0: ใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: โดนครับซื้อครับ
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มี Mr. CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
4: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
6: ๆรายการข่าวเข้มสุดสัปดาห์รถทุกเรื่องข่าวโดยประจักษ์มะวงศา
7: เจ็ดนาฬิกาสี่นาทีนะครับต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการข่าวเข้มสุดสัปดาห์FM 96.5 MHz คลื่นความคิดอสมทนะครับวันนี้เราพบกันเช้าวันเสาร์ที่15สิงหาคม2569นะครับวันนี้ผมอยู่ที่ต่างจังหวัดนะครับเดินทางมามีธุระแถวๆจังหวัดปราจีนบุรีนะครับเดินทางมาเมื่อวานนี้ปรากฏว่าฝนตกตลอดเส้นทางเลยนะครับแล้วก็ในช่วงเวลาหัวค่ำช่วงเวลากลางคืนเนี่ยก็ตกปอกแปะปอกแปะอย่างต่อเนื่องครับจนกระทั่งถึงเช้าเลยนะครับถามไทยคนแถวนี้ก็บอกว่าสภาพฟ้าฝนเป็นอย่างนี้มาหลายวันต่อเนื่องกันแล้วนะครับก็ถือได้ว่าเป็นช่วงจังหวะเวลาที่เราก็คงจะเข้าสู่ช่วงหน้าฝนนะครับแต่ว่ามันก็เป็นช่วงหน้าฝนในจังหวะเวลาที่เราจะต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าปีนี้เนี่ยเอลนีโญนะครับมีผู้รู้บางท่านบอกว่าจะหนักหน่วงชนิดที่เรียกว่าซูเปอร์เอลนีโญด้วยนะครับเกี่ยวข้องกับสภาพฟ้าฝนเพราะฉะนั้นบรรดาเกษตรกรบรรดาชาวนาชาวสวนที่จำเป็นจะต้องใช้น้ำในการทำการเกษตรก็อย่าลืมกักเก็บน้ำเอาไว้ตั้งแต่เริ่มต้นนะครับอย่าพยายามที่จะปล่อยออกไปเยอะเพราะว่าเราก็ไม่แน่ใจนะครับว่าปีนี้ฝนฟ้าเนี่ยมันจะตกน้อยกว่าที่ควรจะเป็นหรือเปล่านะครับวันนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็มีการพยากรณ์เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศนะครับในเช้าวันนี้จนกระทั่งถึงเช้าวันพรุ่งนี้ครับในหลายภาคนี่ฝนตกนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างภาคเหนือเนี่ยฝนฟ้าคะนองกระจายร้อยละ60เช่นเดียวกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับภาคตะวันออกด้วยขณะที่ภาคกลางก็จะลดลงมาหน่อยก็ประมาณ 40% ฝนฟ้าคะนองกระจายนะฮะแต่ว่าก็มีฝนตกหนักในบางแห่งด้วยนะครับขณะที่กรุงเทพมหานครปริมาณฟ้าฝนนี่ก็ประมาณ 60% นะครับก็เป็นฝนตกหนักบางแห่งด้วยเพราะฉะนั้นชาวกรุงเทพมหานครนี่ครับก็ต้องระมัดระวังนะครับเตรียมเนื้อเตรียมตัวสำหรับเรื่องของการเดินทางถ้าช่วงฟ้าฝนมันตกเข้ามานะครับส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยก็น้อยหน่อยครับ 40% ภาคใต้ฝั่งอันดามันก็ 60% นะครับอันนี้คือสภาพอากาศนะฮะที่จะเป็นไปในวันนี้ครับวันเสาร์ที่15สิงหาคมนะครับส่วนเรื่องประเด็นข่าวคราวอื่นๆเนี่ยบนหน้าสื่อเนี่ยก็ต้องบอกว่าช่วงวัน2วันนี้นะครับ ยังมีเรื่องราวข่าวคราวที่เป็นประเด็นที่ผู้คนสนใจกันอยู่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเกี่ยวข้องกับกรณีวัดอดุลยาลาภจังหวัดขอนแก่นนะครับซึ่งก็กลายเป็นเรื่องที่ร้อนกันในโลกโซเชียลด้วยร้อนกันในโลกของความเป็นจริงด้วยนะครับอันเป็นผลจากเรื่องของกลุ่มที่เรียกว่าเป็นทายาทนะครับของคนที่เคยบริจาคที่ดินนะครับให้กับการสร้างวัดนะฮะแล้วตอนหลังมาก็ปรากฏว่าตัวแทนของกลุ่มทายาทที่ออกมาเคลื่อนไหวก็คือป้าดาเนี่ยนะครับนะฮะแกก็ไปตั้งคำถามอยู่หลายข้อในจำนวนนี้ก็รวมทั้งโฉนดที่ดินเนี่ยมันยังเป็นชื่อของในเฮียงนะครับในเฮียงนี่ก็คืออดีตผู้ใหญ่บ้านที่เคยมอบที่ดินเนี่ยให้กับทางวัดเพื่อสร้างเป็นวัดขึ้นมานะครับเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธศาสนิกชนกันในอดีตครับตั้งแต่ปี2533นะครับนะฮะแต่ว่านอกเหนือจากตั้งประเด็นคำถามเรื่องทำไมโฉนดที่ดินจึงยังมีชื่อของในเฮียงอยู่นะฮะแล้วก็อ้างว่ามีการไปตรวจสอบจากหน่วยงานหลายต่อหลายแห่งนะครับก็ไม่พบชื่อวัดอดุลยารามแล้วจะเป็นวัดที่สร้างขึ้นมาถูกต้องและสามารถครอบครองที่ดินนี้ได้อย่างไรแต่ว่าดูเหมือนว่าการตั้งข้อสังเกต 2-3 ข้อเหล่านี้ก็จะมีบรรดาอุรูด้านกฎหมายบรรดาไวยกรวัยาวัชกรนะฮะรวมไปจนกระทั่งถึงเจ้าหน้าที่ของกรมศาสนานะครับตอนนี้ก็มีคนจากสำนักงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพระพุทธศาสนาโดยตรงเนี่ยก็เข้าไปเป็นที่ปรึกษาให้กับเจ้าวาดของวัด อดุลยารามแล้วนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ก็เป็นช่วงจังหวะเวลาที่น่าสนใจเพราะว่าเจ้าวาดเนี่ยก็นำโฉนดตัวจริงเนี่ยนะครับโฉนดตัวจริงที่ก่อนหน้านี้ถูกทางกลุ่มญาติกลุ่มทายาทเนี่ยบอกว่าทางเจ้าวาดไว้แอบไปเปลี่ยนชื่อเจ้าของโฉนดเป็นตัวเจ้าวาดเองก็เลยไม่กล้าที่จะนำออกมาเปิดเผยปรากฏว่าหลวงพ่อเมื่อวานนี้เขาไปนะฮะไปที่ดินจังหวัดขอนแก่นนะครับโชว์แล้วครับสำหรับเอกสารสิทธิ์เนี่ยนะครับนะฮะซึ่งก็เป็นโฉนดนะครับโฉนดเก่านะครับก็เป็นโฉนดตัวจริงนั่นแหละถ้าดูจากทำให้สัมภาษณ์ของเจ้าพนักงานที่ดินนะฮะรวมไปจนกระทั่งถึงทางคณะที่เดินทางไปกับหลวงพ่อเมื่อวานนี้ครับก็ดูจะเป็นประเด็นสำคัญที่ผู้คนโดยทั่วไปให้ความสนใจนะครับเดี๋ยวค่อยกลับมาดูก็แล้วกันจะพาไปดูรายละเอียดด้วยนะครับหลังจากที่หลวงพ่อนี่ก็ดูจะเป็นห่วงเรื่องการถูกแบ็คเมย์นะครับนะฮะคือหลวงพ่อเดี๋ยวว่าอย่างอื่นเนี่ยไม่ห่วงหรอกเพราะว่าอยู่กับชาวบ้านมานานนะครับแต่ว่าสิ่งที่หลวงพ่อเป็นห่วงก็คือกลัวจะถูกแบ็คเมย์ครับนะฮะก็หลวงพ่อบอกว่าบางวันเนี่ยมีผู้หญิงมาเคาะประตูกุฏินะครับในช่วงตีสามตีสี่นะครับหลวงพ่อเขาบอกไม่กล้าเปิดนะฮะเดี๋ยวไว้กลับมาดูในรายละเอียดก็แล้วกันอีกเรื่องนึงเนี่ยในเชิงทางการเมืองเมื่อวานนี้ภาพประวัติศาสตร์ต้องบอกว่าเป็นภาพประวัติศาสตร์อีกด้านหนึ่งของการเมืองไทยนะครับก็เกิดขึ้นในงานสวดพระอภิธรรมศพคุณเกรียงกันตินันอดีตรัฐมนตรีช่วยประการกระทรวงมหาดไทยอดีตส.ส.5สมัยของจังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็เป็นแกนนำสำคัญของพรรคเพื่อไทยนะครับในพื้นที่อีสานใต้โดยเฉพาะยิ่งอุบลครับปรากฏว่าในงานสวดพระอภิธรรมศพนะครับมีขออภัยนะครับในงานสวดพระอภิธรรมศพเนี่ยปรากฏว่านายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันครับก็คือคุณอนุทินชาญวีรกูลนี่จากพรรคภูมิใจไทยนะครับเมื่อวานนี้ภารกิจของท่านช่วงเช้าก็คือไปตรวจเยี่ยมกองบิน1 ที่จังหวัดนครราชสีมานะครับก็ไปดูตรวจสอบภารกิจของกองบินหนึ่งนะครับซึ่งก็เป็นกองบินที่จัดที่ทำหน้าที่ในการดูแลเรื่องสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะครับฝั่งด้านนี้ครับก็คือฝั่งทางด้านตะวันออกแล้วก็ตะวันออกชิ้นหนึ่งนะครับหลังจากนั้นนายกเนี่ยก็ต่อเลยนะครับก็ไปต่อที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นประเด็นอยู่เมื่อวานนี้เพราะว่าคุณอนุทินพอไปถึงที่วัดนะครับมีอดีตนายกรัฐมนตรีนะครับอย่างน้อยเนี่ยอีก3คนครับนะฮะก็คือคุณทักษิณชินวัตรคุณแพทองธารชินวัตรแล้วก็คุณสมชายวงศ์สวัสดิ์ครับนี่ล้วนแล้วแต่เป็นอดีตนายกรัฐมนตรีนะฮะตั้งแต่สมัยพรรคไทยรักไทยมากระทั่งถึงสมัยพรรคพลังประชาชนแล้วก็พรรคเพื่อไทยนะครับก็ไปร่วมนะฮะในพิธีสวดอภิธรรมศพคุณเกลียงกันตินันซึ่งเป็นขุนพลคนสำคัญของทางพรรคค่ายสีแดงแล้วก็อยู่กับพรรคนี้มาตั้งแต่2544นะครับสมัยที่พรรคไทยรักไทยตั้งขึ้นมาแล้วก็ส่งผู้สมัครส.ส.ลงสมัครครั้งแรกในสนามเลือกตั้งส.ส.นะครับแล้วก็อยู่มาจนกระทั่งถึงล่าสุดเนี่ยคุณเกลียงก็ยังอยู่กับพรรคเพื่อไทยนะครับนะฮะก่อนที่จะเสียชีวิตนะครับคุณทักษิณกับแกนนำพรรคเพื่อไทยนะครับเมื่อวานนี้ก็ไปที่วัดนะฮะไม่ใช่วัดสิเป็นห้องประชุมเป็นห้องประชุมของที่ทำการพรรคเพื่อไทยสาขาอุบลราชธานีนะฮะซึ่งเป็นสถานที่จัดสวดพระอภิธรรมศพของคุณเกลียงกันตินันก็บรรยากาศที่ก็ชื่นมื่นนะครับเพราะว่านายกรัฐมนตรีคุณอนุทินเนี่ยก็เข้าไปยกมือไหว้ครับคุณทักษิณนะฮะแล้วก็นั่งเป็นประธานร่วมในพิธีนะฮะก็มีการแอบคุยกันบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ก็มีอยู่ช่วงหนึ่งนี่คุณทักษิณนะฮะก็เข้าไปพูดคุยอยู่กับระดับแกนนำของพรรคเพื่อไทยนะครับในห้องแล้วก็ปรากฏว่ามีการรับประทานอาหารนะก็คงจะเป็นอาหารที่ทางเจ้าภาพเขาจัดเตรียมไว้ให้นะครับคุณแพทองธารชินวัตรเนี่ยก็ออกมาเชื้อเชิญคุณอนุทินเนี่ยให้เขาไปร่วมวงด้วยนะครับเมื่อวานนี้ก่อนที่หลังจากเป็นเจ้าภาพร่วมนะครับเป็นประธานร่วมในพิธีสวดพระอภิธรรมศพแล้วเนี่ยคุณอนุทินก็เดินออกมาส่งคุณทักษิณนะครับที่รถนะฮะแล้วก็ก็ลงกราบที่บริเวณตักของคุณทักษิณนะครับก่อนที่คุณทักษิณเนี่ยจะเคลื่อนรถนะครับออกนำพาขบวนเนี่ยออกมาจากที่ประชุมนะครับของที่ทำการมาจากที่ทำการพรรคเพื่อไทยสาขาอุบลราชธานีนะครับนะฮะอันนี้ก็เป็นภาพที่มีการปรากฏตัวต่อสาธารณชนนะครับเป็นครั้งแรกนะฮะปรากฏตัวพบปะกันแล้วก็มีภาพข่าวปรากฏต่อสาธารณชนเป็นครั้งแรกครับนับตั้งแต่ที่ทางพรรคภูมิใจไทยนี่ก็ยกทีมลาออกจากการเป็นรัฐบาลร่วมกับพรรคเพื่อไทยที่เป็นแกนนำรัฐบาลในสมัยคุณแพทองธารชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับหลังจากนั้นมาเราก็ไม่เคยเห็นภาพของคุณอนุทินกับคุณทักษิณนะครับปรากฏบนหน้าสื่ออีกเลยนะครับอันนั้นก็เมื่อวานนี้ก็จึงกลายเป็นภาพประวัติศาสตร์นะครับที่ขอการเมืองโดยทั่วไปก็ให้ความสนใจกันอยู่นะครับซึ่งข่าวคราวการพบปะกันนะครับของระดับอดีตนายกรัฐมนตรี3คนนะครับกับทางนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันอีก1คนรวมแล้ว4คนนะครับเมื่อวานนี้มันก็เป็นข่าวคราวปรากฏอยู่บนหน้าสื่อนะครับนะฮะแล้วก็กลายเป็นข่าวใหญ่นะครับอย่างหนังสือพิมพ์ของไทยรัฐนะครับยักษ์ใหญ่ไทยรัฐก็มีการนำภาพระหว่างที่คุณอนุทินชาญวิรุฬนายกกับคุณทักษิณอดีตนายกคุณแพทองธารอดีตนายกนะครับนั่ง ป็นประธานร่วมในพิธีก็กำลังพูดคุยกันอยู่นะครับนะอาจจะพูดคุยกันเล็กน้อยระหว่างที่รอการสวดพระอภิธรรมศพนะฮะมีภาพ3คนเนี่ยปรากฏอยู่ในช็อตพร้อมกับคำอธิบายนะครับคำบรรยายภาพบอกว่าคุณอนุทินนั่งคุยอยู่กับคุณทักษิณขณะเป็นประธานพิธีสวดพระอภิธรรมศพคุณเกรียงกันตินันนะครับที่จังหวัดอุบลราชธานีครับนะฮะส่วนที่ปรากฏเป็นประเด็นข่าวนะฮะสำหรับเรื่องนี้นะครับก็มีเช่นเดียวกันนะครับบนหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนี่แหละนะครับนะฮะมีประเด็นที่น่าสนใจนะครับถ้าไปดูจากข่าวนำก่อนก็แล้วกันครับข่าวนำข่าวเบอร์หนึ่งของไทยรัฐนะครับสมภารเปลี่ยนชื่อโฉนดเป็นของวัดป่าอดุลยารามยื่นค้านทนายออกใบแทนที่ดินระบุญาติผิดแจ้งเท็จที่ดินที่นี้ก็หมายถึงที่ดินจังหวัดขอนแก่นนะครับเมื่อวานนี้ที่รับเอกสารจากหลวงพ่อนะครับที่ดินระบุญาติผิดแจ้งเท็จป้าดาชี้ความจริงมีหนึ่งเดียวคือป้าดาเนี่ยแกก็ยังไม่ยอมถอยนะครับก็ยังเดินหน้าของแกต่อไปนะครับแบบรัวๆนะครับแต่ว่าการเดินหน้าต่อเนี่ยมันก็ต้องเป็นไปตามกระบวนการเป็นไปตามกฎหมายนะครับก็ต้องใช้พื้นฐานทางกฎหมายเนี่ยเป็นสิ่งที่ตรวจสอบแล้วก็ไปต่อสู้กันในกระบวนการยุติธรรมนะครับโปรยของไทยรัฐบอกว่าพศพศก็คือสำนักพุทธศาสนานะครับพศกับกองทัพธรรมจับมือพาเจ้าวาดวัดป่าอดุลยารามนะครับหิ้วโฉนดฉบับจริงลุยสำนักงานที่ดินขอนแก่นคัดค้านการยื่นขอใบแทนโฉนดจากฝ่ายทายาทนายเหียงพิมพ์ศรีอัดแหลกอ้างสูญหายเข้าข่ายแจ้งความเท็จเพราะว่าตัวของทางกลุ่มทายาทเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางป้าดาเนี่ยก็พูดมาโดยตลอดนะครับว่าโฉนดมันหายก็เลยไปขอแจ้งขอออกโฉนดใบแทนนะครับแต่ว่าพอไปร่วมในรายการของคุณหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยหวนกระแสเนี่ยก็ปรากฏว่ายอมรับว่าโฉนดจริงเนี่ยอยู่กับเจ้าวาดครับเพราะฉะนั้นในมุมของที่ดินจังหวัดเมื่อวานนี้ที่ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ก็บอกว่าถ้าเป็นไปตามนี้นะครับมันก็เข้าข่ายว่าเป็นการแจ้งความเท็จก็จะมีความผิดด้วยแต่ทั้งหมดมันก็ขึ้นอยู่กับเจตนานะครับนะฮะอันนี้ก็คือในมุมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับส่วนประเด็นข่าวนำนะเมื่อสักครู่นี้เป็นประเด็นข่าวนำพาดหัวตัวไม้นะครับขณะที่ข่าวหลักนะฮะที่มีการนำเสนอผ่านทางหน้าสื่อของหนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่ไทยรัฐเมื่อวานนี้ครับก็มีเรื่องนายกรัฐมนตรีเนี่ยไปตรวจนะไปตรวจที่กองบินหนึ่งนครราชสีมานั่นแหละก่อนที่จะไปที่จังหวัดอุบลราชธานีไปเป็นประธานร่วมในพิธีสวดพระอภิธรรมศพคุณเกลียงนะครับเสริมอาวุธทอหนูหยอดหวานพบทักษิณคุยกันชื่นมื่นเท้งเก็บทุกบินซักฟอกปปช.โต้ช้าคดีโกงสอบนะครับอนุทินขึงขังคุมเข้มอาวุธปืนยันมีทางออกให้ตำรวจพกพาปืนปฏิบัติหน้าที่นะครับทางมหาไทยก็อยู่ในระหว่างการยกร่างกฎหมายเพื่อที่จะวางมาตรการนะครับออกมาคุมเข้มเรื่องอาวุธปืนนะครับที่ตอนนี้เนี่ยปืนในบ้านเราเนี่ยมีประมาณ10,400,000กระบอกครับในจำนวนนี้ก็เป็นปืนที่จดทะเบียนถูกต้องประมาณ6,000,000แต่คำว่าจดทะเบียนถูกต้องเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะสามารถที่จะพกพานะฮะหรือว่านำอาวุธไปในที่สาธารณะไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะมีเรื่องใบอนุญาตในการพกพาอาวุธปืนนะครับนะฮะซึ่งณปัจจุบันเนี่ยมันไม่มีการออกใบอนุญาตพกพาให้ยังนะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นข้อที่จริงนะครับในทางปฏิบัติเพราะฉะนั้นใครจะบอกว่ามีใบอนุญาตนะฮะใบอนุญาตครอบครองปืนนะครับแต่ว่าไม่ได้หมายความว่ามีใบอนุญาตในการที่จะพกพาปืนไปในที่สาธารณะหรือชุมชนหรือที่ใดก็ตามทีนะครับนะฮะมันเป็นเรื่องของกฎหมาย ที่คุมเข้มเอาไว้อยู่แล้วก็มีภาพของนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินนะครับระหว่างขับระหว่างขับเครื่องบินนะครับเครื่องบินส่วนตัวของนายกรัฐมนตรีครับระหว่างบินจากกรุงเทพเนี่ยไปที่กองบินหนึ่งกองบินหนึ่งก็อยู่ที่จังหวัดนครราชสีมานะครับพอเครื่องบินของนายกรัฐมนตรีเนี่ยเข้าเขตพื้นที่ก็มีเครื่องบิน F-16 3ลำครับขึ้นบินนะครับ1ลำเนี่ยบินอยู่เหนือเครื่องบินของนายกอีก2ลำบินขนาบซ้ายขวานะครับก็เป็นการจำลองฮะเป็นการจำลองการฝึกบินอารักขาบุคคลสำคัญไปในตัวด้วยนะครับอันนี้ก็คือเหตุการณ์เมื่อวานนี้แล้วก็เป็นภาพข่าวอยู่บนหน้าหนึ่งของนักสืบพิมพ์ไทยรัฐแล้วก็มีภาพของเจ้าวาดวัดด้วยนะครับพระครูอดุลยสารนิเทศเจ้าวาดวัดป่าอดุลยรามนะครับอดุลยรามนะครับนำโฉนดที่ดินฉบับจริงมาแสดงต่อเจ้าพนักงานที่ดินขอนแก่นเพื่อยื่นคัดค้านกรณีทายาทนายเฮียงพิมพ์ศรีแจ้งโฉนดหายและขอออกใบแทนพร้อมแจ้งขอเปลี่ยนชื่อเจ้าของกรรมสิทธิ์ให้เป็นของวัดตามกฎหมายเมื่อวานนี้ก็เสร็จสิ้นไปเรียบร้อยครับเปลี่ยนเจ้าของโฉนดที่ดินเป็นวัดปะวัดอดุลยารามไปเรียบร้อยนี่เป็นข่าวที่ผู้คนโดยทั่วไปรวมทั้งพุทธศาสนิกชนนะครับก็ให้ความสนใจอย่างยิ่งเลยนะนะส่วนเรื่องForex 3D นะครับจอเยียวยาพิงกี้และครอบครัวหลังยกฟ้องแต่ก็ต้องรอให้คดีสิ้นสุดนะครับอันนี้เป็นเรื่องคดีForex 3D นะครับซึ่งก็เป็นคดีที่ยืดเยื้อในช่วงที่ผ่านมานะครับส่วนสถานการณ์น้ำตอนนี้ก็เฝ้าระวังนะครับน้ำโขงส่อวิกฤตนครพนมอ่วมปิดถนนนะครับปิดถนนอันซีนนะครับแม่น้ำโขงเอ่อท่วมจังหวัดชายแดนนะครับก็เป็นสถานการณ์น้ำณขณะนี้ครับเนื่องจากว่าฝนฟ้ามันก็เกิดตกอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่าอย่างที่เรียนเอาไว้ปีนี้เนี่ยเอลนีโญนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องน้ำเรื่องท่านี่ก็ต้องมีวิธีการในการที่จะกักเก็บนะครับไม่ใช่เน้นเรื่องการระบายเพียงแค่อย่างเดียวนะครับส่วนหนังสือพิมพ์มติชนนะครับมติชนในข่าวนำก็เป็นเรื่องพรรคฝ่ายค้านเตรียมที่จะยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจครับเท้งลั่นเปิดสภายื่นแน่แผลอื้อลุยซักฟอกรัฐบาลแย้มถลกปมหัวสวและเรื่องคดีทุจริตอนุทินบินตรวจเยี่ยมบน.1ชัยชนกเดินหน้าไทย AI เคาะใช้เต็มรูปแบบ31สิงหาคมทักษิณอิงอะไรเกลี่ยนะครับนายกขับเจ็ตส่วนตัวตรวจบน.1โคราชปลื้มนามเรียกขานมิกกี้เท้งขู่ยื่นซักฟอกสมัยประชุมหน้าชี้แผลรัฐบาลเยอะแยะมั่นใจในหลักฐานเส้นเงินหัวสวกกต.ตั้งทีมหาข่าวเชิงรุกทั่วประเทศนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวนำของหนังสือพิมพ์มติชนนะครับในเช้าวันนี้ส่วนเรื่องการสอบทุจริตของสถ.กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นปปช.ฮึ่มสาวถึงใครฟันหมดลุยสางคดีโกงสอบท้องถิ่นเร่งตรวจกระดาษคำตอบนายกยันไม่มีเส้นสายนะครับปปช.ลุยสางโกงสอบนะครับลุยสางโกงสอบเร่งตรวจกระดาษคำตอบฮึ่มสาวถึงใครฟันหมดยังไม่พบโยงรัฐมนตรีอนุทินย้ำคดีไม่มีเพดานเส้นสายกรรมธิการกระจายอำนาจที่รัฐบาลเช็คเส้นเงินเอาผิดผู้บงการใหญ่3สมาคมอปท.เล็งหาทางออก121ชื่อถึงกระบี่แล้วนะครับอึ้งอปต.อ่าวนางบรรจุ14สอบปลด12คนครับนี่ก็เป็นผลพวงนะครับจากเรื่องของการทุจริตเพราะฉะนั้นคนที่สอบได้ในการประกาศผลครั้งแรกนะครับแต่ว่าในการประกาศผลครั้งที่2หลังจากที่มีการตรวจสอบเรื่องข่าวคราวการทุจริตเนี่ยก็ปรากฏว่ารายชื่อในชุดที่1เนี่ยหายไปเยอะเลยนะครับส่วนประเด็นเรื่องน้ำนะครับของหนังสือพิมพ์มติชนกับเจเศษ6 7จังหวัด รับน้ำท่วมภัยแล้งกรมอุตุเตือนทุกภาครับมือฝนถล่มนะครับเขต67จังหวัดลุ่มน้ำโขงรับมือน้ำท่วมและภัยแล้งถนนอันซีนสวรรค์ชายโขงท่วมนาข้าวเสียหายพุ่ง 20,000 ไร่บึงการน้ำโขงไหลย้อนกลับพื้นที่การเกษตรจมกว่า700ไร่แม่ฮ่องสอนน้ำป่าทะลักกลางดึกย้ายของหนีอ้นละหมาดก็มีภาพน้ำท่วมทะลักนะครับในแม่น้ำโขงนะครับน้ำในแม่น้ำโขงยังลดทะลักเข้าท่วมบริเวณถนนอันซีนสวรรค์ชายโขงเส้นทางออกกำลังกายปั่นจักรยานระดับน้ำสูงกว่าครึ่งเมตรระยะทางยาว3กิโลครับจึงต้องปิดใช้งานไปเป็นการชั่วคราวก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับน้ำครับที่มากับฟ้าฝนเนี่ยนะครับตอนนี้ก็ยังเป็นประเด็นที่ท้าทายเรื่องการบริหารการจัดการอยู่นะครับสำหรับเรื่องน้ำค่าทั้งหลายเนี่ยนะครับส่วนประเด็นเรื่องของสี่นายกนะครับสี่นายกที่ไปร่วมในงานสวดพระอภิธรรมศพนะครับเมื่อวานนี้นะครับหลังการเสร็จสิ้นพิธีสวดพระอภิธรรมศพนะครับคุณเกรียงกันตินันจะภาพก็ได้เชิญสี่นายกมาถ่ายภาพร่วมกับครอบครัวกันตินันโดยไม่ได้ร่วมภาพไม่ได้ร่วมภาพร่วมกับคุณอนุทินนะฮะปรากฏว่ามีการเข้าไปร่วมรับประทานอาหารร่วมกันภายในห้องส่วนตัวแล้วก็ไม่อนุญาตให้สื่อเข้าไปถ่ายภาพถ่ายภาพนะครับในจังหวะนั้นอย่างที่เรียนเอาไว้คุณไพฑูรย์ทานอดีตนายกก็ได้เดินออกมาชวนคุณอนุทินเข้าไปรับประทานอาหารร่วมกับคุณทักษิณนะฮะซึ่งคุณอนุทินก็ตามเข้าไปครับนั่งอยู่นั่งตรงกลางโต๊ะมีคุณทักษิณและคุณแพทองธารนั่งขนาบข้างรวมไปก็ตั้งถึงในวงอาหารก็มีคุณสมชายวงสวัสดิ์อดีตนายกปีอีกหนึ่งคนด้วยหลังเสร็จสิ้นการรับประทานอาหารร่วมกันเนี่ยคุณอนุทินได้เดินออกมาส่งคุณทักษิณขึ้นรถนะครับก็มีการพูดคุยกันเป็นปกตินะครับคุณทักษิณถามว่าท่านนายกจะไปไหนต่อคุณอนุทินบอกว่าเดินทางกลับครับก่อนที่คุณทักษิณเนี่ยจะขึ้นไปนั่งบนรถคุณอนุทินก็ได้เข้าไปกราบที่บริเวณตักของคุณอนุของคุณทักษิณนะครับก่อนที่รถเนี่ยจะเคลื่อนออกมาจากที่ทำการพักเพื่อไทยจังหวัดอุบลราชธานีครับนี่ก็เป็นข่าวคราวสำคัญนะครับภายใต้เวลาอันจำกัดสำหรับข่าวคราวที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ครับแล้วก็รวมไปจนกระทั่งถึงทิศทางของสภาพอากาศในรอบ1วันนับตั้งแต่6นาฬิกาของเช้าวันนี้ไปจนถึง6นาฬิกาเช้าวันพรุ่งนี้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรับชมครับผมพิจักษ์ม่วงสารและทีมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: ข่าวเข้มสุดสัปดาห์ที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
8: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสุดความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
9: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนท์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
10: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive
4: ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์

0: และมุมมองใหม่ให้คุณบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ 96.5 อัปเดตโดยชาญเดชบัวหันและสุภชาติสุภเมธี
2: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life อัปเดต

7:37 นะครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ 96.5 อัปเดตนะครับเช้าวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่15สิงหาคม2569อยู่กับจันเต้ยสุภชาติสุภเมธีนะครับแล้วก็ผมชันเดชบัวหันนะครับส่วนช่องทางการติดตามนะครับ YouTube Thinking Radio FM 96.5 Fanpage หรือว่าจะเป็นทางแอปพลิเคชันที่ Mcot Connect นะครับคุณผู้ฟังสะดวกติดตามผ่านช่องทางไหนก็สื่อสารมาพูดคุยนะฮะหรือว่าจะแลกเปลี่ยนประเด็นหรือว่าจะแจ้งสัญญา

0: านการรับฟังก็ได้นะครับตอนนี้อาจารย์เต้ยมาประจำการแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์เต้ยครับ
1: สวัสดีครับพี่บอยครับสวัสดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอรุณสวัสดิ์ยามเช้านะฮะวันเสาร์แบบนี้นะครับมาเจอกันนะฮะก็หลายท่านอาจจะเพิ่งตื่นขึ้นมาเนาะอาจจะแบบเพิ่งไปชงกาแฟนะบางคนอาจจะแบบเปิดวิทยุแล้วก็ได้ยินเสียงเรา2คนในเช้าวันเสาร์นะครับมาเจอกันแบบสดๆแบบนี้นะครับเหมือนที่พี่บอยบอกนะฮะว่ายามเช้าวันเสาร์เราเจอกันนะตอนนี้เราต้องขานเวลาหน่อยจะได้รู้ว่าเวลาเราจัดรายการสดตอนนี้ 7:38 แล้วนะครับยามเช้าแล้วนะฮะเอาเป็นว่าวันนี้มีประเด็นหลากหลายเรื่องราวที่จะมาพูดคุยกันนะครับยังไงก็พูดคุยกันได้ทุกช่องทางเช่นเคยนะมีในคอมเมนต์ Facebook YouTube นะรวมถึง LINE Thinking Radio ก็สามารถพูดคุยกันได้นะครับรวมถึงเบรกสุดท้ายเนาะพี่บอยเผื่อใครสนใจนะอยากจะเดินทางไปที่จีนเนาะช่วงนี้นี่ก็ถือว่าไปดูงานที่ชิงเต่ากันเดี๋ยวรายละเอียดต่างๆนะครับช่วงเบรกสุดท้าย 8:30 เดี๋ยวรอติดตามรับฟังว่าอุ๊ยจะมีไฮไลท์อะไรที่น่าสนใจกันบ้างแล้วเหลืออยู่กี่ที่นั่งใครจะได้ไปกันบ้างนะวันนี้เดี๋ยวมารับฟังกันด้วยนะครับ
0: ใช่ครับผมขออนุญาตเริ่มต้นด้วยเหตุการณ์เช้าวันนี้หน่อยนะครับอาจารย์ใช่ครับคุณผู้ฟัง
1: แผ่นดินไหวใช่ไหมฮะ
0: ใช่คือเป็นรายงานจากสำนักธรณีวิทยาแห่งชาติสหรัฐอเมริกานะรายงานว่าเมื่อช่วง6:06 นตามเวลาในประเทศอินโดนีเซียนะครับก็ตรงกับเวลาในประเทศไทยเช่นเดียวกันเกิดเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่แล้วก็รุนแรงวัดได้ 7.7 แมกนิทูดนะครับศูนย์กลางการไหวเนี่ยการสั่นไหวนะเกิดขึ้นที่ภาคตะวันออกของประเทศอินโดนีเซียนะฮะตรงบริเวณทิศตะวันตกเฉียงเหนือห่างราว68 กิโลเมตรจากเมืองเอินดอร์นะฮะอยู่บนชายฝั่งใต้ของเกาะฟอร์เรสต์นะฮะในจังหวัดนูซาเติงการ่านะฮะประเทศอินโดนีเซียซึ่งเมืองดังกล่าวเนี่ยก็เป็นจุดหมายปลายทางสำคัญสำหรับการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและก็ประวัติศาสตร์ของอินโดนีเซียนะครับแล้วก็จุดสั่นไหวเนี่ยก็มีความลึกลงไปเพียงแค่10 กิโลเมตรจากผิวทะเลก็ได้มีการประกาศคำเตือนคลื่นยักษ์สึนามิทันทีนะฮะแล้วก็แรงสั่นสะเทือนขนาดใหญ่เนี่ยก็ส่งผลให้บ้านเรือนที่อยู่อาศัยอาคารสูงได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างนะครับเบื้องต้นคาดว่าอาจจะมีผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ผู้สูญหายที่เกิดขึ้นด้วยก็รอการรายงานจากสื่อต่อไปนะครับ
1: ครับนะฮะจริงๆแล้วก็ทางกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวของกรมอุตุนิยมวิทยาบ้านเราก็รายงานเหมือนกันนะครับว่าบริเวณที่เกิดเนี่ยอยู่บริเวณเกาะฟอเรสต์นะครับของอินโดนีเซียนะฮะห่างจากประเทศไทย 3,373 กิโลเมตรนะครับซึ่งเบื้องต้นนะฮะทางกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวเนี่ยก็บอกว่าการแผ่นดินไหวครั้งนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยครับเพราะว่าอยู่ไกล 3,000 กว่ากิโลเมตรนะครับส่วนเหตุการณ์นี้เนื่องจากไม่ได้เข้าเกณฑ์ในการที่จะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยนะครับก็เลยไม่ได้มีการแจ้งผ่านเซลบอร์ดแคสต์นะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ฝากให้ประชาชนเนี่ยติดตามสถานการณ์แผ่นดินไหวกันต่อเนื่องเนาะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยแผ่นดินไหวกันหลากหลายที่เลยนะครับอันนี้ก็อินโดนีเซียเนาะอย่างเมื่อที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นโคลัมเบียนะ
0: โคลัมเบีย
1: ก่อนหน้านี้นะประมาณสัก 3-4 วันนะโอ้โหโคลัมเบียนี่ก็หนักเหมือนกันนะพี่บอยคุณผู้ฟังถ้าใครได้เห็นในภาพโอ้โหโบสถ์ใช่มั้ยโบสถ์ที่แบบอายุเก่าแก่วิหารถล่มเลยนะฮะ
0: ครับ
1: โอ้โหนะแล้วก็อินโดนีเซียเมื่อกี้ผมลองเปิดดูในภาพแล้วเขาก็ด้วยความที่เขาเป็นเมืองที่อยู่ริมทะเลใช่มั้ยฮะแล้วก็ท่าเรือเนี่ยไอ้ตรงท่าเรือนี่คือพังเลยนะไอ้ตัวที่เป็นท่ารอ
0: นะ
1: ไปขึ้นเรือมีในของไทย PBS ก็มีคลิปนะฮะก็เป็นคลิปที่คนเขาวิ่งหนีตายออกจากอาคารที่รอเรือนี่แหละเรือเฟอร์รี่ที่จะข้ามฝั่งแบบนี้นะครับก็คือไม่กี่นาทีเพียงแบบนาที2นาทีนี่คือพังถล่มเลยฮะผู้ฟังคุณผู้ชมนะฮะก็ถือว่าบ้านเราโชคดีนะครับไม่ได้เจอแบบเรื่องราวเหตุการณ์แบบนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องติดตามกันหน่อยนะครับเพราะว่าแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้แบบอยู่ในศูนย์กลางเนาะแต่เราก็อาจจะเป็นประเทศที่อาจจะเจอผลกระทบเหมือนที่เราเคยเจอสึนามิเมื่อปี47ตอนนู้นมาแล้วนะครับไงก็เดี๋ยวเฝ้าติดตามเฝ้าระวังกันหน่อยนะครับสำหรับสถานการณ์แผ่นดินไหวที่อินโดนีเซียนะครับนี่ขยับเข้ามาใกล้บ้านเราเรื่อยๆนะผมว่ามันเป็นวงแหวนเนาะถ้าใครได้ดูเรื่องของธรณีวิทยาเนี่ยวงแหวนแห่งไฟนั้นมันเริ่มแล้วนะครับมาจากทางฝั่งอเมริกาใช่ไหมอเมริกาใต้เนาะโคลัมเบียใช่ไหม
0: โคลัมเบีย
1: จริงๆมันเริ่มต้นจากญี่ปุ่นก่อนใช่ไหมฝั่งข้างบนก่อนแล้วก็ลงไปข้างล่างแล้วคราวนี้ก็อยู่ฝั่งข้างล่างเหมือนกันก็คืออินโดนีเซียคราวนี้จะยังไงต่อโอ้
0: ครับ รู้สึกว่าเกิดขึ้นทีเกิดขึ้นบ่อยแล้วก็ใกล้เราเข้ามาทุกทีนะฮะ
1: ครับ
0: ที่เกิดขึ้
1: โ
0: น
1: อ
0: ก
1: ้
0: ับเราครั้งล่าสุดเนี่ยเมื่อปี2ปีนี่เองใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: เรียกว่าน เป็
1: ะ
0: น
1: ฮ
0: ครั
1: ะ
0: ้งแรกในประวัติศาสตร์เหมือนกันนะฮะ
1: โอ้ใช่ครับนั่นแหละก็ของเรายังไม่ได้เป็นศูนย์กลางไงใช่ไหม
0: ใช่
1: คือของเราเนี่ยมันจะเฉียดๆบริเวณภาคเหนือใช่ไหมเพราะศูนย์กลางของแผ่นดินไหวในบ้านเราเนี่ยมันจะอยู่บริเวณด้านบนก็คือแถวพม่าแถวเมียนมาใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: แล้วมันก็จะมาทางเนี่ยทางเชียงใหม่เชียงรายตากอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับมันจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็กลายเป็นว่าเรื่องของการที่เราจะต้องตรวจสอบเรื่องของแผ่นดินไหวเนี่ยทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่าลืมครับทางกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวของกรมอุตุนิยมวิทยาก็จะมีรายงานตลอดนะครับยังไงก็ฝากติดตามกันไปด้วยเนาะแต่ที
0: ่
1: เรื่องของการเตือนผ่านเซลล์บอร์ดแคสต์ผมว่ายังไงก็สำคัญนะฮะเพราะต่างประเทศเขาก็ถือว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานในการที่ถ้าเกิดเรื่องเหตุภัยพิบัติต่างๆเนี่ยอินเทอร์เน็ตใช้ไม่ได้นะใช่ไหม
0: ครับ
1: สิ่งที่ใช้ได้ก็คือนี่แหละเซลล์บอร์ดแคสต์ที่แจ้งผ่านข้อความเนี่ยมันง่ายที่สุด
0: ผ่าน SMS เนี่ยฮะ
1: ใช่ครับ
0: ครับนะขออนุญาตแตะเรื่องนี้สักหน่อยได้ไหมครับพอดีเป็นข่าวที่กระทบนะฮะที่เรียกว่าประเทศไทยเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่จะต้องเกิดการเปลี่ยนผ่านนะฮะก็คือข่าวที่เกี่ยวข้องกับเรียกว่าข้าราชการนะครับอาจารย์เต้ยอาจารย์เต้ยก็คงที่จะได้ยินได้ฟังนะเพราะว่ามันเป็นประเด็นใหญ่ที่ข้าราชการทั่วประเทศเนี่ยคือต้องจับตาก็หลังจากที่รัฐบาลเนี่ยเขาก็เดินหน้าปฏิรูประบบบริหารกำลังคนภาครัฐนะคือโดยตั้งเป้าลดอัตรากำลังข้าราชการลง 15% ภายในปีงบประมาณ 2,575 เดี๋ยวจะให้อาจารย์เต้ยช่วยวิเคราะห์ในแต่ละตำแหน่งด้วยนะนะฮะภายในปี75เนี่ยแล้วก็จะใช้หลายมาตรการที่จะตรึงอัตรายุบตำแหน่งว่างแล้วก็ทยอยลดตำแหน่งจากการที่เกษียณนะของข้าราชการออกไปนะครับซึ่งข้อมูลดังกล่าวเนี่ยมันเกิดขึ้นในช่วงการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่11สิงหาคมแล้วก็จะมีการพิจารณาข้อเสนอการปฏิรูประบบการบริหารจัดการกำลังคนแล้วก็โครงสร้างภาครัฐภายใต้คณะกรรมการกำหนดเป้าหมายแล้วก็นโยบายกำลังคนภาครัฐโดยมีคุณประกรณ์นินประพันธ์นะฮะรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายเป็นประธานและมีสำนักงานกพ.สำนักงานกพ.ร.เนี่ยเป็นหน่วยงานสำคัญในการดำเนินการซึ่งเป้าหมายสำคัญก็คือว่าจะทำให้ระบบราชการเนี่ยมีขนาดที่เหมาะสมลดภารกิจแล้วก็หน่วยงานที่ซ้ำซ้อนรวมถึงลดภาระรายจ่ายประจำของประเทศโดยรัฐบาลเนี่ยเขาบอกว่าอย่างนี้ครับปัจจุบันเนี่ยรายจ่ายประจำเนี่ยมันกินสัดส่วนประมาณ 70% ของงบประมาณแล้วก็รายจ่ายด้านบุคลากรเนี่ยก็เป็นหนึ่งในภาระสำคัญจึงต้องเพิ่มประสิทธิภาพการใช้กำลังคนและงบประมาณภาครัฐนะสำหรับเป้าหมายในการลด 15% เนี่ยรัฐบาลก็ไม่ได้ใช้วิธีปลดข้าราชการออกพร้อมกันนะครับแต่จะดำเนินการผ่านหลายกลไกมาตรการแรกเนี่ยก็คือตรึงอัตรากำลังโดยชะลอการขอจัดสรรอัตราค่าราชการที่จะต้องตั้งขึ้นใหม่ๆในทุกกรณีนะครับแล้วก็ให้ส่วนราชการบริหารและตำแหน่งที่มีอยู่ก่อนและอัตราว่างเท่าที่จำเป็นนะครับแล้วก็มาตรการต่อมาเนี่ยคือยุบกรอบอัตราที่ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณโดยเฉพาะตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการและชำนาญการรวมถึงประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานและชำนาญงานที่ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณมาตั้งแต่วันที่1ตุลาคม67แล้วก็ตั้งแต่ปีงบประมาณปี70ไปจนถึง75นับไปเลย 5-6 ปีเนี่ยก็ยังมีแนวทางในการยุบตำแหน่งบางประเภทที่ว่างจากการเกษียณแทนที่จะบรรจุคนใหม่กลับเข้าไปทำงานทั้งหมดนะฮะกลับเข้าไปทำงานทั้งหมดรวมถึงจะทยอยยุบตำแหน่งในสายงานสนับสนุนบางประเภทเมื่อผู้ดำรงตำแหน่งเดิมเนี่ยเกษียณโดยงานที่ยังมีความจำเป็นเนี่ยก็อาจจะไปใช้การจ้างงานในรูปแบบอื่นหรือว่าเทคโนโลยีเข้ามาทดแทนนะครับแต่ว่าในอีกด้านหนึ่งครับอาจารย์เต้ยคือรัฐบาลเนี่ยเขาจะเดินหน้าปรับโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐด้วยโดยตั้งเป้าว่าจะลดจำนวนหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคลง 10% ภายในปี70แล้วก็จะยุติในการเพิ่มหน่วยงานใหม่นะฮะคือยกเลิกอ่ะแนวคิดที่จะเพิ่มหน่วยงานใหม่แล้วก็ให้แต่ละส่วนราชการเนี่ยมาทบทวนดูว่าภารกิจใดเนี่ยสามารถที่จะใช้ระบบดิจิตอลนะถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าภาคส่วนอื่นดำเนินการแทนได้นะครับสำหรับคำว่า เกือบ 500,000 คนนะที่มันมีประเด็นมีการพูดถึงตัวเลขเนี่ยก็อยากจะให้ทำความเข้าใจว่าตัวเลขที่รัฐบาลประกาศโดยตรงเนี่ยคือเป้าหมายในการลดอัตรากำลัง 15% ภายในปี75ไม่ใช่มติที่ระบุเป็นตัวเลขตรงๆว่าปลดข้าราชการ 500,000 คนนะครับดังนั้นเนี่ยที่เป็นข่าวเนี่ยเกือบ 500,000 คนเนี่ยก็เป็นการประมาณขนาดผลกระทบเมื่อเทียบกับฐานกำลังคนภาครัฐระดับประมาณ3ล้านคนนะซึ่ง 15% เนี่ยจะอยู่ที่ราว 4.5 แสนคนแต่ว่าจำนวนที่จะลดจริงเนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับฐานอัตรากำลังที่รัฐบาลเนี่ยเขาจะใช้คำนวณขอบเขตบุคลากรที่ครอบคลุมแล้วก็ผลการดำเนินมาตรการจนถึงปี75ด้วยนะครับแล้วแต่ว่าสิ่งที่จะยืนยันได้อะอาจารย์เต้ยในเวลานี้คือเป้าหมายเนี่ยคือ 15% เนี่ยมีจริงแล้วก็รัฐบาลเนี่ยก็กำลังเดินหน้าลดขนาดกำลังคนผ่านการไม่เพิ่มอัตราใหม่ยุบอัตราว่างแล้วก็ลดการทดแทนผู้เกษียณและปรับโครงสร้างหน่วยงานแล้วก็ไม่ใช่การสั่งปลดข้าราชการจำนวนมหาศาลพร้อมกันในครั้งเดียวนะครับนะฮะอันเนี้ยก็เป็นหนึ่งในการปรับโครงสร้างระบบราชการไทยแบบครั้งใหญ่นะในช่วงหลายปีข้างหน้าเพราะว่าเป้าหมายใหม่เนี่ยคือเป้าหมายเนี่ยไม่ได้หยุดแค่การลดจำนวนคนแต่รวมถึงการลดหน่วยงานลดงานซ้ำซ้อนใช้เทคโนโลยีให้มากขึ้นแล้วก็เปลี่ยนรูปแบบการจ้างงานในงานที่ไม่จำเป็นต้องใช้สถานะข้าราชการนะฮะก็ต้องมาจับตาดูนะครับว่ารัฐบาลที่ได้ประกาศว่าจะนำเป้าหมาย 15% ลงสู่การปฏิบัติจริงเนี่ยจะมีข้าราชการและตำแหน่งที่ถูกลดลงจำนวนเท่าไหร่หน่วยงานใดที่รับผลกระทบมากที่สุดรัฐบาลจะ เรียกว่าจะสามารถลดรายจ่ายโดยไม่กระทบคุณภาพบริการประชาชนได้หรือไม่อันนี้ก็ต้องดูกันต่อไปครับ
1: ครับจริงๆเมื่อกี้พี่บอยก็บอกแล้วเนาะว่าในส่วนของตัว11ตำแหน่งงานที่เราเห็นแล้วแหละว่าที่เขามีการประกาศกันออกมาเนี่ยถ้าให้ลองสโคปจริงๆนะอย่างข่าวนี้ตอนที่มีการประกาศออกมาผมก็มีการแชร์ในโซเชียลมีเดียของผมเหมือนกันนะครับแล้วผมก็ลองนั่งพิจารณาดูว่าโอ้โหใน11ตำแหน่งนี้นะครับ
0: ครับ
1: คือในฐานะคนที่ทำงานด้านสื่อสารมวลชนเนาะอย่างพวกเรานะฮะในฐานะเป็นนักข่าวเป็นคนทำงานด้านสื่อสารมวลชนกันมาก่อนเนี่ยฮะก็คือมองว่านี่ใน11สายงานนี่คือนับนิ้วดูนะ
0: ครับ
1: เกี่ยวข้องกับสายสื่อนี่คือ7ตำแหน่งเลยนะพี่บอยน
0: ับ
1: ด
0: ู
1: ไหมลองนับดูก็ได้เนี่ยพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์พนักงานสื่อสารพนักงานโสธรศึกษาใช่ไหม
0: ครับ
1: ผมรวมนี่ด้วยนะช่างพิมพ์ช่างภาพช่างศิลป์นะฮะนี่คือเป็นสื่อสารมวลชนหมดเลยนะครับ
0: ร
1: วมถึงผู้ประกาศแล้วก็รายงานข่าวด้วยโอ้โหนี่คือตำแหน่งสุดท้ายนี่หลายคนจะรุ่งเลยนะฮะคือเอาง่ายว่าถ้ามองในมิติที่ทางรัฐบาลเขาบอกมาเนาะทางอุปกรณ์เขาบอกว่าคือจะมีการลดอัตราในเบื้องต้นแล้วก็มีการปรับเรื่องการให้ไปใช้สิ่งที่มันแบบช่วยลดภาระด้านการคลังต่างๆมาผมว่าจริงๆก็มันก็เป็นอีกมุมนึงที่ถ้ามองหน่วยงานรัฐเป็นองค์กรหนึ่งหรือบริษัทหนึ่งผมว่ามันเป็นเรื่องปกตินะอันนี้ผมมองเป็นเรื่องปกตินะอันนี้มองเป็นเรื่องปกติเลยนะครับจริงๆซึ่งสิ่งที่ผมมองเนี่ยมันก็ตรงกับทาง TDI เขาก็ให้ข้อมูลเหมือนกัน TDI คือสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยเนาะเขาบอกว่าตอนนี้คือภาครัฐเนี่ยคือถ้าเปรียบเทียบเป็นองค์กรหนึ่งคือตอนนี้มีภาระทางการเงินการคลังสูงมากนะเพราะว่ามันมาจากงบรายจ่ายประจำของราชการนี่แหละเงินเดือนนี่เงินเดือนอย่างเดียวนะไม่รวมค่าที่เป็นอื่นๆนะเบี้ยเลี้ยงอะไรต่างๆนะครับ รวมทั้งมีปัจจัยจากเรื่องของค่าที่เราต้องเบิกนะค่ารักษาพยาบาล
0: ค่
1: าอื่นๆ
0: สวัสดิการต่างๆ
1: ใช่ไหมสวัสดิการที่เรามีนะอันนี้เราเทียบเคียงนะในฐานะที่ทำงานรัฐวิสาหกิจเนาะมันก็คือถึงราชการใช่ไหมพี่บอยเรานะฮะเราก็คือมองได้ว่าลักษณะคือมันต้องมีการปฏิรูปเพื่อความจำเป็นแหละแล้วบวกกับสิ่งที่ตอนนี้ครับมันเดินหน้ามาสู่ในจุดที่เราไม่ได้เข้าสู่ในยุคที่มันเป็นแบบยุคที่ต้องใช้มนุษย์ทุกตำแหน่งแล้วไงบางตำแหน่งที่มันเป็นฮาร์ดสกิลครับที่มันสามารถใช้ปัญญาประดิษฐ์มาช่วยเนาะ
0: ค
1: ือมันอาจจะไม่ได้ใช้ได้ทั้งหมดหรอกแต่ทั้งนี้นั้นคือบางอย่างมันทำได้ไงอย่างเช่นอ่ะผมเห็นในตำแหน่งหลายตำแหน่งที่ตอนนี้อ่ะคิดดูว่าช่างภาพแล้วตอนนี้คือเรามีแต่ก่อนเราต้องมีช่างภาพหลายๆคนถูกไหมแต่ตอนนี้ช่างภาพ1คนสามารถตัดต่อก็ได้ไปแต่งภาพโดยใช้ AI ก็ได้อย่างนี้ใช่ไหมมันสามารถแบบเปลี่ยนแปลงอะไรแบบตรงนั้นได้หมดคือช่างภาพช่างพิมพ์ช่างศิลป
0: ์ครับคือ1คนเนี่ยมันกินไปแล้ว 3-4 ตำแหน่งเลยนะ1คน
1: ที่จบ
0: ที่จบในคนเดียวอ่ะอินฟูใช่ไหม
1: ถูกต้องครับ
0: คอนเทนต์ครับ
1: คือเรามองง่ายคือ คือเรามองว่าณตอนนี้คือมันกลายเป็นว่า1ตำแหน่งมันทำได้หลายหนึ่งคนเนี่ยมันทำได้หลายตำแหน่งไงฉะนั้นก็คือสิ่งที่ทางภาควิชาการเขามองนะว่าปฏิรูปราชการมันมีความจำเป็นมาโดยตลอดแหละแต่ว่าตอนนี้ภาครัฐเนี่ยบ้านเราเนี่ยภารกิจการคลังมันหนักหนาสาหัสมากแต่ค่าตอบแทนเนี่ยมันก็ต้องมีการมาดูว่ามันเหมาะสมกับงานที่รับหรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนนี้คือต้องเข้าใจว่าพอถ้าแบกเยอะๆองค์กรก็ไม่ไหวเหมือนกันนะก็เป็นหนึ่งประเด็นที่เราก็ต้องเข้าใจในมุมนี้เนาะแต่อีกภาคนึงก็คือเหมือนที่พี่บอยบอกเลยว่าถ้ามีการพิจารณาในตำแหน่งไหนที่มันสามารถยุบแล้วก็เปลี่ยนผ่านกันได้เนี่ยเราก็โอเคนะอย่างหลายๆคนจะมองว่าอุ๊ยไอ้ตำแหน่งสุดท้ายเนี่ยผู้ประกาศแล้วก็รายงานข่าวเนี่ยอุ๊ยไม่ต้องมีหรอกไม่จำเป็นหรอกแต่ถ้าในพาร์ทของผมนะฮะแล้วผมคิดว่าไม่แน่ใจพี่บอยจะคิดเหมือนกันไหมผมว่าในพาร์ทตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ยหลายถ้าในภาครัฐเนี่ยอาจจะมองว่าไม่จำเป็นนะแต่ถ้าส่วนตัวคนที่อยู่ในแวดวงสื่อสารมวลชนผมเชื่อว่าตำแหน่งนี้ยังมีความจำเป็นอยู่นะเพราะว่าบางครั้งถ้าเราจะใช้AI หรือว่าใช้อะไรมาแทนในเรื่องของการรายงานข่าวอย่าลืมนะครับว่าบางครั้ง AI มันไม่ใช่มนุษย์เนาะความเป็นมนุษย์มันไม่มีไงฉะนั้นสิ่งที่ยังคงต้องมีมนุษย์อยู่ยังต้องมีนักข่าวอยู่ยังต้องมีคนที่ทำหน้าที่สื่อสารเรื่องราวข่าวสารต่างๆอยู่เนี่ยมันมีเรื่องของจริยธรรมจรรยาบรรณรวมถึงการตรวจสอบ fact checking ก็คือตรวจสอบข่าวจริงอ่ะเพราะตอนนี้ fake news มันเยอะ
0: อ
1: ันนี้ผมก็จะเห็นในมุมนี้นะจะถามว่ามันสามารถยุบนู่นนี่ได้ไหมก็อาจจะมีปรับกำลังคนกันได้แหละ
0: ค
1: ือเรามองในมุมว่าบางเรื่อง AI หรือระบบต่างๆเนี่ยมันเข้ามาแทนมนุษย์ได้แต่บางอย่างที่มันเป็นซอฟต์สกิลที่มันยังต้องใช้ความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์และให้มนุษย์เข้าไปช่วย
0: มันต้องมีมันไม่ได้
1: ถูกต้องมันต้องมีเข้าไปแบบมันต้องมีแหละนะครับแต่ตรงนี้นะก็คืออันนี้รัฐบาลก็มองเนาะผมก็ว่ามันก็อาจจะเป็นบางสิ่งที่มันต้องมีการปรับเปลี่ยนไปเพราะว่าถ้ายังแบกเอาไว้เดี๋ยวมันจะกลายไปเป็นสิ่งที่แบบเขาเนี่ยนะทำให้ภาครัฐนี่โอ้โหแบกกันเยอะมากแล้วเดี๋ยวเงินมันไม่มีนะคราวนี้จะเป็นเรื่องใหญ่กว่าเดิมนะครับนี่แหละ
0: ครับ
1: เนี่ยคือมันก็เป็นสิ่งหนึ่งแล้วก็ปีกปัจจัยหนึ่งอันนี้ผมดูในนี้ด้วยคือปัจจัยหนึ่งที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนเพราะว่าบางตำแหน่งที่มันเข้าสู่ในช่วงของการเกษียณอายุราชการใช่ไหมครับแล้วก็รุ่นใหญ่ๆเขาก็จะเกษียณกันแล
0: ้
1: วแล้วถ้าจะให้รับมาใหม่เนี่ยบางครั้งบางตำแหน่งมันไม่ตอบโจทย์กับยุคสมัยที่มันเปลี่ยนแปลงไปด้วยฉะนั้นแบบเราเข้าสู่ในยุคของสังคมสูงวัยแล้วถูกไหมฮะ
0: ครับ
1: แล้วถ้าแบบเรายังแบบดำเนินการให้มันมีตำแหน่งที่มันแบบถ้าเรียกง่ายคือมันล้าหลังเกินไปมันก็ไม่ทันต่อยุคที่มันเปลี่ยนผ่านไปด้วยฉะนั้นการปรับเปลี่ยนตรงนี้ผมว่าในบางตำแหน่งผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่เหมาะสมนะครับอันนี้ก็เห็นด้วยในบางเรื่องนะครับส่วนบางเรื่องอย่างที่บอกอะอย่างเช่นแบบการรายงานข่าวผู้ประกาศหรืออะไรอื่นเนี่ยรวมถึงตำแหน่งที่มันสามารถควบรวมกันได้เนี่ยอันนี้ก็ถือว่าปรับเปลี่ยนไปตามรูปแบบสถานการณ์ของยุคสมัยที่มันเป็นดิจิตอลหรือ AI เข้ามาแทนได้แต่นี้นั้นคือผมเชื่อว่าอย่าไปตกใจมากนะสำหรับข้าราชการที่อยากจะต้องทำงานแบบอยู่ในองค์กรที่เป็นหน่วยงานราชการเนาะอย่างเช่นแบบเพื่อนบ้านข้างเคียงเราอย่างแบบพี่ๆที่อยู่กรมประชาสัมพันธ์เนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆท่านก็อาจจะแบบได้เห็นข่าวแล้วก็อุ้ยตกใจหรือว่าคนที่แบบอยู่ในหน่วยงานที่ใกล้เคียงกันอะไรแบบนี
0: ้
1: เชื่อเลยครับว่าถ้าเรามีการฝึกฝนตลอดเวลามีการแบบเขาเรียกนะไปอบรมไปเรียนรู้อยู่เสมอผมว่ามันสามารถเอามาประยุกต์ใช้ได้เลย
0: ครับอย่างตำแหน่งอย่าง11สายงานที่เขาบอกว่าได้รับผลกระทบนะ2เนี่ยเจ้าพนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์3เจ้าพนักงานสื่อสาร11ผู้ประกาศและก็รายงานข่าวทั้ง3ตำแหน่งเนี้ยนะมันเป็นตำแหน่งที่จะต้องสื่อสารกับผู้คนเนาะเสร็จทีเนี้ยเป็นไปได้นะว่าเฮ้ยถ้าจะใช้เทคโนโลยีใช้ AI เนี่ยในการให้ข้อมูลกับประชาชนก็อาจจะเป็นการให้ข้อมูลพื้นฐานนะฮะให้ข้อมูลพื้นฐานหรือว่าเป็นการสื่อสารภายในองค์กรใช่ไหมเขาเรียกว่าสื่อสารภายในองค์กรน่ะนะฮะประมาณนั้นคล้ายมะลิคล้ายๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นการให้ข้อมูลได้
1: ว่าให้ข้อมูลได้นะในเบื้องต้นที่เราจะไปเจอ
0: ใช่แต่ว่าถ้าในเชิงแบบ
1: ตอนนี้
0: ถ้าในเชิงแบบผู้ประกาศหรือว่ารายงานข่าวเนี่ยบางทีเรื่องของอารมณ์ข่าวมันก็สำคัญถูกไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: ใช่เรื่องของการทำให้ข่าวนั้นมีชีวิตมีชีวาแล้วก็เรียกว่าจะใส่ความเห็นอะไรเนี่ยมันสามารถที่จะคำนึงถึงตัวจริยธรรมมาเป็นองค์ประกอบในการนำเสนอซึ่งอันนี้ AI ทำไม่ได้
1: ครับนะคือถ้าลองนึกภาพง่ายๆนะตอนนี้นะครับผมว่า น่วยงานราชการต่างๆก็พยายามจะปรับแหละผมเชื่อนะในหลายๆหลายๆหน่วยก็โอเคนะผมเชื่อว่าแบบใครที่เคยแบบไปเจอเรื่องของการไปทำผมยกตัวอย่างกระทรวงต่างประเทศก็ได้ครับกรมการกงสุลเนี่ยนะพอดีว่าเพิ่งจะไปทำนี้มาก็มันเป็นเรื่องของการใช้ AI หรือใช้

0: ระบบต่างๆเข้ามาช่วยในการที่เราจะไปทำพาสปอร์ตอะไรอย่างนี้ด้วยนะคร
1: ับ
0: เนี่ยกรมการกงสุลเนี่ยเขาก็มาใช้อะไรตรงนี้แล้วนะแล้วง่ายขึ้นเลยนะฮะไม่ยากเหมือนแต่ก่อนแล้วนะนะครับหรือลองดูธุรกิจสายการบินก็ได้ครับสนามบินก็ได้นะสายการบินเนี่ยตอนนี้เวลาเราจะไปเช็คอินไปเอาของไปโหลดเอากระเป๋าไปโหลดแต่ก่อนต้องมีพนักงานใช่ไหมมาช่วยยกมาทำอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้ไม่ได้เป็นแค่บ้านเรานะครับนี่ประเทศต่างๆเขาเป็นหมดแล้วนะอย่างผมไปจีนมาอย่างเงี้ยครับโหลดกระเป๋าเองหมดเลยนะฮะสแกนทุกอย่างนู่นนี่เลยคือเขาก็ลดจำนวนลงไอ้บางอย่างที่มันสามารถเซลฟ์เซอร์วิสตัวเองได้นะครับตอนนี้คือมันก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่มันเทคโนโลยีมาซัพพอร์ตกันได้แหละนะครับ
1: ครับ
0: ผมเชื่อว่ามันเป็นไปตามพลวัตของการเปลี่ยนแปลงของโลกนะครับฉะนั้นมนุษย์อย่างเรามีหน้าที่ในการที่เราจะเปลี่ยนแปลงไปในมุมที่โลกมันเปลี่ยนแปลงแต่ว่
1: า
0: บางงานถ้าเราไม่ไหวแล้วก็เอาค่อยๆเป็นผู้เฝ้าสังเกตการณ์กันไปแต่ถ้าเป็นบางเรื่องเราก็ถือว่าอะไรที่พอเรียนรู้ได้อย่างเช่นอย่าง AI เนี่ยผมเชื่อว่าเหมือนที่เราจัด AI สำหรับสว.ผู้สูงวัยเนี่ยเฮ้ยอันนี้ผมว่าเนี่ยเป็นเรื่องที่คนที่อยู่ในยุคสมัยนี้ควรจะต้องมาเรียนรู้ร่วมกันนะครับอันนี้ก็ขายของของคลื่นเรานิดนึงนะฮะ
1: โอเค 7:58-59 แล้วครับเดี๋ยวขออนุญาตไปพักเคารพธงชาตินะฮะฟังข่าวต้นชั่วโมงแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อครับ
0: ครับ
2: 96.5 อัปเดตโดยชาญเดชบัวหันและสุภชาติสุภเมธี
3: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life อัปเดต

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครืออนุทินบอกเจอทักษิณต้องกราบตักอยู่แล้วไม่ได้พูดคุยอะไรเป็นพิเศษแค่ถามสารทุกข์สุขดิบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยให้สัมภาษณ์หลังเป็นประธานในพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมนายเกรียงกันตินันอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งถือเป็นการพบกันของ4นายกรัฐมนตรีคือนายอนุทินนายทักษิณชินวัตรนางสาวแพทองธารชินวัตรนายสมชายวงศ์สวัสดิ์อดีตนายกรัฐมนตรีในช่วงท้ายก่อนที่นายทักษิณจะเดินทางกลับปรากฏภาพนายอนุทินกราบที่ตักนายทักษิณโดยนายอนุทินกล่าวว่าตนเจอนายทักษิณก็ต้องกราบอยู่แล้วเพราะถือเป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลนายทักษิณในปี2547และเป็นรัฐมนตรีลำดับท้ายที่นายทักษิณได้ให้ความเมตตาส่วนได้พูดคุยเรื่องอะไรกับนายทักษิณนายอนุทินกล่าวว่าไม่ได้พูดคุยอะไรเพียงแต่ถามเรื่องสารทุกข์สุขดิบนอกจากนี้ยังมีโอกาสเจอกับนางสาวแพทองธารและนายสมชายซึ่งเป็นคนคุ้นเคย

0: กันทั้งนั้นกระทรวงต่างประเทศแจ้งความคืบหน้ากระบวนการประนอมอันคลอสแต่งตั้งแคทรีน่าคูเปอร์ประธานคณะกรรมการคาดประชุมนัดแรกกันยายนนี้กระทรวงการต่างประเทศแจ้งความคืบหน้ากระบวนการประนอมภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสต์ศักราช1982การแต่งตั้งประธานคณะกรรมการประนอมว่าตามที่ศาลประจำอนุญาโตตุลาการได้ออกแถลงการเมื่อวันที่14สิงหาคม2569เกี่ยวกับการแต่งตั้งเอกอัครราชทูตแคทรีน่าคูเปอร์ชาวออสเตรเลียเป็นผู้ประนอมบุคคลที่5ซึ่งจะปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการประนอมภายใต้กระบวนการประนอมตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสต์ศักราช1982ไทยได้รับแจ้งเรื่องนี้จาก PCA แล้วโดยเอกอัครราชทูตคูเปอร์เป็นนักการทูตและนักกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งเป็นหนึ่งในบุคคลที่ไทยสนับสนุนได้รับการยอมรับในวงกฎหมายระหว่างประเทศและเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญตลอดจนมีประสบการณ์ทั้งด้านกฎหมายระหว่างประเทศและการเจรจานอกจากนี้ยังมีประสบการณ์ด้านการทูตและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศซึ่งเอื้อต่อความเข้าใจบริบทและประเด็นละเอียดอ่อนในมิติความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในขั้นตอนต่อไปคณะกรรมการประนอมจะกำหนดวันประชุมครั้งแรกซึ่งเบื้องต้นคาดว่าจะสามารถจัดขึ้นได้ภายในเดือนกันยายนนี
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่M-Cod Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อย่าให้ข้อจำกัดเรื่องทุนหรือขนาดของธุรกิจมาหยุดคุณเพราะทัศนคติและความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่สามารถเปลี่ยนโลกได้แลรี่เพจผู้ร่วมก่อตั้ง Google
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มี Mr. CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmaniaโอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcod.net
8: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อป
9: ทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ 96.5 อัปเดตโดยชาญเดชบัวหันและสุภชาติสุภเมธี
11: มาคุยกันต่อในเบรกที่2ครับอาจารย์เต้ยครับ
12: ครับมาเจอกันหลังเคารพธงชาตินะครับเบรกแรกนี้ก็โอ้ยมีคุณผู้ฟังทักทายมาหลายท่านเหม
11: ือ
12: นก
11: ัน
12: เดี๋ยวเราจะทักทายคุณผู้ฟังก่อนมั้ยแล้วค่อยไปฟังสาระดี
11: ๆได้เลยครับ
12: มาดูใน Facebook Facebook ไลฟ์กันหน่อยนะครับนี่มีคุณสัตติมานะฮะก็บอกว่าตอนนี้กินกาแฟแล้วค่ะแล้วก็ฟังรายการไปด้วยนะคะ
11: ขอให้กาแฟอร่อยนะครับ
12: ไม่ใช่ฟังเรื่องอะไรนะปฏิรูปยุคข้าราชการ11ตำแหน่งไม่ใช่กาแฟพุ่งพวดนะคุณสัตติมาไม่น่าจะเกี่ยวไม่น่าจะเกี่ยวคุณสัตติมาหรอกเนาะนะครับแล้วก็มีเพิ่มเติมด้วยนะฮะคุณสัตติมาบอกว่าโอ้ก็เรื่องแผ่นดินไหวติดตามข้อมูลตลอดนะครับแล้วก็มีคุยมาเรื่องเมื่อวานนายกอนุทินมาโคราชขับเครื่องบินมาเองด้วยเด้อ
11: นั่นเห็นไหม
12: มีไม่ได้ขับอย่างเดียวนะมี F-16 ประกบข้างด้วยนะ
11: ครับไม่ธรรมดาเลยทีเดียว
12: ธรรมดาแต่นะฮะแล้วก็มีคุณอะไรเนี่ยคุณอะไรนะใช่ไหมครับบอกว่าความแปรปรวนทางดินฟ้าอากาศและธรณีวิทยานะฮะอาจจะเกี่ยวข้องกับโอ้นี่ประโยงเกี่ยวข้องกับสงครามที่อาวุธรุนแรงหรือไม่คะ
11: ไอ้คำไอ้คำถามนี้เป็นคำถามที่ดีครับ
12: เกี่ยวไหม
11: เกี่ยวมนุษย์เป็นตัวเร่งมนุษย์เป็นตัวเร่งใช่มนุษย์เป็นตัวเร่งคือมนุษย์เนี่ยเป็นตัวเร่งทำให้เกิดสงครามเอ้ยไม่ใช่ทำให้เกิดเรียกว่าเกิดอุณหภูมิในชั้นบรรยากาศเปลี่ยนแปลงได้นะเพราะว่ามนุษย์เนี่ยเวลาเขาทำสงครามกันใช่ไหมครับนะฮะซึ่งผมเคยอ่านเจอในถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเคยอ่านเจอในเรียกว่าในเดี๋ยวนะในหน่วยงานอะไรสักอย่างนโยบายและแผนเกี่ยวกับทางด้านสิ่งแวดล้อมอะครับนั่นแหละครับเขาบอกเขาเคยบอกไว้ว่าการใช้อาวุธรุนแรงในสงครามเนี่ยมันอาจจะส่งผลกระทบต่อการแปรปรวนทางดินฟ้าอากาศนะฮะแล้วก็ธรณีวิทยาคือมันทำให้เกิดการพวกปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะก็ทำมันจะทำไปคือมันจะทำให้ไปทำลายโครงสร้างชั้นดินแล้วก็แหล่งน้ำฮะนะครับซึ่งในอดีตเนี่ยไม่ใช่ว่าในประวัติศาสตร์ของไทยจะไม่เคยเกิดเหตุแผ่นดินไหวนะการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกเนี่ยมันเกิดมาตลอดเพียงแต่ว่ามนุษย์นี่แหละครับเป็นตัวเร่งนะฮะเพราะว่าการทำสงครามนะการยิงขีปนาวุธการใช้อาวุธหนักๆอ่ะมันทำให้แบบว่ามันทำให้แบบชั้นดินชั้นหินเนี่ยนะครับมันเกิด
12: แรงสั่นสะเทือนอย่าง
11: น
12: ี้ไหม
11: เกิดแรงสั่นสะเทือนเกิดหลุมยุบอะไรอย่างเนี้ยครับมันก็มีผลเหมือนกันในการทำลายสิ่งแวดล้อมนะครับมันมาจากสงครามมีส่วนจริงๆจะบอกว่าเป็นตัวเร่งเลยนะครับ
12: โอ้นะฮะเออมันก็เกี่ยวข้องหมดเนาะเพราะว่าบางทีถ้าเราลองดูสภาพว่าเราใช้อาวุธเนาะหรือแบบเอาง่ายๆเหมือนที่พี่บอยบอกว่าใช้อาวุธรุนแรงอาจจะเป็นนิวเคลียร์อะไรเงี้ยความร้อนแรงสั่นสะเทือนที่มันเกิดขึ้นเนาะโอ้มันทำให้บางครั้งโลกเรามันก็แบบนะเขาก็อยู่สงบของเขาแล้วบางทีพอไปเจออะไรแบบนี้ปั๊บกลายเป็นว่าเราไปกระตุ้นเราไปเร่งเขาแบบเกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติแบบนี้เร็วขึ้นด้วยโอ้จะอยู่กันยังไงล่ะนะคราวนี
11: ้ครับเคยอ่านเจอจากข้อมูลจากเนี้ยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับเขาเคยเขียนถึงเรื่องนี้ไว้นะฮะเคยเขียนถึงเรื่องนี้ไว้แล้วก็เคยมีเขียนไว้ด้วยว่าสงครามสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันได้รับผลการได้รับการปกป้องจากกฎแห่งสงครามด้วยนะฮะ
12: ครับ
11: เขาเรียกว่าเป็นกฎหมายสงครามนะในรายละเอียดเนี่ยค่อนข้างเยอะมากเพราะว่าเขามีการยกนะฮะยกเหตุการณ์ยกสถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องของขัดกันทางอาวุธเนี่ยซึ่งกฎหมายที่ว่ามันประกอบด้วยสนธิสัญญาต่างๆเช่นอนุสัญญาเจนีวาและพิธีสารเพิ่มเติมซึ่งถือเป็นข้อตกลงหลักนะฮะแล้วก็เรื่องของกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศนะฮะที่บอกว่าห้ามมิให้ใช้สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติเนี่ยเป็นอาวุธซึ่งหมายความว่าห้ามการโจมตีโดยเจตนาต่อสภาพแวดล้อมทางธรรมชาตินั่นเอง ครับ
12: ครับโอ้อ่าโอ้นี่ก็เป็นความรู้นะโหจริงๆก็เป็นเรื่องนึงที่บางทีจะไม่เชื่อก็ไม่ได้นะครับเพราะมันก็มีหลักฐานมันมีการทำแบบสำรวจเรื่องของวิทยาศาสตร์อะไรแบบนี้ผมว่าเรื่องเหล่านี้มันก็ต้องอ่ะมันมีความเป็นไปได้ทั้งหมดนะครับแต่ว่ายังไงก็นะโลกเราตอนนี้ก็แผ่นดินไหวใช่ไหม
11: โ
12: อ้เรียกว่ารอบโลกเลยแหละนะครับยังไงช่วงนี้ก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะครับทุกท่านนะฮะเนี่ยโลกเรามันก็เปลี่ยนแปลงกันไปอาจจะด้วยผลพวงจากการกระทำของมนุษย์นะครับนะฮะยุคนี้มนุษย์เราก็ทำบุญทำอะไรก็นะฮะในฐานะความเชื่อทางพุทธศาสนาก็จะทำบุญอะไรไปแล้วก็จะได้ตายแล้วขึ้นสวรรค์แต่ว่าก็มีคนก็ถามเหมือนกันนะ
11: ครับ
12: นี่เรื่องอะไรนะถ้าสมมติว่ามีคนบริจาคทานไปแล้วเราได้ขึ้นสวรรค์แล้วคราวนี้ถ้ามีลูกหลานไปเอาของบริจาคคืนเราจะตกสวรรค์ไหม
11: เหมือนที่ดินอย่างนั้นใช่ไหมประดาใช่ไหม
12: นี่ผมไม่ได้สงสัยเองอันนี้ผมดูจากเพจของทางคุณกิตติสิงห์ธรรมปัตนี่ผมก็วะคุณพี่ลี่เนี่ยแกชื่อพี่ลี่เน
11: า
12: ะพี่ลี่กิตติสิงห์ธรรมปัตแล้วแบบว่าแกโพสต์เรื่องนี้ด้วยนะผมก็แบบน่าคิดถวายไปแล้วถ้าแบบมีคนมาเอา
11: ตอนนี้ที่ถกเถียงกันเรื่องก็คือเรื่องเอาเรื่องกฎหมายทางโลกเนี่ยมาเถียงก
12: ัน
11: ใช่กับเรื่องของกรรมในทางธรรมจริงๆเรื่องของกุศลผลบุญน่ะผู้ที่ทำผู้ที่เสียสละเขาได้มันจบไปตั้งแต่ตอนที่เขาเจตนา
12: ถวายไปแล้ว
11: ใช่อันนั้นน่ะคือคนนั้นน่ะเขาสำเร็จเสร็จไปแล้วนะฮะสำเร็จเสร็จสิ้นจบไปแล้วนะฮะแต่อาจจะเป็นข้อความที่ส่งมาเพื่อที่จะเรียกว่าสร้างสีสันก็ได้ครับ
12: น่านะฮะจริงๆแล้วคือผมว่าเรื่องเหล่านี้เนาะมันก็เป็นเรื่องนานาจิตตังเนาะมันก็ผ่านไปแล้วเหมือนที่พี่บอยบอกแหละถ้าเรามองในเชิงพุทธก็คือฉันถวายไปแล้วฉันก็ขึ้นสวรรค์ไปแล้วแต่ว่าหลังจากนั้นก็อยู่ที่บุญที่กรรมนะฮะแต่ถ้าอยากให้เรตติ้งดีๆเราชวนป้าเขามาคุยในรายการ
11: กลัวจะมีเวลาไม่พอสิป้า
12: ไม่เอาดีกว่า
11: พูดไปพูดมาป้าเขากลับไปที่ข้อหนึ่งติดกระดุมเม็ดแรกให้ถูกตลอดเลย มันก็เลยไม่จบสักที
12: นะฮะขนาดพี่หนุ่มกับพี่ยุทธเขายังยอมเลยนะเราก็อยู่ของเราดีกว่านะครับเขาเป็นผู้สังเกตการกันไปอ่ะมีเรื่องดีๆมาฝากคุณฟังคุณผู้ชมใช่ไหมพี่บอย
11: ใช่ใช่ใช่
12: เอาเรื่องอะไรก่อนดีฮะพี่บอยก่อนเลยก็ได
11: ้ได้ครับ อยากจะเอาเรื่องนี้ก่อนนะครับเพราะว่าเป็นข้อมูลที่ทางกกต.เนี่ยเขาเรียกว่าเปิดข้อเท็จจริงกรณีเส้นทางการเงินนะครับเขาก็ออกมาย้ำว่าทุกหลักฐานเนี่ยอยู่ในสำนวนแล้วก็พร้อมตรวจสอบอย่างครบถ้วนนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ตามที่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลบนสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับเส้นทางการเงินในจังหวัดอำนาจเจริญนะครับที่พบว่ามีการโอนเงินไปยังพนักงานสืบสวนแล้วก็ไต่สวนชำนาญการของสำนักงานกกต13ครั้งนะครับรวมเป็นเงิน 860,000 บาทแล้วก็เชื่อมโยงคดีการเลือกสว.ซึ่งตรงนี้สำนักงานกกต.เนี่ยเขาชี้แจงข้อเท็จจริงว่าการรับโอนเงินที่เกิดขึ้นในปี2567นะมันเกี่ยวข้องกับพนักงานสืบสวนแล้วก็ไต่สวนชำนาญการตามที่ปรากฏเป็นข่าวซึ่งการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยก็เป็นภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งส.ส.ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเลือกสว.นะครับทางสำนักงานกกต.เนี่ยก็ได้มีคำสั่งให้พนักงานคนดังกล่าวเนี่ยออกจากงานไว้ก่อนนะครับแล้วก็แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงซึ่งสอบสวนเสร็จแล้วนะฮะก็ยังได้มีการแจ้งความเพื่อดำเนินคดีอาญากับพนักงานคนดังกล่าวและก็บุคคลอื่นจำนวน2รายแล้วก็สำนักงานกกต.เนี่ยก็ขอยืนยันว่าให้ความสำคัญสูงสุดต่อความโปร่งใสความสุจริตและความถูกต้องในการปฏิบัติหน้าที่ทุกขั้นตอนและพร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ครบถ้วนต่อไปนะครับนะฮะ
12: อ
11: ันนี้กกต.เขาอยากจะขอใช้พื้นที่ตรงนี้ในการอธิบายแล้วก็ชี้แจงนั่นเองครับ
12: ก็ถือว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งภารกิจเนาะทางกกต.ก็มีการชี้แจงเพิ่มเติมออกมานะครับแต่ว่าทั้งนี้นั้นก็แน่นอนเรื่องเหล่านี้เนี่ยการตรวจสอบก็ต้องเป็นไปตามกระบวนการต่างๆนะครับก็ให้ดำเนินการกันไปนะครับแต่ว่าถ้าอยากจะให้เรื่องของความปลอดภัยอะไรต่างๆนี่สมมติว่าเรามีหลักฐานในการที่เก็บหลักฐานกันได้ต้องมีนี่ฮะกล้องวงจรปิดครับพี่บอยคุณผู้ฟัง
11: ครับ
12: นะครับอยู่ที่ไหนก็สบายใจนะฮะเรามีความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV ครับกล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi ครับเชื่อมต่อผ่านสัญญาณ Wi-Fi จะดูภาพสดหรือว่าจะพูดคุยโต้ตอบแบบเห็นหน้าแล้วก็เสียงได้นะครับทำได้ผ่านมือถือความละเอียดนะครับของกล้องเนี่ย8ล้านพิกเซลซูมได้ถึง5เท่าความชัดระดับ 4K UHD ครับติดตั้งง่ายทั้งในบ้านนอกบ้านเนี่ยได้หมดเลยนะครับทนแดดทนฝนเพิ่ม SD card ได้สูงสุดถึง128 GB บันทึกต่อเนื่องได้30วันสามารถตั้งตรวจจับการเคลื่อนไหวแล้วก็แจ้งเตือนได้หมุนได้355 องศาหมุนขึ้นลงได้75 องศาแล้วก็ควบคุมกล้องวงจรปิดผ่านแอปมือถือได้เลยเข้ากับยุคสมัยนี้มากนะครับภาพกลางคืนหลายคนบอกว่ามันจะชัดไหมอันนี้ชัดแน่นอนนะครับเพราะว่ามีโหมดอินฟราเรดแล้วก็ใช้ในที่มืดได้ด้วยรับประกัน1ปีโปรโมชั่นสุดพิเศษนะครับจาก Shop Mania ซื้อ1แถม1ครับราคา 1,290 บาทนะครับโอ้หารมาก็ตกอันละไม่กี่ร้อยเองนะครับโทรได้เลยครับ021143990 021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shop Mania นะครับ
11: ครับผมชอบตรงที่ว่าสามารถใช้สมาร์ทโฟนในการรีโมทควบคุมกล้องวงจรปิดได้ด้วยผ่านแอปในโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวจบนะฮะ
12: ใช่ดีเลยนะฮะอ
11: ย่างในการสอบสวนคดีต่างๆเราก็จะเห็นว่าเดี๋ยวนี้ที่ปรากฏเป็นข่าวนะฮะก็ดึงมาจากกล้อง CCTV เนี่ยนะฮะ
12: ใช่ครับ
11: บางคดีเนี่ยจบได้ก็มาจากกล้อง CCTV นี่แหละฮะเป็นหลักฐานชั้นเยี่ยมมากเลยนะครับ
12: ใช่ครับเนี่ยก็ถือว่าเรามีนี่ไงหลักฐานและภาพบอกทุกอย่างนะครับรู้เลยว่าเกิดเหตุการณ์อะไรยังไงขึ้นใครเป็นโจทย์เป็นจำเลยก็มาจากภาพเหล่านี้แหละครับ
11: บางคดีนะภาพไม่ได้ปรากฏแต่ปรากฏอะไรครับที่มาจากกล้อง CCTV นะเสียงครับเสียงยิงปืนอย่างเงี้ยจำนวน 4-5 นัดอย่างเงี้ยมันก็บ่งชี้ได้เลยว่าเออเกิดความรุนแรงขึ้นนะมันก็จบคดีได้เหมือนกันนะ
12: ใช่ครับนะฮะก็ถือว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่มีติดบ้านเอาไว้นะผมว่าดีนะครับแล้วก็ใครที่อาจจะเลี้ยงน้องหมาน้องแมวเนาะแล้วแบบบางทีไม่ได้อยู่บ้านอย่างเงี้ยเรามีกล้องเงี้ยก็จะได้แบบดูว่าเขาอยู่ยังไงกินหรือยังอะไรแบบนี้แล้วคุยกับเขาผ่านทางกล้องวงจรปิดอย่างนี้ได้ด้วยแล้วรุ่นนี้คือเห็นหน้าด้วยนะ
11: ครับอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วขออีกสักหนึ่งผู้สนับสนุนแล้วกันนะ
12: ได้ครับเชิญครับ
11: ใครที่อยู่ในวัยผู้ใหญ่นะฮะจะรู้เลยว่าเรื่องสุขภาพเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มองข้ามไม่ได้นะครับโดยเฉพาะการดูแลร่างกายในชีวิตประจำวันนะครับวันนี้เนี่ยก็มีอีกหนึ่งตัวช่วยมาแนะนำครับเป็นยากระเทียมชนิดแคปซูลของขาวระอฮะก็มีส่วนช่วยในการคงสภาวะปกติของระดับไขมันในหลอดเลือดในผู้ใหญ่นะครับแล้วก็เป็นยาสามัญประจำบ้านรับประทานง่ายในรูปแบบแคปซูลพืชนะครับไม่มีกลิ่นรบกวนด้วยนะฮะแตกตัวในลำไส้เหมาะสำหรับคนวัยทำงานหรือผู้ใหญ่ที่ใส่ใจดูแลสุขภาพนะครับก็รับประทานพร้อมอาหารได้เลยนะครับครั้งละ1แคปซูลทานวันละ1ครั้งนะครับผลิตแล้วก็จัดจำหน่ายโดยบริษัทขาวระอเภสัชจำกัดนะครับปัจจุบันเนี่ยก็หาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปและร้านขายยาชั้นนำทั่วประเทศนะครับหรือว่าคุณผู้ฟังสามารถที่จะสั่งซื้อผ่าน LINE Official นะครับ @ ขาวระอก็ได้นะครับ @ KHAOLAOR นะฮะอ่านว่าขาวระอนะครับหรือว่าจะโทรไปสอบถามได้นะครับที่028197991-5 028197991-5นะครับหากคุณผู้ฟังเนี่ยกำลังมองหาทางเลือกในการดูแลตัวเองนะครับยากระเทียมชนิดแคปซูลขาวระอเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่แนะนำครับแล้วก็ก่อนใช้เนี่ยก็อย่าลืมอ่านคำเตือนในฉลากด้วยนะครับ
12: ก็ถือว่าติดกันเอาไว้เนาะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ดีๆนะครับก็เรื่องของสุขภาพร่างกายยุคนี้ต้องดูแลกันดีๆนะเพราะว่าโรคภัยแค่เจ็บเนี่ยมันมาแบบบางทีเราก็ไม่รู้ตัวเนาะเราดูแลป้องกันไว้ก่อนถือว่าเป็นเรื่องที่ดีกันด้วย
11: บางอย่างมันเป็นภัยเงียบอ่ะอาจารย์เต้ยโดยเฉพาะไขมันในหลอดเลือดผู้ใหญ่เนี่ย
12: เป็นเรื่องหนึ่งที่ใช่นะมันเป็นเขาเรียกนะเป็นอีกหนึ่งโรคที่ถ้าเราไม่ดูแลร่างกายนะมันจะเติบโตไปเป็นอะไรรู้ไหมฮะเป็นโรคNCD ไง
11: โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
12: ใช่นะ
11: เดี๋ยวก็จะมีเสวนาภาษาหมอนะฮะวันนั้นอาจารย์เต้ยก็จะรับบทสำคัญในหลายๆหลายๆเซกชันด้วยนะ
12: นะฮะ
11: เป็นจบหมดทั้ง MC แล้วก็พิธีกร
12: ใช่ครับ
11: เต้ยวันนั้น
12: ผมทำทุกอย่างเพื่อคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่าน 96.5 นะครับผมรักที่สุดเลยนะฮะคือให้ทำอะไรก็ทำเป็นคนใช้ง่ายนะครับมีบอกแล้วนะครับถ้ารักแล้วรักเลยนะฮะเราก็จะอยู่กันยาวๆแบบนี้คือไม่หรอกก็คือถือว่ามันไร้ความรู้อ่ะพี่บอยคุณผู้ฟังแล้วอย่างนึงคือแล้วเวลาไปเจอคุณผู้ฟังนะผมชอบเวลาคุณผู้ฟังเดินมาทักผมเนี่ยเอ้านี่เหรอคุณเต้ยสุภชาติทำไมฟังเสียงแล้วดูมีอายุจังเลยผมก็เอ้าตกลงหมายถึงว่าเสียงผมแก่หรือยังไงครับ ชอบไม่หมายถึงว่ารู้สึกแบบ
11: จริงใจดีผู้ฟัง
12: อาจจะมีความแบบเขาเรียกนะแสบๆเล็กน้อยว่าอุ๊ยตายแล้วเขาไม่เคยเห็นหน้าเราแต่ในมุมผมรู้สึกผมชอบในมุมว่าเออพอมาเจอกันแล้วทำให้เขารู้สึกว่าอ๋อเซอร์ไพรส์นะฮะโอเคเวลาอย่างงานล่าสุดที่เราไปงานใหญ่ใช่ไหมครับพี่ๆหลายคนก็เป็นผู้สูงวัยเน
11: า
12: ะก็มาทักกันโอ้ยนี่ฟังมาตั้งแต่ตอนจัดรายการกลางคืนแล้วผมก็เอ้าพี่ไม่นอนเหรอครับผมจัดตอนนั้นคือ 4-5 ทุ่มแล้วนะยังนอนนอนตอนเย็นแล้วตื่นตอนกลางคืนมาฟังคุณนั่นแหละ ผมก็โอ้จริงใจมากนะฮะแต่ก็ดีครับผมว่าแฟนๆคลื่นเราน่ารักครับอะไรท่านเดินเข้ามา
11: จริงใจ
12: เนาะดีไหมฮะแล้วก็พอมันเป็นช่วงของเราก็จะมีกลุ่มแบบพี่ๆที่เป็นผู้สูงวัยใช่ไหมก็เป็นวัยทำงานหลายๆคนวัยทำงานก็จะมีหลายๆคนที่เข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องมุมมองทางธุรกิจกันในนี้ผมก็ดีนะเราได้เรื่องของมุมมองกันแลกเปลี่ยนกันเรื่องเชิงเศรษฐกิจอย่างนี้ด้วยนะครับก็ถือว่าแลกเปลี่ยนในความรู้กันครับพี่ๆคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านก็ถือว่าอย่าง 96.5 อัปเดตนี่ผมจากกับพี่บอยนี่คือเหมือนเราคุยกันหลายๆเรื่องนะแต่จริงเราก็ยืนพื้นฐานบนเรื่องของข่าวสารสาระที่เป็นความรู้ให้กับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเลย
11: ครับคุณอะไรนะถามว่าเพลงเพราะชื่นใจมากมายขอบคุณค่ะเพลงเมื่อกี้ถามทีมงานแล้วชื่อเพลงทานตะวันของอาจารย์ธนิตครับที่ช่วงที่เปิดช่วงต้นรายการนะครับ
12: ครับเบรกแรกใช่ไหมฮะ
11: ช่วงเบรกแรกใช่ตั้งใจนะการเอาเพลงมาเปิดเนี่ยคือเราก็พยายามดูเพลงที่เหมาะสมนะครับแล้วก็ไม่ติดลิขสิทธิ์นะเนื่องจากว่าอาจารย์ธนิตเนี่ยท่านก็เป็นคนประพันธ์แล้วก็ใส่ดนตรีท่วงทำนองเองหมดทุกอย่างนะครับซึ่งได้รับความเมตตาจากอาจารย์ให้นำเพลงเนี่ยมาใช้เปิดได้แล้วก็ความตั้งใจเดิมเนี่ยที่เปิดเพลงช่วงต้นรายการในรายการ 96.5 อัปเดตเนี่ยเพื่ออยากจะให้ผ่อนคลายในบรรยากาศนะครับ
12: นะครับจริงก็อาจารย์ท่านนี้ก็เป็นหนึ่งในศิลปินเนาะศิลปินแห่งชาติใช่ไหมฮะท่านก็น่ารักเสมอนะฮะสำหรับไม่ใช่แค่คุณผู้ฟังเท่านั้นนะครับสำหรับนักจัดรายการตัวเล็กๆอย่างผมแล้วก็หลายๆท่านผมก็เจออาจารย์ล่าสุดงานศิลปินแห่งชาติได้เลย
11: อ
12: าจารย์ยังเดินมาหยิกพุงผมอยู่เลย
11: ครับ
12: อาจารย์ก็ดีครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งนักจัดรายการรุ่นใหญ่นะครับที่แฟนๆหลายคนติดตามอาจารย์แล้วก็ได้ความสุขจากเสียงเพลงแล้วก็เรื่องที่อาจารย์เล่า
11: ใช่ท่านอยู่กับท่านอยู่กับคลื่นความคิดนะคือตั้งแต่เปิดขึ้นเลยครับต
12: ั้
11: งแต่เปิดขึ้นคือเป็นขึ้น 96.5 ขึ้นความคิดเนี่ยอาจารย์ตั้งแต่รายการแรกที่อาจารย์มาจัดนะตอนนั้นชื่อว่า Music for Relaxing ในช่วง 4 ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะตอนนั้นผมยังเป็นยังเป็นโคโปรดิวเซอร์อยู่เลยนั่งอยู่ในห้องส่งคอยรับโทรศัพท์ผู้ฟังนะครับประสานงานติดต่อแหล่งข่าวอะไรอย่างเงี้ยนะอาจารย์ก็จะมาตอน 4 ทุ่มใช่ไหมครับสิ่งหนึ่งนะที่ทุกครั้งนะเป็นภาพจำของอาจารย์เลยนะฮะตอน 4 ทุ่มอาจารย์จะถือถุงเพลง CD มาถุงเพลงถุงแผ่น CD ที่อาจารย์เนี่ย
12: เคย
11: มาเปิดใช่ตอนนั้นยังใช้ CD เปิดอยู่นะครับแล้วก็คุยประจำตัวอีกหนึ่งเรานะคุยเขาเรียกเป็นเรานะอีกหนึ่งเรานะฮะเพื่อมาเป่าสดในช่วงเข้ารายการนะครับนะฮะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างเนี่ยคืออาจารย์มักจะถือขนมติดมือมาด้วยถ้าไม่มาฝากทีมงานอาจารย์ก็มานั่งแกะถั่วกินนะฮะในระหว่างที่เพลงเปิดอยู่นะครับนะอันนี้ไม่ได้เผาอาจารย์นะก็คือเล่าหลังไมค์ให้ฟังนะครับที่กินเนี่ยเป็นเพราะว่าจะได้ไม่ง่วงฮะเพราะว่าอยู่ในช่วงที่อาจารย์เนี่ยทำงานช่วงกลางวันแล้วกลางคืนเนี่ยในทุกวันอาทิตย์เนี่ยอาจารย์ก็เหมือนกับว่าได้มาเจอผู้ฟังได้มาเจอแฟนคลับอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นความสุขไงมอบสิ่งดีๆให้เขาก่อนเข้านอนอ่ะเหมือนอย่างอาจารย์เต้ยก็มีความสุขในการมาจัดรายการมอบนำเสนอเนื้อหาดีๆให้กับคุณผู้ฟังได้ทราบใช่ป่ะก็ประมาณนั้นเหมือนกัน
12: ครับจริงๆก็อย่างที่บอกเนาะผมว่าในมุมของคนที่ทำงานแล้วก็คุกคีกันมาแล้วถือผมว่าเราก็ท่านก็เมตตาพวกเราอะไรแบบนี้นะครับก็ถือว่านี่แหละก็ได้อยู่กับอาจารย์ไปมีความสุขกันและชอบให้อาจารย์ จารย์แก้งอาจารย์เกิดแก้งสนุกดีนะครับก็เดี๋ยวมีโอกาสคงได้เจออาจารย์ธนิตกันอีกนะครับ
11: นะฮะได้เจอกันอีกแน่นอนครับคุณทองรินบอกว่าทักทายค่ะขอบคุณนะคะนำข่าวสารคัดสรรให้รู้ทันเหตุการณ์ค่ะ
12: คุณยินดีนะครับ
11: คุณประภาพรนะบอกว่าสวัสดีค่ะทั้งสองท่านครับนะฮะ
12: ครับก็เดี๋ยวในช่วงอีกสักครู่นึงนะเดี๋ยวเบรกหน้านะเดี๋ยวรอติดตามกันอย่าเพิ่งเปลี่ยนคลื่นหรือว่าเปลี่ยนไปไหนนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะมีคุยกันโดยเฉพาะใครที่อยากจะเดินทางไปดูเรียกนะสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆนะแล้วก็แบบจะมาหาเรื่องของโอกาสทำธุรกิจด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีทริปใช่ไหมพี่บอยช่วงเดือนกันยายนนี้นะครับจะเป็นทริปที่ไปชิงเต่า
11: ชิงเต่าใช่ครับ
12: เจ็ดวันสี่คืนด้วยนะครับนี่เขาบอกว่าเป็น exclusive ทริปกันเลยนะครับที่จะเปลี่ยนมุมมองของคนที่อาจจะมองว่าอุ้ยจีนเนี่ยอุ้ยก็ไปตอนไหนก็ได้เมืองไหนก็เหมือนกันผมว่าแต่ละเมืองไม่เหมือนกันนะ
11: ใช่
12: ในฐานะคนที่ไปจีนมาแล้วผมรู้สึกว่าผมไปหางโจเนาะแล้วก็ไปปักกิ่งมาจริงๆหางโจกับเซี่ยงไฮ้อยู่ใกล้ๆกันเนี่ยผมเสียดายไม่ได้ไปเซี่ยงไฮ้นะครับใกล้กันนิดเดียวแค่ประมาณ100กว่าโลเองครับแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราหาเวลาไปใหม
11: ่เดี๋ยวนี้ไปง่ายเดี๋ยวนี้ไปง่ายใช่ไหมอาจารย์เตย
12: มันไปได้ไปได้ผมว่าเซี่ยงไฮ้บ้านเรามีบินตรงไงนะครับแต่ว่าคือตอนไปผมไปหางโจมาแล้วก็หางโจก็เป็นเมืองที่เขาเป็นเมืองแบบเชิงอุตสาหกรรมนะครับแต่ว่าคราวนี้ทางคลื่นความคิดของเรานะครับจะพาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะครับไปที่ชิงเต่านะครับซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมืองที่เป็นเมืองเทคโนโลยีสำคัญเนาะเพราะว่าเขาบอกว่าเมืองนี้เนี่ยคือนอกจากจะมีชื่อเสียงในเรื่องของเครื่องดื่มแล้วนะครับ
11: ครับ
12: เขาบอกเทคโนโลยีระดับโลกเนี่ยเขาบอกว่าไฮเซนใช่ไหมไฮเซนเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในผู้ผลิตพวกจอ LCD LED ต่างๆหรือว่าเป็นเครื่องแบบเครื่องใช้ไฟฟ้าระดับโลกของจีนนะครับก็อยู่ที่นี่นะครับก็ไป exclusive นะครับทริปนี้แล้วก็ไปดูว่าศูนย์ฝึกหุ่นยนต์สำหรับผู้สูงวัยนะครับของจีนเนี่ยเขามีการพัฒนายังไงกันบ้างนะครับแล้วก็จะได้ไปคุยกับนักธุรกิจแนวหน้าของจีนดีลตรงต่อยอดตรงนะครับไม่ใช่แค่ไปทัวร์ชะโงกนะไปกับ 96.5 นี่คือไปแบบเขาเรียกว่าลักชูรี่กินหรูอยู่สบายนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะไปลำบากเราไม่หลอกพาไปลำบากแน่นอนนะครับเพราะว่าต้องเป็น VVVIP เท่านั้นนะครับบินสบายด้วยสายการบินชั้นนำแล้วก็เช็คอินแบบ Fast Track Fast Track คือเอาง่ายทุกท่านไปแต่ตัวเปล่าๆเลยแล้วเดี๋ยวพวกเราจัดการให้นะครับกระเป๋าเดี๋ยวเราดูแลให้เลยนะครับแล้วก็ไปนอนหรูระดับ5ดาวทุกคืนด้วยนะนี่ผมชอบตรงนี้นะครับ
11: คือก็พักโรงแรมเดียวกันนะเนื่องจากว่าเมืองชิงเต่าเนี่ยก็ไม่ได้เป็นเมืองเรียกว่าใหญ่มากในพื้นที่ครึ่งหนึ่งของจีนไม่ถึงขนาดนั้นนะครับเมืองนี้เนี่ยก็เป็นเมืองที่อยู่ในมณฑลซานตงนะครับซึ่งแต่ละมณฑลของจีนเนี่ยหลังจากที่จีนเขาประกาศแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับล่าสุดมาเนี่ยมันก็ทำให้ชิงเต่าดูมีบทบาทมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าเขามีโรงงานชั้นนำนะที่ผลิตแบบเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์อย่างไฮเซนเนี่ยนะครับกลายเป็นโรงงานที่กลายเป็นว่าปัจจุบันเนี่ยส่งออกเรียกว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยกว่า160ประเทศฮะนะฮะแล้วในประเทศไทยเนี่ยไฮเซนก็มีตั้งอยู่เหมือนกันนะอยู่ที่เนี่ยอยู่ที่นิคมอมตะของคุณวิกรมกมดิษฐ
12: ์วิกรม
11: นั่นแหละครับนั่นแหละฮะซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะฮะเทคโนโลยีระดับโลกเนี่ยก็มาจากไฮเซนนี่เองนะครับเรียกว่าเป็นสมาร์ทแฟคทอรี่ของจริงนะโรงงานของเขานะครับก็จะให้คุณผู้ฟังเนี่ยไปสัมผัสกันเรียนรู้แนวคิดที่สามารถที่จะนำมาพัฒนาธุรกิจแล้วก็โรงงานของคุณผู้ฟังได้นะครับ
12: นะครับก็เดี๋ยวในช่วงหน้าเนาะช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะครับว่าเอ๊ะในรายละเอียดไปแล้วเนี่ยมันจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนอกจากจะไปดูเทคโนโลยีต่างๆที่ผมว่าดูของไฮเซนแล้วใช่ไหมครับกินหรูอยู่สบายกันแล้วเนี่ยแล้วก็จะไปดูเขาเรียกว่าจุดเช็คอินต่างๆนะและที่นี่เขามีเมืองโบราณด้วยนะน่าสนใจเดี๋ยวเราก็จะไปรู้กันว่าจริงๆแต่ละเมืองเขาจะมีพื้นที่ที่เป็นแบบพื้นที่แบบทางวัฒนธรรมที่เขาจะแบ่งโซนไว้เลยนะโซนที่แบบท่องเที่ยวแบบเชิงวัฒนธรรมที่ใครชอบอย่างเงี้ยนะครับอย่างที่นี่เขาบอกเป็นเมืองโบราณจีโมงนะ1,400 ปีก็มีเหมือนกันแต่ผมก็นึกไม่ออกไงว่าเป็นยังไงนะเพราะผมไปตอนผมไปหางโจนี่คือผมไปดูทะเลสาบซีหูทะเลสาบซีหูก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็น world heritage เหมือนกันทะเลสาบซีหูนี่ถ้าคุณผู้ฟังผู้ชมที่เคยดูซีรีส์ของจีนเนาะแบบละครจีนอะยุคโบราณหรือเคยดูภาพยนตร์เขานางพญางูขาวเป็นตำนานที่นั่นเหมือนกันนะครับแล้วผมว่าแต่ละเมืองเขาจะมีแบบตำนานอย่างเงี้ยนะครับผมว่าจีโบเนี่ยก็น่าจะมีตำนานที่น่าสนใจนะครับก็เดี๋ยวลองไปดูด้วยตาตัวเองนะมันจะแบบ ต้องดูด้วยตาไอ้พวกอย่างเงี้ยถ้าไปดูแบบให้กลับมาเล่าอย่างเดียวมันไม่ได้มันต้องไปดูด้วยตาตัวเองว่าตาเนื้อของเราอุ้ยพระอาทิตย์ตกตรงขอบฟ้านี่มันเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างงี
11: ้ครับเขาเรียกว่าอะไรนะมันมีสำนวนที่เคยมีคนพูดไว้อย่างอาจารย์ประพัฒน์สอนเสวิกุลเขาบอกว่าหมื่นพันตัวอักษรไม่เท่าประสบการณ์ที่ไปเห็นด้วยตานั่นไง
12: ถูกต้องครับ
11: เออ
12: จริงครับนะผมว่าเรื่องนี้เรื่องจริง
11: ใช่เพราะผมดูจากข่าว PR ดูจากโปรแกรมทัวร์เนี่ยมันขมวดได้ออกมาเป็น3เรื่องด้วยกันนะถ้าจะไปที่ชิงต่าวคือ1นะก็คือดู

0: เต่ากันแล้วมีอะไรน่าสนใจบ้างเผื่อคุณผู้ฟังกำลังตัดสินใจอยู่อยากจะเดินทางไปร่วมกันในทริปนี้นะครับที่สำคัญเหลือกี่ที่นะเดี๋ยวเราจะมารู้กันในช่วงเบรกนะ15ที่นั่งเหรออุ้ยเหลือไม่เยอะเหลือไม่เยอะ
1: ครับ15ที่นั่งอยากจะให้จบเรียกว่าอะไรนะปิดการรับจองไวๆเพราะว่าจะได้เดินหน้าในเรื่องของเอกสารการเดินทางตั๋วเที่ยวบินอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับนะครับ
0: ครับ
1: อ่ะไปพักกันก่อนนะครับอาจารย์เต้ย
0: ครับ
1: ครับเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับ
2: 96.5 อัปเดตโดยชาญเดชบัวหันและสุภชาติสุภเมธี
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
4: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ Mcord News FM 100.5 เปิดรับสมัคร Mcord CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 Mcord CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
5: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
6: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: 96.5 อัปเดตโดยชาญเดชบัวหันและสุภชาติสุภเมธี
1: กลับเข้ามาในเบรกสุดท้ายของ 96.5 อัปเดตนะครับอาจารย์เต้ยครับ
0: ครับผมนะฮะมาอยู่กันในช่วงเบรกสุดท้ายเนาะเพราะว่าเราเกริ่นเอาไว้ตั้งแต่ช่วงเบรกแรกเลยนะครับว่าวันนี้ช่วงสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาคุยกันเรื่องของทริปที่ไปชิงเต่านี่แหละว่าความน่าสนใจมันมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างเนาะโดยเฉพาะตอนนี้จีนก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ต้องยอมรับเลยว่าเรื่องการท่องเที่ยวเขาก็ต้องไปดูเขาแหละนะครับรวมถึงเทคโนโลยีต่างๆนะที่เราอาจจะเห็นแล้วแหละว่ารถยนต์ไฟฟ้ายานยนต์ EV ตอนนี้เราเห็นในข่าวแล้วโอ้ก็มาบ้านเรากันโอ้หลากหลายรุ่นกันเลยตอนนี้นะครับ ก็เหมือนกันนะครับเช่นเดียวกันนะฮะวันนี้เดี๋ยวเราจะไปคุยกันใช่ไหมฮะกับทางคนที่เราจะเดินทางไปด้วยกันครับ
1: เราจะไปคุยกับคุณเอมมี่นันทวรรณสิริภูลพักดีนะครับ ท่านเป็น CEO บริษัท Mega Plus Travel นะครับยุคจีนใหม่ทำไมต้องชิงต่าวไปถามคุณ

0: เอมมี่กันดีกว่าสวัสดีครับคุณเอมมี่ครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับ
2: ได้ยินเสียงชัดไหมคะ
0: คร
1: ได
0: ั
1: ้
0: บ
1: ยิน
0: ได้
1: ค
0: ยิ
1: ร
0: น
1: ั
0: ช
1: บ
0: ัดครับ
2: อ๋อสวัสดีตอนเช้าค่ะ
0: ครับคุณเอมมี่เนี่ยก็คือเป็น CEO บริษัทเนาะท
2: ค
0: ี่
2: ่
0: เป
2: ะ
0: ็นบริษัทนำเที่ยวเมกาพลัสทราเวลนะจัดทริปทัวร์มาเรียกว่าหลายสิบปีแล้วพูดอย่างนี้ก็ได้อย่างที่ชิงเต่าเนี่ยคุณเอมมี่เนี่ยก็ไปมาหลายครั้งแล้วถูกไหมครับ
2: ใช่ค่ะไปมาหลายครั้งแล้วค่ะพี่บอย
0: อ
2: แล
0: ื
2: ้วก
0: ม
2: ็ล่าสุดก็เพิ่งกลับมาด้วยค่ะเมื่อประมาณสักสัปดาห์ที่แล้วค่ะพี่บอย
0: ครับอยู่กับผมคุณบอยแล้วก็คุณเต้ยนะอาจารย์เต้ยครับ
2: สวัน ส
0: ะ
2: ดี
0: ฮ
2: ค่
0: ะ
2: ะอาจารย์เต้ย
1: ได้
2: ค
1: คร
2: ่
1: ั
2: ะ
1: บคุณเอมี่นะฮะก็
2: ค่
1: อย
2: ะ
1: ่างที่พี่บอยบอกเนาะว่า
2: ครับ
1: ชิงเต่าแล้วก็ถือว่าเป็นอีกเมืองหนึ่งที่มีความหลากหลายเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีใช่ไหมนวัต
0: ค
1: ก
0: ร
1: ร
0: ั
1: ม
0: บ
1: ต่างๆนะครับรวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวเนาะเพราะอย่างผมเองผมก็เพิ่งไปหางโจวกับปักกิ่งมา
0: อื
1: เอ
0: ม
1: มี่แต่ว่าชิงเต่าก็
2: ค
1: เป็
2: ่
1: น
2: ะ
1: เมืองหนึ่งที่อุ้ยใฝ่ฝันว่าอยากจะไปเดี๋ยวมีโอกาสไม่แน่ใจถ้าทริปนี้เหลือจะเกาะล้อเครื่องบินไปด้วย
2: ไปด้วยกันเลยค่ะเรียนเชิญค่ะสันเต้ย
1: ต้องเช็ค
2: ค
1: ต
2: ่
1: า
2: ะ
1: รางคิวนะฮะว่าต่อเลยฮะคุณเอมี่เห็นบอกเพิ่งไปมาเป็นยังไงบ้างฮะที่ชิงเต่าแล้วตอนนี้เห็นบอกว่ามันสอดคล้องกับเรื่องของแผนพัฒนาเศรษฐกิจของเขาด้วยเนาะเพราะว่าตอนนี้ถือว่าเป็นจีนยุคใหม่นะแล้วเราก็สงสัยว่าทำไมคราวนี้เราถึงเลือกพาไปที่ชิงเต่าครับอยากให้คุณเอมี่เล่าให้ฟังนิดหนึ่งเชิญ
2: คือต้องเรียนแจ้งทุกท่านอย่างนี้ค่ะจริงๆชิงเต่าเนี่ยเขาไม่ได้เป็นแค่เมืองท่องเที่ยวชายทะเลที่มีชื่อเสียงเท่านั้นนะคะ
0: ครับ
2: เอมี่อยากจะเรียนแจ้งว่าจริงๆแล้วชิงเต่าเนี่ยยังเป็นหนึ่งในเมืองเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่สําคัญของตัวมณฑลซานตงด้วยค่ะซึ่งที่ตั้งของตัวชิงเต่าเนี่ยอยู่ที่มณฑลซานตงแล้วก็จุดที่ตั้งของเขาเนี่ยเป็นจุดสําคัญเนื่องจากว่าเป็นเมืองท่าหลักของจีนทางฝั่งทะเลเหลืองค่ะทุก
1: ค
2: ท
1: ร
2: ่
1: ั
2: า
1: บ
2: นอันนี้เป็นจุดเด่นเลยว่าเอ๊ะทำไมทริปของทาง SM 96.5เนี่ยจะต้องจัดเดินทางไปครั้งนี้เพราะว่าจุดเด่นของชิงเต่าเนี่ยคือการมีพื้นฐานอุตสาหกรรมที่แข็งแรงมากค่ะผสมผสานกับการพัฒนาในเรื่องของเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆนะคะแล้วก็การผลิตอัจฉริยะโลจิสติกสมัยใหม่นะคะ
0: ครับ
2: รวมไปถึงเศรษฐกิจทางทะเลและอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเลยค่ะคือบอกได้เลยว่าตรงนี้เป็นจุดสำคัญเป็นจุดที่เรียกได้ว่าเป็นต้นกำเนิดของอุตสาหกรรมการผลิตเลยค่ะตรงนี้ค่ะ
0: นะฮะก็อาจจะถูกตรงกับกลุ่มผู้ฟังนะครับของคลื่นความคิดด้วยก็ได้
2: ใช่
0: น
2: ใช
0: ะ
2: ่
0: ครับ
2: เลยค่ะ
0: นะฮะแล้วสิงเต่าในช่วงฤดูกาลเดือนกันยายนที่จะเดินทางเนี่ยนะแต่ละสถานที่ที่ไปเยี่ยมชมเนี่ยน่าสนใจยังไงฮะอันนี้จะรบกวนคุณเอมมี่เล่าให้ฟังจากประสบการณ์สักหน่อยหนึ่งนะครับ
2: คือช่วงเดือนที่เราจะไปเนี่ยทริปเราเดินทางวันที่20 ถึง 26 กันยายน
0: ครับ
2: ซึ่งน่าสนใจมากนะคะในช่วงเดือนกันยายนเนี่ยต้องบอกว่าเป็นช่วงที่อากาศกำลังดีค่ะอุณหภูมิประมาณ18 ถึง 25 องศา
0: ครับ
2: นะคะในช่วง18 ถึง 25 องศาเนี่ยต้องบอกว่าสำหรับคนไทยสบายๆเลยเหมือนเราอยู่ในห้องแอร์แล้วก็ที่ตั้งของเขาเนี่ยอยู่ติดริมทะเลดังนั้นก็จะมีลมพัดผ่านอยู่แล้วนะคะตรงนี้คือสะดวกสบายมากนะคะในเรื่องของอากาศช่วงที่ไปเพราะว่าที่เอมมี่เพิ่งกลับมาเนี่ยก็คือเดือนสิงหา
0: ครั
2: สิ
0: บ
2: งหาคมเนี่ยไม่แนะนำเลยค่ะทุกท่านคือร้อนนะร้อนนี่คือร้อนกว่าบ้านเรานะคะ
0: โอ้โห
2: คือบ้านเราร้อนแล้วบ้านเขาตอนนี้คือแบบโอ้โหฟ้าใสเคลียร์แบบว่าแดดจ้ามากนะคะดังนั้นช่วงที่ทางFM 96.5เลือกเนี่ยก็คือเหมาะสมเลยค่ะอากาศแจ่มใสนะคะแล้วก็เหมาะแก่การท่องเที่ยวนะคะการชมเมืองแล้วก็การเดินทางดูงานด้วยนะคะสำหรับทริปนี้นะคะเรื่องในทริปนี้เรามีที่ดูงานทั้งหมดก็ประมาณสามแห่งด้วยกันสามที่ด้วยกันนะคะอันนี้เหมาะมากเลยนะคะในช่วงที่ไปค่ะ
1: ครับคือจริงๆอย่างที่บอกเนาะว่าเอ๊ะทริปนี้เนี่ยก็ยังมีที่นั่งเหลืออยู่แต่ว่าหลายคนอาจจะกำลังตัดสินใจอยู่คุณเอมี่ว่าไปแล้วแบบจะเหมาะกับฉันไหมฉันสูงวัยแล้วนะแล้วฉันไปฉันจะไปพักยังไงจะกินอะไรยังไงจะกินแต่หมาล่าไหมหรือยังไงอะไรเงี้ยเหมือนเล่าให้ฟังว่าแบบคุณผู้ฟังก็จะไปเจออะไรบ้างเราจะดูแลเขายังไงบ้าง
2: ก็บอกว่าทริปนี้คือ ตอนนี้ที่นั่งเหลือไม่เยอะแล้วนะคะทุกท่านอยากให้ทุกท่านรีบตัดสินใจเนื่องจากว่าตรงนี้เป็นโค้งสุดท้ายแล้วนะคะ
0: ครับ
2: แล้วก็ในการเดินทางทริปนี้เรียกได้ว่าเป็นการเดินทางระดับพรีเมียมนะคะเปิดโลกธุรกิจของท่านเลยแล้วก็รับประสบการณ์การเดินทางพิเศษในทริปเดียวเลยค่ะสำหรับทริปนี้นะคะเอาเริ่มตั้งแต่แรกก็คือสายการบินที่เราใช้เนี่ยเราใช้สายการบินซานตงแอร์ไลน์ซึ่งบินตรงลงที่ชิงเต่าเลยปกติถ้าเป็นที่อื่นจัดอะเขาอาจจะไปลงเมืองใกล้เคียงแล้วก็นั่งรถเข้าไปที่ชิงเต่าซึ่งใช้เวลาประมาณ3 ชั่วโมงแต่ว่าของเราเนี่ยเราเลือกที่จะบินตรงสะดวกสบายมากเลยค่ะแล้วก็เราเจอกันที่สนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยช่วยท่านเช็คเรื่องสัมภาระนะคะหลังจากนั้นก็พาท่านเข้าช่อง Fast Track นะคะโดยที่สะดวกสบายมากเลยไม่ต้องขึ้นลงบันไดเลื่อนนะคะ
0: ครับ
2: เพื่อเสียเวลานะคะดังนั้นพอเข้าไปแล้วเนี่ยเนื่องจากว่าไฟล์เนี่ยเป็นไฟล์กลางคืนนะคะทางเราก็ได้มีการจัดเตรียมห้องโคโลลาวช์นะคะให้ท่านได้เปลี่ยนอิริยาบถนะคะได้เข้าไปทานอาหารรองท้องก่อนที่จะรอขึ้นเครื่องนะคะหลังจากนั้นก็คือขึ้นเครื่องไปแล้วเนี่ยก็พักผ่อนนะคะนอนบนเครื่องเอมมี่ก็อยากจะแนะนำให้ทุกท่านเนี่ยรีบนอนเลยเพราะว่าไฟล์นี้เป็นไฟล์ที่แบบว่านอนน้อยแต่นอนนะก็ประมาณ4 ชั่วโมงกว่านะคะหลังจากที่พักผ่อนไปแล้วเนี่ยลงเครื่องแล้วหัวหน้าทัวร์ที่ดูแลเนี่ยเขาก็จะให้ท่านมีการเปิดกระเป๋าเปลี่ยนเสื้อผ้าให้เรียบร้อยหลังจากนั้นขึ้นรถก็จะมีการนำเสนอแจกเขาเรียกว่าสแน็คบ็อกค่ะ
0: ครับ
2: เพราะบางท่านเนี่ยบนไฟล์บินเนี่ยท่านอาจจะนอนอยู่แล้วก็ท่านอาจจะไม่สะดวกในการทานอาหารนะคะทางเราก็มีดูแลในเรื่องของอาหารเช้าตอนที่ท่านไปถึงที่นู่นนะคะหลังจากนั้นก็ดูแลตลอดทริปเลยรวมไปถึงเรียกได้ว่าตัวโปรแกรมนี้จุดเด่นหลากหลายจุดเลยไม่ว่าจะเป็นบินตรงพักโรงแรม5 ดาวอาหารครบทุกมื้อนะคะเราอาหารแถบนี้บอกได้เลยว่ามาชิงเต่าเนี่ยพลาดไม่ได้กับเมนูซีฟู้ดเลยค่ะแล้วก็เรามีบริการกุ้งมังกรทะเลท่านละ1 ตัวนะคะ
1: wow.
2: คือว้าวมากสำหรับอาหารที่ชิงเต่าเอ็มมี่มั่นใจค่ะว่าทาง FM 96.5 จัดทั้งทีเนี่ยแน่นอนทุกท่านจะต้องแบบทานได้นอนหลับนะคะมีความสุขแล้วก็ได้ประสบการณ์การเดินทางสำหรับทริปนี้แน่นอนนะคะแล้วเราก็มีเตรียมน้ำจิ้มซีฟู้ดโอ้โหแบบแซ่บๆนะคะเอาไปเลยนะคะเอาไปเสิร์ฟให้ถึงที่นะคะ
0: ตรงนี้
2: แน่นอนเราเตรียมเราแบบดูแลดีตลอดเส้นทางนะคะแถมมีหมอนรองคอให้ด้วย
1: ไม่ต้องหิ้วเองนะไม่ต้องหิ้วเอง
2: ไม่ต้องหิ้วเองเดี๋ยวเอ็นนี่ให้หัวหน้าทัวร์หิ้วให้ทุกท่านมีหน้าที่แค่เก็บกระเป๋าเดินทางเพราะว่าในทริปที่เราจัดเนี่ยรวมทุกอย่างหมดแล้วค่ะ
0: พักโรงแรมเดียวตลอด4 คืนใช่ไหม
2: ใช่ค่ะพี่บอยพักโรงแรมเดียวตลอด4 คืน
0: เ
2: ล
0: ย
2: ก
0: ็คือ
2: โรงแรม
0: ท
2: าวพาซ่าไม่ต้องเก็บกระเป๋าเลยเพราะว่าโรงแรมที่เราใช้เนี่ยเป็นโรงแรมระดับ5 ดาวแล้วก็เช็คอินครั้งเดียวเช็คเอาท์ครั้งเดียวนะคะอาหารเช้าบอกเลยที่โรงแรมฟูมากคือแบบจัดเต็มมากมีให้เลือกหลากหลายเป็นแบบอินเตอร์เนชั่นแนลค่ะแล้วก็เรามาดูในเรื่องของจุดเด่นของโปรแกรมนี้ก็คือเราได้ไปเยี่ยมชมสถานที่ดูงานระดับโลกนะต้องเรียนแจ้งว่าระดับโลกนะคะอันนี้พิเศษจริงๆเพราะว่า1เราไปที่ไฮเซนกรุ๊ปค่ะตัวนี้เป็นที่โรงงานไฮเซนเนี่ยเขาเป็นโรงงานผลิตที่แรกเริ่มต้นที่นี่นะคะแล้วก็เป็นจุดกำเนิดของทุกวันนี้ที่เขาผลิตส่งออกไปทั่วโลกเนี่ยคือเริ่มจากที่ชิงเต่านะคะเราจะเข้าไปดูกรรมวิธีการผลิตของเขากันค่ะว่าเข้าไปแล้วเนี่ยเขามีกรรมวิธีการผลิตหรือนวัตกรรมการผลิตยังไงนะคะที่โด่งดังแล้วก็ส่งออกไปได้ทั่วโลกได้ขนาดนี้นะคะที่โรงงานไฮเซนนะคะซึ่งการเข้าไปไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะพี่บอยคือการเข้าไปเนี่ยต้องเรียนแจ้งว่ามันต้องทำเรื่องเข้าไปแล้วก็ส่งรายชื่อเข้าไปดังนั้นเอมี่จึงเรียนแจ้งว่าณตอนนี้ค่ะทุกท่านที่นั่งเหลือน้อยมากแล้วรีบจองรีบสำรองที่นั่งเลยเพราะว่าเราจะต้องรวบรวมรายชื่อแล้วแจ้งเข้าไปให้กับที่ดูงานนะคะเขาจะได้ทราบว่าเราจะเข้าไปดูงานของเขานะคะแล้วก็อันที่2จะเป็นตัวที่เป็นศูนย์อบรมหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์นะคะตอนนี้สังเกตไหมคะว่าเวลาเราไปตามร้านอาหารนะคะทุกท่านจะเห็นว่า เขาไม่ค่อยจะใช้พนักงานแล้วเนาะเขาจะใช้เป็นเป็นห
1: ุ
2: ุ่
1: น
2: น
1: ย
2: ยน
1: นต์
2: ต์ค่ะ
0: หุ่นยนต์บริ
2: เอ
0: การ
2: เป็นหุ่นยนต์เข้ามาเสิร์ฟหรือเข้ามาบริการนะคะเดี๋ยวอนาคตน่าจะแทบเทคออเดอร์ด้วยซ้ำตอนนี้เราเทคออเดอร์ผ่านแท็บเล็ตใช่ไหมคะ
1: ครั
2: เ
1: บ
2: ขาก็จะส่งข้อมูลไปปุ๊บทางน้องหุ่นยนต์เนี่ยก็จะเดินมาเสิร์ฟอาหารให้กับท่านถึงโต๊ะเลยค่ะคุณเต้ยก็จะเห็นว่าหุ่นยนต์เนี่ยคือแทบจะทำงานแท
1: เป
2: น
1: ็นค
2: ม
1: น
2: นุษย์เลยด้วยเป็นคนแทบจะเหมือนคนเลยทุกวันนี้นะคะดังนั้นในการเดินทางทริปนี้ค่ะเราก็พาทุกท่านเข้าไปชมศูนย์ฝึกอบรมหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยนะคะซึ่งเข้าไปชมถึงที่ของเขาเลยแล้วเขาก็จะอธิบายมีวิทยากรอธิบายค่ะว่าในการผลิตหุ่นยนต์ในตอนนี้นวัตกรรมการผลิตไปถึงไหนแล้วแล้วก็มีเทคโนโลยีใหม่ๆอะไรบ้างในการผลิตนะคะตรงนี้เป็นแนวคิดที่ดีมากนะคะซึ่งการไปแบบนี้ต้องบอกตรงๆว่าการไปเที่ยวปกติอะไปไม่ได้ค่ะต้องไปกับทริปของทางFM 96.5เท่านั้นค่ะท่านอันนี้เป็นจุดสำคัญที่ทำไมถึง FM 96.5จึงจัดทริปนี้ออกมาให้ท่านนะคะแล้วก็ในการไปครั้งนี้ท่านก็จะได้ไปแลกเปลี่ยนแนวคิดสร้างคอนเนคชั่นกับนักธุรกิจตลอดทริปอีกด้วยค่ะซึ่งในการไปแลกเปลี่ยนคอนเนคชั่นตรงนี้ท่านจะเห็นว่าการคอนเนคชั่นการค้าขายกับชาวจีนก็ตามหรือนักธุรกิจที่อยู่ที่ไทยก็ตามเนี่ยณตอนนี้เรามีชแนลในการติดต่อหรือว่าคอนเนคชั่นที่จะติดต่อกับเขาเนี่ยมีหลากหลายช่องทางแต่สำหรับทริปนี้มัน exclusive มากกว่านั้นค่ะเพราะเรามี dinner talk ค่ะเต้ยพี่บอยคือในการทำ dinner talk เนี่ยจะมีนักธุรกิจเนี่ยมาพูดคุยกับเราแล้วก็เขาเรียกว่าถือเป็นการติดต่อทางด้านธุรกิจไปด้วยนะคะสำหรับ dinner talk มือนี้รวมไปถึงมีได้เชิญท่านกงสุลนะคะเข้ามาพูดคุย
0: ให้ข้อมูลการค้า
2: ให้ข้อมูลการค้าใช่ดังนั้นในการให้ข้อมูลตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญค่ะเป็นข้อมูลสำคัญแล้วก็เป็นดินเนอร์ทอล์กมือพิเศษค่ะมือพิเศษจริงๆที่ท่านจะได้สร้างคอนเนคชั่นกับนักธุรกิจแล้วก็พูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับทางด้านการค้านะคะเรียกได้ว่าในการเดินทางครั้งนี้คือเต็มเปลี่ยนไปด้วยความสุขความรู้และแรงบันดาลใจนะคะรวมไปถึงเครือข่าวใหม่ๆค่ะที่เอมมี่อยากจะแนะนำนะคะสำหรับทริปนี้คือมันเอ็กซ์คลูซีฟจริงๆเลยอยากจะมาอธิบายว่าถ้าพูดถึงชิงเต่าอ่ะไปเมื่อไหร่ก็ไปได้หลายท่านอาจจะคิดว่าฉันเห็นทัวร์ทั่วไปขายเยอะมากเลยนะคะแต่สำหรับทริปนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นค่ะทุกท่านมันมีรายละเอียดพิเศษมากเลยค่ะพิเศษมากๆอย่างที่เอมมี่พยายามอธิบายว่าพิเศษยังไงคือเป็นการเปิดมุมมองธุรกิจใหม่ๆเปิดมุมมองเทคโนโลยีใหม่ๆและไปดูการศึกษาแบรนด์ต่างๆเพราะว่าที่ชิงเต่าเนี่ยเป็นต้นกำเนิดของแบรนด์ต่างๆเยอะนะคะ
0: ครับ
2: รวมไปถึงเรียกได้ว่าเป็นที่รู้จักทั่วโลกค่ะ
0: อัน
2: นี้คือเป็นที่รู้จักทั่วโลกเลย
0: ครับ
2: มั่นใจว่าการที่ท่านได้ไปครั้งนี้ท่านจะได้เปิดประสบการณ์การเดินทางใหม่ๆนะคะแน่นอน
0: ครับ
2: จริงๆก็มีหลายท่านถามมา
0: เหมือนได้
2: ไปอัปเดต
0: ว่าโลกเนี่ยเขาไปถึงไหนนะครับนะฮะนอกจากที่เราจะติดตามข่าวสารจากภายในบ้านเรานะเพราะถ้าเราได้ไปเห็นด้วยตัวเองเนี่ยคือมันจะเรียกว่าอินไซต์มากกว่านั้นนะครับ
2: ใช่ค่ะ
0: ครับ
2: มันไม่เหมือนเราได้ไปเห็นด้วยตาตัวเองหรือว่าได้ไปพูดคุยด้วยตัวเองค่ะพี่การที่เราได้ไปสัมผัสด้วยตัวเองอ่ะมันคือประสบการณ์การเดินทางดังนั้นคือในประสบการณ์การเดินทางครั้งนี้มีหลายท่านถามมาว่าเอ็มมี่พี่อ่ะไม่ได้เป็นนักธุรกิจที่ไปได้ไหมคำตอบคือไปได้ค่ะเพราะว่าในการเดินทางครั้งนี้เราไม่ได้ดูงานแบบโหไม่ได้ดูงานอย่างเดียวนะคะเรายังจะมีจุดท่องเที่ยวหลากหลายจุดที่ให้ท่านได้ไปสัมผัสนะคะไม่ว่าจะเป็นจุดเช็คอินหลายๆจุดที่ว่าโบสถ์เซนต์ไมเคิล ซิลเวอร์ฟิสตรีทนะคะจัตุรัส54อันนี้สำคัญเลยค่ะพี่เต้ยคือ
1: ครับ
2: จัตุรัส54เนี่ยเป็นจุดไฮไลท์นะคะของที่ชิงต่าวนะคะเวลาใครมาเนี่ยก็จะต้องมาถ่ายรูปตรงนี้เหมือนเป็นจุดเช็คอินนะคะและที่พิเศษสุดคือไม่เหมือนทัวร์ทั่วไปที่เขาไม่ได้พากันไปก็คือจุดชมวิวไห่เทียนค่ะตรงนี้ขึ้นไปชั้น81ค่ะท่านจะมองเห็นวิวสวยงามมุมสูงของเมืองชิงเต่าทั้งหมดเลยนะคะตรงนี้คือทัวร์ทั่วไปเขาไม่ได้พาไปแต่ว่าทางคณะของ FM 96.5 เนี่ยได้พาไปนะคะ
0: ครับ
2: แล้วก็สะพานจ้านเฉียวนะคะเมืองโบราณจี้หมู่อันนี้ก็ไปดูเขาเรียกว่าเป็นเมืองโบราณแล้วก็สุดท้ายเนี่ยวันสุดท้ายเราก็ได้แวะเอาเล็ตด้วยนะคะ

0: เนี่ยคือพิเศษมากคือโปรแกรมที่เราจัดเนี่ยค่อนข้างแตกต่างและมีสร้างประสบการณ์การเดินทางให้กับท่านแน่นอ
1: คร
0: น
1: ับ
0: ค่ะตรงนี้มั่นมั่นใจค
1: ม
0: ่ะ
1: มีแวะให้ช้อปปิ้งด้วยนะฮะพอบอกว่ามีแวะให้ช้อปปิ้งเนี่ยคือผู้ฟังเนี่ยสามารถโหลดกระเป๋าได้เท่าไหร่อ่ะครับ
0: กระเป๋าเนี่ยถ้าได้ท่านละ1 ชิ้นน้ำหนักกระเป๋าได้ไม่เกิน23 กิโลเหตุผ
1: คร
0: ล
1: ับ
0: เพราะว่าตอนเนี้ยเกือบทุกสายการบินค่ะคือเขาจะจำกัดการโหลดกระเป๋าคือจะเป็น piece concept ก็คือกระเป๋าจะได้แค่ท่านละ1 ชิ้นนะคะ
1: ครับ
0: น้ำหนักไม่เกิน23 กิโลแต่ว่าท่านไม่ต้องห่วงค่ะเดี๋ยวยังไงทางทีมงานเนี่ยจะช่วยดูแลให้นะคะในเรื่องของการโหลดกระเป๋าคือเราไปเป็นกลุ่มเนี่ยเราก็ช่วยดูแลกันไปนะคะเพราะว่าท่านใดที่มาด้วยกัน2 ท่านเนี่ยจริงๆตอนเช็คอินก็สามารถที่จะโหลดเป็นครอบครัวค่ะก็คือยื่นพาสปอร์ตไป2 เล่มเรามาด้วยกันนั่งใกล้กันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่ก็จะ
1: ด
0: ช
1: ู
0: ่ว
1: แ
0: ย
1: ล
0: ดู
1: ให
0: แล
1: ้ให้
0: ใช่ดูแลให้ท่านไม่ต้องห่วงค่ะทางเรามีทีมงานที่จะดูแลท่านตลอดนะคะตลอดการเดินทางเลยนะคะรวมไปถึงที่นู่นก็จะมีโลคอลไกด์ที่สื่อสารภาษาจีนได้ด้วยภาษาไทยได้ด้วย
1: คร
0: น
1: ับ
0: ะคะคอยอำนวยความสะดวกแล้วก็ช่วยเหลือท่านตลอดการเดินทางเลยค่ะ
1: ครับ
0: สำหรับที่เราอยู่ด้วยกัน7 วัน 4 คืนตรงนี้
2: ค
0: น
2: ระ ับ
0: คะ
2: ครับ
0: สะดวกสบายมาก
2: โอ้นี่ก็ต้องบอกเลยว่าเรื่องของความรู้ก็จัดเต็มนะครับเรื่องเที่ยวก็คาราเบลจุกจุกจึ้งจึ้งกันไปเลยเนาะ
0: จุกจุกเลยตอนนี้จุกจุกเลยค่ะถูกต้อง
1: หก
0: เล
1: หม
0: ย
1: ื่น
0: ค
1: หน
0: ่
1: ึ
0: ะ
1: ่งพันบาทเนี่ยแพงไปไหมฮะถ้าเทียบกับทริปอื่นเนี่ยไปชิงเต่าเนี่ย
0: คือ
1: มี
0: ต้
1: ผ
0: อ
1: ู้
0: ง
1: ฟับ ง
0: อก
1: ถ
0: ก
1: า
0: ่อ
1: ม
0: น
1: ม
0: ว
1: า
0: ่า
1: ไง
0: มีหลายท่านตอนนี้ก็เริ่มทักเข้ามาทางไลน์แอดเหมือนกันคือเอมมี่จะบอกว่าถ้าพูดถึงราคาแน่นอนหลายท่านแวบแรกอาจจะมองว่าอุ๊ยทำไมดูแพงแต่ต้องบอกก่อนว่าในรายละเอียดที่เอมมี่อธิบายไปทั้งหมดเนี้ยค่ะไม่แพงค่ะไม่แพงนะคะคือเรียกได้ว่าคุ้มค่ากับการเดินทางมากกว่าค่ะพี่เพราะว่าอะไรการเดินทางครั้งนี้ท่านจะได้เปิดประสบการณ์การเดินทางใหม่ๆนะคะแบบที่ท่านสัมผัสไม่ได้กับทริปอื่นนะคะทริปอื่นเนี่ยก็คือไปแค่ไปเที่ยวไปแล้วก็ถ่ายรูปแชะขึ้นรถแชะขึ้นรถ
1: ครับ
0: ซึ่งของเราไม่ได้ทำแบบนั้นนะคะของเราเนี่ยมีรายละเอียดมากกว่านั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นโรงแรมที่พัก5 ดาวอาหารจัดเต็มทุกมื้อไม่มีอิสระแบบบางมื้ออิสระให้ท่านไปหาทานเองอันนี้ไม่มีนะคะเราจัดให้ทุกมื้อทั้งเช้ากลางวันเย็นนะคะแล้วก็ระหว่างที่ท่านเดินทางบนรถเนี่ยเรายังมีขนมนมเนยที่เป็นขนมท้องถิ่นนะเป็นขนมท้องถิ่นให้ท่านได้ชิมถามว่าเวลาไปจีนจะทานอะไรล่ะก็จะมีพุทราชีสอย่างเงี้ยค่ะที่เป็นที่นิยมนะคะเราก็มีให้ท่านได้ลิ้มลองนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นอาหารทะเลที่แบบเขาทำอาหารทะเลส่งออกด้วยนะคะที่ชิงเต่าอะค่ะ
1: ครับ
0: อาทิเช่นปลาหมึกปลาหมึกอบแล้วก็ทำแบบสะอาดสะอ้านเลยอะค่ะมีแบบเป็นโรงงานผลิตเลยอย่างเงี้ย
1: QC อย่
0: อ
1: า
0: ัง นนั
1: ด
0: ้น
1: ี
0: เราก็ใช่อย่างดีเลยอันนั้นเราก็มีให้ท่านชิมบนรถนะคะดังนั้นคือในการเดินทางครั้งเนี้ยท่านจะได้สัมผัสการเดินทางที่ประสบการณ์การเดินทางท่องเที่ยวอย่างแท้จริงนะคะ
1: ครับ
0: ก็มีทั้งการไปดูโรงงานการผลิตนะคะศูนย์หุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์นะคะแล้วก็ได้พบกับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักธุรกิจนะคะซึ่งตรงเนี้ยเอมี่มองว่าท่านไปสัมผัสที่ทริปอื่นน่ะไม่ได้ดังนั้น61,000ตรงนี้คุ้มค่ามากตั๋วเครื่องบินบินตรงนะคะไม่ต้องไปแวะเปลี่ยนเครื่องให้วุ่นวายอ
1: ัน
0: นี้คือแบบสะดวกสบายมากเลยค่ะ
1: โอเค
0: คุ้มค่ากับการ
1: ถ้าคุณผู้ฟังท่านไหนสนใจนะครับสอบถามหลังไมค์ได้นะครับที่ LINE @thinkingradio นะครับ SITHINKANGRADIO หรือถ้าใจร้อนนะครับโทรไปสอบถามคุณเอมมี่แล้วก็ทีมงานได้โดยตรงเลยนะครับที่0944803066นะครับ0944803066นะครับนะฮะก็เสียดายเวลาน้อยไปหน่อยนะฮะอาจารย์เอ๋ย
0: ยังมีอีกหลายเรื่องราวที่อยากจะเล่าสู่กันฟังค่ะจริงๆฝากนิดนึงทุกท่านเอมมี่แนะนำว่าทุกท่านทักเข้ามาเลยค่ะที่ LINE @ของ Thinking Radio นะคะ
1: ครับ
0: ทางเรามีทีมงานคอยตอบเป็นคนแบบออนไลน์คอยตอบท่าน24 ชั่วโมงนะคะ

0: รวมไปถึงฮอตไลน์ในการโทรก็ฝากขอฝากอีกเบอร์หนึ่งค่ะพี่บอยจะเป็น0629141514นะคะ
1: ครับ
0: เบอร์นี้ก็สามารถเป็นฮอตไลน์ได้ด้วยนะคะ24ชั่วโมงนะคะ
1: ศ
0: ถ
1: ู
0: ้าน โท
1: ย์
0: ร
1: อะ
0: เข
1: ไ
0: ้
1: ร
0: าม
1: น
0: า
1: ะฮ
0: ได
1: ะ
0: ้เล
1: ย้
0: ย
1: ำอีกทีครับ
0: ศูนย์0629141514นะคะ
1: ครับ
0: ตรงนี้ก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยตอบนะคะตลอด24ชั่วโมงนะคะถามมาได้เลยค่ะแล้วก
1: อ
0: ็
1: ืม
0: ตอนนี้โค้งสุดท้ายแล้วอยากจะบอกว่ารีบจองรีบสำรองที่นั่งเลยค่ะตอนนี้เหลือที่นั่งไม่เยอะแล้วค่ะทุก
1: อ
0: ท
1: ื
0: ่าน
1: ม
0: ไม่
1: คร
0: เย
1: ั
0: อ
1: บ
0: ะแล้วจริงๆนะคะ
1: ครับ
0: เนื่องจากว่าตั๋วเครื่องบินเรามีแค่30ที่ดังนั้นคือเราเดินทางกรุ๊ปเนี่ยทั้งหมด30ท่านนะคะ
1: ครับ
0: แล้วก็รถโค้ชที่เราใช้ก็คือรถโค้ชขนาด50ที่นั่งโอ้โหใหญ่โตมาก
1: ครับ
0: สามารถที่จะนั่งแบบสะดวกสบายเลยค่ะ
1: ครับ
0: นะ
1: คร
0: ค
1: ั
0: ะ
1: บ
0: ค
1: ฮ
0: ่ะ
1: ะถือว่า
0: ใช่
1: เรา
0: ค่
1: ต
0: ะ
1: ้องไปด้วยกันนะครับยังไงขอบคุณค
0: ไ
1: ุ
0: ป
1: ณเอม
0: ด
1: ี
0: ้
1: ่
0: ว
1: ม
0: ย
1: าก
0: ก
1: นะ
0: ั
1: ค
0: น
1: รับขอบคุณ
0: ค
1: น
0: ่
1: ะ
0: ะ
1: ครับ
0: ยังไงขอบพระคุณคุณเต้ยขอบพระคุณคุณบอยนะคะที่
1: ค
0: ให้
1: ร
0: โอ
1: ับ
0: กาสนะคะ
1: คร
0: โอ
1: ับ
0: เค
1: ขอบคุณค
0: คร
1: ั
0: ่ะ
1: บสว
0: ค
1: ั
0: ่
1: ส
0: ะ
1: ดีย
0: ิ
1: ค
0: น
1: ร
0: ดี
1: ับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะค่ะ
1: ครับคุณเอมมี่นันทวรรณสิริภูลภักดีนะครับ CEO บริษัทเมกาพลัสทราเวลนะครับตอนนี้เวลาหมดแล้วครับเราสามค
2: ครัน บผม
1: คงต้องลาไปพร้อมๆกันเลยนะครับพบกันใหม่ในวันเสาร์หน้าวันนี้สวัสดีครับ
2: สวัสดีคร
0: ส
2: ั
0: วับ สดีค่ะสวัสดีค่ะ
3: 96.5 อัปเดตโดยชาญเดชบัวหันและสุภชาติสุภเมธี
4: ขณะนี้เวลา9นาฬิกา
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระข้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือคนร้ายยิงผู้ใหญ่บ้านที่อำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเสียชีวิตพร้อมชิงอาวุธปืนเมื่อเวลา 21:30 ของเมื่อคืนที่ผ่านมาเกิดเหตุคนร้ายไม่ทราบจำนวนใช้อาวุธปืนยิงนายฮัมดีกือจิผู้ใหญ่บ้านหมู่3บ้านมาโงยูริงขณะที่อยู่ภายในบริเวณมัสยิดพื้นที่หมู่ที่3บ้านมาโงยูริงส่งผลให้นายฮัมดีได้รับบาดเจ็บภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบและปิดกั้นพื้นที่พร้อมนำตัวนายฮัมดีส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรีเพื่อเข้ารับการรักษาตัวและเสียชีวิตในเวลาต่อมานอกจากนี้คนร้ายยังได้ชิงอาวุธปืนของผู้เสียชีวิตไปด้วยขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบในพื้นที่รวบรวมพยานหลักฐานและเร่งติดตามเบาะแสของกลุ่มผู้ก่อเหตุเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายสหรัฐจัดไทยเทียร์2จับตาเป็นทางผ่านสินค้าจีนก่อนเจรจาปิดดีล ARTทำเนียบข่าวสหรัฐเผยแพร่รายงาน The Great Transshipment Scam วันที่13สิงหาคม2569โดยระบุว่าด้วยการถ่ายลำหรือขนส่งสินค้าผ่านประเทศที่3เพื่อหลีกเลี่ยงภาษีและมาตรการทางการค้าของสหรัฐโดยรายงานระบุประเทศประมาณ40แห่งที่สหรัฐได้จับตาเกี่ยวกับการส่งผ่านสินค้าและแบ่งออกเป็น3กลุ่มหรือ3เทียร์ซึ่งรายงานจัดประเทศไทยอยู่เทียร์2ร่วมกับบราซิลอินโดนีเซียมาเลเซียตุรกีและเวียดนามได้ระบุว่าประเทศในกลุ่มนี้มีปริมาณการส่งสินค้าที่มีนัยสำคัญประกอบกับมีความเชื่อมโยงในระดับลึกกับห่วงโซ่อุปทานแหล่งวัตถุดิบการผลิตระบบโลจิสติกหรือเส้นทางการเปลี่ยนถ่ายสินค้าที่เชื่อมโยงกับจีนรายงานยังระบุถึงไทยเวียดนามมาเลเซียและอินโดนีเซียว่ามีความเชื่อมโยงใกล้ชิดกับเครือข่ายการผลิตที่อยู่ใกล้กับจีนและเป็นฐานสำคัญสำหรับสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เครื่องจักรพลาสติกรองเท้าเครื่องนุ่งห่มชิ้นส่วนและสินค้าอุตสาหกรรมอื่นที่มีปัจจัยการผลิตจากจีนความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนที่นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะหัวหน้าทีมไทยแลนด์เตรียมเดินทางไปสหรัฐในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้เพื่อเจรจาประเด็นภาษีและผลักดันสรุปความตกลง ARTโดยไทยมุ่งรักษาความสามารถในการแข่งขันของสินค้าไทยเมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่งรวมทั้งการผลักดันรายการสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีเพิ่มเติมกระทรวงต่างประเทศเผยผลการประชุม JC ครั้งที่9ไทยรัสเซียเดินหน้าขับเคลื่อนการทูตเศรษฐกิจมุ่งแก้ไขข้อติดขัดเร่งผลักดัน FTA ไทยยูเรเชียนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงการ

0: ประชุมเต็มคณะของคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทยรัสเซียครั้งที่9ว่านายศิรศักดิ์พลเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานร่วมกับนายอเล็กเซย์เชคุนคอฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาภูมิภาคตะวันออกไกลและอาร์กติกซึ่งหัวใจและทีมของการประชุมครั้งนี้คือความร่วมมือด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะดูประเด็นปัญหาต่างๆที่อาจค้างๆนำมาร่วมกันแก้ไขรวมถึงการแสวงหาโอกาสในการขยายการค้าการลงทุนโดยเฉพาะสาขาใหม่ๆที่มีศักยภาพร่วมกันโดยการประชุมครั้งนี้เกิดขึ้นหลังว่างเว้นมา3ปีจึงมีเรื่องให้พูดคุยกันมากอีกทั้งยังอยู่ในช่วงเวลาที่ประเทศไทยกำลังขับเคลื่อนการทูตเศรษฐกิจเพื่อสร้างโอกาสการค้าการลงทุนให้ประเทศไทยรวมถึงเป็นการต่อยอดการหารือระหว่างผู้นำไทยและรัสเซีย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ผู้นำที่ยอดเยี่ยมจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกน้องเมื่อพนักงานมีพลังบวกและเชื่อมั่นในตัวเองพวกเขาจะสร้างปาฏิหาริย์ให้ธุรกิจได้อย่างน่าทึ่งแซมวอลตันผู้ก่อตั้งวอลมาร์ท
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking World เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 ติวเตอร์ยิม Why 2 กูพาวเวล Why 3 ฟอร์ดพีท Why 4 ลูกหมีซอนย่า Why 5 หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
8: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
9: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
10: ครับผมสุขปันรักเชื้อผู้ดำเนินรายการเสาเสวนาในช่วง10นาฬิกาถึง12นาฬิกาทุกวันเสาร์นะครับสนใจปัญหาบ้านเมืองปัญหาสังคมความเคลื่อนไหวของพี่น้องประชาชนคนทั่วไปติดตามเสาเสวนาท่านจะได้พบความจริงซึ่งบางครั้งไม่อาจหาได้ในชีวิตประจำวันที่ท่านสัมผัสอยู
11: ่พบความจริงอีกด้านของปัญหาสังคมปัญหาบ้านเมืองในเสาเสวนาทุกวันเสาร์

0: โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
1: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
2: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
1: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
2: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จากดิจิตอล CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
1: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
2: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
1: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
2: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
3: หลังเคารพธงชาติ6โมงเย็นทุกวันอาทิตย์พบกับเราทั้ง3คน
4: ปัทมาพรหานชันชัยกรองแก้วชัยกฤต
3: และผมวีรศักดิ์ขอบเขตครับจะพาคุณผู้ฟังไปเจาะลึกประเด็นข่าวทุกแง่มุม
4: สัมภาษณ์เจาะลึกทุกประเด็นครอบคลุมที่นี่ 96.5 คลื่นความคิดในข่าวเด่นสุดสัปดาห
5: ์วันหยุดสุดสัปดาห์หลังเคารพธงชาติ6โมงเย็นมาเจาะประเด็นข่าวดังสรุปข่าวร้อนโดยแวดวงคนข่าวในข่าวเด่นสุดสัปดาห์ที่ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดฟังย้อนหลังฟังออนไลน์ Search Thinking Radio
6: ว่ากันว่าผู้หญิงมักจะมีมุมมองที่แตกต่างและละเอียดอ่อนกับแง่คิดเชิงบวกที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนมาพูดคุยเรื่องกระแสสังคมเรื่องเด่นเรื่องดังเรื่อง Talk of the Town ผ่านมุมมองเขาทั้งสองดร.สวงมนต์สิทธิสมานและดร.นิธิดาแสงสิงแก้วในรายการผู้หญิงมากเรื่องมาร่วมขับเคลื่อนพลังความคิดด้วยมุมมองเชิงบวกไปด้วยกันผู้หญิงมากเรื่องทุกวันอาทิตย์เวลา 7:30 น
7: อยากฟัง Thinking Radio ทางออนไลน์เข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
8: อยากฟังรายการย้อนหลังเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
7: ฟังช็อตเด็ดจากเราไม่ทันเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
8: เว็บเดียวรู้เรื่องเข้มข้นตลอด24ชั่วโมงจากเหล่านักคิดแถวหน้าของเมือง

0: Hotnet เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาพึ่งความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนร้อนเดือดเดือดจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
1: ทุกคืนวันอังคาร3ทุ่มใครที่จะขับรถอยู่หรือถึงบ้านแล้วหรือกำลังจะเข้านอนอย่าลืมเปิดฟังผมก่อนนะครับที่รายการบอกเล่า965เราก็จะคุยกันทุกเรื่องทั้งเรื่องของสังคมความรู้ตลกขบขันประสบการณ์ชีวิตสนุกสนุกที่ผมจะมาแบ่งปันให้ฟังนะครับ
2: บอกเล่า965กับนิรุตสิริจันยาร่วมเปิดโลกใบใหม่ในอีกมุมมองผ่านเรื่องเล่าและแง่คิดเพื่อเป็นเข็มทิศให้ชีวิตคุณทุกวันอังคารเวลา3ทุ่มฟังสดและฟังย้อนหลังได้ที่นี่เท่านั้น 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดทุกช่องทาง
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
4: CEO Vision เปิดวิสัยทัศน์ CEO โดยเจษฎาพรมจารย์ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งกิจ
5: 9:12 นะครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ CEO Vision นะครับวันนี้ก็ตรงกับวันเสาร์ที่15 สิงหาคม 2569นะครับอยู่กับคุณเจษฎาพรมจาดนะครับแล้วก็ผมชาเดชบัวหันนะครับมาเรียกว่ามาเป็นมวยแทนของคุณเอวรพงศ์แป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวคุณเอวรพงศ์จะตามเข้ามานะครับสวัสดีครับพี่เจษครับพี่เจษได้ยินไหมครับ
6: เป็นมวยแทนของคุณเอวรพงศ์แป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวคุณเอวรพงศ์จะตามเข้ามานะสวัสดีครับพี่เจษครับ
7: สวัสดีครับคุณบอยครับ
5: ครับสวัสดีครับ
7: ต้อนรับได้ยินผมไหม
5: ได้ยินครับรู้สึกดีเลย์ไปนิดนึงนะครับพี่
7: ไหมครับ
5: ได้ยินไหมครับ
7: โอเคได้ยินไหมครับชัดเจนนะบอยขอโทษทีครับ
5: ได้ยินนะครับตอนนี้พี่เจษก็อ
7: าจจะไม่ได้ยินเสียงบอยนะขอโทษที
5: แล้วครับ
7: ญาติอาจจะมีปัญหาหรือเปล่าผมไม่ได้ยินเสียงคุณบอยนะครับ
5: ครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับนะฮะ
7: ครับครับ
5: ตอนนี้ได้ยินชัดไหมครับ
7: ยังไม่ได้ยินนะผมได้ยินเสียงตัวเองคนเดียวตอนนี
5: ้แล้วครับงั้นพี่เจษว่าไปก่อนได้ไหมครับ
7: เดี๋ยวนะอยู่ที่เพื่อนผมก่อนดีไหมครับ
5: นะฮะเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยว
7: แต่ผมไม่ได้ยินเสียงคุณบอยตอนนี้นะ
5: โอเคครับไม่เป็นไรครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวขออนุญาตให้คุณเจษดานะครับได้ออกจากซูมแล้วก็เข้ามาใหม่นะครับหรือไม่ก็เปลี่ยนเป็นโทรศัพท์ก็ได้นะครับ
7: เดี๋ยวผมออกเข้าไปดีกว่าไหม
5: ได้ครับได้ครับนะฮะนะครับในประเด็นฮอตที่เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์เนี่ยมีหลากหลายเรื่องมากนะครับนอกจากเป็นกระแสดราม่าที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของข้าราชการนะครับที่กลายเป็นประเด็นใหญ่นะครับซึ่งข้าราชการทั่วประเทศเนี่ยก็ต้องมีการจับตาหลังรัฐบาลเนี่ยเขาเดินหน้าปฏิรูประบบบริหารกำลังคนภาครัฐนะฮะโดยตั้งเป้าที่จะลดอัตรากำลังข้าราชการลง 15% ภายในปี2575นะครับแล้วก็มีการใช้หลายมาตรการด้วยกันในการตรึงอัตรายุบตำแหน่งว่างแล้วก็ทยอยที่จะลดตำแหน่งการเกษียณซึ่งข้อมูลอันนี้ที่ผมได้เกริ่นไปเนี่ยมันมีการเกิดขึ้นหลังการประชุมครม.เมื่อวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งมีการพิจารณาข้อเสนอการปฏิรูประบบการบริหารจัดการกำลังคนและโครงสร้างภาครัฐนะครับภายใต้คณะกรรมการที่เขามีการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐโดยมีรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายคุณประกรณ์นินประพันธ์เป็นประธานและมีสำนักงานที่ต้องรับผิดชอบโดยตรงนะครับอย่างสำนักงานกพ.กับสำนักงานกพ.ร.ก็เป็นหน่วยงานสำคัญในการขับเคลื่อนแล้วก็ดำเนินการปฏิรูปโครงสร้างในครั้งนี้นะครับถ้ามองที่เป้าหมายเนี่ยนะครับก็เห็นว่าเป้าหมายสำคัญเนี่ยก็คือการทำให้ระบบราชการเนี่ย มีขนาดที่เหมาะสมขึ้นนะฮะลดภารกิจแล้วก็หน่วยงานที่มีลักษณะซ้ําซ้อนนะฮะรวมถึงลดภาระรายจ่ายประจําของประเทศนะครับซึ่งโดยรัฐบาลเนี่ยเขาก็มีการระบุออกมานะครับว่าปัจจุบันเนี่ยรายจ่ายประจำเนี่ยมันกินสัดส่วนประมาณ 70% ของงบประมาณนะครับแล้วก็รายจ่ายด้านบุคลากรเนี่ยก็เป็นหนึ่งในภาระสำคัญนะฮะจึงต้องมีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้กำลังคนและงบประมาณภาครัฐนะครับสำหรับเป้าหมายที่มีการลด 15% ของรัฐบาลเนี่ยเขาไม่ได้ใช้วิธีการปลดข้าราชการออกพร้อมกันอย่างบริษัทเอกชนแบบทั่วๆไปนะครับแต่ว่าเขาจะมีการดำเนินการผ่านในหลากหลายแบบกลไกนะครับอย่างมาตรการแรกที่เห็นได้ชัดนะที่มีการถูกกล่าวถึงที่ผ่านมาก็คือเรื่องการตรึงอัตรากำลังโดยจะมีการชะลอการขอจัดสรรอัตราข้าราชการนะที่ตั้งขึ้นใหม่ในทุกกรณีซึ่งให้ส่วนราชการบริหารคนและตำแหน่งที่มีอยู่ก่อนแล้วก็บรรจุอัตราว่างเท่าที่จำเป็นเท่านั้นนะครับตอนนี้พี่เจตมาประจำการแล้วนะครับสวัสดีครับพี่เจตครับ
8: ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับขอโทษทีครับอาจจะมีปัญหาขัดข้องทางนิดเทคนิคนิดหน่อย
5: ไม่เป็นไร
8: คุณเอก็ยังเป็นขัดข้องอยู่ก็ขอบคุณคุณบอยที่เข้ามาพูดคุยแทนนะครับ
5: ครับผม
8: บอกไปข้าราชการใช่ไหม
5: ใช่ใช่ครับเรื่องนี้ก็เป็นน่าจะเป็นประเด็นที่น่าจะเป็นที่ฮอตที่สุดนะที่ถูกกล่าวถึงในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะในฐานะพี่เจตก็เป็น CEO ระดับผู้บริหารระดับสูงเนี่ย พอเห็นข่าวนี้ในเรื่องของการปฏิรูประบบราชการนะครับนะฮะทั้งเรื่องของการเรียกว่ายุบในบางหน่วยงานลดภารกิจที่ซ้ำซ้อนเนี่ยนะครับถ้าเปรียบเทียบกับภาคเอกชนเนี่ยนะเห็นถึงความเหมือนและต่างกันยังไงครับพี่เจ
8: ตผมคิดว่าจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราพูดถึงรายการซีวิชั่นวันเสาร์ก็คือเรื่องนี้ไปสองครั้งกับคุณเอวรพงศ
5: ์
8: ก็ประเด็นคือผมว่าเราก็พอทราบไปแล้วรายจากรัฐบาลเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการจ้างบุคลากรค่อนข้างสูงแล้วก็ตามด้วยสวัสดิการต่างๆที่ตามมาอันนี้เราพูดถึงในภาพรวมก่อนนะ
5: ครับ
8: นั่นตัวนี้มันต้องเริ่มคิดวิธีการที่จะปรับลดอัตรากำลังหรือว่าค่าใช้จ่ายลงอยู่แล้ว
5: ครับ
8: มันก็ไม่ค่อยมีคนกล้าคิดกล้าทำหรอกทีนี้มันก็มาตั้งแต่ท่านอาจารย์วีระที่เข้าไปเล่นกรรมธิการก็จิ้มประเด็นเข้ามาใช่ไหมแล้วก็ตอนนี้เหล็กมันร้อนนะรัฐบาลก็สามารถจะขยับไปได้พอสมควรทีนี้ผลต่อผมดูอัตราหรือตำแหน่งงานที่จะปรับลดเนี่ยบางอย่างมันก็อาจจะต้องพิจารณาไปตามเทคโนโลยีว่าสภาพบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งเอกชนอย่างบางอย่างเนี่ยเจ้าที่ธุรการเจ้าที่โสตสนุปกรณ์อะไรพวกเนี้ยอันนี้พูดถึงภาพรวมนะว่าพวกนี้เป็นอัตราที่ฝังอยู่ในระบบราชการพอสมควรเพราะทุกหน่วยงานก็จะมีแบบนี
5: ้ครับ
8: มีตรงนั้นนิดตรงนี้หน่อยไปเรื่อยๆถึงแม้แต่นักงานขับรถหรืออะไรที่ค่อยๆทยอยเปลี่ยนเป็นลูกจ้างหรือญาติจ้างบ้างก็แล้วแต่พวกนี้เอกชนเขาปรับลดหมดแล้วถามว่าเป็นเรื่องแปลกไหมไม่แปลกหรอกแล้วบางประเทศเขาก็ทำไปไกลเหมือนกันทีนี้ต้องกลับมาดูในบริบทตรงนี้ว่าตำแหน่งงานที่เริ่มปรับลดลงรวมทั้งหน่วยงานบางหน่วยงานที่ก็มีการหารือกันในระดับกรรมธิการแล้วก็คงจะเข้าไปที่สภาในไม่ช้าเนี่ยนะว่าควรจะพิจารณามีไว้ต่อไปไหมไปหรือไม่เพราะว่าภารกิจบางอย่างมันก็ซ้ำซ้อนแล้วอาจจะทำให้ไม่เห็นประสิทธิภาพในการทำงานหรือผลลัพธ์งานชัดเจนก็คืออะไร
5: ครับ
8: ซึ่งว่าสังเกตดูนะพอเราพูดถึงว่าปัญหาของหน่วยงานราชการหรือว่าองค์กรระดับใหญ่ของประเทศเนี่ยมีปัญหาปุ๊บตั้งหน่วยงานเข้ามาตั้งอนุกรรมการเข้ามาตั้งกรรมการเข้ามาอะไรพวกนี้นี่ทำมันก็เกิดโอเคมันมองประเด็นว่าอยากจะให้ทำให้มีความชัดเจนมีโฟกัสชัดเจนว่าไปคนมีทีมงานไปจับต้องได้งานนี้แต่ลืมไปว่าเมื่อเวลาผ่านไปสักระยะหนึ่งเนี่ยก็กลับไม่มีคนไปดูแลหรือกำกับทิศทางว่าจะไปไหนต
5: ่อ
8: มันเป้งพอเพลงปุ๊บเนี่ยมีด้วยคนบุคลากรทรัพยากรต่างๆออฟฟงออฟฟิศมันก็จะเป็นอะไรที่ย้วยไปแล้วก็ทำให้เป็นภาระกับองค์กรขนาดใหญ่คือทั้งประเทศเนี่ยมากขึ้นเรื่อย
5: ๆ
8: ณวันนี้จริงๆแล้วผมเห็นท่านรองนายกท่านประกรณ์ก็พยายามจะเอามานั่งดูว่าประกรณ์ก็เป็นคนที่อยู่ในระบบราชการมานานแล
5: ้
8: วนะก็เห็นก็ทราบว่าจุดไหนพอที่จะเริ่มดำเนินการได้ปรับลดได้ผมคิดว่าน่าจะมาถูกทางเพียงแต่ว่ามันก็ทำพวกนี้นะเวลาการเปลี่ยนแปลงที่ไหนก็ตามเนี่ยเอกชนก็เป็น
7: มีความเจ็บปวดอยู่แล้วล่ะธรรมดาก็มีคนบาดเจ็บบ้างธรรมดาแต่ถ้าจะให้มันบรรเทาก็คือต้องเป้าหมายให้ชัดแล้วก็วางทิศทางว่าทำเสร็จภายในกี่ปีกี่เดือนใช่ไหมครับมีระยะเวลาเลย
5: อันนี้ก็วางกรอบไว้ถึงปี75ครับ
7: ก็จริงๆก็ยาวเหมือนกันนะ
5: 5-6 ปีใช่ครับยาว
7: พอยาวเนี่ยมันจะมีปัญหาว่าพอเปลี่ยนรัฐบาลหรือเปลี่ยนทีมงานมาจะมีสรุปหรือเปล่าทิศทางเปลี่ยนหรือเปล่าใช่ไหมผมว่าต้องทำเป็นแมเนจได้ชัดว่าจะทำอะไรยังไงแต่แรกผมกล่าวยังคิดว่าทำใน 2-3 ปีนี่แหละน่าจะจบคือความหมายคือเชฟก่อนต
5: ้
7: องเชฟจะไปไหนแล้วก็ในภาคเอกชนบางที่ก็ทำวิธีนี้คือเชฟปุ๊บเนี่ยเขาก็จะโกยหรือว่ายกตัวก่อนพนักงานหรือว่าหน่วยงานที่ถูกยุบไปหรือว่าหน่วยงานหายไปเนี่ยก็โกยไว้ตรงกลางก่อนแล้วก็ค่อยจ่ายงานที่มันเป็นชิ้นงานที่สามารถจะช่วยกันได้เพื่อจะให้มี productivity เกิดขึ้นมา
5: ครับนะ
7: อันนี้สิ่งที่ผมก็น่าจะต้องเริ่มพิจารณาแล้วก็ลองพิจารณาดูว่าจะทำได้เร็วไหมคือจริงๆทำนานไปมันมีปัญหามุมลบเหมือนกันนะคุณบอย
5: ครับ
7: ยิ่งนานเข้ามันก็ยิ่งแบบจบยากอ่ะคือยากจบยาก
5: ทำไมอ่ะพี่เจต
7: มันคือคนเรามันจะไม่เห็นความชัดเจนความเปลี่ยนแปลงพออีก2ปีที่เห็นผลการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันก็ไม่รู้ผลดอกผลลัพธ์ที่ดีคืออะไรแรงเสียดทานก็จะเพิ่มขึ้นตามไปแล้วเวลาที่เพิ่มขึ้นนะ
5: อย่าง
7: เด็กตอนที่เขาหันปั๊บแล้วก็เดินเลย
5: ครับ
7: มันเจนคมกว่าชัดเจนกว่าปัญหาจะมากกว่า
5: จะบอกว่าถึงปี75เนี่ยนานไปมันก็ดูย้วยในแบบระบบราชการใช่ไหมครับในการปฏิรูป อย่างนั้นหรือเปล่า
7: ใช่ครับ
5: อย่างที่เห็นชัดที่ออกมาเป็นข่าวแล้วเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยก็คือจะได้เห็นหลังจากที่จะมีการเกษียณปุ๊บก็จะยุบทันทีเลยเห็นว่าจะมี11สายงานด้วยกันครับพี่เจตฮะนะฮะอย่างเจ้าพนักงานธุรการนะฮะนายช่างพิมพ์เจ้าพนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์นายช่างภาพเจ้าพนักงานสื่อสารช่างศิลป์เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษานะฮะบรรณารักษ์นะฮะเจ้าพนักงานห้องสมุดผู้ประกาศข่าวนะฮะนายช่างขุดลอกนะฮะซึ่งตั้งข้อสังเกตได้เลยว่าทั้ง11สายงานเนี่ยมันสามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ได้แต่ว่าไอ้สายผู้ประกาศข่าวรายงานข่าวเนี่ยพี่เจตมองว่ามันต้องขีดเส้นใต้หรือวงเล็บไว้ไหมครับเพราะว่าในการรายงานข่าวบางทีอารมณ์ข่าวเนี่ยในการนำเสนอมันก็ต้องแบบมีจิตวิญญาณของการใช้จรรยาบรรณในการนำเสนอด้วยไม่แน่ใจว่าในความหมายของในที่นี้เนี่ยที่เขาบอกว่าน่าจะยุบเลิกทันทีเนี่ยเป็นหมายถึงว่าเหมือนเป็นเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลเหมือนเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะการสื่อสารภายในองค์กรหรือเปล่าอะไรอย่างนี
7: ้คือผมว่าความหมายตรงนี้จะมีลักษณะมีผู้ประกาศหรือโฆษกหรืออะไรประจำหน่วยงานอะไรพวกนี้นะ
5: ครับ
7: จริงๆแล้วอาจจะไม่จำเป็นต้องมีคืออย่างเลขาหรือว่าทำหน้าที่ในการเป็นตัวแทนในการสื่อสารเนี่ยมันก็ใช้คนบางคนทำหน้าที่นี้ได้เหมือนกันใช่ไหม
5: ครับ
7: พอเรามีผู้ประกาศและผู้คนรายงานข่าวชัดเจนเป็นตัวตนของหน่วยงานเนี่ยบางทีมันอาจจะหนึ่งซ้ำซ้อนก็คือว่าหน้าที่งานก็ไม่ได้มีแต่ไม่เต็มหน่วยว่างั้นดีกว่า
5: ครับ
7: 5วันทุกเวลาตั้งแต่เช้ายันเย็นอะไรเงี้ยนะแล้วก็เดี๋ยวนี้สมัยเนี้ยมันก็เป็นลักษณะที่ว่าเราใช้ฟรีแลนซ์ใช้หน่วยงานของรัฐที่มีเช
5: ่
7: น
5: ครับ
7: หรือว่าอสมทอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ VBS หน่วยงานพวกนี้ทำหน้าที่พวกนี้อยู่แล้ว
5: ครับ
7: ผมว่าสนามนี้ก็ต้องมานั่งดูว่าควรจะมีเป็นประจำหรือไม่นะครับที่สองเนี่ยตัวผู้ประกาศเองเนี่ยสมมติว่าทำหน้าที่อยู่แค่ไม่กี่ชั่วโมงในแต่ละวันเนี่ยเขาก็มีเวลาว่างที่น่าจะไปทำประโยชน์ส่วนตัวได้ใช่ไปหาอะไรได้จากการรับประกาศข่าวอะไรก็แล้วแต่เพราะมันมีทักษะส่วนตัวอยู
5: ่ครับ
7: ผมว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับส่วนตัวของผู้ประกาศข่าวหรือว่าผู้รายงานข่าวเองนะก็น่าพิจารณาแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยผมก็จะว่าสิ่งตำแหน่งเนี่ยคงเป็นเหมือนกับชิมรางอ
5: ่
7: ะ
5: ชิมรางครับ
7: ประกาศเพราะจ็อบพวกนี้เป็นจ็อบที่ว่าไปแล้วก็ไม่ได้มีจุดที่ชี้ชัดว่าทำหน้าที่งานประจำวันคืออะไรแล้วก็ใช้เทคโนโลยีอย่างที่บอกคุณหมอพูดถึงอย่างเอไอทำได้หมดแล้วโยนปุ๊บเนี่ยปื้ดหมดแล้วใช่ไหม
5: ครับ
7: มันก็มีประเด็นที่ไอ้ต้องทบทวนอันนี้ผมกลับมามุดก่อนที่จะข้ามไปคืออย่างสมเด็จเซตตำแหน่งเนี่ยบางคนก็มีคนคอมเมนต์นะบอกว่า แม้เอาแต่ตำแหน่งเล็กน้อยพวกเจ้าหน้าที่เงินเดือนนิดเดียวมันจะได้ผลอะไรอะไรเงี้ยนะคือผมคิดว่า อย่างน้อยมีจุดเปลี่ยนแปลงให้เกิดหนักรู้ก่อนว่ามันควรจะต้องมีการเริ่มคิดเริ่มเปลี่ยนประการที่สองน้องๆหรือว่าคนที่ทำหน้าที่11ตำแหน่งเนี่ยก็อย่าได้ไปคิดว่าแหมมันเราไม่มีความหมายไม่ใช่ผมว่ามันเราต้องอัปเกรดตัวเราขึ้นไปอยู่ที่ว่าสามารถใช้อุปกรณ์เหล่านี้ทำงานได้ไหม
5: ครับ
7: ในบางที่นี่เขาใช้ตำแหน่งงานบางอย่างเนี่ยใช้อุปกรณ์ใช้เครื่องมือช่วยทำให้ทำงานได้เร็วขึ้นและมันกลายเป็นหน้าที่งานอื่นที่ไม่ใช่ตำแหน่งนี
5: ้
7: ยกตัวอย่างเช่นนะธุรการอย่างเงี้ยเขาธุรการดูเจเนอเรทเป็นอะไรเป็นทั่วไปนะ
5: ครับ
7: ทำฐานทำอะไรแต่ถ้าเปลี่ยนมาธุรการมันคือคนที่ดูเอกสารจริงแต่คุณใช้วิธีการตรวจสอบกำกับดูแลหรือว่าไปเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ข้อมูลนะวิเคราะห์อะไรอย่างเงี้ย มันกลายเป็นลักษณะงานวิเคราะห์แทนจะเป็นงานธุรการไปอะไรใช่ไหม
5: ครับ
7: เนื่องแต่ใช้คนไม่เท่าเดิมใช้คนน้อยลงกว่าเดิมอันนี้ก็ต้องไปนั่งดูทักษะความสามารถของเจ้าหน้าที่ต่างๆที่เข้ามาทำหน้าที่ใหม
5: ่
7: ก็ต้องลองดูผมต้องบอกเมื่อกี้คุณบอยว่าพอ5ปีนะคุณบอยมันยาวอ่ะพอยาวมันเริ่มจะมีปัญหาจิกตามมาแล้วคุณก็จะทำอะไรเด็ดยาก
5: ครับ
7: ต้องชกก็แล้วก็ทำเลยแล้วก็มันก็มีเสียหายบ้างก็ไปแก้เอา
5: ครับที่ยาว5ปีเนี่ยเป็นไปได้ไหมครับพี่เจตเพราะว่าหน่วยงานราชการในส่วนภูมิภาคที่เข้าข่ายเนี่ยมันเยอะอ่ะเพราะว่ามันมีทั้งตำแหน่งแล้วก็เป็นหน่วยงานที่มันงอกเพิ่มเข้ามานะฮะอย่างในกรุงเทพธุรกิจเนี่ยเขามีการทำกราฟิกให้เห็นนะครับว่าหน่วยงานระดับกรมที่ถูกตั้งเพิ่มถูกตั้งหน่วยงานในภูมิภาคเพิ่มเข้ามานะฮะเขาเรียงลำดับตั้งแต่ปี60มาจนถึงปี69นะฮะเบ็ดเสร็จเนี่ยเกือบ10ปีเนี่ยมีทั้งหน่วยงานที่ทำงานเกี่ยวกับกรมทรัพยากรธรณีสำนักงบประมาณนะกรมพัฒนาฝีมือแรงงานสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมนะที่อยู่หน่วยงานที่อยู่ในสังกัดเหล่านี้คือมันเพิ่มขึ้นนะครับมันก็มีผลกระทบจากหน่วยงานที่เป็นส่วนของทั้งภูมิภาคแล้วก็อปท.ฮะนะฮะตัวเลขนะฮะพี่เจตนะตัวเลขนะเขาระบุมาเลยว่าก่อนปี2560เนี่ยมันอยู่ที่ 9,990 นะฮะแล้วพอมิถุนายน2569เนี่ยอยู่ที่ 10,000กับอีก10นะฮะหน่วยงานนะฮะเพิ่มขึ้นนับดูแล้วเนี่ยประมาณ1,000กว่าหน่วยงานฮะพี่เจต
7: ใช่คือมันเป็นปัญหาที่สะสมมานานเนี่ยที่ผมเคยคุยกันตอนต้นว่าพอเวลาจะมีอะไรปุ๊บก็ไปแตกแขนงออกไปว่ากำหนดหน่วยงานกำหนดสายงานขึ้นมากำหนดฟังก์ชันใหม่ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้บวมออกไปเรื่อย
5: ๆครับ
7: บวมมากๆเข้ามันก็มีการใช้งบประมาณเกี่ยวข้องมากขึ้นแล้วก็รวมถึงทิศทางการทำงานก็จะเริ่มกระจายออกไปคือมันมี2วิธีคิดในศัพท์บริหารสมัยก่อนเรียก job enlargement กับ job enrichment
5: อ
7: ่ะ
5: ครับ
7: คือ job enlargement คือเราขยายไปกว้างไปนี่คือ enlargement แหละคือขยายกระจายไป
5: ครับ
7: ทำอันนั้นในกอทำอันนั้นในขอทำไม่ในขอทำนี
5: ่
7: ยิ่งกระจายแล้วมีคนจำนวนมากขึ้นบางทีปัญหามันจะกลับมาว่าตกลงอันนี้มันคุณบอยทำหรือผมทำอันเนี้ยหรือคุณเอทำหรือคุณใครทำอะไรมันก็จะมีปัญหาแล้วเพราะมันเยอะ
5: ครับ
7: บางทีก็ใช้วิธีการกลับมาใหม่ว่าดึงกลับมาใหม่ enrichment คือในกอเนี่ยทำทุกอย่างหมดแล้วล่ะเป็น multitask ไปก็ดูแลทุกเรื่องมันก็จะเป็นอะไรที่ทำให้ประสิทธิภาพของในกอเนี่ยมันดีขึ้นชัดเจนขึ้นแน่นอนในกอจะทำแล้วไม่ไหวก็ต้องมีในขอมาช่วยแต่ว่ามันก็ยังดีกว่าในกอทำอย่างนี้ในขอทำอย่างนั้นในขอทำอย่างนี
5: ้ครับ
7: ไม่รู้ตรงนี้ในกอหรือในขอทำก็ไม่รู้เนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ลักษณะทีนี้ไอ้ด้วยความที่มันเยอะมานานเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้แหละที่ 9,000 กว่างานหรือ 10,000 กว่าหน่วยงานเนี่ยแต่ผมต้องบอกว่ามันต้องมาจากท็อปมาจากส่วนกลางว่าเราต้องออกแบบแล้วว่าสุดท้ายเรามีแค่ตรงไหนพออ
5: ืมครับ
7: แล้วก็ตีเส้นจากสมมติจาก 9,000 จะเหลือ 5,000 ภายใน2ปีนี้อย
5: ่
7: างเงี้ยยุคปีแรกเริ่มจาก 2,000 แรกก่อนอะไรเงี้ยมันต้องเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็สุดท้ายวิธีการทำยังไงพอยุคปุ๊บตรงนี้โอมันอยู่ตรงนี้ก่อนพักแล้วใครเป็นคนกำกับดูแลมอบหมายงานตรงนี้เพิ่มให้คนนี้ทำอะไรเงี้ยมันก็จะทำเรื่องค่อยๆเริ่มเปลี่ยนแปลงไปได้แล้วพอเปลี่ยนได้ปุ๊บ เกิดผลกลับมาเช่นงบประมาณลดลงเอาสามารถเอาเงินไปใช้ประโยชน์อื่นมากขึ้นมันค่อยหมุนกลับมาใหม่ว่าเราควรจะเพิ่มกิจกรรมอะไรเข้าไปตรงนั้นเลย
5: ครับ
7: แต่ที่เป็นเรื่องใหญ่ผมคิดว่าสำคัญคืออย่างที่บอกโอเคมันเป็นจังหวะที่ดีที่ควรทำเพราะว่าหลายเรื่องนะคุณบอยตั้งแต่มีการซื้อขายตำแหน่งข้อสองข้อสอบอะไรเนี่ยมันก็พันถึงเรื่องพวกนี้
5: ใช่
7: ใช่ไหมมันก็เริ่มคิดแล้วว่าไอ้คุณจะเข้าไปเงินเดือนหมื่นกว่าบาทไปทำตรงนี้จ่ายเงิน 7-8 แสนได้ยังไงอะไรมันก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกันไปหมดถ้าเราเริ่มตรงนี้ซะผมว่ามันก็จะเริ่มค่อยๆกลับเข้าสู่รูปแบบที่ควรจะเป็น
5: ครับนะฮะแล้วสิ่งที่อาจจะต้องจับตานะพี่เจตก็คือว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคือเขาวางเป้าหมายไว้ 15% เนี่ยนะที่จะลดเนี่ยคือจะสามารถลดรายจ่ายโดยไม่กระทบคุณภาพบริการประชาชนได้จริงหรือเปล่าอันนี้ฮะเหมือน
7: คำพูดนะคุณรวยจริงๆแล้วบริการที่ประชาชนได้รับเนี่ยผมคิดว่าถ้าเราใช้จำนวนของคนเข้าไปเซอร์วิสประชาชนเนี่ยอาจจะไม่ใช่คำตอบที่ถูกที่ประชาชนก็สามารถใช้บริการผ่านมือถือแอปพลิเคชันต่างๆจะเป็นเป๋าตังค์แล้วแต่เนี่ยก็เป็นบริการที่สามารถจะให้ไปผ่านอุปกรณ์หรือสื่อกลางบางอย่างได
5: ้ครับ
7: ว่าต้องใช้ระบบพวกนี้มาช่วยแล้วก็ทำให้มันง่ายขึ้นนะคือบางคนเนี่ยออกแอปพลิเคชันบางอย่างมาซับซ้อนกว่าเดิมนี่ก็ปวดหัวนะแต่ต้องให้มันแบบใช้ง่ายดูมันมือเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมเคยพูดมาหลายครั้งแล้วคือมันต้องกลับมาทบทวนเรื่องแรกของมันคือฐานข้อมูลเนี่ย Big Data ของประเทศสำคัญ
5: ครับ
7: ฐานข้อมูลไปของเนี่ยถามประชากรประชากรศาสตร
5: ์
7: ในกรในขอมีอะไรบ้างมีเงินมาที่ไหนมีทรัพย์สินอะไรมีอะไรเงี้ยมันต้องเชื่อมหมดที่ดินรถจนที่ขึ้นมาตอนนี้ทางรัฐมีแล้วนะแต่ยังไม่แต่ว่าต้องทำแบบเนี้ยแล้วก็แม้แต่วันก่อนที่คุยเรื่องอาวุธปืนที่ถือขึ้นไปแล้วก็พูดว่าจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายการอนุญาตอาวุธปืนอะไรก็ตามเนี่ยพวกนี้มันสามารถเชื่อมโยงเข้า Big Data ของ

0: แต่ Data Center มันเป็นโซลูชันของเรื่อง Big Data ที่ต้องใช้อยู่แล้ว
1: ครับอืมนะอืมแต่ว่าถ้าในแง่อันนี้คุยกันในมุมกว้างๆนะฮะภาพรวมว่าData Center นะฮะกับการเมืองอันเนี้ยถ้าใครมี Data Center แล้วถูกนำมาใช้ในการเมืองอย่างเงี้ยพี่เจตมองยังไงอันนี้มองฉีกออกไปนะมองฉีกออกไปในภาพกว้างว่าเอ้ยถ้าเกิดว่ารัฐบาลไหนเนี่ยเขาสามารถเข้าถึง Data Center ได้เนี่ยเขาจะได้เปรียบในเกมการเมืองหรือเปล่าครับพี่เจต
0: คือจ
1: อัน
0: ริ
1: น
0: ง
1: ี
0: ๆ
1: ้
0: มันก็
1: น
0: เ
1: อ
0: ป
1: ก
0: ็
1: เ
0: น
1: หนือจากเศรษฐกิจนะอืม
0: ใช่ใช่เข้าใจผมคิดว่ามันเป็นความเสี่ยงปกติ
1: ความ
0: คือ
1: เสี่ยง
0: อย่าง
1: ป
0: ครัก
1: ติ
0: ต้องย้อนกลับมาที่จุดเริ่มต้นก่อนนะคือจริงแล้วคําว่า Data Center เนี่ยมันคือแค่ตัวกลางตัวที่จะเก็บรวบรวมข้อมูล
1: ค
0: น
1: ระ ับ
0: ครับ
1: อืม
0: ประเด็นคือแนวคิดคือว่าเราเอาข้อมูลเนี่ยมาอยู่ในการวิเคราะห์ทั้งหมดมันมีคำหนึ่ง Data Analytic
1: อืม
0: การวิเคราะห์ข้อมูล
1: ครับ
0: เอติกเกิดขึ้นจากอะไรเกิดขึ้นจากการที่เราเอาข้อมูลทุกอย่างมารวมกันเรียกว่า Big Data กัน
1: อืม
0: ทุกอย่างทั้งหมดเนี่ยเอามารวมมาถามหมดแล้วก็สร้างความเชื่อมโยงข้อมูลซึ่งกันและกันเช่น
1: ครับ
0: ในกที่ไล่ความเมื่อกี้ในกอมีทั้งรถที่ดินอะไรก็แล้วแต่รวมนั่นเป็นการ Big Data ทั้งหมดของประชากรศาสตร์ของเราสมมติ
1: ครับ
0: เหมือนบริษัทเอกชนก็แบบเนี้ยแล้วก็จะไปเก็บข้อมูลไว้ที่ไหนเมื่อก่อนพูดว่าอยู่ที่คลาวด์ขึ้นคลาวด์ที่นี่คลาวด์ที่นั่นที่นี่ Big Data ก็เป็นมีต้องมาที่มาที่เก็บอ่ะทีนี้ถ้ามี Data ของบริษัท A หรือว่าประเทศ A ประเทศ B ประเทศ C มันต้องอยู่ในจุดที่มีความมั่นคงกำลังสูงแล้วไม่งั้นเนี่ยก็ยุ่งใช่ไหมครับ
1: อ๋อความพี่เจตก็เลยมองว่าเป็นความเสี่ยงปกติ
0: ใช่ซึ่งต้องจัดการมันต้องอยู่บนฐานบนมันเขาต้องไปทางนี้อยู่แล้วข้อมูลของโลกมันเร็วขึ้นทุกอย่างอยู่บนมือถืออยู่บนสื่อในโซเชียลซึ่งถ้าเราไม่พยายามปรับตัวไปอยู่ตรงนั้นมันก็ทำงานยาก
1: อืม
0: พูดอย่างที่เมื่อก่อนเลยก็มีคนพยายามพูดเรื่องที่ท่านผู้ว่าการผู้ว่าแบงค์ชาติบางที่พูดเรื่อง
1: คุณไทย
0: แคสเซนเตอร์ใช้พลังงานใช้ไฟใช้อะไรแล้วมี
1: ใช่อ
0: ันนี้ผมก็เข้าใจท่านพูดนะ
1: ครับ
0: อีกมุมหนึ่งที่คุณจรีพรที่ WWJ ก็พยายามออกมาดีเบตนิดนึงว่าเอ๊ะมันเป็นเรื่องทิศทางของประเทศของโลก
1: คุณจริพรบอกว่าถ้าไม่ทำ Data Center แล้วจะทำอะไรอ่ะ
0: คือมันอย่างนี้คือบางก็ตอบโจทย์ที่ว่าคือบางทีเราต้องมองว่าตลาดในบุตรบริษัทหรือว่าเดลเอชก็ต้องคิดว่าเราจะไปไหนถูกไหมครับ
1: ครับ
0: เป็นบิ๊กโกลเป็นเป้าหมายใหญ่แล้วกันData Center มันถึงขั้นนี้แล้วเนี่ยมันก็ต้องไปต่อให้จบว่าเราจะมีความพร้อมในการสร้าง infrastructure พวกนี้รองรับได้ขนาดไหนแล้วสิ่งปัญหาที่ตามมาเช่นไฟฟ้าน้ำที่พูดถึงเนี่ยทรัพยากรเราจัดการได้ไห
1: ม
0: ถ้าจัดการแล้วรองรับได้ขนาดไหนผลกระทบก็ลดลง
1: ครับ
0: แต่ก็เป็นว่าไปแล้วนะมันเป็นการใช้ทรัพยากรบางอย่างที่มันอาจจะไม่ต้องไม่เหมือนกับไปสร้างเขาเรียกอะไรนะรถไฟขนาดใหญ่ทั้งรถไฟทั่วประเทศเป็นหมื่นๆเป็นแสนๆล้านไม่เหมือนกันนะผลที่ได้จากการทำงานไม่เหมือนกันเพราะว่ารถไฟคือการแค่จำนวนคนอยู่คนหนึ่งแต่ว่า Data Center หรือ Big Data ฐานที่เก็บข้อมูลพวกนี้มันใช้ทั้งโลกได้นะมันก็จะไปสเกลที่แตกต่างกันเพียงแต่คุณก็ต้องจัดการให้มันเหมาะสมเช่นผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมก็ตามอย่างที่คุณจริพรหรือว่าคุณท่านผู้ว่าพูดถึงเนี่ยจะแก้ยังไงจะปรับยังไงว่าไปถ้าเทียบว่าภูมิประเทศเราเนี่ยทำได้ไหมก็ทำได้นะ
1: ครับ
0: ไม่ใช่ไม่มีน้ำนะมีนะ
1: มี
0: จัดการไม่ดีใช่ไหมหรือพลังงานในไฟฟ้าเนี่ยไฟฟ้าก็มีที่มาที่ไปคือใช้กันเนี่ยมันก็มีโซล่ามีพลังแสงอาทิตย์อยู่พอสมควรก็ต้องจัดการเนี่ยผมว่า
1: ครับ
0: ที่คุณบอก security เนี่ยเป็นเรื่องที่ทั้งโลกเขามีประเด็นเรื่อง data center เรื่องการ control เรื่อง security อยู่แล้ว
1: ครับแล
0: ้
1: ว
0: ถ้าคุณคือด้วยความที่มันรู้อยู่แล้วเนี่ยมันทำให้ทุกคนระมัดระวังพอสมควรเนี่ย
1: ครับ
0: ภาคการเมืองจะเข้าไปขนาดไหนผมว่ามันอยู่ที่ว่าเจ้าของ Data Center เป็นใครแล้วเราปล่อยให้มีการกำกับดูแลน้อยมากน้อยขนาดไหนตรงนั้นมากกว่า
1: คือผมพอพูดถึง Data Center เนี่ยมันทำให้ผมจำได้ในสมัยยุคที่คุณบรรหารเนี่ยเคยเป็นนายกรัฐมนตรีนะพี่เจตเสร็จแล้วคนที่เล่าในรายการนี้คืออาจารย์วุฒิศักดิ์ลาภเจริญทรัพย์นะ
0: ฮ
1: ะแกก็คุ้นเคยนะฮะคุ้นเคยเพราะว่า

0: ข้ามวอร์ดหรือว่าได้รู้จักนักการเมืองหลายคนนะมีอยู่อาจารย์วุฒิศักดิ์เขาบอกว่านะทำไมสุพรรณบุรีเนี่ยซึ่งเป็นจังหวัดบ้านเกิดของคุณบรรหารเนี่ยนะในยุคนั้นเนี่ยทำไมไม่มีนิคมอุตสาหกรรมเลยทำไมยังคงความเป็นจังหวัดที่
1: เกิดครับ
0: เกษตรกรรมนะฮะส่วนหนึ่งเนี่ยมันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการโยกย้ายแรงงานถ้ามีนิคมอุตสาหกรรมเกิดขึ้นในสุพรรณบุรีเนี่ยมันจะทําให้มีการโยกย้ายแรงงานมากแล้วมันจะควบคุมประชากรต่อครัวเรือนมากนั่นถ้ามองในยะทางการเมืองเนี่ยนะฮะเรื่องของตัวเลขประชากรการควบคุมประชากรต่อครัวเรือนมันมีผลในมิติทางการเมืองไม่น้อยเหมือนกันนะฮะ
1: ใช่ใช่
0: ครับ
1: และเรื่องนี้มันเป็นอินไซต์เป็นเบื้องลึกของเจ้าของพื้นที่แล้วกันอย่างนี้ดีกว่า
0: ใช่ใช่
1: จะวางหมายยังไงแต่ว่าผมคิดว่าโดยสภาพของมันจริงๆแล้วเนี่ยผมก็เชื่อในความเปลี่ยนแปลงของโลกนะซึ่งมันเปลี่ยนแปลงเร็วมากแล้วก็ไหลไปตามเศรษฐกิจซึ่งแตกต่างกันสมมติถ้าเทียบกับพันบุรีที่ก็มีความเป็นเกษตรกรรมอยู่ระดับหนึ่งแล้วก็มีความเป็นอยู่แบบบ้านๆแล้วกันถ้าไปมองเทียบกับโคราชอย่างเงี้ยมันก็ยังความแตกต่างระหว่างเมืองที่เติบโตแตกต่างกัน
0: อ่าใช่อัตลักษณ์ความเป็นเมืองใช่ไหมครับ
1: ใช่ใช่อยู่ที่ว่าตรงเนี้ยประชากรของแต่ละจังหวัดหรือว่าในภูมิภาคนั้นเนี่ยเขาประสงค์ให้เป็นยังไง
0: ครับ
1: หรืออย่างเขาใหญ่ก็ได้เขาใหญ่ก็ได้ฮะเขาใหญ่ที่เมืองเศรษฐกิจแต่ว่าเป็นเมืองที่เป็นเมืองท่องเที่ยวซึ่งโตขึ้นมาแบบเนี้ยคนในเขาใหญ่แฮปปี้กับการที่เมืองเป็นแบบนี้ไหม
0: ครับ
1: คนอาจจะการขายที่ไปแล้วอะไรหมุนครับธุรกิจหมุนเวียนอันนี้ก็ต้องเลือกความชอบความพอใจของแต่ละพื้นที่บวกกับสภาพภูมิประเทศอย่างสุพรรณบุรีเป็นที่ลุ่มอย่างเงี้ยมันก็เหมาะการทำเกษตรกรรมปลูกข้าวเยอะกว่าที่อื่นก็อันนี้ก็ต้องยอมรับว่าจะไปยังอุตสาหกรรมแบบสุพรรณการคงไม่ได้อะไรเงี้ยก
0: ็
1: ต
0: ้
1: อง
0: ครับ
1: นะตอนก็กลับมาที่คุณบอยตั้งข้อสังเกตอันนี้ก็จริงพ่อเมืองอ่ะก็ต้องคิดว่าเอายังไงดีนะ
0: นะแต่ว่าการตั้ง data center นะฮะย่อมให้ประโยชน์มากกว่าอยู่แล้วถ้าในแง่ในเรื่องของการขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้านะครับก็ในเบรกนี้ก็คุยกันนะฮะหอมปากหอมคอนะฮะจากปฏิรูประบบราชการมาถึง data center นะครับนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตไปพักกันก่อนสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันต่อกับ CEO Vision นะครับคุณเอวรพงศ์มาแล้วนะครับเดี๋ยวคุยกันต่อกับคุณเจษดาในเบรกที่2ครับไปพักกันก่อนสักครู่ครับ
1: ขอบคุณมากคุณบอยครับครับอาจารย์ครับ
2: CEO Vision เปิดวิสัยทัศน์ CEO โดยเจษดาพรหมจารย์ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งกิจ
3: 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อ้าวสายต่อไป
5: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
4: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
6: เลือกนี่สิครับ
4: ยาน้ำแก้ไอมะแวงราอัยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
6: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดี
4: ช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแวงราอัยาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบอ้าวสายต่อไป
7: อย่าปล่อยให้โอกาสทางธุรกิจผ่านไปพบทุกคำตอบของโลกโลจิสติกในงานไทยล็อกโลจิสติกส์งานแสดงสินค้าและบริการโลจิสติกนานาชาติรวมเทคโนโลยีโลจิสติกส์คลังสินค้าการลำเลียงการบรรจุสินค้าโลจิสติกไอทีและผู้ให้บริการชั้นนำรวมจับคู่ธุรกิจกับพันธมิตรจากทั่วโลก 19-21 สิงหาคมนี้ไบเทคฮอล์98โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ RX ไบเทค02-686-7222
8: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังอาจและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหาเพลย์ลิสต์คุยอย่างเสือ
9: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
10: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
9: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
11: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
12: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่ลาวสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
13: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: CEO Vision เปิดวิสัยทัศน์ CEO โดยเจษฎาพรหมจารย์ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งกิจ
14: สวัสดีครับคุณฟังต้อนรับคุณฟังเข้าสู่เบรก2ของ CEO Vision Plus ครับวรพงษ์แจ้งจิตมาดำเนินรายการปกติขอบคุณคุณชาญเดชบัวหันด้วยครับขอโทษครับคุณเจษณาผมจ่ายครับ
1: นึกว่า
14: ผมมีปัญหาทางเทคนิคเรื่องการสื่อสารหนักเลยฮะเช้านี้ก็เลยอุบัติเหตุพอสมควรนะครับผมก็เลยเข้ามาคุยกับพี่เจคุณผู้ฟังได้ในเบรก2ครับเดี๋ยวผมประชาสัมพันธ์กิจกรรมก่อนนะครับพี่เจคุณผู้ฟังครับก็เป็นกิจกรรมที่จะพาคุณผู้ฟังโอกาสทางธุรกิจครั้งใหญ่และทริปพักผ่อนเหนือระดับมาถึงแล้วครับ 20-26 กันยายนนี้เตรียมตัวให้พร้อมบินลัดฟ้าไปทริป Exclusive นะครับชิงเต่า7วัน4คืนที่เปลี่ยนมุมมองธุรกิจของคุณไปตลอดการครับจอลึกเทคโนโลยีแห่งอนาคตดูงานยักษ์ใหญ่ระดับโลกอย่างไฮเซ้นและสัมผัสศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อสูงอายุผู้สูงอายุครับของจริงที่สำคัญนี่คือโอกาสทองที่คุณจะได้นั่งลงเจรจาธุรกิจแบบ Exclusive นี่คือโอกาสทองที่คุณจะได้นั่งลงเจรจาธุรกิจแบบ Exclusive และมีแมวมองและนักธุรกิจแนวหน้าของจีนรวมถึงแขกคนสำคัญดิวตรงต่อยอดจริงไม่ใช่แค่ไปดูงานแน่นอนครับระดับคุณต้อง VVIP เท่านั้นบินสบายด้วยสายการบินชั้นนำเช็คอิน Fast Track ไม่ต้องเสียเวลารอคิวนั่งจิบกาแฟชิลๆใน VIP Lounge และนอนหรูระดับ5ดาวตลอดทุกคืนครับเรื่องเที่ยวก็จัดเต็มแบบเต็มคาราเบลครับไม่ว่าจะเป็นการขึ้นไปแตะขอบฟ้าชมวิวชิงเต่า360องศาบนตึกสูง81ชั้นเช็คอินจุดชมวิวสวยที่สุดบนยอดเขาเสี่ยวหยูซานย้อนเวลาสู่เมืองโบราณจี้โหม 1,400 ปีและแน่นอนครับจิบเครื่องดื่มฟองนุ่มระดับโลกสดๆจากต้นตำรับย้ำอีกครั้งนะครับ 20-26 กันยายนสิทธิพิเศษแบบนี้ VVIP รับจำนวนจำกัดอย่าเปิดประตูโอกาสใหม่แอดไลน์ได้แล้วทักด่วนที่ LINE Official @thinkingradio นะครับย้ำนะครับ @thinkingradio ช้าหมดอดเปลี่ยนชีวิตแน่นอนครับพี่เจคุณผู้ฟังเมื่อสักครู่นี้เห็นแว่วๆว่าคุยเรื่องปฏิรูประบบราชการกันเลยครับพี
1: ่ใช่พอดีคุณบอยครับว่าติดใจเรื่องการปฏิรูปราชการว่าลดตำแหน่งลง11อัตราที่11ตำแหน่งแล้วก็ทำมีแผนใน5ปีจะเป็นยังไงผมก็เลย
14: แล้วไม่คิดจะปฏิรูปจังหวัดนนทบุรีที่พี่อาศัยอยู่บ้างเหรอฮะ
1: ปฏิรูปไม่ไหวแล้วยิงเงินขนาดนี้มันไม่ไหวบ้าง
14: ผมนี่เคยอยู่ที่นั่นประมาณสัก20ปี
1: ครับ
14: ตั้งแต่อยู่ในเมืองทองฮะในนนทบุรีนะเราก็ไม่คิดนะครับว่ามันจะเกิดสถานการณ์ที่เคราะห์ซ้ำกรรมซะเห็นบอกว่าท่านผู้ว่าจะจัดทำบุญใหญ่จังหวัดนะพี่เจทราบได้ยินข่าวไหม
1: ท่านก็น่าจะแก้ปัญหาเรื่องทำยังไงจะให้ความมั่นใจว่าไม่มีคนพกปืนเข้าไปในที่ทำการราชการได้นะ
14: อ
1: ื
14: ม
1: คนใหญ่ช่วยอะไรอ่ะผมไม่ค่อยเข้าใจ
14: จิตวิทยาของผู้บริหารพี
1: ่ไม่ประโยชน์อ่ะ
14: พี่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นทั้งเหตุการณ์ที่เป็นโศกนาฏกรรมที่โรงเรียนแล้วก็ทั้งเรื่องของ โศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นจากเจตนาเลยอันนี้นะครับที่เกิดขึ้นที่อบจ.ท่านนายกอบจ.เนี่ยมันเราเคยคุยเรื่องอาวุธปืนแล้วก็มีการพูดถึงประเด็นนี้การบริหารจัดการหรือมันเป็นเรื่องผลประโยชน์ทางการเมืองหรือมันเป็นเรื่องของสังคมที่มันอาจจะยังไม่ได้เข้มข้นพอในแง่ของการบังคับใช้กฎหมายหรือยังไง
1: คือจริงๆผมคิดว่าเรื่องส่วนตัวเราไม่คุยหรอกเพราะว่าเราคิดว่านั่นมันเราไม่รู้ลึกหนาบาง
14: ไม่รู้ลึกไม่รู้เขาผิดใจอะไรกันมาแต่ปางไหน
1: ความหลักรวมของการที่คุณไม่มีการระบบการตรวจว่ามีใครอะไรเข้าไปอาวุธคืออาวุธมันเป็นสิ่งที่มันต้องมีความเข้มงวดในการกำกับดูแล
14: สองเคสในการงานนำอาวุธเข้าไปที่มาที่ไปมันคนละเรื่องเลยนะพี
1: ่ใช่ใช่ใช่ยิ่งหน่วยราชการส่วนราชการนี่เดินไปในกระทรวงหนีได้ป่ะมันไม่ได้นะถูกไหมถูกไหมอันนี้พูดถึงจ
14: ัง
1: ของประชาชนนะเข้าใจแต่ว่าเราละเลยเรื่องพวกนี้ไปเลยหรือไงผมไม่เข้าใจนะอันนี้เรื่องที่หนึ่งนะผมว่าเรื่องการเข้มงวดในการกำกับดูแลเนี่ยมันไม่มีเลยอ่ะที่หนึ่งอันที่สองเรื่องที่ผมคิดว่าคือท่านนายกพูดเรื่องการกำกับดูแลเรื่องปืนเนี่ยผมว่ามันก็เป็นวาระที่ควรจะคิดอ่ะแล้วควรจะนั่งทบทวนแล้วผมดูข่าวตามที่ที่คออยู่เนี่ยเขาบอกว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการถือครองอาวุธปืนเนี่ยต่อประชากรนะอันดับหนึ่งของอาเซียน13ของโลกอันดับหนึ่งแน่นอนอเมริกามากสุดอยู่แล
14: ้
1: วอเมริกาเขาบอกมี 12.5 กระบอกต่อเท่าไหร่ต่อ
14: 1คน
1: ไม่120กระบอกต่อ100คนระหว่างนั้นคน100คนนึงเกินกระบอกอ่ะ
14: โอ้ไม่ใช่1ต่อ1ด้วย
1: ใช่อเมริกามากสุดนะของเจ้ามาเนี่ย 12.5 ต่อกระบอกต่อ100คนน่ะ
14: ครับ
1: สุดในอาเซียน
14: ครับ
1: อันดับ1อันดับ2กัมพูชา4กระบอก 4.5 กระบอกต่อ100คนแต่นี่คือพลเรือนนะพลเรือนต่อพลเรือนเท่าที่ไม่ใช่
14: คร
1: ับ
14: ครับ
1: ต่อมันพลเรือนที่มีทีนี้คำถามคือเฮ้ยเราก็ต้องกลับมาคิดตรงนี้ว่าเราจำเป็นต้องมีปืนกันอย่างนั้นเลยเหรอก็ต้องกลับมาในข้อปัญหาอีกทำไมต้องมีปืนเพราะว่าเรากังวลเรื่องความปลอดภัยเพราะว่าเรากำลังดูแลกฎหมายไม่ได้หรือบังคับใช้กฎหมายไม่เต็มที่จับไม่ได้คนไม่เด็ดขาดหรือเปล่าไม่ต้องคิดทำให้เกิดอย่างนั้นหรือเปล่าทำไมคนไม่กลัวทำให้เกิดอาชญากรรมขึ้นมาเยอะขนาดนั้นเชียวล่ะ
14: แต่ว่าเคสที่สองมันเป็นเคสสองกรณีผมเชื่อผมเข้าใจว่ามีอำนาจในการซื้อและมีอำนาจในการพกเพราะว่าเป็นนักการเมืองไง
1: ถูกที่พอตรงนี้ปุ๊บเมื่อการว่าเรื่องการกำกับดูแลหรือการให้มีการพกพาอาวุธขนาดนี้ได้เข้าไปมันก็เป็นประเด็นที่ต้องคิดว่ามีมาตรการในการตรวจเช็คอะไรไหม
14: คร
1: ับ ไม่เห็นจะโทษนะผมไม่รู้ว่าเครื่องสแกนที่มันสนามบินมันจะแพงขนาดที่ไม่ได้หรือเปล่านะอ่ะคุณลงไปศาลเนี่ยคุณไปศาลศาลอาญาศาลอะไรที่อยู่ตรงรัชดาเนี่ย
14: มีน่าจะมีเหมือนครับใช่
1: มันมีที่ตามหนุนตรวจราชการไม่ได้อ่ะผมไม่รู้ใช่ไหม
14: ไม่ใช่มีไม่ได้พี่ไม่เคยเห็นมี
1: ก็คือตัว
14: มันมีความจำเป็นต้องมีเหรอหรือยังไง
1: เอ้าก็เธอคิดว่ามันเป็นอย่างน
14: ี้อย่างศาลเนี่ยมันยังมีเรื่องของผู้ต้องหามีเรื่องของผู้กระทำความผิดหรือผู้อาจจะถูกกระทำความผิดหรือลงโทษเดินเข้าเดินออกแต่แม้จะมีคนควบคุมแต่มันก็ต้องมีแต่ว่าสถานที่ราชการทุกที่ต้องมีมันก็ยังไม่ต้องถึงขนาดนั้นไหมยังไงใช่ไหม
1: คือถ้าเราคิดว่าการที่เรามีจะมีระบบป้องกันแบบนี้มันจำเป็นต้องมีก็ต้องครับคือผมว่าสมมติอย่างถามว่าคุณเดินเข้าไปแล้วโทษนะไปถึงในห้องปลัดกระทรวงได้เงี้ยได้ไหม
14: ไม่ได้ดิเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมี
1: ตาดูเอาเงี้ยมันก็ไม่ได้
14: เช็ดตาดูเอามันก็ต้องอย่างนั้นนะพี
1: ่ถ้าไม่ก็ถึงบอกไงตอนนี้คุณก็ดูนะว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยเข้าไปนั่งคุยในห้องแล้วออกมาแล้วเดินตามมาอย่างเงี้ยมันเฮ้ยจะไปนั่งในที่ทำการไปแล้ว
14: ผู้ก่อเหตุเป็นผู้ก่อเหตุไม่ใช่วรพงษ์ไม่ใช่คุณเจษดาผู้ก่อเหตุ
1: ก็ถ้ามีอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยก็จะรู้ผู้ก่อเหตุพกมาเฮ้ยติดพี่อะไรมาเนี่ยเฮ้ยพี่พกไปได้พี่อ่ะพี่มันก็จะอีกแบบหนึ่งใช่ไหมไม่ต้อง
14: อ๋อหมายถึงไม่เว้นแม้แต่ผู้ที่อาจจะสามารถพกพาได้นู่นนี่นั่นอย่างนี้ถ้าคุณไม่ใช่เจ้าหน้าที่ตำรวจหรือทหารอย่างนี้ใช่ไหม
1: เออใช่ก็คือคุณจะพกไปมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยใช่ไหมสถานที่ที่มันมีที่เราถามประชาชนไปมาได้บ่อนๆนี่มันจะไม่เหมาะสมมั้งอะไรอย่างเงี้ยผมว่านะเราพูดถึง
14: หมายความว่าพี่ก็พูดถึงประเด็นนี้เหมือนกับคราวที่แล้ว ก็คือมันต้องป้องกันลักษณะแบบนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับว่าคุณเป็นนักการเมืองคุณเป็นอะไรมีการแข่งขันดุเดือดในพื้นที่อะไรอันนี้เราวิเคราะห์กันไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องอะไรเราไม่ทราบ
1: ก็เป็นทำไมคำมันละไม่รู้ละแต่ว่าอย่างที่มีเหตุยิงตามห้างอย่างเงี้ยมันต้องมีใช่ไหมต้องมีอะไรที่ไม
14: ่ถูก
1: ใช่ไหม
14: คร
1: ับ แล้วที่เหลือก็คือเรื่องการกำกับดูแลกฎหมายการบังคับใช้กฎหมายตำรวจจับได้เป็นยังไงที่เราพูดมาตลอดว่าคนทำผิดแล้วยังอะไรกว่าจะดำเนินการได้โอ้โหตายคนก็ไม่กลัวหรอกก็ต้องไปอย่างนั้นนะผมว่านะต้องไปอย่างนั้นนะ
14: มันมีวิธีเดียวที่ต้องทำคือเรื่องนี้ใช่ไหมพี่ปลูกจิตสำนึกก็ไม่ได้หรอกเพราะว่าเราไม่รู้เหตุการณ์เฉพาะหน้ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างใช่ไหมครับ
1: คือเมื่อกี้คุยกับคุณบอยเรื่อง Big Data เรื่องฐานข้อมูลเราขาดฐานข้อมูลไปเนี่ยผมคิดว่าถ้าคุณสามารถเชื่อมโยงข้อมูลทุกอย่างเข้าไปได้หมดเป็นเรื่องข้อมูลประชากรศาสตร์ของคนเนี่ยเช่นนายเจษดาในวรพงศ์มีอะไรบ้างยังไงเนี่ยมันจะทำให้คุณวรพงศ์เจษดาจะมีความระมัดระวังตัวในการทำอะไรมากขึ้นผมเชื่ออย่างนั้นนะ
14: คือ
1: คุณไม่ใช่คนที่แบบไม่มีข้อมูลเนี่ยนึกออกไหม
14: คร
1: ับ แล้วคุณก็จะมาจะใช้การวิเคราะห์จากภาพใหญ่ได้ใช้การทำ data analytics ได้ว่าเอ๊ะจะเกิดอะไรขึ้นยังไงคนมีอย่างนี้ถ้ามากน้อยขนาดไหนคนจะกลับดูแลไหมคือมันต้องคอนโทรลอันนี้ไหมคุณพูดปัญหาที่ผ่านมาเราคุยนะประมาณสัก2เดือนหลังนี่นะ
14: ครับ
1: มันเป็นลักษณะของความล้มเหลวของระบบการปกครองของประเทศนะผมว่า
14: โอ
1: ้ต้อง
14: เ
1: ร
14: ื่องใหญ
1: ่ต้องดูสิการสอบการอะไรต่อมีอะไรเนี่ยที
14: ่คุณใช่แต่พี่เท้าความมาตั้งแต่เรื่องของการโกงข้อสอบ
1: มันไล่มาเนี่ยจะเห็นว่าโอ้มันแย่นะตำรวจทำอะไรไม่ได้มันไปกันใหญ่เลยเท่หมดเลย
14: จะดูเหมือนจะเป็นมหาดไทยทั้งนั้นเลยนะ
1: ก็มันเป็นหน่วยงานหลักของแกนในการปกครองอยู่แล้วถ้าเราไม่เริ่มทำจริงๆเนี่ยจะเป็นทุนเทาเลยมันมาทั้งนั้นแหละพวกนี้เรื่องใหญ่ทั้งหมด
14: ผมว่าไม่ใช่ท่านผู้ว่านนท์ต้องทำบุญจังหวัดแล้วล่ะท่านว่านายกอนุทินต้องทำบุญเหมือนกัน
1: ผมก็ไม่ได้ว่าไม่ทำบุญก็ดีแล้วใช่ไหมผมก็ไม่ได้ว่าท่านผู้ว่าทำไม่ถูกแล้วนะแต่ว่าฝันกำลังใจจะมีประโยชน์เท่ากับการเข้มแข็งเข้มแข็งในการ
14: ถ้าเป็นที่สาธารณะที่คนเข้าออกได้ทั่วๆไปควรมีถ้าไม่ใช่ที่ส่วนบุคคลโอเคไหมพี่ถ้างั้นสถานที่ราชการห้างสรรพสินค้าโรงเรียนโรงพยาบาล
1: แล้วพูดในเช
14: ิงประมาณนี
1: ้แล้วพูดในเชิงโครงสร้างการกำกับดูแลแต่ว่าเนื้อหาจริงๆมันคือการบังคับใช้พวกนี้ให้มันเข้มงวดขึ้นรปภ.หรือยามจะทำหน้าที่ได้ดีไหมตำรวจที่ดูแลในพื้นที่ดูแลได้ดีขนาดไหนไหมอะไรอย่างนี้ผมว่ามันสำคัญนะอันนี้มันเป็นเรื่องที่ยาวมากแล้วก็มันเส้นมันยาวมากอ่ะมันเป็นเรื่องที่ภาคไปหมดอ่ะแต่ถ้าไม่เข้มแข็งเลยนะไม่มีทางกลับมาได้ต้องกระชับแล้วก็เขย่าให้มันแรงแล้วก็เริ่มใหม่เอาจริงจังทุกเปลี่ยนอะไรเงี้ย
14: ให้จังหวัดนนทบุรีเป็นจังหวัดต้นแบบในการเอาใจใส่และเข้มงวดเรื่องกฎหมายสักทีถ้าเกิดจะสร้างความเชื่อมั่นนะนอกจากทำบุญอย่างเดียวในเชิงจิตวิทยานะผมว่า
1: ใช่ผมว่าการทำบุญไม่พอหรอกทำเถอะทำบุญดีแค่นั้นแต่ว่าเพื่อนว่าไม่พอหรอกมากกว่านั้นต้องการมากกว่านั้นต้องเข้มแข็งอ่ะ
14: ครับ
1: ต้องจริง
14: จังเอาใจใส่เข้มงวดกดขันแล้วก็ลงไม้ลงมือลงดาบมากกว่านี้แล้วป้องกันอย่างที่พี่เจษพูดถึงอ่ะผมมีขออีก2นาทีผมขอโทษทีผมเข้ามาช้ามากเลยเรื่องเลสเตอร์ขายทีมผมอยากคุยกับพี่เจษ2เรื่องนี้วันนี้จริงๆแล้วตอนซื้อมา35ล้านปอนด์ตอนนี้ขายได้200ล้านปอนด์แต่10กว่าปีที่ผ่านมาเอางี้ดีกว่าตั้งแต่ซื้อมาเนี่ย 5-6 ปีที่ผ่านมาเนี่ยขาดทุนตลอด
1: ไม่ทั้งหมด16ปีซื้อ5ปีหลังก็แย่หน่อยเพราะตกชั้นมาเยอะใช่ไหมที่เขา
14: ตกชั้นมาตั้งแต่พรีเมียร์ลีกลีกวันแชมเปี้ยนชิพมาลีกวันคืออังกฤษเขาจะเป็นพรีเมียร์ลีกอันดับ1แล้วมาเป็นแชมเปี้ยนชิพอันดับ2แล้วก็มาลีกวันอันดับ3ที่นี่ก็หล่นมาตั้งแต่นู่นเลยแชมเปี้ยนชิพลีกพรีเมียร์ลีกแชมเปี้ยนชิพมาลีกวันเลยอ่ะหล่นมา3ระดับอ่ะ
1: ในแง่ธุรกิจอ่ะในแง่ธุรกิจอ่ะก็คงต้องทำอย่างนั้นเพราะว่าผมว่าทาง King Power เองก็ตอนนี้ก็กระเทือนเรื่องของรายได้ของผู้ประกอบการพอสมควรแล้วไอ้ความโฟกัสที่ลงไปที่ตรงนั้นเนี่ยมันก็ต่างกรรมต่างวาระนะบางคนก็มีคนพูดผมว่าเอออะไรนะคุณลูกก็สู้คุณพ่อไม่ได้บอกไม่เหมือนกัน
14: มีคนเปรียบเทียบมีคนเปรียบเทียบ
1: คือมันไม่เหมือนมันคนละเวลาคนละวาระใช่ไหมตอนนั้นก็มีเวลาแล้วก็ธุรกิจกำลังดีอยู่ไม่เป็นไรก็ไปทำเงี้ยแล้วก็ขึ้นมาได้ถูกไหมครับก็มีพละกำลังในการขับเคลื่อนได้ตอนนี้มันถ้าเราอ่อนแอลงเรามีปัญหาเรื่องธุรกิจต้องแก้ปัญหาเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาโฟกัสอยู่แล้วผมดูไปตัวเลข200กว่าล้านที่ตั้ง200ล้านปอที่ตั้งไปมันก็ มันก็แฟร์ในแง่ทรัพย์สินเรื่องของสโมสรเรื่องอะไรที่มีอยู่ก็ไม่ได้
14: ตอนแรกเขาประเมินว่าจะขายได้ตั้ง300กว่าล้านแต่ก็ไม่ไหวไปไม่ถึง
1: มันคนซื้อไปก็ต้องไปลงทุนพัฒนาทีมขึ้นไปต้องใช้เงินแล้วก็ดึงขึ้นมาใหม่ที่จะได้มูลค่าต่อใหม่งั้นขายแพงไปก็ขายยากถ้าพอจะไปได้ก็น่าจะต้องทำตอนนี้เพราะไม่งั้นต่ำกว่านี้ขายไม่ได้อย่างนี้หนักพี่นะ
14: ไม่งั้นจะแย่กว่าเดิม
1: ใช่ผมว่าตรงนี้ราคาที่ fair value ก็น่าจะพอไปไหวถ้ามีคนซื้อนะแต่ผมยังไม่จำไม่ช้าผมอ่านมีคนวิเคราะห์ว่าใครจะซื้อผมก็กำลังคิดมันก็มีคนที่มีเงินก็มีตะวันออกกลางมีจีนมีอะไรพวกนี้แล้วก็ทั้งสองสามนี้ก็ยังก็เซทั้งคู่นะตอนนี้เพราะว่าปัญหาเรื่องภูมิรัฐศาสตร์เรื่องการสงครามนะไม่
14: จีนดีว่ายังไม่ได้ปิดนะยังไม่ได้ปิด
1: เราต้องลองดูไม่ง่ายแต่ก็ต้องทำก็ต้องทำละ
14: นะรอดูความเคลื่อนไหวกันอีกทีนึงนะครับผมสัญญาว่าเสาร์หน้าจะเข้ามาเร็วฮะเพราะว่าคนนี้มีปัญหาที่ไม่สามารถควบคุมได้พอสมควรทีเดียวอ่ะคุณเกษดาคงจ่าผมวรพงษ์แจ้งจิตครับเสาร์หน้าเราเจอกันการตรีกาถึง10นาฬิกาครับวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอบคุณมากครับพี่เจสวัสดีครับ
1: สว
14: ั
1: สดีครับทุกท่านครับ
2: CEO Vision เปิดวิสัยทัศน์ CEO โดยเจษดาพรมจ่าดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
15: ขณะนี้เวลา10นาฬิกา
16: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
17: ทานอภัยโทษเพจ Facebook เรือนจำกลางบางขวางเผยภาพกิจกรรมควบคุมด้วยใจแก้ไขด้วยหลักธรรมก้าวนำสู่สังคมโดยนางสาวอัชราศรีฉ่ำอัยการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานในพิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณฝ่ายควบคุมด่าน14ในโอกาสเดียวกันผู้ต้องขังที่สำเร็จการอบรมยังเข้ารับมอบประกาศนียบัตรเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ตามโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังกรมราชทัณฑ์รุ่นที่ 8/3 ซึ่งมุ่งฟื้นฟูสมรรถภาพพัฒนาทักษะวิชาชีพและส่งเสริมการเกษตรทฤษฎีใหม่แบบพึ่งพาตนเองเพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถเพื่อให้ผู้ต้องราชทัณฑ์สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพและดำรงชีวิตภายหลังพ้นโทษได้อย่างยั่งยืนสำหรับผู้ที่ได้รับการปล่อยตัวครั้งนี้คือนายเล่าตาแสนลี่อายุ86ปีผู้ต้องขังคดีเกี่ยวกับยาเสพติดและอาวุธปืนโดยถูกดำเนินคดีในความผิดฐานสมคบและร่วมกันจำหน่ายยาไอซ์ซึ่งเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตรวมถึงความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนทั้งนี้การได้รับพระราชทานอภัยโทษเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ2569ปิดเกมล่าตัวป๋อรองจ๋อนำทีมรวบผู้ต้องหาคดีสมหญิงพร้อมช่วยเหยื่อสาววัย18พลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนำทีมเปิดปฏิบัติการตรวจค้นร้านน้ำกระท่อมในพื้นที่ลาดกระบังร่มเกล้า2แห่งผลการปฏิบัติสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้รวม5รายประกอบไปด้วยนายป๋ออายุ19ปีในข้อหาร่วมกันข่มขืนกระทำชำเราอันมีลักษณะเป็นการสมหญิงจากการตรวจสอบพบประวัติเคยถูกดำเนินคดีอาญาหลายคดีทั้งพยายามฆ่าอาวุธปืนลักทรัพย์และข่มขืนนายกฤตอายุ28ปีนายภูมิอายุ19ปีนางสาวเออายุ17ปีนางสาวบีอายุ16ปีผู้ต้องหาที่1ถึง3ถูกจับกุมได้ที่ร้านน้ำกระท่อมย่านลาดกระบังส่วนผู้ต้องหาที่4ถึง5ถูกจับกุมได้ที่ร้านย่านร่มเกล้ากรุงเทพตรวจยึดของกลางประกอบไปด้วยน้ำกระท่อม60ขวดยาแก้ไอ100ขวดและบุหรี่เถื่อน500ซองระหว่างเข้าจับกุมป๋อกำลังนั่งอยู่กับหญิงสาววัย18ปีภายในร้านขณะเดียวกันหญิงสาวที่อยู่ภายในร้านได้เข้าขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่โดยให้ข้อมูลว่าเธอเพิ่งรู้จักกับป๋อผ่านทางช่องทางโซเชียลเพียง1วันแล้วนัดหมายมาที่ร้านแห่งนี้โดยนายป๋อไม่ให้เธอกลับให้เธอดื่มจนรู้สึกมึนเมาทำให้เกิดความหวาดกลัวเจ้าหน้าที่จึงพาหญิงสาวกลับที่พักอย่างปลอดภัย แผ่นดินไหว 7.7 อินโดนีเซียเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.7 ระดับความลึก15กิโลเมตรนอกชายฝั่งทางตะวันออกของอินโดนีเซียและเกิด after shock ตามมาหลายระลอกเมื่อเช้าตรู่ของวันนี้ทางการแจ้งเตือนประชาชนอพยพออกจากจุดเสี่ยงและเตือนภัยสึนามิก่อนที่จะยกเลิกการเตือนภัยในอีกหลายชั่วโมงถัดมาหลังพบคลื่นยกตัวสูงไม่ถึง1เมตรในหลายพื้นที่แรงสั่นสะเทือนทำให้อาคารพังถล่มเป็นบางส่วนที่ท่าเรือในเมืองมาอูเมเบรบนเกาะฟอเรสจังหวัดนูซาเตงการาตะวันออกตะวันทางตะวันออกของอินโดนีเซียในขณะที่ผู้คนรีบวิ่งหนีเอารอดหนีเอาตัวรอดอย่างสับสนโอลหม่านเบื้องต้นมีรายงานผู้เสียชีวิต2คนแต่เจ้าหน้าที่ยังไม่ยืนยันและกำลังตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้องต่อไป
18: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
19: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
20: ถ้ามัวแต่กังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรหรือกลัวคำวิจารณ์ธุรกิจจะไม่มีวันเติบโตการคิดบวกคือการเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของตัวเองไม่ใช่ไปสะดุดกับไอเดียคนอื่นทาดาชิยานาอิผู้ก่อตั้งยูนิโคล
21: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
22: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
23: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
24: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
25: ใกล้60ใครว่าต้องหมดไฟปลุกพลังชีวิตให้ฟิตและฟินกว่าเดิมในรายการ CEO Cozy สัปดาห์นี้พบกับอาจารย์เสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลผู้ก่อตั้งคลับไทเกอร์และอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่จะมาแจกสูตรลับสุขภาพดีแบบ 100% พร้อมวิธีเปลี่ยนมุมมองชีวิตด้วยพลังคิดบวกและเคล็ดลับการดูแลตัวเองแบบง่ายๆที่ทำได้จริงทุกวันมาร่วมเปลี่ยนตัวเลขให้เป็นแค่เรื่องชิลๆใน CEO Cozy ตอนใหม่บน YouTube ช่อง Thinking Radio หรือพิมพ์ค้นหา CEO Cozyก็เจอแล้ว
26: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
13: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
0: 96.5 เสาเสวนาโดยสุปันรักเชื้อและมนตรีจอมพันธ์
4: 10 นาฬิกา 8 นาทีขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ

0: เสาเสวนาเสาที่15สิงหาคมพุทธศักราช2569สวัสดีครับคุณมนตรีครับสวัสดีครับแฟนๆรายการทุกท่านครับ
1: สวัสดีครับคุณสุปันสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังในทุกช่องทางนะฮะคุณสุปันกลับมาแล้วมารายงานตัวนะครับหลังจากที่ห่างหายไป1เสาเมื่อเสาที่ผ่านมาครับ
0: ครับต่อภารกิจตอนภารกิจกันอยู่เมื่อเสาที่แล้วนะครับก็ปรากฏว่าประสบความสำเร็จทั้งสองภารกิจนะครับก็ขอบคุณนะครับในส่วนของพี่น้องชาวนครนายกนะครับแล้วก็ในส่วนของครูบาอาจารย์แล้วก็แฟนรายการเสาเสวนาเข้าไปร่วมด้วยคุณ
1: คร
0: ับนะครับก็ท่านอาจารย์แหลมวันนิดาวันจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตท่านก็ไปร่วมด้วยที่ต้องไปขอโทษขอโพยอาจารย์อย่างแรงก็คือผมจำอาจารย์ไม่ได้ปลูกกันไปจนเสร็จสับเรียบร้อยจนมาพักแล้วนะครับแล้วก็รับประทานอาหารกันก็คุยกันนะครับว่าใครเป็นใครมาจากไหนอะไรอาจารย์ก็บอกว่าถ้าเป็นแฟนรายการเสาเสวนาเอฟเอ็มข้าวสุกจุดห้าเนี่ยแหละฟังคุณจุดฟังกับคุณมนตรีเนี่ยวันนี้ก็เลยตามมาปลูกตาลด้วยนะผมตกใจคุณมนตรีต้องขออภัยอาจารย์จริงๆนะครับ
1: ครับ
0: คุณมนตรีเสาเสวนาวันนี้หลายท่านอาจจะถามว่าแล้วมันมีอะไรบ้างละวันนี้ไหนๆสุปันมาแล้วก็ชี้แจงแถลงไขหน่อยเอาเป็นว่าย้อนที่มาก่อนแล้วกันคุณมนตรีวันนี้ที่อยากฟังความคิดเห็นแฟนๆรายการเพราะเป็นเรื่องใหญ่เกี่ยวกับชีวิตและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน อยากฟังความคิดเห็นแฟนรายการเราว่าควบคุมอาวุธปืนทำได้ไหมทำอย่างไรนะครับที่นายกบอกว่าต่อไปนี้ต้องมีมาตรการในการควบคุมนะครับการมีอาวุธปืนการพกพาอาวุธปืนแล้วก็มาตรการความปลอดภัยนะครับในการป้องกันการก่อเหตุจากอาวุธปืนมือเพลงอ่ะก็อยากฟังเสียงแฟนๆรายการเสาเสวนานะครับว่าทำได้ไหม
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็จะทำอย่างไรไม่เปิดประเด็นคุยนะคุณมือเพลงตีแจ้งประเด็นที่อยากคุยไว้ก่อนเลยกับแฟนรายการนอกจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีเรื่องที่สื่อนายกเขาไปเจอกันในงานศพนายกคนปัจจุบันนะครับก็เข้าไปกราบตักอดีตนายกนะครับคนดังนะครับผมคิดว่าหลายท่านคงจะทราบข่าวแล้วเดี๋ยวไปลงรายละเอียดกันว่าจะเป็นอย่างไรได้ข่าวว่านายกอีกคนหนึ่งก็ถึงขนาดนะครับจัดแจงปิดห้องให้นายกคนปัจจุบันกับอดีตนายกได้คุยกันนะอันนี้เรื่องแล้วก็อีกเรื่องนึงแถมเข้ามาคุณมนตรีนายกคนปัจจุบันบอกสอโกงเนี่ยมันต้องสาวต่อต้องสาวให้สุดนะนี่ก็จะติดตามเรื่องนี้กันด้วยนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือนายกสั่งควบคุมอาวุธปืนนี่แหละตอนนี้เราจะไปดูในแง่มาตรการและข้อกฎหมายว่าเอ๊ะมันทำได้หรือเปล่าแล้วคุณมนตรีอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวผมนะ
1: ครับ
0: ผมก็สงสัยอยู่นายกสั่งใครก็เพราะว่าโดยตำแหน่งของนายกรัฐมนตรีควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและดูกำกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติท่านนายกยังจะไปสั่งใครอีกหรือเมื่อทั้ง3หน่วยงานนี่มันเป็น3หน่วยงานที่ดูแลเรื่องของการขออนุญาตการมีอาวุธปืนนะครับควบคุมการจำหน่ายอาวุธปืนการขึ้นทะเบียนปืนการขออนุญาตพกพาและก็การตรวจค้นการตรวจจับเนี่ยมันก็อยู่ที่อำนาจนายกคนเดียวแหละนะครับนี่ก็อีกเรื่องนึงแล้วก็เรื่องที่หลายคนนะครับใจจดใจจ่อรอดูว่าเอ๊ผลของการตรวจสอบของการจัดสรรงบประมาณของกรรมการวิสามันงบประมาณเนี่ยนะครับที่มีอาจารย์วีระเนี่ยที่ว่าเข้มนะครับแล้วก็ไล่ตรวจไล่บี้ทุกประเด็นเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรล่าสุดกรรมการเขาบอกนี่ต้องเดือนกันยานี้ต้องเดือนกันยานี้เข้าสภาแน่เข้าสภาแน่นะครับสุปันกับมนตรีบอกแฟนๆรายการด้วยให้คอยติดตามช่วยกันดูอ่ะนะฮะแล้วก็ประเด็นร้อนคุณมนตรีอื่นๆร้อนต้องแจกไก่เผื่อเลยนะ
1: ครับ
0: ฝ่ายค้านเขาบอกว่าเปิดสภามาเจอกันแน่รัฐบาลจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับคราวนี้เราเองก็ต้องถามหน่อยว่าเอ๊ะไวไปไหมไวไปหรือเปล่านะฮะไปว่ากันเรื่องนี้อ่ะเนี่ยแหละเรื่องที่เตรียมไว้กับแฟนๆรายการคุณมนตรีซีไหม
1: ก็เป็นข่าวกระแสหลักที่เกิดขึ้นในสัปดาห์นี้นะครับแล้วก็บางเรื่องนะก็คงจะต้องไปรอดูว่าฝ่ายค้านนะครับเขา ถึงเวลาเนี่ยนะเขาจะเอาข้อมูลมาเปิดเผยนะฮะมาตีแผ่ให้มันเกิดความชัดเจนมากกว่าที่ผ่านมาที่ได้มีการสื่อสารเอาไว้อย่างไร
0: ครับ
1: ครับก็มีทั้งสีสันมีทั้งข้อมูลอย่างเมื่อคืนนะผมนั่งเปิดดูคลิปนะฮะไหลไปเรื่อยๆนะก็ไปเจอคลิปคุณไอซ์รักชนกศรีนอกที่เป็นดาวรุ่งพุ่งแรงของพรรคประชาชนพรรคสีส้ม
0: ก็เขาคิดถึงใครบางคนนะ
1: ก็แม่คุณไอซ์รักชนกครับนะก็เอาละก็เป็นสไตล์ของสุภาพสตรีสไตล์ผู้หญิงนะครับก็เริ่มต้นจากคำพูดแรกนะฮะที่คุณชัยชนกถามว่าคิดถึงเหรอนะพอพูดคำนี้ปุ๊บนะทำปากผมไม่รู้จะทำเรียนแบบคุณไอซ์รักชนกยังไงคือเบ้ปากเล็กๆนะเพื่อให้เห็นนะคือเหมือนคิดถึงเหรอนะแล้วก็มีเอาภาพผู้ชาย3คน3หนุ่มนะมาเป็นฉากหลังว่าคิดถึงนะ3หนุ่มคนนี้อย่างมากนะ คนแรกก็ไล่ไปตั้งแต่ตำแหน่งปัจจุบันนะก็คือผู้ตรวจการของกระทรวงดีอีคนที่2จะเป็นใครอื่นไปไม่ได้นะก็คือปลัดกระทรวงดีอีและคนที่3อยู่ตรงกลางก็คือคุณชัยชนกชิดชอบนะก็ที่คิดถึงก็เพราะว่าเรียกแล้วเรียกอีกนะไม่มีใครว่างที่จะมาให้ข้อมูลเรื่องของไทย AI Passport ที่จะลงทะเบียนกันแล้วเนี่ยนะแล้วมีทิ้งท้ายว่านี่แหละที่คิดถึงก็เพราะแบบนี้ไม่เป็นไรนะคุณชัยชนกถ้าไม่สะดวกมาเอามอบหมายให้ผู้ปกครองมาก็ได้ไปนู่นเลยนะครับก็ที่ใช้คำว่าผู้ปกครองก็เพราะว่าเวลาอยู่ในสภาเนี่ยแม้ก็คุณไอซ์อาจจะมองจากมุมหนึ่งแต่ตำแหน่งของคุณชัยชนกนั้นเนี่ยเป็นทั้งรัฐมนตรีเป็นทั้งเลขาธิการพรรคนะก็ส่วนเป็นลูกใครเนี่ยคุณชัยชนกก็ได้แนะนำตัวไปแล้วก็ไม่ต้องบอกนะด้วยเหตุของ3ตำแหน่งหลักๆเนี่ยแม้ก็อยู่ในสภาจะเดินแบบว่าเบเอกาเปล่าเปลี่ยวได้ยังไงก็ต้องมีคนล้อมหน้าล้อมหลังสิครับ นะคุณไอซ์ก็เลยบอกว่าถ้าไม่สะดวกจะมาเองก็มอบหมายให้ผู้ปกครองนะคนใดคนหนึ่งมาก็ได้ในฐานะประธานกรรมธิการเนี่ยจะอนุญาตพูดถึงคุณไอซ์รักชนกศรีนอก
0: ทำนองที่ว่าเรียกแล้วยายไม่มาแต่ก็เห็นว่าเขามีกฎหมายอยู่ในตัวดนตรีเรียกแล้วไม่มาเนี่ย
1: จะมีพรบมีเหมือนกับบังคับให้มาแต่คงยังไม่ถึงขั้นนั้นมั้งเหมือนกับตำรวจเวลาออกหมายเรียกครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองพอยังปฏิเสธไม่ให้ความร่วมมือก็จะเป็นสเต็ปต่อไปก็หมายจับครับ
0: ครับก็เดี๋ยวผมจะต้องไปดูคลิปหาดูคลิปดนตรีว่าถ้าพี่เรื่องของอะไรเนี่ยถ้าที่คุณดนตรีบอกในคลิปอ่ะ
1: อ๋อคือคิดถึงเหรอแล้วก็ขยับมุมปากเบ้ปากสักนิดนึง
0: อ๋อคุยตาวไม่ใช่อะไรเพราะว่าเมื่อเดือนที่แล้วผมเจอน้องๆที่เขาเป็นจุลนาของพรรคประชาชน
1: ครับ
0: ก็เลยฝากไปว่าสุภาพเนี่ยชื่นชมการทำงานของพี่ไอ้นะชนกนะน้องเขาตกใจเขาบอกฮะพี่อัมหรือเปล่าเนี่ยบอกจริงเขาบอกไม่น่าเชื่อแต่ฟังในรายการเสาเสวนานี่พี่วิจารณ์ทุกเม็ดเลยนะเกี่ยวกับพักเนี่ยก็เลยก็บอกก็รักไงเลยวิจารณ์ไงนะน้องเขาก็ขำกันบอกเอ้าฝากผมก็บอกฝากความชื่นชมไปด้วยโดยเฉพาะการออกมาเปิดโปงเรื่องต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของแรงงานแล้วก็กองทุนประกันสังคมนะครับคือผมต้องไปดูเดี๋ยวถ้าพอน้องเขาไปบอกแล้วเดี๋ยวคุณรัชนกทำเบ้ปากสุพรรณกมลตีไม่อันนี้ไม่เกี่ยวคุณมลตีนะสุพรรณคนเดียวนะที่ฝากความชื่นชมไปนะชื่นชมในการทำงานไปนะครับเอาละคุณมลตีไปกันที่อุบลราชธานีหน่อยไหมวันนี้นะครับที่อุบลราชธานีกว่าคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยต้องให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนหลังจากที่เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรร
1: ม
0: คุณเกรียงกันตินันอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับซึ่งงานนี้เนี่ยทั้งสื่อมวลชนเองแล้วก็นักวิเคราะห์นักวิแคทนายทนายทางการเมืองทั้งหลายก็จับตาดูอยู่เพราะว่าเป็นการโคจรไปพบกันนะครับ ของ4นายกนะครับอันนี้ว่าโดยสถานะทางตำแหน่งก่อนนะครับก็มีอดีต3นายกนะครับแล้วก็นายกคนปัจจุบันก็ประกอบด้วยคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกคนปัจจุบันคุณทักษิณชินวัตรนะครับอดีตนายกรัฐมนตรีคุณแพทองธารชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีแล้วก็คุณสมชายวงศ์สวัสดิ์อดีตนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อซึ่งก็บอกว่าช่วงท้ายนะครับหลังจากที่สวดพระอภิธรรมเสร็จแล้วนะครับก่อนที่คุณทักษิณจะเดินทางกลับนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันคุณอนุทินชาญวีรกูลก็เข้าไปกราบที่ตักของคุณทักษิณนะครับก็ทำให้เกิดความสงสัยเกิดความคลางแคลงกันอย่างมากว่าเอ๊ะถึงขนาดกราบตักกันเลยเหรอแต่ในตอนทำงานการเมืองนี่นะครับโดยเฉพาะช่วงที่จะออกจากรัฐบาลตอนที่ทางพรรคเพื่อไทยเอาตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคืนเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะจากกันไม่ค่อยสวยแล้วก็ตอนหลังนะครับก็มามีปัญหานะครับในรัฐบาลแพทองธารว่าในเรื่องของการที่ขึ้นเป็นนายกนะครับที่เป็นนายกอนุทินสมัยแรก6เดือนก็ปรากฏว่าสื่อมวลชนก็จับตาดูนักวิเคราะห์การก็จับตาดูอยู่นะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยสื่อมวลชนก็ไปถามคุณอนุทินคุณอนุทินก็บอกว่าที่เข้าไปกราบเนี่ยนะครับก็เพราะว่านะครับเคยทำงานร่วมกันแล้วท่านก็กรุณาให้เป็นรัฐมนตรีนะครับแล้วก็เป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลทักษิณตั้งแต่ปีพ.ศ. 2547คุณมนตรี
1: ครับ
0: นะครับเป็นรัฐมนตรีลำดับท้ายที่ทักษิณให้ความเมตตานะครับแต่ก็ไม่ได้คุยอะไรนะเพียงแต่สามสารทุกข์สุขดิบเรื่องสุขภาพนะครับแล้วก็ยังได้เจอกับคุณแพทองธารแล้วก็คุณสมชายด้วยซึ่งทั้งสองคนที่กล่าวมานี่ก็เป็นคนคุ้นเคยกันนะครับอันนี้ก็คุณอนุทินก็บอกว่าแหมจะว่าดีใจหรือไม่ก็เอาเป็นว่าพรรคเพื่อไทยนะก็เป็นพรรคร่วมรัฐบาลมาด้วยกันทุกคนก็คุ้นเคยกันอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องของอุปเขาเรียกว่าปกติวิสัยที่เจอคนทักทายนะครับเจอคนรู้จักก็ต้องทักทายนะครับก็ในส่วนของการจะทำงานร่วมกันเนี่ยกับพรรคเพื่อไทยต่อไปอนาคตเนี่ยจะราบรื่นหรือไม่เนี่ยคุณพิงก็บอกว่าอันนี้มันราบรื่นมาโดยตลอดไม่ได้มีปัญหาอะไรคุณยศนันคุณยศนันเนี่ยท่านก็เป็นรองนายกแล้วก็เป็นหัวหน้าคัสเตอร์ของพรรคเพื่อไทยแล้วก็ยังมีคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์มีคุณประเสริฐจันทราดวงทองซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็คุ้นเคยกันแล้วก็ทำงานด้วยกันด้วยดีตลอดคุณยศนันท่านก็น่ารักท่านก็ขยันขันแข็งทำงานอย่างเต็มที่คุณมนตรีปรากฏการณ์ทางการเมืองครั้งนี้เนี่ยจะอธิบายเป็นอย่างไรคุณมนตรีมองยังไงผมว่าก็เป็นเรื่องปกตินะ
1: ผมก็มองเป็นเรื่องปกติเรื่องปกติก็คือหนึ่งบุคลิกท่านนายกรัฐมนตรีนะฮะท่านเป็นแบบนี้อยู่แล้วนะฮะก็เจอใครต่อใครโดยเฉพาะคนที่ท่านเคยทำงานร่วมด้วยยิ่งคุณทักษิณเนี่ยท่านก็ไล่เรียงอย่างที่คุณสุปันบอกร่วมงานมาตั้งแต่เป็นรัฐมนตรีท้ายๆปี2547นะฮะเพราะฉะนั้นไม่แปลกที่เราจะได้เห็นคุณทักษิณและใครต่อใครนั่งอยู่แล้วนะตอนขาเดินเข้ามาเนี่ยผมดูคลิปนะท่านนายกก็ตรงไปที่คุณทักษิณนะก็เป็นโน้มตัวลงไหว้ไหว้คุณทักษิณแล้วก็ไหว้ใครต่อใครและช็อตสุดท้ายที่บอกว่ากราบตักนั่นนะเป็นช่วงขากลับ
0: นะ
1: เดินมาส่งนั่งบนรถนะเสร็จแล้วก็ก่อนจะรถจะออกไปก็กราบที่ตักก็ยังคงอย่างที่ท่านบอกนั่นแหละนั่นก็คือเป็นบุคลิกของท่านแต่ถ้าเราจะมองเห็นจากสิ่งที่ปรากฏขึ้นเนี่ยก็ยังสะท้อนได้เห็นถึงบารมีของคุณทักษิณนะครับ ที่ยังแน่นปึกอยู่นี่คือถ้าจะมองหนึ่งบุคลิกท่านนายกอนุทินสองบารมีคุณทักษิณสามเนี่ยที่ไล่เรียงมาทั้งหมดนั้นเนี่ยก็ทำให้เห็นถึงเป็นดัชนีการเมืองอันหนึ่งก็แล้วกันทั้งในแง่ของส่วนตัวและก็ภาพใหญ่เกี่ยวกับเรื่องของการร่วมรัฐบาลระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคภูมิใจไทยนะฮะก็คุณอนุทินท่านก็พูดถึงหมดนะกอดโชว์กับคุณจุลพันธ์ก็กอดมาแล้วนะจะมากราบตักคุณทักษิณนะให้เป็นข่าวในวันนี้ก็ไม่แปลกแล้วผมก็ไม่แน่ใจว่าเอาละ เราท่านคุณสุปันผมเนี่ยก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ทั้งสองท่านได้มาเจอกันนะต่อหน้าสาธารณะที่ผมใช้คำนี้ก็เพราะว่าเอาที่เราไม่เห็นนะเจอกันมากี่ครั้งแล้วเราก็ไม่รู้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพที่ปรากฏเมื่อวานก็เป็นภาพแรกครั้งแรกที่คนหนึ่งพ้นโทษออกจากเรือนจำอีกคนหนึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันแล้วก็ได้โคจรมาเจอกันในงานนี้และตอนไปปิดห้องทานข้าวมื้อเย็นกันนะคุณอุ๊งอิ๊งนะเป็นคนมาเชิญนายกอนุทินเข้าไปรับประทานและไม่ให้สื่อเข้าไปนะแต่สื่อเขาก็เห็นเนี่ยนะว่าก็ท่านนายกก็ได้รับเกียรตินั่งตรงกลางขนาบซ้ายขวาด้วยคุณแพทองธารแล้วก็คุณทักษิณแล้วก็มีคุณสมชายวงศ์สวัสดิ์อันนั้นก็ทั้งหมดเนี่ยก็ทำให้เราได้เห็นในทางกายภาพก็เห็นแบบนี้ก็ไม่มีอะไรหนีไปจากนี้แต่โดยสรุปรวมแล้วก็คือน่าจะยังชื่นมื่นนะสีไหนใครที่แต่งตัวรอนะฮะถ้าเขายังลงตัวกันอยู่แบบนี้ก็ต้องเป็นแม่สายบัวไปก่อนโอกาสที่จะได้เพิ่มเป็นรัฐบาลอีกพรรคหนึ่งเป็นรัฐบาล350เสียงน่าจะต้องรอไปถึงปีหน้านู้นนะครับคุณสุพันธ์ครับ
0: ก็คือประเมินแล้วในห้องนะครับที่นั่งรับประทานอาหารนะครับแล้วปิดห้องไม่ให้สื่อมวลชนนะครับเข้าไปถ่ายภาพหรืออะไรก็ไม่น่าจะมีการคุยอะไรกันในเชิงการเงินอย่างนั้นหรือเปล่าคุณหรืออันนี้ถามว่าถ้าเราจะมองเขาเรียกว่าอะไรล่ะมองไปถึงหลังประตูห้องนั้นหลังประตูห้องเช่าเนี่ยคุณมนตรีไม่ใช่หน้าประตูห้องเช่านะหลังประตูห้องเช่ามีเขาสี่คนเนี่ย
1: คือถ้าจะมีอะไรต้องคุยนะคงไม่มาคุยวงใหญ่อย่างนี้คุณสุปันและไม่ต้องรอเมื่อวานนะมันมีช่องทางในการสื่อสารช่องทางในการที่จะพบกันเยอะแยะไปหมดนะก็มาเจอกันก็ทักทายเหมือนเราไปเจอกันเนี่ยในงานแบบเนี้ยอ้าวทักทายเป็นยังไงสบายดีเพราะว่ามันมีคนเยอะมากนะถ้าจำเป็นจริงๆซึ่งไม่มีโอกาสได้เจอกันอาจจะดึงแขนไปคุยกันสักคำสองคำถ้ามันมีความจำเป็นจริงแต่กรณีแบบเนี้ยนาทีเนี้ยการเมืองมันยังไม่ถึงขั้นที่จะต้องเข้ามุมอับนะที่จะต้องมาคุยนะมันก็น่าจะยังไม่มีเหตุในการที่จะต้องถึงขั้นใช้โอกาสตรงนี้นะมาคุยในเรื่องสำคัญสำคัญเพราะว่าคงจะคุยกันในวาระอื่นนะคุณสุปันธ์ครับ
0: ครับก็ไม่น่าจะมีอะไรนะครับก็เป็นปกติวิสัยของคนรู้จักกันซึ่งเคยกันเคารพนับถือกันนะครับในการที่จะพบปะกับนะครับในงานสังคมหรือว่างานนอกงานการเมืองก็แล้วกับนักคุณมนตรีนะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวก็ต้องรอดูเพื่อนร่วมพิธาชีพเราจะวิเคราะห์วิแคะแกะเกากันอย่างไรต่อไปนะครับเอาละคุณมนตรีอีกเรื่องนึงนั่งคอฟเดือดข่าวกันเลยนะเรื่องนี้นะก็คือเรื่องที่นายกตักควบเป็นอาวุธเพราะว่าที่ผ่านมาที่เห็นว่าสังคมไทยเรามันร้อนเกินไปหรือเปล่าทั้งที่เป็นหน้าฝนเนี่ยนะครับตึกตักก็ใช้ปืนในการตักปืนแล้วก็แก้ปัญหากับต้องแต่เหตุร้ายที่โรงเรียนเทศบาลนนทบุรีไปจนถึงการก่อเหตุร้ายในที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นนะครับที่อบจ.นนทบุรีนะครับแล้วก็ที่โคราชแล้วก็มีหลายที่นะครับถ้าจะมองว่าเป็นเรื่องปกติมันก็เป็นเรื่องปกติการก่อเหตุร้ายนะครับแต่เผอิญมันมาอยู่ในช่วงนี้นะครับมันก็เลยเป็นเรื่องที่ตั้งข้อสังเกตแต่ถ้ามองจริงๆแล้วคุณมนตรีเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องปกติเรื่องของการก่อเหตุด้วยอาวุธปืนเนี่ยบ้านเรามันถี่และบ่อยมากมันก็เลยต้องถามถึงมาตรการการควบคุมนะครับเรื่องของการครอบครองอาวุธปืนการพกพาอาวุธปืนออกนอกสถานที่รวมไปจนถึงการจัดหาหรือการจัดซื้ออาวุธปืนนะครับซึ่งเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยถ้าคุณมี Wi-Fi คุณก็สามารถที่จะซื้อปืนได้จริงๆไม่ใช่ว่ามีสตางค์นะก็บอกว่ามี Wi-Fi คุณก็ซื้อได้นะครับที่เรื่องเนี้ยนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าเรื่องนี้นะต้องเอาจริงแล้วนะนะครับถ้าไม่เอาจริงอย่างสังคมไทยเราแย่นี่ผมพยายามจะพูดถึงสิ่งที่นายกบอกมันก็มีมาตรการอย่างผมก็บอกกับท่านรัฐมนตรีก ็ผมก็ไม่รู้ว่านายกจะสั่งใครอ่ะก็ในเมื่อท่านนั่งอยู่3หน่วยงานนะครับดูแลกำกับอยู่แล้วมันก็เป็นเรื่องที่อำนาจของท่านนะครับสามารถดำเนินการได้เลยแต่ดูเหมือนว่าท่านต้องการให้เกิดเป็นมรรคเป็นผลมีพยายามจะมองแบบเข้าใจท่านนะคุณมนตรีนะแต่กลับท่านจะมองให้เกิดมรรคเกิดผลเนี่ยก็เลยสั่งลงมานะครับนี่ก็เห็นว่าล่าสุดจะให้อาจารย์ประกรณ์มีประพันธ์ศึกษากฎหมายก็เจอนักกฎหมายบอกไม่ต้องออกอะไรมาแล้วไม่ต้องแก้อะไรมาแล้วเพราะที่ผ่านมากฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของอาวุธปืนบ้านเราเนี่ยมันเข้มมันเด็ดขาดอยู่แล้วในตัวของแม่บทเพียงแต่ว่าผู้บังคับใช้กฎหมายเนี่ยไม่นำพาไม่นำพาที่จะใช้ไม่นำพาที่จะทำให้มันเด็ดขาดเชื่อมแข็งตรงนี้เอาตรงนี้ก่อนคุณยุนตีมอยังไงในประเด็นนี้ครับ
1: คือผมเอาละเมื่อวานผมก็จัดรายการและคุยกับคุณอภิรักษ์แล้วก็เห็นอดีตนายกรัฐมนตรี2สมัยอย่างท่านชวนหลีกภัยท่านก็ให้มุมมองผมว่าท่านเก็บประเด็นได้ครบนะเพราะท่านเองเนี่ยก็มีอยู่2กระบอกด้วยเหมือนกันนะแต่ท่านบอกว่าขึ้นสนิมไปหมดแล้วใช้ไม่ได้แล้วเป็นปืนสั้นกระบอกปืนยาวกระบอกนึงคือท่านก็คงไม่แน่ใจว่าได้แสดงในบัญชีทรัพย์สินด้วยหรือเปล่าแต่ท่านบอกว่าท่านมีอยู่2กระบอกและขึ้นสนิมไม่ได้ใช้แล้วแต่คำถามที่ท่านตั้งเป็นข้อสังเกตก็คือนายกรัฐมนตรีเนี่ยกำลังแก้ปัญหาแบบรายวันนะฮะและก็ดูเหมือนจะคลำไม่ถูกจุดด้วยนะฮะอันหนึ่งเนี่ยท่านบอกว่าเนี่ยผมเห็นด้วยนะที่หลายคนก็บอกว่าไม่ใช่ว่ามันไม่มีกฎหมายกำกับดูแลนะครับนะเพราะว่าท่านหัวหน้าทีมกฎหมายของพรรคภูมิใจไทยที่สื่อเขาบอกเสือปืนไวเนี่ยนะบังซุปนะบังซุปสุภชัยใจสมุทรเนี่ยนำเสนอร่างกฎหมายควบคุมอาวุธปืนเข้าสภาไปแล้ว100 กว่ามาตรานะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคุณชวนท่านก็บอกว่าแก้ปัญหาไม่ถูกจุดนะคือมันต้องไปคุมที่การบังคับใช้กฎหมายคือเจ้าหน้าที่ที่นะออกใบอนุญาตอันนี้นะเราก็ได้เห็นว่าโอ้ถ้าใบปอนั้นบอนนี้ต้องใช้นะเงินใช้ทองก็ได้กันมาง่ายๆอันนั้นก็คือมันมีกฎหมายอยู่แล้วแต่การบังคับใช้กฎหมายนั้นเนี่ยมันมีช่องโหว่ช่องว่างแล้วก็ไม่เข้มข้นประเด็นที่สองเนี่ยท่านชวนท่านก็บอกว่าถ้าไปสร้างสังคมปลอดภัยนะหากสังคมปลอดภัยเนี่ยประชาชนเขาก็ไม่ต้องแสวงหาอาวุธปืนผาหน้าไม้มาใช้ป้องกันตัวเองทั้งที่ไม่อยากมีแต่เมื่อมันไม่ปลอดภัยก็จะต้องแสวงหาเอามาเพื่อที่จะไว้ป้องกันตัวเองนี่คือประเด็นถัดมาถัดไปเนี่ยท่านบอกว่านะต้องกรณีของน้องที่โรงเรียนนนทบุรีเนี่ยนะมันไม่ได้เกิดจากต้นตอมาจากอาวุธปืนนะท่านบอกว่าต้องไปดูพฤติกรรมต้องไปดูว่าปัญหามันเกิดจากอะไรนะฮะมันก็ถึงจะได้แก้ไขปัญหาถูกจุดสุดท้ายเนี่ยนะท่านก็มองว่าเนี่ยถ้าทำแบบเนี้ยก็เป็นการแก้ไขปัญหาแบบรายวันเขาใช้คำว่ารายวันเนี่ยเมื่อสักครู่ที่คุณสุปันบอกว่าท่านนายมตรีซึ่งทั้งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยได้ให้3ส่วนเนี่ยไปประสานกันเพื่อที่จะพูดคุยหาทางออกให้กับชมรมกีฬานะสมาคมยิงปืนเนี่ยนะให้กรมการปกครองการกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคมไปพูดคุยหารือกันนะก็เอาเป็นว่าต้นตอของปัญหาเนี่ยผมเห็นท่านชวนท่านหยิบมา3ประเด็นเนี่ยจริงๆถ้าทำให้สังคมปลอดภัยเนี่ยก็ซึ่งคงจะยากนะคุณสุปันนะเมื่อทำตรงนั้นไม่ได้เนี่ยจะควบคุมอาวุธปืนเนี่ยมันก็จะต้องดูว่าเจ้าหน้าที่ทำถูกต้องทำอะไรหรือยังนะผมไปดูเนี่ยจากข้อมูลที่เขารวบรวมมาเนี่ยอาวุธปืนที่อยู่บ้านเราที่บอกว่ามีมากที่สุดในอาเซียนคุณสุปันนะเราก็เคยคุยกันไปแล้วนะ10 กว่าล้านก็บอกเนี่ยถูกกฎหมาย6.2 ล้านและอีก4.1 ล้านเนี่ยผิดกฎหมายนะทีนี้คำถามที่เขาตั้งเป็นประเด็นเอาไว้เนี่ยทำไมอาวุธปืนมันถึงมีมากมายขนาดนี้ในบ้านเรานะประเด็นแรกเขาก็บอกว่าราคาถูกแล้วก็เข้าถึงง่ายที่บอกว่าราคาถูกเข้าถึงง่ายนี่ก็คือให้สิทธิ์กับเจ้าหน้าที่รัฐนะครับในการที่จะซื้ออาวุธปืนสวัสดิการทั้งหลายแหละแรกๆเนี่ยคุณสุปันให้เฉพาะเจ้าหน้าที่ที่มีความจำเป็นแต่ตอนหลังเนี่ยขยายไปถึงอส อสมอะไรทั้งหลายก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับสิทธิ์

0: กลายเป็นปืนเถื่อนแล้วเพราะว่าไปขายในตลาดกลาง
1: ตรงนี้นิดนึงผมเนี่ยไอ้มั่นคงจะไม่ครบไม่สามารถดำเนินไปเยอะเขาบอกปืนประเภทเนี้ยที่มาจากพวกสวัสดิการเขาบอกว่าจะเป็นที่นิยมในตลาดปืน
0: ครับ
1: ผมก็เอ้าทำไมอ่ะมันกูก็ไม่มันก็เหมือนปืนทั่วไปมันโอนได้เหรอไม่มันมีกรอบเวลาโอนแต่อะไรไม่รู้มันไปเขาบอกเวลาโดนตรวจค้นหรือโดนตรวจจับเนี่ยพอดูเช็คไปเป็นเจ้าของปืนเนี่ยมันสามารถที่จะอารุ่มอร่วนได้เขาเรียกว่าปืนมีสิ่งที่คุณมันเป็นเนี่ยจะเป็นที่ต้องการของตลาดปืนแล้วส่วนใหญ่เขาบอกว่าเวลาในส่วนของที่ไปก่อเหตุประเทศมาเป็นเจ้าของปืนส่วนใหญ่ก็จะคุยกันง่ายนอกจากไปเจอนะครับตำรวจที่เขาเป็นคนที่ซื่อสัตย์ตรงกับนะครับอุดมการณ์ของตำรวจไทยเนี่ยเขาก็จะไม่ยอมเขาเนี่ยลื้อกันทั้งแผงเลยแต่เขาบอกลื้อมาไปก็เงียบคุณผมก็เห็นด้วยนะคุณมันตีลื้อสี่คดีที่ว่าเจ้าของปืนเป็นตำรวจมันก็จะบอกว่าขายไปแล้วโอนไปแล้วเอาขายแล้วยังไงคุณเอาปืนตรวจในการขายใช่ไหมล่ะมันต้องเงียบไปครับมันเลยเป็นที่ต้องการของตลาดล่างตลาดนี้ปืนของคนมีถือเนี่ยเรียกปืนมีถือ
0: ครับก็หนึ่งก็คือได้สิทธิ์ซื้อพอซื้อมาแล้วพอพ้นกำหนดเวลาที่ทางการว่าต้องครอบครองต้องถือไว้กี่ปีแม่พอพ้น5 ปีปุ๊บมันมีความขัดสนเกิดขึ้นนะ
1: ทันทีเลย
0: ใช้เงิน
1: ไม่คุณบุญจีคือขายไปตั้งแต่ตอนที่ได้ปืนออกมาแล้วแต่ยังไม่โอนนะครับแล้วก็ทำกันเป็นล่ำเป็นสันเป็นพูดง่ายๆอ่ะเป็นอาชีพอ่ะ
0: นี่แหละไม่แปลกคุณสุพันธ์ที่ทำให้เรามีอาวุธปืนมากที่สุดในอาเซียน
1: คร
0: ับ และแหมมันช่างจับเบ๊ะจริงผมเห็นคลิปหลายท่านก็คงเห็นนะคุณสุพันธ์ก็คงจะเห็นคลิปของสสกรุงเทพมหานครณเวลานั้นนะในยุคสมัยที่คุณพ่อท่านนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร้อยตำรวจเฉลิมอยู่บำรุงก็อภิปรายนะในสภาเกี่ยวกับเรื่องของนะคือก่อนหน้านู้นเนี่ยเขาก็บอกว่าร้านค้าปืนเนี่ยมีได้รับอนุญาตประมาณสัก100 กว่าแห่ง 100 กว่าร้านนะแต่พอคุณพ่อท่านนายกรัฐมนตรีมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็ออกใบอนุญาตนะเพิ่มร้านค้าปืนจาก100 กว่าแห่งเนี่ยเพิ่มเป็น500 กว่าแห่งเหตุผลก็คือนะต้องการให้มีการแข่งขันแล้วก็นะมันเหมือนกับปืนจะได้ไม่ราคาสูงถ้าเป็นแบบนี้ก็เสมือนหนึ่งว่าให้ประชาชนหรือว่าให้ผู้ที่มีหน้าที่มีสิทธใช้ปืนเนี่ยได้เข้าถึงอาวุธปืนได้ง่ายขึ้นเพราะร้านรวงก็เยอะการแข่งขันก็ไม่คือมีเพิ่มมากขึ้นอันนี้แหละคือในยุคนั้นคุณเฉลิมอาจจะพิปรายด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่มันกลายเป็นว่าทำให้มีนะ
1: ปืนเพิ่มมากขึ้น
0: ไม่มีปืนเกิดขึ้นมากมายนะจนกระทั่งมาถึงวันนี้เพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยมันคือที่มาของจำนวนปืนที่นายกรัฐมนตรีไปพูดที่เมืองทองธานีว่าปล่อยให้ไปเป็นแบบนี้ได้ยังไงมันเหมือนเมืองคาวบอยเลยเนี่ยก็จะได้เห็นว่าเมืองคาวบอยของท่านนายกรัฐมนตรีนั้นเนี่ยมันมีเหตุมันมีที่มาและทีนี้จะตัดภาพกลับมาว่าจะควบคุมอาวุธปืนเนี่ยเขาบอกว่าไม่ให้ใครพกสักคนเนี่ยดูเหมือนมันจะโอ้โหมันไม่รู้ว่าเกาถูกที่คันแก้ไขปัญหาถูกจุดหรือเปล่าเพราะทางการเข้าไปสรุปมาเนี่ยอาวุธส่วนใหญ่ที่นำมาก่อเหตุอาชญากรรมเนี่ยมันจะเป็นปืนเถื่อนปืนที่เอาไปจำนำปืนผิดมือนะผิดมือก็คือกรณีของน้องนักเรียนม.2 ม.3 เนี่ยเอาปืนของปู่มาแล้วก็ปืนที่มีการโอนลอยหลุดรอดมาจากระบบสวัสดิการเนี่ยทางการเขาก็สรุปตัวเลขออกมาอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งได้รับรายงานข้อมูลว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรก็คงจะไม่ได้คิดเหมือนกับที่ท่านชวนบอกว่าก็แก้ไขปัญหาแบบรายวันนะครับคุณสุพันธ์ครับ
1: เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งคุณมนตรีแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาต่อตรงนี้หน่อยแล้วก็ว่ายาวไปในประเด็นที่เราวางไว้เดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับ
0: ครับ
2: 96.5 เสาเสวนาโดยสุพันธ์รักเชื้อและมนตรีจอมพันธ์

0: งานใหญ่แห่งปี Thailand Electronic Circuit Asia 2026กับโซนพิเศษ Power to Motion รวมเทคโนโลยี AI PCB Advanced Packaging EV Data Center และเวทีสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกกว่า50หัวข้อพร้อม Workforce Pavilion มหกรรมการศึกษาหาทุนหางานกว่า 80,000 ตำแหน่งงาน 26-28 สิงหาคมนี้ที่ไบเทคบางนาลงทะเบียนล่วงหน้าฟรีทางเว็บไซต์ Thailand Electronic Circuit Asia.com
1: เมื่อปัจจัยรอบตัวกลายเป็น3สูงที่น่ากลัวหนี้สูงต้นทุนสูงความเสี่ยงสูงสวนทางกับ3ต่ำที่กำลังฉุดรั้ง GDP ต่ำกำลังซื้อต่ำและศักยภาพการแข่งขันต่ำเศรษฐกิจไทยต่อจากนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของตัวเลขแต่คือเรื่องการอยู่รอดของคุณมองผ่านวิกฤตค้นหาทางรอดและโอกาสพลิกฟื้นใหม่ในรายการ CEO Vision Plus ช่วงพาโลกเศรษฐกิจ3สูง3ต่ำสแกนจุดดับปรับจุดรอดพบการวิเคราะห์เจาะลึกแบบไม่กักเผยกลยุทธ์ตั้งรับและรุกข้ามทุกความท้าทายโดยกูรูเศรษฐกิจชั้นนำเริ่ม17สิงหาคมนี้ 8:30 นที่ Thinking Radio บนทุกช่องทาง
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
3: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่ลาวสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
5: 96.5 เสาเสวนาโดยสุปันรักเชื้อและมนตรีจอมพันธ
6: ์ครับกลับเข้าสู่เสาเสวนาในช่วงที่2ช่วงที่2ว่าด้วยเรื่องของการควบคุมอาวุธปืนนะครับก็ต่อกันอีกสักนิดหนึ่งนะครับผมมีโอกาสได้คุยกับผู้สั่งการกรณีคุณมนตรีเขาก็บอกว่ากฎหมายนะมันมีรักแน่นอยู่แล้วนะครับอยู่ที่ว่าผู้บังคับใช้กฎหมายเอาหูไปนาเอาตาไปไร
7: ่
6: นะครับปากว่าตาขยิบหรือเปล่านี่เขาว่ามาเป็นสุภาษิตไทยแบบนี้เลยนะก็บอกว่าพรบอาวุธปืนไทยเนี่ยมันแน่นมากตั้งแต่การขอมีอาวุธปืนแล้วก็เรื่องของการซื้อนะครับการใช้การพกพาเนี่ยนะครับมันจะต้องขออนุญาตทุกอย่างการพกพานี่ไม่ใช่ว่าขอใบอนุญาตพกพาแล้วสามารถจะเอาปืนเหน็บเอวหรือว่าปืนใส่ยานพาหนะไปได้ทั่วประเทศนะไม่ใช่นะเขาอนุญาตเป็นไปตามคำขอเหตุผลคำขอว่าเอ๊ะสมควรไหมจะต้องอนุญาตให้มีถ้ามีแล้วคุณจะพกพาได้แค่ไหนบางทีเนี่ยมันแค่พื้นที่ที่เขาอนุญาตบางทีมันแค่อำเภอบางทีมันแค่จังหวัดไม่ได้ไปทั่วประเทศนะนะครับแล้วเขาก็บอกว่าสิ่งเหล่านี้ก็บอกสุปันเขาทำข่าวมาก็จะรู้อยู่ว่าเวลาเจอแจ้งข้อหาพกพาอาวุธไปในที่สาธารณะเหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันปืนเนี่ยซื้อไปได้แล้วไม่ใช่ว่ามีปืนแล้วจะพกไปได้ทั่วนะเขาให้อยู่บ้านในการป้องกันทรัพย์สินนะครับไม่ใช่ว่าเอามาติดรถด้วยแล้วถ้าคุณจะพกพาคุณไม่ต้องไปขออนุญาตนะครับออกใบพกพาซึ่งเขาบอกว่ามันกฎหมายไทยมันเป๊ะมันแน่นอยู่แล้วเพียงแต่ว่าผู้ใช้กฎหมายจะเอายังไงแล้วก็เขาก็พูดเขาไม่ได้กระซิบทั้งคุณมนตรีเขาบอกสุพรรณ ระวังนะคุณจับตาดูดีๆผมก็เอ้าผมอะไรจะผมทำไมต้องระวังถ้าจะพูดเรื่องนี้มันอันตรายขนาดก็บอกไม่ใช่เดี๋ยวมันจะแก้ปัญหาแบบที่เคยทำกันมาแต่ครับแต่ท่านใช้คำผมขออนุญาตไม่เอามาเตะในรายการแล้วกันเดี๋ยวใครไม่รู้จะเอาว่าผมไปต่อว่านายกอีกนะ
7: คร
6: ับ เดี๋ยวมันจะออกกฎหมายเหมือนที่เคยทำคือเขาเรียกว่ากฎหมายมีรัฐโทษกรรมที่เราเรียกกันติดปากนะคุณมันจริง
7: ครับ
6: คือออกกฎหมายให้นำอาวุธปืนมาขึ้นทะเบียนเพื่อที่จะนำไปสู่การควบคุมผู้สันทัดกรณีจ้างนี้ก็บอกว่าสุพรรณก็ทุกวันเนี่ยการควบคุมเนี่ยมันล้มเหลวแล้วยังจะให้มาเพิ่มอาวุธปืนเข้าไปสู่ระบบอีกนี่มันไม่ใช่การแก้ปัญหามันเป็นการเพิ่มอาวุธปืนเข้าสู่ระบบแล้วก็ควบคุมไม่ได้มันก็ไปก่อเหตุกันได้เพราะนั้นจับตาดีๆนะอย่าออกระวังนะเขาจะออกกฎหมายแบบนี้นะนี่ผมฟังคุณมนตรีนี่นะครับผมก็เดี๋ยวต้องไปขอดูร่างกฎหมายที่บางทุกส่งเข้าสภาซะหน่อยมีเหล่านี้หรือเปล่าแต่คิดว่าบางทุกคงไม่ออกแบบนี้หรอกนะ
7: ครับจริงๆเนี่ยผมไปดูประเภทของใบอนุญาตนะวันนี้เอาข้อมูลมาว่ากันสักนิดนึงมันจะมีทั้งป.3 ป.4 ป.12 ป.3 เนี่ยเป็นป.เริ่มต้นเลยนะคุณสุพรรณนะป.เริ่มต้นสำหรับคนที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์ไม่เคยขออนุญาตและอยากจะได้ครอบครองอาวุธปืนเนี่ยดูอย่างเงื่อนไขของป.3 เนี่ยนะก็ต้องผ่านการสอบสวนประวัติและพิมพ์ลายนิ้วมื
6: ออ
7: ายุครบ20ปีไม่เคยต้องโทษคดีอาญาร้ายแรงมีอาชีพรายได้มีชื่อในทะเบียนบ้านในพื้นที่เกิน6เดือนนะครับแสดงเหตุผลความจำเป็นต่อการป้องกันตัวเองหรือกีฬานะเนี่ยคือมันนี่คือเงื่อนไขอ่ะไม่ใช่จู่จู่เนี่ยท่านนายอำเภอท่านปลัดนะจะมาออกนะเขาต้องสอบนะครับ
6: ใช่มันต้องสอบต้องสอบ
7: อันนี้คือหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กำหนดเอามาว่าใครจะมีสิทธิ์ได้ใบป.3เนี่ยก็จะต้องนับหนึ่งที่ตรงนี้พอประเภทถัดไปเป็นใบอนุญาตที่เรียกว่าป.4นะเงื่อนไขก็คือต้องได้รับใบอนุญาตป.3มาแล้วแล้วก็ได้อาวุธปืนแล้วต้องนำมาให้นายทะเบียนตรวจสอบและนะต่อเครื่องหมายประจำอาวุธปืนหรือเลขทะเบียนนี่ได้ใบป.3แล้วพอจะมาออก
6: ป.4
7: นะก็ต้องมีเงื่อนไขนะพอไปป.12นะเงื่อนไขต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตป.4มาก่อนเมื่อสักครู่และพิสูจน์ได้เห็นว่าเหตุจำเป็นและเร่งด่วนนะแก่พฤติการในการปกป้องชีวิตและทรัพย์สินอันนี้คือคงจะเป็นพกพากันมาแล้วก็จากนั้นมันก็จะมีรายละเอียดที่กำหนดเอาไว้นะเป็นสิทธิ์ที่จะได้รับต้องไปยื่นที่ไหนแล้วก็ต้องไปยื่นกี่ครั้งครอบครองได้จำนวนเท่าไหร่นะก็มันมีรายละเอียดตรงนี้แหละครับที่ท่านชวนบอกว่าไอ้เงื่อนไขต่างๆที่มีอยู่นั้นเนี่ยได้กำกับดูแลได้ดำเนินการอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็เข้มงวดเพียงพอหรือยังตรงนี้ต่างหากที่นายกรัฐมนตรีเองท่านก็คงจะต้องไปขันน็อตไปลงแท้ไปกำกับดูแลเพราะทำไมอย่างนั้นก็กลายเป็นว่าเนี่ยผมฟังไม่ใช่ฟังอ่ะท่านเขียนใน Facebook อ่ะตำรวจเก่าอย่างพลตำรวจโทมโดยนิมโนเมื่อวานก็พูดไปทีหนึ่งแล้วนะฮะตำรวจอย่าแค่อย่าว่าแต่ออกเวรแล้วต้องฝากเอาปืนเก็บไว้ที่โรงพักเลยแก้ผ้าอยู่ความเป็นตำรวจเนี่ยมันก็ยังมีอยู่ในตัวไอ้เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าก็คงจะต้องยืดหยุ่นแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ที่เข้าปฏิบัติหน้าที่และย้อนกลับไปดูตัวเลขข้อมูลที่ผมเอามาเรียนท่านผู้ฟังไปเมื่อสักครู่ว่าสาเหตุมันจากความรุนแรงมันเกิดจากกลุ่มไหนเหมือนกับที่งานชิมช็อปใช้ที่ด่านคุณทศวันก่อนเนี่ยนะก็เกิดจากปืนเถื่อนนะฮะแล้วก็อีกกรณีของคุณฉลองก็จะต้องมีเหตุที่มันเป็นเรื่องของการกระทําของคนนะฮะน้องที่นนทบุรีนะก็กลายเป็นประเด็นพฤติกรรมอีกแบบหนึ่งซึ่งมีหลายๆอย่างประกอบกันแต่พอมาเป็นอย่างนี้ปุ๊บนายกบอกเลิกนะห้ามมันก็เลยกลายเป็น
6: ประเด็น
7: มันปลายเหตุนะคุณสุภา
6: คือคนบางทีผมบอกแบบเนี้ยพวกที่ออกมาโอ้ยนู่นแล้วไอ้นี่จะทํายังไงร่วมกับพวกนักกีฬาไอ้ปืน นี่อย่างนี้ส่วนของเจ้าหน้าที่ตะพวกไม่ได้ผมคิดว่าพวกนี้เขาหาเหตุกฎหมายเขาอนุญาตให้อยู่แล้วคือคนพวกนี้ไอ้เรื่องแบบนี้ไม่ควรจะอ่อนไหวก็อ่อนไหวดังนั้นเอ้ยยังไงคือไปอ่านกฎหมายก็อ่อนใช่ไหมเขาอนุญาตให้อยู่แล้ว
7: อาจจะเป็นเพราะว่า
6: แล้วก็บางคนมันก็เป็นเรื่องเอามาหาเหตุกันทางการเมืองไง
7: ครับมีหลายๆอย่างอยู่ตรงนี้เพราะท่านนายกรัฐมนตรีเองก็ตั้งแต่แรกแล้วนะที่ท่านสื่อสารสั้นไปนะครับแล้วก็มาขยายความมันก็เลยทำให้มันฟุ้งไปหมดในเรื่องของปมปัญหาตรงนี้ก็สนับสนุนให้มีการแก้ไขเพื่อที่จะลดความรุนแรงในสังคมแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องทำสังคมให้มันเป็นสังคมปลอดภัยควบคู่กันไปด้วยผมว่าคุณสุพรรณเนี่ยเข้าใจว่าคุณสุพรรณอาจจะเคยมีในอดีตนะด้วยเหตุผลความจำเป็นแต่อย่างผมเนี่ย
6: คร
7: ับ ผมยังไม่เคยจับด้วยซ้ำไปเพราะนั้นใครจะให้พบไม่ให้พบผมไม่มีครับคุยกับพี่โก้แล้วเจ้าพลบอกว่าของพี่โก้ก็มีนะแต่เป็นของมรดกตกทอดที่คุณพ
6: ่อของพี่โก้ครับมาจากคุณพ่อเป็นมรดก
7: ก็เก็บเอาไว้นะแล้วก็บอกว่าไม่คิดที่จะพกใช้ยังไม่เป็นเลยดีไม่ดีมันจะมาเป็นภัยกับตัวเองลองไปเจอกับมันแล้วงัดออกมาแล้วยิงเป็นหรือเปล่าล่ะดีไม่ดีจะส่งปืนให้มันมายิงเราด้วยซ้ำ
6: คือเป็นตอนสอบเนี่ยคุณมนตรีเขาไม่ได้สอบกันง่ายๆนะที่ว่าจะขอมีใบอนุญาตขอปืนวุฒิปืนอันนี้พูดไปตรงมาถ้าไม่มีเบี้ยใบรายฐานนะจากบางคนเขาก็ได้มาเพราะมีเบี้ยใบรายฐานผมเนี่ยสอบครั้งแรกก็บอกมีที่ดินพี่นุ้นเจ้าที่สอบบอกว่าโจรคงไม่ปล้นที่ดินคุณไปหรอกมั้งคือผมไม่ยกที่ดินไปหรอกนะผมบอกให้ผมเลี้ยงวัวฝูงใช่ไหมเลี้ยงวัวเสร็จแล้วคุณมั่นใจได้ยังไงว่าเขาจะมาขโมยวัวผมใช่ไหมครับผมก็อ้างถึงตำบลแห่งผมที่อยู่นะครับซึ่งก่อนหน้านี้มันดงเขาเรียกว่าดงเลยครับเป็นมันเลยนะครับมันจะมีพวกขโมยรถยนต์ขโมยวัวควายนะครับไปเขาเรียกว่าไปเรียกค่าไถ่เอาไปขโมยแต่ละไปปลูกไปตามป่าตามอะไรตามป่ารกอ่ะนะครับแต่ก่อนเนี้ยนะครับแถวผมพูดบอกเลยก็ได้แต่ปัจจุบันไม่มีแล้วล่ะเพราะมันมีโรงเรียนนายร้อยจปลไปตั้งมีโรงเรียนเตรียมทหารไปตั้งแต่ก่อนนี่สีกระอางเขาเพิ่มเนี่ยเราไปจนถึงบ้านกะเหลี่ยงเนี่ยแต่มันไม่ใช่หมู่บ้านกะเหลี่ยงนะมันเป็นหมู่บ้านที่มีต้นกะเหลี่ยงต้นใหญ่ไพ่ไปตามชะอมเจ็ดเนี่ยโอ้โหคุณมนตรีนะครับมีพวกขโมยควายเรียกค่าถ่ายอะไรนี่เยอะนะครับขโมยวัวขโมยควายขโมยรถยนต์ไปเรียกค่าถ่ายแต่ก่อนนี้ผมก็มีญาติที่เขามีที่เขาไปให้ไปเลี้ยงวัวก็เลี้ยงไว้70-80ตัวคุณมนตร
7: ี
6: ไอ้ถึงตรงเนี้ยเหตุผลตรงเนี้ยเขาถึงยอมออกให้นะครับแต่ก็ไม่ได้ออกใบอนุญาตพกพานะครับคือมีไว้ในครอบครองแล้วคนที่จะคนที่จะใช้เนี่ยก็คือผมคนเดียวแต่อย่างที่เล่านอกสายคุณมนตรีฟังนั่นแหละมีกรณีนะครับที่มันจะมาโยงถึงที่ว่ายิงโจรยิงโจรเนี่ยมันก็มีกฎหมายอีกไม่ใช่ว่ามีปืนแล้วใครเข้าไปในบ้านแล้วเข้าใจว่าเป็นโจรยิงได้หมดไม่ใช่นะคุณมนตรีนะมันมีกฎหมายอีกนะ
7: ต้องให้คนที่ได้รับอนุญาตครอบครองเป็นคนยิง
6: ฮะแล้วก็ต้องดูด้วยมันปีนรั้วเข้ามาหรือยังมันเข้ามาในรั้วมันจับทรัพย์หรือยังข้อกฎหมายที่มันสู้กันละเอียดยิบนะของผมเนี่ยน้องที่เขาอยู่ด้วยเนี่ยสอยร่วงคาคอกเลยมือยังกำตะพายวัวอยู่เลยอ่ะปรากฏว่าเด็กเจอก็หาใช้อาวุธผิดมือเอาไปขังไว้เนี่ยมันมีรายละเอียดเพราะนั้นจะต้องศึกษาอย่าเอาไปกันแต่วางวัตถีวัตกรรมทางการเมืองโจมตีกันนู่นนี่นั่นนะครับบางคนผมเห็นยูทูบเบอร์บางคนเนี่ยจะทำให้สังคมสับสนแล้วคุณรู้ไหมมันมีปัญหาจริงๆครับเพราะสังคมก็เชื่อคุณเพราะเขาไม่มีตัวกฎหมายโอ้ยใครเข้าบ้านผมใช้ตัวมันเอาปืนมายิงผมหรออะไรคือคำที่คุณบอกว่าเขาเป็นโจรเขาต้องทราบคุยหรือยังเขาปีนรั้วบ้านเข้ามาอย่างดีมันก็บุกรุกคุณมนตรีนี่กฎหมายก็สู้กันแบบนี้เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีอย่าไปขนองปากบอกเฮ้ยใครเป็นโจรใครเข้ามาปีนรั้วบ้านเข้ามาผมมีปืนผมสอยอยู่แล้วผมไม่ยอมให้ใครถึงตัวหรอก
7: ที
6: ่ตอนพูดเอามันนะมันพูดได้แต่ข้อที่จริงทุกคนทางกฎหมายมันไม่ใช่นะอันนี้ต้องเข้าใจร่วมกันนะครับ
7: ครับ
6: นี่เป็นแบบนี้คุณมนตรีนะครับ
7: ครับก็ต้องปรับการสื่อสารให้กระชับแล้วก
6: ็
7: อย่าให้มันเป็นประเด็นที่ต้องเอาไปขยายความต่อแบบลากเคลื่อนนะก็ไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องสื่อสารยาวๆไปซะทุกเรื่องแต่บางเรื่องถ้ากระชับมากจนเกินไปก็ไม่ได้ใจความเหมือนกับเราทำข่าวเนี่ยสไตล์ข่าวต้องกระชับ สั้นได้ใจความนะฮะกระชับสั้นอ่านไม่รู้เรื่องไม่ได้คุณสุพันธ
6: ์พลาดหัวถ้าเพื่อนเพื่อนวงแตกก็มีนะบางทีพลาดหัววงแตกอ่ะอันนี้ก็ว่ากันนะครับเดี๋ยวไปดูจักเครื่องหนึ่งกรรมธิการงบคุณมนตรีเดี๋ยวผมดูเวลาหน่อยโอ้ยยังพอมีเวลากรรมธิการงบบอกว่าต้นเดือนเนี่ยนะครับเข้าสู่สภาแน่
7: กันยายน
6: นะครับก็ต้นเดือนกันยายนจะเข้าสู่สภาพิจารณาแน่ก็อย่างที่ประเด็นที่จะต้องหลักต้องตั้งหลักรับมือในส่วนของประชาชนเนี่ยนั่นก็คือว่าสิ่งที่นะครับเหมือนที่คุณมนตรีเคยพูดไว้นั่นแหละว่าไม่ใช่ว่าพอโดนวิพากษ์วิจารณ์และโดนตัดจากในส่วนของคณะอนุกรรมการพอมาถึงคณะกรรมการก็อาจจะยืนในสิ่งที่ขอมาก็ได้นะครับแล้วก็บางคนเนี่ยบอกอาจจะตัดตามอนุกรรมการนะครับอย่างที่คุณมนตรีบอกเมื่อเสาร์ที่แล้วอะแต่ว่าเขาขอแปลยติอะ
7: ใ
6: ช่ไหมฮะพอไปถึงสภาเขาแปลยติได้เกียบคมกว่ามีการโน้มน้าวได้มากกว่าแล้วจะบวชผ่านมันก็ผ่านเดี๋ยวจะบอกโอ้ยแล้วอาจารย์มีละพูดมาปากเปียกปากแฉนะครับอย่างนู้นอย่างนี้แล้วไม่ตัดกันเลยเหรออย่างนู้นอันนั้นเนี่ยมันเป็นองค์ประกอบของการพิจารณาแต่ว่ากระบวนการเนี่ยมันเป็นแต่ที่คุณมนตรีที่บาดแต่เมื่อเสาร์ที่แล้วชัดเจนที่สุดนะครับอันนี้ก็ทำปากเข้าใจร่วมกันก่อนคุณมนตรีคิดว่าเขาจะตัดมั้ง
7: ก็ต้นเดือนก็เดี๋ยวพอเสร็จสับในชั้นกรรมธิการแล้วเราก็จะได้เห็นว่าจากงบประมาณทั้งหมด 3.78 ล้านล้านบาทนั้นเนี่ยเขาตัดได้เท่าไหร่นะพอตัดได้เท่าไหร่ก็จะเอามากองไว้ตรงกลางพอกองไว้ตรงกลางปุ๊บก็จะรู้ว่าโอ้เนี่ยหันจากตรงนั้นตรงนี้มาทีนี้ก็เป็นเรื่องที่คณะรัฐมนตรีจะต้องเป็นผู้นำงบที่กรรมธิการปรับลดแต่ละส่วนลงมานั้นน่ะจะเอาไปเพิ่มให้ใครเพราะไม่ใช่ว่าตัดมาแล้วนะฮะเอาทิ้งไปโดยที่จาก 3.78 ล้านล้านบาทนั้นมันจะปรับลดลงมาเท่าที่มีการตัดไม่ใช่เพราะกรอบงบประมาณยังเป็นกรอบเดิมก็คือ 3.78 ล้านล้านบาทแต่ตัดออกมาจากหน่วยนั้นหน่วยนี้เอามากองเอาไว้เพราะฉะนั้นเมื่อมีกรอบงบประมาณก็ยังต้องใช้กรอบงบประมาณเดิมคือ 3.78 ล้านล้านบาทแต่จะเอาไปเพิ่มไปเติมตรงไหนนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่คณะรัฐมนตรีก็จะเป็นผู้เสนอเข้ามาทีนี้นะครับเราก็จะได้เห็นแล้วว่าตัดได้เท่านั้นเท่านี้แล้วก็เอาไปเพิ่มให้กับองค์กรอิสระนั่นองค์กรอิสระนี่หรือว่าหน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้ก็ว่ากันไปจากนั้นต้นเดือนที่คุณสุปันบอกเขาเรียกว่าเข้าสู่วาระ2-3ตรงนี้แหละครับก็จะพิจารณากันเรื่องมาตราและในรายมาตราตรงนี้แหละจะเป็นเรื่องของกรรมธิการเสียงข้างมากกับเสียงข้างน้อยใครที่สงวนความเห็นสงวนอะไรเอาไว้เนี่ยก็จะต้องไปว่ากันตอนนั้นพออภิปรายกันเสร็จสรรพก็ขอมติที่ประชุมใหญ่จะเอาด้วยก
6: ับ
7: กรรมธิการเสียงข้างมากหรือเสียงข้างน้อยหรือผู้ที่ได้ขอสงวนคำแปลตรงนี้เอาไว้อันนี้ไปชี้กันตรงในที่ประชุมใหญ่ครับ
6: เปรียบเทียบง่ายๆเหมือนการพิจารณาให้โบนัสพนักงานอย่างสุพันเนี่ยก็ลาจัดบ่อยนะครับลาจัดบ่อยดูแล้วเนี่ยถ้าอสมทจะให้เนี่ยสมมติว่าให้ 3% นะจากค่าจัดนะ
7: ครับ
6: นะครับก็ต้องตัดสุพันออกไปเปอร์เซ็นต์นึงเหลือ2%แล้วหลายคนก็บอกอ้าวแล้วอีก2%น่ะไอ้ที่ตัดออกไปแล้วจะไปไหนเอาเขาไปโปะให้มนตรีที
7: ่
6: ก็มนตรีมีวินัยขยันถังแข็งก็เหมือนการพิจารณางบในเรื่องของโบนัสแต่คุณมนตรีเพราะว่ามันเคยมีประเด็นก็บอกว่าไหนบอกให้สามไม่ต้อง
7: อาจจะมีผู้สงวนความเห็นสงวนความเห็นเอาไว้ว่าที่ไม่มาเนี่ยนะก็เป็นเหตุที่ไปรับใช้สังคมและเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์กับบ้านเมืองโดยรวมเพราะฉะนั้นนะแม้จะมีผู้ตัดแต่ผมเห็นว่าควรจะกลับคืนไปให้เขาทีนี้ก็ว่ากันเออ
6: คุณที่สุดอาจจะบอกผมขอแปลยติตัวเสงวนช่องแปลผมคิดว่าตัดมันน้อยไปต้องตัดอีกเอานี่อธิบายให้เห็นนะเพราะมันเคยมีกรณีพิจารณาโบนัสของบริษัทเป็นมนตรีก็เขาก็บอกว่าไหนบอกว่าบริษัทประกาศโบนัส 3% แล้วทำไมเขาได้ 1.5 ทำไมเขาได้ 2% ใช่ไหมฮะก็ต้องอธิบายกันว่าอ๋อให้ 3 แต่ใครที่มันไม่ขยันขันแข็งไม่ทำเนี่ยก็ต้องตัดออกแล้วตัดไปไหนตัดเข้ากระเป๋าพวกพี่หรอผู้บริหารหรอไม่ใช่ก็ต้องไปเพิ่มแม่ไอ้คนที่มันขยันขันแข็งนะครับเพราะบอกว่าไปจับประกาศนโยบาย 3% เนี่ยจะคิดว่าทุกคนได้ 3% หมดไม่ใช่
7: ครับ
6: นะเพราะฉะนั้นมันก็ไม่มีใครต้องขยันขันแข็งดีเพราะถึงไหนก็ได้โบนัสเท่ากันนะครับมันก็เหมือนกับงบประมาณที่มุนตีว่าประมาณประมาณนั่นแหละตัดไว้แล้วไปกองไอ้นี่มันทำงานเยอะมันดูแล้วมันไอ้ที่นั่นเนี่ยมันขอมาน่าจะไม่พอตัวนี้กองนี้ตายเนี่ยก็พูดได้เห็นให้เห็นภาพกันเอ้าเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงนะครับเพื่อติดตามข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยแล้วเดี๋ยวไปประเด็นร้อนเรื่องอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วก็เก็บตกประเด็นที่ยังค้างคาอยู่โดยเฉพาะเรื่องโกงสอบท้องถิ่นอ่ะพักกันสักครู่ครับ
7: ครับ
5: 96.5 เสาเสวนาโดยสุปันรักเชื้อและมนตรีจอมพันธ
8: ์ขณะนี้เวลา11นาฬิกา
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
10: นี่สถานีวิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันศรีหศักดิ์ทกทวิภาคีราฟรอฟเดินหน้ากระชับสัมพันธ์รอบด้านไทยรัสเซียนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพบหารือทวิภาคีกับนายเซอร์เกย์ราฟรอฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหพันธรัสเซียที่กรุงมอสโกซึ่งทั้งสองฝ่ายหารือแนวทางส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือไทยรัสเซียอย่างรอบด้านทางด้านการเมืองความมั่นคงการค้าการลงทุนการเกษตรการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมโดยฝ่ายไทยได้ผลักดันการอำนวยความสะดวกและลดอุปสรรคทางการค้าและขอรับการสนับสนุนเพื่อเร่งกระบวนการเริ่มการเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียโดยเร็วนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ระหว่างประเทศและประเด็นในภูมิภาคโดยเฉพาะบริบททางภูมิรัฐศาสตร์ความร่วมมืออาเซียนรัสเซียกรอบความร่วมมือระดับภูมิภาคอื่นๆสถานการณ์ในเมียนมาและสถานการณ์ไทยกัมพูชาในโอกาสนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหพันธรัฐรัสเซียได้ร่วมลงนามในแผนการหารือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการต่างประเทศแห่งสหพันธรัฐรัสเซียฉบับที่6เพื่อกำหนดกรอบการหารือและขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศของทั้งสองประเทศอันจะช่วยยกระดับความสัมพันธ์ไทยรัสเซียซึ่งในปี2570จะเป็นโอกาสครบรอบ130ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันรัฐบาลเตรียมเจรจาภาษีสหรัฐปลายสิงหาคมชูเอกชนไทยลงทุนเกือบ 20,000 ล้านบาทสะท้อนผลประโยชน์ร่วมนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมความพร้อมสำหรับการเจรจาทางเทคนิคด้านภาษีกับสหรัฐอเมริกาในช่วงปลายเดือนสิงหาคมโดยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จะนำข้อมูลด้านการค้าการลงทุนและความเชื่อมโยงของห่วงโซ่การผลิตระหว่างไทยกับสหรัฐไปประกอบการเจรจาเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ส่งออกไทยและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้มากที่สุดตามข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์ในกลุ่มรายการสินค้าที่อยู่ภายใต้มาตรการตามมาตรา301และมาตรา232สินค้าไทยประมาณ172ได้รับการยกเว้นภาษีแล้วในขณะที่รายการสินค้าอีก128ยังต้องจัดทำข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการเจรจาโดยรัฐบาลจะพยายามผลักดันให้สินค้าในส่วนที่เหลือได้รับอัตราภาษีต่ำที่สุดหรือได้รับการยกเว้นเพิ่มเติมทั้งนี้ตัวเลข172และ128เป็นสัดส่วนของรายการสินค้าในกรอบมาตรการดังกล่าวไม่ใช่สัดส่วนมูลค่าการส่งออกทั้งหมดของไทยไปยังสหรัฐหนึ่งในข้อมูลสำคัญที่จะนำไปประกอบการเจรจาคือบทบาทของภาคเอกชนไทยในเศรษฐกิจสหรัฐโดยปัจจุบันภาคเอกชนไทยมีเงินลงทุนสะสมในสหรัฐเกือบ 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและยังมีแผนลงทุนเพิ่มเติมอีกมากกว่า 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งสะท้อนว่าความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่าง2ประเทศไม่ได้มีเพียงการซื้อขายสินค้าแต่ยังครอบคลุมถึงการลงทุนการผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงกัน
11: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
9: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
12: 96.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็ม มชิดสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
13: คนคิดบวกจะไม่จมอยู่กับความบ่นเสียดายเขาจะรีบหมุนใบเรือเพื่อรับลมใหม่เพื่อไปได้ไกลกว่าลีกะซิงมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของฮ่องกง
14: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
15: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่งThinking Radio, Thinking Wealth. เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking RadioThinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
16: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทั้งความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์เราร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
3: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
5: 96.5 เสาเสวนาโดยสุปันรักเชื้อและมนตรีจอมพันธ์
17: ช่วงประเด็นร้อนเสาเสวนาก
6: ลับก็สู่เสาเสวนาในช่วงประเด็นร้อนนะครับตอนนี้คุณมนตรีมีสิ่งดูที่จะนำเสนอกับแฟนรายการของเสาเสวนาครับ
7: ย้ำกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนิดหนึ่งนะครับเมื่อสักครู่อาจจะฟังกันไม่ทันนะครับก็เป็นโอกาสทางธุรกิจครั้งใหญ่แล้วก็ทริปพักผ่อนเหนือระดับนะครับที่ทางคลื่น FM 96.5 นะจัดขึ้นนะครับก็20-26กันยายนนี้นะเตรียมตัวกันให้พร้อมนะครับแล้วก็บินลัดฟ้าไปกับทริปสุด Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนที่จะเปลี่ยนมุมมองของธุรกิจของคุณไปตลอดกาลก็เจาะลึกเทคโนโลยีแห่งอนาคตก็ไปดูงานยักษ์ใหญ่ระดับโลกนะครับอย่างไฮเซนและสัมผัสศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุของจริงที่สำคัญคือนี่โอกาสทองที่คุณจะได้นั่งลงเจรจาธุรกิจแบบ Exclusive กับแมวมองนะและนักธุรกิจแนวหน้าของจีนรวมถึงแขกคนสำคัญดิวตรงต่อยอดจริงไม่ใช่แค่ไปดูงานแล้วก็แน่นอนว่าระดับของคณะที่ไปร่วมงานเนี่ยต้อง VVIP เท่านั้นนะบินสบายด้วยสายการบินชั้นนำเช็คอิน Fast Track ไม่ต้องเสียเวลารอคิวนั่งจิบกาแฟชิลๆใน VIP เล้าและนอนหรูระดับ5ดาวตลอดทุกคืนเรื่องเที่ยวก็จัดเต็มแบบเต็มคาราเบลนะไม่ว่าจะขึ้นไปแตะขอบฟ้าชมวิวชิงเต่า360องศาบนตึกสูง81ชั้นนะชั้นที่81นะคุณสุพันไหวไหมนะแล้วก็เช็คอินจุดชมวิวสวยที่สุดบนยอดเขา เซี่ยวยู่สั่งนะแล้วก็ย้อนเวลาสู่เมืองโบราณจีโมนะ 1,400 ปีแล้วก็แน่นอนว่านะจิบเครื่องดื่มฟองนุ่มระดับโลกสดๆจากต้นตำรับก็ย้ำอีกครั้งนะครับ 20-26 กันยายนนี้สิทธิพิเศษแบบ VIP รับจำนวนจำกัดแบบสุดๆนะครับอยากเปิดประตูสู่โอกาสไหมนะแอดไลน์มาเลยครับแล้วก็ทักด่วนมาที่ LINE Official นะ thinking @thinking radio นะครับย้ำนะครับว่า @thinking radio นะถ้าช้าอาจจะหมดแล้วก็จะพลาดโอกาสสำคัญอดเปลี่ยนชีวิตนะฮะก็สนใจก็ทักกันเข้ามาทีนี้ก็นี่ก็เดี๋ยวนี้กกต.เขาก็ทำงานเชิงรุกนะก็ผมเอาให้จบเรื่องนี้นะคุณตุปันนะเป็นข่าวประชาสัมพันธ์จากกกต.นะฮะกกต.เขาชี้แจงคุณสุปันนะฮะก็ตามที่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลบนสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับเส้นทางการเงินในจังหวัดอำนาจเจริญพบว่ามีการโอนเงินไปยังพนักงานสืบสวนและไต่สวนชำนาญการของสำนักงานกกต. 13ครั้งรวมเป็นเงิน 860,000 บาทและเชื่อมโยงคดีการเลือกสว.สำนักงานกกต.ชี้แจงข้อเท็จจริงว่าการรับโอนเงินที่เกิดขึ้นในปี2567เกี่ยวข้องกับพนักงานสืบสวนและไต่สวนชำนาญการตามที่ปรากฏเป็นข่าวซึ่งเป็นการปฏิบัติหน้าที่เป็นภารกิจเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งส.ส.ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเลือกสว.ทั้งนี้สำนักงานกกต.ได้มีคำสั่งให้พนักงานคนดังกล่าวออกจากงานไว้ก่อนพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงซึ่งสอบสวนเสร็จแล้วนอกจากนี้ได้แจ้งความเพื่อดำเนินคดีอาญากับพนักงานคนดังกล่าวและบุคคลอื่นจำนวน2รายสำนักงานกกต.ขอยืนยันว่าให้ความสำคัญสูงสุดต่อความโปร่งใสความสุจริตและความถูกต้องในการปฏิบัติหน้าที่ทุกขั้นตอนและพร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ครบถ้วนต่อไปก็กกต.ก็ชี้แจงมาแบบนี้ครับคุณสุพันธ์ครับ
6: คือเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งส.ส.ไม่เกี่ยวข้องกับการเลือกแบบสรรหาส.ว.
7: ครับแล้วก็ดำเนินคดีไปแล้วเมื่อวานผมคุยกับคุณอภิรักษ์นะครับในช่วงของรายการก็มีเลขาธิการกกต.ไม่ใช่ดิขออภัยนะกกต.ท่านหนึ่งท่านก็ได้ออกมาแจกแจงเกี่ยวเรื่องนี้บังเอิญว่าท่านเองนะครับคือคุณสิทธิโชติอินทรวิเศษก็เป็นผู้ที่รับผิดซอผิดชอบสำนวนนี้พอดีนะนักข่าวก็เลยไปถามตรงท่านก็เลยแจ้งแจงทำให้เราได้รู้เพิ่มมากขึ้นว่าโอ้นะไม่ได้มีเฉพาะที่อุบลราชธานีมันยังมีที่อื่นแต่เป็นการเลือกในระดับท้องถิ่นกับเลือกส.ส.ก็ว่ากันไปกกต.นอกเหนือจากจะให้สัมภาษณ์ตรงแล้วก็ยังแจ้งผ่านทางสำนักข่าวผ่านสื่อเพื่อ
6: พูดถึงกกต.นี่นะคุณมนตรี
7: ครับ
6: ครับจะพูดถึงการทำงานของกกต.ในความรู้สึกของประชาชนไปเรื่องของกับคือการทำงานของกกต.ความรู้สึกของประชาชนคือมันท้ายนะครับทำงานช้าตอนนี้มันก็ต้องไปดูว่าความท้ายมาจากถ้ามองแบบของกกต.เขาก็บอกว่าต้องละเอียดรอบคอบนะครับแต่ถ้ามองในส่วนของกลางๆที่มองเข้าไปในความละเอียดรอบคอบเนี่ยมันก็ทำให้เร็วได
7: ้
6: นะครับนั่นคือความที่ทำให้มันเร็วได้นั่นก็คือเรื่องของบุคลากรเครื่องไม้เครื่องมือมันไม่เพียงพอหรือมันเสื่อมไป
7: คร
6: ับ แต่ที่มันไม่เอื้อประโยชน์เพราะว่าเรื่องของงานการเมืองเรื่องของการเลือกตั้งตอนนี้บ้านเรามันมีการเลือกตั้งทั้งระดับชาติแล้วก็ระดับท้องถิ่นมีการกระจายอำนาจใช่ไหมถ้ากลไกไหนมันสะดุดไปมันช้าไปเนี่ยก็หมายถึงว่ามันจะไม่สามารถทำให้เรื่องของการพัฒนาบ้านเมืองมันก้าวเร็วไปได้คุณมันจะนำไปสู่ความขัดแย้งต่างๆมากมายอย่างตอนนี้สว.เราก็เห็นอยู่แล้วมันส่งผลกับการได้มาซึ่งองค์กรอิสระด้วยใช่ไหมนี่ก็เกริ่นไว้ฝากไว้ให้ติดตามกันต่อคุณมนตรีเราไปดูเรื่องนี้กันหน่อยนะครับเมื่อวานนี้ที่สภานะครับสภาผู้แทนราษฎรคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนซึ่งก็เป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาต้องให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนบอกว่าการที่อภิปรายไม่ไว้วางใจที่แน่ในสมัยประชุมหน้าแต่จะเป็นช่วงไหนเนี่ยก็ต้องรอดูจังหวะทางการเมืองแต่นักข่าวผู้เชี่ยวชาญนักวิเคราะ นะครับไม่ใช่เคราะห์นะนักวิเคราะห์นักวิเคราะห์เขาก็บอกว่าน่าจะสิ้นกระแสในการที่จะพิจารณางบประมาณรายจ่ายปี2570คืองบปี2570ผ่านสภานี่แหละก็คงจะยื่นเลยนะครับแล้วก็คุณณัฐพงศ์ก็บอกว่าเมื่อยื่นแล้วเนี่ยในส่วนของนายกรัฐมนตรีก็ไม่สามารถจะยุบสภาได้นะครับแล้วก็เรื่องนี้เองเนี่ยตอนนี้เนี่ยในส่วนของฝ่ายค้านโดยเฉพาะพรรคประชาชนก็เริ่มที่จะทำข้อมูลนักข่าวก็เลยถามว่าตอนนี้มันมีเรื่องอะไรบ้างที่คิดว่าจะล้มรัฐบาลได้คุณณัฐพงศ์ก็บอกว่าโอ้ยจริงๆแล้วมันมีเยอะแยะเต็มไปหมดนั่นแหละมันเป็นเรื่องในระบอบสีน้ำเงินแต่พอนักวิเคราะห์นักวิเคราะห์อันนี้วิเคราะห์นะนะไม่ใช่วิเคราะห์นะฟังแบบนี้ก็นั่งยิ้มมุมปากเลยก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยก็จะมองแต่เชิงโครงสร้างมันก็จะลำบากคุณณัฐพงศ์ยังบอกอีกว่าปัจจุบันรากของปัญหาในแต่ละเรื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันความไม่โปร่งใสขององค์กรอิสระซึ่งเรื่องนี้เนี่ยพรรคประชาชนเองก็คิดว่าประชาชนส่วนใหญ่ก็จะเห็นภาพแล้วมันชัดเจนขึ้นแล้วแล้วก็บอกว่าตราบใดที่เรายังมีรัฐบาลที่บางประเทศในระบอบสีน้ำเงินประเทศไทยไม่มีอนาคตแน่นอนต้องเรียกว่าบินทุกใบที่รัฐบาลแบบประเทศอย่างช่อจนบริหารประเทศผิดพลาดเราเก็บไปหมดและทุกอย่างจะถูกนำมาเปิดเผยในเวทีต่างที่ฝ่ายไม่ไว้วางใจและก็คิดว่าเรื่องการโกงสวนี่ก็เป็นประเด็นแต่เรายังมีอีกหลายประเด็นที่สำคัญไม่แพ้กันจึงอยากให้ทุกคนติดตามว่าพรรคประชาชนจะอภิปรายประเด็นใดบ้างอย่างเป็นนะการเป็นประเด็นที่ถูกตั้งขึ้นมาที่เป็นมติผมไปนักวิเคราะห์ท่านหนึ่งผู้รู้เนี่ยผมถามว่าทำไมใช้คำว่าระบอบทำไมไม่ใช้ว่ารัฐบาลของพรรคภูมิใจไทยหรือรัฐบาลของกลุ่มไม่จริงหรือรัฐบาลเขาบอกจุดปันการใช้คำว่าระบอบนี้มันมีในยะคือลึกและกว้างแล้วก็อธิบายเป็นฉากๆเลยนะแต่ผมไม่สามารถอธิบายตรงนี้ได้คุณมนตรีผมเอาเป็นว่านักวิเคราะห์ผู้รู้เนี่ยเขาอธิบายแบบนี้ว่ามันมีนัยยะสำคัญที่ลึกและกว้างสำหรับทางการของตรงนี้ต่อคุณมนตรี
7: ก็เหมือนกับที่เขาเคยสื่อสารเอาไว้กว้างๆนะฮะซึ่งก็ทำให้หลายๆคนก็สุดแท้แต่ว่าใครจะไปตีความเอาอย่างไรแม้ในเวลาต่อมาเขาเองจะบอกว่าไม่ใช่คือแรกๆเนี่ยสีน้ำเงินไม่ใช่ภูมิใจไทยเท่านั้นแต่ในเวลาต่อมาคนคิดไปไกลแล้วเขาก็เพิ่งมาอธิบายสื่อสารว่าก็กินความรวมไปถึงวุฒิสภารวมถึงเรื่องของกลไกต่างๆอื่นๆแต่แม้กระทั่งหนึ่งกรณีเนี่ยเรื่องของหัวชนกำแพงเนี่ยที่หัวบูดหัวโนกันไปตามกันเนี่ยนะครับก็ได้รับการหนึ่งก็เข้าใจไปกันคนละทางสองทางนะซึ่งแน่นอนที่สุดนะจะผิดจะถูกยังไงเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ก็คิดได้แต่สุดท้ายในซีของพรรคประชาชนเขาก็มาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของกำแพงที่ว่านั้นก็คือการทุจริตคอร์รัปชันแล้วก็ขยับเข้ามาเป็นกำแพงที่สกัดกั้นนะความเจริญของประเทศก็กลายเป็นว่าเป็นเรื่องของระบอบสีน้ำเงินโยงเข้ากับกำแพงเรื่องนี้ท่านนายกรัฐมนตรีนะท่านอาจจะคิดเร็วนะแล้วก็พอโยนประเด็นออกมาเนี่ยมันทำให้เป็นเงื่อนไขที่เขาเอาไปขยายความไปสื่อสารกันจนเป็นถ้าพูดไม่ต้องเกรงใจก็ท่านนายกก็จุดไม่ขีดก้านแรกขึ้นต่อเนื่องจากที่เขาได้มีการพูดถึงก็เลยไฟมันก็เลยลามไปแต่ก็ดีที่มีเรื่องปืนเรื่องอื่นเข้ามามันก็เลยดึงความสนใจออกจากเรื่องของกำแพงมาสู่เรื่องของปืนแต่พอมาเรื่องของระบอบสีน้ำเงินเนี่ยผมก็เห็นมีส.ส.บางท่านก็ไปเอากำแพงผูกที่มันเกือบจะสุดแล้วขี้ตะไคร่ขึ้นขี้ตะไคร่ก็สีออกคล้ายๆน้ำเงินนั่นแหละนะมันก็ยังเป็นเรื่องเป็นราวอยู่นะทีนี้วกกลับมาที่เรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่คุณสุปันตั้งเป็นจั่วหัวไว้ว่าไวไปไหมนะฮะคือเ เราเคยคุยกันนะคุณสุพันมันเป็นไฟบังคับอ่ะนะรัฐธรรมนูญกำหนดเอาไว้นะว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจการอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมตินะก็สามารถทำได้นะปีละครั้งดังนั้นเนี่ยปีของปฏิทินของสภาเนี่ยมันได้ผ่านสมัยประชุมแรกไปแล้วก็ไม่ได้ใช้สิทธิ์ทั้งสองอย่างดังนั้นเนี่ยถ้าไม่ยื่นอภิปรายในสมัยประชุมนี้ซึ่งจะเริ่มขึ้นในวันที่25สิ้นสุดในวันที่22ธันวาคมเท่ากับว่าฝ่ายค้านก็จะเสียสิทธิ์ในการใช้กลไกในการตรวจสอบฝ่ายบริหารผ่านรัฐธรรมนูญมาตรา151และก็152คุณหมายสิริกัญญาเคยให้สัมภาษณ์ได้ซ้ำไปว่าอาจจะต้องใช้สิทธิ์ทั้งสองมาตราเพียงแต่จะไปพิจารณาดูก่อนว่าเราจะอภิปรายจากมาตราไหนไปหามาตราไหนเพราะคุณหมายสิริกัญญาพูดอย่างนี้นะผมเรียงให้เลยนะโดยที่ไม่ต้องไปคิดอะไรนานเขาก็คงจะต้องเริ่มจาก152ก่อนเพราะ152เป็นการอภิปรายโดยที่ไม่ต้องมีการลงมติแต่เป็นการให้คำแนะนำแล้วก็สอบถามรัฐบาลที่บริหารประเทศอยู่เกี่ยวกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นก็ตรงนั้นก็น่าจะเป็นการเหมือนกับนวดไปก่อนนะฮะนวดด้วยอภิปรายทั่วไป
6: เปิดแล้ว
7: ไปปล่อยของเอาใน151ก็คือหลังจากที่เราได้อภิปรายไปเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วเนี่ยปรากฏว่าคำแนะนำต่างๆนั้นเนี่ยฟังแล้วเหมือนเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาไม่ยอมนำไปปฏิบัติไม่เคยนำพาต่อคำชี้แนะของเราเลยหรือปล่อยให้บริหารบ้านเมืองต่อไปคงไม่ไหวแน่เดี๋ยวใครอยากเอาเฉพาะตอนนี้ไปตัดแล้วไปบอกว่าเนี่ยเห็นไหมพี่ภาควิจารณ์หาว่ารัฐบาลไม่ได้นะผมพูดไม่เห็นภาพพูดแทนฝ่ายค้านว่าเขาก็จะอธิบายแบบนี้เพราะนั้นก็จำเป็นต้องใช้มาตรการต่อไปก็คือ151เพราะไม่สามารถที่จะให้รัฐบาลบริหารประเทศต่อไปอีกได้จะเกิดความเสียหายก็ยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นดอกที่2มันคงไม่เริ่มต้นจาก151แล้วซัดเต็มหมัดเต็มข้อแล้วเนี่ยปรากฏว่าโค่นไม่ได้เอาไม่ลงถ้างั้นฉันขอใช้อีกสิทธิ์หนึ่งนะอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติความชอบธรรมมันก็จะน้อยลงเอ้าก็ซัดซะไปเต็มข้อกล่าวหาสนักหน่วงรุนแรงนะและสังคมก็สภาก็รับรองไปแล้วแล้วยังมาอภิปรายอะไรกันอีกมันอาจจะทำให้เป็นไม่มีเหตุมีผลเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าถ้าจะอภิปรายทั้งสองมาตราคงจะเริ่มจากการนวดด้วย152แล้วค่อยตามด้วย151ครับคุณสุพันธ์ครับ
6: แต่อีกมุมนึงเขาก็บอกอภิปรายก็ดีรัฐบาลก็ชอบจะได้ยืมมือฝ่ายค้านเขาบอกดูจากลายกระทรวงที่เป็นแผลแล้วเนี่ยเขาบอกว่าจะได้เคลียร์พวกรัฐมนตรีลูกบังเกิดเก้าจะได้ถือโอกาสปรับครม.แบบนี้มีความเป็นไปได้ไหมตุลินทร
7: ์ก็คิดได้หมดแหละคุณสุพันธ์นะฮะเพราะถ้าอภิปรายเสร็จก็คงจะต้องนำไปสู่การปรับเปลี่ยนอย่างน้อยที่สุดก็คือแม้เสียงในสภาของฝ่ายค้านน่ะไม่เคยมียุคไหนที่จะคว่ำรัฐบาลได้ต่อให้พรรคเมื่อวานผมบอกต่อให้พรรคเพื่อไทยเนี่ยซึ่งตอนนี้ยิ่งไม่เห็นภาพเลยว่าเขาจะมายกมือสวนไม่มีทางเขาจะงดออกเสียงไม่สนับสนุนก็ยิ่งไม่มีทางเขาแม้ชื่นมื่นกันสักขนาดนั้นนะลงสมัครไอ้เลือกตั้งซ่อมเขายังไม่แข่งเลยนะเพราะฉะนั้นปัญหาระหว่างพรรคร่วมสีแดงสีน้ำเงินคงไม่ได้เป็นประเด็นอะไรที่จะทำให้เขาไปเห็นคล้อยตามฝ่ายค้านไอ้ตรงเนี้ยตัดปัญหาไปเลยนะแต่เพื่อที่จะให้สิ่งที่ฝ่ายค้านแล้วก็สังคมอาจจะคล้อยตามในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยก็สร้างบรรยากาศตอบรับกับกระแสก็ปรับครม.ตามวงรอบพอดีคุณสุพันธ์นะประมาณต้นปีหน้าปลายปีนี้ยังไงก็คงไม่เกิดนะก็ต้นปีหน้าก็ค่อยปรับ
6: คุณมนตรีมองข้ามช็อตไปเลยนะว่าปรับจะปรับต้นปีหน
7: ้
6: า
7: ต้องเลยไอเดือนธันวาคมไปแล้วเพราะมันเป็นช่วงรอยต่อหลายๆเรื่องของบ้านเมืองแม้กระทั่งฝ่ายค้านที่จะอภิปรายเนี่ยเร็วไปไหมเนี่ยผมบอกว่าเป็นไฟบังคับแต่จะอภิปรายเมื่อไหร่เนี่ยพอเปิดสภามาปุ๊บเนี่ยมันมีร่างกฎหมายสำคัญนะคุณสุพันธ์นะไหนจะไอพรก.เงินกู้400,000,000 บาทที่ต้องเข้าทันทีนะพิจารณากันไปไม่กี่วันเดี๋ยวก็ต้นเดือนก็จะงบประมาณปี70ที่คุณสุพันธ์พูดถึงเมื่อสักครู่อย่างเร็วที่สุดนะ น่าจะเป็นช่วงปลายเดือนกันยายนหรือต้นเดือนพฤศจิกายนหรือต้นเดือนตัวช่วงในช่วงเดือนตุลาคมแต่ถ้าเป็นจังหวัดนั้นเนี่ยรัฐบาลเนี่ยเดี๋ยวเราไม่ได้สัมภาษณ์ท่านนานเดี๋ยวต่อไปคงจะมาไล่ลำดับเรื่องของรัฐธรรมนูญเป็นจังหวัดที่รัฐบาลเองก็เสนอเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อ นำไปสู่การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นมาช่วงใดช่วงหนึ่งก็จะมีเรื่องรัฐธรรมนูญอยู่นะคุณตุปันเพราะนั้นเนี่ยรัฐฝ่ายค้านจะอภิปรายรัฐบาลช่วงเวลาผมว่า1สิงหาคมยังไงก็ไม่มี2กันยาถ้าจะมีก็ต้องช่วงท้ายๆหลังจากงบประมาณไปแล้วนะยังไงสิงบประมาณเนี่ยงบประมาณต้องเสร็จให้ได้ก่อน30กันยายนนั่นหมายถึงว่าปีปฏิทินงบประมาณ1ตุลาคมเนี่ยมันต้องเดินหน้าไปได้แล้วก็ถ้าจะเหมาะก็เดือนตุลาคมนะแต่ถ้ายังไม่อภิปรายมีเรื่องรัฐธรรมนูญเข้ามาแทรกคุณต้องขยับไปพฤศจิกายนแต่พอไปถึงธันวาคมเนี่ยไม่เหมาะด้วยประการทั้งปวงเพราะมีงานสำคัญของประเทศจะต้องมีการเตรียมงานและมีพระราชพิธีตั้งแต่ประมาณวันที่10เป็นต้นไปและ
6: ต้องมองช่วงเวลาและสถานการณ์การงานสำคัญของชาติมันบีบอยู่
7: เพราะนั้นด้วยทั้งหมดเนี่ยตามให้ฝ่ายค้านเนี่ยก็จะต้องมาดูจังหวะเวลาที่เหมาะสมหรือจะไม่สนใจว่ารัฐธรรมนูญเอาไว้ก่อนยังไงก็นะเป็นประชามติที่ประชาชนเห็นพ้องว่าต้องทำอยู่แล้วขออภิปรายก่อนรอไม่ได้แล้วก็สุดแท้แต่นะแต่รัฐบาลจะเอาด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้ดังนั้นนะก็ต้นปีหน้าก็จับเบ๊ะพอดีนะก็ไปปรับครม.เอาตอนนั้นคงอาจจะให้ฉลองปีใหม่กันซะเรียบร้อยแล้วค่อยมีครม.อนุทิน2ทับ1ก็ได้ก็นี่คือตารางการเมืองที่ผมมองว่ามันจะต้องดูกรอบเวลาดูปฏิทินดูหลายๆอย่างประกอบกันด้วยครับคุณสุ
6: ภาพแต่ผมเนี่ยไปอยู่ในวงอีกวงนึงคุณมนตรีเขาก็บอกว่าน่าจะพิปรายกันใต้เส้นกระแสกว่าแล้วก็อาศัยเงื่อนไขของการพิปรายกับคณะรัฐมนตรีนะครับแต่อีกฝ่ายนึงก็บอกว่ามันไม่น่าจะได้ก็ดูจากหัวข้อที่ผู้นำฝ่ายค้านเกริ่นมันก็ยังจับประเด็นแบบเชิงโครงสร้างเหมือนเดิมเขาบอกว่าการลงรายละเอียดเป็นโครงสร้างมันไม่สามารถเข้าไปอยู่ในอารมณ์ความรู้สึกหรือความรับรู้ของประชาชนเหมือนที่ไปที่เรื่องปัญหาปากท้องปัญหาเรื่องของความคิดยากแล้วก็การบริหารงานที่ผิดพลาดเขาบอกว่ามันก็จะกลายเป็นได้อภิปรายเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนก็มองแบบคุณตรีมองนะอีกฝ่ายนึงนะที่ผมไปอยู่ในวงนั้นก็บอกว่าก็หลังปีใหม่ก็ปรับ แล้วเขาก็บอกว่าหลังจากปรับปีใหม่เนี่ยก็น่าจะปรับอะไรได้ไม่มากหรอกก็เพราะว่าตัวเลขมันล็อกอยู่หมายถึงตัวเลขมันล็อกอยู่แล้วก็ต้องมองไปถึงที่มาที่ไปของรัฐมนตรีรัฐมนตรีแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรี
7: ครับ
6: หรือรัฐมนตรีตัวแทนจากเครือญาติของมันก็มีแบ็คที่นั่งปึ๊กอยู่รัฐมนตรี
7: ที่ผมบอกว่าต้นปีหน้าคุณตุปันนะก็เพราะว่าล้อไปกับสิ่งที่ทางเลขาธิการภูมิใจไทยคุณชัยชนกชิดชอบบอกว่าถ้าจะให้สวยแล้วก็1ปีนะนั่นก็คือเป็นการส่งสัญญาณเล็กๆจะใช่หรือไม่ใช่แต่ก็ต้องฟังท่านเพราะว่า1ท่านเป็นเลขาและ2ก็เป็นมากกว่าเป็นเลขาก็พอจะเห็นการสื่อสารอะไรกันมาได้บ้างและถ้าจะนับ1ปีรัฐบาลเข้าบริหารประเทศเต็มๆวันที่11เมษายนจะไปชน1ปีเมษาปีหน้านู่นน่ะคุณสุพันตั้งนานน่ะนะฮะ
6: คร
7: ับ ก็ในทางการเมืองเนี่ยเราไปกะเกรงอะไรล่วงหน้าไกลๆก็แต่บางทีก็ไม่ถูกต้องซะเลยทีเดียวต้องดูกันเป็นระยะเป็นช่วงไปครับคุณสุพันครับ
6: เขาบอกดูกันสัปดาห์ต่อสัปดาห์เลยนะคุณมนตรีการเมืองไทยในปัจจุบันไม่สามารถที่จะมาวิเคราะห์หรือว่าพยากรณ์สถานการณ์อะไรได้เขาบอกว่ายิ่งกว่าเขาบอกว่าต้องตามยิ่งกว่ารายงานสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาอีกเขาบอก
7: แต่ดูถ้าดูสัปดาห์นี้เหมือนกับจะเริ่มนิ่งนะจากความสัมพันธ์ภายในของพรรครวมรัฐบาลดัชนีการเมืองจากอุบลราชธานีเมื่อวานนะครับมันก็จะทำให้ในขณะที่ฝ่ายค้านเนี่ยพรรคสีส้มเองเนี่ยก็สภาพภายในเองก็ต้องมีปัญหาภายในหลายๆอย่างด้วยที่จะต้องปรับต้องแ แม้กระทั่งประชาธิปัตย์21เสียงเนี่ยนะกรณีที่มาจากบ้านใหญ่นครศรีธรรมราชเนี่ยก็ทำให้ประชาธิปัตย์เนี่ยก็แหมเรื่องที่ไม่ควรเกิดพอมันเกิดขึ้นจากกระทบมากกระทบน้อยเป็นอีกเรื่องหนึ่งกรณีของคุณชัยชนะเดชเดโชครับ
6: กลับเขาก็บอกว่าพรรคฝ่ายค้านจะคุยกันให้รู้เรื่องก่อน ถึงประชาธิปัตย์กับประชาชนนะครับ แล้วก็ภายในพรรคประชาชนที่คุณมนตรีพูดมาแต่ต้นเรื่องกำแพงผมเนี่ยพอเห็นเนี่ยก็ถามว่าแล้วมันกำแพงของใคร มันกำแพงของพรรคประชาชนแล้วพอไปกำแพงของนายกเนี่ยเป็นพรรคมันเป็นกำแพงของคุณมนตรีหรือว่ามันเป็นกำแพงของรัฐบาลนะครับกำแพงจะเป็นกำแพงของพรรคประชาชนนะครับในมุมของพรรคประชาชนหรือกำแพงในการทำงานการเมืองกับรัฐบาลผมก็ไปบอกว่าถ้ามันมีปัญหามากนักกำแพงเนี่ยก็ติดต่อสักดาทุกตึกก็ขนาดตึกสักดายังทุกได้แล้วกำแพงสักดาทำไมจะทุกไม่ได้เครื่องผมก็เดี๋ยวนี้ถูกปั้นหนักไปตั้งห้าติดต่อสักดาทุกตึกผมบอกผมมีในยะผมหาแบบมีในยะนะครับเพราะว่าหลายคนก็วิเคราะห์ไม่ต่างกันว่ากำแพงที่คุณหมายว่านั้นคือกำแพงการเมืองของพรรคประชาชนที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยพรร
7: ค
6: นะครับแล้วก็กำแพงของคุณอนุทินนั้นก็คือกำแพงที่มันเป็นกำแพงของคุณอนุทินต่อองคาพยพของพรรคเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไปยากอะไรก็ทุกต้นสิถ้ามันมีปัญหานี่อันนี้พูดแบบสัปดาห์ที่สัปดาห์ทุกตึกนะ
7: อ
6: ือเพราะว่าต่างๆนะครับ
7: จริงๆนะผม
6: กับพรรคกับผม
7: อ๋อจะพักให้มาผมเติมไปสัก
6: ครับผม
7: สั้นๆ นิดหนึ่งจะได้เห็นภาพใหญ่ของการเมืองว่าตอนนี้รัฐบาลนะครับดูเหมือนจะเริ่มสภาพภายในราบรื่นนะคลื่นลมอะไรต่างต่อไม่ไรก็อาจจะเบาบางลงไปทีนี้ในส่วนของฝ่ายค้านที่จะทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลนั้นเนี่ยก็จะต้องว่ากันตามกลไกสภาแต่กล่าวสำหรับรัฐบาลนั้นเนี่ยยังมีไพ่ที่อยู่ในมือนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับนั่นก็คือถ้าสิ้นเดือนเนี้ยก็จะเป็นเดือนกันยายนนะ60 40เนี่ยนะยังเหลืออีกเดือนนะยังเหลืออีกเดือนหนึ่งและเมื่อไม่กี่วันก่อนเนี่ยนายกก็แพรมๆออกมาว่าอาจจะมีเฟส2นั่นก็คือยังมีไพ่อยู่ในมือนะแล้วผมค่อนข้างจะเชื่อว่านะแม้จะเป็นการลดเงื่อนไขลงมาจาก 60-40 กลับมาที่ 50-50 เหมือนเดิมเนี่ยก็น่าจะยังอยู่ในกระแสที่ได้รับการตอบรับเพราะนายกเนี่ยพูดนำร่องไปคำหนึ่งนะคุณไปดูซิว่า GDP มันขึ้นเท่าไหร่คุณไปดูซิว่าตัวเลขเงินกู้ที่บอกว่ากู้มาแจกเนี่ยดอกเบี้ยมันเท่าไหร่และผลตอบรับที่มันได้เป็นยังไงผมเลยคิดเร็วๆว่าโอ้ถ้านายกอธิบายแบบนี้แสดงว่านะเฟส2อ่ะนะรออยู่เมื่อเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยอารมณ์ความรู้สึกของประชาชนนะที่จะไปกระแทกกระทบส่งผลลบให้กับรัฐบาลนั้นเนี่ย มันก็จะเบาบางยกเว้นนะถ้าเกิดว่าบริหารจัดการไม่ดีแล้วสิ้นเดือนเนี่ยนะฮะกรณีนั้นแม้จะเป็นเรื่องของกกต.เพียวๆก็ตามแต่คนก็มันอดไม่ได้ที่จะต้องกระแทกไปถึงรัฐบาลนะสมมติว่ากกต.พิจารณาดูแล้วมีมตินะยืนตามคณะอนุวินิจฉัยชุดที่36ยกนะคำร้อง229คนไม่มีใครผิดเลยยกหมดนะอาจจะเป็นหัวเชื้อทางการเมืองที่เป็นฟางเส้นหนึ่งแล้วก็เป็นประเด็นขึ้นมาก็ได้ในทางการเมืองครับ
6: ผมขออนุญาตคุณมนตรีขออีกต่อยสักนิดเดียวท่านมันสิ้นกระแสความที่คุณมนตรียกเรื่องของนายกพูดถึง GDP หรือพูดถึงเรื่องของรายได้มวลรวมที่มันขยับขึ้นแล้วก็มองดูว่าเฟสสองมาแน่ในหลักการนะผมเห็นด้วยเป็นจริงจริงหมายถึงว่ามันต้องมีเฟสสองตามแต่ในข้อที่จริงผมเศร้าใจคือผมยอมรับว่าปัจจุบันเนี่ยลมหายใจเศรษฐกิจของชาวบ้านที่มันมีกำลังซื้อกำลังจ่ายมาเนี่ยมันมาจากเงินเรื่องของบัตรสวัสดิการรัฐแล้วก็เรื่องของคนละครึ่งครับไม่ปฏิเสธเลยในหลักการแต่ถามว่าเงินเหล่านี้มันมาจากการที่ประชาชนสร้างรายได้เองหรือเปล่าเงินเหล่านี้มันมาจากที่รัฐบาลจัดเก็บภาษีจากรายได้ของประชาชนแล้วเสียภาษีหรือเปล่าไม่ใช่
7: คร
6: ับ เป็นการกู้เข้ามานั่นมันสะท้อนว่าภาวะเศรษฐกิจในการที่จะส่งเสริมการสร้างรายได้ของประชาชนมันยังมีปัญหาอยู่คือรายได้มวลรวมเนี่ยเอา GDP มาเนี่ยมันก็ใช่เป็นเพราะกู้เงินมาให้ชาวบ้านจับจ่ายใช้สอยอ่ะคุณมนตรี มันโชว์ตัวเลข GDP แต่มันไม่ได้โชว์คุณภาพชีวิตจริงของชาวบ้านคุณมนตรีไปดูตามตลาดสดในตัวจังหวัดตัวอำเภอตัวชุมชนเนี่ยรวมไปถึงตลาดนัดเนี่ยมันเงียบนะครับแค่เก้าอี้ไม้อะไรที่

0: นะครับก็อยากเก็บไว้เยอะเดี๋ยวมันจะล็อกมืดแล้วท่านจะอมไว้เยอะเดี๋ยวเอาภาษาดัมมี่มาบอกกัน
1: ครับ
0: คุณมนตรีนะฮะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะเดี๋ยวช่วงหน้าไปว่าเรื่องของโกงหน่อยโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นแล้วก็ไปฟังความที่แฟนรายการเราวันนี้ผมจะการกับทางการ
1: ครับ
0: ทั้งบางข่าวผู้หนาแน่นพอเราแจ้งผม
1: ดูเหมือนสัญญาณคุณสุปัน
0: แน่นกันเลยทีเดียวพักกันสักครู
1: ่ครับ
2: ช่วงประเด็นร้อนเสาเสวนา
3: 96.5 เสาเสวนาโดยสุปันรักเชื้อและมนตรีจอมพันธ
4: ์ 96.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shopmania
5: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 Be My จิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMoS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
6: ใกล้60ใครว่าต้องหมดไฟปลุกพลังชีวิตให้ฟิตและฟินกว่าเดิมในรายการ CEO Cozy สัปดาห์นี้พบกับอาจารย์เสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลผู้ก่อตั้งคลับไทเกอร์และอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่จะมาแจกสูตรลับสุขภาพดีแบบ 100% พร้อมวิธีเปลี่ยนมุมมองชีวิตด้วยพลังคิดบวกและเคล็ดลับการดูแลตัวเองแบบง่ายๆที่ทำได้จริงทุกวันมาร่วมเปลี่ยนตัวเลขให้เป็นแค่เรื่องชิลๆใน CEO Cozy ตอนใหม่บน YouTube ช่อง Thinking Radio หรือพิมพ์ค้นหา CEO Cozyก็เจอแล้ว
7: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
3: 96.5 เสาเสวนาโดยสุปันรักเชื้อและมนตรีจอมพันธ์
0: ครับกลับเข้าสู่เสาเสวนาในช่วงสุดท้ายช่วงสุดท้ายในนายกรัฐมนตรีบอกว่าเรื่องของการสอบบัญชีข้าราชการของจริงจังโกงซึ่งมีการโกงนั้นนายกบอกไม่ได้หยุดแค่ในส่วนของเจ้าหน้าที่นะครับต้องรื้อให้หมดแล้วก็เรื่องของการยกเลิกสอบบัญชีนะครับในบางพื้นที่ก็ต้องตรวจสอบกันส่วนที่เขามีสิทธิ์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการที่จะหลีกเขาจะได้กลับเข้าไปบัญชีคุณยังตีฟังแล้วมันจะยาวนานการตรวจสอบเลือกสว
1: ครับครับคุณสุปันครับ
0: ครับ
1: ก็แหมคือการสอบสอถอนั่นน่าจะไปไม่ถึง

0: ถึงไหนแล้วคุณสุปันครับ
1: อืม
0: คือคงหนึ่งเนี่ยสิ้นสุดเดือนนี้เหมือนกับที่รัฐมนตรีวรสิทธิ์ท่านบอกสองก็
1: ครับ
0: ในส่วนของท่านรองนายกนะประกรณ์ท่านก็สรุปเรื่องชุดของท่านให้นายกรัฐมนตรีไปตั้งแต่วันที่6นะวันที่6สิงหาคมและวันที่10 11หรือ13เนี่ยที่ผ่านมาท่านนายกรัฐมนตรีก็ลงนามเห็นชอบแล้วก็สั่งการไปตามที่เสนอมาเรียบร้อยแล้วตรงนั้นน่ะก็จะเป็นอะไรที่ต้องมองไปข้างหน้าว่าประเด็นแรกนะในส่วนที่ท่านบอกว่าจะต้องทบทวนเรื่องการจัดสอบของกสทว่ายังจะให้กสททำตรงนี้อยู่หรือไม่เพราะนั้นนี่คือประเด็นอันหนึ่งที่จะต้องไปดูว่าถ้าไม่ให้ทำกันเองแล้วจะให้กพ.หรือใครไปดำเนินการนะนี่น่าจะเป็นประเด็นใหญ่อันหนึ่งนะและถัดไปก็เป็นเรื่องของนะการดำเนินการเอาผิดกับผู้คนทั้งหลายแหละซึ่งสังคมเองก็ต้องเรียนตามตรงคุณสุปันนะว่าผลสอบที่ออกมานั้นเนี่ยมันก็ตีวงแคบอยู่เฉพาะในส่วนของนะฝ่ายประจำนะไม่มีอะไรที่จะเชื่อมโยงไปถึงฝ่ายที่ใหญ่กว่านั้นอันนี้คือในส่วนของท่านรองนายกประกรณ์ตัวในกรณีของปปช.ก็รับเรื่องเอาไว้สอบก็สอบต่อไปนะที่สำคัญก็คือจะต้องไปดูในส่วนของกสท.ที่เคาะออกมาแล้วแล้วก็ให้มีการยกเลิกบัญชีเดิมและจัดบัญชีใหม่นะและสุดท้ายเนี่ยนะก็คือมันมีประเด็นที่ท่านรองประกรณ์ท่านรองนายกประกรณ์ท่านพูดถึงก็คือผู้ที่ได้รับการบรรจุไปโดยไม่ชอบแล้วก็ยกเลิกไปนั้นเนี่ยก็เสมือนหนึ่งว่าไม่ได้เป็นข้าราชการมาตั้งแต่ต้นนะรายได้เงินเดือนอะไรทั้งหลายแหละนี่แหละที่สำคัญที่จะต้องไปดูว่าแล้วจะตามทวงคืนมากันอย่างไรส่วนที่จะคิดว่ามันจะไปกระทบไกลไปถึงฝ่ายการเมืองไหมเนี่ยถ้าดูจากทั้งสามหลายๆชุดที่ออกมาเนี่ยไม่มีแล้วคุณปันก็บางคนเขาบอกได้ซ้ำไปว่าสูงสุดก็คือ40นั่นแหละคือระดับอธิบดีนะส่วนจะเป็นอธิบดีที่ขยับไปตรงไหนอย่างไรนะไม่รู้ว่ามันจะมีกี่คนนะตรงเนี้ยมีเท่านี้นะไม่กระเซ็นกระสายแม้กระทั่งเนี่ยผมจัดรายการแล้วก็คุยกันไว้ตัวละครสำคัญที่ถูกเปิดออกมาตั้งแต่แรกจนกระทั่งน่าจะเป็นกุญแจดอกสำคัญได้ซ้ำไปเนี่ยกรณีคลิปเสียงของส้มและกริดนะฮะที่ไปโยงถึงนักการเมืองเนี่ยก็ปรากฏว่าไม่แน่ใจนะครับว่าถูกกันไว้เป็นพยานหรือว่าไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อการสืบสวนต่อคดีมันก็เลยหายต้มนะไปเรียบร้อยทั้งกริดและก็ส้มนะเป็นข่าวอยู่ครั้งเดียวที่ขึ้นโรงพักแล้วก็ขอโทษฝ่ายการเมืองที่ได้ไปพาดพิงไปมันก็เลยกลายเป็นข้อมูลที่คนข้างนอกมองว่าน่าจะเป็นจิ๊กซอตัวสำคัญแต่ในทางการสอบสวนหรือในทางคดีนะกับปรากฏไม่ได้อยู่ในสารบบเท่าที่เราติดตามข่าวบนหน้าสื่อมาครับคุณสุปันครับ
1: กลับต่อสารของศาลเดี๋ยวไปฟังความที่เห็นเป็นจากรายการทางเฟซบุ๊กก่อนผมเข้าไปดูเนี่ยคุณมนตรีนะครับทั้งหมดเต็ม27ข้อความหนาแน่นกันเลยทีเดียวแต่ว่าขึ้นมาให้ผมเห็นเนี่ยนะครับมันไม่ถึง27เอาที่ผมเห็นอยู่ตอนนี้นะ
0: คร
1: ับ นะครับก็คุณพี่วรพนิชกับคุณพี่ปัจฉมาก็ติดตามเราอยู่อันนี้ก็ขอบคุณคุณพี่อิสราชนนี่คุณมนตรีโดนแน่คุณพี่อิสราชนบอกผมจะไปฟ้องนายกว่าพี่มนตรีนินทารัฐบาล แล้วก็คุณพี่ประสิทธิ์ผมกับพี่ประสิทธิ์ผมขออนุญาตปรับข้อความนิดนึงนะเขาบอกว่ารอให้เสียหาย6เดือนหรือรอเสียหาย1ปีเลือกเอานะครับแล้วก็เป็นที่ประสิทธิ์บอกนิกรเคยทำอะไรสำเร็จบ้างหมายถึงนิกรไหนจะนิกรจำนงนี่ผมคิดว่าหลายเรื่องนะที่เขาทำความสำเร็จถ้าไม่มีมุมมองอคติทางการเมืองนะครับแล้วก็คุณพี่พานิพานี่คุณพี่พานิพานี่มามุกหาคุณพี่พานิพาบอกลิทาสร้างตึกตักดาทุกทิ้งมันมีลิทาสร้างตึกนะเป็นศัพท์ลิทาสร้างตึกเป็น
0: ครับ
1: อันนี้รับเหมาสร้างตึกอย่างเดียวลิทานะ
0: อ๋อฮะ
1: แล้วก็คุณพี่ปานิพาบอกหมู่บ้านเกรดเอติดป้ายขายเป็น10หลัง ราคาเฉียด100 ล้านต่อหลังตกใจเลยนะครับแล้วก็แหมร้านนี้ขออภัยแฟนๆรายการหรือว่าท่านผู้ชมที่ไม่เข้าใจท่านผู้ฟังที่ไม่เข้าใจอันนี้ร้านเครื่องต้นตีนที่ผมใช้บริการเครื่องหนังเย็บเครื่องหนังซ่อมรองเท้าก็อยู่นี่ส่งข้อความมาติดตามครับเปิดดังเลยอย่างดังมากนะเวลาผมไปตลาดทีมินิเดี๋ยวเขาจะตีถูกคนนะครับผมตรงที่ปัจจมาบอกติดตามอยู่ตรงบางทีเอาเจ้าที่ขึ้นมาให้เห็นแล้วก็อ่านได้นะแต่ก่อนหน้านี้ก็มีหลายคนนะที่พูดถึงเรื่องของอาวุธปืนเนี่ยก็บอกว่าทางกฎหมายมันเข้มแข็งอยู่แล้วเจ้าที่ผมอ่านไปต้องดูอ่านตั้งแต่ต้นเนี่ยแต่ว่าในส่วนของผู้บังคับใช้เนี่ยไม่เอาจริงเอาจังนะครับแล้วบางคนก็บอกว่ากฎหมายไทยเนี่ยมันจะบังคับใช้ได้หรือในเมื่อผู้บังคับใช้ยังรับสินบาทค่าสินบนอยู่ประมาณเนี่ยคุณมนตรีประมาณ 7-8 ข้อความมาในแนวแบบนี้คือกฎหมายมันดีอยู่แล้วแต่คนบังคับใช้กฎหมายเนี่ยมันดูเหมือนว่าจะไม่อยากใช้หรือจะตีความไม่ใช้ไป
0: คือหลายครั้งที่เราเห็นเนี่ยมีเจ้าหน้าที่ที่ประพฤติไม่ชอบนะอย่างมีหน้าที่ในการออกใบอนุญาตต่างๆเนี่ยปรากฏว่าเนี่ยก็ถูกจับก็ไปก็หลายรายในกรณีเรื่องของอาวุธปืนเรื่องของอะไรเนี่ยนั่นคือถ้าทำอย่างตรงไปตรงมาและไม่มีช่องโหว่ช่องว่างเนี่ยมันน่าใจสามารถกำกับดูแลได้ในระดับที่เข้มงวดเลยทีเดียวแต่ปรากฏว่ามันมีปัญหาตรงการปฏิบัติตรงนั้นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่จะไปออกกฎหมายใหม่เนี่ยมันก็จะต้องมาย้อนกลับมาดูว่ากฎหมายที่มีอยู่เดิมนั้นเนี่ยมันอย่างที่ท่านรองนายกประกรณ์บอกว่าโอ้พรบอาวุธปืนปี2490ถูกต้องมันใช้มานานแล้วตรงไหนที่มันย่อหย่อนก็จะปรับจะทบทวนให้มันสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันก็เหมาะก็ควรอยู่แต่ทีเนี้ยอันไหนที่มันย่อหย่อนและมันไม่ได้ปฏิบัติอย่างจริงๆจังตรงนั้นต้องไปดูที่คนปฏิบัติดูที่เจ้าหน้าที่นะก็ไม่ใช่ว่ากฎหมายใช้มายุคหนึ่งสมัยหนึ่งก็ถึงเวลาต้องปรับท่านนายรองประกรณ์ท่านบอกว่ามันออกมานานแล้วระบบการควบคุมตอนนั้นน่ะยังใช้ระบบอนาล็อกอยู่เลยเพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะต้องใช้ระบบข้อมูลที่มันเป็นสากลสามารถเชื่อมโยงได้ตั้งแต่การซื้อและก็การครอบครองการเปลี่ยนมือคือกดปุ๊บเนี่ยรู้ได้เลยก็ตรงนั้นน่ะก็ต้องว่ากันไปแต่ถามว่าแม้กระทั่งระบบเมนวลอยู่นะเวลาเนี้ยสุพรรณจะไปทำไมมีวัวกี่ตัวอะไรอย่างไรตรงนี้ถามว่ามันได้มีการนำไปปฏิบัติอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับการควบคุมหรือเปล่าไอ้ตรงนี้ต่างหากถ้าเกิดว่าเหมือนกับอะไรนะคือถ้ามันมีสิ่งที่ทำให้ลัดขั้นตอนแล้วก็ถือไว้โดยไม่ต้องไปใช้เวลาด้วยซ้ำไปนี่แหละคืออามิตรตรงนี้แหละที่มันจะทำให้เป็นปัญหาเกิดช่องโหว่ช่องว่างครับคุณสุภาพครับ
1: แต่คนอิสระจนบอกโอ้บางซุกเสือปืนไว้วันๆทำอะไรบ้างเห็นจะฟ้องแต่เห็นความต่างตู้ถังเนี่ยยื่นกฎหมายที่ตุนมนตรีบอกบางซุกยื่นกฎหมายนะ แล้วก็คุณนัชนันอันนี้โอ้โหคุณนัชนันบอกสวัสดีค่ะพี่ๆทั้งสองนี่เอฟซีองครักษ์นครนายกนะคะโอ้ขอบคุณครับมีคนบ้านใกล้เรือนเคียงผมคนบ้านนาพี่เขาคนนครนายกนะครับแล้วก็นะครับตอนนี้นะคุณพี่สยามบอกสวัสดีครับทั้งสองท่านเรื่องอาวุธคงแก้ได้ยากมากอยากทราบว่าบริการข้างรัฐมนตรีคนไหนไม่พกอาวุธครับอันนั้นเขามีสิทธิ์ที่จะพกเขามีบัตรครบป่าเขาปฏิบัติหน้าที่คุณสยามแล้วก็คุณยุวชนนะครับบอกว่าสวัสดีครับทั้งสองท่านประมาณนี้นะครับนะประมาณนี้นะครับ
0: มาทางยูทูบกันบ้างนะฮะคุณกฤษดาเนี่ยกฤษดาช่วยอุดมนะก็ติดตามมาตั้งแต่แรกๆนะสวัสดีเราเข้ามาแล้วก็บอกว่าลบเลขแจ้งแล้วขอใหม่อ๋อหมายถึงคงทะเบียนอาวุธปืนนะครับ
1: อ
0: ๋
1: อครับผมกับผลทะเบียนทิ้งเลยนะ
0: คุณดินดีโอ้จากท่ายางเพชรบุรีเหรอครับนะท่ายางนะมีร้านก๋วยเตี๋ยวน้ำแดงอร่อยดีนะผมแวะไปทานประจำเลยนะแถวท่ายางเมื่อหลายปีก่อนแล้วก็ต่อจากนี้เอ๊ะผมเห็นข่าวแวบๆเมื่อวานคุณดุปันนะทาง M82 หรือ8อะไรที่เขากำลังจะเปิดที่ถนนพระราม2เนี่ยปลายเดือนเนี่ย28 สิงหาหรือยังไงเนี่ยโอ้โห นะไม่ต้องผ่านถนนพระราม2ไม่ต้องเจอกล่องสุ่มแล้วนะก็จะให้ขึ้นฟรี2ปีเลยนะแล้วค่อยไปเก็บสตุ้งสตังค์เอาประมาณสักปี71 72 อะไร
1: นะอันนี้หมายถึงทางด่วนใช
0: ่มั้ยทางที่เขาสร้างแล้วเป็นปัญหามา
1: โอ้ผมก็คิดว่าเขาจะเปิดผับผมก็คิดว่าผับ M82 นี่คุณมนตรี
0: นี่แหละนี่แหละเอาละเดี๋ยวหัวหินชะอำท่ายางนะก็คงคึกคักต่อจากนี้เพราะว่ามีทางสะดวกสบายแม้แต่ก็ไม่ได้
1: มันหวาดอ่ะคุณมนตรีก็แปลรายการบอกคุณมนตรีจะกล้าขึ้นเหรอขนาดยังสร้างไม่เสร็จมันยังหล่นเลยแล้วนี่เสร็จนี่มันจะแข็งแรงเหรอต้องข
0: ึ้
1: นไปเต้นแล้วมาหล่นน่ะ
0: คงผ่านการตรวจสอบหมดแล้วแต่ถ้าพอไปถึงนาเกลือแล้วมันจะมีขั้นที่2ต่อไปถึงวังมะนาวไม่รู้จะต้องเสี่ยงต่ออีกหรือเปล่าก็รอดูนะฮะสร้างเสร็จไปแล้วระยะหนึ่งนะฮะคุณพี่รูมก็ทักทายเข้ามาโอ้นี่จริงๆด้วยพี่รูมนะเรื่องไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวเหมือนไฟไหม้ฟางเลยครับท่านผ่านมาเดือนกว่าๆไปเรื่องปืนแล้วโอ้คุณพี่อรุณนะอรุณคุณาจิรพรก็ทักทายเราเข้ามานะครับคุณพี่ธนวันโอรันลติก็ทักทายเข้ามาคุณพี่ธราดลโอ้บอกนักการเมืองทำงานร่วมกันในรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหรือฝ่ายค้านถ้าขัดผลประโยชน์กันของนักการเมืองพอเข้าใจได้ถ้าเป็นในลักษณะนี้หรือถ้าจะรบหรือต่อยกันต่อยตีกันก็ไปโอ้นู่นให้ไปสถานีนู่นเนี่ยลุมพินีเลยลุมพินีย้ายไปแล้วนะ
1: ต้องลุมพินีก็ได้ไปสตรีทไฟก็ได้เดี๋ยวนี้ก็มีนะคุณมนตรีแต่เพื่อต่อยกันตามข้างถนนน่ะมีก็มีแพทย์มีอะไรนะขออนุญาตจับต่อยนะเขาเรียกว่าสตรีทไฟนี่ผมก็ดูอยู่เหมือนกันนะ
0: ครับคุณพี่พระยาเสือโคร่งบอกแจกมันง่ายเนาะแถมกู้อีกง่ายใครๆก็ทำได้โอ้เอากู้มาแจกนะฮะแล้วก็คุณพี่ธนวันอีกข้อความบอกว่าใช่ทั้งสองพรรคสร้างกำแพงให้ตัวเองมีปัญหาเองก็ต้องทุบกำแพงทิ้งเองนะที่เหลือก็คุณพยาสูโคร่งใครต่อใครก็นะพูดคุยกันผ่านรายการเราด้วยคุณพ่อผู้เฒ่าสวัสดีครับนะสว
1: ั
0: สด
1: ีหายไปนาน
0: เข้ามานะแล้วบอกว่าเคยได้ยินไหมครับขายดีจนหม้อก็ขายเตาก็ขายดีจริงๆครับโอ้
1: โหคุณมนตรีนะเราพอพี่ถ้าพอพี่ทอพุทธาพูดแบบเนี้ยคุณมนตรีมันสะท้อนใจนะเราอาจจะขำนะแต่มันขำเฉื่อยนะบางคนอย่างคุณมนตรีเป็นแบบที่ท่านทอพุทธาจริงคือมันไม่มีคนมากินแล้วอ่ะมันไม่มีในชนบทอ่ะก็คือต้องขายหม้อก๋วยเตี๋ยวขายพวกถ้วยชามขายอุปกรณ์อ่ะไปเลยเพื่อจะเอาเงินมาหมุนก่อนเอาไปทำอย่างอื่นบางคนไปขายลูกชิ้นปิ้ง
0: อ
1: ย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องอย่างนั้นจริงๆอ่ะผมบอกว่าถ้าคนไม่ได้อยู่ไม่ได้เดินทางเนี่ยมันไม่ทราบ
0: คุณพี่อรุณอีกข้อความหนึ่งตัวละครมันเยอะเกินหรือเปล่าคุณมนตรีอ๋อตัวละครทางการเมืองนะครับนะหรือว่าตัวละครก็คงในทางการเมืองนี่แหละนะแล้วก็อีกหลายท่านคุณกฤษดาช่วยอุดมเห็นแวบๆมาจากรายการพี่หมีครับอ๋อนี่เขาคุยกันคุณพี่พญาเสือโคร่งคุณต้อม
1: นะ
0: แล้วก็คุยกันขอบพระคุณนะครับก็เนี่ยวันเสาร์เสวนาก็ทั้งข่าวสารทั้งพูดคุยกันอย่างนี้แหละครับเชิญครับคุณสุปานครับ
1: มันมีอยู่เรื่องนึงแหมมันมีเวลานะวันนี้ต้องพูดสนอดไม่พูดไม่ได้คนที่เป็นแฟนบอลอย่างผมเนี่ยนะครับมีชีวิตลมหายใจอยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะเตะฟุตบอลนี่แหละคุณดนตรีเรียนหนังสือก็เล่นฟุตบอลก็ได้เป็นนักกีฬามั่งอะไรบ้างนะแล้วบางทีเนี่ยนะครับมาเป็นในหนุ่มโรงงานก็เตะฟุตบอลเนี่ยนะครับก็มีต้องบอกคนแบบไม่เกรงใจเนี่ยนะครับใครจะด่าก็ด่าเพราะเป็นข้อเท็จจริงบางทีก็เล่นฟุตบอลกินเงินการพนันบอลกันมามีรายได้มาบ้างคือตอนนี้มันมีกระแสซึ่งผมคิดว่าเรากำลังหลงกระแสเรื่องฟุตบอลคือตอนนี้มันมีฟุตบอลอาเซียนครับแล้วก็วันนี้เนี่ยไทยจะเตะรอบรองชนะเลิศนัดแรกกับสิงคโปร์แต่ก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีเรื่องของฟุตบอลเนี่ยที่เขาประกาศขึ้นค่าตั๋วนะครับขึ้นค่าตั๋วในการดูในสนามก็ปรากฏว่ามีแฟนบอลจำนวนหนึ่งก็อยากโวยวายว่าผลงานก็ไม่ค่อยดีบริหารสมาคมก็แย่ทำไมขึ้นตั๋วขึ้นค่าตั๋วแล้วใครจะไปดู คือเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกับนายกสมาคมฟุตบอลไทยแล้วก็ตัวนายกแต่อย่างมันอยู่ที่องค์กรผู้จัดนะครับมันก็มีสหพันธ์ฟุตบอลเนี่ยผมจำชื่อทางการไม่ได้นะแต่มาในแนวนี้แหละเรื่องของฟุตบอลนะครับเรื่องของอาเซียนมันมีตั้งแต่ระดับองค์กรมหาระดับอาเซียนไปเอเชียแล้วก็ไปยุโรปแล้วก็ไปซีฟ้าเขามีการขึ้นค่าตัวนะครับแล้วก็อาเซียนครับเนี่ยมันเป็นสปอนเซอร์ปีนี้ก็เป็นฮุนไดเป็นเจ้าภาพใหญ่ที่จะเรียกกันง่ายๆก็คือฮุนไดครับเปลี่ยนจากมิตซูบิชิครับแล้วก็ซูซูกิครับคุณมนตรีสังเกตไหมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสังเกตไหมช่วงนี้มีแต่บริษัทรถยนต์เป็นพันเป็นสปอนเซอร์นะก็ปรากฏว่าก็มีการเรียกร้องมีการเอะอะโวยวายด่าพอบางคนเนี่ยด่าไปถึงรัฐบาลบริหารงานยังไงขนาดฟุตบอลอาเซียนยังไม่ได้ดูฟรีคือเรื่องของเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจร่วมกันเนี่ยมันเป็นลิขสิทธิ์ของเจ้าภาพที่เขาจัดก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็มีช่องต่างๆนะครับก็จะไปซื้อลิขสิทธิ์แล้วก็มาถ่ายแล้วก็เก็บค่าโฆษณาขายโฆษณาแล้วก็เปิดให้ดูจริงคราวนี้เนี่ยตอนหลังๆเนี่ยพวกบริษัทพวกทีวีต่างๆเนี่ยเขาก็เบื่อหน่ายกับพฤติกรรมการดูของคนไทยก็คือพอเขายิงโฆษณาก็ไปด่าไปว่าเขาไปโพสต์ต่อว่าต่อขานเขาก็บอกเอาก็ซื้อมาให้ดูก็ต้องเสียตังค์นี่จะยิงโฆษณาไม่ได้เอามาด่าเอามาว่ากันพักหลังๆเขาก็เอื้อมละอาเขาก็ไม่นะครับเขาก็ไม่สนใจเขาก็ไม่ซื้อลิขสิทธิ์มาเพราะว่าบางทีพอซื้อมาเนี่ยบางทีก็ถูกบีบจากการเมืองให้เขาเรียกว่าให้ดูฟรีไม่มีโฆษณา
0: ละ
1: นะซึ่งที่ไหนเนี่ยเขาก็มีโฆษณาทั้งนั้นนอกจากว่าจะเสียเงินดูอย่างอังกฤษอย่างสหรัฐอเมริกาอย่างประเทศยุโรปเนี่ยคุณมนตรีที่ดูฟรีได้เนี่ยก็คือต้องเติมเงินนะต้องซื้อแบบที่ไทยกำลังทำอยู่ตอนนี้ก็นี่พวกโอเปอเรเตอร์ต่างๆเนี่ยนะครับขออนุญาตเอ่ยนามว่าอย่างทรูอย่างเอเอสเนี่ยเขาไปซื้อได้ก็สุดมาก็คือว่าคุณจะจ่ายคุณจะดูคุณต้องจ่ายตังค์ปรากฏว่าแฟนฟุตบอลไทยก็เอะอะโวยวายนะครับเฮ้ยมันทำไมดูฟรีไม่ได้อย่างนู้นอย่างนี้คสทช.ทำอะไรคสทช.เนี่ยเขาเนี่ยมันก็เหมือนเขาก็มีกฎจำได้ไหมกรมบัญชีกองฟุตบอลโลกก็พูดกันเกิดมากมัดแมสอะไรพวกนี
0: ้อ๋อครับ
1: นะครับว่าต้องดูฟรีจำไม่ได้ก็ชวนมาบอกถ้าต้องดูฟรีนั้นก็ไปซื้อนี่จะติดกันเองแล้วกันผมซื้อ
0: คุณปันเดี๋ยว
1: จะโวยวายอะไร
0: อย่างกรณีฟุตบอลการแข่งขันเนี่ยอย่างเมื่อสักครู่ที่คุณสุพันธ์พูดถึงฟุตบอลอาเซียนอะไรเนี่ยแต่ก่อนก็ต้องเก็บตังค์เหมือนกันใช่ไหมคุณสุพันธ
1: ์ใช่เขาก็เก็บตังค์ครับผม
0: แต่อย่างฟุตบอลที่ผมเห็นเข้าอุ่น
1: เขาขึ้นค่าตัวไง
0: ที่เขาอุ่นเครื่องกันอย่างเนี่ยตอนนี้อย่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเขาจะเดินทางสายเดินไปใต้บ้างมาที่กับราชบุรีบ้างแล้วก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้เห็นโปรแกรมบุรีรัมย
1: ์
0: อายูไนเต็ดจะแข่งกับราศีสไล
1: ด์
0: ยูไนเต็ดอย่างนี้ดูฟรีไหมเพราะเขาเปิด
1: ไม่ดูฟรีคุณมนตรีเพราะว่าค่าถ่ายทอดมันมีไงโอเปอเรเตอร์ค่ายต่างๆนะครับทรูเอไอเอสเนี่ยเขาก็ไปซื้อนี่ก็ติดไปแล้วไงที่อย่างบางทีอย่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเนี่ยหรืออย่างบางกอกการ์ดเนี่ยจงอยู่ตรงประชุมเนี่ยเขามีช่องของเขาเองเลยนะคุณมนตรีเขามีทีมถ่ายทอดสดถ่ายทอดผ่านช่องยูทูบของเขาเลยนะแล้วก็คือในส่วนของตรงเนี้ยนะฮะก็คือว่าถ้าใครจะดูก็ต้องไปจ่ายตังค์นะสมัครเป็นสมาชิกช่องเขาเดือนละ200-300อะไรก็แล้วแต่ยังแฝงโฆษณาเขาก็ยังมีโฆษณาเข้ามาไอ้แบบนี้ดูได้ไม่บน ไม่โวยวายมีพูดให้คนหมั่นไส้เล่นกันนั้นแหละผมก็อยากจะกระแทกนะนี่ต้องไปจัดรายการอยู่จะหนักกว่านี้นะที่อยู่ในกรอบของสถานีเนี่ยคือบางทีมันเอาอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองมันเลอะเทอะเกินไปผมเคยโพสต์เรื่องนี้นะปรากฏว่าก็มีคนเข้ามากระแนกกันนะต้องไปสมัครเป็นเพื่อน Facebook กับนายกสมาคมฟุตบอลครับผมไม่ได้เชียร์นายก ผมไม่ได้แต่เราจะพูดหลักการข้อเท็จจริงบางเรื่อง ที่นายกสมาคมฟุตบอลคนปัจจุบันทำอยู่เนี่ยผมก็ไม่ได้เห็นด้วยผมก็มีภาควิจารณ์ แต่เรื่องของหลักการเนี่ยต้องเอาให้ชัดก่อน นะครับ แล้วบอกว่าไม่ไปดูหรอกอย่างนู้นอย่างนี้ไม่ได้นะครับไม่ได้ก็คือไม่ได้ก็คือคุณจะดูฟรีทุกอย่างไม่ได้ไม่ดูก็คือไม่ดูไม่มีใครว่าครับเข้าใจอยู่นะฮะไม่ดูเวลาอยู่ครับผมอ่ะ อ่ะงั้นจบก็จบอ่ะสวัสดีครับ
0: อ่ะลาแล้วครับวันนี้สวัสดีครับ
2: 96.5เสาเสวนาที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ขณะนี้เวลา 12:00 น.
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
4: ท.2 พลตำรวจเอกสำราญพลตำรวจโทนพสินสนธิกำลังทลายนอมินีต่างชาติเปิด60บริษัทเถื่อนเนอร์เซอรี่ภูวิลล่ารูทธุรกิจวีซ่าโยงที่ดินพันล้านหมายจับต่างชาติ62รายรอยสักเสือปิดเกมล่าตัวป๋อรองจ๋อนำทีมรวบผู้ต้องหาคดีโสมหญิงพร้อมช่วยเหยื่อสาววัย18ขาร้านน้ำกระท่อมย่านลาดกระบังสารภาพทำไปเพราะสนุกสหรัฐจัดไทยเทียร์2จับตาเป็นทางผ่านสินค้าจีนก่อนเจรจาปิดดีล ART ปล่อยตัวเล่าตาแสนลี่วัย86ปีนักค้ายาเสพติดระดับชาติหลังได้รับพระราชทานอภัยโทษทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้
5: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงของสรุปข่าวภาคเที่ยงทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศนะคะวันนี้วันเสาร์ที่15สิงหาคมพุทธศักราช2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณยามินแหวนเครือและดิฉันกฤตยาสินทุวราวันเราสองคนรับหน้าที่ดำเนินรายการร่วมกันนะคะมีข่าวที่น่าสนใจตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมาน่าจนถึงขณะนี้นะคะก็มีหลายเรื่องหลายประเด็นทีเดียวที่จะต้องมาติดตามกันนะคะเริ่มด้วยนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผบตร.พลตำรวจโทสุรพงษ์ถนอมจิตผู้ช่วยผบตร.รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8ผู้บัญชาการขออภัยค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและเจ้าหน้าที่ DSI ทุกหน่วยก็สนที่กำลังกว่า300นายเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าวเฟส7ในพื้นที่อำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีตามนโยบายกวาดล้างคนต่างด้าวที่ประกอบธุรกิจผิดกฎหมายและใช้คนไทยถือหุ้นหรือครอบครองทรัพย์สินแทนนะคะปฏิบัติการครั้งนี้ค่ะเป็นการสืบสวนต่อเนื่องตามแนวทางเกาะพังงานโมเดลโดยตรวจสอบนิติบุคคลในเกาะสมุยทั้ง 12,906 บริษัทพบมีผู้ถือหุ้นต่างชาติ 8,254 บริษัทและมีลักษณะเข้าข่ายนอมินี875บริษัทนะคะภายหลังคัดกรองเชิงลึกเจ้าหน้าที่พบเป้าหมายต้องสงสัย959บริษัทครอบครองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรวม37แปลงเนื้อที่31ไร่2งานนะคะมูลค่าก็ประมาณ 1,200 ล้านบาทนำไปสู่การดำเนินคดี60คดีผู้ต้องหา88คนคนไทย26คนต่างชาติ62คนศาลจังหวัดเกาะสมุยอนุมัติออกหมายค้น37หมายตำรวจสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับได้14คนนะคะก็ประกอบไปด้วยจีนและอังกฤษสัญชาติละ4คนอิตาลีฝรั่งเศสเนเธอร์แลนด์ออสเตรียฟิลิปปินส์และอเมริกาสัญชาติละ1คนด้วยกันนะคะซึ่งการตรวจค้นในครั้งนี้มุ่งไปที่เครือข่ายสำคัญ5กลุ่มบริษัทนะคะกลุ่มบริษัท Gulf 3เครือข่ายชาวออสเตรเลีย10เครือข่ายชาวอิสราเอล19บริษัทมีการใช้โครงสร้างบริษัทหลายๆชั้นแล้วก็คนไทยก็ถือหุ้นแทนด้วยนะคะกลุ่มบริษัทโฮซีบริษัทเครือข่ายของชาวเยอรมัน4บริษัททำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างวิลล่าหรูบนพื้นที่เขาสูงชันก็อาจจะเกินกว่ากฎหมายกำหนดนะคะเสี่ยงต่อใบอนุญาตก่อสร้างที่มีชอบมีการขายวิลล่าโดยวิธีการเปลี่ยนแปลงหุ้นส่วนในบริษัทนอมินีไม่เสียภาษีซื้อขายที่ดินและไม่นำรายได้มาเสียภาษีนิติบุคคลนะคะกลุ่มบริษัทกมลพบคนไทยเข้าไปเกี่ยวข้องกับการจัดตั้งบริษัทจำนวน27บริษัทให้ชาวต่างชาติเพื่อใช้ขอใบอนุญาตทำงานหรือว่าวีซ่าประเภทธุรกิจซึ่งเป็นวีซ่าระยะยาวสามารถอยู่ได้ถึง1ปีโดยข้อมูลทางทะเบียนขัดแย้งกับการลงทุนจริงค่ะนอกจากนี้มีกลุ่มบริษัทปลาจำนวน16บริษัทเริ่มจัดตั้งบริษัทจากคนไทยทั้งหมดเพื่อหลีกเลี่ยงกระบวนการที่ต้องแสดงเอกสารจากนั้นจะนำบุคคลต่างด้าวเข้ามาสู่โครงสร้างของผู้ถือหุ้น พื่อขอใบอนุญาตทำงานและเปลี่ยนประเภทวีซ่าเป็นวีซ่าธุรกิจโดยไม่มีการประกอบธุรกิจจริงแต่อย่างใดต่อมาก็คือกลุ่มบริษัทไอจำนวน2บริษัทนะคะโดยบริษัทดังกล่าวนั้นเริ่มต้นจากเบาะแสของสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยกรณีชาวฝรั่งเศสถูกกล่าวหาว่าช่อโกงเงินลงทุนฟาร์มกัญชาเสียหายกว่า21ล้านบาทตม.จังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ได้สืบสวนจนทราบว่าเงินที่ช่อโกงมาจากกลุ่มผู้เสียหายชาวฝรั่งเศสจัดตั้งบริษัทไอโดยใช้คนไทยเป็นนอมินีในการถือหุ้นแทนเพื่อซื้อที่ดินแล้วก็ก่อสร้างโรงแรมหรูพร้อมกับสระว่ายน้ำสนามเทนนิสแล้วก็จัดตั้งบริษัทโดเมนเพื่อบริหารโรงแรมโดยผ่านสัญญาเช่าอำพรางลงโฆษณาให้ที่พักเป็นรายวันในเว็บไซต์ราคาคืนละ 11,000 ถึง 17,000 บาทแต่ว่าไม่พบการขอใบประกอบกิจการโรงแรมแต่อย่างใดนะคะทางพลตำรวจเอกสำราญบอกว่าการปฏิบัติการในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการกวาดล้างเครือข่ายนอมินีในเมืองท่องเที่ยวสำคัญหลังจากดำเนินการมาแล้ว6เฟสตรวจสอบบริษัท238แห่งที่ดิน272แปลงรวมกว่า184ไร่มูลค่าที่ดินแล้วก็สิ่งปลูกสร้างประมาณ 2,000 กว่าล้านบาทนะคะแล้วก็มีการออกหมายจับแล้ว178หมายด้วยกันค่ะปฏิบัติการในครั้งนี้มีเป้าหมายจัดระเบียบจังหวัดท่องเที่ยวสำคัญไม่ว่าจะเป็นสุราษฎร์ธานีภูเก็ตกระบี่พังงาชลบุรีและประจวบคีรีขันธ์ให้การลงทุนและประกอบธุรกิจของชาวต่างด้านนั้นเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายป้องกันกลุ่มทุนต่างชาติเอารัดเอาเปรียบและสร้างผลประโยชน์ต่ออาชีพของคนไทยและเดินหน้าปราบปรามเครือข่ายนอมินีรวมถึงเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตอย่างเด็ดขาดด้วยเพื่อสร้างความโปร่งใสและความเชื่อมั่นต่อประชาชนและภาคธุรกิจโดยจะขยายผลการตรวจสอบและกวาดล้างไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องขอความร่วมมือประชาชนหากพบเบาะแสการกระทำผิดของกลุ่มทุนต่างชาติก็สามารถแจ้งมาได้ที่สถานีตำรวจในพื้นที่นะคะหรือว่าที่สายด่วน1599ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
6: รองจ๋อนำทีมรวบผู้ต้องหาคดีโทรมหญิงนะคะแล้วก็ยังช่วยเหยื่อสาววัย18ปีค่ะร้านน้ำกระท่อมย่านลาดกระบังค่ะพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลรับผิดชอบงานยาเสพติดพร้อมกับทีมสารวัตรแจ๊นะคะเปิดปฏิบัติการตรวจค้นร้านน้ำกระท่อมลาดกระบังร่มเกล้ารวม2แห่งค่ะจับกลุ่มในป๋ออายุ19ปีพร้อมพวก5คนได้ที่ร้านท่อมโพดำนะคะย่านลาดกระบังแล้วก็ร้านน้ำตาลสดโพดำย่านร่มเกล้าค่ะตามหมายจับศาลอาญามีนบุรีข้อหาร่วมกันข่มขืนกระทำชำเราลักษณะอันมีการโทมหญิงพร้อมตรวจยึดน้ำกระท่อมบรรจุขวดใส60ขวดยาแก้ไอ100ขวดบุหรี่เถื่อน500ซองค่ะเบื้องหลังการจับกลุ่มนะคะเจ้าหน้าที่เขาไปสะดุดหมายจับของนายป๋อวัย19ปีเป็นผู้ต้องหาคดีร่วมกันข่มขืนกระทำชำเราอันมีลักษณะเป็นการโทรมหญิงตรวจสอบประวัติก็พบมีคดีอีกหลายคดีเลยนะคะทั้งพยายามฆ่าอาวุธปืนลักทรัพย์มีหมายจับครั้งเก่าด้วยมีพฤติกรรมวนเวียนตามแหล่งมั่วสุมแล้วก็ร้านน้ำกระท่อมพื้นที่ลาดกระบังร่มเกล้าจนล่าสุดนะคะเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์สาววัย18ปีที่รู้จักกันนัดหมายผ่านโซเชียลถูกนายป๋อและพวกอีก2คนก่อเหตุนะคะทางหลังร้านน้ำกระท่อมย่านร่มเกล้าแม้จะร้องขอความช่วยเหลือแต่ว่าไม่สามารถต้านทานกำลังกลุ่มผู้ก่อเหตุได้หลังเกิดเหตุหญิงสาวเข้าแจ้งความที่สน.ร่มเกล้ากระทั่งศาลออกหมายจับนะคะทั้งนี้ค่ะการตามตัวก็ไม่ง่ายนะคะเพราะว่าหลังก่อเหตุนายป๋อนั้นไม่กลับบ้านเลยเปลี่ยนวิธีการในการหลบหลีกเรื่อยมานะคะจึงมีการตามหาตัวในลักษณะแกะรอยตามสถานที่ที่เคยไปประจำพบพฤติกรรมที่ไม่เปลี่ยนก็คือวนเวียนไปที่ร้านน้ำกระท่อมจนกระทั่งเมื่อวานนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ไปเฝ้าสังเกตการร้านน้ำกระท่อมย่านลาดกระบังก็ไปสะดุดกับชายคนหนึ่งนะคะซึ่งใบหน้าอาจจะยังไม่ชัดเจนพอที่จะให้ยืนยันได้นะคะแต่เจ้าหน้าที่เขาจำรอยสักลายเสือบนแขนซ้ายตำหนิรูปพรรณตรงนี้แหละค่ะก็เป็นจุดสำคัญทำให้นายป๋อเนี่ยถูกจับกุมค่ะในการเข้าจับกุมก็ช่วยเหลือหญิงสาววัย18ปีที่อยู่ในร้านนะคะซึ่งตัวนายป๋อเนี่ยลวงผ่านทางโซเชียลมีเดียเพียง1วันพูดคุยกันเท่านั้นนะคะก็บังคับให้มานัดเจอกันที่ร้านนะคะมีการบังคับให้ดื่มเครื่องดื่มจนมึนเมาสอบสวนป๋อก็รับสารภาพนะคะคดีต่างๆที่เกี่ยวกับอาวุธปืนลักทรัพย์พยายามฆ่าเกิดขึ้นในช่วงยังเป็นเยาวชนส่วนคดีข่มขืนที่เกิดขึ้นหลังอายุครบ18ปีก็ขอโทษผู้เสียหายบอกนะคะว่าท ทำไปเพราะสนุกตรวจสอบประวัติในป๋อค่ะพบมีหมายจับค้างเก่าหลายหมายเลยนะคะอย่างเช่นเมื่อปี66นะคะที่ร่วมกันลักทรัพย์ในเวลากลางคืนใช้ยานพาหนะแล้วก็ยังมีเดือนมกราคม66นะคะก็ข้อหาร่วมกันมีอาวุธปืนทางตำรวจก็เตือนใจนะคะว่าเหตุการณ์นี้ก็ถือเป็นอุทาหรณ์เยาวชนที่รู้จักกันนัดหมายกันผ่านโซเชียลมีเดียไม่ได้รู้จักกันก่อนหน้านี้นะคะตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะการที่จะออกไปเจอกันหรือว่าการที่จะรับอาหารเครื่องดื่มจากคนที่เพิ่งรู้จักเนี่ยตรงนี้ก็ควรจะต้องคิดให้ดีหลีกเลี่ยงการอยู่ลำพังด้วยสำหรับคนที่เพิ่งรู้จักกันตรงนี้จะต้องระมัดระวังตัวตั้งแต่นาทีแรกเพื่อป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนนะช่วงหน้าค่ะไปดูภารกิจของรัฐมนตรีต่างประเทศนะคะนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วที่หารือทวิภาคีเดินหน้ากระชับสัมพันธ์รอบด้านระหว่างไทยและรัสเซียค่ะ
7: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
8: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: 02-1-6512หรือ0894990909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: ติดตามภารกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วค่ะซึ่งนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกและรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศได้พบหารือทวิภาคีกับนายเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหพันธรัฐรัสเซียที่กรุงมอสโกทั้งสองฝ่ายหารือแนวทางส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือไทยรัสเซียอย่างรอบด้านทางด้านการเมืองความมั่นคงการค้าการลงทุนการเกษตรการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมฝ่ายไทยได้ผลักดันการอำนวยความสะดวกและลดอุปสรรคการค้าและขอรับการสนับสนุนเพื่อเร่งกระบวนการเริ่มการเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ระหว่างประเทศในประเด็นภูมิภาคโดยเฉพาะบริบททางภูมิรัฐศาสตร์และความร่วมมืออาเซียนรัสเซียกรอบความร่วมมือระดับภูมิภาคอื่นๆสถานการณ์ในเมียนมาสถานการณ์ไทยกัมพูชาโอกาสนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศสหพันธรัฐรัสเซียค่ะก็มีการลงนามแผนการหารือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยแล้วก็กระทรวงการต่างประเทศแห่งสหพันธรัฐรัสเซียฉบับที่6นะคะมีในปีค.ศ. 2026ถึง2030กำหนดกรอบการหารือขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศทั้ง2ประเทศอันจะช่วยยกระดับความสัมพันธ์ไทยรัสเซียในปี2570เป็นโอกาสนะคะในที่จะเป็นโอกาสครบรอบ130ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันค่ะ
2: ไปกันที่ทำเนียบข่าวสหรัฐนะคะได้เผยแพร่รายงาน The Great Transshipment Scam เมื่อวันที่13สิงหาคมว่าการด้วยการถ่ายลำหรือว่าส่งผ่านสินค้าผ่านประเทศที่3เพื่อหลีกเลี่ยงภาษีและมาตรการทางการค้าของสหรัฐโดยรายงานระบุประเทศประมาณ40แห่งที่สหรัฐนั้นจับตาเกี่ยวกับการส่งผ่านสินค้าและแบ่งออกเป็น3กลุ่มหรือว่า3เทียร์นะคะรายงานจัดประเทศไทยอยู่ในเทียร์2ร่วมกับบราซิลอินโดนีเซียมาเลเซียตุรกีและเวียดนามโดยระบุว่าประเทศในกลุ่มนี้มีปริมาณการส่งผ่านสินค้าที่มีนัยสำคัญประกอบกับมีความเชื่อมโยงในระดับลึกกับห่วงโซ่อุปทานแหล่งวัตถุดิบฐานการผลิตระบบโลจิสติกหรือว่าเส้นทางการเปลี่ยนถ่ายสินค้าที่เชื่อมโยงกับจีนนะคะรายงานยังระบุถึงไทยเวียดนามมาเลเซียอินโดนีเซียว่ามีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับเครือข่ายการผลิตที่อยู่ใกล้จีนและเป็นฐานสำคัญสำหรับสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เครื่องจักรพลาสติกรองเท้าเครื่องนุ่งห่มชิ้นส่วนและสินค้าอุตสาหกรรมอื่นที่มีปัจจัยการผลิตจากจีนซึ่งความเคลื่อนไหวดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นก่อนที่นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะหัวหน้าทีมไทยแลนด์เตรียมเดินทางไปสหรัฐในช่วงปลายเดือนสิงหาคมเพื่อเจรจาประเด็นภาษีและผลักดันการสรุปความตกลงหรือว่า ART โดยมุ่งที่จะรักษาความสามารถในการแข่งขันของสินค้าไทยเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศคู่ค้ารวมถึงผลักดันรายการสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีเพิ่มเติมซึ่งก่อนหน้านี้นางสุภจีได้ระบุถึงแนวทางการเจรจาการค้ากับสหรัฐว่าไทยจะสนับสนุนการลงทุนของภาคธุรกิจไทยในสหรัฐและเพิ่มการนำเข้าสินค้าจากสหรัฐโดยเน้นสินค้าที่ไทยไม่มีการผลิตหรือว่าผลิตได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการในประเทศนะคะเพื่อที่จะลดความไม่สมดุลทางการค้าในขณะที่ภาคเอกชนไทยลงทุนในสหรัฐแล้วเกือบ 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและมีแผนลงทุนเพิ่มอีกกว่า 50,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐพร้อมกับตั้งเป้าเร่งเจรจาเพื่อปิดข้อตกลง ART โดยเร็วที่สุดนะคะสำหรับมาตรการเซกชั่น 301ด้านแรงงานบังคับสหรัฐประกาศมาตรการแล้วเมื่อวันที่23กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยไทยอยู่ในกลุ่มประเทศที่ถูกกำหนดอัตราภาษีเซกชั่น301ร้อยละ 12.5 สำหรับสินค้าที่อยู่ภายใต้มาตรการนะคะในขณะเดียวกันฝ่ายไทยอยู่ระหว่างเร่งผลักดันกฎหมายห้ามนำเข้าสินค้าที่ผลิตโดยใช้แรงงานบังคับเพื่อให้สอดคล้องกับเงื่อนไขของสหรัฐค่ะและมีเป้าหมายลดอัตราภาษีในส่วนนี้เหลือร้อยละ10ด้วยนะคะ ส่วนอีกประเด็นที่ยังต้องติดตามก็คือการสอบสวนของสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐนะคะภายใต้เซ็กชั่น301กรณีกำลังการผลิตแล้วก็การผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างซึ่งก็เปิดการสอบสวนเมื่อวันที่11มีนาคมที่ผ่านมาโดยไทยนั้นเป็น1ใน16เขตเศรษฐกิจที่ถูกสอบสวนทีมไทยแลนด์ก็ได้ส่งข้อมูลชี้แจงกรณี3กลุ่มอุตสาหกรรมที่ถูกตั้งข้อสังเกตได้แก่ยานยนต์และชิ้นส่วนยางและผลิตภัณฑ์ยางและเครื่องจักรและอุปกรณ์โดยระบุว่าอัตราการใช้กำลังการผลิตอยู่ในระดับประมาณ175ถึง195พร้อมกับชี้แจงข้อสังเกตของสหรัฐเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุนและกำลังการผลิตที่อาจจะสูงเกินความต้องการทั้งนี้การจัดให้ไทยอยู่ในเทียร์2ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดของสหรัฐค่ะก่อนที่ทีมไทยแลนด์จะเดินทางไปเจรจาปิดดีล ART ในช่วงประมาณปลายเดือนสิงหาคมนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่จะต้องจับตาว่าจะมีผลต่อการเจรจาการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐในรอบนี้หรือไม่นะคะ 12:18 นขอพักกันสักครู่ค่ะ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
0: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
2: กลับมาติดตามกันต่อนะคะไปกันที่รัฐบาลก็ออกมาเปิดเผยสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนคู่สมรสทุกเพศกรณีเสียชีวิตบำเหน็จชราภาพค่าทำศพนะคะก็สามารถที่จะรับสิทธิประโยชน์ตามหลักเกณฑ์แล้วก็เงื่อนไขได้เรื่องนี้ทางนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์นะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับสิทธิประโยชน์และปรับปรุงระบบการให้บริการเพื่อจะรองรับความหลากหลายเพื่อให้ผู้ประกันตนทุกคนนั้นได้รับความคุ้มครองอย่างทั่วถึงและเสมอภาคภายหลังจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติการบังคับใช้พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ปี2567หรือว่ากฎหมายสมรสเท่าเทียมซึ่งปรับเปลี่ยนนิยามจากชายและหญิงเป็นบุคคล2คนส่งผลให้บุคคลทุกเพศที่จดทะเบียนสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมายมีสถานะเป็นคู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายและได้รับการคุ้มครองสิทธิอย่างเท่าเทียมคู่สมรสทุกเพศที่จดทะเบียนสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมายสามารถได้รับสิทธิประโยชน์ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดโดยเฉพาะสิทธิกรณีเสียชีวิตได้แก่เงินสงเคราะห์กรณีที่เสียชีวิตค่าทำศพและเงินบำเหน็จชราภาพกรณีที่ค่าทำศพนะคะคู่สมรสก็สามารถที่จะเป็นผู้จัดการศพและยื่นขอรับค่าทำศพจากสำนักงานประกันสังคมได้โดยสำนักงานประกันสังคมจ่ายค่าทำศพในอัตราเหมาจ่าย 50,000 บาทตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดส่วนกรณีเงินบำเหน็จชราภาพผู้ประกันตนตามมาตรา33และมาตรา39เมื่อเสียชีวิตก่อนรับเงินบำนาญชราภาพทายาทก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินบำนาญชราภาพซึ่งประกอบไปด้วยเงินสมทบแล้วก็เงินสะสมนะคะแล้วก็ผลประโยชน์ตอบแทนด้วยค่ะ 12:20 นพักอีกสักครู่ค่ะ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: ไปกันที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสุขสมรวยวรรธนียกุลนะคะก็ได้กล่าวถึงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในระยะต่อไปว่าภายหลังรัฐบาลซึ่งนำโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้ประกาศขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจฐานรากครั้งใหญ่ผ่านโครงการที่ชื่อว่าไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งโดยบูรณาการการทำงานระหว่างภาครัฐและสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือว่าสทบเพื่อแก้ปัญหาหนี้สินและสร้างโอกาสทางการเงินให้แก่ประชาชนทั่วประเทศในระยะสั้นรัฐบาลนั้นให้ความสำคัญสูงสุดกับการลดภาระค่าใช้จ่ายและแก้ปัญหาหนี้สินเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างเร่งด่วนโดยจะสรรงบประมาณกว่า 4,400 ล้านบาทให้แก่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองกว่า 79,600 กองทุนนะคะเพื่อให้ประชาชนนั้นสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบที่เป็นธรรมและมีต้นทุนต่ำซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ให้นโยบายอย่างชัดเจนว่างบประมาณก้อนนี้ไม่ใช่เพียงแต่การเติมเงินแต่ว่าจะต้องเปลี่ยนเป็นทุนประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้ครอบครัวและเป็นเงินทุนเวียนในชุมชนด้วยนะคะโดยรัฐบาลนั้นจะเติมทุนให้กองทุนตามจริงแบบขั้นบันไดตั้งแต่ 30,000 ถึง 150,000 บาทนะคะเพื่อที่จะชดเชยการที่กองทุนลดดอกเบี้ยให้สมาชิกสูงสุด 50% ซึ่งเงินที่ลดดอกเบี้ยตรงนี้ก็เท่ากับว่าสมาชิกสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้ทำให้มีเงินหมุนเวียนกลับไปใช้จ่ายในพื้นที่อย่างทั่วถึงซึ่งบทบาทในส่วนนี้ก็จะทำให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนั้นเป็นแหล่งเงินหมุนเวียนที่สำคัญที่ทำให้สมาชิกของกองทุนสามารถเข้าถึงแหล่งเงินดอกเบี้ยต่ำซึ่งก็จะนำไปสู่การยกระดับสถาบันการเงินชุมชนได้ในอนาคตสำหรับการยกระดับคุณภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทางสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองก็ได้มีการจัดกลุ่มที่เป็นสีเขียวเป็นสีเหลืองแล้วก็สีแดงเป้าหมายสำคัญก็คือการเข้าไปฟื้นฟูกองทุนสีแดงที่เคยมีปัญหาการจัดการให้กลับมามีวินัยและดำเนินการได้อีกครั้งรวมไปถึงการติดตามงบประมาณการเพิ่มทุนในเงินล้านที่2ที่ยังคงค้างอยู่ประมาณ 3,400 ล้านบาทเพื่อให้ทุกหมู่บ้านได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมแต่ว่าอย่างไรก็ตามนั้นกรณีที่มีการทุจริตหรือเจตนาที่ทำให้เกิดความเสียหายก็จะมีมาตรการดำเนินการอย่างเด็ดขาดต่อไปด้วยในขณะที่นายชาญกิตไตรรัตนนนท์ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติบอกว่าเรานั้นมีเป้าหมายในระยะยาวก็คือการผลักดันกองทุนหมู่บ้านให้ยกระดับเป็นสถาบันการเงินชุมชนเพื่อแก้ปัญหานี่นอกระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนนะคะโดยกองทุนหมู่บ้านนั้นจะมีการทำงานร่วมกับธนาคารรัฐอย่างธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและธนาคารกรุงไทยในฐานะพี่เลี้ยงเพื่อสนับสนุนด้านธุรกรรมและการเงินให้เป็นระบบธนาคารที่ให้ประชาชนนั้นเข้าถึงได้ในทุกพื้นที่ซึ่งก็ถือว่าเป็นบทบาทหนึ่งในการเปลี่ยนบทบาทของกองทุนหมู่บ้านจากการเป็นเพียงแหล่งเงินกู้ให้กลายเป็นกลไกทางการเงินที่แข็งแกร่งและเป็นรากฐานสำคัญของเศรษฐกิจไทยในอนาคตค่ะ
1: โฆษกรัฐบาลชวนอ่านความจริงไร้พรมแดน Truth Beyond Bird Brothers นะคะเปิดข้อเท็จจริงชายแดนไทยกัมพูชารอบด้านค่ะนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าในยุคที่ข้อมูลข่าวสารมีอิทธิพลต่อการรับรู้และความเข้าใจของสังคมการสื่อสารข้อเท็จจริงอย่างเป็นระบบจึงมีความสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่มีการเผยแพร่ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนในวงกว้างรัฐบาลจึงมุ่งส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาอย่างรอบด้านค่ะล่าสุดนะคะทางศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชา JICโดยพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการค่ะจัดทำหนังสือ Truth Beyond Borders ให้ความจริงไร้พรมแดนทั้งฉบับภาษาไทยภาษาอังกฤษค่ะพัฒนาต่อยอดจากสมุดปกขาวข้อเท็จจริงความขัดแย้งชายแดนไทยกัมพูชาหลังภูมิหลังทางประวัติศาสตร์และกฎหมายระหว่างประเทศภายใต้แนวคิดความจริงไม่ควรถูกจำกัดด้วยเส้นเขตแดนสำหรับหนังสือดังกล่าวก็ได้รวบรวมข้อมูลสำคัญอย่างเป็นระบบทั้งภูมิหลังทางประวัติศาสตร์สนธิสัญญาแผนที่กระบวนการปักปันเขตแดนคำพิพากษาระหว่างประเทศกรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจนการพัฒนา ของสถานการณ์ร่วมสมัยผลกระทบด้านมนุษยธรรมการบริหารจัดการวิกฤตกลไกในการแก้ปัญหาโดยสันติเพื่อให้ประชาชนชาวไทยและต่างชาติสามารถเข้าใจบริบทสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาอย่างครบถ้วนรอบด้านค่ะ
0: ไปกันที่เพจ Facebook เรือนจำกลางบางขวางเผยภาพกิจกรรมควบคุมได้ใจแก้ไขด้วยหลักธรรมก้าวนำสู่สังคมโดยนางสาวอัชราศรีชำอัยการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานในพิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ2569ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569สำหรับผู้ที่ได้รับการปล่อยตัวในครั้งนี้นะคะก็คือนายเล่าตาแสนลี่อายุ86ปีผู้ต้องขังคดีเกี่ยวกับยาเสพติดและอาวุธปืนโดยถูกดำเนินคดีในความผิดฐานสมคบและร่วมกันจำหน่ายยาไอซ์ซึ่งเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตรวมไปถึงความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนและเรื่องกระสุนปืนด้วยนะคะซึ่งนายเท่าตาแสนลี่นั้นเป็นอดีตกำนันตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่และมีประวัติเคยเป็นบุคคลใกล้ชิดของคุณสาผู้ที่มีอิทธิพลในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำนะคะซึ่งการได้รับพระราชทานอภัยโทษนั้นก็เป็นไปตามหลักเกณฑ์แล้วก็เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษปี2569ค่ะ
1: ค่ะข่าวต่างประเทศแผ่นดินไหว 7.7 ที่อินโดนะคะเกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.7 ความลึก15กิโลเมตรนอกชายฝั่งตะวันออกของอินโดนีเซียเกิดอัพเดอร์ช็อกตามมาหลายระลอกนะคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาทางการแจ้งเตือนประชาชนอพยพออกจากจุดเสี่ยงเตือนภัยสึนามิก่อนจะยกเลิกเตือนภัยในอีกหลายชั่วโมงหลังพบคลื่นยกตัวสูงไม่ถึง1เมตรในหลายพื้นที่แรงสั่นสะเทือนยังทำให้อาคารพังถล่มบางส่วนท่าเรือในเมืองมาอูเมเร่บนเกาะฟอเรสต์จังหวัดนูซาเตงการาทางตะวันออกแล้วก็ตะวันออกของอินโดนีเซียนะคะผู้คนก็รีบวิ่งหนีเอาตัวรอดเบื้องต้นมีรายงานผู้เสียชีวิต2คนเจ้าหน้าที่ยังไม่ยืนยันนะคะแล้วก็กำลังรอตรวจสอบข้อมูลค่ะ
0: อินโดนีเซียมีแผ่นดินไหวแล้วก็นอกจากนี้อินโดนีเซียก็มีไฟป่าด้วยนะคะซึ่งวัยรุ่นมัธยมปลายใส่ชุดซูเปอร์แมนลุยสู้ไฟป่าเพื่อปกป้องบ้านของเขานะคะก็นักเรียนชั้นมัธยมปลายวัย15ปีก็คือรูเดียนซียาเฝ้ามองไฟป่าลุกลามเข้าใกล้บ้านในแถบชานเมืองปาลังการยาจังหวัดกะลิมันตันกลางอินโดนีเซียแต่ว่าปีนี้ปรากฏการณ์เอลนิโยทำให้ไฟป่ารุนแรงขึ้นจึงตัดสินใจลุกขึ้นสู้เคียงข้างของพ่อแล้วก็เป็นอาสาสมัครท้องถิ่นโดยใส่ชุดซูเปอร์แมนช่วยปฏิบัติการดับไฟป่านะคะรูเดียนซียาซึ่งเรียนอยู่ชั้นม.4บอกว่าหลังเลิกเรียนเขาก็จะกลับบ้านมาคอยเฝ้าระวังไฟป่าแทนที่จะเอามาแต่นั่งเล่นโทรศัพท์มือถือแล้วก็ขอความขอเข้าร่วมวงกับทีมดับเพลิงดีกว่าเนื่องจากว่าเกาะกะลิมันตันกำลังเผชิญกับไฟป่าทั่วเกาะรูเดียนซียาบอกด้วยว่าเขามีชุดคอสตูมซูเปอร์แมนนี้ก็มีมาสักพักแล้วซื้อเก็บไว้ตั้งนานแทนที่จะทิ้งไว้เฉยๆเลยหยิบมาใส่ตอนช่วยดับไฟป่าเพราะว่าทำให้รู้สึกฮึกเหิมมีพลังและในอนาคตเขาก็จะเป็นนักดับเพลิงด้วยนะคะในขณะที่พ่อของลูเยนซ่านะคะก็บอกว่ายืนมองลูกชายฉีดน้ำจากสายยางดับไฟจากระยะไกลแล้วก็บอกว่าลูกชายนั้นเข้าใจการปฏิบัติงานเหล่านี้ดีเพราะมักจะมาช่วยดับไฟหลังเลิกเรียนเสมอจนรู้ว่าต้องทำอย่างไรซึ่งกะลิมันตันกลางนั้นเป็นหนึ่งใน6จังหวัดที่ทางการให้ความสำคัญสูงสุดในการบรรเทาภัยไฟป่าของรัฐบาลอินโดนีเซียควบคู่ไปกับจังหวัดกะลิมันตันตะวันตกข้อมูลจากกระทรวงป่าไม้บอกว่าพื้นที่ป่าถูกเผาทำลายระหว่างเดือนมกราคมถึงมิถุนายนไปถึง 107,465 เฮกตาร์หรือประมาณ 6.7 ล้านแสนไร่นะคะไฟป่ายังลุกลามไปยังจังหวัดต่างๆบนเกาะชวาปาปัวแล้วก็นูซาเตนการาด้วยค่ะ
1: ค่ะปิดท้ายน้ำท่วมอินเดียนะคะธุรกิจบ้านเรือนถนนหนทางในเมืองโนเบอร์วิลส์ในรัฐอินเดียนาน้ำท่วมที่อินเดียนานะคะที่สหรัฐค่ะขออภัยนะคะหลังแม่น้ำเอ่อล้นตลิ่งเนื่องจากฝนตกหนักหลายวันค่ะก็เจ้าหน้าที่นะคะก็ต้องไปดูแลค่ะโดยประชาชนประสบปัญหาไฟฟ้าดับราว 450,000 แห่งรัฐอินเดียนาก็ได้รับผลกระทบหนักสุดมีรายงานไฟฟ้าดับมากกว่า 234,000 ครัวเรือนค่ะ
0: หมดเวลาแล้วกับช่วงของสรุปข่าวพักเที่ยงพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้คุณเยมินแหวนเครือดิฉันกฤติยาสินทุวราวันลาไปแล้วค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM The Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระ ้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อย่าไปอายกับความผิดพลาดในอดีตให้มองมันเป็นเรื่องธรรมดาของการทำธุรกิจยืดอกยอมรับเรียนรู้และเริ่มต้นใหม่อย่างสง่างามริชาร์ดแบรนสันผู้ก่อตั้ง Virgin Group
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร
7: ์มเมื่อปัจจัยรอบตัวกลายเป็น3สูงที่น่ากลัวหนี้สูงต้นทุนสูงความเสี่ยงสูงสวนทางกับ3ต่ำที่กำลังฉุดรั้ง GDP ต่ำกำลังซื้อต่ำและศักยภาพการแข่งขันต่ำเศรษฐกิจไทยต่อจากนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของตัวเลขแต่คือเรื่องการอยู่รอดของคุณมองผ่านวิกฤตค้นหาทางรอดและโอกาสพลิกฟื้นใหม่ในรายการ CEO Vision Plus ช่วงพาโลกเศรษฐกิจ3สูง3ต่ำสแกนจุดดับปรับจุดรอดพบการวิเคราะห์เจาะลึกแบบไม่กักเผยกลยุทธ์ตั้งรับและรุกข้ามทุกความท้าทายโดยกูรูเศรษฐกิจชั้นนำเริ่ม17สิงหาคมนี้ 8:30 น.ที่ Thinking Radio บนทุกช่องทาง
8: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณช่วง SME 4ภาคโดยอลิสราประดิษฐ์สุวรรณ
10: ต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการ Thinking Connect ค่ะวันนี้วันเสาร์นะคะวันเสาร์ที่15สิงหาคม2569ค่ะอริสราประดิษฐ์สวรรค์ค่ะมารับหน้าที่ดูแลคุณผู้ฟังในทุกๆวันเสาร์แบบนี้ค่ะและจะพาคุณผู้ฟังไปเรียกว่าไปเรียนรู้ประสบการณ์ทั้งผู้ประกอบการรายย่อยทั้ง SME ทั้งเกษตรกรต่างๆที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจนำมาฝากกันแล้วบอกก็เชื่อว่าอีกหนึ่งธุรกิจที่น่าสนใจที่กำลังจะคุยกันตอนนี้ค่ะก็เป็นเรื่องราวที่อยากพาไปพูดคุยเหมือนกันเพราะว่าถ้าพูดถึงเรื่องของผักหรือว่าตัวของอาหารต่างๆเนี่ยบอกว่าต้นอ่อนทานตะวันตอนนี้มันเริ่มมีคนสนใจเนาะแล้วก็โอ้หาทานกันได้อย่างแบบเยอะๆมากมายแล้วโบเชื่อว่าการปลูกเนี่ยมันก็ไม่น่าจะง่ายพื้นที่ต่างๆที่จะต้องปลูกมันก็ไม่น่าที่จะง่ายเหมือนกันแต่เดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันละค่ะกับคนที่เขาปลูกต้นอ่อนทานตะวันเนาะแล้วปลูกในเมืองด้วยเป็นแบบไหนยังไงค่ะไปพูดคุยกับคุณณภัสวรรณนะคะแล้วก็คุณปวีรดานะคะอยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะ

0: งานประจำค่ะพี่โบแล้วก็อยากหาประสบการณ์ใหม่ๆให้ตัวเองก็เลยลาออกเมื่อสักปลายปีที่แล้วเนาะเธอก็ปลายปีที่แล้วหนูก็ออกมาจนถึงช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์หลังวันเกิดตัวเองก็นั่งกินข้าวกับแฟนตอนเย็นเนี่ยค่ะแล้วก็หนูก็ดูรายการอยู่รายการหนึ่งช่องไทย PBS เอาบอกชื่อรายการได้ไหมคะพี่
1: ค่ะ
0: เป็นมหาอำนาจบ้านนาค่ะเกี่ยวกับต้นอ่อนทานตะวันเนี่ยแหละค่ะแล้วก็เป็นผู้ประกอบการขนาดใหญ่เลยแล้วหนูก็ดูจนจบแล้วก็หันไปคุยกับแฟนว่าพี่เขาทำอ่ะจนมีแบบเงินหมุนเวียนต่อเดือนอ่ะ8 หลักหนูอยากรวยแบบเขาบ้างคือตอนนั้นอ่ะ
1: เก่ง
0: ในการเริ่มต้นที่
2: ไม่มีแผนเลย
0: ไม่มีแผน
2: ไม่ได้มีแผนอะไรเลย
0: ใครใครได้ยินแบบนี้ก็เออคิดแค่นี้แล้วก็พอดูจบแฟนหนูก็บอกว่าอ่ะเธอไม่มีงานไม่เป็นไรเขามีงานประจำเธอยืมเงินเขาไปก่อนเขาก็ให้ซื้อถาดเพาะมา10 ถาดเมล็ด1 กิโลแล้วก็ลองผิดลองถูกใช้ขุยมะพร้าวบ้างดินทั่วไปบ้างค่ะพี่โบก็ลองผิดลองถูกอยู่ประมาณเดือนหนึ่งเดือนกุมภาพันธ์ได้เงินแค่1,000 กว่าบาทเพราะว่าล้มลุกคลุกคลานนะคะพี่เพราะเราก็เหมือนเพิ่งเริ่มและอย่างอากาศนะคะบ้านหนูก็จะเป็นทาวน์โฮมการเคหะเนาะแล้วอากาศถ้าช่วงหน้าร้อนเราเริ่มที่ทำหน้าร้อนอากาศมันก็เลยแบบทุกบ้านช่วงเที่ยงเขาก็จะต้องเปิดแอร
1: ์
0: มันก็จะร้อนก็จะคอนโทรลยากอะนี่ค่ะจุดเริ่มต้นแบบ
1: คือได้วันจุดจุดเริ่มต้นคือแบบง่ายๆเลยคือเห็นเขาปลูกเขาแบบว่าได้เงินเราแบบว่าเราต้องลองบ้างละเราอยากมีเงิน8 หลักบ้างเนี่ยแล้วก็เลยเรา
0: ต้องมาหนีใหญ่ไหม
1: ตอนนั้นอ่ะตอนนั้นก่อนที่เราจะมาลงมือทำอ่ะเราได้ไปศึกษาอะไรก่อนไหมว่าเฮ้ยต้นอ่อนทานตะวันมันต้องยังไงปลูกยังไงทำอะไรอย่างเงี้ยเรามีการไปศึกษาข้อมูลเพิ่มก่อนไหม
0: อ๋อคืออย่างงี้ค่ะหนูนันเนาะนันกับหนุ่ยคือก่อนหน้านี้3 ปีที่แล้วคือพวกนั้นน่ะไม่ได้จบปริญญาตรีก็เป็นแฟนกันก็แบบว่าเออพากันเรียนแล้วกันให้มันจบปตีสักใบหนึ่งให้พ่อแม่ภูมิใจและดั้งเดิมอ่ะครอบครัวนันอยู่เชียงใหม่หนูเป็นคนเชียงใหม่หนูเขาเป็นคนกรุงเทพแล้วพ่อหนูเขามีสวนลำไยหนูก็คิดง่ายๆค่ะพี่โบว่าเราเรียนอ่ะเอาไปต่อยอดทำสวนลำไยต่อจากพ่ออะไรอย่างนี้ตอนนั้นคิดแค่นั้นแล้วก็เรียนมาก็หนูเรียนที่สุโขทัยธรรมาธิราค่ะเพราะว่าตอนนั้นก็ทำงานประจำกันเนาะหนูเรียนผลิตพืชหนูเขาเรียนธุรกิจเกษตรก็คือ เรียนไม่ซ้ำกันก็เลยหนูก็เลยมีพื้นฐานแล้วหนูเรียนสายวิทย์คณิตมา มันก็เลยแบบมีพื้นฐานของเกษตรแบบ101มันผ่านมาแล้วแหละเพราะว่าหนูเรียนมา3 ปีแล้วก็เข้าปี4เทอม1ละจะจบละเหลืออีก1 เทอมแต่มาทำต้นอ่อนก่อนเลยต้องรักษาสภาพนักศึกษาไปก่อนค่ะพี่โบ
1: ขอมาทำงานก่อนนะ
0: แล้วก็หนูก็เลยมีความรู้เกี่ยวกับไอตัวพืชอะค่ะอยู่แล้วเพราะว่าเราเรียนผลิตพืชมาแล้วก็หนูก็พอเริ่มอะค่ะช่วงกุมภาพันธ์ที่หนูเริ่มหนูก็ไปถามพวกพี่ๆที่เขามีประสบการณ์มาหลายปีที่เขามีลูกค้าเยอะๆเลยค่ะก็ลองไปถามว่ามันเกิดปัญหาแบบนี้หนูจะต้องแก้ยังไงเอาเข้าตู้เย็นแล้วมันเป็นแบบนี้หนูต้องแก้ไงหนูก็คอยถามพี่ที่เขามีประสบการณ์นะแล้วก็มาอะแดปต์ใช้กับวิชาที่ตัวเองเรียนมามันก็เลยทำให้อาจจะได้เปรียบกว่าคนอื่นที่เขาไม่ได้เรียนเกษตรมาโดยตรงอะค่ะพี่ประมาณนี้ค่ะ
1: ทีนี้ตอนพออะไรละเรามีพื้นฐานมาบ้างแล้วแล้วทีเนี้ยพอมีพื้นฐานมาได้แล้วเนี่ยตอนนั้นเรื่องของสถานที่ล่ะคุณนันสถานที่ที่เราจะไปปลูกเนี่ยมันต้องดูก่อนไหมว่าเอ๊ะมันต้องปลูกณที่ตรงไหนยังไงสภาพอากาศอะไรเงี้ยหรือว่าแม้กระทั่งแบบดินอะไรเงี้ยมันต้องเป็นยังไงบ้างตอนนั้น
0: คือตอนนั้นหนูยังคือเหมือนที่บอกพี่โบอะค่ะว่าหนูไม่ได้มีข้อมูลอะไรเลยหนูดูแค่รายการหนึ่งตอนเย็นก็ซื้อวัสดุเพาะซื้อทุกอย่างมาโดยที่ตัวเองยังไม่ได้มีความรู้เลยเป็นศูนย์เลยนะเวลานั้นถึงเราจะเรียนเกษตรเนาะมันก็เป็นพืชใหม่ๆทีเนี้ยหนูก็ทำไปเรียนรู้ไปทำไปเรียนรู้ไปอะค่ะพี่โบ
1: ตอนนั้นเริ่มจากอะไรคะก็เป็นกระถางหนึ่งเป็น
0: ขาดเพาะเลยค่ะเพราะว่านี่นุ้ยเขาให้รันยืมเงินน่าจะ2,000นะเธอเนาะให้หนูยืมเงิน
1: เริ่มต้นจาก2,000
0: ใช่2,000บาทค่ะจาก
1: ซื้อมากี่ถาดกี่ถาด
0: ถาด
3: ละ26 บาท
0: ถาดละ27 บาทค่ะหนูสั่งผ่านช้อปปี้หมดเลย
1: เออ
0: หนูสั่งผ่านช้อปปี้แล้วก็เมล็ดก็ซื
1: ้อตอนนั้น
0: 4 ถาดเองค่ะ
1: แล้วไปตั้งอยู่ตรงไหนของบ้าน
0: เป็นโต๊ะค่ะเป็นโต๊ะแบบโต๊ะเก่าๆที่อยู่ตั้งอยู่หน้าบ้านแล้วหนูก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์หนูก็เลยเอาไปตั้งไว้ ตอนนั้นมันควบคุมง่ายแต่ว่า

0: อ่อนอ่ะมันไม่ได้ตั้งตรงสวยมันก็จะแบบเอ็นซ้ายเอ็นขวาไปเหมือนคนทุกคนที่เพิ่งเริ่มกันหนูก็ผ่านจุดนั้นมาเหมือนกันแล้วถามว่าอากาศเรื่องลมร้อนของคอมเพรสเซอร์มันยังไม่ได้มีผลเพราะว่าเราทําปริมาณที่น้อยแล้วมันก็ต่ํากว่ากําแพงบ้านเลยค่ะพี่โบมันก็เลยควบคุมได้ประมาณนี้
1: จากตรงนั้นเริ่มต้นเพียงแค่ไม่กี่ถาดมาจนถึงณปัจจุบันตอนเนี้ยเป็นยังไงบ้างแล้วความเยอะมันเยอะมากขึ้นยังไงไหม
0: ถ้าพูดถึงความเยอะใช่ไหมคะตอนนั้นนะ4ถาดได้9ขีดเองค่ะพี่โบ4ถาดนะ9ขีดเพราะว่าเราเพิ่งเริ่มต้นแบบ0 0ความรู้เป็น0จริงๆตอนนี้มีชั้นทั้งหมด6ชั้นค่ะ6ชั้นแล้วก็ชั้นหนึ่งจะบรรจุถาดได้4ชั้นเอ๊ะขอโทษค่ะ6ตัวอย่างนี้ก่อน6ตัว6ตัวตัวหนึ่งมี5ชั้นก็ทั้งหมดมี30ชั้นชั้นหนึ่งมีบรรจุถาดได้4ถาดค่ะพี่โบตอนนี้ถาดหนึ่งก็น้ำหนักแบบถ้าแบบเกิดอากาศแปรปรวนเกิดต้นก่อนตัดเขาเกิดชื้นแล้วมันมีเชื้อราก่อเกิดเนี่ยค่ะพี่ก็จะเหลืออยู่ประมาณ8ขีดต่อถาดนะณปัจจุบันแล้วก็สูงสุดจะอยู่ 1.5 กิโลต่อถาด
1: มันทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ตรงไหนของบ้านเราเอาไว้อยู่ตรงไหนของบ้านเราอ
0: ยู่หน้าบ้านค่ะหน้าบ้านเลย
1: อ๋ออยู่หน้าบ้าน
0: ยกเว้นเวลาฝนตกเจ้าของบ้านเช่าที่หนูเช่าอยู่เขาก็กรุณาหนูมากเขาเอ็นดูมากเลยก็กรุณาหนูก็ขอแบบถ้าฝนตกอ่ะมันหนูคอนโทรลไม่ไหวจริงหนูขอยกเข้ามาได้ไหมแต่ว่าชั้นทุกตัวของหนูจะมีล้อเพราะพื้นที่หนูเล็ก
1: เคลื่อนย้าย
0: หนูก็เลยจะแบบใช่ค่ะก็แต่หนูไม่ได้ลดน้ำแบบฉ่ำเฉิดแฉะอะไรในบ้านนะคะก็คือแบบถ้าฝนตกหรือต้องหลบร้อนจริงๆเจ้าของบ้านเขาก็กรุณาให้เอามาไว้ได้แต่ห้ามให้ทำให้บ้านเขาอ่ะ
1: เ
0: หมือนเลอะใช่ค่ะเจ้าของบ้านก็ใจดีมากๆเลยพี่โบแล้วก็แต่ส่วนใหญ่หนูจะทำอยู่ข้างนอกทั้งหมดเลยยกเว้นแพ็คบรรจุหนูก็จะมาตั้งบนโต๊ะค่ะตั้งบนโต๊ะในบ้านแล้วก็แพ็คกันในบ้าน
1: อย่างเงี้ยพอเราดูแบบนี้แล้วเรามองหลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมันปลูกง่ายขนาดนั้นเลยเหรอแบบปลูกแล้วมันสามารถเคลื่อนย้ายหรือว่าสภาพอากาศที่มันแบบเข้าๆออกฝนตกร้อนๆอย่างเงี้ยเจ้าต้นอ่อนทานตะวันมันปลูกง่ายขนาดนั้นไหมคะ
0: ถ้าจะว่าง่ายก็ง่ายจะว่ายากมันก็ยากแต่หนูคิดว่ายากหรือว่าคิดว่ายากเพราะว่าถ้าอย่างถ้าพูดแบบสเต็ปง่ายๆซื้อตะกร้าละ20 บาทหรือหาภาชนะที่มีรูระบายนะไปตะกร้าเก่าๆในบ้านมาใช้ก็ได้ค่ะพี่โบหาดินปูเป็นดินถุงที่เราสามารถหาได้ในละแวกบ้านก็ได้แต่ขอแค่มันร่วนไม่มีดินเหนียวปนเยอะเราก็เอามาล่อนแล้วเอาพวกเศษหินเศษกิ่งไม้เศษใบก้ามปูอะไรค่ะออกเพราะว่ารากของต้นอ่อนนะคะเขาจะไม่แทงลงดินแล้วก็ล่อนออกได้ไม่เป็นไรมันถามว่าถ้ามาพูดแบบนี้มันก็ง่ายแล้วก็โรยแช่เม็ดบ่มเม็ดแล้วก็โรยมันก็ง่ายถ้าเราทำเป็นทำทานในครัวเรือนนะคะแต่ถ้ายากคือพอมันเพิ่มปริมาณมันก็จะยากหนึ่งควบคุมความชื้น
1: อ
0: ุณหภูมิแล้วก็แสงอะไรเงี้ยค่ะความชื้นหนูเรียนมามันมีอยู่จุดหนึ่งที่หนูไปตามคนอื่นเขาแล้วหนูลืมความรู้ตัวเองเหมือนลืมฝากครัวไว้เลยแล้วก็ไปตามเขาจนความชื้นมันทำให้ใบอะค่ะยอดมันใบมันไม่สวยใบมันร่วงแล้วก็เป็นปัญหาหมดเลยหนูไม่มีส่งลูกค้าอยู่ประมาณ2 อาทิตย์ได้นะเธอเนาะหนูเลยกลับมานั่งคุยแล้วนั่งร้องไห้กับแฟนว่าจะทำยังไงดีแล้วแฟนเธอเรียนมาทำไมเธอไม่เอาความรู้ตัวเองมาใช้แล้วไปตามคนอื่นมั่วไปหมดทำไมหนูก็มานั่งคิดสุดท้ายหนูก็ไปเปิดหนังสือตัวเองหนังสือเรียนตัวเอง
1: มารื้อฟื้นใหม่
0: ใช่สรุปว่าก็ได้ความรู้เอาจากของมสท.ค่ะมาปรับก็คือความชื้นไม่เกินห้ามเกิน 70% แสงก็เอาแบบใต้ชายคาก็ได้ค่ะพี่โบมันก็เหมือนปลูกง่ายแต่ถ้าเราปลูกเยอะๆอ่ะความชื้นลมการปลูกชิดกันมันก็มีผลถึงเราจะคุมความชื้นได้คุมการลดน้ำได้อะมันก็ยากระดับหนึ่งถ้าเราจะเอาปริมาณเพื่อส่งป้อนเข้าตลาดแต่ถ้าเป็นเรื่องตลาดเรื่องเนี่ยต้องให้เขาเพราะหนูผลิตอย่างเดียวเน้นใช้แรงงาน
1: ใส่ผลิต
0: ใช่ถ้าพูดเรื่องตัวเลขกับหนูอะไม่รู้เลยจริงๆที่ต้องใช้อย่างเดียวเลย
1: ที่นี้พูดถึงความยากกันไปแล้วเนาะแล้วพูดถึงอะไรในช่วงเนี้ย มันเป็นเรื่องของเทรนด์สุขภาพเนาะต้นหอนทานตะวันก็ถือว่าเป็นหนึ่งในผักสลัดแหละคนมักจะเอาไปใส่ในสลัดมันน่าจะมีการแข่งขันที่สูงอะค่ะคุณนุ้ยเองมีเรื่องของการตลาดยังไงว่าเฮ้ยแล้วทำไมจะต้องมาซื้อที่เราทำไมจะต้องมาซื้อที่ลุงนันกับป้าหนุ้ยมีการวางแผนยังไงบ้างไหมคะ
2: ก็การวางแผนก็คือพยายามตั้งก็ท้าความไว้ตั้งแต่เริ่มต้นตอนแรกก็วางไว้ว่าคืออยากหางานประจำให้กับแฟนทำเราต้องบอกว่าเรามีเป้าหมายว่าตัวแฟนเราไม่ได้ทำงานใช่ไหมคะก็ไม่มีรายได้เราอยากให้แฟนเรามีรายได้เป็นประจำทีนี้มันก็ต้องวางแผนเป็นธุรกิจตั้งแต่เริ่มต้นแต่ว่าอาจจะเป็นจากสเกลเล็กๆโดยเราตั้งใจว่าจะมีรายได้ประจำเข้าทุกวันอันนี้ก็เลยเป็นเหตุอีกหนึ่งเหตุผลที่เราเลือกต้นหนอนทานตะวันเพราะว่า7อย่างที่บอกค่ะรอบการผลิต7ถึง8วันน่ะเราสามารถจัดขายได้ปัญหาที่เจอต่อมาหลังจากการผลิตก็คือการหาตลาดอันนี้สำคัญถูกต้องไหมคะสุดท้ายแล้วเราต้องคิดว่าเราจะขายให้กับใครถ้าการแข่งขันน่ะถามว่าในพื้นที่ของหนูมันอยู่ในกรุงเทพถ้าตามหัวเมืองอ่ะหนูว่าตลาดมันมีโอกาสเสมอตลาดหาไม่ยากค่ะแต่เราต้องรู้ว่าเราจะขายให้ใครแล้วล่ะเขาอ่ะจะใช้ประโยชน์จากต้นอ่อนทานตะวันเราอย่างไรหนูก็เลยวางตัวเองไว้ว่าเราอยากขายต้นอ่อนทานตะวันเพื่อผู้ประกอบการเราไม่ได้คือถามว่ารายย่อยปกติเราเริ่มจากสเกลเล็กๆแน่นอนว่าต้องขายแค่ขายญาติขายเพื่อนขายป้าข้างบ้านขายเราเริ่มจากตรงนี้เพื่อสร้างรายได้เริ่มต้นให้มีกระแสเงินสดรับเข้ามาแต่สเกลที่เราคิดต่อไปคือเราต้องการขายผู้ประกอบการเพื่อที่จะมีรายได้ประจำในทุกๆวันเราก็ใช้วิธีการหนึ่งก็คือสังเกตร้านไหนที่เขาใช้อยู่แล้วเราก็พยายามไปติดต่อพูดคุยหรือถ้าเกิดยังไม่มีเป็นร้านที่ยังไม่เคยมีต้นหนอนทานตะวันอยู่ในร้านเราสามารถไปนำเสนอเขาหนูก็มีก็ถึงบอกว่าถ้าในพื้นที่หนูถือว่ามีข้อได้เปรียบว่ามันอยู่ในกรุงเทพมันมีตลาดค่อนข้างเยอะแต่ถ้าเกิดอยู่ในพื้นที่ที่อาจจะอยู่ตามต่างจังหวัดหรืออะไรที่เขาพื้นที่ยากค่ะการแข่งขันหนูว่าก็ค่อนข้างจะต้องใช้กลยุทธ์หนักหน่อยนิดนึงในการวิ่งเข้าหาอาจจะต้องเข้าหาทางผู้ปกร้านค้าส่งหรือว่าที่เขารับไปเพื่อจำหน่ายต่อเพราะบางทีเกษตรกรขาหาอย่างเดียวก็ไม่ได้ค่ะบางทีก็ต้องหาตลาดควบคู่ไปด้วยค่ะแล้วก็ส่วนตัวอีกสิ่งหนึ่งที่ช่วยให้เราได้ออเดอร์มาอันหนึ่งก็คือการที่เราทำเพจหรือว่าทำหน้าเพจออนไลน์หรือประชาสัมพันธ์ทางออนไลน์พยายามทำหลายเขาเรียกหลายๆแพลตฟอร์
1: ม
2: เพราะว่าหนูมองว่าอย่างน้อยๆให้ลูกค้าเห็นว่าเรามีตัวตนเขาก็จะติดต่อเข้ามาค่ะประมาณนี
1: ้
2: แล้วก็ถามว่าเทรนสุขภาพมันเข้ากับเทรนสุขภาพอยู่แล้วค่ะแต่ว่าต้นหนอนทานตะวันหนูยังมองว่าอย่างหนูถามอันนี้จากการสังเกตนะคะถามจากป้ารอบๆบ้านหรืออะไรใครก็ตามค่ะที่อยู่ในละแวกเนี่ยบางคนก็ยังไม่ได้รู้จักต้นหนอนทานตะวันดีหนูมองว่ามันยังเป็นตลาดที่ยังมีโอกาสอยู่และถ้าเราเกษตรกรที่ปลูกต้นหนอนทานตะวันน่ะสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่นอกเหนือจากการไปทำสลัดได้หรือพัฒนาต่อยอดแปรรูปได้คุณประโยชน์ของต้นหนอนทานตะวันที่เป็นซูเปอร์ฟู้ดหนูมองว่ามันยังมีโอกาสเยอะยังไปได้ไกลเยอะแต่ว่าอยู่ที่เกษตรกรต้องพยายามจับเอาความรู้ตัวเองบวกกับประสบการณ์บวกกับอะไรหลายอย่างในองค์ประกอบความรู้ทางธุรกิจเพื่อพัฒนามันให้ไปได้ไกลค่ะ
1: จากจุดเริ่มต้นแค่เงิน 2,000 บาทจนถึงณปัจจุบันเนี่ยเส้นทางการเดินทางผ่านมาของเราเนี่ยมันสอนอะไรเราบ้างคะคุณนันคุณนุ้ย
2: โอ้หลายเรื่องมาเลยค่ะก็คือคิดหนูสำหรับตัวนุ้ยนะคะก็คือคิดใหญ่แต่ว่าค่อยๆทำไปทีละสเต็ปพยายามตั้งเป้าหมายในทุกๆสเต็ปเช่นอันนี้สำคัญเลยก็คือตอนแรกหนูวางเป้าจากที่ว่าขายแค่ป้าข้างบ้านใช่ไหมคะหนูก็คิดว่าหนูวางเป้าว่าอยากผลิตให้ได้สักวันละ3กิโลทุกวันเริ่มต้นจากตรงนี้ก่อนค่ะแล้วก็3กิโลเนี่ยหนูผลิตได้แล้วแฟนรอแล้ว7วันเนี่ยมีเวลาหาตลาดหนูก็วิ่งเข้าหาตลาดพยายามติดต่อทุกๆทางที่มีโอกาสเพื่อจะทำตลาดในพื้นที่ให้มันได้เอาแค่ในพื้นที่ค่ะยังไม่ต้องเอาไกลเอาแค่ในพื้นที่ได้ถ้าเราเจาะในพื้นที่ได้อ อีกหน่อยแล้วก็ค่อยๆขยับสเกลตั้งเป้าหมายเป็น5กิโลต่อวันตั้งเป้าหมายเป็น10กิโลต่อวันสร้างเพจควบคู่ไปด้วยเพื่อที่ว่าจะได้หาลูกค้าออนไลน์เพื่อเปิดโอกาสให้คนติดต่อเข้ามาได้ไม่ได้ก็ค่อยว่ากันบนโลกใบนี้มีแค่2อย่างค่ะคือได้กับไม่ได้แค่นั้นแหละมันง่ายๆอย่างนี้ค่ะก็ประมาณนี
1: ้ของงานล่ะคะ
0: ถ้าปัญหาอะไรเนี่ยช่างนั้นก็อยู่ฝ่ายผลิตอย่างเดียวเลยก็เรื่องวัสดุเพาะค่ะบางทีปุ๋ยมะพร้าวไม่ตรงสเปคดินที่ได้มาใช้ไม่ได้บางทีเราเพาะไปเกิดเชื้อรามันท้อมากๆถึงขั้นเครียดจนร้องไห้ก็มีเคยทิ้งติดต่อกันสูงสุดก็3 ล้อ 3 ล้อประมาณ60กว่าถาดถามว่าตอนนั้นมันคือเงินที่เราสูญเสียไปแล้วอะค่ะพี่โมแล้วมันท้อนะจนแฟนบอกว่าเงินเลิกทำไหมเขาจะเป็นสายดุเขาจะดุหนูแต่เขาไม่ให้หนูเลิกหรอกหนูก็รู้เขาแหละเขาบอกเลิกไหมหนูก็ร้องไห้อยู่เขาก็หนูก็มันมาแล้วอะถ้าเราหยุดแปลว่าเราไม่สำเร็จมันแค่อุปสรรคค่ะพี่โบป
1: ั
0: ญหาในการผลิตอะมันมีมาตลอดมาทุกวันวันนี้ลูกค้าหยุดเพราะว่าฝนตกเพราะลูกค้าหนูก็จะมีแบบร้านข้างทางอะไรเงี้ยค่ะหนูผลิตหนูก็ต้องเมเนจสต็อกให้เขาหนูต้องมีของให้เขาทุกวันหนูตั้งบริษัทอย่างเงี้ยวันนี้ปกติเขาเอาซึ่งโลเกิดอยู่ดีๆเขามีโปรอะไรของเขาขึ้นมาเขาอยากได้3กิโลหนูต้องมีให้ลูกค้า3กิโลนึกออกไหมคะพี่บอก
1: ค่ะ
0: ก็คือแต่ว่าไม่ได้สต็อกแบบ3วัน4วันไม่ใช่นะคะคือถ้าของเสียหนูทิ้งเลยใบไม่สวยหนูทิ้งเลยถ้าของมันไปถึงลูกค้าแล้วเสียแค่นิดเดียวหนูขี่มอเตอร์ไซค์เอาไปเปลี่ยนให้ลูกค้าเลยปัญหามันมีมาตลอดแล้วหนูเขาก็สอนว่าถ้าท้อถ้าเครียดกับมันอ่ะมันไม่ได้ดีขึ้นถ้าเครียดต้นอ่อนเน่านั่งร้องไห้แล้วต้นอ่อนก็ไม่โตอยู่ดีเราแค่จะทำยังไงกับฐานอันนั้นก็คือเอาไปล้างพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อหรือหนูใช้เป็นไฮเตอร์เนาะแล้วก็ตากแดดแก้ไขแล้วมันไปเรียนรู้ปัญหามันมีมาตลอดในเรื่องเกษตรทั้งแสงอย่างวันนี้ฝนจะตกอ่ะกรุงเทพ
1: อ
0: หนูก็ลืมบอกว่าหนูใช้ไอ้ไฟปลุกด้วยฟูลสเปกตรัมในการช่วยก็มาเปิดมา12ชั่วโมงก็เปิดเพียงพอมันก็เขียวปกติแต่ว่าถ้าไว้ข้างนอกก็หนึ่งเชื้อราแล้วก็ไม่เขียวลูกค้าไม่ชอบสีเหลืองถ้าลูกค้าหนูนะจะชอบเขียวเขาบอกว่าติดเหลืองอ่ะเราก็มามองว่าถ้าเราเป็นลูกค้าน่ะลูกค้าก็มองว่ามันเสียค่ะพี่โบใบเหลืองถ้ามันเสียถ้าเป็นลูกค้าทั่วไปใช่ไหมคะหนูก็ต้องไปแก้ปัญหาอันนี้ค่ะอุปสรรคที่หนูต้องเจอแต่ละวันวันนี้แบบวันนี้พี่ไม่เอานะแต่ปกติลูกค้าคนนี้เขาจะเอา2 กิโล2 กิโลแล้วหนูจะทำยังไงหนูก็ต้องรู้ว่าสภาพมันโอเคไหมแล้ววันถัดไปเขาบอกว่าเดี๋ยวพี่เอาตัวเนี้ยไปชดอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ต้องรู้ว่าของที่หนูมีสต็อกไว้มันไม่สวยไหมเสียไหมถ้าไม่สวยเราก็ทิ้งถ้าของขาดเราบอกลูกค้าตรง
1: ๆ
0: มันมีปัญหาตลอดทุกวันทุกเช้าทุกเช้าก็บางทีฝนตกไฟดับบางทีน้ำไม่ไหลปัญหามันมีตลอดอุปสรรคเยอะมากแต่ถ้าเราไม่หยุดทำเราก็ประสบความสำเร็จในทุกวันอยู่แล้วโยก็เหมือนที่หนูบอกว่าตั้ง3กิโลพอหนูทำได้หนูก็รู้สึกว่าหนูประสบความสำเร็จละเขาตั้ง10กิโลหนูก็ทำให้ได้10กิโลแบบมีคุณภาพหนูก็สำเร็จละถ้าหนูแก้อุปสรรคที่มันเกิดขึ้นทุกๆวันเนี่ยได้หนูก็รู้สึกสำเร็จถามว่าจุดสูงสุดความสำเร็จหนูก็มันมีไปเรื่อยๆในทุกๆวันนะพี่โบ
1: ค่ะเคยทะเลาะกันไหมบ่อยไหม
2: โอ้
0: บ่อยค่ะ
2: เป็นเรื่องปกติ
0: แต่สุดท้ายเราก็ต้องอยู่ด้วยกันค่ะพี่โบ
2: ทะเลาะกันอย่างนี้ครับ
0: แต่ก็
1: เดินหน้าต่อไป
0: ใช่อ่ะไม่งั้นเขาดูเรื่องตลาดให้หนูทำผลิตมันเหมือนขาดคนใดคนหนึ่งไม่ได้หนูไม่เก่งเรื่องตัวเลขเพราะเขาพูดตัวเลขเธอต้นทุนนี้ต้องอย่างนี้ต้องหนูเธอทำไปเลยไม่รู้หนู
1: แต่ถ้าหนูไม่ชัดเจนนะ
0: ได้แต่ถ้าเรื่องผลิตเขาบอกเธอเป็นเมเนจสต็อกเลยนะเขาไม่รู้ว่าจะต้องใช้เม็ดเท่าไหร่ใช้ดินเท่าไหร่เธอต้องไปทำเองแล้วก็มาลงในตัว
2: แดชบอร์ด
0: หนูก็ทำ
2: หนูทำคอร์ส AI เพื่อที่ว่าจะทำเป็นโปรแกรมในการเก็บข้อมูลระบบหลังบ้านนะครับ
1: โอ้ดีจังเลยก็คือใช้นวัตกรรมไปด้วยเลยเนาะใช่ไหม
2: ใช่ค่ะก็คือตอนนี้เดี๋ยวนี้มันมีตัวคอร์ส AI ที่แต่หนูจ่ายเดือนละ700นะแต่หนูว่าอีกวางแผนไว้ว่าถ้าเราสามารถจะเก็บข้อมูลเพื่อบริหารสต็อกเพื่อบริหารต้นทุนในการทำบัญชีจะได้ลดเวลาอย่างเงี้ย ถ้าเราสามารถดึงความรู้ออกมาใช้ได้ในกิจการของเราที่เริ่มจากเล็กๆนี่แหละไม่ต้องใหญ่อ่ะแล้วมันสามารถบริหารจัดการได้หนูว่ามันก็สะดวกแล้วก็ดีมากเลยค่ะทำเองด้วย
1: ทำเองด้วยดีพัฒนาตัวเองดีเลยค่ะก็ถือเป็นอีกหนึ่งธุรกิจเนาะที่แบบเหมือนแบบว่าเราเติบโตมาด้วยตัวเราเองจริงๆนะผ่านอะไรมาเยอะแยะแล้วสุดท้ายมันก็มาถึงจุดนี้ได้เนาะถ้าจะให้แนะนำล่ะสำหรับคนที่เริ่มต้นใหม่อยากจะทำแบบนี้บ้างไม่ว่าจะปลูกอะไรก็ตามเนี่ยทั้งคุณนันและคุณน้อยมีคำแนะนำไหมคะ
0: ถ้าของนันก่อนก็คือให้เกษตรกรอ่ะหาข้อมูลก่อนเหมือนแล้วถ้าเราสนใจสิ่งหนึ่งอย่าทำเริ่มต้นแบบนั้นยังมีแบบเรียนมาแล้วมันมีแบ็กอัพที่เป็นหนังสือเรียนที่เราจะไปค้นคว้าได้ง่ายอย่างบางคนมีงานประจำเหมือนนุ้ยอ่ะสมมตินุ้ยเป็นตัวคนเดียวเลยเขาอยากทำขึ้นมาขอให้หาความรู้ก่อนปัญหาแบบนี้หรือว่าไปอยู่ในกลุ่มของเฉพาะตัวพืชชนิดที่เราสนใจอะค่ะแล้วก็ไปดูว่าพี่ๆที่เขาทำก่อนหรือว่าน้องๆที่ทำก่อนเขามีปัญหาอะไรบ้างและมีการแก้ไขยังไงแล้วก็เก็บข้อมูลอย่างนั้นไปก่อนอย่าเพิ่งรีบตลาดมันมีอยู่ทั่วอยู่แล้วค่ะพี่โบแค่ขอให้หาความรู้แล้วก็ลองดูรอบๆตัวว่าเขาขาดอะไรอาจารย์หนูบอกเสมอว่าเอาตลาดนำเกษตรนะนักเรียนไอ้นักศึกษาตอนที่ไปอบรมใกล้จะจบเขาเป็นอาจารย์อดีตอาจารย์ที่มอเกษตรเขาก็จะมาอบรมให้นักศึกษามอสทก็บอกว่าผมขอฝากไว้คำหนึ่งตลาดต้องนำเกษตรนะครับนักศึกษาแต่ตอนนั้นหนูยังไม่หนูยังว่างงานอยู่หนูก็ยังแบบยังไม่เข้าใจจนมาทำเองนี่แหละไปเริ่มจากการที่แบบอยากจะรวยเหมือนเขาสุดท้ายตัวเองมานั่งร้องไห้ว่าหาตลาดไม่ได้แล้วต้องไปพึ่งคนที่ทำงานประจำก็เลยแบบอยากให้เกษตรกรหาความรู้และหาตลาดดูความต้องการของตลาดรอบๆตัวก่อนแล้วค่อยลงมือทำไม่ใช่ว่าต้องเพาะต้นอ่อนอย่างเดียวเห็นว่า7วันพืชที่อายุสั้นๆแบบต้นอ่อนก็มีเยอะแยะเช่นถั่วงอกหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่โบหรือต้นอ่อนผักบุ้งบางคนทำถั่วงอกแล้วรุ่งทำต้นอ่อนทานตะวันไม่รุ่งก็มี
1: คือ
0: มันก็ต้องลองดูตลาดแล้วเราค่อยผลิตเพื่อป้อนเข้าสู่ตลาดค่ะพี่โบประมาณนี้
1: ค่ะได้ค่ะได้ค่ะก็ต้องบอกว่าวันนี้ขอบคุณมากๆจริงๆที่ให้เกียรติกับรายการแล้วมีโอกาสได้ใครถ้าใครสนใจอยากไปติดตามค่ะไปติดตามเพจหรือว่าติดตามต้นอ่อนทานตะวันได้ที่ไหนยังไงบ้างคะ
0: ก็ถ้าเป็นเพจ Facebook ก็ลุงนันกับป้าหนุ่ย
2: ผักอร่อย
0: ผักอร่อยค่ะ แต่ว่าตอนนี้ยังไม่ค่อยได้อัพค่ะ พยายามจะลงคลิปตอนนี้คลิปเต็มโทรศัพท์แล้วก็จะพยายามทยอยลงแบบว่าหนูอ่ะอยากจะแบ่งปันความรู้เหมือนกันแต่ว่าด้วยความว่าเวลาหนูมันเต็มทั้งวันเลยค่ะพี่โบก็ต้อง
1: เวลาก่อน
0: เวลาใช่แต่ก็พยายามที่จะถ้าใครทักมาสอบถามข้อมูลหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือพืชชนิดอื่นหรืออะไรที่หนูพอจะตอบได้หนูก็จะตอบให้แต่ถ้าหนูตอบผ่านเพจจะงงๆว่าเอ๊ะทำไมตอบเรื่องการตลาดไม่ได้บางทีมันเป็นหนู
1: มันต้องแบ่งกันต้องแบ่งกัน
0: ใช่ถ้าใครอยากรู้เรื่องการตลาดหรือวิธีการทำบัญชีหรือวิธีการใช้ AI แนะนำให้หลังประมาณ6 โมงเย็นดีกว่าค่ะมื้อเขาจะเลิกงาน
1: ค่ะก็จะมาตอบได้วันนี้ก็ฝากเอาไว้เลยค่ะสำหรับอีกหนึ่งธุรกิจที่น่าสนใจและเป็นการเริ่มต้นที่น่าสนใจไม่แพ้กันขอบคุณคุณนันและคุณนุ้ยมากมากนะคะสว
0: ั
1: สด
0: ี
1: สวัสดีค่ะนี่ก็เป็นรายการ Thinking Connect ในวันเสาร์นี้ค่ะขอบคุณคุณฟังที่ติดตามฟังด้วยกันนะคะอลิสราและทีมงานไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
3: Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณช่วง SME 4ภาคโดยอลิสราประดิษฐ์สุวรรณ
4: ขณะนี้เวลา 13 นาฬิกา
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ปีนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสินธุวราวันนายกรัฐมนตรีสั่งจัดการนอมินีให้สิ้นซากนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแถลงผลโดยตรวจพื้นที่เกาะสมุยจัดการบริษัทนอมินีต่างชาตินายพลเพียระบุว่าตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีในการปกป้องชาติประชาชนและบริษัทที่ทำถูกต้องตามกฎหมายหรือประเด็นภารกิจที่กระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติบูรณาการร่วมกันและปฏิบัติร่วมกันมาตลอดจนมาถึงเฟส7ของสมุยซึ่งบริษัทนิติบุคคลบนเกาะทั้งหมดมีประมาณ 12,000 บริษัทมีบริษัทต้องสงสัยประมาณ 8,000 บริษัทเป็นบริษัทที่ครอบครองโดยผิดกฎหมายหรือผู้ที่ถือหุ้นต่างชาติมากกว่าคนไทย138บริษัทและมีบริษัทที่ถือครองที่ดินเข้าขายเป็นนอมินีอีก 2,579 บริษัทถือเป็นตัวเลขที่น่าตกใจซึ่งได้ให้นโยบายแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดกว่า138บริษัทที่ต้องตรวจสอบกับกรมธุรกิจการค้าแล้วมีความชัดเจนว่าผู้ถือครองบริษัทและที่ดินบนเกาะสมุยผิดกฎหมายส่วนบริษัทที่ยังมีความสงสัยกว่า 2,000 บริษัทได้มอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกรมที่ดินพาณิชย์จังหวัดบูรณาการร่วมกันหาข้อมูลเชิงลึกหากผิดจะต้องดำเนินการด้านพลตำรวจเอกสำราญระบุว่าได้รายงานให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีทราบว่าวันนี้มีปฏิบัติการเรื่องนอมินีที่สมุยเป็นเฟสที่7ซึ่งนายกรัฐมนตรีสั่งการชัดเจนให้ดำเนินการให้สิ้นซากซึ่งขณะนี้คดีเสร็จสิ้นไปแล้ว187คดีโดยในพื้นที่สามารถออกหมายจับได้ถึง101หมายในขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้คำมั่นต่อรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยว่านอมินีกว่า180รายจะทำให้เกิดการจำหน่ายภายในเดือนสิงหาคมนี้ส่วนอีก 2,500 รายจะดำเนินการภายใน90วันในขณะที่นายพุนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้หม่อมหลวงผู้ทองทองใหญ่รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและทีมปราบนอมินีการป้องกันและปราบปรามทุจริตผิดกฎหมายร่วมปฏิบัติการกับนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมกรมการปกครองกรมที่ดินกรมการจัดหางานสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอเกาะพะงันสภ.เกาะพะงันและหน่วยงานท้องถิ่นลงพื้นที่ตรวจสอบธุรกิจกลุ่มเสี่ยงบนเกาะพะงันเป้าหมาย4จุดจุดแรกเป็นโรงแรมรีสอร์ทขนาดใหญ่บนเนื้อที่กว่า25ไร่พบกรรมการคนไทยที่มีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการในหลายบริษัทที่มีชาวต่างชาติร่วมลงทุนจุดที่2เป็นวิลล่าให้เช่าสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติพบผู้เข้าพักชาวอิสราเอลให้ข้อมูลว่าเช่าในราคาคืนละหลายหมื่นบาทและชำระเงินผ่านระบบออนไลน์จากประเทศอิสราเอลโดยไม่ได้ชำระเงินเป็นเงินบาทจุดที่3เป็นร้านกัญชาที่จดทะเบียนในรูปของบริษัทและมีชาวต่างชาติร่วมถือหุ้นมี4สาขาในเกาะพะงันเกาะสมุยภูเก็ตและกรุงเทพจุดที่4เป็นวิลล่าหรูบนพื้นที่สูงบริเวณเชิงเขาขณะที่เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบไม่พบบุคคลอยู่ภายในเบื้องต้นพบว่าโฉนดที่ดินออกมาในนามบุคคลธรรมดาจึงต้องตรวจสอบรายละเอียดการถือครองที่ดินและการประกอบธุรกิจต่อไปปัจจุบันจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีนิติบุคคล 25,603 รายทั้งนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะตรวจสอบข้อมูลบุคคลและนิติบุคคลที่พบข้อสงสัยจากการลงพื้นที่เพิ่มเติมโดยเฉพาะความเชื่อมโยงของผู้ถือหุ้นและการประกอบธุรกิจเพื่อพิจารณาว่าเข้าข่ายใช้คนไทยถือหุ้นแทนคนต่างด้าวหรือไม่ก่อนดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การมองโลกในแง่ดีและกรอบคิดแบบเติบโตคือกุญแจสำคัญในการฝ่าฟันช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดบ๊อบอีเกอร์ CEO ของ The Walt Disney Company
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: ความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: งานใหญ่แห่งปี Thailand Electronic Circuit Asia 2026 กับโซนพิเศษ Power to Motion รวมเทคโนโลยี AI PCB Advanced Packaging EV Data Center และเวทีสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกกว่า50หัวข้อพร้อม Workforce Pavilion มหกรรมการศึกษาหาทุนหางานกว่า 80,000 ตำแหน่งงาน 26-28 สิงหาคมนี้ที่ Bytech บางนาลงทะเบียนล่วงหน้าฟรีทางเว็บไซต์ Thailand Electronic Circuit Asia.com
7: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
8: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
9: ต้องเลิกไปเลยคร
10: ับเฮ้ยเดี๋ยว
8: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ 2 Minute Market ที่จะเปิด Air Time ให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็คเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinkingradio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัสเปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
11: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
12: ๆย้อนอดีตสู่อนาคตที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
13: 13:09 น.สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับรายการย้อนอดีตสู่อนาคตนะครับ ก็ทุกวันเสาร์นะครับช่วงเวลา13:00 น.ถึง 14:00 น.นะท่านฟังก็จะพบกับผมไพศาลมังกรชยาผู้ดำเนินรายการนะครับวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่15สิงหาคมนะก็เข้าสู่ช่วงกลางเดือนของเดือนสิงหาคมกันไปอย่างรวดเร็วนะครับนะวันนี้ก็ท่านรองศาสตราจารย์ดร.อนุสรณ์ธรรมจัยนะฮะท่านก็จะเข้ามาพูดคุยกันเช่นเคยนะซึ่งได้เรียนถามท่านอาจารย์ว่าวันนี้จะหยิบยกเรื่องอะไรมา สนทนากันในรายการย้อนอดีตสู่อนาคตสำหรับเสาร์นี้นะครับอาจารย์ก็บอกว่าวันนี้จริงๆแล้วก็มีภารกิจที่จะต้องไปปาฐกถานำในการจัดบรรยายนะเป็นกิจกรรมเนื่องในวันสันติภาพไทยนะแล้วก็เพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าคงไม่เป็นไรก็เดี๋ยวก็เอาบางส่วนของเนื้อหาสาระที่สำคัญเนี่ยนะเอามาคุยกันในรายการย้อนอดีตสู่อนาคตกันก่อนแล้วก็ก็เข้าใจว่าท่านอาจารย์ก็คงจะอยู่ได้ในช่วงแรกๆเนี่ยนะของรายการเราแล้วเมื่อถึงจังหวะที่จะต้องขึ้นปาฐกถาก็คงจะต้องขออนุญาตท่านผู้ฟังแฟนๆรายการนะครับที่จะต้องไปปฏิบัติภารกิจต่อก็หัวข้อที่อาจารย์จะอภิปรายเนี่ยก็ว่าในเรื่องสันติภาพนี่แหละครับแต่ว่าพิจารณาดูสถานการณ์ปัจจุบันนะครับสิ่งที่อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องประเด็นเรื่องสันติภาพเนี่ยโดยมีไทยเกี่ยวข้องอยู่ด้วยอย่างสำคัญนะฮะก็คงจะมีประเด็นเรื่องความสัมพันธ์ไทยกัมพูชานะซึ่งเกิดความขัดแย้งจนกระทั่งมีการสู้รบบริเวณชายแดนกันแล้วก็ลดระดับความสัมพันธ์ทางการทูตลงปิดชายแดนนะหรือว่าปิดการติดต่อทางบกนะก็คือด่านชายแดนทั้งหลายทางบกเนี่ยตลอดพรมแดนก็ที่เคยเปิดไปมาสู่ค้าขายกันเนี่ยก็ปิดหมดนะเพราะฉะนั้นถ้าจะพูดถึงประเด็นเรื่องสันติภาพก็คงจะเป็นประเด็นเรื่องนี้แหละครับเรื่องไทยกัมพูชาก็ทราบว่าท่านอาจารย์ดร.อนุสรเนี่ยจะไปปาฐกถานำเรื่องในวันสันติภาพไทยในประเด็นเรื่องสันติภาพภายใต้ความขัดแย้งชนชั้นนำไทยกัมพูชานะเดี๋ยวท่านอาจารย์เข้ามาก็คงจะได้คุยกันในประเด็นเรื่องดังกล่าวนี้กันละครับนะแต่ว่าบางท่านก็อาจจะยังลืมไปแล้วหรือนึกไม่ออกจริงๆท่านอาจารย์ก็พูดมาหลายครั้งนะว่าประเทศไทยนั้นเนี่ยเคยมีวันที่เรียกว่าวันสันติภาพไทยซึ่งตรงกับวันที่16สิงหาคมของทุกปีนะครับวันที่16สิงหาคมซึ่งปีนี้ก็คือวันพรุ่งนี้ล่ะนะฮะเพียงแต่ว่ากิจกรรมก็จัดล่วงหน้า1วันก็มาจัดกันในวันนี้โดยมูลนิธิสถาบันปรีดีพนมยงค์เนี่ยนะก็เป็นผู้จัดงานอยู่ทุกปีแล้วก็ท่านอาจารย์ก็เคยทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการของสถาบันปรีดีพนมยงค์ด้วยก่อนที่ท่านจะไปลงเลือกตั้งแล้วก็เป็นส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคประชาชนเนี่ยนะครับวันที่16สิงหาคมของทุกปีเนี่ยนะครับก็เป็นวันที่รำลึกถึงเหตุการณ์ซึ่งเหตุการณ์จริงเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อ16สิงหาคมปีพุทธศักราช2488ซึ่งอาจารย์ปรีดีพนมยงค์ในฐานะหัวหน้าขบวนการเสรีไทยนะแล้วก็ขณะนั้นเนี่ยท่านก็เป็นผู้สำเร็จราชการก็ได้ออกประกาศสันติภาพในพระปรมาภิไธยของรัชกาลที่8เป็นการประกาศเป็นการประกาศให้นะการประกาศสงครามต่อต้านสัมพันธมิตรเป็นโมฆะซึ่งผลจากการประกาศวันสันติภาพไทย16สิงหาคม2488นั้นเนี่ยก็ทำให้แต่ที่สุดแล้วไทยก็รอดพ้นจากการตกเป็นผู้แพ้สงครามในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะครับเพราะว่าวันที่16สิงหาคมเนี่ยซึ่งเป็นวันที่ท่านอาจารย์ปรีดีหัวหน้าขบวนการเสรีไทยแล้วก็ในฐานะผู้สำเร็จราชการเนี่ย ประกาศให้เป็นวันสันติภาพนั้นเนี่ยก็ตรงกับวันสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2ด้วยนะครับ16สิงหาคมพุทธศักราช2488นะอันนี้ก็คือความเป็นมาแล้วก็ทุกๆปีเนี่ยเท่าที่ทราบนะครับนอกจากที่สถาบันปรีดีจะมีการจัดการอภิปรายการเสวนาการพูดคุยพบปะกันแล้วเนี่ยจริงๆแล้วก็จะมีการจัดพิธีวางช่อดอกไม้และรำลึกถึงวีรชนเสรีไทยกันทุกปีด้วยนะครับเพราะบางทีบางท่านก็มองว่าเป็นเรื่องของวันเสรีไทยด้วยนะวันสันติภาพดังกล่าวเนี้ยก็จะจัดกันที่ก็มักจะจัดกันที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ท่าพระจันทร์นะซึ่งถ้าตามเรื่องราวในประวัติศาสตร์ซึ่งเชื่อมโยงกับเรื่องวันสันติภาพไทยเนี่ยก็เคยเป็นศูนย์บัญชาการลับของขบวนการเสรีไทยนะที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์เพราะฉะนั้นก็จะมีการจัดรำลึกนะมีวิธีวางช่อดอกไม้รำลึกถึงวีรชนเสรีไทยอะไรต่างๆรวมทั้งก็ธรรมศาสตร์เองก็ทราบว่าก็จะมีเรื่องกิจกรรมทางวิชาการการเสวนาต่างๆด้วยนะไม่ทราบว่าท่านอาจารย์ดร.รุศรเข้ามาหรือยังนะท่านอาจารย์ยังไม่ได้เข้ามานะครับระหว่างรอท่านอาจารย์นี้ก็ผมเบิร์นว่ามีเรื่องที่จะอยากประชาสัมพันธ์เพราะว่าก็เป็นกิจกรรมของ FM 96.5 นี่แหละครับก็คือกิจกรรมที่จะพาท่านผู้ฟังนะฮะที่สนใจอยากจะไปหาคอนเนคชั่นทางธุรกิจแล้วก็ถือโอกาสไปท่องเที่ยวเปิดโลกทัศน์เปิดชีวทัศน์ของท่านด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสทางธุรกิจครั้งใหญ่รวมทั้งทริปพักผ่อนเหนือระดับนะครับในวันที่20ถึง26กันยายนนี้หน้านี้นะครับก็เตรียมตัวให้พร้อมแล้วบินลัดฟ้าไปกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟชิงเต่า7วัน4คืนที่จะเปลี่ยนมุมมองธุรกิจของทุกท่านไปตลอดกาลนะครับซึ่งก็จะเป็นการไปเนี่ยเพื่อเจาะลึกเทคโนโลยีอนาคตดูงานยักษ์ใหญ่ระดับโลกอย่างไฮเซนนะฮะแล้วก็มีผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์มากมายนะครับซึ่งไฮเทคมากแล้วก็สัมผัสศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุของจริงที่สำคัญนี่คือโอกาสทองที่ท่านจะได้นั่งเจรจาธุรกิจแบบ Exclusive กับแมวมองแล้วก็นักธุรกิจแนวหน้าของจีนรวมถึงแขกคนสำคัญนะฮะเป็นการดีลตรงต่อยอดจริงไม่ใช่แค่ไปดูงานแบบดูแล้วก็กลับนะฮะจะได้คอนเนคชั่นจะได้ช่องทางมาด้วยยืนยันว่าอย่างนั้นแล้วก็แน่นอนละครับระดับบรรดาท่านที่จัดเดินทางโดย FM 96.5 นะฮะคลื่นความคิดนี่ก็ต้องจัดกันแบบให้เป็น VVIP เท่านั้นนะครับก็เรียนว่าบินกันสบายนะโดยสายการบินชั้นนำเช็คอินเนี่ยกับฟาสต์แทร็กไม่ต้องเสียเวลารอคิวนั่งจิบกาแฟชิวๆใน VIP แล้วก็นอนหรูระดับโรงแรม5ดาวทุกคืนด้วยนะครับนอกจากไปดูงานไปหาคอนเนคชั่นทางธุรกิจแล้วครับเรื่องการเที่ยวก็จัดเต็มแบบเรียกว่าเต็มคาราเบลกันเลยนะฮะแหมคำที่ไม่ได้ยินนานนะวัยรุ่นนะฮะไอ้ไม่ว่าจะขึ้นไปแตะขอบฟ้าชมวิวชิงเต่า360องศาบนตึกสูงชั้น81เช็คอินจุดชมวิวสวยที่สุดบนยอดเขาเซี่ยวยู่ซานนะฮะแล้วก็ย้อนเวลาสู่เมืองโบราณจี้โบ1400ปีและแน่นอนครับจิบเครื่องดื่มฟองนุ่มระดับโลกสดๆจากต้นตำรับไม่ต้องบอกนะครับว่าอะไรชื่อเมืองชิงเต่าก็บอกนะครับผลิตภัณฑ์ก็ชื่อเดียวกันนั่นแหละย้ำอีกครั้งนะครับ 20-26 กันยายนนี้สิทธิพิเศษแบบ VVIP รับจำนวนจำกัดแบบสุดๆเลยนะครับจำกัดของจริงนะครับอยากจะเปิดประตูสู่โอกาสใหม่ก็แอดไลน์ นะฮะแล้วทักด่วนมาที่ LINE Official ก็ Assign Thinking Radio ย้ำนะครับ Assign Thinking Radio ช้าหมดอดเปลี่ยนชีวิตครับเรียนมาอย่างนี้นะครับไปท่องเที่ยวแล้วก็ไปหาคอนเนคชั่นทางธุรกิจกันที่สิงเก่าก็ถือว่าเป็นเมืองที่ผมเองก็ยังไม่เคยเดินทางไปนะครับก็ยังอยากจะไปเรียนตรงๆนะก็เคยข้ามไปข้ามมาอยู่เรื่อยเลยเพราะว่าไปก็ไปถ้าไม่ไปปักกิ่งก็จะไปเซี่ยงไฮ้ชิงเต่านี่ถ้าดูจากทำเลที่ตั้งเขาก็จะอยู่กลางๆนะระหว่างเซี่ยงไฮ้คือเหนือเซี่ยงไฮ้ขึ้นไปแล้วก็ถ้าจะไปปักกิ่งก็ต้องขึ้นไปนิดหนึ่งนะก็ถือว่าเป็นเมืองเอกของมณฑลชานตงนะก็ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของมณฑลนี่แหละมณฑลชานตงนะพื้นที่ก็1,654 ตารางกิโลเมตรมีจำนวนประชากรก็ประมาณ 2.3 ล้านคนนะครับประชากรเมืองชิงเต่านี่ก็ได้ชื่อว่ามีความขยันทำงานหนักนะแล้วก็เป็นจุดสำคัญที่ทำให้เมืองชิงเต่าได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็วในช่วง100ปีที่ผ่านมาก็ถือว่าในเทียบกับเมืองสำคัญเนี่ยชิงเต่าเขาก็เป็นเมืองที่เจริญเติบโตแล้วก็ก้าวหน้าในทุกยุคนะไม่ว่าจะเป็นยุคตั้งแต่ปลายราชวงศ์ชิงมาจนกระทั่งยุคสาธารณรัฐยุคพรรคคอมมิวนิสต์ขึ้นมาใหม่ๆแล้วก็มาถึงยุค4ทันสมัยของเติ้งเสี่ยวผิงแล้วก็มาถึงยุคปัจจุบันเนี่ยนะถ้าพูดถึงเมืองที่มีการพัฒนามีการเติบโตได้อย่างต่อเนื่องดีกว่าเหนือกว่าเมืองอื่นๆนี่ก็ต้องยกให้ชิงเต่านะก็ถูกวางรากฐานแบบตะวันตกโดยเยอรมันนะเพราะว่าในยุคปลายราชวงศ์ชิงเนี่ยในยุคที่ต่างชาติเขาบีบบังคับจนจีนต้องเปิดพื้นที่ให้เป็นเขตเช่าให้ต่างชาติเข้ามาเปิดสถานีการค้ามาทำหมากินมาตั้งรกรากกันเนี่ยนะครับชิงเต่าเนี่ยก็เป็นเมืองท่าสำคัญที่ทางเยอรมันเขาได้เข้าทำสัญญาเช่านะแล้วก็อยู่ภายใต้อำนาจของเยอรมันตั้งแต่ปี1898นะหลังจากยุคเจ้าวดานิคมเนี่ยเริ่มถดถอยลงนะการเรียกร้องที่จะขับไล่พวกต่างชาติออกไปจากแผ่นดินจีนเนี่ยในท้ายที่สุดแล้วชิงเต่าเนี่ยก็เปลี่ยนมาเป็นให้ถูกญี่ปุ่นยึดครองนะเพราะว่าถ้าเราดูจากภูมิประเทศแล้วเนี่ยมันก็ไม่ไกลจากเกาหลีไม่ไกลจากเกาะญี่ปุ่นเท่าไหร่ถ้าเทียบเมืองอื่นๆในประเทศจีนนะเพราะฉะนั้นก็เป็นเมืองสำคัญที่ถูกจีนถูกญี่ปุ่นยึดครองกว่าจะกลับมาเป็นของจีนได้ครั้งหนึ่งก็1922แล้วก็มีญี่ปุ่นกลับไปยึดครองจีนกลับมาตีญี่ปุ่นเอามาได้สุดท้ายก็เนี่ยนะ1945นะชาวญี่ปุ่นวนมาครอบครอง2รอบจีนก็ยึดกลับมาได้หมดนะส่วนเยอรมันนั่นก็ยาวหน่อยนะเยอรมันตั้งแต่1898จนถึง1914เลยอันนี้ก็ประวัติคร่าวๆนะติดต่อท่านอาจารย์ดร.รุสอนไม่ได้นะไม่แน่ใจว่าท่านอาจารย์สรุปแล้วว่าติดภารกิจเร่งด่วนอย่างไรไม่สามารถที่จะเข้ามาคุยกันได้หรือไม่ก็ไม่ทราบได้นะครับผมไหนๆว่าจั่วหัวกันแล้วเรื่องวันสันติภาพก็เล่าให้ฟังสักนิดหนึ่งกันแล้วกันนะครับระหว่างที่รอท่านอาจารย์ดร.รุสอนแล้วก็ท่านจะเข้ามาคุยถึงหัวข้อที่ท่านจะไปปาฐกถานะฮะวันสันติภาพซึ่งก็คือวันที่16สิงหาคมของทุกปีเนี่ยเป็นวันที่ระลึกถึงการสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2นะซึ่งในวันที่16สิงหาคม2488ประเทศไทยโดย ท่านอาจารย์ปรีดีพนมยงค์เนี่ยนะอันนี้พูดในนะที่เป็นศิษย์เก่าธรรมศาสตร์ก็ขอเรียกท่านปรีดีว่าท่านอาจารย์ปรีดีนะฮะท่านอาจารย์ปรีดีพนมยงค์เนี่ยซึ่งอยู่ในสถานะหัวหน้าขบวนการเสรีไทยอันนี้มาเปิดได้ในภายหลังนะในช่วงที่ท่านในช่วงระหว่างสงครามเนี่ยอันนี้ต้องเป็นความลับนะต้องใช้รหัสกันใช้โค้ดกันนะแล้วก็ท่านก็เป็นท่านจะเป็นทางการเนี่ยท่านเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ซึ่งประเทศไทยในขณะนั้นก็มีผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์อยู่ผมเข้าใจว่าจะเป็น3ท่านนะก็จะมีเชื้อพระวงศ์ด้วยแล้วก็มีถ้าเป็นราษฎรสามัญชนนี่ก็คือท่านอาจารย์ปรีดีนะก็จะเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ในรัชกาลที่8ก็ได้ออกประกาศสันติภาพในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลนะพระอัตมารามาอธิบดินทร์นะฮะให้การประกาศสงครามต่อสหรัฐอเมริกาและบริเตนใหญ่เมื่อวันที่25มกราคมพุทธศักราช2485เป็นโมฆะเนื่องจากเป็นการกระทำอันขัดต่อเจตจำนงของประชาชนและขัดต่อรัฐธรรมนูญนะซึ่งประชาชนชาวไทยทั้งในและนอกประเทศได้ร่วมกันแสดงเจตจำนงไม่ยอมรับคำประกาศดังกล่าวคำประกาศ เข้าร่วมกับฝ่ายญี่ปุ่นเนี่ยก็เป็นคำประกาศของรัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามนะท่านผู้ฟังนะเมื่อวันที่25มกราคม2485นะซึ่งในภายหลังก็มีการถกเถียงกันว่าไอ้การต้องยอมประกาศเข้าร่วมกับฝ่ายอักษะก็คือญี่ปุ่นเนี่ยในวงบุรพาของญี่ปุ่นครับนะก็เพราะว่าก็ไม่ต้องการให้ทั้งประชาชนแล้วก็บ้านเมืองต้องได้รับความเสียหายนะจากการที่จะต้องสู้รบกับญี่ปุ่นถ้าเป็นการถ้าไม่ยอมให้ความร่วมมือลักษณะพูดว่าก็เป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งแต่ว่าถึงว่าจะยังถึงว่าจะยอมรับการเข้าร่วมกับญี่ปุ่นเนี่ยแต่ก็เป็นลักษณะของการยินยอมให้เดินทัพผ่านประเทศไทยนะเพราะว่าญี่ปุ่นเขาก็มีเป้าประสงค์นะที่เขาจะต้องการรุกเข้าไปในพื้นที่ที่เป็นอาณานิคมของอังกฤษก็คือพม่าแล้วก็อินเดียต่อไปนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องที่เกิดกระบวนการเสรีไทยเนี่ยมันก็กลายเป็นจุดที่ในท้ายที่สุดแล้วก็ช่วยพลิกสถานการณ์การที่ประเทศจะต้องถูกผูกมัดด้วยการประกาศเข้าร่วมกับญี่ปุ่นนะครับสู้กับทางสหรัฐอเมริกาแล้วก็บริเตนใหญ่เนี่ยของรัฐบาลจอมพลป.เนี่ยนะก็ทำให้มันมีสิ่งที่เป็นข้อต่อสู้ทางเรื่องของข้อกฎหมายแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยในทางเบื้องลึกเนี่ยก็มีการประสานมีการเจรจากับทางสหรัฐอเมริกาให้สหรัฐอเมริกาเขาขณะนั้นสหรัฐอเมริกาก็คงจะพยายามอยากจะได้ไทยมาเป็นพันธมิตรนะก็พยายามที่จะช่วยเหลือเรื่องนี้กล่าวเงื่อนไขเรื่องกระบวนการเสรีไทยนะครับมาทำให้ไทยก็ไม่ต้องตกเป็นผู้ที่แพ้สงครามแต่ก็ยังต้องโดนจ่ายถูกทางฝ่ายอังกฤษก็เรียกร้องค่าเสียหายหรือว่าสิ่งที่ไทยจะต้องจ่ายชดเชยให้อยู่พอสมควรอยู่เหมือนกันนะโดยเพราะเข้าใจว่าอังกฤษก็จะเรียกร้องให้ไทยต้องช่วยเหลือในเรื่องของข้าวเพื่อการบริโภคของประเทศอาณานิคมในช่วงหลังสงครามนะซึ่งยังไม่สามารถที่จะเพาะปลูกจนกระทั่งมีเสบียงข้าวปลาอาหารที่จะมาเลี้ยงดูกันได้ก็เอาประเทศไทยเนี่ยซึ่งไม่ได้บอบช้ำจากสงครามอาหารการกินยังพอมีไม่ใช่ว่า ม่ใช่ว่ามั่งคั่งอะไรนะตอนนั้นก็คนไทยก็ยากลำบากกันนะก็เมื่อประเทศไทยประกาศว่าความร่วมมือกับทางญี่ปุ่นเนี่ยเป็นโมฆะนะแล้วขณะเดียวกันเนี่ยขบวนการเสรีไทยเนี่ยก็มีปฏิบัติการเข้าช่วยเหลือฝ่ายสัมพันธมิตรในการต่อสู้กับกองทัพญี่ปุ่นที่ยึดครองประเทศไทยอยู่ระหว่างสงครามโดยญี่ปุ่นก็ยึดครองประเทศไทยตั้งแต่8ธันวาคมนะ2484นะฮะโดยที่ประเทศไทยก็ประกาศจะร่วมมือเต็มที่ทุกทางกับสหประชาชาติในการสถาปนาเสรีภาพในโลกนี้ตอนนั้นการประกาศสันติภาพนี้ซึ่งก็มีคุณทวีบุญยเกตรัฐมนตรีเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการนะก็พูดง่ายๆว่าจอมพลป.ก็ต้องลงจากตำแหน่งตอนนั้นคุณทวีบุญยเกตก็ต้องรับหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีรับสนองพระบรมราชโองการเพื่อเป็นการรำลึกถึงเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็ได้ตั้งชื่อถนนภายในศูนย์ท่าพระจันทร์นะที่เชื่อมระหว่างประตูถนนพระอาทิตย์กับประตูท่าพระจันทร์ก็เป็นเส้นที่ผ่านหน้าตึกโดมนะท่านผู้ฟังถ้าท่านที่เคยเข้าไปในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หรือว่าศิษย์เก่าธรรมศาสตร์ก็ยังทราบดีนะก็ตั้งชื่อถนนนี้ว่าถนน16สิงหาคมตั้งชื่อเป็นชื่อระลึกถึงวันที่16สิงหาคม2488ซึ่งท่านอาจารย์ปรีดีประกาศให้เป็นวันสันติภาพไทยนั่นเองนะครับเอาละครับเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันในช่วงที่2ครับ
9: ย้อนอดีตสู่อนาคตที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radioคลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
10: อย่าปล่อยให้โอกาสทางธุรกิจผ่านไปพบทุกคำตอบของโลกโลจิสติกในงานไทยล็อกโลจิสติกส์งานแสดงสินค้าและบริการโลจิสติกนานาชาติรวมเทคโนโลยีโลจิสติกส์คลังสินค้าการลำเลียงการบรรจุสินค้าโลจิสติกไอทีและผู้ให้บริการชั้นนำรวมจับคู่ธุรกิจกับพันธมิตรจากทั่วโลก 19-21 สิงหาคมนี้ Bytech Hall 98โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ RX Bytech 02-686-7222
14: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งภริศ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวัสุทร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yxtenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
15: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
16: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
11: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
9: ๆย้อนอดีตสู่อนาคตที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
13: สามนาฬิกา

รัฐบาลของคุณอนุทินเนี่ยก็ได้ทบทวนเรื่องเกี่ยวกับการสงเคราะห์ผู้ที่มีฐานะที่ยากลำบากที่จะต้องการความช่วยเหลือนะในการใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยนะก็ได้ให้สิทธิที่เรียกว่าเป็นสวัสดิการเป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนะซึ่งหลายรัฐบาลเขาก็พยายามเน้นอย่าไปเรียกบัตรคนจนนะผมก็พยายามจะให้ความร่วมมือไม่เรียกบัตรคนจนนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือคนที่เขารับเขาก็แสดงตนไม่ปิดบังนะว่าเขายากจนแล้วก็อยากจะเข้าถึงการสงเคราะห์นี้หรือจะเรียกให้รู้ว่าเป็นสวัสดิการก็อยากจะเข้าถึงสวัสดิการนี้ของรัฐนี่แหละครับเพราะการลงทะเบียนเนี่ยก็ต้องจ่ายกันมาตั้งแต่สมัยลุงตู่เนี่ยก็10ล้านขึ้นมาตลอดนะมันก็เกือบจะเป็นดัชนีตัวหนึ่งว่ากลุ่มคนที่ยังอยู่ในฐานะที่ยากจนของบ้านเราเนี่ยก็ยังมีจำนวนอยู่มากนะประกาศให้มาขึ้นทะเบียนขอรับความช่วยเหลือนี่ก็ก่อนที่จะมีการทบทวนนี่ก็เห็นว่าประมาณ13ล้านกว่าในขณะที่ก็มีเสียงท้วงติงว่าอาจจะมีคนที่จนไม่จริงเข้ามาอยู่ในการสงเคราะห์ด้วยเงินอาจจะไม่ได้มากมายอะไรแต่ว่าถ้าจนไม่จริงแล้วเข้ามาอยู่มันก็ทำให้สิ้นเปลืองก็ประมาณกันก็พยายามที่จะหาเกณฑ์หาหลักมาทำให้จำนวนเนี่ยมันเข้าไปสู่เป้าหมายที่แท้จริงแล้วก็ลดลงนะแต่ว่าปรากฏว่าลงทะเบียนแล้วคัดกรองมาประกาศออกมา9ล้านหายไปประมาณครึ่งหนึ่งที่จะไม่ได้รับสิทธิ์ก็เกิดปัญหาวุ่นวายร้องเรียนกันมากมายก็พยายามที่จะลดเงื่อนไขอะไรต่างๆนะประมาณนี้ก็ยังไม่ประกาศผลแต่ก็เชื่อว่าประกาศออกมา9ล้านกว่ามาร้องเรียนเนี่ยเข้าใจว่าถึงขนาดนี้แล้วน่าจะ6-7ล้านแล้วล่ะท้ายที่สุดแล้วก็ยังไงเนี่ยก็เชื่อว่า10ล้านขึ้นแน่นอนมันจะเป็น10ล้าน11ล้าน12ล้านหรือเปล่าก็อาจจะลดได้เพียงเล็กน้อยอาจจะลดได้ไม่ถึงล้านคนหรืออย่างมากก็สักหลักล้านคนนะที่จะลดลงนะแต่ว่าผมเนี่ยไปได้เอกสารนะซึ่งเป็นงานวิจัยของทางหน่วยงานของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเขาเป็นเอกสารของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติหรือว่าสอวช.ซึ่งก็จะมีนักวิชาการที่ทำงานแล้วก็ได้รับทุนใบศึกษาวิจัยคราวนี้เขาก็ไปดูเรื่องสถานการณ์ความยากจนในประเทศไทยนะแล้วก็ทำเป็นรีพอร์ตออกมาซึ่งผมก็ได้รับจากทางหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่หรือว่าบพท.เนี่ยเขาก็ส่งไอ้เอกสารดังกล่าวนี้มาให้แต่เขาก็เห็นว่าตัวผมก็เป็นสื่อสนใจปัญหาเหล่านี้นะเขาก็รวบรวมเอกสารที่เขาศึกษาวิจัยเอามามอบให้ก็ในเรื่องสถานการณ์ความยากจนในประเทศไทยเนี่ยเขาศึกษาช่วงตั้งแต่ปี64มานะครับโดยผู้ที่ทำหน้าที่ศึกษาวิจัยนี่ก็จะมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สงกตพิมพิสารคุณบุญเยี่ยมเหลาสะอาดแล้วก็คุณนิจการงามวงมีเนื้อหาที่น่าสนใจอย่างนี้นะครับผมก็พยายามจะเอามาบอกเล่าในรายการของเรานะสถานการณ์ความยากจนของคนไทยในปี2

2564จากการศึกษาวิจัยเนี่ยพบว่าปรับตัวดีขึ้นคนยากจนมีจำนวนทั้งสิ้น 4.4 ล้านคนนะเนี่ยเราไปศึกษาวิจัยแล้วมัน10กว่าล้านคนมันมาจากไหนยังไงคนยากจนมีจำนวนทั้งสิ้น 4.4 ล้านคนคิดเป็นสัดส่วนคนยากจนที่ร้อยละ 6.32 ถ้าตัวเลขอย่างนี้ก็เท่ากับว่าลดลงจากปีก่อนก็คือปี63ที่มีสัดส่วนคนยากจนร้อยละ 6.83 เคย 6.83 แล้วก็ปี64หรือ 6.32 ลดลงนิดหน่อยขณะที่เมื่อพิจารณาจำนวนครัวเรือนยากจนพบว่าในปี64เนี่ยครัวเรือนยากจนมีทั้งสิ้น 1.24 ล้านครัวเรือนคิดเป็นร้อยละ 4.79 ของครัวเรือนทั้งหมดลดลงเมื่อเทียบกับปี2563ที่มีจำนวนครัวเรือนยากจนประมาณ 1.40 ครัวเรือน 1.40 ล้านครัวเรือนอันนี้เป็นข้อมูลจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรายงานปี2564นะเมื่อพิจารณาในด้านมิติพื้นฐานและเศรษฐกิจของคนจนเนี่ยพบว่าภาคใต้มีปัญหาความยากจนรุนแรงที่สุดโดยภาคใต้มีสัดส่วนคนจนสูงสุดที่ร้อยละ 10.9 นะขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานเนี่ยนะครับมีจำนวนคนจนมากที่สุดอันนี้ก็ตามประชากรนะฮะประชากรภาคอีสานก็เยอะที่สุดก็คนจนก็มากที่สุดในเรื่องของจำนวนนะครับโดยเป็นภูมิภาคที่มีรายได้ต่อหัวต่ำสุดมาโดยตลอดนะซึ่งมีโอกาสที่จะมีปัญหาความยากจนมากกว่าจังหวัดที่มีรายได้ต่อหัวสูงสะท้อนถึงการพัฒนาของพื้นที่ที่มีผลสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาความยากจนคนจนเนี่ยมีอัตราที่พึ่งพิงนะก็คือจำนวนเด็กอายุต่ำกว่า15และจำนวนผู้สูงอายุต่อวัยแรงงานนะคือคนจนมีอัตราที่พึ่งพิงสูงกว่าครัวเรือนไม่ยากจนอย่างชัดเจนและครัวเรือนขนาดใหญ่จะมีปัญหาความยากจนมากกว่าครัวเรือนขนาดเล็กจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมสูงวัยพบว่าผู้สูงวัยไม่สามารถหารายได้และเข้าไม่ถึงหลักประกันรายได้หลังเกษียณคนจนเข้าถึงสวัสดิการของรัฐเพิ่มมากขึ้นโดยสัดส่วนคนจนมีสิทธิ์ในการเบิกค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลครอบคลุมร้อยละ 97.83 ก็ถือว่าดีมากนะซึ่งสิทธิบัตรประกันสุขภาพทั่วหน้าเป็นประเภทของสิทธิที่คนจนเข้าถึงได้มากที่สุดคนยากจนที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากร้อยละ 35.16 ในปี2561เป็นร้อยละ 49.72 ในปี2564เช่นเดียวกับผู้สูงอายุและผู้พิการที่ยากจนที่มีสัดส่วนการได้รับเบี้ยยังชีพเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 90.5 และร้อยละ 76.76 ในปี63เป็นร้อยละ 93.7 และร้อยละ 77.88 ในปี64ตามลำดับสำหรับการเข้าถึงบริการพื้นฐานคนจนส่วนใหญ่เข้าถึงไฟฟ้าน้ำประปาโทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นโดยมีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 99.08 สำหรับไฟฟ้า 82.2 สำหรับน้ำประปาและ 73.89 สำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่และ 67.71 สำหรับอินเทอร์เน็ตขณะที่จากสถานการณ์ความยากจนและความเหลื่อมล้ำตามที่สภาพัฒน์รายงานภาพรวมคนจนด้วยระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนจนแบบชี้เป้าในปี2565เนี่ยสถานการณ์คนจนปี2565คนจนเป้าหมายในประเทศไทยที่ได้รับการสำรวจวัดจนนะหรือเซอร์เวย์เบสเนี่ยจากข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานของกรมพัฒนาชุมชน
ระทรวงมหาดไทยและการลงทะเบียนว่าจนจากข้อมูลผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกระทรวงการคลังในปี2562พบว่าจำนวนครัวเรือนที่ได้รับการสำรวจเท่ากับ 12,817,903 ครัวเรือนครับอันนี้จากข้อมูลความจะเป็นพื้นฐานกรมพัฒนาชุมชนนะสำรวจมาว่าเป็นครัวเรือนที่ยากจนเนี่ย12,817,903 ครัวเรือนนะมีครัวเรือนที่ยากจน 1,147,063 ครัวเรือนนะจากการสำรวจจากการทำสำรวจกลุ่มเป้าหมายนะ 12.8 เนี่ยพบว่าเป็นครัวเรือนที่ยากจนตามเกณฑ์ของกรมพัฒนาชุมชนนะ 1.04 ครัวเรือน1.04 ล้านครัวเรือนนะและจำนวนคนที่ได้รับการสำรวจนะถ้าเป็นจำนวนคนนะครับจาก 36.1 ล้านคนเนี่ยมีจำนวนคนยากจนเนี่ย 3.4 ล้านคนส่วนคนจนที่ไปลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ย1.02 ล้านคนพบว่าจำนวนครัวเรือนยากจนคนยากจนและคนจนที่ไปลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีจำนวนเพิ่มขึ้นในปี65เมื่อเทียบกับปี62คิดเป็นร้อยละ 2.67 ของจำนวนคนที่ได้รับการสำรวจจากการลงทะเบียนจากข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานหรือว่าจปท.นะดังนั้นเมื่อความยากจนสามารถวัดได้จากดัชนีความยากจนหลายมิติหรือดัชนี MPI ที่พิจารณามาจาก5มิติได้แก่วัดได้จากด้านสุขภาพด้านความเป็นอยู่ด้านการศึกษาด้านรายได้และด้านการเข้าถึงบริการรัฐซึ่งสามารถวิเคราะห์ได้สามารถวิเคราะห์ได้ว่าจำนวนคนจนมิติด้านสุขภาพเนี่ยจำนวน 218,757 คนด้านความเป็นอยู่ 220,000 คนอะไรต่างๆนะที่เขาทำตัวเลขออกมานะคือดูจากการศึกษาโดยแผนโดยรายงานฉบับนี้มันเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าบางทีไอ้การที่จะไปสำรวจไอ้เรื่องความยากจนเนี่ยมันอยู่ที่ตัวหลักเกณฑ์ด้วยนะว่าเอาเกณฑ์เรื่องอะไรบ้างที่ไปใช้ในการสำรวจเช่นเดียวกับที่ทางกระทรวงการคลังเขาพยายามที่จะทำเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะซึ่งตอนหลังก็พยายามที่จะเอาเกณฑ์ต่างๆเข้ามาจับแต่หลายเกณฑ์เนี่ยมันก็มีข้อที่เกิดการถกเถียงแล้วก็เกิดความโกลาหลเพราะว่าไอ้ความสมบูรณ์ของระบบฐานข้อมูลหรือว่าความเป็นปัจจุบันของข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนดนั้นบางทีมันก็มีปัญหามากอย่างเช่นเท่าที่เราทราบเนี่ยเขาเอาเกณฑ์เรื่องการครอบครองรถยนต์ประเภทรถจักรยานยนต์ถ้ามีตั้งแต่มากกว่า1คันขึ้นไปเนี่ยถือว่าไม่จนซึ่งปรากฏว่ามันก็พบว่ามันก็อาจจะไม่สอดคล้องกับสภาพสถานะปัจจุบันเขากับสิ่งที่มีการรายงานจากฐานข้อมูลของกรมการขนส่งทางบกเพราะว่าคนไทยที่ซื้อรถจักรยานยนต์จำนวนมากเนี่ยขายต่อหรือว่าบางทีก็รถใช้จนพังไปแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ไปปรับไอ้เรื่องของทะเบียนรถยนต์ให้มันเป็นไปตามข้อเท็จจริงเช่นว่าไม่ได้ใช้แล้วเลิกใช้แล้วต้องยกเลิกทะเบียนเนี่ยก็ไม่ได้มีการไปทำกันหรือขายต่อเนี่ยก็ไม่ได้ไปเปลี่ยนมือกันอย่างชัดเจนก็ใช้วิธีการโอนลอยบางทีขายต่อไปเป็น10มือแล้วก็ชื่อยังเป็นเจ้าของคนแรกอยู่เป็นต้นนะมันก็ทำให้ไม่สามารถที่จะใช้เป็นข้อมูลที่แท้จริงเพื่อเอามากำหนดเป็นเกณฑ์กันได้ก็เป็นปัญหาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นแต่ละฐานข้อมูลเนี่ยในการที่จะเข้าไปจับปัญหาจริงทำให้ได้ตัวเลขที่แตกต่างกันมากนะครับของ

0: ธนาคารโลกเนี่ยเขามีการศึกษาเรื่องความยากจนโดยเขามีเส้นความยากจนเป็นมาตรฐานของเขาแล้วก็มาดูแต่ละประเทศรวมทั้งประเทศไทยเนี่ยเขาก็เอาตัวเลข GDP เอาตัวเลขอะไรต่างๆของเรามาศึกษานะตามหลักวิชาการของเขาอะตอนนี้มีทีมนักเศรษฐศาสตร์ที่เชี่ยวชาญในเรื่องต่างๆเขาก็ได้วิเคราะห์ออกมาว่าเราเนี่ยมีผู้ที่อยู่ต่ำกว่าเส้นความยากจนตามมาตรฐานของ World Bank ก็เนี่ยอยู่ประมาณสัก8ล้านคนนะซึ่งทางสภาพัฒน์เนี่ยก็ที่เขาศึกษามันต่ำกว่านี้ด้วยซ้ำไปเขา4ล้านกว่านะแต่ว่าก็ถือว่า8ล้านของ World Bank เนี่ยยังไงมันก็ยังต่ำกว่า13ล้านกว่าที่มาขอรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่ชัดอย่างชัดเจนนะนี่ก็ที่น่าสนใจว่าเราจะเอามิติหรือว่าเอาหลักเกณฑ์อะไรยังไงกันนะเพื่อที่จะได้ข้อสรุปที่ชัดเจนมันมีข้อมูลในเอกสารเนี่ยที่อย่างที่เมื่อสักครู่นี้เล่าให้ฟังรายงานให้ฟังนะว่าการศึกษาเรื่องสถานการณ์ความยากจนในประเทศไทยเนี่ยก็พบว่าภาคใต้เนี่ยเป็นภาคที่มีความยากจนมากที่สุดเลยนะของประเทศวันนี้ก็ปรากฏว่ามันมีเอกสารในชุดเดียวกันเนี้ยซึ่งจัดทำโดยนักวิจัยชื่อคุณธีรพลสุวรรณรุ่งเรืองนะเขาทำเป็นรายงานออกมาเป็นเรื่องสถานการณ์ความยากจนจากบทเรียนปฏิบัติการแก้จนกรณีภาคใต้3จังหวัดภาคใต้นะครับนราธิวาสปัตตานียะลาจริงๆก็แถมพัทลุงมาด้วยแต่ว่าที่เน้นเลยก็คือ3จังหวัดภาคใต้ซึ่งก็มีสถานการณ์พิเศษอยู่เนี่ยนะคุณธีรพลเนี่ยเขาบอกว่าอย่างนี้เขาบอกว่าเมื่อ40กว่าปีที่ผ่านมาหลังจากผมเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและได้มีโอกาสเข้ามาเรียนต่อระดับอุดมศึกษาที่กรุงเทพมหานครได้พบเพื่อนนักศึกษาที่มาจากจังหวัดต่างๆทั่วประเทศทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันตกและภาคตะวันออกคำพูดและสิ่งที่เพื่อนๆนักศึกษากล่าวขานสะท้อนและแสดงความรู้สึกนึกคิดต่อพวกเราที่เป็นนักศึกษาจากภาคใต้ว่าคนใต้เป็นคนรวยมีฐานะดีซึ่งมันทำให้ผมและเพื่อนที่มาจากปากใต้แอบภูมิใจต่อคำกล่าวนั้นเป็นอย่างยิ่งทั้งที่พวกเราส่วนใหญ่ก็ล้วนมาจากครอบครัวที่ยากจนที่มีฐานะค่อนไปทางยากจนเมื่อผมเรียนจบเติบโตขึ้นและมีโอกาสที่ดีได้เข้าไปทำงานร่วมกับองค์กรพัฒนาเอกชนไทยองค์กรพัฒนาเอกชนระหว่างประเทศและองค์กรมหาชนซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาลได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลลงไปทำงานในพื้นที่ได้พบปะกับพี่น้องชาวบ้านในภาคใต้ภาพความเป็นจริงกับภาพที่ผมเคยภูมิอกภูมิใจในอดีตช่างต่างกันมากมายพี่น้องชาวบ้านในภาคใต้ไม่ได้ร่ำรวยอย่างที่ใครๆคิดในอดีตพี่น้องในภาคใต้มีสภาวะความจนใกล้เคียงกับพี่น้องในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยมีข้อมูลของสำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติยืนยันว่าสถานการณ์ความยากจนในปี2560แบ่งตามภาคพบว่าคนจนกระจุกตัวหนาแน่นอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือคิดเป็นร้อยละ 12.96และตามกันมาติดๆมาโดยภาคใต้ที่ผมภูมิใจในความร่ำรวยกล่าวคือพบว่ามีจำนวนคนจนถึงร้อยละ 12.35 จี้ตามติดแบบหายใจลดต้นคอกับพี่น้องในภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ตามมาด้วยภาคเหนือที่ร้อยละ 9.82 ส่วนภาคกลางร้อยละ 5.20 และกรุงเทพมหานครร้อยละ 1.36 ตามลำดับหากพิจารณารายจังหวัดพบว่าแม่ฮ่องสอนนราธิวาสปัตตานียะลากาฬสินธุ์ตากและบุรีรัมย์เป็นจังหวัดที่มีปัญหาความยากจนเรื้อรังซึ่งโดยจะมีความคล้ายกันในด้านโครงสร้างคือมีแรงงานประมาณ 120-70 อยู่ในภาคการเกษตรซึ่งรายได้ GDP ภาคเกษตร ของจังหวัดคิดเป็นสัดส่วนต่ำกว่าร้อยละ35อีกทั้งลักษณะทางภูมิศาสตร์ของบางจังหวัดเป็นปัญหาต่อการเข้าถึงการพัฒนาเช่นจังหวัดแม่ฮ่องสอนขณะที่จังหวัดนราธิวาสปัตตานีและยะลาต้องประสบกับปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้ซึ่งเป็นปัญหาเรื่องความมั่นคงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปีพ.ศ.2547เป็นต้นมาด้วยเหตุนี้นราธิวาสปัตตานีและยะลาจึงมีความยากจนสูงสุดในภูมิภาคโดยมีสัดส่วนคนจนสูงถึงร้อยละ 32.8 ของประชากรหรือประชากรในภาคใต้ชายแดนเกือบ1ใน3เป็นคนจนซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของคนจนทั้งประเทศที่ 3.8 เท่านะก็คือสัดส่วนคนจนทั่วประเทศเนี่ยร้อยละ 8.6ในส่วนข้อมูลด้านรายได้พบว่าประชากรภาคใต้ชายแดนมีรายได้เฉลี่ยต่ำสุดในเชิงเปรียบเทียบเช่นกันคือมีรายได้เฉลี่ยเพียง 5,725 บาทต่อเดือนนะในขณะที่รายได้เฉลี่ยทั่วประเทศอยู่ที่ 9,409 บาทด้านความเหลื่อมล้ำของรายได้ในภาคใต้พบว่า3จังหวัดชายแดนกลุ่มคนรวยสุดกับกลุ่มคนจนสุดมีความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ประมาณสูงที่สุดถึง 20.6 เท่าโดยกลุ่มรวยสุดมีส่วนแบ่งของรายได้สูงถึงร้อยละ 41.4 ของรายได้ทั้งหมดในภาคขณะที่กลุ่มจนสุดมีส่วนแบ่งรายได้เพียงร้อยละ2เท่านั้นนอกจากนี้การระบาดของโควิด-19 ก็ได้ส่งผลกระทบนี้ซ้ำเติมต่อครัวเรือนยากจนอย่างมีนัยยะสำคัญกล่าวคือครัวเรือนยากจนเนี่ยรายได้ลดลงอีกร้อยละ31คนจนต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจากภาครัฐมีการกู้หนี้ยืมสินมากเพิ่มขึ้นนะครับกลุ่มคนจนกลุ่มครัวเรือนเปราะบางประมาณ 1.14 ล้านครัวเรือนมีสถานะเข้าสู่ความยากจนกลุ่มครัวเรือนที่พึ่งพิงรายได้จากเงินช่วยเหลือจากภายนอกได้แก่ครัวเรือนที่ไม่มีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจครัวเรือนสูงอายุและครัวเรือนแหว่งกลางกลุ่มครัวเรือนที่มีรายได้จากการทำงานลดลงสมาชิกครัวเรือนที่ทำงานในภาคที่มีความเสี่ยงต่อการเลิกจ้างและความต่อเนื่องของการประกอบอาชีพหรือถูกเลิกจ้างนี่ก็เป็นข้อมูลที่คุณธีรพลชวนลุ่งเรืองเขารายงานนะครับก็ยังมีรายละเอียดอีกเยอะเลยนะครับถ้ามีเวลาในโอกาสหน้าก็จะพยายามคัดสรรในประเด็นที่น่าสนใจนะฮะเป็นเรื่องที่มันก็ติดพันกันมาเนิ่นนานนะจนถึงปัจจุบันนี้เราก็ยังกดไม่ออกยังเป็นพันธนาการอยู่แล้วก็อนาคตข้างหน้าก็ยังดูเป็นเรื่องที่เป็นปัญหาใหญ่แล้วก็ไม่ง่ายนะที่จะคลี่คลายเอาละครับวันนี้หมดเวลาของรายการนะครับต้องลาไปก่อนครับพบกันเสาร์หน้าครับสวัสดีนะครับ
1: ย้อนอดีตสู่อนาคตที่96.5 FM คลื่นความคิด
2: ขณะนี้เวลา 14 นาฬิกา
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสินธุวราวันพลพีเผยมหาไทยพร้อมแจงหากฝ่ายค้านยื่นซักฟอกนอมินีแก้ปัญหาอาวุธปืนบอกที่ประชุมพักสัปดาห์หน้าจ่อหารือแก้พรบปืนนายพลพีสวรรณจวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายค้านเตรียมหยิบยกประเด็นนอมินีและอาวุธปืนมาใช้ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าเรื่องนอมินีกระทรวงมหาดไทยมีความพร้อมในการชี้แจงและทุกภารกิจที่ไปก็พร้อมที่จะชี้แจงต่อประชาชนอยู่แล้วว่าลงไปทำอะไรเพื่ออะไรและผลสำเร็จหรือกระบวนการต่างๆอยากจะทำอะไรหากฝ่ายค้านต้องการยื่นอภิปรายเรื่องนอมินีก็มีความพร้อมเพราะทำมากับมือมีความพร้อมและบูรณาการกันกับหลายๆหน่วยงานหลายกระทรวงวันนี้แสดงให้เห็นแล้วว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมการปกครองกระทรวงพาณิชย์ก็พร้อมหากเรื่องนอมินีมีเรื่องทุนนอมินีในการถือครองที่ประกอบธุรกิจโรงแรมหรือสถานบริการต่างๆพร้อมตอบทุกมิติส่วนการแก้ปัญหาเรื่องอาวุธปืนนายพลพีกล่าวว่าทางกระทรวงมหาดไทยมีความพร้อมเช่นเดียวกันเนื่องจากนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้นายเจษฎาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ดูแลซึ่งรองอธิบดีกรมการปกครองได้ตั้งทีมขึ้นมาดูแลแล้วเพื่อตรวจสอบข้อมูลทั้งการออกใบป.3ใบป.4การซื้อเครื่องกระสุนและสนามยิงปืนและหลังจากการเซตทีมแล้วนายเจษฎาจะออกไปดำเนินการต่อขณะเดียวกันกระทรวงกลาโหมและสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ต้องเช็คข้อมูลเช่นเดียวกันในขณะที่การแก้ไขพรบอาวุธปืนจะยึดร่างของนายประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีหรือร่างของพรรคภูมิใจไทยนายพลพีกล่าวว่าจะต้องหารือกันในรายละเอียดก่อนเพื่อเน้นเรื่องความปลอดภัยให้แก่ประชาชนส่วนจะใช้ร่างกฎหมายของใครนั้นจะมีการประชุมในสัปดาห์หน้าในส่วนของร่างกฎหมายของพรรคตนคิดว่านายวัชรพงษ์คูวิจิตรสุวรรณส.ส.สระบุรีพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการตำรวจจะนำเรื่องนี้มาเสนอต่อที่ประชุมพรรคและจะมีการหารือกันเพื่อที่จะเสนอเป็นญัตติด่วนเข้าสภาผู้แทนราษฎรเรือหางยาวล่มที่แหลมหางนาคจังหวัดกระบี่คนบนเรือปลอดภัยทั้ง12รายนิตยามณีรัตน์ได้งานค่ะ
1: เมื่อเวลา 11:15 นวันนี้ได้เกิดเหตุเรือหางยาวล่มบริเวณแหลมหางนาคจังหวัดกระบี่ทางอุทยานแห่งชาติหาดนพพัทราหมู่เกาะพีพีได้รับการประสานแจ้งเหตุจากอุทยานแห่งชาติธารบุกกรณีก่อนเร่งส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุโดยทันทีเมื่อเจ้าหน้าที่เดินทางถึงบริเวณจุดเกิดเหตุพบเรือหางยาวชื่อรักอันดามันทัวร์จมและพลิกคว่ำอยู่ในทะเลจากการตรวจสอบและประสานข้อมูลที่อยู่ในเหตุการณ์ทราบว่าเรือสปีดโบ๊ทซานยังชัวได้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบเหตุสามารถช่วยเหลือขึ้นจากน้ำได้ครบทั้ง12รายและประกอบด้วยนักท่องเที่ยว10รายไกด์1รายและกัปตัน1รายก่อนลำเลียงทั้งหมดไปยังหาดของม่วงต่อมาเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่4ทับแขกร่วมกับทีมกู้ชีพอบต.หนองทะเลและกู้ชีพมูลนิธิพิทักษ์ประชาเข้าดำเนินการช่วยเหลือปฐมพยาบาลและคัดแยกผู้ประสบเหตุเพื่อเตรียมส่งต่อโรงพยาบาลตามความเหมาะสมทั้งนี้อุทยานแห่งชาติหาดนพพัทราหมู่เกาะพีพียังคงติดตามสถานการณ์และรายละเอียดของเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการช่วยเหลือและตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไปนิตยามณีรัตน์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดกระบี่ค่ะ
0: ทรัมป์ขอชาวอเมริกันยอมรับน้ำมันแพงประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวเรียกร้องให้ชาวอเมริกันยอมรับราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยโดยระบุว่าเป็นต้นทุนที่จำเป็นเพื่อป้องกันไม่ให้อิหร่านครอบครองอาวุธนิวเคลียร์พร้อมทั้งประกาศแผนเตรียมยึดครองและประกาศใช้ช่องแคบฮอร์มูซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันสำคัญของโลกเป็นดินแดนของสหรัฐในอนาคตสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันโลกเนื่องจากช่องแคบฮอร์มูซเป็นเส้นทางผ่านของน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเหลวคิดเป็นร้อยละ 20ของการขนส่งทั่วโลก
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชนภ
5: พลังบวกไม่ได้การันตีว่าทุกอย่างจะเพอร์เฟคแต่มันจะช่วยให้คุณรับมือและทำทุกอย่างได้ดีกว่าการปล่อยให้ความคิดลบเข้ามาครอบงำระบบสมองซิกซิกลาสุดยอดนักขายและนักสร้างแรงบันดาลใจทางธุรกิจ
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
9: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: โดนครับซื้อครับ
10: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
11: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
12: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
13: อยากฟัง Thinking Radio ทางออนไลน์เข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
12: อยากฟังรายการย้อนหลังเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
13: ฟังช็อตเด็ดจากเราไม่ทันเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
12: เว็บเดียวรู้เรื่องเข้มข้นตลอด24ชั่วโมงจากเรานักคิดแถวหน้าของเมืองไทยให้คุณไม่พลาดทุกประเด็นร้อนทั้งฟังสดและฟังย้อนหลังทุกรายการ
13: อยู่ที่ไหนของโลกก็ฟังชัดได้กดเลย thinkingradio.mcot
14: เพราะมนุษย์ทุกคนล้วนมีความแตกต่างและมีความสามารถที่หลากหลายศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรคนคืออีกหนึ่งปัจจัยที่จะขับเคลื่อนให้ธุรกิจและองค์กรของคุณสมบูรณ์แบบ Thinking Radio จึงอยากจะชวนคุณมาฟังพลังแห่งคนและศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และต่อยอดสู่ภาวะผู้นำในรายการ Human Talk ดำเนินรายการโดยดร.ดนัยจันทร์เจ้าฉายดร.บวรนันท์ทองกัลยาและวิชัยวรธานีวงศ์แล้วคุณจะเข้าใจถึงพลังแห่งมนุษย์มากกว่าที่เคยติดตามได้ทุกวันอาทิตย์ 6:00 น.ที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด

0: พี่ก็เพิ่งผ่านพ้นวันสำคัญไปก็คือวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2569เนี่ยนะคะซึ่งก็เป็นวันแม่แห่งชาตินะคะแล้วก็เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพนะคะของแม่ของแผ่นดินนะคะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะซึ่งแม่ของแผ่นดินของเราเนี่ยนะคะหรือว่าพระพันสมเด็จพระพันปีเองนั้นเนี่ยก็มีพระมหากรุณาธิคุณนะคะต่อปวงชนชาวไทยมากมายค่ะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะคะในชั่วโมงแรกเราก็เลยคุยกันเป็นหมอบ้านภาคพิเศษนะที่ท่านอาจารย์ยอดเยี่ยมนั้นได้หยิบเรื่องราวนะคะจากบันทึกหนังสือกราบแม่ของแผ่นดินนะคะซึ่งเป็นหนังสือที่ท่านอาจารย์ยอดเยี่ยมนั้นเนี่ยได้เขียนและเรียบเรียงขึ้นแล้วเราก็มีนำมามอบให้กับคุณผู้ฟังด้วยในสัปดาห์ที่แล้วนะคะสัปดาห์นี้เราจะมาคุยกันต่อค่ะยังมีอีกหลายเรื่องราวที่น่าสนใจน่าประทับใจแล้วก็สะท้อนให้เห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อพวกเรานะคะตอนนี้ไปทักทายท่านอาจารย์ยอดเยี่ยมกันนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
1: สวัสดีครับคุณจิติมาครับเรียนสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้เองนั้นเนี่ยก็เป็นอีกวันนึงที่ผ่านวันที่12สิงหาคมวันสำคัญของชีวิตของพวกเรานะครับแล้วก็ก็ขออนุญาตในการที่วันนี้เนี่ยจะคุยกันเล่าสู่กันฟังในเรื่องของสมเด็จพระพันปีเนี่ยนะครับแต่แน่นอนว่าสิ่งที่เราได้จะคุยกันที่ได้คุยกันไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วแล้วก็จะคุยกันต่อไปในวันนี้นั้นเนี่ยก็ถูกบันทึกเอาไว้นะครับผมก็เขียนหนังสือเกี่ยวกับ เรื่องของพระพันปีเป็นหนังสือชื่อว่ากราบแม่ของแผ่นดินเนี่ยนะครับซึ่งก็เป็นหนังสือที่ใช้คำว่าไม่มีลิขสิทธิ์ใดๆนะครับแต่ก็ห้ามเอาไปขายห้ามเอาไปจำหน่ายกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านผู้ฟังท่านใดต้องการหนังสือนะครับก็กรุณาส่งข่าวมาที่คุณจิติมาได้ไม่มีผลประโยชน์แอบแฝงใดๆท

0: พื้นที่ของประเทศไทยเพื่อสนับสนุนให้ชาวไทยทุกชีวิตนั้นเนี่ยมีโอกาสชีวิตนะครับแล้วก็ทรงช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทั้งทางด้านการศึกษาอาชีพท้องถิ่นหัตถกรรมสาธารณสุขเกษตรกรรมและชีวิตความเป็นอยู่เพราะว่าพวกเราทุกคนนั้นเนี่ยมีค่าเสมอในสายพระเนตรของแม่แม่นั้นเนี่ยท่านพระองค์ทรงมีคำแนะนำให้เราใช้ชีวิตอย่างมีประโยชน์และทรงคุณค่าแก่ผู้อื่นและก็ทรงคุณค่ากับแผ่นดินแม่เองนั้นเนี่ยพระองค์ทรงปฏิบัติให้เราเห็นมายาวนานตลอดพระชนชีพของพระองค์จนเป็นที่รักและเป็นที่ยกย่องของปวงชนชาวไทยและนานาประเทศทั่วโลกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนั้นเนี่ยเราก็คุยในเรื่องของที่สมเด็จพระพันปีท่านทรงเสด็จไปทั่วประเทศในทุกภาคแล้วก็ไปช่วยเหลือชาวบ้านนะครับก็ผมก็ทำพยายามที่จะสรุปบางส่วนเนี่ยนะครับเป็นเรื่องเล่าจากลูกถึงน้ำพระทัยของแม่ที่แม่ก็ไปช่วยในทุกพื้นที่ในทุกโอกาสของชีวิตก็เรียนคุณจิตติมานิดนึงอาจจะช่วยสรุปให้ท่านผู้ฟังฟังนิดนึงนะครับไม่ต้องยาวมากก็ได้แต่ผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่มีคุณค่าจริงๆแม่ทรงเสด็จทั่วประเทศจริงๆแล้วก็ดูแลประชาชนในทุกหมู่เหล่าทุกชนชั้นเพื่อที่จะลดความทุกข์แล้วก็ให้โอกาสชีวิตครับคุณจิตติมาครับ
1: ค่ะซึ่งที่เราพูดคุยกันไปนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะจากบันทึกที่ท่านอาจารย์ยอดเยี่ยมนะคะได้บันทึกเอาไว้หนังสือเล่มกับแม่ของแผ่นดินนะคะที่เราจะมีมอบให้กับคุณผู้ฟังนะถ้าใครที่สนใจก็ขอรับตามช่องทางที่บอกมาเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะอย่างที่ท่านอาจารย์บอกเลยค่ะว่าสมเด็จพระพันปีนั้นเนี่ยนะคะพระองค์นั้นทรงช่วยเหลือประชาชนนะทุกหมู่เหล่าแล้วก็ทุกภูมิภาคของประเทศไทยแล้วก็หลากหลายด้านด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านการพัฒนาอาชีพนะคะอย่างที่สกลนครนะบ้านกุดนาขามนะคะก็มีการบอกเล่าในแง่ของความรู้สึกนะคะของคุณจิตราหันจางสิทธิ์นะซึ่งเป็นชาวบ้านกุดนาขามนะคะก็ได้บอกเอาไว้นะคะว่าสมเด็จพระพันปีนั้นมีการส่งครูมาให้ความรู้มาสอนการวาดภาพบนพื้นเซรามิกนะคะแม้ว่าตนจะไม่มีความรู้สูงจบการศึกษาเพียงชั้นประถมนะคะแต่ว่าพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ก็ช่วยทำให้มีความรู้นะคะได้มีอาชีพนะคะแล้วก็เหนือสิ่งอื่นใดก็คือทำให้สามารถที่จะลืมตาอ้าปากแล้วก็ดูแลตัวเองได้นะคะเช่นเดียวกับทางด้านของคุณมารุตนะคะโพสารราชนะคะก็เป็นสมาชิกของกลุ่มทอผ้านะของกุดนาขามเช่นเดียวกันนะคะก็ได้พูดถึงความรู้สึกนะคะที่พระองค์ท่านนั้นเนี่ยนะคะได้เข้ามาให้ความรู้มาช่วยสร้างอาชีพนะคะทำให้หลายครอบครัวนั้นเนี่ยนะคะได้สามารถที่จะลืมตาอ้าปากสามารถสร้างอาชีพนะคะจากการทอผ้าขายได้นะคะโดยที่ก็สนับสนุนทางด้านของความรู้นะคะหรือว่าจะเป็นไปทางด้านน่านนะคะก็มีคำบอกเล่าจากคุณพิมพรนะคะซึ่งคุณพิมพรเองนั้นก็มีโอกาสในการได้เข้าเฝ้านะคะแล้วก็ได้รับพระราชทานนะในแง่ของถุงยางชีพนะคะพระราชทานซองออกมาด้วยนะคะในการที่จะให้นำมาในแง่ของการช่วยเหลือแล้วก็พัฒนาเรื่องของพิพิธภัณฑ์เครื่องเงินแห่งชาตินะคะอันนี้ก็เป็นคำบอกเล่าของคุณพิมพรเนาะจากจังหวัดน่านนะคะหรือว่าจะเป็นคุณอารีปันทองนะคะนี่ไปทางใต้นะคะคุณอารีปันทองก็เป็นสมาชิกกลุ่มทอผ้านาหมื่นสีที่ตรังเนี่ยนะคะก็มีโอกาสเข้าเฝ้าแล้วก็ถวายงานนะคะสมเด็จพระชินีสมเด็จพระพันปีเนี่ยนะคะผ่านกรมหม่อนไหมค่ะซึ่งทางด้านของพระพันปีนะคะก็มีรับสั่งให้รักษาลายผ้าลายลูกแก้วแล้วก็ลายแก้วชิงดวงภาคใต้นะคะซึ่งก็เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดตรังให้คงอยู่นะคะแล้วก็ทางด้านของคุณอารีเองก็น้อมนำพระราชดำริของพระองค์นั้นเนี่ยนะคะจนมาสร้างเป็นผ้าไทยโบราณนะก็ได้สืบทอดมรดกภูมิปัญญาแก่ลูกหลานแล้วก็ยังสามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับครอบครัวด้วยนะคะหรือแม้กระทั่งทางด้านของการศึกษาเองเนี่ยนะคะก็ทรงช่วยเหลือนะคะการศึกษาทางด้านการศึกษาให้กับประสบนิกรไทยนะคะอย่างคุณวราพรสร้อยเสนหรือว่าน้องหมิวนะคะน้องหมิวเนี่ยเป็นบัณฑิตจิ๋วนะจากจังหวัดบุรีรัมย์นะคะน้องหมิวเนี่ยจริงๆเธอเป็นผู้พิการแต่กำเนิดนะคะทำให้ร่างกายเนี่ย

0: แท็กแกลนแล้วก็มีส่วนสูงประมาณ90เซนติเมตรเท่านั้นเองนะคะครอบครัวก็มีฐานะยากจนค่ะแต่สิ่งที่เธอหวังมากที่สุดนั้นก็คือเธออยากจะเรียนต่อจนจบระดับปริญญานะคะเธอก็ได้มีการตัดสินใจนะเขียนจดหมายฉบับหนึ่งนะคะมาหาทางด้านของพระพันปีนะคะแล้วก็พระพันปีเองนั้นเนี่ยนะคะก็ใส่พระราชฤทัยแล้วก็ตอบกลับนะคะแล้วก็ส่งเสียเธอจนเธอสามารถที่จะเรียนจนจบระดับชั้นปริญญาตรีนั่นเองนะคะก็คือให้การให้ทุนการศึกษาจนเธอนั้นเนี่ยจบเกียรตินิยมอันดับ2สาขาเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์แล้วก็เป็นบัณฑิตจิ๋วนะนำความรู้วิชาชีพไปประกอบอาชีพต่อไปด้วยนะคะอาจารย์คะ
1: คือยังมีอีกหลายเรื่องมากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนพิการเมื่อกี้เนี่ยคุณจิตมาสรุปเรื่องของน้องหมิวมาจริงก็มีผู้พิการท่านอื่นเนี่ยนะครับอย่างคุณอนุพงษ์กองทองนั้นเนี่ยก็พิการขาแต่กำเนิดเนี่ยนะครับแต่ก็ปรากฏว่ามีได้มี

0: ประชาชนทั้งหลายทั้งในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยในเรื่องของทางภาคใต้เองนั้นเนี่ยก็แม่เนี่ยนะครับก็ทรงริเริ่มโครงการโรงเรียนพระราชดำริศูนย์ครูใต้หรือโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับข้าราชการครูเพื่อที่จะดูแลครูทั้งหลายเนี่ยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นเนี่ยให้มีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็มีแรงมีกำลังในการที่จะสอนหนังสือเด็กอยู่ที่ภาคใต้ต่อไปเนี่ยนะครับอย่างเช่นมีครูวีระเนี่ยนะครับซึ่งได้รับแรงดลใจจากเมตตาธรรมของแม่เนี่ยนะครับมาสอนวิชาศิลปะพละศึกษาและอาชีพเนี่ยนะครับคุณครูวีระนั้นเนี่ยก็บอกว่าผมเป็นคนแถวนี้เนี่ยนะครับไม่คิดจะย้ายไปไหนเมื่ออยู่ที่ไหนต้องทำตัวให้เป็นประโยชน์โรงเรียนแห่งนี้มีความสำคัญเพราะว่าพระราชินีทรงจัดตั้งให้เด็กๆได้เข้าเรียนเมื่อเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในที่นี้ก็จะตั้งใจทำงานให้สำเร็จรู้ล่วงตามพระราชปณิธานของพระองค์ท่านนะครับนั่นคือสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นความยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นนะครับอาจจะมีเรื่องอีกสักคนสองคนนะครับที่จะคุณจิตมาช่วยสรุปนิดนึง
1: ได้เลยค่ะอีกอาจารย์คะอีกท่านหนึ่งเนี่ยก็คือคุณยุวดีนะคะอาจารย์คุณยุวดีเนี่ยป่วยเป็นโรคหัวใจมาตั้งแต่กำเนิดค่ะอาจารย์ต้องทำการผ่าตัดแล้วก็รักษาต่อเนื่องนะคะแต่ว่าครอบครัวเนี่ยฐานะยากจนนะคะไม่สามารถที่จะหาทุนทรัพย์ได้นะคะเมื่อแม่ของแผ่นดินนะคะทรงทราบก็ทรงพระราชทานความช่วยเหลือนะคะรับเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์นะคะก็ทำให้เธอนั้นเนี่ยรักษาจนหายขาดอาการที่เป็นมาตั้งแต่กำเนิดนะคะแล้วก็สร้างครอบครัวที่มีความสุขในปัจจุบันได้นะคะหรือแม้จะเป็นอีกท่านหนึ่งนะคะก็คือคุณณัฐพลนะคะธนวนรามอันนี้เป็นชาวบุรีรัมย์คุณณัฐพลเนี่ยก็มีความผิดปกตินะมีกะโหลกศีรษะและสมองเนี่ยนะคะมีความผิดปกติที่กะโหลกศีรษะและสมองตั้งแต่แรกเกิดเลยก็ทำให้ต้องเข้ารับการผ่าตัดแล้วก็รักษาต่อเนื่องนะคะแต่ความยาก

0: ถึงสิ่งที่ใช้คำว่ามีคุณค่ามหาศาลต่อชีวิตจิตใจของพวกเรานะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมเด็จพระพันปีนั้นเนี่ยท่านเองนั้นเนี่ยก็ทรงมีรับสั่งถึงในหลวงรัชกาลที่9หลายครั้งเพราะว่าในหลวงรัชกาลที่9นั้นเนี่ยแม่ก็ทรงรับสั่งถึงพ่อในหลายประเด็นที่เป็นคำสั่งสอนส่วนพระองค์เนี่ยนะครับที่ในหลวงรัชกาลที่9นั้นเนี่ยทรงบอกสมเด็จพระพันปีเอาไว้อย่างเช่นเนี่ยนะครับสมเด็จพระพันปีเนี่ยก็ทรงรับสั่งบอกว่าเมื่อแต่งงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงสอนตลอดมาว่าแผ่นดินนี้มีบุญคุณแก่ชีวิตพวกเรามากมายเพราะฉะนั้นชีวิตที่เกิดมาอย่าให้ว่างเปล่าจงคอยตอบแทนให้รู้สึกเสมอว่าเรานั้นเป็นหนี้บุญคุณคือพูดง่ายๆว่าในหลวงรัชกาลที่9ก็รับสั่งบอกพระพันปีเนี่ยนะครับว่าแผ่นดินนี้เนี่ยมีบุญคุณกับชีวิตเราเพราะนั้นเราต้องตอบแทนบุญคุณของประเทศชาติแม่ทรงเล่าเรื่องพ่อซึ่งเกี่ยวกับความรักของต่อประชาชนไทยเนี่ยนะครับสมเด็จพระพันปีนั้นเนี่ยก็ทรงรับสั่งว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งข้าพเจ้าอายุ18ปีได้ตามเสด็จตอนนั้นเป็นช่วงหลังพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเสด็จเยี่ยมราษฎรทุกจังหวัดและอำเภอใหญ่ๆก็เสด็จประมาณ9โมงเช้านะครับเสด็จออกเยี่ยมประชาชนเรื่อยๆทีนี้ข้าพเจ้าก็รู้สึกว่าแหมนานเหลือเกินตอนนั้นยังไม่กางร่มตอนนั้นยังไม่ค่อยกลัวแดดไม่ใส่หมวกรู้สึกแดดเปรี้ยงหนังเท้ารู้สึกเขียวไหม้ก็เดินไปกระซิบท่านว่าพอหรือยังก็โดนกริ้วแล้วในหลวงรัชกาลที่9นั้นเนี่ยท่านก็รับสั่งว่าเห็นไหมราษฎรเขาเดินมาเป็นวันๆเพื่อมาดูเราแม้แต่นิดเดียวแต่นี่เรายืนอยู่ไม่เท่าไหร่ตอนนี้ทนไม่ไหวเสียแล้วนั่นคือสิ่งที่แม่ทรงรับสั่งถึงพ่อและแม่ทรงรับสั่งถึงพ่ออีกหลายประเด็นมากนะครับนั่นคือสิ่งที่บันทึกเอาไว้ในหนังสือเล่มนี้เนี่ยนะครับก็มีอีกหลายเรื่องที่แม่รับสั่งถึงพ่อเนี่ยนะครับว่าในหลวงรัชกาลที่9สั้นทรงรับสั่งเอาไว้อย่างไรบ้างนะครับเชิญคุณจิตติมาต่อสักนิดนึงเลยครับ
1: ค่ะสมเด็จพระพันปีนะคะทรงเล่าว่าพ่อคือในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยนะคะไม่ยอมให้ไปยืนค้ำหัวประชาชนค่ะพระองค์ทรงเคยมีพระราชดำรัสเอาไว้นะคะว่าพระเจ้าอยู่หัวไม่ยอมให้ไปยืนค้ำหัวพูดกับราษฎรถ้ายิ่งเป็นเวลานานท่านต้องการให้นั่งลงพูดกับเขาข้าพเจ้าก็คลานรับประชาชนตลอดเลยเป็นกิโลเลยท่านมาดูหัวข่าวข้าพเจ้าเดี๋ยวนี้สิดำปีเลยนะคะนี่ก็เป็นพระราชดำรัสของแม่นะคะเมื่อวันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2525นะคะนอกจากนี้ค่ะพระพันปีนะคะก็ยังทรงรับสั่งนะคะถึงในหลวงรัชกาลที่9ในอีกหลายประเด็นค่ะที่เป็นการรับสั่งส่วนพระองค์นะคะยกตัวอย่างเช่นทรงสั่งสอนข้าพเจ้าและลูกๆว่าเมื่อคนเขายกย่องนับถือให้เป็นประมุขมาเท่าไหร่ก็ต้องรู้สึกว่าเราต้องทำงานให้หนักกว่าทุกคนต้องมีความรับผิดชอบมีความเสียสละแล้วท่านก็ทำอะไรท่านก็ทำเองหมดอย่างจะเสด็จทางภาคใต้นี่ท่านก็แพ็คของเองในการแต่งพระองค์ก็ไม่สนพระทัยเลยพระเจ้าอยู่หัวนี่แม้แต่อยู่ตามลำพังก็ไม่เคยเห็นท่านรับสั่งอะไรที่ไม่ควรไม่เคยโปรดที่จะว่าใครนินทาใครท่านไม่มีอะไรเลย
0: นั่นคือสิ่งที่แม่รับสั่งถึงพ่อคือสมเด็จพระพันปีนั้นเนี่ยก็รับสั่งถึงในหลวงรัชกาลที่9นะครับไม่ว่าจะเป็นคำสั่งสอนหรือเป็นเรื่องของการปฏิบัติต่างๆสมเด็จพระพันปีนั้นนะครับทรงเล่าเรื่องในหลวงรัชกาลที่9ถึงเรื่องของความรักต่อประชาชนไทยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งกับข้าพเจ้าเสมอๆว่าไม่มีที่ใดไม่มีที่ไหนเหมือนแล้วกับเมืองไทยที่คนไม่ว่าจะยากจนเพียงไรยังเบิกบานชุ่มชื้นในการให้ข้าพเจ้าเชื่อว่านี่คือมรดกอันประเสริฐที่คนไทยได้รับสืบทอดกันมาหลายร้อยปีนั่น

0: คือสิ่งที่แม่ทรงรับสั่งถึงพ่อนะครับซึ่งในครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังครับเมื่อผู้สื่อข่าวต่างประเทศก็ถามสมเด็จพระพันปีว่าไม่เหนื่อยบ้างหรือที่ออกเยี่ยมประชาชนตามท้องถิ่นทุรกันดารบ่อยครั้งมากๆนะครับมาอย่างยาวนานไม่เคยหยุดพักนั่นคือสิ่งที่ผู้สื่อข่าวต่างประเทศนั้นเนี่ยก็ถามมาที่พระองค์นะครับพระองค์นั้นเนี่ยก็ทรงมีรับสั่งตอบผู้สื่อข่าวต่างประเทศที่ถามนั้นว่าเหนื่อยไม่ได้เพราะบ้านเมืองเรามีคนยากจนรอความช่วยเหลืออีกมากมายก่ายกองพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งให้ข้าพเจ้าดูแลเกี่ยวกับครอบครัวความจริงแล้วตัวเองไม่มีหัวหรอกที่จะคิดสงเคราะห์สตรีแต่รับสั่งให้ดูแลครอบครัวข้าพเจ้าก็เลยดูไปว่าจะช่วยเหลือเขาได้อย่างไรบ้างและนั่นคือสิ่งที่เป็นคำตอบง่ายๆที่ทรงตอบกับผู้สื่อข่าวต่างประเทศที่ถามว่าพระองค์นั้นเนี่ยเสด็จไปตามที่ต่างๆตามท้องถิ่นทุรกันดารเนี่ยมากมายนะครับก็ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นและนั่นคือสิ่งที่สมเด็จพระพันปีทรงตอบให้กับผู้สื่อข่าวท่านนั้นไปนะครับ
1: ค่ะซึ่งจริงก็จะเป็นภาพคุ้นตานะอาจารย์คะในการเสด็จเคียงข้างกันนะคะในการที่จะไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจนะคะในพื้นที่ดินแดนห่างไกลทั้งหลายเนี่ยนะคะหลายๆคนก็น่าจะคุ้นตากันดีนะคะซึ่งแม่นั้นทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่เป็นลำดับมานะคะทั้งในฐานะที่ทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชินีนาถของไทยนะคะทั้งในฐานะที่เป็นคู่พระราชฤทัยแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ค่ะและในฐานะแม่ของแผ่นดินนะคะทรงช่วยแบ่งเบาพระราชภาระทั้งหลายไปได้มากค่ะทั้งเรื่องของการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาประเทศช่วยเหลือประชาชนเห็นได้ชัดจากพระราชกรณียกิจที่เผยแพร่สู่สายตาพวกเราทุกคนค่ะณเวลาวิกฤตของชีวิตหลายคนชีวิตที่มืดมนไร้ทางไปพ่อและแม่คือแสงเทียนส่องชีวิตให้เห็นแสงสว่างและทางเดินพระองค์ไม่เคยเหน็ดเหนื่อยที่จะจุดไฟส่องทางให้เราสร้างพลังและแรงดลใจให้ชีวิตผ่านวิกฤตคำว่าพ่อของแผ่นดินและแม่ของแผ่นดินไม่ใช่คำที่พูดกันเพื่อเป็นพิธีกรรมแต่เป็นคำที่มาจากหัวใจและความรู้สึกที่รักในหลวงและพระราชินีของเราเหมือนพ่อและแม่จริงๆของพวกเราทุกคนนะคะอาจารย์คะ
0: นั่นคือสิ่งที่สมเด็จพระพันปีนั้นเนี่ยก็ทรงรับสั่งถึงคำสอนคำแนะนำต่างๆของในหลวงรัชกาลที่9นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในหนังสือเล่มนี้เนี่ยนะครับกราบเรียนท่านผู้ฟังนะครับก็มีคำแนะนำชีวิตที่สมเด็จพระพันปีนั้นเนี่ยก็แนะนำชีวิตเป็นคำสอนต่างๆนานาเนี่ยมากมายเนี่ยนะครับผมเองนั้นเนี่ยก็พยายามที่จะอ่านหนังสืออ่านข้อมูลต่างๆเนี่ยค่อนข้างเยอะมากแล้วก็เก็บบางส่วนเนี่ยนะครับที่มีความหมายสั้นๆนะครับเอามาคุยกันณที่นี้เพื่อให้พวกเรารู้ว่าแม่นั้นเนี่ยท่านทรงแนะนำอะไรให้พวกเราบ้างนะครับแม่มีคำสอนและมีคำแนะนำชีวิตให้เรามากมายเนี่ยนะครับยกตัวอย่างผมยกตัวอย่างเนี่ยนะครับเมื่อหลายสิบปีที่แล้วเนี่ยนะครับในวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์เนี่ยนะครับในเดือนมีนาคม2518เนี่ยนะครับพระองค์ทรงรับสั่งความตอนหนึ่งเนี่ยนะครับบอกว่าผู้สำคัญตนว่ามีความฉลาดสามารถเป็นเลิศอยู่เสมอนั้นมักจะพาตัวไม่รอดเพราะความสำคัญของตนนั้นเนี่ยจะปิดเพราะความสำคัญของตนเช่นนั้นจะปิดบังโอกาสที่จะขวนขวายหรือได้มาซึ่งปัญญาที่สูงขึ้นไปตัวอย่างก็มีปรากฏอยู่ในประวัติการของโลกมากมายผู้ที่มีปัญญาความสามารถและอำนาจต้องพ่ายแพ้ล่มจมไปเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่พระองค์ได้ทรงเตือนสติเหล่าบัณฑิตทั้งหลายในวันนั้นเนี่ยนะครับว่ามีความสามารถแล้วเนี่ยต้องต่อตัวไปเรื่อยๆซึ่งเป็นสิ่งที่มีความสำคัญนะครับ
1: สมเด็จพระพันปีนะคะได้เตือนให้เรานั้นลดอัตราลงเพื่อความสำเร็จค่ะความว่าในการรวมตัวกันเพื่อทำงานต่างๆนั้นย่อมจะมีปัญหาเกิดขึ้นบ้างแต่ปัญหาใดๆย่อมขจัดเสียได้โดยอาศัยความสามัคคีเป็นคุณธรรมที่ร้อยรัดให้ทุกคนเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันขอเพียงแต่ละคนไม่ยึดถืออัตราหรือตัวตนของผู้ใดผู้หนึ่งเป็นส่วนใหญ่เท่านั้นอันนี้เป็นพระราชดำรัสแก่สภาสตรีแห่งชาติเมื่อวันที่22พฤษภาคม2530นะคะอาจารย์คะ
0: นั่นคือสิ่งที่ผมคิดว่าพระองค์นั้นเนี่ยก็จะ เน้นในเรื่องของความสามัคคีบ่อยครั้งอยู่นะครับแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่พระองค์เตือนเราให้ลดอัตราตัวตนของตนลงไปแล้วก็เดินอย่างสามัคคีนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญเนี่ยนะครับแม่ก็มีคำสอนอีกหลายครั้งหลายครั้งนั้นเนี่ยก็ปรากฏ อยู่ในคำขวัญของวันแม่เนี่ยนะครับที่แม่สอนเรานะครับอย่างเช่นคำขวัญวันแม่เมื่อปี2552เนี่ยนะครับวันนั้นแม่ก็บอกว่าสอนเราว่าแผ่นดินนี้ปู่ย่าตายายสร้าง

0: ปี2551หรือ2550เนี่ยนะครับในช่วงเวลานั้นเนี่ยนะครับก็รบกวนคุณจิติมาอ่านคำสอนจากคำขวัญของแม่ในปี2551-2550นิดหนึ่งเถอะครับ
1: ค่ะสำหรับคำขวัญวันแม่นะคะในปี2551นั้นเนี่ยนะคะพระองค์ได้พระราชทานนะคะคำขวัญไว้ว่าเมื่อเกิดมาอาศัยถิ่นแผ่นดินไหนควรมีใจกตัญญูรู้คุณถิ่นหากคนไทยรู้ตอบแทนคุณแผ่นดินจักไม่มีวันสิ้นแผ่นดินไทยนะคะอันนี้ก็เป็นคำขวัญวันแม่ที่ทรงพระราชทานไว้ในปี2551นะคะอีกหนึ่งคำขวัญ นะคะเป็นคำขวัญวันแม่ที่พระราชทานไว้ในปี2550นะคะพระองค์ทรงบอกไว้ว่าข้าวในนาปลาในน้ำคำโบราณคือตำนานความอุดมสมบูรณ์ศิลฝากลูกไทยร่วมหวงแหนรักแผ่นดินถนอมไว้อย่าให้สิ้นแผ่นดินไทยค่ะอาจารย์คะ
0: นั่นคือสิ่งที่เราจะเห็นได้ว่าสิ่งที่แม่สอนเราอยู่เสมอคือในเรื่องของความสามัคคีในเรื่องของความกตัญญูแล้วก็ในเรื่องของการตอบแทนบุญคุณกันเอาไว้เนี่ยนะครับซึ่งแม่เองเนี่ยนะครับในหลายปี50ปีที่แล้วเนี่ยนะฮะมีพระราชดำรัสในพิธีพระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิตให้สภากาชาติไทยเนี่ยนะครับพระองค์ทรงรับสั่งว่ามนุษย์เรานี้ควรมีการให้ต่อกันบ้างอย่างน้อยก็ให้เวลาสดับกับฟังความทุกข์ของผู้อื่นไม่ใช่จะงกงดเงินเงินละโมบหาแต่ความสุขกอบโกยหาโชคลาภสู่ตัวเองโดยไม่คิดถึงผู้อื่นเมื่อเราไม่ยื่นมือเข้าช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วเราจะมีความสุขยั่งยืนได้อย่างไรนั่นคือสิ่งที่พระองค์ทรงสอนเราเนี่ยนะครับว่าการให้เป็นเรื่องที่สำคัญเนี่ยนะครับการที่รับฟังความทุกข์คนอื่นเป็นเรื่องที่สำคัญและถ้าพวกเราไม่ยื่นมือช่วยเหลือกันแล้วเนี่ยเราก็จะมีความสุขที่ยั่งยืนมากขึ้นนะครับพระองค์นั้นเนี่ยก็ทรงกล่าวถึงเรื่องความจิตใจเป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะครับพระองค์ทรงรับสั่งว่าความเจริญทางวัตถุต้องควบคู่ไปกับความเจริญทางจิตใจจึงจะทำให้ชีวิตมนุษย์สมบูรณ์และมีค่านะครับคือพระองค์บอกว่าความเจริญทางวัตถุนั้นเนี่ยจะต้องควบคู่ไปกับความเจริญทางจิตใจจึงจะทำให้ชีวิตมนุษย์สมบูรณ์และมีค่าบุคคลแม้จะเป็นผู้ที่ขาดความมั่นคงทางวัตถุแต่ร่ำรวยยิ่งในด้านคุณธรรมมีความรักมีความห่วงใยเพื่อนมนุษย์จึงนับเป็นผู้ที่น่ายกย่องว่าเจริญแท้เพราะฉะนั้นเนี่ยความเจริญทางจิตใจเป็นเรื่องที่สำคัญดังเช่นที่พระองค์ได้สอนเราในเรื่องของการให้นะครับ
1: นอกจากนี้นะคะพระพันปีเองนะคะก็ยังทรงพระราชทานนะเป็นคำสอนนะคะในด้านของการเสริมสร้างความสามัคคีแล้วก็ความมั่นคงของชาตินะคะพระองค์เคยบอกเอาไว้ว่าข้าพเจ้าขอให้คนไทยทุกคนรักกันเหมือนพี่น้องร่วมแรงร่วมใจกันสร้างบ้านเมืองของเราให้มั่นคงเพราะความรักและความสามัคคีเท่านั้นที่จะทำให้ประเทศชาติอยู่รอดได้นะคะอันนี้ก็เป็นคำสอนในเรื่องของความรักแล้วก็ความสามัคคีเพื่อความมั่นคงของชาตินะคะนอกจากนี้ค่ะพระองค์ยังเคยสอนนะมีพระราชดำรัสไว้นะคะบอกว่าเกียรติกับเงินไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกันจะเอามารวมกันไม่ได้เลยเป็นอันขาดผู้ที่เราควรจะยกย่องว่ามีเกียรติสูงคือผู้ที่ไม่เสียชาติเกิดผู้ไม่ปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์แต่ใช้เวลาในชีวิตของเขาทุกวินาทีเพื่อสะสมคุณงามความดีนะคะนี่เป็นพระราชดำรัสในพิธีพระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิตณสถานเสาวภาค่ะเมื่อวันที่17พฤศจิกายนพุทธศักราช2514ค่ะอาจารย์คะ
0: ครับผมว่าเราหมดเวลาสำหรับเบรกนี้เดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อในสิ่งที่เป็นพระราชดำรัสของแม่ที่สอนเรานะครับอย่างเช่นพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสว่าขาดทุนของฉันคือกำไรแผ่นดินนะครับเดี๋ยวเรากลับมาแล้วก็คุยกันรายงานท่านผู้ฟังในเรื่องนี้ต่อไปครับ
1: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาต

0: ในการที่จะพักกันสักครู่นะคะแต่เรียนเน้นย้ำคุณผู้ฟังค่ะใครจะขอรับหนังสือนะคะที่เราพูดคุยกันในวันนี้เนี่ยเนื้อหาถูกบรรจุเอาไว้ในหนังสือเล่มนี้เลยค่ะกราบแม่ของแผ่นดินนะคะเป็นหนังสือ4สีฉบับพกพานะคะรวบรวมนะคะทั้งข้อมูลนะคะทั้งสิ่งที่พระองค์มีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยนะคะทั้งคำสอนข้อคิดต่างๆนะคะแล้วก็มีรูปภาพที่ทรงคุณค่าประกอบอยู่ในเล่มด้วยนะคะใครที่สนใจขอรับก็ส่งชื่อนามสกุลที่อยู่ที่ชัดเจนนะคะอย่าลืม SMS นะคะรหัสไปรษณีย์ด้วยนะคะอย่าลืมแล้วก็ SMS มาที่หมายเลข4689933นะคะ4689933เราจะจัดส่งให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งและช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ
1: บ้านป่วยไม่ป่วยใจ

0: 95.5 FM The Gate Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทั้งความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นเจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์มาร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
2: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
3: ปี2527โลกยามเช้ารายการวิทยุที่เช้ามืดทุกคนต้องเปิดฟังเพื่อเปิดรับอาหารสมองยามเช้า22ปีเต็มที่รายการโลกยามเช้าหายไปจากวงการวิทยุวันนี้เรากลับมาอีกครั้งและพร้อมอยู่คู่ทุกการเปลี่ยนแปลงบนดาวเคราะห์สีฟ้ารายการโลกยามเช้ากับเขาคนเดิมดร.สมเกียรติอ่อนวิมลมาวิเคราะห์สถานการณ์มาจับตาการเคลื่อนไหวของความเป็นไปที่เกิดขึ้นทั่วโลกสรุปมาให้คุณฟังเพื่อเปิดโลกผ่านมุมมองของคนทำสื่อรุ่นใหญ่รายการโลกยามเช้ากับดร.สมเกียรติอ่อนวิมลกลับมาแล้วตามกระแสเรียกร้องที่ 96.5 FM คลื่นความคิด Thinking Radio ตี 5 ถึง 6 โมง
4: หลังเคารพธงชาติ 6 โมงเย็นทุกวันอาทิตย์พบกับเราทั้ง3คน
5: ปัทมาพรหานฉันชัยกรองแก้วชัยกฤต
4: และผมวีรศักดิ์ขอบเขตครับจะพาคุณผู้ฟังไปเจาะลึกประเด็นข่าวทุกแง่มุม
5: สัมภาษณ์เจาะลึกทุกประเด็นครอบคลุมที่นี่ 96.5 คลื่นความคิดในข่าวเด่นสุดสัปดาห
6: ์วันหยุดสุดสัปดาห์หลังเคารพธงชาติ 6 โมงเย็นมาเจาะประเด็นข่าวดังสรุปข่าวร้อนโดยแวดวงคนข่าวในข่าวเด่นสุดสัปดาห์ที่ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดฟังย้อนหลังฟังออนไลน์ search Thinking Radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
7: ๆบ้านป่วยไม่ป่วยใจ

0: กลับเข้าสู่เบรกที่2ค่ะของรายการคุยกับหมอบ้านนะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะในชั่วโมงแรกเราขอเป็นหมอบ้านภาคพิเศษนะคะเพื่อที่จะรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณนะคะของแม่ของแผ่นดินของเรานั่นเองนะคะซึ่งเพิ่งผ่านพ้นวันสำคัญไปนะคะนั่นก็คือวันที่12สิงหาคมนะคะซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพค่ะของพระองค์นะคะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะหรือว่าแม่ของแผ่นดินค่ะซึ่งปีนี้นะคะแม้ว่าพระองค์จะทรงจากเราไปแล้วไม่ได้อยู่กับพวกเรานะคะแต่สิ่งที่พระองค์นั้นทรงทำให้กับพวกเรานั้นเนี่ยนะคะมีพระมหากรุณาธิคุณมากมายนะคะอย่างที่เราคุยกันไปตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะคะในเรื่องของพระมหากรุณาธิคุณนะความช่วยเหลือที่พระองค์ทรงช่วยให้กับประสงค์นิกรชาวไทยนะทุกหมู่เหล่าทุกภาคของประเทศไทยนะคะแล้วก็เบรกที่แล้วเนี่ยเราก็คุยกันไปนะคะถึงคำสอนนะที่พระองค์นั้นเนี่ยทรงมีพระราชดำรัสนะคะไว้ให้กับปวงชนชาวไทยในหลายวาระแล้วก็หลายโอกาสนะคะรวมไปถึงการพูดถึงรับสั่งนะคะของพ่อของแผ่นดินนั่นก็คือในหลวงรัชกาลที่9นะคะที่ทั้งสองพระองค์นั้นเนี่ยก็เคียงข้างในการที่จะประกอบพระราชกรณียกิจในการดูแลนะคะปวงชนชาวไทยต่อเนื่องยาวนานค่ะเดี๋ยวเบรกนี้นะคะยังมีเรื่องราวอีกมากมายค่ะซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยที่เราคุยกันนะคะเรื่องราวก็จะบันทึกไว้ในหนังสือกลับแม่ของแผ่นดินที่ท่านอาจารย์ยอดเยี่ยมเทพชลนนท์ได้เขียนขึ้นแล้วก็วันนี้มีมามอบให้กับคุณผู้ฟังด้วยนะคะก็เน้นย้ำกันอีกครั้งนึงกติกาง่ายมากค่ะส่งชื่อนามสกุลที่อยู่ที่ชัดเจนอย่าลืมรหัสไปรษณีย์นะคะแล้วก็ SMS มาที่หมายเลข4689933 4689933นะคะเราก็จะจัดส่งให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราไปทักทายท่านอาจารย์ยอดเยี่ยมกันนะคะสวัสดีเบรกที่2ค่ะอาจารย์คะ
1: สวัสดีเบรกที่2ครับกับเรียนผู้ฟังนะครับเราพยายามจะเล่าเรื่องต่างๆที่บันทึกอยู่ในหนังสือเล่มที่คุณจิตจะมาจะมอบให้กับพวกท่านที่สนใจนะครับก็จริงๆนี่ยังมีสาระเนื้อความอีกเยอะทีเดียวในหนังสือเล่มนี้เนี่ยนะครับซึ่งก็ใครต้องการก็อยากเกรงใจคุณจิตจะมาเนี่ยนะครับก็อย่างที่คุยกันไปว่าแม่ทรงเสด็จไปในทุกที่ทุกแห่งทั่วประเทศเนี่ยนะครับเพื่อที่จะให้โอกาสช่วยเหลือเกื้อกูลเนี่ยนะครับ พระองค์นั้นเนี่ยจะทรงช่วยเหลือในทุกชนชาติทุกชนชั้นและทุกศาสนาเนี่ยนะครับในทุกๆศาสนานั้นเนี่ยก็ทรงสั่งสอนบอกพวกเราไว้ด้วยสมเด็จพระพันปีนั้นเนี่ยเคยมีรับสั่งบอกว่าศาสนาทุกศาสนามุ่งสอนให้คนประพฤติดีให้ตั้งอยู่ในสุจริตธรรมศาสนาเป็นที่พึ่งตลอดไปของมนุษย์ทั้งในยามสุขและยามทุกข์ช่วยเตือนสติเราไม่ให้ประมาทไม่ให้หลงระเริงยามยินดีมีความสุขช่วยให้เราไม่หมดสติและรู้สึกเคว้งคว้างในความทุกข์เพราะศาสนาเป็นหลักที่ยึดถือพักพิงทางใจของพวกเราทุกคนถึงแม้จะต่างศาสนากันก็ยังช่วยกันประคับประคองให้มนุษย์อยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขซึ่งจะเห็นได้ว่าในประเทศไทยเรามีทุกคณะทุกฝ่ายยึดมั่นในศาสนาอย่างแท้จริงสังคมส่วนใหญ่คือประเทศจึงมีความสุขสืบเนื่องกันมาช้านานนั่นคือสิ่งที่พระองค์ทรงสนับสนุนและก็เกื้อหนุนในทุกๆศาสนาจนเมืองไทยนั้นเนี่ยนะครับเป็นที่ยอมรับไปทั่วทั้งโลกว่าเราเป็นแผ่นดินที่ทุกศาสนานั้นสามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้แล้วก็มีความสุขแล้วก็เกื้อกูลซึ่งกันและกันมีอีกประเด็นหนึ่งเนี่ยนะครับที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่พวกเราน่าจะรับรู้รับทราบเนี่ยนะครับถ้าจำกันได้เมื่อสักประมาณ40กว่าปีที่แล้วเนี่ยนะครับที่ทางประเทศกัมพูชานั้นเนี่ยเขาก็มีปัญหากันเนี่ยนะครับมีการสู้รบเข็นฆ่ากันมากมายอย่างที่เราเคยได้ยินได้ข่าวกันเนี่ยนะครับซึ่งมีในช่วงเวลาที่เป็นวิกฤตของชาวกัมพูชาในช่วงนั้นเนี่ยนะครับก็มีพระองค์นั้นเนี่ยก็ทรงดำเนินการซึ่งเป็นเมตตาธรรมที่ทั่วโลกสรรเสริญเนี่ยนะครับเป็นเมตตาธรรมที่ทั่วโลกบอกว่าไพศาลทั่วฟ้าทั่วแผ่นดินนะครับในช่วงเวลาที่เกิดนั้นเนี่ยแม่เองนั้นเนี่ยสมเด็จพระพันปีทรงจัดตั้งศูนย์ราชการุณนะครับเพื่อช่วยเหลือชาวกัมพูชานับแสนคน ที่อพยพลี้ภัยจากสงครามในยุคเขมรแดงนะครับในปีนั้นเนี่ยคือปี2522เนี่ยพอทางเขมรนั้นเนี่ยทางคนกัมพูชานั้นลี้ภัยเข้ามาเป็นจำนวนมากเนี่ยนะครับแล้วก็มีชีวิตอยู่อย่างลำบากมากในปีนั้นเนี่ยนะครับพระองค์ก็ทรงเสด็จไปเยี่ยมผู้ลี้ภัยชาวกัมพูชาที่อพยพหนีภัยมายังแถวชายแดนทางตราดเนี่ยนะครับที่บ้านเขาล้านเนี่ยนะครับตำบลอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดเนี่ยนะครับช่วงนั้นเนี่ยก็ชาวกัมพูชาที่หนีลี้ภัยมาเนี่ยก็อยู่มีความอดอยากบาดเจ็บไร้ที่พึ่งพระองค์ทรงดำเนินการดำเนินเนี่ยนะครับไปหาชาวเขมรที่หนีมาท่ามกลางผู้เจ็บป่วยเนี่ยนะครับในชุดพระองค์ทรงพระราชทานแม้กระทั่งน้ำดื่มส่วนพระองค์ให้แก่เด็กแล้วก็ตรัสแนะนำการดูแลทารกแล้วก็มีพระราชสาวนีคือเป็นนโยบายให้จัดตั้งศูนย์ราชการหลุนเขาล้านเนี่ยนะครับเพื่อช่วยเหลือผู้ลี้ภัยชาวกัมพูชาเนี่ยนะครับซึ่งณตอนนี้เนี่ยนะครับศูนย์ราชการหลุนเขาล้านนั้นเนี่ยก็ยังอยู่เนี่ยนะครับก็ยังเห็นอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงที่มีความลำบากจากประเทศเพื่อนบ้านเรานั้นนะครับที่ชาวกัมพูชานับแสนคนอพยพลี้ภัยเข้ามาแม่นะครับคือสมเด็จพระพันปีนั้นเนี่ยก็เป็นผู้นำในการที่จะมอบเมตตาธรรมเพื่อที่จะดูแลทุกชีวิตไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนกัมพูชาก็แล้วแต่ซึ่งเป็นเมตตาธรรมที่ทั่วโลกสรรเสริญนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าหลายๆท่านอาจจะยังไม่รู้ว่าณวินาทีนั้นเนี่ยเป็นอย่างไรยังไงครับ
0: ซึ่งในพระมหากรุณาธิคุณและพระราชกรณียกิจนะคะที่พระองค์ทรงทำไว้ให้กับพวกเราปวงชนชาวไทยนะรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านเหมือนที่ท่านอาจารย์บอกไปเมื่อสักครู่นะคะกับชาวกัมพูชานั้นเนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่าไม่เพียงแต่ผู้ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณนะคะที่จะซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีนะคะแต่ว่าองค์กรระดับโลกนะองค์กรต่างประเทศนะคะอาจารย์คะก็ต่างยกย่องนะคะแล้วก็ทูลเกล้าถวายรางวัลแล้วก็ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ให้กับพระองค์นะจำนวนมากค่ะในฐานะที่พระองค์นั้นเนี่ยทรงงานอย่างหนักเพื่อผู้อื่นนะคะก็มีหลากหลายรางวัลมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือว่า FAO นะคะทูลเกล้าถวายเหรียญซีเรสเทิดพระเกียรติค่ะในฐานะที่ทรงยกฐานะของสตรีให้มีระดับสูงขึ้นและทรงเป็นผู้ให้โดยไม่เลือกที่รักมักที่ชังนะคะอันนี้ให้เมื่อวันที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2522ค่ะหรือจะเป็นจากมหาวิทยาลัยทัฟส์นะคะจากลาสแมสซาชูเซตส์สหรัฐอเมริกาก็มีการทูลถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขามนุษยธรรมค่ะในฐานะที่ทรงยกระดับฐานะการครองชีพประชาชนและช่วยบรรเทาทุกข์ของเด็กนะคะเมื่อปีพุทธศักราช2523ค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีทางด้านของสหพันธ์พิทักษ์เด็กแห่งนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานะคะทูลเกล้าถวายรางวัลบุคคลดีเด่นด้านพิทักษ์เด็กนะคะเมื่อวันที่9พฤศจิกายนพุทธศักราช2524นะคะหรือแม้กระทั่งทางด้านสถาบันเอเชียโซไซตี้แห่งนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานะคะทูลถวายรางวัลด้านมนุษยธรรมค่ะเมื่อวันที่14มีนาคมพุทธศักราช2528ค่ะหรือแม้จะเป็นด้านขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสัตว์โลกนะคะอย่างมูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าของโลกนะคะก็สดุดีเทิดพระเกียรติในฐานะที่เป็นบุคคลดีเด่นด้านอนุรักษ์สัตว์ป่านะคะเมื่อวันที่19พฤศจิกายนพุทธศักราช2529ค่ะรวมไปถึงทางด้านของมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์นะคะรัฐเมริแลนด์ค่ะสหรัฐอเมริกานะคะก็ยังทูลเกล้าถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขามนุษยธรรมด้วยนะคะในปีพุทธศักราช2529ค่ะอาจารย์คะ
1: แล้วมีอีกหลายรางวัลมากนะครับเช่นราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งลอนดอนก็ถวายรางวัลให้ศูนย์ศึกษาการอพยพเนี่ยนะครับก็ถวายรางวัลให้ในฐานะที่พระองค์ทรงช่วยผู้ลี้ภัยประจำปีเนี่ยนะครับมาหลายครั้งหรือกลุ่มสนับสนุนพิพิธภัณฑ์เด็กในอเมริกานั้นเนี่ยก็ ถวายรางวัลทางด้านมนุษยธรรมระหว่างประเทศแม้กระทั่งยูเนสโกก็ถวายเหรียญทองเนี่ยนะครับในฐานะที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจในการอนุรักษ์และพัฒนาศิลปะหัตถกรรมนะครับหรือกองทุนเด็กแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเซฟก็ถวายรางวัลกิตติคุณที่พระองค์ทรงทำให้เด็กๆ เนี่ยนับล้านคนเนี่ยได้มีโอกาสของชีวิตหรือแม้กระทั่งกองทุนพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติก็ถวายความเป็นเลิศรางวัลความเป็นเลิศต่างๆเนี่ยนะครับมีข่าวชื่อสื่อข่าวจากต่างประเทศนั้นเนี่ยมากมายที่จะลงข่าวเกี่ยวกับพระองค์นะครับณวันที่พระองค์ทรงจากเราไปเนี่ยอย่างหนังสือสำนักข่าวรอยเตอร์นั้นเนี่ยก็รายงานกล่าวยกย่องพระองค์ว่าทรงเป็นผู้นำความสง่างามสู่การฟื้นฟูหลังช่วงสงครามพระองค์นั้นเนี่ยทรงอยู่เคียงข้างในหลวงรัชกาลที่9ตลอดเวลาที่ทรงครองราช70ปีและทรงชนะใจประสงค์นิกรด้วยการประกอบพระราชกรณียกิจเพื่อสาธารณการกุศลเนี่ยมากมายนั่นคือสิ่งที่อยากจะกราบเรียนท่านผู้ฟังมีอีกมากมายมีข้อมูลอีกหลายอย่างที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้เนี่ยนะครับซึ่งก็ไม่สามารถจะรายงานท่านผู้ฟังทางวิทยุนี้ได้หมดนะครับแต่ถ้าใครต้องการหนังสือติดต่อคุณจิติมาเลยครับ
0: ค่ะสำหรับหนังสือแม่ของแผ่นดินนะที่รวบรวมเนื้อหาสาระบางส่วนที่เราคุยไปนะแต่ไม่ใช่ทั้งหมดนะคะแต่ถ้าใครที่อยากจะอ่านแบบทั้งหมดนะเป็นหนังสือทรงคุณค่ามากๆนะคะอยากให้ทุกท่านมีได้เก็บไว้นะคะก็สามารถขอรับได้ค่ะส่งชื่อนามสกุลที่อยู่ที่ชัดเจนนะคะอย่าลืมรหัสไปรษณีย์และ SMS มาได้ที่หมายเลข4689933นะคะ4689933ค่ะเราจะจัดส่งให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะแล้วเราก็จะเห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณนะที่พระองค์นั้นทรงมีให้กับปวงชนชาวไทยมากมายอย่างหาที่สุดมิได้จริงๆนะคะช่วงนี้คงต้องขออนุญาตนะสำหรับชั่วโมงแรกนะที่เราจัดในภาคพิเศษกันเรียบร้อยนะคะแล้วก็ในส่วนของชั่วโมงหน้าเราจะกลับมาตอบคำถามกันค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
2: บ้านป่วยไม่ป่วยใจ

0: ากฟัง Thinking Radio ทางออนไลน์เข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
1: อยากฟังรายการย้อนหลังเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
0: ฟังช็อตเด็ดจากเราไม่ทันเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
1: เว็บเดียวรู้เรื่องเข้มข้นตลอด24ชั่วโมงจากเรานักคิดแถวหน้าของเมืองไทยให้คุณไม่พลาดทุกประเด็นร้อนทั้งฟังสดและฟังย้อนหลังทุกรายการ
0: อยู่ที่ไหนของโลกก็ฟังชัดได้กดเลย thinkingradio.mcot.net
2: ขณะนี้เวลา15นาฬิกา
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันอนุทินไม่หวั่นฝ่ายค้านซักฟอกชี้เป็นสิทธิ์ของฝ่ายค้านทำตามหน้าที่ย้ำรัฐบาลพร้อมตอบทุกคำถามนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรเตรียมยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลในการเปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎรโดยระบุว่าทุกคนทราบกันอยู่แล้วว่าในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรฝ่ายค้านมีสิทธิ์ที่จะยื่นอภิปรายได้ปีละ1ครั้งตามรัฐธรรมนูญดังนั้นรัฐบาลต้องเคารพในสิทธิและหน้าที่ของผู้นำฝ่ายค้านและเพราะหากไม่ทำก็จะไม่มีผลงานส่วนจะมีการนัดพูดคุยกับพรรคร่วมรัฐบาลเพื่อเตรียมความพร้อมรับมืออภิปรายไม่ไว้วางใจหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าไม่มีพรรคร่วมรัฐบาลมีแต่รัฐบาลของประชาชนชาวไทยพร้อมย้ำว่ารัฐบาลมีการพูดคุยกันในทุกวันอยู่แล้วและทุกคนทราบดีว่าเมื่อเปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎรจะมีวาระสำคัญที่ต้องพิจารณาทั้งเรื่องพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570และพระราชบัญญัติกู้เงินซึ่งจะต้องเข้าสู่วาระการประชุมพร้อมกล่าวได้ว่านอกจากวาระประจำของสภาแล้วการอภิปรายตรวจสอบรัฐบาลก็ถือเป็นสิทธิและหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและฝ่ายตรวจสอบซึ่งรัฐบาลต้องทำตามหน้าที่ตัวเองต่อไปในส่วนของการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลจะต้องเตรียมพร้อมในประเด็นใดเป็นพิเศษหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่ารัฐบาลทำงานทุกวันดังนั้นใครจะถามอะไรมารัฐบาลไม่จำเป็นต้องเก่งหรือเตรียมคำตอบเป็นพิเศษเพราะคนที่ทำงานในหน้าที่และความรับผิดชอบใดก็ตามเมื่อถูกซักถามก็ต้องสามารถตอบได้ตลอดเวลาไม่จำเป็นต้องรอให้มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมนิทรรศการรณรงค์ต้านภัยออนไลน์สัญจรครั้งที่1เพื่อสร้างความรู้เท่าทันภัยออนไลน์ให้ประชาชนสามารถป้องกันตนเองและคนในครอบครัวก่อนที่จะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพมีนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนเข้าร่วมงานก่อนเริ่มพิธีผู้เข้าร่วมงานได้ยืนสงบนิ่งเพื่อถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าเศรษฐกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเทคโนโลยีทำให้ชีวิตประชาชนสะดวกขึ้นแต่ในเวลาเดียวกันมิจฉาชีพก็ใช้เทคโนโลยีหลอกลวงได้รวดเร็วและแนบเนียนขึ้นภัยออนไลน์จึงไม่ใช่เรื่องไกลตัวบางครั้งเพียงรับโทรศัพท์หนึ่งสายกดลิงก์หนึ่งครั้งหรือหลงใช้ข้อความที่ไม่เป็นหรือหลงใช้ข้อความเงินที่เก็บมาทั้งชีวิตก็อาจจะสูญหายไปอย่างรัฐบาลกำหนดให้การปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์เป็นวาระแห่งชาติและจะดำเนินการอย่างจริงจังตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางในขณะที่นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้สัมภาษณ์กรณีการแก้ปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์และสแกมเมอร์ซึ่งตัวรัฐมนตรีเคยถูกหลอกลวงหรือไม่นายชัยชนกยอมรับว่าเคยถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์โทรมาที่ห้องทำงานที่กระทรวงซึ่งได้โทรเข้าไปที่เบอร์โทรศัพท์โต๊ะทำงานโดยตนได้พูดคุยและสอบถามแต่พอเขารู้ว่าเรารู้ทันก็วางสายไปเรื่องนี้จึงอยากเตือนไปยังประชาชนว่าต้องมีสติเพราะแก๊งคอลเซ็นเตอร์จะใช้รูปแบบการหลอกลวงแบบเดิมโดยใช้ความกลัวและความโลภมาครอบครองจึงต้องมีสติและที่ผ่านมาการทำงานของตนตั้งแต่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้เข้ามาบริหาร8เดือนได้ให้นโยบายว่าการแก้ไขปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์จะต้องมีการบูรณาการทุกหน่วยงานซึ่งทำให้ผลงานเป็นดีขึ้นเป็นลำดับซึ่งตัวเลขการหลอกลวงโดยรวมลดลงกว่า 50% และไม่เคยมีรัฐบาลใดทำได้มากถึงขนาดนี้นอกจากนี้นายชัยชนกในฐานะเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีฝ่ายค้านระบุว่าจะมีการยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจกังวลหรือไม่ในโครงการ THAI Passport จะถูกอภิปรายด้วยหรือไม่โดยนายชัยชนกบอกว่าต้องมีอยู่แล้วและไม่กลัวไม่กังวลเพราะยืนยันในกฎหมายและข้อบังคับซึ่งตนได้มีการตรวจสอบทั้งภายในและให้ความร่วมมือกับฝ่ายค้าในการให้ข้อมูลรวมไปถึงไปปรับปรุงสัญญาเพื่อให้ภาครัฐและภาคประชาชนได้ประโยชน์มากกว่าเดิมดังนั้นตนไม่มีอะไรต้องกังวล
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรสบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: คุณสามารถล้มเหลวกับการทดลองกี่ครั้งก็ได้ขอแค่คุณคิดถูกและสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เพียงแค่ครั้งเดียวทุกความพยายามที่ผ่านมาก็คุ้มค่าแล้วดรูว์ฮิวสตันผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ Dropbox
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
9: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กเล็กน้อยแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเราสองคนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
8: และก็อาจารย์จิ๊บนรินทร์นาฏีสวัสดิ์ค่ะ
9: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
10: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
11: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
12: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
13: ๆบ้านป่วยไม่ป่วยใจ

0: กลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะคะของรายการคุยกับหมอบ้านค่ะคุณผู้ฟังคะเป็นประจำนะคะหลังบ่าย3เป็นต้นไปจนถึง4โมงเย็นแบบนี้นะคะเราก็จะมาตอบคำถามอาการบ้านป่วยกันนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะในช่วงของชั่วโมงแรกนะคะเราเป็นหมอบ้านภาคพิเศษนะคะสำหรับการรำลึกนะคะถึงสมเด็จพระพันปีนะคะแล้วเราก็มีหนังสือนะคะมามอบให้กับคุณผู้ฟังด้วยนะคะก็ชื่อว่าหนังสือกราบแม่ของแผ่นดินนั่นเองนะคะซึ่งก็เป็นหนังสือที่ทรงคุณค่านะคะรวบรวมข้อคิดนะรวบรวมพระราชดำรัสนะคะแล้วก็รวบรวมพระราชประวัติบางส่วนนะคะที่พระองค์นั้นเนี่ยนะคะทรงปฏิบัติภารกิจเพื่อประสบนิกรชาวไทยนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยท่านอาจารย์ยอดเยี่ยมก็มีหนังสือเล่มนี้นะคะซึ่งเป็นหนังสือที่ท่านอาจารย์เขียนเรียบเรียงขึ้นนะคะมามอบให้กับคุณผู้ฟังค่ะเป็นหนังสือที่ทรงคุณค่านะคะฉบับพกพาคุณผู้ฟังค่ะแล้วก็มีภาพนะคะในส่วนของสีสีด้านในด้วยนะคะใครที่สนใจจะขอรับนะวันนี้ก็มีมามอบให้กับคุณผู้ฟังนะคะใครจะขอรับก็ส่งชื่อนามสกุลที่อยู่ที่ชัดเจนนะคะแล้วก็อย่าลืมรหัสไปรษณีย์นะคะแล้วก็ SMS มาได้เลยนะคะที่หมายเลข4689933นะคะ4689933นะคะเราจะจัดส่งให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นไม่มีผลประโยชน์ใดๆแอบแฝงนะคะแล้วก็หนังสือเล่มนี้นะคะท่านอาจารย์เยี่ยมก็ได้เขียนเอาไว้ปกด้านในแล้วนะคะว่าบทความในหนังสือเล่มนี้เนี่ยไม่มีลิขสิทธิ์นะคะหากต้องการนำไปเพื่อใช้เพื่อให้สังคมดีขึ้นนะคะแต่ประเด็นสำคัญก็คือต้องห้ามจำหน่ายหรือว่าหาผลประโยชน์นะคะถือว่าร่วมกันรักษาไทยให้ลูกหลานไทยนั่นเองนะคะเอาล่ะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้เราไปทักทายท่านอาจารย์เยี่ยมอีกครั้งนึงนะคะสวัสดีชั่วโมงที่2ค่ะอาจารย์คะ
1: สวัสดีชั่วโมงที่2ครับก็เป็นเวลาที่เราจะต้องตอบคำถามกันนะครับแต่ก็อย่างที่คุณจิตมาได้กราบเรียนท่านผู้ฟังทุกท่านไปนะครับว่าหนังสือกราบแม่ของแผ่นดินนั้นเนี่ยก็ เป็นหนังสือที่ผมคิดว่าน่าจะมีคุณค่ามากๆอันหนึ่งที่เราพยายามที่จะรวบรวมสิ่งต่างๆที่เกี่ยวกับพระองค์ท่านในมุมมองต่างๆนานาเนี่ยนะครับซึ่งผมคิดว่าอยากให้ลูกของแม่ทุกคนเนี่ยได้อ่านแล้วก็เก็บเอาไว้ให้ลูกหลานก็จะเป็นเรื่องดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็กรุณาอย่าเกรงใจคุณจิตติมานะครับคุณจิตติมานั้นเนี่ยก็จะรับผิดชอบในการที่จะเก็บรวบรวมรายชื่อของทุกท่านนะครับแล้วก็หาซองมาใส่ให้แล้วก็ไปส่งที่ไปรษณีย์นะครับทุกอย่างก็เป็นเรื่องของเอาพลังทั้งสมองและหัวใจเข้ามาประกอบกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านผู้ฟังท่านใดต้องการหนังสือเล่มนี้ก็กรุณาอย่าเกรงใจคุณจิตติมานะครับก็กราบเรียนตรงนี้เอาไว้นะครับแล้วก็คุณจิตติมาหรือคุณจิตติมาตอนนี้เนี่ยก็เป็นเวลาที่เราจะต้องตอบคำถามจากท่านผู้ฟังนะครับก็มีคำถามมาเรื่อยๆนี่นะครับเราก็พยายามที่จะตอบให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะตอบได้แต่ถ้าสมมุติว่าตอบไม่หมดก็ต้องขอไปสัปดาห์หน้าต่อไปแล้วก็ผมคิดว่าหลายๆคำถามนั้นเนี่ยเกือบทุกคำถามนั้นเนี่ยไม่ได้มีประโยชน์ต่อท่านที่ถามเข้ามาเท่านั้นนะครับแต่ผมคิดว่าท่านผู้ฟังทุกท่านนั้นเนี่ยก็น่าจะได้ประโยชน์จากคำถามนั้นด้วยเพราะว่าเรื่องของบ้านนั้นเนี่ยคำถามเนี่ยก็จะมีความซ้ำซ้อนกันอยู่เสมอนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เป็นเวลาที่เราต้องตอบคำถามกันครับคุณจิตติมาครับผม
0: ค่ะงั้นก็ขออนุญาตในการที่จะเริ่มเลยนะคะสำหรับการตอบคำถามส่วนใครจะขอรับหนังสือนะคะก็ขออนุญาตย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะส่งชื่อนามสกุลที่อยู่ที่ชัดเจนนะคะอย่าลืมรหัสไปรษณีย์นะคะแล้วก็ SMS มาได้เลยที่หมายเลข4689933นะคะ4689933เราจะส่งให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นไม่มีผลประโยชน์ใดๆแอบแฝงนะคะก็กลับมาที่การตอบคำถามกันค่ะอาจารย์คะมีคำถามที่ฝากไว้นะคะขออนุญาตไปที่คุณพรชัยค่ะอาจารย์คุณพรชัยเนี่ยบอกว่าบล็อกแก้วใช้สร้างเป็นพื้นห้องได้จริงๆหรือค่ะอาจารย์คะ
1: คือกับเรียนท่านผู้ฟังก่อนนะครับกับเรียนวิจิตรมาบางท่านอาจจะไม่รู้จักคำว่าบล็อกแก้วบล็อกแก้วเนี่ยก็เหมือนก้อนอิฐนะครับแต่ก็จะทำด้วยกระจกใสๆนะครับส่วนใหญ่นั้นเนี่ยตัวบล็อกแก้วนั้นเนี่ยก็จะติดตั้งไว้เป็นผนังนะครับเพื่อที่จะให้แสงนั้นเนี่ยสามารถส่องผ่านเข้ามาได้นะครับ ก็มีเป็นที่นิยมใช้กันอยู่ทั่วไปนะครับในขณะที่เขาให้แสงเข้ามาเขาก็ไม่อะไรอ่ะคนจากข้างนอกก็มองเข้ามาข้างในไม่เห็นแต่คนข้างในนั้นเนี่ยก็ได้แสงธรรมชาติเข้ามานั่นคือตัวบล็อกแก้วเนี่ยนะครับแต่ผมเข้าใจว่าคุณพรชัยเองนั้นเนี่ยอาจจะเคยเห็นรูปหรือเห็นอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับที่ปรากฏว่าพื้นนั้นเนี่ยของเขาทำด้วยบล็อกแก้วคุณพรชัยก็เลยสงสัยถามว่าบล็อกแก้วเนี่ยทำเป็นพื้นห้องได้จริงๆหรือนะครับหรือคุณพรชัยเองนั้นเนี่ยพอเห็นปั๊บเนี่ยก็อยากมาทำที่บ้านตัวเองก็กลับเรียนคุณพรชัยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยบล็อกแก้วก็สามารถที่จะเอามาทำเป็นพื้นได้นะครับไม่ได้เป็นข้อห้ามอะไรเพียงแต่ว่าในการที่จะทำพื้นเป็นบล็อกแก้วนั้นเนี่ยมีข้อคิดที่สำคัญมากๆเนี่ยนะครับอยู่2ประเด็น1คือบล็อกแก้วนั้นเนี่ยเขาก็มีหลายลักษณะเหมือนกระจกเหมือนวัสดุอื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นบล็อกแก้วที่ใช้ทำผนังก็จะเป็นบล็อกแก้วโดยทั่วไปแต่ถ้าบล็อกแก้วที่จะเอามาใช้ทำพื้นนั้นเนี่ยเขาจะต้องมีความหนามีความแข็งแรงมากกว่าบล็อกแก้วที่เอาไปทำผนังเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะเลือกบล็อกแก้วเข้ามาที่จะทำเป็นพื้นนั้นเนี่ยก็ต้องอ่านสเปคดีๆอ่านแคตตาล็อกดีๆคุยกับคนขายเขาดีๆนะครับว่าบล็อกแก้วชนิดไหนบ้างเนี่ยนะครับที่สามารถที่จะเอามาทำเป็นพื้นได้เพราะว่าบล็อกแก้วที่เอามาทำเป็นพื้นนั้นเนี่ยก็ต้องมีความแข็งแรงมากกว่าบล็อกแก้วโดยปกตินั่นคือข้อคิดข้อแรกนะครับคุณพรชัยครับข้อคิดข้อที่2ซึ่งห้ามพลาดเลยก็คือเรื่องของการติดตั้งนะครับเพราะบล็อกแก้วนั้นเนี่ยเขาเป็นก้อนๆๆๆแล้วก็มีร่องอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราเอาบล็อกแก้วมาทำเป็นพื้นเนี่ยนะครับแล้วก็ปรากฏว่าในการติดตั้งนั้นเนี่ยตัวโครงคร่าวที่จะใช้วางบล็อกแก้วลงไปนั้นเนี่ยถ้ามีความแข็งแรงไม่เพียงพอนะครับเวลาเราเดินไปหรือเราเดินกันรวมกลุ่มกันหลายคนหรือบางคนอาจจะกระโดดบ้างอย่างเงี้ยนะครับตัวพื้นที่ทำด้วยบล็อกแก้วถ้าสมมุติว่าตัวโครงคร่าวที่เอาไว้รับน้ำหนักบล็อกแก้วนั้นเนี่ยมีความแข็งแรงไม่เพียงพอแล้วก็มีการยึดติดกับโครงสร้างส่วนอื่นๆคือส่วนใหญ่เขาก็จะเป็นโครงโลหะนะครับเป็นโครงคร่าวโลหะแล้วก็จะวิ่งไปด้านหนึ่งก็ติดกับคานทั้งสองด้านเนี่ยนะครับแล้วก็ค่อยวางบล็อกแก้วลงไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรียนคุณพรชัยนะครับว่าบล็อกแก้วสามารถใช้ทำพื้นได้นะครับแต่มีข้อคิดอยู่2ประเด็นก็คือ1บล็อกแก้วที่จะมาทำพื้นนั้นเนี่ยจะต้องเป็นบล็อกแก้วชนิดพิเศษที่เอาไว้ทำพื้นนะครับจะเอาบล็อกแก้วที่เราทำผนังโดยทั่วไปนั้นเนี่ยเขาก็จะแข็งแรงไม่พอนะครับ1ต้องเลือกชนิดของบล็อกแก้วที่มีความแข็งแรงเพียงพอในการที่จะเอามาทำพื้นนะครับดูแคตตาล็อกให้ดีคุยกับคนขายให้ดีอันที่2ในการติดตั้งนั้นเนี่ยความแข็งแรงในการติดตั้งโครงคร่าวต่างๆที่จะวางบล็อกแก้วลงไปเนี่ยนะครับตัวนี้ก็จะมีความสำคัญที่จะต้องมีความแข็งแรงต้องให้วิศวกรโครงสร้างท่านเป็นคนออกแบบคำนวณ นะครับแล้วก็ในส่วนของบล็อกแก้วที่ทำพื้นเนี่ยในแคตตาล็อกเนี่ยเขาก็จะมีรายละเอียดเนี่ยนะครับในเรื่องของลักษณะของโครงคร่าวว่าจะต้องเป็นวัสดุอะไรมีความหนาเท่าไหร่จะต้องรับแรงได้กี่กิโลต่างๆนานาก็ต้องให้วิศวกรท่านเนี่ย เห็นข้อมูลตรงนี้แล้วก็นำไปคำนวณก็สามารถที่จะทำได้ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรนะครับ
0: อาจารย์ครับตอนนี้เราก็จะเห็นอาคารสูงหลายๆที่นะหรือบางทีทั้งในแล้วก็อาจจะมีต่างประเทศเนี่ยที่เขาทำพื้นนะคะอาจารย์เป็นพื้นใสนะเหมือนกันแบบนี้นะคะอาจารย์คะอันนี้เขาใช้บล็อกแก้วเหมือนกันไหมคะอาจารย์ที่เราเห็นแล้ว
1: พื้นที่เราเห็นโดยส่วนใหญ่นั้นเนี่ยก็ไม่ได้ทำด้วยบล็อกแก้วกันนะครับเขาจะทำด้วยกระจกนะครับก็จะทำด้วยกระจกเนี่ยนะครับแต่แน่นอนว่ามันก็เหมือนกับที่เมื่อกี้เราคุยกันไปในเรื่องบล็อกแก้วคือกระจกที่จะมาทำพื้นนั้นเนี่ยก็จะต้องเป็นกระจกที่มีความแข็งเป็นพิเศษนะครับแล้วก็ต้องเป็นกระจกหลายชั้นนะครับ กระจกที่มีความแข็งมากๆเนี่ยที่เราเรียกว่า temper glass เนี่ยก็คือกระจกเนี่ยที่เขาเอาไปทำให้มันร้อนจนอนูของกระจกนั้นเนี่ยมีการเกาะเกี่ยวกันใหม่แล้วก็พ่นไอเย็นเข้าไปเนี่ยนะครับเขาก็จะเป็นกระจกตัวพวกนี้ที่เราเรียกว่า temper glass นั้นเนี่ยก็จะมีความแข็งแรงกว่ากระจกโดยปกติเนี่ยประมาณ 3-5 เท่านะครับแล้วก็เอาตัวกระจก temper ตัวนี้นะครับมาติดกันหลายๆแผ่นเนี่ยนะครับแล้วมีแผ่นฟิล์มตรงกลางเพราะว่าถ้าสมมุติว่ากระจกแผ่นใดแผ่นหนึ่งแตกไปเนี่ยนะครับตัวฟิล์มก็ยังจะรับเอาไว้อยู่เนี่ยนะครับเพื่อที่จะส่งถ่ายน้ำหนักไปยังตัวกระจกตัวอื่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีที่คุณจินิมาถามมาบอกว่าพื้นที่ใสๆเนี่ยมันคืออะไรก็ตอบว่ามันส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่ในหลายๆแห่งเนี่ยนะครับตามสถานที่ท่องเที่ยวหลายๆแห่งที่จะเดินเข้าไปในน้ำบ้างเดินบนภูเขาบ้างต่างๆนานาเนี่ยนะครับเขาก็จะเป็นพื้นกระจกใสๆเพื่อให้หนึ่งอาจจะเพื่อให้คนหวาดเสียวด้วยก็ได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยตัวกระจกที่ใช้นั้นเนี่ยก็จะต้องเป็นกระจกที่มีความแข็งแรงเป็นพิเศษแล้วก็ต้องให้วิศวกรโครงสร้างแล้วก็ผู้ชำนาญการทางด้านกระจกนั้นเนี่ยก็ต้องเป็นคนเลือกชนิดกระจกแล้วก็แน่นอนเรื่องของวิธีการติดตั้งนั้นเนี่ยก็ต้องมีความสำคัญเหมือนกันเนี่ยนะครับว่าการติดตั้งนั้นเนี่ยจะต้องทำอย่างไรถ้าสมมติว่ากระจกเขาสั่นหรือกระจกเขาขยับตัวเนี่ยมันจะต้องมีตัวรองรับอะไรได้บ้างตัวนี้ก็เป็นสิ่งที่ใช้คำว่าอะไรคนเดินแล้วแปลกตาแปลกใจเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่หลายๆคนนั้นเนี่ยก็จะชอบเพราะว่าเดินแล้วเนี่ยสวยด้วยเสียวด้วยไปด้วยกันนะครับแต่ความปลอดภัยนั้นเนี่ยก็ต้องมาเป็นลำดับแรกเสมอนะครับคุณจิริมาครับ
0: ขอบพระคุณมากเลยค่ะอาจารย์คะเห็นด้วยกับอาจารย์เลยนะแล้วก็หลายๆคนที่เคยไปเดินลักษณะพื้นที่เป็นพื้นใสแบบนี้ก็จะเห็นเลยเนาะว่าเราก็จะเห็นข้างล่างเนี่ยอย่างชัดเจนชัดแจ๋วเลยแต่สิ่งสำคัญก็คือความแข็งแรงนี่แหละนะที่สำคัญมากๆแล้วก็เขาไม่ได้ใช้เป็นบล็อกตัวหนอนบล็อกใสบล็อกแก้วนะอาจารย์มันจะเป็นวัสดุอีกประเภทหนึ่งใช่ไหมคะถ้าไปทำพื้นแบบนั้น
1: คือแต่ความปลอดภัยต้องมาเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับคุณจิติมาครับ
0: ขอบพระคุณค่ะอาจารย์คะขออนุญาตไปอีกคำถามนึงเลยนะคะอาจารย์คะไปที่คุณอเนกค่ะคุณอเนกถามไว้นะคะอาจารย์บอกว่าปลั๊กไฟกันน้ำคืออะไรป้องกันน้ำได้จริงหรือเปล่าคะอาจารย์คะ
1: คือปลั๊กไฟกันน้ำนั้นเนี่ยก็เป็นปลั๊กไฟที่เราเอาไว้ภายนอกบ้านโดยส่วนใหญ่นะครับเช่นปลั๊กไฟที่อยู่ในโรงรถเพราะว่าตอนนี้โรงรถของเราทั้งหลายนั้นเนี่ยเราก็จะมีปลั๊กไฟกันเพื่อที่จะชาร์จไฟสำหรับบ้านที่มีรถไฟฟ้าซึ่งตอนนี้ก็มีเยอะขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปลั๊กไฟที่เราใช้กันนอกบ้านนั้นเนี่ยก็จะต้องสามารถในการที่จะกันความชื้นกันฝนได้บ้างในบางส่วนเนี่ยนะครับซึ่งปลั๊กไฟกันน้ำนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดนั้นเนี่ยก็คือว่าก็คือปลั๊กไฟปกติเนี่ยนะครับแต่เขาจะมีฝาครอบเอาไว้เขาจะมีฝาครอบเอาไว้นะครับซึ่งตัวฝาครอบนั้นเนี่ยก็จะเป็นตัวกันน้ำนะครับคือเวลามีฝนตกมีความชื้นมีอะไรเข้ามานั้นเนี่ยก็เขาก็สามารถที่จะป้องกันได้ไม่ให้น้ำเนี่ยเข้าไปในรูของตัวปลั๊กไฟตัวนั้นเนี่ยนะครับนั่นคือปลั๊กไฟกันน้ำแต่แน่นอนว่าเวลาเป็นเรามีปลั๊กไฟกันน้ำเนี่ยนะครับซึ่งอยู่นอกบ้านนั้นเนี่ยการมีระบบสายดินเป็นเรื่องที่สำคัญมากวิศวกรท่านบอกไว้เลยนะครับเพราะว่าถ้าสมมุติว่าน้ำมันเข้ามาณจุดนั้นๆเนี่ยนะครับก็ตัวนี้เนี่ยก็การที่มีสายดินนั้นเนี่ยก็จะทำให้มันปลอดภัยมากขึ้นแล้วก็อีกข้อคิดหนึ่งเนี่ยเขาก็จะเป็นการแยกวงจรออกไปเนี่ยนะครับเพราะว่าในบ้านของเรานั้นเนี่ยเราก็จะมีวงจรไฟฟ้าตรงตัวคัตเอาท์ตรงตัวสวิตช์ใหญ่ของบ้านเรานั้นเนี่ยมันก็จะเป็นสวิตช์สำหรับใช้ชั้นบนสวิตช์สำหรับใช้ครัวสวิตช์สำหรับใช้ชั้นล่างแต่ถ้าเป็นปลั๊กไฟกันน้ำพวกนี้ก็แยกวงจรพิเศษนะครับอาจจะไปร่วมกับวงจรสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่อยู่นอกบ้านนะครับเช่นกริ่งเอ้ย เช่นไฟรั่วเอ่ยอะไรแบบนี้เนี่ยนะครับก็หมายความว่าถ้าสมมุติว่าตัวปลั๊กไฟตัวนี้ถ้าเขามีปัญหาขึ้นมาเนี่ยก็วงจรไฟฟ้าในส่วนของเขาเนี่ยก็จะโดนตัดนะฮะแต่ไฟนะไม่ดับไปทางบ้านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็กราบเรียนคุณอเนกนะครับว่าปลั๊กไฟกันน้ำคืออะไรปลั๊กไฟกันน้ำก็คือปลั๊กไฟที่มีฝาครอบผมใช้คำนี้แล้วกันนะครับในรายละเอียดอื่นๆเนี่ยอาจจะมีรายละเอียดมากกว่าปลั๊กไฟปกติหน่อยนึงเนี่ยนะครับแต่โดยทั่วไปเนี่ยก็จะมีความคล้ายกันอยู่แต่เขาจะมีฝาครอบแล้วก็จะต้องมีสายดินแล้วก็จะต้องมีการแยกวงจรเพื่อทำให้ความปลอดภัยทั้งหลายมันเกิดขึ้นแล้วถ้ามันเกิดปัญหาอะไรขึ้นมานั้นไฟเนี่ยจะได้ไม่ดับทั้งบ้านนะครับ
0: อาจารย์คะขอเรียนถามเพิ่มเติมนะคะอาจารย์แล้วถ้าสมมติว่ามีน้ำท่วมล่ะคะอาจารย์เจ้าปลั๊กไฟกันน้ำเนี่ยเขาจะป้องกันได้มากน้อยขนาดไหนโดยเฉพาะอันที่อยู่ในบริเวณชั้นหนึ่งบางทีที่ผ่านมาก็จะท่วมมิดชั้นเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจารย์คะ
1: คือถ้าสมมติว่าในกรณีที่น้ำท่วมเนี่ยนะครับแล้วก็น้ำท่วมมาถึงปลั๊กตัวนี้นะครับปลั๊กเนี่ยเขาก็เอาไม่อยู่เหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าเขาจะปิดฝาครอบไว้อย่างดีเนี่ยมันก็มีโอกาสที่น้ำอาจจะซึมได้บ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราติดปลั๊กไฟกันน้ำเนี่ยที่ติดสวิตช์กันน้ำต่างๆนานาที่จะใช้นอกบ้านเนี่ยระดับของตัวปลั๊กตัวนี้จะต้องมีความสูงมากกว่าระดับน้ำท่วมของบ้านเรานะครับสมมุติว่าบ้านเรานั้นเนี่ยเวลาน้ำท่วมหนักๆอย่างปี2554นั้นเนี่ยสมมุติว่าท่วมขึ้นมา40เซนนะครับถ้าจะทำปลั๊กไฟกันน้ำเนี่ยก็ขอให้เป็นระดับสัก 6-70 เซนขึ้นไปนะครับก็จะเป็นเรื่องดีไม่ใช่เรื่องดีเป็นเรื่องของความปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยระดับของปลั๊กไฟกันน้ำนั้นเนี่ยก็ต้องดูระยะดูระดับของน้ำที่เคยท่วมบ้านเราหรืออาจจะท่วมบ้านเราด้วยแล้วก็ติดตั้งเอาไว้สูงกว่าระดับน้ำเหล่านั้นนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าในกรณีที่ปลั๊กไฟของเราเนี่ยมันมีมาติดมานานแล้วแล้วมันอาจจะสูงจากพื้นแค่30เซนแต่ปรากฏว่าเวลาน้ำท่วมขึ้นมานั้นเนี่ยเขาน้ำระดับน้ำสูงขึ้นมา40เซนเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยก็คงทำอะไรไม่ได้ยกเว้นแต่ว่าวิธีการของเรานั้นเนี่ยก็คือเราก็สับสวิตช์ปิดวงจรไฟฟ้านะครับที่อยู่นอกบ้านเนี่ยนะครับเพื่อให้ตัวปลั๊กไฟกันน้ำที่อยู่นอกบ้านของเราที่มีโอกาสที่จะโดนน้ำท่วมนั้นเนี่ยก็ไม่มีกระแสไฟฟ้านะครับก็จะมีความปลอดภัยมากขึ้นเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยกับเรียนอย่างนี้ครับว่าถ้าสมมติว่าเรามีปลั๊กไฟหรือเรื่องมีอุปกรณ์อะไรต่างๆนานาเนี่ยแล้วมันมีน้ำท่วมขึ้นมาเนี่ยนะครับตัวไฟฟ้านั้นเนี่ยเขาจะวิ่งไปตามน้ำวิ่งไปตามน้ำเนี่ยนะครับแล้วเราก็จะจำได้นะครับในปี2554นั้นเนี่ยก็มีคนเนี่ยที่เป็นอันตรายเนื่องจากว่าเดินเข้าไปในน้ำแล้วปรากฏว่าในน้ำนั้นเนี่ยมันมีปลั๊กไฟมันมีหลอดไฟแล้วกระแสไฟฟ้ามันก็รั่วเนี่ยมันก็วิ่งเข้ามาที่ตัวน้ำนะครับมันก็เลยทำให้มาดูดตัวนี้ดูดคนที่เดินผ่านไปผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีของปลั๊กไฟกันน้ำนั้นเนี่ยก็ต้องพิจารณาในเรื่องของความปลอดภัยอีกนิดนึงนะครับแต่ถ้ามีเนี่ยก็เป็นเรื่องดีเพราะว่าแทนที่ถ้าเราสมมุติเราต้องการที่จะใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอะไรนอกบ้านของเราเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องเดินสายสายพ่วงสายอะไรเนี่ยต่อจากบ้านเราออกมาเราสามารถที่จะใช้ไฟจากนอกบ้านของเราได้โดยสะดวกนะครับตัวนี้เนี่ยก็ผมแถมนิดนึงแล้วกันคุณจิตมาก็คือว่าในเรื่องของการกันน้ำเนี่ยนอกจากตัวปลั๊กไฟกันน้ำตัวเนี้ยตัวกริ่งหน้าบ้านของเราก็เป็นจุดหนึ่งที่มีความสำคัญเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยที่ฝนตกเข้ามาแล้วมันมีพายุเนี่ยนะครับฝนสาดเข้ามาถึงตัวกริ่งเนี่ยนะครับปรากฏว่าคนไปกดกริ่งโดนไฟดูดหรือไม่ก็ตัวกริ่งนั้นเนี่ยก็เกิดความเสียหายเกิดขึ้นและทำให้เกิดไฟดับเพราะฉะนั้นเนี่ยกริ่งที่เราจะใช้ที่หน้าบ้านเรานั้นเนี่ยหนึ่งก็ขอให้เป็นกริ่งที่กันน้ำด้วยเนี่ยนะครับอันที่สองก็ขอให้มีคล้ายๆฝาครอบ คือมีตัวคล้ายๆตัวกันสารเล็กๆสำหรับตัวกริ่งเนี่ยนะครับให้ยื่นออกมาครอบสักนิดนึงเพื่อเวลาที่ฝนตกหรือมันมีพายุนั้นเนี่ยน้ำจะน้ำฝนเองนั้นเนี่ยจะได้ไม่วิ่งเข้าไปที่ตัวกริ่งนั้นเนี่ยโดยตรงนะครับซึ่งก็จะเป็นอันตรายครับคุณจิตติมาครับ
0: ขอบพระคุณมากเลยค่ะอาจารย์คะก็ชัดเจนนะประเด็นเรื่องของปลั๊กกันน้ำนั้นเนี่ยนะคะสิ่งที่สำคัญเลยเนี่ยก็น่าจะเป็นปลั๊กที่สามารถป้องกันโดยมีฝาปิดนะแต่อย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยนะคะก็ต้องพิจารณาร่วมด้วยเพราะว่าถ้าสมมติว่าเป็นเคสน้ำท่วมที่อาจารย์บอกเนาะถึงเขาจะกันน้ำเนี่ยแต่ว่าก็อาจจะต้านทานไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นในเรื่องของการแยกวงจรนะคะไฟอันนี้ก็ยังคงเป็นสิ่งที่สำคัญด้วยนะคะอาจารย์คะต่อเนื่องอีกคำถามหนึ่งเลยค่ะอาจารย์คะไปที่คุณกมลวรรณค่ะอาจารย์คุณกมลวรรณนี่มีปัญหาเรื่องของประตูห้องน้ำนะคะอาจารย์ก็คือเขาสงสัยอะค่ะอาจารย์ว่าประตูห้องน้ำเนี่ยน่าจะเปิดเข้าหรือว่าเปิดออกดีคะอาจารย์คะ
1: โดยปกติแล้วกันผมเอาโดยปกติก่อนจริงๆเนี่ยมี2กรณีในเรื่องนี้นะครับคือโดยปกติเนี่ยห้องน้ำเนี่ยก็จะมีระดับของพื้นเนี่ยเตี้ยกว่าห้องข้างนอกไม่ว่าจะเป็นเรามีห้องรับแขกและมีห้องน้ำหรือเรามีห้องนอนและมีห้องน้ำโดยปกติแล้วเนี่ยตัวห้องน้ำนั้นเนี่ยเขาก็จะมีระดับที่เตี้ยกว่าห้องภายนอกถามว่าทำไมระดับห้องน้ำถึงเตี้ยกว่าก็คือหมายความว่าถ้าสมมติว่าน้ำในห้องน้ำเนี่ยมันนองเนี่ยนะครับมันจะได้ไม่ไหลออกมาจากห้องน้ำมาถึงห้องข้างนอกนะครับพอระดับของตัวพื้นห้องน้ำเนี่ยโดยทั่วๆไปแล้วจะเตี้ยกว่าห้องข้างนอกเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาทำประตูเนี่ยโดยทั่วๆไปนั้นเนี่ยเราก็จะเป็นประตูที่เปิดเข้านะครับเราเป็นประตูที่เปิดเข้าเพราะว่าถ้ามันเป็นประตูที่เปิดออกเนี่ยน้ำเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเล็ดลอดออกมาด้วยเหมือนกันเนี่ยนะครับเพราะว่าถ้าประตูเปิดออกนั้นเนี่ยระดับของประตูตัวด้านล่างของประตูนั้นเนี่ยก็ต้องอยู่วางอยู่บนระดับของพื้นที่อยู่ด้านนอกซึ่งมีความสูงมากกว่าพื้นที่อยู่ด้านในนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยห้องน้ำโดยปกตินั้นเนี่ยก็จะเป็นประตูเปิดเข้าเนี่ยนะครับเพื่อที่จะกันน้ำแล้วก็ทำให้ตัวห้องน้ำนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ประโยชน์ได้ดังนั้นเนี่ยเวลาเรามีห้องน้ำทั้งหลายเนี่ยเราก็จะพบว่าเฮ้ยเวลาพอประตูเปิดเข้าปั๊บเนี่ยก็ต้องคิดจะต้องมีพื้นที่พอสมควรสักนิดนึงนะครับพอเปิดเข้าไปปั๊บเราสามารถที่จะเดินเข้าไปได้แล้วเราก็มีระยะให้เรายืนแล้วก็ปิดประตูเพื่อที่เราจะใช้ห้องน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียนคุณกมลวรรณนะครับถ้าสมมติว่าเป็นบ้านโดยปกติเนี่ยนะครับประตูห้องน้ำนั้นเนี่ยก็จะเปิดเข้าเนี่ยนะครับแต่ถ้าเป็นกรณีอื่นเนี่ยนะครับคือหมายความว่าอย่างเช่นประตูห้องน้ำในห้องผู้ป่วยเราจะเคยคุยกันเรื่องนี้นะครับประตูห้องน้ำในห้องผู้ป่วยในโรงพยาบาลก่อนละกันเนี่ยนะครับถ้าเป็นประตูห้องน้ำในห้องผู้ป่วยของโรงพยาบาลเนี่ยตามมาตรฐานโลกเลยนะครับเรียนคุณกมลวรรณก็คือว่าประตูนั้นเนี่ยก็จะเป็นประตูที่เปิดออกหรือเป็นบานเลื่อนนะครับเพราะว่าในมาตรฐานของห้องน้ำสำหรับห้องพักผู้ป่วยเนี่ยคือสิ่งที่เขากลัวก็คือว่าผู้ป่วยมักจะเกิดอุบัติเหตุอยู่ในห้องน้ำอยู่เสมอๆแล้วก็เมื่อเกิดอุบัติเหตุปั๊บเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะล้มแล้วก็อยู่ใกล้ๆประตูนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาล้มแล้วอยู่ใกล้ๆประตูนั้นเนี่ยเวลาจะเข้าไปช่วยเหลือนั้นเนี่ยก็จะทำได้ยากมากเพราะว่าจะต้องเปิดประตูแล้วก็ดันตัวผู้ป่วยเนี่ยไปจนสามารถที่จะเข้าไปช่วยได้ซึ่งการดันตัวผู้ป่วยตรงนั้นเนี่ยอาจจะทำให้ผู้ป่วยนั้นเนี่ยก็บาดเจ็บหนักมากขึ้นอีกดังนั้นเนี่ยในมาตรฐานโลกนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าเป็นประตูห้องน้ำสำหรับห้องพักผู้ป่วยในโรงพยาบาลหรือประตูห้องน้ำที่มีผู้ป่วยเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับมาตรฐานนั้นเนี่ยเขาจะบอกให้เปิดออกหรือเป็นบานเลื่อนเพราะว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุใดๆเกิดขึ้นในตัวห้องน้ำสำหรับผู้ป่วยนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะเข้าไปช่วยได้เนี่ยนะครับโดยการเปิดประตูออก หรือเป็นประตูบานเลื่อนเนี่ยนะครับแต่ก็จะมีคำถามว่าเอ๊ะแล้วถ้าอย่างนี้เนี่ยถ้าเวลาน้ำนองต่างๆในห้องน้ำเนี่ยจะทำยังไงเพราะว่ามันก็ถ้าประตูเปิดออกเนี่ยน้ำก็มีโอกาสที่จะไหลออกมาจากนอกได้ก็โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยห้องพวกนี้เนี่ยก็จะมีคนดูแลอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีที่น้ำจะท่วมห้องนั้นเนี่ยมันก็เป็นไปได้ยากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็กลับเรียนคุณกมลวรรณนะครับถ้าสมมุติว่าในกรณีที่เป็นบ้านโดยทั่วๆไปถ้าในกรณีที่เป็นบ้านโดยทั่วๆไปนั้นเนี่ยประตูห้องน้ำเนี่ยเราก็จะเปิดเข้านะครับแม้กระทั่งตัวไม่ว่าจะเป็นห้องนอนหรือห้องนั่งเล่นข้างล่างก็แล้วแต่แต่ถ้าในกรณีที่เป็นตัวห้องน้ำสำหรับห้องของผู้ป่วยในโรงพยาบาลทั้งหลายนั้นเนี่ยมาตรฐานเนี่ยประตูเนี่ยก็จะเปิดออกเพื่อที่ถ้าเกิดอุบัติเหตุอะไรเกิดขึ้นนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไปช่วยผู้ป่วยได้สะดวกกว่าการเปิดเข้านะครับคุณชิติมาครับ
0: ขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์คะอาจารย์คะแล้วถ้าเป็นห้องน้ำสาธารณะล่ะคะควรจะเปิดเข้าหรือเปิดออกดีคะ
1: คือถ้าเป็นห้องน้ำสาธารณะนั้นเนี่ยก็ไม่ได้มีมาตรฐานกำหนดไว้เหมือนห้องน้ำในหอผู้ป่วยในโรงพยาบาลนะครับเพราะนั้นเราก็จะเห็นได้ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยห้องน้ำสาธารณะทั้งหลายไม่ว่าจะในประเทศไทยเราหรือในต่างประเทศนั้นเนี่ยประตูเนี่ยก็จะเปิดเข้าเหมือนกับประตูห้องน้ำโดยปกติที่อยู่ในบ้านเรานะครับไม่จำเป็นที่จะต้องเปิดออกเนี่ยนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำประตูห้องน้ำที่จะเข้าไปในส่วนของพื้นที่ที่เป็นห้องน้ำหรือแม้กระทั่งประตูห้องส้วมเนี่ยนะครับประตูห้องส้วมที่เป็นห้องเล็กๆที่อยู่ในห้องน้ำสาธารณะนั้นเนี่ยก็ลักษณะของประตูนั้นเนี่ยเขาก็จะเปิดเข้าเป็นปกตินะครับนั้นก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษไม่ได้มีมาตรฐานอะไรพิเศษนะครับ
0: อาจารย์คะประเด็นหนึ่งน่าสนใจเนาะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอาจารย์บอกไว้แล้วว่าประตูทั่วไปถ้าเป็นบ้านทั่วไปเนี่ยก็จะเป็นเปิดเข้าไม่ได้มีประเด็นใช่ไหมคะอาจารย์แต่ว่าถ้าเป็นโรงพยาบาลหรือที่พักที่จะต้องให้เป็นผู้สูงอายุผู้ป่วยอยู่เนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการเปิดออกเพราะถ้ามีประเด็นอะไรก็จะได้ช่วยเหลือได้ทันท่วงทีทีนี้ถ้าเป็นบ้านล่ะคะอาจารย์แต่เป็นบ้านที่มีผู้สูงอายุหรือเป็นบ้านที่มีผู้ป่วยติดเตียงหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ

0: ต่างๆนานาได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราจะทำบ้านแล้วบ้านของเราเนี่ยมีผู้ป่วยผู้สูงอายุต่างๆเนี่ยนะครับถ้าอยากจะทำประตูเปิดออกเนี่ยนะครับก็สามารถทำได้ไม่ได้เป็นเรื่องไม่ดีประการใดนะครับเพียงแต่ว่าก็ต้องป้องกันในเรื่องของน้ำซึมน้ำรั่วอะไรกันบ้างก็จะเป็นเรื่องดีครับ
1: อาจารย์คะที่เราพูดถึงประตูเปิดเข้าเปิดออกเนาะแล้วประตูที่เป็นบานเลื่อนล่ะคะอาจารย์ถ้าแบบนี้ดีหรือไม่ดีคะอาจารย์คะ
0: คือประตูที่เป็นบานเลื่อนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงความปลอดภัยเนี่ยนะครับก็จะปลอดภัยเทียบเท่าเกือบเทียบเท่ากับประตูที่เปิดออกนะครับหมายความว่าถ้าผู้ป่วยนั้นเนี่ยถ้าล้มในบริเวณประตูเนี่ยนะครับแล้วเปิดเข้าเนี่ยก็เปิดเข้าไปไม่ได้เพราะว่าท่านล้มอยู่ตรงนั้นนะครับเปิดออกเนี่ยก็จะช่วยได้แต่ถ้าเป็นประตูบานเลื่อนเนี่ยก็จะสามารถที่จะเข้าไปช่วยได้นะครับโดยไม่ต้องไปดันผู้ป่วยอะไรมากมายแต่ประเด็นที่คนไม่ค่อยใช้ประตูบานเลื่อนของห้องน้ำเนี่ยก็เพราะว่าในความรู้สึกเนี่ยเวลาเราเข้าห้องน้ำเนี่ยเราจะเปิดเข้าหรือเปิดออกเสมอเนี่ยนะครับเราไม่ค่อยเจอห้องน้ำที่เป็นประตูบานเลื่อนในขณะที่เรากำลังวิ่งเข้าห้องน้ำต่างๆนานาดังนั้นเนี่ยก็ไม่ค่อยเป็นที่นิยมกันในการที่จะใช้ประตูบานเลื่อนเนี่ยนะครับยกเว้นแต่ประตูบานเลื่อนนั้นเนี่ยที่เขาดีกว่าประตูเปิดเข้าหรือเปิดออกก็คือเขาไม่เสียพื้นที่คุณจินตมานึกภาพนะครับถ้าเปิดเข้าเนี่ยเราก็ต้องมีพื้นที่ว่างในห้องถ้าเปิดออกก็ต้องมีพื้นที่ว่างด้านนอกเพื่อที่จะเปิดประตูเข้าหรือเปิดประตูออกแล้วไม่ไปรบกวนคนอื่นเนี่ยนะครับแต่ถ้าเป็นประตูบานเลื่อนนั้นเนี่ยก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมีที่ว่างตรงนั้นดังนั้นเนี่ยในกรณีที่เป็นประตูบานเลื่อนอย่างที่คุณจิติมาถามมานั้นเนี่ยก็ในมาตรฐานเอางี้กันมาตรฐานของห้องพักผู้ป่วยเนี่ยนะครับในมาตรฐานโลกเนี่ยนะครับเขาก็จะเขียนไว้ชัดเจนนะครับว่าประตูสำหรับห้องพักผู้ป่วยเนี่ยนะครับประตูห้องนั้นสำหรับห้องพักผู้ป่วยนั้นเนี่ยจะต้องเปิดออกหรือเป็นประตูบานเลื่อนนะครับแต่ส่วนใหญ่ถ้าเรามีพื้นที่ในการที่จะทำประตูเปิดออกเราก็ไม่ค่อยทำบานเลื่อนกันเพราะว่าบานเลื่อนนั้นเนี่ยเวลาใช้โดยปกติแล้วกันก็จะไม่ค่อยถนัดมือกันเท่าไหร่ก็เลยไม่ค่อยมีคนใช้กันนะครับคุณจิตติมาครับ
1: ขอบพระคุณมากเลยค่ะอาจารย์คะก็น่าจะเป็นประโยชน์กันเนาะสำหรับประเด็นเรื่องของประตูห้องน้ำนะจริงเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคุณผู้ฟังเพราะเราตามท่านอาจารย์ยศเยี่ยมมาตลอดเนี่ยอาจารย์ก็เน้นย้ำเสมอว่าภายในบ้านของเราเนี่ยจุดที่เกิดอุบัติเหตุหรืออันตรายมากที่สุด2จุดเนี่ยก็คือห้องน้ำกับบริเวณบันไดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเหตุอะไรในห้องน้ำเนี่ยนะคะแล้วก็ประตูซึ่งก็จะเป็นจุดที่เราสามารถที่จะไปเข้าไปช่วยเหลือนะผู้ที่ประสบเหตุประสบภัยได้เนี่ยนะคะถ้าเรามีการเตรียมการเอาไว้ให้พร้อมหรือว่ามีความเสี่ยงอยู่แล้วว่าผู้สูงอายุผู้ป่วยผู้พิการนะมีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุในห้องน้ำจะได้ไปช่วยอย่างทันท่วงทีนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยการตรวจเตรียมประตูให้เหมาะสมนะต่อภาวะฉุกเฉินไว้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่สำคัญนั่นก็คือเป็นลักษณะของประตูที่เป็นการเปิดออกนั่นเองหรือจะเป็นบานเลื่อนเหมือนที่อาจารย์บอกเนี่ยนะคะก็เทียบเท่ากันนะคะปิดท้ายเบรกนี้คุณผู้ฟังเน้นย้ำกันอีกครั้งนึงนะคะสัปดาห์นี้ตอนต้นชั่วโมงแรกเนี่ยเรารำลึกถึงแม่ของแผ่นดินนะคะสมเด็จพระพันปีแล้วก็เราก็มีหนังสือมามอบให้กับคุณผู้ฟังด้วยนะคะท่านอาจารย์ยอดเยี่ยมก็เรียบเรียงเขียนหนังสือเล่มหนึ่งที่ทรงคุณค่ามากๆชื่อว่ากราบแม่ของแผ่นดินนะคะวันนี้ก็มีนำมามอบให้กับคุณผู้ฟังด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่จะขอรับนะคะง่ายมากเลยเราจะส่งให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะเล่มนี้ก็เป็นสีสีนะคะขนาดฉบับพกพานะคะเป็น A5 แล้วก็มีภาพประกอบด้วยนะคะในนี้ก็จะประกอบด้วยคำสอนของพระองค์พระราชประวัตินะคะแล้วก็มีเหตุการณ์ความประทับใจต่างๆนานาพระราชดำรัสนะคะรวมถึงอีกหลายประเด็นค่ะที่น่าสนใจเกี่ยวกับพระองค์นะคะใครจะขอรับก็ง่ายนิดเดียวค่ะชื่อนามสกุลที่อยู่ที่ชัดเจนอย่าลืมรหัสไปรษณีย์นะคะแล้วก็ SMS มาได้เลยที่หมายเลข4689933 4689933
0: กรุณากับเรียนท่านผู้ฟังนะครับเราเป็นลูกของแม่ทุกๆคนเพราะฉะนั้นกรุณาอย่าเกรงใจคุณจิตติมาเราไม่มีผลประโยชน์ใดแอบแฝงทั้งสิ้นนะครับกับเรียนไว้เลยครับ
1: ค่ะ
2: ก่อนที่จะพักกันค่ะก็มีข่าวมาฝากคุณผู้ฟังนะคะสำหรับใครที่มีประเด็นปัญหาเรื่องของเข่านะคะแค่ออกแรงลุกนั่งหรือเดินลงบันไดก็เริ่มต้องระวังมากขึ้นนะคะคืนความมั่นใจให้กับทุกย่างก้าวด้วยฮีลไลฟ์ค่ะอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะ

0: อ๋อค่ะด้วยการพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมานะคะเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยให้คุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจยิ่งขึ้นค่ะตัวผ้าถักทอพิเศษนะคะให้สัมผัสนุ่มสบายไม่ระเคืองผิวนะคะระบายอากาศได้ดีเยี่ยมค่ะไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันค่ะสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มนะคะซื้อฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นค่ะในราคาเพียง990บาทเท่านั้นค่ะและยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบนะคะโทรได้เลย02-114-3990 02-114-3990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทนะคะสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาตอบคำถามกันต่อค่ะ
1: บ้านป่วยไม่ป่วยใจ

0: 96.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: อย่าปล่อยให้โอกาสทางธุรกิจผ่านไปพบทุกคำตอบของโลกโลจิสติกในงานไทยล็อกโลจิสติกส์งานแสดงสินค้าและบริการโลจิสติกนานาชาติรวมเทคโนโลยีโลจิสติกส์คลังสินค้าการลำเลียงการบรรจุสินค้าโลจิสติกไอทีและผู้ให้บริการชั้นนำรวมจับคู่ธุรกิจกับพันธมิตรจากทั่วโลก 19-21 สิงหาคมนี้ Bytech Hall 98โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ RX Bytech 02-686-7222
2: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmaniaโอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mport.net.
3: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
5: ๆบ้านป่วยไม่ป่วยใจ

0: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้วค่ะของรายการคุยกับหมอบ้านนะคะคุณผู้ฟังคะใครที่มีคำถามเพิ่มเติมนะเกี่ยวข้องกับอาการบ้านป่วยก็สามารถที่จะฝากมาได้เลยนะคะ Facebook Live Fanpage FM 90.5 YouTube ที่ช่อง Thinking Radio นะคะอีกหนึ่งช่องทางคือทาง LINE @Thinking Radio นะคะ LINE @Thinking Radio นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะสัปดาห์นี้ค่ะเราก็มีหนังสือมามอบให้กับคุณผู้ฟังด้วยนะคะเพราะว่าในชั่วโมงแรกนั้นเนี่ยก็เป็นสัปดาห์ที่เรารำลึกถึงแม่ของแผ่นดินนะคะสมเด็จพระพันปีค่ะแล้วก็ท่านอาจารย์ยอดเยี่ยมเทพชนนท์นะคะได้เขียนหนังสือเล่มหนึ่งนะคะที่ทรงคุณค่ามากๆค่ะชื่อว่ากราบแม่ของแผ่นดินนะคะในเล่มนี้เนี่ยจะรวบรวมนะคะข้อมูลพระราชประวัตินะคะคำสอนของพระองค์นะคะรวมถึงพระราชดำรัสนะคะที่ทรงคุณค่าเอาไว้ภายในเล่มเดียวเป็นหนังสือเล่มฉบับพกพานะคะคุณผู้ฟังคะที่สามารถที่จะพกพาง่ายๆแล้วก็สีด้วยมีภาพวาดประกอบด้วยนะคะใครที่สนใจจะขอรับนั้นเนี่ยกติกาของเราง่ายมากเลยนะคะเพียงแค่ส่งในส่วนของชื่อนามสกุลที่อยู่ที่ชัดเจนนะคะอย่าลืมรหัสไปรษณีย์ค่ะแล้วก็ SMS มาได้เลยที่หมายเลข4689933นะคะ4689933นะคะเราจะจัดส่งให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นไม่มีผลประโยชน์ใดๆแอบแฝงนะคะเอาล่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปตอบคำถามกันต่อกับท่านอาจารย์ยอดเยี่ยมนะคะสวัสดีเบรกสุดท้ายแล้วค่ะอาจารย์คะ
1: เหลือเวลาอีกไม่เยอะแล้วครับคุณจิตติมาครับท่านผู้ฟังครับเราก็พยายามในการที่จะตอบคำถามให้ได้มากที่สุดถ้าตอบไม่ทันยังไงเนี่ยก็ขออนุญาตเอาไปต่ออาทิตย์หน้านะครับคุณจิตติมาครับ
0: ค่ะไปที่คุณวันดีนะคะอาจารย์คุณวันดีถามว่าช่างแอร์ที่มาดูแลเครื่องปรับอากาศเขาต้องทำอะไรให้เราบ้างคะอาจารย์คะ
1: โอ้โหจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคำถามที่ดีมากๆนะครับขอบคุณคุณวันดีตรงนี้เลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมใช้คำว่าอะไรช่างมันช่างเถอะเนี่ยก็จะมีเยอะพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่เราให้ช่างมาดูแลแอร์ของเราเนี่ยซึ่งโดยปกตินั้นเนี่ยช่างเนี่ยเขาก็จะเข้ามาดูแลแอร์ให้เราเนี่ยประมาณสัก6เดือนครั้งหนึ่งแล้วก็อย่าเกินกว่าปีละครั้งเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพียงแต่ว่าบางครั้งนั้นเนี่ยเราก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเข้ามาแป๊บเดียวแล้วเขากลับเลยเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยในเวลาที่ถ้าเป็นช่างแอร์เนี่ยเวลาที่เขาจะเข้ามาดูแลเครื่องปรับอากาศของเราโดยปกตินั้นเนี่ยก็จะทำอยู่ประมาณ 3-4 ประเด็นนะครับคือในตัวประเด็นแรกในตัวประเด็นแรกเนี่ยนะครับก็คือว่าเขาก็จะเข้ามาดูในบริเวณตัวเป่าลมเย็นในห้องของเรานะครับหรือที่เราเรียกกันว่าเป็นแฟนคอยยูนิตเนี่ยนะครับเพราะว่าตัวเป่าลมเย็นนั้นเนี่ยก็จะต้องมีการตรวจสอบด้วยแล้วก็ต้องมีการทำความสะอาดด้วยสิ่งแรกที่เขาจะต้องทำเนี่ยนะครับก็คือว่าเขาจะต้องเอาตัวแผ่นกรองเนี่ยนะครับหรือที่เราเรียกว่าฟิลเตอร์นั้นเนี่ยมาทำความสะอาดซะก่อนเพราะว่าตัวฟิลเตอร์นั้นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากเนี่ยนะครับแอร์จะกินไฟมากกินไฟน้อยเนี่ยตัวฟิลเตอร์ตัวนี้เนี่ยก็เป็นตัวที่มีผลและในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยก็จะไปมีผลในเรื่องของสุขภาพของเราด้วยเนี่ยนะครับก็คือโดยปกติแล้วเนี่ยขออนุญาตเข้ารายละเอียดนิดนึงเพื่อทุกคนจะได้เข้าใจว่าฟิลเตอร์ที่เราต้องทำความสะอาดเองบ้างให้ช่างมาทำความสะอาดเองบ้างนั้นเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรก็เพราะว่าเวลาแอร์เนี่ยเขาเป่าลมออกมาเนี่ยนะครับสมมุติว่าอุณหภูมิในห้องเราเนี่ย32องศาแอร์เขาเป่าลมเย็นออกมาเนี่ยนะครับก็จะทำให้อุณหภูมิในห้องเรา32ลดเหลือ31แล้วก็ลมนั้นเนี่ยก็จะหมุนกลับเข้าไปที่ตัวเครื่องแอร์เนี่ยนะครับพอหมุนกลับเข้าไปนั้นเนี่ยตัวอากาศมันก็ร้อนลดลงไปนิดนึงเขาก็ทำความเย็นต่อแล้วก็พ่นออกมาที่30องศาแล้วก็ดูดความอากาศ30องศาครับเข้าไปทำให้มันเหลือ29เนี่ยนะครับแต่ในจังหวะที่เขาดูดลมกลับเข้าไปนั้นเนี่ยเขาจะต้องมีแผ่นกรองคือแผ่นกรองตัวนี้เนี่ยก็จะทำหน้าที่ในการที่จะกรองฝุ่นกรองอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครับเพื่อที่จะทำให้อากาศที่จะพ่นออกมานั้นเนี่ยมีความสะอาดมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งแรกที่จะต้องทำเนี่ยก็คือล้างแผ่นกรองอากาศตัวนี้การที่เราล้างแผ่นกรองอากาศอันนี้เราทำเองก็ได้นะครับแต่ถ้าช่างมาก็ต้องให้เขาทำพอล้างเนี่ยก็คือเอาออกมาแล้วก็ฉีดน้ำ ล้างไปเนี่ยนะครับก็จะทำให้อากาศในห้องเรานั้นเนี่ยมีความบริสุทธิ์มากขึ้นในขณะเดียวกันก็สามารถที่จะทำให้เครื่องปรับอากาศนั้นเนี่ยเขามีความสามารถในการที่จะปรับอากาศได้ดีขึ้นเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นอันแรกที่เขาจะทำที่ในบริเวณตัวแฟนคอยยูนิตเรานั้นเนี่ยก็คือล้างแผ่นกรองอากาศหรือล้างฟิลเตอร์อันที่สองที่เขาจะทำนั้นเนี่ยซึ่งบ้านหลายๆหลังนะหลายๆคนมีประสบการณ์มาตลอดก็คือเรื่องของการระบายน้ำเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเครื่องปรับอากาศนั้นเนี่ยเขาจะทำหน้าที่ในการรีดความชื้นคือเอาความชื้นในห้องของเราเนี่ยไปกลายเป็นน้ำเนี่ยนะครับแล้วก็จะต้องมีท่อเป็นท่อน้ำที่จะระบายน้ำออกไปหลายครั้งที่ท่อน้ำเนี่ยมันตันหรือมันมีฝุ่นหรือมันมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับน้ำก็จะค้างอยู่ที่ตัวเครื่องแอร์แล้วมันก็จะหยดลงมานะครับหลายท่านก็คงเคยมีประสบการณ์อยู่ที่น้ำหยดลงมาจากตัวแฟนคอยยูนิตตัวนี้เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นหนึ่งเขาล้างฟิลเตอร์อันที่สองดูการระบายน้ำและอันที่สามคือคราวนี้เนี่ยก็ดูโดยทั่วๆไปว่าทุกอย่างเนี่ยมันโอเคไหมเช่นเปิดแอร์ปั๊บเนี่ยเสียงมันดังผิดปกติหรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับถ้าเสียงมันดังผิดปกติเขาต้องดูว่าเอ๊ะทำไมมันถึงดังผิดปกติตัวพัดลมมีปัญหาหรือเปล่าตัวอะไรต่างๆนานามีปัญหาหรือเปล่าเพราะนั้นสิ่งแรกที่ช่างที่จะมาดูแลเครื่องปรับอากาศเราเนี่ยนะครับคือไปดูแลที่ตัวแฟนคอยยูนิตคือตัวเป่าลมเย็นในห้องเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฟิลเตอร์เรื่องของการระบายน้ำและเรื่องอื่นๆเนี่ยนะครับนั่นคือจุดแรกจุดที่สองครับคุณวันดีครับก็คือเขาก็จะเข้าออกไปดูตัวคอนเดนซ์ยูนิตหรือตัวคอยร้อนที่ตั้งอยู่นอกบ้านเราเนี่ยนะครับว่าทำงานเป็นปกติไหมแล้วเขาก็จะทำการล้างเนี่ยนะครับทำการล้างพ่นน้ำเนี่ยนะครับล้างตัวฝุ่นต่างๆที่เกาะอยู่ที่ตัวคอยร้อนหรือตัวคอนเดนซิ่งยูนิตข้างนอกเนี่ยนะครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าฝุ่นมันเกาะอยู่เนี่ยเครื่องปรับอากาศก็จะทำงานหนักขึ้นเนี่ยนะครับเพราะว่าเครื่องปรับอากาศตัวคอยร้อนข้างนอกนั้นเนี่ยเขาจะเป่าลมร้อนออกมาแล้วก็จะดูดอากาศที่มีอุณหภูมิปกติเข้าไปแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนอุณหภูมิกันตรงนั้นแล้วก็สร้างก็จะสร้างความเย็นออกมานะครับเขาก็จะไปทำความสะอาดแล้วก็ไปเช็คดูว่ามันสั่นสะเทือนไหมมันอะไรต่างๆนานาไหมนะครับในตัวที่อยู่นอกบ้านนั่นคือประเด็นที่สองที่เขาต้องทำประเด็นที่สามที่สำคัญมากนะครับซึ่งช่างหลายๆคนนั้นเนี่ยไม่ทำเนี่ยนะครับก็คือว่าตัวคอนเดนซิ่งยูนิตกับตัวแฟนคอยคือตัวคอยร้อนที่อยู่นอกบ้านกับตัวแฟนคอยที่เป่าลมเย็นในห้องเรานั้นเนี่ยมันก็จะเชื่อมต่อกันด้วยท่อน้ำยานะครับเชื่อมต่อกันด้วยท่อน้ำยาเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะต้องมีอุปกรณ์ในการที่จะเช็คน้ำยาที่อยู่ในท่อนั้นเนี่ยว่าน้ำยาเนี่ยมันมากเพียงพอในการที่จะทำความเย็นหรือไม่แล้วนอกจากนั้นแล้วนอกจากที่เขาจะเช็คในเรื่องของน้ำยามีความเพียงพอหรือไม่แล้วเนี่ยนะครับเขาก็ต้องไปเช็คตัวฉนวนที่หุ้มท่อน้ำยาตัวนั้นเนี่ยนะครับเพราะว่าฉนวนที่หุ้มท่อน้ำยาตัวนั้นเนี่ยมีความสำคัญถ้าสมมติว่าฉนวนมันเสียหายเนี่ยนะครับแล้วท่อน้ำยามันเย็นนั้นเนี่ยคราวนี้เนี่ยมันก็คือความเย็นมันก็ลดลงในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยเขาก็จะสร้างน้ำขึ้นมาแล้วมันก็น้ำเหล่านี้เนี่ยมันก็อาจจะหยดอยู่ในห้องเราหรือหยดตามที่ต่างๆได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักๆก็กราบเรียนคุณวันดีนะครับว่าถ้าช่างเขาเข้ามาดูแลตัวเครื่องปรับอากาศในบ้านเราพื้นฐานเลยเนี่ย3จุดก็คือ1ตัวแฟนคอยยูนิตคือตัวเป่าลมเย็นในห้องของเราอันที่2ก็คือตัวคอนเดนซิ่งยูนิตหรือคอยร้อนที่อยู่นอกบ้านของเราแล้วก็ประเด็นที่3ก็คือตัวท่อน้ำยาเนี่ยนะครับว่ามีน้ำยาหรือไม่แล้วก็มีฉนวนเนี่ยที่มีประสิทธิภาพหรือไม่อย่างน้อยเนี่ยผมใช้คำว่าพื้นฐานในการที่จะดูแลช่างเนี่ยจะมาดูแลเครื่องปรับอากาศในบ้านของเรานั้นเนี่ยก็มีอยู่3จุดมีอยู่3ประเด็นตรงนี้นะครับก็เรียนคุณจิติมาจะแถมอะไรอีกไหมครับคุณจิติมาพอที่จะมีความรู้เรื่องนี้บ้างเหมือนกันนะครับเชิญเลยครับ
0: ค่าส่วนแถมนะคะอาจารย์ปกติก็คือประเด็นเรื่องของค่าไฟแล้วกันค่ะอาจารย์คะเพราะว่าเครื่องปรับอากาศเนี่ยถือว่าเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่กินไฟมากที่สุดในบ้านเรานะคะใครที่เจอปัญหาในเรื่องของค่าไฟอาจจะพุ่งสูงมากกว่าปกติหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะสิ่งที่ต้องพุ่งเป้าไปอย่างแรกเลยก็คงต้องไปดูที่เครื่องปรับอากาศเนาะว่าเขาทำงานผิดปกติอะไรหรือเปล่านะคะตัวนี้จะเป็นตัวเช็คได้ดีที่สุดเลยถ้าสมมติว่าค่าไฟเราเกิดผิดแผกจากทุกเดือนหรืออยู่ๆก็อัตราค่าไฟกระโดดขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์คะ
1: ครับดีครับขอบคุณคุณจิริมามากผมคิดว่าตัวเครื่องปรับอากาศในบ้านเรานั้นเนี่ยกินไฟเป็นอุปกรณ์ที่กินไฟมากที่สุดอย่างที่คุณจิริมาบอกเพราะฉะนั้นเนี่ยการให้ช่างมาดูแลเนี่ยนะครับทำความสะอาดอะไรต่างๆนานานั้นเนี่ยมันคุ้มกับค่าไฟที่เรามีโอกาสที่จะเสียไปอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงตรงนี้เนี่ยช่างแอร์ก็พอที่จะว่างบ้างเนี่ยนะครับอย่ารอไปจนถึงหน้าร้อนพอถึงตรงนั้นเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยว่างกันแล้วนะครับแล้วราคาเขาจะแพงมากครับผม
0: ค่ะโอเคชัดเจนนะคะแล้วเวลาเราก็หมดอีกแล้วค่ะอาจารย์คะวันนี้เวลาหมดลงเรียบร้อยนะคะต้องขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามส่วนใครที่ขอรับหนังสือแม่ของแผ่นดินมานะคะเราจัดส่งให้ค่ะวันนี้คงต้องขออนุญาตลากันไปเลยนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผม
2: คุยกับหมอบ้านที่ Modern Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
3: เพราะมนุษย์ทุกคนล้วนมีความแตกต่างและมีความสามารถที่หลากหลายศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรคนคืออีกหนึ่งปัจจัยที่จะขับเคลื่อนให้ธุรกิจและองค์กรของคุณสมบูรณ์แบบ Thinking Radio จึงอยากจะชวนคุณมาฟังพลังแห่งคนและศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และต่อยอดสู่ภาวะผู้นำในรายการ Human Talk ดำเนินรายการโดยดร.ดนัยจันทร์เจ้าฉายดร.บวรนันท์ทองกัลยาและวิชัยวรธานีวงศ์แล้วคุณจะเข้าใจถึงพลังแห่งมนุษย์มากกว่าที่เคยติดตามได้ทุกวันอาทิตย์6โมงเช้าที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทุกแพลตฟอร์ม
2: ขณะนี้เวลา16นาฬิกา
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มอนุทินบอกทำไมจะพบ3อดีตนายกเพื่อไทยไม่ได้เหตุเป็นรัฐบาลเดียวกันชี้หากมีเป้าหมายเพื่อประเทศตรงกันต้องวางเรื่องส่วนตัวไว้ข้างหลังนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงบรรยากาศตอนพบกับอดีตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยระหว่างเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพของนายเกรียงกันตินันท์ที่จังหวัดอุบลราชธานีว่าเราไปพบกันในงานศพของคนที่เราเคารพนับถือไม่ใช่เป็นการพบกันแบบบรรยากาศชื่นมื่นก็ได้มีการพบปะพูดคุยกันและแสดงความเคารพนับถือกันเป็นเรื่องปกตินายอนุทินกล่าวว่าตั้งแต่รู้จักกับนายกทักษิณนายกสมชายและนายกแพทองธารก็เจอกันมาโดยตลอดอย่าไปคิดว่าจะเป็นเรื่องอะไรที่พูดคุยกันไม่ได้ยิ่งตอนนี้มาเป็นรัฐบาลเดียวกันทำไมจะพบไม่ได้ส่วนการเมืองไม่มีมิตรแท้และศัตรูที่ถาวรใช่หรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าไม่ว่าจะเป็นมิตรแท้หรือศัตรูถาวรแต่ถ้าเป้าหมายตรงกันคือประชาชนประเทศชาติได้ประโยชน์ประเทศเข้มแข็งทำแล้วเกิดความเจริญรุ่งเรืองให้บ้านเมืองก็ต้องเอาเรื่องส่วนตัวไว้ข้างหลังเอาเรื่องประเทศชาติและประชาชนมาเป็นอันดับหนึ่งถือเป็นเป้าหมายที่เราต้องทำให้สำเร็จก่อนพลพีบุกเข้าบ้านนอมินีหญิงโรงแรมเกาะพะงันคุยสามียืนยันไม่มีเงินทุนถึง10ล้านทำธุรกิจก่อนควงบิ๊กรานบุกโรงเรียนเอกชนนอกระบบนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายจุมพศวรรณฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีและคณะบุกเคาะบ้านพักหญิงต้องสงสัยอาจเป็นนอมินีประกอบธุรกิจโรงแรมในพื้นที่เกาะพะงันพบชายวัยกลางคนพักอาศัยอยู่ภายในบ้านพักและเป็นสามีของหญิงรายดังกล่าวนายพลพีได้สอบถามชายรายดังกล่าวประกอบอาชีพขับรถและเป็นคนในพื้นที่ส่วนภรรยาเป็นคนอุดรธานีและก่อนหน้านี้ภรรยาทำงานรีโซลูชันเอเจนซี่เป็นเรือของเกาหลีและเมื่อเจอกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ก็ได้มีการย้ายงานมาพบกับเจ้านายคนปัจจุบันแต่ไม่ทราบแน่ชัดว่าชื่ออะไรพร้อมยอมรับว่าได้มีการพูดคุยกับภรรยาว่าเมื่อวานมีเจ้าหน้าที่เข้าไปยังโรงแรมซึ่งตนมองว่าเป็นเรื่องที่ดีเพื่อที่จะได้จบเรื่องแต่ย้ำว่าไม่ได้รับทราบในรายละเอียดงานทั้งหมดพร้อมยืนยันว่าไม่มีเงินทุนเกิน10ล้านบาทในการลงทุนพร้อมหลังจากนั้นพร้อมด้วยพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงเรียนเอกชนนอกระบบแห่งหนึ่งมีเด็กเล็กเรียน80คนมีตารางเรียนตารางสอนที่ชัดเจนตั้งอยู่ในหมู่บ้านมี11หลังคาเรือนปล่อยเช่ารายเดือนเดือนละ 100,000 บาทก่อนที่นายพลพีจะเปิดเผยถึงความคืบหน้าของการลงพื้นที่ตรวจสอบเกาะสมุยว่ามีการออกหมายจับผู้ต้องสงสัยแล้วรัฐบาลปลดล็อกเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมผู้ประกันตนนายจ้างใช้สิทธิ์ได้โดยตรงไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้าย้ำไม่เลื่อนร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้ลงนามเห็นชอบในหลักการแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมพ.ศ. 2564หัวใจสำคัญของการแก้ระเบียบครั้งนี้คือการปลดล็อกเงื่อนไขการลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าเปิดทางให้ผู้ประกันตนและนายจ้างที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายสามารถไปใช้สิทธิ์เลือกผู้แทนของตนเองได้โดยตรงโดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนการลงทะเบียนก่อนซึ่งจะช่วยลดข้อจำกัดและขั้นตอนที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงสิทธิ์ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยืนยันว่าการเลือกตั้งไม่ได้ถูกเลื่อนออกไปโดยที่ผ่านมาไม่มีการประกาศเลื่อนการเลือกตั้งมีเพียงการประกาศชะลอบางขั้นตอนเพื่อรอความชัดเจนเกี่ยวกับแนวทางการใช้สิทธิ์และให้ทุกขั้นตอนดำเนินไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ื่อโลกธุรกิจหมุนไวคุณพร้อมจะไปให้ใกล้กว่าเดิมแล้วหรือยังสมาคมนักธุรกิจอาเซียนเรามุ่งมั่นพัฒนานักธุรกิจไทยให้ก้าวไกลเป็นผู้นำในอาเซียนด้วยการพัฒนาคนให้มีขีดความสามารถทุกมิติพร้อมบริการใหม่ๆที่ช่วยให้คนไทยมีรายได้สูงขึ้นแบบครบวงจรภายใต้รากฐานจริยธรรมเพื่อสร้างเครือข่ายธุรกิจที่รุ่งเรืองและยั่งยืนทั่วภูมิภาคให้เราเป็นแรงผลักดันสู่ธุรกิจของคุณสมาคมนักธุรกิจอาเซียนสอบถามข้อมูลได้ที่0976510999หรือ www.samakomnakthurakithasean.com
5: เวลายกระดับการดูแลรถยนต์ด้วยเทคโนโลยีใหม่จากประเทศออสเตรเลียบริการฟลัชชิ่งน้ำมันเบรกโฟตรอนฟลัชชิ่งใหม่ทั้งระบบจบใน15นาทีใช้งานคู่กับน้ำมันเบรกสังเคราะห์แท้สีฟ้าเบรกหนึบเบรกไวเบรกมั่นใจกว่าสอบถามได้ที่ LINE @fotron หรือโทร02-961-3727 fotron ผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องและสารเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องยนต์จากประเทศออสเตรเลีย
4: อยากเติบโตแบบก้าวกระโดดต้องเลือกพาร์ทเนอร์มือโปรตัวจริงสยาม HR Corporation ผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาบุคลากรมากว่า24ปีและดูแลลูกค้ามาแล้วกว่า 2,000 องค์กรให้เราเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญพัฒนาและให้คำปรึกษาศักยภาพคนเพื่อสร้างผลกำไรและส่วนแบ่งทางการตลาดให้ธุรกิจคุณเราพร้อมพลิกโฉมองค์กรของคุณสู่การเติบโตแบบก้าวกระโดดอย่างยั่งยืนสยาม HR Corporation พัฒนาทุนมนุษย์สอบถามเพิ่มเติมได้ที่0815558087และ0976510999หรือเว็บไซต์ siamhr.co.th เปลี่ยนทุกการท้าทายให้เป็นโอกาสด้วยการเป็นวิทยากรและที่ปรึกษามืออาชีพสมาคมวิทยากรและที่ปรึกษารวมสุดยอดวิทยากรและที่ปรึกษาระดับประเทศมั่นใจด้วยมาตรฐานรางวัลเกียรตินิยมถึง5ปีต่อเนื่องบริการขึ้นทะเบียนวิทยากรและที่ปรึกษาฝึกอบรมมากกว่า300หลักสูตรให้คำปรึกษามากกว่า100โครงการวางระบบบริหารเคียงข้างธุรกิจคุณให้เติบโตอย่างยั่งยืนเราร่วมกันสร้างมาตรฐานและความสำเร็จไปด้วยกันสมาคมวิทยากรและที่ปรึกษาโทร0649505291และ0976510999เมื่อโลกธุรกิจหมุนไวคุณพร้อมจะไปให้ใกล้กว่าเดิมแล้วหรือยังสมาคมนักธุรกิจอาเซียนเรามุ่งมั่นพัฒนานักธุรกิจไทยให้ก้าวไกลเป็นผู้นำในอาเซียนด้วยการพัฒนาคนให้มีขีดความสามารถทุกมิติพร้อมบริการใหม่ๆที่ช่วยให้คนไทยมีรายได้สูงขึ้นแบบครบวงจรภายใต้รากฐานจริยธรรมเพื่อสร้างเครือข่ายธุรกิจที่รุ่งเรืองและยั่งยืนทั่วภูมิภาคให้เราเป็นแรงผลักดันสู่ธุรกิจของคุณสมาคมนักธุรกิจอาเซียนสอบถามข้อมูลได้ที่0976510999หรือ www.samakomnakthurakithasean.com
6: รายการ Business World ท่องโลกธุรกิจรู้ทันโลกรู้ทันทุกมิติกับกูรูตัวจริงดร.บัญญัติบุญญาดร.ณภัทรวรจิระปัญชยาและมิสเตอร์หวงเฟยดำเนินรายการโดยดร.ฐานันท์วัชโรทยางกูลและวรพงษ์แจ้งจิต
7: สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Business World นะครับท่องโลกธุรกิจครับวันนี้เราเจอกันวันเสาร์ที่15สิงหาคมพุทธศักราช2569ครับเป็นประจำครับเราเจอกันกับดร.ฐานันท์วัชโรทยางกูลและผมวรพงษ์แจ้งจิตสวัสดีครับดร.ฐานันท์ครับ
8: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณวรพงษ์แล้วก็ท่านผู้ฟังนะครับท่านผู้ชมทุกท่านครับ
7: 1สัปดาห์เจอกัน1ครั้งก็มีเรื่องราวที่ต้องอัปเดตกันโดยเฉพาะเรื่องของจีนและจีนนะสมาคมนักธุรกิจอาเซียนหนึ่งในกูรูผู้ที่ชำนาญตลาดและธุรกิจจีนมากที่สุดในประเทศไทยตอนนี้ต้องบอกมากที่สุดในอาเซียนได้ไหมจัน
8: เอาในประเทศไทยก่อนดีกว่าครับ
7: ในประเทศไทยก่อนครับวันนี้ช่วงแรกเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันกับอาจารย์บัญญัติบุญญาครับประธานสมาคมนักธุรกิจอาเซียนเช่นเคยกับช่วง Business World วันนี้อาจารย์มีเรื่องราวอะไรมาคุยกับเราอาจารย์อยู่กับเราหรือยังครับ
8: อาจารย์เข้ามาหรือยังครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับ
7: เดี๋ยวรอสักครู่นะครับ ดร.ธนันท์เกริ่นนิดนึงก่อนก็ได้ครับวันนี้3ช่วงเรามีเรื่องอะไรบ้างครับระหว่างรออาจารย์บรรยาย
8: ก็จะมีเรื่องของถ้าอาจารย์อาจจะก็จะพูดถึงเรื่องท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับแล้วก็ช่วงที่2ช่วงที่2ก็โค้ชฟ้ากับโค้ชยุ้ยเนี่ยก็จะมาพูดถึงเรื่องของงาน China ASEAN Expo แล้วก็ประสบการณ์แล้วก็รวมถึงโอกาสต่างๆนะครับนะส่วนในช่วงของผมเองเนี่ยนะครับก็ทำให้เป็นฮิตอยู่อย่างหนึ่งก็คือเมื่อพลิกเป็นเพชรนะครับ
7: พลิกเป็นเพชร
8: เมื่อพลิกเป็นเพชรพลิกนี่นิวรอเรือนะครับพลิกเนี่ยแหละครับพลิกเป็ดเพชรเนี่ยแหละครับ
7: โอ้เป็นเพชรนะเพชรที่เป็นไดมอนด์เนี่ยนะ
8: ใช่ครับเป็นไดมอนด์ครับ
7: โอ้โหอันนี้น่าสนใจน่าสนใจ
8: ครับ
7: พลิกเป็นเพชรนะครับเพราะฉะนั้น3ช่วงด้วยกันช่วง Business World 20ท่าเรือที่ใหญ่และพลุกพล่านที่สุดในโลกโอ
8: ้
7: อันนี้หลายคนอาจจะไม่ทราบมันผมว่ามันต้องมีในเอเชียด้วยดูทรงแล้วต้องมีในเอเชีย
8: แล้วก็ช่วงระหว่างรอท่านอาจารย์บัญญัติก็จะพูดถึงเรื่องของข่าวดีของสมาคม
7: ครับผมครับ
8: ปีนี้สมาคมนักธุรกิจอาเซียนและสมาคมวิทยากรและที่ปรึกษานะครับสมาคมพี่ใหญ่แล้วก็สมาคมน้องกลางนะครับปีนี้เราได้รางวัลสมาคมยอดเยี่ยมนะครับประกาศออกมาแล้วนะครับ
7: โอ้
8: ครับก็ถ้าเกิดสำหรับสมาคมนักธุรกิจอาเซียนก็จะเป็นปีที่10นะครับส่วนสมาคมวิทยากรและที่ปรึกษาก็จะเป็นปีที่6นะครับรู้สึกท่านอาจารย์บัญญัติจะเข้ามาแล้วนะครับแต่ท่านก็อยู่ข้างนอกอาจารย์สวัสดีครับท่านอาจารย์บัญญัติครับ
9: สวัสดีครับได้ยินเสียงไหมครับ
7: ได้ยินเสียงครับชัดเจนอาจารย์วันนี้อาจารย์มาเป็นเสียงอย่างเดียวก่อนนะอาจารย์ใช่ไหมครับ
9: ใช่ใช่ใช่เพราะว่าอาจารย์ติดตรงนี้นิดนึงเนาะก็เดี๋ยวส่งเสียงมาแป๊บนึง
7: ได้ครับเมื่อสักครู่นี้ดร.ฐานันท์เกิดแล้วบอกอาจารย์จะนำเรื่องแบบที่สุดของโลกมาให้เราฟังกันในวันนี้20ท่าเรือที่ใหญ่และพลุกพล่านที่สุดในโลกโอ้ฟังดูว้าวมากอาจารย์เรียนเชิญเริ่มได้เลยครับอาจารย์ครับ
9: ได้ครับก็ไปแบบรวดเร็วเลยนะครับอาจารย์ขอใช้เวลาตรงนี้รวดเดียวเลย10นาทีนะครับ
7: เชิญเลยครับผม
9: เพื่อให้ทุกท่านเนี่ยนะครับได้ทราบในส่วนของเรื่องสำคัญเนาะโดยเฉพาะเรื่องของท่าเรือเนี่ยนะครับที่ใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยนะครับซึ่งถ้าทุกคน เห็นภาพว่าในส่วนของท่าเรือในโลกนี้เนี่ยนะครับที่ขนส่งค้าขายนะครับนำเข้าส่งออกเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยทราบไหมครับว่าอยู่ประเทศไหนมากที่สุด
7: ให้เดาเร็วๆผมว่าก็ต้องเป็นจีนนะฮะตอนนี้จีนอะไรอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งก็ต้องจีนหมดครับผม
9: ถูกต้องครับถูกต้องครับคุณอรพงศ์ครับในส่วนที่อาจารย์จะเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็ได้ข้อมูลมาเนี่ย10ท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับ20อันดับเลยเล่าให้ฟังเลยอันดับหนึ่งเนี่ยนะครับก็คือท่าเรือเซี่ยงไฮ
7: ้โอ้โห
9: นะครับ
7: แปลกใจครับผม
9: อันดับสองท่าเรือสิงคโปร
7: ์
9: อันดับสามท่าเรือหนิงโปนี่ก็มีมหาวิทยาลัยหนิงโปเนี่ยเป็นเนมโมยูกับสมาคมนักธุรกิจอาเซียนด้วยซึ่งท่าเรือหนิงโปเนี่ยจากแหลมฉบังเนี่ยไปถึงหนิงโปโดยตรงได้เลยนะครับแล้วเมืองหนิงโปเนี่ยเขาทำอุตสาหกรรมไฟฟ้านะครับเครื่องซักผ้าแอร์ต่างๆเนี่ย
7: ค
9: ือสามารถขนที่แหลมฉบังได้แบบสบายๆเลยแล้วตรงมาเลยนะครับอันนี้ก็มีศักยภาพมากๆตัวหนึ่งนะครับ
7: ครับ
9: อันดับ4ท่าเรือเซินเจิ้น
7: ครับ
9: อันดับ5ท่าเรือชิงเต่าเห็นไหมครับอยู่ประเทศจีนหมดเลย
7: ครับ
9: เป็นสิงคโปร์เนาะซึ่งถือว่าเป็นระดับโลกนะครับอันดับ6นะครับท่าเรือกวางโจว
7: คร
9: ับ ก็ยังอยู่ในจีนนะอันดับ7ท่าเรือปูซานซึ่งอยู่ที่ประเทศ
7: เกาหลีใช่ไหมฮะ
9: ใช่ครับ8ท่าเรือเทียนจินนะครับ
7: ก็จีน
9: ก็จีนใกล้ๆกับเมืองหลวงนะครับ
7: 9
9: ท่าเรือดูไบ นะครับ
7: ดูไบโอ้ยไปอยู่นู่นเลยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เลย UAE เลย
9: ใช่ใช่ใช่ UAE เลยครับ
7: ครับ
9: แล้วก็อันดับ10นะพ่วงสุดท้ายเลยก็คือท่าเรือที่มาเลเซียนะครับท่าเรือพอร์ตกลาง
7: เนี่ย
9: ครับทั้ง10อันดับเนี่ยนะครับทุกท่านเห็นอะไรนะครับว่าที่โผล่มาเนี่ยนะก็10อันดับที่ใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยท
7: ่
9: าเรือตู้คอนเทนเนอร์ที่ส่งสินค้ามาเนี่ยนะครับอันนี้ข้อมูลปี2024-2025นะครับจะเห็นได้ว่าอยู่ในเอเชียหมดเลยยกเว้น
7: อยู่ในเอเชียหมดเลย
9: ยกเว้นแค่อันเดียวที่ดูไบอย่างเดียว
7: ครับ
9: แล้วก็มูลค่าที่ทำเนี่ยนะครับที่เป็นตัวเลขที่น่าสนใจมากเลย10อันดับนี้เนี่ยปรากฏว่านะครับเซี่ยงไฮ้เนี่ยทำรายได้นะครับ51 ล้านเหรียญ
7: โอ้โห
9: มหาศาลมากเลยนะครับมหาศาลมากเลยสิงคโปร์เนี่ย41หนิงโป39เซินเจิ้น33อันนี้ล้านนะ
7: คร
9: ับ ครับแล้วก็ชิงเต่า30กวางโจว26ปูซาน24เทียนจิน23นะครับดูไบ15ล้านล้านแล้วก็มาเลเซียพอร์ตกลาง14ล้านล้านจากการวิเคราะห์10อันดับตรงนี้เนี่ยทุกท่านก็จะเห็นได้ว่าปัจจัยสำคัญเลยเนี่ยนะครับจุดที่น่าสนใจเลยมันอยู่ในเอเชีย
7: ใช่ใช่
9: เอเชียทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็ทะลุไปเอเชียกลางนะครับแล้วก็ไปตะวันออกกลางที่ดูไบนะครับนอกนั้นเนี่ยจะอยู่ประเทศจีนหมดเลยจากข้อมูลตัวเลขตรงนี้ทำให้เราเห็นว่าทุกอย่างสินค้าทุกอย่างทั้งนำเข้าส่งออกเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกับประเทศจีนค่อนข้างเยอะมากซึ่งเราหลีกเลี่ยงไม่พ้นทั้งสินค้าและบริการต่างๆเนี่ยจีนจะเป็นศูนย์กลางนะครับแล้วพอมาปี2026เนี่ยมีตัวเลขเพิ่มเติมมานิดนึงนะครับที่เราคุยให้ฟังว่าเฮ้ยไหหนานไหหนานเนี่ยนะครับปรากฏว่าไหหนานแซงทางโค้งเลยหลังจากที่รัฐบาลจีนเนี่ยนะครับเขาส่งเสริมนะครับให้เป็นนโยบายท่าเรือเสรีนะครับการแปรรูปผลิตที่เพิ่มมูลค่าฮะโปรจิสติกการเงินระดับโลกทำให้ไหหนานเนี่ยแซงติดอันดับท็อปไฟแล้วตอนนี้แต่สิทธิประโยชน์เนี่ยเป็นอันดับหนึ่งของโลกไปแล้ว
7: ครับ
9: นะครับตรงนี้ชี้เราเห็นอะไรครับชี้เราเห็นว่าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับถ้าเราเข้าใจในส่วนของการที่จะนำสินค้าออกหรือส่งออกเนี่ยเราจะต้องศึกษานะครับรายละเอียดโดยเฉพาะค่าขนส่งเนี่ยมันเป็นปัจจัยสำคัญมันเป็นส่วนหนึ่งของราคาที่ต้องบวกไปด้วยนะครับอยู่ร่วมๆเกือบ 30% นะฮะคุณวาพงษ์ท่านผู้ฟังอาจารย์ฐานันครับ
8: คร
7: ับ
9: อันนี้คือ10อันดับแรกครับ
7: ไม่มีท่าเรือแหลมฉบังเลยอาจารย
9: ์แหลมฉบังเนี่ยติดอันดับที่19ครับคุณพงษ
7: ์เฮ้ยท็อป20โอเคงั้นอาจารย์ไล่11ต่อเลยได้ไหมอาจารย์ถ้างั้น
9: 11ได้ครับ11จะเป็นรัสเซียดำประเทศเนเธอร์แลนด์ครับ
7: โอ้ไปยุโรปแล้วไปยุโรปแล้ว
9: 12ฮ่องกงครับคุณพงษ
7: ์กลับมาเอเชียอีกแล้วโอเค
9: 13เบลเยียม
7: โอเคตีไปยุโรปอีกโอเค
9: 14กลับมาที่มาเลเซียนะครับ
7: โอ้มาเลเซียครับผม
9: มาเลเซียจะมี2ท่าเรืออ
7: ๋อมี2ท่า
9: เนี่ยติดอันดับ10
7: ครับผม
9: แต่อีกท่าเรือ
7: มาเลเซียนี
9: ่ตันจุงเปเลปัสนะครับอีกท่าเรือนึงที่ติดอันดับ
7: ครับผม
9: 15ท่าเรือเสี่ยเหมิน
7: จีนอ่ะโอเคครับ
9: ใช่เสี่ยเหมินที่ตรงข้ามกับไต้หวันอาจารย์ไปมีธุรกิจนิดหน่อยนะครับติดต่อคู่ค้าเสี่ยเหมินนี่เจริญมากนะครับตรงข้ามไต้หวันแล้วก็เป็นศูนย์ท่าเรือที่ยิ่งใหญ่นะครับยิ่งใหญ่มากนะครับแล้วก็15เนี่ยจะมีอีกที่นึงนะครับเท่ากันก็คือที่ประเทศโมร็อกโก
7: ครับผม
9: 16นะครับที่อเมริกานะครับ ท่าเรือลอสแอนเจลิส
7: อ๋อลอสแอนเจลิสครับผม
9: แล้วก็17นี้ก็จะเป็นท่าเรือแทนเจเมตนะครับที่ประเทศโมร็อกโกแสดงว่าโมร็อกโกใหญ่มากนะ
7: มี2ท่าเรือติดอันดับเลยครับ
9: เหมือนมาเลเซียเลย18เนี่ยลองบีดลองบีดนี่ก็อยู่ใกล้ๆแคลิฟอร์เนียนะ
7: อเมริกาดีครับแคลิฟอร์เนียครับ
9: ใหญ่เหมือนกันครับ
7: ครับ
9: 19เนี่ยครับอยู่ที่แหลมฉบังประเทศไทย
7: กว่าจะถึงเราเนาะ19เลยคร
9: ับ แล้วก็20ท่าเรือเกาสงที่ไต้หวันครับ
7: เกาสงไต้หวันครับครับโอ้มาเลเซียนี่อาจารย์ผมนิดนึงผมทึ่งมากเลยมาเลเซียนี่ติดโอ้ท็อป10ของโลกเลยเหรออาจารย์
9: มาเลเซียมันอยู่ใกล้สิงคโปร์แล้วช่องแคบมะละกาตรงนั้นเนี่ยมันจะมีมาเลเซียกับสิงคโปร์แค่นั้นเองไงคุณรพงศ์ครับ
7: อ๋อมันก็เลย
9: ได้อานิสงส์ไปด้วย
7: ได้อานิสงส์ไปด้วยถ้าเกิดช่องแคบมะละกาจะแออัดก็จะผ่องถ่ายไปตรงมาเลเซีย
9: ใช่ๆมันก็ติดตรงนั้นแหละครับนะครับคือไม่ผ่านไม่ผ่านสิงคโปร์ช่องว่างตรงนั้นกับช่องแคบมะละกาเนี่ยมันก็จะติดปลายนวมที่มาเลเซียไปด้วยคร
7: ับ
9: มาเลเซียสิงคโปร์อินโด3ประเทศนี้ครับที่ได้สิทธิประโยชน์มากที่สุด
7: ผมว่าสิงคโปร์คงจะติดอันดับโลกอีกนานเลยครับเพราะว่าอะไรนะฮะแลนด์บีชเราล้มเลิกแล้วใช่ไหมใช่ไหมเราต้องการนะ
9: ใช่
7: สงสัยสิงคโปร์จะติดอันดับโลกอีกนานถ้าเรามีแลนด์บีชนี่ต้องใส่สิงคโปร์จะหล่นอันดับนะอันนี้ก็ต้องอยู่ยั้งยืนยงครับอาจารย์อ่ะเชิญต่อเลยอาจารย์
9: ถ้าพูดถึงตัวท่าเรือที่พุกพ่านเนี่ยนะครับประเด็นที่น่าจับตามองที่น่าสนใจคือที่ไหหนานนะครับไหหนานเนี่ยกองจีนประกาศแล้ววางยุทธศาสตร์ใหม่เนี่ยไหหนานแซงประเภทแบบคือแซงทะลุไปเลยและคิดว่าอีกปีเดียวแค่นั้นเองนะไหหนานอาจจะแซงเซี่ยงไฮ้อ
7: ุ้ยถ้าแซงเซี่ยงไฮ้ก็ขึ้นอันดับหนึ่งแล้วสิครับ
9: ถูกต้องครับไหหนานจะแซงเซี่ยงไฮ้อันนี้คือเรื่องใหญ่นะครับเรื่องใหญ่มากแล้วก็หลายคนเนี่ยยังไม่ทราบนะครับเพราะไหหนานเตรียมแบบเป็นที่เลยตอนนี้คือเราเนี่ยได้ข้อมูลจากเพื่อนๆ เราเนาะที่เป็นพาร์ทเนอร์นะครับพวกนายกสมาคมการค้าส่วนราชการที่ไหหนานเนี่ยโอ้เขาให้ข้อมูลเราเยอะมากเลยทำให้เรารู้เลยว่าเฮ้ยยังไงไหหนานต้องแซงเซี่ยงไฮ้แน่ๆ
7: แต่ตอนนี้ไหหนานยังไม่ได้ขึ้นลิสต์ท็อป20เลยนี่ใช่ไหมอาจารย
9: ์ยังไม่ขึ้นเพราะตอนนั้นเนี่ยปี2024-2025เนี่ยยังไม่ได้ประกาศไงคุณพงศ์
7: ครับ
9: ไม่ได้ประกาศเรื่องสิทธิประโยชน์ที่จะให้เป็นพอร์ตท่าเรือในเรื่องของสิทธิประโยชน์ทางด้านการค้าตัวเลขที่เก็บมาก็เลยน้อย
7: ครับ
9: แต่พอจีนประกาศให้เป็นเรื่องเป็นราวและสิทธิประโยชน์มาคนแห่มาประเภทแบบเพิ่มขึ้นเนี่ยหลายร้อยเท่าเลยนะครับ
7: แล้วเขาได้กำหนดกรอบเวลาไหมครับว่าอีกประมาณสักกี่ปี5ปี10ปีจะขึ้นอันดับต้นๆของโลก
9: ภายใน3ปีครับภายใน3ปีที่แซงอย่างเลยใช่ครับ
7: ไวมากไวมากครับผม
9: แซงทุกอย่างซึ่งไม่แปลกใจนะว่างานเอ็กโปใหญ่ๆเนี่ยที่จัดเนี่ยนะครับก็คืองานเซี่ยงไฮ้งานเอ็กโปเซี่ยงไฮ้เนี่ยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจะไป
7: ครับ
9: นะครับรอบนี้เนี่ยสมาคมกับพาร์ทเนอร์เราที่ไหหนานเนี่ยคุณพงศ์
7: ครับ
9: เขาให้ทุนสนับสนุนและให้โควต้าเรามานะครับเขาให้ทุนเรามาเป็นร้อยคนเลยเป็นร้อยทุนเลยให้ไปไหหนานให้ได้ด้วย
7: ไหหนานมันก็คือเกาะไหหลำนั่นเองใช่ไหมจ๊ะ
9: เกาะไหหลำใช่ครับ
7: โอเค
9: ก็มีอะไรดีก็จะบอกเราทีนี้เราก็อยากจะบอกคนไทยท่านผู้ชมท่านผู้ฟังคุณพงศ์อาจารย์อ๋อเนี่ยที่เราประชุมกันอยู่เนี่ยว่าเฮ้ยอย่าประมาทนะไหหนานเนี่ยยังไงไป OEM ไปทำมาค้าขายเนี่ยมันเวิร์กมากเลยแล้วก็พยายามเกาะติดสมาคม
7: ไว้ล่วงหน้าไว้ก่อนเกาะติดไว้ล่วงหน้าก่อนใช่ไหมฮะซื้ออนาคต
9: ใช่ครับมีไหหนานนะที่น่าสนใจแล้วพาร์ทเนอร์เราที่กวางโจวที่เซินเจิ้นแล้วตัวที่ใครทำอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยไอ้ประเภทเครื่องใหญ่ๆเนี่ยนะครับพวกแอร์พวกตู้เย็นเครื่องซักผ้าท่าเรือหลิงโปนะครับตรงนะสายตรงเลยกับแหลมฉบัง
7: ครับ
9: ก็น่าสนใจมาก
7: โอ้โหนี่ก คือที่บอกว่าใหญ่ติดท็อป20ที่อาจารย์ไล่เรียงมาทั้งหมดเนี่ยมันนอกจากขนาดแล้วเนี่ยหมายความรวมถึงทราฟฟิกที่มันเยอะที่สุดเรือเข้าออกเยอะที่สุดด้วยความพลุกพล่านด้วยถูกมั้ยอาจารย์
9: ใช่ครับเขานับเป็นจำนวนตู้สินค้านะครับตู้20ฟุตเนี่ยว่าเข้ามา51ล้านตู
7: ้ครับ
9: ครับคือทั้งหมดเนี่ยมันเกินแบบเกิน50ล้านอ่ะมันถึงจะขึ้นมาเป็นอันดับ1 อ่ะคุณวรพงษ์คิดดูนะ50ล้านตู้เนี่ยวันนึงกี่ตู้อ่ะที่เข้ามา
7: 50ล้านนี่หมายถึงต่ออะไรฮะ
9: ต่อเดือน
7: ต่อเดือนหาร3
9: ต่อเดือนต่อปีแต่นี้ที่ตัวที่วัดเนี่ยมันวัดเป็นปีปีนึง51ล้านตู้สมมติว่าเราหารเนาะปีนึง50ล้านตู้แล้วกันเอาตัวเลขกลม
7: ๆเอา10เดือนหารก็ได้เอา10หารง่ายๆเลยตัด0ออกตัวนึง
9: 51หาร12เท่ากับเดือนนึงเข้ามา4ล้านตู้นะครับถ้า4ล้านตู้เนี่ย 4.2 ล้านตู้ 4.2 ล้านตู้หาร
7: 30
9: 4.2 ล้านตู้หาร30เนาะวันหนึ่ง 140,000 ตู้อ่ะคุณวรพงษ
7: ์เอาอะไรมารับตั้ง 140,000 ตู
9: ้มันแสดงว่ามันยิ่งใหญ่มากถูกไหม
7: ยิ่งใหญ่มากถูกครับ
9: มันยิ่งใหญ่มาก 100,000 ตู้เนี่ยถ้าเราขอ 1% เองนะครับขอ 1,000 ตู้พอได้ไหม140ตู้พอได้ไหมมันก็ว้าวแล้วอ่ะ
7: ขอแค่เสี้ยวเดียวเนาะอาจารย์เน
9: า
7: ะ
9: ใช่แค่ 1% เองได้ไหมที่เราจะแบ่งมาซึ่งก็กลับมาเรื่องเดิมว่าสินค้าที่มีศักยภาพพวกอาหารแปรรูปผลไม้แปรรูปสัตว์อาหารทะเลต่างๆพวกเนี้ยถ้าคนไทยรัฐบาลไทยตั้งใจแล้วก็ทำมาตรฐานให้มันเข้าไปได้นะไอ้ตัวเนี้ยมันจะเป็นโอกาสแล้วก็เป็นประโยชน์ของประเทศไทยอย่างหาที่สุดไม่ได้เลยนะครับ
7: มากมายมหาศาลเลยนะอาจารย
9: ์ใช่ทุกท่านคงมองเห็นภาพได้ชัดเจนเนาะ
7: อย่างนี้หมายความว่ากฎกติกาการเข้าออกขั้นตอนกฎระเบียบหรือแม้แต่การเชื่อมโยงจากประเทศไทยไปสู่เมืองต่างๆที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยจีนนี่ก็มาเข้าไปเกือบ10เมืองแล้วเนี่ยสมาคมนักธุรกิจอาเซียนเชื่อมให้คุณหมดแล้วถูกไหมอาจารย์เบื้องต้น
9: ใช่ครับ
7: ครับ
9: โอเคสำหรับวันนี้ก็ได้เวลาสมควรแล้วอาจารย์ขออนุญาตประมาณนี้ก่อนนะครับแล้วก
7: ็
9: ขอบคุณวรพงษ์อาจารย์ฐานันท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีและขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ
7: ครับสวัสดีครับขอบคุณครับผมดร.ฐานันเรามีอีก2นาทีก่อนจะถึง 16:30 นแรปอัพที่อาจารย์พูดนิดนึงความเชื่อมโยงความสัมพันธ์สมาคมนักธุรกิจอาเซียนเราเชื่อมไปหมดแล้วที่พูดอยู่เนี่ยใช่มั้ยครับ
8: คืออย่างนี้ครับจริงๆแล้วถ้าพูดถึงอันดับเนี่ยอย่างสิงคโปร์เนี่ยถ้าเรามาวิเคราะห์เจาะลึกกันจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์หรือมาเลเซียเองก็ดีเนี่ยนะครับมันเป็นคือสิงคโปร์ในอดีตเนี่ยก็คือประเทศที่เป็นเทรดเดอร์เพราะเขาพูดภาษาอังกฤษได้ดีนะครับอะไรอะไรก็ต้องมาผ่านที่สิงคโปร์ก่อนที่จะกระจายไปที่อื่นใช่ไหมครับรวมถึงมาประเทศไทยด้วยนะปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่นะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการนับเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยของเขาเองเนี่ยเขาไม่ได้เป็นภาคของการค้าขายด้วยของตัวเขาเองนะครับในตัวที่น่าสนใจจริงๆอ่ะที่ผมมองเนี่ยก็จะมีในไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของถ้าในเอเชียนอกจากจีนเนี่ยก็เป็นปูซาน
7: เกาหลีใต้
8: เกาหลีใต้ส่วนดูไบเหมือนกันครับทางผ่านเหมือนกันเพื่อกระจายเข้าสู่ไปดอนอีสนะครับ
7: เข้าแล้วก็ออก
8: ใช่ครับทีนี้กลับมาถึงไหหนานหรือไหหลำเนี่ยนะครับเนื่องมาจากว่าเป็นเมืองใหม่ที่เป็นเมืองเศรษฐกิจใหม่ตามนโยบายของจีนนะครับซึ่งเป็นฟรีเทรดโซนเมื่อกี้ที่ท่านอาจารย์มาอยากได้พูดถึงว่าอาจจะมีสิทธิ์ที่จะแซงเซี่ยงไฮ้เนื่องมาจากว่าอัตราภาษีเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยรวมทุกอย่างเนี่ยจะถูกกว่าประมาณ 30%นะครับครับการยกเว้นภาษีสิทธิประโยชน์ที่ได้นะครับแล้วก็อื่นๆแบบนะครับต่างๆพวกนี้นะครับและรวมถึงแม้กระทั่งการลงทุนด้วยการไปเปิดบริษัทที่ ที่ไหหนานก็ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีด้วยเหมือนกัน
7: คือเขาต้องการที่จะสร้างให้เมืองนี้เป็นเมืองแห่งการลงทุนเมืองเศรษฐกิจแล้วก็เมืองธุรกิจใช่ไหม
8: ใช่ครับแล้วเขาอยู่ใกล้อ่ะอยู่ใกล้กว่าเซี่ยงไฮ้อยู่ใกล้ประเทศอื่นมากกว่าทางเซี่ยงไฮ้
7: ทางตอนล่างใช่ไหมอยู่ทางตอนล่าง
8: ใช่คร
7: ับ ใช
8: ่ครับ
7: ในแผนที่
8: ครับนะครับก็เรียกว่าเป็นประตูสู่ทะเลใต้ว่างั้นเถอะ
7: ใช่
8: นะครับ
7: ครับซื้ออนาคตไว้กับสมาคมนักธุรกิจอาเซียนรับรองเกาะไหหลำไม่ไกลเกินเอื้อมสำหรับผู้ประกอบการไทยใช่ไหมอาจารย์ธนัน
8: ใช่ครับใช่ครับแน่นอนครับเพราะว่าตอนนี้เราก็มีการทำ OEM ไว้หลายฉบับกับทางภาครัฐนะครับของไหหนานด้วยครับรวมถึงสมาคมการค้าของทางไหหนานด้วยเช่นกันครับ
7: ครับผมประมาณนี้ในเบรกแรกโอ้โห20นี่ว้าวๆมากเลยนะฮะและที่สำคัญที่สุดคือสมาคมนักธุรกิจอาเซียนเชื่อมโยงเอาไว้ให้แล้วโดยเฉพาะไหหนานที่จะเป็น number 1ในอีก3ปีก็มีการวิเคราะห์กันนะครับพี่พงศ์ในการสาธิตนาทีเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่นะครับอาจารย์ฐานันช่วงหน้าเราบอกกันต่อสักครู่ครับ
8: ครับ
6: รายการ Business World ท่องโลกธุรกิจรู้ทันโลกรู้ทันทุกมิติกับกูรูตัวจริงดร.บัญญัติบุญญาดร.ณภัทรวรจิรปัญชยาและมิสเตอร์หวงเฟยดำเนินรายการโดยดร.ฐานันท์วัชโรทยางกูลและวรพงษ์แจ้งจิต
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: เมื่อโลกธุรกิจหมุนไวคุณพร้อมจะไปให้ใกล้กว่าเดิมแล้วหรือยังสมาคมนักธุรกิจอาเซียนเรามุ่งมั่นพัฒนานักธุรกิจไทยให้ก้าวไกลเป็นผู้นำในอาเซียนด้วยการพัฒนาคนให้มีขีดความสามารถทุกมิติพร้อมบริการใหม่ๆที่ช่วยให้คนไทยมีรายได้สูงขึ้นแบบครบวงจรภายใต้รากฐานจริยธรรมเพื่อสร้างเครือข่ายธุรกิจที่รุ่งเรืองและยั่งยืนทั่วภูมิภาคให้เราเป็นแรงผลักดันสู่ธุรกิจของคุณสมาคมนักธุรกิจอาเซียนสอบถามข้อมูลได้ที่0976510999หรือ www.samakomnakthurakithasean.com
5: ถึงเวลายกระดับการดูแลรถยนต์ด้วยเทคโนโลยีใหม่จากประเทศออสเตรเลียบริการฟลัชชิ่งน้ำมันเบรกโฟตรอนฟลัชชิ่งใหม่ทั้งระบบจบใน15นาทีใช้งานคู่กับน้ำมันเบรกสังเคราะห์แท้สีฟ้าเบรกหนึบเบรกไวเบรกมั่นใจกว่าสอบถามได้ที่ LINE @โฟตรอนหรือโทร02-961-3727โฟตรอนผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องและสารเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องยนต์จากประเทศออสเตรเลีย
4: อยากเติบโตแบบก้าวกระโดดต้องเลือกพาร์ทเนอร์มือโปรตัวจริงสยาม HR Corporation ผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาบุคลากรมากกว่า24ปีและดูแลลูกค้ามาแล้วกว่า 2,000 องค์กรให้เราเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญพัฒนาและให้คำปรึกษาศักยภาพคนเพื่อสร้างผลกำไรและส่วนแบ่งทางการตลาดให้ธุรกิจคุณเราพร้อมพลิกโฉมองค์กรของคุณสู่การเติบโตแบบก้าวกระโดดอย่างยั่งยืนสยาม HR Corporation พัฒนาทุนมนุษย์สอบถามเพิ่มเติมได้ที่081-555-8087และ097-651-0999หรือเว็บไซต์ siamhr.co.th เปลี่ยนทุกการท้าทายให้เป็นโอกาสด้วยการเป็นวิทยากรและที่ปรึกษามืออาชีพสมาคมวิทยากรและที่ปรึกษารวมสุดยอดวิทยากรและที่ปรึกษาระดับประเทศมั่นใจด้วยมาตรฐานรางวัลเกียรตินิยมถึง5ปีต่อเนื่องบริการขึ้นทะเบียนวิทยากรและที่ปรึกษาฝึกอบรมมากกว่า300หลักสูตรให้คำปรึกษามากกว่า100โครงการวางระบบบริหารเคียงข้างธุรกิจคุณให้เติบโตอย่างยั่งยืนเราร่วมกันสร้างมาตรฐานและความสำเร็จไปด้วยกันสมาคมวิทยากรและที่ปรึกษาโทร064-950-5291และ0976510999เมื่อโลกธุรกิจหมุนไวคุณพร้อมจะไปให้ใกล้กว่าเดิมแล้วหรือยังสมาคมนักธุรกิจอาเซียนเรามุ่งมั่นพัฒนานักธุรกิจไทยให้ก้าวไกลเป็นผู้นำในอาเซียนด้วยการพัฒนาคนให้มีขีดความสามารถทุกมิติพร้อมบริการใหม่ๆที่ช่วยให้คนไทยมีรายได้สูงขึ้นแบบครบวงจร ภายใต้รากฐานจริยธรรมเพื่อสร้างเครือข่ายธุรกิจที่รุ่งเรืองและยั่งยืนทั่วภูมิภาคให้เราเป็นแรงผลักดันสู่ธุรกิจของคุณสมาคมนักธุรกิจอาเซียนสอบถามข้อมูลได้ที่0976510999หรือ www.samakomnakthurakithasean.com
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
10: งานใหญ่แห่งปี Thailand Electronic Circuit Asia 2026 กับโซนพิเศษ Power to Motion รวมเทคโนโลยี AI PCB Advanced Packaging EV Data Center และเวทีสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกกว่า50หัวข้อพร้อม Workforce Pavilion มหกรรมการศึกษาหาทุนหางานกว่า 80,000 ตำแหน่งงาน 26-28 สิงหาคมนี้ที่ไบเทคบางนาลงทะเบียนล่วงหน้าฟรีทางเว็บไซต์ Thailand Electronic Circuit Asia.com
11: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
6: รายการ Business World ท่องโลกธุรกิจรู้ทันโลกรู้ทันทุกมิติกับกูรูตัวจริงดร.บัญญัติบุญญาดร.ณภัทรวรจิรปัญชยาและมิสเตอร์หวงเฟยดำเนินรายการโดยดร.ฐานันท์วัชโรทยางกูล

0: อันหนึ่งก็คือคุณนัทชมธรสบายบางนะครับนะครับหรือโค้ชยุ้ยนะครับที่มีประสบการณ์สูงม
1: สว
0: า
1: ัส
0: ก
1: ดี
0: นะครับในเกี่ยวกับเรื่องของการค้าขายในประเทศจีนแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของ AI ของจีนครับ
1: ครับผมทั้งสองท่านจะแบ่งงานกันคุยยังไงดีครับเชิญเลยครับผม
2: โอเคขอบคุณค่ะขอทักทายคุณวราพงศ์นะคะอาจารย์ฐานันแล้วก็ผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะฟ้าจะอยากมาแชร์ทุกท่านในเรื่องของ China ASEAN Expo ครั้งนี้เป็นครั้งที่23มาคุณวราพงศ์ซึ่งต้องบอกว่าทริปนี้เราจะพาทุกท่านไปดูงานแต่มันไม่ใช่แบบงานแค่ธรรมดาค่ะต้องบอกว่าเราจะพาผู้ประกอบการของเราไปเนี่ยดูว่าโลกธุรกิจสมัยนี้ค่ะกำลังเดินหน้าไปในทิศทางไหนบ้างค่ะต้องบอกว่าครั้งนี้ครั้งที่23แล้วนะคะซึ่งเป็นเวทีระดับนานาชาติเลยค่ะที่ไม่ได้มีเฉพาะจีนนะคะแล้วก็ประเทศอาเซียนแต่ยังมีผู้ประกอบการและตัวแทนจากหลากหลายประเทศและภูมิภาคด้วยกันค่ะดังนั้นรวมถึงฝั่งแอฟริกาก็มาด้วยนะคะดังนั้นเราสามารถไปพบปะพูดคุยและมองหาโอกาสทางด้านธุรกิจในงานนี้ได้ค่ะดังนั้นสิ่งที่อยากให้ทุกคนไปดูมากเป็นพิเศษนะคะคือเรื่อง AI ด้วยต้องบอกว่ามีในเรื่องของ AI ด้วยค่ะแล้วก็เทคโนโลยีใหม่ๆที่เกิดขึ้นค่ะเพราะว่าตอนนี้จีนกำลังนำในส่วนของ AI ค่ะไปใช้ทางด้านธุรกิจด้วยการผลิตด้วยค่ะการขายแบบ e-commerce อย่างเงี้ยค่ะก็มี AI เข้ามาเกี่ยวหมดเลยรวมถึงการตลาดนะคะแล้วก็การบริการต่างๆทุกอย่างก็เริ่มมี AI เข้ามาเกี่ยวหมดเลยค่ะอันนี้ทุกคนจะได้เห็นรูปแบบในการใช้ AI กับธุรกิจด้วยนะคะเพราะว่าบางครั้งหลายๆท่านอาจจะเคยเรียนเรื่อง AI อยู่แค่ในห้องแต่วันนี้เราจะพาไปเห็นว่าเครื่องมือที่มันใช้ทางด้านธุรกิจทำยังไงได้บ้างด้วยค่ะคุณราพงศ์พอเราไปเห็นงานจริงปุ๊บเราได้เห็นในการใช้ AI ว่าถูกนำไปใช้สร้างธุรกิจแล้วก็สร้างรายได้ได้ด้วยนะคะงานนี้ซึ่งก็เลยมองว่ามันเป็นโอกาสค่ะคุณราพงศ์ในการสร้างคอนเนคชั่นด้วยซึ่งงานนี้อยากให้ไปมากเพราะเป็นสินค้าที่เราสามารถเชื่อมกับตลาดใหม่ๆได้เลยค่ะ
1: ครับ
2: อย่างนั้นตลาดจีนตลาดอาเซียนตลาดแอฟริกาหรือประเทศอื่นๆที่เข้าร่วมงานต้องบอกว่างานนี้จัดเต็มมากซึ่งต้องบอกว่าอีกอย่างหนึ่งถ้าถามว่าเหมาะกับใครนะฟ้าบอกว่าเจ้าของธุรกิจควรไปคุณวรพงศ์งานนี้เขาควรไปผู้ประกอบการ SMEคนที่อยากพัฒนาค่ะสินค้าของตัวเองรวมถึงคนที่สนใจนวัตกรรม AI เทคโนโลยีคนที่มองหาตลาดใหม่ๆอย่างเงี้ยค่ะเราสมควรที่จะไปเพราะเราจะได้เจอพาร์ทเนอร์ใหม่ๆของต่างประเทศด้วย
1: ไปดูว่าเขาไปถึงไหนกันบ้างแล้วถ้าผมจับประเด็นอย่างที่โค้ชฟ้าพูดถึงเนี่ยมันมีอยู่ 2-3 ประเด็นคือประเด็นแรกเนี่ยไปดูว่าเขาล้ำหน้าไปถึงไหนก้าวหน้าไปถึงไหนประเด็นที่2เนี่ยประเทศที่เขามาออกบูธออกงานกันเนี่ยเราจะได้รู้ว่าคู่แข่งเราเป็นใครเขาทำอะไรเราทำอะไรเขามีจุดแข็งอะไรจุดอ่อนอะไรแล้วขั้นที่3คือเราอาจจะไม่ได้ขายในจีนเท่านั้นเพราะถ้าเกิดมันมีประเทศอื่นแอฟริกาก็ออกมาเราอาจจะได้ลูกค้าแทนที่จะเป็นจีนอย่างเดียวก็ไปขายในภูมิภาคอื่นไปด้วยที่เขามาออกงานใช่ไหมครับ
2: ถูกต้องค่ะเราไปหาคอนเนคชันได้ไปเติบโตต่อได้นะคะ
1: ครับครับ
2: วันนี้เดี๋ยวคุณยุ้ยก็จะมาแชร์ว่าแล้วตลาดตอนนี้ค่ะกำลังไปในทิศทางไหนบ้างแล้วทำไมทุกท่านจะต้องไปไชน่าอาเซียนเอ็กโปค่ะเดี๋ยวเชิญคุณยุ้ยต่อเลยจ้ะ
1: มีอะไรที่ไชน่าอาเซียนเอ็กโปครับคุณยุ้ยเชิญ
3: สวัสดีค่ะคุณวรพงษ์ค่ะและทุกความทุกท่านนะคะอาจารย์ฐานันท์ด้วยค่ะก็คือในมุมมองของตลาดตอนนี้นะคะก็คือเทรนด์ของจีนอย่างที่เราทราบกันดีอยู่แล้วว่าเทรนด์มีการเปลี่ยนอย่างรวดเร็วนะคะงานไชน่าอาเซียนเอ็กโปเนี่ยยุ้ยมองว่าถ้าผู้ประกอบการไทยไปนะคะสิ่งหนึ่งที่ได้แน่ๆเลยคือคุณจะได้คำตอบและเห็นโอกาสทางธุรกิจของคุณชัดเจนมากขึ้นค่ะจะได้ทราบว่าตลาดเนี่ยกำลังแข่งขันกันในเรื่องของอะไรนะคะเช่นแข่งขันในเรื่องของ AI นะคะซึ่ง AI ก็ปัจจุบันเนี้ยเข้ามาในบ้านเรานะคะแล้วก็สามารถใช้พัฒนาระบบได้นะคะแล้วก็ทำอื่นอีกหลายอย่างแล้วก็อีกอย่างนึงคือเราจะได้รู้ว่าสำหรับท่านที่มีแบรนด์อยู่แล้วนะคะจะต้องนำเสนอสินค้าของตัวเองอย่างไรเพื่อให้ดิสทริบิวเตอร์สนใจนะคะหรือเราควรวางตำแหน่งของสินค้าเราเนี่ยอยู่ในทิศทางไหนราคาเนี่ยอยู่ในระดับไหนหรือว่าผู้ประกอบการประเทศอื่นเนี่ยเขามองตลาดหรือว่ามองสินค้าเนี่ยของเราเป็นอย่างไรค่ะเพราะว่าเราจะไม่ได้แค่จีนแล้วนะคะเรามีโอกาสที่จะได้คู่ค้าจากประเทศอื่นด้วยนะคะที่มาร่วม
1: เป็นเห็นคนอื่นเขาตั้งราคาเราก็จะได้เปรียบเทียบราคาได้ด้วยเนาะผมว่า
3: ถูกต้องค่ะถูกต้องเพราะว่ามันไม่ใช่แค่เป็นทริปที่ไปดูงานธรรมดาแต่พี่มองว่า โอกาสทางธุรกิจเนี่ยเขาได้แน่นอนค่ะกลับมา
1: ไปเห็นว่าเขาขายอะไรไปเห็นว่า AI โรบอทก็ทำอะไรได้บ้างไปเห็นว่าเขาตั้งราคายังไง

0: แล้วก็เก็บข้อมูลมาให้หมดเลยแล้วก็มาดูธุรกิจตัวเราเองเราอาจจะตั้งราคาเราตั้งราคาสูงไหมสู้เขาไม่ได้หรือต้องนำราคาถูกไปเฮ้ยจริงๆราคาที่ขายในจีนมันขายได้แพงกว่านี้นี่เราก็ปรับขึ้นไปอีกได้ทุกมุมนะผมว่าได้ทุกมุม
1: ได้สำรวจตลาดนี่คือได้เต็มๆแน่ค่ะคุณวรพงษ์มันคุ้มกว่าการที่จ้างคนอื่นไป
0: ต้องให้คนอื่นเขาไปออกบูธไปก่อนอ่ะดีเขาขายได้ขายไม่ได้เราจะได้รู้ก่อนเราจะได้ไม่เอาที่ขายไม่ได้ไปไง
1: โอเคเราจะได้กลับมาปรับตัวได้ด้วยค่ะได้เห็นเทรนด์ใหม่ก่อนคนอื่นด้วย
0: จริงครับ
1: คอนเนคชั่นใหม่อีก
0: ต่อเลยครับมีอะไรจะแชร์
2: คนก็จะได้เห็นว่าโอกาสของตัวเองเนาะว่าถ้าเกิดเราอยากเอาสินค้าเข้าไปจีนเนี่ยค่ะเราจะเข้าไปแบบไหนล่ะไม่ว่าจะเป็นการเข้าผ่านดิสทริบิวเตอร์นะคะอิมโพสเตอร์นะคะหรืออีคอมเมิร์ซนะคะหรือไม่ว่าจะเป็นคอสบอร์เดอร์หรือมาร์เก็ตเพลสหรือเจอพาร์ทเนอร์จีนแบบไหนค่ะนะคะคือยิ่งมองว่าโอกาสเนี่ยมันมีแล้วก็อีกอย่างนึงคือเราจะได้ทราบว่าคู่แข่งของเราถ้าเทียบกันเป็นโปรดักต์ต่อโปรดักต์อะค่ะตั้งแต่เรื่องของราคานะคะหรือการทำโพสเซนนิ่งมาร์เก็ตติ้งต่างๆเนี่ยเราจะได้รู้ทันคู่แข่งด้วยนะคะเพื่อเอามาปรับตรงนี้ด้วยค่ะ
0: งานนี้จัดขึ้นที่เมืองไหนอะไรยังไงเมื่อไหร่ครับ
1: ค่ะวันที่17ถึง21กันยายนนะคะซึ่งเราสามารถไปดูของจริงงานจริงๆ China ASEAN Expo ได้ที่หนานหนิงค่ะคุณวรพงษ์เราจะพาทุกท่านไปที่หนานหนิงนะคะซึ่งต้องบอกว่าบางโอกาสเราจะอ่านได้จากจอนะคุณยุ้ยหลายๆอย่างเราอ่านจากจอเราเก็บข้อมูลจากจอหลายคนบอกว่าเอ๊ะก็ใช้ ChatGPT Gemini สิแต่นักข่าวอยากจะบอกว่าบางโอกาสถ้าคุณไปเห็นด้วยตามันจะมีอะไรที่ล้ำกว่านั้นอีกค่ะแล้วคุณจะได้ประสบการณ์ที่ล้ำค่ากลับมาค่ะคุณวรพงษ์
0: เราไม่ได้ไปแล้วให้คุณเดินเองใช่ไหมเรามีคนนำเรามีไกด์เรามีคนดูแล
2: มีพร้อมค่ะ
1: ต้องมีพร้อมค่ะแล้วยังจะพาไปเจาะลึกอีกนะคุณวรพงษ์ว่าเนี่ยดูสินค้าของคนอื่นซิเราลองพิจารณากันว่าเป็นแบบไหนแล้วถ้าของเราล่ะเป็นแบบไหนอันไหนคือจุดเด่นอันไหนคือจุดด้อยแปลว่าเราจะมีทีมที่เป็นผู้เชี่ยวชาญประกบลูกค้าด้วยค่ะ
0: เขามีหลายฮอลที่แบบเป็นกลุ่มเซกเมนต์ของธุรกิจว่าอันนี้อยู่ตรงนี้อันนี้อยู่ตรงนี้แม้ต้องมีคนแนะนำใช่ไหมเป็นแผนผังงานใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะมีค่ะ
1: จะมีทีมงานคอยดูแลหมดเลยค่ะไม่ว่าจะในส่วนของ AI หรือส่วนของผลิตภัณฑ์สินค้ากลุ่มที่เป็นอาหารอะไรเงี้ยค่ะแปรรูปแล้วก็จะมีทีมที่แนะนำว่าถ้าเป็นพวกเราเองอยากจะพัฒนาแบบไหนหรือจะเข้ามาแบบไหนและดูแล้วราคาเราสู้กับตลาดที่เขาแข่งขันกันในอาเซียนได้ด้วยหรือเปล่าค่ะ
0: ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็จะมีบูธของคนไทยที่เอาสินค้าไปแสดงด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เราจะได้ไปเจอเขาด้วยและจะไปเห็นเขาเอาอะไรไปขาย
1: ถูกต้อง
0: ไปดูว่าเราก็ไปดูว่าเขาขายได้ไหมถ้าเขาขายได้เราก็ไม่ต้องมาขายถ้าเขาขายแล้วเผื่อจะสินค้าแบบเดียวกันใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะเราถือว่าเราได้ไปสำรวจตลาดเลยเราได้เห็นเลย
2: แต่น้อยสิ่งที่ทุกคนจะได้ค่ะคือการเข้าตลาดต่างประเทศนะคะคือไม่ได้สำคัญว่าเราจ่ายแพงที่สุดแต่มันคือการที่ถ้าทุกคนลงทุนผิดทางต่างหากค่ะ
0: เหมือนกันที่เขาบอกว่าถ้ากระดุมเม็ดแรกถ้ามันกระดุมถูกมันก็จะใส่ชุดให้มันเรียบร้อยให้มันดูดีใช่ไหมครับ
2: ถ
0: ู
2: กต้องค่ะ
0: ข้อมูลทั้งหมดเนี่ยถ้าใครจะสนใจจะไปร่วมกับสมาคมนักธุรกิจอาเซียนติดต่ออะไรยังไงครับช่องทางสื่อสารข้อมูลหน่อยครับหรือสอบถามมาครับ
1: ค่ะทุกท่านนะคะสามารถโทรเข้ามาได้นะคะที่เบอร์097ค่ะ6510999นะคะ
0: โอ้โหนี่บอกเบอร์โทรเลยเหรอสุดยอดมาก
1: บอกเบอร์โทรเลยให้โทรหาเลย
0: ขออีกทีฮะขออีกที
1: 097-651-0999ค่ะ
0: 0976510999
1: ถูกต้องค่ะคุณวรพงษ์
0: นี่เบอร์คนนักศาหรือว่าคนยุ้ย
1: เบอร์อาจารย์บัญญัติค่ะ
2: เบอร์อาจารย์บัญญัติ
0: คุยกับอาจารย์เลยเหรออยากใครอยากคุยกับอาจารย์โทรไปนี้เลยเหรอสุดยอด
1: ถูกต้องค่ะอาจารย์วันนี้ได้เลยที่ลงท้ายด้วย999เลยค่ะของอาจารย์บัญญัติเลย
2: ฮอตไลน์สายตรงเลยค่ะ
0: โอเคหรืออาจจะมาอินบ็อกซ์ที่เมสเสจของทาง Facebook หรือว่าFBA หรือว่าข้อมูล
3: FBA Thailand ครับ
0: Facebook ก็มีใช่ไหมครับอาจารย
3: ์ใช่ครับ
1: Facebook ของสมาคมนักธุรกิจอาเซียนได้เลยค่ะหรือถ้าทางเว็บไซต์ก็จะเป็น abathailand.com ค่ะ
0: abathailand.com นะครับผมวันนี้ขอบพระคุณทั้งสองท่านมากๆเลยนะครับแล้วเราเจอกันที่เมือง
1: นานิงค่ะ
0: วันที
1: ่17ถึง21กันยานะคะ
0: โอเคครับทั้งสองท่านไปด้วยใช่ไหม
1: ไปด้วยค่ะ
0: ไม่พลาดท่านนั้นด้วยนี่ได้ข่าว
1: ด้วยครับไม่พลาด
0: โอเคขอบคุณมากครับทั้งสองท่านแล้วเจอกันครับ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับเพิ่มเบอร์ให้อีกนิดนึงเพิ่มเบอร์ให้อีกเบอร์นึง0843246530ครับ
0: ขออีกทีครับดร.ฐานันท์
3: 0843246530
0: โอเคนะครับผม
3: ครับครับ
0: ก็ไปดูนะครับ24ชั่วโมงว่าไม่รู้
3: ครับน่าเบอร์นี้น่าจะได้เบอร์นี้น่าจะได้
0: น่าจะได้โทรได้นะแต่รับได้ไหมอีกเรื่องนะ
3: ครับครับก็ไปดูไปหาประสบการณ์ไปเปิดตลาดแล้วไปดูว่าสินค้าไหนขายดีนะครับของในรวมถึงคู่แข่งในอาเซียนด้วยตัวไหนขายดีเอามาปรับนะครับไปดูในเรื่องของรสชาติที่คนจีนเขาชื่นชอบสินค้าตัวไหนแพคเกจจิ้งแบบไหนที่คนจีนเขาชื่นชอบนะครับนะครับปีที่แล้ว54ประเทศที่ลงทะเบียนมา
0: 54เลยนะ
3: มียุโรปมีแอฟริกามีมิดเดิลอีสต
0: ์
3: นะครับก็แต่ว่าที่มากันจริงๆเนี่ยเท่าที่ทราบคือร้อยกว่าประเทศนะครับเพราะว่าทางสมาคมเนี่ยเรามีคอนเนคกับทางรัฐบาลของนันหนิงอยู่แล้วก็มีตัวเลขอยู่
0: คร
3: ับ
0: ครับ
3: ครับครับ
0: ว่ากันเลยนะฮะอ่ะทีนี้มาเรื่องที่ Business Talk ดร.ฐานันท
3: ์
0: พูดมาให้งงๆเล่นซะอย่างนั้นหัวข้อเมื่อพริกกลายเป็นเพชรมันคืออะไรไม่เข้าใจ
3: เมื่อพริก
0: จาก
3: พริ
0: กสู่เพชรยังตั้งใจฟังอยู่นะเนี่ย
3: ครับครับคุณรพงษ์ใส่เพชรมั้ยครับแหวนพงแหวนเพชร
0: ไม่มีฮะผมไม่มีเครื่องประดับ
3: เนี่ยคนถาขึ้นมาละเพชรเนี่ยนะครับส
0: า
3: วนะครับเคยได้ยินคำว่า diamond is forever ไหมครับ
0: diamond is forever เพชรคืออมตะนิรันดร์
3: เลยค่ะอมตะใช่ไหมครับ
0: นี่โลโก้ของคนนัทธา Biscons นี่เป็นเพชรด้วยสุดยอดมาก
3: สิ่งที่เกิดขึ้นคือเพชรเนี่ยนะครับมันเป็นจริงๆมันเป็นการตลาดอย่างหนึ่ง
0: คร
3: ับ นะครับของบริษัทเดอะเบียร์ที่ให้กับเอเจนซี่โฆษณาที่ชื่อNW Ayer นะครับก็ทำสร้างแคมเปญขึ้นมาแล้วก็สร้างค่านิยมให้เพชรเนี่ยเป็นของที่มีมูลค่าสูงใช้แทนความรักแต่มันถูกสมมุติขึ้นมาด้วยการตลาดนะเอาจริงๆนะครับตอนก็80กว่าปีละที่เขาทำตรงนี้นะครับแล้วเราจะเห็นว่า
0: เขาพูดง่ายๆว่าเขาสมมุติมันขึ้นมาให้แทนความร
3: ักใช่ครับเพราะเพชรที่มีคาร์บอนนะครับก็คือถ่านเนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือหลังจากนั้นเนี่ย85ปีสมัยก่อนเนี่ยกะรัตนึงเนี่ยประมาณ 4,000 กว่าUS ดอลลาร
0: ์
3: นะครับเสร็จแล้วเมื่อเวลาผ่านไปเมื่อปีที่แล้วเริ่มนะครับจริงๆมันก่อนหน้านั้นอีกที่ทางจีนเนี่ยนะครับในเมืองนะครับมณฑลเหอหนาน
0: ครับ
3: นะครับอำเภอเจ้อเฉิง
0: ครับ
3: ซึ่งอดีตเนี่ยเป็นแหล่งที่ปลูกพริกนะครับที่ส่งให้กับในทั้งในจีนแล้วก็ในต่างประเทศ
0: นะครับเป็นแหล่งปลูกพริกมาก่อน
3: ครับแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นฐานของการผลิตที่เรียกว่าเพชรแล็บ
0: เพชรที่เกิดจากคืออะไรฮะห้องแล็บห้องทดลองเนี่ยเหรอ
3: ใช่ครับใช่
0: อ
3: ๋
0: อคร
3: ับ ทีนี้เขาก็ใช้วิธีการด้วยเทคโนโลยีที่เรียกว่า HPHTนะครับก็คือ high pressure high temperature ใช้อุณหภูมิสูงและบดอัดแล้วก็อัดเข้ามาทำให้คาร์บอนเนี่ยนะครับคาร์บอนตัวต้นเนี่ยกลายเป็นเพชรและสิ่งที่เกิดขึ้นคือเพชรตัวนี้เนี่ยนะครับผ่านการรับรองจาก GIA ของสหรัฐอเมริกาและ IGI ของเบลเยียมนะครับก็คือเพชรแท้นี่แหละว่าเพราะโครงสร้างทางเคมีรัศมีและกายภาพเหมือนเพชรธรรมชาติทุกประการเพียงแต่แตกต่างจากแหล่งที่มาเท่านั้น
0: หมายความว่าจีนกำลังจะสร้างจะใช้คำว่าเพชรสังเคราะห์ได้ไหมแต่ว่าเป็นเพชรสังเคราะห์ที่มาจากวัตถุดิบตั้งต้นเดียวกับเพชรแท้ในธรรมชาติ
3: ก็คือตอนนี้คือเพชรแท้ล่ะ
0: แต่มันไม่ได้เกิดจากธรรมชาติเกิดจากเขาประดิษฐ์ขึ้นมา
3: ใช่ครับนะครับเรียกว่า
0: ไม่ต้องรอเป็นร้อยล้านปีอย่างนั้นเหรอไม่ต้องรอเป็นร้อยล้านปีอะไรอย่างนี้เลย
3: พันล้านปีครับเพชร
0: โอ้โห
3: นะครับก็มาเหลือแค่ประมาณ10วัน
0: 10วันเองเหรอฮะทำ
3: ครับผมครับ
0: มันหมายความว่าอนาคตเพชรราคาก็จะถูกลงสิครับถ้ามันทำได้แบบนี้
3: ไม่ใช่อนาคตครับตอนนี้ก็เป็นแล้วจาก 4,000 เมื่อกี้ที่ผมพูดถึงเนี่ยตอนนี้เหลือประมาณร้อยกว่า
0: เหรียญ
3: ร้อยกว่าเหรียญต่อกะรัต
0: โอ้โห
3: นะครับซึ่งแม้กระทั่งเดอะเบียร์ที่เคยใช้เพชรจากเมืองเพชรแถวทางแอฟริกาเนี่ยให้เปิดแบรนด์ที่ชื่อว่าไลบ็อกซ์นะครับเพื่อทำเพชรแล็บให้เป็นแฟชั่น แต่สุดท้ายอ่ะสุดท้ายก็แพ้เพราะว่าสู้ไม่ไหวก็เลยต้องเลิกในตัวไลฟ์ออนไลน์เพราะมูลค่าทางการขายเนี่ย value เนี่ยมันลดลงไปมหาศาลนะครับอย่างปีที่แล้วนี่ลดไปประมาณ 2.3 พันล้านดอลลาร์เลยนะครับของเดอะเบียร
0: ์ครับ
3: ครับทีนี้พอเป็นแบบนี้ปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นมาก็คือว่าต้องเรียนว่าถ้าเกิดว่ามีสาวๆนั่งฟังอยู่โดยเฉพาะที่เป็นสาวโสดนะครับตอนนี้เพชรเนี่ยตอนนี้ก็คือจากที่เป็นเพชรเลยค่าอมตะเป็นตัวแทนความรักเนี่ยมันก็ถูกด้อยค่าลงไปและตอนนี้คนในสหรัฐเองเนี่ยก็กลับไปซื้อเพชรแล็บกันมากขึ้นเพราะราคามันถูกกว่าตั้ง 45%
0: ซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่เพชรปลอมมันไม่ใช่เพชรสังเคราะห์มันคือเพชรแท้ๆจริงๆ
3: ใช่ครับ
0: แต่ว่ามันผลิตได้โดยไม่ต้องพึ่งธรรมชาติเป็นพันล้านปี
3: ถูกต้องครับถูกต้องครับนี่เป็นสิ่งที่ทำให้คนที่เคยแบบสะสมเพชรอ่ะเก็บเพชรที่มันมูลค่าสูงๆไว้อ่ะนะครับมันถูกด้อยค่าไปลงทันทีนะคือมูลค่า
0: โอ้โห
3: นะครับหายไป 98% เงี้ยหายไป96%
0: ถ้าผู้หลักผู้ใหญ่มีเก็บไว้ตั้งแต่อดีตการนี่ก็สะดุ้งสิครับเงี้ย
3: ใช่ครับใช่มันเป็นเรื่องที่เป็นจุดที่ทำให้คิดได้อย่างหนึ่งนะไปรับรองจากสถาบันระดับโลกเนี่ยที่การันตีว่านี่คือเพชรแท้เนี่ยมันไม่ได้การันตีมูลค่าหรือราคาขายต่อนะเมื่อเป็นเช่นนี้เมื่อเจอเทคโนโลยีของจีนเข้าไปเนี่ย
0: โอ้โห
3: นะครับเพราะฉะนั้นการมันก็กลายเป็นเหมือนกับเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไปแล้วล่ะตอนเนี้ย
0: ซื้อง่ายขายคล่องราคาไม่สูง
3: ใช่ครับใช่ทีนี้ก็ฝากให้ท่านผู้ชมเนี่ยนะครับลองคิดดูนะครับว่าถ้าสมมติว่าจีนเนี่ยมีแล็บที่สามารถใช้high temperature นะครับหรือ high pressure ได
0: ้ครับ
3: นะครับถ้าเกิดว่าเขาใช้ฟอสซิลล่ะเขาใช้ไม้เนี่ยที่ปลูกเนี่ยเอามาทำเป็นฟอสซิลเพื่อผลิตเป็นน้ำมันอ่ะกลั่นเป็นน้ำมันอ่ะอะไรจะเกิดขึ้น
0: เขาก็ไม่ต้องไปขุดเจาะบ่อน้ำมันแล้วสิ
3: ถูกต้องครับเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยต้นไม้เนี่ยทุกต้นเนี่ยมันคือเจนหนึ่งต้นไม้นี่คือคาร์บอนนะ
0: ครับ
3: เราจะทราบว่าตอนเราต้องกลางวันนี่เขาจะคายคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาถูกไหมครับ
0: ครับ
3: นะครับเราก็จะนั่งในเรื่องของออกซิเจนสิ่งที่เกิดขึ้นคือเมื่อเป็นเจนหนึ่งนะครับแล้วสามารถจะมาผลิตมาเข้ากระบวนการนี้แล้วก็กลั่นออกมาเป็นน้ำมันต่อไปเนี่ยราคาน้ำมันจะเป็นยังไงจีนก็ไม่ต้องพึ่งพาละ
0: มีความเป็นไปได้ใช่ไหมดร.ฐานันท์มันจะเกิดขึ้น
3: ก็ผมก็เชื่อว่าเป็นไปได้จีนทำได้ทุกอย่าง
0: โอ้อีหน่อยจีนก็จะผลิตอะไรจากห้องแลบได้หมดเลยสิครับ
3: ใช่ครับหรือแม้กระทั่งอย่างตอนนี้เขามีพระอาทิตย์ดวงที่สองใช่ไหมครับ
0: เคยได้ยิน
3: ครับคือความเป็นจริงแล้วเนี่ยจีนเนี่ยตอนนี้ใช้พลังงานจากฟอสซิลเนี่ยลดการใช้พลังงานจากฟอสซิลเนี่ยลงมหาศาลเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ่านหินแต่ยังต้องนำเข้าน้ำมันอยู่ตอนนี้พลังงานของจีนเนี่ยก็มาจากโซลาร์เซลล์มาจากพลังงานลมแล้วก็ความร้อนใต้พิภพ3อย่างนะครับก็คือเป็นพลังงานธรรมชาติทั้งนั้นนะครับก็ทำให้เมืองเขาเนี่ยสะอาดแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือกำลังคิดว่าถ้าเกิดสมมติว่าต่อไปในยุโรปนะครับปกติแล้วยุโรปเนี่ยจะมีแดดอยู่ประมาณ4 เดือน
0: ใช่ตอนนั้นก็เป็นฤดูหนาว
3: ใช่ครับแล้วต่อไปเนี่ยถ้าสมมติว่าเขาสั่งซื้อแสงอาทิตย์ซึ่งตอนนี้คอนโทรลได้อยู่แล้วว่าจะให้ส่องไปที่ไหนนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือต่อไปเนี่ยเขาก็อาจไม่จำเป็นจะต้องพึ่งพาผลผลิตที่เป็นภาคเกษตรจากประเทศไทยก็ได้เนาะถูกไหมครับ
0: ครับ
3: นะครับเราต้องมองล่วงหน้าเอาไว้ครับคืออันนี้มันไม่ใช่เรื่องของความฝันเฟื่องหรือความเพ้อเจ้อ
0: หมายความว่าเขาจะเอาดวงอาทิตย์ที่ซื้อจากจีนเนี่ยไปส่องลงมาที่ประเทศเขา
3: ใช่ครับ
0: เพื่อปลูกพืชผักอะไรที่ไม่จำเป็นต้องรอฤดูหนาวมาอีกรอบนึงอะไรอย่างเงี้ย
3: ใช่ครับใช่ครับก็สามารถจะปลูกได้โดยที่ไม่ต้องนำเข้า
0: โอ้
3: นะครับแต่อันนี้มันก็ต้องไปเวทกันระหว่างปลูกเองกับนำเข้าอันไหนจะถูกกว่าอะไรเง
0: ี้
3: ยแต่ผมก็เชื่อว่าถ้าซื้อแสงอาทิตย์ผมว่าน่าจะคุ้มกว่าเพราะว่ามันทำได้หลายอย่างใช่ไหมครับ แล้วก็รวม
0: นี้ต้องไปล็อบบี้จีนอย่าขายแสงอาทิตย์ให้อเมริกา
3: โอ้ถ้าจะ
0: ยุโรป
3: ถ้าจะยาก
0: โอ้ก็เป็นเรื่องของอนาคตที่อาจจะต้องมองไว้ล่วงหน้าแล้วอาจจะไม่ใช่อนาคตอันไกลด้วยนะอาจจะเป็นอนาคตอันใกล้นะเพราะตอนนี
3: ้ซึ่งผมก็มองต่อมีเวลาอีกสั้นๆออกหมดเวลาแล้ว
0: สั้นๆ1นาทีฮะได้1นาที
3: นะครับแล้วอะไรจะเกิดขึ้นกับทองคำ
0: ทองคำก็จะผลิตได้เหมือนในห้องแลบแบบเพชรสิ
3: ไม่แน่ใจครับไม่แน่ใจเพราะตอนนี้ทองของเราก็ขึ้นลงๆนะเมื่อวานก็ลง
0: งั้นภายใน10ปีนี้ใครมีทองคำขายให้หมดไม่งั้นเดี๋ยวจะด้อยค่าเพราะแลบ
3: มันอาจจะไม่มันอาจจะไม่เป็นเซฟเฮเวิร์นเหมือนสมัยก่อนแล้วเนาะนะครับ
0: จริง
3: นะครับต้องระวังให้ดีครับผม
0: เป็นข้อคิดเป็นข้อสะกิดเตือนใจมองไปในอนาคตนี่คือท่องโลกธุรกิจจาก Business World นะครับวันนี้หมดเวลาครับคุณผู้ฟังผู้ชมครับ 16:58 นาทีวันเสาร์หน้าพบกันใหม่ 16:00 น. ถึง 17:00 น. กับดร.ฐานันท์ วัชโรทยานกูลและวิทยากรจากสมาคมนักธุรกิจอาเซียนวันนี้เราสองคนลาไปก่อนขอบคุณครับดร.ฐานันท์สวัสดีครับ
3: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
4: รายการ Business World ท่องโลกธุรกิจรู้ทันโลกรู้ทันทุกมิติกับกูรูตัวจริงดร.บัญญัติบุญญาดร.ณภัทรวรจิรปัญชยาและมิสเตอร์หวงเฟยดำเนินรายการโดยดร.ฐานันท์ วัชโรทยางกูลและวรพงษ์แจ้งจิต
5: ขณะนี้เวลา 17:00 น.
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ไทยถือพวงมาลัยขอบคุณนายกหลังเคยนำเครื่องบินส่วนตัวส่งมอบหัวใจให้จากโครงการหัวใจติดปีกบรรยากาศก่อนที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมนิทรรศการรณรงค์ต้านภัยออนไลน์สัญจรเมื่อนายอนุทินเดินทางมาถึงได้เยี่ยมชมบูธจากหน่วยงานต่างๆที่มาจัดในงานและเมื่อมาถึงบูธของไปรษณีย์ไทยนายอนุชาจันทร์พรหมผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายไปรษณีย์นครหลวง3สำนักงานไปรษณีย์นครหลวง3ได้เข้ามาคุกข่าวยกมือไหว้พร้อมมอบพวงมาลัยให้กับนายกรัฐมนตรีนายอนุทินจึงรีบพยุงตัวนายอนุชาขึ้นพร้อมกับสวมกอดนายอนุชาได้บอกกับนายกรัฐมนตรีว่าตนคือหนึ่งในผู้ป่วยที่รอรับการบริจาคหัวใจและได้รับหัวใจจากภารกิจหัวใจติดปีกของนายอนุทินที่ได้ทำการบินนำเพื่อส่งมอบหัวใจให้แม้ว่าวันนั้นจะเป็นวันที่มีพายุแรงมากแต่นายกรัฐมนตรีก็ขึ้นบินเพื่อนำหัวใจไปให้ตัวเองจึงอยากจะมาขอบคุณนายอนุทินซึ่งตนเองหาโอกาสพบนายกรัฐมนตรีมานานแล้วสำหรับเคสดังกล่าวนายกรัฐมนตรีระบุว่าเป็นภารกิจหัวใจติดปีกเมื่อปี2561เดินทางไปรับหัวใจจากจังหวัดอุดรธานีท่ามกลางสายฝนมาเปลี่ยนให้ชายคนดังกล่าวที่กรุงเทพซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวกับชายคนดังกล่าวด้วยว่าขอให้รักษาตัวดีๆอย่าให้ป่วยอีกผบ.กองกำลังนเรศวรลงพื้นที่แม่ฮ่องสอนติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยเมียนมาพลตรีประสานเห็นประเสริฐผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวรลงพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนตรวจเยี่ยมและติดตามสถานการณ์แนวชายแดนไทยเมียนมาด้านพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยเฉพาะกิจสิงหานาถพร้อมพบปะให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และมอบสิ่งของบำรุงขวัญแก่กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนในการลงพื้นที่ครั้งนี้ผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวรรับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่แนวชายแดนไทยเมียนมาด้านจังหวัดแม่ฮ่องสอนรวมทั้งพบปะกำลังพลมอบแนวทางการปฏิบัติงานจากนั้นได้เดินทางตรวจเยี่ยมฐานปฏิบัติการในพื้นที่รับผิดชอบพื้นที่อำเภอปางมะผ้ารวมถึงพื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนพร้อมพบปะพูดคุยกับกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนโดยเน้นย้ำให้หน่วยในพื้นที่ติดตามสถานการณ์ตามแนวชายแดนอย่างต่อเนื่องพร้อมขับเคลื่อนการปฏิบัติภารกิจด้านการป้องกันชายแดนให้เป็นไปตามพันธกิจปูตินชื่นชมเกาหลีเหนือประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียได้ส่งสารถึงนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือเนื่องในโอกาสวันครบรอบการปลดปล่อยเกาหลีจากการปกครองฐานะอาณานิคมของญี่ปุ่นโดยเน้นย้ำว่ารัสเซียและเกาหลีเหนือมีความร่วมมือกันครอบคลุมทุกด้านพร้อมประสานพลังเพื่อรักษาความมั่นคงและความมีเสถียรภาพในภูมิภาคตลอดจนเชื่อมั่นว่าทั้งสองประเทศจะเดินหน้าทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ในประเด็นระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางการจับตาของนานาชาติโดยยูเครนกล่าวหาอย่างต่อเนื่องว่ารัสเซียนำขีปนาวุธและยุทโธปกรณ์ที่ได้รับจากการสนับสนุนจากเกาหลีเหนือมาใช้ในการทำสงครามกับยูเครน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ Mcot Radio Network 96.5 FMคลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ความคิดเจ๋งๆใครก็คิดได้แต่สิ่งที่จะเปลี่ยนโลกธุรกิจได้จริงคือการลงมือทำอย่างมุ่งมั่นและมองโลกในแง่ดีว่าจะผ่านอุปสรรคไปได้กายคาวาซากิอดีตหัวหน้านักการตลาดของ Apple
6: เพรา ราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม

0: เม็ดสิไส้กรอกโซเดียมต่ำสำหรับสุนัขหาซื้อได้แล้วตามโรงพยาบาลสัตว์และเพทช็อปชั้นนำทั่วประเทศพร้อมพบกับเม็ดซีสไลซ์แอนด์ค็อกเทลสูตรใหม่เสริมภูมิคุ้มกันและช่วยดูแลระบบย่อยอาหารขนาดเต็มคำกำลังดี
1: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shopmania
2: แฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
3: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
5: ๆรายการครบเครื่องเรื่องของสัตว์โดยสุภชาติสุภเมธีสนับสนุนโดย
6: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
7: สวัสดีครับ 17:09 น.ครับต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านก็สู่รายการครบเครื่องเรื่องของสัตว์ทางสถานีวิทยุอสมทคลื่นความคิด FM 90.5 Thinking Radio คลื่นความคิดนะครับวันนี้อยู่กับผมเช่นเคยนะครับเต้ยสุภชาติสุภาเมธีนะครับจริงๆเราเจอกันเมื่อเช้าไปแล้วรอบนึงนะฮะ 90.5 อัปเดตนะครับช่วงเย็นก็เปลี่ยนบรรยากาศมาคุยกันเรื่องราวของสัตว์เลี้ยงสัตว์โลกนะฮะซึ่งหลายๆคนก็เป็นแฟนรายการนี้นะครับและเชื่อว่าก็มีประเด็นคำถามที่อยากจะพูดคุยกันนะครับแล้วก็ทุกๆสัปดาห์เนี่ยก็จะมีจริงๆมีวิทยากรก็สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนมาพูดคุยกันนะครับเช่นเคยวันนี้คุณผู้ฟังติดตามผ่านวิทยุนะครับก็สามารถพิมพ์คำถามมาได้ทาง LINE @thinking radio รวมถึงในช่องทางของโซเชียลมีเดียทุกช่องทางเลยนะครับบ้านฟ้าบ้านแดงบ้านดำนะฮะ Facebook YouTube นะครับ TikTok ต่างๆนะครับวันนี้คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับรวมถึงช่องทางอีกหนึ่งช่องทางที่หลายท่านตอนนี้เริ่มคุ้นชินกันแล้วนั่นก็คือช่องทางของแอปพลิเคชัน Mcot Connect ที่สามารถรับชมรับฟังกันได้ทั่วไทยทั่วโลกเลยนะครับรับชมรับฟังรายการของ90.5 Thinking Radio ก็ได้หรือว่าคลื่นเดือนๆของสมทก็ได้หรือจะดูช่อง9 Mcot HD ก็ได้นะครับดูข่าวย้อนหลังของสำนักข่าวไทยได้หมดเลยนะครับยังไงฝากโหลดติดเครื่องกันเอาไว้ใครใช้มือถือ Android หรือว่า iOS นะครับเข้าไปตามระบบเลยฮะแล้วก็เซิร์ชคำว่า Mcot Connect ครับเราก็จะมีสาระความรู้ดีๆนะครับให้กับทุกท่านได้ติดตามกันเป็นประจำเช่นเคยนะครับเอาล่ะวันนี้ช่วงเย็นๆวันเสาร์นะครับก็หลายท่านเชื่อว่าช่วงนี้นะครับเราเจอกับสภาพอากาศเนาะเมื่อเช้าผมอัปเดตไปแล้วว่าช่วงนี้สัปดาห์นี้เราน่าจะเจอกับฝนนะโดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลฝนประมาณ60%นะครับยังไงช่วงนี้เดินทางไปไหนก็เช็คสภาพอากาศกันด้วยนะครับไม่ใช่แค่เฉพาะมนุษย์อย่างเราเท่านั้นนะครับแต่ว่าน้องๆ นะสัตว์เลี้ยงที่เราเลี้ยงเขานะครับยังไงช่วงนี้ก็ดูแลกันนะครับรวมถึงวันนี้ก็จะเป็นอีกประเด็นนึงที่จะชวนทางคุณหมอมาพูดคุยกันโดยเฉพาะเรื่องของโรคมะเร็งในสัตว์เลี้ยงนะครับฉะนั้นวันนี้เราได้รับเกียรติจากวิทยากร2ท่านด้วยกันนะครับท่านแรกนะครับก็เป็นคุณหมอหญิงนะครับก็ขออนุญาตแนะนำ ท่านสัตวแพทย์หญิงมาคสิริสมานุกรนะครับท่านเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์เวชแคร์แล้วก็เป็นประธานชมรมสัตวแพทย์ผู้บำบัดโรคมะเร็งแห่งประเทศไทยครับสวัสดีครับคุณหมอตอยครับ
8: ค่ะสวัสดีค่ะคุณเต้ยสวัสดีค่ะท่านผู้ฟัง
7: ครับผมนะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งท่านด้วยนะครับก็เป็นอันนี้เป็นคุณหมอหนุ่มเลยนะฮะนายสัตวแพทย์วีระวุฒิวนาประเสริฐศักดิ์นะครับหัวหน้าแพทย์โรงพยาบาลสัตว์ปากเกร็ดนะครับสวัสดีครับคุณหมอบอลครับ
9: สวัสดีครับสวัสดีครับผม
7: โอเคนะฮะได้ยินเสียงชัดเจนทั้งสองท่านนะครับทั้งสองท่านได้ยินเสียงผมเนาะ
8: ได้ยินค่ะได้ยินตอนแนะนำคุณหมอบอลมาเป็นคุณหมอหนุ่มแต่ว่าจริงๆหมอตอยกับหมอบอลเป็นเพื่อนกันนะคะ
7: รุ่นเดียวกันเป็นเพื่อนกันรุ่นเดียวกันด้วยนะนี่ใช่ไหมก็ถือว่าวันนี้ทั้งสองท่านนะครับก็จะมาให้ความรู้กับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านเนาะแฟนรายการของครบเครื่องเรื่องของสัตว์นะครับจริงๆรายการนี้นะฮะแฟนๆนี้โอ้เหนียวแน่นเหมือนกันนะครับคือปกติจะเป็นคุณหมอโก้เนาะแต่วันนี้คุณหมอโก้น่าจะติดภารกิจนะครับไปให้คุณหมอตอยคุณหมอบอลมารับหน้าที่แทนนะครับซึ่งวันนี้ก็เชื่อว่านะครับเชื่อว่าใครที่อาจจะแบบเป็นแฟนประจำคุณหมอโก้ไม่เป็นไรทักทายคุณหมอโก้มาได้นะครับพิมพ์คอมเมนต์พิมพ์ข้อความกันมาได้เลยนะครับผมเกริ่นไปแล้วเนาะเรื่องของโรคมะเร็งนะครับแล้วก็หลายคนอาจจะรู้สึกว่าอุ๊ยมันก็เป็นโรคที่ในสัตว์เลี้ยงเราก็เจอกันได้แหละแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่าลืมว่าโรคนี้เป็นอีกหนึ่งโรคที่ถ้าสมมติเกิดขึ้นแล้วนะโอ้เราก็ต้องแบบมาดูทั้งเรื่องของกระบวนการว่าตั้งแต่แบบอุ้ยเราเป็นได้ยังไงรวมถึงวิธีการดูแลหลังจากเป็นแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ว่าในช่วงแรกเนี่ยอยากจะให้ทางคุณหมอบอลคุณหมอต่อยเล่าให้ฟังนิดนึงครับหลายคนอาจจะสงสัยนะว่าเอ๊ะมะเร็งกับเนื้องอกนะหลายคนจะแบบรู้สึกว่าเฮ้ยมันเหมือนกันคล้ายๆกันหรือมันคืออันเดียวกันยังไงเพื่อจะให้คุณหมอทั้งสองท่านเล่าให้ฟังนิดนึงครับจะเป็นท่านไหนก่อนดีครับ
9: ผมก็ได้ครับ
7: คุณหมอบอลก่อนเชิญเลยฮะ
9: ครับเนื้องอกโรคมะเร็งจะก็เป็นโรคเนื้องอกชนิดนึงอะครับแต่ว่าจะมีพฤติกรรมที่ดุหมายความว่าแทรกซึมไปตามอวัยวะอื่นๆได้รวดเร็วกว่าเนื้องอกปกติตามปกติอะครับคร
7: ับ
9: ก็ดูแล้วก็มีการแพร่กระจายครับทำให้อวัยวะอื่นเสียหายครับแล้วก็ตัวมะเร็งแต่ละชนิดก็มีพฤติกรรมที่ชอบไปอวัยวะตรงนั้นตรงนี้ครับทำให้เกิดความเสียหายครับทำให้เกิดน้องหมามีการป่วยขึ้นมาได้ครับผมครับส่วนเนื้องอกที่ไม่ใช่เนื้องอกมะเร็งก็จะช้ากว่าหน่อยโตช้ากว่าหน่อยครับครับก็ต้องขออาจจะสังเกตพฤติกรรมตรงนี้ก็ได้ครับพฤติกรรมการความก้าวร้าวอะครับของการเติบโตขึ้นของก้อนเนื้อครับ
7: อ
9: ันนี้ก็จะใช้ช่วยแยกแยะได้เหมือนกันครับผม
7: ครับจริงๆแล้วหมายถึงว่าความรุนแรงที่มันจะแตกต่างกันถูกไหมฮะหมายถึงว่าถ้าเป็นมะเร็งนี่มันความรุนแรงมันเยอะกว่าน้องคุณหมอถูกไหมฮะ
8: ใช่ค่ะก็คือเนื้องอกก็คือเป็นก้อนเนื้อที่โตขึ้นมาบนร่างกายค่ะตำแหน่งไหนก็ได้เลยค่ะจะเป็นบนหัวในช่องปากในช่องท้องช่องอกลำไส้ตามตัวอวัยวะเพศหางก้นเท้านิ้วอะไรเงี้ยได้หมดเลยค่ะแต่ว่ามันจะมีการโตที่ช้าแล้วก็ไม่ย้ายที่ไม่เคลื่อนไม่ลุกลามอวัยวะอื่นแต่ว่าถ้าเป็นมะเร็งเนี่ยมันจะโตไวโตรวดเร็วเบียดแทรกซึมเข้าไปในอวัยวะนั้นแล้วก็ลามไปอวัยวะอื่นพอไปงอกอวัยวะใหม่มันก็ไปแทรกตัวเบียดอวัยวะนั้นอีกทำให้อวัยวะนั้นอะทำงานได้ไม่ดีเพราะมันโดนมะเร็งก้อนมะเร็งไปเบียดแล้วก็เผลอๆอาจจะล้มเหลวด้วยซ้ำค่ะ
7: ครับเรื่องของตัวมะเร็งเนี่ยถ้าจะพูดจริงๆเนาะมันเกิดได้กับสัตว์ที่อายุน้อยอายุเยอะอายุมากผมใช้คำอายุมากมันเกี่ยวไหมกับเรื่องของอายุหรือว่าเรื่องของพันธุ์อะไรเงี้ยมันเกี่ยวด้วยไหมครับคุณหมออ
8: ๋ออายุนี่เกี่ยวค่ะแต่จริงๆมะเร็งพบได้ทุกอายุค่ะอายุแบบน้อย4เดือน9เดือนเนี่ยก็พบได้นะคะแต่ว่าสัดส่วนที่พบมันก็จะน้อยกว่าแต่ถ้าอายุมากอะค่ะโดยเฉพาะถ้าอายุเกิน10ปีขึ้นไปอะค่ะโอกาสพบมะเร็งเนี่ยสูงถึง 80% เลยค่ะ
7: ครับอายุมากนี่คือยังไงคุณหมอหมายถึงว่าต้องอายุเขาแบบถ้าเป็นสุนัขเป็นหมานี่ต้องอะไรต้อง5ปี10ปีขึ้นไป
8: จริงๆ10ปี10 7ปีจะถือว่าอายุเยอะแล้วค่ะ
7: ครับนะฮะแล้ว
8: เรียกว่าเป็นวัยกลางคนแล้ว
7: ครับส่วนเรื่องของวิธีการสังเกตล่ะเมื่อกี้เหมือนคุณหมอบอลบอกแล้วนะอาจจะเราต้องหมั่นสังเกตด้วยวิธีการสังเกตมันต้องยังไงคุณหมออาจจะแบบพอให้เป็นข้อมูลกับคุณผู้ฟังหน่อยได้ไหมครับ
9: ก็วิธีง่ายๆก็เวลาเล่นกับน้องหมาก็พยายามคลำตัวเขาทุกตำแหน่งเลยครับเจ้าของสุนัขเนี่ยครับจะเป็นผู้ช่วยสัตวแพทย์ได้ดีที่สุดเลยครับถ้าเกิด รูปไปแล้วสะดุดตรงไหนรู้สึกว่าตรงนี้ผิดปกติหรือว่ามองเขาจากแนวระยะไกลแล้วรู้สึกมันผิดปกติไปก็แนะนำให้พาน้องแมวน้องหมาไปหาคุณหมอครับให้ตรวจอย่างละเอียดอีกทีครับว่าตัวก้อนตัวนี้มันมีลักษณะของตัวความนุ่มความแข็งยังไงมาครับแล้วก็ให้คุณหมอได้ตรวจดูว่ามันมีความ
8: ความเสี่ยงเน
9: า
8: ะ
9: ความเสี่ยงจะเป็นเนื้องอกหรือว่ามะเร็งหรือเปล่าครับแล้วก็จะได้ทำการตรวจเชิงลึกลงไปอีกได้อีกทีครับผม
7: ครับคุณหมอจอยมีอะไรเพิ่มเติมไหมฮะตรงนี
8: ้อ๋อจริงก็มีการสรุปเป็น10สัญญาณเตือนไว้เลยอะค่ะมี10ข้อนะคะจริงๆถ้าฟังดูจะรู้สึกว่ามันก็คือเป็นได้ทุกอาการทุกโรคเลยที่ผิดปกตินะคะเดี๋ยวจะมาลิสต์ไว้10ข้อข้อ1ก็คือการมีก้อนเนื้อหรือตุ่มบวมตกขึ้นตามผิวหนังหรือตามร่างกายที่คุณหมอบอลบอกว่าต้องมีการหมั่นจับหมั่นคลำหมั่นลูบอะค่ะซึ่งน้องหมาน้องแมวเขาจะชอบนะคะเพราะเหมือนเราไปนวดให้เขาค่ะข้อ2คือน้ำหนักลดลงแบบลดพอมห้าแล้วก็เบื่ออาหารโดยที่หาสาเหตุได้ไม่ชัดเจนคือไม่ใช่เบื่ออาหารเพราะว่าเราทำไม่อร่อยหรือว่าเพิ่งเปลี่ยนยี่ห้อใหม่นะแต่เป็นการเบื่อแบบว่าไม่ว่าอะไรก็ไม่อยากกินไปซะทั้งหมดอาจจะยอมกินสิ่งที่เขาเป็นของโปรดมากๆบ้างเนี่ยค่ะจะต้องป้อนต้องขยันขยอผิดปกตินะคะข้อ3ก็คือมีเป็นแผลเรื้อรังที่รักษาเท่าไหร่ก็ไม่หายหรือลักษณะที่เป็นการอักเสบตลอดเวลาหมอบอลเนาะแล้วก็มีทั้ง
9: การอักเสบที่เนื้อนานะครับไม่มันมีโอกาสจะเริ่มไปเป็นมะเร็งได้ครับเป็นเนื้องอกได้ต้องคุณหมอด้วย
8: ก็อย่าชะล่าใจว่าเป็นแผลไม่หายสักทีก็แค่แผลนั่นแหละมันอาจจะกลายไปเป็นมะเร็งแล้วก็ได้ค่ะแล้วก็ข้อ4ก็คือมีกลิ่นเหม็นอะไรกลิ่นเหม็นมาจากช่องต่างๆอย่างเช่นแบบปากเหม็นในหูเหม็นหรือว่าในรูหายใจลมหายใจมันมีกลิ่นเหม็นหรือว่าตามตัวอะไรเงี้ยค่ะเหม็นแปลกๆอะไรเงี้ยค่ะก็ไปให้คุณหมอตรวจได้ค่ะเพราะว่าในช่องนั้นอาจจะมีก้อนมะเร็งอยู่ก็ได้ค่ะหรืออย่างดีก็อาจจะเป็นสิ่งแปลกปลอมเข้าไปติดอยู่แล้วจะเน่าอย่างเงี้ยนะคะต่อไปก็จะเป็นข้อ5มีเลือดออกหรือว่ามีหนองผิดปกติออกมาจากทวารต่างๆก็จมูกปากหรือว่าอวัยวะขับถ่ายจะเป็นแบบจู้จู้จี้จี้หรือเป็นแบบอื้ออะไรเงี้ยนะคะก็ถ้ามีเลือดออกผิดปกติหรือมีเป็นน้ำหนองก็คือเป็นสีเหลืองๆเป็นสีเขียวๆหรือเป็นสีเหมือนโอวัลตินนะคะออกมาผิดปกติอันนี้ก็อาจจะมีมะเร็งอยู่ในนั้นก็ได้ข้อ6ก็คืออาเจียนหรือว่าท้องเสียเรื้อรังเป็นหายคำว่าเรื้อรังคือไม่หายสักทีเป็นเดี๋ยวหยุดแล้วเดี๋ยวก็หายไปแล้วเดี๋ยวอีกพักนึงก็กลับมาเป็นใหม่ต่อเนื่องกันเกิน 2-3 สัปดาห์นะคะนี่ก็ต้องไปตรวจละเอียดละ
7: ครับ
8: ข้อ7คือไอเรื้อรังหายใจลำบากหอบเหนื่อยง่ายแล้วก็ข้อ8คือต่อมน้ำเหลืองบวมโตต่อมน้ำเหลืองเนี่ยอยู่ตรงไหนต่อมน้ำเหลืองจะอยู่ตามข้อพับต่างๆถ้าเราจับเจอเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ10จุดนะคะมันจะอยู่กันเป็นคู่กันซ้ายกับขวาจุดแรกก็คือตรงบริเวณมุมขากรรไกร
7: คร
8: ับ เวลาอย่างในคนเองเนี่ยที่เป็นหวัดเรื้อรังอะค่ะก็จะพบว่าตรงมุมขากรรไกรจะมีก้อนลูกๆอันนึงอะค่ะอันนี้คือต่อมน้ำเหลืองอยู่ใต้ขากรรไกรตรงที่2คือแนวใต้ปลอกคอด้านหน้าถ้าเป็นคนเรียกว่าหายปลาร้านะคะแต่ว่าในสัตว์ไม่มีกระดูกหายปลาร้านะก็จะเป็นตำแหน่งนั้นอยู่แถวปลอกคอสองข้างซ้ายขวาจุดที่2รวมเป็น4ต่อมแล้วนะคะต่อไปจุดที่3ก็คือรักแร้ก็คือตรงบริเวณขาหน้าติดกับอกนี่จุดน้ำเหลืองต่อมน้ำเหลืองตรงจุดที่3จุดที่4ก็คือขาหนีบก็คือบริเวณเต้านมคู่สุดท้ายจะเป็นก้อนลูกๆเล็กๆต่อมเหลืองจะหน้าตาเป็นค่อนข้างจะเป็นเหมือนเม็ดขนุนนะคะก็คือทรงไข่ไก่ทรงวงรีค่ะแล้วก็จุดสุดท้ายจุดตำแหน่งที่5ที่จะจำคำได้ก็คือหัวเข่าด้านหลังของหัวเข่าที่มันเป็นข้อพับอะค่ะมีเม็ดๆอยู่ตอนนี้ลองไปคลำดูเลยน้องหมาและแมวที่บ้านถ้าคลำแล้วไม่เจอนั่นคือปกติถ้าคลำแล้วเจอโตนิดหน่อยบางตำแหน่งถือว่าปกตินะคะคลำแล้วเจอโตนิดหน่อยไปให้สัตวแพทย์ลองช่วยดูทีว่านี่ปกติหรือไม่ปกติ
7: ครับครับนะฮะโอ้ทั้ง10จุดที่ค ุณหมอตอยเล่าให้ฟังเนี่ยครับถ้าจากประสบการณ์ทั้งคุณหมอตอยคุณหมอบอลเองเนี่ยมันมีจุดไหนไหมที่แบบว่าเราจะเจอบ่อยที่สุดหรืออาจจะแบบลองเฉลี่ยมาก็ได้ว่าแบบหนึ่งสองสามอะไรเงี้ยที่เจอบ่อยๆเลยเนี่ยมันมีตรงจุดไหนยังไงไหมเผื่อจะได้แบบให้คุณอะไรนะคุณพ่อคุณแม่เน
8: า
7: ะเราได้สังเกต
8: ตรงไหนดีล่ะจุดที่โตบ่อยก็จะมีตรงใต้ขากรรไกรค่ะอันนี้ก็จะโตบ่อยซึ่งการโตเนี่ยอาจจะมาจากมีการอักเสบก็ได้ค่ะหรือเป็นป่วยติดเชื้อทางเดินหายใจเรื้อรังก็ได้หรือว่าโตจากสาเหตุอื่นไม่ใช่มันอักเสบขึ้นมาเองนะคะหรือว่าพัฒนาไปเป็นมะเร็งก็ได
7: ้ครับ
8: แล้วก็อีกจุดนึงก็คือตรงขาหนีบหรือตรงเต้านมอะค่ะคู่สุดท้ายเลยจู้ๆไปนิดนึงแล้วก็เลยเต้านมคู่สุดท้ายไปข้างหลังอีกนิดนึงตรงนั้นนะคะ
7: ครับสองจุดนี้ใช่ไหมคุณหมอบอลมีเพิ่มไหมฮะ
8: มันขับเจอง่าย
9: ชอบทำหลังเข่าอะครับบางทีก็รู้สึกว่ามันเฟิร์มขึ้นนิดนึงก็รู้สึกว่าน่าสงสัยแล้วว่าจะมีอะไรครับมันก็จุดอื่นด้วยครับ
7: โอ้
9: ก็สังเกตอาการอื่นด้วยครับ
7: อืมครับอันนี้หมายถึงว่าทั้งน้องหมาน้องแมวเลยไหมคุณหมอหรือว่าส่วนใหญ่นี้ที่พูดถึงนี่เป็นน้องหมา
8: น้องแมวเลยค่ะ
9: น้องหมาทั้งแมวเลยครับ
7: โอ้เหรอฮะคือมันจะแบบลักษณะทั้งหมาทั้งแมวนี่คือมะเร็งมันจะเกิดขึ้นในจุดใกล้ๆคล้ายๆกันอย่างนี้เลยหรอ
8: โครงสร้างร่างกายคล้ายกันเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมเหมือนกันเราเนี่ยแหละค่ะ
7: ครับผมก็คิดว่าแบบอย่างหมาด้วยความที่เขาจะแบบเป็นถ้าเจอพันธุ์ที่เขาแบบเขาเรียกนะalert หน่อยนะแบบไฮเปอร์หน่อยก็ไม่น่าจะอะไรเพราะแมวถ้าเป็นแมวก็จะแบบค่อยๆช้าๆใช่ไหมน่าจะไม่เหมือนกันแต่ว่าพอโครงสร้างมันเหมือนกันก็เลยทำให้อึดลักษณะอาการบางทีเวลาเป็นมะเร็งมันก็เลยคล้ายๆกันไปด้วยถูกไหม
8: ใช่หรือชนิดอื่นๆนะคะก็จะมีโครงสร้างคล้ายๆแบบนี้เหมือนกันที่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมเหมือนกันนะคะ
7: ครับ
8: อย่างช้างอย่างลิงอย่างกระต่ายอะไรเงี้ยค่ะโครงสร้างก็คล้ายๆกันก็ต้องมาเหลืองตำแหน่งคล้ายๆกันใกล้ๆกัน
7: ครับนะฮะ
8: เดี๋ยวยังมีอาการอีก2อาการนะคะที่เป็นสัญญาณเตือนก็คือข้อ9คือมีอาการดูซึมดูเศร้าๆแล้วก็ดูไม่ค่อยอยากลุกไม่อยากเคลื่อนไหวนะคะแล้วก็ข้อ10ก็คือมีการขับถ่ายที่ผิดปกติเช่นบางทีอึลำบากฉี่ลำบากอย่างเงี้ยค่ะฟังดูแล้วเหมือนเป็นโรคอะไรก็ได
7: ้เออครับครับนะฮะแล้ววิธีการที่สมมติว่าถ้ามันเกิดเป็นมะเร็งข้างในล่ะคุณหมอเราจะต้องหมายถึงว่าเจ้าของพาน้องไปตรวจนี่คือต้องยังไงครับก็ไปเอ็กซเรย์ไปหรือปกติใช่ไหมหรือยังไงครับวิธีการกระบวนการ
9: ก็เอ็กซเรย์อัลตราซาวด์ได้ครับผมถ้าคุณหมอวินิจฉัยแยกแล้วโอ้ยนะยังเรายังตัดโรคเนื้องอกมะเร็งไม่ได้แล้วก็อนุญาตให้คุณหมอเขาตรวจนะครับตรวจลึกลงไปอีกครับก็จะได้เห็นอวัยวะภายในมีการผิดที่ไหมมีการก้อนเนื้ออะไรเบียดบังไหมครับตำแหน่งผิดที่ในช่องอกครับก็จะพอบอกได้ครับแล้วเราก็ค่อยมาหาค้นหาต่
7: อ
9: หรือว่าเราจะใช้วิธีการเก็บชิ้นเนื้อดูครับอันตัวที่เราสงสัยครับให้นักพยาธิเขาดูแล้วหรือคุณหมอดูที่แลบที่คลินิกดูคร่าวๆครับว่ามันน่าสงสัยหรือเปล่าผม
7: ครับ
8: คือบางทีนอนน้องบางตัวค่ะโดยเฉพาะน้องที่ไม่อ้วนนะคะบางทีนอนหงายมาคุณพ่อคุณแม่จับเจอก็มีนะคะจับเจอในท้องมีก้อนอะไรแปลกๆอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับสัตว์เลี้ยงของเราอะค่ะเล่นลูบพุงนะคะเกาว่าคุณหมอบอลบอกว่าให้คอยหมาลูบตามตัวนะคะอันนี้ช่วยได้มากในการวินิจฉัยแต่เริ่มแรก
7: ครับจริงอย่างอาการของมะเร็งนี้อันนี้ผมอาจจะเพิ่มเติมไปเนาะเพราะว่าคุณผู้ฟังน่าจะสงสัยคล้ายๆกันก็คือว่าพอแบบถ้าเป็นมะเร็งในบางจุดที่มันส่งผลต่อความดุร้ายของน้องหมายถึงว่าน้องอาจจะหงุดหงิดง่ายขึ้นหรืออาจจะทำให้น้องแบบชอบกัดมากขึ้นนี่มันมีไหมอาจจะเป็นมะเร็งตรงจุดไหนคุณหมอเผื่อจะให้แบบคุณผู้ฟังได้สังเกตกัน
9: ก็สัตวแพทย์ยุคใหม่นี้อาจจะมีสัตวแพทย์เกี่ยวกับพฤติกรรมนะครับเขาจะแนะนำเลยครับว่าน้องหมาพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงคือต้องมาหาคุณหมอเลยครับตรวจเลือดเอ็กซเรย์เลยครับจะต้องหาสาเหตุว่าเกิดอะไรขึ้นครับเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่สังเกตแล้วแสดงว่าต้องมีอะไรผิดปกติครับทั้งดูสีหน้าดูพฤติกรรมการกินการนอนนะครับอันนี้ครับก็เราต้องมาค้นหาข้อมูลตามตัวของสุนัขอีกทีครับสุนัขแมวอีกที
8: ค่ะเพราะบาง บางจุดมันเจ็บอะค่ะมันมะเร็งมันเกาะมันไปเบียดมันไปเบียดเนื้อเยื่อตัวมะเร็งเองอะมันไม่ได้เจ็บนะคะเพราะว่ามะเร็งไม่ได้มีเส้นประสาทไปเลี้ยงแต่มันไปเบียดเนื้อเยื่อปกติของร่างกายซึ่งมีเส้นประสาทไปเลี้ยงซึ่งทำให้เขาเจ็บอย่างเช่นเป็นตรงผิวหนังอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าเป็นที่กล้ามเนื้อหรือว่าเป็นอวัยวะภายในเช่นลำไส้สำลูกมาตับกระเพาะปัสสาวะอะไรเงี้ยค่ะหรือในมดลูกอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมีการปวดอะไรเงี้ยค่ะปวดมากแล้วทำให้เขากัดหรือว่าระแวงเพราะหลายเคสที่ตอนก็คือเริ่มรักษามะเร็งก็ดุรักษาไปรักษามาเชื่องไม่ใช่ว่าชินกับหมอนะคะแต่เขาสบายตัวมากขึ้น
7: เพราะว่าบางทีแบบเรื่องของอาการเจ็บป่วยนะคือลองนึกง่ายๆเหมือนเราแหละเหมือนมนุษย์เราใช่ไหมครับพอ
8: เราไม่สบายก็หงุดหงิด
7: สบายแล้วก็หงุดหงิดถูกไหมคุณหมอ
8: ผู้ชายจะไม่ค่อยเป็นผู้หญิงเป็นมากเลย
7: เป็นคุณหมอเป็นเชื่อผมเป็นนะฮะนี่คุณผู้ฟังสงสัยคล้ายๆกันครับผมก็จะถามพอดีว่าเอ๊ะแล้วแบบถ้าสมมติเราเจอว่าเป็นมะเร็งนะฮะต้องผ่าตัดไหมต้องผ่าตัดทุกเคสหรือว่าแบบเราก็จะดูว่าไอ้เคสนี้ผ่าตัดได้เคสนี้ผ่าตัดไม่ได้มันมีวิธีการพิจารณาอย่างไรบ้างไหมครับคุณหมอฮะอาจจะให้ทั้งสองท่านแบ่งกันตอบก็ได้ครับ
9: คุณบอลหมอตอยก่อนก็ได้คร
8: ับ ตอยชอบพอบอลชอบส่งให้ตอยผ่าตัดและเคสไหนที่ตอยผ่าตัดไม่ได้แต่จะส่งไปให้บอลก็ดูตำแหน่งก่อนเลยค่ะว่าผ่าได้ไหมเพราะว่าการผ่าตัดอะค่ะเป็นวิธีเอาก้อนมะเร็งออกจากร่างกายได้ไวที่สุดไวแบบแบบหายวับไปกับตาเหมือนหมอเสกออกไปนะคะแล้วก็แต่ตำแหน่งนั้นต้องผ่าตัดได้นะคะผ่าตัดแล้วไม่ได้ส่งผลกระทบให้ชีวิตเขาแย่ลงนะคะก็คือผ่าตัดแล้วก็ยังสามารถใช้อวัยวะนั้นได้อยู่นะคะหรือในบางมะเร็งที่มันค่อนข้างรุนแรงมากก่อให้เกิดแบบความเจ็บปวดมากอย่างเช่นเป็นมะเร็งของกระดูกขาอะไรเงี้ยนะคะเราไปขึ้นที่ขาเนี่ยขาข้างในจะเจ็บมากแล้วไม่สามารถกลับมาเดินได้อย่างปกติแน่นอนนะคะการผ่าตัดก็ผ่าตัดเพื่อลดความเจ็บปวดให้เขาอาจจะต้องตัดขาออกเพื่อรักษาชีวิตนะคะต้องดูก่อนว่าผ่าตัดได้ไหมถ้าผ่าตัดได้ผ่าเอาออกถ้าผ่าตัดไม่ได้จะมีวิธีอื่นๆเพิ่มเข้ามาค่ะอันนี้ต้องให้หมอบอลแนะนำ
7: ครับหมอบอลเชิญเลยฮะเพิ่มเติมไหม
9: ก็สำหรับผมก็คิดว่าขึ้นอยู่กับขนาดของเนื้องอกด้วยครับแล้วก็ตำแหน่งด้วยครับแล้วถ้าเราได้วางแผนกับชนิดของเนื้องอกก่อนนะครับเส้นอาจจะที่ผมบอกครับเอาให้คุณหมอเจาะเข็มให้นักพยาธิดูก่อนนะครับเราจะได้วางแผนให้ถูกต้องครับว่ามะเร็งชนิดนี้ต้องผ่ายังไงครับผ่ากว้างยังไงมะเร็งชนิดนี้มีพฤติกรรมชอบไปตรงไหนเราจะได้ดูสเตจดูระยะของเขาครับแล้วเราเข้ามาประเมินอีกทีครับให้เราได้ข้อมูลพวกนี้มาก่อนเราจะได้วางแผนได้ดีครับเพราะว่าการผ่าตัดครั้งแรกนี่คือสำคัญกับเขามากครับเราก็อยากจะเคลียร์ให้หมดนะครับให้ผ่าตัดครั้งแรกเนี่ยได้ผลประสิทธิผลที่ดีที่สุดอะครับ
7: โอ้โหครับแล้วมันลักษณะมันจะเหมือนแบบของคนในแง่ของว่าการที่เราสมมติเราผ่าตัดเราเจาะก้อนแล้วเนี่ยมันป้องกันการที่ทำให้แบบเขาถูกแล้วเจาะปั๊บมันกระจายไหมคุณหมอหมายถึงว่ามันจะลามไปที่อื่นยังไงไหมมันมีอย่างไรไห
9: มไม่นะครับครับผมก็จะมีมะเร็งบางชนิดนะครับซึ่งถ้าคุณหมอเขาสงสัยเขาก็จะให้ยาลดการแพ้หรือลดการความก้าวร้าวของตัวมะเร็งไว้ก่อนนะครับถ้าคุณหมอเขาสงสัยแต่ว่าการที่เราได้ข้อมูลจากตัวก้อนมาก่อนนะครับก็จะมีประโยชน์กับน้องหมาครับเรื่องการวางแผนต่อการรักษาต่อไปครับบางทีก็อย่างคุณหมอต้อยก็บางเคสมีให้เคมีบำบัดก่อนครับเพื่อลดขนาดก้อนก่อนเพื่อให้เราผ่าตัดให้ได้เสียเลือดน้อยกว่าปกติก็ได้ครับแล้วแต่ว่าณสถานการณ์นั้นเราเจออะไรครับแล้วก็สภาพน้องหมาด้วยการอักเสบของก้อนด้วยครับบางทีก็ยังผ่าไม่ได้ดูแล้วโอ้โหน่าจะทำไม่ได้ก็ต้องเลือกใช้วิธีอื่นก่อนครับ
8: จริงๆกลไกการแพร่กระจายของก้อนมะเร็งอะค่ะมันเกิดขึ้นทุกวันของมันอยู่แล้วเพราะมันก็มีความต้องการที่จะเพิ่มจำนวนหรือแพร่พันธุ์ออกไปอะค่ะหรือมันก็มีข้อมูลว่าก้อนมะเร็งขนาดเท่าลูกเต๋าค่ะก็คือ1ลูกบาศก์เซนนะคะมันจะปล่อยมะเร็งตัวลูกออกมานะคะวันละ100ล้านเซลล์ทุกวันปล่อยออกมาทุกวันเลยนะคะแต่ว่ามะเร็งที่ปล่อยออกมาเนี่ยจะไปงอกใหม่ได้สำเร็จไหมก็ขึ้นอยู่ว่าไปอวัยวะที่เขาชอบหรือเปล่าเพราะมะเร็งแต่ละมะเร็งชอบอวัยวะที่ไม่เหมือนกันแล้วก็ร่างกายของตัวสัตว์เองหรือแม้กระทั่งในคนเองมี มีภูมิคุ้มกันที่ดีไหมมีความสามารถในการต้านทานมะเร็งได้หรือเปล่าที่มันปล่อยออกมาค่ะก็จะเห็นว่าในสัตว์บางตัวเนี่ยมะเร็งชนิดเดียวกันแพร่กระจายช้าแต่บางตัวเป็นแค่ไม่กี่เดือนแพร่กระจายไวก็คือเป็นเพราะว่าภูมิคุ้มกันของแต่ละตัวไม่เหมือนกันรวมทั้งตัวมะเร็งเองมะเร็งชนิดเดียวกันบางทีมันก็จะมีการแยกย่อยลงไปอีกอะค่ะมีการกลายพันธุ์ของยีนที่ไม่เหมือนกัน
7: คร
8: ับ ก็ต้องไปตรวจละเอียดเพิ่มไปอีก
7: โอ้ครับแสดงว่าการที่เราตรวจละเอียดก่อนเนี่ยเราได้เจอก่อนเนาะมันก็เป็นข้อดีเนาะแต่ทีนั้นคือการที่เราตรวจเจอผมว่าอีกอันนึงเผื่อคุณหมอจะเพิ่มเติมนี้ว่าเพราะว่าถ้าเราเจอปั๊บเราจะได้วางแผนการรักษาไว้ที่คุณหมอบอลบอกเมื่อสักครู่ถูกไหม
9: ครับผม
8: ใช่จะตัดดีหรือไม่ตัดดี
9: ครับเราจะได้รู้ว่าเราคาดหวังว่าเราจะเจออะไรบ้างครับจะได้วางแผนไปก่อนเตรียมแผนรับมือครับ
7: ครับผมนะจริงๆแล้วเรื่องเหล่านี้มันก็เป็นเรื่องที่เราก็ต้องพาน้องๆเขาไปตรวจสุขภาพเป็นประจำไปแล้วคุณหมออย่างน้อยก็ปีละครั้งใช่ไหมปีละครั้งหรือสองครั้งนะคุณหมอ
8: ปีละสองครั้งน่าจะดี
7: ปีละสองครั้งดีกว่าเนาะเหมือนคนเลยนะ
8: ใช่ค่ะแต่จริงๆสุนัขกับแมวเนี่ยเขาอายุสั้นกว่าเราบางทีปีละสองครั้งในบางรายก็ไม่ทัน
7: อ
8: าจจะเป็นทุก3ถึง4เดือนในบางรายนะคะเช่นที่อายุเยอะมากๆเกิน10ปีขึ้นไปอะไรเงี้ยค่ะวิธีไปตรวจจริงๆง่ายมากเลยค่ะก็แทนที่เราจะป้อนยาธรรมชาติเองที่บ้านเอาไปให้คุณหมอป้อนเวลาไปทำวัคซีนคุณหมอช่วยดูให้หน่อยอย่างเง
7: ี้
8: ยค
7: ่
8: ะ
7: ใช่ไหมก็เป็นการเนาะทำให้ถ้าเป็นภาษาคนเราเลยเหมือนไปละลายพฤติกรรมกันนิดนึงเนาะหมอเราไปเจอคุณหมอบ่อยๆ
8: ใช่จะได้ชินกับคุ้นชินกับหมอด้วยเวลาเราอยู่บ้านเราคลำเองแต่เราไม่มั่นใจได้คุณหมอช่วยคลำด้วยก็ได้ค่ะ
7: ก็อย่างที่เมื่อช่วงที่เราคุยกันมานะฮะจริงๆแล้วเรื่องของวิธีการสังเกตต่างๆเนาะเหมือนที่คุณหมอบอลหมอตอยบอกแล้วนะว่าก็ลองหมั่นสังเกตกันดูว่าเวลาเราเล่นกับเขาเวลาเราแบบคลำจุดต่างๆรู้สึกว่าเอ้ยมันมีตุ่มอะไรขึ้นมาเหมือนเป็นเนื้องอกมันมีอะไรแปลกๆขึ้นมาเนี่ยพาไปหาคุณหมอเลยดีกว่านะผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเนาะแล้วก็บางครั้งถ้าเราเจอไวนะครับก็ทำให้เราเนี่ยสามารถทำให้ดูแลรักษากันได้วางแผนกันได้คุยกับคุณหมอได้ว่าถ้าเจอมะเร็งจริงๆจะเป็นยังไงกันต่อแต่ว่าทีนี้ยังไม่หมดคุณหมอนะครับเพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะคุยกันนะมีประเด็นที่เราจะต้องถามเพิ่มเติมว่าแล้วถ้าสมมติว่าเจอแล้วนอกจากผ่าตัดมีเคมีบำบัดในสัตว์เนี่ยมันเหมือนกับคนไหมยังไงบ้างนะครับรวมถึงอาจจะมีกระบวนการที่เป็นคำแนะนำต่างๆให้กับคุณผู้ฟังที่เป็นคุณพ่อคุณแม่น้องๆทั้งหลายเนี่ยเผื่อจะได้แบบถ้าเจอขึ้นมาจะได้เตรียมอกเตรียมใจกันด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันคู่เดียวนะครับคุณหมอนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่กันต่อในครบเครื่องเรื่องของสัตว์นะครับ
5: รายการครบเครื่องเรื่องของสัตว์โดยสุภชาติสุภเมธีสนับสนุนโดย
6: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: รอกโซเดียมต่ำสำหรับสุนัขหาซื้อได้แล้วตามโรงพยาบาลสัตว์และเพทช็อปชั้นนำทั่วประเทศพร้อมพบกับเม็ดซีสไลซ์แอนด์ค็อกเทลสูตรใหม่เสริมภูมิคุ้มกันและช่วยดูแลระบบย่อยอาหารขนาดเต็มคำกำลังดี
1: เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1 ทุ่มตรงจนถึง 2 ทุ่มนะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
2: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังจะมีรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
3: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เหนือที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
4: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
0: ๆรายการครบเครื่องเรื่องของสัตว์โดยสุภชาติสุภเมธี
6: 17:37 นะครับยังอยู่กับผมเตยสุภชาติสุภเมธีนะครับกับครบเครื่องเรื่องของสัตว์นะครับประเด็นที่เราคุยกันวันนี้นะฮะก็เรื่องของมะเร็งในสัตว์เลี้ยงนะครับสังเกตเร็วรักษาได้นะครับซึ่งก็คุยกับทางคุณหมอบอลคุณหมอตอยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปคุยกันต่อเนาะเพราะเมื่อกี้ช่วงท้ายเบรกนะครับก็เกริ่นทิ้งท้ายกันเอาไว้ว่าเอ๊ะมันมีประเด็นที่น่าสนใจเพิ่มเติมกันนะครับแต่ว่าทั้งนั้นมาคุยเรื่องนี้ก่อนดีกว่านะครับก่อนที่เราจะไปเรื่องที่เกี่ยวข้องกับมะเร็งนะครับจะชวนกันเดินทางไปด้วยกันนะครับไปที่จีนกันหน่อยดีกว่านะครับสำหรับใครที่กำลัง

0: แขกคนสำคัญแบบดีลตรงต่อยอดจริงไม่ใช่แค่ไปเที่ยวไปดูงานเฉยๆนะครับแน่นอนเราไปแบบ VVIP นะฮะเราไปด้วยสายการบินชั้นนำแล้วก็มีเช็คอินแบบ Fast Track ไม่ต้องรอเลยนะฮะเราสามารถขึ้นเครื่องได้เลยรวมถึงนอนหรูระดับ5ดาวตลอดทุกคืนด้วยนะครับเรื่องดูงานก็ถือว่าจัดเต็มแล้วเรื่องธุรกิจก็จัดเต็มเรื่องเที่ยวก็จัดเต็มเช่นเดียวกันครับไม่ว่าจะไปขึ้นชมวิวชิงเต่า360องศาบนตึกสูง81ชั้นเช็คอินจุดชมวิวสวยที่สุดบนยอดเขาเสี่ยวยู่ซานและย้อนเวลาสู่เมืองโบราณจี้โม1400ปีนะครับรวมถึงเราจะไปจิบเครื่องดื่มนะชื่อดังของเมืองชิงเต่ากันด้วยนะครับไม่ต้องบอกก็รู้นะฮะว่าคืออะไรนะฮะย้ำอีกครั้งครับ 20-26 กันยายนนี้นะครับสิทธิพิเศษแบบ VVIP รับจำนวนจำกัดซึ่งเมื่อเช้าได้เราคุยกับทางคุณเอมมี่นะคนที่จะเป็นคนดูแลทริปนี้นะครับเขาบอกแล้วว่าเหลืออยู่ประมาณแค่10ที่นั่ง10กว่าที่นั่งเท่านั้นเองนะครับยังไงเรียนชวนทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการของเรารวมถึงทุกๆรายการของ90.5 Thinking Radio นะครับไปด้วยกันนะครับกับทริปนี้นะครับชิงเต่า7วัน4คืนนะครับก็ไปด้วยกันนะครับติดต่อได้ทาง LINE @thinking radio นะครับก็จะมีทีมงานเราตลอด24ชั่วโมงเลยฮะตอบให้กับทุกท่านเลยถ้าสงสัยก็พิมพ์มาได้เลยนะครับใน LINE @thinking radio นะครับเอาล่ะฮะมากันต่อดีกว่านะครับก็เป็นเรื่องของมะเร็งในสัตว์เลี้ยงนะครับคุณหมอบอลหมอต่อยังอยู่นะครับยังอยู่นะฮะ
1: ไม่เป็
0: น
1: ยังอยู่ค่ะ
0: โอเคนะฮะมาเมื่อเบรกที่แล้วนะครับจริงๆเราก็คุยกันไปนะครับแต่ว่าเบรกนี้มาต่อกันหน่อยดีกว่าคุณหมอนะเพราะว่าเรื่องที่เราคุยกันนะว่าเอ๊ะเรื่องของมะเร็งต่างๆเนี่ยพอมันเกิดขึ้นแล้ววิธีการสังเกตมันเป็นยังไงกันบ้างแต่ทั้งนั้นถ้าจะบอกจริงๆว่าปัจจุบันเนี่ยนอกจากที่เบรกที่แล้วคุยกันว่ามันมีวิธีการผ่าตัดกันแล้วเนี่ยวิธีการรักษาเนี่ยมันเหมือนลักษณะคล้ายๆคนไหมครับอย่างเช่นวิธีการให้เคมีบำบัดหรือวิธีการอื่นๆเนี่ยมันลักษณะเหมือนกันคุณหมอ
2: ของสัตว์มีทั้งเคมีบำบัดครับใช้แสงก็มีนะครับผมก็จะมีที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับผมเป็นรังสีบำบัดเหมือนของคนเลยครับครับแต่ว่าของน้องหมาแมวก็อาจจะต้องวางยาสลบครับ
0: อ๋อครับในกรณีที่เราจะต้องให้เคมีบำบัดนี่มันต้องเป็นลักษณะแบบระยะไหนอย่างคุณหมอมันมีระยะเหมือนคนไหม
2: ใช่ครับครับผม
1: มีระยะ
2: ซึ่งคุณหมอต่อยก็ได้ครับครับ
1: ก็ต้องมีการตรวจละเอียดก่อนนะคะเอ็กเซนต์ตาซาวก็เรียกว่าการสเตจจิ้งก็คือหาว่ามีมะเร็งอยู่ตามจุดใดของร่างกายแล้วบ้างอะค่ะถ้ามีการลุกลามไปเยอะค่ะก็ต้องใช้เคมีบำบัดช่วยค่ะเพราะว่าการผ่าตัดหรือว่าฉายรังสีมันทำได้แค่เฉพาะที่นะคะแต่จริงดีมากกว่าผ่าตัดแล้วก็ฉายรังสีด้วยนะคะ
0: มีอะไรครับคุณหมอครับ
1: ต้องถามคุณหมอบอล
0: คุณหมอบอลมีอะไรครับ
2: ยาบุ้งเป้าก็มีใช้นะครับผมยาบุ้งเป้าก็การใช้เคมีบำบัดแบบอ่อนนะฮะที่ใช้แบบวันทุกวันวันเว้นวันนะครับครับเพื่อหวังผลให้มะเร็งโตช้า
0: โอ้ครับมันเป็นลักษณะยังไงคุณหมอแบบว่าเหมือนฉายแสงเหมือนกันหรือว่ายังไงที่เป็นแบบพุ่งเป้าแบบที่หมอบอก
2: อ๋อยาบุ้งเป้าเป็นยากินครับครับผม
0: เป็นยากินเ
2: ออครับครับแต่จะต้องตรวจตัวนั้น
1: ตรวจยีนเนาะ
2: แล้วครับครับ
0: อืม
2: ครับ
0: ครับนะ
2: คือพอมาตอนนี้ก็มีพวกเคมีไฟฟ้าบำบัดครับเป็นจี้ไฟฟ้า
0: โอ้จี้ไฟฟ้าก็มีด้วย
2: ครับ
0: โอ้
2: ก็ใช้ไฟฟ้าเข้ามาช่วยฮะใช้ฟิสิกส์เข้ามาช่วยครับกับให้เคมีบำบัดเข้าสู่เซลล์มากขึ้นนะฮะแล้วตอนนี้
0: อ๋อเหมือนใช้ควบคู่กันไปในการรักษาอย่างนี้เหรอคุณหมอ
2: วิธีเคมีไฟฟ้าบำบัดก็อธิบายง่ายก็คือจะใช้เคมีบำบัดที่มีผลกับร่างกายน้อยครับแต่ว่าเข้าเซลล์ยากแต่ทีนี้เราต้องใช้ไฟฟ้าเข้าไปจี้ตามจุดต่างๆครับให้เปิดเหมือนเปิดประตูเซลล์ครับแล้วเคมีตัวนี้จะเข้าไปแล้วก็เข้าไปทำลายพวกเซลล์เนื้องอกที่โตระเบิดครับเป็นเทคนิคตัวหนึ่งครับ
0: เข้
2: ามาช่วยครับ
0: ครับอันนี้มันคือตัวอิเล็กโทรเคมีเทอราพีใช่ไหมตัวนี้ไหมฮะเดียวกันไหม
2: ใช่แล้วครับใช่แล้วครับผม
0: อ๋อแล้วแต่ผลการรักษามันก็จะมีแล้วแต่ว่าลักษณะของอาการของน้องที่เป็นด้วยถูกไหม
2: ครับก็เป็นตัวเลือกครับสำหรับเนื้องอกที่ไม่ตอบสนองกับเคมีบำบัดครับอันนี้ก็เป็นทางเลือกใหม่ครับ
0: ถือว่าเป็นนวัตกรรมหนึ่งเนาะ
2: ครับครับที่เข้ามาในเมืองไทยครับ
0: ครับครับ
1: เป็นนวัตกรรมใช้ไฟฟ้าทำให้ผนังเซลล์ของมะเร็งอะค่ะมันเปิดทางให้เคมีบำบัดเข้าไปได้ง่ายขึ้นจากเดิมที่มันไม่เข้าค่ะเรียกว่าไปเป็นกุญแจเปิดประตู
0: อ๋อครับเพราะบางทีถ้าแบบเราไม่ได้ใช้ตัวนี้ช่วยมันก็จะแบบกว่าจะไปถึงใช่ไหม

0: เรียกว่าแบบมันจะต้องใช้เวลาเดินทางนานหน่อยแต่ว่าถ้ามีตัวนี้ไปช่วยเปิดประตูออกจะได้เข้าถึงเร็วขึ้น
1: เรียกว่ายามของก้อนมะเร็งทำงานดีค่ะป้องกันไม่ให้ยาเข้าไปได
0: ้
1: แต่ว่าไฟฟ้าเนี่ยไปจัดการยามให้เปิดประตูให้เราค่ะ
0: ก็คือใช้เหมือนกับว่าขึ้นไฟฟ้าไปทำให้เขาแบบอุ๊ยเหมือนกับช็อตไป
1: ช็อตยามเลย
0: โอ้นะฮะแล้วผลในการรักษาเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเขาเรียกว่าเนี่ยนะอาการของโรคระยะของโรคด้วยไหมแล้วรวมถึงมันมีข้อห้ามไหมสำหรับแบบตัวนี้ครับว่าถ้าเป็นแบบน้องตัวเล็กๆใช้ไม่ได้หรือว่าใช้ได้ตัวเล็กตัวใหญ่ใช้ได้หมดเลย
2: ก็ตัวนี้ดีกับก้อนเนื้อขนาดเล็กครับขนาด1x1 2x2ครับหรืออย่างมากก็3x3ครับก็จะได้ช็อตทำได้ทำไม่บ่อยมากครับครับผมแต่ว่าก็งานขนาดใหญ่ก็ผ่าตัดลดก้อนก่อนก็ได้ครับแล้วก็ใช้ตัวเคมีไฟฟ้าตัวนี้ช่วยครับหรือว่าถ้าไม่ไหวจริงๆเราก็เอาไว้ลดขอบเขตของตัวก้อนเนื้องอกครับหรือว่าลดการปวดครับก็ยังไงก็พาน้องหมาน้องแมวมารักษาจะดีกว่าครับผม
1: ตัวเล็กก็ใช้ได้ค่ะเพราะว่าวิธีนี้ในพวกสัตว์เอ็กโซติกเพทก็คือพวกหนูกระต่ายกระรอกอะค่ะหรือว่าแม้กระทั่งตัวใหญ่ขนาดม้าอะไรเงี้ยค่ะสิงโตเสือใช้วิธีนี้ได้หมดค่ะแต่ต้องย้ำว่าเป็นการรักษาถึงแม้จะเป็นการใช้เคมีบำบัดแต่เป็นการใช้เคมีบำบัดเฉพาะที่นะคะไม่ได้ออกฤทธิ์ในการป้องกันการแพร่กระจายไปทั้งตัวแต่ว่าออกฤทธิ์ในการทำให้ก้อนมะเร็งที่เราเจอหรือแม้กระทั่งก้อนเนื้องอกธรรมดาเนี่ยนะคะก็สามารถใช้วิธีนี้ได้ทำให้ก้อนนั้นมันค่อยๆฝ่อไปอาจจะฝ่อหายได้หมดหรืออาจจะยุบลงมาจนไม่ทำให้ปวดน้อยลงเสียเลือดน้อยลงแบบนี้ก็ได้ขึ้นอยู่กับขนาดก้อนยิ่งก้อนเล็กยิ่งโอกาสหายสูงค่ะ
0: คร
1: ับ แล้วก็คิดแล้วมันทำไมเราไม่ผ่าตัดออกไปใช่ไหม
0: เออกำลังคิดกำลังจะถามหมอเลย
1: เพราะว่าบางจุดเราผ่าตัดไม่ได้อย่างเช่นที่เปลือกตาเนี่ยค่ะ
0: จะ
1: หรือว่าเป็นในรูเล็กๆอย่างเช่นในรูจมูกเนี่ยค่ะ
0: พื้นที่เข้าถึงยากไว้ผมใช้
1: ที่เข้าถึงยาก
0: ละเอียดอ่อนเนี่ยใช
1: ่ไหมใช่หรือเราอยากจะเก็บอวัยวะนั้นไว้ใช้ต่อไปอย่างเช่นน้องเขามีสี่ขาใช่ไหมคะขาข้างนึงขาข้างขวาเป็นสะโพกเสื่อมละร้อยส่วนใหญ่ก็เจอกระต่อยอายุมากขาข้างซ้ายเป็นมะเร็งที่นิ้วเท้าซึ่งจำเป็นจะต้องตัดนิ้วออกไปอาจจะตัดออกไปหรือเป็นที่อุ้งเท้าต้องตัดขาทิ้งอะไรอย่างนี้ค่ะ
0: ครับ
1: เนี่ยเราต้องการทิ้งถ้าตัดขาซ้ายไปขาขวาก็ไม่ดีขาซ้ายก็ตัดออกเนี่ยเขาจะใช้ชีวิตไม่ได้แล้วก็ใช้อาจจะเป็นไฟฟ้าเคมีบำบัดหรือว่าจะเป็นการฉายรังสีก็ได้นะคะหรือจะเป็นการใช้ฉีดยาเข้าในก้อนเนื้องอกก็ได้เพื่อให้ก้อนพวกนี้มันเล็กลงหรือว่าหายไป
0: ครับ
1: เพื่อเก็บอวัยวะนั้นไว้ได
0: ้แ
1: ล้วนอกจากนั้นก็อาจจะมีเรื่องของภูมิคุ้มกันบำบัดก็ใช้ได้ก็คือหลักการก็คือร่างกายเราก็สามารถต้านมะเร็งได้อยู่แล้วแต่ว่ามันอาจจะยังได้ทำได้ไม่ดีเพราะมะเร็งเนี่ยเยอะมากเราก็ต้องหาวิธีไปทำให้ภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยก็คือกองกำลังทหารของเราอะทำงานได้ดีขึ้นอาจจะเพิ่มทหารเข้าไปโดยตรงเลยหรือว่าส่งอาหารพิเศษกินแล้วมีกำลังวังชาเยอะขึ้นกำจัดมะเร็งได้ดีขึ้นแบบนี้ก็ได้ค่ะ
0: ครับมันคืออะไรครับหมายถึงว่าอาหารที่เราต้องให้เข้าไปหรือว่าส่งเข้าไปกำลังเสริมมันคืออะไรคุณหมออยากความตรงนี้นะ
1: อันนี้ก็คือจะพูดถึงภูมิคุ้มกันบำบัดนะคะแล้วจะมีทั้งการอันนี้ต้องให้หมอบอลพูด
0: ครับเป็นยังไงครับภูมิคุ้มกันบำบัดครับ
2: มันของหมอตอยน่าจะหมายความว่าพวกสารอาหารธรรมชาติหรือเปล่าครับที่มันกระตุ้นภูมิคุ้มกันอย่างเงี้ยครับตอนนี้ก็มีหลายชนิดขึ้นมาช่วยกระบวนการต่างๆครับหลังจากเราให้เคมีบำบัดบ้างหลังจากเราทำการช็อตบ้างครับทำการเคมีไฟฟ้าบ้างครับหรือใช้แสงแต่ตัวภูมิคุ้มกันวิทยานั้นยังอยู่ในช่วงการทดลองครับก็ยังมีคือเอาก้อนเนื้อออกมาสร้างวัคซีนแล้วก็ฉีดกลับไปให้น้องหมาครับได้วัคซีนตัวตรงการกับตัวมะเร็งอะครับของสัตว์ยังอยู่ในน่าจะเป็นระดับมหาวิทยาลัยครับในการวิจัยอยู่ครับผม
0: ครับนะฮะแต่ว่าหลายคนก็จะมีข้อสงสัยเพิ่มเติมคุณหมอว่าเอ๊ะแล้วแบบมะเร็งอะมันป้องกันได้ไหมแบบเราจะดูแลให้น้องไม่เป็นได้ไหมป้องกันนะครับพิวเวนก่อน
2: ก็ง่ายสุดเลยครับสำหรับน้องแมวครับก็ตอนนี้จะมีวัคซีนที่3ครับวัคซีนหลักที่3

0: ที่แนะนำให้ฉีดอะครับวัคซีนลิวคีเมียครับคือโรคลิวคีเมียก็คือมะเร็งเป็นเลือดขาวใช่ไหมครับแต่ว่าของน้องแมวนี่จะมีโอกาสเกิดจากไวรัสได้ครับซึ่งเรามีวัคซีนแล้วครับก็จะเป็นวัคซีนอันที่1ก็คือวัคซีนรวมหัดวัคซีนอันที่2คือพิซซ่าบ้าใช่ไหมครับแต่อันที่3เนี่ยที่อยากจะแนะนำให้ทำป้องกันไว้ก็คือตัวลิวคีเมียครับก็ทุกคลินิกในประเทศไทยมีหมดแล้วครับก็ถ้าเราป้องกันมีภูมิคุ้มกันให้น้องครับมันจะลดความเสี่ยงกับการเป็นตัวมะเร็งเม็ดเลือดขาวตัวนี้ได้ครับแล้วก็นำสู่ป้องกันการพวกป้องกันมะเร็งน้ำเหลืองได้ครับเพราะว่าตัวนี้มันส่งเสริมกันได้ครับก็อันนี้ครับที่อยากจะให้มาช่วยกันฉีดนะครับให้น้องแมวสุขภาพดีครับผมเพราะว่ามันติดง่ายด้วยครับจากแมวจรมั้งครับจากน้ำลายจากการกินครับก็จะลดอุบัติการนี้ได้ดีครับ
1: ครับ
2: แมวกับสัตว์ป่าเนี่ยแปลกค่ะก็คือสามารถเป็นมะเร็งจากไวรัสได้จริงในสุนัข ก็จะพบมะเร็งที่เกิดจากไวรัสได้เหมือนกันแต่ว่าจะพบน้อยจะมีมะเร็งอันนึงที่เราจะพบเยอะๆในหมาจรจัดนะคะที่เกิดจากการไปสัมผัสอาจจะเรียกว่าบางคนใช้คำว่ากามโรคก็ได้ไปสัมผัสกับตัวที่เป็นมะเร็งแล้วก็ติดมาซึ่งมักจะพบในอวัยวะเพศนะคะเพราะฉะนั้นการทำหมันเนี่ยก็จะป้องกันไม่ให้สัตว์เนี่ยออกไปติดสัตว์ข้างนอกในน้องหมานะป้องกันไม่ให้น้องหมาไปติดสัตว์ข้างนอกแล้วก็ไปรับมะเร็งชนิดดีเข้ามามันชื่อว่ามะเร็ง TVT หรือว่า VGมันมีหลายชื่อเรียกนะคะบางคนก็เรียกว่าสติ๊กเกอร์ดิซีสอะไรเงี้ยก็ได้ค่ะเพราะว่าติดกันได้เหมือนเอาสติ๊กเกอร์มาแปะฉันเป็นมะเร็งนะเอาป้ายไปที่ตัวเธอเลยเธอมีแผลปุ๊บเธอติดมะเร็งต่อไปเลย
1: อ
2: ันนี้ในน้องหมานะคะแล้วก็อย่างในน้องแมวเนี่ยถ้าเราทำหมันเนี่ยน้องแมวเนี่ยชัดเจนมากเลยคือป้องกันเรื่องมะเร็งเต้านมที่ในหมาก็ป้องกันมะเร็งเต้านมได้เหมือนกันเพราะมะเร็งเต้านมเนี่ยเกิดได้เป็นพันธุกรรมด้วยนะคะหมาแมวคนเนี่ยเป็นพันธุมะเร็งเต้านมเป็นพันธุกรรมมาทางแม่และยายแล้วก็ถ้าทำหมันก็จะลดโอกาสเกิดมะเร็งเต้านมได้แต่ว่าจะต้องทำหมันตั้งแต่อายุยังน้อยก่อนการเป็นสัตว์ครั้งแรกอะค่ะ
1: ครับครับแสดงว่าเรื่องของการทำหมันเนี่ยคือมันก็เป็นลดความเสี่ยงเนาะของมะเร็งตัวนี้ไป
2: ใช่ลดความเสี่ยงมะเร็งเต้านมลดความเสี่ยงของมะเร็งของพวกมดลูกหรือว่ามะเร็งต่อมลูกหมากได้ด้วย
1: โอ้นะโอ้นี่ก็เป็นความรู้นะเผื่อคุณผู้ฟังนี้อ่ะเพิ่มเติมคุณหมอทอยเชิญครับ
2: จะต้องมีอีกนะมีเรื่องของการ
0: หมอทอยได้เชิญ
2: เรื่องของการดูแลเรื่องอาหารนะคะหรือบางทีบางอย่างเนี่ยเราควบคุมไม่ได้มะเร็งเนี่ยหนึ่งก็คือจากยีนที่ไม่ดีคืออาจจะมีกรรมพันธุ์ในบางมะเร็งนะคะไม่ใช่ทุกชนิดนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเอามาเลี้ยงในสภาพแวดล้อมที่ดีอาหารดีออกกำลังกายดีวัคซีนต่างๆป้องกันได้ครบความเป็นมะเร็งนั้นอาจจะไม่เกิดขึ้นกับสัตว์ของเราก็ได้
1: โอ้ครับครับ
2: หรืออาจจะเกิดขึ้นก็ได้นะถ้าเกิดว่ายีนเขาไม่ดีจริงๆอะไรเงี้ยค่ะดังนั้นตัวไหนที่เป็นมะเร็งเต้านมเราก็ควรอย่างมะเร็งเต้านมเนี่ยช่องทางชัดเจนเป็นกรรมพันธุ์แล้วก็จะให้ดีเราก็ต้องไม่ให้เขามีลูก
1: ครับครับ
2: ซึ่งตัวใหญ่บางทีอาจจะไม่ทันใช่ไหมคะแต่เราจะบอกได้สมมติตัวนี้มันมีลูกมาแล้วบ้านอ่ะแม่หมาแม่แมวตัวนี้มีลูกแล้วเราจะต้องไปบอกละว่าเอ้ยรุ่นลูกรุ่นหลานของนี้นะที่เราให้เพื่อนเราไปเลี้ยงต่ออะไรเงี้ยค่ะให้รีบทำหมันเลยป้องกันมะเร็งได
1: ้ครับครับหมอบอลมีอะไรเพิ่มเติมไหมฮะตรงนี้ต่อจากหมอต่อยครับ
0: สุนัขตัวผู้ก็น่าจะทำหมันด้วยครับผมมันลดโอกาสการเกิดมะเร็งรอบทวารหนักกับโคนหางได้ครับในอนาคตครับเพราะว่าเขาสัมพันธ์กับฮอร์โมนเพศของตัวผู้ครับแล้วก็เสริมจากหมอต่อยก็คือทำหมันช่วงฮีทก่อนเป็นสัตว์ครั้งแรกครับก็จะลดโอกาสทั้งแมวทั้งหมาเลยนะครับผมลดโอกาสการเป็นมะเร็งเต้านมในอนาคตได้ครับ
2: คือให้ดีที่สุด
0: ครับ
1: โอ้
0: ถ้าจะให้ดีที่สุดก็คือของน้องหมาอย่าเกิน2ขวบครึ่งครับส่วนน้องแมวก็คืออย่าเกิน2ขวบครับแต่ว่าถ้าต้องการลูกแล้วก็อันนี้ก็จะป้องกันไม่ได้ครับเพราะว่าถ้ามีลูกไปแล้วก็จะลดโอกาสการเกิดมะเร็งเต้านมในอนาคตไม่ได้ที่วันนี้อยากมาพูดก็คือมะเร็งเต้านมในแมวอะครับค่อนข้างดุร้ายเวลาเป็นตอนที่เขาอายุเยอะครับ
1: ครับ
0: ครับก็เป็นมะเร็งที่โหดร้ายครับต้องผ่าตัดออกทั้งหมดแล้วต้องให้เคมีบำบัดสำหรับบางตัวครับ
1: โอ้
0: ผ่าตัดออกหมดเลยครับทุกเต้าครับ
1: อืมครับครับ
0: แล้วก็ค่อนข้างรุนแรงฮะก็เลยอยากจะรณรงค์ตรงนี้ครับว่าถ้าไม่อยากได้ลูกแมวแล้วก็อยากให้ทำวัคซีนเสร็จแล้วก็โปรแกรมต่อไปก็คือทำหมันให้น้องไปครับช่วง6เดือนยิ่งดีครับ
1: อืมครับครับนะคือแมวหมายถึงว่านี่ทุกสายพันธุ์เลยคุณหมอถูกไหมพันเล็กพันใหญ่พันอะไรหมดเลย
2: ใช่ค่ะ
0: ส่วนหมาก็จะมีข้อยกเว้นอาจจะเป็นหมาพันใหญ่ครับก็มีรายงานมาว่าทำหมันสักขวบหนึ่งขึ้นไปหรือว่า18เดือนขึ้นไปจะดีกว่าครับเพราะว่ามีเสี่ยงความเสี่ยงเรื่องโรคข้อครับครับก็ของน้องหมาโกลเด้นหรือว่าตัวใหญ่ครับก็อาจจะทำช้าหน่อยครับก็ลองปรึกษาคุณหมอดูครับ
1: อืมครับนะฮะแต่ว่ามันก็มีอาจจะมีเรื่องความเชื่อที่มันอาจจะเป็นความเชื่อที่เราเคยได้ยินมาแบบนี้คุณหมอที่เป็นคุณพ่อคุณแม่น้องๆทั้งหลายจะมีความเชื่อผิดๆหรือความเชื่อที่แบบมันไม่ตามหลักวิทยาศาสตร์หรือตามทางแพทย์มันไม่มีไงแล้วมีอะไรที่แบบคุณหมออยากจะแบบให้ข้อมูลตรงนี้เพิ่มเติมไหมฮะ
0: ก็ถ้าอย่างของคนเลยก็ได้ครับบางคนมะเร็งเราเป็นมะเร็งปุ๊บก็จะให้อดอาหารอดโปรตีนอดอันนู้นอันนี้ครับซึ่งมันไม่เป็นความจริงอะครับนะครับในสัตว์ถึงคุณจะอดยังไงก็ตัวมะเร็งยังไงเขาก็จะดึงสารอาหารทั้งหมดนะครับแล้วก็ดึงสลายกล้ามเนื้อมาเลี้ยงตัวเขาเองครับเพราะฉะนั้นก็คือให้อาหารที่โปรตีนสูงไขมันสูงไฟเบอร์
2: คาร์โบไฮเดรตต่ำเนาะ
0: คาร์โบไฮเดรตต่ำแต่เป็นคาร์โบไฮเดรตที่ดีพวกไฟเบอร์ครับที่ยากเราเอาไปใช้ยากขึ้นนะครับอันนี้จะดีกว่าครับอย่าปล่อยให้น้องหมาน้องแมวอดครับเวลาเป็นมะเร็งขึ้นมาแล้วครับเพราะไหนจะต้องมาโดนเคมีบำบัดหรือว่ากระบวนการต่างๆที่คุณหมอจะรักษาลงไปอีกครับถ้าน้ำหนักตัวไม่พอยิ่งสุขภาพไม่ดีครับก็อย่าไปเชื่อว่าอดอันนู้นอันนี้เราจะไม่เป็นนะครับกับซึ่งผมว่าไม่ได้เกี่ยวกันครับ
2: คุณหมากับแมวต้องการโปรตีนต้องการโปรตีนมาใช้จากการกินนะคะมากกว่าคนงั้นถ้าเราบางทีความเชื่อว่าห้ามกินเนื้อสัตว์สีแดงห้ามกินเนื้อสัตว์เลยต้องกินถั่วและผักเท่านั้นอะไรเงี้ยค่ะในหมาในแมวใช้ความเชื่อที่ไม่ได้นะคะร่างกายต้องการใช้สารอาหารมาใช้แล้วก็แหล่งพลังงานหลักที่มะเร็งใช้จริงๆคือคาร์โบไฮเดรตคือน้ำตาลแป้งคุกกี้ขนมปังอะไรพวกเนี้ยค่ะกินได้นะคะเพราะร่างกายต้องใช้พลังงานนี้อยู่แต่ว่าต้องกินลดลงแล้วก็ใช้คาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนที่พวกที่มีไฟเบอร์เยอะๆอย่างเช่นแบบกินเป็นข้าวโอ๊ตข้าวกล้องข่าวซ้อมมือพวกเนี้ยใช้ได้ค่ะ
1: อืมครับคุณหมอบอลหมอตอยมีอะไรอยากฝากให้กับคุณพ่อคุณแม่น้องหมาน้องแมวไหมฮะที่แบบตอนนี้อาจจะรู้สึกสงสัยอยู่นะหรืออาจจะแบบรู้สึกว่าเอ้ยฉันเข้าข่ายว่าเนี่ยหรือต้องยังไงบ้างอะไรเงี้ยมีอะไรจะฝากเพิ่มเติมตรงนี้ไหมครับเพราะว่าจริงๆเรื่องของมะเร็งเนี่ยจริงๆผมว่าถ้าไปตรวจประจำเนาะหรือว่าไปตรวจแบบเป็นเขาเรียกสองปีไอ้สองครั้งต่อปีมันก็น่าจะได้แต่ว่ามันอาจจะมีข้อยกเว้นหรือมีอะไรที่คุณหมออยากจะเพิ่มเติมตรงนี้ครับเชิญเลยครับ
0: ก็มีเรื่องทำวัคซีนแล้วใช่ไหมครับเรื่องทำหมันแล้วครับการตรวจเลือดเอ็กซเรย์ทุก6เดือนตามที่คุณหมอตอยบอกก็สำคัญนะครับอย่างมะเร็งในปอดนะครับมันต้องเจอก่อนนะฮะถ้าเราเกิดว่ามีอาการก่อนจะไม่ทันนะคร
1: ับ
0: ถ้าเราได้เอ็กซเรย์ให้น้องอยู่บ่อยๆคุณหมอจะสงสัยแล้วก็จะได้ติดตามอาการแล้วก็เดี๋ยวยุคนี้ก็คือมีคุณหมอศัลยกรรมเก่งๆสามารถจะตัดก้อนเนื้อในปอดได้ครับก็จะได้รักษาทันครับก็จะได้ยืดชีวิตของน้องหมาแมวได้ยาวนานขึ้นครับผมจุดประสงค์ของการรักษามะเร็งครับคือ2 อย่างเลยครับคือทำให้ชีวิตเขายืนยาวขึ้นกับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นครับเราคำนึงกันถึง2ตัวนี้ครับ
1: ครับนะฮะคุณหมอทอยครับเชิญนะฮะ
2: ก็เวลาที่คุณพ่อคุณแม่เจอว่าลูกเป็นมะเร็งอะค่ะมักจะตกใจแล้วก็หมออยากฝากให้ตั้งสติก่อนนะคะแล้วก็ยอมรับกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นบางทีเราไปปฏิเสธก่อนว่าแบบมันไม่น่าจะเป็นอะไรเงี้ยค่ะมันทำให้เราพลาดโอกาสในการเข้าพาน้องเขาไปตรวจเพิ่มเติมนะคะตั้งสติก่อนแล้วก็ยอมรับว่าเป็นมะเร็งหลังจากนั้นก็คือไปพบหมอนะคะพบสัตวแพทย์ใกล้บ้านก่อนนะคะแล้วถ้าจำเป็นต้องพบหมอที่ชำนาญด้านมะเร็งอะค่ะก็ไปหานะคะอาจจะหามากกว่า1หมอก็ได้ไปหาหมอความเห็นที่2หมอเห็นที่3ก็ได้คุณหมอแต่ละท่านนะคะไม่ถือสานะคะถ้าเกิดว่ามาบอกว่า ไปตรวจมาแล้วเจอมะเร็งแล้วคุณหมอที่หนึ่งเขาพูดมาว่าเป็นมะเร็งแต่อยากจะมาหาหมอเพื่อเป็นความเห็นที่สองแต่อาจจะไม่ได้รักษากับหมอก็ได้อาจจะกลับไปรักษากับหมอคนที่หนึ่งหรือไปหาหมอคนที่สามแล้วรักษาหมอกับหมอคนที่สามแบบนี้ทำได้หมดนะคะเป็นเรื่องปกติเราสามารถไปขอความเห็นหมอได้หลายๆท่านได้นะคะแล้วก็เรื่องต่อไปที่ต้องเตรียมก็คือเรื่องของเงินเงินกับเวลาที่ต้องเตรียมนะคะบางทีการเข้าถึงการรักษาค่ะมันอาจจะต้องใช้ค่าใช้จ่ายและเวลาที่เจ้าของจะต้องพาน้องไปหรือว่าการรักษาการรักษาบางอย่างที่มีผลข้างเคียงนะคะก็จำเป็นจะต้องใช้คุณพ่อคุณแม่ค่ะหรือว่าพี่เลี้ยงก็ได้นะคะช่วยกันดูว่าน้องมีอาเจียนไหมมีท้องเสียไหมมีป่วยอะไรที่ผิดปกติตามมาจากโรคมะเร็งเองหรือว่าปกติมาจากการรักษาหรือเปล่าร
3: ายการครบเครื่องเรื่องของสัตว์โดยสุภชาติสุภเมธี

0: 96.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: การคิดบวกคือการยินดีกับก้าวเล็กๆในทุกวันเพราะการเดินช้ายังดีกว่าการหยุดอยู่กับที่และไม่ยอมพัฒนาอะไรเลยเลยจุนผู้ก่อตั้งเซี่ยวมี่
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
5: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shopmania
8: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพิ่มความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดเดือดจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
9: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
11: ๆข่าวเด่นสุดสัปดาห์โดยวิเชษฐ์พิชัยรัตน์และกมลเนตรนวลจันทร
12: ์สนับสนุนโดย
13: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
14: 18นาฬิกา5นาทีนะคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ข่าวเด่นสุดสัปดาห์ค่ะวันนี้วันเสาร์ที่15สิงหาคม2569นะคะหลังเคารพธงชาติทุกเย็นวันเสาร์พบกันกับกมลเนตรนวลจันทร์และคุณวิเชษฐ์พิชัยรัตน์นะคะสวัสดีค่ะคุณวิเชษฐ์ค่ะ
15: สวัสดีครับคุณกมลเนตรสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกฟังทุกท่านนะฮะคุณกมลเนตรตอนนี้ผมไม่ได้อยู่กรุงเทพแบบอยู่ราชบุรีนะพอดีมีภารกิจที่นี่ก็วันนี้ไม่มีฝนตกที่ราชบุรีแต่ที่อื่นไม่แน่ใจนะคุณเนี่ยแต่ว่าก็วันนี้ก็ถือว่ามีข่าวคราวต่างๆที่น่าสนใจหลายเรื่องเลยว่าเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยกับต่างประเทศนะ ันนี้ผมเห็นเนี่ยถ้าเรื่องอเมริกากับไทยก็เนี่ยเป็นประเด็นอยู่เหมือนกันเรื่องผสมภาษีนะเดี๋ยวจะได้คุยเรื่องนี้กันด้วยแต่ถ้ามาดูในเมืองไทยนะอันนี้มีความต่อเนื่องอยู่นิดถึงที่จะพูดถึงก่อนในกลุ่มวันนี้คือเรื่องของโรงเบียร์นราธิวาสเพราะว่ามีบุคคลเสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งรายแล้วนะคือคุณโกเนตเป็นตำรวจสิบตำรวจโทธนกรเพชรทองอายุ23ปีนะเป็นผู้บังคับหมู่ของตำรวจคอมมานโดนะเป็นหน่วยปฏิบัติการพิเศษนะแต่ว่าคุณโกเนตปรากฏว่าไปรับจ็อบในการเป็นการให้การโรงเรียนลาดพร้าวเนี่ยก็หนีไม่ทันครับก็เสียชีวิตในเหตุการณ์ไฟไหม้โรงเรียนลาดพร้าวเป็นรายล่าสุดเลยนะครับในหลังจากที่ก่อนหน้านั้นประมาณเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะตำรวจก็มีการฟ้อง5ข้อหาหนักเจ้าของโรงเรียนลาดพร้าวไปแล้วแต่การเสียชีวิตของทาง10ตำรวจโทธนกรก็น่าคิดนะก็ยังวัยอยู่ในวัยทำงานเลยทั้งคุณโกเนต23ปีแต่ว่าเขาต้องไปทำงานพิเศษนะในการเป็นการ์ดให้กับนะสถานบันเทิงแล้วก็ต้องมาเสียชีวิตเป็นเรื่องน่าเสียดายนะส่วนในเราก็ไม่รู้ด้วยว่าหนึ่งเงินเดือนตำรวจนะที่เขาได้รับจากการเป็นหน่วยกำลังโดนนั้นมันเท่าไหร่ยังไงนะพอไหมในสิบตำรวจโทเนี่ยเรื่องที่สองเนี่ยการที่เขาไปรับเงินพิเศษก็คือไปทำหน้าที่เป็นการ์ดให้กับสถานบันเทิงซึ่งอันเนี้ยเราจะไปเจอบ่อยในสถานบันเทิงที่ตั้งกันอยู่ที่เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีการ์ดเนี่ยนะจะเป็นถ้าไม่เป็นบุคคลในเครื่องแบบในเครื่องแบบหนึ่งนะแต่จะเป็นอดีตบุคคลในเครื่องแบบที่อาจจะออกจากราชการไปบ้างแล้วเราไปทำหน้าที่เป็นการ์ดไปนะก็เป็นเรื่องของโรงเรียนลาดพร้าวนะครับ
14: ค่ะเพราะว่าเหตุการณ์ก็ผ่านมานับเดือนนะคะก็ถือว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งผู้เสียชีวิตนะคะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีผู้เสียชีวิตนะแล้วก็วันนี้ก็มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมอย่างที่คุณวิเชษฐ์บอกนะคะสำหรับเหตุการณ์ของโรงเรียนนะลาดพร้าวแล้วก็นอกจากนี้ยังมีอีกประเด็นที่น่าสนใจนะคุณวิเชษฐ์กรณีของราชายาเสพติดนะ
15: ใช่
14: คือเล่าตาอันนี้ก็ได้รับอิสรภาพมาแล้วนะคะได้รับการปล่อยตัวคือหลายคนเนี่ยถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปช่วงประมาณสัก8ปีที่แล้วเนี่ยเราก็จะได้ยินชื่อบุคคลคนนี้แหละเล่าตาที่เป็นราชายาเสพติดนะคุณวิเชษต้องบอกว่าโอ้โหก็ถือว่าเป็นเครือข่ายใหญ่ใช่ไหมคุณวิเชษแล้วก็กว่าจะได้นำตัวเข้าคุกเข้าเรือนจำกันมาเนี่ยโหก็ใช้ระยะเวลากันอย่างยาวนานแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตใช่ไหมคะตอนนั้นเนี่ยตอนแรกที่ได้รับโทษเนี่ยแต่ว่านี้ผ่านมาถ้านับดูแล้วเนี่ยประมาณ8ปี3เดือน28วันที่เล่าตาเนี่ยจำคุกอยู่แล้วก็ได้รับอิสรภาพออกมาในวันที่14สิงหาคมก็คือเมื่อวานนี้นะคะที่ผ่านมาก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็มีคำถามจากบางคนหรือว่าหลายๆคนว่าโอ้ระยะเวลาในการที่คนที่เป็นราชาเรียกได้ว่าเป็นราชายาเสพติดที่ถูกตัดสินจำคุกไปตลอดชีวิตเนี่ยแล้วก็จำคุกได้ถึงไม่ถึง10ปีแล้วก็ได้รับอิสรภาพออกมาเนี่ยก็ต้องน่าสนใจน่าติดตามว่าเอ๊ะหลังจากนี้นะทางด้านของเจ้าหน้าที่หรือว่าเครือข่ายต่างๆที่เขาเคยทำงานอยู่หรือว่าเขาเคยมีการค้ายาเสพติดกันอยู่เนี่ยมันจะล้มหายตายจากกันไปแล้วหรือไม่อย่างไรเขาก็น่าสนใจนะคุณวิเชษใช่ไหมคะเล่าขาเนี่ยคือ
15: ก
14: ็เล่าค่ะ
15: ผมดูที่คุณโกเนตพูดถึงเนี่ยข่าวที่ออกมาในวันนี้เนี่ยที่ท่านอัยการจังหวัดนนทบุรีพระคุณโกเนตนางสาวอัชราศรีฉ่ำเนี่ยเป็นประธานในการปล่อยตัวผู้ต้องหาผู้รัชทันที่รับการประทานอภัยโทษเนี่ยตามพระกฤษฎีกาประทานอภัยโทษประจำปี2569เนี่ยเนื่องในพระโอกาสในพระราชพิธีมหามงคลศิลปชนพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนี่ยเมื่อ3พฤศจิกายนเลยก็มีหลายคนนะครับที่รับพระราชทานอภัยโทษเนี่ยและก็ปล่อยตัวเนี่ยตาอายุ86ปีเมื่อคืนวันเนี่ยซึ่งถูกทั้งข้อหายาเสพติดก็หาอาวุธปืนเนี่ยและถูกดำเนินคดีในฐานความผิดร่วมกันจำหน่ายไอซ์ ยาเสพติดประเภทหนึ่งโดยไม่รับอนุญาตนะครับแล้วก็มีความผิดในนี้ด้วยในตัวในพรบวุฒิปืนใช่ไหม
14: ค่ะใช่ค่ะ
15: คือมันหลายความผิดใช่ไหมคดีเนี่ย
14: ใช่ความผิดในหลายคดีหลายกระทงเลยนะคะที่ได้รับโทษมาตอนนั้นเนี่ยก็ถือว่าเริ่มขึ้นที่ถูกจับกุมนะตอนนั้นเนี่ยหมดอิสรภาพก็คือช่วงปี2559ใช่ไหมที่ถูกตำรวจปราบปรามยาเสพติดเนี่ยนะคะเข้าล่อซื้อแล้วก็เข้าไปดำเนินการจับกุมก็ต้องบอกว่าเขาค่อนข้างที่จะระวังตัวก่อนหน้านี้คือในช่วงของที่ทางด้านของพลตำรวจโทเรวัตกลิ่นเกสรเนี่ยค่ะยังเป็นผู้บัญชาการใช่ไหมผู้บัญชาการปราบปรามยาเสพติดใช่ไหมตอนนั้นเนี่ยท่านก็เหมือนดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้พยายามที่จะมีการล่อซื้อกันอยู่หลายต่อหลายครั้งนะเกี่ยวกับกรณีของเล่าตาเนี่ยแต่ว่าณตอนนั้นเนี่ยปรากฏว่าเล่าตาเหมือนจะระมัดระวังตัวแล้วก็รู้ทันนะคะไม่ยอมที่จะมีการขายยาเสพติดหรือว่าขายอะไรต่างๆให้กับสายสืบสายลับนะที่ทางตำรวจเนี่ยได้มีการส่งไปแล้วก็เป็นช่วงระยะเวลากันนะคะกับตอนที่พลตำรวจตีสมหมายกองวิสัยสุขเนี่ยก็เข้ามารับตำแหน่งเป็นช่วงต่อกันนะจากนั้นเนี่ยก็ได้มีการเข้าไปล่อซื้อกันอีกครั้งหนึ่งคือเท่าที่ดูประวัติมาเนี่ยนะต้องบอกว่าเขาระวังตัวจริงๆคือ1ปีเนี่ยก่อนที่ทางด้านของพลตำรวจโทเรวัตเนี่ยจะมีการเกษียณอายุราชการก็พยายามที่จะปราบปรามเครือข่ายยาเสพติดของเล่าตาแสนลี่เนี่ยนะคะอย่างหนักเลยแต่ปรากฏว่าพบว่าเข้าถึงตัวยากมากโดยเฉพาะบริเวณที่แม่อายเนี่ยนะที่เขาไปกบดานอยู่ที่บ้านห้วยซ่านเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเป็นที่อยู่ของเล่าตาก็คือเป็นภูมิประเทศที่อยู่ติดการบริเวณชายแดนไทยเมียนมาเนี่ยตรงนั้นเองเนี่ยเป็นที่อยู่ของเขาเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่พยายามที่จะเข้าไปถึงตรงนั้นแต่ว่าก็ดูเหมือนว่าเส้นทางจะค่อนข้างยากลำบากประกอบกับเครือข่ายของเล่าตาส่วนใหญ่เขาบอกว่ารับตำแหน่งสำคัญอยู่ในระดับปกครองในระดับตำบลในตำรับหมู่บ้านหรือว่าปกครองส่วนท้องถิ่นเกือบทั้งหมดเลยมีการติดกล้องวงจรปิดกว่าจะเข้าถึงตัวในหมู่บ้านเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหยากลำบากเหลือเกินนอกจากนี้เนี่ยเล่าตาเนี่ยไม่ได้เป็นเพียงผู้ขายยาเสพติดรายใหญ่เท่านั้นแต่ยังเป็นผู้นำจิตวิญญาณในบรรดาเครือข่ายญาติแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องแม้ว่าจะเป็นเรื่องของการขนส่งยาเสพติดนะก็มีการดำเนินการกันแล้วก็มีกองกำลังว้าเนี่ยที่เข้ามามีส่วนร่วมอันนี้เขาบอกว่า

0: นั้นเองเนี่ยเพิ่งต้องยอมสยบให้กับเล่าตาด้วยเช่นเดียวกันนะคะเมื่อมีการขนยาเสพติดผ่านทางชายแดนด้านอำเภอแม่อายแล้วก็ครั้งหนึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจปศเนี่ยเคยร่วมกันกับปปสจะบุกเข้าไปตรวจค้นบ้านของเล่าตาค่ะแล้วเพื่อจะไปพูดคุยให้มีการเลิกเรื่องของการขายยาเสพติดต่างๆเนี่ยนะตอนแรกเนี่ยเจ้าตัวเหมือนจะยอมรับปากตัวดีแต่เขาบอกว่าการข่าวของเจ้าหน้าที่ตำรวจปศเนี่ยยังพบด้วยว่าเครือข่ายของเล่าตาก็คงยังมีพฤติกรรมอยู่เกี่ยวกับเรื่องของการขายยาเสพติดก็ไม่ได้เลิกจริงๆแค่รับปากเท่านั้นแต่ว่าก็ยังคงดำเนินการเรื่องของการลักลอบแล้วก็ค้ายาเสพติดอยู่เลยมีการสร้างไม่ว่าจะเป็นปั๊มน้ำมันค่ะมีการปลูกกาแฟร้านกาแฟเนี่ยทำให้เจ้าหน้าที่ปศเนี่ยพยายามที่จะเข้าไปติดต่อล่อซื้อเรื่องของยาเสพติดไม่ว่าจะเป็นไอซ์อะไรต่างๆเนี่ยเขาบอกว่าพยายามจะเข้าไปติดต่อล่อซื้อเขาบอกว่ากันว่าตอนแรกเนี่ยเล่าตานะคะยังไม่ยอมเปิดไฟเขียวให้มีการเข้าไปซื้อขายกันต้องการจะรอให้พลตำรวจโทเรวัตรเกษียณอายุราชการไปก่อนนะตอนนั้นหลังจากนั้นเนี่ยผ่านไปประมาณ2ปีค่ะ11ตุลาคมปี2559หลังจากที่พลตำรวจโทเรวัตรได้มีการเกษียณอายุราชการประมาณ10วันเขาบอกเครือข่ายของเล่าตายอมส่งมอบของให้กับสายลับของเจ้าหน้าที่ทำให้เล่าตาแล้วก็เครือข่ายญาติๆแล้วก็รวมไปถึงลูกน้องหลายคนที่เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาบอกว่าถูกจับกลุ่มโดยการนำของพลตำรวจโทสมหมายเนี่ยนะคะตอนนั้นท่านเข้ามารับตำแหน่งเรียบร้อยแล้วนะเป็นปศนะท่านก็ดำเนินการเข้าไปจับกลุ่มโดยไม่มีการปะทะกันเนื่องจากเจ้าหน้าที่มีการระดมกำลังอาวุธสงครามเนี่ยเข้าไปแบบพร้อมสับเลยจนกระทั่งเนี่ยนะคะได้รับตัดสินจำคุกตลอดชีวิตนะแล้วก็สุดท้ายมีกระบวนการได้รับการพระราชทานอภัยโทษกันต่างๆเนี่ยนะคะในหลายๆรอบนะแล้วก็ล่าสุดก็คือจำคุกครบถ้วนกระบวนการนะในวงรอบเนี่ยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ได้รับการปล่อยตัวออกมา14สิงหาคม2569ก็ถือว่าได้รับอิสรภาพกลับคืนสู่ภูมิลำเนานะคะทีนี้เนี่ยแหละอย่างที่บอกว่าหลายๆคนก็มีการตั้งคำถามแล้วก็รวมไปถึงเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็มีการเฝ้าระวังจับตากันด้วยนะว่าอดีตนักรบผู้นำจิตวิญญาณหรือว่าราชายาเสพติดผู้นี้เนี่ยเมื่อกลับคืนถิ่นไปแล้วนะตอนนี้เขาอายุ86ปีแล้วนะคะเขาจะกลับไปใช้ชีวิตในบ้านปลายอย่างไรคะ
1: ก็เรื่องของผู้ที่ติดคุกในคดียาเสพติดเนี่ยก็วันนี้เราเคยคุยกันเรื่องนี้มาครั้งหนึ่งตอนที่จำได้มาที่พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาท่านเป็นเหมือนกับว่าเป็นผู้ที่นำคณะรัฐมนตรีและผู้หลักผู้ใหญ่ของไทยเดินทางเยือนเมียนมาเมื่อ2สัปดาห์ก่อนแล้วก็ไปพบกับผู้นำระดับสูงของรัฐบาลพม่าเลยนะหลายคนเลยในคณะนี้ก็มีทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะพลตรวจโทรุจพลนวรัตน์มีทั้งเลขาธิการปปสด้วยนะครับแล้วก็มีทั้งรองผู้บัญชาการตำรวจชาติที่กำลังจะมาเป็นผู้บัญชาการตำรวจชาติคนใหม่นะหลังเดือนตุลาที่ไปแล้วเนี่ยพลตรวจเอกสำราญนวลมาเนี่ยใจความที่ไปคุยกันเนี่ยมีหลายเรื่องนะคุณเนธทั้งประเด็นเรื่องความร่วมมือระหว่างสองประเทศนะฮะในการป้องกันเรื่องการค้ายาเสพติดตามแนวชายแดนเรื่องสารตั้งต้นแต่เรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งคือการที่เราขอให้รัฐบาลเมียนมาเนี่ยจับกลุ่มนักค้ายาเสพติดรายใหญ่นะที่ใช้ต้องการตัวเพราะว่าเขานี่มูลค่าเป็นพันล้านเลยนะที่ค้ายาเสพติดรายใหญ่ถ้าจับคนนี้ไม่ได้นะพม่าจับคนนี้ไม่ได้เพราะข้ามไปอยู่ในฝั่งพม่าเนี่ยแหละจะอยู่ในพื้นที่ชนกลุ่มน้อยเนี่ยทำให้ลำบากนะเราก็จะต้องเจอปัญหายาเสพติดที่เราจับได้เป็นทุกวันเนี่ยคุณโมเดลลองดูนะเพราะอะไรมันมาจากหนึ่งก็คือฝั่งเมียนมาอันที่สองคือมาจากฝั่งลาวลาวนี่เจอบ่อยมากเพราะว่ามันมีแหล่งผลิตอยู่ฝั่งลาวข้ามแม่น้ำโขงมาแล้วก็มีตั้งที่พื้นดินติดกันนะแต่ฝั่งเมียนมาเนี่ยถือว่าเยอะเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อันนี้ก็หลุดมาส่วนหนึ่งเราก็ไม่รู้นะว่าตำรวจเนี่ยกลุ่มประพฤติจะตามเล่าตาไปขนาดไหนเพราะอายุ86ปีเนี่ยก็ถือว่าถ้าสมมติกลับมายังมีบทบาทยังมีอิทธิพลต่อเรื่องกระบวนการค้ายาเสพติดเนี่ยมันก็ยังเป็นได้อยู่นะคุณวันเนี่ยนะผมก็ไม่รู้ว่านี่ก็ฝ่ายว่ามันคงก็ได้

0: จะมีการตามแหละผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะทั้งกระทรวงยุติธรรมเองทั้งตำรวจเนี่ยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าอย่างที่เราทราบนะผมก็เคยคุยกับคนที่เขาทำงานในเรือนจำอ่ะนะหรือว่าคนที่เขาทำงานด้านนี้โดยตรงเนี่ยเขาบอกว่าก็ขบวนการค้ายาเสพติดในบ้านเราเนี่ยมันค่อนข้างแข็งมากแม้แต่นักโทษที่ติดคุกในคดียาเสพติดเนี่ยยังสามารถสั่งยาเสพติดออกผ่านจากในคุกออกมาได้นะคุณวันเนี่ยนะยังมีบทมันมีอิทธิพลอยู่ว่างั้นเถอะลูกน้องที่อยู่นอกเรือนจำอ่ะใช่ไหมก็ยังมีอิทธิพลอยู่อ่ะนี่ก็เหมือนกันเล่าต่างใน80 ปีออกมาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมาเพิ่มในเรื่องของปริมาณการค้ายาเสพติดมากขึ้นหรือเปล่านะนี่ก็เป็นปัญหาใหญ่ไงผมเชื่อว่าหลายคนก็เป็นห่วงคุณวันเนี่ย
1: ใช่ค่ะเพราะว่าก็ถือว่าแหมเมื่อก่อนเขาก็ถือว่าทรงอิทธิพลนะคือขึ้นชื่อว่าเป็นราชายาเสพติดเนี่ยตอนนั้นเนี่ยกว่าจะดำเนินการจับกุมกันได้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะ
0: จากขุนสามานี่แหละนะหมดยุคขุนสาไปก็มาสู่ยุคนี่แหละเล่าตานี่ก็ถือว่าเป็น
1: เล่าตา
0: อีกคนหนึ่งนะเนาะแล้วพูดถึงเรื่องนี้คุณวันนี้นะลองชวนไปดูที่สุราษฎร์ธานีเกาะสมุยกันหน่อยนะเพราะว่ารัฐบาลท่านนายกอนุทินเองก็พยายามทำเรื่องนี้เรื่องนอมินีเนี่ยนะที่ผมเห็นรัฐมนตรีว่าการช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคุณพลพีสุวรรณชวีเนี่ยนะพร้อมด้วยคนที่เราพูดถึงนี่แหละพลตรีสำราญนวลมาเนี่ยนี่ว่าที่ผบตรที่ต้องขึ้นไปเนี่ยหลังจากนี้แล้วแล้วมีผู้ว่าสุราษฎร์นะคุณจุมพจน์วันฉัตรสิรินี่ผมก็คุ้นเคยนะท่านผู้ว่าจุมพจน์เนี่ยสมัยก่อนตอนที่ยังเป็นผู้บริการก็มาเคยมาเป็นกรรมการบริหารแผนอยู่ที่สตส.นี่แหละผมก็เป็นกรรมการอยู่ด้วยก่อนหน้านี้นานแล้วล่ะตอนนั้นท่านก็เป็นผู้บริการอยู่นะแล้วท่านก็เติบโตใหญ่ไปล่าสุดผมเจอจีนท่านบอกว่ามาลงไปเป็นผู้ว่าสุราษฎร์นะก็เนี่ยวันนี้ก็เห็นคุณพลพีสุวรรณชูวีนะคนตัวเอกสำราญนวลมาแล้วก็ท่านผู้ว่าชุมพศนะและมีรอยที่มีกรมการปกครองคุณรณรงค์ทิพย์สิรินะก็หลายฝ่ายเลยนะรวมทั้งกองที่ดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าด้วยวันนี้ก็แถลงข่าวเรื่องนอมินีที่เกาะสมุยนะก็บอกว่ารัฐมนตรีสมัครไทยบอกว่านี่ก็เป็นการดำเนินการตามนโยบายของนายกนะในเรื่องราวของการทำงานร่วมกันมาถึงวันนี้เป็นเฟสที่7แล้วที่สมุยนะคุณกุมารเนี่ยเฟสที่7แล้วซึ่งบริษัทนิติบุคคลบนเกาะทั้งหมดมีประมาณ 12,000 บริษัทเยอะมากนะอำเภอเดียวเนี่ยมีบริษัทอยู่ 12,000 บริษัทแล้วก็มีบริษัทต้องสงสัยคุณวิทย์ลองคำนวณดูนะเปอร์เซ็นต์นะมีบริษัทต้องสงสัยนะว่าจะเป็นนอมินีอยู่ถึง 8,000 บริษัทอ่ะ 8,000 บริษัทจาก 12,000 จดทะเบียนตั้งบริษัท 12,000 แต่บริษัทต้องสงสัยมีถึง 8,000 นะโอ้โหนี่ผมว่ามัน
1: เยอะมาก
0: เยอะนะแต่ว่ายังมีกรมที่ดินไปท่านสังกัดกระทรวงมหาดไทยตอนนี้ก็บอกว่าบริษัทครอบครองที่ดินที่สมุยมีทั้งหมด 3,892 บริษัทเป็นบริษัทที่ครอบครองโดยผิดกฎหมายหรือผู้ถือต่างชาติเนี่ยมากกว่าคนไทยอยู่138บริษัทโอเคนะ 3,892 บริษัทจะมีนะเหมือนกับเป็นนอมินีอะไรเงี้ยนะถึง138บริษัทแล้วมีบริษัทที่ถือครองที่ดินเข้าขายเป็นนอมินีอ้อแต่ผมดูตัวเลขพอมาดูตัวเลขตัวนั้นคือมาดูก็บอกว่ามีบริษัท
1: ตกใจก็ใหญ
0: ่ตกใจเลยเข้าขายเป็นนอมินีอีก 2,579 บริษัทนะคุณบนพีใช้คำว่าตกใจเลยแหละเหมือนที่คุณได้พูดถึงกับตกใจน่าตกใจเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะก็เลยให้นโยบายกับผู้ว่าไปแล้วบอกว่าเนี่ยไอ้338บริษัทนั้นที่ตรวจสอบกับกรมธุรกิจการค้าแล้วมีความชัดเจนและผู้ถือครองบริษัทและที่ดินมันก็สมบูรณ์ผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะต้องเร่งนำ138บริษัทเข้าสู่การประชุมและรับการจังหวัดเพื่อบังคับใช้กฎหมายต่อไปนี่โอ้เห็นแล้วก็น่าตกใจนะคุณบนเนี่ย
1: ค่ะเพราะว่าอีก 2,000 กว่าบริษัทเนี่ยที่ต้องสงสัยเดี๋ยวเขาก็ต้องให้ทางด้านของผู้ว่าใช่ไหมกรมที่ดินพาณิชย์จังหวัดอะไรต่างๆเนี่ยไปหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องหากมีการกระทำความผิดอันนี้ก็ต้องดำเนินการเช่นเดียวกันไม่ใช่ว่าอีกส่วนที่เหลือจะรอดพ้นไปนะคะถ้าเกิดว่าไปดูข้อมูลเชิงลึกกันแล้วเนี่ยอาจจะหลบซ่อนกันแบบมาเนียนๆเนี่ยอันนี้ก็ต้องโดนดำเนินคดีเช่นเดียวกันก็คือหลักๆแล้วมันมีเรื่องของที่มีการยึดครองที่ดินมีนอมินีอะไรกันเนี้ยจำนวนมากนะอย่างที่เขาพยายามที่จะปราบปรามกันเพราะว่า คนที่เข้าไปถือครองเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นต่างชาติเยอะมากๆถ้าเราดูสัดส่วนตัวเลขแล้วมันกลายเป็นว่ามีการทำลักษณะเหมือนทำเป็นที่พักปล่อยเช่าเป็นอาคารอะไรต่างๆเนี่ยที่ถือครองโดยต่างชาติแล้วก็ยืนระยะเวลาในการถือครองกันแบบอย่างยาวนานนะคะอันนี้ก็ส่วนหนึ่งอ่ะมันมีเรื่องของการที่จะแบบพยายามที่จะเลี่ยงหลบเลี่ยงการถือครองที่ดินอย่างผิดกฎหมายอะไรกันต่างๆเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่งั้นเงินมันก็จะไม่เข้าคนไทยด้วยนะคุณวิเชษผมมาทำไปทำมาเนี่ยแล้วก็เขาก็เอามาผ่านคนไทยผ่านบัญชีแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราไม่ได้อะไรนะแล้วก็เป็นการทำที่ผิดกฎหมายอ่ะ
0: ก็ถ้าดูจากข้อมูลวันนี้ที่มีการแถลงกันจากหลายฝ่ายนะอันนี้ผมไปดูในส่วนของทางอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าน่าสนใจนี่กระทรวงพาณิชย์นะก็บอกว่าคุณภูมิพงศ์ในยนาภาพรเนี่ยซึ่งอธิบดีเนี่ยมอบหมายให้รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและทีมปราบปรามโนมินีเนี่ยนะของกรมเนี่ยลงพื้นที่บริหารการกับกระทรวงมหาดไทยก็บอกว่าอย่างนี้ก็บอกว่ามีเป้าหมาย4จุดนะอันที่1คือโรงแรมรีสอร์ทขนาดใหญ่บนที่ดินกว่า25ไร่พบว่ากรรมการคนไทยเนี่ยนะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเมื่อตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมแล้วมีชื่อผู้ถือมีชื่อถือหุ้นอยู่หลายบริษัทและก็มีชาวต่างชาติร่วมลงทุนด้วยซึ่งมีพฤติกรรมที่น่าสงสัยว่าไม่สามารถจะตอบคำถามเรื่องการประกอบธุรกิจได้นะครับแล้วก็พอตรวจสอบเพิ่มเติมก็พบว่าผู้ถือหุ้นคนไทยรายเนี่ยไปเป็นกรรมการแล้วผู้ถือหุ้นอยู่อีกหลายบริษัทเลยที่ชัดเจนนะวิธีการนี้จีนชอบทำจีนเนี่ยชอบทำมากเลยชอบมาทำแบบนี้ก็คือหาโนมินีคนไทยเสร็จแล้วเอาคนไทยคนนี้เป็นกรรมการเป็นผู้ถือหุ้นอยู่ในบริษัทเยอะไปหมดเลยนะซึ่งในตอนนี้ไม่น่าจะมีฐานะทางเศรษฐกิจที่สามารถจะเป็นผู้ถือหุ้นได้หรือเป็นกรรมการได้อันที่สองก็ไปดูวิลล่าให้เช่าสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติพบว่านักท่องเที่ยวอิสราเอลเข้าพักเนี่ยให้ข้อมูลว่าเช่าพักคืนละหลายหมื่นบาทเอวทุกคนเนี่ยปรากฏว่าจ่ายผ่านออนไลน์เลยไม่ได้จ่ายค่าเช่าเป็นเงินบาทไทยโอ้นี่แน่นอนชัดเจนนะก็ปรากฏว่าชำระเงินตั้งแต่ต้นทางที่อิสราเอลเงินไม่เข้าประเทศไทยเลยอย่างเงี้ยทุกคนเนี่ย
1: ใช่ไม่ผ่านเลย
0: จ่ายกันหมดเลยเรียบร้อยนะซึ่งอาจจะเลี่ยงภาษีนี่แล้วก็พบว่ามีชาวไทยเป็นกรรมการและถือหุ้นอยู่อีกหลายบริษัทแบบเดียวกันเลยอันนี้คือเวลาให้เช่าอันที่สามร้านค้ากัญชามาแล้วครับร้านค้ากัญชาอันนี้เปิดให้ชาวต่างชาติถือหุ้นมีทั้งหมด4สาขาที่พังงานสมุยภูเก็ตแล้วก็กรุงเทพมหานครด้วยนะและสุดท้ายคือวิลล่าหรูทั้งอยู่บนเชิงเขาอันนี้ก็ไปตรวจสอบวิลล่าดังกล่าวพบว่าปิดเงียบไม่พบบุคคลใดสามารถให้ข้อมูลได้แต่พบว่าโฉนดของในนามของบุคคลธรรมดาซึ่งจะต้องตรวจสอบถึงกองที่ดินและรายละเอียดการประกอบธุรกิจต่อไปอันนี้เป็นสี่เจ้าหลัก
1: เพราะว่าคือกรณีแบบเนี้ยกรณีที่ถ้าเกิดว่าใครไปเป็นนอมินีให้กับต่างชาติเนี่ยแน่นอนมีความผิดนะคะคือข้อมูลที่ให้มาเนี่ยก็คือถ้าเกิดว่าไปตรวจสอบแล้วยินยอมจะเป็นนอมินีอำพรางให้ต่างชาติอันนี้ต้องถูกดำเนินคดีกฎหมายทางอาญานะคะอย่างเด็ดขาดเลยเกี่ยวกับเรื่องของพรบ.ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวเนี่ยคือมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับตั้งแต่ 100,000 บาทไปจนถึง1ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะในส่วนของคนต่างด้าวที่มีการลักลอบเปิดธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาตอันนี้ก็มีความผิดเช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ย เขาบอกว่าเวลาที่ต่างชาติเข้ามาลงทุนหรือว่าประกอบธุรกิจในประเทศไทยเนี่ยโดยถูกต้องตามกฎหมายอันนี้เขาก็มีอยู่จำนวนมากที่เขาทำตามกระบวนการเพราะฉะนั้นก็ต้องฝากไปถึงคนที่จะมาทำธุรกิจต่างชาติที่จะมาทำธุรกิจในประเทศไทยก็ต้องได้รับคำแนะนำในเรื่องของการลงทุนอะไรให้ถูกต้องมันมีการอำนวยความสะดวกต่างๆนะตอนนี้โอ้รัฐเราประเทศไทยต้องการที่จะให้มีการเข้ามาลงทุนนะคุณวิเชษมีสิทธิประโยชน์อะไรต่างๆมากมายนะเพราะฉะนั้นการมาทำแบบนี้เป็นนอมินีแบบนี้ถ้าเกิดว่าถูกตรวจสอบได้ยังไงก็มีความผิดนะคะถูกดำเนินคดีแน่ๆค่ะ
0: ใช่ก็จริงๆก็คือมันไม่ใช่เฉพาะที่กับสมุยอย่างเดียวนะคุณโรเนี่ยในลักษณะแบบเมืองท่องเที่ยวเป็นหมดนะภูเก็ตอย่างเงี้ยนะที่ภูเก็ตนี่ก็ถือว่าหมดนะที่และยังมีในส่วนของทางภาคเหนือใช่ไหมแถวภาคเหนือแถวเชียงมงเชียงใหม่แถวแม่ฮ่องสอนปลายนะหรือแม้แต่อย่างชลบุรีอย่างเงี้ยภาคตะวันออกเนี่ยก็คล้ายกันหมดนะถ้าลองเจาะลึกลงไปจริงๆเนี่ยเราก็จะเจอแบบเนี้ย ก็จะเจอโดมินีคนไทยถือหุ้นแทนชาวต่างชาติเยอะมากเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่านอกจากสมุยแล้วเนี่ยนะในพื้นที่อื่นนะถ้าสมมติจะเอาจริงเอาจังแบบนี้นะอย่างนั้นก็ช่วยได้เยอะทีเดียวนะอย่างที่เราได้เห็นในหลายพื้นที่ที่เราไปเนี่ยตอนหลังให้ปรากฏว่ากลายเป็นว่านักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาเที่ยวเขาก็หาลู่ทางเนี่ยสุดท้ายเขาก็มาทำธุรกิจในเมืองไทยนะเกิดขึ้นเต็มไปหมดเลยนะกระบี่ที่ผมเคยเล่าให้ฟังเนี่ยผมไปกระบี่บ่อยในตัวเนี่ยไปยกอ่างน้ำเนี่ยนะคุณตัวเนี่ยคนท้องถิ่นก็คนขับรถอ่ะใช่ไหมคนขับรถพี่ก็ขับรถตู้หรือว่ารับเราจากสนามบินไปโรงแรมเนี่ยเขาจะเล่าให้ฟังหมดนะว่าพื้นที่เป็นไงตรงนี้เป็นไงอะไรเงี้ยปรากฏว่าคุณคนนี้ใช่ไหมนักท่องเที่ยวชาวอินเดียชอบมาเที่ยวกระบี่ภูเก็ตเยอะนะถ้าเราลงไปเจอนักท่องเที่ยวกระบี่ภูที่ไปกระบี่ภูเก็ตก็คืออินเดียเยอะก็ปรากฏว่าร้านอาหารเนี่ยธุรกิจร้านอาหารเนี่ยปรากฏว่าผมถามคนขับรถก็บอกเป็นของอินเดียนั่นแหละส่วนใหญ
1: ่
0: โดยใช้นอมินีคนไทยเสร็จแล้วก็เปิดร้านอาหารเพื่อรับนักท่องเที่ยวอินเดียนักท่องเที่ยวอินเดียมาก็จะมากินข้าวในที่ร้านอาหารคนอินเดียอย่างนี้เป็นต้นนะเราก็ไม่ได้อะไรเลยเหมือนกันนะถ้าเป็นแบบนี้ใช่ไหมอันนี้ก็คือเป็นรูปแบบหนึ่งของต่างชาติที่มาทำธุรกิจในบ้านเราอย่างเป็นล่ำเป็นสันเหมือนกัน
1: ใช่จริงๆไม่ใหม่เลยนะคุณวิเชษมันมีตั้งแต่ตอนที่เราเคยดำเนินการเรื่องทัวร์ศูนย์เหรียญของจีนนะซึ่งถามว่าทุกวันนี้รูปแบบนั้นยังมีอยู่ไหมมีนะมีแล้วมีหลายแห่งด้วยนะคะไอ้ประเภทเปิดร้านอาหารเนี่ยแล้วก็ดูลักษณะแล้วน่าจะเป็นร้านของคนจีนแน่ๆแบบเนี้ยถ้าถูกกฎหมายก็ว่ากันไปแต่ถ้าผิดกฎหมายอันนี้ก็เนี่ยแหละอย่างที่บอกก
0: ็คือ
1: ประเทศไทยเราไม่ได้อะไรเลยนะคุณวิเชษไม่ได้อะไรเลยนะคะมันก็สูญเสียเรื่องของรายได้นะสูญเสียโอกาสนะอะไรต่างๆด้วยเพราะบางทีเนี่ยบางที่เขาจ้างเขาก็ไม่จ้างคนไทยด้วยซ้ำไปนะคุณวิเชษเขาก็จะจ้างคนในประเทศเขาในบ้านเขาสัญชาติเขาอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่นึงนะคะคุณวิเชษคุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อช่วงหน้า
0: ครับ
2: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์โดยวิเชษฐ์พิชัยรัตน์และกมลเนตรนวลจันทร์
3: สนับสนุนโดย
4: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ 90.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: อย่าปล่อยให้โอกาสทางธุรกิจผ่านไปพบทุกคำตอบของโลกโลจิสติกในงานไทยล็อกโลจิสติกส์งานแสดงสินค้าและบริการโลจิสติกนานาชาติรวมเทคโนโลยีโลจิสติกส์คลังสินค้าการลำเลียงการบรรจุสินค้าโลจิสติกไอทีและผู้ให้บริการชั้นนำรวมจับคู่ธุรกิจกับพันธมิตรจากทั่วโลก 19-21 สิงหาคมนี้ Bytech Hall 98โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ RX Bytech 02-686-7222
6: ใกล้60ใครว่าต้องหมดไฟปลุกพลังชีวิตให้ฟิตและฟินกว่าเดิมในรายการ CEO Cozy สัปดาห์นี้พบกับอาจารย์เสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลผู้ก่อตั้งคลับไทเกอร์และอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่จะมาแจกสูตรลับสุขภาพดีแบบ 100% พร้อมวิธีเปลี่ยนมุมมองชีวิตด้วยพลังคิดบวกและเคล็ดลับการดูแลตัวเองแบบง่ายๆที่ทำได้จริงทุกวันมาร่วมเปลี่ยนตัวเลขให้เป็นแค่เรื่องชิลๆใน CEO Cozy ตอนใหม่บน YouTube ช่อง Thinking Radio หรือพิมพ์ค้นหา CEO Cozyก็เจอแล้ว
7: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่022016195-6หรือคลิก www.mcot.net
8: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive
9: ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
11: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์โดยวิเชษฐ์พิชัยรัตน์และกมลเนตรนวลจันทร
1: ์18:34นะคะครึ่งชั่วโมงสุดท้ายข่าวเด่นสุดสัปดาห์แล้วไปทักทายคุณผู้ฟังกันหน่อยนะคะคุณวิเชษฐ์คะช่องทางYouTube นะคะ YouTube FM 96.5 นะคะคุณชวนันท์นะคะทักทายมาทั้ง2ช่องทางเลยทั้ง Facebook แล้วก็ YouTube นะคะสวัสดีกมลเนตรสวัสดีคุณวิเชษฐ์เข้ามานะคะคุณกิตสริตนะคะทักทายเรา2คนแล้วก็บอกว่าคุยประเด็นข่าวสารนะที่เกิดขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาวุธปืนที่มีการใช้กันนะในการก่อเหตุไม่ว่าจะเป็นที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นะคะแล้วก็กรณีของคุณฉลองเรี่ยวแรงนะคะแล้วก็ประเด็นที่ต้องตามต่อนะอย่างที่คุณกิตสุริย์บอกว่าไหนหลักก็มีเรื่องของปืนนะแล้วก็มีเรื่องที่นายกท่านได้สัมภาษณ์ในเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็พูดคุยกันมาเกี่ยวกับพวกสถานการณ์นะชายแดนไทยกัมพูชาด้วยบอกว่าเอ๊ะไม่รู้ว่ามันจะไปจบตรงไหนแค่ไหนอย่างไรนะคะเดี๋ยวไปทักทายอีกช่องทางนึงนะคุณวิเชษฐ์ช่องทางของ Facebook Live นะคะคุณอัชราปิ่นทองทักทายเราสองคนทักทายแฟนรายการทุกท่านเข้ามานะคะคุณวินัยคิมบูเบอรี่นะคะทักทายกัมพลเนตรทักทายคุณวิเชษฐ์เข้ามาด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็พูดคุยถึงประเด็นทางการเมืองนะบอกว่าแหมพรรคสีน้ำเงินเนี่ยแกร่งเกินต้านมีบ้านใหญ่คุมทุกพื้นที่เลยนะมีอำนาจรัฐนะมีองค์กรอิสระนะแล้วก็มีเรื่องของประเด็นเรื่องของหัวสวที่ต้องตามกันคุณวินัยบอกว่าฟันธงได้เลยว่ากกต.ไม่น่าส่งเรื่องหัวสวให้ศาลหรือเปล่านี่แหละมีประเด็นนะเพราะว่าหลายคนก็ตั้งคำถามเรื่องนี้แล้ววันนี้ก็มีการพูดคุยกันด้วยนะเวทีของฝ่ายค้านก็คุยกันเรื่องนี้รวมไปถึงคุณผู้ฟังนะคุณวินัยก็คุยถึงเรื่องของประเด็นการทุจริตนะคะเรื่องของการสอบท้องถิ่นเข้ามาด้วยบอกว่าโอ้ก็ไม่รู้ว่าใครจะรอดอะไรอีกหรือไม่ผลไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับประเทศไทยได้หรือเปล่าผลที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่รู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับประเทศไทยได้หรือเปล่าค่ะ
0: ก็ขอบคุณความเห็นของท่านผู้ชมทุกฝั่งนะคุณวันนี้แต่ว่า
1: ค่ะ
0: แล้วท่านก็แสดงความเห็นมาหน่อยนะครับผมก็เพิ่มเติมหน่อยแล้วกันคืออำนาจการเมืองนะคุณวันนี้ถ้ามันแข็งนะแข็งในที่นี้ก็หมายความว่ามันล้มยากนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าอย่างที่ว่าแหละสีเงินเนี่ยนะเนื่องจากก็พอคนไกลสำคัญมันโดนอำนาจของส่วนใหญ่นะที่ไปคุมเอาไว้เนี่ยนะมันก็ทำให้เป็นปัญหาเหมือนกันนะมันเป็นปัญหาเรื่องการชาบหน้าผมคิดว่าอย่างนั้นนะว่าถ้าชาบหน้าไปในทางที่ชอบมันก็โอเคก็เป็นประโยชน์กับบ้านเมืองนะแต่ถ้าเกิดว่าสมมติว่ามันเป็น absolute power อำนาจเป็นแข็งเนี่ยถ้ามันใช้ไปในทางที่ไม่ชอบเนี่ยอันนี้มันเป็นอันตรายต่อบ้านเมืองเนี่ยก็เราต้องพูดตรงไปตรงมาอย่างนั้นเพราะฉะนั้นผมก็จะว่าทั้งคุณเนวินเองทั้งนายกอนุทินเองและคนไกลทั้งหลายที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะก็คงจะต้องคิดถึงเรื่องนี้เยอะๆอย่างตอนนี้เรื่องหนึ่งเนี่ยนะก็พูดแล้วคุณโกเน่ที่คุณประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเนี่ยทางด้านกฎหมายออกมาพูดรับมอบหมายภารกิจนี้โดยเฉพาะเลยคือการปฏิรูประบบราชการนะผมก็มีพวกเพื่อนฝูงที่เคยเป็นอดีตข้าราชการอยู่ในหน่วยงานต่างๆปัจจุบันที่เกษียณแล้วเมื่อวานยังเจอกันอยู่เลยเนี่ยผมอยู่ที่ราชบุรีเนี่ยก็เจอกันอยู่เหมือนกันนะเขาก็เคยเป็นข้าราชการที่ทำงานอยู่ในหน่วยงานของรัฐนะ แต่ก็มีหน้าที่ในการดูแลเรื่องแผนงานของหน่วยงานนะดูเรื่องนโยบายและแผนแล้วก็ถ้าเป็นคนที่มีหน้าที่ในการต้องไปชี้แจงนะคุณคนเนธกับบรรดานักการเมืองทั้งหลายกับรัฐบาลนะโดยเฉพาะเรื่องของประมาณแผ่นดินในแต่ละปีแต่ละปีเขาก็เมื่อวานนี้คุยกับผมอยู่เยอะนะต้องก็เล่าให้ฟังเรื่องการปฏิรูประบบราชการว่าที่พยายามจะเสนอพยายามจะทำกันอยู่เนี่ยมันยังมีอะไรที่ยังเป็นคำถามอยู่อีกเยอะคุณกบเนตรที่จะทำกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นอ่ะหนึ่งก็คือเรื่องยุบตำแหน่ง

0: ต่างจังหวัดจังหวัดต่างๆของหน่วยงานส่วนกลางที่ทางคุณประกอบและรัฐบาลมองว่ามันไปซ้ำซ้อนอะไรเงี้ยนะมันควรจะต้องมีการยุบมันก็ดีเหมือนกันนะแต่ว่าตอนนี้มันมีอย่างนี้คุณวันเนี่ยมันมีประเภทอาศัยสถานการณ์แบบนี้ในการที่จะเข้าฝั่งการเมืองจะเข้าไปดูเข้าไปหาไปดูเนื้อในของแต่ละหน่วยงานโดยเฉพาะเรื่องเงินเรื่องงบประมาณผมพูดอย่างนี้ก็แล้วกันเนี่ยนะว่าฝั่งการเมืองอ่ะก็เลยไปไล่ดูเงินงบประมาณตรงไหนอยู่ที่ไหนยังไงบ้างเนี่ยนะที่เขาจะดูเรื่องจะเอาไปใช้ประโยชน์เนี่ยหรืออาจจะเอาไปทำนโยบายประชานิยมประชานิยมอะไรเงี้ยนะตอนนี้มันเริ่มมีประเด็นเหล่านี้เกิดขึ้นนะแต่ผมนี่ก็ยังไม่พูดอะไรเท่าไหร่นักหรอกแต่ว่าเดี๋ยวรออีกนิดนึงผมคิดว่าผมอาจจะต้องเล่าความจริงอะไรบางอย่างให้ฟังอยู่บ้างเหมือนกันนะสำหรับเรื่องนี้ว่าบางทีสถานการณ์ที่เราบอกว่าเราจะปฏิรูปนะมันก็มีผลกระทบต่ออีกหลายด้านนะที่มันเกิดขึ้นแล้วหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องเงินนะเรื่องงบประมาณที่รัฐบาลไม่มีเงินเนี่ยรัฐบาลก็พยายามจะหาเงินจากตรงโน้นตรงนี้ตรงนั้นอะไรเงี้ยต่างๆเพื่อจะเอามาใช้ในการที่จะทำนโยบายรัฐบาลทำประชานิยมเนี่ยนะตอนนี้เนี่ยจะกระเทือนไปเยอะเลยคุณโมเดลเครื่องมือที่เขาใช้คืออะไรก็คือกปร.กปร.จะเป็นคนที่ทำหน้าที่ในการประเมินหน่วยงานของรัฐและกองทุนนอกระบบและองค์การมหาชนนะอยู่ในกระบวนการที่ผมรู้เรื่องนี้ดีเลยล่ะนะว่าเขาประเมินแบบไหนยังไงแล้วก็ก็มีกรอบเวลาอะไรคุณโมเดลก็ทราบแล้วเป็นข่าวแล้วนะผลการประเมินกปร.5หน่วยงานที่เป็นองค์การมหาชนเนี่ยที่เขาจะยุบเนี่ยนะปรากฏว่ายังยุบไม่ได้เลยเจอปัญหาอุปสรรคหลายเรื่องไงนะแต่เราก็มีกลุ่มทีมออกมากับเครื่องเคลื่อนไหวปั๊บเลยนะเจอทันทีเลยนะนายกกับทีมก็ต้องส่งให้รองนายกทรงศักดิ์ทองศรีไปเคลียร์ไปคุยอะไรเงี้ยนะอันนี้แค่ตัวอย่างนะผลประเมินกับเราออกมาแล้วนั้นมีคะแนนออกมาชัดเจนนะแต่ยังยุบไม่ได้เลยนะยังมีอีกหลายหน่วยงานที่อยู่ระหว่างการประเมินรอที่จะมีผลในปี70และปี71จะออกมาแต่วันนี้ผมเล่าให้ฟังได
1: ้มันยากคุณพิเชษตั้งอะไรเนี่ยจะยุบหรือว่าจะปรับอะไรกันแต่ละอย่างเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ๆยุบได้นะเลือกได้คนที่ตรงอัตรานะในการที่จะจ้างจะโยกกันไปไว้ตรงไหนอย่างไรแล้วก็มันก็ต้องยอมรับโดยสภาพว่าทำไมถึงต้องทำแบบนี้ก่อนเพราะว่าเงินงบประมาณอ่ะมันไม่เพียงพอในการที่จะเอาไปดำเนินการอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นการยุบนะหรือว่ารีดไขมันก่อนนะนี่ใช้คำว่ารีดไขมันก่อนใช่ไหมคุณวิเชษพอรีดแล้วมันก็ยังไม่สามารถเลยนะถ้ายังไม่สามารถเนี่ยก็ต้องทำอย่างไรก็ต้องไปดูว่าทีนี้ก็เริ่มตัดละจากรีดนี่ก็จะต้องตัดทิ้งหรือว่าลดน้ำหนักแล้วมันไม่พอเนี่ยต้องตัดบางส่วนทิ้งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาว่าพยายามที่จะดำเนินการกันอยู่แต่เดี๋ยวก่อนที่จะไปเล่าข่าวสารกันต่อเดี๋ยวมีข่าวประชาสัมพันธ์นะคะมาเชิญชวนคุณผู้ฟังกันหน่อยนะคะโอกาสทางธุรกิจครั้งใหญ่นะคะแล้วก็ทริปพักผ่อนเหนือระดับมาถึงแล้วนะคะ20ถึง26กันยายนนี้ค่ะเตรียมตัวกันให้พร้อมนะคะจะบินลัดฟ้านะคะไปกับทริปสุด Exclusive ค่ะชิงต่าวนะคะ7วัน4คืนเปลี่ยนแปลงมุมมองเรื่องธุรกิจนะคะของคุณไปตลอดการมีอะไรกันบ้างจะพากันไปเจาะลึกเทคโนโลยีแห่งอนาคตไปดูงานยักษ์ใหญ่ระดับโลกอย่างไฮเซนนะคะไปสัมผัสศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุนะคะของจริงที่สำคัญเลยอันนี้เป็นโอกาสทองสำหรับใครที่ชื่นชอบเรื่องของการลงทุนจะได้ไปนั่งเจรจาธุรกิจแบบ Exclusive ค่ะกับแมวมองแล้วก็นักธุรกิจแนวหน้าของจีนนะคะรวมถึงแขกคนสัมพันธ์ดิวตรงเลยจะไปต่อยอดกันได้จริงๆเลยไม่ใช่แค่ไปดูงานแล้วจบเท่านั้นเราก็จะได้ไปพบกับนักธุรกิจแนวหน้าตัวจริงของจีนด้วยนะคะแล้วแน่นอนค่ะว่าระดับนี้มันต้องแบบ VVIP เท่านั้นบินตรงนะคะบินกันด้วยสายการบินชั้นนำไปเช็คอินแบบ Fast Track ค่ะไม่ต้องเสียเวลารอก็จะได้ไปใช้เวลานะนั่งจิบกาแฟเบาๆอยู่ในเลาส์นะคะ VIP เลาส์แล้วก็นอนโรงแรมหรู5ดาวกันด้วยตลอดทุกคืนเลยเรื่องเที่ยวเขาก็บอกว่าจัดเต็มด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นจะพาขึ้นไปแตะขอบฟ้าชมวิวชิงเต่า360องศาบนตึกสูง81ชั้นนะคะเช็คอินจุดชมวิวสวยที่สุดบนยอดเขานะคะเชี่ยวอยู่ซานนะคะแล้วก็ไปย้อนเวลาสู่เมืองโบราณจีโม่นะคะ1,400ปีแล้วก็แน่นอนเขาบอกว่าไปมี การพักผ่อนนะไปที่นั่นแล้วก็ต้องไปจิบเครื่องดื่มฟองนุ่มๆกันด้วยนะคะก็จะได้ดื่มด่ำอรรถรสกัน20ถึง20

0: 6กันยายนนี้นะคะสิทธิพิเศษสำหรับ VVIP นะคะจำนวนจำกัดแบบสุดๆค่ะก็ใครอยากเปิดประตูสู่โอกาสใหม่ๆนะคะก็แอดไลน์กันเข้าไปได้ค่ะทักเข้าไปใน Line Official ของ Thinking Radio นะคะ @thinkingradio นะคะRADIO นะคะ Thinking Radio ย้ำนะคะ @sign Thinking Radio ช้าหมดอดนะคะคุณผู้ฟังคะเชิญชวนกันค่ะ
1: ดีครับใครสนใจก็ติดต่อไปในช่องทางที่อยู่ให้พูดถึงได้เลยนะครับแต่ก็พูดเรื่องต่างประเทศแล้วตัวประเทศก็ไปดูประเด็นที่เราค้างอยู่ก็คือเรื่องของภาษีกันหน่อยนะอันนี้กระทบกันเกินไปแน่นอนนะฮะคือไม่ใช่ข่าววันนี้หรอกแต่เป็นข่าวที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อ13สิงหาคมทำเนียบข่าวอเมริกาเนี่ยเปิดเผยรายงานที่ใช้ชื่อว่า The Great Transshipment Scam ซึ่งระบุว่ามีกว่า40ประเทศนะที่ช่วยเหลือประเทศจีนหลีกเลี่ยงมาตรการภาษีของสหรัฐอเมริกานะด้วยการส่งออกผ่านประเทศที่3ซึ่งโดนจัดเก็บภาษีถูกกว่านะนำเข้าที่ถูกกว่าเนี่ยนะก็ปรากฏว่าเราก็อยู่ในนั้นด้วยคือวันนี้รายงานนี้มีไทยมีสิงคโปร์แคนาดาอินเดียสหภาพยุโรปเม็กซิโกญี่ปุ่นเกาหลีใต้เนี่ยที่สำเนียบข่าวบอกว่าช่วยจีนหลีกเลี่ยงภาษีมูลค่าหลายหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐโดยติดอยู่ในไทยเราติดอยู่ในเทียร์สองนะร่วมกับบราซิลอินโดนีเซียมาเลเซียตุรกีและเวียดนามที่ถูกระบุว่าเป็นกลุ่มประเทศที่มีความเชื่อมโยงกับวงโซ่อุปทานของจีนเนี่ยมีนัยสำคัญนะแล้วก็จากที่มีการแบ่งกลุ่มเป็น3ระดับโดยพิจารณาจากขนาดลักษณะการไหลเวียนทางการค้าและการเชื่อมโยงกับห่วงโซ่อุปทานของจีนเนี่ยนะซึ่งรายงานฉบับนี้ของทางเรียบข่าวนี่บอกว่าจากการประเมินของภาครัฐและเอกชนระบุว่ามีสินค้ามูลค่าระหว่าง 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือไปจนถึง 300,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐถูกเคลื่อนย้ายจากประเทศที่มีอัตราภาษีสูงผ่านไปยังประเทศมีอัตราภาษีต่ำก็คือไทยเรานั่นแหละนะซึ่งทำให้สหรัฐสูญเสียรายได้จากภาษีเนี่ยราวประมาณ 6.3 ถึง 8.6 แสนล้านบาทต่อปีนะโอ้โหอันนี้ก็ต้องรอดูต่อไปนะพอรายงานฉบับนี้ออกมาปั๊บแน่นอนไทยเราก็มีชื่ออยู่ด้วยอย่างที่เรารู้นั่นแหละโดยในช่วงนี้เนี่ย BOI เราก็เปิดนะส่งเสริมการลงทุนเยอะและประกอบนักลงทุนที่มาจากจีนเนี่ยเข้ามาเยอะนะหนึ่งมาจากจีนโดยตรง2มาจากสิงคโปร์ซึ่งก็เป็นบริษัทจีนที่ไปตั้งสำนักงานอยู่ในสิงคโปร์นะแล้วปรากฏว่ามาผลิตสินค้าหรืออาจจะเอาสินค้าเนี่ยนะมาผลิตในเมืองไทยนำเข้ามาแล้วตีจากประเทศไทยและส่งออกในนั้นประเทศไทยอเมริกาบอกว่าคุณช่วยเหลือประเทศจีนและคุณทำแบบนี้ทำให้อเมริกาเสียหายโอ้อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคุณวันเน่ที่น่าตัดอย่างยิ่งว่ารัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องด้วยอย่างไร
0: คือรายงานฉบับนี้เนี่ยมันก็ออกมาเหมือนเป็นการตอบโต้กันตอนที่มีการความบาดกันระหว่างจีนกับสหรัฐนะคะเกิดขึ้นเดี๋ยวน่าจะเป็นช่วงสักประมาณเดือนกันยายนสีจิ้นผิงกับโดนัลด์ทรัมป์ก็น่าจะได้เจอกันที่กรุงวอชิงตันนะสหรัฐอเมริกาอีกทีหนึ่งทีนี้รัฐบาลเองก็คงจะต้องมีการเร่งพูดคุยนะเกี่ยวกับเรื่องของภาษีสหรัฐนะคะเห็นบอกว่าวันนี้รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณลลิดานะคะเลิศวิวัฒนานะคะก็ออกมาบอกว่ารัฐบาลเตรียมความพร้อมสำหรับการเจรจาทางเทคนิคด้านภาษีกับสหรัฐอเมริกาในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้ค่ะโดยจะมีรองนายกนะคะและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณสุภกิจสุธรรมพันธ์นี่แหละค่ะจะนำข้อมูลด้านการค้าการลงทุนความเชื่อมโยงต่างๆนะเกี่ยวกับเรื่องของการผลิตแต่เป็นห่วงโซ่ไทยสหรัฐเนี่ยเอาไปประกอบการเจรจาค่ะอันนี้เพื่อเป็นการรักษาประโยชน์ให้กับผู้ส่งออกของไทยแล้วก็ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้ได้มากที่สุดอันนี้เห็นบอกว่าตามข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์เนี่ยกลุ่มรายการสินค้าที่อยู่ภายใต้มาตรการ301นะคะแล้วก็มาตรการ232สินค้าไทยประมาณร้อยละ72อันนี้ได้รับการยกเว้นภาษีแล้วขณะที่รายการสินค้าอีกประมาณร้อยละ28นะคะยังคงต้องจัดทำข้อมูลเพื่อใช้ประการประกอบการเจรจารัฐบาลเองพยายามจะผลักดันสินค้าในส่วนที่เหลือให้ได้รับอัตราภาษีที่ต่ำที่สุดนะคะหรือว่าได้รับการยกเว้นเพิ่มเติมอันนี้เนี่ยตัวเลขเนี่ยร้อยละ72แล้วก็ร้อยละ28เป็นสัดส่วนของรายการสินค้าในกรอบมาตรการดังกล่าวไม่ใช่สัดส่วนมูลค่าการส่งออกทั้งหมดของไทยไปยังสหรัฐเห็นบอกว่าหนึ่งในข้อมูลสำคัญที่จะนำไปประกอบการเจรจาคือบทบาทของภาคเอกชนไทยในเศรษฐกิจสหรัฐค่ะเขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยภาคเอกชนไทยมีเงินทุนสะสมในสหรัฐเกือบ 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะแล้วก็ยังมีแผนที่จะลงทุนเพิ่มเติมอีกมากกว่า 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐอันนี้สะท้อนเรื่องความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับสหรัฐบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องของการเพียงแค
1: ่
0: การซื้อขายสินค้าเท่านั้นแต่ว่ามันครอบคลุมไปถึงการลงทุนการผลิตแล้วก็กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงกันเราต้องพยายามโยงให้เขาเห็นอันนั้นแหละเป็นส่วนหนึ่งว่าเราจะทำอย่างไรให้มันมีการพูดคุยเรื่องของการลดภาษีกันให้ได้มากที่สุดนะคะอันนี้ตามข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์เห็นบอกว่าอย่างน้อยร้อยละ30ของยอดเกินดุลการค้าของไทยกับสหรัฐเนี่ยมาจากการส่งออกของบริษัทสหรัฐค่ะที่เข้ามาตั้งฐานการผลิตในประเทศไทยซึ่งเป็นอีกหนึ่งข้อมูลสำคัญที่จะสะท้อนว่าห่วงโซ่อุปทานของไทยกับสหรัฐมีความเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิดอันนี้เขาบอกว่าพิจารณาจากความสัมพันธ์ทางด้านการค้าจึงไม่ควรมองเฉพาะตัวเลขเรื่องของดุลการค้าเพียงอย่างเดียวเดี๋ยวรัฐบาลเขาบอกว่าพยายามเอาข้อมูลข้อเท็จจริงเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการค้าการลงทุนการจ้างงานห่วงโซ่การผลิตอะไรต่างๆเนี่ยไปพูดคุยกันนะคะไปดูว่ามันมีความสัมพันธ์เรื่องของเศรษฐกิจระหว่างไทยกับสหรัฐเนี่ยมันเป็นต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์นะแล้วก็เพื่อให้การลดภาษีเนี่ยมันได้ดำเนินการขึ้นเขาบอกว่าการลดอุปสรรคทางภาษีเนี่ยมันไม่ได้เป็นประโยชน์เฉพาะจากไทยของฝ่ายเดียวเท่านั้นมันก็ยังไปเอื้อประโยชน์บริษัทการลงทุนต่างๆของสหรัฐอีกด้วยอันนี้ก็พยายามจะเอาไปจูงใจสหรัฐในเรื่องนี้นะคะเห็นบอกว่าข้อมูลการลงทุนเนี่ยเกือบ 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐของภาคเอกชนไทยอันนี้เป็นข้อมูลที่สะท้อนประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกันทั้งสองฝ่ายอันนี้มันไม่ใช่เงื่อนไขที่จะนำไปแลกเปลี่ยนเพื่อให้ได้การรับการยกเว้นเช่นเดียวกับเรื่องของแผนการลงทุนเพิ่มเติมที่เราจะลงทุนไปอีก 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐอีกด้วยนะอันนี้เขาบอกว่ามันก็เป็นแผนส่วนหนึ่งเขาบอกมันไม่ใช่เงินลงทุนใหม่ของรัฐบาลหรือว่าเม็ดเงินลงทุนที่ทำไปเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วนะคะอันนั้นเป็นสิ่งที่รัฐบาลจะนำไปภายในช่วงเดือนกันยายนนี้นะสิงหาคมนี้นะคะที่คุณสุภจีเนี่ยจะนำไปพูดคุยแล้วก็มีการปฏิเสธเรื่องของกระแสข่าวเรื่องความร่วมมือการเชื่อมโยงการเจรจาการค้าอะไรกันต่างๆด้วยนะคะเห็นบอกว่ารัฐบาลก็พยายามจะทำเรื่องนี้เป็นอย่างเต็มที่ไม่ได้มีการนำเงื่อนไขด้านความร่วมมือทางทหารมาแลกเปลี่ยนเรื่องผลประโยชน์ในเรื่องของภาษีตามที่มีกระแสข่าว
1: ก็เราดูผลงานนะเราต้องคุณสุภกิจด้วยเรื่องนี้เพราะว่าเราก็มีหลายเรื่องนะโดนกินกันการค้าทั้งที่ไม่ใช่ภาษีนะแล้วก็ภาษีอย่างการภาษีก็ชัดเจนถ้าเป็นโรงงานอุตสาหกรรมอเมริกาที่เอามาตั้งมันน่าเป็นปัญหาหลอกส่งออกไปในประเทศอเมริกาตรงกลับไปแต่กรณีของจีนเนี่ยที่มาตั้งโรงงานในเมืองไทยแล้วเป็นสินค้าส่งออกไปอเมริกาเนี่ยอันนี้แหละคือโจทย์บ้านเราเพราะตอนนี้เนี่ยอย่าลืมทุกคนเรียกว่าตอนนี้มีธุรกิจจีนเนี่ยเข้ามาตั้งมาขอ POI เยอะแล้วก็ตั้งโรงงานในบ้านเราเยอะโดยเฉพาะในจังหวัดออกภาคตะวันออกหนึ่งในนั้นก็คือโรงงานผลิตรถยนต์นะรถไฟฟ้าเนี่ยอันนี้ก็เพื่อที่จะหนึ่งก็คือขายในเมืองไทย2ขายในอาเซียน3คือส่งออกไปยังต่างประเทศเป้าหมายก็แน่นอนก็ไปอเมริกากับยุโรปเหมือนกันอันนี้ก็เป็นโจทย์ใหญ่ก่อนนั้นเราก็โดนมาแล้วเนี่ยเรื่องแผงโซลาร์เซลล์ใช่ไหมจำได้ไหมอเมริกาบอกว่าแผงโซลาร์เซลล์ที่ผลิตในเมืองไทยส่งไปอเมริกาของบริษัทจีนดังนั้นเลยเราโดนตามที่เราเนี่ยโดนเรื่องแผงโซลาร์เซลล์ไปแล้วก็น่าติดตามนะคุณวันเนี่ยถ้าดูเรื่องการเมืองแบบคุณวันเนี่ยที่ผมเห็นข่าวเนี่ยฝ่ายค้านเนี่ยวันก่อนเนี่ยก็คุยกันแล้วว่าเขาจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลนะแล้วผมเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยผมจะมีโอกาสเจอฝ่ายค้านนะพักหนึ่งนะก็อยากจะได้คุยหน่อยจะได้สอบถามเรื่องราวต่างๆว่าเขาเตรียมอะไรบ้างแต่ว่าทางประชาชนก็บอกชัดเจนนะวันนี้มีคนไปถามนายกอนุทินเรื่องคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชนผู้นำฝ่ายค้านเนี่ยบอกชัดเจนว่าเตรียมยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจในสมัยประชุมที่จะถึงนี้แล้วนะว่ากังวลหรือเปล่าท่านนายกอนุทินนั้นย้อนนักข่าวหรือว่ามันเป็นข่าวใหม่หรือเปล่าไม่ข่าวใหม่เหรอเนี่ยเหมือนนายกบอกว่าโอ๊ยข่าวนี้รู้กันอยู่แล้วเนี่ยเป็นข่าวเก่าแล้วข่าวใหม่เหรอนะก็บอกว่าก็ทราบอยู่แล้วว่าในสมัยประชุมพาในฝ่ายค้านมีสิทธิ์อภิปรายไม่ไว้วางใจต่อประธานที่กินเลยครั้งอยู่ตามมาตรา152นะอันนี้การอภิปรายแบบลงมตินะส่วนตามว่ามาตรา150แบบไม่ลงมติเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ต้องเคารพในเรื่องหน้าที่ของผู้นำฝ่ายค้านนะ พราะว่าถ้าไม่ทำเนี่ยนายกบอกแล้วเขาจะเอาผลงานที่ไหนถ้าเขาไม่ทำเรื่องนี้แต่ผลงานของแต่การเรื่องของสวนี่เขาทำได้ดีที่เขาจับนะเรื่องสวนี่เป็นที่ใหญ่นะเป็นประเด็นที่สื่อนำมาพาดหัวได้ตลอดเลยนะจัดการครั้งที่สี่แล้วเนี่ยเพราะงั้นเนี่ยผมว่าเขาก็ใช้ได้นะเขาพยายามตามนะไม่ใช่เรื่องของพิพาทไม่ต้องใจอย่างเดียวหรอกนะนี่ว่าถามว่าแล้วในส่วนพรรครัฐบาลต้องมีการคุยกันหรือเปล่าท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าตอนนี้ไม่มีพรรคร่วมรัฐบาลมีแต่รัฐบาลของปวงชนชาวไทยโอ้โหของประชาชนชาวไทยคุยกันแทบทุกวันอยู่แล้วเดี๋ยวนี้เราก็ทำงานเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแล้วนะครับและทุกคนก็รู้ว่าในการเปิดสมัยประชุมสภา25สิงหาคมนี้ก็มีร่างพรบงบประมาณปี70ข้าวและประกอกู้เงินเนี่ยต้องเข้าสภาเนี่ยก็นอกนั้นก็เป็นนอกจากวาระการประชุมประจำแล้วก็เป็นหน้าที่สสในการตรวจสอบก็ดำเนินการอะไรก็ได้ยกดูฟังนั่นก็ดูสบายนะสบายใจในประเด็นตัวนี้ชิวๆอะไรเงี้ยหรือเปล
0: ่
1: า
0: ค่ะคือสบายใจเพราะว่ายังคงมั่นใจอยู่ว่าเสียงของรัฐบาลหรือว่าเสถียรภาพของรัฐบาลเนี่ยยังเกาะเกี่ยวกันอยู่ได้ไงคุณพิเชษกับพรรคร่วมรัฐบาลเพราะว่าจริงๆมันก็มีกระแสข่าวออกมาก่อนหน้านี้เหมือนกันว่าเอ๊ะเดี๋ยวไปรอดูไหมว่าตอนอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยจะเป็นอย่างไรเสียงจะเป็นอย่างไรอะไรเป็นอย่างไรนะแต่ว่าภาพอะไรต่างๆที่ท่านนายกพยายามบอกเนี่ยพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยดูแล้วไม่แตกแถวหรอกตอนแรกมันมีจะไปจับขั้วสีกันใช่ไหมไม่ใช่เกิดการผสมสีใหม่กันเกิดขึ้นนะในลักษณะแบบนั้นเนี่ยปรากฏว่าดูแล้วท่านนายกรัฐมนตรีก็มั่นอกมั่นใจว่ามันจะไม่เป็นไปแบบนั้นหรอกมันจะไม่เป็นปรากฏการเขียวแดงส้มอย่างที่มันมีกระแสข่าวออกมาหลอกอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่านายกบอกรัฐบาลก็คุยกันทุกวันอยู่แล้วนะคะแล้วก็ทำงานเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยมันก็ไม่น่าจะมีถามว่าจะต้องเกรงข้อสอบกันไหมอะไรเงี้ยนายกก็บอกว่าก็ทำงานกันทุกวันทุกคนก็ทำงานผู้สื่อข่าวถามอะไรก็ตอบได้หมดนะคะแล้วก็นายกก็บอกว่าก็มั่นใจอยู่แล้วเพราะว่าสิ่งที่รัฐบาลทำเนี่ยก็บอกว่าทำไปตามถูกต้องตามกฎหมายเป็นเพื่อไปประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเขาตั้งประเด็นกันว่าแล้วกังวลไหมว่ายังไงก็จะต้องมีเรื่องของคดีหัวสวเข้ามาร่วมในการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้ด้วยเนี่ยนะคะถ้ายกบอกว่ามันไม่เกี่ยวกับรัฐบาลหรือว่าไม่เกี่ยวกับพรรคการเมืองทุกพรรคการเมืองอยู่แล้วนะบอกว่าไม่น่าจะมามีส่วนร่วมอะไรใดๆการได้มาของสวอันนี้มันเป็นไปตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญอยู่แล้วท่านนายกบอกแบบนี้แล้วก็บอกว่าส่วนเขาจะไปปล่อยข่าวอะไรในโซเชียลกันเนี่ยที่ฝ่ายค้านดำเนินการท่านนายกบอกว่ายังไงก็โลกโซเชียลมันก็เป็นงานของกระทรวงดีอีกระทรวงดีอีก็ต้องไปดูไปตรวจสอบอย่าไปเชื่ออะไรในโซเชียลให้มากท่านนายกแบบนี้ต้องค่อยๆกันกรองต้องค่อยๆพินิจพิเคราะห์พิจารณากันด้วยค่ะ
1: ก็ไม่เป็นไรนะฮะก็ท่านนายกท่านก็ดูจะอย่างมั่นอกมั่นใจนะคุณวันเนตว่า
0: เพิ่งเริ่มคุณนิเ
1: ทศร่วมรัฐบาลเนี่ยยังมีกับภาพอยู่ว่ากันอย่างนั้นนะแต่หลายคนก็ที่เคยคุยแล้วก็บอกโอ้รัฐบาลเนี่ยนะนี่นึกว่ารัฐบาลทำงานมาสักหนึ่งปีได้แล้วที่ไหนได้เขาบอกเพิ่งทำงานไม่ได้3เดือนกว่าแต่มันเหมือนกับหนึ่งปีอะมันเหมือนกับทำงานนานเพราะประธ
0: าน เยอะ
1: ม
0: าก
1: เลยมันนานผมก็มีความรู้สึกอย่างนั้นว่ารู้สึกว่ามันเหมือนรัฐบาลทำงานมามากกว่านั้นน่ะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยเพิ่งทำงานมาได้นิดเดียวเองนะยังมีอะไรเยอะแต่ว่าปัญหามันเยอะอย่างนู้นเนี่ยมันก็เรียกปัญหามันเยอะจนทั้งว่าไม่เป็นอันทำงานต้องมาแก้เรื่องนู้นแก้เรื่องนี้กันอยู่นะทีนี้เนี่ยนี่คือถ้าจะมองว่าเป็นปัญหาก็เป็นปัญหาแล้วคือวันนี้ต้องทำให้รัฐบาลเนี่ยแทนที่จะมองระยะกลางระยะยาวใช่ไหมมองไปข้างหน้าวางแผนไปข้างหน้าคิดไปข้างหน้ามากมากทำงานในเชิงนี้มากเนี่ยกลายเป็นว่านี่ต้องมาลุกมาตุ้ม
0: แก้ปัญหารายวัน
1: เนี่ยซึ่งเนี่ยมันเป็นการทำให้มันก็มีผลต่อเรื่องของความก้าวหน้าในการพัฒนาและก็เรื่องของการทำอะไรที่มันเป็นเชิงระบบอ่ะเชิงโครงสร้างเชิงอะไรเงี้ยมากขึ้นนะเพราะว่าโหมันเจอแต่ปัญหาเรื่องนั้นเลยอ่ะบางเรื่องก็ยังแก้ไม่ตกเลยบางเรื่องก็พอเริ่มจะแก้ได้มีปัญหาใหม่ก็มาแก้อะไรเงี้ย
0: จบวันนั้นต่อวันนี้อย่างที่บอกค่ะปัญหามันมารายวันแล้วมันเป็นปัญหาที่ทำให้เป็นเหมือนไม่ใช่ปัญหาเล็กด้วยนะบางทีมันเป็นปัญหาใหญ่คุณพิเชษมันก็ทำให้รัฐบาลอ่ะหรือว่ารัฐมนตรีหลายๆคนต้องไปเสียสมาธิตรงนี้แหละในการที่จะไปนั่งแก้ไขปัญหาตรงนี้ค่ะเดี๋ยวรอดูเปิดสภาก็ต้องมีงบก่อนงบประมาณ เสร็จนะเขาบอกว่าต้องดูเสร็จแล้วก็หลังจากนั้นก็น่าจะเป็นการยื่นซักฟอกนะอภิปรายไม่ไว้วางใจอันนี้ก็เป็นกรอบที่ทางด้านของผู้นำฝ่ายค้านเนี่ยวางเอาไว้แต่ว่าประเด็นอะไรกันต่างๆเนี่ยผู้นำฝ่ายค้านบอกเดี๋ยวขออุบไว้ก่อนรัฐบาลแผลเต็มไปหมดเลยแต่เขาบอกเดี๋ยวฝ่ายค้านเนี่ยเตรียมเช็คบินทุกเม็ดค่ะเดี๋ยวรอวันเชือดวันนั้นทีเดียวเลยว่าจะเป็นอย่างไรค่ะ
1: ก็รอดูนะเรื่องนี้ฝ่ายค้านเนี่ยคิดว่าน่าจะมีประเด็นเยอะหลักคุณบนเนี่ยส่วนประเด็นเรื่องที่เราคุยเมื่อสักครู่ที่นักข่าวไปถามว่ามั่นใจว่าอยู่ครบ4ปีหรือไม่เนี่ยที่เราไปเจอนายกถ้าไปเจออดีตนายกเนี่ยในงานส่งเกณฑ์กันนั่นนะหน้าที่ก็ไปเจอกันคุณอนุทินบอกเลยก็ต้องอยู่ให้ได้ถ้าอยู่ได้ก็ต้องอยู่เพื่อทำประโยชน์ให้กับประเทศและประชาชนเนี่ยอันนี้นี่ก็ต้องรอดูนะเพราะว่าคือยังไงเนี่ยถ้าสมมติคุณอนุทินเกิดมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยพรรคภูมิใจไทยก็ยังมีเบอร์ที่สองอยู่ใช่ไหมมีคุณเสศักดิ์พงษ์เกตแก้วเนี่ยที่เป็นบุคคลที่อยู่ในบัญชีของพรร
0: ค
1: ภูมิใจไทยอยู่นะคดีเด็ดยังอยู่นะตรงนี้นะเพราะงั้นเนี่ยสูตรเรื่องของนะเหลืองถ้าขอเขียวแดงนะแล้วนะ
0: ต้ม
1: ที่ก็พยายามจะทับทำให้มันเกิดเนี่ยนะต้มเนี่ยนะมันจะเป็นไปได้หรือเปล่าเนี่ยนะโอ้โหมันก็ต้องผ่านคุณเสียสักไปก่อน
0: ใช
1: ่ถ้าหวังจะเกิดสูตรนั้นเนี่ยต้องผ่านคุณเสียสักไปก่อนถ้าคุณอนุทิน
0: มันไม่ง่าย
1: เขาก็มีตัวเล่นอีกหนึ่งตัวอันนี้คือจุดที่เรื่องเป็นเรื่องยากเหมือนกัน
0: ค่ะอ่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะคุณวิเชษต้องลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อย่าให้ข้อจำกัดเรื่องทุนหรือขนาดของธุรกิจมาหยุดคุณเพราะทัศนคติและความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่สามารถเปลี่ยนโลกได้แลรี่เพย์ผู้ร่วมก่อตั้ง Google
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์ 10:00 นถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
7: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
8: ติ่มซำที่สั่งได้แล้วค่ะ เรากล้าการันตีว่าติ่มซำที่ไหนก็ไม่อร่อยเท่าที่นี่รายการติ่มซำยำเย็นเจ้าเก่าโดยครูพี่ป๊อปณัฐพงษ์นำสิริกุลมิ่งขวัญลีหมิงและปอภากรกัจฉลีสาขา

0: าเดียวที่จะเสิร์ฟเรื่องราวเกี่ยวกับจีนล้วนๆทั้งสังคมวัฒนธรรมอารยธรรมการเมืองรอบด้านและเรื่องราวซ่อนเร้นในเมืองจีนที่คุณรู้แล้วต้องตะลึงพร้อมอัปเดตเรื่องราวและเรื่องเด่นในช่วงคนไทยในจีนและช่วงคนจีนในไทยรายการติ่มซำยามเย็นเสิร์ฟให้คุณร้อนๆที่ 96.5 FM คลื่นความคิดวันอาทิตย์ 4 โมงเย็น
1: เดี๋ยวเทปยืดปะเนี่ย
2: ก็มีบ้างครับไม่ได้แช่เย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงจากเทปยืดยืดนิดๆนะครับได้ฟิลด้วยมาฟังที่นี่ได้ครับบอกเล่า965ช่วงวินเทจทอล์คครับ
3: ทุกวันเสาร์3ทุ่มครับเราจะขนเทปคัสเซ็ตจากบ้านเพลงในความทรงจำมาเปิดให้คุณฟังกันนะครับ
2: พร้อมพานักดนตรีมาด้วยบางวีคครับมาร่วมแจมกันในรายการให้ฟังกันครับแล้วพบกันครับบอกเล่า965ช่วงวินเทจทอล์คกับผมจอห์นวินเทจ
3: และผมอ้นเมธีในวันเสาร์3ทุ่มที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
2: หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Thinking Radio
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
5: ๆประสงค์เลิศรัตนวิสุทธิ์ร่วมด้วยประจักษ์มะวงศาใน6ประเด็น
6: สิบเก้านาฬิกาหกนาทีนะครับต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการถกประเด็นครับ FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์คลื่นความคิดอสมทนะครับวันนี้เราพบกันค่ำวันเสาร์ที่15สิงหาคม2569นะครับวันนี้ในพื้นที่ต่างจังหวัดหลายต่อหลายแห่งนะครับหลายต่อหลายภูมิภาคเรื่องของฟ้าฝนเนี่ยก็ยังกลายเป็นเรื่องที่มีผลกระทบนะครับต่อเรื่องชีวิตความเป็นอยู่รวมไปจนกระทั่งถึงเรื่องของการเดินทางการสัญจรนะครับเพราะว่าในหลายจุดในหลายพื้นที่เนี่ยเรื่องของฝนฟ้าก็ยังเข้ามาเยือนอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างที่ได้เรียนผ่านทางรายการในช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับคือช่วงเสาร์อาทิตย์นี้ผมก็เดินทางไปต่างจังหวัดความจริงก็ไปตั้งแต่วันศุกร์แล้วนะครับขาไปนี่ไปเส้นทางสายตะวันออกเนี่ยนะครับไปผ่านสระอาพันฉะเชิงเทราเข้าประจีนบุรีไปสระแก้วนี่ก็ต้องยอมรับว่าฝนตกตลอดทางเลยนะครับแล้วก็ต่อเนื่องถึงช่วงเย็นๆค่ำๆก็มีฟ้าฝนเนี่ยอย่างต่อเนื่องนะครับก็ส่งผลให้เรื่องของการเดินทางก็เป็นไปด้วยความยากลำบากหน่อยยังไงก็ต้องระมัดระวังนะครับเรื่องของการเดินทางสัญจรในช่วงจังหวะเวลานี้นะครับขณะที่เรื่องราวสถานการณ์โดยทั่วไปนะครับที่วันนี้รายการถกประเด็นก็เตรียมที่จะมีการนำเสนอก็น่าสนใจนะครับเดี๋ยวช่วงเบรกแรกนี่จะพาไปดูสิ่งที่เป็นประเด็นที่คอการเมืองหลายคนเนี่ยก็คงจะได้ติดตามอยู่เมื่อวานนี้นะครับในงานสวดพระอภิธรรมศพนะครับของคุณเกลียงกันตินันนี่เป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยอดีตส.ส. 5 สมัยของจังหวัดอุบลราชธานีของค่ายสีแดงนะครับเมื่อวานนี้ปรากฏว่าอดีตนายกของพรรคค่ายสีแดงตั้งแต่ไทยรักไทยเรื่อยมานะครับพรรคพลังประชาชนจนกระทั่งถึงพรรคเพื่อไทยเมื่อวานนี้ทั้งคุณทักษิณชินวัตรทั้งคุณสมชายวงศ์สวัสดิ์ทางคุณแพทองธารชินวัตรก็เดินทางไปร่วมในพิธีสวดพระอภิธรรมศพคุณเกรียงกันตินันนะครับที่ทำการพรรคเพื่อไทยที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับรวมทั้งแกนนำของพรรคเพื่อไทยณปัจจุบันรวมไปจนกระทั่งถึงระดับที่เคยเป็นคีย์แมนของค่ายสีแดงมาตั้งแต่นู่นนะครับตั้งแต่สมัยพรรคไทยรักไทยสมัยพรรคพลังประชาชนก็ไปร่วมงานกันอย่างคับคั่งเลยเมื่อวานนี้ขณะเดียวกันครับทางนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับเมื่อวานนี้หลังจากมีภารกิจในช่วงเช้าไปดูความเตรียมพร้อมนะครับไปทดสอบเรื่องการปกป้องดูแลสวัสดิภาพและความปลอดภัยของคนระดับผู้นำประเทศนะฮะที่เมื่อวานนี้นะครับก็ที่จังหวัดนครราชสีมากองบินหนึ่งนะฮะก็คงจะตื่นเต้นพอสมควรนะครับเมื่อวานนี้สำหรับใครที่ติดตามข่าวคราวเพราะว่าระหว่างที่นายกเนี่ยท่านก็ขับเครื่องบินส่วนตัวนะครับพอเข้าเขตจังหวัดนครราชสีมาปั๊บเนี่ยทางกองทัพภาคที่2นะครับทางกองบินหนึ่งเนี่ยก็มีการ

นำเครื่องบิน F-16 นะครับซึ่งก็เป็นที่รับรู้รับทราบกันดีนะครับเครื่องบิน F-16 เนี่ยสมรรถภาพนี่เรียกได้ว่าในการปะทะกันรอบที่2ระหว่างไทยกับกัมพูชาเนี่ยนะครับทางฝ่ายกัมพูชาก็จะได้รู้ฤทธิ์เดชนะครับของ F-16 เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับหลังจากที่นายกขับเครื่องบินส่วนตัวเข้าเขตจังหวัดนครราชสีมานี่กองบิน1นะครับก็นํา F-16 เนี่ย3ลำครับนะฮะขึ้นไปบินขนาบข้างเครื่องบินของนายกแล้วอีก1ลำนี่ก็บินเหนือเครื่องบินนายกครับก็คล้ายๆกับเป็นการทดสอบไปในตัวนะครับการคุ้มครองระดับผู้นำการให้การคุ้มครองระดับผู้คนที่มีความสำคัญนะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับก่อนที่เมื่อเสร็จภารกิจในการตรวจในการเยี่ยมในการดูสมรรถนะของกองบินหนึ่งนะครับนายกรัฐมนตรีก็ต่อไปที่จังหวัดอุบลราชธานีเช่นเดียวกันครับปลายทางสุดท้ายก็อยู่ที่ห้องประชุมของที่ทำการพรรคเพื่อไทยจังหวัดอุบลราชธานีเช่นเดียวกันครับก็เลยทำให้เมื่อวานนี้ในงานสวดพระอภิธรรมศพของคุณเกลียงนะฮะมีนายกรัฐมนตรีถึง4คนครับนอกจากนายกรัฐมนตรี4คนและแกนนำของพรรคเพื่อไทยแล้วระดับรัฐมนตรีในครม.ชุดปัจจุบันนะครับของพรรคภูมิใจไทยรวมทั้งแกนนำสำคัญส.ส.นักการเมืองก็ไปเจอกันที่ห้องประชุมของพรรคเพื่อไทยสาขาอุบลราชธานีนะครับมันก็เลยกลายเป็นการชุมนุมครั้งใหญ่ที่สื่อนั้นก็ให้ความสนใจนะครับเมื่อวานนี้คุณอนุทินนายกคนปัจจุบันก็ได้ยกมือไหว้ทักทายคุณทักษิณชินวัตรนะฮะอดีตนายกรัฐมนตรีนะครับคุณสมชายวงศ์สวัสดิ์นะครับแล้วก็มีการรับไหว้คุณแพทองธารชินวัตรอดีตนายกด้วยก็มีการถามไถ่กันสารถึงสารทุกข์สุขดิบนะครับพอหอมปากหอมคอแล้วก็ช่วงหนึ่งเนี่ยที่คุณทักษิณและก็แกนนำพรรคเพื่อไทยเนี่ย เข้าไปรับประทานอาหารนะครับในห้องที่มีการจัดเตรียมเอาไว้คุณแพทองธารก็ออกมาเชื้อเชิญคุณอนุทินครับให้เข้าไปร่วมวงรับประทานอาหารด้วยนะครับก่อนที่หลังจากเสร็จสิ้นพิธีสวดพระอภิธรรมศพแล้วเนี่ยคุณอนุทินนายกรัฐมนตรีก็ เดินมาส่งคุณทักษิณครับที่รถแล้วก็มีภาพก้มลงกราบบริเวณแถวๆหน้าขาแถวๆตักประมาณนี้นะครับนะฮะอันนี้ก็เป็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ก็ถือว่าเป็นภาพสำคัญเป็นภาพข่าวใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมก็เลยเรียนเชิญนะครับรองศาสตราจารย์ดร.ยุทธพรอิสระชัยอาจารย์คณะรัฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชปกติอาจารย์ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในวิทยากรของ FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์คลื่นความคิดอสมทนี่แหละนะครับจะให้อาจารย์ลองมาอธิบายมาพูดถึงนัยยะหรือความหมายที่มากไปกว่าที่เราได้เห็นอดีตนายกรัฐมนตรี3คนกับนายกรัฐมนตรี1คนณปัจจุบันนะครับในงานของคุณเกลี้ยงกันตินันเมื่อวานนี้มันสามารถที่จะมองในมุมการเมืองได้แบบไหนอย่างไรนะครับนะฮะอันนี้แหละคือสิ่งที่ข้อการเมืองโดยทั่วไปก็คงจะสนใจอยู่เพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับมันก็มีข่าวคราวมีความพยายามในการที่จะปล่อยข่าวว่าจะมีการเปลี่ยนขั้วเปลี่ยนข้างสลับขั้วนะครับเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลมีสมการที่อ้างถึงค่ายสีส้มค่ายสีแดงกับค่ายสีเขียวนะฮะจะเทค่ายสีน้ำเงินอันนี้ก็ต้องย้ำนะครับว่าเป็นความพยายามในการที่จะเปิดกระแสเรื่องพวกนี้นะครับทั้งนี้ความเป็นไปได้นี่มันค่อนข้างน้อยนะครับคือองค์ประกอบของการจัดตั้งรัฐบาลในเชิงทางการเมืองเนี่ยมันไม่ใช่ว่าใครจะไปจับมือกับใครแล้วมันก็จะลงตัวนะครับเพราะว่ารัฐบาลนี่ยังไงยังไงก็ต้องได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากหน่วยงานหรือองค์กรอื่นๆครับซึ่งมีความจำเป็นในเรื่องของการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลอย่างเช่นวุฒิสภานะครับหรือว่าสว.เนี่ยก็จะต้องเป็นสภาสูงที่คอยให้ความเห็นชอบนะครับสนับสนุนงบประมาณสำหรับพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ทางรัฐบาลต้องเป็นคนนำเสนอโดยกระทรวงการคลังนะครับคือผ่านสภาผู้แทนราษฎรอย่างเดียวไม่ได้ครับมันต้องไปผ่านวุฒิสภาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าวุฒิสภาเขาไม่เอาด้วยนี่ก็ลำบากครับ

งบไปผ่านขึ้นมาการขับเคลื่อนนโยบายการบริหารประเทศมันมีปัญหาไปหมดแล้วครับแต่ว่ารัฐบาลชุดปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือคอนเนคชั่นหรือว่าความสัมพันธ์กับทางวุฒิสภาหรือสวเนี่ยก็อยู่ในอยู่ในขั้นที่รับรู้รับทราบกันโดยทั่วไปนะครับว่าไม่มีปัญหานะครับนอกเหนือจากเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้วนะครับเรื่องร่างพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับเงินทุนนะครับซึ่งนี่ก็จะต้องอาศัยวุฒิสภาและสวเช่นเดียวกันนะครับในเรื่องของการร่วมพิจารณาแล้วก็ให้ความเห็นชอบเพราะว่าวุฒิสภาเนี่ยก็ยังมีบทบาทสำคัญอยู่นะครับก็คือเรื่องของการร่วมผลักดันในเรื่องยุทธศาสตร์ชาตินะครับ20ปีอย่างที่รับรู้รับทราบกันแล้วก็ร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินนะครับก็ต้องให้ทางวุฒิสภาเนี่ยร่วมในการพิจารณาให้ความเห็นชอบด้วยนะครับนี่ยังไม่นับรวมนะครับองค์กรอิสระอื่นๆนะครับหรือหน่วยงานซึ่งมีความจำเป็นในการที่จะช่วยขับเคลื่อนการทำงานของทางรัฐบาลเพราะฉะนั้นถ้าไม่ใช่พันธมิตรกันหรือว่าไม่มีสัมพันธภาพที่เป็นในเชิงบวกเนี่ยมันก็ลำบากนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นประเด็นด้านหนึ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ในมุมของฝ่ายการเมืองคอการเมืองโดยทั่วไปก็มองว่าเนี่ยมันเป็นการสะท้อนเป็นการยืนยันให้เห็นความแนบแน่นระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคภูมิใจไทยซึ่งเป็นสองพรรคใหญ่ที่เป็นแกนนำรัฐบาลณปัจจุบันยังมีความแนบแน่นยังซีปึกนะครับก็พร้อมที่จะร่วมกันขับเคลื่อนเดินหน้าสนับสนุนรัฐบาลที่มีพรรคภูมิใจไทยเป็นแกนนำและมีคุณอนุทินชาญวิรุฬห์เป็นนายกรัฐมนตรีด้วยนะฮะอันนี้ก็คือภาพส่วนหนึ่งที่คอการเมืองโดยทั่วไปเนี่ยก็สามารถที่จะไปดูความหมายหรือว่าสิ่งที่สะท้อนให้เห็นจากภาพเหตุการณ์เมื่อวานนี้ได้อย่างชัดเจนในระดับหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเราก็จะไปฟังมุมมองของนักวิชาการซึ่งอาจารย์ก็เป็นคนที่อยู่ติดกับเรื่องการขับเคลื่อนเรื่องการเมืองไทยเป็นนักสังเกตการณ์ทางการเมืองมาอย่างต่อเนื่องให้มาช่วยฉายภาพที่อาจจะซุกซ่อนอยู่หลังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับส่วนช่วงเบรกที่2คุณประสงค์เลิศรัตนวิสุทธิ์เนี่ยแห่งสำนักข่าว Next News เนี่ยวันนี้ก็มีภาคต่อนะครับเรื่องเกี่ยวข้องกับผลสอบนะฮะการทุจริตสอบท้องถิ่นนะครับของสถก็คือกรมส่งเสริมปกการปกครองท้องถิ่นนะครับนะฮะแล้วก็ยังมีประเด็นบทบาทของกรรมาธิการปปชของสภาผู้แทนราษฎรนะครับที่ลงไปตรวจสอบเรื่องของการสอบทุจริตท้องถิ่นที่ศรีสะเกษปรากฏว่าอย่างที่ทราบกันนะครับคุณประสงค์นี่ก็ย้ำว่าก่อนที่จะมีการสอบในปี68เนี่ยมันก็เคยมีการสอบก่อนหน้านั้นอย่างน้อยก็3ครั้งปี62 64และปีหนึ่งผมไม่แน่ใจว่าเป็นปี61หรือเปล่านะฮะปรากฏว่าทางกรรมการปปช.ที่ลงไปตรวจสอบการทุจริตท้องถิ่นที่ศรีสะเกษเนี่ยออกมาเปิดประเด็นให้ข้อมูลที่น่าสนใจนะครับบอกว่ามันเป็นกลุ่มขบวนการเดียวกันเลยนะครับนะฮะเป็นกลุ่มขบวนการเดียวกันระหว่างขบวนการที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบปี2068กับกลุ่มที่เคยเกี่ยวข้องกับการทุจริตการโกงข้อสอบในการสอบตั้งแต่ปี62 64เนี่ยนะฮะเป็นฝีมือคนกลุ่มเดิมเป็นกลุ่มเดียวกันครับโอ้นี่สะท้อนให้เห็นเลยนะครับว่าเรื่องของการทุจริตการสอบรับราชการเนี่ยมันต่อเนื่องกันมายาวนานนะครับนับ10ปีเลยนะครับแล้วก็แน่นอนที่สุดครับในช่วงที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ก็ไม่มีใครที่ออกมาตั้งข้อสังเกตหรือมีการยื่นเรื่องให้มีการตรวจสอบว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นหรือเปล่าจนกระทั่งครั้งนี้แหละที่สำนักข่าว Next News เนี่ยคุณประสงค์ก็ย้ำนะครับบอกว่าเป็นแห่งแรกที่มีการเปิดประเด็นเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นปี68ก็เริ่มตั้งแต่คลิปภาพคลิปเสียงไม่ใช่คลิปภาพสิคลิปเสียงก็ของคุณกิตกับใครอ่ะนะฮะที่มีการสนทนากันกลายเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นปี68นอกจากนี้นะครับคุณประสงค์ยังเตรียมเรื่องนายกนะฮะคงจะจำก็ได้ครับนาย

ที่นายกทรงชัยเนี่ยนะครับนะฮะอันนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับกับกรณีท้องถิ่นชื่อดังแห่งจังหวัดสมุทรปราการนะครับหลายต่อหลายคนก็คงจะจำกันได้อบต.ราชาเทวะครับมีเรื่องเกี่ยวข้องกับนายกอบต.นะครับนะฮะคุณทรงชัยเนี่ยเพิ่มเข้ามาอีกแล้วครับนะฮะอย่างน้อยก็มี3คดีครับนะฮะแล้วก็ยังมีประเด็นอื่นๆที่คุณประสงค์ก็ตาเตรียมเอาไว้เดี๋ยวสักครู่หนึ่งในช่วงเบรกที่2นะครับก็ไปติดตามรับฟังกันให้เต็มอิ่มเลยนะครับแต่ว่าเราก็กลับมาในช่วงในเบรกแรกครับเพราะว่าวันนี้อย่างที่เรียนไว้ครับได้มีการนัดหมายนะครับอาจารย์ยุทธพรอิสระชัยนะครับอาจารย์คณะรัฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมาช่วยอธิบายภาพที่อาจจะซ่อนเร้นอยู่เบื้องหลังนะครับการพบปะกันของ4นายกรัฐมนตรีครับทั้งปัจจุบันและในอดีตที่งานสวดพระอภิธรรมศพของคุณเกลียงกันตินันนะครับนะฮะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวต้องรอติดต่ออาจารย์สักนิดหนึ่งนะครับนะฮะก็เข้าใจว่าอาจารย์ก็ยังมีภารกิจอยู่นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าติดต่ออาจารย์ได้เดี๋ยวก็จะมาฟังมุมของอาจารย์กันสำหรับเรื่องนี้นะครับเพราะอย่างที่คอการเมืองนะครับหลายต่อหลายคนที่มีการตั้งเป็นประเด็นเอาไว้นะครับว่าสิ่งที่เป็นภาพที่เกิดขึ้นนะครับในการพบปะกันเมื่อวานนี้นะฮะมันก็สามารถที่จะเป็นนัยยะสะท้อนในเชิงทางการเมืองถึงความแนบแน่นของทางรัฐบาลที่นำโดย2พรรคการเมืองใหญ่นะครับซึ่งก็สามารถที่จะกลบหรือสามารถที่จะตีตกความพยายามในการที่จะเปิดประเด็นว่ามันมีสมการใหม่ก็คือสูตรส้มแดงเขียวที่จะเข้ามาเป็นรัฐบาลนะครับแล้วก็จะมีการเทพรรคสีน้ำเงินอันนี้ก็สามารถที่จะมีนัยยะมีความหมายที่สามารถที่จะอธิบายเพื่อที่จะหักล้างในสมการที่พยายามที่จะเปิดประเด็นในเรื่องนี้ได้นะครับสิ่งสำคัญเหนืออื่นใดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นนะครับว่าตัวนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินเนี่ยก็ยังคงอะไรให้ความเคารพนับถือนะครับตัวคุณทักษิณชินวัตรเพราะจริงๆแล้วคุณอนุทินเนี่ยก็พูดมาโดยตลอดนะครับว่าคุณทักษิณเนี่ยเป็นผู้บังคับบัญชาเก่าเป็นอดีตหัวหน้านะครับแล้วก็เป็นคนที่เปิดเวทีทางการเมืองให้ตัวเองนั้นสามารถที่จะก้าวเดินไปได้เป็นส.ส.นะครับแล้วก็สุดท้ายก็ได้เป็นรัฐมนตรีนะครับต่อเนื่องจากคุณพ่อนะฮะก็คือคุณชวรัตชาญวิริกูลหรือว่าเสี่ยจิ้นนะฮะซึ่งก่อนหน้านั้นก็มีบทบาทนะครับในรัฐบาลของพรรคพลังประชาชนนะฮะแล้วก็มาเข้ามามีบทบาทนะครับกับพรรคภูมิใจไทยเป็นหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยนะครับในช่วงที่ไปสนับสนุนรัฐบาลของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะจากพรรคประชาธิปัตย์ในช่วงปลายปี2551ใช่ไหมครับเข้าใจว่าจะจำปีไม่ผิดนะครับหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญนะครับมีคำสั่งยุบพรรคพลังประชาชนนะครับนะฮะแล้วก็คุณสมัครสุนทรเวชก็ต้องกระเด็นหลุดออกจากการเป็นหัวหน้าพรรคแล้วก็มีคุณสมชายวงศ์สวัสดิ์ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีแทนแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยศาลก็มีคำสั่งนะครับของทางพรรคพลังประชาชนมีคำสั่งยุบพรรคก็เลยทำให้ส.ส.ของพรรคพลังประชาชนซึ่งส่วนหนึ่งก็มาจากพรรคไทยรักไทยก็กระจายกันไปนะครับส่วนใหญ่ก็ไปอยู่พรรคเพื่อไทยที่ตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะรองรับนะฮะหลังจากที่มีการยุบพรรคเกิดขึ้นแต่ว่าทางคุณชวรัตชาญวิรุกูลก็ดีคุณเนวินชิดชอบก็ดีแล้วก็กลุ่มเพื่อนเนวินเนี่ยก็หันไปอยู่พรรคภูมิใจไทยนะครับแล้วก็ไปร่วมสนับสนุนรัฐบาลของพรรคประชาธิปัตย์ที่มีคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับเพราะฉะนั้นคุณชวรัตเองเนี่ยก็มีตำแหน่งสำคัญทางการเมืองทั้งตำแหน่งรองนายกทั้งตำแหน่งรัฐมนตรีหลายกระทรวงเนี่ยอย่างชัดเจนในช่วงของพรรคพลังประชาชนแล้วก็ต่อเนื่องมาในช่วงของพรรคเพื่อไทยนะครับอันนี้ก็เป็นบทบาทความผูกพันซึ่งเขาจะว่าตัวคุณอนุ

0: อนุทินเนี่ยท่านก็พูดย้ำมาเลยตลอดว่าคุณทักษิณนั้นเป็นผู้บังคับบัญชาเก่าแล้วก็เป็นคนที่เปิดเส้นทางให้สามารถที่จะก้าวเดินเข้ามาสู่เวทีทางการเมืองจนกระทั่งมีวันนี้ได้สำเร็จนะครับก็เป็นภาพการแสดงความอ่อนน้อมนะครับแสดงความเคารพนะฮะแสดงความให้เกียรติกับคุณทักษิณซึ่งนั่นก็จะมีความหมายในยะนะครับว่ายังไงเสียเนี่ยความผูกพันระหว่างอดีตนายกกับนายกคนปัจจุบันเนี่ยมันก็ไม่ธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นกระแสที่มีการตั้งเป็นประเด็นเรื่องเกี่ยวข้องกับสมการใหม่มันก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นนะครับนะฮะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับใครที่ติดตามข่าวคราวทั้งผ่านทางสื่อออนไลน์ก็ดีนะครับหรือว่าผ่านทางสื่ออย่างทีวีเองนะครับก็มีภาพปรากฏตอนที่คุณอนุทินเนี่ยก็กราบไหว้คุณทักษิณนะครับตอนที่ไปเจอกันในช่วงก่อนที่จะมีการสวดพระอภิธรรมศพนะครับภายในห้องประชุมของพรรคเพื่อไทยจังหวัดอุบลราชธานีครับนะฮะก็เป็นภาพ3-4อดีตนายกคนปัจจุบันและอดีตนายกก็มีการยกมือไหว้กันอยู่ครับก็ถือว่าเป็นประเพณีแล้วก็เป็นวัฒนธรรมอดีตนะครับของสังคมไทยนะครับก็ปรากฏอยู่บนหน้าสื่อนะครับแม้แต่วันนี้นะฮะวันนี้เนี่ยก็มีคนพยายามที่ถามนายกรัฐมนตรีเหมือนกันนะครับว่าจะเจอคุณทักษิณชินวัตรอีกหรือเปล่าเนี่ยนะครับนายกก็บอกว่าทำไมจะพบไม่ได้นะฮะก็น่าจะชัดเจนแหละครับว่าภาพที่ปรากฏเมื่อวานนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการที่จะสื่อสารไปยังประชาชนโดยทั่วไปนะครับว่าความสัมพันธ์ความแนบแน่นของ2พรรคใหญ่ในรัฐบาลรวมไปจนกระทั่งถึงเสถียรภาพและความมั่นคงของรัฐบาลที่นำโดยพรรคภูมิใจไทยและพรรคเพื่อไทยเนี่ยมันเดินหน้าต่อแน่ๆครับนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการสะท้อนความสัมพันธ์แล้วก็เป็นหลักประกันในเชิงทางการเมืองนะครับนะฮะนายกเมื่อวานนี้ก็ให้สัมภาษณ์สื่อนะครับหลังจากที่สื่อถามบอกว่าเจอคุณทักษิณแล้วทำอะไรบ้างซึ่งนายกก็บอกว่ามันต้องไปกราบตักท่านอยู่แล้วนะฮะอันนี้ก็เป็นนัยยะในเชิงความหมายทางการเมืองนะครับที่ชัดเจนที่สุดนะครับสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะฮะเพราะฉะนั้นจากนี้ไปเนี่ยเข้าใจว่าการขับเคลื่อนงานของทางรัฐบาลก็จะเป็นไปภายใต้ความรู้สึกที่ไม่มีประเด็นปัญหาเรื่องที่จะมีการเปลี่ยนขั้วสลับข้างอย่างที่มีความพยายามในการเปิดประเด็นต่อไปแล้วล่ะภารกิจสำคัญต่อไปนี่นะครับที่จะต้องมองข้ามช็อตไปก็คือศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลของทางพรรคฝ่ายค้านซึ่งคุณณัฐพงษ์เลืองปัญญาวุฒิหัวหน้าเทงเนี่ยก็ออกมาพูดชัดเจนแล้วว่ายังไงสมัยที่จะเปิดเนี่ยนะครับยังไงเจอแน่ๆครับนะฮะสำหรับการยื่นยติอภิปรายรัฐบาลก็เข้าใจว่าถ้าเป็นไปตามนี้ก็อาจจะเป็นมาตรา151ก็คือเป็นการยื่นยติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลนะครับซึ่งก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นตามมาตรา151ไม่ใช่152เพราะ152แล้วก็จะเป็นการอภิปรายทั่วไปไม่ลงมติแต่มาตรา151นี่ก็จะเป็นการอภิปรายแล้วลงมติด้วยนะครับซึ่งใน1ปีนะครับ2สมัยปกติถ้าไม่นับรวมสมัยพิเศษสมัยวิสามัญนะครับก็จะสามารถยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลได้เพียงแค่ครั้งเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เข้าใจว่าทางพรรคฝ่ายค้านก็คงจะไม่ทิ้งโอกาสนี้ครับก็คงจะมีการยื่นละเดี๋ยวจะมีการเปิดประชุมสภาสมัยสามัญในช่วงปลายเดือนสิงหาคมก็ว่ากันไปนะครับเอาละเดี๋ยวขออนุญาตพักกันสักครู่หนึ่งเข้าใจว่าอาจารย์อาจจะติดภารกิจนะครับก็ขออภัยนะฮะแต่ว่าก็พยายามที่จะนำมุมมองของนักสังเกตการทางการเมืองที่มองภาพการเจอกันของ4นายกรัฐมนตรีในงานเมื่อวานนี้นะครับก็นำมาสะท้อนนำมาบอกกล่าวกับแฟนๆรายการไปแล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวขออนุญาตพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าคุณประสงค์เลิศรัตนวิสุทธิ์รออยู่ครับ
1: ประสงค์เลิศรัตนวิสุทธิ์ร่วมด้วยประจักษ์มะวงศาใน6ประเด็น
2: การ 95 FM

0: ุกสาระค้นทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
2: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
3: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่ลาวสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
5: ประสงค์เลิศรัตนวิสุทธิ์ร่วมด้วยประจักษ์มะวงศาใน6ประเด็น
6: สิบเก้านาฬิกา32นาทีนะครับช่วงที่2ของ6ประเด็นนะครับค่ำวันเสาร์ที่15สิงหาคม2569นะครับอย่างที่เกริ่นเอาไว้วันนี้ทางคุณประสงค์ครับแห่ง Next New ก็จะมีประเด็นทั้งเรื่องประเด็นของทางกรรมธิการนะฮะกรรมธิการปปช.ของสภาผู้แทนราษฎรที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะครับเรื่องประเด็นความคืบหน้าการทุจริตสอบท้องถิ่นนะครับของจังหวัดศรีสะเกษนะแล้วก็ไปพบว่ากลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทุจริตสอบปี68เนี่ยก็เป็นกลุ่มเดียวกันกับที่มีการทุจริตในช่วงปี62กับปี64และยังจะมีเรื่องของอดีตนายกอบต.ราชาเทวะคุณทรงชัยนกมินนะฮะที่โดนไปแล้วนะครับศาลพิพากษาตัดสินไปแล้วใน3คดีรวมบทลงโทษ19ปีปรากฏว่าถ้าไปดูจากสำนักข่าว Next News เนี่ยนะฮะมีการนำเสนอโดยอ้างถึงชมรมสตรองต้านทุจริตแห่งประเทศไทยบอกว่าคุณทรงชัยเข้าร่วมประชุมสภาอบต.ราชาเทวะสมุทรปราการในฐานะโฆษกนายกอบต.ก็ยังอยู่กับอบต.ของราชาเทวะต่อไปด้วยนะครับนะฮะรวมทั้งเรื่องกรรมธิการกฎหมายที่มีคุณรังสิมันโรมใช่ไหมเป็นประธานอยู่ก็เตรียมที่จะเดินหน้าลุยต่อนะครับเรื่องเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบนี่แหละการทุจริตสอบท้องถิ่นนี่แหละครับนะฮะก็จะมีการเตรียมที่จะเชื้อเชิญโอ้โหรายชื่อเนี่ยเพียบเลยนะครับเพื่อมาชี้แจงต่อทางกรรมธิการกฎหมายจะมาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะอ้าวถามคุณประสงค์ดีกว่าคุณประสงค์ตอนนี้อยู่กับเราแล้วคุณประสงค์ครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีครับคุณประจักษ์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
6: ครับคิดว่าคุณรังสิมันโรมเนี่ยในฐานะประธานกรรมธิการกฎหมายของสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยที่บอกจะเชื้อเชิญโอ้โหเนี่ยเชิญตั้งแต่คุณอนุทินนะฮะคุณทองเจือนี่น่าจะเป็นมือขวาคนสำคัญนะแล้วก็ตัวแทนจากหน่วย

0: งานต่างๆสำคัญแล้วก็มาชี้แจงวันที่19สิงหาคมจะมาหรือเปล่าคุณประสงค์
1: ตรงนี้ฮะคือผมคิดว่าฝ่ายค้านเนี่ยคือหลังจากที่คุณอนุทินชาญวิรุฬกูลเนี่ยนายกก็ประกาศว่าการดำเนินการแก้ไขปัญหาการทุจริตสอบเนี่ยท้องถิ่นปีข้าการท้องถิ่นปี2568
0: ครับ
1: แต่มันยืดเยื้อมาถึงคาบเกี่ยวถึงปี69ด้วยเนี่ยนะครับ
0: คือ
1: เริ่มสอบจริงในตอนเดือนธันวาคมตุลาคมแถวนั้นน่ะแต่ว่าก็จะสอบภาคสอบเลือกภาคอะไรภาคกอภาคขอแล้วคอภาคคออยู่สัมภาษณ์แล้วก็ภาคใต้ซึ่งมีน้ำท่วมก็เลยเลื่อนมาเดือนกุมภา
0: ครับ
1: พอที่สอบเสร็จเนี่ยมันก็ตกเข้าประมาณกุมภาปลายใช่ไหมมีการประกาศผลสอบประมาณกุมภาผมจะไม่ได้22 23 24 20เลยแถวน
0: ั้นก็ประมาณนั้น
1: เลยคาบเกี่ยวกัน
0: ครับ
1: แล้วพอคุณนิลประกาศว่าหลังจากที่ปปชก็บุกจับประมาณวันที่22 มิถุนายนเอ๊ะ22 กรกฎาคม มิถุนาถูกไหม
0: ครับ
1: แล้วที่ปปชบุกไปที่บริษัทเมืองเจริญรุ่ง
0: ปปชกับตำรวจปปป
1: ตำรวจสอบสวนกลางฮะไม่ปปป
0: ใช่กองบัญชาการป้องกันและปราบปรามการทุจการประพฤติเห็นว่าผู้ที่มีชอบของภาครัฐซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดของกองกองประชาการสอบสวนกลางครับ
1: ประมาณผ่านไปเดือนครึ่งเนี่ยอนุทินคุณอนุทินก็ประกาศว่าจบแล้วเพราะว่ารัฐบาลแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพขยายผลสอบวินัยอาญาหน่วยงานต่างก็ดำเนินการก็จบแล้วแต่จริงก็เสียงวิจารณ์ถึงมีเลยว่าทำไมรีบจบจังพวกข้าหนึ่งตัวการก็ยังไม่ได
0: ้
1: ใช่ไหมฮะเพราะเราไม่เชื่อว่าสิ่งที่ตัวการสูงสุดแค่อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยไม่ได้ใช่เพราะว่าสูงกว่านั้นก็ไม่น่าจะมีแต่ว่ายังไม่เห็นเลยก็บอกจะจบได้ยังไงก็ไม่ยอมไม่จบกัน
0: อ
1: ันที่สองยังไม่มีนักการเมืองสักคนเลย
0: ยัง
1: ไม่มีนักการเมืองระดับชาติสักคนนะอาจจะมีท้องถิ่นบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ว่าเมื่อชาติได้มีซึ่งคนก็เลยงงว่าทำไมจบแล้วใช่ไหมแล้วคนก็พยายามเดี๋ยวฝ่ายค้านเนี่ยก็พยายามที่จะเชื่อมโยงแล้วก็หาพยานหลักฐานโดยการใช้เครื่องมือของกรรมาธิการกฎหมายนะแล้วก็มีกรรมาธิการชุดอื่นๆนะครับขณะที่รัฐบาลเองเนี่ยก็มีคุณอาสพลสันไตพบใช่ไหมสันไตพบซึ่งเป็นประธานกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสภาผู้แทนราษฎรเป็นส.ส.ศรีสะเกษพรรคภูมิใจไทย
0: ครับ
1: อันนี้ก็มาทำหน้าที่ค่อนข้างเคาน์เตอร์กันหน่
0: อ
1: ยเวลาฝ่ายค้านพูดอะไรคนนี้ก็จะออกมาตอบโต้นะครับ
0: เพราะเขาอยู่ภูมิใจไทยอยู่พรรคเดียวกับการนำรัฐบาล
1: อันนี้ประเด็นเนี่ยที่คนหยิบยกเข้ามาเพิ่มเติมก็คือตั้งคำถามว่าหนึ่งเอ้าตัวการคือใครเนี่ยยังไปไม่ถึงไหนสอบมาจะครบ2เดือนอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็ยังไม่ถึงไหนเลยว่าตัวการคือใครมีหน้ากันเงินเกี่ยวไหมนั่นคำถามแรกที่เขาตั้งคำถามแล้วก็คนใกล้ชิดผู้มีอำนาจเป็นใครมีหรือเปล่านะครับสองเส้นเงินเนี่ยที่บอกจะตรวจไปถึงไหนแล้วยังไงใช่ไหมเพราะว่าเส้นเงินเองเนี่ยไม่ได้เรียกร้องฝ่ายเดียวนะคุณอาจจะพลสันใจเขาก็เรียกร้องเหมือนกันนะฝ่ายค้านก็เรียกร้องเหมือนกันนะเพราะเส้นเงินเป็นหลักฐานที่ดีที่สุดว่าจะโยงไปถึงใครเพราะว่าไอ้คน 5,925 คนเป็นอย่างน้อยที่อ้างว่าแก้ไขคะแนนหรือแก้ไขกระดาษคำตอบเนี่ยก็ต้องจ่ายสตังค์ใช่ไหม
0: ใช่
1: ก็ที่ให้ไปสอบไอ้ 5,900 กว่าคนเนี่ยว่ามึงโอนตังไปให้ใครในหน้าคนไหนซึ่งตอนนั้นเน็กซิวก็นำเสนอว่ามีในหน้าที่ตรวจสอบพบเพิ่มต้นประมาณ114คน
0: ครับ
1: ใช่ไหมแล้วไปไหนต่อยังไงเนี่ยแล้วเงิน
0: จากในหน้ามันจะเชื่อมโยงไปถึงคนที่มีตำแหน่งแห่งหนสูงกว่า
1: หรือเปล่าเพราะมีเงินประมาณ 4,000 ล้านถูกไหมฮะ
0: ใช่
1: คำถามคืออ้าว 4,000 ล้านเนี่ยอยู่ที่ใครเนี่ยตอนนี้ยังหาไม่เจออันนี้คือคำถามคำถามที่สามเนี่ยก็คือว่าตกลงการสอบแบบรวมศูนย์ใช่ก้อนรวมศูนย์กันเลยเข้าใจดีรวมศูนย์เดี๋ยวการสอบในมหาไทยเนี่ยในท้องถิ่นมีอยู่สองระดับนะครับระดับแรกคือสอบจากข้าราชการบรรจุใหม
0: ่
1: นะฮะซึ่งมีกสทเป็นคนดำเนินการอีกอันนึงเนี่ยเขาเรียกการสอบเลื่อนระดับอย่างเช่นจะมีที่เทศบาลใดเทศบาลหนึ่งหรืออบจใดอบจหนึ่งจะต้องการรับผู้มีการกองก็ต้องเปิดสอบแต่ก็ไม่ได้สอบเฉพาะในท้องถิ่นนั้นนะก็เปิดสอบทั่วประเทศเลย
0: ครับ
1: ผมอยู่อบจขอไข่ผมก็ไปสมัครได้นะผมอยู่เทศบาลขอไข่ก็ไปสมัครที่เทศบาลกอไก่เปิดได้หรืออบตก็ไปเปิดได
0: ้
1: อันนี้เขาเรียกสอบเลื่อนระดับซึ่งก็เคยมีข่าวพูดกันว่า

0: ีกันนะฮะ
1: ครับ
0: ปรากฏว่าเปิดไม่ได้เพราะว่าเตรียมจะเปิดปี66ก็เริ่มเปิดหาคนมาจัดสอบให้มหาวิทยาลัยต่าง
1: ๆ
0: ว่าปลายปี66ก็ได้มหาวิทยาลัยบูรพา
1: ใช
0: ่ปี66ได้มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นคนจัดแล้วก็เซ็นสัญญาเรียบร้อยเมื่อเดือนมกราคมประมาณ16มกราคม67แล้วก็พอ67ปุ๊บก็มีคุณอัศพลเนี่ยที่มารับข้อเท็จจริงตอนหลังว่าเขาเนี่ยนำประชาชนชาวศรีสะเกษชาวศรีสะเกษนะครับ
1: ครับ
0: ที่มีการซื้อขายไอ้บรรจุใหม่เนี่ย 3-5 แสนมาร้องเรียนแล้วบอกว่าที่มอบุรพาจัดสอบเมื่อปี64นั่นน่ะเกิดการทุจริตขึ้นดังนั้นขอให้เปลี่ยน
1: ครับ
0: แล้วดังนั้นพอท่านคุณอนุทินก็เป็นรัฐมนตรีมหาดไทยที่หนึ่งใช่ไหม
1: ใช่ตอนนั้นเป็นรัฐมนตรีว่าการ
0: กระทรวงมหาดไทยต่าง
1: ๆครับ
0: สมมติจริงแต่แล้วบอกว่าเอ้ย TOR ที่เปิดไปนั่นน่ะมันไม่ดีไม่มีการป้องกันการทุจริตอย่างรัดกุ
1: ม
0: ก็เลยไปทำ TOR เอาหน่วยงานต่างๆมาทำ TOR จนอ้างว่ามีระบบการป้องกันการทุจริตอย่างดีนู่นนี่นั่นเติมเข้าไปหมดเลยนะ
1: ครับ
0: แล้วก็บอก TOR เดิมมันไม่เวิร์กละก็เลยยกเลิกมอบุรพาเปิดประมูลใหม่ได
1: ้มสว.
0: มสว.
1: ครับ
0: แล้วมสว.ก็เริ่มมาจัดสอบอย่างที่ว่ากันใช่ไหมครับช่วงจาก66จนกระทั่งสอบจริงได้6แผ่นหายไป2ปีหายไปเกือบ2ปีถึงมาจัดสอบถูกไหม
1: ครับ
0: แต่ผลคืออะไรคุณประดับรู้ไหมก็อย่างที่เราเห็นกัน
1: ม
0: ันโกงหนักกว่าเดิมอีก
1: ใช่ใช่หนักกว่าเก่านี่ทั้งที่มีหลายหน่วยงานนะมาลงนามเป็นพันธมิตรใช่ไหม
0: ใช่แล้วก็ใช่นี่ก็เลยเกิดคำถามฝ่ายค้านก็ดีคุณทวีสอดสองซึ่งคือฝ่ายรัฐบาลนะแต่ไม่ได้เป็นรัฐมนตรีนะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมหัวหน้าพรรคประชาชาติก็มาถามอ้าวคุณเปลี่ยนคู่จัดสอบเป็นแผนหรือเปล่าแผนเพื่อให้มอบุรพามาเป็นมอสวเพื่อจะได้โกงได้ง่ายขึ้นหรือเปล่า
1: ครับ
0: แล้วที่บอกว่ามีมาตรการป้องกันการทุจริตอ่ะทำไมแล้วทำไมโกงหนักกว่าเดิม
1: อ
0: ันนี้คือคำถามซึ่งตอนแรกพอมีคนตั้งคำถามกรมส่งเสริมท้องถิ่นก็มาชี้แจงว่าที่เปลี่ยนเพราะต้องการวางมาตรการป้องกันการทุจริตใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: แต่จริงมันคือโกงมากขึ้นก็ถามอ้าวแล้วที่คุณบอกวางมาตรการป้องกันทุจริตทำไมโกงมากขึ้นอีกแล้วโกงหนักขึ้นอีกแล้วโกงใหญ่อันนี้ยังไม่มีคำตอบนะครับใช่ไหมว่าไอ้การเปลี่ยนผู้จัดสอบจากมหาวิทยาลัยบูรพาเป็น
1: ครับ
0: ศรีนครินทร์วิโรจน์อ่ะจริงๆวัตถุมันมีเป้าหมายอย่างที่กล่าวหาหรือเปล่านี่คือคำถามที่3ใช่ไหม
1: ครับ
0: คำถามที่4เนี่ยก็คือว่าคุณอาจพลเมฆไอ้สันใจทบเองอ่ะมาพูดข้อเท็จจริงให้สัมภาษณ์หลายที่แล้วนิกซิวก็ไปสัมภาษณ์พิเศษว่าเฮ้ยตกลงมันมี6264นี่มีจริงหรือเปล่าในการโกงสอบคุณอัศพลตัดแต้มว่ามีแน่นอนคุณอัศพลเนี่ยไปร้องมหาไทยตั้งแต่ปี6667ใช่ไหมโมกรา
1: ครับ
0: คำถามถ้ามีการโกงสอบจริงเนี่ยตั้งแต่คุณอนุทินอยู่ยุคนั้นเนี่ยทำไมไม่กลับไปตรวจสอบข้อสอบย้อนหลังกลับไปตรวจสอบข้อสอบย้อนหลังไอ้กระดาษคำตอบย้อนหลัง
1: ตั้งแต่การสอบ
0: ว่าเฮ้ยที่
1: ครั้งก่อนใช่ไหม6264
0: มันมีการโกงเหมือนปี68หรือเปล่าไม่ได้สอบก็จริงไม่ได้สอบก็จริงแค่ผิว
1: ครับ
0: ก็กระบวนการสอบสมบูรณ์ว่าแต่ต้องเข้าไปย้อนหลังไปลื้อคลังเลยตอนนี้คำถามคือว่าไอ้กระดาษคำตอบปี6264ยังเก็บอยู่หรือเปล่าต้นฉบับนะ
1: ครับ
0: ยังเก็บอยู่หรือเปล่าถ้าเก็บอยู่ควรจะลื้อมาตรวจสอบเหมือนปี
1: 68
0: ป่ะถ้าปี68แล้วเกิดไปลื้อนะผมว่าถ้าใจถึงจริงจริงใจจริงก็ต้องไปลื
1: ้
0: อแล้วถ้าเกิดว่ามันมีการแก้ไขกระดาษคำตอบเหมือนปี68คุณประจักษ์คาดเดาได้ไหมว่ามีการโกงสอบแบบนี
1: ้
0: ต้องไปกี่คน
1: โอ้โห
0: เป็นหมื่นไหมแล้วมันมีขึ้นบัญชีด้วยนะ
1: ใช่ใช่ใช่ใช่
0: ขึ้นบัญชีสองปี
1: ครับ
0: ของที่เหลือปีไอ้คนที่นั่นก็ถูกทยอยเรียกไปเรียกไปไอ้ที่รอบัญชีเนี่ยแก้ไขกระดาษคำตอบหรือเปล่าก็ไม่มีใครรู
1: ้
0: นั้นวิธีคือลื้อครับลื้อถ้าใครแก้โกงเข้าไปก็ต้องให้ออกหมด
1: ครับ
0: แต่ผมคิดว่าจะทำให้สะให้ข้าราชการท้องถิ่นสะอาดขึ้นแล้วแต่สอบหาดีเลอร์คนรุ่นใหม่ที่ตั้งใจจริงจะได้เข้าไปอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรม

0: อันนี้คือคำถามใหญ่ของสิ่งที่ที่จะตั้งคำถามว่ากล้าลื้อไหมกล้าลื้อไห
1: ม
0: ถ้าบอกว่าจริงใจต้องกล้าลื้อไหมนั่นคือทีนี้มาถึงสิ่งที่คุณประจักษ์ถาม
1: ครับ
0: ผมว่าฝ่ายค้านเนี่ยถ้าดูจากรายชื่อนะฮะรายชื่อที่ฝ่ายค้านเนี่ยเชิญนะ
1: ครับ
0: คนแรกเลยคืออนุทินผมเขาทางฝ่ายค้านรู้อยู่แล้วอนุทินไม่มาแน่นอนเพราะว่า19เนี่ย17เนี่ยคุณอนุทินไปอะไรไปออสเตรเลีย
1: ครับ
0: กับ20กว่าก็คงไม่มาแน่นอนนะครับก็เคยเป็นเชิงสัญลักษณ์เชิงการเมืองอ่ะ
1: ครับ
0: จะได้พูดจริงจะได้ขยี้ได้เต็มที่เพราะเป็นคนรับผิดชอบถูกไหม
1: ใช่
0: อาจจะตั้งคำถ้าเกิดมาจริงอาจจะตั้งคำถามเดียวกับที่ผมตั้งหรือเปล่าว่าเอาแล้วทำไมโจง6264นี่โกงไหมโกงแล้วจะลื้อไหม
1: ใช่
0: แล้วทำไมเปลี่ยนมอบุรพาเป็นมอสีนั่นคือวิโรจน
1: ์ครับ
0: แล้วทำไมพกเปลี่ยนแล้วยิ่งโกงหนักไปอีกนี่จะเป็นคำถามนะคร
1: ับ
0: อันที่สองเลขาธิการป้องกันการทุจริตอันนี้ก็คงส่งผู้ช่วยซึ่งเป็นคนชี้แจงมาแล้วก็จะมีหัวหน้าพนักงานไต่สวนท่านนึงเป็นผู้ช่วยซึ่งเคยชี้แจงมาแล้วรอบหนึ่งแต่ผมไม่รู้ว่าแล้วคณะกรรมการชุดนี้ด้วยจะถามอะไรอาจจะมีประเด็นที่คืบหน้าถามก็ได
1: ้ครับ
0: นะครับคนที่สามพันจ่าเอกสาครศิริศักดิ์รองผู้ว่าประจวบคีรีขันธ์ผมบอกเออเอารองผู้ว่าประจวบมาทำไมขอคนนี้ต้องไปดูประวัติดีๆครับเติบโตมาในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้วก็ดูแลทางด้านบุคคลด้วย
1: ครับ
0: เพิ่งย้ายมาเพิ่งไปผู้รองผู้ว่าเมื่อปี68ดังนั้นย่อมจะรู้เรื่องในอดีตดีแล้วก็ต้องมีบารมีพอสมควรในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1: ครับ
0: เรื่องเดชศิริอธิการบดีพระอธิการบดีมอบุรพาอันนี้แหละครับคงจะมานั่งถามเรื่องอดีตว่าทำไมถึงเปลี่ยนเพราะอะไ
1: ร
0: แล้วไม่โวยวายหรื
1: ออ
0: ันนี้อันถัดไปนะก็ศรีนครินทร์วิโรจน์อันนี้คงเรื่องเดิมนะครับเพราะว่าตอนนี้มอสวมีการตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงซึ่งคาดเดาว่าน่าจะเป็นคุณเรืองเดชโดนคงถูกคำถามนี้แหละแต่จะมาหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งเรื่องเดียวเศรษฐกิจเคยถูกสอบไปแล้ว24 กรกฎาคมแต่ว่าตอนนั้นยังไม่เป็นผู้ต้องหานะตอนนี้เป็นแล้วก็อาจจะต้องมาถามความคืบหน้าพันตำรวจโทภพชนกอันนี้เป็นอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการเอ้ยอุเทนก่อนอุเทนนุ้ยพินพันเอกอุเทนนุ้ยพินอันนี้เป็นยังอยู่สำนักงานตำรวจชาตินะครับ
1: ครับ
0: เขาว่าเป็นคณะกรรมเขาว่าผมตรวจสอบโดยเป็นโฆษกกรรมธิโฆษกคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงฝ่ายตำรวจของชุดคุณประกรณ์นินประพันธ
1: ์อ๋อครับ
0: แต่ทำไมถูกเรียกมาผมก็ไม่เข้าใจทำไมเรียกแค่ระดับโฆษกนะครับอันนี้อาจจะมีเงื่อนงำอะไรบางอย่างอยู่ภพชนกนะครับร้อยตำรวจโทภพชนกชลานุเคราะห์นี่อดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นผู้ลงนามในสัญญากับมสว.ช่วงเป็นรองอธิบดี
1: ครับ
0: มนัสสุวรรณลินมีคนนี้ดังเนี่ยรองผู้ว่าโคราชที่ถูกค้นบ้านคอนโดจำได้ไหม
1: จำได้จำได้
0: แล้วก็ไปบอกว่าเป็นคนร่างทีโออาร์เอง
1: ครับ
0: กับมสว.
1: อ
0: าจารย์ศรีชวโนไทยเนี่ย
1: ชวโนไทย
0: อันนี้เข้าใจว่าอยู่เคยอยู่กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นนะครับอนุชานี่ก็คล้ายกันนะครับผมไม่แน่ใจนี่ต้องไปตรวจทรงศักดิ์ทองศรีนี่ชัดเจนครับเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาไทยมายาวนาน
1: ครับ
0: แล้วก็เป็นคนคุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีรุ่นสู่พระวิบูลขนอันนี้ก็เหมือนกันนะครับนายอธิบดีซึ่งโดนเป็นผู้ต้องหาทองเจือชาติกิจเจริญอันนี้ชัดเจนครับคนสนิทคุณอนุทินหลายยุคหลายสมัยเป็นมือขวาก็ได้นะฮะแล้ววันชัยจันทพรก็เป็นประธานคณะกรรมการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสทเห็นไหมว่าบุคคลพวกนี้จะเกี่ยวข้องไม่ตรงก็อ้อมแต่ผมว่าอาจจะมีทีเด็ดบางอย่างนะ
1: นี่ก็เชิญ16คนเลยนะคุณประสงค์จะมาสักกี่คนจะมาสักกี่คน
0: ก็เผื่อไว้ไงเคยมาก็นี่ผมว่านี่เป็นกับตาดูครับว่าจะมีอะไรสำคัญไห
1: มเพราะฝ่ายค้านก็เดินหน้าเกาะติดเรื่องนี้ไม่ปล่อยเหมือนกันเหมือนกับเรื่องหัวสวที่ฝ่ายค้านอย่างพรรคประชาชนเขาจับแบบเป็นซีรีส์เลยอะตอนนี้จัดเวทีกันทุกสัปดาห์เลยใช่
0: อ๋อเรื่องหัวสวใช
1: ่ไหมใช่ใช่
0: ก็เป็นแรงมันใกล้เส้นปลายสิ้นเดือนนี้แล้วไม่ใช่เหรอ
1: ใช่สิ้นเดือนนี้ที่ทางกกต.นั้นบอกว่าจะสรุปกกต.ชุดใหญ่จะสรุปจะเคาะว่าตกลงจะเอายังไงจะสั่งจะส่งรายชื่อไปสู่กระบวนการฟ้องหรือจะส่งให้ศาลเป็นผู้พิจารณาหรือจะตีตกนั่นก็ยังเป็นประเด็นกันอยู
0: ่อ๋อนี่พอคุณแสวงได้ต่ออยู่นี่ก็ไม่ต้องเดาต่อแล้วฮะขนาดกกต.ชุดเก่าผมไม่ผ่านชุดใหม่ไม่ได้ทำงานด้วยบอกผ่านผมก็งง
1: ก็ทำงานด้วยกันเนี่ยช่วงที่ทำงานด้วยกันระยะเวลาสั้นๆคงจะเข้าตาอะไรประมาณ
0: มันเป็นการประเมินปีย้อนหลังไงมันย้อนหลังนะไม่ใช่ประเมินย้อนปัจจุบันนะผมงงวิธีคิดทำยังไงประหลาดดีนะครับอันนี้ก็คือนั่นทีนี้เนี่ยผมสนใจถ้าเกิดเมื่อกี้พูดถึงเรื่องการโกงสอบปี62-64
1: ครับ
0: ถ้าอ่านบทสัมภาษณ์ที่ไปสัมภาษณ์คุณอัศพลสันติภพเนี่ยก็ชัดเจนครับว่าขณะเนี้ย DSI อ่ะกำลังไปสอบคดีที่มีผู้เสียหายร้อง19รายอยู
1: ่
0: โอ้ทำไมเรื่องมันนานนักอ่ะตั้งแต่62-64เนี่ย DSI เพิ่งลงพื้นที
1: ่
0: ใช่ไหมครับก
1: ็
0: แสดงว่าตอนนั้นมีการร้องเรียนไปอะไรก็ไม่ได้ใส่ใจกันเลยกระทรวงมันก็สะท้อนเห็นว่าตอนที่คุณอัศพลเนี่ยไปร้องตอนปี67ซึ่งถ้าตอนนั้นเนี่ยเอาจริงเอาจังจริงเนี่ยมันควรจะต้องกลับไปรื้อในปี62-64ถูกไหม
1: ใช่
0: แต่ก็ไม่มีการทำอะไรเลยอันนี้สะท้อนให้เห็นว่าปี68เนี่ยเอาจริงจริงป่ะนะแล้วมีการคุณอัศพลระบุชัดมีการจ่ายเงินเป็นงวดเป็นก้อนใหญ่จากศรีสะเกษที่เดียวนะ5 ล้านนะ
1: โอ้
0: 11 ล้านเลยนะศรีสะเกษที่เดียวนะ
1: ครับ
0: แล้วผมไม่เชื่อว่าถ้าเกิดมีการทุจริตจริงอย่างคุณอัศพลพูดเนี่ยมันทำที่จังหวัดศรีสะเกษที่เดียว
1: มันคงไม่จังหวัดเดียวหรอกมันก็คงจังหวัดอื่นด้วยเพราะก็จะมีการจะหาข้าราชการท้องถิ่นและข้าราชการประจำใช่ไหมมันในหลายพื้นที่ไม่ใช่เฉพาะศรีสะเกษที่เดียวไง
0: แล้วคุณไหนผลจริงแล้วเป็นคนกลุ่มเดียวกันด้วย
1: แต่ข้อมูลที่ Next New อ้างคุณอัตพลเนี่ยน่าสนใจนะคุณประสงค์เพราะว่าเบิกเงินสดขนเงินสดมาจากศรีสะเกษไม่ได้โอนผ่านบัญชีเออนี่ใช้สไตล์รูปแบบของคนรุ่นเก่าอะนะทั้งนักการเมืองทั้งรายการรุ่นเก่าที่ใช้วิธีการนี้คุณประสงค์มันจะเลี่ยงเรื่องของการอะไรตรวจสอบอะเรื่องของหลักฐานอะ
0: แล้วนอกจากนั้นอย่างที่ผมบอกว่าการสอบมันมี2 ระดับปปช.เพิ่งรับไต่สวนอีกคดีหนึ่งที่พัทยาที่กรรมการสรรหาบุคคลเห็นไหมก็เป็นการสอบเพิ่งระดับเหมือนกัน
1: ครับ
0: แล้วก็มีข้อมูลจากปปช.ก็ระบุเลยอันนี้เป็นแถลงเลยนะว่าเป็นคนกลุ่มเดียวกันด้วยก็แสดงว่าแก๊งโกงสอบเนี่ยมันทำตั้งแต่รับใหม่ก็ทำเลื่อนระดับก็ทำเห็นไหมฮะดังนั้น
1: คือมันคงอยู่ในสอถอนั่นแหละ
0: สายเลือด
1: อยู่ยาวนาน
0: เป็นมะเร็งทำไมดังนั้นมหาไทยต้องลื้อแล้วคุณนทินน่ะ
1: ครับ
0: ต้องลื้อไม่ใช่มาพูดแล้วก็จบต้องลื้อหมดเพราะว่าทำไมต้องรอปปช.ล่ะคุณก็สอบในส่วนของคุณสิเอากระดาษคำตอบมาลื้อเลยถ้าไม่มั่นใจก็เอาคนนอกที่มีอยู่กรมส่งเสริมทั้งสี่มาลื้อหรือได้ร่วมความร่วมมือเอาปปช.เป็นกรรมการกลางว่ามาลื้อกระดาษคำตอบหมดก็ต้องยอมเจ็บฮะผมว่าไม่งั้นคุณไม่มีทางตัดรากถอนโคนพวกนี้ได
1: ้
0: จะเกิดความปั่นป่วนก็ต้องปั่นป่วนครั้งหนึ่งแม้คุณเอาคนโกงซึ่งโกงสอบเข้ามาเนี่ยอยู่ในระบบราชการนานเป็น10 ปีเป็นหมื่นหมื่นคนได้ยังไง
1: หรือเกรงจะถูกตั้งข้อสังเกตว่าในช่วงนั้นคุณอนุทินก็มีบทบาทในกระทรวงมหาดไทยมาตั้งแต่สมัยรัฐบาล
0: จริงๆ
1: พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะเขาเป็น
0: ใช่แต่ว่าตอนนี้มันโกงก่อนไง6264มันสมัยรัฐบาลสมัยอนุพงษ์เฉาจินดาซึ่งไม่เป็นไรก็ไม่ต้องเกรงถ้ายุคนั้นโกงในสมัยคุณยุคคุณอนุพงษ์เป็นรัฐมนตรีก็ต้องยอมรับข้อที่จริงไปมันจะโดนอธิบดีจะโดนกันหลายคนเนี่ย
1: ครับ
0: ใช่ไหมฮะ62 60 62ก็มีอดีตประหลัดถึงปลัดกระทรวงใช่ไหมฮะหลายคนเลยก็ต้องยอมรับแต่ว่าคุณจะกล้าลือหรือเปล่าปัญหาคือใจถึงหรือเปล่าทำจริงหรือเปล่าแค่นั้นแหละคำถามนี่ฮะก็ท้องถิ่นก็ต้องตามเพราะยังไม่จบง่ายแล้วว่า ฝ่ายค้านก็ไม่ยอมให้จบชาวบ้านเองก็ไม่อยากให้จบจนกว่าจะเคลียร
1: ์
0: แล้วก็ต้องดูว่าการอภิปรายไม่วางใจเนี่ยผมว่าหนักแน
1: ่เพราะคงจะมีเรื่องนี้อยู่ด้วยอ่ะเรื่องนี้กับหัวสวเนี่ยยังไงเป็นสองเรื่องหลักแน่ๆ
0: อันนี้เรื่องนี้ค่อยจบแล้วมาดูมิตรรักแฟนเพลงของคุณประจักษ์ฮะ
1: ครับ
0: สงชัยนกขมิ้น
1: คุณสงชัยนกขมิ้น
0: บ้านใกล้เรือนเคียง
1: เออเนี่ยเห็นทางสำนักข่าว Next News อ้างข้อมูลของเพจ Strong อ่ะบอกว่าแกกลับเข้าร่วมประชุมในฐานะโฆษกของนายกอบต.คนใหม่เหรอ
0: ครับคือคุณธงชัยเนี่ยต้องยอมแล้วว่าโอ้โหเป็นนักการเมืองท้องถิ่นคนหนึ่งเนี่ยที่โดนคดีมากนะเราเคยยกตัวอย่างนักการเมืองที่โดนคดีมากที่สุดท้องถิ่นนะก็น่าจะไม่พ้นอะไรนะอะไรโคสุรัตน์นครชัยโคสุรัตน
1: ์พล
0: ชัยน่าจะ40คดีคนนะ
1: ครับ
0: คดีที่แถวบางบัวทองผู้หญิงท่านคนหนึ่งก็โดน6คดีศาลจำคุกทุกคดีท่านก็อาจจะไม่จำบ้างทรงชัยนี่ผมว่าก็เศรษฐีอาจจะเป็นอันดับ2รองจากคุณพรชัยหรือเปล่าที่โดนคดีนะผิดไม่ผิดเรื่องหนึ่งก็คือโดนไปแล้ว3คดีใช่ไหม
1: ใช
0: ่ที่จำคุกไปแล้ว3 คดีใช่ไหม
1: ใช่
0: ใช่ไหมฮะ
1: โดนไป3คดีแล้วรวมกันก็ประมาณ
0: 19ปีใช่ไหม
1: อ่า
0: 19ปีแล้วยังโดนสอบอีกหลายคดี
1: ครับ
0: แล้วล่าสุดก็เพิ่งโดนชี้อีก3สำนวน
1: ใ
0: ช่ไหมเรื่องจัดซื้อจัดจ้างเรื่องทำโครงการประติมากรรมยักษ์หล่อไฟอะไรมึงผมก็งงไปหมดคืออะไรเนี่ย
1: อันนี้เป็นโครงการที่เป็นเอกลักษณ์เลยคือใครเข้าไปที่ราชาเทวะก็จะเห็นประติมากรรมรูปหล่อสัตว์หล่อไฟเบอร์ก๊าซทำสีคือมันจะอยู่ตรงถนนเส้นนั้นน่ะที่มันตัดผ่านเนี่ยเขาดูจะไปประสานกับทางการทางอ่ะคุณประสงค์ฮะแล้วก็จะมีก็จะมีเป็นช่วงๆเรื่องของการจัดซื้อต้นไม้งานประติมากรรมรูปสัตว์หล่อไฟก๊าซ
0: สวยงามอ่ะ
1: เออ
0: แล้วมันสวยจริงไหม
1: คุณประสงค์ผมดูแล้วมันก็แปลกๆนะคือไอ้รูปสัตว์เนี่ยมันก็มีพวกควายพวกวัวพวกอะไรมันก็ไม่ได้มีชีวิตชีวาอะไรก็เอาไปตั้งไว้เฉยๆคุณประสงค
0: ์ไม่ได้มีทางไม่ได้อ่อนช้อยสวยงามอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: โอ้โหไม่มีมันเหมือนกับเป็นพิมพ์เดียวกันอ่ะเอาสัตว
0: ์
1: ห้าหกเจ็ดตัวไปตั้งไว้อ่ะคุณประสงค์มันเป็นแบบนั้นอ่
0: ะ
1: เออใครที่ผ่านไปตรงเส้นราชาเทวะเนี่ยจำได้หมดอ่ะคุณประสงค์สงสัยมีปัญหาเรื่องแบตหมดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะอ๋อน่าจะหลุดนะน่าจะหลุดอ่ะไม่เป็นไรครับก็คือ3โครงการนะครับที่คุณทรงชัยโดนล่าสุดเนี่ยโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์จัดซื้อต้นไม้และงานประติมากรรมรูปสัตว์หล่อไฟไฟเบอร์กลาสนะครับ2โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์จัดซื้อต้นไม้และงานประติมากรรมรูปสัตว์หล่อไฟเบอร์กลาสทำสีนะครับแล้วก็3โครงการจัดซื้อประติมากรรมรูปสัตว์หล่อไฟเบอร์กลาสทำสีเหมือนจริงนะครับนะฮะสำนวนที่2ก็คือโครงการจัดซื้องานประติมากรรมหินประดิษฐ์ภูเขาไฟนะครับภูเขาไฟเบอร์กลาสเสริมด้วยใยเหล็กด้านหลังทำสีคล้ายจริงนะฮะแล้วโครงการที่3จำนวนที่3นะครับก็คือมี3โครงการเป็นโครงการจัดซื้องานประติมากรรมยักษ์หล่อไฟเบอร์กลาสเสริมโครงการเหล็กทำสีเพื่อติดตั้งบริเวณเกาะกลางถนนกิ่งแก้วนะนี่สัญญานี่หลายสัญญาเลยนะครับตั้งแต่ปี56นะครับ56เปิ่นจนกระทั่งถึงปี57ล่าสุดเมื่อการประชุมของปปช.นะครับเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมากรรมการปปช.เห็นชอบให้ส่งรายงานสำนวนการไต่สวนเอกสารหลักฐานและคำวินิจฉัยไปยังอัยการสูงสุดนะฮะเพื่อดำเนินคดีอาญาในศาลที่มีเขตอำนาจอยู่นะครับกรณีเป็นอีก3สำนวนคดีครับหลังจากที่อย่างที่คุณประสงค์เรียนไว้เดี๋ยวโดนไป3คดีครับก็19ปีนะครับเอาละฮะใครสนใจไปดูในสำนักข่าว Next News ได้มีละเอียดเลยนะครับวันนี้เวลาไม่มีแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรับชมกันนะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: 6ประเด็นที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network
2: 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
1: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่15สิงหาคมพุทธศักราช2569หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกาที่พระราชที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังนายกันตพิษนิมิตบรรณสารและคณะบริษัทแชร์มีคลับจำกัดคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และนางอริสาริมดุสิตและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์สิบรูปจากวัดราชภาติการามกรุงเทพมหานครที่สวดพระพุทธมนต์ถวายพระพรสรรพกรและอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีคณะอดีตนายทหารเสริมกำลังพิเศษสวนจิรดาตระกูลหุ่นอนุสรณ์มูลนิธิบริษัท Global Adjusting Technical Services ประเทศไทยจำกัดและครอบครัววรวัฒนบัญชาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์สิบรูปวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดศรีเอี่ยมกรุงเทพมหานครวัดแสนสำราญวัดเสนาวงศ์วัดเลียบวัดป่าภูปังจังหวัดอุบลราชธานีและวัดหนามแดงจังหวัดสมุทรปราการสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:10 นกริตพักผ่องแพ้วและคณะบริษัท DTC Enterprise จำกัดมหาชนมูลนิธิร่วมพัฒนาภาคใต้บริษัท SGB Metal จำกัดนายปัญญาวัฒน์โคศิลาและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์จากวัดอรุณราชวรารามวัดระฆังโคสิตารามวัดพิชยายาติการามกรุงเทพมหานครวัดสแกวัดสะพานสูงจังหวัดนนทบุรีและวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีจำนวน10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 นวัดป่าไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครและวัดมัชฌิมาวาสจังหวัดสงขลารวม8รูป

0: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
1: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ผู้นำที่ยอดเยี่ยมจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกน้องเมื่อพนักงานมีพลังบวกและเชื่อมั่นในตัวเองพวกเขาจะสร้างปาฏิหาริย์ให้ธุรกิจได้อย่างน่าทึ่งแซมวอลตันผู้ก่อตั้งวอลมาร์ท
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
4: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
5: ใกล้60ใครว่าต้องหมดไฟปลุกพลังชีวิตให้ฟิตและฟินกว่าเดิมในรายการ CEO Cozy สัปดาห์นี้พบกับอาจารย์เสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลผู้ก่อตั้งคลับไทเกอร์และอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่จะมาแจกสูตรลับสุขภาพดีแบบ 100% พร้อมวิธีเปลี่ยนมุมมองชีวิตด้วยพลังคิดบวกและเคล็ดลับการดูแลตัวเองแบบง่ายๆที่ทำได้จริงทุกวันมาร่วมเปลี่ยนตัวเลขให้เป็นแค่เรื่องชิลๆใน CEO Cozy ตอนใหม่บน YouTube ช่อง Thinking Radio หรือพิมพ์ค้นหา CEO Cozyก็เจอแล้ว
6: Y Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Y Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Y 1 Tutor ยิม Y 2 Pooh Pavel Y 3 Ford Pete Y 4ลูกหมีซอนย่า Y 5 หลิงออม2 Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B 1 เก่งฮาริส B 2 Pavel นเรศ B 3 Pete วสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงษ์3 Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love Proud เสน่ห์ G1 จินนี่นัทนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 B My จิรัชยา G4 ฝ้ายพิรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์4 Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง A1 จินนี่เจน่า A2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอตอม R4 มีพัฒน์เอย่า R55. อุ้มแบม 5. Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Player 2 ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู่ Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายนนี้
7: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่ลาวสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
9: Econ Beats ปากท้องต้องคิดกับรองศาสตราจารย์ดร.ดนุวัฒน์สาคริกดำเนินรายการโดยธัญมัยอนันตากรณีวัฒน์และกมลชนกทีฆกุล
10: ค่ะก็กลับเข้าสู่ Econ Biz นะคะอยู่กับดิฉันธัญมัยอนันตากรณีวัฒน์นะคะและคุยกับอาจารย์ดนุวัฒน์สาคริกค่ะหลังจากที่เราคุยเรื่องผลกระทบของ AI มามากมายนะคะตลอดทั้งสัปดาห์นี้เราก็ถกเถียงกันเรื่อง Data Center ควรจะมาไหมนะในประเทศไทยนะคะมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียช่วงนี้นะคะก็จะมาคุยกันถึงเรื่องฟองสบู่ AI กันต่อเลยนะคะว่าเหรียญอีกด้านของเทคโนโลยี AI เนี่ยความน่ากลัวมันอาจจะถึงขั้นทำให้เศรษฐกิจล่มสลายมวลมนุษยชาติไม่รู้จะไปยังไงต่อจะฉลาดขึ้นไหมหรือว่าอาจจะโง่ลงเพราะ AI มันเข้ามาอยู่ในชีวิตเราเต็มที่เนี่ยนะคะถอดรหัสเศรษฐกิจเรื่องนี้กันค่ะอาจารย์ดนุวัฒน์สาคริกคณะรัฐประศาสนศาสตร์จากสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือว่านิด้านะคะอาจารย์สวัสดีค่ะ
11: สวัสดีครับคุณธัญมัยสวัสดีท่านผู้ฟังรายการทุกท่านครับ
10: ค่ะอาจารย์ใช้ AI เยอะไหมคะถ้าให้มายอมรับก็คือเยอะมากเรียกว่าใช้แทบทุกวันไม่ว่าจะทำนู่นทำนี่หรือเรื่องการงานก็ตามมันเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตไปแล้วจริงๆค่ะอาจารย
11: ์ครับก็คิดว่าน่าจะเป็นกันหลายคนเลยนะครับรวมถึงท่านผู้ฟังรายการของเราด้วยนะที่วันนี้เนี่ยเรียกว่าอาจจะต้องใช้มันแทบจะทุกวันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการค้นคว้าหาคำตอบเรื่องส่วนตัวในการใช้ในการทำงานนะครับแล้วก็ถ้าถามดูเนี่ยก็อาจจะตอบคล้ายๆกันว่าการใช้ก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับทั้งในมิติ personal เรื่องส่วนตัวมิติที่เกี่ยวข้องกับในการหาคำตอบในการทำงานนะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ทุกคนใช้แล้วก็ใช้เยอะขึ้นจากในอดีตมากพอสมควรทีเดียวนะครับถ้าให้ถามดูจากคนทั่วไปผมคิดว่าคำตอบก็คงจะใกล้เคียงกันแล้วหลายคนอาจจะตอบว่าใช้ทุกวันในด้วยซ้ำครับ
10: ค่ะเนาะแล้วพอมันเกิดการใช้มากขึ้นมากๆมันก็ต้องมีโครงสร้างพื้นฐานมารองรับมากขึ้นด้วยนะคะราคาหุ้นอะไรที่มันเกี่ยวกับเทคโนโลยีก็พุ่งไปรอตั้งนานแล้วค่ะมันเรียกว่าเป็นยุค AI บูมอย่างแท้จริงนะคะอาจารย์แต่ว่าพอมันบูมไปเนี่ยมันจะเหมือนอุตสาหกรรมอื่นๆไหมที่วันหนึ่งมันก็อาจจะระเบิดได้
11: ครับก็ที่ประเด็นที่คุณธัญมัยยกมาเนี่ยน่าสนใจมากนะครับเพราะว่าผมคิดว่าจากการใช้นะครับที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกถ้าเราถามตัวเองก็คงใช้เพิ่มขึ้นจากในอดีตแน่นอนแล้วก็เพิ่มขึ้นในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยอย่างมากมายนะครับนับตั้งแต่generative AI เนี่ยเริ่มมี product ต่างๆออกมาสู่ท้องตลาดแล้ววันนี้ก็มีหลายค่ายเหลือเกินนะครับมันก็ทำให้เกิดลักษณะของคำว่า AI boom นั่นก็คือการบูมนี่ก็คือมันฮิตมันอยู่ในกระแสมันถูกใช้นะครับเยอะมากขึ้นเยอะต้องบอกว่าเยอะมากขึ้นเยอะนะครับการลงทุนนะครับของเทคเฟิร์มใหญ่ๆในเรื่อง AI เนี่ยก็สูงขึ้นมากนะครับเราก็จะสังเกตได้ว่าในตลาดหุ้นนะครับอย่างทางฝั่งของสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยเราไปดูไม่ว่าจะเป็น Nasdaq ก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็น S&P 500ก็ตามเนี่ยเราก็จะเห็นว่าดัชนีต่างๆเพิ่มขึ้นมากนะครับแล้วก็เรียกว่าเพิ่มขึ้นด้วยความรวดเร็วนะจนกระทั่งมันก็สะท้อนแหละว่ามันก็บูมในระดับหนึ่งนะครับ S&P 500เนี่ยก็เพิ่งทำสถิติสูงสุดไปนะครับ Nasdaq ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ปรับเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งก็เห็นได้ชัดว่าการเพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็มีแรงหนุนสำคัญนะครับมาจากหุ้นกลุ่มพวกเทคโนโลยีนะครับความคาดหวังหรือ expectation เนี่ยของนักลงทุนเองก็ตามนะครับหรือแม้แต่ผู้ใช้หรือตัวธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ AI เองก็ตามเนี่ยมันก็เพิ่มสูงขึ้นเหมือนที่คุณธัญมัยบอกเลยนะครับเม็ดเงินลงทุนที่เข้ามาใน AI เนี่ยนะครับก็มีการคาดการณ์ว่าน่าจะนะครับมีการเพิ่มในปี2026เนี่ยมากกว่านะครับ700,000,000,000สหรัฐนะครับแล้วก็บางสำนักนี่ก็คาดว่าอาจจะสูงขึ้นไปนะครับมามากกว่านั้นด้วยซ้ำเมื่อเทียบกับเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วซึ่งน้อยกว่านี้นะครับ 3-4 เท่าเลยทีเดียวดังนั้นผมคิดว่าวันนี้นะครับสิ่งที่มันอาจจะเริ่มเป็นคำถามก็คือว่าไม่ใช่ว่า AI จะมีอนาคตหรือเปล่านะครับแต่คำถามก็คือว่าแล้ว เทคโนโลยี AI เนี่ยมันจะสามารถสร้างรายได้นะครับหรือในทางเศรษฐศาสตร์ก็คือผลิตภาพเนี่ยได้เร็วแล้วก็มากพอนะครับที่จะทันกับเม็ดเงินลงทุนรวมถึงมูลค่าหุ้นที่มัน เพิ่มขึ้นมาได้หรือไม่ถ้าได้มันก็จะบูมต่อไปแต่ถ้าเกิดมันไม่ได้มันก็จะกลายเป็นเหมือนที่สื่อต่างประเทศใช้คำว่าหรือนักวิชาการต่างประเทศใช้คำว่ามันเป็นบับเบิ้ลหรือว่าฟองสบู่หรือเปล่านั่นก็คือมันโตแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยนะครับถ้าไม่สามารถสร้างมูลค่าที่แท้จริงได้มันก็อาจจะกลายเป็นฟองสบู่นะครับที่มันแตกออกมาคือมันมีการเติบโตเร็วแต่ความคุ้มค่าของการลงทุนหรือว่าการที่ AI จะมาสร้างนะครับรายได้ให้กับกลุ่มต่างๆที่เป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยนะครับไม่ทันเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงได้มองไปตรงนี้แหละนะครับว่ามันมี2ทางแยกหรือ2ทางเลือกเหมือนที่คุณยามัยเกริ่นตั้งแต่ตอนเข้ารายการเลยว่ามันจะบูมหรือว่ามันจะเป็นบับเบิ้ลนะครับซึ่งก็เดี๋ยวก็คงต้องมาไล่เรียงนะวิเคราะห์ต่อไปว่าความเสี่ยงมันอยู่ตรงไหนนะครับแล้วเทคโนโลยีตัวนี้ซึ่งปัจจุบันต้องยอมรับนะครับมันก็เปลี่ยนวิถีชีวิตวิธีการทำงานของคนเยอะแยะไปหมดเลยนะครับรวมถึงภาคการศึกษาด้วยวันนี้นักเรียนนักศึกษาเนี่ยก็เอา AI เข้ามา

0: ใช้กันเยอะมากทีเดียวแต่สุดท้ายมันจะบูมต่อไปจนสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจสร้าง productivity ได้จริงตามที่เราคาดหรือถ้ามันทำไม่ได้มันจะกลายเป็นบับเบิ้ลซึ่งที่ผ่านมาเราก็ต้องยอมรับว่าเราก็ผ่านฟองสบู่ทางเศรษฐกิจกันมาหลายรอบใช่ไหมครับแฮมเบอร์เกอร์คริสที่ผ่านมาในสหรัฐอเมริกามันก็เกิดขึ้นจากฟองสบู่อสังหาริมทรัพย์นะครับหรือแม้แต่วิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้งที่เราผ่านมาเมื่อปี1997เนี่ยมันก็เป็นลักษณะของฟองสบู่เช่นเดียวกันดังนั้นก็เป็นเรื่องที่ผมว่าน่าวิเคราะห์แล้วก็น่าจับตาครับ
1: งั้นเอาฝั่งที่มันจะไปในทางร้ายก่อนละกันนะคะคือเราไม่อยากให้มันเกิดหรอกแต่เชื่อว่าเราก็อยากฟังกันนะคะว่ามันมีความเสี่ยงอะไรบ้างที่มันจะกลายเป็นฟองสบู่แตกในที่สุดอาจารย
0: ์ครับผมคิดว่าถ้าจะไปดูประเด็นเรื่องว่ามันจะเป็นฟองสบู่หรือเปล่าเนี่ยนะครับก็อาจจะต้องไปดูสัญญาณนะครับที่อาจจะเรียกว่าเป็นตัวสัญญาณเตือนนะว่ามันจะมีทรายอะไรออกมาบ้างนะครับของลักษณะของความเป็นฟองสบู่ทางเศรษฐกิจวันนี้เราคงไม่ได้พูดในเชิงเทคโนโลยีนะครับแต่เราจะมาวิเคราะห์ในเชิงของเศรษฐกิจว่าเศรษฐกิจที่มันจะมีลักษณะเป็นบับเบิ้ลเป็นฟองสบู่นะครับมันจะมีอะไรกันบ้างนะครับอันแรกเลยเนี่ยอาจจะต้องไปดูนะครับพวกราคาหุ้นนะครับที่เกี่ยวข้องนะคือราคาหุ้นนะครับที่มันเคลื่อนไหวมันเติบโตไปเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยมันอาจจะสะท้อนนะครับความคาดหวังหรือการคาดหวังหรือ expectation ของนักลงทุนว่าโอเคธุรกิจแบบนี้นะครับมันน่าจะโตได้นะครับมันน่าจะไปได้มันน่าจะมีผลประกอบการที่ดีนะครับยิ่งความคาดหวังสูงเนี่ยมันก็อาจจะทำให้ราคาหุ้นเนี่ยนะครับสูงตามไปด้วยแต่ก็ต้องไปดูว่าแล้วตัวบริษัทต่างๆซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีการลงทุนเรื่อง AI ค่อนข้างเยอะนะครับจะทำกำไรได้มากน้อยแค่ไหนถึงแม้ว่าบริษัทเหล่านี้นะครับจะมีกำไรเพิ่มขึ้นนะครับแต่สำคัญก็คือว่ากำไรที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันเท่ากับความคาดหวังนะครับของตลาดหรือไม่ดังนั้นเนี่ยนะครับถ้ากำไรที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มากนักโอกาสที่ในอนาคตเนี่ยหุ้นมันอาจจะมีความเสี่ยงหรือสามารถที่จะปรับตัวลดลงเนี่ยก็เป็นไปได้นะครับบางสำนักที่ผมไปเซิร์ชมาดูเนี่ยข้อมูลนะครับอย่างรอยเตอร์เองก็เคยมีรายงานนะครับว่าไปเซอร์เวย์กลุ่มที่เป็นฟันเมเนเจอร์เนี่ยประมาณสัก 40% ก็มองว่าในระดับโลกเนี่ยก็มองว่าตอนนี้หุ้น AI มันก็ฟองสบู่ประมาณหนึ่งแล้วนะพูดง่ายๆก็คือว่าราคามันเนี่ยมันสูงกว่าความสามารถนะครับในทางธุรกิจที่มันทำได้เพราะฉะนั้นสัญญาณที่หนึ่งเนี่ยถ้าเราจะไปมองเรื่องความเป็นฟองสบู่มันก็พอมีให้เห็นอยู่บ้าง นะครับไม่ได้หมายความว่ามันเป็นแบบฟองสบู่แล้วแน่นอนนะแต่โอเควันนี้มันเริ่มมีสัญญาณสะท้อนมาบางอย่างเหมือนกันนะครับเพราะว่าไปเทียบเม็ดเงินแล้วก็ความรู้สึกนะของคนที่เขาอยู่ในแวดวงนะครับที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนเนี่ยรอยเตอร์สก็รายงานมาประเด็นที่สองนะครับนอกเหนือจากสัญญาณเรื่องของราคาหุ้นเทียบกับความสามารถในการทำธุรกิจแล้วเนี่ยผมคิดว่าเรื่องของความเสี่ยงนะครับที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนก็น่าสนใจนะครับคือในอดีตเราจะมองว่าเทคสตาร์ทอัพอาจจะเป็นธุรกิจที่เขาเรียกว่าไม่ได้อาศัยเม็ดเงินลงทุนมากในอดีตแต่วันนี้นะครับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ AI อ่ะดูแล้วมันต้องใช้เม็ดเงินลงทุนมหาศาลพอสมควรทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่อง data center ที่คุณธัญมัยเกินไปนะครับการลงทุนในพวก GPU ซึ่งมันก็ต้องเน้นความแรงใช่ไหมครับอันนี้ก็ต้องใช้เม็ดเงินลงทุนนะครับในเรื่องของพลังงานอย่าลืมว่าการประมวลผลนะยิ่งคนใช้เยอะใช่ไหมครับความต้องการใช้ AI เยอะเนี่ยมันก็ต้องใช้เรื่องความสามารถในการประมวลผลซึ่งก็ต้องใช้พลังงานนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของไฟฟ้าเรื่องพลังงานเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเรื่องอินฟราสตรักเจอร์โครงสร้างพื้นฐานต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้พอ AI มันมีความเขาเรียกว่าอยู่ในขาขึ้นนะครับทุกคนอยากใช้หมดเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการลงทุนที่มหาศาลเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นการลงทุนยิ่งเยอะเนี่ยมันก็ยิ่งเป็นความเสี่ยงถูกไหมครับเรื่องถัดมานะครับที่มันอาจจะเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดบับเบิ้ลหรือว่า AI บับเบิ้ลได้เนี่ยนะครับก็คือเรื่องของความเสี่ยงที่อาจจะอยู่ในทางด้านของ ของการเงินนะครับท
1: ี
0: นี้ถ้ามันลงทุนมากนะถ้าธุรกิจมันลงทุนมากเนี่ยนะครับคำถามก็คือว่าแล้วมันจะได้อย่างที่เราคุยกันมันจะได้รีเทิร์นเยอะไหมนะถ้ามันได้รีเทิร์นเยอะมันก็บูมนะครับต่อไปแต่ถ้ามันรีเทิร์นไม่มากพออ่ะมันมีความเสี่ยงอะไรเข้ามานะครับหนึ่งเม็ดเงินลงทุนนะก็ต้องถามว่าเม็ดเงินลงทุนมาจากไหนใช่ไหมครับถ้ามาจากการกู้ยืมมาจากหนี้อันนี้ก็น่าจะเริ่มพอเห็นภาพแล้วนะจะต้องใช้การกู้ยืมเงินเข้ามามีหนี้มีการก่อหนี้มีการสร้างหนี้เข้ามานี่ก็จะเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นทางด้านการเงินนะครับเพราะฉะนั้นความเสี่ยงการเงินเพิ่มก็จะมีโอกาสทำให้ความเสี่ยงที่จะเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับส่วนที่สำคัญที่สุดเนี่ยผมคิดว่าการนำไปใช้ในภาคธุรกิจจริงเนี่ยหรือเอาการเอาไปใช้ในการทำงานจริงเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับมันได้ผลนะครับตามที่เราคาดหวังหรือเปล่าเราเคยคุยกันนะครับในรายการนี้ว่าบางครั้งนะใช้ AI ไปสุดท้ายนะครับการทำงานเนี่ยช้ากว่าเดิมก็มีนะเพราะว่ามันทำผิดบ้างทำพลาดบ้างนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคนที่ใช้มีสกิลไม่พอนะครับมี literacy แล้วกันกับสกิล2อย่างเลยคือความรู้เท่าทันกับทักษะในการใช้ไม่พอเนี่ยสุดท้ายนะครับผลของการนำ AI ไปใช้จริงเนี่ยในภาคเราไม่นับส่วนตัวนะไม่นับแบบดูดวงหรืออะไรนะท่านนะครับคือการเอา AI ไปใช้จริงในโลกธุรกิจในโลกการทำงานนะครับมันอาจจะยังมีข้อจำกัดอยู่คือไม่ใช่ว่าใส่พร้อมไปแล้วได้สิ่งที่เราต้องการออกมาแล้วก็โอเคงานสำเร็จเลยนะครับมันอาจจะต้องมีการปรับแก้มีข้อผิดพลาดต่างๆนานาอันนี้ครับผมคิดว่าจะเป็นตัวตัดที่สำคัญเพราะศักยภาพที่แท้จริงของ AI จะตอบโจทย์ในสิ่งที่เราต้องการไม่ว่าจะเป็นในบริษัทของเราไม่ว่าจะเป็นองค์กรของเราหรือเป็นธุรกิจที่เราเป็นผู้ประกอบการเองก็ตามถ้ามันไปสุดไม่ได้ก็แสดงว่า AI ยังมีข้อจำกัดนะครับในเชิงธุรกิจเมื่อเทียบกับความต้องการนะครับหรือสิ่งที่มันจะสามารถใช้ได้จริงเนี่ย4อย่างเนี้ยนะครับผมมองว่าก็อาจจะเป็นตัวเร่งหรือเป็นปัจจัยสำคัญนะครับที่จะทำให้ AI เปลี่ยนจากบูมนะเปลี่ยนจากการเติบโตมั่นคงนะครับให้เสร็จทำให้เศรษฐกิจเข้มแข็งไปได้เนี่ยก็กลายเป็นฟองสบู่ได้แต่ก็ยังไม่ได้คือมันมีสัญญาณบ้างแต่คงคิดว่ามันคงไม่ใช่เป็นแบบว่าโอ้บับเบิ้ลที่วันนี้มันชัดเจนนะครับเพราะว่าสิ่งหนึ่งก็ต้องยอมรับว่าAI ก็ยังมีนะครับการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้จริงๆนะครับคือถ้ามันบับเบิ้ล 100% ก็แสดงว่ามันไม่มีใครใช้ละมันจะไม่มีความต้องการเลยแต่ว่าลงทุนไปเยอะอย่างเงี้ยนะครับอย่างที่เราเคยเห็นเคสของฟองสบู่อสังหาริมทรัพย์เป็นต้นแต่ AI เนี่ยมันอยู่ก้ำกึ่งอ่ะเพราะว่ามันก็ยังใช้อยู่นะแต่ว่ามันจะไปถึงจุดที่มันสามารถทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้จริงๆหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าทั้งเทคเฟิร์มเองก็ดีนะครับทั้งกลุ่มที่เป็นยูเซอร์เองก็ดีซึ่งมันอยู่ในวงกว้างมากเนี่ยนะครับก็ต้องเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวไปครับ
1: พอพูดถึงราคาหุ้นเทคตอนนี้มันก็ยังดีนะคะคนก็แฮปปี้กันทั่วหน้าใช่ไหม S&P 500เพิ่งทำนิวไฮไปก็ได้หุ้นเทคหุ้น AI เนี่ยแหละค่ะดันตลาดขึ้นไปแต่ที่น่ากลัวก็คือไม่รู้มันจะขึ้นไปถึงจุดไหนแล้วเราจะหนีออกมาทันไหมนะนะคะอันนั้นก็คนก็เตือนกันใหญ่เลยว่ามันสูงเกินไปแล้วแต่มันก็ยังขึ้นอยู่ดีนะอาจารย์คืออันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเงินก้อนใหญ่ที่เลี้ยงบริษัทเหล่านี้ไว้ได้เพราะว่ามูลค่าหุ้นมันก็คือการเข้าไปเติมทุนให้กับบริษัทเขายังมีเงินหมุนเวียนกันต่อไปใช่ไหมอาจารย
0: ์ครับคือมันเกิดมันลักษณะมันก้ำกึ่งมากเลยที่เราเห็นสถานการณ์วันนี้นะครับมันก้ำกึ่งระหว่างบับเบิ้ลกับสิ่งที่มันจะเดินหน้าไปได้คือเทคโนโลยี AI 1มันเป็นเทคโนโลยีที่จริงที่มีอยู่จริงนะครับถูกใช้จริงแล้วก็ใช้กันอย่างแพร่หลายใช้กันในวงกว้างนะครับอันนี้ต้องยอมรับว่าจริงแต่ราคาหุ้นก็เหมือนที่คุณเทนจะมายบอกเลยว่าโอ้โหมันก็ขึ้นไปแรงนะครับแล้วก็มันก็มีการทำนิวไฮจริงๆ Nasdaq เองนี่ก็แต่จะคือเนี่ยนั่นแสงมันไฮมันออลไทม์ไฮไปแล้วนะครับประมาณ 27,000 ต้นๆ นะครับตอนนี้มันก็เข้าใจว่ามันก็ใกล้แล้วล่ะ 26,000 ใช่ไหมครับกว่าๆเนี่ยนะครับมันก็ใกล้จุด ที่มันจะสามารถสร้างนิวไฮได้อีกเพราะฉะนั้นมันก็เห็นภาพเหมือนกันนะว่าราคามันแอบจะฟองสบู่นิดนึงราคาหุ้นมันอาจจะบับเบิ้ลนิดนึงแต่มันมีฐานไงครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้การฟันธงไปเลยว่ามันเป็นบับเบิ้ลหรือเปล่าวันนี้เนี่ย
1: ก็ไม่มีใครบอกได
0: ้ง่ายนะแต่มันพูดยากเหมือนกันเพราะว่ามันก็มีการใช้จริงเหมือนมันเกิด2สิ่งนะครับควบคู่กันไปทั้งเรื่องของการแพร่หลายของการใช้เทคโนโลยีกับราคานะครับแต่ผมคิดว่าจุดที่อาจจะเป็นจุดกังวลแล้วกันนะครับจุดกังวลเนี่ยมันก็อาจจะไปไม่ใช่แค่เรื่องของราคาหุ้นแหละที่วันนี้มันสูงมากแล้วมันจะไปยังไงต่อนะครับแต่ผมคิดว่าสิ่งที่มันอาจจะต้องพิจารณาควบคู่กันไปก็คือศักยภาพนะครับที่ AI เนี่ยจะสามารถสร้างได้จริงแล้วก็ในเรื่องของเม็ดเงินลงทุนในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องเพราะว่ามันจะมีธุรกิจอื่นๆที่มาเกี่ยวข้องด้วยนะครับหรือการลงทุนอื่นๆเช่นพลังงานนะครับเช่นเรื่องdata center ที่คุณธัญญาไมค์ก็เกิดมาช่วงต้นรายการเรื่องชิปต่างๆผมคิดว่าพวกนี้มันจะมามีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดซึ่งก็คงจะต้องคือทั้งนักลงทุนเองเทคเฟิร์มเองนะครับภาครัฐเองเนี่ยผมคิดว่าจะต้องพิจารณาประเด็นต่างๆเหล่านี้ให้ดีแล้วถ้าจะกันบับเบิ้ลเนี่ยไม่ให้เกิดขึ้นนะผมว่ามองในประเด็นนี้แล้วกันนะครับเพราะถามว่ามีความเสี่ยงไหมมันก็มีแหละเพราะอย่างที่เราเห็นจากราคาของหุ้นนะครับดัชนีของทางฝั่งอเมริกาด้วยเนี่ยมันก็โอเคมันมีสัญญาณบ้างเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันจะเป็นคำถามสำคัญนะครับและเป็นประเด็นสำคัญเนี่ยก็คือว่าจะทำอย่างไรให้วันนี้นะครับการใช้ AI มันสามารถทำให้เกิด productivity ที่เติบโตได้ทันกับราคาหุ้นลองมองเป็น2ฝั่งนะครับวันนี้ชวนกันมาคิดเป็น2ฝั่งเพราะราคาหุ้นมันไปการใช้ AI มีแต่ใช้แล้วเนี่ยนะครับมันทำให้ผลประกอบการของธุรกิจเราดีขึ้นไหมมันทำให้งานของเราเนี่ยนะครับมันไปได้อย่างเต็มที่ไหมซึ่งถ้าโอเคถ้า productivity เนี่ยเราพูดในทางเศรษฐศาสตร์ productivity เนี่ยมันไปได้เร็วเนี่ยผมคิดว่าก็อาจจะลดความกังวลไปได้เยอะเลยนะครับแต่ถ้า productivity จริงๆเนี่ยในโลกการทำงานมันไม่ไปอย่างนั้นเนี่ยโอ้โหอันนี้ผมคิดว่าก็อาจจะจะเสี่ยงเหมือนกันนะครับเราอาจจะนำไปสู่ไม่รู้เหมือนกันตลาดหุ้นมันจะปรับฐานไหมหรืออะไรไหมนะครับซึ่งตอนนี้ไปไล่ดูไล่เรียงตามสื่อนะครับสื่อเศรษฐกิจในต่างประเทศก็พูดถึงประเด็นพวกนี้กันค่อนข้างมากแล้วก็จริงๆเนี่ยแนวโน้มนะคือถ้าเราสามารถ utilize มันได้จริงๆนะแล้วเราเพิ่ม productivity คือทางเศรษฐศาสตร์ยังไงเรากลับมาที่เรื่อง productivity นะครับเรื่องผลิตภาพแหละพูดง่ายๆว่าเฮ้ยลงไปแล้วเนี่ยงานมันออกมาเสร็จเร็วขึ้นไหมได้ปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นไหมคือถ้ามันได้จริงๆเนี่ยผมเห็นบางสื่อก็รายงานนะรอยเตอร์เห็นแวบๆเหมือนกันเมื่อวันก่อนก็ประมาณการว่าตลาดหุ้นเนี่ยก็น่าจะไปได้มากกว่านี้อีกนะอะไรอย่างเงี้ยคือวันนี้มันค่อนข้างจะสองทางแต่ตัวตัดอย่างที่ผมบอกนะครับก็คือต้องดู productivity เลยนะครับ
1: อืมค่ะซึ่งตอนนี้มันก็ยังอยู่ในช่วงเรียนรู้กันไปเรื่อยๆนะคะก็มีหลายบริษัทที่ไล่พนักงานออกเอา AI มาใช
0: ้
1: ปรากฏไม่เวิร์กจ้างกลับมาใหม่รอบอยู่ในช่วงเรียนรู้ซึ่งอันนั้นน่ะก็คือผิดโจทย์จากที่อาจารย์ตั้งไว้เลยเพราะว่ามันไม่ได้ทำให้ productivity ดีขึ้นเป็นต้นทุนที่มากขึ้นด้วยนะคะทำให้เสียเวลากันไปอีกนะก็น่าจะเป็นคำตอบว่าAI มันก็ไม่ได้ทำทุกอย่างได้อย่างที่คิดเนาะ
0: ใช่ครับอ
1: าจารย์คิดว่าถ้าเป็น
0: เราต้องมาตั้งสติแล้วก็ผมคิดว่าต้องสร้าง literacy แล้วก็ skill ให้คนให้ได้นะครับถ้าเราไม่มี literacy ไม่มีความรู้เท่าทันไม่มีทักษะที่เพียงพอเนี่ยเราจะไปสร้าง productivity เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องยากคือสุดท้ายมันกลับมาที่คนนะครับวันนี้พูดเรื่องเทคโนโลยีพูดเรื่อง AI bubble แต่สุดท้ายผมเชื่อว่ามันต้องกลับมาที่คนแหละว่าคนต้องมีทักษะคนต้องสามารถใช้ให้ได้นะครับแล้วก็รู้ว่าตรงไหนจะเกิดประโยชน์ตรงไหนต้องระวังอันนี้สำคัญมากเลยครับ
1: ค่ะอาจารย์พอจะมีคอมเมนต์เรื่อง data center ที่ถกเถียงกันอยู่ในไทยไหมคะ ว่าสุดท้ายแล้วมาดีไม่มาดีหรือว่ามีมุมไหนที่เราควรจะต้องคำนึงถึงอีกอ่ะโดยเฉพาะเรื่องทุนมนุษย์ที่ถึงแม้เราจะมีน้ำมีไฟรองรับก็ตามแต่ถ้า data center มันจะสร้างงานได้ทั่วถึงตามที่คนเรามีศักยภาพไหมคะอาจารย
0: ์ครับเรื่องนี้จริงๆก็เป็นหนึ่งในปัจจัยนะครับที่เราพูดถึงเรื่องของการลงทุนใน AI ที่เราพูดคุยกันเนี่ยเรื่องพลังงานเรื่องไฟฟ้าอะไรอย่างนึงนะครับประเด็นเรื่อง data center ก็อีกเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญนะครับคิดว่าคือหนึ่งความสนใจเนี่ยนะครับก็มีแหละเพราะว่ามันก็มีมุมมองใช่ไหมครับว่าโอเคถ้ามี data center เข้าไปในประเทศไหนนะครับเศรษฐกิจก็อาจจะได้ประโยชน์เพราะมันจะมีประเด็นเรื่องของการลงทุนเข้ามานะครับมันจะมีประเด็นเรื่องของเม็ดเงินที่เข้ามานะครับของไทยเองจริงก็พูดกันมาผมเข้าใจว่าตั้งแต่ปีที่แล้วว่าลากกันมานะครับยันปีนี้แล้วก็อาจจะมีการพูดถึงโครงการ data center อาจจะเป็นไซส์ไม่ได้ใหญ่มากกันไปบ้างนะครับทีนี้สำหรับประเทศไทยถ้ามองเนี่ยนะครับก็มีโอกาสนะครับก็มีโอกาสในทางเศรษฐกิจ อยู่ประมาณนึงนะนะครับอาจจะไม่ได้เป็นถือว่าเป็นมันไม่ใช่ข่าวร้ายอะที่แน่นะครับแต่เราอาจจะต้องมองไกลกว่ามองไกลกว่าประเด็นว่าถ้ามี data center มาลงเราได้เม็ดเงินลงทุน FDI เท่าไหร่นะครับแต่ผมคิดว่าเราต้องมีโจทย์ย่อยๆอ่ะนะครับที่เราต้องตั้งอีกเยอะเลยนะครับว่าโอเคมันจะอยู่ตรงไหนนะครับแล้วเราพร้อมสำหรับการเป็น AI economy จริงหรือเปล่านะครับถ้าต่างชาตินำเงิน เข้ามานะครับแรงงานของเรามีทักษะที่เพียงพอไหมนะครับแล้วเศรษฐกิจของเราจะมีส่วนไหนที่ได้มานะครับจะมีประเด็นที่เป็นข้อเสียนะครับของการลงทุนใน data center อย่างไรบ้างนะครับเช่นยกตัวอย่างเรื่องพลังงานไฟฟ้าจะไม่ใช่แค่ถามว่าเรามีไฟฟ้าพอไหมนะครับแต่ว่าอาจจะมองในเชิง opportunity cost ไหมว่าถ้าเราต้องใช้ไปกับ data center แล้วเราจะไม่ได้ใช้ในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจด้านอื่นหรือเปล่าเนี่ยคงต้องมีคำถามอีกมากมายนะครับที่จะต้องมาตั้งคำถามให้ลึกกว่านั้นนะครับว่าสุดท้ายแล้วตัวชี้วัดของการมี data center เข้ามาในประเทศเนี่ยนะครับตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่เราควรจะมองเนี่ยมันเป็นอะไรแล้วประเด็นเรื่อง AI bubble จะนำมาพิจารณาด้วยไหมนะครับผมคิดว่ามีหลายประเด็นเลยที่จะต้องตั้งคำถามกันแล้วอาจจะไม่ต้องมาแข่งว่าเราต้องเป็นแหมเป็นฮับทางด้านนี้เท่านั้นนะอาจจะต้องมีการพูดถึง เรื่องของการลงทุนในทักษะของคนมากขึ้นนะครับแล้วก็จะประเด็นที่ว่าโอเคถ้ามีแล้วกลุ่มต่างๆเช่น SME จะได้ไลน์สตาร์ทอัพได้อะไรนะครับสถาบันการศึกษาจะได้ประโยชน์ไหมคือต้องเอาสเตคโฮลเดอร์ต่างๆเข้ามาพิจารณาร่วมกันด้วยครับ
1: ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์นนทวัฒน์มากเลยนะคะเดี๋ยวเราคุยกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะขอบคุณค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะก็ไปไกลกว่าเรื่องเฉพาะ AI หน่อยมาดูภาคธุรกิจไทยโดยรวมนะคะว่าเราอยู่จุดไหนกันแล้วเมื่อโลกเปลี่ยนไปนะคะธุรกิจยังไปต่อได้หรือเปล่าจริงเราก็ไม่ต้องไปอยู่อุตสาหกรรมเทคโนโลยีกันหมดก็ได้เราก็ยังมีจุดแข็งหลายๆเรื่องนะคะของประเทศไทยโดยเฉพาะภาคเกษตรอาหารบริการทั้งหลายเนี่ยแต่ว่านั่นก็มีความเสี่ยงอีกด้านเหมือนกันนะคะที่เราจะต้องปรับตัวเนาะเดี๋ยวมาคุยกันช่วงหน้ากับคุณธัญพรกิติทยวุฒินะคะจากสมาคมเครือข่าย Global Compact แห่งประเทศไทยช่วงนี้พักกันครู่เดียวค่ะ
2: Econbiz ปากท้องต้องคิดกับรองศาสตราจารย์ดร.ดนุวัฒน์สาคริกดำเนินรายการโดยธัญมัยอนันตากรณีวัฒน์และกมลชนกทีฆกุล
3: 96.5 FM The Green Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความเจริญผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อ้าวสายต่อไป
5: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
4: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าเลือกนี่สิครับยาน้ำแก้ไอมะแว้งราอัยาลาไลท์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิดปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแวงตราไอยาลาไลท์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบเอาสายต่อไป
6: งานใหญ่แห่งปี Thailand Electronic Circuit Asia 2026กับโซนพิเศษ Power to Motion รวมเทคโนโลยี AI PCB Advanced Packaging EV Data Center และเวทีสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกกว่า50หัวข้อพร้อม Workforce Pavilion มหกรรมการศึกษาหาทุนหางานกว่า 80,000 ตำแหน่งงาน 26-28 สิงหาคมนี้ที่ไบเทคบางนาลงทะเบียนล่วงหน้าฟรีทางเว็บไซต์ Thailand Electronic Circuit Asia.com
7: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทางความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นเจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์เราร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
8: หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
9: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆ Econbiz ปากท้องต้องคิดกับรองศาสตราจารย์ดร.ดนุวัฒน์ศาคริกดำเนินรายการโดยธัญมัยอนันตากรณีวัฒน์และกมลชนกทีฆกุล
1: ค่ะกับสู่ครึ่งชั่วโมงสุดท้ายนะคะกับ Econbiz อยู่กับดิฉันธัญมัยค่ะและเบรกนี้นะคะเรียนเชิญดร.ธัญพรกิติทายาวุฒิผู้อำนวยการบริหารสมาคมเครือข่าย Global Compact แห่งประเทศไทยมาคุยกันในรายการค่ะดร.ปุ๋ยสวัสดีค่ะ
11: ค่ะสวัสดีค่ะคุณไม
1: ค่ะก็มาได้ถูกช่วงเวลาพอดีหลังจากที่เราปูกันมานะคะว่าโลกเรามีความเสี่ยงเรื่องอะไรบ้างความท้าทายเรื่อง AI เนี่ยจะมาทำให้จากทัศน์ของธุรกิจไทยเปลี่ยนไปไหมก็เลยอยากจะถามก่อนเลยว่าตอนนี้ธุรกิจไทยอยู่จุดไหนแล้วคะในท่ามกลางความผันผวนการเปลี่ยนแปลงของโลกในปี2026นี
11: ้โอ้โหคำถามมี2ประเด็นก่อนนะคะเอาจุดไหนของประเทศไทยเนี่ยต้องเทียบว่าเทียบกับใครเมื่อกี้คุณไมค์เปิดมาแล้วว่าโลกเปลี่ยนแปลงอยู่เนี่ยความผันผวนของโลกเนี่ยนั้นขอรีเฟอร์ก่อนดีมั้ยว่าตอนเนี้ยภาพที่เราจะเห็นว่าโลกเปลี่ยนแปลงนะเราเห็นภาพอะไรกันแล้วเดี๋ยวมาตอบคำถามว่าแล้วประเทศไทยอยู่ในภาพนั้นหรือเปล่าก่
1: อ
11: นเราอยู่ในภาพและอยู่จุดไหนของภาพนั้นเนาะค่ะขอบคุณมากเลยเวลานี้ต้องคิดก่อนเลยว่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงในโลกและปี2026ที่รับรู้ได้เนี่ยไม่ใช่แค่อุณหภูมิที่สูงขึ้นเนาะฟังว่าบ้านเพื่อนที่ฝรั่งเศสอังกฤษเมื่อ3เดือนที่แล้วอะร้อนเยอรมันเจอเข้าไปค่ะ2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยร้อนยังไม่ถึงจุดพีคนะคะร้อนขึ้นเรื่อย
1: ๆ
11: นี่คือสิ่งที่เจอโลกผันผวนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในเรื่องนึงเนาะอีกเรื่องนึงคือกติกาค่ะกติกาทางการค้าวันนี้เราเป็นนักเศรษฐศาสตร์เนาะเราจะมาคุยกันว่า แล้วกติกาทางการค้าของโลกที่เปลี่ยนไปอ่ะมันสัมพันธ์อย่างไรกับประเทศไทยที่ใกล้ตัวกับธุรกิจของไทยนะคะก็คือซีแบมอาจจะทราบกันแล้วนะคะว่าซีแบมในโซนของยุโรปเนี่ยเริ่มบังคับใช้ปีนี้2026ดังนั้นค่ะบรรยากาศเปลี่ยนแปลงเลยค่ะตั้งแต่มกราเป็นต้นมาค่ะว่าสินค้าที่เรานำไปขาย

0: ้อมกับกติกาเนี่ยเขาสามารถที่จะเตรียมตัวเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือการปล่อยคาร์บอนของตัวเองไม่ได้เท่าไหร่เนี่ยเขาก็เริ่มมีข้อมูลดังนั้นตอนที่เขานำเข้าไปอ่ะเขาสามารถนำเข้าไปได้ไม่กี่เดือนหลังจากนั้นค่ะได้ยินข่าวมาใหม่ว่ามีโควต้าเอ๊ะก็เลยตกใจเอาเหล็กที่เอาเข้าไปได้เนี่ยเป็นโลคาร์บอนแล้วเนี่ยทำไมหรอยังมีโควต้าเหมือนกันค่ะว่าปริมาณที่จะนำเข้าโลกใบนี้เขาก็เริ่มมีกติกาเรื่องการกีดกันนะอยากจะให้ค่ายนู้นค่ายนี้ส่งออกหรือว่าไม่อยากจะให้เราอะส่งออกเอาย้อนกลับไปเลยค่ะอเมริกาเนี่ยตั้งค่ามาตั้งแต่2ปีที่แล้วละแล้วก็โดนลูกค้าต่างชาติก็บอกว่าโอ้โหโหดมากเลยอะเขากลับหลังหันนั้นความผันผวนเนี่ยมันเกิดขึ้นไม่ใช่แค่อุณหภูมิของโลกเนาะกติกาทางการค้าเนี่ยถึงแม้ว่าบางครั้งเนี่ยมีการแจ้งล่วงหน้า3ปีอย่างซีแบมของยุโรปหรืออเมริกาเนี่ยบอกล่วงหน้าประมาณไม่ถึงปีก็พลิกผันกลับไปกลับมาค่ะฟังแล้วก็นึกถึงหัวใจนักธุรกิจไทยเนาะบางคนกำลังขับรถกลับบ้านบางคนเป็นผู้ประกอบการก็นั่งฟังอยู่ที่บ้านเนี่ยก็เห็นใจเขาจริงๆค่ะว่าเขาเห็นสภาพแบบเนี้ยเห็นมาตลอดแล้วนี่คือสัญญาณอันตรายไหมแล้วเราจะทำยังไงกันต่อค่ะ
1: ค่ะแล้วธุรกิจไทยปรับตัวทันไหมคะเอาเรื่องสองเรื่องที่คุยกันเมื่อสักครู่นี้ก่อนเลยเพราะว่าก็เราก็รู้กันอยู่ว่าโลกจะร้อนขึ้นอะไรมันก็จะเข้มงวดมากขึ้นเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าไม่เข้มงวดโลกเราก็จะไปสู่จุดที่มนุษย์อยู่กันไม่ได้แล้วธุรกิจก็เลยต้องรีบปรับตัวก่อนนะคะแล้วธุรกิจไทยตามทันไหมคะ
0: ความไม่เข้มงวดเนี่ยเป็นข่าวดีและข่าวร้ายเมื่อกี้ที่คุณไมค์ถามเรื่องธุรกิจไทยอยู่จุดไหนเนาะคำตอบเนี่ยไม่ได้ตอบแบบง่ายๆนะแต่บอกว่าก้ำกึ่งมากเลยว่าเราจะรอดหรือเราจะไม่รอดการที่เราจะรอดเนี่ยมีตัวช่วยค่ะอันนี้ก็แปลกใจมากเลยนะคะทางยุโรปกลับมาแล้วค่ะเมื่อเดือนกุมภาที่ผ่านมามีออมนิบุสกติกาที่พูดถึงการที่ให้บริษัทเนี่ยต้องรับผิดชอบทำรายงานด้านของความยั่งยืนน่ะมีประกาศเพื่อที่จะผ่อนผันประกาศออกมานะคะว่าภายในช่วงเดือนกุมภาปีนี้ค่ะมีการแก้ไขขอบเขตของการทำรายงานด้านความยั่งยืนที่ไม่ได้บังคับแล้วจากเดิมนะคะที่กติกาทางยุโรปเนี่ยเดิมจะมีการครอบคลุมบริษัทมากกว่า 50,000 รายในสหรัฐเองนะคะสหภาพยุโรปเนาะตอนนี้ลดเหลือเพียงกลุ่มเล็กๆที่เป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่เป็นขนาดไซส์มากกว่า 1,000 คนหรือว่ามีรายได้เกิน450ล้านยูโรต่อปีแล้วก็เอ๊ะประเทศไทยเราขายของยุโรปเนาะถ้างั้นเขาผ่อนผันเนาะเขาเอาแต่บริษัทขนาดใหญ่เนาะ SME ก็เลยบอกว่าอุ๊ยเป็นข่าวดีค่ะงั้นแปลว่าโล่งใจเลยมั้ยเราไม่ต้องทำละสัญญาณผ่อนผันมาแล้วเดือนกุมภาข่าวดีนี้คือทำให้เรามีเวลาหายใจเพิ่มขึ้นค่ะหายใจแล้วก็หันกลับไปหาค่ะเอ้าแล้วลองจินตนาการนะคะเราเป็นซัพพลายเออร์รายเล็กๆที่ขายให้กับบริษัทใหญ่ในยุโรปเอาละสิแม้ว่ากฎหมายหรือกติกาค่ะไม่ได้บังคับซัพพลายเออร์อย่างเราที่อยู่ในไทยนะไม่ได้บังคับโดยตรงนะแต่เอ๊ะบริษัทใหญ่อะค่ะที่เราขายของให้เขาว่าเขายังต้องรายงานเขายังต้องการข้อมูลจากเราอยู่ดีค่ะทางยุโรปอะมีการกำหนดนะคะว่าเป็น value chain cap ขึ้นมาเลยว่าจำกัดสิ่งที่บริษัทจะต้องซื้อถ้าคุณไปซื้อของที่ยังมีคาร์บอนคุณต้องไม่ซื้อเยอะเกินไปเมื่อกี้ที่แอบไปทักไงว่าถึงแม้ว่าเป็นคู่ค้าขายเหล็กให้เขาค่ะก็ยังโดนโควต้าค่ะจำนวนปริมาณที่ขายไม่ได้ขายได้เยอะอย่างที่เราคิดนะคะความหมายนี้เนี่ยมันตีความกลับมาว่าพูดง่ายๆคือกฎกติกาค่ะแม้จะผ่อนผันหรือชะลอการบังคับใช้นะเรียกว่ากดผ่อนลงแล้วค่ะคุณไมค์แต่การตลาดไม่ได้ผ่อนตามค่ะทีนี้มันจะเป็นข่าวดีหรือข่าวร้ายดีเอ๊ะเขาไม่ได้บังคับไทยทีนี้เราก็มีเวลาหายใจนะเอามาดูก่อนนะแล้วเราต้องทำรายงานไหมในส่วนของความจำเป็นที่ต้องส่งขายสินค้าต่างประเทศรายงานประมาณสัก 2-3 เรื่องที่เราจะต้องมีเบื้องต้นนะคะตอนนี้เนี่ยกติกาทั่วโลกบอกว่าประเทศไทยถ้าเธออยากจะขายของเราหามาตรการหรือมาตรฐานร่วมกันดีไหมเช่นในภาระของการขับเคลื่อนความยั่งยืนก็จะเป็นมาตรฐานใหม่ค่ะตอนนี้ก็มีเกณฑ์ที่กลับมาเป็นมาตรฐานกลางระดับโลกของ ISSB เนาะ

0: ภาษาของคนที่ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์อาจจะเห็นว่าจะมีมาตรฐานที่ชื่อว่า IFRS นี่ค่ะเป็นมาตรฐานกลางที่ประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์อ่ะกำลังจะกำหนดให้เป็นข้อมูลเดียวกันแบบแผนเดียวกันเพื่อให้ขายของได้ง่ายขึ้นอันนี้เป็นตัวช่วยนะคะทีนี้ถ้าเป็น SME ขับความก้ำกึ่งคือว่าถ้าคุณมีรายงานคุณโชคดีค่ะถึงแม้ว่าเขาจะผ่อนผันแต่การที่คุณมีรายงานอะเรามีฐานที่ดีมีพื้นฐานที่ดีคือมีข้อมูลเช่นบริษัทที่เป็นชั้นนำของประเทศไทยนะบริษัทหัวแถวของประเทศไทยอะค่ะหลายๆแห่งเนี่ยอยู่ในระดับแนวหน้าของโลกเลยนะคะเราอาจจะคุ้นนะกับรายงานที่ท่านเองก็จะบอกว่าท่านมีความพร้อมในการบอกเรื่องของสิทธิมนุษยชนด้านของมาตรฐานแรงงานหรือว่าการลดการเปิดการเรียนกระจกซึ่งเป็นเครื่องมือที่รายงานตรงนี้เนี่ยเป็นการเงินที่สามารถเปิดทางให้ท่านอ่ะมีนักลงทุนเข้ามาคบหามีคนเข้ามาเปิดออเดอร์กับท่านแต่ปัญหาคือช่องว่างระหว่างบริษัทที่อยู่หัวแถวค่ะกับบริษัทที่อยู่หางแถวเราไม่ได้พูดเพื่อบูลลี่กันนะแต่แถวมันมีนะใช่ไหมคะแถวนี่คือสเกลคือไซส์หรือความสามารถละกันนะคะหัวแถวนี่คือถึงแม้ว่าเขาไม่ได้ยักษ์ใหญ่แต่เขามีความสามารถก็นับให้เขานะเป็นคนที่มีศักยภาพอยู่ในหัวแถวส่วนที่เหลือค่ะมันกว้างเป็นแกลบกว้างมากเลยค่ะตรงนี้ละค่ะเราจะทำยังไงให้ช่องว่างตรงนี้ลดลงดังนั้นฉันขอใช้คำว่าก้ำกึ่งก่อนนะคนที่ทำได้อะมี data ทำไปกฎกติกายุโรปหรืออเมริกาเขาผ่อนผันแต่การตลาดไม่ได้ผ่อนตามค่ะคนที่มี data พร้อมที่จะขายของเนี่ยพร้อมที่จะขายด้วยนะมีออเดอร์แล้วนะคุณจะต้องอยู่ตรงนั้นให้ได้ค่ะถ้าเขาหันมาแล้วเขาไม่เจอคุณเขาไปซื้อคนอื่นประเทศอื่นแล้วล่าสุดคุณอาจจะทราบเนาะอินโดนีเซียมาเลเซียเวียดนามเขาไปร้องขอยุโรปให้มาคบกับเขาร้องขอให้เปลี่ยนฐานการผลิตรถยนต์ให้ไปอยู่ที่อินโดนีเซียร้องขอประเทศจีนให้มาคบค้าเขาซึ่งเขาเปิดเผยนะเขาไม่ได้แอบทำเขาทำตรงๆให้เราเห็นเลยดังนั้นถ้าเราเป็นคนที่มีช่องว่างตรงนี้ค่ะว่าเราไม่มี data จะไปขายมีคนรอเสียบค่ะเพื่อนบ้านเราเพื่อนๆ เราก็ไม่รู้ว่าเขาไม่ได้แข่งกับเรานะเขาแข่งกับตัวเขาเองแต่เขาพัฒนาไปไกลกว่าเราดังนั้นค่ะหากเราไม่มีข้อมูลที่จะทำให้คู่ค้าเชื่อถือได้สุดท้ายค่ะเราก็ขายของไม่ได้ค่ะ
1: ก็เลยทำให้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเราพูดถึง ESG ใช่ไหมอ่ะเราก็ต้องทำ3เรื่องนี้นะคะเรื่องธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมเรื่องทางสังคมเพื่อให้ไปอยู่ในรายงาน ESG โดยเฉพาะบริษัทในตลาดหลักทรัพย์นี่ก็รู้กันว่าก็ต้องทำกันทั้งหมดแล้วถ้าเหมือนรายงานเล่มนี้มันตอบโจทย์หมดแล้วครบสมบูรณ์ติ๊กได้ทุกช่องเนี่ยนะคะอันนี้เท่ากับว่าธุรกิจจะสามารถไปรอดอยู่ได้อย่างยั่งยืนไหมคำที่เราใช้กันอยู่บ่อยๆหรือความยั่งยืนเนี่ยค่ะคุณปุ๋ยมองไงคะ
0: ควรคิดนะคะความเสี่ยงกับความยั่งยืนก็ไม่เหมือนกันดังนั้นเวลาที่ทำรายงานที่เป็นการรายงานด้านของการทำงานด้านความยั่งยืนบางคนอ่ะใช้คำผิดแล้วเขาบอกว่าทำด้าน3มิติสิ่งแวดล้อมสังคมธรรมาภิบาลที่เมื่อกี้เราใช้คำว่า Eสิ่งแวดล้อมคือ environment ใช่ไหมคะสังคมคือ social แล้วก็เป็นตัว S เนี่ยแหละค่ะธรรมาภิบาลคือตัว G ESG นะทำแค่นี้ตอบโจทย์ด้านความยั่งยืนแล้วซึ่งมันคนละเรื่องกันเลยนะคะคุณไม่มันเป็นการจัดการความเสี่ยงเพื่อให้นักลงทุนน่ะรู้จริงๆว่าคุณมีความเสี่ยงการลงทุนมีความเสี่ยงถูกไหมคะยิ่งเสี่ยงมากยิ่งลงทุนนะบางคนน่ะจึงเป็นการที่ดีค่ะที่บริษัทสามารถทำ ESG reportแล้วให้นักลงทุนทราบเพราะฉะนั้น ESG report ทั่วไปอ่ะทำโดยสมัครใจบริษัททำเองแล้วก็เลือกไปใช้ได้ดังนั้นอย่างเช่นสหภาพยุโรปหรือว่าประเทศอื่นๆเขาไม่เห็นว่า ESG คือความยั่งยืนนะคะเขามองว่าเป็นการบังคับทางกฎหมายทำให้ผู้ตรวจสอบองค์กรอิสระสามารถเข้าไปตรวจสอบได้เอาเป็นว่าเป็นการทำรายงานให้คู่ค้าหรือว่านักลงทุนเขาได้รู้จักคุณมากขึ้นซึ่งเป็นโอกาสนะอันนี้เป็นข้อดีคือถ้าคุณสามารถเขียนรายงานได้ให้เขาอ่านแล้วเข้าใจคุณก็มีโอกาสที่จะซื้อสินค้าและบริการขายของกันด้วยกันได้เพราะคุณได้ใช้ภาษาที่เป็นภาษากลางในกรอบความคิด ESG แต่ไม่ใช่ความยั่งยืนถ้าเปรียบเทียบง่ายๆเดี๋ยวพูดถึงว่าตอนนี้ก็การจราจรช่วงวันศุกร์ตอนค่ำอาจจะรถติดขอเปรียบเทียบอีกแบบหนึ่งได้ไหมการทำ ESG ค่ะเป็นการลดความเสี่ยงเหมือนเวลาเราขับมอเตอร์ไซค์หรือเราเดินทางเราใส่หมวกกันน็
1: อ
0: กการใส่หมวกกันน็อกอ่ะมันป้องกันการน็อกเมื่อเราล้มใช่ไหมคะก
1: ็
0: คือการป้องกันความเสี่ยงเนาะการจะเกิดอุบัติเหตุมันย่อมเกิดขึ้นได้แต่เราอ่ะป้องกันอันตรายส่วนบุคคลไว้นี่คือการมี ESG แต่ไม่ได้แปลว่าเราขับรถได้ดีไม่ได้แปลว่าเราขับมอเตอร์ไซค์ได้เก่งและไม่ได้แปลว่าเมื่อเราล้มเราจะมีวิธีการม้วนตัวหรือว่าหลบเหมือนนักแข่งรถยนต์อ่ะที่จะปกป้องตัวเองได้ความยั่งยืนคือความสามารถค่ะอย่างเช่นถ้าเมื่อกี้นะขับรถมอเตอร์ไซค์หรือขับรถยนต์เนี่ยคุณสามารถเลี้ยวหลบแล้วสามารถจะยังคงสภาพรถยนต์หรือสภาพตัวคุณน่ะให้ปลอดภัยได้นั่นคือเซฟตี
1: ้เห็นภาพ
0: ดังนั้นไม่เท่ากันนะความเสี่ยงไม่เท่ากับความยั่งยืนถูกไหม
1: ค่ะค่ะแต่การที่เราจะขี่มอเตอร์ไซค์ได้เก่งมันก็บางทีอาศัยชั่วโมงการทำงานประสบการณ์หรือว่าการหมั่นเรียนรู้อยู่บ่อยๆนะคะเพื่อแบบเพิ่มเติมความรู้เนี่ยซึ่งถ้ากลับมาในมุมของการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจของไทยเพราะว่าทุกวันนี้ทุกคนบอกโอ้เอาตัวเองให้รอดก่อนก็ยังไม่ไหวเลยเนี่ยมันจะมีโอกาสหรือมีพื้นที่อะไรบ้างคะที่ทำให้ธุรกิจไทยของเราเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของตัวเองได้ในโลกอ
0: ยากให้กำลังใจนะว่ามีโอกาส เอาเห็นโอกาสไว้ก่อนแล้วกันค่ะว่าจะได้ทำให้คนที่มีศักยภาพเขายังอยากที่จะทำต่อเนาะทีเนี้ยขีดเส้นความสามารถเนี่ยมันเปรียบเทียบได้กับระดับโลกเมื่อกี้เราเปิดทางมาแล้วว่าเป็นเกณฑ์ที่เราต้องเปรียบเทียบมีอีกนิดนึงว่าถ้าเราเปรียบโอกาสเนี่ยเราบอกว่าเราต้องเทียบกับใครที่เราจะได้โอกาสนั้นกลับมาขอทวนนิดนึงเมื่อกี้เราคุยเรื่อง ESG ไปเนี่ยจริงๆมาตรฐานเนี่ยมันก็เป็นการใส่ข้อกำหนดขึ้นมาแล้วประเทศไทยค่ะความดีความงามคือว่าทางกลต.และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำลังศึกษาแล้วเตรียมเอา ISSB เนี่ยมาเป็นกรอบสำหรับบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยอ่ะซึ่งสอดคล้องกับประเทศในเอเชียหลายๆประเทศที่เป็นทั้งคู่ค้าและคู่แข่งเนาะสิงคโปร์ญี่ปุ่นออสเตรเลียเนี่ยบังคับใช้และตอนนี้อยู่ในระหว่างเตรียมการแปลว่าโอกาสไหมคะถ้าโอกาสนั้นมาเวลาที่เขาทำเกณฑ์มาตรฐานอ่ะเราจะใช้ภาษาเดียวกันในการค้าขายซึ่งประเทศไทยเองเนี่ยมีเกณฑ์ที่ดีอยู่แล้วแต่อาจจะเป็นภาษาที่ยังทำให้ต่างประเทศเขาอ่านแล้วไม่ค่อยเข้าใจเลยนะต้องทุนยังงงอยู่เช่นเรามี Thailand Taxonomy เนาะเรามีการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ใช้เกณฑ์ของ NDC 3.0 ที่รัฐบาลไทยได้ประกาศไว้เอาละสิเขียนแบบนี้ในรายงานนักลงทุนที่เป็นชาวต่างชาติสิงคโปร์ญี่ปุ่นออสเตรเลียเขาเข้าใจไหมอ่ะถ้าจะมีโอกาสแล้วเราจะทำให้มันได้เกิดขึ้นนะคะอันดับแรกเลยเมื่อกี้ที่คุยนะคะว่าการทำรายงานเนี่ยโอเคถึงแม้ว่าเขียนเป็นภาษา E S กับ G แต่คุณไม่เชื่อไหมเรากำลังใช้มาตรฐานใหม่ที่มันจะง่ายขึ้นซึ่งเป็นมาตรฐานที่ทางตลาดหลักทรัพย์พูดภาษา ISB ว่าเป็นการเปิดประตูให้ใช้เป็นการอ่านงบดุลหรือการลงทุนที่เป็นภาษาเดียวกันทั่วโลกในการตลาดต่างประเทศดังนั้นถ้าเราจะถูก simplify หรือว่า normalize ข้อมูลในการทำรายงานเนี่ยเหมือนเป็นการทำให้เราอะเปิดตัวเองออกมาแล้วลูกค้าเขาพูดกับเรารู้เรื่องมากขึ้นทีนี้ภาษาตรงนี้คืออะไรเดี๋ยวขอใช้เวลาตรงนี้อีกสัก2นาทีเนาะอย่างเช่นตัว ISSB นะคะเขาเป็นมาตรฐานที่จะพูดว่าการเขียนรายงานเนี่ยถึงแม้ว่าคุณมีความยุ่งยากไม่เหมือนเอาเปรียบเทียบถนนแล้วกันเมื่อกี้เราพูดถึงมอเตอร์ไซค์เนาะเวลาคุณไปต่างประเทศหรือพวกเราอะเดินทางเราอาจจะเห็นเส้นทางต่างจังหวัดเส้นทางต่างประเทศเนี่ยกติกาการขับรถไม่เหมือนกันนะคะป้ายเตือนสปีดลิมิตไม่เหมือนกันดังนั้นค่ะเวลาเราเขียนรายงานอะเปรียบกับเราเขียนรายงานของภาษาเส้นทางการขับรถของยุโรปซึ่งเขาเป็นไฮเวย์เนาะของเอเชียเป็นทางด่วนอีกแบบนึงเนี่ยวิธีคิดอะไม่เหมือนกันป้ายเตือนของอเมริกาก็เหมือนไม่เหมือนป้ายเตือนของเราบางคนขับผิดขับถูกแต่ที่น่าสนใจคือตอนนี้ถ้ากรอบที่ทางตลาดหลักทรัพย์กำลังจะให้ใช้ ISSB เนี่ยจะเป็นป้ายบอกทางที่เป็นภาษาเดียวกันทั่วโลกดังนั้นเป็นโอกาสที่บริษัทไทย SME ไทยอะจะ เราเริ่มทำทางให้ง่ายขึ้นแล้วถ้าเราเขียนเรื่องของปริมาณก๊าซเรือนกระจกมีคาร์บอนฟุตพริ้นท์แท็กเราสามารถเขียนเรื่องของการจ้างงานอย่างเป็นธรรมนี่คือภาษาที่ง่ายที่สุดแล้วค่ะคุณไมค์เอาแค่นี้ก่อนเลยดังนั้นมันถึงแนวทางปฏิบัติเนาะว่าเราเป็นกลุ่มองค์กรที่เมื่อกี้เราบอกหัวแถวกลางแถวท้ายแถวเนี่ยถ้าคุณเริ่มมีรายงานแบบนี้ว่ากระทบอะไรต่อชุมชนคุณเขียนภาษาเดียวกันที่เขาอยากอ่านอ่ะอันนี้แหละในทะเบียนตรงนี้คุณทั้งลดความเสี่ยงของตัวเองถ้าเราเจอปัญหาเนาะและเราสามารถเขียนเป็นรายงานที่ตอบโจทย์ด้านความยั่งยืนของโรงงานเราของผู้ประกอบการเราได้ด้วยค่ะ
1: โอ้ชอบเลยรู้สึกสบายใจขึ้นพอได้ฟังแบบนี้แล้วนะคะว่านี่แหละบางทีเราก็อยากตั้งใจทำธุรกิจของเราเนาะกฎกติกาใหม่ๆมาเราก็อยากเข้าใจมันได้อย่างรวดเร็วอะจริงๆในสมาคมสมาชิกของคุณปุ๋ยนะคะสมาคม GCNT เนี่ยสมาชิกเขาก็น่าจะอัปเดตกันอยู่แล้วแต่ว่ามีพื้นที่ไหนไหมคะที่จะทำให้คนทำธุรกิจหรือบุคคลทั่วไปก็ตามค่ะได้อัปเดตเรื่องราวเหล่านี้ในแต่ละปีอย่างอัปเดตปีนี้2026มีอะไรใหม่ๆบ้างค่ะ
0: อยากจะให้ได้มาเจอตัวจริงของผู้ประกอบการซึ่งในเครือข่ายของสมาคมเครือข่าย Global Compact แห่งประเทศไทยนะคะก็จะมีสมาชิกเนี่ย160กว่าองค์กรที่เมื่อกี้ก็บอกว่าต้องขออนุญาตบอกท่านๆว่าท่านก็เป็นหัวแถวนะถึงแม้ว่าสเกลอาจจะไม่ได้ใหญ่บางองค์กรท่านทำเรื่องของความยั่งยืนมานานดังนั้นท่านรู้ค่ะว่าข้อมูลแบบไหนจำเป็นเราจะได้ไม่เหนื่อยเกินไปค่ะคุณไมค์เราจะจัดงานที่ทำให้ข้อมูลของห่วงโซ่อุปทานขององค์กรขนาดใหญ่ขนาดกลางและขนาดเล็กเนี่ยสามารถที่จะมาอยู่บนแพลตฟอร์มนึกออกไหมคะแล้วสามารถที่จะสื่อสารกันคุยกันได้ง่ายขึ้นซึ่งเราจะจัดงาน GCNT Expo ค่ะเรียกว่างาน Expo 2026เป็นงานที่ทำงานด้านเกี่ยวกับการช่วยให้บริษัทที่ทำงานด้านความยั่งยืนเนี่ยมาตอบโจทย์เรื่องนี้ได้มากขึ้นซึ่งปีนี้เราก็มีธีมค่ะเหมือนคำถามวันนี้เลยค่ะว่าเราจะไปต่อยังไงในอนาคตซึ่งการกำหนดทิศทางตรงนี้เนี่ยเราจะมองว่าจากในแนวคิด from shock to shift shock หมายถึงว่าช็อกไปแล้วนะผันผวนจนไม่รู้จะทำยังไงละชะงักงาน to shift shift เมื่อกี้ที่เราคุยแล้วค่ะโอกาสใหม่หรือกติกาการค้าใหม่เราเนี่ยจะเปลี่ยนผ่านสู่ความยั่งยืนในประเทศไทยกันได้อย่างไรค่ะ
1: ค่ะงานเมื่อไหร่นะคะแล้วก็จัดที่ไหนคะ
0: วันที่จะจัดงานจะมี3วันนะคะเดือนกันยายนอีกครึ่งเดือนวันที่2 3และ4เดือนกันยายนปีนี้นะคะ2026เนี่ยซึ่งจะจัดที่อาคาร True Digital Park อยู่ตรงสถานีปุณณวิถีที่เป็นสถานีรถไฟฟ้า BTS นะคะอาคารเนี่ย True Digital Park เนี่ยจะมีเป็นอาคารใหญ่จะอยู่ฝั่งที่ชื่อว่าฝั่งเวสหรือฝั่งตะวันตกค่ะก็ถ้าไปเจอกันได้งานที่งานได้เลยตั้งแต่9โมงเช้าถึง5โมงเย็นค่ะ
1: อันไหนเข้าฟรีด้วยใช่ไหมคะ
0: สามารถมาได้เลยนะคะเข้าฟรีตลอดทั้งงานเลยค่ะ
1: ค่ะเนาะก็ถ้าเกิดว่าใครทำธุรกิจอยู่นะคะแล้วก็อยากอัปเดตกฎกติกาโลกหรือว่าอยากดูตัวอย่างดีๆนะว่าจริงๆธุรกิจไทยหลายเจ้าก็ทำเรื่องนี้มานานแล้วได้รับการยอมรับระดับสากลเนี่ยก็น่าจะได้ไปเจอไปพูดคุยกันเผื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กันได้นะคะเพราะจริงๆแล้วภาคธุรกิจไทยเรามีการรวมตัวกันเยอะไหมคะคุณปุ๋ยแล้วก็เพื่อที่จะได้แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันหรือแม้แต่ให้กำลังใจกันเนี่ยค่ะ
0: สำหรับท่านที่ติดตามนะคะก็จะเห็นว่าเรามีเว็บินาร์มีองค์ความรู้มีการถ่ายทอดมีเวิร์กช็อปอะคาเดมี่มาตลอดทั้งปีแต่3วันนี้ค่ะไม่เหมือนกันแล้วนะคะคุณไมค์3วันนี้เนี่ยชวนมาเพราะว่าเป็นการจัดงานรวมทั้งปีมาอยู่ด้วยกันอยู่แค่3วันนะคะผู้เข้าร่วมก็จะได้รับทิศทางเมื่อกี้ที่เราเล่ากันนะคะว่าท่านอาจจะทำธุรกิจ
2: Econ Biz ปากท้องต้องคิดกับรองศาสตราจารย์ดร.ดนุวัฒน์สาคริกดำเนินรายการโดยธัญมัยอนันตกรณีวัฒน์และกมลชนกทีฆกุล
3: ขณะนี้เวลา 21:00 น.
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
5: ต่อไป ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มพรรคประชาชนเปิดเวทีปฏิรูปสถาบันทางการเมืองจี้ปฏิรูปกลไกตรวจสอบพรรคประชาชนจัดเวทีเสวนาแนวทางปฏิรูปสถาบันทางการเมืองภายใต้รัฐธรรมนูญและกลไกตรวจสอบทวงดุลโดยมีนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคและผู้นำฝ่ายค้านเปิดงานพร้อมนักวิชาการและนักการเมืองร่วมเสวนาถึงปัญหาสถาบันทางการเมืององค์กรตรวจสอบและกรณีข้อกล่าวหาทุจริตกระบวนการเลือกสว.นายณัฐพงษ์ระบุว่าปัญหาสำคัญของประเทศทั้งการทุจริตยาเสพติดทุนเทาแก๊งสแกมเมอร์อาชญากรรมข้ามชาติล้วนเชื่อมโยงกับความเข้มแข็งของระบบการเมืองการบังคับใช้กฎหมายและกลไกตรวจสอบภายในประเทศจึงจำเป็นต้องทำให้อำนาจรัฐยึดโยงกับประชาชนและมีระบบธรรมาภิบาลที่สามารถตรวจสอบและถ่วงดุลผู้มีอำนาจได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมตั้งคำถามถึงประสิทธิภาพของการบังคับใช้กฎหมายโดยเฉพาะปัญหาอาวุธปืนและเหตุความรุนแรงทางการเมืองว่าปัญหาของไทยเกิดจากกฎหมายไม่เพียงพอหรือเกิดจากการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่มีประสิทธิภาพส่วนกรณีองค์กรอิสระนั้นเห็นว่าปัจจุบันมีการตั้งคำถามถึงความน่าเชื่อถือและความเป็นอิสระขององค์กรต่างๆทั้งปปช.สตง.ศาลรัฐธรรมนูญและกกต.โดยเฉพาะความเชื่อมโยงระหว่างกระบวนการสรรหาองค์กรอิสระกับสว.ขณะที่กกต.มีหน้าที่ตรวจสอบกระบวนการได้มาซึ่งสว.ซึ่งอาจทำให้เกิดข้อกังวลต่อระบบตรวจสอบทวงดุลพรรคประชาธิปัตย์เปิดหลักสูตรยุวประชาธิปัตย์รุ่นที่16พรรคประชาธิปัตย์เดินหน้าขับเคลื่อนบทบาทคนรุ่นใหม่ผ่านหลักสูตรยุวประชาธิปัตย์หรือ Democrat Internship Program หรือ DIP ซึ่งปีนี้เป็นรุ่นที่16ซึ่งมีเป้าหมายในการเปิดพื้นที่การเรียนรู้จริงในการขับเคลื่อนประเทศพร้อมสะท้อนภาพลักษณ์ประชาธิปัตย์ยุคใหม่ที่มุ่งใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีเป็นกลไกยกระดับการออกแบบนโยบายให้เท่าทันโลกด้วยหลักสูตรนี้มีนายกรจาติกวณิชดร.การดีเหลี่ยวไพโรจน์นางรัตเกล้าอินทวงศ์สุวรรณคีรีรองหัวหน้าพรรคอดีตผู้สมัครส.ส.อดีตผู้สมัครส.ก.และอาสาสมัครของทัพเป็นผู้ขับเคลื่อนโดยในการอบรมมีการระดมผู้นำทางความคิดและผู้บริหารระดับแถวหน้าของวงการดิจิทัลและนวัตกรรมไทยเพื่อร่วมฉายภาพอนาคตและเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศอาทิตย์นายพิเชษฤกษ์ปรีชาอดีตผู้บริหารไลน์ไทยแลนด์เล่าถึงจุดเริ่มต้นในอดีตว่าตนเองเป็น DIP รุ่นที่7เคยเป็นเด็กขี้อายที่ไม่กล้าแม้แต่จะขึ้นพูดบนเวทีแต่ด้วยความมุ่งมั่นที่จะผลักดันและพัฒนาตัวเองอย่างไม่ย่อท้อในทุกๆวันทำให้ก้าวข้ามขีดจำกัดจนสามารถสร้างธุรกิจและมายืนในจุดนี้ได้ตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริเปิดทางนำส่งหัวใจดวงที่186จากดอนเมืองถึงโรงพยาบาลรามาสำเร็จภายใน14นาทีช่วงบ่ายวันนี้ตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริรับแจ้งภารกิจด่วนในการสนับสนุนการนำส่งอวัยวะหัวใจดวงที่186เพื่อนำไปปลูกถ่ายรักษาผู้ป่วยณโรงพยาบาลรามาธิบดีหลังได้รับแจ้งชุดเคลื่อนที่เร็วพร้อมด้วยชุดช่างเจ้าหน้าที่การทางพิเศษสารวัตรทหารอากาศและพนักงานวิทยุจราจรโครงการพระราชดำริได้ประสานงานณกองบิน604ดอนเมืองเพื่ออำนวยความสะดวกและเร่งเปิดเส้นทางจราจรแบบบูรณาการขบวนนำส่งอวัยวะเร่งทำเวลาจนสามารถนำส่งหัวใจจากกองบิน604ดอนเมืองถึงโรงพยาบาลรามาธิบดีได้สำเร็จทันเวลาโดยใช้เวลาปฏิบัติการทั้งสิ้นเพียง14นาทีเท่านั้นจากการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพของตำรวจจราจรในพื้นที่ตำรวจจราจรทางด่วนพิเศษรวมถึงผู้ใช้รถใช้ถนนที่ช่วยเปิดทางให้ขบวนนำส่งปฏิบัติภารกิจได้อย่างราบรื่นและปลอดภัยโปรเปียโนทำผลงาน2วัน12อันเดอร์พาขึ้นนำเดียว Golf LPGA Tour Standard Portland Classic ลุ้นแชมป์รายการแรกในอาชีพศึก Golf LPGA Tour The Standard Portland Classic ที่ Columbia Atwater Country Club ในรัฐโอเรกอนของสหรัฐ จบวันที่2โปรเปียโนอภิชยายุบลโปรสาวไทยวัย24ปียังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเก็บเพิ่ม6อันเดอร์พาเป็นวันที่2ติดต่อกันสกอร์รวม12อันเดอร์พาขึ้นนำเดียวโดยมีโอกาสลุ้นแชมป์ LPGA ทัวร์รายการแรกในอาชีพหลังปีนี้คว้ารองแชมป์มาแล้ว2รายการขณะที่ปาจารีอนันต์นฤการอีก1โปรสาวไทยทำ6อันเดอร์พาสกอร์รวม11อันเดอร์พารั้งอันดับ2ร่วมกับโซเฟียชูเบิร์กและชเวฮเยจินตามหลังผู้นำเพียงสโตรกเดียวส่วนโปรจีนอาทยาทิติกุลมือ2ของโลกทำ5อันเดอร์พาสกอร์รวม9อันเดอร์พารั้งอันดับ5ร่วมกับริวแฮรันที่เพิ่งคว้าแชมป์เมเจอร์2รายการติดต่อกันทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
4: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
6: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: ถ้ามัวแต่กังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรหรือกลัวคำวิจารณ์ธุรกิจจะไม่มีวันเติบโตการคิดบวกคือการเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของตัวเองไม่ใช่ไปสะดุดกับไอเดียคนอื่นทาดาชิยานาอิผู้ก่อตั้งยูนิโคล
8: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
9: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
10: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
11: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
10: โดนครับซื้อครับ
12: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
13: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
14: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
15: คุยของเก่าเล่าเรื่องเก่าๆกับจอห์นวินเทจและอ้นเมธีในบอกเล่า965ช่วงวินเทจทอล์ก

0: สวัสดีคุณผู้ฟังนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการบอกเล่าข้อความช่วงวินเทจทอล์กนะครับอยู่กับผมจอห์นวินเทจครับแล้วก็พี่วันเมธีแล้วก็วันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษนะครับผมก็แยกหน้าไม่ออกว่าหน้าเหมือนกันเป็นแปลกันนะครับเอาเป็นว่า whatever นะครับแนะนำแต่ละคนเลยครับ
1: แนะนำตัวหน่อยครับ
2: ผมตูนนะครับร้องนำนะครับ
3: ครับ
4: ผมตีนนะครับกีตาร์ครับ
0: ครับ
1: ก็คือเป็นคู่แฝดเลย
0: เป็นคู่แฝด
1: ใช่ครับอ๋อนี่เกิดข้างนอกนี่แย่มากเหมือน
0: เดี๋ยวก่อนถ้าเกิดว่าแบบเปลี่ยนการแต่งกายแบบว่าสลับกันอ่ะไอ้นี่ผมลืมเลยนะ
1: อ๋อเออลืม
0: ครับเดี๋ยวก่อนข้างผมคือตูน
1: คร
0: ับ โอเคคุณเพิ่งจำไว้พี่ก็จำนะพี่นะโอเคครับ
1: ตูนกับตีนนะ
0: แล้วก็เมื่อกี้ก็เป็นผลงานเพลงของทั้ง2คนนะครับตูนกับตีนนะครับในคณะ whatever
1: คณะหัว
4: แ
1: ล้ว
0: ก็ใกล้ๆไหมใกล้ไหม
2: ก็เพลงนี้ก็นานแล้วครับน่าจะปูไป
4: สิบสี่ปี
2: ครับ
0: สิบสี่ปีเลยขอดาวก่อนนอน
5: ฉันวอนขอแดดบนฟ้า
0: เล่นเพลงร้องได้ด้วย
2: ฟังฟังก็แย่ก็ตอนมันจะเป็นแบบเวอร์ชันเต็มไม่ใช่ปกติครับก็เป็นเพลงป๊
0: อ
2: ปฟังง่ายๆแล้วก็ไว้ฟังก่อนนอนอะไรแบบนี้ครับ
4: เมื่อก่อนมันก็เปิดในตามร้านแบบตามผับเยอะครับเพลง
0: อย่างนี้ใช่ไหม
4: ใช่อ๋อ
0: ครับครับแต่ก่อนวงนี้มีกี่คนครับถามก่อน
2: มียุคจริงๆก็คือวอลเวอร์เนี่ยก็คือยุคแรกเลยแบบแรกๆเลยมี5คนครับ
0: อ
2: าจจะเป็นวงสมัยมัธยมแล้วก็แบบ
0: มัธยม
2: มัธยมเลยประกวดดนตรีอะไรเงี้ยใช่ครับแล้วก็พอมันผ่านไปว่าเริ่มขึ้นมหาลัยเงี้ยครับเพื่อนๆเขาก็แยกย้ายกันไปทำวงของตัวเองก็มีวงทุกคนเขาก็มีผลงานของเขาครับออกมาทั่วๆไปก็จะคนละแนวทางกันผมก็ตีมก็จะแบบสองคนนี้ก็ไปพยายามหาสมาชิกใหม
0: ่มีอะไรบ้างตอนนั้นมีกีตาร์ก็มีเนี่ยยืนพื้นกันสองคนถูกปะ
2: มีกีตาร์สองคนครับจะมีอีกคนหนึ่ง
0: ฮะอีกคนหนึ่งก็เป็นสามคนแล้วดีกีตาร์
2: คือผมไม่เล่น
0: ร้องอย่างเดียว
2: ไม่ได้เล่นหลักตอนที่เป็นวงเต็มอะครับใช่ครับผมก็ร้องเพลงคนเดียว
0: ครับ
2: พอได้ด้วยความที่แบบสมาชิกมันตรงนั้นไม่มีแล้วอะไรเงี้ยผมก็ต้องแบบพยายามเข้ามาทำงานหน้าที่ตรงนี้แทนแรกๆก็มีแบบทำได้ไม่ค่อยดีบ้างอะไรเงี้ย
0: คร
1: ับ ต้องค่อยปรับ
2: ค่อยไปใช่ใช่เพราะว่าผมยังไม่ค่อยถนัดช่วงนั้น
0: ปกติใครเป็นแบบตัวตั้งตัวตีแบบในวง
2: ตั้งตัวตีจริงๆคือมันเริ่มจากผมนั่นแหละตอนสมัยเรียน
0: อ
2: ่ะแบบตอนสมัยก่อนไม่ใช่ชื่อวงนี
0: ้
2: ผมตีเนี่ยจะทำวงมีประมาณ4คนในยุคนั้น
0: อ่
2: ะนะก็ชื่อว่าแลคูนนี่แหละ
0: คร
2: ับใช่ใช่เป็นวงเด็กๆประกวดดนตรีนะครับด้วยความวงเนี้ยพอมีการเปลี่ยนแปลงสมาชิกอ่ะผมก็ไปรวมตัวกับเพื่อนอีกวงนึง
0: ครับ
2: ต่างคนก็วงแตกกันหมด
0: แล้ว
2: ผมรวมตัว
0: ตอนนั้นมัธยมอยู
2: ่มัธยมเลยแล้วมารวมตัวกัน
1: สักประมาณมัธยมปอปลายต้น
2: มอปลายครับปลายมอปลายไอประมาณ16ครับ
0: 16โอ้ถือว่าเร็วนะ
2: ใช่ใช่ครับ
1: ผม16ยังแบบซ้อมกันกองแกงกองแกงเลยอันนี้แบบเป็นวงแล้ว
2: ครับแล้วว่าวอลเวอร์เนี่ยคือตั้งตอนอายุน่าจะวันอายุ17
0: 17ป
2: 5
0: ประมาณ
2: ป5ครับ
0: อ๋อ
2: น่าผ่านมาหลายปีแล้วนานแล้วอ๋อ
0: แล้วก็ในสมาชิกในตอนนั้นทุกคนเติมกดวงดนตรีกันแล้วก็
2: ใช่
0: ตอนที่เราเล่นแนวไหนกันในเวลา
1: เอออ
2: ๋อจะคือมันเป็นแนวเขาก็ถนัดแนวล็อกนะครับวงครับก็เป็นพวกโมเดิร์นล็อก
0: ศิลปินอย่างเช่นใครเลย
2: ตอนนั้นที่เล่นก็เป็นวงฟลัวเป็นวงฟลัวเป็นหลักเลยครับแล้วก็จะมีก็มีวงคิสซินโดบ้างอะไรเงี้ยเพลงซอฟต์ล็อกลงมาหน่
0: อ
2: ยก็จะมีพวกนั้นเขาก็จะเล่นเพลงสากลด้วย
0: ครับแล้วนี่เราฟังเพลงอะไรกันตอนน
2: ั้
0: น
2: แต่ผมไม่ค่อยร้องไม่ค่อยได้ครับจะบุกตัววงเองอะวงผมเองตอนนั้นก็ชอบดินเจอร์กัน
0: โอ้โหเอาขนาดนั้นเลยเหรอ
1: สายดี
2: เล่นตรงนั้นเลยแล้วแต่ผมกับเขาไปคนละแนวนะครับช่วงหลังๆก็เลยแบบก็เลยแบบแยกกันไปทำแนวของตัวเอง
0: ตอนนั้นก็ทุกคนก็ต้องประกวดดนตรีนะ
2: ครับใช่ตอนประกวด
0: ตอนที่แบบเราเด็กๆเราเล่นดนตรีพี่โอ๊ต
1: ถามสอง
0: ยังไม่ได้ทำการประกวดเลย
1: ถามสองท่านนิดนึงตอนประกวดเวทีไหนบ้างลองเล่าให้ฟังตอน
2: เวทีมันจะเป็นงานที่ผมจำชื่องานไม่ได้ครับแต่ว่ามันก็อย่างเช่นผมเองกับผมกับตีนเนี่ย ตอนช่วงเด็กตัวเด็กก็ส่งฮอตเทปเหมือนกันนะครับ
1: อ๋อส่งตอนนั้นก็ส่งเป็นไงเป็นเทปหรือว่า
0: เทป
1: ส
0: ่งเป็นป่ะ
1: เป็น MD หร
2: ือ เริ่มทีแล้วครับเริ่มเข้าสู่ทีแล้วแล้วแต่ว่าผมกับทีมก็ไม่ได้เคยเข้าลอกฮอตเทปนะครับ
0: แต่ว่าก
2: ็วงไม่วงแบบไม่แข็งแรงยังไม
0: ่
2: ก็หลายอย่างครับทำแต่ว่าช่วงหลังก็คือแบบเริ่มดีขึ้นแบบประสบความสำเร็จเรื่องการประกวดแบบอีกรายการนึงของแบบของมัธยมอะไรเงี้ยพวกที่มันเป็นแบบประจำภาคอะประจำภาคกลางของภาคกลางของอะไรเงี้ยแล้วก็เคยมีโอกาสแบบได้เป็นตัวแทนของเขตปทุมไปได้รางวัลที่หนึ่งของภาคกลาง
1: ปทุมวันใช่ไหม
2: ปทุมเขตปทุมเลยครับ
0: ปทุมไหนครับ
2: โรงเรียนผมก็อยู่ตรง
4: ธานี
2: นะครับ
0: ผม
2: เ
0: ข้าเพลงนี่ปทุมธานีเกลือ
2: ใช่คร
0: ับมันอร่อยดีข้างนอกมันจะเค็มๆหน่อยเคยกินปทุมธานีเกลือ
1: แบบน่าตื่นเต้นแล้วว่าถ้าย้อนไปตอนเรายังเด็กๆการประกวดแบบนี้มันโอกาสที่จะไปเล่นเป็นตัวแทนภาคเลยมันยาก
4: แต่ว่าเรายังไม่ถึงว่าเก่งนะแต่ว่าเบื่อว่าเราซ้อมกันเยอะครับ
2: ซ้อมกัน
4: เยอะก็เราพอได้ใช่ไหมคนก็จะมามองว่าที่เราเก่งอะไรอย่างเงี้ยจริงมันเป็นความเหมือนความคาดหวังฮะจริงเราไม่ได้ถึงว่าเก่ง
1: ตูนกระตินตอนซ้อมตอนนั้นนานใช้เวลานานไหมกับการเล่นดนตรีวัน
2: นานครับ
4: นานครับแต่ซ้อม
2: ที่เดียวมันคือในเวลา2ปีอะครับมันก็ค่อนข้างที่เต็มที่แล้วก็ค่อนข้างหนักซ้อมหนักมากหนักแบบหนักแบบไม่ค่อยอยากให้น้องๆมาเรียนแบบเท่าไหร่หรอก
0: เพราะว่ามัน
2: คนละยุคกันมันหนักจนเราไม่มีเวลาเรียนหนังสือเลยมันหนัก
1: ทุ่มเท
2: มันหนักเกินไป
0: ตอนนั้นเดี๋ยวก่อนสมาชิกมีตูนติน2คนแล้วยืนพื้นแล้วมีอะไรกิ๊กมีกลอง
2: มือกลอง
0: เบส
2: มือกลองมือเบสนะครับมือเบสมือกีตาร์พวกนั้นเขาค่อนข้างที่ฝึกฝนหนักสมัยนั้นมันยังเป็นยุคแบบมันเป็นดนตรีแบบต้องฝึกฝนมากนะครับมันผู้วงการแบบล็อก
0: คร
2: ับ
0: อ
2: ะไรเงี้ยมันยังมีค่อนข้างมีบทบาทเยอะอยู
0: ่อ๋อเออแต่มันต้องฝึกเยอะ
2: ต้องฝึกเยอะต้องใช้วิธีการฝ
0: ึ
2: ก
0: วง5คนใช่ไหมตอนนั้น
2: มี5คนครับ
0: มีคีย์บอร์ดไหม
2: คีย์บอร์ดยังมีไม่มีครับแต่ว่า
0: ไม่ได้ออกไป
1: คุณจะเอาบทบาทคุณเข้าไปในวงเขาได้
4: แต่ว่าแหมก็แบบคีย์บอร์ดก็เยอะ
2: เคยมีรุ่นพี่แต่ว่าเคยเอาแบบคีย์บอร์ดมาเสริมเล่นกันนิดหน่อยก็มีบ้างคร
0: ับ
2: แต่หลักๆก็คือจะเป็นเครื่องดนตรีปกติทั่วไปก็คือกีตาร์เบสกลองนะครับใช่
0: แล้วตอนนั้นนี่คืออะไรอ่ะเอาวงที่แบบในดวงใจเลยเอาของตุนก่อนแล้วกันในยุคที่แบบว่าทำให้แบบเราเล่นดนตรีทำให้แบบเราเขียนเพลงอ
2: ่ะถ้าเป็นตัวผมเนี่ยก็ยุคผมเลยตั้งแต่เด็กๆกับทุกทีผมเป็นคนที่ชอบวงพอสผมชอบผมโตมาพี่โจ้แหละเด็กแต่ว่ามันวงอื่นผมก็ฟังบ้างครับแต่ว่ายังไม่ได้อินมากช่วงเด็กๆครับ
0: เริ่มแรกใช่ไหมครับ
2: ฟังแล้วก็ผ่านไป
0: แล้วตีนนะครับ
4: ติดผมนะครับพี่ผมมันไม่ได้ยินเหมือนตูนนะครับผมจะฟังพวกเพลงพ็อปทั่วไปพวกบอยแบนด์อะไรเงี้ย
0: บอยแบนด
4: ์ฟังไม่ได้ครับผมลองจะพูดถึงว่าจะแบบฟังเพลง
1: UAT เลยครับ
4: ไม่ได้ฟังแรปเตอร์อะไรเง
1: ี้
4: ยอ๋อ
1: แรปเตอร์
0: ก็ต้องเป็นแบบตามกระแสอะไรอย่างงี้
4: ใช่ก็ฟังเพลงกาลา
0: ก็คือตามเป็นเพื่อน
4: ฝรั่งฝั่งนั่นพาร์น่าอะไรอย่างเงี้ย
0: แล้วพอตอนเริ่มเล่นดนตรีปุ๊บเราก็ต้องมีแนวทางของตัวเองถูกป่ะ
4: ใช่อ
0: ันนั้นเริ่มชอบอะไรบ้างเราของติน
4: ตอนไหนฮะ
0: ตอนที่แบบว่าเริ่มเล่นดนตรีแล้วอ่ะเราเริ่มชอบแล้วเอ้ยเราทางนี้เว้ยอะไร
4: ก็เริ่มชอบพวกอินดี้ร็อกอะไรเง
0: ี้
4: ยอ
0: ินดี้ร็อก
4: พวกคูเพย์อะไรเงี้ยก็เริ่มฟังแล้วเริ่มหาบีเทิลมาเล่นอะไรเงี้ยหรือว่าฟังเพลงพวกนอกกระแสบ้างอะไรเงี้ย
0: อะไรอย่างตูนนะ
2: ผมก็มีหลายวงนะครับช่วงถ้าเกิดขึ้นมาตอนมหาลัยแล้วอย่างเง
0: ี้
2: ยครับก็ต้องมีสกิทโลมีชอบพวกแคร์แบนนะครับพวก
0: แคร์แบน
1: มองวงหน้า
0: ใช่
1: ต้องไว้ผมยา
4: วผมก็ชอบเริ่มตามฟังสกิทโลเหมือนกับตูนเหมือนกันตอน
1: นั้นเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะ
0: ครับ
1: ผมไปเอาวิกมาใส่
0: แคร์แบนผมใส่อยู่คนเดียว
2: ก็มีก็คล้ายกันก็คือมีในฟอน่ามีคาร์โลเซนโรเต้อะไรบ้างอะไรเงี้ย
0: ร้องได้ไปกันล่าร้องได้กันบ้าง
2: ไม่ค่อยครับ
0: ไม่ค่อยร้อง
2: ผมชอบในพาร์ทเรื่องกีตาร์อะไรเงี้ยมากกว่า
1: แต่แกพวก
2: ชอบเล่นในสไตล์เขาว
1: ่
2: าเขาเล่นยังไง
0: อะไรแล้วฟังอย่างโหดอ่ะแฮร์แบนด้วย
1: แต่เพลงปล่อยมาที่ฟังนุ่มๆนะ
0: เออใช่ใช่ใช่อันนี้ผมอยากรู้ครับใคร ใครเลือกไว้ผมยาวก่อนนะครับหรือว่าไม่รู้จะตัดตรงไหนดีมันเลยเป็น
4: มันเหมือนที่พี่จอนบอกนี
0: ่ว่า
4: ก็ไม่รู้จะตัดตรงอะไรไง
0: ใช่ป่ะ
4: คือไว้มันปล่อยแล้วมันไม่ต้องหวีด้วยอะไรก็แบบไม่อะไรก็จะบ่าบ่าไปเรื่อยครับที่นั่นที่นี่ที่หูอะไรเง
0: ี้
4: ยก็ปล่อยไปไม่ตัดอะไรเงี้ย
0: แ
4: ต่มันก็ตัดนะมันก็
2: ตัดบ้าง
4: บ้านเลย
2: ตัดบ้าง
4: ตัดบ้างแต่นานๆ
0: เคยแบบแต่งตัวเหมือนกันไหมครับ
4: เคยครับเมื่อตอนที่ออกที่ไหนก็แต่งตัวคล้ายกัน
0: แล้วแบบคนก็จำผิด
4: จำผิดครับ
0: ใช่ไหม
4: เคยคุยกับคนหนึ่งครับเหมือนแฟนเพลงอ่ะพี่มาคุยผมตั้งนานว่าเป็นชั่วโมงเลยพอสุดท้ายก่อนจะวางไปยินดีได้รู้จักนะครับพี่ตูนเฮ้ยที่คุยตั้งนาน
0: คิดว่า
4: คิดที่คุยตั้งนานก็คิดว่าคุยกับตูนไง
0: อ๋อครับ
4: ผมก็เข้าใจพอเข้าใจได
0: ้อ๋อ
1: ตอนใหญ่ตูนตีนก็คงจะยิ้มคนเดียว
0: ใช่เออเฮ้ยเฟียวมาก
4: มีบ้างครับ
0: เออ
4: ก็มีอาจจำผิดบ้างแต่ถ้าเพื่อนๆที่สนิทกันจริงๆเขาจะรู้นะ
0: อันนี้ดีกว่าอยากรู้ว่าเคยแบบว่าโดนทักว่าหน้าตาเหมือนใครอะไรอย่างงี้ป่ะศิลปินอะไร
4: อะไรเงี้ยไม่ค่อย
0: นะไม่ค่อยใช่ไหม
4: เท่าไหร่อ๋อ
0: เยอะหรือยังติดมีเบียร์ไหมแบบว่าหน้าเหมือนคนรู้คนนี้อะไรเง
4: ี้
0: ย
4: ไม่มีนะครับพี
0: ่อ๋อเหรอไม่มีเลยเหรออ๋อจริงๆนะก็เหมือนนะเจฟพิสุทธ์อ่ะ
4: อ๋อสมัยก่อนเลย
1: คล้ายไหมนะ
0: คล้ายไ
4: ห
0: ม
4: อ๋อนึกออกแล้ว
0: ใช่แต่อย่าร้องเพลงคนนั้นมันสูงนะครับไม่ร้องไม่ร้องนะ
4: ใช่ร้องใช่ร้องอัมพันใช
0: ่
4: ไหม
0: เออใช่ประมาณนั้น
4: ยุคเทป
0: ใช่ครับอ๋อแสดงว่าแต่ก่อนก็ชอบเก็บเทป
4: มีครับ
0: ยังเก็บไว้อยู่ป่ะครับทุกวันนี
4: ้คือไปตามซื้อครับ
0: เพราะว่าแม่เอาไปทิ้ง
4: เก็บเพราะตอนเด็กเทปเก่าๆรักษาไว้ไม่ได้
0: เพราะว่าหาย
4: มันไม่รู้ตอนนั้นไม่เห็นคุณค่าของตรงนั้นไง
0: ก็คือ
4: ตอนนี้ก็มาเที่ยวขายมาหากัน
1: เก็บส่วนใหญ่เก็บของใครบ้าง
4: ผมนะครับผมก็จะเป็นจะเป็นเทปส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกแนวจริงๆเป็นแนวเก่าๆเยอะครับ
1: กับ
4: พวกแบบพวกแนวแบบเพลงป๊อปเพลงยุคแบบยุคชลัดยุคอะไรเนี้ยเยอะ
1: โอ้
4: ก็มีบ้างมี
0: 80ประมาณนั้น
4: เป็นเพลงป๊อปเพลงแล้วก็เป็นเพลงลูกกรุงด้วยที่ผมเก็บอ่ะว่าผมจะไปฟังรายละเอียดเรื่องพวกเครื่องสายพวกอะไรชอบครับมีไวโอลินอะไรเงี้ย
0: ทุกวันนี้เจ้าเกิดเจอซื้อเก็บไหมคร
4: ับยังเก็บอยู่ครับแต่ตอนนี้คิดว่ามันก็มีอยู่พอสมควรก็เลยไม่ค่อยอยากยังไม่
0: แต่มีเครื่องเล่น
4: ไม่ค่อยซื้ออะไรเข้ามาเท่าไหร่แล้วเพราะว่ามันลกห้อง
1: ติดเก็บไหมฮะเก็บบ้างไหม
4: ไม่มีเลยนะครับ
1: ไม่มี
4: เก็บแต่พวกตลับเกมเก่าอะไรเงี้ย
0: ตลับเกมเก่า
1: เกมไอ้พวกไอ้สมัย
4: ฟามิคอม
1: ไฟมิคอม
0: ไม่แล้วคือเอาอะไรมาเล่นมีเครื่องเล่นอยู่ป่ะ
1: มี
0: จริงป่ะเนี่ยแล้วทุกวันนี้มันยังเล่นได้อยู่ป่ะ
4: เล่นได้ครับ
0: เฮ้ยบ้าไปแล้ว
4: ตลับไอ้40กว่าปีก็ยังเล่นได้ทุกตลับนะ
0: เออมันต้องเป่าจริงไหมตลับเกม
4: ไม่ต้องเป่าใช้แอลกอฮอล์เช็ดก็พอแล้ว
0: แล้วบางคนเขาเป่าตอนเด็กกับผมเป่านะ
4: เข้าใจผิด
0: เพราะแล้วผมเลียด้วยนะ
1: คิดไปเอง
4: โอ้เลีย
0: เออผมเลียตรงขั้วแล้วแล้วมันติดอ่ะ
1: แฟนมีข้อมอ่ะ
4: ต้องให้ตลับเสียครับพี
0: ่ตลับเสียใช่ไหม
1: ไม่ใช่ที่ถูกต้องคือไงนะ
4: ก็ใช้แอลกอฮอล์
1: ยังลบนะ
4: ไม่แอลกอฮอล์
2: ยังลบดีไหมดี
0: เออยังลบดีกว่าใช่ป่ะ
4: ไม่มีมันไม่เคยเสียนะครับตลับมันไม่มีอายุด้วยครับ
1: ตอนเด็กสองคนเล่นเกมตลับเคยแย่งกันไหมเคยตีกันไหม
0: มันมี2จอยจะแย่งไหนกันนะ
1: ไม่บางทีมันทะเลาะ
4: ไม่มีครับไม่มีเด็กๆไม่ค่อยครับเพราะว่าเล่นกันหลาย
0: พวกเล่นคอนท่าแล้วแบบพวกล้างฉากไม่ยอมเดินก็ตีอะ
1: ไม่ยอมเดินเฮ้ยเดินดิ
4: ส่วนใหญ่ผมก็กระโดดขึ้นไปก่อนนะ
2: หนี
4: ก่อน
2: แล้วสักพักนึงก็ไอ้ปุ่มก็จะพัง
0: เพราะว่าอะไรอะ
2: ปุ่มมันเสียครับ
1: ใช้บ่อยไงใช
0: ้
1: บ
0: ่
1: อยมันมีปัญหาก็คือถ้าเป็นเวอร์ชั่นของที่แบรนด์คนไทยทำอะไอ้ความคงทนมันจะไม่เท่า
2: อ๋อไม่เท่าใช่พังง่าย
4: ของแท้ไม่เป็นไรเลย
0: อันนี้คือแฟนมีคอมใช่ไหม
4: ใช่คร
1: ับ ใช่แฟนมีคอมที่มันจะมีเวอร์ชั่นที่ประเทศไทยทำด้วย
4: แต่ของปลอมแพงกว่าของแท้นะพี
0: ่ของปลอมแพงกว่าของแท้
4: แพงกว่าครับ
0: ของไทยใช่ไหม
4: ใช
0: ่
4: เขาบอกหายากกว่าผมก็งงเพราะอะไร
0: ผมงงอย่างหนึ่งตลับเกมอ่ะมันเขียนว่าอะไรนะ50 in 1อ่ะมันมี50เกมในตลับเดียว
4: ใช่
0: มันมีอยู่ประมาณ5เกมเท่านั้นแหละนอกนั้นมันซ้ำ
4: ใช่
0: ป่ะ
1: แต่ว่าเพิ่มไงเพิ่มตัว
4: หมดอะไรเงี้ยมันจะแบบหมดเพิ่มอะไรอย
0: ่
4: างเง
0: ี้
4: ย
0: อ๋อจำได้ตอนเด็กอ่ะคือซื้อมาเอ้ยทำไมมันเหมือนกันวะโดนหลอกด้วยว่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางเกมก็เข้าไม่ได
4: ้พันอินวันอะไรเง
0: ี้
4: ย
0: เออพันอินวันอ่ะแล้วแบบอะไรจะเยอะขนาดนั้น
4: เอามาวนซ้ำ
0: ไหมเออใช่ครับแล้วทุกวันนี้ก็ยังเก็บไว้อยู่ป่ะ
4: มีตับแท้พี่ตับปลอมหายาก
0: ครับเดี๋ยวนะของปลอมหายากกว่า
4: ใช่ตรงนี้ตับแท้หาซื้อง่ายมากแล้วก็ไม่แพงด้วย
0: เออผมคอยถามความรู้หน่อยนึงเผื่อคุณผู้ฟังอยากรู้ว่าเดี๋ยวนี้ เครื่องพวกนี้ถ้าเกิดอยากซื้อซื้อที่ไหนแล้วก็ราคาเท่าไหร
4: ่ตอนนี้แหละครับเครื่องปรับไ
0: ป
4: ครับ
0: ใช
4: ่ Shopee ก็มี
0: พี่แต่มันเป็นของใหม่เหรอเ
4: พไม่มีครับไม่มีของใหม่อ๋อของใหม่มันจะเป็นเครื่องทำใหม่เครื่องปลอมอ
0: ่
4: ะ
0: อ๋อเอาคืออันนั้นเค้าเรียกเครื่องปลอม
4: ใช่ประมาณ300กว่าบาทเอง
0: ฮะ
4: ใช่แล้วก็ทนด้วย
0: แล้วเราภาพความแบบ
4: ไม่เหมือน
0: วินเทจ
4: ไม่เหมือนคือผมมีทั้งหมดเครื่องฟามิคอมญี่ปุ่นแล้วก็เครื่องฟามิคอมอเมริกาผมมี
0: ครับ
4: มันเป็นม้วนแบบเหมือนวิดีโอเสียเข้าไปอ่ะแบบ Back to the Future อะไรอย่างเงี้ย
0: เ
4: ก็บไว
0: ้อ่ะอย่างนั้นเท่าไหร่
4: หายากนะฮะยากไม่แพงครับ2-3 พัน
0: ซื้อในพวก Marketplace ใน eBay อะไรเงี้ยหรอ
4: ครับแต่ตลาดอ่ะแพง2,000อัพ3,000แล้วแต่เป็นร้านก็มีครับอย่างมาริโอก็3ล้านอย่างเงี้ย
0: ฮะ
1: เป็นร้านไหม
4: มีครับแบบ
1: ไม่มีราคาเป็นร้านก็มี
3: มันเป็นของที
4: ่
3: ไม่มีการแกะครับ
4: เป็นร้านก็มีคร
0: ับ
3: เป็นของที่ถูกรักษาไว้อย่างดี
1: ร
3: อ
1: ด
3: ออริ
1: จินอลด้วยเครื่องเกมนี่สุดยอดคุณไม่ต้องห่วง
0: โอ้โห
1: นี่ยังไม่รวมเครื่องไอ้พวกไอ้Neoนะ
0: อะไรนะ
4: โอ้นี่
1: เครื่อง Neo นี่แพงมาก
0: อันนี้ Neo ไม่รู้จักรู้จักแต่ Nintendo
4: Neo
1: Geo ใช่Neo Geo ที่เขาทำเกมตัว
4: SNK
0: พวกอาร์เคดอะไร
4: ใช่ใช
1: ่
4: เป็นเครื่องที
1: ่อาร์เคดเป็นแสนเลย
4: เป็นแสน
1: อาร์เคด
0: โหยากนะ
4: ไม่เอื้อมไม่ถึง
0: เอางี้ดีกว่าเบรกหน้ามาคุยเรื่องเกมดีกว่าเดี๋ยว
1: สักเพลงไหมเบรกแรกสักเพลงไ
0: หมบอกคิวด้วยนะ
1: มีการไกลมีการแกล้งนะบอกคิวด้วยเดี๋ยว
0: อ
1: ี
0: กเพลงนึงเดี๋ยวก่อน
1: แรกได้เพลงนะ
0: อีกเพลงนึงก็พูดเข้าเพลงดีกว่า
1: เจอสองท่านเดี๋ยวผมขออนุญาตมู

0: ปไหนอ่ะ
1: ไปแล้วผมหนีผมงอน
2: เดี๋ยวผมฟัง
0: คีย์เอเนาะ
3: ครับเพลงต่อไปก็ชื่อว่าเวลานี้นะครับ
4: ปล่อยยังไม่ได้ปล่อยอะไรเพลงนี
3: ้ซึ่งยังเป็นเพลงที่ผมยังไม่ได้ปล่อย
0: ครับ
3: แต่ว่าอยากกลับเล่น
0: แล้วก็เล่นที่ดีเป็นที่แรก
4: ใช่
3: ออกอันนี้อันเล็กที่2ครับที่แรกเมื่อตอน
4: ไม่ถ้าเล่นในรายการ
3: ถ้าเล่นในรายการ
0: โอ้โหเป็นเกียรติอย่างยิ่ง
3: ใช่ครับ
0: งั้นจัดไปครับ
3: ครับชื่อเวลานี้นะครับ

0: ากับจอห์นวินเทจและอ้นเมธีในบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk
1: 96.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: อ้าวสายต่อไป
3: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
2: ์โอ้ยอาการแบบ

0: นี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
1: เลือกนี่สิครับ
0: ยาน้ำแก้ไอแมลงราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
1: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดี
0: ช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอแมลงราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบ
1: เอาสายต่อไป
2: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
3: ต้องเลิกไปเลยคร
4: ับ เฮ้ยเดี๋ยว
2: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 Minute Market ที่จะเปิดแอร์

0: เรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัสเปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆคุยของเก่าเล่าเรื่องเก่าๆกับจอห์นวินเทจและอ้นเมธีในบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk

0: ถูกต้องเฮ้ยต้องจบอย่าง
1: น
0: ี้ถึง
1: เติมเติมอะไรนิดหน่อยนะ
0: นะครับอยู่กับเรา2คนนะครับผมจอห์นวินเทจแล้วก็พี่อ้นแล้วก
1: ็
0: อีก2ท่านนะครับศิลปินในวันนี้นะครับพี่ตุลแล้วก็พี่ตินจาก Whatever เมื่อกี้ก็อีกเพลงนึงความจริง
1: ความจริงใช่ครับ
0: ครับอันนี้ก็คือว่าเคยปล่อยออกไปบ้างหรือยัง
2: มาแล้วครับ
0: ปล่อยแล้วใช่ไหม
2: มีMV ด้วย
0: โอ้
2: ใช
0: ่
2: ก็พาฟังกันได้ครับ
0: ใน YouTube
2: ชอบใช่ครับ
0: ครับแล้วก็ผมเคยเห็นว่าเคยไปฟีดกับพี่โอใช่ไหมครับ
2: ครับ
0: เจอกันได้ยังไงตอนนั้นที่แบบว่าอยู่ๆไปเจอกัน
2: อ๋อจริงๆเรื่องนี้ครับพี่โอเนี่ยก็คือเป็นรู้จักจากเพื่อน
0: เอาเหรอ
2: เพื่อนที่ตอนนั้นคือแบบเป็น PR ให้กับวง
0: อืม
2: ใช่ครับรู้จักกันก็คือก็เขาก็แนะนำมาบอกว่าแบบสนใจมาลองพี่โอไหมอะไรเง
0: ี้
2: ยก็ลองไปถามดูกระทับทำมาแล้วก็ใช้เวลาอยู่เดือนหนึ่งอะครับ
0: ในการคิดเหรอ
2: ไม่เดือนหนึ่งคือได้คำตอบเดือนหนึ่งเลยก็ตอนนั้นเพลงมันแต่งได้แค่ครึ่งเดียวเองครึ่งเพลง
3: ยังไม่เสร็จเลย
2: ยังไม่เสร็จตัวเลยทำแต่ว่าพยายามเลือกแล้วว่าเพลงนี้น่าจะเหมาะกับ
1: น่าเหมาะเขาน
2: ะใช่ๆครับเพราะว่าพี่โอร้องสไตล์หวานๆเนาะ
0: เหมือนกันเลยเออแต่ว่าก็เข้ากันนะ
1: เข้ากัน
2: เ
1: ข้ากัน
2: ชื่อว่าเพลงคนสุดท้ายครับ
0: อ๋อ
2: ตอนนั้นก็มันก็เป็นเพลงที่แบบยังไงเดียบเป็นป๊อปเนาะแล้วก็สบายแล้วก็ให้แบบพี่โอเขาแกก็แบบตอนแรกก็แบบตกใจเหมือนกันเพราะว่าแบบไม่เคยร้องคู่กับผู้ชาย
0: อ่าฮะแล้วเสียงคล้ายกันด้วยนะความจริงอ่ะ
2: มันก็หยุด
0: แบบโทน
2: ใกล้ๆกัน
0: หวานกัน
2: ใช่ๆครับ
0: ครับ
2: มันก็เลยทำให้คนฟังบางทีก็ไม่ค่อยออกว่าตรงไหนเป็นตรงไหน
0: ตอนนั้นนี่ตินเล่นด้วยไหมครับ
2: เล่นด้วย
3: เล่นด้วย
0: ใช่ป่ะ
3: ใช
0: ่เล่นด้วยอ๋อแต่ว่า MV ไม่ได้เล่นใช่ไหม
3: เล่นครับ
2: เล่น
0: ด้วยเหรอ
2: MV เล่นด้วย
0: เดี๋ยวนะผมต้องไปย้อนดูอ่ะ
1: ผมว่าไปดูอีกทีสิ
3: มี5คนไหมในวงใช่ไหม
2: ตอนนั้นมี
3: 4 คน
0: คือผมแยกไม่ออกคนไหนเป็นคนไหน
2: อ๋
0: อแต่เล่นกันหมดเลยใช่ไหม
2: ใช่ใช่ครับ
0: ครับคนสุดท้ายนะครับตอนนี้ก็ยังอยู่ในพวกใน YouTube อะไรพวกนี้อยู
1: ่ยังอยู่เพราะฉะนั้นคุณก็เปิดให้ผมดู
0: อ๋อใช่ใช่
1: ท
0: ำได้อยู่เป็นแบบโอกาสแบบที่ดีมากๆเลยอ่ะผมยังไม่เคยฟีกับศิลปินคนไหนนะเอาจริงเพราะแต่ผมเคยฟีกับคนหนึ่งพี
1: ่
0: อะไรนะอีทโปงลางจริงนี่เรื่องจริงเล่นคีย์บอร์ดแล้วเขาก็ยืมรถผมไปถ่าย MV ก็เลยแบบว่าไหนๆมาแล้วเขาก็ให้ผมไปเล่น MV ด้วยดังนั้นนะครับก็ความแบบน่าแปลกอย่างหนึ่งก็คือว่าทางพี่ๆวง Whatever เขาไม่เล่นกลางคืน
1: เออ
0: ใช่ไหม
1: กำลังจะถามเข้าโหมดว่าเออไปเล่นกลางคืนเล่นที่ไหนอะไรยังไงกับ Whatever ยังไง
0: ปกติไม่เล่นเลยใช่ไหม
2: ไม่ได้เล่นเลย
0: ไม่เคยเล่นเลย
3: ไม่เคย
2: ถ้าคือในนามวงเนี่ยอันเนี้ยไม่เคยครับแล้วก็แล้วตัวผมเองก็ไม่ได้เล่น
0: เออน่าได้สิอยากรู้ว่าแบบทำไมเพราะว่าอย่างนักดนตรีทุกคนเขาก็แบบว่าอยากมีเวทีให้เล่นบ้างอาจจะแบบว่าไม่กล้าได้รวยอะไรหรอกแต่ขอให้ได้เล่นว่าอะไรอย่างเงี้ยทำไมเราไม่เล่นอยากรู
2: ้จริงๆแล้วไม่ได้ติดที่อะไรครับแต่ว่าแค่ในตอนนั้นช่วงตอนนั้นคือแบบฟิลแบบอยากไปทำอย่างอื่นแล้วก็ตัวว่ามันก็จะมีอยู่บางเรื่องที่ว่าผมเป็นคนไม่ค่อยเล่นตามใจตามกระแสสักเท่าไหร
0: ่
2: มันก็เลยอาจจะเป็นปัญหาผมคิดว่าถ้าไปทำตรงนั้นคงจะไม่เหมาะ
0: เ
1: พราะว่าไปเล่นตามร้านก็ต้องแบบมีคนขอเพลง
0: มันก็ต้องแบบว่า
2: ใช่ครับ
0: เล่นเพลงตลาดอะไร
1: ตลาด
3: ไปที่มันกำลังมีกระแสตอนนี้อะไร
2: มันก็ต้องมีสักเพลงหนึ่งโผล่มาที่ต้องทำตามเขาอ่ะ

0: แต่เราก็ไม่ได้ชอบ
1: ไม่ค่อยชอบก็คือจะร้องที่เพลงชอบอย่างเดียวมันก็ไม่ได้แล้วร้านที่แบบเฉพาะกลุ่มจริงๆมันก็มีน้อยอะครับ
0: ครับ
1: ก็เลยแบบเราก็เลยแบบอยู่ตรงนี้ดีกว่าไม่ได้เล่นก็เลยทำงานทั่วไปทำงานในสตูทำเพลงรับทำเพลงอะไรทั่วไปครับม
0: ัน
1: ก็จะเป็นอย่างงานพวกนี้มากกว่า
0: ครับ
2: เป็นงานเพศแบบโปรดิวหรือไงคร
1: ับ โปรดิวด้วยครับแล้วก็เรียบเรียงด้วย
0: ใช่แล้วอย่างพี่ตินนี่ก็คือก็ไม่อยากเล่นกลางคืนเหมือนกัน
3: คือเขาไม่เล่นผมก็ไปเล่นไม่ได้คร
0: ับ เอาไปเล่นเอาต้องไปพร้อมกัน
3: ประมาณนั้น
0: เคยเอางี้เคยแบบว่าไปเล่นกับวงอื่นกันบ้างป่ะแต่ละคน
3: เคยมีแต่เพื่อนยืมกีตาร์ไปเล่นอ่ะมี
0: แต่เอาตัวเราสมมติแบบว่าเอ้ามันนั่นมือกีตาร์ขาดเอ้ยไปเล่นให้หน่อยสิวะอะไรอย่างง
1: ี้ไม่ค่อยมีครับ
2: เนื่องจากวงจรของตนกับตินเขาไม่ได้มีกลางคืนเนี่ยไม
0: ่
2: ได้ไปเล่น
1: ใช่ไม่ได้ไป
2: ไอการดึงตัวกันใน
0: เ
2: พลงนักดนตรีจะไม่ค่อยเห็น
0: แต่ปกติจะไปด้วยกันตลอด
3: ใช
1: ่ใช่ครับ
0: โอ้
3: อยู่ในสตูดิโออย่างเดียวอ่ะพี่เราอยู่แล้วคืออัดเพลงก็เยอะแล้วอ่ะไม่มีเวลาแกะเท่าไหร่
0: ส่วนใหญ่อัดเพลงนี่ก็คือเพลงตัวเองมากหรือเพลงคนอื่น
3: ไม่เพลงคนอื่นด้วยครับ
0: แล้ว
3: ทำให้คนอื่นด้วย
1: ให้คนอื่นด้วย
3: ใช
0: ่โอ้ครับ
3: เยอะแล้วอ่ะ
0: มีมือคีย์บอร์ดยังครับ
2: เอาอ
3: ีกมือคีย์บอร์ดส่วนใหญ่วงผมจะยืมมาแบบไม่มีวงไงแต่ว่า
1: อัดให้
3: ก็จำเป็นมันก็จำเป็นแหละต้องใช้
0: นี่เขาหน้าเรียกผมได้นะผมอยากเล่นด้วย
3: ครับขอบคุณครับ
1: ชอบตัวนี้มากเลย
0: ไหน
1: ตัวเนี้ยครับตัวที่พี่เล่นอย
0: ู่อ๋อยามาฮ่า
2: DX7 เนี่ยฮะ
0: DX7 เอามาใช้บ่อยแล้วก็วันไหนแบบว่าวงที่แบบเขารีเควสวินเทจมันจะเอาอันนี้ม
2: า
0: ครับ
1: เสียงแบบตรงยุคที่ผมฟังมาก
0: ใช่ป่ะมันจะคล้ายๆกับพวกเพลงฉลาดเพลงอะไรอย่างเงี้ย
1: ใช่ครับ
0: เล่นให้ดูท่านนึง
2: เสียงมันจะกุ้งๆๆๆเลย
1: ใช่เลย

0: ือนเนาะดอคล้ายๆคล้ายๆกัน
1: ประมาณนั้น
0: ใช่ครับก็สมัยก่อนมันมีคีย์บอร์ดเข้ามาในไทยไม่กี่ตัวมันไม่มีคนรีวิวเขาก็เลยซื้อกันตามๆกันไปเออมันก็เลยเป็นอย่างนี
1: ้อ่ะจอนพูดถึงเครื่องดนตรีอย่างคีย์บอร์ดสองท่านใช้ยังกีตาร์ทั้งคู่มีกีตาร์ตัวโปรดไหมกีตาร์ที่แบบใช้ประจำหรือว่า
2: ตัวโปรดใช้อัดมีครับก็คือเจ้าของ
0: ตัวนี้
2: เจ้าของผมถ้าเป็นไฟฟ้าเนี่ยหลายคนจะเห็นเป็นตัวสีขาวที่ผมใช้คือเทเลคัสเตอร
1: ์
2: ตัวนั้นแหละจะเป็นตัวที่เล่นแต่สมัยมัธยมเลยแล้วออกไปโชว์ที่ไหนก็จะตัวนั้นประจำเลยครับ
0: ซื้อเพิ่มบ้างไหมครับ
2: ผมไม่ค่อยเพิ่มนะ
0: แต่มือกีตาร์นี่ตัวดีเลย
1: ติดยังไงติด
0: คนซื้อแน่ๆ
3: ผมซื้อเพิ่มแต่ว่าแต่ตัวนี้จะเป็นตัวแรกตัวเก่งตัวที่ใช้จริงเล
1: ่
3: นคอนเสิร์ตเล่นเฟสติวัลอะไรเงี้ยก็จะใช้ตัวเนี้ย
0: อ๋อ
3: เหวี่ยงเยอะมากเลยคร
0: ับ เดี๋ยวๆเหวี่ยงเหรอ
1: ไปข้างหลังเนี่ย
3: แบบกระโดดบ้างอะไรแต่ว่าไม่มีรอยเลยว่าผมรักษา
0: แล้วมันหล่นบ้างไหมครับ
3: ไม่เคยหล่น
0: ไม่เคยหล่น
1: แล้วจะมีอยู่บางคนบางกลุ่มนะเขาฮิตไปทำลายอ่ะลายให้มันเก่า
0: ลิลิก
3: ไม่มีฮะนี่มันไม่มีเลย
2: ทำให้มันเก่า
3: ตามการเวลา
0: อยากมีบ้างไหมครับเอามาฝากไว้ครับผม
1: เอามาฝากจอด
3: เดี๋ยวทำให้เริ่มมีแตกแล้วแตกรายงาน
0: นั่นไงผมไม่ได้ทำนะแล้วก็ผมว่าไอ้นักดนตรีที่แบบว่าตำแหน่งที่เครื่องดนตรีงอกบ่อยมากที่สุดอ่ะผมว่ามือกีตาร
1: ์
0: คิดว่าจริงปะ
3: ก็จริงครับ
0: พวกงอกของอย่างต้องมันต้องมีเอฟเฟกต์อะอย่างน้อยๆกีตาร์ต้อง
2: ใช่เอฟเฟกต์ครับมือกองก็เป็นนะพี่มือกองก็พุ่งแสแน่
0: ใช่ๆดอกงอกฉาบงอกอะไรมาน
1: ี่มองไปที่เอฟเฟกต์เขานะมีคิตตี้ด้วย
3: อันนี้แฟนผมเป็นคนผมไม่ได้แต่งแล้วไม่ใช
1: ่
3: คือเอฟเฟกต์ผมแต่ว่าแฟนเขาแต่ง
1: อ๋อแต่งให
3: ้ผมก็ตามใ
0: จ
3: ก็อุ้ย
0: แล้วแฟนชอบวาดภาพ
3: แฟนก็ชอบพวกเนี้ย
0: ครับ
3: พวกชอบของอะไรอย่างเงี้ย
0: จ
3: ิกเนี้ยผมก็ตามนะอะไรเงี้ย
2: ให้มันดูซอฟหน่อยแล้วจะดู
3: ไม่เ
2: คร
3: ีย
2: ด
3: ผม
0: หรอกให้มันใช่แต่คือผมเห็นหลายคนแล้วมือกีตาร์เนี่ยเดี๋ยวซื้อนู่นเดี๋ยวซื้อนี
1: ่
0: แล้วเดี๋ยวสักพักดูรีวิวซื้
1: อ
0: เดี๋ยวขายตัวเก่าซื้อตัวใหม่
2: ใช่ไม่จบ
0: ไม่จบไม่จบสักทีนึงแต่ว่าคือผมก็เลยแบบว่าถ้าเกิดผมแต่งเพลงนะผมจะแต่งเพลงว่าอันนี้เอาไปเอาไอเดียผมไปใช้ให้นะการเดินทางของกีตาร์มันอยู่กับคนนู้นทีนึงคนนี้ทีนึงมันข้ามน้ำข้ามทะเลมันเปลี่ยนมือไปเรื่อย
2: ใช่
0: แล้วแบบว่ามันเดินทางไม่จบไม่สิ้นอะไรเงี้ยแบบว่าโดนคนนู้นเอาไปทำสีเอาไปโมใหม่เออใช่ถ้าเกิดว่าผมจะทำเพลง
2: จะแต่งแต่การแต่งเพลงสบายหน่อยพี
0: ่ทำไมอ่ะ
2: ถ้าแต่งเพลงก็ไม่จบเหมือนกันแต่ไม่เสียตังค
0: ์
2: การแต่งเพลงอ
0: ่
2: ะ
0: เออ
1: ถ้าการแต่ง
3: ไม่จบ
2: ทางสมองเรายังใช้งานได้
1: เวลาแต่งเพลงอะไรเงี้ยอะไรเป็นมาก่อนเนื้อหรือว่าเมโลดี้มาก่อนตอนเราแต่งเพลง
2: ถ้าผมจะแต่งทั้งเนื้อกับเมโลดี้มาพร้อมกันนะถนัดแต่หลายคนเขาก็แนะนำว่ามันเป็นทางที่ไม่ได้ดีที่สุด
0: ครับ
2: เขาบอกว่าฟังก์ชันในการทำงานเนี่ยที่เขามืออาชีพที่เขาบอกนะครับตาม YouTube ตามอะไรเขาบอกเนี่ยก็บอกว่าเรามันฟังก์ชันร่างกายเราทำงานพร้อมกันเนี่ยมันจะทำงานไม่เต็มที
1: ่
0: ต้องอย่างไรอย่างหนึ่ง
2: ก็อย่างใดอย่างหนึ่งมันจะเต็มที่กว่าแต่ว่าผมก็ขึ้นอยู่ที่ความถนัดด้วยแหละ
0: อ
2: ย่างผมก็ไม่ค่อยถนัดเคยลองพยายามแล้วก็คือแยกเอาทำนองก่อนเนื้อแต่งเนื้อก่อนแยกกันอ่ะผมทำไม่ค่อยได้ออกมารู้สึกว่ามันไม่อินเพราะว่าเราทำอย่างนี้มาตลอดเนี่ย
0: คร
2: ับแล้วอยู่ว่าจับขึ้นมาแล้วร้องเลยก็ตายผมก็คิดต้องรู้สึกกับมันด้วยนะว่ามันต้องเรารู้สึกกับตรงนั้นจริงนะมันคิดไม่ออก
0: เช่นส่วนใหญ่นี่ใครเป็นคนแต่งตุ้นหรือโดว่าติน
2: ส่วนมากผมจะแต่งครับ
0: ตินมีแต่งบ้างไหมคร
2: ับ วันนี้มีเพลงที่จะเล่นเนี่ยคือเป็นเพลงที่ตินแต่ง
0: จริง
2: อ
0: ่ะ
2: ไอเพลงที่จังหวะบลู
0: อ่
2: ะ
1: บลูหน่อยนะ
2: บลูหน่อยนั่นแหละจะ
1: คนที่ฟัง
2: คนที่เป็นคนแต่งแล้วผมก็ช่วยดูรีบเลี้ยงเรื่องเนื้อเพลงให
0: ้
2: แต่ว่ามีรุ่งทำนองแรกๆอ่ะก็เขาเป็นคนคิดขึ้นมาทางคอร์ดอะไรแบบเนี้ย
0: ครับเดี๋ยวก่อนผมจะลื
1: ม
0: ฝากให้ช่องทางการติดตามผู้ฟังหน่อยนึงดีกว่าเดี๋ยวผมลืม
1: เอาเลย
3: พี่ว่าวง whatever ครับหรือว่า
1: whatever
3: rock band
1: whatever rock band
3: แล้วก็ติดตามได้ตามช่อง YouTube ชื่อ whatever rock band เลยครับครับผม
1: ถ้าไปติดตามผลงานได้
2: ครับฝากด้วยครับฝากอยากชอบเพลงไหนก็เข้าไปฟังกันนะครับ
0: ก็ใน YouTube ก็ยังมีอยู
3: ่
0: เสิร์ช whatever เสิร์ช Google เจอ
2: ใช่ครับ
0: ครับ
2: แล้วก็ยังมีผลงานใหม่ๆมาอีกตอนนี้ก็คือมี2เพลงที่กำลังจะปล่อย
0: อ๋อ
2: ก็ฝากทุกคนด้วยครับ
0: ครับ ไอ้เพลงที่กำลังจะปล่อยนี่วันนี้เราไม่ได้เล่นใช่ไหม
2: เล่นด้วย
0: จริงป่ะ
2: ใช่
0: อ
2: ๋
0: อไอ้เพลงก่อนที่จะเข้ารายการใช่ไห
2: ม
0: อันนั้นใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: โคตรเป็นเกียรติอย่างยิ่ง
1: เราได้ฟังมา
0: แล้วก็เวลาพอได้ไหมพี่อ้น
1: พอได
0: ้ได้
1: นิดนึงเมื่อกี้เล่นตอนเพลงเปิดเบรกสองก็คือเพลงที่พี่กำลังจะปล่อยนะไอ้ล
0: ู
1: กโซโล่
0: ความจริง
1: ตอนโซโล่กีตาร
0: ์ตอนจบ
1: มันมายังไงมันมาตามที่ตอนแต่ง
3: ยังลูกโซโล่ล่ะผู้เพลงไงฮะ
0: มือมันไปเองใช่ไ
1: ห
0: ม
1: มือไปเองไ
3: หมมันจะคิดได้เองพี
2: ่น่าเล่นตามฟิวน่าตามฟิวมากกว่า
4: ใช่ครับ
0: เล่นไม่ซ้ำจำโน้ตไม่ได
2: ้กลับไปก็เล่นยังไงบางที
3: มันจะมีล็อกไว้ก่อนว่าต้องประมาณนี้นะ
0: อ๋อถูกเพราะว่ากะอีกวันเดียวไม่ได้นะ
3: เติมได้บ้าง
1: ยังไงคุณเช็คแบตไม่แบตได้หมด
0: ไม่หมดเน
1: า
0: ะโอเคเห็นมันแดงโอเคก็นะครับก็วันนี้อยู่กับ whatever นะครับ แล้วก็ฝากติดตามผลงานเขาด้วยนะครับแล้วก็เวลาเจอกันข้างนอกก็ระวังทักผิดนะครับ คนเชียร์คล้ายกันเหมือนกันเลยดีกว่า
2: น่าจะมีบ้าง
0: อะไรเป็นแบบจุดสังเกตนะครับ
3: ผมน่าจะอ้วนกว่านะพี
0: ่จริงป่ะ
3: ใช
0: ่พอกันเน
3: ี่ยขอบคุณครับ
0: ครับก็วันนี้นะครับก็เป็นค่ำคืนที่พิเศษตรงที่ว่ามีศิลปินนะครับสองท่านมาเล่นเพลงให้ฟังแล้วก็เป็นเพลงที่แบบว่าค่อนข้างที่จะสมูทนะเพราะว่
1: า
0: หลายอาทิตย์ที่ผ่านมาก็จะแบบว่าเป็นเพลงแบบจังหวะขึ้นเพลงสนุก
1: สนานหน่อย
0: ครับแต่อันนี้ผมฟังแล้วผมเพลินนะครับยังไงวันนี้ขอบคุณพี่ๆวง whatever มากๆเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราทิ้งท้ายกันสักเพลงหนึ่งนะครับได้ไหม
3: ได้
2: ครับ
0: โอเคครับก็มีอะไรอยากจะบอกกับผู้ฟังแล้วก็กับเพลงนี้บ้างไหม
2: ก็เพลงนี้ก็เป็นเพลงถือว่าเป็นเพลงล่าสุดเลยแล้วกันนะครับที่กำลังจะปล่อยออกมานะครับชื่อว่าขอโทษที่รบกวนครับ
1: ขอโทษที่รบกวน
2: ครับก็ลองฟังดูเลยครับ
0: ได้เลยครับ
2: ครับ
0: โอเคติดตามเราได้ใหม่นะครับที่ Vintage Talk นะครับต่อ3ทุ่มจนถึง4ทุ่มที่ 96.5 FM ทุกวันเสาร์นะครับวันนี้พี่อ้นแล้วก็ผมแล้วก็ whatever ลาไปก่อนกับเพลงนี้นะครับ
1: สวัสดีครับ
3: ครับ
1: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณที่รบกวนขอโทษที่รบกวน
2: ขอโทษที่รบกวน
0: โอเค
1: คุณขอบคุณ

0: คุยของเก่าเล่าเรื่องเก่าๆกับจอห์นวินเทจและอ้นเมธีในบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk
1: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: คนคิดบวกจะไม่จมอยู่กับความบ่นเสียดายเขาจะรีบหมุนใบเรือเพื่อรับลมใหม่เพื่อไปได้ไกลกว่าลีกะซิงมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของฮ่องกง
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
1: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
5: Y Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Y Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
6: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่ลาวสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและณัฐพงษ์ม่วงธรรม
8: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับวันจันทร์นะอยู่กับหนุ่ยเจ้าของเพจการตลาดวันละตอนแล้ววันนั้นสื่อขายดีทางด้านการตลาด7เล่มนะครับ
9: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
8: มีกันตอนแรกว่าจะคุยเรื่องหนังหนุ่ยก็บอกโอ้นี่โพสต์ไปในคนแชร์กันเยอะแยะอะไรเรื่องค่า GP ก็เป็นประเด็นคลาสสิกอันนี้จะพูดแทนป้อมแล้วไงมาป้อมนั้นได้พูดหลายคนก็ไม่เคยฟังเท่าไหร่นะ
9: คือเรื่องมันเกิดอย่างนี้อาจารย์ผมเล่าเกริ่นก่อนพอดีอ่ะวันก่อนผมเข้าไปที่บ้านอีกบ้านอีกหลังนึงที่ผมกำลังทำอยู่แล้วช่างก็คงสั่งอาหารมากินแหละสั่งอาหารมากินที่บ้านอะไรเงี้ยก็สั่ง delivery มากินนะก็ไม่ได้ว่าอะไรก็จัดการเรียบร้อย แต่พอยคือผมเห็นกระดาษแผ่นหนึ่งชมพูชมพูเนาะเขาก็แผ่นเล็กๆผมก็ลองหยิบมาดูมันกระดาษอะไรวะที่บ้านอะไรเงี้ยมันเป็นกระดาษโน้ตนะที่ร้านเนี่ยเขาปริ้นมากระดาษประมาณไซส์นามบัตรอาจารย์เขาก็บอกว่าซื้อสั่งซื้อกับร้านโดยตรงถูกกว่าค่ะสั่งผ่านแพลตฟอร์มมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมโหดมากเขาย้ำตัวใหญ่เลยนะตัวหนานะโหดมากหากสั่งกับร้านโดยตรงได้ราคาที่คุ้มกว่าสนับสนุนร้านคนไทยช่วยคนไทยด้วยกันนะคะแล้วก็ต่อด้วยไลน์แอดของร้านเนาะขอไม่พูดชื่อร้านละกันคือผมเห็นแวบแรกผมคือจริงๆอ่ะผมเคยเห็นประมาณนี้มาช่วงนึงแต่ว่าช่วงนั้นเนี่ยจะเป็นแพลตฟอร์มอย่าง Robinhood ช่วงแรกๆที่เขาไม่เก็บค่า JP เนาะร้านเนี่ยก็จะมีการตัดโน้ตพวกนี้แนบไปกับกล่องอาหารอะไรอย่างเงี้ยแนบไปกับแพ็คเกจจิ้งอะไรเงี้ยเนาะช่วงนั้นนะครับแต่ว่าตอนเนี้ยRobinhood อาจจะไม่ใช่เมเจอร์หลักแล้วคนอาจจะไม่ได้ใช้หนักเท่าเมื่อก่อนแล้วก็จะมีอยู่ไม่กี่เจ้าที่คนใช้กันละกันเนาะก็สิ่งหนึ่งผมก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยโอเครู้สึกว่าเราอยากแชร์สิ่งนี้ให้นะก็เลยไอ้ถ่ายรูปไอ้การ์ดตัวเนี้ยแล้วก็ลงเพจอาจารย์แต่ตอนนั้นต้องบอกก่อนตอนแรกอ่ะก็ตั้งใจแบบจะได้ช่วยแนะนำรู้จักร้านด้วยกลายเป็นว่าความเห็นมี2 ส่วนอาจารย์ผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงแป๊บเดียวผมกลับมาดูเนี่ยคนไลค์เป็นพันอ่ะคอมเมนต์กันเป็นร้อยแต่ผมต้องออกตัวก่อนผมลบโพสต์ไปแล้วนะเจ้าของเขาบอกว่าขอให้ลบให้เขาดีกว่าเขาไม่อยากเดือดร้อนเนาะเพราะเป็นแบบนี้ในมุมผมอ่ะผมรู้สึกว่าผมอยากสั่งตรงกับร้านพอผมโพสในเฟซส่วนตัวนะเพื่อนผมหลายคนจะบอกว่าก็จะพยายามสั่งตรงกับร้านมากกว่าถ้าเป็นไปได้อยากให้ร้านได้มาจิ้นเยอะขึ้นแต่อาจารย์คิดว่าแล้วคนโดยทั่วไปอ่ะเขารู้สึกยังไงอาจารย์คิดว่าอยากสั่งตรงกับร้านหรืออยากสั่งผ่านแพลตฟอร์มมากกว่า
8: คือเอาผมก่อนละกันนะคือผมเองเนี่ยผมเคยซื้อเอาก่อนอาหารละกันนะเอาของออนไลน์เนี่ยคือออนไลน์เนี่ยสมัยก่อนเลยเนี่ยก่อนจะมีแพลตฟอร์มเนี่ยมันก็จะเป็นคล้ายๆกับเป็นห้องพูดคุยกันอย่างเงี้ยเนี่ยพูดคุยกันเป็นก็เรียกห้องแชทอะไรสักอย่างเนี่ยนะเมื่อก่อนเขาเรียกห้องที่แบบคนจะมาคุยกันอย่างเงี้ยนะ
9: อารมณ์เพิร์ท
8: ไม่คือไม่ใช่ตัวที่ชัดหรอกเหมือนก็เป็น
9: เว็บบอร์ดพันทิปเงี้ยหรออ
8: ะไรทำ
9: โอเค
8: ห้องอะไรพวกเนี้ยนะ
9: ครับ
8: ผมก็เคยไปซื้อกางเกงยีนนานแล้วอันนี้ตั้ง20ปีมาแล้ว
9: ครับ
8: ผมก็กูจะไปซื้อเจ้าไหนดีวะนะผมก็เลยต้องไปถามไอ้รุ่นน้องที่มันซื้อประจำว่าไออันไหนว่าที่เชื่อถือได้อะไรเงี้ยใช่ไหมว่ากูสั่งไปแล้วเนี่ยแล้วโอนเงินไปแล้วเนี่ยมันจะมันคือมันจะส่งของมาให้อ่ะนะแล้วก็เราก็โอนเงินไปก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็จะเสร็จสมมติว่าตัวละพันหนึ่งก็พันนะ30สตางค์อะไรเงี้ยอะไรเงี้ยไอเศษสตางค์อะไรเงี้ยไม่ให้เบิกอะไรพวกเนี้ยใช่ไหม
9: ครับ
8: คือเนี่ยคือสมัยก่อนมันก็ไม่มี trust ใช่ไห
9: ม
8: แล้วใครเนี่ยที่เป็นที่เรื่องลือเหมือนได้ดาวเยอะมันก็คงจะกระจายใช่ไหม
9: โอเคโอเค
8: อย่างถ้าเราซื้อของเนี่ยออนไลน์เนี่ยเราซื้อใน Shopee กับซื้อใน Facebook กับ IG ไม่เหมือนกันนะ
9: ครับ
8: คือ IG กับ Facebook เนี่ยมันไม่ใช่ Marketplace ถึงมันจะมี Marketplace แต่มันไม่ได้มีระบบเหมือนไอ้ TikTok อะไรมันออกแบบมาเพื่อกันดี
9: โอเคครับ
8: ผมซื้อในFacebook บางทีมันก็ไปได้ของเงี้ย
9: ได้ของไม่ตรงบ้าง
8: หรือก็แล้วก็แพงแล้วก็ซื้อใน IG ซื้อหน้ากากไอ้เนี้ยไอ้เฟซชิลเงี้ยก็
9: ครับ
8: ตอนแรกให้ไปดูใน Shopee มีเอาไว้ไม่มีซื้อ300กว่าบาทตอนหลัง Shopee มี50
9: โอ้โหราคา
8: ต่างกันฉะนั้นตอนหลังเนี่ยถ้าไม่จำเป็นจริงๆเนี่ยผมก็จะซื้อใน Shopee แต่ถ้าจำเป็นจริงๆเนี่ยผมก็ซื้อร้านได้เช่นผมไปซื้อไอ้เนี้ยซื้อประจำเลยไอตัวไอแอมจิ้มทะเลเงี้ยผมก็ซื้อประจำเลยมันก็จะมีร้านผมก็ซื้อหน้าหมายถึงว่าผมเห็นแต่หมายถึงว่าไปหาที่อื่นไม่ได้อะมันไม่ได้มีขายใน Shopee อ่ะผมก็ซื
9: ้อ
8: แต่ถ้าเลือกกันระหว่างมีใน Shopee ด้วยมีใน Facebook ด้วยผมจะซื้อใน Shopee
9: เพราะอะไร
8: เพราะว่า Shopee เนี่ยมันการันตีว่าไม่ได้ของเราก็ไม่โอนเงินไง
9: โอเคก็คือ
8: เนี่ยโอนเงินไปปลายทางผมก็ไม่เอาอยู่แล้วเพราะผมต้องมานั่งจ่ายเองตอนนั้นต้องลงมาคอนโดแล้วไม่สะดวกไง แล้วถ้าโอนเงินปลายทางเนี่ยไอ้ไม่ได้เก็บเพิ่มไง
9: อ๋ออันนี้เพิ่งรู้
8: เพราะว่าไอ้พวกนี้มันก็เจ๊งเยอะนะอย่างในจีนเนี่ยปลายทางเนี่ย
9: เป็นไงครับ
8: ทิ้งไม่เอาอ่ะ 50%
9: หูสั่งทิ้งสั่งฟังอย่างนั้นเลยเหรอ
8: 40% ใช่แต
9: ่
8: หนึ่งว่าถ้าคุณไปดูไลฟ์อ่ะแล้วก็มันอยากได้ตอนดูไลฟ์เอาแต่ไม่อยากได้แล้วอ่ะ
9: ก็เป็นงั้นแหละใช่ไหมกระแสเป็นงั้นแหละ
8: โอ้ยดูหนังเนี่ยอินออกมาเฮ้ยเรื่องอินแล้วไม่ได้อยู่ในโรงนี่ไม่ได้อินแล้วอยู่หนังร้องไห้อะไรเงี้ยไม่ได้อินอะไรเงี้ยใช่ไหม
9: ครับ
8: ก็เป็นอันนี้แต่นี่ถามว่าซื้อที่ร้านเอาอาหารเช่นผมซื้ออะไรวะซื้ออาหารคลีนอย่างเงี้ยผมก็สั่งซื้อในไลน์นะ
9: ไลน์ตรงของร้าน
8: ไลน์ตรงของร้านผมก็ส
9: ั่
8: งซื้อนะแล้วก็จ่ายเงินเยอะด้วยเป็นพันเลย
9: เพราะอะไรทำไมไม่สั่งผ่านพวกแพลตฟอร์มทำไมต้องสั่งตรงกับร้านอาจารย
8: ์ก็อันนี้มันสั่งจากร้านดีกว่าไงมันจะมีแบบที่ใส่แบบคือแบบต้องคือแบบมันต้องแช่แข็งหรืออะไรพวกนี้ส
9: ั่
8: งจากร้านดีกว่าเอาถ้าเป็นอาหารที่ผมสั่งจากร้านก็มีไอ้นี่แหละไอ้อาหารคลีนที่แบบผมสั่งมาแบบไอ้แช่ตู้เย็นอะไรอย่างนี้นะ
9: สั่งมาเก็บไว้กินยาวๆ
8: มาเก็บไว้
9: ครับ
8: แช่ตรงฟรีซอะไรเงี้ย
9: ครับ
8: แต่ถ้าเป็นอาหารร้านเลยเนี่ยเป็นร้านเนี่ย
9: อาหารสดๆ
8: ในไลน์ในอะไรเงี้ยผมซื้อกับร้านธรรมชาติผมซื้อปูผมซื้อแบบปูอัดอะไรเงี้ยผมก็สั่งซื้อนะคือพูดง่ายๆถ้าเป็นร้านที่มันมีมาตรฐานน่ะผมก็สั่งซื้อได้นะทางร้านผมซื้อบ่อยอย่างเงี้ยผมก็ซื้อได้นะ
9: แสดงว่าไว้ใจแล้ว
8: แต่ถ้ามันมีใน LINE Man ใน Grab อะไรพวกเนี้ยแล้วมันมีบางทีมันก็มีส่งฟรี
9: ครับ
8: มันก็มีส่งฟรีแล้วก็รอนานๆอะไรอย่างงี้ด้วยไงแล้วก็ไม่ได้กูก็ได้เงินคืนน่ะเอางี้
9: ใช่ไหมโอเคไม่บิน
8: ทีนี้อย่างเงี้ยมันก็มีอย่างผมไปสั่งไออย่างที่หนุ่ยพูดเนี่ยมันก็มีไออ
9: ันไหนครับ
8: ไอสุกี้
9: อะไรเอวิสใช่ไหมที่อาจารย์ชอบกินใช่ไหม
8: ไม่ใช่สุกี้เอวิส
9: อะไร
8: เอวิสนี่พี่เอวิสนี่ซื้อที่ร้านตลอด
9: ครับ
8: สุกี้เรือนเพชรเนี่ย
9: อ๋อเรือนเพชร
8: เรือนเพชรเขาก็จะบอกเลยว่าเนี่ยเหมือนในกล่องเลยเขาจะบอกเลยว่าสั่งตรงกับร้านก็ได้นะแต่เขาไม่ได้บอกว่าเสียงอีพีอะไรเขาไม่ได้พูดกันนั้นก็หมายถึงว่ามีสั่งตรง
9: ก็ชวนสั่งตรงกับร้านมากกว่าครับ
8: ซึ่งเนี่ยผมว่าถ้าเกิดมันราคามันถูกกว่าเนี่ยแล้วคุณสั่งประจำนี่ก็ดีนะ
9: อืม
8: เพราะร้านนี่มันแพงจริงๆเลยเวลาม
9: ันต้องบวก
8: เช่นผมซื้อไอ้ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาเนี่ยที่อตกเนี่ยของ
9: เป็นไงครับ
8: แมนสีเนี่ย
9: ครับ
8: ถ้าซื้อที่ร้านเนี่ย99บาทพิเศษ
9: ถ้าสั่ง
8: ไปซื้อผ่านไอ้ LINE MAN เนี่ย
9: เอาสักแอปนึงแล้วกันอย่าพูดชื่อเลย
8: เอาเป็นว่าธรรมดาเอาเป็นว่าธรรมดาแล้วกันนะเอาเป็นว่าธรรมดาเนี่ยม
9: ั
8: น90ถ้าซื้อผ่านแอปเนี่ย115
9: โอ้โหบวกมาให้เรียบร้อย
8: แต่ว่าแต่เขาก็ไม่มีให้เลือกว่าถ้าคุณสั่งตรงมึงเท่าไหร่มันก็ไม่มีให้เลือกไงแต่ตอนนี้ปัญหาคือเวลาสั่งตรงเนี่ยแล้วเราจะจ่ายค่าส่งไง
9: ใ
8: ช่ไหม
9: นั่นแหละ
8: เพราะว่า
9: แล้วเวลา
8: ถ้าผม
9: สั่งตรงกับร้านเขาส่งไงอ่ะของอาจารย์อ่ะ
8: ไอของผมสั่งตรงเนี่ยหมายถึงว่าเขาต้องสั่งเยอะไงอย่างกรณี
9: สั่งเยอะจะส่งให้ดูแลค่าส่งให้
8: พันแล้วก็ไอปูอัดอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้คิดค่าส่งหรือไงไม่รู้เนี่ยผมจำไม่ได้แล้วไ
9: ม่ได้ก็คงเป็นเบลที่สูงพอที่เขาจะ
8: ถือว่าสั่งตรงที่ร้านเนี่ยเช่นเมื่อก่อนเนี่ยมันมีร้านหนึ่งชื่อร้านแซ่บวันรัชดาไม่รู้คุณรู้
9: จักอ๋อแซ่บวันร้านดัง
8: เมื่อก่อนเนี่ยมันก่อนที่มันจะมีไอ้นี
9: ้ delivery
8: อ่ะมันก็คิดค่าส่งไงม
9: ือถือ
8: ร้านอ่ะใช่ป่ะ
9: ครับ
8: แต่ตอนนี้พอมันมีแอปแล้วอ่ะค่าส่งก็0 บาท
9: ก็ไปบวกเอา
8: อย่างเงี้ย
9: ขออีกทีนึง
8: อย่างที่หนุ่ยพูดเนี่ยถ้าสั่งจากร้านเนี่ยแล้วค่าส่งเท่าไหร่อ่ะ
9: ซึ่งต้องบอกก่อนผมอาจจะไม่ค่อยได้สั่งเองคือมุมผมอาจารย์ผมก็เซอร์ไพรส์เนาะมุมผมเป็นคนที่อาจจะรู้สึกว่าเราอาจจะสั่งไม่บ่อยเลยรู้สึกว่าถ้าช่วยร้านได้ก็อยากช่วยแล้วผมก็มีเพื่อนทำร้านอาหารพอสมควรอย่างเพื่อนผมคนนึงอาจารย์เขาก็แชร์ที่เฟซส่วนตัวผมที่ผมโพสต์รูปไปอ่ะเหมือนเขาจะบอกว่ารายได้เขา 1,500 โดนหักไปหักมาเหลือ800อย่างเงี้ยอุ้ยเราเห็นแล้วก็ตกใจนะมันเกือบครึ่งนะอันนี้คือฝั่งเพื่อนผมที่เป็นแอสอะโอเนอร์ แต่พอฝั่งพอผมโพสต์ลงในเพจเนี่ยก่อนลบเนี่ยผมก็ทันได้อ่านอยู่นะพอดีเจ้าของโพสต์ก็ขอให้ลบนะไอ้เจ้าของการ์ดตัวนั้นนะขอให้ลบนะผมก็นั่งอ่านกันได้อีกมุมมองนึงที่ผมว่าคิดไม่ถึงนะเขาก็บอกว่าวันนี้ลงในแอปไปเถอะแล้วคุณจะตั้งราคาบวกไปก็ได้เขาจะไปหาโค้ดส่วนลดมาลดของคุณเองได้คุณไม่ต้องกังวลเยอะอันนี้ก็น่าสนใจมุมนึงคอน sumer ก็จะฉลาดในการหาโค้ด2คอน sumer ก็จะบอกคล้ายๆอาจารย์จุดนึงที่ผมก็คิดไม่ถึงต้องบอกก่อนเขาบอกว่าแล้วรู้แน่ว่าสั่งตรงกับร้านน่ะจะได้ของตามนั้นหรือเปล่าเกิดของไม่มาของไม่ได้ใครจะรับผิดชอบผมว่ามันเหมือนมีก็เรียกว่าอะไรอ่ะมันมีแกปตรงกลางระหว่างความเชื่อใจของคน2คนน่ะคือถ้าเกิดแบบอาจารย์คืออาจารย์สั่งเป็นประจำอาจารย์เขาก็วางใจกล้าทำก่อนอาจารย์จะมารับหรืออาจารย์ก็กล้าโอนเงินมาก่อนอะไรเงี้ย
8: ไม่เราโอนคือถ้ามาก่อนนั้นเราโอนไปก่อน
9: โอนก่อนใช่ไหม
8: พันสองเลยอ่ะ
9: โอ้โหเนี่ยคือก็ต้อง trust กันมากพอที่จะรู้ว่าจ่ายพันสองไปแล้วจะไม่บินไงแต่พอผ่านแพลตฟอร์มอะไรเป็นตัวกลางที่ทำให้เหมือนคนสองคนสามารถวางใจกันได้ผ่านแพลตฟอร์มที่เป็นคนกำกับดูแลให้แล้วแพลตฟอร์มก็กินค่าตรงตรงนั้นไปแต่ก็มีบางร้านอาจารย์เขาก็บอกน่าสนใจว่าก็ใช้แพลตฟอร์มเพื่อหาลูกค้าใหม่แล้วก็พยายามชวนลูกค้าให้กลับมาคอนแทคกับร้านโดยตรงเขาก็บอกว่าเขาก็ทำได้ถ้าเกิดเขาดูแลลูกค้าได้ดีพอคือมันมีหลากหลายมิติอ่ะมันกลายเป็นว่าค่า GP แพลตฟอร์มคอน sumer ไม่ได้คิดอะไรมากนะถ้าเขารู้สึกว่าเขาโอเคกับมันอย่างนั้นใช่ไหม
8: อือ
9: ครับ
8: คือร้านน่ะมันก็อย่างผมสั่งประจำแบบทุกวันอะไรเงี้ยร้านมันก็ไม่ได้
9: รีเฟร
8: ชให้ไลน์อะไรมาอย่างเช่นสมมติว่าผมสั่งเงี้ยสมมติผมสั่งแบบนั้นนะ
9: ม
8: ันก็เดินไปนิดเดียวเองเงี้ย
9: ครับ
8: แต่ผมก็สั่งให้เขามาส่งนะคืออยู่ประมาณสักร้อยกว่าเมตรอย่างเงี้ยนะ
9: โอ้ยเดินไปก็ถึงเหมือนไปเซเว่นอ่ะแต่ไม่ไป
8: แต่ไอ้ยำแหนมเจ้าเนี้ยคือเฮ้ยราคาเท่ากันเว้ย
9: อ๋อเท่ากันเป๊ะเลย
8: คือไปที่ร้านเนี้ยมันก็เท่ากันไงไปที่ร้านเนี้ยกับเราสั่งจากไลน์แมนมันก็เท่าก
9: ัน
8: แสดงว่าตัวอาหารมีมาร์จิ้นสูงอยู่แล้วใช่ไหม
9: แต่ผมแอบแทรกนิดนึงเพื่อนผมทำร้านอาหารบอกว่าบางทีมันมีกฎของร้านไอ้กฎของแพลตฟอร์มอาจารย์ราคาห้ามโดดกันเขาใช้วิธีการไปตัดปริมาณอาหารออกแอบบอกก่อนเถอะอาจารย์ไม่ทันสังเกตครับอ่ะเชิญอาจารย์ต่อ
8: แต่ผมก็ไม่เคยกินที่ร้านไม่รู้ตัดหรือเปล่า แต่ผมคิดว่าไปกินที่ร้านก็ไม่น่าจะมากเท่าไหร่ไม่น่าจะมากกว่านั้นเท่าไหร่เพราะว่าพอเป็นพอร์ชั่นคือยำแหนมมันพอร์ชั่นขนาดเนี้ย
9: อ๋อไซซิ่งแบบนี้อยู่แล้ว
8: เออ
9: โดยสแตนดาร์ด
8: มันไม่ใช่ว่า
9: โอเคโอเคโอเค
8: อะไรมาอะไรทำนอง
9: โอเคโอเคโอเคโอเค
8: หรือว่าผมไปสั่งซื้อเนี่ยผมอยู่พระราม9เนี่ยนะแล้วก็เนี่ยมันอยู่ตรงซอยสปทเนี่ยกลางๆ
9: ครับ
8: นิดเดียวเองอ่ะ
9: โอ้ใกล้นิดเดียว
8: แล้วเคยคุยกับเจ้าของร้านเนี่ยพอดีสั่งว่ามึงใช้น้ำมันน้อยๆหน่อยนะอะไรก
9: ็
8: หรือบางทีเมนูมันเหลือเมนูเดียวเมนูเราไม่มีอย่างเงี้ยแล้วก็เคยโทรไปถามอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้มีไอ้นี่มาให้นะว่าเฮ้ยมึงสั่งออนนี้สิ
9: สั่งตรงกับเราสิเดี๋ยวเราลดราคาพิเศษหรือเพิ่มปริมาณให้หรือช่วยเราหน่อยไม่มี
8: คือหมายถึงว่าไอ้ไลน์แมนไอ้แก๊ปเนี่ยนะมันมีข้อมูลลูกค้านะมันไม่ใช่
9: ครับถูก
8: ว่าลาซาด้าช้อปปี้นะคือมันมีเบอร์เรามีอะไรพวกนี้นะใช่ไหม
9: เจ้าของร้านน่ะหรอ
8: มีเขาโทรมาหาผมมีผมก็โทรไปหาเขามี
9: เท่าที่รู้ใช่ไหมว่าเท่าที่จำได้เนี่ยอาจารย์เหมือนจะไม่มีเบอร์ตรงของลูกค้านะ
8: มีโทรมา
9: ถ้าโทรต้องโทรผ่านแอปของ
8: มีโทรมาเลยประจำร้านหลายร้านโทรมาวันนั้นเขาบอกว่าอันนี้หมดนี้ได้ไหมคะโทรมีเบอร์อยู่แล้ว
9: แสดงว่าได้เบอร
8: ์มี
9: อ๋อไม่เอาไปทำมาร์เก็ตติ้งต่ออ
8: ยู่แล้วใช่ไหม
9: ครับ
8: อันนั้นคุณก็ไม่ไปทำอะไรอ่ะ
9: โอเคอันนี้เป็นสิ่งที่ร้านพลาด
8: อย่างเงี้ยผมสั่ง195เนี่ยเงี้ยถ้าเกิดว่าสั่งตรงเลยนะแล้วมันอยู่ใกล้ๆเนี่ย
9: ครับเดี๋ยวให้เด็กเดินเอาไปให
8: ้ก็ได้
9: อันนี้คิดราคาเท่ากัน
8: 160ผมก็สั่งมึงก็เห็นนี่กูสั่งมึงประจำ
9: ถูก
8: มันเป็นวันอะไรเงี้ยคือเขาไม่มีเจตจำนงที่เขาจะทำ data marketing อ่ะ
9: เขาก็คงคิดว่าขายให้ทัน ท่านี้ก็เพียงพอแล้วใช่ไหมนั่นคือพาร์ทหนึ่ง
8: คือผมคิดว่าคนทำงาน
9: อ
8: ะหลายคนเจ้าของกิจการส่วนใหญ่อะบางทีมันดูยอดขายมันไม่ได้ดูกำไร
9: ถ้าขายดีอยู่ไม่เป็นไรตัวเลขรายรับเท่านี
8: ้ผมบอกลูกศิษย์ผมไปเมื่อ2วันที่แล้วอะ
9: ครับ
8: คุณยอดขายเป็นร้อยล้านเนี่ยคุณกำไรไม่กี่ล้านเองนะแล้วของที่คุณเอามาขายเนี่ยคุณต้องจ่ายเงินสดเพื่อคุณจะได้ของราคาถูกขนาดนั้นเพื่อคุณมาทำราคาเนี่ย
9: นั่นนะสิ
8: คุณเนี่ยธุรกิจคุณกำลังเป็น eat cat eating monster อยู่นะแล้วถ้ารูปอ่ะหมายถึงว่าถ้าเกิดสินค้าคุณที่ว่าขายถูกแล้วคนยังไม่เอาอ่ะ
9: ครับ
8: ตายเลยนะเพราะคุณจ่ายสดไปไงใ
9: ช
8: ่ไหมแล้วตอนนี้อย่างที่บอกถ้าคุณทำราคาลูกค้าคุณก็ตลาดกลางล่างไง
9: อ
8: ันนี้ถามว่ากลางล่างเนี่ยเอา OT ก็ไม่มีแล้ว
9: นั่น
8: แหละสิก็โดนไล่ออกแล้วเขาจะกินกันผมยกตัวอย่างเนี่ยผมคุยกับเจ๊จงเนี่ยบอกว่าเป็นไงผมเห็นโพส
9: ขายไม่ดี
8: นี่ก็เงียบค่ะเห็นไหมตอนนั้นเชฟอะไรไม่รู้ของร้านดูอ่ะเขาก็บอกว่ามีใครเงียบไหมมีเป็นไงบ้าง
9: อ๋อเราดู
8: ต้นไหนเชฟต้น
9: ถาม
8: เน
9: ี่
8: ยแต่ที่ร้านเขาเงียบเมื่อก่อนหลายเดือนก่อนเขาถามนี่สักเดือนที่แล้วเขาถาม
9: คนถามอีกรอบนึง
8: เจ๊จงก็บอกร้านเจ๊ก็เงียบค่ะแล้วต่างมันเลยเกิดไอ้เนื้อทองไงเนื้อแท้ใช่ไหม
9: โอเคโอเคอ๋อเนื้อแท้ก็เลยนี
8: ่ผมก็ถามเจ๊จงว่าเจ๊จงอันเนี้ยโพสต์ไปตามกระแสว่าเหมือนว่าถ้าเรายังขายดีอะไรอยู่เนี่ยนะเดี๋ยวคนเขาจะหมั่นไส้ไหม
9: อ๋อเขาว่าไง
8: เราก็เลยแบบว่าเงียบเหมือนกันได้ไหมใช่ไหม
9: นี่น่าใช่มั้งอย่างเจ๊
8: นะมาละเจ๊ก็ไม่ได้เงียบเพราะว่าไอ้ตัวแกไม่ได้เข้า640ด้วยนะไทยยศ
9: ครับ
8: มันเริ่มดรอป
9: เริ่มดรอป
8: แต่สงครามอิหร่านละหรือตั้งแต่ประมาณต้นมีนาแล้ว
9: ครับ
8: หายไป20กว่าถึง 30%
9: ผู
8: ้ขนาดตัวเจ๊จงเนี่ยแกขายเนี่ยนะสองอย่างนะรวมสองอย่างที่ร้านแกนะของร้านแกนะไม่ใช่ร้านลูกแกที่อยู่ในห้างนะ
9: ครับครับ
8: ถูกกว่าแคมเปญคุณสุปจี
9: อะจริงไม่แพงเลย
8: คุณสุปจีบอก40เนี่ยต้องใช้เงินอุดหนุนใช่ไหม
9: ใช่
8: จงเนี่ยกับข้าว
9: เงินตัวเอง
8: 39บาทอ่ะ
9: ครับ
8: พูดง่ายสิ่งที่คุณสุปจีต้องทำแคมเปญเนี่ยเจ๊จงทำได้แหละ
9: จริงจริงจริงจริงจริงจริง
8: แกก็บอกว่าเนี่ยปกติในคนมันก็ซื้อ2อย่างใช่ไหมสาม
9: ครับ
8: ใช่ไหมคือคนไม่ใช่ลดลงเท่านั้นนะไอ้คนที่ซื้ออยู่เนี่ยมันก็เหลืออย่างเดียวเยอะหรอกคือ
9: ปริมาณลดลงด้วยหรอแค่39นี่ก็ไม่แพงแล้วนะ2อย่าง
8: เออเนี่ยหมายถึงว่ามือขาย2อย่าง39เนี่ยนะ
9: ใช่ไหม
8: คือคนเนี่ยซื้อเนี่ยนะที่ร้านแกเนี่ยลดลงแล้วนะประมาณ20กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยและไอ้ที่เหลือที่ซื้ออยู่เนี่ยจากเดิมซื้อ2อย่าง3อย่างขึ้นไปเนี่ยเหลืออย่างนึง
9: ครับ
8: เหมือนเราซื้อของอ่ะสมมุติเรามีคน100นึงซื้อของอ่ะเหลือแค่ประมาณ80 80 70
9: เออ
8: แต่70ที่เหลือเนี่ยซื้อน้อยลงด้วยนะ
9: เออ
8: เออซื้อน้อยลงด้วยนะมันสะท้อนให้เห็นว่าที่คุณนี่เอกนิติบอกว่าต่อไปเราจะมีวิกฤตกำลังซื้อนะไม่ใช่ต่อไปมันมีแล้ว
9: เขามีมาแล้วเกิดขึ้นแล้ว
8: ไอ้เหมือนคุณจัด AI เนี่ยคุณดูมันรู้กันเดือนมาเยอะไหมล่ะ
9: แทบไม่มีโอนเนอร์ส่วนใหญ่คนที่มาคือโอนเนอร์เลยครับโอนเนอร์ส่วนใหญ่โอนเนอร์เลย 70% 80%
8: ใช่ไหมเออ
9: ไม่ค่อยมาเออพูดตรงๆครับจริงๆเพราะอาจารย์พูดก็จริง
8: สอนจำที่จุฬาเนี่ยนะ
9: เป็นไง
8: จำก็คือมินิเอ็มจูเนียร์ MBA นะ
9: ครับครับ
8: ปีที่ผมก็ถามรุ่น19อ่ะรุ่น18อ่ะที่แล้วนะรุ่นที่แล้วว่าเป็นไงอ๋อธุรกิจมาเยอะรุ่นนี้อ่ะโอ้รุ่นนี้เนี่ยก็เฮ้ยมันรู้กันเดือนมาเยอะนะ
9: หรอเพราะอะไรอ่ะเขาอยากได้คอนเนคชั่นหรอ
8: ก็ AI มันสำแดงฤทธิ์ปีนี้ไง
9: เห็นภาพชัด
8: ใช่ไหม
9: ว่าต้องมี
8: ไม่ถ้าคุณเป็นมนุษย์เงินเดือนเนี่ยคุณไม่เตรียมตัวไว้หรือก็ไอ้ SCB นี่เขาตั้งเป้า 5,000 อ่ะ
9: จริงจริงจริง
8: แล้วที่เขาไม่ประกาศเท่าไหร่มันไม่หนักกว่าเหรอ
9: จริง
8: นี่ธนาคารที่ได้ชื่อธุรกิจธนาคารได้ชื่อว่าแข็งแรงมั่นคงนะและที่แม่นคงอ่ะ
9: นั่นน่ะสิ
8: ใช่ไหม
9: จะยังไง
8: ก็เหมือนว่าสมมติว่าเรายังมีเงินอยู่เนี่ยแต่เราก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวมันจะไล่เราออกเมื่อไหร่คุณกล้ากินไหมอ่ะ
9: เออเออพออาจารย์พูดก็จริงพออาจารย์พูดก็จริงครับ
8: ไม่ต้องถามเลยว่าเราถามว่าจีนเข้ามาเนี่ยมันเอาขนาดม็อบยังเอามาเองเลยม็อบถูพื้นนะรปภ.รปภ.ไม่เอามาเองเลย
9: เออเออจริงจริงเอามาทุกอย่าง
8: จะเหลืออะไรตกมาถึงมันไม่ใช่ญี่ปุ่นนี่ใช่ไหมไม่ใช่อเมริกาเนี่ยมันยังจ้างคนไทยบ้างใช่ไหมจีนมันจ้างกันเอง
9: จริงโอ้โห
8: ก็ส่งออกตอนนี้โตนะโตแล้วเป็นไงล่ะนำเข้ามา 2.2 ล้านล้านนะปีนี้แล้วไม่ใช่นำเข้านะขาดดุลจีนปีน
9: ี้ใช่ใช่ใช่
8: 2.2 ล้านล้าน
9: โอ้โหประเทศเราผมอยากถามอาจารย์เพิ่มอีกข้อนึงก่อนจบพอพูดถึงเรื่อง GP มีแพลตฟอร์มคนไทยน้องใหม่เกิดขึ้นน่าจะเห็นข่าวไทยมาดคิดยังไงครับอาจารย์กับแพลตฟอร์มที่ตั้งเป้าว่าปีแรกน่าจะฟรี GP มันน่าจะไม่ผิดแล้วก็จะขึ้นไปไม่เกินแบบน้อยประมาณ10เท่าไหร่จะไม่ได้ละอาจารย์คิดยังไง
8: คือผมไม่แฮปกลุ่มผมไม่เชื่อผมไม่ค่อยไอ้นั่นกับไอ้คนที่เป็นเจ้าของไง
9: โอเคโอเคโอเค
8: คือคนที่เป็นเจ้าของมันก็ภาพลักษณ์ไม่ค่อยดีอ่ะ
9: ครับ
8: นะอันเนี้ยก็จะเป็นปัญหาแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ควรจะทำแต่ตอนนี้หนุ่ยกำลังพูดไอ้ไม่ได้หนุ่ยกำลังพูดมาร์เก็ตเพลสหรือพูดเรื่องอาหารแอปพลิเคชัน
9: พูดถึง GP จากอาหารมาสู่ GP ของมาร์เก็ตเพลสเพราะคนไทยก็บ่นว่าถูกมาร์เก็ตเพลสตี GP สูงมากแทบจะไม่หนีกันเลย
8: คือไอตัวน็อตเนี่ยมันต้องทำให้เกิด critical number
9: critical number
8: หมายถึงว่ามันต้องมีจำนวนหนึ่งที่เยอะพอแล้วเยอะพอแล้วคนมันจะเข้าไป
9: อ๋อให้มันเกิด ecosystem ทั้งสองด้านคนซื้อคนขายต้องdynamic กัน
8: ถ้าคนซื้อกันน้อยคนขายกันน้อยมันจะไม่เกิด
9: ครับ
8: คุณตอนนี้คุณก็ต้องถามว่ามันต้องมีคนขายและคนซื้อก่อนล่ะคุณก็ต้องเอาคนขายไปเยอะๆก่อนไหมแล้วคุณก็ต้องทำแคมเปญให้คนซื้อมันเข้าไปซึ่งคุณก็ต้องมีคูปองมาเล่าคือตอนนี
9: ้
8: ค
9: ุ
8: ณมีคูปองไงจะส่งฟรียังไงแต่ผมก็ไม่รู้ว่าไอ้น็อตนี่มันมีจุดขายอะไรล่ะคือจุดขายมันมีต่ำใช่ไหมแต่ตอนนี้มันคือฝั่งผู้ค้าไงแต่ตอนนี้คุณจะโตไม่โตมันฝั่งผู้บริโภคเขาจะไปเข้ากับคุณเปล่
9: าเขาก็จะบอกว่าพอ GP ไม่มีก็จะได้เอาราคาที่มันถูกกว่าขายที่อื่นไงแบบนี
8: ้อันนั้นแต่ว่าเขาก็ซื้อ Shopee Lazada มันก็ถูกไปแล้วเขามีคูปอง
9: เออจริง
8: เป็นก็ Shopee Lazada ไอ้ของตาม Shopee Lazada มีร้านขายถ้ามันประเภทเดียวกันเราก็ดูร้านที่มันถูกแต่มันต้องถูกที่สุดแต่ผมไม่เคยซื้อร้านถูกที่สุดนะผมเอาดาวมากสุด
9: ทำไมอ่ะ
8: ก็มันถูกที่สุดมันเราก็ไม่เอาอ่ะไม่รู้มันโอเคอ
9: าจจะเสี่ยง
8: แต่ถ้าคนซื้อกัน 5,000 ชิ้นแล้วกูยอมกูรู
9: ้โอเคโอเคโอเค
8: โอเคแน่ร้านนี้เราเยี่ยมเนี่ย
9: โอเค
8: แต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องอาหารเนี่ยรัฐบาลควรจะมาหนุนโรบินฮูด
9: ครับ
8: เพราะว่าไอ้ยิปอินซอยเขาอุตส่าห์ซื้อไปจาก SCB รัฐบาลต้องเอาเงินมาหนุนโรบินฮูดเอามาช่วยคูปองไม่ใช่ว่าไปนายกไปให้ Lazada Shopee อะไรเงี้ยมันจะไปจากไหนแล้ว Lazada Shopee มันอยู่ตลาดหุ้น
9: ครับ
8: นะอยู่ตลาดหุ้นมันก็ต้องทำกำไรที่จริงเปล่าเดี๋ยวหุ้นมันตกพูดง่ายๆคือรัฐบาลต้องช่วยอะไรที่เป็นของไทยเหมือนเจ๊จงก็ทำให้เจ๊จงมันมีที่ขายสิก
9: ็
8: ทำ39ได้แล้วคุณไม่ต้องไปให้คนที่มันทำไม่ได้ให้คนที่ทำได้เนี่ยมีที่ขายหาให้เขา
9: เอออ
8: ันนี้เป็นเรื่องง่ายๆจริงเปล่าแกก็และสุดท้ายคุณนโยบายคุณสุปฏีทำไมทำไม่ได้รู้ไหมไอ้30,000 ถึง 40,000เนี่ยต่อ4เดือนนะเว้ยให้ครั้งเดียวนะ
9: หรอ
8: เออตอน4เดือนไม่ได้ให้ทุกวันนะคุณเพราะถ้าให้ทุกวัน 3,000 ถึง 10,000 แล้วแต่ร้านเนี่ยคือใช้เงินแสนล้านเขามีเงิน 1,000 ล้านเองงบตอนนั้นน่ะ
9: โอ้
8: แล้วไปดูแล้วให้ต่อเดือนนะครับร้านละ 3,000 ถึงร้านละ 10,000 ให้ต่อ4ต่อ3เดือนนะ
9: จะรอดกันยังไงจะรอดกันยังไง
8: ก็ได้จานนึง2สตางค์บ้าง3สตางค์บ้างมันก็เป็นไปไม่ได้งั้นที่เขาจะ
9: ครับ
8: แบบนี้ได
9: ้โอ้ย2 3สตางค์ค่าน้ำปลาก็หมดแล้ว
8: เออไม่ก็ไม่ให้ด้วยบางทีน้ำปลาต้องซื้อนะบางทีอ่ะที่ร้านน่ะ
9: ครับ
8: เวลาหมดแล้วฮะเริ่มระวังครับสองคนเราไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
9: สวัสดีครับ
10: Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและณัฐพงษ์ม่วงธรรม
11: ก้าวสู่จุด 5FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
12: ้าวสายต่อไป
13: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
12: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าเลือกนี่สิครับยาน้ำแก้ไอมะแว้งตราอัยลาไลท์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิดปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแว้งตราอัยลาไลท์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบเอาสายต่อไป
14: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
15: CEO Vision Plus ปรับโฉมใหม่รับวันใหม่กับเรื่องราวอัปเดตใหม่ในเรื่องเศรษฐกิจล้วนๆที่คุณต้องรู้ทั้งเรื่องเงินทองน้ำมันหุ้นและการเงินภาพรวมทั่วโลกยิ่งยาวจันถึงศุกร์ 8:30 โดยซาลีนาผู้เอี่ยมพร้อมฟังมุมมองบทวิเคราะห์และแง่คิดจาก CEO แถวหน้าของเมืองไทยในสถานการณ์ต่างๆรอบโลกทั้งเรื่องแนวโน้มเศรษฐกิจการลงทุนการเมืองรอบโลก
16: วิกรมกรมบดิษฐ์ดร.สุภวุฒิสายเชื้อดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนและ CEO รับเชิญ
15: ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิตและวิชัยวรธานีวงศ์ CEO Vision Plus โฉมใหม่ให้คุณอ่านสถานการณ์รอบโลกก่อนใครจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 นถึง 10:00 นที่ Thinking Radio ทั้งสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
17: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
18: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
19: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
20: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระและพจน์ธนพงษ์พันธ์ธัญญารัตน์กุล
21: สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับแล้วขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Thinking Connect ครับประจำวันนี้วันแม่แห่งชาติแล้วก็วันนี้ครับผมอยู่กับอาจารย์พจน์ธนพงษ์พันธ์ครับสวัสดีครับพี่พจน์ครับ
22: สวัสดีครับสวัสดีโค้ชโอและท่านผู้ฟังทุกท่านฮะ
21: วันแม่สีฟ้าเสื้อสวยมากเลยครับวันนี้ฮะวันนี้ก่อนเข้ารายการเราผมมีข่าวดีๆมาอัปเดตให้กับท่านผู้ฟังทุกแฟนรายการทุกท่านนะครับสำนักงานกสทช.ร่วมกับกรุงเทพมหานครจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมครูผู้ดูแลเด็กของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครในการพัฒนาความรู้และความสามารถให้รู้เท่าทันสื่อดิจิตอลในทุกยุคสำหรับเด็กอายุ6ขวบถึง12ขวบนะครับ6 6ปีถึง2ปีสำนักงานกสทช.ร่วมกับกรุงเทพมหานครเดินหน้าจัดอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมครูและผู้ดูแลเด็กของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครในการพัฒนาความรู้และทักษะการรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิตอลสำหรับเด็กอายุ62ปีภายใต้บันทึกความร่วมมือด้านการส่งเสริมและพัฒนาความรู้และทักษะการรู้เท่าทันสื่อยุคดิจิตอลให้แก่เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมานะครับสำนักงานกสทช.เป็นผู้พัฒนาหลักสูตรและคู่มือการพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันสื่อของประชาชนเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างสร้างสรรค์สำหรับเด็กอายุ 6-12 ปีเพื่อให้ครูและเด็กนำความรู้ประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนกิจกรรมที่เหมาะสมกับเด็กแต่ละช่วงวัยและกรุงเทพมหานครเป็นผู้จัดครูผู้ดูแลเด็กประถมศึกษานำกลุ่มนำร่องเข้าร่วมอบรมการอบรมแบ่งออกเป็น2รุ่นด้วยกันรุ่นที่1จัดขึ้นวันที่8และวันที่15สิงหาคม2569สำหรับครูและผู้ดูแลเด็กระดับประถมศึกษาตอนต้นป.1 ถึงป.3จำนวน100คนรุ่นที่2จัดเมื่อวันที่9ถึงและวันที่16สิงหาคมสำหรับครูและผู้ดูแลเด็กระดับประถมศึกษาตอนปลายนะครับป.4 ถึงป.6จำนวน100คนณโรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่นเนื้อหาหลักสูตรอบรมดังกล่าวประกอบด้วย5โมดูลนะครับโมดูลแรกเรียกว่ารู้จักสื่อรู้จักเนื้อหาโมดูลที่2รู้เท่าทันสื่อสร้างพลเมืองดิจิตอลโมดูลที่3ผลกระทบของสื่อกับประเด็นปัญหาสังคมโมดูลที่4สิทธิผู้บริโภคในกิจการตัวกระจายเสียงและโทรทัศน์โมดูลที่5การเสริมสร้างและมีส่วนร่วมในการในสื่อของประชาชนอย่างสร้างสรรค์รวมถึงการทำเวิร์กช็อปที่ออกแบบมาให้เหมาะสำหรับเด็กแต่ละช่วงวัยเพื่อให้ครูสามารถนำความรู้และรูปแบบกิจกรรมไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้แก่เด็กอายุ 6-12 ปีได้จริงนะครับก็เป็นกิจกรรมดีๆนะครับบอกกับช่วงนี้พอดีเลยครับช่วงที่คนโทษสื่อกันใหญ่เลย
22: ใช่คือจริงๆอย่างนี้ฮะผมว่าอันนี้ความเห็นส่วนตัวแล้วก็วันนี้วันดีใช่ไหมครับว่าวันที่12สิงหาวันแม่เนี่ยผมว่ามันเราต้องสโคบลงมาว่าเราจะควบคุมเราควบคุมสื่อไม่ได้นะเราควบสื่อเนี่ยต้องเรียนตามตรงว่ามันไม่ใช่แค่สื่อหลักที่เป็นสื่อมวลชนมืออาชีพอย่างเดียวว
21: ัน
22: นี้ทุกคนเนี่ยเป็นสื่อกันหมดละ
21: ใช่
22: ไหมครับแล้วก็สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเอาง่ายๆอย่างสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเรื่องของโรงเรียนใช่ไหมครับที่เกิดเหตุเนี่ยประเทศไทยเนี่ยไม่ได้เกิดเหตุแรกนะครับมันเกิดเหตุหลายๆที่แล้วก็ประเทศไทยคือหนึ่งในนั้นผมว่าวันนี้กูรู้อ่ะผมว่าต้องหยุดก่อนนะต้องหยุดจริงๆนะผมว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือสุดท้ายแล้วคุณวิจารณ์อะไรไปมันถ้าวิจารณ์แล้วเนี่ยมันแย่ลงเนี่ยหรือว่าถ้าคุณต้องการแสนเนี่ยนะครับผมว่าหยุดก่อน
21: ครับ
22: มันคือเรื่องของชีวิตคนเลยนะสองคือคนที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องให้ความสนใจมากกว่าคือคนที่ยังอยู
21: ่
22: ไม่ได้บอกว่าอะไรสำคัญกว่านะสิ่งที่เราควรจะช่วยคือคนที่ยังอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนใช่ไหมครับกับบุคลากรทั้งอาจารย์หลายๆท่านที่ยังอยู่ในเหตุการณ์แล้วประสบพบเจอแบบเนี้ยคุณไม่รู้อะไรคุณไม่ควรจะวิจารณ์นะจนสุดท้ายเนี่ยสุดท้ายที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยนักเรียนม.6หลายคนออกมาพูดเลยบอกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แบบที่วิจารณ์กันเลยนะใช่ไหมครับดังนั้นคนที่อยู่ในเหตุการณ์ยังไม่พูดเลยอ่ะแล้วกูรู้เนี่ยมาพูดอะไรกันนะใช่ไหมครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ได้เหตุนี้อย่างเดียวนะผมขออนุญาตมันมีสื่ออันนึงจริงๆเราไม่ได้หัวข้อหลักในวันนี้แต่ว่าในโค้ชโอพูดแล้วก็กสทช.มาช่วยเตือนเนี่ยผมรู้สึกว่าเราควรจะคุยในหลักฐานเชิงประจักษ
21: ์
22: หมายความว่าลดอัตราลดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะความเห็นส่วนตัวออกก่อนนะครับแล้วก็เอางานวิจัยที่เกิดประโยชน์ในวงกว้างไม่ใช่ว่าฉันถูกไม่ใช่ว่าฉันผิดไม่เกิดประโยชน์อะไรกับผู้เสียหายเลยครับผู้เสียหายมีอยู่สองฝั่งเสียหายไปแล้วกับผู้ร่วมอยู่ในสถานการณ์ไอ้เราคนนอกผมกับโค้ชโอคนนอก
21: ใช่
22: เราอยู่เฉยๆให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ให้กำลังใจผู้ประสบเหตุแบบนี้ไม่มีใครอยากเจอใช่ไหมครับอันนึงที่ผมรู้สึกว่าเมื่อคืนเนี่ยนะครับประมาณปกติผมจะตื่นประมาณสักตีสามตีสี่นะครับแล้วก็โอ้โหเจอนี้ตื่นเลย คือบทความขออนุญาตนะครับผมว่าบทความนี้ดีคือบทความจาก BBC
21: ครับ
22: ไทยนะครับคืออย่างนี้ฮะเขาไปสัมภาษณ์นะครับบทความเนี่ยไปสัมภาษณ์กับปีเตอร์แลงนักวิจัยระดับโลกด้านผู้ก่อเหตุกราดยิงในโรงเรียน
21: ผมมีเฉพาะต่อจงขนาดนี้
22: เฉพาะต่อจงเลยฮะเพราะว่าเกิดเหตุเนี่ยถ้าไปอ่านเดี๋ยวผมไปแชร์ให้ในไลฟ์เรานะครับอันนี้คือข้อเท็จจริงละนะครับอย่ามาบอกว่าเฮ้ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นเกิดเพราะอะไรไม่ต้องตีความครับเราไม่รู้เราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เราไม่ได้เป็นอะไรทั้งนั้นแต่สุดท้ายคือเราต้องให้กำลังใจคนที่เสียหายและยังต้องอยู่แต่เราคนนอกเนี่ยวิจารณ์ได้ฮะแต่อาจจะต้องเขาเรียกว่าหายใจอีกสัก20เฮือก
21: ครับ
22: 12เฮือกก็ได้วันนี้วันที่12ใช่ไหมครับบอกว่าวันนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นคืองานวิจัยที่เขาวิจัยมาตั้งแต่ปี1999นะครับแล้ววันนี้ปี2026วันนี้27ปีแล้วงานวิจัยที่เขาทำเนี่ยเขาตีพิมพ์เนี่ย3เล่มละแล้วเป็นงานวิจัยที่มีที่มาที่ไปไม่ใช่เหตุผลส่วนตัวยกตัวอย่างเช่นบอกว่าการเล่นเกมเป็นบ่อเกิดผมว่าเนี่ยไม่ถูกต้องละการเล่นเกมเป็นหนึ่งในปัจจัยกระตุ้นอันนี้ในงานวิจัยนะฮะดังนั้นถ้าจะบอกว่าวันนี้เนี่ยใครเล่นเกมแล้วสามารถมีสิทธิ์ทำแบบนี้ได้

0: หน่อยสิ
1: ครับ
0: ผมว่าความเป็นมนุษย์อ่ะกับความเป็นกูรูเนี่ยมันต้องไปด้วยกันหน่อยนะใช่ไหมฮะแล้วผมว่าบทความเนี้ยมันคืองานวิจัยนะที่บอกว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นดังนั้นเขาบอกว่าแล้วมันเกี่ยวอะไรล่ะมันเกี่ยวกับเรื่องของการเรามีสติแล้วว่าดิจิตอลลิเทเรซีวันนี้เราบอกว่าเรื่องของ AI ลิเทเรซีเอาง่ายๆในการที่เราจะโพสอะไรสักเรื่องหนึ่งการที่เราจะวิจารณ์อะไรสักเรื่องหนึ่งถ้ามันเป็นบวกทำเลยฮะแต่ถ้ามันเป็นลบเนี่ยยับยั้งชั่งใจนิดหนึ่งคุณได้ยอดไลค์แต่คุณกำลังทำร้ายคนอื่นโดยไม่รู้ตัวหรือเปล่า
1: ครับ
0: ใช่ไหมฮะดังนั้นเนี่ยผมว่าการที่กสทช.มาทำกิจกรรมแบบนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่สองคือมันต้องไม่ใช่แบบโอ้อายุแค่กี่ขวบนะ6-15
1: ป่ะ6-12ครับ
0: 6-12ผมว่าทุกยุคทุกสมัยฮะก่อนจะกดไลค์ก่อนจะกดแชร์ก่อนจะคอมเมนต์ก่อนจะโพสต์สตินิดนึงฮะว่าถ้ามันเกิดประโยชน์กับคนอื่นค่อยทำ
1: ครับ
0: แต่ถ้าอยากหิวแสงคุณกด private ไปเลยฮะไม่ต้องให้ใครเห็นโพสต์คุณถ้าคุณหิวแสงอยากจะดังอยากจะทำอะไรเนี่ยผมว่าเฮ้ยมันบางทีมันเกินไปอย่างนี้ผมเห็นแล้วแบบใช่ไหมนะครับก็ขอฝากไว้ตรงนี้เดี๋ยวผมแชร์ไปให้นะครับ
1: เหมือนเมื่อกี้พอบอกว่าแบบอยากโพสต์จริงๆผมแนะนำเลยนะครับคนที่ผมมีผู้ปกครองรู้จักผู้ปกครองหลายคนครับที่ถ่ายรูปนักน้องๆลูกๆหลานๆเก็บไว้เพราะว่าเขาบอกว่าถ้าเก็บไว้ในมือถือเนี่ยมันจะหายไปเขาเลยโพสต์ลงโซเชียลไว้คำแนะนำของคุณโพสต์เมื่อกี้ถูกต้องมากเลยนะครับคือโพสต์เป็น
0: private
1: เลย
0: ครับ
1: โพสต์เก็บไว้ตัวเองดูฮะแล้วคือบอกมีการเตือนกันบอกอ๋อเก็บไว้ตัวเองดูแต่สุดท้ายก็จะดูว่ามีคนมาคอมเมนต์มาไลค์หรือเปล่า
0: วันนี้ลูกหลานคุณน่ะเขายังไม่ได้สามารถแสดงออกความคิดเห็นแบบเต็มตัวเนาะอย่าลืมนะฮะแต่ละคนเราให้กำเนิดชีวิตเขาแต่ชีวิตเขาคือของเขานะ
1: ใช่ครับ
0: การที่คุณเอา privacy ของเขาแล้วคุณบอกว่าฉันเป็นพ่อแม่ฉันเป็นปู่ย่าตายายฉันเป็นใครก็ไม่รู้แต่คุณไม่ใช่เจ้าชีวิตเขานะ
1: คร
0: ับ นะครับดังนั้นเนี่ย privacy ที่เราควรจะเคารพขั้นต่ำมันควรจะทำแต่ว่าก็เนาะมันผมไม่ใช่ลูกหลานผมอ่ะผมก็พูดไม่ได้แต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นฮะคือหนังสือมีอยู่3เล่มผมพูดภาษาอังกฤษแล้วผมไม่รู้จะโดนแบนหรือเปล่า3เล่มเนี่ย20ปีเนี่ยเขาออกมาถึง3เล่มตั้งแต่ปี1999คือ Why Kids Kill Inside the Minds of School Shooters นี่คือเล่มที่1เล่มที่2คือ School Shooters Understanding High School Colleague and Audit AudoutPerpetrators นะครับสุดท้ายคือเล่มที่3คือ Warning Signs เนี่ยเล่มนี้ผมว่าน่าสนใจ Warning Signs ฮะ Identifying School Shooters Before They Start คือมันไม่ใช่แค่ปัจจัยเดียวคุณไม่สามารถตัดสินคนคนเดียวว่าทำนะครับแล้วว่ามันเกิดเหตุอะไรมันมีที่มาที่ไปเยอะนะครับแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเฮ้ยวันนี้เราต้องช่วยกันละเราไม่อยากจะเกิดให้มันเกิดเหตุอีกใช่ไหมครับแล้วก็หลายๆประเทศที่เกิดเหตุเนี่ยมันจะเกิดเหตุซ้ำๆและถี่ๆด้วยวันนี้สื่อที่เกิดขึ้นผมไม่ได้บอกว่าสื่อมวลชนที่เป็นทางการอย่างเดียวนะทุกคนเป็นสื่อมวลชนแล้วซิติเซนจอร์นัลลิสต์เนี่ยทุกคนสามารถโพสต์ Facebook TikTok X อะไรก็แล้วแต่คุณสามารถโพสต์ได้แต่คุณต้องคิดนะสิ่งที่คุณกำลังโพสต์ไปอ่ะมันเป็นบวกหรือเป็นลบดังนั้นถ้ามันไม่รู้ว่าจะบวกหรือลบมันก็ไม่ต้องโพสต์เหมือนผมอ่ะผมก็ยังไม่โพสต์อะไรเลยไม่รู้จะเพราะเราไม่รู้เหตุการณ์ใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าเฮ้ยเราต้องช่วยกันให้สังคมมันอยู่รอดจะบอกว่าไปพึ่งกับอะไรฮะเจ้าหน้าที่รัฐพึ่งได้ก็ดีฮะ
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมคือเมื่อวานเนี่ยถึงเกิดอะไรขึ้นผมประชุมทั้งวันแล้วก็เกิดอะไรขึ้นคือมาวิจารณ์คำสัมภาษณ์อ่ะก็พูดตามตรงไม่ต้องตีความอ่ะคำสัมภาษณ์ของท่านนายกอ่ะ
1: คร
0: ับ เนี่ยเราก็บอกว่าเฮ้ยสิ่งที่เราทำได้คืออะไรฮะอัตตาหิอัตโนนาโถแล้วฮะตนเป็นที่พึ่งแห่งตนแล้วก็ทำถ้าไม่รู้ว่าเป็นบวกก็ไม่ต้องพูดก็ไม่ต้องทำผมว่าดีที่สุด
1: ใช่
0: เรามากลับหัวข้อเนี่ยผ่านไปเหลือ10นาทีนะฮะ
1: มีสาระสำคัญที่อาจารย์พจน์เตรียมไว้วันนี้นะครับมาเล่าสู่กันฟังต้องขออภัยผมชวนไปไกลเลยฮะ
0: ไปไกลไม่

0: ใช่ครับผมว่าน่าจะมีประโยชน์ทำให้อย่างน้อยเนี่ยถ้าเราไม่รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นบวกก็ไม่ต้องทำดีที่สุดนะนะครับแล้วก็ผมจะแชร์อันนึงซึ่งผมรู้สึกว่าหลายท่านชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับคือผมเพิ่งแชร์ไปเมื่อเช้าแล้วโค้ชโอก็ทักว่าอยากให้พูดถึงเรื่องนี้หน่อยนะครับอาร์ติเคิลล่าสุดครับคือผมเจออันนึงแล้วผมรู้สึกว่าเอ้ยใช่แต่เราไม่ได้ทำรีเสิร์ชเรื่องนี้
1: ครับ
0: อย่างนี้ฮะโค้ชโอกับท่านผู้ฟังรู้สึกแบบนี้ไหมว่าพูดแล้วรู้สึกเหมือนเราเป็นโน้ตบุ๊ก LM ว่าเฮ้ยทำไมเราใช้ AI แล้วอ่ะทำไมงานมันเยอะทำไมภาระหน้าที่ในการทำงานเรารู้สึกว่ามันเราต้องคิดเยอะขึ้นข้อมูล AI เยอะแยะไปหมดแล้วไม่รู้จะตัดสินใจยังไงใช่ไหมฮะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นครับคือหลายองค์กรเนี่ยที่ McKinsey เขาไปทำงานวิจัยมาล่าสุดเนี่ยเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานี่เองครับแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันโดนใจกับหลายธุรกิจที่ผมเจอแล้วกันนะครับก็คือว่ารู้สึกว่าพอมีเครื่องมือ AI ใช้ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องอีกเรื่องนึงนะฮะแต่ว่าข้อมูลข่าวสารที่ AI ทำมาให้เราเนี่ยเราต้องมานั่งคิดพิจารณาแล้วก็ต้องตัดสินใจว่าตกลงจะใช้มันหรือไม่คือแทนที่ AI จะช่วยงานเนาะแต่เรารู้สึกว่าทำไมเราเหนื่อยจังเลยนะ
1: โดน AI สั่งงานเพิ่ม
0: ใช่แล้วเราก็ต้องมานั่งอ่านนั่งอ่านเยอะกว่าเดิมอีกใช่ไหมแต่ก่อนคือเรามีรายงานเรามีสถิติต่างๆแล้วก็อ่านอยู่แค่นี้แต่พอมี AI เนี่ยหูเราต้องมานั่งอ่านเยอะกว่าเดิมอีกดังนั้นงานวิจัยเนี่ยผมรู้สึกว่ามันโดนใจคือตกลงเนี่ยเราใช้นะครับเขาบอกว่า McKinsey บอกนะบอกว่าเมื่อ AI เร็วขึ้นสมองขององค์กรในที่นี้คือมนุษย์นี่แหละเพราะองค์กรขับเคลื่อนโดยมนุษย์ถูกไหมฮะเมื่อ AI เร็วขึ้นแต่สมองขององค์กรอาจจะตามไม่ทันแล้วมันเกิดอะไรขึ้นล่ะในเมื่อสมมติข้อมูลมันทะลักเยอะแยะ AI โอ้โหวิจัยมาเยอะแยะสุดท้ายคือเรากลัวว่าถ้าให้ AI ตัดสินใจเลยเนี่ยอาจจะเกิดความเสียหายมนุษย์ก็เลยต้องกั้นกรองถูกไหมฮะแต่กลายเป็นว่าสมองของมนุษย์เนี่ยนะครับซึ่งเป็นสมองขององค์กรเนี่ยอาจจะตามไม่ทันเพราะข้อมูลมันเยอะเกินไปกลายเป็นว่าคอขวดใหม่ของการเอา AI มาใช้ในองค์กรหรือ AI transformation เนี่ยไม่ใช่เรื่องของเทคโนโลยีแล้วใช่ไหมแต่เป็นเรื่องของขีดความสามารถของมนุษย์หรือเปล่าดังนั้นเนี่ยมันกลายเป็นว่าโอ้โหเรามีเครื่องมือเยอะแยะเรามี AI โอ้โหสุดล้ำเรามีเครื่องมือ AI agent ไม่รู้กี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นตัวในองค์กรแต่กลายเป็นว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมนุษย์บอกว่าจะทำยังไงดีนะครับดังนั้นคอขวดใหม่เนี่ยถ้าจะให้องค์กรประสบความสำเร็จนะครับในนี้ก็คือต้องเตรียมความพร้อมของมนุษย์ก็คือผู้บริหารว่าจะใช้ AI อย่างไรแต่ทั้งนี้ฮะโดยสรุปก่อนนะงานวิจัยเนี้ยผมเขาบอกว่าอย่างนี้เลยฮะบอกว่าไม่ใช่แค่ให้ไปเรียนเนี่ยอย่าเพิ่ม AI training และการ transformation โดยไม่ลดงานเดิมฮะนี่โดนใจผู้บริหารหลายท่านแน่นอนแล้วคือพอผมแชร์ปุ๊บเนี่ยโหทุกคนแบบขอบคุณมากจะเอาอันนี้ไปบอกนายขอบคุณมากจะอันนี้ไปบอกบอร์ดบริหารคืออย่างนี้พอเข้าไปทุกคนต้องอย่างนี้ฮะเราเนี่ยทุกองค์กรต้องใช้ AI อยู่แล้ว
1: ครับ
0: แต่ใช้อย่างไรให้ได้ผลลัพธ์เราต้องการเอาคำจะแล้วแต่เรื่องชีวิตความเป็นอยู่การทำงานผลประกอบการที่มันดีขึ้นดังนั้นเนี่ยมันมี5หลักการฮะบอกว่าทำยังไงให้มันไม่โอเวอร์โหลดนะครับหลักการแรกคือปรับสมดุลทางความคิดนะครับไม่ใช่บอกว่าแบ่งแล้วว่าคนทำอะไร AI ทำอะไรไม่ใช่มันต้อง AI กับ human เนี่ย AI กับคนเนี่ยต้องไปพร้อมๆกันนะครับแล้วก็ต้องรู้ว่าเฮ้ยวัน AI มันทำงานได้24ชั่วโมงแต่มนุษย์เราเนี่ยมันต้องพักนะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมฮะแต่ก่อนเราบอกว่า work life balance ใช่ไหมฮะบอกว่าโอ้โหนายสั่งงานถ้าเกินเวลางานหรือว่าวันหยุดเนี่ยมันต้องหยุดนะนี่คือมนุษย์ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องดูว่าบาลานซ์ระหว่างที่อะไรที่ AI ทำกับอะไรที่มนุษย์ควรจะต้องตัดสินใจที่ไม่โอเวอร์โหลดจนเกินไป ใช่ไหมไม่งั้น AI ส่งมาโอ้ไม่งั้นเรามนุษย์24ชั่วโมงก็พังสิฮะแต่หลักการที่2เนี่ยอันนี้สำคัญมากรักษาศักยภาพของสมองและพลังในการคิดนะเพราะมนุษย์ต้องพักผ่อนมนุษย์ต้องนอนนะใครจะไม่นอนบ้างใช่ไหมโค้ชโอนี่วันนี้ตาใสเลยแสดงว่าวันนี้นอนอิ่ม
1: วุ้บเตือนว่าผมนอนเยอะที่สุดตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาย
0: ินดีด้วยฮะคืออย่างนี้ฮะเขาบอกว่าวันนี้คุณเอา AI เข้ามามันคือภาระงานเพิ่มนะ
1: ครับ
0: ดังนั้นอย่าเพิ่ม AI training โดยไม่ลดภาระงานเดิมคือหลายองค์กรผมก็เจอจริงๆนะคือผมไปผมบทบาทนอกจากที่ปรึกษาเนี่ยผมก็จะไปเทรนนิ่งไปบรรยายใช่ไหมครับสิ่งที่ผมเจอคือทุกคนก็เดินมาเป็นผู้บริหารเนี่ยก็ระดับ VP ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการระดับรองเป็น Vice President เป็นผู้ช่วยระดับ C level หรือ C level เองเนี่ยเขาก็จะบอกเลยฮะขอฟังไปและทำงานไปนะผมเนี่ยไม่ติดอยู่แล้วแต่ความเป็นจริงก็คือว่าเฮ้ยวันนี้การที่องค์กรลงทุนกับผู้บริหารหรือคนเนี่ยถูกไหมฮะมันคือแมนเดย์แมนเดย์เนี่ยเราต้ององค์กรต้องดีไซน์ว่าต้องออกแบบว่าเราจะให้คนแต่ละคนเนี่ยกำลังใช้เวลาไปกับเรื่องอะไรและเพื่อผลลัพธ์อะไรเราไม่สนใจหรอกฮะว่าอินพุตกับโปรเซสมันจะเยอะจะน้อยถ้าเอาคำเนี่ยมันจะเกิดผลจะไม่ใช่บอกว่าไม่สนใจเลยนะแต่ว่าการที่ทุกคนบอกว่าเฮ้ยวันนี้เราต้องมาเรียน AI ต้องเรียนฮะแต่มันไม่ใช่ว่าเวลาการเรียนมันต้องมีทั้งหมดแต่การบอกว่าวันนี้เนี่ยโอ้โหมีเครื่องมือมีคอร์สโคเวิร์คที่กำลังฮอตมี Gemini Enterprise ใช่ไหมมี Microsoft 365 Copilot อีกมันต้องรู้ไม่ต้องรู้แต่ว่าถ้าเราบอกว่าให้ไม่มาเรียน AI Training เนี่ยแต่คุณไม่ลดภาระงานเดิมที่ไม่จำเป็นน่ะที่ไม่จำเป็นคืออะไรการประชุมที่ยืดเยื้อประสิทธิภาพการประชุมเนี่ยลดได้จริงๆนะถ้าหัวโต๊ะอ่ะให้ความร่วมมืออ่ะอย่าลดอย่าบอกว่าเฮ้ยต้องมาฟังฉันพูดเยอะๆมันทำลายวัฒนธรรมองค์กรจริงๆนะแต่สิ่งที่เกิดขึ้น AI training up skill นะครับและโครงการ transformation เนี่ยนะครับดีฮะแต่ต้องไม่เพิ่มภาระงานเพิ่มมันต้องไปดูว่าอะไรที่มันลดได้เพื่อเอา AI เข้าไปใช้ในองค์กรได้จริงๆนะครับลด legacy process ลด low value meeting เนี่ยอะไรที่มันไม่สร้างคุณค่าคุณลดไปเถอะนะครับการที่คุณบอกว่าโอ้ต้องมาฟังฉันแบบโอ้นั่งนัดประชุม8โมงทุกคนต้องมานะ8โมงถึงเที่ยงทุกคนก็จะบอกว่าฟังแล้วเกิดอะไรขึ้นไม่มีเพราะฟังแต่อะไรฮะบอร์ดผู้บริหารพูดอะไรก็ไม่รู้พูดไปพูดมาทุกคนก็แบบงงใช่ไหมแต่ก็ต้องนั่งฟังอ่ะยกตัวอย่างเวลาเราไปเจออะไรฮะภาครัฐประชุมทีกี่ร้อยคนอ่ะเอาอะไรกี่ร้อยคนเข้ามาเอาคนออนไลน์นะคำถามคือคุณเคยนับแมนเดย์ไหมว่าต้นทุนในการประชุมอ่ะมันเท่าไหร่สิ่งนี้มันเกิดขึ้นที่ผมเจอคืออะไรรู้ไหมฮะโค้ชโอท่านผู้ฟัง
1: คร
0: ับ ก็เขาไม่ได้จ่ายตังค์ไงก
1: ็
0: เงินเดือนที่ทุกคนเข้ามาประชุมเป็นร้อยคนในห้องแถว2แถว3ยังไม่นับนะข้างนอกห้องที่เป็นออนไลน์อีกกี่ร้อยคนที่คนต้องเช็คชื่ออ่ะอย่าเรียกว่าเช็คอินเนี่ยเช็คชื่อเพราะอะไรเพราะว่าก็เขาไม่ค่อยเป็นคนจ่ายเงินเดือนไงเงินเดือนที่จ่ายคือไม่ใช่เงินของเขาเป็นเงินของใครฮะภาษีของพวกเราอ้าวจริงไหมล่ะโค้ชโอบอกว่าผมจะไม่ยุ่งอ้าวก็แต่อันนี้ก็
1: เริ่มเดือดแล้วเริ่มเดือดแล้วตอนแรกฟังเฉยๆตอนนี้เริ่มเดือด
0: อ้าวถูกไหมมันก็เลยเกิดบอกว่านี่ไงเพราะว่ามันไม่ใช่เงินของเขาแต่ถ้าเป็นเอกชนเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยพอฟังหลักการแบบนี้เฮ้ยใช่งั้นต้องบริหารจัดการและทุกอย่างในการประชุมทุกอย่างในการทำต้องใส่เป็นคอร์สแมนเดย์เลยMind เอาใส่ไปเลยแล้วจะรู้ว่าเฮ้ยต้นทุนในแต่ละเรื่องมันคืออะไรแล้วจะสร้างผลลัพธ์ได้ยังไงนะครับดังนั้นนี่5หลักการนะพัฒนาทักษะการคิดการเรียนรู้ออกแบบสภาพบริหารจัดการสุดท้ายฮะที่สำคัญคือเทคโนโลยีเนี่ยมันช่วยครับแต่ถ้าคุณไม่ออกแบบองค์กรกระบวนการทำงานมันจะเกิดคอขวดฮะคอขวดมันไม่เกิดจากเทคโนโลยีฮะ AI เนี่ยอย่าไปโทษมันเลยฮะ มันเหมือนมันคือเครื่องมือหนึ่งฮะถ้าคุณใช้ไม่ดีก็ไม่ดีถ้าคุณใช้ดีมันก็ดี

0: ดังนั้นบทความนี้นะครับที่ออกแบบมาเนี่ยที่วิจัยมานะครับมันคือของไมค์แมคเคนซี่แล้วผมวิเคราะห์ต่อยอดมาให้ว่าเฮ้ยน่าจะตอบโจทย์หลายๆท่านที่บอกว่าทำไมใช้ AI เยอะแล้วไม่ประสบความสำเร็จใช้ AI ทำไมดูงานเยอะขึ้นนะครับดังนั้นมันอาจจะบอกว่าวันนี้เรามีสมองกลคือ AI เต็มเปี่ยมเลยแต่สมองขององค์กรก็คือมนุษย์อาจจะตามไม่ทันเพราะคอขวดในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงองค์กรเนี่ยที่ใช้ AI อาจจะไม่ใช่เรื่องของเทคโนโลยีนะครับแต่เป็นเรื่องของขีดความสามารถของมนุษย์ในการใช้มันจำได้ไหมที่ผมเคยคุยเรื่องของAmazon ที่บอกว่ารถ Ferrari หมายความว่าอะไร AI ล้ำเหมือนรถ Ferrari เลยแต่ถ้าคนขับไม่มีศักยภาพในการที่จะขับรถเฟอร์รารี่คุณนั่งบขสก็ไปถึงบุรีรัมย์เหมือนกัน
1: ใช่
0: คือเราดูเป้าหมายแต่ถ้าเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยมันเกินเบอร์ไปองค์กรอาจจะต้องมาดูแล้วจะออกแบบองค์กรอย่างไรเพื่อเตรียมความพร้อมของมนุษย์เพราะสุดท้ายแล้วครับ AI readiness เรามีความพร้อมด้าน AI แล้วแต่ human readiness คือความพร้อมด้านมนุษย์เนี่ยอาจจะไม่ทันนะครับมันต้องไปพร้อมๆกันแล้วกันนะครับก็เลยฝากที่โค้ชโอให้กันบ้านผมเนี่ยแหละฮะท่านผู้ฟังนะบอกว่าอยากให้คุยเรื่องอาร์ติเคิลนี้หน่อย
1: ผมพบเจอมากครับในการที่เอาเองจริงๆเนี่ยคือหลายองค์กรแต่องค์กรมีข้อควรไม่เหมือนกันด้วยนะครับ
0: ใช่
1: สัปดาห์หน้าเราจะพยายามเอาข้อมูลมาวิเคราะห์แกะเกากันว่าแต่ละองค์กรเนี่ยองค์กรสถานเนี้ยจะมีข้อควรแบบไหนบ้างที่เจอกันบ่อยนะครับในสัปดาห์หน้าแต่วันนี้เวลาหมดแล้วครับพี่พศวันนี้หมด
0: ได้เลยครับจะฝากลิงก์ไว้ให้
1: ฝากลิงก์ไปแชร์ที่ทางทุกช่องทางของ Thinking Radio นะครับทั้ง Facebook แล้วก็ YouTube นะครับสำหรับวันนี้ครับหมดเวลาแล้วนะครับขอสวัสดีวันแม่กับทุกท่านแล้วขอให้ทุกคนได้มีโอกาสใช้พักผ่อนวันนี้อย่างเต็มที่นะครับผมอาจารย์วีระเจริญพดิษฐ์กับคุณพศพงพันธ์ลาท่านฟังไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับผมสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระและพจน์ธนพงพันธ์ธัญญรัตกุล
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อย่าไปอายกับความผิดพลาดในอดีตให้มองมันเป็นเรื่องธรรมดาของการทำธุรกิจยืดอกยอมรับเรียนรู้และเริ่มต้นใหม่อย่างสง่างามริชาร์ดแบรนสันผู้ก่อตั้ง Virgin Group
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทยThinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเหนือของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู Lazy Love มูมู N4 สามีบ้านนอก My Lastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
8: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลง คลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
9: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
11: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
12: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียง
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Thinking Connect ครับสวัสดีครับอาจารย์เชียง
13: สวัสดีครับพี่โอสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะครับ
1: สวัสดีครับผ่านมาแม่วันหนึ่งมาหนึ่งวันนะครับผมก็ไปเผลอไปอ่านเฟซบุ๊กของภรรยาเอ้ยไม่ใช่เขาเรียกว่าคุณแม่คนหนึ่งนะฮะที่มาเขียนอวยยศให้กับคุณสามีฮะที่เขียนหนังสือแล้วก็เขียนถึงเขานะเป็นหนังสือที่เขาบอกว่านะเขาอ่านหลายรอบมากไม่ใช่อ่านหนังสือนะอ่านอันที่สุภาพบุรุษคนหนึ่งเขียนเขาในหนังสื
13: ออ
1: ่านเป็นร้อยรอบเลยนะอาจารย์เชียงหนังสืออะไรครับเล่มนั้นคือหนังสืออะไรครับ
13: เป็นหนังสือเกี่ยวกับการทำออนไลน์การขายของการจับเงินล้านบนอากาศแบบไม่ต้องลงทุนเลยครับใช่อันนี้ก็มีวางนะครับตามออนไลน์นะครับ TikTok Shopee นะขายในออนไลน์อยู่นะครับแต่เป็นหนังสือที่เกี่ยวกับเนื้อหาแบบที่ผมเคยทำหมดคือประสบการณ์ผมทำมาเยอะมากไม่ว่าจะเป็นขายอาหารขายสเต็กเป็นพนักงานเดือนคือผมเป็นพนักงานมาแบบหลายที่มากผมเป็นประมาณ6-7ที่อ่ะ6ที่อ่ะ
1: uh-huh.
13: คือความตั้งใจผมอ่ะคือผมอ่ะด้วยความเป็นลูกพ่อค้าไงพ่อผมเนี่ยก็จะเป็นคนขายผ้าแต่ก่อนขายผ้าอยู่บางรักพ่อแม่ผมมาขายผ้าอยู่บางรักแล้วก็เราก็คุกคีกับการเป็นพ่อค้าเนาะเราก็ไม่อยากเป็นพนักงานจ
1: บขายผ้านี่สตอรี่เดียวกับคุณท็อปจิรยุทธ
13: ์ขายผ้าม้วนน่ะผ้าม้วนน่ะ
1: โอเคต่อครับ
13: ของเขาน่าจะค้าส่งมั้งแต่ของผมค้าปีกอ่ะแบบขายคือแต่ก่อนเนี่ยผู้ใหญ่เขาต้องตัดผ้าไงตัดผ้าเพื่อไปตัดเสื้อผ้าคือแต่พอมันมียุคออนไลน์เข้ามายุคนี้นั้นเข้ามาเดี๋ยวนี้เขาซื้อแบบสำเร็จรูปกันไม่มีใครมาตัดผ้ากันหรอกน้อยมากเนี่ยมันธุรกิจก็ล่มสลายไปตามการเวลาแล้วก็แบบคนขายผ้ามันก็น้อยลงนะครับนี่ก็คือเราก็เป็นพ่อค้าบ้านเป็นพ่อค้าแล้วเราจบมาเราก็ไม่อยากจะทำเงินเดือนเท่าไหร่แต่เราไม่มีเงินไงเราก็ทำหลายที่เลยหลายบริษัทเลยบริษัทใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเราก็แบบออกมากระลาออกแบบทุบหม้อข้าวมาทำออนมาขายของมาขายของก่อนขายสเต็กตอนนั้นคืออยากซื้อแฟรนไชส์ลุงหนวดไม่ขายสิบกว่าปีที่แล้ว
1: โอ้โหไม่บอกจะได้พาไปคุย
13: ขายเองเลยตอนนั้นขายเองเลยทำเหมาลุงหนวดไม่ตัดไม่ขายทำเป็นสเต็กช้อยตีเราลูกคนเล็กไงตั้งชื่อ
1: หน้าตาบอกเลยนะครับว่าคนจีนแน่นอนหน้าตาอย่างนี้ก็เป็นซวยตี
13: ใช่ขายเป็ดเสร็จปุ๊บเจ๊งขายหู6เดือนเจ๊งเงี้ยแล้วกลับมาทำพนักงานใหม่ทำพนักงานใหม่เสร็จก็ออกมาทำขายประกันขายอสังหามือทรงมือสองเนี่ยทำมาทุกอย่างแล้วมันจนมันจับมาออนไลน์ก็คือทุกอย่างแทบจะไม่ได้ลงทุนเลยเพราะว่าเราใช้การใช้งานใช้แรงงานแลกเงินแล้วใช้เวลาแลกเงินก็คือไปเป็นพนักงานก่อนแล้วก็ออกมาแล้วก็หาจังหวะมาขายของออนไลน์ที่ตอนนั้นขายของที่เขียนถึงแฟนเนี่ยเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะแฟนอ่ะแฟนผมอ่ะเป็นคนมีเป็นเงินเดือนไงแล้วเราไม่มีเงินเดือนแล้วเราก็แบบล่องลอยมากเลยตอนนั้นคือเคว้งคว้างมากแล้วก็ไปเอาสินค้าคือตัวกดไหลย้อนผมก็ขายตัวกดไหลย้อนไงแล้วขายแฟนผมก็ช่วยไงช่วยแบบช่วยตอบแชทแล้วก็ที่สำคัญช่วยเรื่องบัตรเครดิตเพราะตอนนั้นอ่ะยิงโฆษณาใช้บัตรเครดิตยิงเราเวลาใช้บัตรเครดิตมันได้เงินหมุนไงเงินหมุนก็คือใช้เงินโฆษณาเนี่ยเราจะยิงไปก่อนแต่ว่าอันนี้จะบอกว่าคือเราใช้อ่ะเราไม่ได้ใช้บัตรเครดิตเพื่อไปกู้เงินนะเดี๋ยวทุกคนเข้าใจผิดคือการยิงโฆษณาก็คือเราใช้บัตรเครดิตใช่ไหมสมมติเรายิงวันเนี้ยเราค่อยไปจ่ายอีก30 วันคือเราจ่ายตรงรอบนะไม่ใช่จ่ายไม่ตรงรอบเรายิงวันเนี้ยยิงวันนี้เสร็จอีก30 วันก็คือการหมุนเงินพอเราได้ยิงโฆษณาปุ๊บเราสามารถเอาเงินเนี่ยที่เราขายได้อ่ะไปหมุนสต็อกได้อีก30 วันคืออันเนี้ยคือเหมือนการวางแผนการเงินนิดนึงอ่ะแต่ตอนนั้นอ่ะผมไม่ได้เป็นพนักงานออฟฟิศไงพอไม่เป็นพนักงานออฟฟ
14: ิศทำบัตรไม่ได้
13: ทำบัตรไม่ได้แล้วแฟนผมอ่ะกลายเป็นฮีโร่ผมเพราะว่าอะไรวะชอบทำบัตร
14: เดี๋ยวชอบทำบัตรคือโปรที่ไหนมาทำบัตรแล้วในกระเป๋าเธอทำหมด
13: ทำเป็น10 ใบทำเป็น10 ใบเลยทำเป็น10 ใบใบละ20,000-30,000 20,000-30,000กลายเป็น300,000200,000-300,000เนี่ยเอามายิงแอดเนี่ย200,000-300,000เดือนนึงอ่ะโอ้โหยิงสบายเลยก็กลายเป็นว่าหมุนบัตรไปเรื่อยๆแต่ครบรอบเราจ่ายนะเพราะเราได้เงินมาเพราะว่าเวลาเราขายของเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องอะไรหรือว่าเรื่องการเงินเพราะว่าสมมติเราขายเป็น COD ไปอ่ะมันไม่ใช่ว่ามันจะได้เงินเลยมึงเขาต้องส่งของให้เรียบร้อยก่อนแล้วเราถึงจะได้เงินนึกออกป่ะแล้วมันต้องหมุนประมาณ7 วันหมุน7 วันไม่พอไอ้รายได้ที่เราได้มาเนี่ยมันยังใช้ไม่ได้
14: ทำไมอ่ะ
13: เพราะมันต้องไม่หมุนสต็อกไงว่าสมมติเราขายอ่ะเราขาย10 ออเดอร์แล้วอีกอาทิตย์นึงขายวันละ20 ออเดอร์อีกอาทิตย์นึงขายเป็น30 ออเดอร์50 ออเดอร์คือเราก็ต้องหมุน เอาเงินไปต่อ เงินเอาเงินไปลงทุนซึ่งพอมันมีค่าแอดด้วยสมมติถ้าเราจ่ายทั้งค่าแอดทั้งค่าสต็อกนะไม่เหลือผู้หมุนไม่ทันไม่ได้ใช้ไม่ได้ทำอะไรเลยผู้หมุนไม่ทันแน่นอนแล้วตอนนั้นคือยิงแอดเยอะมากอ่ะยิงแอดเดินหนึ่งหลายแสนอ่ะเดินหนึ่ง
14: เป็นล้านอ่ะยิงแอดเป็นล้านจริงเนี่ย
13: เพราะว่าอันเนี้ยคือจะบอกว่าแต่คือหลายคนน่ะที่ไม่เคยยิงโฆษณานั้นหรือเป็นแบบคนทำธุรกิจมาคือจะบอกว่าการยิงแอดอ่ะมันไม่ใช่ว่าจำนวนเงินนะมันไม่ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินเพราะว่าเวลาคอนเซปต์ของการยิงโฆษณามันไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ว่ายิงเท่าไหร
14: ่
13: นะครับมันขึ้นอยู่ว่ายิงแล้วกำไรไหม
14: โอ้นี่ประเด็นสำคัญ
13: ใช่คือ
14: มันเหมือน
13: ประเด็นสำคัญ
14: มันเหมือนกับการไปคนทำธุรกิจเนี่ยไม่ใช่บอกว่าไปอยู่ห้างแล้วจะรวย เสียค่าเช่าที่แพงแล้วรวยไม่เกี่ยวคนละเรื่องกัน
13: ไม่เกี่ยวคนละเรื่องกันคุณเสียค่าเช่าที่แพงอ่ะแต่คุณขายแล้วกำไรอ่ะคุณเสียไหมล่ะ
14: ก็ถือว่าไม่เสียค่าเช่าที่แพง
13: ใช่เพราะว่ามันกำไรไงไอ
14: ้
13: เนี่ยยิงโฆษณาผมยิงตอนนั้นเดือนละล้านอ่ะคือยิงแล้วมันขายได้คนบางคนบอกโอ้โหยิงวันละ30,000เลยเหรอวิ่งวันละ50,000เลยเหรอแต่ก่อนยิงวัน30,000-40,000
14: เดี๋ยวนะอาจารย์เชียงคือยิงแอดวันละ30,000-40,000เลย
13: ก็เดือนละล้านอ่ะตอนนั้นยิงเดือนล้านกว่า
14: ก็คือค่าเช่าที่ให้ลูกค้าได้เห็นเราได
13: ้ใช่แต่ว่าคือจะบอกว่ามันเหมือนจำนวนเยอะนะฮะมันเหมือนจำนวนเยอะนะแต่มันแลกมากับรายได้ที่เราได้มาเนอะไหมครับคือคอนเซ็ปต์ของการทำโฆษณาคือถ้าเรายิงโฆษณาเนี่ยแล้วขายได้มันจะไม่ใช่เงินเรา
14: ก็คือลูกค้ามาช่วยยิง
13: เอาเงินที่เราขายได้ยอดขายที่เราขายได้คือมันเป็นงบมาร์เก็ตติ้งเราขายได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เรายิงโฆษณานะครับแล้วเราขายไม่ได
14: ้ครับ
13: อันนั้นคือเงินเราดังนั้นเวลาเราจะเทสโฆษณาเงี้ยเทสโฆษณาหรือทำโฆษณาเงี้ยเวลาเทสง่ายที่สุดคือโอเคคุณตัดเงินมาตอนเริ่มคือเราไม่ได้เริ่มวันละสามหมื่นแน่นอนใช่ไหมพี่โอเราไม่ได้เริ่มวันละ30,000เราเริ่มวันละ300
14: โอ้น่าสนใจมากตอนที่อาจารย์เชียนเริ่มครั้งแรกขายอาหารเสริมไอ้ตัวกดไอย้อนเนี่ยมาสร้างเนื้อสร้างตัวได้เนี่ยก็คือเริ่มไม่ได้เริ่มแบบยิงวันละ30,000แต่เริ่มจากวันละ300
13: โอ้โห300ยิ่งเครียดเลย300เนี่ยขายไม่ได้นี่ก็เครียดแล้ว300เดือน10วันก็ 3,000 ขายได้ 3,000 พอดีขาดทุนไหมขาดทุน
14: น
13: ี่
14: ต้นทุนส่งของอีก
13: อันนี้คือเงินเราฉะนั้นน่ะคือคอนเซ็ปต์คือเราไม่ได้เริ่มทีเดียวยิงแอดทีเดียว 30,000 มันไม่มีทางยิงวันนี้หมด 30,000 ไม่มีทาง
14: นึกย้อนนึกถึงธุรกิจก็คือว่าเราซื้อสินค้ามาเป็นต้นทุนเราไม่ใช่ affiliate นะอย่างอาจารย์เชียงที่ทุกคนรู้จักทุกวันเนี่ยอาจารย์เชียงที่ทำในหน้าร่ำรวยมหาศาลเนี่ยแต่เมื่อก่อนที่ก็ทำแบบสินค้าด้วยนำสินค้าเข้ามาขายสินค้าเข้ามาขายเป็นตัวแทนต้องเอาเงินไปซื้อสินค้ามาแล้วก็ทำกระดาษเองเพื่อขายสินค้า
13: ใช่แล้วก็ยิงแอดแข่งกันยิงทำคอนเทนต์แข่งกันแล้วยุคนั้นคือ TikTok เนี่ยมันไม่มีคนทำยุคแบบ5ปีที่แล้วที่ไม่มีคนทำเลย2021อ่ะโควิด2021อ่ะไม่มีใครทำพอไม่มีใครทำผมก็เป็นคนทำแรกๆแล้วมันก็เลยทำให้ค่าแอดมันถูกนะครับแล้วก็แบบยิงโหโฆษณายิง300หูยขาย300นี่ขายแบบเป็นแบบ 30,000 น่ะยิง300เหมือนกับ 30,000 น่ะตอนนั้นน่ะยิงไปอ่ะหุ้ยยิงไปอะไรอย่างเงี้ยถามว่าพี่โอสมมติยิง300ขายได้10,000อ่ะพี่โอยิงต่อมั้ย
14: เอาลุยสิฮะ
13: อ้าวเห็นมั้ย
14: ในยุคนั้นนะที่ค่าคอมมิชชั่นยังไม่แพงขนาดนี้นะ
13: ค่าแอดไม่แพงขนาดนี
14: ้ค่าแอดไม่แพงขนาดนี
13: ้ยิง300 30,000อ่ะเฮ้ยโอ้โหยิงหุ้ยมาว่ะลูกค้ามาว่ะลูกค้าแอดมาว่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าเอาเงิน300ขายได้เป็น10,000ก็มาต่อเงินไปเรื่อยๆมันคือการอุ๊ยงั้นลองยิงสัก 1,000 นึงดิขายได้เท่าไหร่วะ2ยิงสัก 2,000 นี่ขายได้เท่าไหร่วะอุ๊ยยิงลูกค้ายังเข้ามาเราศักยภาพในการตอบยังตอบทันอยู่แล้วมันคำนวณออกมาแล้วพี่ยังเหลือกำไรแล้วก็เอามายิงต่อกลายเป็นว่า 2,000 เป็น 3,000 3,000 เป็น 5,000 5,000 เป็น 10,000 แฟนโมโหแฟนตกใจแฟนไม่ได้รู้ไงคือคนนี
14: ้ข้อความดิ้งๆๆๆ
13: มันไอ้ข้อความไม่เท่าไหร่อ่ะไอ้บัตรเครดิตที่มาเนี่ยตกใจโอ้โหยิงเป็นแสนเลยเหรออะไรเงี้ยใช้เงินเป็นแสนในการยิงโฆษณาเราบอกไม่ใช่เราอธิบายแล้วอธิบายอีกแฟนก็ไม่เข้าใจบอกว่าตอนก็เลยออกมาเป็นหนังสือไงคือแฟนก็ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องยิงเยอะขนาดนั้นเราแบบเอ้าก็มันยิงแล้วมันสร้างยอดขายได้แล้วมันเหลือกำไรก็คือสมมุติเรายิงไป 1,000 นะแล้วก็ขายได้ 10,000 ใช่ป่ะยิงสมมุติตัวเล็กง่ายๆ 1,000 ขายได้ 10,000 ใช่ป่ะอาจจะเหลือกำไรประมาณ 1,000 บาทยกตัวอย่างนะยิง 1,000 10,000 แล้ว1,000กำไร 1,000 บาทงั้นเรายิงยิง 2,000 อาจจะขายได้ 20,000 ก็กำไร 2,000 ยิง 5,000 อาจจะกำไรอีก 5,000 ถูกป่ะคือมันก็เลยทำให้เราเพิ่มขึ้นไปเลยแต่ว่ามันไม่ใช่บัญญัติตะยางขนาดนั้นเนี่ยไม่ใช่แบบยิง 1,000 จะได้ 10% อย่างเงี้ยมันจะไม่ใช่บัญญัติตะยางขนาดนั้นแต่ว่ามันทำให้เรามีกำไรมูลค่ามันสูงขึ้นครับเปอร์เซ็นต์ที่อาจจะลดลงเนี่ยหรอป่ะคือปกติยิง 1,000 กำไรอาจจะแบบ 20% 20-30% อย่างเงี้ยแต่มันอยู่ไม่ได้ไงกำไรคือมูลค่ามันน้อยอ่ะ 20% แต่มูลค่ามันน้อยอ่ะ
14: มันไม่พอกิน
13: มันไม่พอกินแล้วก็โอเคงั้นยิงทั้ง10,000นี่หัก10,000หุ้ยกำไร10,000ว่ะหุ้ยเอาไงต่อดีเอายิงต่อสิลำล้ออะไรอ่ะยิงต่อไปก็ยิงต่อมันก็เลยกลายเป็นว่าเราก็เลยเขียนอวยยศแฟนนิดนึงเพราะว่าถ้าไม่มีแฟนนี่ไม่มีแฟนในวันนั้นนะก็อาจจะไม่มีอาจารย์เชียงในวันนี้ก็ได
14: ้นี่พูดถึงภรรยานิดนึงครับเขาช่วยเขาให้กำลังใจยังไงบ้างครับในวันที่เราเริ่มต้นธุรกิจถ้าเป็นภรรยา
13: แฟนไงแฟนเป็นคนที่แฟร์มากคือต้องบอกก่อนว่าเขาใจไงเขาเป็นผ ือตอนนั้นผมแบบโอ้ยาจกมากเลยไม่มีเงินเลยคือเดี๋ยวว่าเดี๋ยวหาว่าดราม่านะแต่ว่ามันเป็นเรื่องจริงที่ไม่ได้มีเงินแต่ว่าแบบก็พออยู่ได้อ่ะพออยู่ได้ไปวันๆน่ะแล้วแฟนก็ทำงานออฟฟิศอะไรเงี้ยก็มีอาชีพมันคงเป็นเซลล์ขายเครื่องมือแพทย์อะไรเงี้ยก็รายได้ก็โอเคอยู่แล้วตอนนั้นก็คือเผื่อเขาเลี้ยงผมด้วยนะเลี้ยงผมแล้วอีกอย่างนึงคือแฟนนะเป็นคนบอกให้ผมแต่งงานแต่งงานบอกเลยคือโคตรห้าวอ่ะห้าวเลยเพราะว่าบอกว่าอะไรรู้ป่ะให้ผลคือจะได้ไม่ต้องคิดเรื่องความรักละ
14: โอ้
13: จัดงานเลยคือไม่ต้องมางงแงงงงิงเงอะงะจบไปแต่งงานเอาแล้วก็เหมือนโดนของเนาะแต่งก็แต่งวะ
14: อารมณ์แบบอารมณ์โรแมนติกอาจารย์เชียงเดินเข้าไปแบบทำเซอร์ไพรส์ยิ่งใหญ่มอบแหวนแล้วมีคนมาตบมือรอบๆนี่ไม่มี
13: มีแต่คือ
14: ก็มี
13: คุยกันเรียบร้อยแล้วคุยกันเรียบร้อยแล้วคุยกันเรียบร้อยแล้วก็โอเคแต่พอโอเคเสร็จแล้วมันก็เป็นเคำมั่นสัญญาว่าโอเคขอเวลาอีก3เดือนนะเดี๋ยวจะกลับมาอะไรเงี้ยเดี๋ยวฟื้นแล้วก็แบบโหลุยเต็มที่เลย คือมันเป็นพลังแห่งโฟกัสจริงๆพอเราแบบโอเคไม่มีเรื่องความไม่มีเรื่องของท็อกซิกในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อย่างเงี้ยมันทำให้เราสามารถโฟกัสงานได้เต็มที่อ่ะแล้วมันไม่ต้องไปพะวงว่าโอเคเดี๋ยวจะแฟนดังวันไหมเดี๋ยวจะรักเลิกไหมอะไรเงี้ยมันกลายเป็นว่าเอ้ยมันมีพลังในการโฟกัสมากขึ้นมันไม่ต้องระวังหลังแล้วก็สามารถลุยได้เต็มที่ก็กลายเป็นว่า3เดือน3แบบโอ้โหยอดขายไม่ได้มีอะไรเลยนะพอ TikTok เข้ามาแล้วก็เราก็เลยทำเซลล์เพจยิงแอดโฆษณากลายเป็นแบบสร้างยอดขายแบบหลายสิบล้านเลยในปีนั้นน่ะคือมันก็เติบโตมาเรื่อยๆนะครับแล้วตอนนั้นคือยุคแบบยิงแอดเซลล์เพจเนี่ยตอนนี้มันเปลี่ยนเป็นเซลเลอร์แล้วอันนี้คือเนื้อหาที่อยู่ในหนังสือนะ
14: ครับไม่ได้ขายหนังสือคือไม่ได้ขายหนังสือที่ชวนทุกคนพูดถึง
13: ประวัติผมแต่ว่าจะแทรกข้อมูลว่าโอเคแนวคิดวิธีการทำคอนเทนต์มันทำยังไงทำจับอะไรมาลงทุนยังไงเป็นmindsetประมาณนี้มากกว่านะครับ
14: ซึ่งก็เคยอ่านเล่มนี้มานะครับก็รู้สึกว่าโอ้โหเป็นหนังสือที่ใครอยากเริ่มต้นแนวเนี้ยแนวแบบเข้าใจในโลกธุรกิจออนไลน์จริงก็เล่มนี้เพราะว่ามันเป็นอีกโลกหนึ่งนะที่สร้างโอกาสได้ที่นอกจากทำสินค้ามาเปิดหน้าร้านขายของตั้งแผงขายของขายตามตลาดนัดแล้วเอาไปเข้าช่องทางโมเดิร์นเทรดจริงๆมันมีช่องทางช่องทางหนึ่งก็คือเราสามารถแตะลูกค้าสัมผัสกับลูกค้าสร้างทัชพอยท์ที่อันลิมิตคือคุณมีความสามารถเข้าถึงทุกคนได้ขอให้คุณมีความเข้าใจในเรื่องของการทำการตลาดทำคอนเทนต์
13: ก็จากยุคตัวแทนมาผมก็ทำสร้างตัวตนนะสร้างแบรนด์สร้างตัวตนมากลายเป็นอาจารย์เชียงกับไม่ปล่อยเนี่ยกับไม่ปล่อยเนี่ยก็คือชื่อมันคือคอนเซ็ปต์อะคอนเซ็ปต์ก็คือทำธุรกิจมันต้องกับไม่ปล่อยแล้วผมอะก็คือคอนเซ็ปต์ว่ามันมาจากตัวเองที่มันจะแพ้มันไม่ยอมแพ้มันแพ้ไม่ได้อะเพราะว่ามันหลังชนฝาแล้วมันต้องกัดไม่ปล่อยเท่านั้นเพราะมันกัดไม่ปล่อยเสร็จ เราก็จะก็มองต่อมาก็คือทำแบรนด์สินค้าตัวเองทำแล้วก็เจ๊งมาทำแบรนด์ใหม่อันนี้มันก็วนไปในการทำสินค้าครับ
14: เพราะว่าถ้าเข้าใจในโลกการตลาดแล้วมันก็นะมีโอกาสที่จะเทสนู่นเทสนี่ได้มีทุนมากก็กล้าเทสแพงสร้างสินค้าเองแต่พอทุนไม่มีเริ่มเป็นเพื่อนได
13: ้กลายเป็นพอมีทุนมากนะกลายเป็นคนไม่คิดไม่รอบคอบอันนี้คือมันมีประสบการณ์มาคือเวลามันมีเงินเยอะมันกลายเป็นว่าเฮ้ยลงไปไม่ระวังเหมือนตอนไม่มี
14: ก็มีโอกาสเจ็บเยอะขึ้น
13: โอ้โหเจ็บเยอะโอ้โหตอนมีนะโอ้โหเจ็บเยอะมากเลยเจ็บทุกตัวเพราะเราใจใหญ่แล้วไงเพราะใจใหญ่ระวังความระวังมันน้อยเงินรั่วแบบโอ้โหมหาศาลมากโอ้โหหมดไปแบบหลายเจ็ดหลักกว่าคือแบบหมดไปเยอะมากเพราะว่ามันกลายเป็นว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันหาใหม่ได้แล้วเราก็เลยโอเคลงไปแบบไม่ระวังยิงทุ้งยิงคว้างทำโฆษณาแล้วก็ไม่ได้ระวังอะไรเลยพอไม่ระวังเสร็จสุดท้ายเจ๊งหมดทุกโปรเจกต์เพราะว่าเราไม่ได้โฟกัสกับมันจริงจังแล้วก็ไม่ได้ใส่พลังให้มันติดจริงจังซึ่งมันผ โอ้โหมันมีประสบการณ์เยอะมากๆจนตอนเนี้ยก็คือทำโปรเจกต์ทั้งหมดเนี่ยคือพยายามลีนโปรเจกต์อ่ะคือข้อเสียในยุคเนี้ยมันคือโปรเจกต์แม่งเยอะเกิน
14: มีโอกาสเต็มไปหมดเลยโอกาสมาสองมาละ
13: โอกาสมันเยอะมากแล้ว AI เข้ามาด้วยแบบทำอะไรนู่นนี่นั่นได้หมดเลยกลายเป็นว่าไม่มีพลังแห่งการโฟกัสพอไม่โฟกัสเสร็จมันแน่นอนอ่ะสู้กับเราไม่สามารถไปสู้กับคนที่โฟกัสสิ่งเดียวได
14: ้อ
13: ะเรามีหลายโปรเจกต์เราทำ 3-4 ไม่ต้อง 3-4 โปรเจกต์เราทำ2โปรเจกต์ก็ได้เราสู้กับอีกคนนึงที่ทำโปรเจกต์เดียวอ่ะแล้วก็อยู่กับมันทั้งวันทั้งคืน
14: อ
13: ่ะสู้ไม่ได้แน่นอน
14: ใช่โอเค
13: ฉันคือถ้าเราทำธุรกิจในยุคเนี้ยมันสิ่งหนึ่งที่ในตอนนี้ที่อยากจะให้ทำอ่ะคือต้องโฟกัส
14: ต้องโฟกัสในสิ่งที่เราทำหนังสือชื่ออะไรนะครับอาจารย์เจงเล่มนั้นที่อาจารย์เจงเคยเขียนไว
13: ้หนังสือที่ผมเขียนนั้นหนังสืออะไรจับเงินล้านบนอากาศแบบไม่ต้องลงทุน
14: จับเงินล้านบนอากาศแบบไม่ต้องลงทุนนะครับก็ไปหาได้ตามร้านหนังสือไม่น่ามีแต่มีบนช่องอาจารย์เจงแน่นอน
13: บน TikTok แล้วก็ติดตามช้อปปี้นะครับในเพจนะครับ
14: ช่วยอาจารย์เจงคุยต่อในเรื่องของข่าวกระแสในช่วงนี้นะครับที่มีดราม่าคือในยุคนี้คนที่เป็นครีเอเตอร์เนี่ยเขาก็เป็นโอกาสทางธุรกิจนะคือสร้างคนติดตามได้หลักล้านในเวลาไม่นานนักพอสร้างครีเอเตอร์สร้างทีมงานได้เยอะเนี่ยสร้างธุรกิจให้มีคนสร้างช่องให้มีคนตามเยอะได้เนี่ยเริ่มมีกระแสเงินสดเริ่มมีการจ้างทีมงานมีขยายทีมงานล่าสุดก็มีเคสไปออกรายการดังนะกระแสดังนะยูทูบเบอร์ที่อาจจะดูแลลูกน้องไม่ดีนะเกิดกระแสลบเราฟังว่าเคสนี้ก็เป็นครีเอเตอร์ที่ทำธุรกิจแล้วก็มีแฟนคลับที่เป็นโอ้แฟนคลับเป็นเด็กเยอะมากด้วยนะต้องบอกว่าแฟนคลับเขาเป็นเด็กแบบเด็กวัยรุ่นเด็กประถมเนี่ยเยอะเลยนะฮะจนกระทั่งเมื่อมีแฟนคลับของตัวเองเนี่ยเขาก็จะออกสินค้าที่เหมาะกับแฟนคลับของเขาโอ้โหออกมานี่คือติดตลาดมากครับส
13: ิน
14: ค้าติดตลาดมากจริงๆครับในช่องทางต่างๆนี่ผมว่ายอดขายปีนี้เขาหลักร้อยเกิน200-300แน่นอนเฉพาะต้องทางเดียวนะครับพอสินค้าติดตลาดคนรู้จักเยอะช่องก็ยิ่งโตช่องยิ่งโตแต่พอมีกระแสดราม่าในเชิงลบออกมากับแบรนด์ไม่ว่าข่าวนั้นจะเป็นข่าวจริงหรือข่าวไม่จริงอาจารย์เทียนว่ามีผลต่อสินค้าในการขายไหมครับ
13: มีผลแน่นอนเพราะว่ามันเป็นเอฟเฟกต์เพราะว่ามันคนคือมันเป็นแบรนด์อ่ะเหมือนมีมันเป็น CEO branding อ่ะครับ CEO branding คือเจ้าของเป็นคนทำสินค้าเนี่ยคือยอดขายอ่ะมันจะพึ่งกับผูกกับทางเจ้าของเป็นหลักอยู่แล้วถ้าเจ้าของทำคอนเทนต์เจ้าของทำการตลาดโอเคยอดขายมันก็จะมาเจ้าของมีภาพลักษณ์ไม่ดีมีภาพลักษณ์ที่เนกาทีฟอย่างเงี้ยมันก็จะมีทั้งคนที่ยังเป็น FC อยู
14: ่
13: และคนที่แบบกลางๆคนที่ไม่ได้รู้จักพอมันรู้จักว่าเราก็สมมติเราเป็นผู้ปกครองอ่ะเราก็บอกไม่ต้องไปอุดหนุนไม่ต้องไปซื
14: ้อคำนี้นะฮะ
13: ยอดขายมันก็หายไปแล้ว
14: ผมทำธุรกิจร้านสะดวกซื้ออยู่แห่งหนึ่งก็มีจริงนะโอ้วันนี้มีพ่อแม่ลูกอยากกินลูกอยากกินแม่บอกคนนี้หรือเปล่าลูกที่ลูกที่บีที่ที่ที่อะไรนะมีข่าวเราไม่เอาไปลูกอะไรเงี้ยโอ้มีเยอะนะเพราะว่าพ่อแม่ก็ตามข่าว
13: คือตอนเนี้ยมันเป็นโมเดลธุรกิจมันกลายเป็นโมเดลว่าโอเคถ้าคุณน่ะเป็นคนที่มีชื่อเสียงอ่ะสิ่งแรกอ่ะคุณทำตัวเองให้มีชื่อเสียงนะมันเหมือนมิสเตอร์บีสอ่ะมิสเตอร์บีสก็คือเป็นคนที่แบบมีชื่อเสียงนะเป็นคนยูทูบเบอร์เป็นยูทูบเบอร์ที่ดังนะมิสเตอร์บีสก็คือยูทูบเบอร์ระดับโลกอันดับหนึ่งของโลก
14: โลกเลยครับ
13: คือแล้วเขาก็ออกมาเป็นช็อกโกแลตมิสเตอร์บีสอะไรเงี้ยออกมาเป็นสินค้าเพราะเขามี trustมีความเชื่อใจอันเนี้ย trust น่ะมันเป็นอะไรที่สำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นโมเดลการที่เราจะผลิตสินค้าขึ้นมาใหม่ในยุคนี้นะโดยที่ไม่มีใครรู้จักใดๆเลยอ่ะโอกาสเหนื่อยแบบโอ้โหมาร์เก็ตติ้งต้องถึงมากขนาดมีมาร์เก็ตติ้งมีงบบัดเจ็ตเยอะนะไม่ใช่ว่าจะขายได้แต่ถ้าคุณมี trust ก่อนสร้าง attention คือเนี่ยยูทูบเบอร์คนเนี้ยเขาสร้าง attention เสร็จปุ๊บโอเคคุณattention คือเขาทำให้คนสนใจแล้วก็มีฐานคอมมูนิตี้เขาได้แต่ก่อนผมไม่รู้จักนะผมรู้จัก รู้นะฮะว่าแบบผู้ติดตามเขา10 ล้านเลยโหดมากเลยไม่รู้จักเลยแต่ว่าคือพอเขามี trust เสร็จเขาออกสินค้ามาสินค้าแย่ๆยังไงก็มีโอกาสขายได้เพราะเขามี attention มีความสนใจมีศูนย์กลางที่รวบรวมความสนใจทั้งหมดอะแต่สิ่งที่โอกาสมันก็ต้องมาแบบพร้อมกับอุปสรรคที่มันจะเกิดขึ้นน่ะการที่เราเป็นคนที่มีชื่อเสียงอ่ะแสดงว่าต้นทุนของเราอ่ะมันอยู่ที่ชื่อเสียงเราเพราะต้นทุนในชื่อเสียงเราอ่ะฉะนั้นมันต้องมี policy ของตัวเองที่ต้องระแวดระวังอ่ะเราต้องแลกอ่ะคือมันต้องแลกทั้งตัวอย่างผมอ่ะมันแลกไปหมดแล้วอ่ะมันแลกไปหมดแล้วอ่ะสิ่งที่เราก็ต้องคิดละโอเคอันเนี้ยห้ามทำมันต้องมี policy ว่ามันทำแล้วมันจะมีผลกระทบกับ1 2 3 4เยอะมาก
14: อย่างจันเชียงรักษาแบรนด์ได้ดีมากครับต่อให้จันเชียงเขาไปกินข้าวที่ไหนไปตีกอล์ฟอะไรเนี่ยเขาไม่เคยนะครับที่ผมแซวตามรายการนี่คือเรื่องเล่นนะฮะไม่มีความจริงเลยทั้งสิ้นนะเป็นการแซวกันอํากันเฉยๆเตอร์โบที่คือจะไปกิจกรรมอะไรร่วมกันเนี่ยอาจารย์เชียงปลีกตัวก่อนเลย
13: กลับบ้านผม
14: ยอมให้เพื่อนทุบโต๊ะด่าว่ากลัว
13: ใช่
14: ครับไม่สนเขากลับ
13: คือมันคือความเสี่ยงไงพี่โอจะบอกว่าคือเราต้องปิดกั้นความเสี่ยงตัวเองก่อนคือเราอ่ะโอเคเราอาจจะไม่ได้ดังมากแต่ว่าถ้าเรามีผลเสียมันจะมีผลกระทบเยอะมากๆฉะนั้นเราปิดกั้นความเสี่ยงคือกลับบ้านเร็วครับ
14: กลับบ้านเร็วจริงๆครับใครช่วยจันเชียงไป
13: นี่คือ
14: ประหลาดมากครับ
13: อันนี้ผมไม่ได้แบบล้อเล่นนะแต่ผมอ่ะถ้าเรายิ่งอยู่ดึกอ่ะความเสี่ยงมันยิ่งสูงเข้าใจป่ะคือถ้าเราอยู่4ทุ่มหลัง4ทุ่มอ่ะความเสี่ยงในการมึนเมาความเสี่ยงทุกอย่างมันจะอยู่สูงเราตัดจบตัวเองก่อน 3-4 ทุ่มกลับบ้าน
14: ครับ
13: จบมันก็ความเสี่ยงมันก็จะเงียบหายไปหมดนึกออกป่ะงั้นคือเราก็ไม่ได้แบบดังอะไรขนาดนั้นแต่ว่าเราพยายามโปรเทคความเสี่ยงของตัวเองว่าสิ่งที่เราจะทำเนี่ยมันมีผลกระทบกับคนอื่นมากน้อยขนาดไหนเราต้องระวังว่าเฮ้ยอันเนี้ยออกไปมันทำไม่ได้นะมันแลกกับชื่อเสียงเราแลกกับธุรกิจเราอ่ะมันแลกมันไม่คุ้มเรามีศีลธรรมเรามีจรรยาบรรณเรามีโพลิซีของตัวเองฉะนั้นเราพยายามปิดกั้นความเสี่ยงที่จะทำให้เราอ่ะมีผลกระทบใครที่แบบอยากจะเป็นครีเอเตอร์อยากจะเป็นยูทูบเบอร์มันจะมีพวกเนกาทีฟคอนเทนต์เยอะมากแต่มันคือต้องแลกอ่ะว่าเราจะแลกกับมันไหม
14: ใช่ครับนี่ก็วันนี้ชวนคุยเพราะว่าเพิ่งผ่านวันแม่มาก็เลยมาถึงอาจารย์เชียงแล้วก็ชวนคุยเพราะว่าทุกวันนี้ครีเอเตอร์ที่สร้างตัวตนมาจากการสร้างชื่อเสียงก็แบกรับภาระหนึ่งก็คือการที่ต้องรักษาชื่อเสียงรักษาความเชื่อของฝูงชนของเราให้ได้เราต้องเป็นคนที่ดีต้องดีจริงๆไม่ใช่ดีแค่ภาพลักษณ์ภายนอกเบื้องหลังก็ต้องดีความรับผิดชอบต่อสังคมต้องดีการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมไม่ใช่การไปทำบุญทำวัดหรือการทำบุญหรือการบริจาคแต่มันคือการสร้างสิ่งที่ดีให้กับผู้คนรอบตัวเรานะครับวันนี้แหมเสียดายเวลาของเราหมดแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์เชียงเป็นอย่างสูงนะครับแล้วก็ขอให้หนังสือกลับมาขายดีอีกครั้งหนึ่งผมจะตามไปอุดหนุนอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็วันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับหมดเวลาแล้วแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ
13: สวัสดีครับ
15: Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียง
16: ก้าวสู่จุด5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
17: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
18: ทุก องค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการ

0: อย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหาเพลย์ลิสต์คุยอย่างเสือเปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusiveชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
1: อยากฟัง Thinking Radio ทางออนไลน์เข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
0: อยากฟังรายการย้อนหลังเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
1: ฟังช็อตเด็ดจากเราไม่ทันเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
0: เว็บเดียวรู้เรื่องเข้มข้นตลอด24ชั่วโมงจากเรานักคิดแถวหน้าของเมืองไทยให้คุณไม่พลาดทุกประเด็นร้อนทั้งฟังสดและฟังย้อนหลังทุกรายการ
1: อยู่ที่ไหนของโลกก็ฟังชัดได้กดเลย thinkingradio.mcot.netอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระ
2: สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Thinking Connect ครับวันนี้ครับเป็นวันที่เราได้พบกับผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการนำเทคโนโลยีมาใช้เจ้าของธุรกิจสตาร์ทอัพแล้วก็SME ต่างๆนะครับวันนี้ครับแขกรับเชิญของเราเนี่ยที่ออฟฟิศนะฮะหลายๆคนอยากบอกให้ท่านมาบ่อยๆเลยนะครับขอต้อนรับดร.พินโยรัตนพันธ์ครับสวัสดีครับอาจารย์พินโยครับ
3: สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีโอครับครับสวัสดีครับ
2: ครับผมอาจารย์พินโยเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาองค์กรเชิงบวกจิตวิทยาเชิงบวกนะครับแล้วก็เป็นโค้ชอีไกชั้นนำของประเทศไทยเป็นอาจารย์ต้องเรียกว่าอาจารย์
3: วุฒิคุณอาจารย์เขาเรียกอาจารย์แฟคัลตี้
2: อาจารย์แฟคัลตี้ที่ MBA KKU นะครับ
3: ธุรกิจคอนซัลท์ด้วยเป็นอาจารย์แฟคัลตี้ด้วยครับ
2: ครับในช่วงนี้ครับอาจารย์มีคนมาปรึกษาผมเยอะแล้วก็ผู้ฟังในรายการก็บอกว่าเฮ้ยคือผู้ฟังรายการส่วนใหญ่นะเจน X เจน Y ใครอยู่เจนไหนลองพิมพ์เข้ามาดูนะครับก็จะมีคำถามเข้ามาว่าเจน C เข้ามาเนี่ยเขาเข้ามากับเทคโนโลยีแต่ Gen X Gen Y เนี่ยไม่ทันการปรับตัววิธีคิดต่างๆเนี่ยมองไม่เหมือนกันอาจารย์พิโยในฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้เนี่ยเคยได้รับคำปรึกษาหรือมีคำแนะนำอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างครับอาจารย
3: ์ผมอย่างนี้นะถ้าเราเป็นผู้บริหารเนี่ยเราอยากให้ทุกคนเนี่ยใครมาอยู่ในทีมกีฬาเราอ่ะเราต้องปั้นเตะโอลิมปิกให้ได้ต้องคิดอย่างนี้ก่อน
2: โอ้โหคิดถึงเป็นเหมือนกีฬา
3: ใช่เพราะว่าผมเป็นอาจารย์นะผมไม่มีสิทธิ์คิดลูกศิษย์เป็นวัยไหนหรอกผมต้องให้เขาไปแบบออกไปแล้วบันเจิดอ่ะคือว่าหมายถึงว่าเป็น competitive net มีความสามารถการแข่งขันเขาคร่าวๆเลยจริงๆก็จับเรื่องนี้มาพอสมควรเพราะเป็นประเด็นที่ระยะหลัง 5-6 ปีหลังเนี่ย คนบ่นเรื่องเจนเยอะนะครับจริงๆน่าจะเป็นก่อนเนี่ยตั้งแต่ทฤษฎีเจน4อะไรขึ้นมานี่แหละถ้าบอกว่ามันเป็นยังไงก็คือตามประสบการณ์เนี่ยตอนที่เราปั้นนักศึกษานะก็คือว่าก็ทดลองเอา AI มาใช้จริงๆอันนี้เป็นเคสแรก 2-3 ปีก่อนเลยก็ให้ทุกคนทำ AI เลยตั้งแต่เขายังไม่ค่อยตกลงจะใช้ AI ทำทีสิทธิ์ dissertation ก็ดีไหมทำเลยใช้ 100% ก็เจอปรากฏการณ์อยู่3เรื่องโอก
2: ็
3: คือว่าอันแรกเลยถ้าเป็น Gen X เนี่ยก็จะคือดูวัยก่อนถ้ามันมีทฤษฎีจริงมีหลายทฤษฎีนะGen X นี่ก็คือวัยตั้งแต่46ขึ้นจนถึง59แล้วก็ยังมีนักศึกษากลุ่มนี้อยู่แล้วก็มีตรงกลางก็คือ Gen Y 26ถึง45ที่เหลือก็15ถึง26ก็คือ Gen 4นะครับ
2: ครับ
3: ก็ทายสิครับว่ากลุ่มไหนค่อนข้างไปไกลเรื่องการใช้ AI มาทำรีเสิร์ชรีเสิร์ชทาง AI เราเน้นของจริงนะเราไม่ได้ทำรีเสิร์ชเกิดไป implement จริงอ่ะ
2: ผมก็อยู่ Gen X ผมก็โน้มเอียงมาทางตัวเองฮะอาจารย์ Gen X ครับอาจารย์ที่ใช้เขียน
3: ก็ส่วนใหญ่จะบอกว่า Gen Z จริงๆแล้วการเริ่มต้นเลยปรากฏว
2: ่าใช่คือคนทั่วไปคิดว่า Gen Z เก่งเรื่อง AI มาก
3: ใช่เขาเก่งจริงๆทุกคนอ่ะทุกคนผมใช้คำว่าทุกคนคิดว่าเก่งมากกว่า
2: ครับ
3: แต่ความจริงอีกเรื่องนึ
2: งคิดว่า
3: Gen X ก็คิดว่าตัวเองเก่ง Gen Y คิดเก่งครับก็ไม่รู้ว่าใครเก่งก็เอาเป็นว่าผมเป็นข้อสังเกตกันว่าพอเริ่มทำเนี่ยก็ผมก็สังเกตปรากฏการณ์นึง Gen X เนี่ยไม่ใช่ที่เอเบงเดียวนะคือแม้กระทั่งตอนผมไปเทรนเนี่ย Gen X จะเริ่มต้นด้วยอะไรครับหาอีเมลไม่เจ
2: ออ่ะสมัครบัญชี
3: โอ้โหวุ่นวายมาก
2: อีเมลอะไรนะ
3: ใช่เพราะว่าบางคน Excel ไม่ได้ทำละทุกวันนี้นะครับแม้กระทั่ง Excel ไม่ได้ทำ
2: จำอีเมลได้แต่จำพาสเวิร์ดตัวเองไม่ได้ต้องไปล็อกอินใหม่นี
3: ่วุ่นวาย
2: เพราะเก็บพาสเวิร์ดกันตลอด
3: ใช่บางคนตั้งตัว2-3 ชั่วโมงบางทีครึ่งวันบางทีก็วุ่นวายนะครับแต่พอตั้งต้นได้แล้วเนี่ยพอเราเริ่มสอนใช้ AI เบสิกนะก็โครงสร้างเนี่ยเขาจะเริ่ม AOAI มันมั่ววะอาจารย
2: ์ครับ
3: ไอ้ตุนจุดเนี้ยเป็นจุดที่ว่าทำให้สักพักพอจูนสักหน่อยเขาจะเริ่มลีด AI มากขึ้นเขาจะไม่เชื่อง่ายๆเพราะเขารู้เลยของจริงเป็นยังไงแล้วมันมั่ว AI มันเหมือนอัจฉริยะขี้เกียจอะถามแค่ไหนไม่พอแค่นั้นอะ Gen X คล้ายๆเป็นบอสซี่หน่อยเป็นหัวหน้าหน่อยเขาจะบอกไม่ใช่ไม่ใช่นะฮะเดี๋ยวเล่าให้จบนะเพราะนั้น Gen X เขาจะไปไกลพอสมควรกลายเป็นคล้ายๆบอกว่าตอนหลังไปเทรนเจนอื่นได้ด้วยซ้ำไปนะฮะแต่ไม่ได้บอกว่าเจนอื่นก็มีปัญหาช่วงแรกแต่จะเป็นปัญหาคนละแบบเพราะนั้นถ้าเป็นเจน X คุณต้องทำให้เขาบอกว่าเฮ้ยเอามาทดลองเอามาเล่น AI ให้ได้อะแล้วเดี๋ยวมันจะเริ่มเองแล้วก็เขาจะคอนซัลท์เอางานจริงมาคอนซัลท์เรา
2: ครับ
3: คุณจะบอกเฮ้ยตอนนี้ใช้งานนี้ได้ไหมอาจารย์อ้าวทำดูเขาจะไปนะฮะเจน X รุ่นแรกนี่ถึงขั้นจบมาปุ๊บต้นแบบที่เขาพัฒนาจากวิจัยอ่ะเอาไปใช้ในธนาคารได้จริงเลย
2: ค
3: ือเม้นทั้งอีสานเลยนะครับคนนั้นอะตอนแรกแบบไม่รู้เรื่องนะกลายเป็นเทรนเนอร์คนอื่นได้เลย
2: ครับ
3: ส่วน Gen Z มาว่า Gen Z Gen Z ก็จะมีปัญหาเรื่องนึงคือเริ่มได้ใช้เลยครับรู้ทุกเรื่องนั่นแหละแต่เขากลับมีปัญหาว่าเขาจะส่งมาบอกว่าเอ๊ะอาจารย์มันบอก AI มันบอกเงี้ยก็มันบอกเงี้ยอาจารย์แต่เรารู้เลยว่ามันไม่ใช่เราก็เลยถามบอกว่าเอาเงี้ยแล้วมันเชื่อมโยงเราต้องเริ่มสอนใหม่ว่าคุณแล้วมันเชื่อมโยงของจริงยังไงเนี่ยพอบอกเขาเชื่อมโยงของจริงปุ๊บเขาทะลุอ๋ออาจารย์มันไม่ใช่หรอกอาจารย์เนี่ยเขาจะกลายเป็นก้าวหน้าไปละเพราะฉะนั้นคุณต้องโค้ดคนละแบบเลยเชื่อมโยงผมก็พานะพาเชื่อมโยงสมมติทำทฤษฎีออกมานะเอ้ยของจริงว่าไงกลับไปที่บ้านเนี่ยที่บ้านเขาเป็นร้านเป็นอะไรบริษัทใช่ไหมบริษัทที่บ้านมันเกิดอย่างนี้จริงไหมอย่างเงี้ยเขาจะเริ่มเป็นมีความ Gen X ผสมเข้ามาแล้วก็ไปส่วน Gen Y เนี่ยเขาจะเป็นเชิงแบบดูหน้าดูหลังหน่อยนะครับประมาณว่าดูตามคนอื่นไปแล้วก็ก็ตามทันอยู่ดีเหมือนเขาจะเริ่มดูข้อผิดพลาดคนอื่นแล้วก็ตามแต่ที่สุดทุกคนก็ไปได้ดีครับ
2: โอ
3: ้แต่ความน่ากลัวที่สุดคือเราต้องเข้าใจว่าแต่ละวัยจะไม่เหมือนกันเริ่มต้นไม่เหมือนกันแต่หน้าที่ของผู้บริหารต้องทำให้ทุกคนไปไวให้ได
2: ้อ๋อชอบคำนี้คือหน้าที่ผู้บริหารก็คือต้องพาทุกคนไปข้างหน้าไปด้วยกันให้ได้
3: ใช่แล้วอย่าคิดว่าเด็กเจนซีบางคนก็เล่นมาเยอะก็จริงแต่เป็นเชิงสีสันมากกว่าโ
2: อ
3: ้เราต้องชวนไปประยุกต์ใช้งานจริงแล้วดูว่าเฮ้ยมันเป็นจริงแล้วเราต้องฟีดแบ็กด้วยว่าใช่หรือไม่ใช่ประมาณนี้ครับ
2: ครับ
3: แล้วเราก็ใช่เชิญเลยครับโอ้
2: ครับในงานที่การพัฒนาองค์กรหรือ organization development เนี่ยฮะอาจารย์ที่ผ่านมาในเรื่องของ generation gap เนี่ยอาจารย์ทราบว่าอาจารย์ก็เริ่มพัฒนาเครื่องไม้เครื่องมือ IT เข้ามาช่วยเพื่อให้การทำงานเนี่ยมันมีมาตรฐานที่ดีขึ้นแล้วก็ง่ายขึ้นอาจารย์ช่วยเล่าตรงนี้ให้ฟังหน่อยครับ
3: ไม่คือจริงๆเป็นความบังเอิญมากกว่าเพราะว่ามันเป็นทุกที่เราก็เลยเริ่มเอาเครื่องมือทางด้าน OD มาจับ OD ก็คือเน้นการเชนนั่นแหละเอาง่ายอันแรกเลยถ้าที่เจอโจทย์แรกเลยคือเป็นบริษัทหมู่บ้านจัดสรรทำคอนโดแล้วหมู่บ้านจัดสรรเขาไปเจอว่าเจนอันนี้เป็นเจน Y
2: ครับ
3: บริษัทมีทั้งเจน C เจน Y เจน X นะแต่เขาบอกว่า Gen Y บ่นว่าไม่อยากขายของให้ผู้สูงอายุก็คือ Baby Boom เอาละอาจารย์ช่วยหน่อยนี่แหละเป็นเคสแรกอันนี้หลายปีก่อน
2: เดี๋ยวคือคนในองค์กรไม่อยากขายของ
3: ให้ Baby Boom คือคนซื้อบ้านมันมีหลายเจนเนี่ย
2: ครับครับ
3: แต่เขาบอกไม่เขาใช้คำพูดนี้ไม่อยากขายของให้ผู้สูงอายุผู้สูงวัย Gen Y ไม่ชอบอ่ะอย่างนี้เราจะแก้ปัญหาไงตอนนั้นก็ AI ยังไม่มาหรอก แต่ผมจบไปเอกด้านการตั้ง

0: Y ไม่เกิน46กลุ่ม1จับเรื่อง59ไม่เกินเป็น Gen X ไม่เกิน60ที่เหลือ Baby Boom แล้วก็ทุกคนเคยเจอลูกค้ามาหมดแล้วก็ถามว่าผมต้องถามเชิงบวกง่ายๆเลยเนี่ยช่วยบอกเลยทุกคนระดมความเห็นระดมประสบการณ์เลยว่าเนี่ยตอนเจอลูกค้าเนี่ย Gen Z นะคุณชอบ Gen Z ตอนไหนตั้งคำถามนี้เลยเขาก็เริ่มชอบGen Z มันมีข้อมูลอะไรชัดเจน Gen Y ชอบตรงไหนสุดแล้วไม่มี Baby Boom มาบอกว่าชอบอะไรกันไหมถามมาเป็น23เราก็บนสเตชันเลยเขาเรียกกิจกรรมบัวคาเฟ่สภากาแฟตั้งธงว่าเนี่ยในกลุ่มนี้พูดเฉพาะเรื่องนี้นะเอาข้อมูลจริงมาคุยกันแล้วเราก็สรุปปรากฏว่ามีการสรุปเบบี้บูมยังไงไหมเขาบอกเขาชอบเบบี้บูมตรงสมบัติเยอะแล้วก็เวลาตัดสินไม่ต้องถามตัดสินใจอะไรไม่ต้องถามลูกหลานโอ้แค่นี้เองคนเปลี่ยนพฤติกรรมคนได
1: ้
0: ไม่มีใครเกลียดเบบี้บูมอีกเลยเสร็จแล้วเราก็ตั้งบอกว่าเราก็มานั่งคุยกันต่อว่าในตลาดในกรุงเทพอะเจนซีซื้อคอนโดแบบไหนส่วนใหญ่จะต้องซื้อคอนโดที่มีพื้นที่ใส่มันจะเป็นแพทเทิร์นนะถ่ายชื่อวอล์กเกอร์อะวีล็อกเกอร์อะถ่ายพวก
1: มีที่ถ่ายคอนเทนต
0: ์ที่ถ่ายคอนเทนต์ได้มันจะเป็นอย่างนี้เลยถ้าเป็นเจนวายเนี่ยจะซื้อคอนโดเพราะว่าแต่งงานแล้วก็ต้องใกล้ตลาดหน่อยอันเนี้ยเจนเอ็กซ์ซื้อคอนโดเพราะว่าใกล้ลูกหลานอย่างเงี้ยซื้อให้ลูกหลานเจนบีเบบี้บูมซื้อให้เนี่ยซื้อเป็นมรดกอย่างเงี้ยแล้วเราก็เจอว่าเพนพอยต์แต่ละกลุ่มเป็นไงอันนี้ฮะคือการแก้ปัญหาแบบนักพัฒนาองค์กรโลกจะเกลียดไม่รู้แต่เราให้คนเกลียดลูกค้าไม่ได้โอ
1: ้
0: อากาศนี
1: ้ครับ
0: เราต้องไปชอบไม่ได
1: ้ขอ
0: ซูมกัน AI อะ
1: ซูมพูดเมื่อกี้หน่อยครับในกิจกรรมที่อาจารย์พูดเมื่อกี้เนี่ย
0: เวิร์กคาเฟ่เ
1: นี่ยเวิร์กคาเฟ่โปรเซสในการทำงานเราทำงานเนี่ยครับเผื่อเพื่อนฟังเอาไปประยุกต์ใช้ในองค์กรตัวเองบ้าง
0: โดยคาเฟ่นี่กระบวนการมันจะเป็นอย่างนี้ครับคือให้คนคือแบ่งกลุ่มเวิร์คคาเฟ่จะเป็นเหมือนอย่างเงี้ยเราเหมือนกันเวลาเราคุยในห้องประชุมเนี่ยเวลาเราดมสมองมันจะปวดสมองใช่ไหมโอ
1: ้ปวดสมองมากครับ
0: แต่เวลาเราไปคุยในร้านกาแฟมันจะผ่อนคลายจริงไหมแล้วคุยร้านกาแฟเราดูเหมือนคุยไม่เยอะนะส่วนใหญ่จะประเด็นไม่มากหรอกแต่มันมักจะไล่เป็นเนื้อเป็นหลังกลับมาจริงไหมเราก็จำลองเป็นเวิร์คคาเฟ่เป็นสภากาแฟก็คือแบ่งคนเป็นกลุ่มนี่แหละแล้วก็แบ่งให้กลุ่มว่าเราก็มีหัวหน้ากลุ่มคนจด1คนเขาเรียกว่าเจ้าของร้านกาแฟทุกคนติต่างว่าสมมติมาซื้อกาแฟด้วยเรื่องเล่า1เรื่อง
1: ครับ
0: เพราะสมมติคุณมี40คนก็เข้าร้านกาแฟร้านที่1ร้านเนี้ยจะขายกาแฟชื่อเจนซีทุกคนต้องคอนทริบิวต์เรื่องเจนซี1เรื่องว่าคุณชอบเขาตรงไหนเหตุผลคืออะไรต้องเป็นของจริงเพราะฉะนั้น10คนที่ร้านนี้ก็จะได้เรื่องราวเกี่ยวกับ Gen Z 10เรื่องจริงไหม
1: ครับใช่ครับ
0: ถัดไปก็จะเป็นเรื่องของ Gen X Gen Y Gen Baby Boom ก็เหมือนกันเลยเสร็จแล้วจะยังไงเราก็สลับเราก็บอกว่าเอ้าทุกคนกินกาแฟร้านนี้เสร็จแล้วเปลี่ยนร้านใหม่อย่างเงี้ย
1: ไปถ่ายรูปร้านใหม่กัน
0: ไปถ่ายรูปร้านใหม่กันพอคุณเปลี่ยน Gen Z ถ้าคุณจาก Gen Z ร้านมา Gen Z เออ Gen Z มา Gen X คุณก็ต้องเล่าเรื่อง Gen X เพราะทุกคนเคยเจอลูกค้าหมดเพราะภายในเวลาไม่นานประมาณ3ชั่วโมงคุณจะได้ข้อมูลแบบลึกเลยว่าแล้วมันจะเป็นแพทเทิร์นมาเลยว่าแต่ละคนเนี่ยเจอของจริงเป็นยังไงแล้วเราก็มีหลายๆโจทย์อย่างเงี้ยครับเขาเรียกเวิร์คคาเฟ่
1: ก็เป็นกิจกรรมที่ทำให้เป็นไอซ์เบรกกิ้งส่วนหนึ่ง
0: ไอซ์เบรกกิ้งเนี่ยถูกแล้วจริงๆเราเป็นไอซ์เบรกกิ้งโดยธรรมชาติแต่เป็นกระบวนการยาวนานนะมีวัตถุประสงค์บางที3ชั่วโมงถ้าที่ทำเบเนี่ยบางทีทำเป็นวันเลย
1: ม
0: ันอยู่ที่อย่างเรามีโปรดักต์ไพเพชรโปรโมชั่นใช่ไหม
1: ครับ
0: สมมติอยากให้เขาเรียนรู้โปรดักต์ไพเพชรโปรโมชั่นเราก็แบ่งเป็น
1: 4
0: กลุ่มหรือขยายเป็นpeople process physical evidence มีทฤษฎีเป็น7 P จริงไหม
1: ครับ
0: ว่าแต่ละ P ก็ต้องเล่าเรื่องเนี้ยธุรกิจสมมติคุณจะจับเรื่องโรงแรมคุณก็เล่าเรื่องโรงแรมเล่าเรื่อง convenience store ที่ชอบเป็นยังไง
1: ครับ
0: เพราะพักคุณจะได้ของจริงมาเพียบเลยเหมือนวิจัยอ่ะคุณจะได้ข้อมูลเขียวแล้วคุณก็สรุปกันสามประเด็นเรื่องนี้สามประเด็นเรื่องนี้เป็นไรเงี้ยก็เรียกว่าคาเฟ่ซึ่งเราทำบ่อยที่เอ็มบี
1: ใช่ซึ่งในกระบวนการเหล่านี้เนี่ยถ้าอาจารย์ประโยชน์ก็พยายามพัฒนาอะไรต่างๆที่เคยทำแบบออฟไลน์ทำแบบฟิสิกอลทำแบบแอคทิวิตี้เบสก็พยายามเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยด้วยตอนนี้อาจารย์มีการบริชเข้ามาใช้ยังไงบ้างครับ
0: ก็อย่างกรณีเวลาเราทำเรื่องนี้เราต้องอย่างแรกเนี่ยคือตอนนี้เราผสมเรื่อง AI เข้าไปตัว AI เข้าไปแต่ปัญหาเรื่อง AI อย่างหนึ่งนะโอถ้าคนไม่ได้จับของจริงไปใช้ AI เลยจะไม่อิน
1: มันจะได
0: ้อย่างแรกเลย
1: ได้กับพี่กับมา
0: จริงๆผมมีแอปเลยว่าถ้าคุณมีปัญหาGeneration Gapเนี่ยเดี๋ยวผมมาให้ไม่รู้เคยให้แล้วมั้ง
1: ครับ
0: เดี๋ยวผมส่งให้คือผมมี

0: มี generation gap strategies ซึ่งผมใช้ AI พัฒนาเป็นโปรแกรมมาเลยผมจะยื่นให้หลังจบเทรนนิ่งอ่ะแต่ถ้าเกิดผมเคยเจอนะส่งไปให้ก็ไม่ใช้หรอกถ้าเกิดคุณไม่อินเพราะมันต้องกระบวนการที่จริงอ่ะคือมันต้องผ่านกระบวนการเชื่อมโยงของจริงไปก่อนแล้วค่อยให้แอปผมก็จะสอนให้แอปผมก็ทำแอปแจกครับผมมี generation gap strategies เลยซึ่งเป็นปัญหาทุกองค์กรท่านมาเรียนในเบที่นี่เราก็ได้ถ้าไปเป็นลูกค้าผมก็ได้
1: ครับในกระบวนการที่ทำยังไงบ้างครับที่เราทำให้เราเข้าใจในเรื่องของเจเนอเรชันแกปแล้วก็การอยู่ร่วมกันอย่างมีเป้าหมายเดียวกันเดินในที่ทางเดียวกันได
0: ้อย่างแรกเลยเราต้องสอนเรื่องอื่นด้วยครับจริงๆแล้วผมสอนเรื่องเจนอกจากให้ชอบนะผมสอนเรื่องตัวหนึ่งที่ผมอ่านหนังสือใหม่เดี๋ยวส่งให้ดูเขาเรียกว่าปรัชญาอุบุนตูอุบุนตูเคยได้ยินไหมอุบุนตูนี่ผมเพิ่งทำหนังสือจบเพิ่งส่งกำลังจะส่งเข้าหนังสือพิมพ์อุบุนตูเป็นปรัชญาแอฟริกันครับซึ่งจริงๆหลังที่ผมศึกษาอีไกผมก็ไปศึกษาปรัชญาแบบสารพัดอ่ะอุบุนตูมันเป็นปรัชญาที่ทีมบอสตันเซลติกเอาไปใช้และชนะบ่อยแต่ละบ่อยขึ้นอุบุนตูมีปรัชญาง่ายๆสมมติถ้าคุณทำงานนะคนบอกทำงานเพื่ออะไรคนบอกก็ทำงานเพื่อเงินผมยกตัวอย่างนะอะเร็วๆแต่ว่าอุบุนตูจะบอกว่าเราไปทำงานเพื่อทำให้คนอื่นทำงานง่ายขึ้นผมก็มาจัดกระบวนการอย่างเงี้ยตอนแรกผมใช้เริ่มที่บริษัทขนาดใหญ่ที่นึงคือคนมันทะเลาะกันเวลาทำกลยุทธ์ใช่ไหมโอ้ทำยังไงล่ะอาจารย์แทรกคนมันโอ้โหขึ้นใต้น้ำมันเยอะมันมีปัญหาเรื่องความขัดแย้งผลประโยชน์ก็เลยบอกว่าเอ้าทุกกลุ่มต้องบอกให้ได้ว่านอกจากทำกลยุทธ์ละปีหน้าจะไปทำให้แผนกอื่นทำงานง่ายขึ้นยังไง
1: โอ้ส่งมอบคุณค่าอย่างแท้จริง
0: โอ้โหแบบวิ่งกันปวนทั้งโรงงานเลยคุณเกี่ยวข้องเหมือนคุณต้องบอกให้ได้ก็เลยปรากฏว่าอยู่ดีไอ้ที่ทะเลาะกันขึ้นใต้น้ำเงียบไปเลยจนน่าตกใจเลยแล้วผมก็ไปทำเรื่องเนี้ยบังเอิญลูกศิษย์ผมอยู่ที่ภาคใต้เขาเป็นเจ้าของบริษัทแล้วก็ไปตอนแรกอันนี้ทำเรื่องคอนฟลิกต์ก่อนแล้วนี่ไปทำที่ภาคใต้เป็นเรื่องของGeneration Gapพอดีก็คือน้องเจนซีที่เดินเข้ามาเป็นแผนกไอทีอ่ะอาจารย์เดินผ่านหนูยังหนูเป็นวิญญาณเขาพูดอย่างนี้ อาจารย์ทำยังไงดีผมก็เอาเรื่องนะก็ไม่รู้จะแก้ปัญหาไงเพราะว่าเราก็ไม่มีประสบการณ์ขนาดนั้นก็เลยให้ไปทำ Ubuntu Workshop นี่แหละก็ดีไว้โครงการง่ายๆทำกลยุทธ์ประจำปีไปทำให้อีแผนกหนึ่งทำงานง่ายขึ้นยังไงก็ทำทั้งโรงงานเลยนะก็ฝ่ายบัญชีที่ทะเลาะกันกับฝ่ายไอทีซึ่งเป็นเจนซีพี่เบบี้บูมอยู่บัญชีเนี่ยทะเลาะกันฝ่ายบัญชีก็บอกเดี๋ยวจะปิดบัญชีตรงเวลาส่วนน้องเจนซีเนี่ยก็บอกว่ารู้สึกว่าพวกพี่เนี่ยไม่ค่อยรู้เรื่องคอมพิวเตอร์เดี๋ยวปีหน้าจะออกแบบซอฟต์แวร์ประเภทกดปุ่มเดียวเปลี่ยงรันทั้งโรงงานเลยเป็นการสงบเลยโอก็คือว่าผมก็เลยเริ่มมาสรุปได้ว่าไม่องค์กรที่เป็นปัญหาเนี่ยคือมันมีคนจำนวนหนึ่งซึ่งคนจำนวนมากไม่รู้ตัวนะชอบทำตัวให้ยากแล้วชอบทำตัวยากเพื่อให้คนอื่นยากอ่ะ
1: เออยังไงฮะอาจารย์ยกตัวอย่างได้ไหมฮะ
0: ก็อาจจะไม่ทักใครอะไรใครอะไรเงี้ยทำที่สุดคนไม่ได้จะทำปฏิบัติตัวกับคนยังไงอย่างเงี้ยหรือบางคนหรือบางทีแบบทำตัวให้ยุ่งยากเงื่อนไขเยอะเขาเรียกเรื่องมากก็หนียากอันนี้เป็นคนที่นั่นไม่น่าคบหาที่สุดอีกคนหนึ่งมักง่ายคือทำตัวให้ง่ายเพื่อให้คนอื่นยากอันนี้ก็ไม่ค่อยดี
1: แต่ถ้าเป็นอุบัติโภคยาก
0: อันนี้จะเยอะมากแต่อันแรกนี่เป็นคนไม่ค่อยครบเลยอ่ะเช่นเจอหน้าทักก็อะไรวะหาเรื่องเลยคือคุยกันยากไปหมดเลยเนี่ยมันก็ไม่ไหวใช่ไหมแต่ดีที่สุดมนุษย์คืออุบัติโภคเนี่ยมันคือประมาณว่าคุณจะทำตัวเองยากก่อนเพื่อให้คนอื่นง่ายแล้วเสร็จแล้วทุกคนจะง่ายขึ้นคนอื่นก็ง่ายอันนี้เปอร์เฟคที่สุดถ้าเราไม่ปลูกฝังอะไรสักเรื่องนะคนส่วนใหญ่คนจะติดหล่มอยู่อันสองอันแรกโดยไม่รู้ตัวเพราะนั้นอย่างแรกสิ่งที่เราทำได้คือทำให้คนให้เพราะอะไรครับถ้าคุณจะรวยอ่ะคนอยากได้เงินใช่ไหมคุณต้องทำให้ลูกค้าง่ายจริงไหม
1: ใช่ใช
0: ่ง่ายที่สองถ้าคุณง่ายคุณจะได้เงินมันไม่มีหรอกไอโฟนออกใหม่โง่ลงช้าลงมีแต่ดีขึ้นจริงไหมถึงได้เงิน
1: จริงครับ
0: คุณทำร้านคอมมิเนียนสโตร์เซเว่นอ่ะคนเข้าเพราะมันง่ายไงมันอยู่ทุกปากซอย
1: ใช
0: ่ง่ายถึงได้ตังค์ใช่ปะเพราะฉะนั้นคุณต้องทำให้ลูกค้าง่ายอย่างที่สองคุณต้องทำให้ผู้ร่วมงานง่ายเขาจะได้มาสับสนให้คุณทำงานง่ายขึ้นจะได้เงินง่ายขึ้นถูกไห
1: ม
0: สุดท้ายง่ายอย่างที่สามคือคุณไปทำให้ที่บ้านง่ายคุณจะได้แบบไม่เบิร์นเอาจริงป่ะ
1: ครับ
0: คนเราส่วนใหญ่เนี่ยตัวเองทำตัวเองให้ยากหรือไม่ทำตัวเองให้ง่ายชาวบ้านยากเนี่ยอุบัติโตมันทำลำลายกำแพงนี้แต่ถึงคนเน้นบ่อยๆอย่างเงี้ยอันนี้ก่อนยุค AI มานะผมก็ทำเวิร์กช็อปพวกเนี้ยแล้วแก้ปัญหาเพราะว่าไม่มันก็ไม่มีทีจริงคราวนี้จะเอา AI มาใช้ยังไงอย่างแรกเลยทำยังไงให้ช่วยประยุกต์ใช้ปรัชญาอุบัติโตแก้ปัญหาเจเนอเรชันแกปในองค์กรด้วยขอ10วิธีอย่างเงี้ยคุณทำไปเลยเดี๋ยวคุณได้เอง
1: น่าสนใจมากก็คือเราก็ใส่ปัญหาใส่อะไร
0: ปัจจัยแค่นั้นเอง
1: ซิทูเอชั่นของเราลงไปด้วยเหตุการณ์จริงของเรา
0: ใช่แล้วขอช่วยแนะนำสักสองวิธีอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันบอกเองเดี๋ยวนี้มันเข้าใจนะอูบุนตูใช้คำว่าอูบุนตู UBUNTU อูบุนตู
1: ครับ
0: ต้องบอกปรัชญาอูบุนตูอ่ะแต่ก่อนก็ต้องมานั่งคิดเดี๋ยวนี้ง่ายอย่างเงี้ยคุณใช้พร้อมง่ายอย่างเงี้ยถ้าเป็นเรื่องของเจนแกร็บก็บอกว่าใช้แอปชิฟต์อินควายรี่แก้ปัญหาเจนแกร็บเดี๋ยวมึงออกแบบคำถามเชิงบวกให
1: ้
0: ก็คือการใช้ AI อ่ะคุณต้องบอกคุณอย่าสมมุติว่าตัวเองเป็นนักพัฒนาองค์กรอย่างเงี้ยความน่ากลัวที่สุดคือมันหลอกเอาเพราะว่าผมเคยเช็คนะที่สมมุติเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอีไกโ
1: อครับ
0: ที่ไปเช็คมามันไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญ มันเป็นใครไม่รู้มันต้องเอาให้ชัด
1: เขาบอกว่า AI พยายามจะตอบให้ตัวเองใช้พลังงานน้อยสุด
0: ใช่ถูกต้องเพราะนั้นคุณต้องเอาให้ชัดว่าเป้าหมายคุณคืออะไรตอนนี้คุณมีเด็กอะไรก็ว่าไปแต่สุดท้ายความเข้าใจของเรื่อง Ubuntu เรื่อง Generation Gap อะผมเคยไปทำเวิร์กช็อปผมก็เลยไปซื้อตำราเพิ่มตอนนี้ผมก็สั่งสมพวกตำราที่ไปซื้อในAmazonปรากฏมีทฤษฎีหนึ่งน่าสนใจนะครับมันไม่คือบ้านเราพูดถึงแค่ตัวเดียวอ่ะแต่จริงๆมันมี generation per annum เคยได้ยินไหม
1: โอ้ per annum น่าสนใจมาก
0: per annum ไม่มองว่าคุณเป็นวัยไหนมองพฤติกรรมคุณมากกว่าถ้าคุณสนใจโลกความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอ่ะคุณว่า gen x สนใจเทคโนโลยีได้ไหมก็มีเยอะแยะจริง
1: ไหมก็มีก็เป็นไปได้อย่างผมอาจารย์เนี่ยก็สนใจตลอดเวลา
0: แล้วพยายามปรับตัวเข้าหาเจนอื่นได้ไหมแสดงว่าคุณเป็นเจนเปอร์เนี่ย
1: ครับ
0: สามคุณให้มากกว่ารับไหมถ้าคุณให้มากกว่ารับเมื่อไหร่อ่ะถ้าคุณสนใจเทคโนโลยีสนใจการเปลี่ยนแปลงคุณพยายามทำงานร่วมกับคนอื่นคุณให้มากกว่ารับเขาเรียกเจนเปอร์เนี่ยตอนนี้ไม่แบ่งวัยแล้วนะเพราะหน้าที่ขององค์กรก็บอกเฮ้ยทฤษฎีบางอันมันเป็นทฤษฎีที่มันตีตาคนเหมือนกันแต่ดูพฤติกรรมการให้มากกว่ารับจะดีกว่าอย่างเงี้ย
1: อ
0: ันนั้นคุณบอกว่าคุณอาจจะใช้พร้อมบอกว่าช่วยพัฒนาให้องค์กรผมเป็น generation per annum ด้วยอย่างเงี้ยคุณลองเขียนเลยเดี๋ยวออกมา
1: เขียนยังไงนะครับอาจารย์ generation
0: per annum ครับ per แล้วก็ en ewn ial per annum
1: เดี๋ยวดูในคอมเมนต์ได้เดี๋ยวผมไปเติมไว้ให้ในคอมเมนต์กลับไปดูย้อนหลังได
0: ้ใช่ใช่
1: เพราะว่าในแนวทางเนี้ยมันผมว่าม
0: ันเข้าใจครับโอ
1: ้มันมีความใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากกว่าเจเนอเรชันที่ตีเรื่องเจเนอเรชันเพราะว่าผมก็ค่อนข้างค้านมาหลายครั้งนะครับว่าเฮ้ยใช่เหรอวัยผมเนี่ยนะจะไม่สนใจเทคโนโลยีก็ไม่ใช่
0: ใช่
1: แล้ว
0: ไม่เกี่ยวหรอกนี่เขียนถึงขั้นตอนนี้ทำโรงงานทำอะไรเยอะ
1: แล้ววัยผมนี่แหละก็ถูกสมัยก่อนตอนทำงานแรกเนี่ยก็โดนผู้ใหญ่บอกว่าเด็กสมัยนี
0: ้เด็กสมัยน
1: ี้ไม่อดทนคือไม่ต่างกับยุคนี
0: ้ใช่จริงจริงต้องมองครับเปอร์เขาเรียกเปอร์เอ็นเนียนะเราไปดูนะลองพิมพ์คำนี้ก็ได้แล้วก็ผมเชื่อว่าถ้าใช้นิยามนี้มันสวยงามกว่าหรือเท่าที่ผมเช็คมานะถ้าเป็นแบ่งเป็นกลุ่มก็อนาล็อกเนทีฟอย่างเงี้ยคนที่ว่าไม่เอาเรื่องเทคโนโลยีเลยดิจิตอลอะแดปเตอร์พยายามปรับตัวดิจิตอลเนทีฟmobile social native ai native เงี้ยมันอยู่ที่มองพฤติกรรมก็ได้แต่ว่าผมมองว่าเปิดเนี่ยเป็นนิยามที่สวยงาม
1: ครับ
0: เดี๋ยวผมส่งข้อมูลให้
1: อ๋อได้นะครับถ้าใครสนใจศึกษาข้อมูลต่อนี่บน Facebook อาจารย์พินโยเนี่ยคืออัปเดตเรื่องราวนี้ตลอดเวลาม
0: ันเป็นปัญหาโลกแตกครับโอแล้วก็ถ้าเชื่อมมาถึงการใช้ AI เนี่ยถ้าไม่ใช้คำพูดให้ถ้าเราไม่เข้าใจคำเนี่ยมันก็คิดให้เราไม่ได้นะผมบอกเลยเพราะฉะนั้นอย่าต้องไปดูอีกว่าถ้าจะเสิร์ชหาว่าลองใช้ perplexity บอกว่าทฤษฎี generation gap อ่ะการแบ่งกลุ่มมีทฤษฎีอะไรบ้างมันมีมากกว่า2นะ
1: ครับ
0: แต่ผมใช้ตัวนี้เปิดเนี่ยผมขึ้นชีทไปเลยว่าให้มากกว่ารับครับสนใจเทคโนโลยีพยายามปรับตัวเพราะอะไรถ้าคนไม่พยายามปรับตัวยังไงมันก็น่ารังเกียจแม้กระทั่งวัยเดียวกันอ่ะจริงมั้ย
1: ใช
0: ่คุณเป็นคนรับมากกว่าให้มันก็ได้รำคาญหมดแล้ว
1: หรือให้มากกว่ารับก็เบิร์นเอาตัวเอง
0: ใช่มันทั้งปรับตัวทั้งให้มากกว่ารับคือบาลานซ์เป็นอ่ะก็คือเหมือนพูดง่ายๆผมว่าเหมือนมี EQ อ่ะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: จะดูไป EQ บวกเทคโนโลยีอ่ะคนที่สนใจตัวเองเนี่ยมันก็ไม่ใช่แล้วตอนนี้ผมก็เจอนะเด็กบางคนเจน4เฮ้ยมันเหมือนเราต้องเรียนรู้มารยาทจากเขาอ่ะโอ้เพราะว่าเขาก็ดีจริงๆนะแต่บางคนมันก็ไม่ไหวเจนวายบางคนมันก็ดูเจนซี อะไรไม่รู้มันแบบแต่สุดท้ายสังคมต้องก้าวข้ามตัวนี้ให้ได้แล้วก็เรามีหน้าที่ปั้นทีมที่มีความต่างกันไปโอลิมปิกให้ได้แล้วเราต้องเปลี่ยนคนที่ขอโทษไม่อินเลยหาอีเมลไม่เจอเนี่ยเสน่ห์คือปั้นจนกระทั่งเป็นเทรนเนอร์ได้หน้าที่ของผู้บริหารทำอย่างนี้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าโลกจะว่าจะประเมินอะไรก็ตามคุณต้องก้าวข้ามเรื่องพวกนี้มันมีข้อยกเว้นเสมอ
1: ครับ
0: โ
1: อ้วันนี้ได้ความรู้อย่างเต็มอิ่มนะครับกับอาจารย์ประโยชน์เพราะว่าทุกครั้งที่คุยกับอาจารย์ประโยชน์ครับเราได้แนวคิดทฤษฎีใหม่ๆถ้าเราเข้าใจในท็อปิกแล้วเราสามารถใช้ AI ในการประยุกต์เพื่อที่จะนำมาต่อยอดได้ด้วยประสบการณ์ของเราเองแล้วก็เอาความรู้ที่ AI ให้มาเนี่ยมาผสมกับประสบการณ์ที่เรามีในโลกจริงมันคือสิ่งที
0: ่
1: เรานำมาใช้ได้นะครับอาจารย์เตรียมจะออกหนังสือแหมออกเมื่อไหร่ต้องติดตามเท่าไหร่ได้อาจารย์จะออกหนังสือเนี่ยอุบุนตูนี่เมื่อไหร่อาจารย์
0: ผมตัวเดี๋ยวจริงๆกําลังจะประกาศที่กลุ่มผมมีกลุ่ม Positive Psychology Thailand
1: แนะนำกลุ่มนี้ได้นึงอาจารย์ผมเข้าไปอยู่ในกลุ่มนี้แอคทีฟมาก
0: Positive Psychology Thailand เป็นกลุ่มที่ปกติ psychology เป็นของหมอของอะไรแต่ว่ามันจะมีกลุ่มหนึ่งเขาเรียก Positive Industrial Psychology มันมาใช้เป็นจิตวิทยาเชิงบวกเอามาแก้ปัญหาองค์กรผมก็ทำคู่มาตั้งนานแล้วก็เปิดกลุ่มนี้ใน Facebook เป็น Facebook Group นะเดี๋ยวส่งให้มันจะมีแบบว่าจิตวิทยาเช่นเนี้ยอย่างเราจะไปแก้ปัญหาเจเนอเรชันแกปอะเรามองจากนั้นบริหารยังไงผมก็ไปเรียนเรื่อง positive psychology สำหรับ leadership มาก็เลยมาทดลองมาทำหลายปีแล้วครับก็มาประยุกต์ใช้เพราะว่าบางเรื่องมันไม่มีโจทย์ใน textbook สำหรับฝั่งบริหารแต่ฟิลพวกนี้มีอะไรพวกเนี้ยเพียงแต่เราเข้าใจ wording มาใช้ได้ครับแล้วมันยิ่งมี AI มาช่วยได้เยอะโอ
1: ้ครับโอเค
0: เดี๋ยวบอกชื่อกลุ่มให้เดี๋ยวโพสต์ชื่อกลุ่มข้างล่าง
1: เดี๋ยวได้วันนี้เวลาหมดแล้วติดตามอาจารย์พินโยได้ที่เพจ Facebook ว่า
0: พินโยรัตนาพันธ์เลย
1: พินโยรัตนาพันธ์เลยครับเซิร์ชไปตรงๆเลย
0: ชื่อแบบนี้เลยพินโยรัตนาพันธ์
1: พินโยรัตนาพันธ์หรือถ้าสงสัยเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ LINE @mbakku นะครับแล้วก็เผื่อมีคำถามอยากจะฝากอาจารย์อยากเชิญอาจารย์มาทุกๆเดือนเลยนะครับอาจารย์ต้องขอเวลาอาจารย์ไว้ล่วงหน้าเลยนะครับ
0: ยินดีครับเดี๋ยวเรามาแลกเปลี่ยนกันครับเดี๋ยวคุยอุปกรณ์ตัวไว้ฟังละเอียด
1: ได้ครับวันนี้ครับรายการ Thinking Thai ต้องขอขอบคุณดร.พินโยรัตนพันธ์เป็นอย่างสูงนะครับที่ให้เกียรติมาแลกเปลี่ยนแบ่งปันกับเราในวันนี้นะครับแล้ววันนี้เวลาหมดแล้วนะครับพบกับเรื่องราวดีๆของ Thinking Radio ในช่วงต่อไปครับผมอาจารย์โอวีระเจริญปริตดร.พินโยขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับท่านผู้ชมดีโอดีครับ
2: Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระ95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: อย่าให้ข้อจำกัดเรื่องทุนหรือขนาดของธุรกิจมาหยุดคุณเพราะทัศนคติและความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่สามารถเปลี่ยนโลกได้แลรี่เพจผู้ร่วมก่อตั้ง Google
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
5: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มี Mr. CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shopmania
6: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
8: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.
9: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์โดยวิเชษฐ์พิชัยรัตน์และกมลเนตรนวลจันทร์
10: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ข่าวเด่นสุดสัปดาห์พบกันกับกมลเนตรนวลจันทร์และคุณวิเชษฐ์พิชัยรัตน์นะคะสวัสดีค่ะคุณวิเชษฐ์คะ
11: สวัสดีครับคุณกมลเนตรสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกฟังทุกท่านนะฮะคุณกมลเนตรตอนนี้ผมไม่ได้อยู่เทพแบบอยู่ราชบุรีนะพอดีมีภารกิจที่นี่ก็วันนี้ไม่มีฝนตกนะที่ราชบุรีแต่ที่อื่นไม่แน่ใจนะคุณกมลเนตรแต่ว่าก็วันนี้ก็ถือว่ามีข่าวคราวต่างๆที่น่าสนใจหลายเรื่องเลยว่าเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยกับต่างประเทศนะอันนี้ผมเห็นเนี่ยพาเรื่องอเมริกากับไทยก็เนี่ยเป็นประเด็นอยู่เหมือนกันเรื่องผสมภษีนะเดี๋ยวจะได้คุยเรื่องนี้กันด้วยแต่ถ้ามาดูในเมืองไทยนะอันนี้มีความต่อเนื่องอยู่นิดถึงที่จะพูดถึงก่อนที่คุณวันนี้คือเรื่องของโรงเรียนลาดพร้าวเพราะว่ามีบุคคลเสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งรายแล้วนะคือคุณวันนี้เป็นตำรวจสิบตำรวจโทธนกรเพชรทองอายุ23ปีเนี่ยเป็นผู้บังคับหมู่ของตำรวจคอมมานโดเนี่ยเป็นหน่วยปฏิบัติการพิเศษนะแต่ว่าคุณวันเนี่ยปรากฏว่าไปรับจ็อบรับจ็อบในการเป็นการเป็นการให้การโรงเรียนลาดพร้าวเนี่ยก็หนีไม่ทันครับก็เสียชีวิตในเหตุการณ์ไฟไหม้โรงเรียนลาดพร้าวเป็นรายล่าสุดเลยนะครับในหลังจากที่ก่อนหน้านั้นประมาณเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะตำรวจก็ดูฟ้อง5ข้อหาหนักเจ้าของโรงเรียนนราธิวาสไปแล้วแต่การเสียชีวิตของทาง10ตำรวจโทธนกรก็น่าคิดนะก็ยังวัยอยู่ในวัยทำงานเลยทั้งคนรวมใน23ปีแต่ว่าเขาต้องไปทำงานพิเศษนะในการเป็นการ์ดให้กับนะสถานบันเทิงแล้วก็ต้องมาเสียชีวิตเป็นเรื่องน่าเสียดายนะส่วนนี้เราก็ไม่รู้ด้วยว่า1เงินเดือนตำรวจนะที่เขาได้รับจากการเป็นหน่วยคอมมานโดนั้นมันเท่าไหร่ยังไงนะพอมั้ยในสิบตรวจโทเนี่ยเรื่องที่สองเนี่ยการที่เขาไปรับเงินพิเศษก็คือไปทำหน้าที่เป็นการ์ดให้กับสถานบันเทิงซึ่งอันเนี้ยเราจะไปเจอบ่อยในสถานบันเทิงที่ตั้งกันอยู่ที่เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีการ์ดเนี่ยจะเป็นถ้าไม่เป็นบุคคลในเครื่องแบบในเครื่องแบบหนึ่งนะแต่จะเป็นอดีตบุคคลในเครื่องแบบที่อาจจะออกจากราชการไปที่ตั้งนั้นเราไปทำหน้าที่เป็นการ์ดไปนะก็เป็นเรื่องของโรงเรียนลาดพร้าวนะครับ
10: ค่ะเพราะว่าเหตุการณ์ก็ผ่านมานับเดือนนะคะก็ถือว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งผู้เสียชีวิตนะคะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีผู้เสียชีวิตนะแล้วก็วันนี้ก็มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมอย่างที่คุณวิเชษฐ์บอกนะคะสำหรับเหตุการณ์ของโรงเรียนลาดพร้าวแล้วก็นอกจากนี้ยังมีอีกประเด็นที่น่าสนใจนะคุณวิเชษฐ์กรณีของราชายาเสพติดนะคะคือเล่าตาอันนี้ก็ได้รับอิสรภาพมาแล้วนะคะได้รับการปล่อยตัวคือหลายคนเนี่ยถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปช่วงประมาณสัก8ปีที่แล้วเนี่ยเราก็จะได้ยินชื่อบุคคลคนนี้แหละเล่าตาที่เป็นราชายาเสพติดนะคุณวิเชษต้องบอกว่าโหก็ถือว่าเป็นเครือข่ายใหญ่ใช่ไหมคุณวิเชษแล้วก็กว่าจะได้นำตัวเข้าคุกเข้าเรือนจำกันมาเนี่ยโหก็ใช้ระยะเวลากันอย่างยาวนานแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตใช่ไหมคะตอนนั้นเนี่ยตอนแรกที่ได้รับโทษเนี่ยแต่ว่านี้ผ่านมาถ้านับดูแล้วเนี่ยประมาณ8ปี3เดือน28วันที่เล่าตาเนี่ยจำคุกอยู่แล้วก็ได้รับอิสรภาพออกมาในวันที่14สิงหาคมก็คือเมื่อวานนี้นะคะที่ผ่านมาก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็มีคำถามจากบางคนหรือว่าหลายๆคนว่าโอ้ระยะเวลาในการที่คนที่เป็นราชาเรียกได้ว่าเป็นราชายาเสพติดที่ถูกตัดสินจำคุกไปตลอดชีวิตเนี่ยแล้วก็จำคุกได้ถึงไม่ถึง10ปีแล้วก็ได้รับอิสรภาพออกมาเนี่ยก็ต้องน่าสนใจน่าติดตามว่าเอ๊ะหลังจากนี้นะทางด้านของเจ้าหน้าที่หรือว่าเครือข่ายต่างๆที่เขาเคยทำงานอยู่หรือว่าเขาเคยมีการค้ายาเสพติดกันอยู่เนี่ยมันจะล้มหายตายจากกันไปแล้วหรือไม่อย่างไรเขาก็น่าสนใจคุณวิเชษใช่ไหมคะเล่าขาเนี่ยคือ
11: ก็
10: เล่าค่ะ
11: ผมดูที่คุณกมลเนี่ยพูดถึงเนี่ยข่าวที่ออกมาในวันนี้เนี่ยที่ท่านอัยการจังหวัดนนทบุรีไหมคุณกมลเนี่ยนางสาวอัชรังศรีฉ่ำเนี่ย เป็นประธานในการปล่อยตัวผู้ต้องหาผู้รัชทันที่รับการพระราชทานอภัยโทษเนี่ยตามพระกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษประจำปี2569เนี่ยเนื่องในพระโอกาสในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนม์พรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนี่ยเมื่อ3พฤศจิกายนเลยก็มีหลายคนนะครับที่รับพระราชทานอภัยโทษเนี่ยและปล่อยตัวเนี่ยตาอายุ86ปีอย่างเป็นคนเนี่ยซึ่งถูกทั้งข้อหายาเสพติดก็หาอาวุธปืนเนี่ยและถูกดำเนินคดีในฐานความผิดนะร่วมกันจำหน่ายไอซ์ยาเสพติดประเภทหนึ่งโดยไม่รับอนุญาตนะครับแล้วก็มีความผิดในนี้ด้วยในตัวนี้พรบอาวุธปืนใช่ไหม
10: ใช่ค่ะ
11: คือมันหลายความผิดใช่ไหมคดีเนี่ย
10: ใช่ความผิดในหลายคดีหลายกระทงเลยนะคะที่ได้รับโทษมาตอนนั้นเนี่ยก็ถือว่าเริ่มขึ้นที่ถูกจับกุมนะตอนนั้นเนี่ยหมดอิสรภาพก็คือช่วงปี2559ใช่ไหมที่ถูกตำรวจปราบปรามยาเสพติดเนี่ยนะคะเข้าล่อซื้อแล้วก็เข้าไปดำเนินการจับกุมก็ต้องบอกว่าเขาค่อนข้างที่จะระวังตัวก่อนหน้านี้คือในช่วงของที่ทางด้านของพลตำรวจโทเรวัตกลิ่นเกษรเนี่ยค่ะยังเป็นผู้บัญชาการใช่ไหมผู้บัญชาการปราบปรามยาเสพติดใช่ไหมตอนนั้นเนี่ยท่านก็เหมือนดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้พยายามที่จะมีการล่อซื้อกันอยู่หลายต่อหลายครั้งนะเกี่ยวกับกรณีของเล่าตาเนี่ยแต่ว่าณตอนนั้นเนี่ยปรากฏว่าเน่าตาเหมือนจะระมัดระวังตัวแล้วก็รู้ทันนะคะไม่ยอมที่จะมีการขายยาเสพติดหรือว่าขายอะไรต่างๆให้กับสายสืบสายลับนะที่ทางตำรวจเนี่ยได้มีการส่งไปแล้วก็เป็นช่วงระยะเวลากันนะคะกับตอนที่พลตำรวจตีสมหมายกองวิสัยสุขเนี่ยก็เข้ามารับตำแหน่งเป็นช่วงต่อกันนะจากนั้นเนี่ยก็ได้มีการเข้าไปล่อซื้อกันอีกครั้งหนึ่งคือเท่าที่ดูประวัติมาเนี่ยนะต้องบอกว่าเขาระวังตัวจริงๆคือ1ปีเนี่ยก่อนที่ทางด้านของพลตำรวจโทเรวัตเนี่ยจะมีการเกษียณอายุราชการก็พยายามที่จะปราบปรามเครือข่ายยาเสพติดของเล่าตาแสนลี่เนี่ยนะคะอย่างหนักเลยแต่ปรากฏว่าพบว่าเข้าถึงตัวยากมากโดยเฉพาะบริเวณที่แม่อายเนี่ยนะที่เขาไปกบดานอยู่ที่บ้านห้วยซ่านเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเป็นที่อยู่ของเล่าตาก็คือเป็นภูมิประเทศที่อยู่ติดกันบริเวณชายแดนไทยเมียนมาเนี่ยตรงนั้นเองเนี่ยเป็นที่อยู่ของเขาเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่พยายามที่จะเข้าไปถึงตรงนั้นแต่ว่าก็ดูเหมือนว่าเส้นทางจะค่อนข้างยากลำบากประกอบกับเครือข่ายของเล่าตาส่วนใหญ่เขาบอกว่ารับตำแหน่งสำคัญอยู่ในระดับปกครองในระดับตำบลในตำบับหมู่บ้านหรือว่าปกครองส่วนท้องถิ่นเกือบทั้งหมดเลยมีการติดกล้องวงจรปิดกว่าจะเข้าถึงตัวในหมู่บ้านเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหยากลำบากเหลือเกินนอกจากนี้เนี่ยเล่าตาเนี่ยไม่ได้เป็นเพียงผู้ขายยาเสพติดรายใหญ่เท่านั้นแต่ยังเป็นผู้นำจิตวิญญาณในบรรดาเครือข่ายญาติแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องแม้ว่าจะเป็นเรื่องของการขนส่งยาเสพติดนะก็มีการดำเนินการกันแล้วก็มีกองกำลังว้าเนี่ยที่เข้ามามีส่วนร่วมอันนี้เขาบอกว่าตรงนั้นเองเนี่ยถึงต้องยอมสยบให้กับเล่าตาด้วยเช่นเดียวกันนะคะเมื่อมีการขนยาเสพติดผ่านทางชายแดนด้านอำเภอแม่อายแล้วก็ครั้งหนึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจปศเนี่ยเคยร่วมกันกับปปสจะบุกเข้าไปตรวจค้นบ้านของเล่าตาค่ะแล้วเพื่อจะไปพูดคุยให้มีการเลิกเรื่องของการขายยาเสพติดต่างๆเนี่ยนะครั้งแรกเนี่ยเจ้าตัวเหมือนจะยอมรับปากตัวดีแต่เขาบอกว่าการข่าวของเจ้าหน้าที่ตำรวจปศเนี่ยยังพบด้วยว่าเครือข่ายของเล่าตาก็คงยังมีพฤติกรรมอยู่เกี่ยวกับเรื่องของการขายยาเสพติดก็ไม่ได้เลิกจริงๆแค่รับปากเท่านั้นแต่ว่าก็ยังคงดำเนินการเรื่องของการลักลอบแล้วก็ขายยาเสพติดอยู่เลยมีการสร้างไม่ว่าจะเป็นปั๊มน้ำมันค่ะมีการปลูกกาแฟร้านกาแฟเนี่ยทำให้เจ้าหน้าที่ปศเนี่ยพยายามที่จะเข้าไปติดต่อล่อซื้อเรื่องของยาเสพติดไม่ว่าจะเป็นไอซ์อะไรต่างๆเนี่ยเขาบอกว่าพยายามจะเข้าไปติดต่อล่อซื้อเขาบอกว่ากันว่าตอนแรกเนี่ยเล่าตานะคะยังไม่ยอมเปิดไฟเขียวให้มีการเข้าไปซื้อขายกันต้องการจะรอให้พลตำรวจโทเรวัตเกษียณอายุราชการไปก่อนนะตอนนั้น หลังจากนั้นเนี่ยผ่านไปประมาณ2ปีค่ะ11ตุลาคมปี2559หลังจากที่พลตำรวจโทเรวัตได้มีการเกษียณอายุราชการประมาณ10วันเขาบอกเครือข่ายของเล่าตายอมส่งมอบของให้กับสายลับของเจ้าหน้าที่ทำให้เล่าตาแล้วก็เครือข่ายญาติญาติแล้วก็รวมไปถึงลูกน้องหลายคนที่เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาบอกว่าถูกจับกลุ่มโดยการนำของพลตำรวจโทสมหมายเนี่ยนะคะตอนนั้นท่านเข้ามารับตำแหน่งเรียบร้อยแล้วนะเป็นปส.นะท่านก็ดำเนินการเข้าไปจับกลุ่มโดยไม่มีการปะทะกันเนื่องจากเจ้าหน้าที่มีการระดมกำลังอาวุธสงครามเนี่ยเข้าไปแบบพร้อมสับเลยจนกระทั่งเนี่ยนะคะได้รับตัดสินจำคุกตลอดชีวิตนะแล้วก็สุดท้ายมีกระบวนการได้รับการพระราชทานอภัยโทษกันต่างๆเนี่ยนะคะในหลายๆรอบนะแล้วก็ล่าสุดก็คือจำคุกครบถ้วนกระบวนการนะในวงรอบเนี่ยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ได้รับการปล่อยตัวออกมา14สิงหาคม2569ก็ถือว่าได้รับอิสรภาพกลับคืนสู่ภูมิลำเนานะคะทีนี้เนี่ยแหละอย่างที่บอกว่าหลายๆคนก็มีการตั้งคำถามแล้วก็รวมไปถึงเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็มีการเฝ้าระวังจับตากันด้วยนะว่าอดีตนักรบผู้นำจิตวิญญาณหรือว่าราชายาเสพติดผู้นี้เนี่ยเมื่อกลับคืนถิ่นไปแล้วนะตอนนี้เขาอายุ86ปีแล้วนะคะเขาจะกลับไปใช้ชีวิตในบ้านปลายอย่างไรค่ะ
11: ก็เรื่องของผู้ที่ติดคุกในคดียาเสพติดเนี่ยก็วันนี้เราเคยคุยกันเรื่องนี้มาครั้งหนึ่งตอนที่จำได้มาที่พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาท่านเป็นเหมือนกับว่าเป็นผู้ที่นำคณะรัฐมนตรีและผู้หลักผู้ใหญ่ของไทยเดินทางเยือนเมียนมาเมื่อ2สัปดาห์ก่อนแล้วก็ไปพบกับผู้นำระดับสูงของรัฐบาลพม่าเลยนะหลายคนเลยในคณะนี้ก็มีทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะพลตรีโทรุจพลนวรัตน์มีทั้งเลขาธิการปปส.ด้วยนะครับแล้วก็มีทั้งรองผู้บัญชาการแห่งชาติที่กำลังจะมาเป็นผู้บัญชาการแห่งชาติคนใหม่นะหลังเดือนตุลาที่ไปแล้วเนี่ยคนตัวเอกสำราญวนมาเนี่ยใจความที่ไปคุยเนี่ยมีหลายเรื่องนะคุณเนี่ยทั้งประเด็นเรื่องความร่วมมือระหว่างสองประเทศนะฮะในการป้องกันเรื่องการค้ายาเสพติดตามแนวชายแดนเรื่องสารตั้งต้นแต่เรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งคือการที่เราขอให้รัฐบาลเมียนมาเนี่ยจับกลุ่มนักค้ายาเสพติดรายใหญ่นะที่ไทยต้องการตัวเพราะว่าเขานี่มูลค่าเป็นพันล้านเลยนะที่ค้ายาเสพติดรายใหญ่ถ้าจับคนนี้ไม่ได้นะพม่าจับคนนี้ไม่ได้เพราะข้ามไปอยู่ในฝั่งพม่านี่แหละจะอยู่ในพื้นที่ชนกลุ่มน้อยเนี่ยทำให้ลำบากนะเราก็จะต้องเจอปัญหายาเสพติดที่เราจับได้กันทุกวันเนี่ยคุณควรได้ลองดูนะเพราะว่าอะไรมันมาจากหนึ่งก็คือฝั่งเมียนมาอันที่สองคือมาจากฝั่งลาวลาวนี่เจอบ่อยมากเพราะว่ามันมีแหล่งผลิตอยู่ฝั่งลาวข้ามแม่น้ำโขงมาแล้วก็มีทั้งที่พื้นดินติดกันนะแต่ฝั่งเมียนมาเนี่ยถือว่าเยอะเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อันนี้ก็หลุดประส่วนหนึ่งเราก็ไม่รู้นะว่าตำรวจเนี่ยกลุ่มประพฤติจะตามเล่าตาไปขนาดไหนเพราะอายุ86ปีเนี่ยก็ถือว่าถ้าสมมติกลับมายังมีบทบาทยังมีอิทธิพลต่อเรื่องกระบวนการค้ายาเสพติดเนี่ยมันก็ยังเป็นได้อยู่นะคุณวันเนี่ยนะผมก็ไม่รู้ว่าจริงก็ฝ่ายว่ามันคงก็น่าจะมีการตามแหละผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะทั้งกระทรวงยุติธรรมเองทั้งตำรวจเนี่ยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าอย่างที่เราทราบนะผมก็เคยคุยกับคนที่เขาทำงานในเรือนจำอ่ะนะหรือว่าคนที่เขาทำงานด้านนี้โดยตรงเนี่ยเขาบอกว่าก็ขบวนการค้ายาเสพติดในบ้านเราเนี่ยมันก็ต้องแข็งมากแม้แต่นักโทษที่ติดคุกในคดียาเสพติดเนี่ยยังสามารถสั่งยาเสพติดออกผ่านจากในคุกออกมาได้นะคุณวันเนี่ยยังมีบทมีอิทธิพลอยู่ว่างั้นเถอะลูกน้องที่อยู่นอกเรือนจำอ่ะใช่ไหมก็ยังมีอิทธิพลอยู่อ่ะนี่ก็เหมือนกันเล่าตานี่80ปีออกมานี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมาเพิ่มในเรื่องของปริมาณการค้ายาเสพติดมากขึ้นหรือเปล่านะนี่ก็เป็นปัญหาใหญ่กันเชื่อว่าหลายคนก็เป็นห่วงคุณวันเนี่ย
10: ใช่ค่ะเพราะว่าก็ถือว่าแหมเมื่อก่อนเขาก็ถือว่าทรงอิทธิพลนะคือขึ้นชื่อว่าเป็นราชายาเสพติดเนี่ยตอนนั้นเนี่ยกว่าจะดำเนินการจับกุมก็ได้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะ
11: จากขุนสามานี่แหละนะ หมดยุคขุนสาไปก็มาสู่ยุคนี้แหละเล่าตานี่ก็ถือว่าเป็น
10: เล่าตา
11: อีกคนหนึ่งเนาะแล้วพูดถึงเรื่องนี้คือวันนี้นะลองชวนไปดูที่สุราษฎร์ธานีก็สมัยกันหน่อยนะเพราะว่ารัฐบาลท่านนายกอนุทินเองก็พยายามทำเรื่องนี้เรื่องนอมินีนะที่ผมเห็นรัฐมนตรีว่าการช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะนาคุณพลพีสวรรณชวีเนี่ยนะพร้อมด้วยคนที่เราพูดถึงนี่แหละพลตรีสำราญนวลมานะนี่ว่าที่ผมว่าตัวนี้ต้องขึ้นไปเนี่ยหลังจากนี้แล้วแล้วมีผู้ว่าสุราษฎร์นะคุณจุมพจน์วันฉัตรสิรินี่ผมก็คุ้นเคยนะท่านผู้ว่าจุมพจน์เนี่ยสมัยก่อนตอนนี้จะเป็นผู้บริการนี่ก็บังเกิดมาเป็นกรรมการบริหารแผนอยู่ที่สตส.นี่แหละผมก็เป็นกรรมการอยู่ด้วยก่อนนั้นนานแล้วล่ะตอนนั้นท่านก็เป็นผู้บริการอยู่นะแล้วท่านก็เติบโตใหญ่ไปล่าสุดผมเจอทีท่านบอกว่ามาลงไปเป็นผู้ว่าสุราษฎร์นะก็เนี่ยวันนี้ก็เห็นคุณพลพีสวนชูวีเนี่ยคนตัวเอกสำราญนวลมาแล้วก็ท่านผู้ว่าจุมพจน์นะแล้วมีรอยที่มีกรมการปกครองคุณรณรงค์ทิพย์สิรินะก็หลายฝ่ายเลยนะรวมทั้งองค์ที่มีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าด้วยวันนี้ก็แถลงข่าวเรื่องนอมินีที่เกาะสมุยนะก็บอกว่ารัฐมนตรีสมัครไทยบอกว่านี่ก็เป็นการดำเนินการตามนโยบายของนายกนะในเรื่องราวของการทำงานร่วมกันมาถึงวันนี้เป็นเฟสที่7แล้วที่สมุยนะคุณกมลเนี่ยเฟสที่7แล้วซึ่งบริษัทนิติบุคคลบนเกาะทั้งหมดมีประมาณ 12,000 บริษัทเยอะมากนะอำเภออำเภอเดียวคุณกมลเนี่ยมีบริษัทอยู่ 12,000 บริษัทแล้วก็มีบริษัทต้องสงสัยคุณวิทย์ลองกำหนดดูนะเปอร์เซ็นต์นะมีบริษัทต้องสงสัยนะว่าจะเป็นนอมินีอยู่ถึง 8,000 บริษัทอ่ะ 8,000 บริษัทจาก 12,000 จดทะเบียนตั้งบริษัท 12,000 แต่บริษัทต้องสงสัยมีถึง 8,000 เนี่ยโอ้โหนี่ผมว่ามัน
10: เยอะมาก
11: เยอะนะแต่ว่ายังมุ่งลงที่ดินไปท่านสังกัดส่วนมหาดไทยตอนนี้ก็บอกว่าบริษัทครอบครองที่ดินที่สมุยมีทั้งหมด 3,892 บริษัทเป็นบริษัทที่ครอบครองโดยผิดกฎหมายหรือผู้ถือต่างชาติเนี่ยมากกว่าคนไทยอยู่138บริษัทโอเคนะ 3,892 บริษัทแต่มีนะเหมือนกับเป็นนอมินีอะไรเงี้ยนะถึง138บริษัทแล้วมีบริษัทที่ถือครองที่ดินเข้าขายเป็นบริษัทแบบดูตัวเลขพอมาดูตัวเลขตัวคือมาดูก็บอกว่า
10: ตกใจเขาใหญ
11: ่ตกใจเลยเข้าขายเป็นนอมินีอีก 2,579 บริษัทนะคุณบนพีใช้คำว่าตกใจเลยแหละเหมือนที่กลัวได้พูดถึงกับตกใจน่าตกใจเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะก็เลยให้นโยบายกับผู้ว่าไปแล้วบอกว่าเนี่ยไอ้338บริษัทนั้นที่ตรวจสอบกับกรมธุรกิจการค้าแล้วมีความชัดเจนและผู้ถือครองบริษัทและที่ดินบนเกาะสมุยนั้นผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะต้องเร่งนำ338บริษัทเข้าสู่การประชุมและรับการจังหวัดเพื่อบังคับใช้กฎหมายต่อไปนี่โอ้เห็นแล้วก็น่าตกใจนะคุณมันเนี่ย
10: ค่ะเพราะว่าอีก2,000กว่าบริษัทเนี่ยที่ต้องสงสัยเดี๋ยวเขาก็ต้องให้ทางด้านของผู้ว่าใช่ไหมกรมที่ดินพาณิชย์จังหวัดอะไรต่างๆเนี่ยไปหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องหากมีการกระทำความผิดอันนี้ก็ต้องดำเนินการเช่นเดียวกันไม่ใช่ว่าอีส่วนที่เหลือจะรอดพ้นไปนะคะถ้าเกิดว่าไปดูข้อมูลเชิงลึกกันแล้วเนี่ยอาจจะหลบซ่อนกันแบบมาเนียนๆเนี่ยอันนี้ก็ต้องดำเนินคดีเช่นเดียวกันก็คือหลักๆแล้วมันมีเรื่องของที่มีการยึดครองที่ดินมีนอมินีอะไรกันเนี้ยจำนวนมากนะอย่างที่เขาพยายามที่จะปราบปรามกันเพราะว่าคนที่เข้าไปถือครองเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นต่างชาติเยอะมากๆถ้าเราดูสัดส่วนตัวเลขแล้วมันกลายเป็นว่ามีการทำลักษณะเหมือนทำเป็นที่พักปล่อยเช่าเป็นอาคารอะไรต่างๆเนี่ยที่ถือครองโดยต่างชาติแล้วก็ยืนระยะเวลาในการถือครองกันแบบอย่างยาวนานนะคะอันนี้ก็ส่วนหนึ่งอ่ะมันมีเรื่องของการที่จะแบบพยายามที่จะเลี่ยงหลบเลี่ยงการถือครองที่ดินอย่างผิดกฎหมายอะไรกันต่างๆเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่งั้นเงินมันก็จะไม่เข้าคนไทยด้วยนะคุณวิเชษถูกไหมทำไปทำมาเนี่ยแล้วก็เขาก็เอามาผ่านคนไทยผ่านบัญชีแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราไม่ได้อะไรนะเราก็เป็นการทำที่ผิดกฎหมายอ่ะ
11: ก็ถ้าดูจากข้อมูลวันนี้ที่มีการแถลงกันจากหลายฝ่ายนะอันนั้นผมไปดูในส่วนของทางอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าน่าสนใจนี่กระทรวงพาณิชย์นะก็บอกว่าคุณภูมิพงศ์ในนายนาภาพรเนี่ยซึ่งเป็นอธิบดีเนี่ยมอบหมายให้รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและทีมปราบปรามนอมินีเนี่ยนะของกรมเนี่ยลงพื้นที่บริหารการกับกระทรวงมหาดไทยก็บอกว่าอย่างนี้ก็บอกว่า มีเป้าหมาย4จุดนะอันนี้1คือโรงแรมรีสอร์ทขยายขนาดใหญ่บนที่ดินกว่า25ไร่พบว่ากรรมการคนไทยเนี่ยนะให้ข้อมูลการประกอบธุรกิจเมื่อตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมแล้วมีชื่อผู้ถือมีชื่อถือหุ้นอยู่หลายบริษัทและก็มีชาวต่างชาติร่วมลงทุนด้วยซึ่งมีพฤติกรรมที่น่าสงสัยว่าไม่สามารถจะตอบคำถามเรื่องการประกอบธุรกิจได้นะครับแล้วก็พอตรวจสอบเพิ่มเติมก็พบว่าผู้ถือหุ้นคนไทยรายนี้ไปเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นอยู่อีกหลายบริษัทเลยที่ชัดเจนนะวิธีการนี้จีนชอบทำจีนเนี่ยชอบทำมากเลยชอบมาทำแบบนี้ก็คือหานอมินีคนไทยเสร็จแล้วเอาคนไทยคนนี้เป็นกรรมการเป็นผู้ถือหุ้นอยู่ในบริษัทเยอะไปหมดเลยนะซึ่งทางด้านนี้ไม่น่าจะมีฐานะทางเศรษฐกิจที่สามารถจะเป็นผู้ถือหุ้นได้หรือเป็นกรรมการได้อันที่สองก็ไปดูวิลล่าให้เช่ากลับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติพบว่านักท่องเที่ยวอิสราเอลเข้าพักเนี่ยให้ข้อมูลว่าเช่าพักคืนละหลายหมื่นบาทเอวทุกคนเนี่ยปรากฏว่าจ่ายผ่านออนไลน์เลยไม่ได้จ่ายค่าเช่าเป็นเงินบาทไทยโอ้นี่แน่นอนชัดเจนนะก็ปรากฏว่าชำระเงินตั้งแต่ต้นทางที่อิสราเอลเงินไม่เข้าประเทศไทยเลยอย่างเงี้ยทุกคนเนี่ย
10: ใช่ไม่ผ่านเลย
11: จ่ายกันหมดนี้เลยเรียบร้อยนะซึ่งอาจจะเลี่ยงภาษีนี่แล้วก็พบว่ามีชาวไทยเป็นกรรมการและถือหุ้นอยู่อีกหลายบริษัทแบบเดียวกันเลยอันนี้คือล่าให้ชาวอันที่3ร้านค้ากัญชามาแล้วครับร้านค้ากัญชาอันนี้เปิดให้ชาวต่างชาติถือหุ้นมีทั้งหมด4สาขาที่พังงานสมุยภูเก็ตแล้วก็กรุงเทพมหานครด้วยนะและสุดท้ายคือวิลล่าหรูทั้งอยู่บนเชิงเขาอันนี้ก็ไปตรวจสอบวิลล่าดังกล่าวพบว่าปิดเงียบไม่พบบุคคลใดสามารถให้ข้อมูลได้แต่พบว่าโฉนดออกในนามของบุคคลธรรมดาซึ่งจะต้องตรวจสอบถือครองที่ดินและรายละเอียดการประกอบธุรกิจต่อไปอันนี้เป็นสิ่งเจ้าหลัก
10: เพราะว่าคือกรณีแบบเนี้ยกรณีที่ถ้าเกิดว่าใครไปเป็นนอมินีให้กับต่างชาติเนี่ยแน่นอนมีความผิดนะคะคือข้อมูลที่ให้มาเนี่ยก็คือถ้าเกิดว่าไปตรวจสอบแล้วยินยอมจะเป็นนอมินีอำพรางให้ต่างชาติอันนี้ต้องถูกดำเนินคดีกฎหมายทางอาญานะคะอย่างเด็ดขาดเลยเกี่ยวกับเรื่องของพรบประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวเนี่ยคือมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับตั้งแต่ 100,000 บาทไปจนถึง1ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะในส่วนของคนต่างด้าวที่มีการลักลอบเปิดธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาตอันนี้ก็มีความผิดเช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกว่าเวลาที่ต่างชาติเข้ามาลงทุนหรือว่าประกอบธุรกิจในประเทศไทยเนี่ยโดยถูกต้องตามกฎหมายอันนี้เขาก็มีอยู่จำนวนมากที่เขาทำตามกระบวนการเพราะฉะนั้นก็ต้องฝากไปถึงคนที่จะมาทำธุรกิจต่างชาติที่จะมาทำธุรกิจในประเทศไทยก็ต้องได้รับคำแนะนำในเรื่องของการลงทุนอะไรให้ถูกต้องมันมีการอำนวยความสะดวกต่างๆนะตอนนี้โอ้รัฐเราประเทศไทยต้องการที่จะให้มีการเข้ามาลงทุนนะคุณวิเชษฐ์มีสิทธิประโยชน์อะไรต่างๆมากมายนะเพราะฉะนั้นการมาทำแบบนี้เป็นนอมินีแบบนี้ถ้าเกิดว่าถูกตรวจสอบได้ยังไงก็มีความผิดนะคะถูกดำเนินคดีแน่ๆ
11: ใช่ก็จริงๆก็คือมันไม่ใช่เฉพาะที่เกาะสมุยอย่างเดียวนะครับเนี่ยในลักษณะแบบเมืองท่องเที่ยวเป็นหมดอ่ะนะภูเก็ตอย่างเงี้ยนะที่ภูเก็ตนี่ก็ถือว่าหมดนะที่และยังมีในส่วนของทางภาคเหนือใช่ไหมแถวภาคเหนือแถวเชียงใหม่แถวแม่ฮ่องสอนปลายนะหรือแม้แต่อย่างชลบุรีอย่างเงี้ยภาคตะวันออกเนี่ยก็คล้ายกันหมดเลยนะถ้าลองเจาะลึกลงไปจริงๆเนี่ยเราก็จะเจอแบบเนี้ยก็จะเจอเราไม่ดีคนไทยถือหุ้นแทนชาวต่างชาติเยอะมากเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่านอกจากสมุยแล้วเนี่ยนะในพื้นที่อื่นนะถ้าสมมติจะเอาจริงเอาจังแบบนี้นะอย่างนั้นก็ช่วยได้เยอะทีเดียวนะอย่างที่เราได้เห็นในหลายพื้นที่ที่เราไปเนี่ยตอนหลังได้ปรากฏว่ากลายเป็นว่านักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาเที่ยวเขาก็หาลู่ทางเนี่ยสุดท้ายก็มาทำธุรกิจในเมืองไทยนะเกิดขึ้นเต็มไปหมดเลยนะกระบี่ที่ผมเคยเล่าให้ฟังเนี่ยผมไปกระบี่บ่อยในตัวเนี่ยไปยกอาบน้ำเนี่ยนะคุณตัวเนี่ยคนท้องถิ่นก็คนขับรถอ่ะใช่ไหมคนขับรถพี่ก็ขับรถตู้หรือว่ารับเราจากสนามบินไปโรงแรมเนี่ยต้องจะเล่าให้ฟังหมดแล้วว่าพื้นที่เป็นไงตรงนี้เป็นไงอะไรเงี้ยปรากฏว่าคุณโมเน่ใช่ไหมนักท่องเที่ยวชาวอินเดียชอบมาเที่ยวกระบี่ภูเก็ตเยอะนะถ้าเราลงไปเจอนักท่องเที่ยวกระบี่ภูที่ไปกระบี่ภูเก็ตคืออินเดียเยอะก็ปรากฏว่าร้านอาหารเนี่ยธุรกิจร้านอาหารเนี่ยปรากฏว่าผมถามคนขับรถเขาบอกเป็นของอินเดียทั้งนั้นส่วนใหญ่
10: ค่ะ
11: โดยใช้นอมินีคนไทยเสร็จแล้วก็เปิดร้านอาหารเพื่อรับนักท่องเที่ยวอินเดียนักท่องเที่ยวอินเดียมาก็จะมากินข้าวในที่ร้านอาหารคนอินเดียอย่างนี้เป็นต้นนะ เราก็ไม่ได้อะไรเลยเหมือนกันนะก็เป็นแบบนี้ใช่ไหมอันนี้ก็คือเป็นรูปแบบหนึ่งนะของต่างชาติที่มาทำธุรกิจในบ้านเราอย่างเป็นล่ำเป็นสันเหมือนกัน
10: ใช่จริงๆไม่ใหม่เลยนะคุณวิเชษมันมีตั้งแต่ตอนที่เราเคยดำเนินการเรื่องทัวร์ศูนย์เหรียญของจีนนะซึ่งถามว่าทุกวันนี้รูปแบบนั้นยังมีอยู่ไหม
11: มี
10: แล้วมีหลายแห่งด้วยนะคะไอ้ประเภทเปิดร้านอาหารเนี่ยแล้วก็ดูลักษณะแล้วน่าจะเป็นร้านของคนจีนแน่ๆแบบเนี้ยถ้าถูกกฎหมายก็ว่ากันไปแต่ถ้าผิดกฎหมายอันนี้ก็เนี่ยแหละอย่างที่บอกก
11: ็คือ
10: ไม่ได้อะไรเลยนะคุณเชษไม่ได้อะไรเลยนะคะมันก็สูญเสียเรื่องของรายได้นะสูญเสียโอกาสนะอะไรต่างๆเพราะบางทีเนี่ยบางที่เขาจ้างเขาก็ไม่จ้างคนไทยด้วยซ้ำไปนะคุณวิเชษเขาก็จะจ้างคนในประเทศเขาในบ้านเขาสัญชาติเขาอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะอ่ะเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่นึงนะคะคุณวิเชษคุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อช่วงหน้า
11: ครับ
12: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์โดยวิเชษพิชัยรัตน์และกมลเนตรนวลจันทร
13: ์ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
14: ความคิดเจ๋งๆใครก็คิดได้แต่สิ่งที่จะเปลี่ยนโลกธุรกิจได้จริงคือการลงมือทำอย่างมุ่งมั่นและมองโลกในแง่ดีว่าจะผ่านอุปสรรคไปได้กายคาวาซากิอดีตหัวหน้านักการตลาดของ Apple
15: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
16: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
17: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราปฏิสุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์ 10:00 น.ถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
18: ทุกพื้นที่ทุกภูมิภาคทุกเหตุการณ์สำคัญไม่ว่าจะสมบุกสมบันแค่ไหนหนาวร้อนแค่ไหนเขาคนนี้ลุยมาหมดแล้วเพื่อลงพื้นที่และรายงานข่าวให้คุณฟังนี่ไม่ใช่รายการข่าวแต่เป็นรายการชีวิตของคนทำข่าวรายการคุยกับมนตรีกับมนตรีอุดมพงศ์กับสารพันเรื่องราวและประสบการณ์ในการทำข่าวครบรสโหดมันฮาที่เขาคนนี้พร้อมลุยแบบไม่ต้องรอนับ3 2 1ถ่ายทอดจากชีวิตจริงในมุมที่ใครหลายคนไม่เคยสัมผัสรายการคุยกับมนตรี 5:00 น.วันอาทิตย์ที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio

0: ัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการบอกเล่า965ช่วงเวลาของผมคือช่วงชีวิตดนตรีศรีสินนะครับพบกันทุกคืนวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มเป็นประจำนะครับติดตามรับฟังกันได้นะครับเรื่องราวของรายการของผมรายละเอียดนั้นก็อย่างที่เห็นนะครับจะฟังเสียงขลุ่ยเพราะฟังเรื่องราวชีวิตของผู้คนทุกยุคสุดสมัยที่หลายท่านแนะนำมาผมนำมาเล่าสู่รายการนะครับเรื่องดีๆติดตามกันได้ครับทุกคืนวันอาทิตย์เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มนะครับไปจอน
1: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
2: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
4: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์โดยวิเชษฐ์พิชัยรัตน์และกมลเนตรนวลจันทร
5: ์ครึ่งชั่วโมงสุดท้ายข่าวเด่นสุดสัปดาห์แล้วไปทักทายคุณผู้ฟังกันหน่อยนะคะคุณวิเชษฐ์คะช่องทาง YouTube นะคะ YouTube FM 96.5 นะคะคุณชวนันท์นะคะทักทายมาทั้ง2ช่องทางเลยทั้ง Facebook แล้วก็ YouTube นะคะสวัสดีกมลเนตรค่ะสวัสดีคุณวิเชษฐ์เข้ามานะคะคุณกิตสฤทธิ์นะคะทักทายเรา2คนแล้วก็บอกว่าคุยประเด็นข่าวสารนะที่เกิดขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาวุธปืนที่มีการใช้กันนะในการก่อเหตุไม่ว่าจะเป็นที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นะคะแล้วก็กรณีของคุณฉลองเรี่ยวแรงนะคะแล้วก็ประเด็นที่ต้องตามต่อนะอย่างที่คุณกิตสฤทธิ์บอกว่าไหนหลักก็มีเรื่องของปืนนะแล้วก็มีเรื่องที่นายกท่านได้สัมภาษณ์ในเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็พูดคุยกันมาเกี่ยวกับพวกสถานการณ์นะชายแดนไทยกัมพูชาด้วยบอกว่าเอ๊ะไม่รู้ว่ามันจะไปจบตรงไหนแค่ไหนอย่างไรนะคะเดี๋ยวไปทักทายอีกช่องทางนึงนะคุณวิเชษฐ์ช่องทางของ Facebook Live นะคะคุณอัชราปิ่นทองทักทายเราสองคนทักทายแฟนรายการทุกท่านเข้ามานะคะคุณวินัยคิมบูเบอรี่นะคะทักทายกมลเนตรทักทายคุณวิเชษฐ์เข้ามาด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็พูดคุยถึงประเด็นทางการเมืองนะบอกว่าแม่พรรคสีน้ำเงินเนี่ยแกร่งเกินต้านมีบ้านใหญ่คุมทุกพื้นที่เลยนะมีอำนาจรัฐนะมีองค์กรอิสระนะแล้วก็มีเรื่องของประเด็นเรื่องของพวกสวที่ต้องตามกันคุณวินัยบอกว่าฟันธงได้เลยว่ากกต.ไม่น่าส่งเรื่องสวให้ศาลหรือเปล่านี่แหละมีประเด็นนะเพราะว่าหลายคนก็ตั้งคำถามเรื่องนี้แล้ววันนี้ก็มีการพูดคุยกันด้วยนะเวทีของฝ่ายค้านก็คุยกันเรื่องนี้รวมไปถึงคุณผู้ฟังนะคุณวินัยก็คุยถึงเรื่องของประเด็นการทุจริตนะคะเรื่องของการสอบท้องถิ่นเข้ามาด้วยบอกว่าโอ้ก็ไม่รู้ว่าใครจะรอดอะไรอีกหรือไม่ผลไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับประเทศไทยได้หรือเปล่าผลที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่รู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับประเทศไทยได้หรือเปล่า
6: ก็ขอบคุณความเห็นของท่านผู้ชมทุกฝั่งในวันนี้แต่ว่าแต่ว่าท่านก็แสดงความเห็นมาหน่อยนะครับผมก็เพิ่มเติมมาแล้วกันคืออำนาจการเมืองแล้วตัวเนี่ยถ้ามันแข็งนะแข็งในที่นี้ก็หมายความว่ามันล้มยากนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าอย่างที่ว่าแหละสีเงินเนี่ยนะเนื่องจากว่าพอกลไกสำคัญมันโดนอำนาจของส่วนใหญ่นะที่ไปคุมเอาไว้นี่นะมันก็ทำให้เป็นปัญหาเหมือนกันนะมันเป็นปัญหาเรื่องการชาบหน้าผมคิดว่าอย่างนั้นนะว่าถ้าชาบหน้าไปในทางที่ชอบมันก็โอเคก็เป็นประโยชน์กับบ้านเมืองนะแต่ถ้าเกิดว่าสมมติว่ามันเป็น absolute power อำนาจเป็นแข็งเนี่ยถ้ามันใช้ไปในทางที่ไม่ชอบเนี่ยอันนี้มันเป็นอันตรายต่อบ้านเมืองแล้วก็เราต้องพูดตรงไปตรงมาอย่างนั้นเพราะฉะนั้นผมก็จะว่าทั้งคุณนายวินเองทั้งนายกอนุทินเองและกลไกทั้งหลายที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะก็คงจะต้องคิดถึงเรื่องนี้เยอะๆอย่างตอนนี้เรื่องหนึ่งเนี่ยก็พูดแล้วคุณโรนเน่ที่คุณประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเนี่ยด้านกฎหมายออกมาพูดได้รับมอบหมายภารกิจนี้โดยเฉพาะเลยคือการปฏิรูประบบราชการนะผมก็มีพวกเพื่อนฝูงที่เป็นอดีตข้าราชการอยู่ในหน่วยงานต่างๆปัจจุบันที่เกษียณแล้วเมื่อวานยังเจอกันอยู่เลยผมอยู่ที่ราชบุรีเนี่ยก็เจอกันอยู่เหมือนกันนะเขาก็เคยเป็นข้าราชการที่ทำงานอยู่ในหน่วยงานของรัฐนะแล้วก็มีหน้าที่ในการดูแลเรื่องแผนงานของหน่วยงานนะดูเรื่องนโยบายและแผนแล้วก็เขาเป็นคนที่มีหน้าที่ในการต้องไปชี้แจงแม้คุณโอวันเน่กับบรรดานักการเมืองทั้งหลายรัฐบาลนะโดยเฉพาะเรื่องของประมาณแผ่นดินในแต่ละปีเขาก็เมื่อวานนี้คุยกับผมอยู่เยอะนะผมก็เล่าให้ฟังเรื่องประเด็นการปฏิรูประบบราชการว่าในที่พยายามจะเสนอพยายามจะทำกันอยู่เนี่ยมันยังมีอะไรที่ยังเป็นคำถามอยู่อีกเยอะคุณโอวันเน่ที่จะทำกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นหนึ่งก็คือเรื่องยุบตำแหน่งต่างๆนะที่เป็นข่าวเป็นข่าวมาแล้วเนี่ยอันนี้กระทบคนแน่นอนแต่ก็สะท้อนให้ฟังว่าจริงๆแล้วมันยังมีหลายตำแหน่งนะที่ควรจะยุบมากกว่าเช่นตำแหน่งผู้ช่วยส.ส.นี่นะผู้ช่วยส.ว.นะหรือตำแหน่งอื่นๆนะที่เกี่ยวข้องกับการเมืองอ่ะเขาบอกโอ้ยเนี่ยเบี้ยประชุมเงินประจำตำแหน่งเสียหายไปกับอะไรอย่างเงี้ยเยอะเหมือนกันมันไม่ใช่ราชการอย่างเดียวคุณมนต์เนี่ยจะมาราชการก็เป็นส่วนหนึ่งนะประเด็นในการที่จะไปยุบตำแหน่งต่างๆเนี่ยนี่มันกระเทือนแน่ๆอยู่แล้วตอนนี้อันที่สองไม่ยุบตำแหน่งอย่างเดียวนะยุบหน่วยงานต่างๆที่ตั้งอยู่ในต่างจังหวัดต่างๆของหน่วยงานส่วนกลางที่ท่านคุณประกรณ์และรัฐบาลมองว่ามันไปซ้ำซ้อนอะไรเงี้ยนะมันควรจะต้องมีการยุบมันก็ดีเหมือนกันนะแต่ว่าตอนนี้มันมีอย่างนี้คุณวันเนตมันมีประเภทอาศัยสถานการณ์แบบนี้ในการที่จะเข้าฝั่งการเมืองจะเข้าไปดูเนื้อในของแต่ละหน่วยงานโดยเฉพาะเรื่องเงินเรื่องของประมาณผมพูดอย่างนี้ก็แล้วกันเนี่ยนะว่าฝั่งการเมืองอ่ะก็เลยไปไล่ดูเงินก็ประมาณตรงไหนอยู่ที่ไหนยังไงบ้างเนี่ยนะที่เขาจะดูเรื่องจะเอาไปใช้ประโยชน์นะหรืออาจจะเอาไปทำนโยบายประชานิยมอะไรเงี้ยนะตอนนี้มันเริ่มมีประเด็นเหล่านี้เกิดขึ้นนะแต่ผมก็ยังไม่พูดอะไรเท่าไหร่นักหรอกแต่ว่าเดี๋ยวรออีกนิดนึงผมคิดว่าผมอาจจะต้องเล่าความจริงอะไรบางอย่างให้ฟังอยู่บ้างเหมือนกันนะสำหรับเรื่องนี้ว่าบางทีสถานการณ์ที่เราบอกว่าเราจะปฏิรูปเนี่ยมันก็มีผลกระทบต่ออีกหลายด้านนะที่มันเกิดขึ้นแล้วหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องเงินนะเรื่องงบประมาณที่รัฐบาลไม่มีเงินเนี่ยรัฐบาลก็พยายามจะหาเงินจากตรงนี้ตรงนั้นอะไรเงี้ยต่างๆเพื่อจะเอาไปใช้ในการที่จะทำนโยบายรัฐบาลทำประชานิยมเนี่ยนะตอนนี้เนี่ยจะกระเทือนไปเยอะเลยคุณโมเดลเครื่องมือที่เขาใช้คืออะไรก็คือกบพรกบพรจะเป็นคนที่ทำหน้าที่ในการประเมินหน่วยงานของรัฐและกองทุนนอกรัฐบาลและองค์การมหาชนนะอยู่ในกระบวนการที่ผมรู้เรื่องนี้ดีเลยล่ะนะว่าเขาประเมินแบบไหนยังไงแล้วก็มีกรอบเวลาอะไรคุณโรนเน่ก็ทราบแล้วเป็นข่าวแล้วนะผลการประเมินกบพร5หน่วยงานที่เป็นองค์การมหาชนเนี่ยที่เขาจะยุบเนี่ยนะปรากฏว่ายังยุบไม่ได้เลยนะ เจอปัญหาอุปสรรคหลายเรื่องเงี้ยนะแต่เราก็มีกลุ่มทีมออกมากับเคลื่อนไหวปั๊บเลยนะเจอทันทีเลยนะนายกอนุทินก็ต้องส่งให้รองนายกทรงศักดิ์ทองศรีไปเคลียร์ไปคุยอะไรเงี้ยนะอันนี้แค่ตัวอย่างนะผลประเมินกบพรออกมาแล้วนั้นมีคะแนนออกมาชัดเจนนะแต่ยังยุบไม่ได้เลยนะยังมีอีกหลายหน่วยงานที่อยู่ระหว่างการประเมินกบพรที่จะมีผลในปี70หรือปี71จะออกมาแล้ววันนี้ผมเล่าให้ฟังได
5: ้มันยากคุณวิเชษตั้งขึ้นมาแล้วเนี่ยจะยุบหรือว่าจะปรับอะไรกันแต่ละอย่างเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ยุบได้นะได้นะคนที่ตรงอัตรานะในการที่จะจ้างจะโยกกันไปไว้ตรงไหนอย่างไรแล้วก็ มันก็ต้องยอมรับโดยสภาพว่าทำไมถึงต้องทำแบบนี้ก่อนเพราะว่าเงินงบประมาณอ่ะมันไม่เพียงพอในการที่จะเอาไปดำเนินการอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นการยุบนะหรือว่ารีดไขมันก่อนหน้านี้ใช้คำว่ารีดไขมันก่อนใช่ไหมคุณเชษฐ์พอรีดแล้วมันก็ยังไม่สามารถเลยนะถ้ายังไม่สามารถเนี่ยก็ต้องทำอย่างไรก็ต้องไปดูว่าทีนี้ก็เริ่มตัดละจากรีดนี่ก็จะต้องตัดทิ้งหรือว่าลดน้ำหนักแล้วมันไม่พอเนี่ยต้องตัดบางส่วนทิ้งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาว่าพยายามที่จะดำเนินการกันอยู่แต่เดี๋ยวก่อนที่จะไปเล่าข่าวสารกันต่อเดี๋ยวมีข่าวประชาสัมพันธ์นะคะมาเชิญชวนคุณผู้ฟังกันหน่อยนะคะโอกาสทางธุรกิจทั้งใหญ่นะคะแล้วก็ทริปพักผ่อนเหนือระดับมาถึงแล้วนะคะ20ถึง26กันยายนนี้ค่ะเตรียมตัวกันให้พร้อมนะคะจะบินลัดฟ้านะคะไปกับทริปสุด Exclusive ค่ะชิงเต่านะคะ7วัน4คืนเปลี่ยนแปลงมุมมองเรื่องธุรกิจนะคะของคุณไปตลอดกาลมีอะไรกันบ้างจะพากันไปเจาะลึกเทคโนโลยีแห่งอนาคตไปดูงานยักษ์ใหญ่ระดับโลกอย่างไฮเซนนะคะไปสัมผัสศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุนะคะของจริงที่สำคัญเลยอันนี้เป็นโอกาสทองสำหรับ

0: ลอดทุกคืนเลยเรื่องเที่ยวเขาก็บอกว่าจัดเต็มด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นจะพาขึ้นไปแตะขอบฟ้าชมวิวชิงเต่า360องศาบนตึกสูง81ชั้นนะคะเช็คอินจุดชมวิวสวยที่สุดบนยอดเขานะคะเชี่ยวอยู่ซานนะคะแล้วก็ไปย้อนเวลาสู่เมืองโบราณจีโม่นะคะ 1,400 ปีแล้วก็แน่นอนเขาบอกว่าไปมีการพักผ่อนนะไปที่นั่นแล้วก็ต้องไปจิบเครื่องดื่มฟองนุ่มๆกันด้วยนะคะก็จะได้ดื่มดำอรรถรสกัน 20-26 กันยายนนี้นะคะสิทธิพิเศษสำหรับ VVIP นะคะจำนวนจำกัดแบบสุดๆค่ะก็ใครอยากเปิดประตูสู่โอกาสใหม่ๆนะคะก็แอดไลน์กันเข้าไปได้ค่ะทักเข้าไปใน Line Official ของ Thinking Radio นะคะ @thinkingradio นะคะ radio นะคะ Thinking Radio ย้ำนะคะ @thinking radio ช้าหมดอดนะคะคุณผู้ฟังคะเชิญชวนกันค่ะ
1: ดีครับใครสนใจก็ติดต่อไปในช่องทางที่คุณได้พูดถึงได้เลยนะครับก็พูดเรื่องต่างประเทศแล้วตัวประเทศก็ไปดูประเด็นที่เราค้างอยู่ก็คือเรื่องของภาษีกันหน่อยนะอันนี้กระทบกันเกินไปแน่นอนนะฮะคือไม่ใช่ข่าววันนี้หรอกแต่เป็นข่าวที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อ13สิงหาคมทำเนียบข่าวอเมริกาเนี่ยเปิดเผยรายงานที่ใช้ชื่อว่า The Great Transshipment Scam ซึ่งระบุว่ามีกว่า40ประเทศนะที่ช่วยเหลือประเทศจีนหลีกเลี่ยงมาตรการภาษีของสหรัฐอเมริกานะด้วยการส่งออกผ่านประเทศที่3ซึ่งโดนจัดเก็บภาษีถูกกว่านะนำเข้าที่ถูกกว่าเนี่ยนะก็ปรากฏว่าเราก็อยู่ในนั้นด้วยคือวันนี้รายงานเนี้ยมีไทยมีสิงคโปร์แคนาดาอินเดียสหภาพยุโรปเม็กซิโกญี่ปุ่นเกาหลีใต้เนี่ยที่สำนักข่าวบอกว่าช่วยจีนหลีกเลี่ยงภาษีมูลค่าหลายหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐโดยติดอยู่ในไทยเราติดอยู่ในเทียร์สองนะร่วมกับบราซิลอินโดนีเซียมาเลเซียตุรกีและเวียดนามที่ถูกระบุว่าเป็นกลุ่มประเทศที่มีความเชื่อมโยงกับวงโซ่อุปทานของจีนอย่างมีนัยสำคัญนะแล้วประจากที่มีการแบ่งกลุ่มเป็น3ระดับโดยพิจารณาจากขนาดลักษณะการไหลเวียนทางการค้าและการเชื่อมโยงกับห่วงโซ่อุปทานของจีนเนี่ยนะซึ่งรายงานฉบับนี้ของทำเนียบข่าวนี่บอกว่าจากการประเมินของภาครัฐและเอกชนระบุว่ามีสินค้ามูลค่าระหว่าง 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือเอาไปจนถึง 300,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐถูกเคลื่อนย้ายจากประเทศที่มีอัตราภาษีสูงผ่านไปยังประเทศมีอัตราภาษีต่ำก็คือไทยเรานั่นแหละนะซึ่งทำให้สหรัฐสูญเสียรายได้จากภาษีเนี่ยราวประมาณ 6.3 ถึง 8.6 แสนล้านบาทต่อปีนะโอ้โหอันนี้ก็ต้องรอดูต่อไปนะพอรายงานฉบับนี้ออกมาปั๊บแน่นอนไทยเราก็มีชื่ออยู่ด้วยอย่างที่เรารู้นั่นแหละโดยในช่วงนี้เนี่ย BOI เราก็เปิดนะส่งเสริมการลงทุนเยอะแล้วปรากฏนักลงทุนที่มาจากจีนเนี่ยเข้ามาเยอะนะหนึ่งมาจากจีนโดยตรง2มาจากสิงคโปร์ซึ่งก็เป็นบริษัทจีนที่ไปตั้งสำนักงานอยู่ในสิงคโปร์นะแล้วปรากฏว่ามาผลิตสินค้าหรืออาจจะเอาสินค้าเนี่ยนะมาผลิตในเมืองไทยนำเข้ามาแล้วตีตราประเทศไทยและส่งออกให้นั้นประเทศไทยอเมริกาบอกว่าคุณช่วยเหลือประเทศจีนในคุณทำแบบนี้ทำให้อเมริกาเสียหายโอ้อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงนะคุณวันเน่ที่หน้าตัดอย่างนี้ว่ารัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องด้วยยังไง
0: คือรายงานฉบับนี้เนี่ยมันก็ออกมาเหมือนเป็นการตอบโต้กันตอนที่มีการคว่ำบาตรกันระหว่างจีนกับสหรัฐนะคะเกิดขึ้นเดี๋ยวน่าจะเป็นช่วงสักประมาณเดือนกันยายนสีจิ้นผิงกับโดนัลด์ทรัมป์ก็น่าจะได้เจอกันที่กรุงวอชิงตันนะสหรัฐอเมริกาอีกทีหนึ่งทีนี้รัฐบาลเองก็คงจะต้องมีการเร่งพูดคุยนะเกี่ยวกับเรื่องของภาษีสหรัฐนะคะเห็นบอกว่าวันนี้รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณลลิดานะคะเพิดวิวัฒนานะคะก็ออกมาบอกว่ารัฐบาลเตรียมความพร้อมสำหรับการเจรจาทางเทคนิคด้านภาษีกับสหรัฐอเมริกาในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้ค่ะโดยจะมีรองนายกนะคะและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณสุภจีสุธรรมพันธ์เนี่ยแหละค่ะจะนำข้อมูลด้านการค้าการลงทุนความเชื่อมโยงต่างๆนะเกี่ยวกับเรื่องของการผลิตจะเป็นห่วงโซ่ไทยสหรัฐเนี่ยเอาไปประกอบการเจรจาค่ะอันนี้เพื่อเป็นการรักษาประโยชน์ให้กับผู้ส่งออกของไทยแล้วก็ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้ได้มากที่สุดอันนี้เห็นบอกว่าตามข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์เนี่ย กลุ่มรายการสินค้าที่อยู่ภายใต้มาตรการ301นะคะแล้วก็มาตรการ232สินค้าไทยประมาณร้อยละ72อันนี้ได้รับการยกเว้นภาษีแล้วขณะที่รายการสินค้าอีกประมาณร้อยละ28นะคะยังคงต้องจัดทำข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการเจรจารัฐบาลเองพยายามจะผลักดันสินค้าในส่วนที่

0: ือให้ได้รับอัตราภาษีที่ต่ำที่สุดนะคะหรือว่าได้รับการยกเว้นเพิ่มเติมอันนี้เนี่ยตัวเลขเนี่ยร้อยละ72แล้วก็ร้อยละ28เป็นสัดส่วนของรายการสินค้าในกรอบมาตรการดังกล่าวไม่ใช่สัดส่วนมูลค่าการส่งออกทั้งหมดของไทยไปยังสหรัฐเห็นบอกว่าหนึ่งในข้อมูลสำคัญที่จะนำไปประกอบการเจรจาคือบทบาทของภาคเอกชนไทยในเศรษฐกิจสหรัฐค่ะเขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยภาคเอกชนไทยมีเงินทุนสะสมในสหรัฐเกือบ 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะแล้วก็ยังมีแผนที่จะลงทุนเพิ่มเติมอีกมากกว่า 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐอันนี้สะท้อนเรื่องความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับสหรัฐบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องของการเพียงแค
1: ่
0: การซื้อขายสินค้าเท่านั้นแต่ว่ามันครอบคลุมไปถึงการลงทุนการผลิตแล้วก็กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงกันเราต้องพยายามโยงให้เขาเห็นอันนั้นแหละเป็นส่วนหนึ่งว่าเราจะทำอย่างไรให้มันมีการพูดคุยเรื่องของการลดภาษีกันให้ได้มากที่สุดนะคะอันนี้ตามข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์เห็นบอกว่าอย่างน้อยร้อยละ30ของยอดเกินดุลการค้าของไทยกับสหรัฐเนี่ยมาจากการส่งออกของบริษัทสหรัฐค่ะที่เข้ามาตั้งฐานการผลิตในประเทศไทยซึ่งเป็นอีกหนึ่งข้อมูลสำคัญที่จะสะท้อนว่าห่วงโซ่อุปทานของไทยกับสหรัฐมีความเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิดอันนี้เขาบอกว่าพิจารณาจากความสัมพันธ์ทางด้านการค้าจึงไม่ควรมองเฉพาะตัวเลขเรื่องของดุลการค้าเพียงอย่างเดียวเดี๋ยวรัฐบาลเขาบอกว่าพยายามเอาข้อมูลข้อเท็จจริงเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการค้าการลงทุนการจ้างงานห่วงโซ่การผลิตอะไรต่างๆเนี่ยไปพูดคุยกันนะคะไปดูว่ามันมีความสัมพันธ์เรื่องของเศรษฐกิจระหว่างไทยกับสหรัฐเนี่ยมันเป็นต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์นะแล้วก็เพื่อให้การลดภาษีเนี่ยมันได้ดำเนินการขึ้นเขาบอกว่าการลดอุปสรรคทางภาษีเนี่ยมันไม่ได้เป็นประโยชน์เฉพาะจากไทยของฝ่ายเดียวเท่านั้นมันก็ยังไปเอื้อประโยชน์บริษัทการลงทุนต่างๆของสหรัฐอีกด้วยอันนี้ก็พยายามจะเอาไปจูงใจสหรัฐในเรื่องนี้นะคะเห็นบอกว่าข้อมูลการลงทุนเนี่ยเกือบ 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐของภาคเอกชนไทยอันนี้เป็นข้อมูลที่สะท้อนประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกันทั้งสองฝ่ายอันนี้มันไม่ใช่เงื่อนไขที่จะนำไปแลกเปลี่ยนเพื่อให้ได้การรับการยกเว้นเช่นเดียวกับเรื่องของแผนการลงทุนเพิ่มเติมที่เราจะลงทุนไปอีก 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐอีกด้วยนะอันนี้เขาบอกว่ามันก็เป็นแผนส่วนหนึ่งเขาบอกมันไม่ใช่เงินลงทุนใหม่ของรัฐบาลหรือว่าเม็ดเงินลงทุนที่ทำไปเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วนะคะอันนั้นเป็นสิ่งที่รัฐบาลจะนำไปภายในช่วงเดือนกันยายนนี้นะสิงหาคมนี้นะคะที่คุณสุภจีเนี่ยจะนำไปพูดคุยแล้วก็มีการปฏิเสธเรื่องของกระแสข่าวเรื่องความร่วมมือการเชื่อมโยงการเจรจาการค้าอะไรกันต่างๆด้วยนะคะเห็นบอกว่ารัฐบาลก็พยายามจะทำเรื่องนี้เป็นอย่างเต็มที่ไม่ได้มีการนำเงื่อนไขด้านความร่วมมือทางทหารมาแลกเปลี่ยนเรื่องผลประโยชน์ในเรื่องของภาษีตามที่มีกระแสข่าว
1: ก็เราดูผลงานนะเราเรื่องคุณสุภกิจด้วยเรื่องนี้เพราะว่าเราก็มีหลายเรื่องนะโดดกีดกันการค้านั้นที่ไม่ใช่ภาษีนะแล้วก็ภาษีอย่างกรณีภาษีก็ชัดเจนถ้าเป็นโรงงานอุตสาหกรรมอเมริกาที่เอามาตั้งมันน่าเป็นปัญหาหลอกส่งออกไปในประเทศอเมริกาตรงกลับไปแต่กรณีของจีนเนี่ยที่มาตั้งโรงงานในเมืองไทยแล้วเป็นสินค้าส่งออกไปอเมริกาเนี่ยอันนี้แหละคือโจทย์บ้านเราเพราะตอนนี้เนี่ยอย่าลืมเรียกว่าตอนนี้มีธุรกิจจีนเนี่ยเข้ามาตั้งมาขอ PO เยอะแล้วก็ตั้งโรงงานในบ้านเราเยอะโดยเฉพาะในตะวันออกภาคตะวันออกเนี่ยอย่างในนั้นก็คือโรงงานผลิตรถยนต์นะรถไฟฟ้าเนี่ยอันเนี้ยก็เพื่อที่จะหนึ่งก็คือขายในเมืองไทย2ขายในอาเซียน3คือส่งออกไปยังต่างประเทศเป้าหมายก็แน่นอนก็ไปอเมริกาไปยุโรปเหมือนกันอันนี้ก็เป็นโจทย์ใหญ่ก่อนนั้นเราก็โดนมาแล้วเนี่ยเรื่องแผงโซลาร์เซลล์ใช่ไหมจำได้ไหมบริษัทบอกว่าแผงโซลาร์เซลล์ที่ผลิตในเมืองไทยส่งไปอเมริกาของบริษัทจีนทั้งนั้นเลยเราโดนตามที่เราเนี่ยโดนเรื่องแผงโซลาร์เซลล์ไปแล้วก็น่าติดตามนะคุณวันเนี่ยถ้าดูเรื่องการเมืองแบบคุณวันเนี่ยผมเห็นข่าวเนี่ยฝ่ายค้านเนี่ยวันก่อนเนี่ยก็คุยกันแล้วว่าเขาจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลนะแล้วผมเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเดี๋ยวผมจะมีโอกาสเจอฝ่ายค้านนะพักหนึ่งนะก็เดี๋ยวจะได้คุยหน่อยจะได้สอบถามเรื่องราวต่างๆว่าเขาเตรียมอะไรบ้างแต่ว่าทางประชาชนก็บอกชัดเจนนะวันนี้มีคนไปถามนายกอนุทินเรื่องคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชนผู้นำฝ่ายค้านเนี่ย บอกชัดเจนว่าเตรียมยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจในสมัยประชุมที่จะถึงนี้แล้วนะแต่ว่ากังวลหรือเปล่าท่านนายกอนุทินนั้นย้อนนักข่าวหรือว่ามันเป็นข่าวใหม่หรือเปล่าไม่ข่าวใหม่เหรอเนี่ยท่านนายกบอกว่าโอ้ยข่าวนี้รู้กันอยู่แล้วเนี่ยเป็นข่าวเก่าแล้วข่าวใหม่เหรอเออนะก็บอกว่าก็ทราบอยู่แล้วว่าในสมัยประชุมพาในฝ่ายค้านมีสิทธิ์อภิปรายไม่ไว้วางใจต่อประธานที่มีครั้งอยู่ตามมาตรา152นะอันนี้คืออภิปรายแบบลงมตินะส่วนตามมาตรา150แบบไม่ลงมติเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ต้องเคารพในเรื่องหน้าที่ของผู้นำฝ่ายค้านนะเพราะว่าถ้าไม่ทำเนี่ยนายกบอกแล้วเขาจะเอาผลงานที่ไหนถ้าเขาไม่ทำเรื่องนี้แต่ผลงานของแต่งานเรื่องของสวนี่ก็ทำได้ดีที่เขาจัดนะเรื่องบนสวนี่เป็นที่ใหญ่นะเป็นประเด็นที่สื่อนำมาพูดหัวได้ตลอดเลยนะจัดกันครั้งที่4แล้วเนี่ยเพราะงั้นเนี่ยผมว่าเขาก็ใช้ได้นะเขาพยายามตามนะไม่ใช่เรื่องของพิจารณาไม่ต้องใจอย่างเดียวหรอกนะทีว่าถามว่าแล้วในส่วนพรรครัฐบาลต้องมีการคุยกันหรือเปล่าท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าตอนนี้ไม่มีพรรคร่วมรัฐบาลมีแต่รัฐบาลของปวงชนชาวไทยโอ้โหของประชาชนชาวไทยคุยกันแทบทุกวันอยู่แล้วเดี๋ยวนี้เราก็ทำงานเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแล้วนะครับและทุกคนก็รู้ว่าในการเปิดสมัยประชุมสภา25สิงหาคมนี้ก็มีร่างพรบงบประมาณปี70และประกอบกู้เงินเนี่ยต้องเข้าสภานะก็ดังนั้นก็เป็นนอกจากวาระการประชุมประจำแล้วก็เป็นหน้าที่สสในการตรวจสอบก็ดำเนินการอะไรก็ได้นายกดูฟังนั่นก็ดูสบายนั่นสบายใจในประเด็นตัวนี้ชิวๆอะไรเงี้ยหรือเปล่า
0: ค่ะคือสบายใจเพราะว่ายังคงมั่นใจอยู่ว่าเสียงของรัฐบาลหรือว่าเสถียรภาพของรัฐบาลเนี่ยยังก่อเกี่ยวกันอยู่ได้อ่ะคุณวิเชษฐ์กับพรรคร่วมรัฐบาลเพราะว่าจริงๆมันก็มีกระแสข่าวออกมาก่อนหน้านี้เหมือนกันว่าเอ๊ะเดี๋ยวไปรอดูไหมว่าตอนอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยจะเป็นอย่างไรเสียงจะเป็นอย่างไรอะไรเป็นอย่างไรนะแต่ว่าภาพอะไรต่างๆที่ท่านนายกพยายามบอกเนี่ยพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยดูแล้วไม่แตกแถวหรอกตอนแรกมันมีจะไปจับขั้วสีกันใช่ไหมไม่ใช่เกิดการผสมสีใหม่กันเกิดขึ้นนะในลักษณะแบบนั้นเนี่ยปรากฏว่าดูแล้วท่านนายกรัฐมนตรีก็มั่นอกมั่นใจว่ามันจะไม่เป็นไปแบบนั้นหรอกมันจะไม่เป็นปรากฏการเขียวแดงส้มอย่างที่มันมีกระแสข่าวออกมาหลอกอะไรแบบนี้นะเพราะว่าอย่างที่บอกว่านายกบอกรัฐบาลก็คุยกันทุกวันอยู่แล้วนะคะแล้วก็ทำงานเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยมันก็ไม่น่าจะมีถามว่าจะต้องเกรงข้อสอบกันไหมอะไรเงี้ยนายกก็บอกว่าก็ทำงานกันทุกวันทุกคนก็ทำงานผู้สื่อข่าวถามมาถามอะไรตอบได้หมดนะคะแล้วก็นายกก็บอกว่าก็มั่นใจอยู่แล้วเพราะว่าสิ่งที่รัฐบาลทำเนี่ยก็บอกว่าทำไปตามถูกต้องตามกฎหมายเป็นเพื่อไปประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเขาตั้งประเด็นกันว่าแล้วกังวลไหมว่ายังไงก็จะต้องมีเรื่องของคดีหัวสวเข้ามาร่วมในการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้ด้วยนะคะถ้ายกบอกว่ามันไม่เกี่ยวกับรัฐบาลหรือว่าไม่เกี่ยวกับพรรคการเมืองทุกพรรคการเมืองอยู่แล้วนะบอกว่าไม่น่าจะมามีส่วนร่วมอะไรใดๆการได้มาของสวอันนี้มันเป็นไปตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญอยู่แล้วท่านนายกบอกแบบนี้แล้วก็บอกว่าส่วนเขาจะไปปล่อยข่าวอะไรในโซเชียลกันเนี่ยที่ฝ่ายค้านดำเนินการท่านนายกบอกว่ายังไงก็โลกโซเชียลมันก็เป็นงานของกระทรวงดีอีกระทรวงดีอีก็ต้องไปดูไปตรวจสอบอย่าไปเชื่ออะไรในโซเชียลให้มากท่านนายกแบบนี้ต้องค่อยๆกันกรองต้องค่อยๆพินิจพิเคราะห์พิจารณากันด้วยค่ะ
1: ก็ไม่เป็นไรนะฮะก็ท่านนายกท่านก็ดูจะยังมั่นอกมั่นใจนะทุกคนเนี่ยว่า
0: เพิ่งเริ่ม
1: นี่เร่วมรัฐบาลเนี่ยยังมีเอกภาพอยู่ว่ากันอย่างนั้นนะแต่หลายคนก็ที่เคยคุยกันก็บอกโอ้รัฐบาลเนี่ยนี่นึกว่ารัฐบาลทำงานมาสักหนึ่งปีได้แล้วที่ไหนได้เขาบอกเพิ่งทำงานไม่ได้สามเดือนกว่าแต่มันเหมือนกับหนึ่งปีเนี่ยมันเหมือนกับทำงานนานเพราะปัญหาเยอะมากเลยมันนานผมก็มีความรู้สึกอย่างนั้นว่ารู้สึกว่ามันเหมือนรัฐบาลทำงานมามากกว่านั้นน่ะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยเพิ่งทำงานมาได้นิดเดียวเองนะยังมีอะไรเยอะแต่ว่าปัญหามันเยอะอย่างนู้นเนี่ยปัญหาเรื่องปัญหามันเยอะเลยทั้งว่าไม่เป็นอันทำงานต้องมาแก้รู้แก้เรื่องนี้กันอยู่นะทีนี้เนี่ยนี่คือถ้าจะมองว่าเป็นปัญหาก็เป็นปัญหาแล้วตัวเนี่ยต้องทำให้รัฐบาลเนี่ยการที่จะมองระยะกลางระยะยาวใช่ไหมมองไปข้างหน้าวางแผนไปข้างหน้าคิดไปข้างหน้ามากมากทำงานในเชิงนี้มากเนี่ยกลายเป็นว่านี่ต้องมาลุกมาตุ้ม
0: แก้ปัญหารายวัน
1: เนี่ยซึ่งเนี่ยมันเป็นการทำใหมันก็มีผลต่อเรื่องของความก้าวหน้าในการพัฒนาและก็เรื่องของการทำอะไรที่มันเป็นเชิงระบบอะเชิงโครงสร้างเชิงอะไรเงี้ยมากขึ้นนะ พราะว่าโหมันเจอแต่ปัญหาเรื่องนั้นเลยอ่ะบางเรื่องก็ยังแก้ไม่ตกเลยบางเรื่องก็พอเริ่มจะแก้ได้มีปัญหาใหม่ก็ใหม่แง่อะไรอย่างเงี้ย
0: จบวันนั้นต่อวันนี้อย่างที่บอกค่ะปัญหามันมารายวันแล้วมันเป็นปัญหาที่ทำให้เป็นเหมือนไม่ใช่ปัญหาเล็กด้วยนะบางทีมันเป็นปัญหาใหญ่คุณพิเชษมันก็ทำให้รัฐบาลอ่ะหรือว่ารัฐมนตรีหลายๆคนต้องไปเสียสมาธิตรงนี้แหละในการที่จะไปนั่งแก้ไขปัญหาตรงนี้ค่ะเดี๋ยวรอดูเปิดสภาก็ต้องมีงบก่อนงบประมาณเสร็จนะเขาบอกก็ต้องดูเสร็จแล้วก็หลังจากนั้นก็น่าจะเป็นการยื่นซักฟอกนะอภิปรายไม่ไว้วางใจอันนี้ก็เป็นกรอบที่ทางด้านของผู้นำฝ่ายค้านเนี่ยวางเอาไว้แต่ว่าประเด็นอะไรกันต่างๆเนี่ยผู้นำฝ่ายค้านบอกเดี๋ยวขออุบไว้ก่อนรัฐบาลแพ้เต็มไปหมดเลยแต่เขาบอกเดี๋ยวฝ่ายค้านเนี่ยเตรียมเช็คบินทุกเม็ดค่ะเดี๋ยวรอวันเชือดวันนั้นทีเดียวเลยว่าจะเป็นอย่างไรค่ะ
1: ก็รอดูนะเรื่องนี้ฝ่ายค้านเนี่ยคิดว่าน่าจะมีประเด็นเยอะละคุณบนเนี่ยส่วนประเด็นเรื่องที่เราสกุลเมื่อสักครู่ที่นักข่าวไปถามว่ามั่นใจว่าจะอยู่ครบสี่ปีหรือไม่เนี่ยที่เราไปเจอนายกถ้าไปเจออดีตนายกในงานส่งเกณฑ์กันนานนะที่ก็ไปเจอกันคุณอนุทินบอกเลยก็ต้องอยู่ให้ได้ถ้าอยู่ได้ก็ต้องอยู่เพื่อทำประโยชน์ให้กับประเทศและประชาชนเนี่ยอันนี้นี่ก็ต้องรอดูนะเพราะว่าคือยังไงเนี่ยถ้าสมมติคุณอนุทินเกิดมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยพรรคภูมิใจไทยก็ยังมีเบอร์ที่สองอยู่ใช่ไหมมีคุณเสียศักดิ์พงเกตแก้วนะที่เป็นบุคคลที่อยู่ในบัญชีของพรร
0: ค
1: ภูมิใจไทยอยู่ในคดีเดียวกันอยู่ในตรงนี้นะเพราะงั้นเนี่ยสูตรเรื่องของนั้นเหลืองถ้าขอเขียวแดงนี่ละนะ
0: ต้ม
1: ที่ก็พยายามจะทับทำให้มันเกิดเนี่ยนะต้มเนี่ยนะมันจะเป็นไปได้หรือเปล่าเนี่ยนะโอ้โหมันก็ต้องผ่านคุณเสียศักดิ์ไปก่อน
0: ใช
1: ่ถ้าหวังจะเกิดสูตรนั้นเนี่ยต้องผ่านคุณเสียศักดิ์ไปก่อนถ้าคุณอนุทิน
0: มันไม่ง่าย
1: เขาก็มีตัวเล่นอีกหนึ่งตัวอันนี้คือจุดที่ที่เรื่องเป็นเรื่องยากเหมือนกัน
0: ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะคุณวิเชษต้องลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ผู้นำที่ยอดเยี่ยมจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกน้องเมื่อพนักงานมีพลังบวกและเชื่อมั่นในตัวเองพวกเขาจะสร้างปาฏิหาริย์ให้ธุรกิจได้อย่างน่าทึ่งแซมวอลตันผู้ก่อตั้งวอลมาร์ท
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
7: เดี๋ยวเทปยืดปะเนี่ย
8: ก็มีบ้างครับไม่ได้แช่เย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงจากเทปยืดยืดนิดนิดนะครับได้ฟิลด้วยมาฟังที่นี่ได้ครับบอกเล่า965ช่วงวินเทจทอล์คครับ
9: ทุกวันเสาร์3ทุ่มครับเราจะขนเทปคาสเซ็ตจากบ้านเพลงในความทรงจำมาเปิดให้คุณฟังกันนะครับ
8: พร้อมพาดนตรีมาด้วยบางวีคครับมาร่วมแจมกันในรายการให้ฟังกันครับแล้วพบกันครับบอกเล่า965ช่วงวินเทจทอล์คกับผมจอห์นวินเทจ
9: และผมอ้นเมธีในวันเสาร์3ทุ่มที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
8: หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Thinking Radio
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
1: อีคอนบิสปากท้องต้องคิดช่วงอีคอนบิสบายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
2: สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ Econ Biz กับผมบัญชาชุมชัยเวชนะครับเราก็จะเจอกันเป็นประจำนะครับใน Econ Biz ทาง 96.5 MHz คลื่นความคิดอสมทนะครับสำหรับข่าวสารแนวโน้มความน่าสนใจของเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศในรอบวันแล้วก็ข่าวสารอื่นๆที่จะมากันตลอด Real Time ในช่วงที่เราจะติดตามกัน1ชั่วโมงเต็มๆตรงนี้นะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับแวะเวียนไปจะฟังทางด้านหน้าปัดวิทยุ 96.5 MHz หรือว่าเป็น Facebook 96.5 Thinking Radio นะครับรวมไปถึงแอปพลิเคชันของ Mcord กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้เราก็สู่สัปดาห์ที่2ของสิงหาคมนะครับเป็นอยู่กลางสัปดาห์แล้วก็จะหยุดกันอีกแล้วนะฮะก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่หลายคนก็กำลังติดตามกันดูนะครับว่าสัปดาห์ที่2นี่มันจะเกิดอะไรกันขึ้นกับเรื่องของเศรษฐกิจความขัดแย้งภูมิภาคอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแต่ก่อนอื่นเราดูทองคำก่อนนะออกสตาร์ทกันวันแรกก็คือจันทร์ที่10นะสิงหาคมไอตอนเปิดตลาดนะร้าวใจมากๆเลยหายไป300กว่าบาทแต่ทำมาทำไป20รอบพอของปากของคอครับลบแค่50บาทก็ถือว่าพอใจชื้นกันได้นะครับกลายเป็นว่าราคาซื้อของทองคำแท่งเนี่ย 67,650 บาทครับส่วนขายออก 67,850 บาทรูปพรรณวันนี้ปิดไปที่ 68,650 บาทนะครับแวะไปดูตลาดหุ้นไทยกันหน่อยนะฮะบวก12จุดวันนี้ครับก็ปิด 1,624 จุดมูลค่าการซื้อขายสุทธิ 61,741 ล้านบาทนะครับวันนี้นะฮะผมให้น้ำหนักความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของราคาทองคำกันหน่อยเพราะว่าใครซื้อทองคำสัปดาห์ที่แล้วนี่ 5% นะสุทธินะแล้วขึ้นกันมานี่ 4,300 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์อันนี้หมายถึงเมื่อวันศุกร์นะนะฮะแต่วันนี้ก็ปรากฏว่าพอลงนิ่มๆเพราะฉะนั้นเนี่ยอาการที่ตอนนี้มันจะไปต่อเป็นยังไงเพราะมันยืน 4,300 แล้วนะครับดีลของโอมานกับอิหร่านบอกเห็นชอบในหลักการแต่ก็ไม่ประกาศรายละเอียดสักทีครับในขณะเดียวกันอิหร่านก็บอกไม่คุยตรงๆกับอเมริกาแล้วก็ตั้งมาตั้ง 7-8 ข้อโอ้ดูแต่ละข้อแล้วนะฮะเป็นทำผมว่ามือก็ไก่หน้าผากเหมือนกันนะครับแล้วนี่ล่าสุดเนี่ยทำให้สัมภาษณ์เหมือนประมาณเทนะมีเทนะอันนี้คือสื่อของอเมริกาเขารายงานว่าทำจะเทหมายความว่าก็ไม่เอาแล้วไม่ลบแล้วเอาแค่เปิดเสรีพอมุสก็พอเนี่ยนะครับเพราะวันนี้เราจะคุยนะฮะว่าทองคำเนี่ยกำลังรอดีลไหนกันแน่ดีลโอมานกับอิหร่านหรือดีลสหรัฐกับอิหร่านนะครับวันนี้นะครับเราอยู่ในภาพกันสดๆตรงๆนะฮะแล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านของคุณหมอกิจรัตน์ฮิรัญยศรีนะครับท่านเป็นประธานกรรมการของกลุ่มบริษัท MTS Go แม่ทองสุขอยู่ในภาพกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับคุณหมอกิจรัตน์ครับ
3: สวัสดีครับคุณบัญชาสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
2: ครับคุณหมอครับคุณหมอแทนดีลไหนออกครับ
3: ผมว่าโดยดีลหลักเนี่ยนะครับก็คือการที่สามารถเปิดโฮมูสได้แม้จะมีเงื่อนไขก็ตามเพราะว่าผมเชื่อว่าสหรัฐอเมริกาโดยทรัมป์ตอนนี้เนี่ยคงไม่กล้าทำเรื่องสงครามมากมายนะครับเพราะว่าทำไปแล้วไม่คุ้มทำมาแล้ว6เดือนเต็มๆนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาอยากที่จะยึดให้ได้เรื่องของคลังน้ำมันแต่ในเมื่อไม่สามารถทำอะไรได้เนี่ยการยึดต่อตรงนี้หรือทำสงครามตรงนี้คิดว่าล้มเหลวละครับดังนั้นการหยุดตั้งแต่ตอนนี้ดีกว่าแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในตลาดก็คือราคาน้ำมันเนี่ยเมื่อยังไม่มีดีล 100% น้ำมันเนี่ยตกลงมาที่ระดับประมาณ78เหรียญต่อบาร์เรลตอนนี้ก็ดีดกลับขึ้นมาที่ประมาณ85อันนี้ก็เป็นภาพที่ยังมีความไม่ชัดเจนจากเรื่องของดีลที่จะเปิดโฮมูสอย่างมีเงื่อนไขทำเองก็ยังบอกว่าไม่รับเงื่อนไขแบบนี้ต้องเสรีอย่างไรก็ตามในโลกเราปัจจุบันเนี่ยเราอยากให้ทุกอย่างเนี่ยสงบราคาน้ำมันขอให้ลงกันแล้วกันนะครับอย่างอื่นคุณจะเก็บค่าต๋องเก็บค่าเดินทางสายเรืออะไรเนี่ยผมเชื่อว่าโดยภาพรวมของตลาดโลกเนี่ยเขาไม่ได้กังวลเรื่องนี้เขาไม่ต้องการให้เกิดสภาวะที่เป็นสงครามเพราะภาวะสงครามแล้วเกิดลุกลามรุนแรงซึ่งเราจะเห็นได้ว่าในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยอิหร่านก็มีการโจมตีหลายฐานทัพในตะวันออกกลางในกว่า 6-7 ประเทศดังนั้นพอตอนนี้สหรัฐประกาศระงับสงครามปังเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือน้ำมันร่วงจาก95เหรียญต่อบาร์เรลลงมาเหลือแค่80ในเบรนท์ออยล์นะเบรนท์ออยล์ ซึ่งร่วงแบบนี้ก็เลยทำให้ทองคำขึ้นสาเหตุของทองคำขึ้นหลักๆในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมาจากสองเรื่องเรื่องที่หนึ่งแน่นอนมาจากเรื่องน้ำมันที่ลงแต่สำคัญที่สุดเรื่องที่สองครับก็คือการที่ World Gold Council หรือสมาพันธ์ทองคำแห่งโลกเนี่ยนะครับเขาประกาศมาอย่างนี้ครับคุณบัญชาท่านผู้ฟังเขาบอกว่าในไตรมาสหนึ่งของปีนี้เนี่ยธนาคารกลางทั่วโลกซื้อทองคำประมาณ60ตันแต่ไตรมาส2ที่เพิ่งผ่านมาเดือนกว่าๆเนี่ยธนาคารกลางกว่า50ประเทศในโลกซื้อทองคำเข้า289ตันจาก60ตันซื้อเพิ่มไปเกือบ5เท่านะไปเป็น289ตันนั่นแสดงว่าอะไรแสดงว่าช่วงที่ราคาตกหนักๆเนี่ยที่นักลงทุนกลัวหรือนักลงทุนหวาดระแวงว่าจะร่วงลึกๆคนที่ซื้อทั้งหมดก็คือธนาคารกลางของทุกประเทศหลักๆในโลกเลยรวมทั้งจีนแล้วปรากฏว่าจีนเนี่ยมีการซื้อทองคำเข้าต่อเนื่องไม่มีเว้นเลยนะครับประมาณทั้งปีนี้เลยแล้วก็เดือนที่ผ่านมาซื้อทองคำเข้า20ตันสูงที่สุดในรอบประวัติศาสตร์2ปี3ปีเลยแล้วเขาจะบอกว่าตอนนี้เทรนด์ของธนาคารกลางของหลายๆประเทศมากกว่า50แห่งขนาดใหญ่เป็นคือซื้อทองคำเก็บและลดการถือกองพันธบัตรสหรัฐอเมริกาพอตัวนี้ออกครับเท่านั้นเองคืนวันที่6สิงหาคมวันที่6สิงหาที่ผ่านมาเพิ่งจะ 5-6 วันเนี่ยนะครับทองเนี่ยเปิดตลาดเอเชียที่ตลาดโตคอม 4,050 เหรียญแต่วันที่6แล้วผ่านไปแค่5ชั่วโมงขึ้นมาเป็น 4,100 ผ่านไปอีก3ชั่วโมงขึ้นไป 4,150 พอผ่านไป3ชั่วโมงเข้าช่วงบ่าย4โมงกว่าๆเนี่ยเข้าสู่ตลาดลอนดอนคือการที่เปิดตลาดทองคำเนี่ยมันไม่เหมือนตลาดหลักทรัพย์บ้านเรานะคือเป็นการเปิดที่ตลาดโตคอมทางฝั่งญี่ปุ่นก่อนแล้วก็รับลูกด้วยฮ่องกงรับลูกมาด้วยตลาดเมืองไทยอินเดียจีนแล้วก็รับลูกต่อที่ตลาดยุโรปปรากฏว่ายุโรปเห็นทองขึ้นซื้อเข้าต่อสามารถดันราคาจาก 4,115 เหรียญขึ้นไปเรื่อยๆจนไปสิ้นสุดที่บริเวณ 4,180 เหรียญในตลาดลอนดอนส่งไม้ต่อให้ใครครับ
2: นิวยอร์ก
3: ตลาดโอเมกนิวยอร์กซึ่งทั้ง3ตลาดเนี่ยวันจริงๆแล้วมันต่างคนต่างเป็นเอกเทศหลายครั้งเราเห็นว่าตลาดนี้ซื้อตลาดนี้ซื้อตลาดนิวยอร์กขายแต่วันนี้นิวยอร์กเห็นขึ้นมาซื้อตามแสดงว่าทั้ง3ตลาดที่ครบ24ชั่วโมงหรือรอบโลกเนี่ยโฮเมกซื้อตั้งแต่ 4,180 ไปจบที่ 4,280 เหรียญดังนั้นในวันศุกร์ที่ผ่านมานั่นคือวันเดียวที่ราคาทองคำขึ้นมากกว่า160เหรียญในเวลา24ชั่วโมงหรือประมาณ 4.1% ก็เลยทำให้วันที่7สิงหาเนี่ยครับทองไทยปรับตัวสูงขึ้นบาทละ 1,900 บาทในช่วงเช้าขึ้นมา 3% วันเดียว สิ่งที่ตอบโจทย์คุณบัญชาเมื่อกี้ก็คือว่าทองคำสิ้นสุดขาลงไปแล้วสิ้นสุดขาลงค่อนข้างจะคอนเฟิร์มเพราะอะไรครับ เพราะทั้ง3ตลาดรอบโลกเห็นตรงกัน ธรรมดาเนี่ยญี่ปุ่นซื้อไทยอาจจะซื้อแต่ลอนดอนขายนิวยอร์กขาย นะครับหรือซื้อที่ตลาดเอเชียตลาดยุโรปแต่เข้าลอนดอนเข้านิวยอร์กนิวยอร์กขายทำกำไรแต่งวดนี้ต่างคนต่างซื้อเลยครับและสิ่งที่สำคัญที่สองคือกองทุน SPDR ที่เป็นกองทุน ETF Fund ที่ใหญ่ที่สุดในโลกซื้อทองเพิ่มด้วยในวันนั้นอีกประมาณ2ตันจากเดิมที่ขายมาโดยตลอดนะครับช่วง6เดือนที่ผ่านมาเนี่ย SPDR ขายทองออกมาทั้งหมดเนี่ยประมาณ 5-60 ตันขายมาตลอดทั้งไอ้ที่ทองลงอะไรต่ออะไรแต่เพิ่งจะกลับมาซื้อเนี่ยต้นเดือนสิงหาคมต้นเดือนสิงหาคมสิ่งที่ตรงนี้เราต้องแปลในฐานะนักลงทุนมีสองเรื่องสำคัญเรื่องที่หนึ่งครับนักลงทุนก่อนจะลงทุนต้องตอบให้ได้ก่อนว่า มันบอททอมแล้วหรือยังคือมันเจอพื้นแล้วยังเจอเหวยังถ้ายังมีเหวอยู่ไม่กล้าเข้าถูกไหมครับคำตอบแรกก็คือมันบอททอมเอาแล้ว
2: ว้าชัว
3: ร์มันบอททอมเอาคือมันไม่ทะลุข้างล่างแล้วมันกำลังกลับขึ้นข้างบนและสิ่งที่สองที่นักลงทุนต้องรู้ก็คือมันกำลังกลับมาเป็นขาขึ้นถามว่าทำไมถึงกล้าพูดอย่าง
2: น
3: ี้ตอบว่าโครงสร้างทางด้านเทคนิคมันจะตอบโจทย์เทคนิคเนี่ยครับการที่ราคาทองคำทะลุวันเดียวเนี่ยเราไม่ชัวร์ถูกไหมครับอาจจะเป็นการสับขาหลอกปรากฏว่าทองคำยืนที่ 4,300 เหรียญวันนี้เป็นวันที่5แล้วครับในเชิงการลงทุนเข้าสู่วันที่5เนี่ยถือว่าคอนเฟิร์มการขึ้นไม่หลอกกับอันที่2คือมีวอลลุ่มอย่างที่ผมบอกวอลลุ่มมีการเข้าซื้อจริงด้วยปริมาณสูงนั่นแสดงว่ากำลังขึ้นจริงหมายความว่าระยะสั้นกำลังทะลุเส้นค่าเฉลี่ยทุกเส้นขึ้นมาแล้วและนักลงทุนทางด้านเทคนิคครับคุณบัญชาครับเราจะดูว่ามันตอนแรกเนี่ยมันตกมามันหลุดทุกเส้นเลยหลุดตั้งแต่เส้น30วันก็หลุด50หลุด100หลุด200วันก็หลุดหมายความว่าทุกแนวรับเนี่ยหลุดมาหมดในช่วง5เดือนทุกแนวรับเราเรียกว่าเป็นทิศทางขาลงหรือเราเรียกว่าเป็นตลาดหนีถูกไหมครับแต่ตอนนี้มันทรงตัวแล้วก็สู้รบกันระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายอันนี้เหมือนสงครามในการลงทุนผู้ซื้อกับผู้ขายก็ต่างคนต่างตัดสินใจว่าอะไรก็ว่ากันไปเราจะเห็นได้ว่าในช่วง6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันทดสอบแนวรับด้านล่างทั้งหมด5ครั้ง6ครั้งทดสอบแนวรับบริเวณ 3,970 เหรียญ3ครั้งเอาอยู่ตกปุ๊บเด้งปุ๊บเด้งตกปุ๊บเด้งอันนี้คือสิ่งที่นักลงทุนกลัวแต่พอเด้งแล้วไม่กลัวแล้วอันที่2บริเวณ 4,000 เหรียญต่อทอยออนซ์เอาอยู
2: ่
3: ตก3ครั้งเหมือนกันแล้วที่ผ่านมาในรอบ6เดือนคุณบัญชาท่านผู้ฟังครับมีข่าวร้ายๆเนี่ยเยอะมากที่เกี่ยวกับสงครามจำได้ไหมฮะจนเรากลัวกันว่าจะเกิดสงครามโลกแล้วบางคนบอกว่าเอาเดี๋ยวจะงัดนิวเคลียร์มาดังนั้นผมถามคุณบัญชาท่านฟังนะในถัดจากนี้ไปเนี่ยจะมีสงครามรุนแรงเหมือนเมื่อ5เดือนที่ผ่านมามีไหมฮะ
2: โอ้คงยาก
3: ไม่น่ามีละไม่น่ามีละไอสิ่งที่เราเห็นใน5เดือนที่ผ่านมาเนี่ยรุนแรงสุดแล้วครับเพราะอะไรถึงผู้กล้าพูดอย่างนี
2: ้
3: เพราะว่าสภาล่างและสภาสูงของสหรัฐอเมริกาทั้ง2สภาผ่านมติยืนยันว่าห้ามทำสงครามโดยไม่ได้ผ่านมติสภาอย่าลืมว่าสงครามที่ทำมาช่วง5เดือนเนี่ยทำเป็นคนตัดสินใจคนเดียวใช้อำนาจประธานาธิบดีตัดสินใจได้แต่ด้วยความเป็นประชาธิปไตยเขาก็เอาเรื่องเข้าสภาซึ่งธรรมดาเนี่ยทรัมป์เนี่ยครองทั้ง2สภาปรากฏว่างวดนี้ทั้ง2สภามีเสียงแตกแล้วก็โหวตให้ว่าต่อไปนี้ถ้าคุณจะตัดสินใจรบแบบที่ผ่านมานะคุณต้องผ่านมติเสียงข้างมากของสภาซึ่งจบแล้วนั่นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าสงครามใหญ่ๆเนี่ยมันน่าจะไม่เกิดแล้วเพราะว่าที่ทำมาเนี่ย6เดือนที่ทำบอกว่าเดือนเดียวจบจำได้ไหมฮะตอนคุณผ่านทำบอกว่าเฮ้ยเดือนเดียวจบแล้วเพราะว่าฉันยึดเวเนซุเอลาเนี่ยวันเดียวเองก็เลยคิดว่าเอ้ยเนี่ยคงเดือนเดียวโหนี่ล่อมา6เดือนกว่าไม่จบแถมยังกัดกันได้ต่อหมายความว่ายิงขีปนาวุธสู้กันได
2: ้
3: ดังนั้นตอนนี้ทำต่อได้ไหมฮะ
2: ไม่ได้แล้ว
3: ฮะไอจะทำแบบรุนแรงยิงวันละ100ลูก200ลูกไม่ได้แล้วยิงวันนึงก็ลูก2ลูกอย่างเงี้ยโอเคถือว่าเป็นการป้องกันตัวเองไงแต่ตอนนี้บอกว่าข่าวมาบอกว่าขีปนาวุธเริ่มร่อยหลอหมดสต็อกต้องผลิตให้หยุดก่อนดังนั้นตอนนี้ผมบอกท่านเลยว่าสงครามหนักๆเหมือนอย่าง 3-4 เดือนก่อนเนี่ยมันไม่มีแล้วตอนเราดูเมื่อ3เดือนก่อนเหมือนในหนังเลยไหมฮะโอ้เต็มท้องฟ้าเลยยิงกันแบบมันยิงครุบเลย
2: ใช่
3: ดังนั้นไม่มีแล้วครับเมื่อไม่มีหมายความว่าอะไรในเชิงการลงทุนทองคําข่าวร้ายๆมันหมดแล้วในเชิงนักลงทุนนะเพราะเรารู้ใช่ไหมว่าพอลบกันหนักๆสิ่งที่เกิดขึ้นคือน้ำมันขึ้นเพราะไปลบในตะวันออกกลางพอน้ำมันขึ้นหนักๆสิ่งที่เกิดขึ้นคือเงินเฟ
2: ้อ
3: ตายกันหมดทั่วโลกมันไม่ได้ตายแค่ตรงนั้นน่ะตายทั้งผู้ผลิตด้วยเพราะผลิตแล้วออกไม่ได้ใช่ไหมฮะดังนั้นข่าวร้ายหมด
2: อ
3: ันนี้ที่ผมเล่าทั้งหมดคือปัจจัยทางด้านพื้นฐานปัจจัยทางด้านเทคนิคก็ตอบโจทย์ว่าลงมารับด้านล่างแล้วเอาอยู
2: ่
3: แล้วก็ยังเอาอยู่ไม่พอตอนนี้สิ่งที่ราคาทองคำเด้งในวันเดียวเนี่ยทั้ง3ตลาดในโลกและเด้งวันเดียว 4.1% เนี่ยมันทำให้ราคาทางเทคนิคทะลุทุกเส้นค่าเฉลี่ยแล้วขึ้นไปทดสอบเส้นค่าเฉลี่ยสุดท้ายเลยที่แข็งแกร่งคือ200วันซึ่งเพิ่งทะลุวันนี้เองเพิ่งทะลุวันนี้อันนี้สำคัญมากเพราะว่าแสดงว่า technical analysis เนี่ยมันไม่หลอกเราเพราะข่าวบางทีมันก็หลอกแต่ technical มันมาจากผู้ซื้อกับผู้ขายจริง
2: ๆ
3: แล้วก็นำมาหาสถิติถ้าคนเล่น technical จะรู
2: ้
3: วันนี้ครับเพิ่งจะทะลุ320เหรียญตีตัน320เหรียญแล้วถ้าราคาตรงนี้แล้วยืนเหนือตรงนี้ได้อีกสักวันสองวันนะอันนี้คอนเฟิร์มว่าเป็นขาขึ้นในระยะกลาง
2: ระยะกลาง
3: ระยะกลางระยะกลางหมายความว่าอย่างนี
2: ้
3: เดิมทีที่มันขึ้นมา3วันเนี่ยหมายความว่านักลงทุนระยะสั้นเริ่มปลอดภัยนักลงทุนระยะสั้นนะฮะก็คือนักลงทุนระหว่าง1วันจนถึง1เดือนเนี่ยถือว่าต้องเข้าตลาดใช้คำว่าต้องเข้าไงเพราะว่าในช่วงขาลงอ่ะนักลงทุนระยะสั้นมันไม่รู้จะเอาไงถูกไหมฮะจะเล่นขึ้นก็ยากจะเล่นลงก็ไม่แน่
2: ใช
3: ่ดันมันขึ้นช่วงที่ผ่านมาเราถึงแนะนำตลอดว่าต้องลงทุนระยะยาวเพราะพอเป็นขาลงพอลงหนักๆถึงจุดหนึ่งเนี่ยคนที่เข้าคือนักลงทุนระยะยาวถามว่าใครเข้าล่ะธนาคารกลางของหลายๆประเทศในโลกกรุ๊ปมาแล้วไงคุณบัญชาเชื่อไหมครับว่าธนาคารกลางในการตัดสินใจในการซื้อทองคำนี่ยากมากเขาไม่ได้ซื้อแบบนักลงทุนทั่วไปนะเขาไม่ได้ซื้ออย่างนั้นเขาซื้อแล้วถือแบบถือกันยาวๆอย่างน้อยต้องมีปีหนึ่งขึ้นอ่ะเขาไม่ได้ซื้อเก็งกำไรเพราะหลังจากเกิดสงครามสองครั้งครั้งแรกรัสเซียยูเครนคุณไปยึดเงินรัสเซียที่เป็นทั้งดอลลาร์และพันธบัตรที่อยู่นอกประเทศยึดหมดเลย 300,000 กว่าล้านเหรียญครั้งที่2เดือนกุมภาพันธ์พอสหรัฐบุกอิหร่านยึดเงินเขาเลยตอนนี้ยังคุยกันไม่รู้เรื่องไงอิหร่านบอกจะคุยกันรู้เรื่องขอเงินคืนก่อนถูกไหมครับสหรัฐบอกถ้าพูดเรื่องนี้ต้องเปิดฮอร์มูซก่อนก็เลยเอากันไม่รู้เรื่องเลยว่าจะเอายังไงนะครับสรุปว่ายังยึดอยู่ฮะ 200,000 กว่าล้านเหรียญผมถามคุณประชาท่านผู้ฟังอ่ะเจอ2เรื่องแบบนี้คนที่อยู่ตะวันออกกลางอยากจะถือพันธบัตรเยอะมั้ยสหรัฐอเมริกานะม
2: ัน
3: หนาวนะ
2: ใช่
3: มันหนาวนะถ้าอยู่ๆคุณไปทะเลาะกับเขาว่าแล้วเขายึดเงินคุณเนี่ยโอ้มันตายเลยนะแล้วอิหร่านที่ถูกยึดเงินเนี่ยมันเส้นเลือดใหญ่เขาเลยนะ
2: ใช่
3: เขาถึงต้องปิดฮอร์มูซไงเพราะว่ามันไปยึดเงินเขาหมดน่ะแล้วเขาทำไงอันนี้เราก็พูดแบบเป็นกลางเอาล่ะก็กลับมาว่าเรื่องการลงทุนทองคำเราสำคัญที่สุดตอนนี้หนึ่งมันไม่ตกแล้วที่สุดด้วยแนวรับที่รับมาแล้ว5เดือนน่ะแล้วมันเด้งกลับสองการเด้งครั้งนี้มีนัยยะสำคัญให้กลับเป็นแนวโน้มขาขึ้นทั้งในระยะสั้นและกลางวันนี้พรูฟแล้วหมายความว่าอะไรหมายความว่านักลงทุนสั้นกลางยาวกลับเข้าสู่ตลาดได้แล้ว
2: ครับ
3: 5 วันทองคำขึ้นมาแล้วประมาณ 5% เดือนเดียวเนี่ยขึ้น4กว่าและอีกวันหนึ่งคือ2วันเนี่ยขึ้นมาอีก 1% 5วัน 5% ทองไทยขึ้นจาก 63,000 มายืนที่ 64,000 วันนี้อยู่ 64,000 ปลายจะ 65,000 อยู่แล้วถามว่าตอนนี้ 67,000 กว่าแล้วอีกแค่ 2,500 เนี่ยมันจะถึง 70,000 แล้วอ่ะยังไงก็เชื่อว่าเห็นในปลายปีนี
2: ้
3: ดังนั้นหมายความว่าตรงนี้เป็นโอกาสที่ดีที่เราคุยกันนักลงทุนทุกระดับชั้นควรจะเริ่มกระจายพอร์ตการลงทุนมาที่ทองคำนั่นเองครับมันพรุ่งด้วยหลายเรื่องนะครับมันพรุ่งด้วยตวัดธนาคารกลางซื้อพรุ่งด้วย SPDR ซื้อพรุ่งด้วยกองทุนต่างๆเข้าซื้อพอมันถึงขึ้นได้เยอะวันเดียว160เหรียญอันนี้เป็นเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่ดังนั้นตรงนี้เป็นจุดที่หักเหอย่างมากสำหรับนักลงทุนที่สนใจลงทุนในทองคำและสนใจที่จะกระจายการลงทุนเพราะอะไรเพราะตอนนี้หุ้นเทคต่างๆตอนนี้มันก็เริ่มอิ่มตัวมันขึ้นจนจุกแล้วอ่ะมันขึ้นจนจุกแล้วมันเริ่มจะปรับฐานเหมือนกันมันก็เลยต้องโยกเงินกันไปโยกเงินกันมาตอนนี้ก็เอามองไปมองมาอุ๊ยทองคำมันร่วงลงมาตั้ง 30% ดึงขึ้นมาเลยเลยเข้ากันใหญ่ก็อันนี้เป็นจุดที่สำคัญครับ
2: ครับโอ้ทางเทคนิคกับเรื่องของในวงการของทองระหว่างแบงก์ชาติกับรายย่อยเนี่ยนะครับอันนี้ฟังแล้วเริ่มเข้าใจละทีนี้ในวันศุกร์มันมีอีกตัวเลขเศรษฐกิจอเมริกาตรงที่ว่าจ้างงานนอกภาคการเกษตรด
3: ้าน การเกษตรแย่มาก
2: อยู่ดีๆก็ไม่เคยเห็นว่าอยู่ดีๆไปปลดคนออกขนาดนั้นนะครับไอ้ตัวเลขเนี้ย
3: คือมันเป็นโลกของ AI ไงฮะ ดังนั้นโลกของ AI เนี่ยทำให้บริษัทขนาดกลางกับขนาดใหญ่ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยอดคนเยอะเดิมทีเนี่ยก่อนตัวเลขออกเมื่อวันศุกร์นะครับเขาคาดว่าจะมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นประมาณ 20,000 กว่าตำแหน่งซึ่งจริงๆเดือนที่แล้วก็น้อยอยู่แล้วนะฮะปรากฏว่ามันพลิกโผจากที่จะเพิ่ม 20,000 นะกลายเป็นติดลบไป 20,000 กว่าตำแหน่งคือลบจากเดิม 20K เป็นติดลบ 20 ก็คือต่ำกว่าคาดอ่ะ 40,000
2: ใช่ใช่
3: พอตัวเลขนี้มันต่ำอะไรเกิดขึ้นครับ
2: โอ้โห
3: ดอลลาร์ตก
2: จริงดอลลาร์เลยแหละ
3: ดอลลาร์ตกไงฮะดอลลาร์อ่อนค่าดอลลาร์อินเด็กซ์จากระดับ101มันช่วง10วันก่อนนะฮะประมาณ25เนี่ยมันยังดอลลาร์อินเด็กซ์ 101.5.6 ถึงว่าสูงดอลลาร์อินเด็กซ์นะแล้วมันก็ร่วงหลุด101ร่วงหลุด100เมื่อเช้ามาอยู่ที่ 99.5 อย่าลืมว่าดอลลาร์อินเด็กซ์ทุก1แต้มเนี่ยนะครับมีนัยยะสำคัญนะฮะหมายความว่าร่วง 1% นี่ถือว่ามหาศาลนะไม่ธรรมดาเพราะฉะนั้นร่วง .3.4.5 เนี่ยถือว่ามีนัยยะหมดสิ่งที่เห็นได้ชัดคืออะไรครับเงินบาท
2: ใช่
3: เงินบาทเมื่อ10วันที่แล้วยังอยู่ 33.80 เลย33.80 บาทต่อ1ดอลลาร์แล้วพอหยุดสงครามอย่าลืมว่าสงครามมันทำให้ดอลลาร์ขึ้นเพราะว่าดอลลาร์เป็นเซฟเฮเว่นพอประกาศหยุดสงครามรู้แล้วว่าถังแตกกีปนาวุธเริ่มหมดดอลลาร์อ่อนแรงหลุดบาทจาก 33.80 เมื่อเช้าเหลือ 33.2 บาทสตังค์ลงมา 75 สตังค์ในเวลา10วัน
2: โอ้โห
3: มีนัยยะไหมฮะ
2: แน่นอนเลย
3: 75 สตังค์เนี่ย2% นะคุณบัญชา
2: ใช่ใช่
3: มันเหลือเชื่อมันเหลือเชื่อโลกทุกวันนี้มันเป็นโลกดิจิตอลออนไลน์เป็นโลกของการลงทุนเป็นโลกของการโยกเงินคุณบัญชาคงได้ข่าวใช่ไหมฮะคอสปี้ของเกาหลีอ่ะ
2: โอ้โห
3: เละเทะเลยแม้เละเทะเลย
2: ดูไม่ได้เลย
3: เละเทะเลยนะครับเพราะว่าคนไปเก็งกำไรมากถูกไหมฮะในหุ้นเทคไฮเทคแล้วก็เก็งกำไรนอกตลาดนอกตลาดคือไม่ใช่ตลาด Exchange แล้วก็ใช้มาจิ้นสูงสูงใช้เลเวลเลทมากมากควันทองขึ้นไป6เดือนขึ้นไป 500% ไอ้ 500% ขึ้นไปตีดกลับทุบลงมา 30% โอ้โหรายย่อยพินาศไปล้านกว่าลายนะไม่ใช่ล้านกว่าเหรียญ นะทั้งหมดเสียหายไม่รู้กี่ล้านบาท
2: ยิ่งกว่าทุบทองอีกนะ
3: โอ้อันนี้มันเป็นการพิสูจน์ไงฮะว่าทองคำยังไงก็ยังเป็นเซฟเฮเวนทองคำมันทุบยังไงมันก็ไม่ได้ทำให้พินาศยับเยินขนาดนี้นะมันไม่ได้มันตกก็จริงมันก็ตกเป็นเรื่องคอลเลกชัน และสิ่งที่สำคัญก้วนเนี้ยตกมาแล้วมันยันอยู่ไงตอนแรกเราก็กลัวว่าไอ้ 4,000 มันจะหลุดไหมเนี่ยหลุดไหมเนี่ยหลุดก็เพียบเดียวก็กลับหลุดแล้วเดี๋ยวก็กลายเป็นว่า W World Gold Council WGC เผยว่าคนที่แอบซื้อก็คือธนาคารกลางขนาดธนาคารกลางเข้าซื้อตอนตกแล้วถามว่าคุณจะกลัวอะไร
2: ใช่
3: ถ้าผมถามว่าคุณจะกลัวอะไรอ่ะแสดงว่ามันพิสูจน์แล้วว่าไอ้ตรงนี้มันจุดที่เหมาะสมที่ลงทุนยาวๆได้ถูกไหมฮะถ้าแปลเป็นไทยคือมันลงทุนได้ยาวๆแล้วคนที่ซื้อมันไม่ใช่ประเทศเดียวมันซื้อกันทั้งหมด 40-50 ประเทศ
2: ใช
3: ่มันเชื่อได้มันไม่มีสับขาหลอกแล้วมันไม่มีมันเรียกว่าเตะบอลกันมาเนี่ย6เดือนเต็มนะแต่ในแดนที่อยู่ด้านล่างอ่ะเตะบอลกันอยู่ตรงเนี้ย 4,000 เดี๋ยว 4,001 ก็ลงไป 4,000 ใหม่อ่ะ 4,001 ก็ลงไปใหม่สู้กันอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้มันพรูฟแล้วไงว่าไม่เอาละเริ่มซื้อกลับสิ่งที่น่ากังวลเหลืออยู่เรื่องเดียวครับคุณประชาชนท่านฟังครับ
2: คืออะไรครับ
3: การพิจารณาขึ้นดอกเบี้ยหรือไม่ขึ้นของ Federal Reserve ในเดือนหน้า
2: 15-16 กันยายน
3: ถูกต้องถ้าเกิดมีการขึ้นจริงอันนี้ก็ยังยอมรับว่าต้องมาสู้กันด้านล่างใหม่ถ้าขึ้นนะถ้าขึ้นแต่ถ้าไม่ขึ้นมันจะทำให้ทองคำกลับมาเป็นขาขึ้นแบบสมบูรณ
2: ์โอ้โห
3: อันนี้เหลืออีกอันเดียวนะอีกอันเดียวที่เราควบคุมไม่ได้นะฮะเพราะว่าอะไรเพราะน้ำมันทะลึ่งเด้งขึ้น
2: โอ้ใช่
3: อ
2: ัน
3: นี้ต้องยอมรับว่าน้ำมันเด้งขึ้นอันนี้ก็เลยเป็นปัจจัยที่บอกว่าเอ๊ะมันยังไม่แน่นอนเว้ยยังไม่แน่นอนแต่ถ้าน้ำมันเกิดไปกองอยู่ที่70นะเอานี้จบเลย
2: สวยเลย
3: ฮะอันนี้ตรงนี้ก็คือข้อสุดท้ายที่ท่านต้องระวัง
2: เพราะฉะนั้นไอ้ข้อสุดท้ายเนี่ยนับจากวันเนี้ยก็คือวันที่10สิงหาแล้วเขาประชุม15-16กันยามันมีเวลาเหลือ
3: 5สัปดาห
2: ์เวลา5ทีทอง5สัปดาห์เนี่ยจะเลือกไงดีครับไม่ครับ
3: ตรงนี้1อันถ้าเป็นนักลงทุนระยะยาวรอจังหวะย่อซื้อ
2: โอเค
3: ย่อซื้อโดยเฉพาะบริเวณ 4,150 ผมไม่รู้ว่าจะเห็นไหมนะแต่ 4,150 น่าซื้อเพราะอะไรเพราะเป็นเส้นค่าเฉลี่ยของนักลงทุน50วัน50 moving average มันอยู่แถวนี้อาจจะเห็นหรือไม่เห็นถ้าเห็นก็ซื้อซะหมายความว่าถ้ามันตอนเด้งคือระยะสั้นเนี่ยมันอาจจะยังเป็นตึกตักเด้งขึ้นเด้งลงก่อนแต่ว่าโดยสรุปว่ามันน่าจะเด้งขึ้นแต่อาจจะช้าหน่อยถ้าชัดเจนกลางกรกฎาคมชัดแล้วอันนี้จะวิ่งละก็เหมือนมวยยกสุดท้ายแล้วครับว่าจะเอาอย่างไรมันจะตอบพอได้จะตอบพอได้
2: โอ้แต่จริงๆนะคืออันนี้พูดเล่นๆนะคือเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ลุ้นว่าทรัมป์ก็จะขยับเรื่องโจมตีหรือไม่โจมตีนะเพราะว่าเมื่อวันอาทิตย์เนี่ยมันเป็นวันครบรอบ80ปีที่ระเบิดอะตอมิกไปลงนะนางาซากินะโอ้เสีย
3: ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเพราะว่าตอนนี้มีแต่ขู่มันมีแต่ขู่คุณประชาสังเกตดูดิมันก็ขู่แล้วตอนหลังเนี่ยทำไม่ออกโรงละ
2: เออใช่เงียบไปเลย
3: ไม่อยากออกโรงมันออกโรงได้ไงอ่ะพูดอะไรมากไม่ได้อ่ะต้องให้รัฐมนตรีต่างประเทศพูดแทนน่ะไม่ได้
2: แล้ว
3: ไม่ได้ออกโรงมันไม่มีอะไรจะพูดแล้วอ่ะจนคนจับเท็จได้หมดแล้ว
2: ใช่ใช่
3: ฉะนั้นไม่พูด
2: เนี่ยผมก็รออยู่นะว่าเดี๋ยวจะมีพูดหรือเปล่าเนี่ยมันจับไม่พูด
3: ไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะมันก็ขู่ลมอ่ะ
2: ครับนี่ผมก็ยอมใจเลยคือยอมใจตรงเนี้ยคุณหมอตรงที่ว่าคนที่ซื้อตั้งแต่หลัง28กุมภานะแล้วสมมติต่างไม่ขายจนถึงวันนี้เลยนะสุดยอดเลยนะเก่งมากเลยนะ
3: สุดยอดแล้วผมบอกเลยนะถ้าท่านถือผ่านวิกฤตนี้มาได้นะอย่ารีบขายท่านไปตั้งเป้าไว้เลยนะไปขายตอนประมาณไตรมาส2ปีหน้า
2: โอ้ยอีก1ปีนะ
3: อีกประมาณสัก8เดือน
2: 8เดือนใช
3: ่ทำไม
2: ต้อง8เดือนล่ะ
3: เพราะจะเกิดความชัดเจนมากขึ้นคือ ลักษณะของการตัดสินของเฟดเนี่ยหนึ่งก่อนตอนนี้ขึ้นหรือไม่ขึ้นไอ้ลงไม่ต้องพูดถึงขึ้นหรือไม่ขึ้นแล้วพอขึ้นหรือไม่ขึ้นเนี่ยเราทายใจนะว่าไม่ขึ้น
2: ไม่ขึ้น
3: ไม่ขึ้นเพราะอะไรก็คุณบัญชาหนี้ตัวเองต้อง40ล้านล้านเหรียญขึ้น1สลึงอ่ะหายเงินอีกเท่าไหร่อ่ะแล้วการขึ้นดอกเบี้ยของตัวเองเนี่ยหยิกเล็บเจ็บเนื้อนะหยิกไปเจ็บตัวเองอ่ะมันไม่ได้ใครเจ็บอ่ะตัวคุณน่ะแล้วถามว่าพันธบัตรคุณจะเป็นยังไงอ่ะใช่มั้ยแล้วถ้าคุณขายพันธบัตรดอกเบี้ยสูงสูงคุณก็ยากนะนี่คุณก็ยากขึ้นเลย
2: ใช่
3: เพราะตอนนี้นี่เนี่ยดอกเบี้ย40ล้านล้านเหรียญดอกเบี้ยปีนึงอ่ะล้านกว่าเหรียญแล้ว1ล้านล้านนะไม่ใช่
2: ที่น่าที่น่าล่ะทรัมป์เนี่ยอยากจะให้ดอกเบี้ยต่ำๆๆๆ
3: ต้องลงต้องลงแล้วลงแล้วยังไม่พอนะต้องให้เงินอ่อนด้วย
2: ดอลลาร
3: ์เพราะดอกเบี้ยถ้าไม่ขึ้นนะเงินมันต้องอ่อนถูกไหมฮะ
2: ใช่ใช
3: ่แล้วมันถึงจะพิมพ์เงินออกมาได้เยอะๆเพื่อให้เงินมันอ่อนไงเอากระดาษมาแลกกับทองคำเอากระดาษมาแลกกับสินค้า
2: อ๋อ
3: นั่นคือสาเหตุที่พยายามหาเรื่องแล้วก็ต้องมาเก็บภาษีนำเข้าเพิ่มอีกแล้วไงเพราะว่าหนังแตกไงทีตอนนี้ก็มาออกโรงไงว่าเอ้ยไม่ได้คุณมาขึ้นอย่างนี้ฉันจะสู้กับเธอแล้วไงจีนก็เริ่มออกแล้วใช่ไหมฮะดังนั้นตรงนี้มันเป็นนิยายทางด้านเศรษฐกิจที่ลำบากยากเย็นทำไมว่าป้องปีหน้าเพราะหนึ่งจบเรื่องการไม่ขึ้นดอกเบี้ยตอนนี้ก็ต้องคิดแล้วว่าจะลดดอกเบี้ยไหมมันต้องคิดถึงปีหน้าแล้วนะเพราะปีหน้ามันต้องไม่ขึ้นก่อนนะพอไม่ขึ้นเนี่ยแสดงว่าสภาวะทั้งหมดเนี่ยจะเริ่มเข้าสู่ปกติเพราะสงครามต้องจบแล้วไง
2: ใช
3: ่มันต้องจบน้ำมันลงไหมถ้าน้ำมันลงเงินเฟ้อหายตอนนี้คนที่ตกงานอย่างที่เราคุยเมื่อกี้นอนฟาร์มเพโลคนยังตกงานเยอะคุณต้องลดดอกเบี้ยเพราะดอกเบี้ยตอนนี้สหรัฐอเมริกาดอกเบี้ยบ้านเราเท่าไหร่คุณบัญชา
2: หนึ่ง
3: สหรัฐอเมริกา
2: สามกว่า
3: สามจุดห้าสามจุดเจ็ดห้าเขาเจริญกว่าเราต้องเยอะเขาเจริญกว่าเราต้องเยอะ
2: ใช่
3: ถูกไหมแล้ว GDP อ่ะเขายังมองเขา3อ่ะของเราอ่ะประมาณ2อ่ะ
2: 2
3: ยังไม่จะถึงหรือเปล่าเลย
2: เดี๋ยววันจันทร์หน้านี่ก็รู้แล้วเนี่ย2ถึงหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ย
3: ไม่ไหวมันเหนื่อยฮะมันเหนื่อยดังนั้นน่ะโดยองค์รวมเขาก็เลยมองว่าทิศทางในปีหน้าเนี่ยมันไม่มีทรงก็ลง
2: อ๋อ2อย่าง
3: มันไม่ขึ้นแล้วมันขึ้นไม่ได้แล้วถ้าจะขึ้นมันขึ้นปลายปีนี้
2: อ๋อคือขึ้นปลายปีนี้เพราะฉะนั้น6เดือนจากเนี้ยให้ขึ้นก็ขึ้นรอบเดียวอย่างนั้นได้ป่ะ
3: ขึ้นก็ขึ้นรอบเดียว2รอบโอ้โหถ้ารอบ2รอบก็เหนื่อยแล้วผมว่ารอบเดียวก็เหนื่อยแล้ว
2: นั่นสิครับ
3: เหนื่อยเหนื่อยฉะนั้นถ้าขึ้นมันจะบอกได้เลยคือถ้าน้ำมันมันไม่ขึ้นเนี่ยมันไม่จะขึ้นทำไม
2: นั่นสิคร
3: ับ ก็ขู่เหมือนกันนะอันนี้ก็คือเฟดก็ขู่ไงขู่ไงก็ต้องขู่กูว่าจะขึ้นไงเพื่อให้ทุกคนกลัวแล้วเพื่อให้พันธบัตรมันได้ราคาดี
2: ถูกต้องครับ
3: มันก็เป็นเกมการเงินแหละฮะดังนั้นเขาถึงมองขาดกันว่าพอถึงปีหน้าเนี่ยทองคำจะพุ่งระเบิดเลยเพราะว่ามันชัดเจนไงว่าดอกเบี้ยมันจะไปทางไหนแล้วไง
2: ใช่ใช
3: ่แล้วพอชัดเจนตอนนั้นเนี่ยผมถามว่าตอนนี้ทุกคนเนี่ยเริ่มซื้อทองคำเก็บเริ่มซื้อทองคำเก็บกันเรื่อยๆพันธบัตรเริ่มไม่ซื้อเพิ่มไม่ขายแต่ไม่ซื้อเพิ่ม
2: ใช่
3: แล้วเหนื่อยไหมถ้าถามว่าปีหน้าพันธบัตรครบอายุอ่ะจะเอาเงินที่ไหนถ้าไม่พิมพ์เงินออกมาไม่พิมพ์พันธบัตร
2: ถูก
3: มันต้องพิม
2: ต้องพิม
3: พอพิมพ์ออกมาเกิดอะไรขึ้นดอลลาร์ต้องอ่อน
2: ใ
3: ช่ดอลลาร์อ่อนทองต้องขึ้น
2: ถูกเลย
3: มันเป็นซีนาริโออย่างนี้ชัดเจนชัดเจนมันถึงหนีไม่พ้นเนี่ยเขาถึงทำให้นักวิเคราะห์ในระดับโลกถ้ามองกันยาวๆเขาถึงมองทอง 5,000 ก็มี 6,000 ก็มี 8,000 ยังมีเลยก่อนสงครามนะ
2: ใช่ๆ
3: มองกันยาวๆว่าโอ้มันต้องขึ้นแล้วมันต้องขึ้นไกลด้วยดังนั้นตอนนี้ จึงแนะนำนักลงทุนทุกระดับชั้นสั้นกลางและยาวเข้าสู่ตลาด
2: ต่อเลยนะฮะเพราะว่าธนาคาร USAG ก็เพิ่งบอกเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมว่าขึ้นปีหน้า 5,000 ดอลลาร์มาแน
3: ่เอาจากไหนอ่ะก็มาจากอย่างนี้แหละ
2: นั่นสิครับนั่นแหละครับคือบอกอ๋ออีตอน 5,000 ดอลลาร์แบบขึ้นปีหน้าเนี่ยนะแต่ไอ้ตรงนี้มันจะไต่ไต่ 4,003 4,002
3: ใช่ใช่
2: ใช
3: ่แต่คนไทยเนี่ยเสียอย่างเดียวชอบไล่ซื้อของแพงรสนิยมสูงถูกไม่ซื้อคนไทยไม่เป็นเลยของถูกไม่ซื้อ
2: ซื้อทองแพง
3: ของแพงเมื่อไหร่แย่งกันซื้อแย่งกันติดดอยโอ้ยงงแต่ผมบอกเลยนะคุณบัญชานะฮะ
2: ครับ
3: 63,000ไม่น่าจะเห็นละ
2: เฮ้ยไม่เห็นเลยเหรอโห
3: ยากยากก็เพราะอะไรก็เมื่อกี้เราเล่าให้ฟังแล้วไง 4,000 ไม่หลุดนะ 4,000 ก็คือ 63,500
2: อ่าฮะครับ
3: ในเมื่อ 4,000 ไม่หลุด 63,500 ก็ไม่หลุด
2: ก็ไม่หลุดแล้วก็ไม่เห็นด้วย
3: ก็ไม่เห็นไงไม่เห็นนั่นที่เราผ่านมาเนี่ย 63,500 เนี่ยเกือบไม่เห็นเลยเห็นมาแป๊บๆแล้วก็ปั๊บไปปั๊บขึ้นปั๊บขึ้น
2: ใช่ครับ
3: มันมาสู้กันหนักๆตรง 64,000
2: ซึ่งไอ้ตรงเนี้ยมันมี2ขยักคุณหมอถ้าเราเอาราคาทองคำที่ปิดวันนี้นะขยักคือกลับไปเหมือนราคาทองคำก่อนเกิดสงครามคือ

0: เป็นบวกแล้วครับแต่บวก 1.2
1: โอ้น้อยน้อยอืม
0: แต่ว่ามันดีกว่าทรัพย์สินอื่นไหมครับคือมันเริ่มตีกลับอย่างรวดเร็วแสดงว่ามันแข็งแรง
1: ใช่อืม
0: แล้ว5วันมันตีกลับได้4%นะผมถามคุณวันชาว่าเหลืออีกประมาณ3เดือนครึ่งอ่ะมันจะตีสัก 4-5% ได้ไหม
1: สบายสบาย
0: สบายถ้าผลตอบแทนปีหนึ่งได้ 4% โอเคไหม
1: ก็สบายโอเคแฮปปี้
0: แฮปปี้แล้วใช่ไหม
1: คร
0: ับ ฉะนั้นด่านแรกที่ต้องตีให้แตกคือ4,320ซึ่งกำลังทดสอบกันอยู่ณขณะที่เราคุยกัน
1: ครับนะ
0: มันขึ้นลงตรงนี้อยู
1: ่
0: และถ้า2วันมันอยู่ได้มันก็จะไปต่อ
1: เพราะฉะนั้นไอ้ที่เราเห็น 5,500 กว่าดอลลาร์นิวไฮนั่นนะครับมันต้องยกตรงใช้แล้ว
0: ปีหน้าปีหน้า
1: ป
0: ี
1: หน
0: ้
1: า
0: ปีนี้ผมว่าอีกทีนึงที่มันจะไปเนี่ยนะครับก็คือประมาณตอนนี้ 4,380 เนี่ยผมว่ามันก็มีโอกาสเห็นได้อีกสัก200-300เหรียญต่อทอยออนจะไปตกที่ประมาณ 4,700-4,800
1: ถ้า 4,700-4,800 ถ้ากับว่าปีนี้เน็ตสุทธิก็ตีซะว่ากำไรสัก 5-6-7%
0: พอแล้วตอนนี้เอ้าใช่ไหมฮะในเชิงการลงทุนเนี่ยต้องบอกว่าอย่างน้อยที่สุดท่านสบายใจได้แล้วว่ามันไม่ตก
1: นะฮะ
0: เราคนนักลงทุนนอนไม่หลับนะถ้าตกแล้วตอนนี้มันกำลังกลับขึ้นไปถามว่าโอเคไหมคือผมค่อนข้างจะการันตีได้ว่าสิ้นปีน่าจะเห็น70,000
1: โ
0: อ้ก็ตอนนี้67,800อ่ะ
1: เจ็ดหมื่น
0: เหลืออีก20,000เหลืออีก2,200เองนะ
1: 2,200
0: ที่มันขึ้นมา3,500บาทในเวลา5วันอ่ะ
1: ครับ
0: แล้วเหลืออีก3เดือนครึ่งอ่ะ
1: แต่ถ้าไปถามกระซิบคนไทยนะคนไทยจะบอก80,000
0: อย่าเพิ่ง อย่าเพิ่งเพราะว่าบางอย่างมันก็ต้องเย็นๆมันเหมือนคนไข้หนักอ่ะออกจาก ICU มาจะไปให้วิ่งจ็อกกิ้งอะไรมันไม่ได้หรอกเอาเป็นว่าไม่ล้มแล้วโอเคแล้ว
1: เพราะว่าไปล้ม3ปีที่แล้วแล้วเราไม่นับปีนี้นะฮะทบทวนมันเน็ตบวกมา3ปีติดถูกไหมฮะ
0: 110%
1: นั่นสิโอ้โหมาเสียศูนย์ปีนะ
0: ผมถึงเรียนท่านผู้ฟังไงครับว่าตอนนี้คือแย่ที่สุดแล้วไงผมได้ถามว่ามีข่าวอะไรแย่กว่าสงครามแบบนี้อ่ะ
1: มันติดไปออกแล้ว
0: ข่าวใหญ่ๆในระดับโลกอ่ะที่แย่ๆอ่ะมันมาหมดแล้วอ่ะน้ำมันไม่เคยเห็นร้อยกว่าเหรียญมันต้องกี่ปีแล้วอ่ะ
1: โอ้นานมากตั้งแต่2008
0: นั่นน่ะดิฉะนั้นตอนนี้เหลืออีกไม้เดียวเลยเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยหรือไม่ขึ้นซึ่งผมก็เชื่อว่าขู่
1: เหรอโอ
0: ้ก็ลองดูเพราะอะไรรู้ไหมฮะเรื่องมือเฟดวัตช์ซึ่งเป็นเครื่องมือที่วิเคราะห์ว่ามันจะขึ้นหรือไม่ขึ้นเนี่ย10วันที่แล้วประมาณวันที่24กรกฎาคมมันให้น้ำหนักที่ 67%
1: ขึ้น
0: แล้วพอสิ้นเดือนจาก67มันเหลือ60แล้วตอนนี้วันที่10เนี่ยนะมันเหลือ54แสดงว่าอะไรฮะแสดงว่าเทรนด์ที่ให้น้ำหนักโดยนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่กำลังมองว่าลดหมายความว่าลดความร้อนแรงลงมาอีก 10%
1: โอ้ลงเยอะนะ
0: แต่ตอนนี้มันก็เหลือแค่50 50
1: อ๋อขึ้นแล้วทีเนี้ย
0: คือตอนนี้ระหว่างขึ้นกับไม่ขึ้นเนี่ยให้น้ำหนักกันดูดีละ
1: ดูดีละ
0: ดูดีละจากนั้นถ้าน้ำมันลงเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันจะลงมาเร็ว
1: ครับเท่ากับว่าราคาน้ำมันจากทุกสถาบันการเงินตั้งแต่ต้นปีที่เคยมองเนี่ยซื้อเวลาช้าไปอีกสักปีหนึ่งถูกไหมคร
0: ับ ได
1: ้ซึ่งก็ไม่ได้ต
0: อ
1: นนี
0: ้ถ้าน้ำมันมันทรงตัวนี้ยังไงเงินเฟ้อก็จะทรงตัวหรือขึ้นไม่มากเมื่อเงินเฟ้อขึ้นไม่มากเฟดก็จะไม่ขึ้นดอกเบี้ย
1: แต่เป็นว่าปีนี้เป็นไปได้ว่าการลงทุนทองคำสุทธิก็น่าจะบวกต่อเป็นปีที่4แต่บวกเบาๆบางๆ
0: ใช่ใช่บวกแค่ 5% ได้ก็แจ๋วแล้ว
1: แจ๋วแล้วฮะ
0: ใช่
1: เท่ากับว่าทองคำที่ขึ้นมาสมมติปีนี้บวก4ปีติดเนี่ยโอ้โหน่าจะเป็นครั้งหนึ่งในรอบหลายสิบปีเหมือนกันนะ
0: ใช่ใช่ใช่ใช่แล้วปีหน้าจะเป็นปีทองคำเลยนะ

0: เหรออื
1: เก่ามันกลับมาใหม่
0: ครับอือฮึปีนี้มาไฟนะไม่รู้ปีหน้าปีอะไรก็ไม่รู
1: ้ครับไม่มีอะไรร้ายกว่าปีนี้แล้วแต่ปีหน้าที่มันจะกลับมาก็คือสงครามการค้า
0: ใช่เพราะว่าปีที่หนึ่งสงครามภาษีปีที่สองสงครามจริงๆปีที่สามแบบปีหน้าสงครามการค้าเหรอฮะโอ้เอาละครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอกิจรัตน์เป็นอย่างสูงนะครับขอบคุณครับ
1: ยินดีครับสวัสดีครับคุณยายท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ
0: ท่านผู้ชมครับมุมมองที่น่าสนใจนะครับจากคุณหมอกิจรัตน์ธีรัญจสิรินะครับประธานกรรมการของกลุ่มบริษัท MTS Go แม่ทองสุขจำกัดนะครับเป็นที่ท่านได้ยืนยันไปชัดเจนไม่ว่าจะเป็นทางเทคนิคทางเหตุผลแล้วก็สถานการณ์ที่แวดล้อมอะไรต่างๆนี่นะครับทำให้ตอนนี้เราเห็นราคาทองคำนั้นขึ้นมาไต่ระดับเกิน $4,300 ดอลลาร์นั่นคือทำไมวันนี้ผมถึงอยากคุยเรื่องนี้เป็นอย่างมากเลยครับเพราะว่ามันจะเป็นจังหวะที่ยืนยันชัดเจนไหมว่าราคานั้นถือว่าปิดก้นเหวเป็นที่เรียบร้อยและพร้อมที่จะหาบันไดไต่ขึ้นไปนะครับจนกระทั่งมีช่วงที่ทองตกเยอะๆนี่นะฮะคนเปลี่ยนจากการเรียกทองคำว่าเซฟเฮเว่นเนี่ยเป็นเซฟเฮลเลยนะฮะเฮลที่แปลว่านรกเลยนะฮะจนกระทั่งตอนนี้กำลังหาคำว่าเซฟเฮเว่นที่กลับมาใหม่นะครับนั่นแหละครับเรื่องอะไรต่างๆก็ต้องเนี่ยติดตามเนี่ยนะครับอีคอนบิสกับเราเป็นประจำนะฮะอ่ะเดี๋ยวพักสักครู่แล้วกลับมาช่วงหน้าอีคอนบิสต่อครับ
2: อีคอนบิสปากท้องต้องคิดช่วงอีคอนบิสบายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวศ
3: 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ถ้ามัวแต่กังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรหรือกลัวคำวิจารณ์ธุรกิจจะไม่มีวันเติบโตการคิดบวกคือการเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของตัวเองไม่ใช่ไปสะดุดกับไอเดียคนอื่นทาดาชิยานาอิผู้ก่อตั้งยูนิโคล
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: ทุกคนล้วนมีความแตกต่างและมีความสามารถที่หลากหลายศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรคนคืออีกหนึ่งปัจจัยที่จะขับเคลื่อนให้ธุรกิจและองค์กรของคุณสมบูรณ์แบบ Thinking Radio จึงอยากจะชวนคุณมาฟังพลังแห่งคนและศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และต่อยอดสู่ภาวะผู้นำในรายการ Human Talk ดำเนินรายการโดยดร.ดนัยจันทร์เจ้าฉายดร.บวรนันท์ทองกัลยาและวิชัยวรธานีวงศ์แล้วคุณจะเข้าใจถึงพลังแห่งมนุษย์มากกว่าที่เคยติดตามได้ทุกวันอาทิตย์6โมงเช้าที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทุกแพลตฟอร์ม
8: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
9: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีม มากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวส
0: ท่านผู้ชมกลับเข้ามาสู่ Econbiz กับผมบัญชาชุมชัยเวสทาง 96.5 MHz ขึ้นความคิดแห่งนี้นะครับตอนนี้สัญญาณเท่าที่ตรวจสอบไปเกี่ยวกับเรื่องของการจะเปิดการซื้อขายของตลาดทุนในฝั่งนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานี่นะครับน่าจะเป็นการทำกำไรกันแล้วล่ะครับตอนนี้ครับดัชนีหุ้นดาวโจนส์ล่วงหน้าเนี่ยลบไป105จุดประมาณ 0.2% ครับอยู่ที่ 54,046 จุดถ้าเปิดตอนนี้นะครับแต่ละของ S&P 500เช่นกันนะครับหล่นบางๆ6จุดตอนนี้ครับวิ่งอยู่ที่ 7,773 จุดส่วน Nasdaq นี่นะครับล่วงหน้าตอนนี้ถ้าเปิดแล้วก็หล่นนิดเดียวเอง 28.50 จุดนะครับหรือประมาณ 29,804 จุดก็แสดงว่าเป็นไปได้ครับสำหรับการจะทำกำไรขึ้นในวันแรกของสัปดาห์ใหม่มีความเป็นไปได้สูงนะครับในขณะที่ราคาน้ำมันนั้นโอ้โหก็ไม่ได้ลงเลยนะครับตอนนี้ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ติดทะเลเหนือซื้อขายกันที่กรุงลอนดอนของอังกฤษเนี่ยนะครับขึ้นมา1เหรียญ46เซนต์ประมาณ 1.75% อยู่ที่85เหรียญ1เซนต์ต่อบาร์เรลนี่กลับมาเหนือ85ดอลลาร์ครั้งใหม่แล้วนะฮะส่วนราคาน้ำมันดิบในเม็กซ์นิวยอร์กสหรัฐถ้าเปิดตอนนี้เนี่ยนะครับราคาจะขึ้นเหรียญ56เซนต์ประมาณ 2% ครับอยู่ที่79เหรียญ74เท่ากับกลับมายืนเหนือ79ดอลลาร์ครั้งใหม่เช่นกันนะครับหันไปดูราคาทองคำกันหน่อยนะฮะปรากฏว่าหย่อนไม่มากราคาทองคำส่งมอบล่วงหน้าเนี่ยนะครับเรียกว่า Gold Future เนี่ยตอนนี้เนี่ยนะครับอยู่ที่ 4,390 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ขายไปประมาณ9เหรียญ70เซนต์ต่อออนซ์นะครับหรือลงไปประมาณ 0.3% ครับในขณะที่ Bitcoin นะฮะตอนนี้ก็ปรากฏว่าหล่นมา280ดอลลาร์ต่อ1 Bitcoin ประมาณ 0.43% เคลื่อนไหวที่64,855ต่อดอลลาร์สหรัฐนะครับนี่ก็เป็นสัญญาณของการซื้อขายเรียกได้ว่ากำลังจับสัญญาณไปที่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เงียบผิดปกติคือต้องใช้คำนี้นะเพราะปกติแล้วนี่นะครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาถ้าใครจับกระแสข่าวต่างๆที่ตามมาตลอดเนี่ยเราจะเห็นการใช้สงครามข่าวแล้วเห็นการใช้ปฏิบัติการจริงก็มีที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับแล้วก็ปรากฏว่ามันเงียบจริงๆครับในช่วงของสองสามวันที่ผ่านมาทำให้ตอนนี้ทุกคนกำลังมองนะครับว่าทรัมป์กำลังจะเล่นเกมอะไรต่อไปหรือตอนนี้ทรัมป์กำลังจะมองอะไรต่อไปสำหรับเรื่องของการที่เข้าสู่สัปดาห์ที่2ของเดือนสิงหาคมแต่ท่านผู้ชมรู้ไหมครับว่ามันกำลังจะเป็น5เดือนครึ่งแล้วนะฮะตั้งแต่สงครามอิหร่านนั้นปะทุขึ้นมาตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์เป็นต้นมานะครับวันนี้จริงๆเนี่ยนะครับถ้าดูติดตามข่าวสารภายในประเทศของบ้านเราเนี่ยนะครับโอ้เงียบมาก เรียกว่าเงียบจริงๆเงียบจนงงๆนะฮะแต่ว่าถ้าดูจากตรงนี้เราจะเห็นสัญญาณล่วงหนึ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของการเอาเม็ดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจในส่วนอีก 200,000 ล้านบาทเนี่ยนะครับท่านผู้ชมจำได้ใช่ไหมครับว่ามันจะมี2ก้อนก้อนละ 200,000 ล้าน200,000 ล้านแรกก็กระตุ้นเกี่ยวเรื่องของกำลังซื้อระยะสั้นอีก 200,000 ล้านหลังนี่นะครับเป็นเรื่องของการเปลี่ยนผ่านพลังงานเรียกได้ว่าประหยัดพลังงานหรือรักโลกนี่นะฮะตอนนี้ก็มีข่าวมาจากทางกระทรวงการคลังนะครับว่าอยากจะให้เนี่ยเอาพวกบรรดารถเก่าๆเครื่องยนต์เก่าๆนี่นะครับออกจากระบบในรถของบ้านเราคำว่าออกจากระบบก็หมายความว่าเหมือนกับตีทะเบียนทิ้งไปเลยนะฮะว่ารถที่เป็นพวกน้ำมันสภาพพวกนี้จะไม่มีใช้อีกต่อไปในบ้านเรานี่นะครับเพื่อที่จะเปลี่ยนมันเป็นอะไรรู้ไหมฮะเป็นรถ EV จนกระทั่งมีแนวคิดออกมาจากทางกระทรวงการคลังนี่นะครับเหมือนประมาณว่าเอารถเก่ามาแลกรถใหม่จริงๆไอ้แคมเปญพวกเนี้ยเคยคิกออฟหรือว่าเคยเริ่มต้นกันประมาณช่วงหลังผ่านการเลือกตั้งมาใหม่ๆได้บอกมั้ยฮะแต่ตอนนั้นรู้สึกว่าเช็คเงินในกระเป๋าแล้วเนี่ยมันยังไม่แน่ใจนะครับจนกระทั่งตอนเนี้ยกลายเป็นว่ามีการส่งสัญญาณออกมาอีกครั้งนึงแล้วครับว่าน่าจะเป็นลักษณะของโครงการแบบนี้คุณเอนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยก็กล่าวแบบนี้ครับว่าแบบยิงเครื่องฮะยิงปืนนัดเดียวด้วยนก2ตัวประมาณนั้นคือนกตัวแรกก็คือเอารถที่เป็นเครื่องสันดาปเก่าๆที่มันผ่านการใช้งานมันยาวนานมากควันก็ดำเครื่องก็ดำอาจจะควันขาวควันดำตอนนี้เต็มท้องถนนนี่นะฮะก็กลายเป็นว่าเอารถพวกนี้ออกจากระบบของรถไปตีทะเบียนทิ้งไปเลยนะครับโดยการอะไรครับจะเอามาแลกเอามาเปลี่ยนอะไรก็ว่าไปตามโครงการซึ่งนี้ยังไม่เสด็จน้ำในขณะเดียวกันนี่นะครับ รถ EV ใหม่ก็สามารถเปลี่ยนเข้าไปได้ท่านผู้ชมจำได้ใช่ไหมครับว่ามีกระแสข่าวนึงออกมาว่าต่อไปเนี่ยรถตุ๊กๆเนี่ยที่ว่าเป็นเสน่ห์ของกรุงเทพแล้วก็แบงคอกเนี่ยนะฮะจะไม่มีการเป็นเครื่องสันดาปอีกต่อไปเวลาเข้าไปวิ่งอยู่ในตามเมืองชั้นในของกรุงเทพหรืออาจจะบังคับใช้กันแบบทั่วกรุงเทพเลยก็เป็นไปได้นี่นะครับโอ้ฟังดูแล้วเนี่ยนะคือถ้าในแง่ของเครื่องอะไรร่วมสมัยวินเทจนอสตัลเจียเนี่ยนะฮะแล้วต่อไปจะเรียกว่าอะไรอ่ะเพราะมันไม่มีเสียงเบิ้ลเครื่องยนต์แบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บตุ๊บตุ๊บอีกต่อไปแล้วเนี่ยนะฮะบิดยังไงก็ไม่มีเสียงนะครับมีแต่ความเร็วกระชากเวียนมาเลยเนี่ยนะฮะอันนี้ก็เป็นโครงการหนึ่งที่เขาพยายามจะปั้นออกมาว่าในที่สุดเนี่ยจะไม่มีพวกรถสาธารณะที่เป็นเครื่องสันดาปแล้วก็อาจจะเป็นเครื่องเก่าสุดโทรมทำให้เกิดปัญหามลพิษในตัวเมืองและนั่นก็หมายความว่ามันก็ไม่ตอบโจทย์ในการที่จะเอาเม็ดเงิน 200,000 ล้านบาทก้อนที่2เนี่ยนะครับมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงยกระดับเพื่อให้ใช้ตอบโจทย์กับการที่ต้องกู้เงินมาเนี่ยนะฮะดังนั้นสัญญาตรงนี้น่าจับตามองนะครับว่าจะสามารถผลักดันออกมาได้ชัดเจนมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับเนื่องจากว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็น่าจะมีการประชุมครม.กันแล้วเดี๋ยววันพุธก็จะหยุดกันเนี่ยนะฮะก็เลยคิดว่าเรื่องนี้จะเป็นมาตรการที่น่าจับจ้องมองตามเพราะก่อนหน้านี้ก็มีข่าวฮือฮาปลายสัปดาห์ที่เราจำได้ไหมฮะรัฐมนตรีคลังของอินโดนีเซียเนี่ยประกาศเลยถ้าโตโยต้าย้ายฐานการผลิตออกจากประเทศไทยทั้งฐานหลักและฐานธุรกิจที่เกี่ยวข้องการผลิตโตโยต้าในประเทศไทยมันถึง SME Supply Chain ออกมาเลยนะแล้วมาอยู่อินโดนีเซียนะโอ้โหอินโดนีเซียเนี่ยจัดให้เทให้มากกว่าเดิมอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวฮือฮามากในวงการของเรานะครับเดี๋ยวยังไงเราอาจจะได้คุยเรื่องนี้กันต่อไปในโอกาสต่อไปนะฮะวันนี้เวลาหมดแล้วครับสนใจอยากฟังอย่างนี้ติดตามกันได้เป็นประจำนะครับจันทร์ถึงพฤหัสทุ่มถึง2ทุ่มที่ 90.5 เมกะเฮิรตซ์ขึ้นความคิดพบกับผมบัญชาชุมชัยเวชใน Econ Biz กันนะครับวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
2: Econ Biz ปากท้องต้องคิดช่วง Econ Biz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
3: 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: คนคิดบวกจะไม่จมอยู่กับความบ่นเสียดายเขาจะรีบหมุนใบเรือเพื่อรับลมใหม่เพื่อไปได้ไกลกว่าลีกะซิงมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของฮ่องกง
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealthวันนี้ทุกช่องทาง
11: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
12: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
13: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
12: และก็อาจารย์จิ๊บนรินทร์นาฏสวัสดิ์ค่ะ
13: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
12: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
1: Econ Biz ปากท้องต้องคิดช่วง Econ Biz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
2: สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับตอนรับเข้าสู่ Econ Biz กับผมบัญชาชุมชัยเวชนะครับสำหรับวันนี้ทาง 96.5MHz พบกับผมทาง Econ Biz กันนะครับไม่ว่าท่านจะฟังในรถราตอนนี้หน้าปัดวิทยุ 96.5 นะครับรวมไปถึงทาง Facebook ของ 96.5 MHz ก็ใสชัดคมแจ๋วนะฮะรวมถึงฟังย้อนหลังได้ก็ที่แอปพลิเคชันของ MCOT เช่นเดียวกันนะครับแล้ววันนี้ครับเป็นที่สำหรับสายทองคำก็ได้ชื่นมื่นกันต่อหน้านะครับแหมนะครับหลังจากเมื่อวานเราได้คุยวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องของราคาทองคำก็ฟันธงกันแล้วว่าไม่ต่ำไปกว่านี้แล้วนะครับจุดต่ำสุดผ่านกันไปแล้วโอ้โหวันนี้ครับตีได้ใจนะฮะ26รอบสำหรับสมาคมค้าทองคำประกาศราคาปรับทั้งหมดเนี่ย26รอบนะฮะกลายเป็นว่านี่นะครับปรับเพิ่มขึ้นมาถึง850บาทนะครับวันนี้ทองคำแท่งอีกนิดหนึ่งท่านผู้ชมท่านผู้ฟังจะได้เห็น 69,000 แล้วนะครับสำหรับวันนี้ทองคำแท่งเนี่ยปิดรับซื้อที่ 68,500 บาทขายออก 68,700 บาทครับส่วนรูปพรรณนะครับอีกนิดนึงนะฮะจริงๆระหว่างวันมันไปถึง 70,000 แล้วแหละก็คือทองรูปพรรณนะครับขายออกที่ 69,500 บาทนะครับสวย2วันนี้ถือว่าอิ่มทองสบายใจนะครับส่วนพรุ่งนี้ก็เป็นวันหยุดแต่ตลาดทองคำไม่หยุดนะครับหันมาดูตลาดหุ้นไทยครับพรุ่งนี้เป็นวันหยุดเพราะฉะนั้นวันนี้เผื่อเซฟขายเอาไว้ก่อนนะครับลบ 11.74 จุดปิดที่ 61,612 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขายสุทธิ 69,950 ล้านบาทนี่ก็เป็นสัญญาณชัดเลยนะครับว่านักลงทุนเองเนี่ยเขาก็เพย์เซฟไว้ก่อนนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้โดยเฉพาะสถานการณ์ตะวันออกกลางแล้วก็เรื่องของนักลงทุนต่างประเทศขายหุ้นไทยในเอเชียอุ้ยเหลือเชื่อขายกัน7เดือนติดต่อกันนี่นะครับนั่นก็เป็นสัญญาณที่น่ากังวลใจนะฮะมาถึงวันนี้กันนะครับสำหรับความเคลื่อนไหวกระแสต่างๆแล้วก็เทรนด์ที่สำคัญที่สุดผมว่าตอนนี้นี่นะฮะหนีไม่พ้นเกี่ยวกับเรื่องของคุณเอกนิตินะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคลังเนี่ยอยู่ดีๆก็ไปสั่งกรมสรรพสามิตครับให้เร่งปรับโครงสร้างภาษีรถยนต์ไม่ใช่แค่เฉพาะ EV นะฮะเครื่องรถน้ำมันสันดาปไฮบริดเนี่ยนะฮะคุณเอกนิติพูดเองเลยนะครับว่าสาเหตุเนี่ยที่ต้องไปปรับโครงสร้างภาษีครั้งนี้เนี่ยเขาบอกว่าปัจจุบันไอ้โครงสร้างภาษีศุลกากรเนี่ยมันลักลั่นนี่เพิ่งได้ยินครั้งแรกนะฮะบอกว่ามันลักลั่นนี่นะครับแล้วก็บอกว่าโดยเฉพาะรถยนต์บางประเทศนะฮะบางกลุ่มประเทศเนี่ยไปได้สิทธิประโยชน์จาก FTA เพราะฉะนั้นทำให้เสียภาษีนำเข้าในอัตราถูกกว่ารถยนต์ที่ผลิตในประเทศไทยเพราะฉะนั้นแล้วนี่นะครับภาษีสรรพสามิตเป็นหนึ่งในมาตรการที่ทำให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเลยนะฮะว่าจะมีการรื้อภาษีตรงนี้โครงสร้างภาษีแล้วไม่ใช่แค่ EV รถพ่วงน้ำมันสันดาปไปด้วยรวมไปถึงไฮบริดกันด้วยอ่ะเพราะฉะนั้นต้องมาจับว่ากันเรื่องนี้ครับเพราะอะไรทราบไหมฮะในปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นชัดเลยนะครับว่าทุกประเทศก็พยายามจะดึงแบรนด์ใหญ่ๆฐานผลิตใหญ่ๆไปอยู่ประเทศตัวเองนะเกมแรกอินโดนีเซียเสนอเลยถ้าโตโยต้าพร้อมย้ายจากประเทศไทยนะจัดแพ็กเกจจูงใจมากกว่าเดิมอีกไม่ใช่ว่าอินโดนีเซียทำไม่ได้นะอินโดนีเซียเคยทำสำเร็จแล้วนะครับดึงค่ายรถยนต์เกาหลีใต้เนี่ยไปอยู่อินโดนีเซียเรียบร้อยตอนนั้นเนี่ยเขาก็มองระหว่างไทยกับอินโดนีเซียไปมาอินโดนีเซียก็ดึงแบรนด์ของเกาหลีเนี่ยไปอยู่นั่นเป็นที่เรียบร้อยไม่บอกหรอกว่าแบรนด์ไหนนะครับเกมต่อมาที่น่าสนใจเนี่ยนะครับก็คือกรณีของภาษียานยนต์ตรงนี้แหละครับงั้นวันนี้ครับเราจะไปพูดคุยกับคุณยุพินบุญสิริจันทร์นะครับนายกสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยอยู่ในระบบกับเราเป็นที่เรียบร้อยนะครับสวัสดีครับคุณยุพินครับ
3: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณชา
2: ครับผมคุณยุพินครับก็เหมือนเมื่อสักครู่ที่ผมก็ได้พูดนำไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยแต่ว่าวันนี้เราดู2ประเด็นใหญ่ๆที่มันเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมยานยนต์ประเทศไทยนะครับข่าวแรกถ้าใกล้ตัวชาวบ้านหน่อยเป็นทำไมอินโดนีเซียเนี่ยตัดสินใจเนี่ยถึงเปิดเกมออกมาว่าจะดึงโตโยต้าจากไทยไปที่อินโดนีเซียแล้วเขาจะให้แพ็กเกจสนับสนุนการลงทุนดีกว่าซะด้วยซ้ำตรงนี้มันเกิดอะไรขึ้นครับ
3: ก็ต้องเรียนอย่างนี้นะคะว่าอุตสาหกรรมยานยนต์นะคะเป็นอุตสาหกรรมที่ เนื้อหอมนะคะก็คือเป็นที่ต้องการแล้วก็ของรัฐบาลที่รัฐบาลในอาเซียนนะคะที่มีความพยายามที่จะดึงดูดในเรื่องของการลงทุนไปยังประเทศของตนเนื่องจากว่าอุตสาหกรรมยานยนต์นะคะก็เป็นอุตสาหกรรมที่มี value chain ที่ยาวนะคะแล้วก็สามารถที่จะสร้างในเรื่องของการเติบโตทางเศรษฐกิจได้ดีนะคะเนื่องจากว่ามันจะมีตัว value chain ที่ยาวอย่างที่เรียนนะคะแล้วก็มีsupply chain ที่ต่อเนื่องนะคะสามารถที่จะสร้างในเรื่องของการเติบโตตัวเลขการเติบโตของทางเศรษฐกิจได้ค่ะได้ดีนะคะดังการที่อินโดนีเซียนะคะรัฐบาลอินโดนีเซียออกมาให้ข่าวในลักษณะของการเชิญชวนการลงทุนโดยเฉพาะทางโตโยต้าซึ่งเป็นค่ายใหญ่นะคะเป็นค่ายใหญ่ที่สุดนะคะวันนี้นะคะก็ในประเทศไทยเองด้วยเนี่ยโตโยต้าก็อยู่ในลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยเนี่ยมาอย่างยาวนานนะคะอันเนี้ยก็แสดงให้เห็นว่าสะท้อนให้เห็นว่าในหลายประเทศในอาเซียนนะคะรัฐบาลก็พร้อมที่จะใช้นโยบายในการแข่งขันในเชิงนโยบายนะคะเพื่อที่จะดึงดูดการลงทุนไปยังประเทศของตนค่ะโดยอาจจะใช้จุดแข็งนะคะของประเทศที่เขามีอย่างของอินโดนีเซียจุดแข็งที่สักครู่ที่คุณชาอาจจะพูดถึงเรื่องของนักลงทุนจากเกาหลีนะคะนะคะอันนี้ก็จุดแข็งของเขาก็คือในเรื่องของตลาดที่ใหญ่อาจจะใหญ่กว่าของประเทศไทยเยอะนะคะ280 ล้านบวกนะคะแล้วก็ในเรื่องของแร่เอิร์ธนะคะที่เขาอาจจะมีอย่างเป็นแร่นิกเกิลนะคะซึ่งจะเป็นล้อท่าหลักในเรื่องของการทำการใช้ทำตัวชิ้นส่วนนะคะในเรื่องของแบตเตอรี่ค่ะ
2: ครับนี่แหละครับก็เลย
3: นะคะ
2: ก็เลยกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตขึ้นมาเพราะว่ารัฐมนตรีคลังอินโดนีเซียเนี่ยเขาเสนอทั้งย้ายฐานการผลิตและย้ายทั้งฐานสนับสนุนการผลิต2 อย่างเลยนะครับคุณยุพิน
3: ค่ะค่ะอันนี้แหละค่ะเนื่องจากว่าตัวที่มันสร้างมูลค่านะคะในอุตสาหกรรมยานยนต์นะคะนอกจากตัวของการผลิตรถยนต์แล้วนะคะอย่างที่เรียนนะคะเรื่องของซัพพลายเชนทั้งระบบตรงนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นคุณค่าในห่วงโซ่อุปทานนะคะที่หลายๆประเทศเนี่ยค่ะเขาก็ต้องการให้การลงทุนนะคะไปอยู่ที่เขาค่ะ
2: ครับแต่ทีนี้คนในวงการอุตสาหกรรมยานยนต์ด้วยเนี่ยนะครับเขาก็ถกก็คุยก็พูดกันเนี่ยนะฮะมันมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนครับสำหรับกรณีนี้ครับ
3: อันนี้ก็มีการวิเคราะห์กันไปต่างๆนานานะคะก็ในส่วนของดิฉันเองนะคะในส่วนอาจจะพูดไม่อาจจะที่จะตอบแทนทางค่ายโตโยต้าได้นะคะแต่ว่าอาจจะพูดเป็นการทั่วไปในเรื่องของการตัดสินใจลงทุนนะคะของโดยทั่วไปแล้วนะคะนักลงทุนที่เขาจะตัดสินใจลงทุนในประเทศไทยนะคะในประเทศใดก็ตามทีนะคะเขาก็จะดูในเรื่องของนโยบายสนับสนุนเป็นหลักอินเทนทีฟเป็นยังไงอะไรต่างๆเป็นยังไงนโยบายภาครัฐมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยแค่ไหนนะคะหลายๆนักลงทุนส่วนใหญ่นะคะก็จะต้องการเห็นนโยบายนะคะที่เป็นนโยบายที่ไม่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาก็คือมีเป็น consistent นะคะแล้วก็อาจจะต้อง predictable ได้เนื่องจากมันเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการวางแผนการลงทุนนะคะซึ่งก็เป็นเม็ดเงินมหาศาลนะคะอีกส่วนหนึ่งนะคะเขาก็จะมองในเรื่องของตัว infrastructure ของประเทศนั้นๆตลาดเป็นยังไงขนาดยังไงแล้วก็ infrastructure ต่างๆของประเทศนะคะรวมทั้งถึงเรื่องของ ecosystem ต่างๆนะคะในส่วนของประเทศไทยนะคะนโยบายนะคะของภาครัฐเนี่ยค่ะสนับสนุนในเรื่องของอุตสาหกรรมยานยนต์มาโดยตลอดนะคะซึ่งเคยพูดในหลายๆที่นะคะว่าการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์นะคะไม่ได้มาเพราะโชคหรืออย่างไรนะคะอันนี้ก็หลักๆแล้วก็คือมาจากในเรื่องของการสนับสนุนนะคะอย่างเป็นที่ของรัฐบาลที่ผ่านมานะคะก็คือให้ส่งเสริมในเรื่องของอุตสาหกรรมยานยนต์แล้วก็ชิ้นส่วนนะคะมาโดยตลอดทำให้วันนี้นะคะประเทศไทยนะคะก็เป็นฐานการผลิตการลงทุนการผลิตแล้วก็การส่งออกของหลายค่ายนะคะ ที่เห็นชัดๆก็คือค่าญี่ปุ่นวันนี้ก็ใช้ไทยนะคะเป็นฐานการลงทุนการผลิตแล้วก็การส่งออกไปมากกว่าร้อยประเทศทั่วโลกนะคะค่ะค่าญี่ปุ่นเองก็เป็นน้องใหม่ที่กำลังเข้ามาค่ะ
2: เพราะฉะนั้นถ้ามองเปรียบเทียบใช่ไหมฮะตัวแข่งขันตัวชี้วัดอินโดกับประเทศไทยเนี่ยเอาละนโยบายคงที่ต่อเนื่องสองนโยบายพอจะคาดเดาทางกันได้ใช่ไหมครับ
3: ค่ะค่ะแล้วก็จริงๆอาจจะการตัดสินใจลงทุนอาจจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับเรื่องของอินเซนทีฟอย่างเดียวนะคะอาจจะต้องดูหลายปัจจัยนะคะซึ่งแต่ละค่ายนะคะนักลงทุนเองนะคะก็จะมีในเรื่องของปัจจัยต่างๆที่เขาจะต้องใช้ในการตัดสินใจตรงนั้นอยู่นะคะ
2: ครับรวมถึงเครือข่ายของระบบโลจิสติกการขนส่งอันนี้ด้วยถูกไหมครับ
3: ถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะอันนี้คืออินฟราสตรัคเจอร์นะคะทั้งหมดนะคะของประเทศที่เราจะไปลงทุนค
2: ่
3: ะ
2: ทีนี้ถ้าเราดูเฉพาะ3ปัจจัยที่เราคุยเมื่อสักครู่เนี่ยไทยเราเนี่ยจริงๆก็ได้เปรียบกว่าอินโดนีเซียใช่ไหมครับ
3: ถ้าจะพูดอย่างนั้นนะคะเพราะจริงๆวันนี้นักลงทุนเนี่ยประเทศไทยก็เราไม่มีแบรนด์เป็นของเราเองนะคะแต่ว่าเรารัฐบาลไทยเนี่ยค่ะก็สนับสนุนนะคะค่ายรถยนต์ทุกสัญชาตินะคะให้เข้ามาลงทุนแล้วก็ตั้งสายการผลิตในประเทศนะคะทุกเทคโนโลยีที่มาในเมืองไทยนะคะอันนี้ก็ได้รับการส่งเสริมจากรัฐบาลนะคะค่ะ
2: ครับทีนี้พอเราดูจาก3อย่างเนี่ยเข้าใจได้แต่ว่าในจุดหนึ่งคือการลงทุนเนี่ยมันก็จะต้องมีกำไรเกิดขึ้นซึ่งกำไรก็จะมาจากต้นทุนโครงสร้างความแตกต่างด้านต้นทุนแต่ละประเทศอันนี้ถูกต้องใช่ไหมฮะ
3: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
2: ครับซึ่งหนึ่งในต้นทุนนั้นก็คือโครงสร้างของภาษีของอุตสาหกรรมยานยนต์ตอนนี้ถ้าเราดูกันภาพรวมเนี่ยนะฮะอินโดนีเซียเองเราเองมาเลเซียเองซึ่งมาเลเซียก็เป็นฐานการผลิตรถยนต์ชั้นนำเหมือนกันเนี่ยนะครับโครงสร้างภาษีของเราเนี่ยจริงๆเนี่ยได้เปรียบเสียเปรียบหรือมีความแบบเรียกมันขย่งมันลักลั่นกันยังไงครับสำหรับในปัจจุบัน
3: วันนี้ก็ต้องบอกว่าอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยนะคะคือถ้าไม่มี FTA

0: เนี่ยนะคะก็เป็นภาษีทั่วไปอ่ะนะคะที่ประเทศไทยนะคะมีการปกป้องรถยนต์นำเข้าในระดับที่สูงนะคะแต่วันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันมีการใช้ประโยชน์จากการตกลงข้อตกลง FTA ในหลายฉบับนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัว ACFTAนะคะก็คืออาเซียนไชน่า FTA นะคะซึ่งมันไปมันมีการข้อตกลงในเรื่องของการลดภาษีตัว BEV จากจีนเนี่ยเป็นศูนย์นะคะอันนี้คือปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นณวันนี้นะคะในวันที่ประเทศไทยนะคะกำลังมีนโยบายในเรื่องของการสนับสนุนการส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่นะคะซึ่ง EV ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะก็เราก็มีนโยบายที่เปิดกว้างนะคะแล้วก็มีนโยบายที่ยอมลดภาษีนะคะให้ภาษีให้ชั้นต่อภาษีนะคะเพื่อที่จะมาสร้างตลาดภายในนะคะแล้วก็สร้างดีมานด์ในประเทศนะคะพร้อมๆกันกับในเรื่องของการที่จะต้องมีข้อตกลงในเรื่องของการสร้างสายการผลิตการลงทุนนะคะสร้างสายการผลิตการลงทุนเพื่อที่จะผลิตชดเชยในเรื่องของการนำเข้านะคะซึ่งก็คือเป็นนโยบาย EV 3.0 3.5 นะคะที่ออกมาค่ะ
1: ครับซึ่งอันนี้มันเป็นสิ่งที่รัฐบาลเราก็ทำมาแล้วตั้งแต่ 3.0 แล้วก็ 3.5 อันนี้ถูกต้องใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะเพราะว่ารัฐบาลมีการตัดหมุดหมายหนึ่งที่เรารับทราบกันมานะคะก็คือ30 30 EV 30 30นะคะก็คือเป้าหมายของการที่ภาครัฐต้องการเห็นประเทศไทยมีการผลิต EV นะคะ 30% ในปี2030นะคะอันนั้นก็เลยเป็นที่มาในเรื่องของการส่งเสริมนะคะให้เกิดในเรื่องของการผลิตนะคะจริงๆเราก็มีการเรียนรู้นะคะผ่านการนโยบายต่างๆการดำเนินนโยบายต่างๆที่ผ่านมานะคะผ่าน EV 1 EV 2นะคะก็ซึ่ง EV 1 EV 2เนี่ยจะเป็นในเรื่องของตัว supply incentive ก็คือเป็นการให้ incentive กับผู้ผลิตนะคะแต่ว่าในเรื่องของ EV นะคะในยุคแรกๆนะคะมันเป็นประเด็นในเรื่องของ demand ในตลาดมันไม่มีนะคะในเพราะฉะนั้น EV 3.0 นะคะ 3.5 นะคะมันก็เป็นการincentive ที่จะสร้างดีมานด์ให้เกิดขึ้นในประเทศนะคะเพื่อที่จะพร้อมๆกันกับเมื่อกี้ที่สักครู่นี้ที่ว่าก็คือต้องแลกกับในเรื่องของการลงทุนเพื่อที่จะผลิตชดเชยคืนกลับให้ประเทศนะคะแล้วก็ในเรื่องของการในเรื่องของการพัฒนาตัวอินฟราสตรักเจอร์เรื่องชาร์จิ่งสเตชันอะไรต่างๆพวกนี้ค่ะ
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นที่มาในเรื่องของนโยบายในเรื่องของการส่งเสริมตรงนี้ค่ะ
1: แต่ว่าในขณะนี้ก็มีความเป็นกังวลนะฮะทั้งจากทางด้านของสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยเองแล้วก็ดูการเปรียบเทียบระบบอัตราภาษีศุลกากรของประเทศเพื่อนบ้านเช่นมาเลเซียอย่างนี้เป็นต้นนะครับเขาก็มีการตั้งอัตรากำแพงภาษีรถ EV ที่นำเข้าสำเร็จรูปจากต่างประเทศให้สูงไว้เลย
0: ค
1: ือตอนนี้กลายเป็นว่าประเทศที่เป็นฐานการผลิตในอาเซียนด้วยกันกับไทยเนี่ยกำลังมองเรื่องของโครงสร้างภาษีกับรถยนต์เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับภายในประเทศของเขามากกว่าหรือไม่อย่างไรครับ
0: ดิฉันเชื่อว่ารัฐบาลทุกรัฐบาลนะคะก็พยายามที่จะหาวิธีการในเรื่องของการปกป้องอุตสาหกรรมภายในประเทศนะคะซึ่งมาตรการภาษีนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่สามารถที่จะนำมาใช้ในเรื่องในการปกป้องอุตสาหกรรมในประเทศในเรื่องของการสร้างสมดุลสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นกับผู้ประกอบผู้ลงทุนนักลงทุนที่เขามาลงทุนในประเทศนะคะเพราะไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยการมันจะกลายเป็นว่าคุณมาลงทุนในประเทศนะคะแต่ว่าต้นทุนของคุณนะคะกับแพงกว่ารถที่นำเข้ามาจากต่างประเทศนะคะตรงนี้มันก็จะไม่มีแรงจูงใจที่จะทำให้เกิดการลงทุนแล้วก็การผลิตในประเทศนะคะทุกคนก็จะไปนำเข้าซึ่งการนำเข้านะคะทุกคนก็คงทราบนะคะในเรื่องของ value creation ที่จะได้กับประเทศนะคะแน่นอนมันก็ไม่เหมือนกับรถที่ผลิตในประเทศนะคะนั้นคือว่ารัฐบาลในอาเซียนนะคะก็เล็งเห็นถึง ถึงความท้าทายตรงนี้นะคะในเรื่องของการหลั่งไหลเข้าของรถนำเข้านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างไทยเราเองเนี่ยที่ทางรัฐบาลเองก็มีแนวคิดตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีการพูดคุยมันก็มีข้อเสนอนะคะจากทางภาคอุตสาหกรรมเองเหมือนกันในเรื่องของการใช้กลไกภาษีสัมภาษณ์มิตรนะคะในเรื่องของการทางนะคะทำให้เกิดความแตกต่างระหว่างรถที่ผลิตในประเทศกับรถที่นำเข้านะคะอันนี้ก็อาจจะตรงนี้ก็เป็นตัวที่จะช่วยในเรื่องของการลดนะคะความแตกต่างในเรื่องของต้นทุนนะคะแล้วก็ช่วยสร้างสมดุลสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ผลิตนักลงทุนในประเทศได
1: ้ค่ะแสดงว่าโดยสภาวะปัจจุบันเรื่องโครงสร้างอัตราภาษีเราเนี่ยนะครับอาจจะทำให้เกิดอย่างที่เขาใช้คำพูดกันนะว่าคือการแข่งขันมันไม่อยู่บนเวทีที่เท่ากันหรือรักด้านอันนี้ใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะก็ต้องเรียนว่าอย่างตัวEVจากจีนที่เป็นประเด็นเท่าที่ทราบนะคะก็คือประเทศในอาเซียนก็อาจจะมีประเทศไทยนะคะที่อัตราภาษีลดเป็นศูนย์นะคะประเทศอื่นอาจจะยังคงมีอัตราภาษีอยู่บ้างนะคะค่ะทีนี้ในส่วนของประเทศไทยเองจริงๆแล้วนะคะก็ต้องเรียนอย่างนี้นะคะว่าถึงแม้ว่าเนื่องจากว่าสมาคมเราเองนะคะเรามีสมาชิกที่เป็นผู้ประกอบการจากทุกค่ายนะคะหลักๆก็คือญี่ปุ่นนะคะอเมริกันยุโรปแล้วก็จีนนะคะซึ่งตอนหลังๆเนี่ยก็จะมีสมาชิกจากค่ายจีนเข้ามาเป็นสมาชิกสมาคมเยอะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีสมาชิกที่เป็นชิ้นส่วนนะคะที่เป็นเทียร์หนึ่งนะคะที่เป็นส่วนป้อนบริษัทอดจนนะคะก็สมาชิกของเราประมาณ139บริษัทนะคะตรงนี้แน่นอนความเนื่องจากว่าเทรดเดอร์ที่หลากหลายนะคะวันนี้นะคะในส่วนของอินเทรสนะคะมันก็จะมีความหลากหลายไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยถึงแม้ว่าในส่วนของสมาชิกสมาคมนะคะเราเองเนี่ยจะมองว่าการใช้กลไกภาษีสัมภาษณ์นี้นะคะก็จะเป็นตัวช่วยในเรื่องของการปกป้องอุตสาหกรรมภายในประเทศนะคะแต่ว่าวันนี้สิ่งที่อาจจะเป็นข้อกังวลนะคะก็คือในเรื่องของความชัดเจนนะคะวันนี้เราคงได้ยินแค่ว่าทางสัมภาษณ์นี้นะคะกำลังมีการปรับโครงสร้างตรงนี้นะคะก็เดี๋ยวเราคงต้องติดตามนะคะในเรื่องของความชัดเจนนะคะไม่ว่าจะในเรื่องของตัวอัตราภาษีนะคะแล้วก็ระยะเวลาการบังคับใช้จะมีเฟสพีเรียดหรือไม่หรือจะเป็นการบังคับใช้ในทันทีทันใดนะคะแล้วก็เนื้ออื่นใดก็อาจจะมีก็จะมีในเรื่องของสิ่งที่จริงๆทางสมาคมเองนะคะก็เคยเสนอนะคะในเรื่องของกลไกในเรื่องของโควต้าเนื่องจากว่าในนักลงทุนนะคะที่มาลงทุนในประเทศคงเป็นไปได้ที่จะสามารถที่จะผลิตรถทุกรุ่นได้ในประเทศนะคะมันอาจจะมีบางส่วนซึ่งสเกลมันไม่พอที่จะผลิตในประเทศอาจจะมีบางส่วนที่อาจจะต้องมีการนำเข้าตรงนี้ค่ะก็เป็นเรื่องของกลไกซึ่งเราก็มีการพูดคุยกับภาครัฐในระดับหนึ่งนะคะในเรื่องของกลไกโควต้าซึ่งอาจจะต้องมาผูกโยงกับในเรื่องของการลงทุนไหมหรือในเรื่องของการสร้างvalue ที่เกิดขึ้นในประเทศการส่งออกการใช้ชิ้นส่วนในประเทศอะไรต่างๆพวกนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อาจจะต้องติดตามค่ะ
1: แสดงว่าในส่วนของสภาอุตสาหกรรมยานยนต์ก็มีข้อเสนออยู่ชุดหนึ่งที่เคยเสนอขึ้นไปแล้วถูกไหมครับ
0: ในเดือนที่แล้วนะคะเรามีการแถลงนโยบายนะคะกับทางพี่น้องๆนักข่าวนะคะก็มีการพูดกันถึงในเรื่องของเสาสามเสาหลักนะคะในส่วนของการปกป้องอุตสาหกรรมการสนับสนุนการผลิตในประเทศนะคะแล้วก็ในเรื่องของการกระตุ้นตลาดนะคะก็เป็นนโยบายในภาคใหญ่ที่เรามีการนำเสนอกับทางภาครัฐไปค่ะ
1: ครับนั้นก็แสดงว่าอย่างวันเนี้ยที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณเอนิติเองก็พูดในเรื่องเนี้ยว่าได้สั่งให้กรมสรรพสามิตเนี่ยนะครับไปปรับโครงสร้างอัตราภาษีสุรากรทั้งรถ EV รถเครื่องสันดาปแล้วก็รถไฮบริดอันเนี้ยเห็นด้วยไหมครับ
0: อันนี้เข้าใจว่าตามข่าวคือภาษีสรรพสามิตนะคะ
1: ใช่ เป็นด้วยไหม
0: ครับค่ะใช่ค่ะก็ในหลักการนะคะเราสมาคมเราก็เสนอเช่นนั้นนะคะค่ะ
1: ซึ่งตรงเนี้ยถ้าปรับได้เนี่ยมันช่วยการแข่งขันของอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศเมื่อเทียบกับการนำเข้านอกประเทศยังไงบ้าง
0: แน่นอนก็คือภาระภาษีของคือถ้ามันมีการปรับมันมีการผ่านอย่างมีนัยสำคัญจริงๆนะคะตรงนี้การภาระภาษีของรถยนต์นำเข้านะคะก็จะต้องจ่ายมีภาระภาษีที่จะต้องจ่ายที่แพงกว่ารถที่ผลิตในประเทศนะคะตามข่าวก็คือรถที่ผลิตในประเทศแล้วก็มีการใช้ชิ้นส่วนในประเทศนะคะตามข้อกำหนดนะคะอันนี้ก็จะได้รับภาษีจะได้อัตราภาษีในอัตราที่ต่ำนะคะต่ำมากนะคะแต่ในขณะที่ถ้าเป็นรถนำเข้าซึ่งไม่ได้มีสายการผลิตหรือการลงทุนในประเทศนะคะอันนี้ค่ะก็อาจจะต้องโดนภาษีที่เยอะนิดนึงค่ะซึ่งตรงนี้มันก็จะสะท้อนออกมาในเรื่องของราคานะคะราคาที่ผู้บริโภคก็จะเนื่องจากว่าต้นทุนภาษีก็เป็นต้นทุนนะคะในเรื่องของราคารถยนต์นะคะที่จะมีการจำหน่ายให้กับผู้บริโภคค่ะ
1: ทราบค่ะอันนี้ถ้าเรามองแค่เฉพาะอัตราภาษี
0: ที่ผลิต
1: เชิญครับเชิญก่อนครับ
0: ก็จะช่วยให้รถที่ผลิตในประเทศนะคะก็จะมีต้นทุนตรงนี้ที่ต่ำลงนะคะก็อาจจะมีราคาที่จะจูงใจนะคะให้กับผู้บริโภคได้มากกว่ารถที่เป็นรถนำเข้า
1: อ
0: ันนี้ที่ฉันพูดในหลักการนะคะแต่ว่าในความเป็นจริงมันก็จะมีรถเนื่องจากว่าอย่างที่เราทราบก็คือว่าจีนนะคะเขามีสเกลการผลิตที่ใหญ่มากมากกว่า30ล้านคันต่อปีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสเกลเขาใหญ่มากความพร้อมซัพพลายเชนต่างๆของเขาซัพพลายเชนสมัยใหม่นะคะมันทำให้ต้นทุนของเขาเนี่ยมันถูกมากๆนะคะซึ่งอันนี้มันก็เป็นประเด็นเป็นความท้าทายนะคะวันนี้ที่สิ่งที่รัฐบาลทำจะทำนะคะมันก็อาจจะเป็นในเรื่องของการปกป้องอุตสาหกรรมภายในประเทศได้ในระดับหนึ่งนะคะค่ะ
1: ครับผมทำให้ผมเนี่ยนึกถึงมาตรการภาษีของประเทศมาเลเซียรัฐบาลชุดปัจจุบันใช่ไหมครับที่เขาตั้งเลยว่ารถท่านนำเข้าจากประกอบแบบ 100% จากต่างประเทศเนี่ยเจออัตราภาษีที่สูงขึ้นมากเพื่อที่จะทำให้ฐานการผลิตมาเลเซียอยู่รอดได้ใช่ไหมครับ
0: ใช
1: ่
0: ค่ะใช่ค่ะ
1: ก็สามารถอ
0: ย่างที่เรียนนะคะมันเป็นนโยบายที่หลายๆรัฐบาลนะคะในอาเซียนนะคะก็พยายามที่จะหามาตรการนะคะมาเพื่อที่จะปกป้องสาธารณภัยในประเทศค่ะ
1: ครับเราใช้รูปแบบเดียวกันหรืออาจจะต่างกันที่โครงสร้างอัตราภาษีเหมือนอย่างมาเลเซียมาใช้กับเราได้ไหมครับ
0: หมายถึงยังไงนะคะ
1: คือเราสามารถใช้วิธีคิดในการป้องกันอุตสาหกรรมรถยนต์ภายในบ้านเราเนี่ยเหมือนอย่างที่มาเลเซียใช้ได้ไหมครับ
0: จริงๆที่มาเลเซียใช้เนี่ยเนื่องจากว่ามาเลเซียเขามีรถยนต์แห่งชาตินะคะที่จะต้องปกป้องนะคะก็มาตรการที่เขาออกมาในเดือนกรกฎาคมนะคะก็คือในเรื่องของการรถที่ราคาต่ำกว่า200,000ยินเข้าใจว่า200,000ริงกิตเนาะแล้วก็มีเรื่องของ power output นะคะน่าจะ180หรือยังไงเนี่ยฮะก็คือห้ามนำเข้า
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นการปกป้องรถยนต์ในประเทศของเขาซึ่งโดยมันก็จะเป็นราคาในที่อยู่ในช่วงนั้นแต่ของไทยเรานะคะยังอาจจะไม่มีในเรื่องของการแบนนะคะแต่ว่าเราก็จะมีในเรื่องของการถ่างภาษีตรงนี้ค่ะซึ่งมันก็จะทำให้ต้นทุนของรถนำเข้าเนี่ยสูงกว่ารถที่ผลิตในประเทศค่ะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยสมาคมก็เคยมีการคุยกันกับรัฐบาลนะคะในเรื่องของการสร้างแรงจูงใจอื่นๆเพิ่มเติมนะคะในเรื่องของการใช้ชิ้นส่วนในประเทศนะคะเพื่อที่จะอาจจะภาครัฐอาจจะมีในเรื่องของการสนับสนุนในเรื่องของภาษีในเรื่องของdeduction ภาษีบางตัวนะคะในเรื่องถ้าหากรถที่มีการใช้ชิ้นส่วนในประเทศมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อันนี้ก็เป็นการส่งเสริมตัวโลโก้ซัพพลายเชนนะคะให้สามารถที่จะไปต่อได้ค่ะ
1: ครับโอ้อย่างนี้แสดงว่าโดยหัวใจสำคัญมันคืออาจจะต้องถ่างส่วนต่างของอัตราภาษีสรรพสามิตเนี่ยให้มันมีเห็นผลได้ชัดเจนถูกไหมครับ
0: ค่ะอันนี้ก็คือจริงๆก็เป็นมันก็มีเข้าใจว่ารัฐบาลเองก็มีการศึกษาตรงนี้นะคะแล้วก็อาจจะมีบางกลุ่มผู้ประกอบการนะคะก็อาจจะมีการนำเสนอในตัวเลขต่างๆตรงนั้นนะคะแต่จริงๆตรงนี้แล้วนะคะภาครัฐเองก็คงจะต้องตัดสินใจนะคะถึงตัวอัตราภาษีส่วนต่างที่เหมาะสมนะคะที่มันจะทำให้เกิดการปกป้องอุตสาหกรรมภายในประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะคือถ้าส่วนต่างน้อยเกินไปมันก็จะไม่ได้ผลนะคะการลงทุนต่างๆมันก็จะไม่มาค่ะต้นทุนในประเทศนะคะมันก็ยังคงอยู่ค่ะ
1: ครับให้คุณยุพินครับอย่างปัจจุบันเนี่ยไอ้เจ้าอัตราภาษีตรงเนี้ยที่ยังไม่ได้ถ่างยังไม่ห่างกันเยอะเลยเนี่ยมันต่างกันมากน้อยแค่ไหนครับ
0: วันนี้นะคะรถยนต์ที่ผลิตในประเทศนะคะได้ตามเงื่อนไขนะคะรถ BEV นะคะเราจ่ายภาษี 2% นะคะถ้าเป็นรถนำเข้านะคะ 10% ส่วนต่างแค่ 8% นะคะวันนี้ก็อาจจะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของส่วนต่างที่อาจจะไม่ได้ significant เพียงพอที่ทำให้จูงใจให้เกิดการผลิตหรือการปกป้องอุตสาหกรรมภายในนะคะ
1: นี่ขนาดต่างกันปัจจุบัน 8% เนี่ยยังไม่มีน้ำหนักมากพอเลยหรอครับ
0: อย่างที่เรียนนะคะว่าอาจจะต้นทุนของรถ EV จากจีนนะคะก็อาจจะมีราคาที่ถูกนะคะเนื่องจากว่ามีราคาที่ competitive นะคะเนื่องจากว่าเขาก็ผลิตชิ้นส่วนแล้วก็เขาก็มี supply chain นะคะของยานยนต์สมัยใหม่อยู่ที่เขาเยอะนะคะแล้วก็สเกลเขาโวลุ่มเขาก็ได้นะคะอันนี้เขาก็จะได้เปรียบนะคะในส่วนของประเทศอย่างเรานะคะค่ะ
1: อันนี้อย่างผมลองคิดเล่นๆนะฮะเพราะว่าขนาดต่างกัน 8% คือมันแค่ตัวเลขหลักเดียวเนี่ยมันแทบจะไม่มีน้ำหนักจูงใจเลยอย่างที่คุยกันเนี่ยเพราะฉะนั้นไอ้ส่วนต่างหรือการถ่างตรงเนี้ยมันควรจะตั้งแต่เป็นตัวเลข2หลักขึ้นไปเลยหรือเปล่าครับถึงจะเห็นผลชัดเจน
0: ก็มันก็มีการนำเสนอนะคะก็ตัวเลขก็เป็น2หลักค
1: ่
0: ะ
1: โอ้ตัวเลขเป็น2หลัก
0: มีสิทธิ์ชมเป็นตัวเลขหาใช่ตัวเลข2หลักค่ะ
1: สองหลักเนี่ยประมาณใกล้เคียงตรงไหนครับที่มันถึงจะมีนัยยะสำคัญเลย
0: ตามข่าวที่มีการเสนอนะคะก็มีคนนำเสนอถึง32%นะคะก็คือห่างกัน30%อันนี้ก็มีบางผู้ประกอบการนะคะก็มีการนำเสนอกับทางภาครัฐนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับภาครัฐนะคะที่อาจจะต้องพิจารณาตรงนี้นะคะอย่างที่เรียนนะคะว่ามันคงมีรายละเอียดในดีเทลที่จริงๆแล้วผู้ประกอบการรถยนต์เองนะคะหรือผู้ประกอบการชิ้นส่วนนะคะที่เป็นสมาชิกของสมาคมเองนะคะก็รอนะคะในเรื่องของความชัดเจนตรงนี้ด้วยค่ะ
1: โอ้ถ้าต่างกัน2หลักและห่างกันถึง 30% ตามแต่ละค่ายที่เขาหรือว่าตามแต่คนเสนอมาเนี่ยนะครับอันนี้เห็นชัดเพราะถือว่ามันต่างกันตั้ง 30% นะเนี่ยคิดหนักแน่ใช่ไหมฮะทีนี้ถ้าสมมติว่าขาหนึ่งคือการถ่างส่วนต่างละอีกขาหนึ่งก็คือควรจะมีมาตรการเป็นโควต้านำเข้าไหมครับ
0: อันนี้คือสิ่งที่มีการนำเสนอไปอย่างที่เรียนนะคะว่าอาจจะไม่ใช่รถทุกโมเดลที่เรามีการผลิตได้ในประเทศนะคะก็แต่กลไกการใช้โควต้าตรงนี้สิ่งที่ทางสมาคมนำเสนอก็คือจะต้องมีการพิจารณาเชื่อมโยงกับเรื่องของการสร้างมูลค่าเพิ่มในประเทศอย่างเช่นมันควรจะต้องมีการในเรื่องของการลงทุนในประเทศนะคะเรื่องของการใช้ชิ้นส่วนในประเทศหรือมีการใช้ไทยเป็นฐานการผลิตแล้วก็มีการส่งออกอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะค่ะซึ่งมันก็มีหลายปัจจัยที่เราอาจจะเอามา เอามาคำนวณได้นะคะแล้วก็มีการใช้กลไกโควต้าตรงนี้นะคะค่ะ
1: ใช้โควต้าสมมติว่าถ้าต้องใช้มาตรการโควต้าแต่ก็ต้องมาเชื่อมโยงกับเรื่องของการใช้ local content หรือวัตถุดิบภายในประเทศเพิ่มขึ้นเป็นสัดส่วนเท่าไหร่ถูกไหมครับ
0: ค่ะอันนี้ก็คือสิ่งที่มันเป็นดีเทลนะคะที่อาจจะต้องมีการstudy มีการศึกษาแล้วก็มีการออกแบบในเชิงนโยบายอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่อันนี้ก็ทางสมาคมเองนะคะก็พยายามที่จะมีการพูดคุยแล้วก็ให้ข้อเสนอแนะนะคะกับทางภาครัฐมีการพูดคุยกับทางภาครัฐอย่างใกล้ชิดนะคะตรงนี้อยู่ด้วยนะคะ
1: ค่ะแม่แต่ในขณะที่เราก็ยังคุยกันไม่ได้ตกผลึกกันนะครับเห็นแต่ว่าเอาพอมองเอาไปต่างประเทศเนี่ยเขาก็พยายามจะดึงเกมกันละนะฮะพยายามที่จะบอกเอาแบรนด์ใหญ่ๆไปประเทศเขาให้ได้อย่างเงี้ยเนี่ยนะฮะอันเนี้ยถ้าจะถามว่าตรงๆก็คือเป็นความกังวลของบรรดาผู้ผลิตรถยนต์หรือสมาชิกในสมาคมกันมากน้อยแค่ไหนครับ
0: ก็จริงๆแล้วบริษัทรถยนต์ในประเทศไทยนะคะนั้นเชื่อว่าเนื่องจากว่าความที่เรามีอาเซียน FTA นะคะหลายค่ายนะคะก็มีการกระจายการลงทุนนะคะไปในมาเลเซียอินโดนีเซียก็คือหลักๆ ก็คือเป็นตลาดหลักๆของอาเซียนหรือเวียดนามอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีการกระจายการลงทุนตรงนั้นไปนะคะซึ่งแต่ละค่ายรถยนต์นะคะเขาก็จะมีปัจจัยในการพิจารณาในเรื่องของการเลือกการลงทุนว่าจะลงทุนตรงไหนอะไรยังไงนะคะหลายๆค่ายก็ไม่ได้ผลิตเป็นเรื่องของการแบ่งเซกเมนต์ในการผลิตนะคะในลักษณะของการซัพพลิเมนต์กันมากกว่าที่จะเป็นการย้ายฐานการผลิตไปทั้งหมดอะไรประมาณแบบนี้ค่ะแล้วก็เรื่องของตัวที่จริงก็อยากจะย้ำเน้นในเรื่องของความแข็งแกร่งของตัวซัพพลายเชนของประเทศไทยนะคะ
1: อ
0: ันนี้ก็จากข้อเสนอของอินโดนีเซียนะคะก็แสดงว่าเขาก็คงอยากให้ซัพพลายเชนในประเทศของเขาก็มีความแข็งแกร่งนะคะซึ่งส่วนนี้ซัพพลายเชนนะคะก็จะผูกติดกับทาง OEM ทางค่ายรถยนต์ตรงนี้นะคะอันนี้ก็ต้องเรียนว่าไทยเองก็ได้เปรียบนะคะในเรื่องของความแข็งแกร่งของตัวอุตสาหกรรมชิ้นส่วนไทยนะคะแต่ว่าอย่างที่ทางคุณบรรดาก็คงทราบนะคะอุตสาหกรรมยานยนต์ของเรานะคะเราก็กำลังอยู่ในยุคของการเปลี่ยนผ่านไปสู่อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่นะคะก็มีข่าวมีนักข่าวพี่น้องๆนักข่าวก็ถามในเรื่องของทางหลายๆแจ้งนะคะของอุตสาหกรรมยานยนต์นะคะจริงๆแล้วในส่วนที่ดิฉันมองนะคะในส่วนที่สมาคมมองอย่างที่เรียนในตอนต้นนะคะสมาชิกของเรานะคะก็มีครบทุกค่ายรถยนต์นะคะผู้ผลิตชิ้นส่วนด้วยนะคะสิ่งที่เรามองนะคะแล้วเราก็อยากเห็นในเรื่องของการบาลานซ์ทรานซิชันนะคะก็คือเราต้องการการทรานซิชันของอุตสาหกรรมนะคะการรักษาตัวฐานการผลิตซึ่งเราแข็งแกร่งนะคะก็ต้องชี้แจงอย่างนี้ว่าประเทศไทยก็เป็นฐานการผลิตแล้วก็การส่งออกที่สำคัญลำดับหนึ่งในอาเซียนเนี่ยเราผลิตได้เยอะที่สุดในอาเซียนนะคะถ้าในระดับโลกนะคะปีที่แล้วเนี่ยเราก็เป็นลำดับที่11ค่ะตัววอลลุ่มที่เราผลิตนะคะก็ล้าน4-5นะคะในปีที่แล้วนะคะค่ะก็ในปีนี้นะคะเราก็มีการตั้งเป้าก็อาจจะใกล้เคียงกันนะคะแต่ล่าสุดนะคะสถานการณ์ในตะวันออกกลางเราซึ่งมันส่งผลกระทบนะคะในเรื่องของตัว export performance นะคะก็เราก็เพิ่งมีการทางกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ก็เพิ่งมีการปรับเป้าการผลิตลงไปนะคะก็เป็นการลดในเรื่องของการเป้าการผลิตเพื่อส่งออกนะคะจาก 9,500 ก็เหลือ 900,000 คันนะคะในขณะที่การผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศนะคะก็ยังเท่าเดิมนะคะคือ 5,500 ค่ะ
1: ครับ
0: นะคะตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เราอาจจะต้องติดตาม ดูในเรื่องของการเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมสิ่งที่สำคัญก็คือในเรื่องของการรักษาฐานการผลิตการต่อยอด

0: เหนือจากในเรื่องของฐานการผลิตรถยนต์หลักต่างๆเหล่านี้นะคะเราเองก็ต้องพยายามที่จะ transform ในส่วนของ supply chain การสับสนซัพพลายเชนนะคะในเรื่องของการdevelop การพัฒนาให้เข้าสู่ในเรื่องของซัพพลายเชนใหม่ EV ซัพพลายเชนนะคะซึ่งตรงนี้มันก็จะทำให้ไทยอะค่ะไม่ตกขบวนในเรื่องของยานยนต์สมัยใหม่ค่ะ
1: ครับโอ้ตรงนี้ผมชอบ
0: มันอาจจะมันอาจจะพูดแล้วดูเหมือนไอเดียลนะคะแต่จริงมันมีรายละเอียดแล้วก็มันต้องอาศัยในเรื่องของการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนรัฐบาลเองผู้ประกอบการที่เป็นผู้ผลิตรถยนต์นะคะผู้ประกอบการที่อยู่ในซัพพลายเชนในห่วงโซ่อุปทานต่างๆนะคะก็มีความจำเป็นที่จะต้องมีการปรับตัวนะคะเพื่อที่จะรับนะคะผู้ผลิตเองก็จะต้องมีในเรื่องของการถ่ายทอดเทคโนโลยีองค์ความรู้ผู้ผลิตชิ้นส่วนเองก็ต้องปรับตัวให้เข้าสู่มีการพัฒนาในเรื่องของเทคโนโลยีในเรื่องของสกิลต่างๆนะคะในเรื่องของรัฐบาลเองก็ต้องสนับสนุนส่งเสริมนะคะทั้งผู้ประกอบการที่เป็นผู้ผลิตรถยนต์แล้วก็ผู้ประกอบการที่เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนนะคะ
1: ครับซึ่งตรงเนี้ยพอเรามองไปในอนาคตสมมุตินะฮะข้อกันออกมามาตรการนั้นออกมาเรียบร้อยแล้วประเด็นความสำคัญในเรื่องของการเปลี่ยนผ่านโดยรักษาสมดุลของการได้ทั้งฐานการผลิตซัพพลายเชนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเรามองกันไปเข้าว่าในอนาคตต่อไปประเทศไทยเนี่ยมันก็จะยังคงเป็นศูนย์หรือว่าฮับของการผลิตเครื่องยนต์ทีนี้ไอ้สัดส่วนตรงเนี้ยนะผมก็ยังไม่แน่ใจว่ามันตกผลิตกันแล้วหรือยังว่าต่อไปจะกลายเป็น EV 100% ไฮบริดหรือสันดาห์มันจะเหลือกันประมาณเท่าไหร่ครับ
0: อันนี้คาดการจริงมองว่ามันคงใช้เวลาการเปลี่ยนผ่านอีกเป็นในมุมของดิฉันนะก็อาจจะเป็นมากกว่า10ปีนะคะในเรื่องของการเปลี่ยนผ่านตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงแล้วนะคะตรงนี้เรามันอยู่ที่เราจะต้องเตรียมในเรื่องของอุตสาหกรรมในเรื่องของคนนะคะในเรื่องของนโยบายต่างๆเนี่ยให้พร้อมนะคะในเรื่องของการเปิดรับในเรื่องของการพัฒนาสิ่งต่างๆเหล่านี้เพื่อทำให้คนไทยแล้วก็ประเทศนะคะได้ประโยชน์จริงๆกับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่นะคะไม่ใช่แค่เฉพาะ FDI ที่มาลงทุนผลิตนะคะเท่านั้นนะคะแต่ว่าอย่างอื่นๆเราอาจจะไม่ได้นะคะแต่ว่ามันคงต้องใช้เวลานะคะเองก็อาจจะอยู่ในช่วงระยะแรกของการตั้งขายในเรื่องของการผลิตนะคะเพื่อที่จะชดเชยในเรื่องของการนำเข้ามันอาจจะต้องใช้เวลาในเรื่องของการพัฒนาซัพพลายเชนนะคะ
1: อ
0: ันนี้ก็มีความจำเป็นที่จะต้องมีความร่วมไม้ร่วมมือกันในหลายๆส่วนนะคะค่ะ
1: ครับเพราะฉะนั้นต้องเวลา10ปีนะฮะประมาณคร่าวๆ
0: ดิฉันอาจจะคือในมุมของจริงๆมันขึ้นอยู่กับในเรื่องของจริงๆมันมีเรื่องของตัวmarket demand ด้วยนะคะตัว customer เองนะคะผู้บริโภคไทยเองนะคะวันนี้ก็มีการเปิดรับนะคะมีการ adopt ในเรื่องของ EV มากขึ้นเราก็มีความการพัฒนาในเรื่องของพวก infrastructure ต่างๆพวก charging station นะคะความรู้ของคนในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มันก็มีนะคะค่ะอันนี้มันอยู่ในช่วงของการพัฒนานะคะมันก็ตอบยากว่ามันไม่แน่ใจว่ามันจะมีใครฟันธงได้หรือไม่ว่าสุดท้ายแล้วมันจะเป็น EV 100% เมื่อไหร่หรือในอนาคตจริงๆมันอาจจะคำตอบของเรามันอาจจะไม่ใช่แค่ EV ก็ได้นะคะ
1: มัน
0: อาจจะมีคำตอบอื่นๆหรือเทคโนโลยีอื่นๆนะคะซึ่งอาจจะมาแทนที่ก็ได้ค่ะ
1: ครับเพราะฉะนั้นประมาณ30หรือ20ปีที่แล้วเราก็ถูกขนานนามว่าเป็นดีทรอยต์แห่งเอเชียวันนี้คุณยุพินยังมั่นใจไหมครับว่าปัจจุบันและอนาคตเราก็ยังเป็นดีทรอยต์แห่งเอเชียอยู
0: ่เราก็พยายามนะคะนึกได้ว่าอย่างผู้ผลิตรถยนต์นักลงทุนนะคะเราก็มองเห็นในเรื่องของนโยบาย

0: การสนับสนุนตัวเรื่องของอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคตของรัฐบาลนะคะก็ถ้ามองในมองอย่างออปติมิสติกนะคะดิฉันก็เชื่อว่าถ้าเราทุกฝ่ายร่วมกันนะคะดิฉันก็เชื่อว่าประเทศไทยนะคะก็ยังมีความน่าสนใจในเรื่องของการลงทุนในเรื่องของการผลิตนะคะในเรื่องของการพัฒนานะคะอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่เพื่อให้เรานะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คืออย่างที่เรียนก็คือว่าเราเองก็เปิดรับทุกเทคโนโลยีนะคะเราไม่ได้บายแอสไปที่เทคโนโลยีใดเทคโนโลยีหนึ่งนะคะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องเรียนว่าในสมาชิกของสมาคมเองนะคะเราก็มีทุกเทคโนโลยีนะคะสิ่งที่เราพยายามจะadvocate กับทางภาครัฐก็คือในเรื่องของการสนับสนุนในทุกๆเทคโนโลยีนะคะที่จะ contribute ในเรื่องของการลดตัวคาร์บอนนะคะหรือในเรื่องของการส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านนะคะของอุตสาหกรรมยานยนต์ของเทคโนโลยีของพลังงานไปสู่อุตสาหกรรมสมัยใหม่นะคะ
1: ครับ
0: สุดท้ายนี้ก็ยังมีความเชื่อนะคะก็ค่ะ
1: ว่าเราก็ยังคงเป็นดีทรอยต์ของเอเชียอยู่นะครับ
0: ค่ะค่ะก็คิดว่าทุกภาคส่วนแหละค่ะก็มีความพยายามรัฐบาลเองก็เราก็คงต้องทำงานกันอย่างใกล้ชิดนะคะเพื่อในเรื่องของเป้าหมายของทุกฝ่ายนะคะก็สามารถที่จะไปทำให้ประเทศไทยยังคงความน่าสนใจมีความมีแรงดึงดูดในเรื่องของการลงทุนนะคะของค่ายรถยนต์ต่างๆนะคะทั้งค่ายที่เคยอยู่เดิมแล้วก็ทั้งค่ายใหม่นะคะค่ะแล้วก็รวมทั้งถึงตัวซัพพลายเชนในประเทศค่ะ
1: ครับเอาละครับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนายกสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยคุณยุพินบุญสิริจันทร์ด้วยนะครับขอบคุณครับคุณยุพินครับ
0: ค่ะค่ะยินดีค่ะคุณบัญชาค่ะสวัสดีนะคะ
1: สวัสดีครับนั่นแหละครับนั่นคือสิ่งที่ใครที่อยู่ในวงการรถยนต์จะเป็นคนรุ่นดั้งเดิมหรือไงก็แล้วแต่เด็กใหม่ๆอาจจะไม่เคยได้ยินนะฮะคำว่าดีทรอยต์เอเชียที่หมายถึงอะไรนะฮะเพียงแต่ว่าก็อย่างที่บอกครับกว่าครึ่งเรียกอะไรนะ5-6ทศวรรษตำแหน่งนี้ไม่ได้มาได้มาอย่างง่ายๆนะฮะถึงแม้ว่าเราจะไม่มีรถยนต์แห่งชาติก็ตามแต่ว่าตอนนี้มันก็กำลังก้าวไปสู่ another chapter ก็คือบทบาทใหม่ซึ่งก็ต้องเกิดเรื่องของการสร้างสมดุลของทุกฝ่ายที่เกิดขึ้นก็อย่าลืมนะครับว่าบ้านเราอยู่กับอุตสาหกรรมยานยนต์มาเป็นเวลานานมากนะครับเรื่องซัพพลายเชนกระบวนการเครือข่ายการผลิตสร้างสร้างงานอะไรก็แล้วแต่นี่นะฮะจึงเป็นเรื่องที่น่าท้าทายอย่างมากโดยเฉพาะยิ่งจับตาดูนะครับในเมื่อขุนคลังบ้านเราสั่งแล้วนะฮะให้รื้อโครงสร้างทบทวนภาษีส่วนของสรรพสามิตที่เกี่ยวกับทั้งเครื่องสันดาปไฮบริดแล้วก็ EV 100% นะฮะจะตอบโจทย์ตรงนี้กับการเป็นดีทรอยต์แห่งเอเชียของไทยต่อไปได้อย่างยั่งยืนยาวนานแค่ไหนในอนาคตนะครับเวลาในขณะนี้นะครับเดี๋ยวพักสักครู่แล้วกลับมาช่วงหน้า Econbiz กันต่อครับ
2: Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
3: ก้าวสู่จุด 5FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อย่าไปอายกับความผิดพลาดในอดีตให้มองมันเป็นเรื่องธรรมดาของการทำธุรกิจยืดอกยอมรับเรียนรู้และเริ่มต้นใหม่อย่างสง่างามริชาร์ดแบรนสันผู้ก่อตั้ง Virgin Group
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
6: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
7: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆ Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz by บัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
1: ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอยู่ที่ 96.5 MHz กับผมบัญชาชุมชัยเวชใน Econbiz นะครับเอ้าเวลาในขณะนี้ครับเหลือเวลาไม่ถึง50นาทีดีนี่นะครับสัญญาณการลงทุนในต่างประเทศก็ดูเหมือนว่าจะอยู่ในช่วงแคบๆระมัดระวังกันเหลือเกินนะฮะแม้ว่าจะอยู่ในแดนเขียวก็ตามครับดัชนีหุ้นล่วงหน้าดาวโจนส์นะครับถ้าเปิดตอนนี้ก็บวก50จุดประมาณ 54,113 จุดครับส่วน S&P 500ถ้าเปิดตอนนี้ก็ขึ้นแคบๆนะ13จุดเองนะฮะอยู่ที่ 7,789 จุดแต่ว่าที่ไปไกลพอสมควร3หลักนี่นะครับก็คือดัชนีหุ้น Nasdaq ล่วงหน้าเนี่ยถ้าเปิดตอนนี้โอ้โหบวกตองหนึ่งเลยฮะ111จุดอยู่ที่ 29,848 จุดนะครับหันมาดูทางด้านของราคาน้ำมันนะครับก่อนหน้านี้ขึ้นแรงนะตอนประมาณบ่ายๆของประเทศไทยเนี่ยนะครับบวกกันขึ้นไปเนี่ยไม่ต่ำกว่าเหรียญกว่าๆแต่ตอนนี้บวกแผ่วนะฮะราคาน้ำมันดิบBrent อังกฤษทะเลเหนือซื้อขายที่กรุงลอนดอนในขณะนี้ที่อังกฤษเนี่ยนะครับขึ้น13เซนต์ต่อบาร์เรลอยู่ที่87เหรียญ85เซนต์แต่ว่าก่อนหน้านั้นน่ะขึ้นเหรียญกว่าๆเลยนะครับส่วนราคาน้ำมันในเม็กซิโกนิวยอร์กสหรัฐอีกประมาณเกือบ50นาทีจะเปิดทำการเนี่ยตอนนี้ก็ขึ้นประมาณ31เซนต์ต่อบาร์เรลครับอยู่ที่82เหรียญ44เซนต์ต่อบาร์เรลอันนี้ก็เพราะว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของปากีสถานนะครับบอกว่ามันน่าจะมีสัญญาณในทางบวกระหว่างการเจรจาระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านตรงนี้แหละครับเลยทำให้ราคาน้ำมันดิบนั้นไม่ได้พุ่งสูงขึ้นไปมากกว่านี้เมื่อเปรียบเทียบกับตอนที่ปิดในช่วงของเอเชียกันนะครับแต่ที่ได้ใจต่อเลยนะอันนี้ต้องยกให้เลยเนี่ยนะฮะคือราคาส่งมอบทองคำล่วงหน้า Gold Future ครับตอนนี้ปรากฏว่าวิ่งอยู่ที่ 4,457 เหรียญ 40เซนต์ต่อออนซ์ครับขึ้นมาถึง 37 เหรียญ 70เซนต์ต่อออนซ์หรือประมาณ 0.85% ใช้ได้นะครับส่วนทางด้านวงการคริปโตเคอเรนซีนะครับบิตคอยก็ขึ้นมาแค่แค่นั้นครับ331ดอลลาร์ต่อ1บิตคอยประมาณครึ่งเปอร์เซ็นต์วิ่งอยู่ที่ 64,267 ดอลลาร์สหรัฐต่อ1บิตคอยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่น่าจับตามองเดี๋ยวดูกันนะฮะว่าโดนัลด์ทรัมป์จะโพสอะไรกันบ้างเพราะว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาโอเคโพสอย่างนี้เลยนะบอกว่าเอ้าก็ในเมื่ออิหร่านเนี่ยนะฮะอยากจะเรียกร้องค่าชดเชยนู่นนี่นั่นนะโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าเออนั่นก็เป็นความคิดที่ดีนะเพราะฉะนั้นสั่งทีมอเมริกาครับทีมเจรจาอเมริกาเนี่ยนะฮะใส่เงื่อนไขใหม่เรียกร้องให้อิหร่านเนี่ยจ่ายค่าชดเชยให้กับการสูญเสียของประชาชนผู้บริสุทธิ์ใน50ปีที่ผ่านมาตั้งหลายพันหลายหมื่นคนโอ้โหไม่รู้จะคิดยังไงนะครับทีเนี้ยรวมไปถึงจ่ายค่าเสียหายชดเชยให้กับประชาชนพลเรือนอิหร่านที่ต้องเสียชีวิตกว่า 52,000 คนใน5เดือนที่ผ่านมานะครับเอ้าอย่างนี้ก็งงๆนะครับทำให้เมื่อคืนเนี่ยนะฮะราคาน้ำมันที่เปิดในเอเชียจนถึงเช้าวันนี้เนี่ยถึงได้มีราคาถีบตัวสูงขึ้นอย่างน่ากลัวกันเลยนะครับทีนี้จะดูในบ้านเรากันนะครับมีสัญญาณว่าตกลงไข่นี่มันจะขาดตลาดหรือเปล่านะครับปรากฏว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับคุณพยาวอริกุลนายกสมาคมการค้าผู้เลี้ยงไก่ไข่รายย่อยภาคกลางเนี่ยนะครับบอกว่าสถานการณ์ไข่ไก่ปัจจุบันเนี่ยนะมันก็ไม่ได้ขาดแคลนนะเพราะอะไรครับเพราะว่าฟาร์มเองก็ยังผลิตไข่ไก่ออกตามตลาดได้ถูกไหมครับแล้วก็ปริมาณแล้วก็ผลผลิตแม้จะลดลงจากปกติประมาณ 30% เพราะว่ามันมีปัญหาโรคระบาดในไก่นะแต่ว่าสิ่งที่ตอนนี้ทุกคนกังวลว่ามันจะขาดตลาดเพราะว่ามีพ่อค้าคนกลางนี่แหละครับไปเร่งซื้อเพิ่มจากปกติถึง 20% จนทำให้บางช่วงบางตอนมันก็เลยขาด ไข่ออกมาขายก็เลยทำให้ทุกคนก็ห่วงกันแล้วครับว่าเออเนี่ยไข่จะขาดตลาดในที่สุดราคาจะกระทบขึ้นแพงอีกหรือไม่อันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปแต่ว่าขอไปยืนยันกันนะว่ามันไม่อาจจะขาดกันนะครับส่วนการลุยปราบโดมินีในประเทศไทยอันนี้ก็ทำงานแข็งขันกันมากนะครับคุณภูนพงศ์นายนาภากรนะฮะอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์บอกว่าส่งทีมลงไปจัดการปราบพวกโดมินีอสังหาริมทรัพย์ที่หัวหินนะครับปรากฏว่าโอ้โหเสียหายไม่น้อยนะครับ300ล้านบาทเนี่ยนะครับลงไปทำงานตรวจสอบไล่ตรวจพวกโดมินีทั้งหมดเลยในอำเภอหัวหินเนี่ยนะฮะตรวจไปตรวจมานะครับปรากฏว่าเห็นมีเป้าหมายที่เข้าขายเป็นโดมินีอยู่เยอะเหมือนกันนะครับจึงทำให้การเข้าตรวจค้นจับกลุ่มทั้งหมด15จุดเนี่ยนะครับแล้วก็จับชาวต่างชาติไป45คนหมายเรียกคนไทยอีก39คนก็จับตามหมายจับได้แล้ว13คนนะครับรวมทั้งหมด33คดีเนี่ยเสียหายไปทั้งหมด300ล้านบาทด้วยกันนะครับส่วนทางด้านของการปฏิรูปราชการนะครับโหท่านเอาจริงนะวันนี้แจ้งครม.รับทราบนะลดอัตรากำลังข้าราชการลงทั้งหมด 15% ภายในปีงบ75แล้วเห็นเขาบอกว่ามี11ตำแหน่งนะ11อาชีพนะถ้าสมมุติว่าไม่รับยุบไปเลย11ตำแหน่งเนี้ยสำหรับข้าราชการนี่นะฮะหนึ่งในนั้นมีผู้ประกาศข่าวด้วยนะงงเหมือนกันนะมีผู้ประกาศข่าวภาคราชการด้วยนะครับท่านผู้ชมครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดเวลาครับสามารถติดตามชมรับฟังกันได้ใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้ที่ Econ Bay 295.5 MHz วันนี้ลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ
9: Econ Bay ปากท้องต้องคิดช่วง Econ Bay บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวส
3: FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การมองโลกในแง่ดีและกรอบคิดแบบเติบโตคือกุญแจสำคัญในการฝ่าฟันช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดบ๊อบอีเกอร์ CEO ของ The Walt Disney Company
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
10: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shopmania
11: คุณเคยคิดบ้างไหมว่าวันว่างของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
12: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio จึงอยาก

0: อดสูตรแกะเนคไทและเอนจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟังไมด์เซตของผู้นำยุคใหม่การสร้าง work life balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00
3: น. Econ Beats ปากท้องต้องคิดช่วง Econ Beats บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
4: สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ Econ Beats กับผมบัญชาชุมชัยเวชทาง 96.5 MHz คลื่นความคิดนะครับวันนี้เป็นวันหยุดพักผ่อนกันกลางสัปดาห์เป็นวันแม่แห่งชาติโอ้โหวันนี้นะเป็นวันหยุดก็จริงแต่ว่ารถลาก็ติดนะครับสังเกตได้เลยเนี่ยตั้งแต่ตอนเที่ยงจนกระทั่งถึงตอนค่ำๆที่ผ่านมาโดยเฉพาะแถวไหนรู้ไหมแถวตามห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้าต่างๆรถนี่ติดกันเลยโดยเฉพาะตอนเช้าเนี่ยประเภทว่าประมาณห้างเปิดได้11โมงเนี่ยคิวยาวกันแล้วนะครับจนกระทั่งถึงตอนเย็นๆเราก็นึกว่าเอ๊ะตกลงทำไมวันหยุดเนี่ยคนไปไหนกันเยอะกันแยะเข้าห้างเยอะมานึกขึ้นได้อ๋อเป็นวันแม่แห่งชาติเพราะฉะนั้นเราจะเห็นชัดๆเลยนะครับว่าบรรดาลูกหลานก็พาคุณแม่เนี่ยไปรับประทานอาหารพักผ่อนหย่อนใจกันเต็มที่นะครับก็ถือว่าเป็นวันที่จะได้พบกันทั้งพ่อแม่ครอบครัวที่มีความอบอุ่นน่ารักก็ขอให้คุณแม่ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะกลับมาทำการทำการสำหรับคุณลูกคุณหลานกันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้นี่นะฮะ ทักทายกับทุกท่านทาง 96.5 MHz ขึ้นความคิดทางหน้าปัดวิทยุก็ดีนะครับหรือจะเป็น Facebook 96.5 ในขณะนี้ก็ออนไลน์กันแล้วนะครับหรือไปถึงแอปพลิเคชันของ Mcot เสียงฟังชัดสดใสฟังย้อนหลังก็ได้วันนี้จริงๆแล้วเนี่ยนะครับเรื่องราวข่าวสารทางเศรษฐกิจในบ้านเราก็ถือว่าเงียบเลยเพราะว่าวันนี้เขาหยุดกันนะไม่ว่าจะเป็นทั้งตลาดหุ้นก็หยุดตลาดทองคำเปิดนะครับวันนี้ก็ลุ้นๆกันอยู่ว่าตกลงแล้วเนี่ย อย่างน้อยนะมาถึงตั้งแต่จันทร์อังคารพุธเนี่ยส่วนต่างของราคาก็ถือว่าบวกใช้ได้เลยทีเดียวนะครับก็รอลุ้นกันต่อไปในขณะที่สถานการณ์ของตะวันออกกลางก็ยังซุ่มสี่ซุ่มห้าไม่มีความชัดเจนใดๆทั้งสิ้นนะครับพรุ่งนี้ก็คงจะกลับมาเปิดทำการกันอย่างสมบูรณ์แบบเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมเอาเรื่องราวของข่าวสารเศรษฐกิจกับมุมมองที่น่าสนใจแล้วก็ภาคธุรกิจตลอดจนการปรับตัวของคนไทยต่างๆในช่วงที่เหลือของครึ่งหลังปีนี้เท่าที่เห็นข้อมูลล่าสุดเนี่ยเอามาเล่าให้ฟังดีกว่าเราจะได้เห็นเลยนะครับว่ามันไม่ใช่แค่เพียงแค่เป็นธุรกิจขนาดใหญ่นะธุรกิจขนาดเล็กธุรกิจขนาดกลางแล้วมันก็สะเทือนไปถึงมนุษย์เงินเดือนหรือแม้แต่คนที่เป็นอาชีพอิสระแล้วสุดท้ายเนี่ยพฤติกรรมของมนุษย์ก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเรียกได้ว่าเป็นความผิดปกติใหม่เดี๋ยววันนิวน้องว่าแต่เป็นความปกติใหม่ก็แล้วกันนะฮะคำนี้เราคุ้นตั้งแต่ตอนสมัยโควิด-19จำกันได้ใช่ไหมครับทีนี้ผมเปิดด้วยเรื่องราวที่น่าสนใจจากการสะท้อนของบรรดาผู้ที่อยู่ในภาคเอกชนหลายคนคือถ้าพูดกันตรงๆนะฮะเขาก็ยังยอมรับนะครับว่าตอนนี้เราเข้าเดือนสิงหาคมใช่ไหมเดือนที่8 9 10 11 12และอีก4เดือนก็จะครบ1ปีพอดีแต่เขาก็ยังมองนะครับว่าเศรษฐกิจของประเทศไทยในช่วงครึ่งหลังเนี่ยยังไม่ได้มีสัญญาณอะไรที่ดีขึ้นเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นไตรมาส1ไตรมาส2ไตรมาส1เรารู้แล้วล่ะครับเพราะว่าตัวเลขเศรษฐกิจมันขยายตัวที่ 2.8% ถูกไหมครับเสร็จแล้วเศรษฐกิจไตรมาสที่2เนี่ยเดี๋ยววันจันทร์ที่17สิงหาคมเนี่ยนะฮะโอ้คนไทยทั่วประเทศก็จะได้รู้กันเลยครับว่าจะร้องอ๋อร้องอาหรือจะร้องวูร้องว้าวเนี่ยกับเศรษฐกิจประเทศไทยว่าไตรมาสที่2เราจะโตเท่าไหร่นะฮะตอนนี้ประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเขาประกาศกันออกมาเรียบร้อยตัวเลขสวยๆงามๆทั้งนั้นเลยแต่ตัวเลขไตรมาส2ประเทศไทยตอนเนี้ยหลายสำนักนักเศรษฐศาสตร์นักเศรษฐกรนักวิเคราะห์ค่อนข้างจะมองไปในทิศทางเดียวกันว่าเราจะโตต่ำจากไตรมาสที่1แถมตัวเลขดีไม่ดีเนี่ยมันจะไม่เกิน 2% นะฮะทีนี้เรื่องราวข่าวสารตรงนี้เราได้สะท้อนกันไปหมดแล้วแต่ทีนี้อย่างที่ผมบอกไปครับว่าทำไมล่ะทำไมภาคเอกชนหรือแม้แต่คนที่เป็นเจ้าข้าเจ้าของกิจการเนี่ยเขาก็ยังมองว่าครึ่งหลังไม่ค่อยดีแล้วตัวชี้วัดที่เขาบอกว่ามันจะไม่ค่อยดีเนี่ยให้ดูที่ยอดของการปิดกิจการธุรกิจอันนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเอาแต่ข่าวร้ายๆมาเล่าให้ฟังกันอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะครับแต่สัญญาณเนี่ยมันฟ้องชัดเจนว่ามันไม่มีสัญญาณอะไรที่ดูจะดีขึ้นเมื่อเทียบกับในช่วงครึ่งแรกของปีนี้อย่างท่านนี้ครับรองประธานกรรมการหอการค้าไทย แล้วยังเป็นนายกสมาคมการค้าอาหารอนาคตไทยเนี่ยคุณวิสิทธิ์ลิ้มลือชาเนี่ยนะครับแกก็พูดถึงเหมือนกันครับว่าไอ้การที่เศรษฐกิจประเทศไทยเนี่ยมันยังใส่เกียร์ถอยหลังชะลอตัวหรือบางคนจะใช้คำว่าซบเซาอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับมันเป็นผลกระทบเนี่ยหลายด้านจากเศรษฐกิจโลกด้วยจากเศรษฐกิจภายในประเทศของเราด้วยเนี่ยดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับเมื่อกำลังซื้อเนี่ยมันไม่ฟื้นสักทีหนึ่งเลยนะฮะตลาดเองมันก็เกิดการปรับตัวทางพฤติกรรมโดยการตัดลดค่าใช้จ่ายถูกไหมครับดังนั้นการผลิตอะไรออกมามันย่อมขายของได้ไม่ดีเหมือนกับในอดีตที่ผ่านมาหรือต่อให้ที่ครึ่งแรกของปีนี้ไอ้ส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับครับว่าจะผลิตไปตอนนี้ไอ้ต้นทุนจากต่างประเทศจากผลกระทบเรื่องปัญหาภูมิรัฐศาสตร์เรื่องราคาพลังงานตอนนี้ก็กลับมาสูงๆกันอีกเนี่ยนะฮะเรื่องค่าขนส่งเองก็แพงๆเพราะว่ามันก็ไม่สะดวกโยธินเพราะว่ามีเรื่องของการปิดกั้นทางการเดินเรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยพวกนี้มันต้นทุนทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ทำให้การผลิตสินค้ามันก็แพงสิทีนี้พอแพงออกมามาขายตอนที่เศรษฐกิจแย่ๆเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องที่เขาไม่ค่อยจะทำกันเท่าไหร่ถูกไหมฮะดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับบรรยากาศการลงทุนโครงการใหม่ๆที่แบบว่าจะคึกคักเนี่ยมันไม่น่าจะเห็นได้ชัดในทางตรงกันข้ามเลยการลงทุนโครงการใหม่ๆในมุมมองของคุณวิสิทธิ์ลิมลือชาแกจะบอกว่ามันจะลดลงชัดเจนด้วยนะโดยเฉพาะธุรกิจก่อสร้างไอ้ก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบที่ลดลงชัดเจนเนี่ยนะผมก็เอารายงานข่าวมาเล่าให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทาง Econbiz เป็นประจำว่าอสังหาริมทรัพย์ประเทศไทยเนี่ยมันก็เข้าข่ายซอมบี้มานานเหลือเกินนะฮะคุยกับหลายคนในวงการเขาก็บอกว่าโอ้โหเป็นปีที่แบบปีนี้เนี่ยจุดต่ำสุดของต่ำสุดยังหาไม่เจอนะฮะทีนี้พอธุรกิจก่อสร้างมีการซบเซาเนื่องจากว่าอสังหาไม่คึกคักมันก็พ่วงกระทบไปถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์เห็นไหมฮะดังนั้นแล้วนี่นะครับถ้าถามว่าอันนี้มันคือภาวะในประเทศทีนี้ถ้าหวังพึ่งเงินนอกจากต่างประเทศมันก็ต้องไปดูไอ้ยอดการขอส่งเสริมการลงทุนที่เรียกกันว่าลงทุนทางตรงนะฮะเอาเงินเข้ามามาตั้งโรงงานมาสร้างโรงงานมาจ้างคนงานมาใช้วัตถุดิบภายในประเทศอันนี้เราเรียกว่าการลงทุนทางตรงนะครับรองประธานกรรมการหอการค้าไทยบอกอ่ะก็จริงถึงไทยเนี่ยนะมันจะมีการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศเนี่ยนะครับแต่ถามว่าโอกาสที่ผู้ประกอบการคนไทยเนี่ยจะได้เข้าไปรับงานโครงการใหญ่ๆเนี่ยก็ยอมรับว่ามันมีข้อจำกัดนะไม่เหมือนสมัยก่อนนะฮะตอนนี้ต้องจำกัดละโดยเฉพาะบริษัทขนาดกลางขนาดเล็กตอนนี้ก็มีแต่พวกบริษัทขนาดใหญ่มีศักยภาพเงินทุนสูงหรือว่าจะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อะไรก็ว่าไปนี่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เลยสะเทือนมาถึงผู้ประกอบการขนาดกลางกับขนาดเล็กโดยเฉพาะเราก็จะเห็นได้ชัดยอดของการเลิกกิจการเนี่ยหนึ่งในท็อป3เลยเนี่ยก็คือเรื่องของภาคการก่อสร้างก็ทยอยปิดกิจการไปถูกไหมครับถ้าถามว่าก่อนหน้านี้อย่างภาคธุรกิจเนี่ยมันก็มีปัญหาสั่งสมมานานมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัญหาการขาดแคลนแรงงานก็อย่างที่ทราบกันดีถูกไหมครับว่า การที่เรากับกัมพูชาเองก็มีปัญหานะจนกระทั่งถึงขั้นรุนแรงปิดชายแดนกันมาเกิน1ปีเข้าไปแล้วเนี่ยแรงงานส่วนหนึ่งในภาคการก่อสร้างก็เป็นแรงงานจากชาวคนต่างด้าวและหนึ่งในนั้นก็จะเป็นเกี่ยวข้องกับทางด้านของแรงงานอย่างเช่นคนเมียนมาคนกัมพูชาหรือว่าคนสปป.ลาวอะไรก็ว่ากันไปนี่นะครับไอ้แรงงานตรงนี้พอหดหายไปบางส่วนเนี่ยมันก็ทำให้มีข้อจำกัดในการหาคนมาทำงานยากมากขึ้นถูกไหมฮะอันนี้แกสะท้อนให้เห็นในเรื่องของภาคเศรษฐกิจแท้จริงคือการก่อสร้างอะไรก็แล้วแต่นะครับทีนี้มุมมองเกี่ยวกับเรื่องร้านอาหารเพราะว่าคุณวิสิทธิ์ลิ้มลือชาเนี่ยแกก็เป็นนายกสมาคมการค้าอาหารอนาคตไทยยังมองเลยนะครับว่าธุรกิจภัตตาคารก็ดีร้านอาหารก็ดีเนี่ยโดนเหมือนกันโดนผลกระทบเหมือนกันนะฮะมีการปิดกิจการเพิ่มขึ้นตั้ง 4% ในครึ่งแรกของปีนี้ส่วนหนึ่งถามว่าทำไมร้านอาหารปิดกิจการกันเยอะแกก็สะท้อนให้ฟังครับว่าอ่ะข้อหนึ่งเลยนะมันมาจากภาคการท่องเที่ยวคือการท่องเที่ยวบ้านเราเองเนี่ยนะครับตัวเลขเลยมาประมาณ7 เดือนเข้าไปแล้วถูกไหม7 เดือนปีนี้ที่กับ7 เดือนปีที่แล้วเนี่ยมันก็ยังมีตัวเลขที่ยังไม่ฟื้นขึ้นมาเป็นบวกได้ชัดเจนเลยก็ยังลบหรือก็ลบปริ่มกันอยู่เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นพอนักท่องเที่ยวต่างชาติไม่เข้าหรือว่าไอ้ที่เข้ามาแล้วตอนนี้ก็จำกัดจำเขี่ยในการใช้จ่ายงบประมาณการเดินทางหรือการจะซื้อหาอาหารก็แล้วแต่นี่นะครับพอมันไปผสมโรงกับเรื่องคนไทยไม่เที่ยวด้วยเนี่ยนะในภาวะที่คนไทยตอนนี้ก็งอนแง่นเรื่องรายจ่ายเรื่องอนาคตเรื่องของชีวิตการทำงานในอนาคตเนี่ยนะฮะมันผสมกันเสร็จปั๊บเนี่ยรายได้มันไม่เข้าร้านอาหารเลยถูกไหมครับพอไม่เข้ากันเสร็จเนี่ยนะครับก็เลยทำให้เป็นไงฮะพอบอกว่าต้องตัดลดค่าใช้จ่ายทุกคนก็ไปมุ่งหากับการสั่งอาหารบนแพลตฟอร์มเดลิเวอรี่หรือว่าออนไลน์นี่นะครับแต่ในขณะเดียวกันแพลตฟอร์มเดลิเวอรี่ออนไลน์ตอนนี้เราก็พอทราบพอดีใช่ไหมครับว่าขึ้นค่าบริการขึ้นค่า PG ขึ้นค่าขนส่งอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็เลยทำให้ผู้ขายที่อยู่บนแพลตฟอร์มออนไลน์ก็ต้องไปขึ้นราคาขายถ้าสั่งผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์นะไม่งั้นท่านผู้ชมลองดูนะครับระหว่างขับรถไปซื้อเองที่ตลาดแล้วก็สั่งแพลตฟอร์มออนไลน์จากเจ้าเดียวกันเนี่ยนะฮะราคาไม่เหมือนกัน ถ้าคุณสั่งผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์เนี่ยนะครับราคาจะสูงกว่าราคาหน้าร้านที่คุณไปซื้อที่ร้านเขาอย่างนี้เป็นต้นนะฮะเพราะตรงนี้เองเนี่ยนะครับก็เลยทำให้มุมมองของรองประธานกรรมการหอการค้าไทยและนายกสมาคมการค้าอาหารอนาคตไทยคุณวิสิทธิ์ลิ้มลือชาเนี่ยก็เลยมองครับว่าครึ่งปีหลังมีโอกาสนะมันมีโอกาสว่าจำนวนกิจการมันจะปิดตัวสูงขึ้นนะฮะเพราะว่าเจ้าของกิจการตอนนี้เนี่ยนะครับมันก็มีปัญหาสั่งสมกับเรื่องสภาพคล่องหรือสายป่านขาดมาหรือว่ามันตึงตัวแบบจ่อคอหอยเนี่ยสะสมมาเรื่อยๆจนกระทั่งทำไงฮะเงินทุนหมุนเวียนไว้ใช้กิจการไว้ใช้รายวันก็ไม่พอสิครับนะฮะดังนั้นแกก็เลยมองนะครับว่าปัญหาสภาพคล่องเรื้อรังกรณีเศรษฐกิจไม่ดีรายได้ไม่เข้าการแข่งขันก็สูงเนี่ยนะครับสายป่านเองก็สั้นทุนใหม่ก็หาไม่ได้แบงก์เองก็ไม่ปล่อยกู้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นแนวโน้มในครึ่งปีหลังก็คือโอกาสที่จำนวนกิจการหรือจำนวนธุรกิจจากภาคเอกชนเนี่ยจะปิดตัวสูงขึ้นมันน่าจะเกิดขึ้นได้เหมือนกันเห็นไหมฮะเนี่ยนี่เขาสะท้อนให้เห็นเลยนะครับว่าในแง่ของธุรกิจพวกร้านรวงเล็กๆก็ยังเจอปัญหาแบบขนาดนี้ในขณะเดียวกันพอเราขยับขึ้นไปดูธุรกิจขนาดใหญ่โอ้ฮือฮาเลยนะอันเนี้ยเป็นแรงส่งมาจากกรณีที่รัฐมนตรีคลังของประเทศอินโดนีเซียเนี่ยเขาให้ข่าวในงานแสดงรถยนต์ที่อินโดนีเซียบอกเลยนะถ้าโตโยต้าจากประเทศไทยย้ายการผลิตทั้งโรงงานหลักและธุรกิจที่รับช่วงเกี่ยวเนื่องกับการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ของโตโยต้ามาประเทศอินโดนีเซียรัฐบาลอินโดนีเซียนี่นะครับจะเททุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยโดยเฉพาะแรงจูงใจในการที่จะให้มาลงทุนเนี่ยมากกว่าเดิมซะด้วยซ้ำไปทีนี้พอข่าวนี้ออกมาเนี่ยก็คือฮาไปในช่วง 2-3 วันแต่ปรากฏว่าตรงนี้ถูกสะท้อนออกมาจากเบอร์หนึ่งผู้บริหารคนไทยของค่ายโตโยต้าซึ่งหรือเชื่อนะว่าเนี่ย เป็นโจทย์ที่ถูกพูดถึงเองเนี่ยแต่วันนี้หนึ่งในฐานะของผู้บริหารคนไทยก็ออกมาสะท้อนเรื่องนี้ว่าการที่รัฐมนตรีคลังของอินโดนีเซียส่งสัญญาณแบบนี้นี่ไม่ใช่เล่นๆก็เหมือนอย่างที่ผมคุยไปเมื่อวานจำได้ไหมครับถ้าใครฟังอีคอนบิทกับผมที่คุยกับคุณยุพินซึ่งเป็นนายกทางด้านของสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทยเนี่ยผมยังถามคำถามสุดท้ายเลยนะครับว่าตกลงประเทศไทยเนี่ยจะยังได้ไทเทิลหรือที่เรียกกันว่าฉายาเนี่ยนะครับหรือตำแหน่งว่าดีทรอยต์แห่งเอเชียในอนาคตอยู่อีกหรือเปล่านะฮะตรงนี้คุณสุภกรรัตนวราหะรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดก็ถือว่าเป็นคนไทยเบอร์หนึ่งต่อจากญี่ปุ่นในบริษัทโตโยต้าคือแกโพสต์ข้อความนะฮะจริงๆจะเรียกบทความก็ได้นะเพราะเขียนยาวมากเลยนะฮะเป็นข้อความที่เกี่ยวกับความกังวลในอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทย10อีก20ปีข้างหน้าเนี่ยไอ้แต้มต่อจุดแข่งขันนะฮะสิ่งที่เคยได้มาในอดีตเนี่ยเรายังจะได้อยู่ต่อไปหรือเปล่านะครับเนื้อหาสาระของการโพสต์ที่เกิดขึ้นในช่วงคืนที่ผ่านมาเนี่ยน่าสนใจนะฮะคุณสุภกรรัตนวราหะเนี่ยแกก็พูดถึงว่าพูดตรงนะแกมี2หน้าที่คือปัจจุบันก็เป็นลูกจ้างบริษัทญี่ปุ่นถูกไหมครับในตำแหน่งของรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ Toyota Motor ประเทศไทยก็บอกไม่เกิน10ปีบอกเดี๋ยวก็หมดหน้าที่นี้ละส่วนหน้าที่ที่2คือสัญชาติไทยคนไทยนะครับอันนี้หน้าที่นี้ไม่มีวันหมดเลยนะฮะสิ่งที่เขาพูดถึงคือเขาจะพูดในแง่ความคิดเห็นส่วนตัวและในฐานะของคนไทยก็พูดถึงเนี่ยกรณีอินโดนีเซียเนี่ยบอกเลยว่าถ้าโตโยต้าตัดสินใจย้ายฐานมาเมื่อไหร่เนี่ยทุกอย่างประเคนให้หมดเลยนะฮะการส่งสัญญาณแบบนี้เนี่ยนะครับเป็นการบอกว่าอินโดนีเซียเนี่ยกำลังจะเข้ามาแข่งขันอย่างจริงจังกับประเทศไทยหรือไทยแลนด์ชัดเจนแล้วนะเห็นไหมฮะทีนี้สิ่งที่แกบอกต่อไปก็คือว่าไอ้เรื่องนี้ต้องฟังให้ดีๆนะฮะเพราะสิ่งที่อินโดนีเซียกำลังบอกก็คือพยายามที่ดึงการลงทุนเนี่ยนะครับให้เข้าไปอยู่ในประเทศของเขาซึ่ง60ปีที่ผ่านมาของอุตสาหกรรมยานยนต์ประเทศไทยเนี่ย60ปีแล้วนะท่านผู้ชมครับที่เรามีโรงงานการผลิตโรงงานประกอบรถยนต์ถึงแม้ว่าจะเป็นรถยนต์จากแบรนด์ญี่ปุ่นก็แล้วแต่นี่นะครับใน60ปีนี้สร้างอะไรขึ้นมาบ้างเครือข่ายผู้ผลิตบรรดาผู้ผลิตซัพพลายเออร์สร้างทั้งเรื่องของคนไม่ว่าจะเป็นทั้งช่างเทคนิคเชียนนะครับมีเทคโนโลยีของการถ่ายทอดเป็นไปตามข้อตกลงในการลงทุนในช่วง60ปีที่ผ่านมานะครับเกิดอะไรขึ้นล่ะมีการสร้างที่ดินสร้างโรงงานนะฮะโรงงานประกอบรถแวร์เฮาส์สโตร์อะไรต่างๆก็แล้วแต่มีการสร้างอะไรสิระบบการขนส่งจัดส่งเรื่องของทั้งวัตถุดิบชิ้นส่วนแล้วก็การส่งออกสินค้าที่สำเร็จรูปออกไปซึ่งก็คือตัวรถยนต์ถูกไหมครับมีการเกิดขึ้นของการสร้างงานประเภทสายวิศวกรสร้างตลาดส่งออกจนกระทั่งเนี่ยคุณสุภกรบอกว่านี่คือระบบนิเวศของอุตสาหกรรมยานยนต์ประเทศไทยนะฮะ Automotive Ecosystem มันไม่ได้เกิดภายใน2วัน2อาทิตย์หรืออาจจะเป็นเพียงแค่2ปีหรือว่าเพียงแค่10ปีแต่นี่คือการสั่งสมเกิดขึ้นมาในประเทศไทยถึง60ปีเต็มถามว่านี่คือข้อได้เปรียบของประเทศไทยล่ะไม่งั้นแล้วเนี่ยนะฮะเขาคงไม่ตั้งฉายาประเทศไทยว่าเป็นดีทรอยต์แห่งเอเชียคือถ้าคำนี้ไปถามเจนซีคนปัจจุบันอายุไม่เกิน25ปีเนี่ยเขาไม่รู้จักหรอกว่าใครตั้งให้แล้วมันแปลว่าอะไร แต่ถ้าถามคนที่ประมาณแถว Y ปลายๆ X ต้นๆหรืออาจจะเป็น Baby Boomer เนี่ยทุกคนจะร้องออกว่าก็เนี่ยไงฉายาประเทศไทยสมัยเมื่อก่อนว่าเราคือดีทรอยต์แห่งเอเชียถูกไหมครับทีนี้คำถามที่เป็นจุดปมสำคัญที่สุดอยู่ตรงนี้เพราะว่าคุณสุภกรรัตนวราหะถามว่านั่นคือ60ปีที่ผ่านมาใช่แต่ถามว่าอีก 10-20 ปีข้างหน้าเนี่ยนะครับเราอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญของอุตสาหกรรมที่รัฐกำลังผลักดันในเรื่องรถ EV เนี่ยเรายังจะเป็นที่ดึงดูดการลงทุนของต่างชาติไหมนะฮะอ้าวแกก็พูดถึงเลยนะฮะดูกันพูดตรงๆตอนนี้แม้ว่าจะเป็นเทคโนโลยีหรือการเกิดใหม่ของรถ EV เนี่ยมันก็โตเร็วนะฮะแกก็ยกตัวอย่างนะว่าไปดูรถ EV นะครับในจีนเนี่ยโตเร็วตลาดใหญ่ขึ้นแต่ในที่สุดเรื่องการแข่งขันเข้มข้นมันก็เกิดการชะลอตัวของตลาดถูกไหมครับต่อมาในยุโรปเป็นไงรถ EV ก็ยังโตอยู่เพราะว่านโยบายของระดับวิชั่นของรัฐบาลแต่ละประเทศรวมถึงการกำกับดูแลที่เขาอยากจะรักโลกอันนั้นก็สายยุโรปถูกไหมครับต่อมาในอเมริกาแหมโดยเฉพาะยุคโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยจำกัดพวกรถประเภทรักโลกรักสวยงามเนี่ยไว้แค่ 10% เท่านั้นนะฮะแล้วก็กลับให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีของไฮบริดในเครื่องยนต์นะฮะทีเนี้ยตรงเนี้ยมันนำมาสู่ตรงที่ว่าไม่มีเทคโนโลยีเดียวหรอกครับสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ในโลกใบนี้ที่มันจะไปฝังตัวยึดเพียงแค่ตัวใดตัวหนึ่งยังต้องเรียนรู้ยังต้องมีเครื่องยนต์ยังต้องมีเทคโนโลยีที่แปรเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับจากเครื่องสันดาปตอนนี้ก็เป็น EV จาก EV ตอนนี้ก็เป็นปลั๊กอินไฮบริดจากปลั๊กอินไฮบริดตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องของอะไรไฮโดรเจนมันจะพัฒนาต่อไปอย่างเรื่อยๆนะครับตรงนี้เองเนี่ยทำให้คุณสุภกรรัตนวราหะก็โพสต์ในข้อความตรงนี้ซึ่งฟังดูแล้วก็โอ้โหนะมันก็สะอึกอยู่พอสมควรบอกว่าในที่สุดเนี่ยนะฮะก็ไทยสูญเสียซูซูกิไปก็คงจะหมายถึงทั้งโรงงานปิดไปตอนนี้ก็ใช้โมเดลการนำเข้าและก็ได้เนต้ากลับมาซึ่งคือเป็นรถของแบรนด์จีนที่เข้ามาและตอนนี้เนต้าก็กลับบ้านเก่าเป็นที่เรียบร้อยนะครับสิ่งที่เขาพูดถึงต่อไปก็คือต้องถามให้ชัดว่าตกลงประเทศไทยเนี่ยกำลังส่งเสริมรถ EV หรือกำลังสร้างอุตสาหกรรม EV อันไหนกันแน่เพราะว่า2 อย่างเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับประโยคนึงที่โพสต์ในตรงนี้มันทำให้เห็นภาพชัดเจนของสถานการณ์ปัจจุบันรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ Toyota Motor ท่านนี้แกบอกงี้ครับว่าคือถ้าไปเอารถที่ผลิตมาจากต่างประเทศแบบสำเร็จรูปทั้งคันเลยนะหรือเอาแบตเตอรี่และชิ้นส่วนสำคัญเอาเข้ามาในประเทศไทยแค่ประกอบขันน็อตหยอดกาวเชื่อมสายไฟถามว่าประเทศไทยได้อะไรจากการเปลี่ยนผ่านแบบอย่างนี้นะครับและตรงนี้เนี่ยก็ยังพูดไปถึงเกี่ยวกับการมองให้เป็นแบบครบวงจรหรือแบบเด็ดเสร็จเด็ดขาดว่าและไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเรื่องพวกขยะเทคโนโลยีอะไรต่างๆใครจะรับผิดชอบอย่างนี้เป็นต้นนะครับสิ่งตรงนี้เองเนี่ยนะครับการโพสต์ข้อความทั้งหมดเนี่ยก็ยังมองนะครับว่าความสามารถของคนไทยก็ดีระบบนิเวศอุตสาหกรรมยานยนต์ในไทยก็ดีเนี่ยไม่ได้เป็นสองรองใครในโลกนะมันอย่างความคำภาษาอังกฤษเรียกว่า second to none เห็นไหมฮะผมในที่นี้นะคือคุณสุภกรรัตนวราหะเนี่ยบอกว่าอยากเห็นประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่เป็นผลิตรถแห่งอนาคตเป็นประเทศที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีแห่งยานยนต์อนาคตเป็นประเทศที่สามารถสร้างงานได้อย่างแท้จริงนะแล้วก็ส่งออกรถไปขายได้ทั่วโลกให้มันเป็นเครื่องจักรสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคตต่อไปเห็นไหมฮะดังนั้นแล้วนี่นะครับก็ถือว่าเป็นการสะท้อนออกมาจากผู้บริหารระดับสูงของทางโตโยต้าหลังจากมีประเด็นข่าวเรื่องของอินโดนีเซียที่ทำให้เกิดความฮือฮาในบ้านเรากันเนี่ยนะครับเรื่องนี้เองก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เห็นไหมฮะว่าอุตสาหกรรมเมื่อเวลาเปลี่ยนผ่านมันก็จะมีเทคโนโลยีสมัยใหม่ขึ้นมาแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่าทำยังไงที่มันจะมองไปที่อนาคตกับการอยู่รอดของคนทั้งประเทศและทั้งอุตสาหกรรมทั้งประเทศแม้ว่าเทคโนโลยีจะเปลี่ยนไปแบบไหนก็แล้วแต่นะฮะไม่แน่นะฮะอินโดนีเซียเสนอแบบนี้วันดีคืนดีถ้าเกิดอะไรเกิดขึ้นอย่างที่เรานึกไม่ถึงกันจริงๆเนี่ยเราจะเหลืออะไรบ้างหรือไม่ก็เป็นคำถามที่น่าสนใจนะครับทีนี้ผมพูดถึงเรื่องของรถยนต์เนี่ยอย่างที่อินโดนีเซียบอกไงว่าถ้าโตโยต้าย้ายไปทั้งโรงงานผลิตหลักและซัพพลายเออร์ที่เชื่อมต่อกับพวกชิ้นส่วนยานยนต์ของโตโยต้าเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยก็จะเกี่ยวข้องกับซุ้มเสียงจากคนที่อยู่ในวงการของชิ้นส่วนยานยนต์ก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะครับคุณสุพจน์สุพิสารเนี่ยประธานกิติมศักดิ์ของกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเนี่ยนะฮะก็พูดถึงกรณีตรงเนี้ยนะเรื่องของชิ้นส่วนยานยนต์นะครับแกพูดได้ชัดเจนนะครับว่ากรณีที่ไทยเนี่ยจะเป็นฐานการผลิตรถไฟฟ้ามันต้องมองภาพรวมก่อนว่าการเข้ามาผลิตในไทยในที่นี้มาถึงจีนเนี่ยนะฮะมีเป้าหมายเพื่อขายในประเทศหรือจะผลิตเพื่อการส่งออกเห็นไหมฮะเพราะว่าโจทย์สำคัญคือกำลังซื้อภายในประเทศไทยเนี่ยมันไม่ได้ฟื้นเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้แข็งแรงตราบใดที่ยังเจอการปฏิเสธจากสถาบันการเงินกู้รถก็ไม่ผ่านพุ่งกัน 40% นะนี่ครัวเรือนก็แบกกันหลังอานปลดหนี้เองก็ยากรายได้เองก็ไม่ฟื้นความไม่แน่นอนไม่มั่นคงการงานในอนาคตเนี่ยนะครับ รถพอขายไม่ได้ชิ้นส่วนก็ไม่ต้องพูดถึงว่ามันจะผลิตได้ยังไงถูกไหมครับจริงอยู่ครับคือในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยไทยก็ปั๊มเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการลด EV 3.0 แล้วก็ 3.5 อะไรต่างๆเนี่ยนะครับเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมไปสู่เรื่องของพลังงานไฟฟ้าแต่ก็ถามตรงๆว่าเอกชนเนี่ยเขาก็กังวลว่าเอาเข้าจริงใช่ถึงแม้ว่าต่อไปจะเป็นฐานชิ้นส่วนยานยนต์ของ EV แต่คำถามคือต้นทุนมันยังสู้กันได้อยู่หรือเปล่าต่อให้จะเป็นฐานใหม่ก็เหอะเห็นไหมฮะงั้นถ้าต้นทุนมันยังสู้กันไม่ได้นี่นะครับต้นทุนไทยยังไงก็สูงกว่าจีนจีนเองก็จะได้ข้อได้เปรียบในการผลิตเป็นจำนวนมากเพราะรู้อยู่แล้วเพราะอะไรฮะเพราะตลาดรถยนต์ของจีนเป็นตลาดรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกปีนึงขายกันเนี่ย26-28ล้านคันเนี่ยท่านผู้ชมคิดดูว่าชิ้นส่วนยานยนต์รถคันนึงมีกี่ชิ้นส่วนในขณะที่ประเทศไทยปีนึงผลิตขายในประเทศก็แค่600,000ผลิตส่งออกตอนนี้ก็ประมาณ500,000ที่ยังมาลดเป้าโดยรวมทั้งหมดเหลือ1.45ล้านท่านผู้ชมนึกภาพออกมั้ยฮะประเทศที่ปีนึงผลิตทั้งขายและส่งออกเนี่ยแค่ 1.45 ล้านคันกับประเทศที่ขายจะผลิตเพื่อขายในประเทศอย่างเดียว29ล้านคันมันกี่ร้อยเท่าล่ะครับถูกมั้ยฮะงั้นคุณสุพจน์ก็บอกว่าตรงนี้เองเนี่ยถ้าไทยไม่สามารถดึงการผลิตให้เกิดในประเทศได้นะไอ้ความเสี่ยงต่อไปนี่คือไทยก็เป็นเพียงแค่ตลาดจำหน่ายแค่นั้นแหละหรือไม่ก็เลยแค่โชว์รูมเท่านั้นแหละมันอาจจะไม่เหลือโรงงานผลิตมันอาจจะไม่เหลือโรงงานประกอบระบบขนส่งโลจิสติกมันก็ไม่ต้องมีซัพพลายเออร์ต่อไปก็ล้มหายตายจากกันหมดมันก็จะกลายเป็นเพียงแค่ตลาดโชว์รูมเท่านั้นจากที่ครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับเราเคยติด1ใน10ประเทศที่ผลิตรถยนต์ได้มากที่สุดของโลกนะฮะแล้วก็เราก็เคยได้ฉายาว่าอะไรฮะดีทรอยต์ของเอเชียแหมไม่อยากใช้คำว่าเคยเลยนะอ่ะเอาเป็นว่าเรายังได้ฉายานี้อยู่ก็แล้วกันนะครับเพราะจากตรงนี้เองเนี่ยนะครับค่าโสหุ่ยต้นทุนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยทุกวันนี้ต้นทุนชิ้นส่วนของไทยในวงการอุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยสูงกว่าจีนถึง 30%สูงกว่าจีน 30% นะฮะเพราะฉะนั้นการแก้ไขไม่ว่าจะเป็นเชิงนโยบายการปรับตัวเอกชนหรือการสนับสนุนภาครัฐหรือนโยบายภาครัฐต้องให้เห็นให้ชัดให้ขาดในแง่ต้นทุนเราสู้ไม่ได้นี่นะฮะมันต้องลดช่องว่างนะครับตรงนี้ให้ได้ไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยแกก็บอกเลยครับว่าเราก็จะเป็นประเทศที่เหลือแต่เรื่องของโชว์รูมรถยนต์นะฮะเนี่ยมันเชื่อมต่อกันเห็นไหมฮะว่าไม่ได้เป็นสัญญาณอะไรที่ดูดีหรือว่าในอนาคตเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่ทำให้อุตสาหกรรมที่เราเคยเป็นปลื้มมากๆกับ60ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันจะกลับมาเป็นแม่เหล็กสำคัญในเครื่องจักรยนต์ของเศรษฐกิจไทยต่อไปนะฮะเราเห็นภาพชัดเลยนะครับว่าการเตือนว่าครึ่งปีหลังกิจการอาจจะปิดเพิ่มขึ้นอุตสาหกรรมที่เคยเป็น S curve ในอดีตมา60ปีอย่างเช่นอุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยโอ้ถ้าเขาดึงไปอยู่นี่ก็ยุ่งนะฮะชิ้นส่วนยานเย็นก็จะพลอยหายไปด้วยใช่ไหมแล้วในที่สุดมันจะมากระทบอะไรฮะธุรกิจที่เป็นขนาดกลางกับขนาดย่อมทีนี้แหละครับซึ่งในปัจจุบันนี้นะฮะเราก็รู้ว่าปัญหาธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อมเนี่ยเป็นปัญหาที่เปราะบางคลาสสิกตลอดเวลาและพร้อมที่จะทำให้ธุรกิจ SME ของไทยนั้นปิดตัวเพิ่มขึ้นอย่างเยอะแยะมากมายก็ดูสิครับขณะผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคุณวิทัยรัตนากรเนี่ยแกก็พูดนะแกบอกว่าตอนนี้หนึ่งในตัวที่สะท้อนความอ่อนแอระบบเศรษฐกิจไทยคือหนี้เสียในระบบตอนนี้แล้วมันจะเป็นขาขึ้นอีกต่างหากดูจากตัวเลขไหมตัวเลขเนี่ยปรากฏว่า 2.85% คือหนี้เสียทั้งระบบมันกระเตื้องขึ้นมาเป็นเกือบจะเฉียด3ละคือมาอยู่ 2.97% ใน25ในเดือนพฤษภาคมของปีนี้นั่นก็แสดงว่ายังกดไม่ลงแก้ไม่ได้และหนี้เสียมันก็เพิ่มขึ้นถูกไหมครับแล้วปรากฏว่าน่ากังวลที่สุดคือไอ้หนี้เสียที่มันไปกระจุกตัวตอนนี้มันจะอยู่ในธุรกิจที่เป็นขนาดเรียกว่า SME ของไทยนะครับซึ่งพอเราดูแค่เฉพาะหนี้ในแต่ละเซกเมนต์แต่ละกลุ่มก็ปรากฏว่าหนี้เสียใน SME ตอนนี้อยู่ที่ 9.5% สูงสิครับมันจะแตะ2หลักอยู่แล้วนะครับและในขณะที่เราก็รู้กันดีครับว่าธุรกิจ SME เนี่ยมันก็คือเป็นกิจการแบบเนี่ยชาวบ้านชาวช่องทำกันนะคนไม่ต้องเยอะหรอก10-15คนเนี่ยนะแล้วก็มีกรรมการผู้จัดการคนนึงอะไรก็ว่าไปนี่นะครับเพราะถ้าหนี้กลุ่มนี้แก้ไม่ตกเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าห่วงมากๆขนาดเนี่ยนะกรรมการผู้จัดการใหญ่แบงก์กรุงไทยเนี่ยและยังเป็นประธานสมาคมธนาคารไทยคุณพยงศรีมณิษฐ์แกก็ยังบอกเลยนะว่าปัญหาที่มันน่ากลัวที่สุดน่าห่วงที่สุดตอนนี้คือสถานการณ์ธุรกิจ SME ไทยเนี่ยมีการเผชิญกับปัญหาหลายหลายด้านโดยเฉพาะโครงสร้างที่รุนแรงอย่างมากๆนะและ SME ไทยตอนนี้เปรียบเสมือนคนไข้ที่มีอาการแบบป่วยซับซ้อนป่วยซับซ้อนนะฮะเป็นมุมมองจะได้ของคุณพยงศรีมณิษฐ์แกบอกเรื่องนี้ไอ้ป่วยซับซ้อนเนี่ยหาหมอกี่คนก็ยังไม่หายหาหมอเฉพาะทางเองก็ยังแก้ไม่ตกนะครับดังนั้นมันเลยเป็นเรื่องที่น่ากังวลกับสถานการณ์อย่างนี้ที่จะเกิดขึ้นนะจริงอยู่ไอ้การเข้าถึงแหล่งเงินกู้ก็ไม่ได้นะสินเชื่อกู้เองก็ยากสำหรับ SME เพราะตอนนี้ธนาคารเองก็ยกการ์ดสูงมองว่าธุรกิจ SME กลายเป็นกลุ่มขนาดธุรกิจที่มีความเสี่ยงยิ่งถ้าสมมติไปทำธุรกิจที่มีความเสี่ยงในตัวสูงด้วยแถมยังไซส์ขนาดกลางกับเล็กนี่ด้วย กลายเป็นเสียง2เสียง2เบิ้ลขึ้นมาอีกโอ้ยอย่าไปนึกถึงในคําว่าแบงค์ก็จะปล่อยถูกมั้ยครับแม้แต่ผู้บริหารของแบงค์ธนาคารกสิกรไทยเนี่ยคุณขัตยาอินทรวิชัยเนี่ยแกก็ยังพูดถึงเรื่องนี้นะครับว่าสถานการณ์เศรษฐกิจประเทศไทยมันน่าห่วงหลายมุมเลยแหละและหนึ่งในนั้นก็คือการเปิดและปิดโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทยเนี่ยนะอันเนี้ยดูแล้วเนี่ยมันน่าห่วงตรงไหนนะคุณขัตยา CEO ของแบงค์กสิกรไทยบอกว่าอดีตเนี่ยนะประเทศไทยเนี่ยมักจะมีจำนวนโรงงานเปิดใหม่สูงกว่าโรงงานที่ปิดตัวชัดเจนมากอันนี้คืออดีตแต่ถ้าคุยกันปัจจุบันแล้วก็มันไม่ใช่เพราะตอนเนี้ยไอ้ตัวเลขตรงเนี้ยมันขยับผิดทางกันมากขึ้นละคือถ้ามองการเปิดและปิดโรงงานรายไตรมาสในประเทศไทยเนี่ยนะครับกลายเป็นว่าตอนนี้แนวโน้มการปิดโรงงานเนี่ยมันเพิ่มและมันแซงและมันมากกว่าการเปิดโรงงานใหม่รายไตรมาสในประเทศไทยเห็นไหมฮะเนี่ย CEO Bank ก็ยังสะท้อนให้เห็นอย่างนี้นะครับเลยทำให้ทุกคนกำลังมองว่าสถานการณ์แบบนี้ยิ่งเปราะบางยิ่งสั่งสมเข้าไปเนี่ยก็จะกระทบเกี่ยวกับเรื่องทั้งวงจรภาพรวมภาพใหญ่เศรษฐกิจลงสู่ภาพย่อยภาคธุรกิจแล้วก็จะมาถึงการจ้างงานตัวตนและโอกาสทางธุรกิจซึ่งของไทยมันก็จะยากมากขึ้นถูกไหมครับดร.ยันยงไทยเจริญเนี่ยประธานเจ้าที่บริหารสายงานวิจัยเศรษฐกิจและความยั่งยืนของ SCB EIC ก็เป็นสำนักวิจัยของในเครือไทยพาณิชย์นะคุณยันยงไทยเจริญเนี่ยก็ยังบอกเลยครับว่าไอ้การเปิดและปิดโรงงานไทยตอนนี้เป็นสัญญาณที่น่ากังวลมากๆไม่ว่าจะเป็นทั้งจำนวนโรงงานเปิดใหม่ก็เปิดลดลงนะไอ้จำนวนโรงงานปิดก็เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่แล้วด้วยนะฮะเนี่ยเรามาดูตัวเลขกันนะครับไตรมาสที่1ปีนี้2069เนี่ยมีโรงงานเปิดใหม่แค่148แห่งพอไปเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่แล้วไอ้ตัวเลขนี้ปรากฏว่ามันลดลงถึง 61% คือโรงงานเปิดใหม่น้อยลงเห็นไหมครับขณะที่โรงงานปิดในไตรมาสที่1ปีนี้เนี่ยมี163แห่งปรากฏว่าพอไปเทียบกับตัวเลขโรงงานปิดในไตรมาสที่1ปีที่แล้วไอ้ตัวเลขนี้พุ่ง 16% นะครับนะแล้วมันกลายเป็นว่าจำนวนโรงงานปิดมากกว่าเปิดเป็นครั้งแรกใน10ไตรมาส10ไตรมาสไตรมาส1กับ3เดือนเท่ากับเท่าไหร่ฮะ30เดือนเหรอเห็นมั้ยฮะตั้งแต่ไตรมาสที่3ปี66เนี่ยไม่เคยเจอตัวเลขมันเป็นอย่างนี้เลยนะครับมันก็กำลังบอกได้แล้วครับว่าเมื่อตัวกิจการมันไปไม่ได้เนี่ยความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการธุรกิจกิจการก็เลือกจะไม่ไปต่อถูกมั้ยฮะพอรู้ว่าไอ้ขั้นจะไปต่อเนี่ยต้นทุนสภาพตัวแดงทางบัญชีมันก็จะขึ้นอยู่เรื่อยสุดท้ายมันคือขาดทุนแล้วก็ไม่พ้นกับคำอะไรฮะเจ๊งเซ็งปิดกิจการต่างๆเกิดขึ้นนั้นตรงนี้แหละครับคือความน่ากังวลที่มันสะท้อนขึ้นไปอยู่เรื่อยๆจนกระทั่งในที่สุดเนี่ยสภาพปัจจุบันที่เราเรียกว่าบริษัทผีดิบเคยได้ยินคำนี้ไหมฮะซอมบี้คอมพานีในประเทศไทยเนี่ยตอนนี้สูงนะฮะข้อมูลที่เรียกกันว่าซอมบี้เฟิร์มหรือซอมบี้คอมพานีเนี่ยก็คือสัดส่วนของบริษัทผีดิบหรือซอมบี้เฟิร์มเนี่ยนะครับจริงอยู่นะมันเคยลดจากจุดสูงสุดประมาณ 7.3% ในปี64ลดลงมาเหลือ 5.6% ในปี68แต่ 5.6% ในปี68ยังเป็นสัดส่วนของบริษัทซอมบี้คอมพานีในประเทศไทยที่สูงกว่าช่วงก่อนเกิดโควิด19โอ้ซอมบี้คอมพานีคืออะไรรู้ไหมฮะอัดเงินกู้เข้าไปเท่าไหร่บริษัทก็ไม่ฟื้นและสถานการณ์ตอนนี้มันมีสัดส่วนตรงนี้เพิ่มสูงขึ้นอย่างน่าใจหายนะเนี่ยมันก็จะเหมือนกับว่าค่อยๆกัดเกาะลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงความสามารถในการแข่งขันตรงนี้มันก็จะยากขึ้นไปเรื่อยๆสำหรับคนที่ทำธุรกิจกิจการต่างๆถูกไหมครับทีนี้พอมันลามลงไปถึงตรงนั้นเนี่ยมันจะไปกระทบใครต่อรู้ไหมฮะมนุษย์เงินเดือนลูกจ้างประจำหรือไม่ประจำสารพัดทีนี้เรามาถึงตรงนี้แหละครับแล้วนี่ก็คือสิ่งที่มันสะท้อนออกมาชัดเจนว่าขนาดมนุษย์เงินเดือนลูกจ้างประจำจะมีหรือไม่มีบัตรเครดิตหรือจะใช้เงินสดหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนาทีนี้เรียกได้ว่าเข้าขายเรียกว่าหันหดเข็มนะต้องหันต้องหดต้องเข็มกันแล้วคุณอาทิตย์รุจิรวัฒน์ประธานเจ้าหน้าที่ด้านกรุงศรีคอน sumer หรือว่าบัตรเครดิตของค่ายกรุงศรีเขาเนี่ยเขาก็แถลงผลประกอบการของไตรมาสที่2ไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาแล้วก็เล่าพฤติกรรมของคนที่ถือบัตรในค่ายของสถาบันการเงินแห่งเนี้ยนะครับโดยเฉพาะในช่วงมกราคมถึงมิถุนายนที่ผ่านมานี่นะครับปรากฏว่าเห็นชัดเลยว่าพฤติกรรมของคนที่ใช้บัตรเครดิตของลูกค้ากรุงศรีคอน sumer เนี่ยใน6เดือนแรกของปีเนี่ยเปลี่ยนพฤติกรรมชัดเพราะเจอสภาวะเศรษฐกิจธุรกิจไม่ดีเนี่ย3ด้านเลยนะเอาด้านแรกนะครับผู้บริโภคที่ถือบัตรเนี่ยนะเดี๋ยวนี้ไม่ออกจากบ้านนะจะไปว่าเขาอินโทรเวิร์ตก็ไม่ได้นะฮะถึงแม้ว่าเขาอาจจะเป็นคนที่แบบชอบคุยออกสังคมต้องมีเพื่อนก็แล้วแต่เนี่ยแต่นาทีเนี่ยเงินมันหดหายอารมณ์มันไม่มีนะไอความรู้สึกจะไปสังสรรค์ปาร์ตี้เฮฮาเนี่ยแค่สตาร์ทเครื่องยังไม่ทันออกจากบ้านค่าใช้จ่ายก็ขึ้นแล้วนะครับกดปุ่มสตาร์ทปุ๊บปั๊บนี่นะฮะน้ำมันอัดฉีดขึ้นมากว่ามันไปแล้ว นะใส่เกียร์ออโต้เหยียบคันเร่งออกไปเริ่มและค่าใช้จ่ายออกนี่ยังไม่ไปถึงร้านอาหารที่จะคุยกันเลยนี่นะครับมันประการแรกคือเน้นอยู่บ้านประหยัดค่าใช้จ่ายฮะทีนี้ประหยัดค่าใช้จ่ายทำไงแม้จะมีแพลตฟอร์มออนไลน์ก็สั่งตรงนี้เข้ามาได้แต่ในสุดก็จริงมันก็เลยทำให้การสั่งแพลตฟอร์มออนไลน์เนี่ยขึ้นมาติดอันดับ4เป็นครั้งแรกของค่ายบัตรของสถาบันการเงินแห่งนี้นะครับโตถึง 16% นะฮะทีนี้พฤติกรรมตัวนี้คืออย่างแรกคืออยู่บ้านตัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางทิ้งพฤติกรรมที่2คืออะไรรู้ไหมฮะตัดค่าใช้จ่ายในการซื้อของประเภทหรูหรงหรูหราไม่เอาแล้วนะครับยอดการใช้จ่ายสินค้าฟุ่มเฟือยและของตกแต่งบ้านเนี่ยลดลงอย่างชัดเจนเลยนะฮะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยปรากฏว่าเอาเงินที่ประหยัดได้เนี่ยนะครับไปทำอะไรรู้ไหมฮะไปดูแลสุขภาพตัวเองไปทำให้รูปลักษณ์ตัวเองดีขึ้นอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครับก็เลยไปเสริมในเรื่องความงามเรื่องกีฬาเรื่องไปซื้อพวกเสื้อผ้าอุปกรณ์รองเท้าการออกกำลังกายอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไอ้ยอดตัวนี้มันก็เพิ่มขึ้นและในขณะเดียวกันก็หันมาเลี้ยงสัตว์แก้เหงานะฮะออกไปข้างนอกเจอคนครั้งหนึ่งเคยสนุกตอนนี้ไม่ใช่นะครับถือว่าต้องประหยัดกันทั้งนั้นและที่น่าสนใจไอ้นี่ชัดเลยพฤติกรรมตัวต่อมาฮะคนใช้บัตรในปัจจุบันถ้าเป็นสมัยเมื่อก่อนที่เศรษฐกิจดีๆเนาะถ้ามาปั๊บเนี่ยจ่ายเต็มทั้งก้อนไม่มีแบ่งจ่ายไม่มีดีเลย์นะฮะแต่ปรากฏว่าสถิติตัวนี้กับฟ้องได้อย่างชัดเจนนะครับว่าคนไทยตอนนี้ใช่ถ้ากำลังซื้อยังพอไหวแต่ไม่จ่ายเต็มก้อนนะขอเป็นผ่อนเป็นงวดนะครับมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะครับคิดดูสิครับขนาดการใช้จ่ายเงินหมดท่องเที่ยวนะผ่านบัตรในเครือของทางด้านสายกรุงศรีคอน sumer เนี่ยนะฮะหมดท่องเที่ยวเนี่ยยอดใช้จ่ายเติบโตเนี่ยขึ้น 24% ซึ่งปรากฏว่าโทษนะฮะยอดรูดปกติมันโตเพียงแค่ 4% นะครับแต่ปรากฏว่าการแบ่งจ่ายรายเดือนเนี่ยกลับโตตั้ง 24% เยอะทีเดียวนะฮะโอ้โหมากกว่า5เท่าหมวดสุขภาพความงามเนี่ยนะครับจากเดิมยอดรูดเต็มก้อนปกติ 9% ตอนนี้กลายเป็นแบ่งจ่ายเพิ่มขึ้นมาเป็นทั้ง 20% หมวดสัตว์เลี้ยงครับปกติยอดรูดจ่ายเต็มก้อนเลยนะ 7% นะครับแต่ตอนนี้กลายเป็นแบ่งจ่ายรายงวดเนี่ยเติบโตขึ้นมาเป็น 17% นี่ก็สะท้อนให้เห็นเหมือนกันนะครับว่าเนี่ยลักษณะของการปรับพฤติกรรมเพราะเนื่องจากว่าสภาพเศรษฐกิจกับธุรกิจมันไม่ดีเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่น่ากังวลเพราะไม่งั้นแล้วนี่นะครับการที่แม้แต่ผู้บริโภคเนี่ยไม่ตัดสินใจที่จะเก็บเนื้อเก็บตัวหรือตัดลดค่าใช้จ่ายเพราะว่าเขามองไม่เห็นเลยไงครับว่าในอนาคตเนี่ยนะเศรษฐกิจมันจะโตยังไงมันจะโตไปในทิศทางไหนหรือมันจะฟื้นระยะสั้นระยะกลางระยะยาวเสร็จแล้วก็จะกลับมาพุ่งหัวกันอีกหรือไม่ถูกไหมครับในเมื่อคนไม่เห็นอนาคตที่ชัดเหมือนอดีตที่ผ่านมาเนี่ยความระมัดระวังตัวนะการคิดรอบคอบมากขึ้นการควบคุมค่าใช้จ่ายการตัดลดต่างๆเนี่ยมันมาเป็นเรื่องปกติเลยครับในกรณีคิดได้ซึ่งตอนนี้ก็คิดกันแล้วถูกไหมฮะแล้วพอมันคิดได้คิดแล้วเนี่ยนะฮะมันก็สะเทือนไปถึงผลประกอบการยอดขายของรายได้ต้นทุนเองตอนนี้ก็ถือว่าสูงจะไม่รู้จะคุมกันยังไงนะฮะที่สุดมันก็จะมีผลไปถึงอะไรฮะในเมื่อตลาดมันหดตัวกำลังซื้อมันหายถามว่าและการลงทุนจริงๆที่จะเข้ามาเมื่อเห็นตลาดหดตัวเขาก็ต้องคิดแล้วคิดอีกถูกไหมฮะว่าจะเอามาลงทุนในรูปแบบไหนอย่างไรดังนั้นเราจึงได้เห็นนะครับว่าการลงทุนในประเทศไทยหรือการขยายตัวเศรษฐกิจประเทศไทยนับปันเนี่ยนักเศรษฐศาสตร์นักวิเคราะห์ต่างจริงถึงพูดคำว่าเราเป็นเศรษฐกิจในรูปตัวอักษรแบบตัวเคนะฮะหลายคนอาจจะแย้งผมก็ได้หรืออาจจะบอกเอ้านี่ไงยอดขอส่งเสริมการลงทุนศูนย์ Data Center มาใหญ่โตยอดสะสมกันรับตลาดเป็นแสนล้านนี่นะครับจริงอยู่ฮะนั่นคือการลงทุนที่เป็นลักษณะของศูนย์ Data Center ที่อยู่ในรูปที่เป็นเศรษฐกิจดิจิตอลหรือว่า Autonomic Economy อะไรต่างๆนะฮะอันนี้มันเป็นไปตามพฤติกรรมของการใช้ข้อมูลของคนและทั่วโลกและในภูมิภาคซึ่งจำเป็นต้องมีศูนย์ Data Center แต่คำถามก็คือว่าระหว่างการตั้งศูนย์ Data Center เทียบกับการตั้งโรงงานผลิตรถยนต์เนี่ยอะไรครับที่มันไม่ได้มากไปกว่ากันเลยจำนวนคนโรงงานใช้คนมากขึ้นแม้ทุกวันจะเป็นระบบออโตเมติกก็ตามระบบซัพพลายเชนระบบโลจิสติกที่เชื่อมโยงอุตสาหกรรมที่เป็นแบบเรียลเซกเตอร์ก็จะมีเครือข่ายตรงนี้มากกว่านะเม็ดเงินการกระจายการสร้างมูลค่าเพิ่มก็จะสูงมากกว่าขณะที่ Data Center เป็นระบบตึกระบบเซิร์ฟเวอร์ทำงานด้วยไฟฟ้าและหล่อเลี้ยงตลอด24ชั่วโมงความต้องการในการใช้ข้อมูลแบบจากง่ายจนถึงซับซ้อนและก็วิเคราะห์กันสูงขึ้นไปย่อมต้องใช้พลังงานเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากมายในที่นี้ก็คือไฟฟ้าน้ำและยังถ้าจุดดีก็คงจะมีฮะขายที่ขายทางเพื่อสร้าง Data Center เนี่ยยุคนี้ก็ไม่รู้จะขายกันได้มากแค่ไหนเพราะที่มันก็ขายไปหมดแล้วตั้งแต่สมัยเมื่อ 20-30 ปีที่แล้วที่อสังหาริมทรัพย์ประเทศไทยนั้นเข้าสู่ขาบูมกันนะครับเนี่ยแหละครับก็เป็นเรื่องที่ผมว่าเราเอาทั้งต่างมาประมวลทั้งหมดเนี่ยซึ่งไม่ได้เป็นข้อมูลที่เก่าอะไรเลยนะฮะ ็จะเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนจากผู้บริหารทางภาคเอกชนหรือคนที่เขาอยู่ในมุมนี้เขามองชัดเลยครับว่าต้องระมัดระวังมากขึ้นกว่าเดิมซะโดยสัมไปในช่วงครึ่งหลังของปีมาไฟ2569ซึ่งตอนนี้เราก็เข้าสู่เดือนที่8กันแล้วนะฮะเอาละครับก็หวังว่าคงจะไม่รู้สึกว่าเครียดอะไรมากจนเกินไปในวันหยุดแต่เนื่องจากว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นสถานการณ์จริงกับภาวะเศรษฐกิจและธุรกิจของคนไทยในขณะนี้กันนะครับเอ้าเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาต่อช่วงหน้ากับ Econbiz ผมบัญชาชุมชัยเวททาง 96.5 MHz อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องนะฮะเดี๋ยวกลับไปติดตามกันต่อในเบรกต่อไปนะครับพักกันสักครู่ครับ
3: Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวท
5: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: พลังบวกไม่ได้การันตีว่าทุกอย่างจะเพอร์เฟกต์แต่มันจะช่วยให้คุณรับมือและทำทุกอย่างได้ดีกว่าการปล่อยให้ความคิดลบเข้ามาครอบงำระบบสมองซิกซิกล่าสุดยอดนักขายและนักสร้างแรงบันดาลใจทางธุรกิจ
7: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
8: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่ลาวสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
9: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
3: Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวท
4: เอาละครับเรากลับเข้าสู่ Econbiz กับผมบัญชาชุมชัยเวททาง 96.5 MHz ขึ้นความคิดในเบรกที่2กันต่อนะครับเบรกแรกว่าด้วยเรื่องของเศรษฐกิจมุมมองธุรกิจครึ่งหลังของปีไม่ว่าจะเป็นทั้งภาพรวมภาพใหญ่บริษัทใหญ่บริษัทขนาดกลางหรือแม้แต่พฤติกรรมบุคคลเราท่านตอนนี้ในยุคที่เศรษฐกิจมันไม่ดีจริงๆนี่นะครับเกิดอะไรขึ้นบ้างนี่นะฮะก็อย่าลืมนะครับสามารถกลับไปฟังย้อนหลังในเครือข่ายออนไลน์ของ 96.5 MHz ได้เต็มที่เลยนะครับแล้วก็พบกับผมได้จันทร์ถึงพฤหัสในแต่ละสัปดาห์กันนะครับมาถึงเบรกที่2นี่นะครับก็ต้องดูกันหน่อยครับโดยเฉพาะความเคลื่อนไหวจากต่างประเทศแล้วก็วันนี้นะฮะทองคำก็ถือว่าเป็นอีกวันนึงที่ได้ใจนะครับสำหรับสายทองคำในประเทศไทยเพราะว่าปิดบวกครับวันนี้นะครับมีการปรับทั้งหมด20รอบด้วยกันนะครับขึ้นมาก็350บาทครับทำให้ราคาทองคำแท่งแล้วก็ราคาทองคำรูปพรรณในประเทศไทยนี่นะครับขึ้นมาทั้งหมด3วันติดต่อกันโอ้โหนี่ถ้าใครซื้อแต่วันจันทร์นี่นะครับจนถึงวันนี้ปิด3วันติดต่อกันเนี่ยได้ไปแล้วเนี่ย 1,200 บาทต่อบาททองคำนะครับขึ้นมาประมาณถึง 2% ด้วยกันตอนนี้เนี่ยนะครับราคาทองคำที่ปิดไปสำหรับในวันนี้เนี่ยก็เลยกลายเป็นราคาทองคำที่สูงสุดในรอบ2เดือนครึ่งนะฮะเรามาดูกันนะครับทองคำแท่งนั้นรับซื้ออยู่ที่ 68,850 บาทครับส่วนขายออก 69,050 บาทรูปพรรณนะครับราคาขายออกขึ้นปิดที่ 69,850 บาทก็ถือว่าทองคำก็ดีใจกันทั่วหน้าไปเนื่องจากว่าราคาทองคำในตลาดต่างประเทศนั้นตอนนี้ก็อยู่ในทิศทางสัญญาณของขาขึ้นพอสมควรนะครับอ่ะไปดูราคาน้ำมันกันหน่อยนะฮะ ราคาน้ำมันอย่างน่ากลัวนิดหนึ่งครับเพราะว่าเมื่อตอนช่วงบ่ายแก่ๆเพราะวันนี้นี่นะฮะก็มีรายงานเข้ามาว่ากลุ่มขบฏฮูตีนะฮะกลุ่มขบฏฮูตีติดอาวุธซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองทัพของอิหร่านนี่นะครับเปิดการโจมตีไม่พอนะฮะแล้วกลายเป็นว่าสังหารทำให้มีคนเสียชีวิตเกิดขึ้นและนี่เป็นการที่ทำให้มีการคนเสียชีวิตเกิดขึ้นภายในบริเวณทะเลแดงที่กลุ่มขบฏฮูตีควบคุมเอาไว้อยู่เนี่ยเป็นครั้งแรกตั้งแต่ฮูตีบอกว่าจะคุมช่องแคบตรงนี้ในทะเลแดงเนี่ยเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับก็เลยทำให้ตอนนี้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกนั้นเพิ่มสูงขึ้นกันเลยครับราคาน้ำมันดิบเบรนท์อังกฤษทะเลเหนือที่กรุงลอนดอนในขณะนี้เนี่ยนะครับซื้อขายขึ้นไปถึง90เซนต์ขึ้นมานี่เกือบ1เหรียญเลยนะครับตีซะว่า 1% ตอนนี้ราคาวิ่งอยู่ที่89เหรียญ81เซนต์ต่อบาร์เรลถ้าสมมติสถานการณ์ตึงเครียดนี้ต่อไปก็เป็นไปได้ครับว่าปิดจบในคืนนี้พรุ่งนี้ท่านอาจจะได้เห็นราคาน้ำมันดิบเบรนท์อังกฤษทะเลเหนือนั้นกลับมาเหนือ90ดอลลาร์สหรัฐครั้งใหม่กลับมาแพงแล้วนะครับส่วนราคาน้ำมันดิบนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาในเม็กซ์นั้นอีกประมาณเกือบๆสัก40กว่านาทีที่จะเปิดทำการนะครับราคาก็ขึ้นนะฮะตัวเลขสวยเลยออกมาเลขเบิ้ลเลยนะฮะ88เซนต์ต่อบาร์เรลประมาณ 1.1% ครับตอนนี้เหนือ84ขึ้นมาแล้วอยู่ที่84เหรียญ8เซนต์ต่อบาร์เรลเนื่องจากสถานการณ์ของในทะเลแดงเนื่องจากกลุ่มของกบฏฮูตีเนี่ยมีการโจมตีเรือ2ลำนะครับและปรากฏว่ามีผู้เสียชีวิตที่นี่ผู้เสียชีวิตเนี่ยก็จะคงจะเป็นลูกเรือหรือว่าเป็นพลเรือนที่อยู่บนเรือนั่นแหละครับรายงานบอกว่ามีทั้งหมด4รายบนเรือนะครับก็เป็นเหตุการณ์ที่เหลือเชื่อเลยทีเดียวครับว่าในทะเลแดงก็เกิดความตึงเครียดจนกระทั่งมีการสูญเสียชีวิตเกิดขึ้นตรงนี้กันนะฮะมาดูเรื่องราวของต่างประเทศกันนะครับในเรื่องราวต่างประเทศเขาก็ไม่ต่างจากบ้านเราเท่าไหร่เพราะว่าตอนนี้เศรษฐกิจบ้านเขาก็ไม่สู้ดีกันเยอะนะฮะก็เลยมีการทำผลสำรวจอันนี้ผลสำรวจนี้ผมว่ามันน่าสนใจนะฮะและชื่อของรายงานผลสำรวจก็ดีเป็นรายงานที่มีชื่อว่า Allianz T3 อย่างนี้จริงๆเลยนะAllianz T3 Report อันนี้แปลแบบตรงๆ T3 ในที่นี้คือ 03.00 นก็3นาฬิกาเนี่ยแหละครับคือเป็นรายงานที่เขาไปสัมภาษณ์คนนะฮะจำนวนนี่ก็เยอะอยู่นะครับประมาณ 10,000 คนใน10ประเทศทั่วโลกไปสัมภาษณ์ตอนไหนรู้ไหมถ้ารายงานบอกว่า T3 ก็ต้องสัมภาษณ์คนตอน T3 ถูกไหมฮะแล้วถามว่าทำไมต้องสัมภาษณ์คนตอน T3 เพราะ T3 เนี่ยนะครับเป็นตอนที่แบบมันหลับลึกที่สุดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะแต่มันจะเป็นตอนที่ว่าถ้าบางคนไม่หลับเนี่ยนะฮะอาการตาค้างข้ามคืนถึงตอนเช้าตรู่

เขากังวลมากที่สุดเลยเนี่ยนะฮะคือเรื่องปัญหาสุขภาพร่างกายและการเงินเนี่ยมาเป็นอันดับหนึ่งสัดส่วนเท่ากันเลยครับอย่างละ 48% นะฮะตามด้วยอันดับที่2ก็คือห่วงเรื่องอะไรรู้ไหมเรื่องอนาคตขณะตี3เนี่ยนอนไม่หลับก็ห่วงอนาคตเนี่ยมา 35% เป็นอันดับที่2นะครับสำหรับเรื่องที่3เนี่ยปรากฏว่าเป็นเรื่องความปลอดภัยมีเพียงแค่ 33% เท่านั้นเองนะครับทีนี้ในความห่วงทั้งหมด3อันดับแรกสำหรับคนที่นอนไม่หลับตอนตี3ทั่วโลกเนี่ยนะฮะเขาบอกว่ารากเหง้าของปัญหาเนี่ยมันมาจากอะไรรู้ไหมมันมาจากเรื่องปัญหาค่าครองชีพในแต่ละประเทศตอนนี้ก็ถือว่าแพงกันทั้งนั้นเลยตั้งแต่หลังโควิด-19เป็นต้นมาเนี่ยนะครับและยิ่งมาเจอในช่วงประมาณ 5-6 เดือนที่เจอสงครามของตะวันออกกลางเนี่ยราคาน้ำมันมันก็ส่งตัวสูงก็ส่งผลไปถึงเรื่องของเงินเฟ้อค่าครองชีพแต่ละประเทศตอนนี้ก็กลับมาสูงต่อถูกไหมฮะปัจจัยตัวที่2คือความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจตอนนี้เป็นกันทั่วโลกแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นของไทยก็ไม่ใช่นะครับตัวที่3คือความรู้สึกไม่มั่นคงต่อชีวิตนี่มันส่งผลต่อชีวิตประจำวันแล้วก็อนาคตของคนทั่วโลกหมดเลยนี่นะครับนอกเหนือจากผลสำรวจที่เขาถามคนตอนตีสามนอนไม่หลับเนี่ยนะฮะเขายังซอยย่อยออกไปอีกแบ่งออกคนเป็นแต่ละเจนเลยฮะในตอนตีสามที่นอนไม่หลับเนี่ยว่าคนแต่ละเจนแต่ละวัยเนี่ยก็คงจะต้องมีความกังวลแตกต่างกันอันนั้นคือในภาพรวมถูกไหมฮะทีนี้พอถามลงไปก็พบว่าอย่างนี้ครับคนในยุควัยเบบี้บูมเมอร์หรือคนที่เกิดหลังสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยนะครับรวมกับคนเจนเอ็กสองกลุ่มเนี่ยจะกังวลเรื่องสุขภาพเป็นหลักอันนี้มันก็เป็นไปตามวัยนะเพราะว่าวัยยิ่งสูงอายุก็จะห่วงเรื่องของสุขภาพตัวเองเนี่ยนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยคนเจนวัยห่วงเรื่องไหนเยอะที่สุดรู้ไหมฮะเรื่องการเงินนะครับมาเป็นอันดับ 1-52% ส่วนวัยเจนซีนะครับวัยรุ่นใหม่กำลังตั้งตัวอายุไม่เกิน25ปีเนี่ยนะครับมีความกังวลเรื่องของสุขภาพเป็นครั้งแรกก็แปลกดีเหมือนกันนะครับทั้งที่ว่าวัยตั้งตัวเนี่ยเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องที่ห่างไกลตัวกันเหลือเกินนะฮะนอกจากนี้เนี่ยนะครับพอเจาะเข้าไปในแต่ละเจนแต่ละวัยกันเสร็จเนี่ยเขาก็จะพบว่าอย่างนี้ครับปัญหาเรื่องสุขภาพเนี่ยมีความหมายแตกต่างกันของคนแต่ละวัยด้วยนะอย่างวัยเบบี้บูมเมอร์เนี่ยนะครับเป็นห่วงเรื่องพวกโรคที่เกิดขึ้นทางร่างกายเรื่องนี้จับต้องได้อะไรต่างๆเนี่ยนะครับรวมไปถึงห่วงว่าไปหาหมอแล้วอาจจะไม่เจอหมอหรือโอกาสที่จะเข้าถึงหมอมันน้อยลงเนี่ยนะครับขณะที่คนเจนซีในเรื่องของสุขภาพเนี่ยนะครับกังวลสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของจิตใจเกี่ยวข้องกับเรื่องเครียดเกี่ยวข้องกับเรื่องแรงกดดันในชีวิตเนี่ยมันจะแตกต่างกันนะครับในเรื่องความกังวลในอนาคตแต่ละวัยก็ไม่เหมือนกันอีกนะครับปรากฏว่าอย่างนี้ครับถ้ามองภาพรวมนะฮะวิกฤตของเศรษฐกิจระดับโลกเนี่ยเป็นความกังวลเกี่ยวกับอนาคตเนี่ยมาอันดับ 1-47% นะฮะในขณะที่พอเจาะถามคนเบบี้บูมเมอร์บอกว่าเรื่องวิกฤตระดับโลกที่มากที่สุดเลยเนี่ยนะครับใช่ในขณะที่กลุ่มเจนซีให้ความสำคัญกับปัญหาอะไรรู้ไหมฮะความมั่นคงทางอาชีพและการเงินส่วนคนเจน Y นี่ห่วงอนาคตลูกแล้วก็อนาคตของครอบครัวนะครับรายงานชุดนี้ยังเจาะต่อไปสำหรับคนที่นอนไม่หลับตอนตี3เกี่ยวกับเรื่องของการออมเงินปรากฏว่าอย่างนี้ครับ1ใน3เนี่ยนะฮะหรือว่าประมาณ 33% ของคนทั่วโลกเนี่ยไม่สามารถออมเงินได้และมีอยู่ 12% ครับที่ออมได้มากกว่า 20% ของรายได้โอ้มีน้อยมากเลยอะนะมีแค่ 12% ที่ถือว่าออมได้มากกว่า 20% ของรายได้นะครับทีนี้พอเจาะแต่ละวัยเข้าไปเนี่ยก็พบอย่างนี้ครับคนวัยเจนซีเนี่ยนะฮะเขาชี้เห็นถึงพฤติกรรมทางการเงินเชิงรุกหมายความว่าไงฮะคนเจนซีไม่นั่งรอให้ถูกลอตเตอรี่ฮะคนเจนซีถ้ารู้ว่ามีความเสี่ยงหรือว่าห่วงค่าครองชีพเสร็จปั๊บเนี่ยเขาจะมุ่งไปหารายได้จากผลการลงทุนจากการตอบแทนนะฮะที่แตกต่างกันออกไปนี่นะครับปรากฏว่าคนเจนซีพอเขาทำเชิงลุกเสร็จปั๊บเนี่ยก็ไปพบว่า 14% สามารถออมเงินได้มากกว่า 20% ของรายได้เมื่อไปเทียบกับคนที่หลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยปรากฏว่ามี 8% ที่ออมได้มากกว่า 20% ของรายได้อันนี้มันก็น่าเป็นไปตามวัยจริงๆนะฮะเพราะว่าคนหลังสงครามโลกครั้งที่2ตอนนี้ก็ต้องพูดตรงเนาะ70ปีกันแล้วเนี่ยเป็นคนวัยเกษียณสูงวัยไปแล้วเนี่ยนะฮะรายได้ก็ไม่มั่นคงเหมือนเดิมรายได้ก็จะไม่มีอยู่แล้วรายได้ถ้าได้ก็ด้วยได้น้อยอยู่แล้วมันก็เป็นไปตามวัยจริงๆเนี่ยนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยการลดค่าใช้จ่ายเนี่ยเป็นเป้าหมายทางการเงินของคนทั่วโลกถึง 34% เนี่ยผลสำรวจเนี่ยคนฝรั่งเขามีอะไรแปลกๆนะฮะก็มักไปถามคนอะไรอย่างนี้แล้วมันก็จะได้สิ่งที่เป็นคำตอบออกมาเขาเรียกว่าจากสามัญสำนึกหรือจิตใต้สำนึกคือเล่นถามกันตอนตีสามเลยเนี่ยนะครับทีนี้พอถามตอนตีสามเนี่ยถ้าถามคนไทยตีสามเนี่ยเป็นเวลาอะไรฮะเขาบอกเป็นเวลาที่น่ากลัวที่สุดเลยถูกไหมฮะตีสามเพราะเป็นว่าถ้าไปถามคนที่แบบคนสมัยโบราณก่อนๆเนี่ยเขาบอกว่าตีสามเนี่ยเป็นช่วงที่อะไรฮะโทษนะฮะเขาบอกว่าผีกำลังตื่นอะไรประมาณนั้นเพราะฉะนั้นหลับนะหลับให้สนิทเอาให้พ้นตีสามไปได้แล้วชีวิตจะปลอดภัยอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าเรื่องนี้มันน่าสนใจที่ไหนที่ญี่ปุ่นที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับตอนนี้
กำลังมีปัญหาบ้านร้างไม่พอ

แต่ในบ้านร้างตรงนั้นน่ะมีบ้านที่เรียกว่าบ้านแบบมันกลายเป็นบ้านร้างเนื่องจากสาเหตุที่ผิดปกติเช่นมีผู้เสียชีวิตคนสูงอายุเสียชีวิตหรือเป็นบ้านที่เกิดคดีฆาตกรรมอาชญากรรมจนกระทั่งมีผู้เสียชีวิตแล้วปรากฏว่าบ้านร้างประเภทนี้ขายไม่ออกแต่ก็มีบริษัทหัวใสขายออกให้ได้ก็เป็นเรื่องที่แปลกเหมือนกันเลยเอามาเล่าให้สู่มันฟังกันนิดหนึ่งนะฮะเราไปดูข้อมูลจากการสำรวจของรัฐบาลญี่ปุ่นเมื่อปี2024ก่อนตอนนี้2026ใช่ไหมครับนี่เป็นข้อมูลล่าสุดเขาบอกว่าบ้านร้างในญี่ปุ่นเนี่ยมีชื่อมีภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าอากิยะถ้าท่านผู้ชมได้ยินคำว่าอากิยะนี่หมายถึงบ้านร้างนะครับมีบ้านร้างหรืออากิยะทั้งหมดในญี่ปุ่นเนี่ย9 ล้านหลังซึ่งคิดเป็นเท่าไหร่รู้ไหมฮะ 13.8% ของที่อยู่อาศัยทั้งหมดในประเทศนั้นที่อยู่อาศัยบ้านเรือนว่าจะแบบไหนก็แล้วแต่คอนโดห้องชุดทาวน์เฮ้าส์บ้านเดี่ยวอะไรก็แล้วแต่นะทั่วประเทศของญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะมันจะมีอยู่9ล้านหลังที่เป็นบ้านร้างไม่มีใครอยู่เลยนะไม่มีใครอยู่เลยเนี่ยนะฮะถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นจากปัญหาบ้านร้างอันนี้เราก็ทราบกันดีเนาะเพราะว่าโครงสร้างประชากรของประเทศญี่ปุ่นตอนนี้ลดลงแล้วนะฮะอย่างเมื่อประมาณถ้าจำไม่ผิดเมื่อเกือบเดือนที่ผ่านมาเนี่ยจำนวนประชากรในญี่ปุ่นลดลงมากที่สุดเป็นครั้งแรกในรอบหลาย10 ปีแล้วเด็กญี่ปุ่นเกิดใหม่ก็น้อยลงมากนะครับปัจจัยตัวที่2ก็คืออันนี้ก็เป็นเรื่องจริงนะเวลาพี่น้องมีปัญหาเรื่องมรดกตกทอดจากพ่อแม่ปู่ย่าตายายแล้วตกลงกันไม่ได้เนี่ยนะฮะบ้านหลังนั้นก็เป็นคดีความเสร็จแล้วก็ฟ้องร้องกันจนกระทั่งไม่มีใครที่มีสิทธิ์เข้าไปอยู่ในบ้านหลังนั้นได้เพราะว่าคดียังไม่จบมันก็เป็นบ้านร้างถูกไหมครับเสร็จแล้วปัจจัยตัวที่3ที่ทำให้เกิดบ้านร้างก็คือมีเรื่องเหนือธรรมชาติมีเรื่องของวิญญาณมีเรื่องของการฆาตกรรมเกิดขึ้นในบ้านหลังนั้นก็เลยส่งผลให้บ้านหลังนั้นกลายเป็นบ้านร้างขายไม่ได้นะครับทีนี้เท่าที่ดูทั้งหมดนี่นะครับในรายงานทั้งหมดเนี่ยเวลาที่ท่านผู้ชมไปญี่ปุ่นแล้วเจอคำว่าจิโกบุเคนจิโกบุเคนเป็นภาษาญี่ปุ่นถ้าแปลเป็นภาษาไทยแปลว่าอสังหาริมทรัพย์มีประวัติอาถรรพ์นะฮะคือเอาง่ายๆฮะเป็นบ้านร้างที่เกิดขึ้นจากเหตุผิดปกติเช่นมีผู้เสียชีวิตจากเรื่องของไม่มีผู้เลี้ยงดูนะจนกระทั่งตรอมใจหรือว่าอยู่คนเดียวจนกระทั่งเสียชีวิตไปอย่างนี้เป็นต้นส่วนใหญ่จะเกิดคนกว่าคนสูงวัยแล้วก็บ้านที่มีเหตุการณ์ผิดปกติก็คือเกิดคดีอาชญากรรมนะครับมีการเสียชีวิตในบ้านที่เกิดขึ้นจากการทุบทำลายข้าวของฆ่าชีวิตกันอะไรก็ว่าไปเนี่ยเขาจะมีคำว่าจิโกบุเคนนะครับไม่ว่าจะเป็นการฆ่าตัวตายก็ดีเกิดเพลิงไหม้เสียชีวิตก็ดีหรือการเสียชีวิตอย่างโดดเดี่ยวของคนชราก็ดีพวกนี้จะถูกจัดเรียกว่าบ้านจิโกบุเคนแต่เชื่อไหมครับมันเป็นโอกาสทางธุรกิจของคนที่หัวใสคือต้องยอมรับนะครับว่าคนทั่วโลกทุกยุคทุกสมัยไม่ว่าจะอดีตถึงปัจจุบันและในอนาคตมันจะมีคนหัวใสตลอดเวลาแล้วคนหัวใสตรงนี้เขาเห็นไงว่าบ้านตั้ง9ล้านหลังที่เข้าข่ายว่าเป็นบ้านร้างซึ่งเรียกว่าอากิยะและใน9ล้านหลังเนี่ยพอดีข้อมูลไม่ได้บอกว่าเข้าข่ายเป็นบ้านที่มีประวัติอาถรรพ์ซึ่งเรียกกันว่าจิโกบุเคนเนี่ยกี่หลังเนี่ยนะครับแต่มันก็เป็นโอกาสทางธุรกิจไงจนกระทั่งในที่สุดนี่นะครับมีคนคนนี้ครับชื่อว่าคาซุโทชิโคดามะนะเป็นประธานของบริษัทอสังหาริมทรัพย์คันชิโบเดะนะฮะแกเองเนี่ยตั้งธุรกิจนี้เมื่อธันวา2022ก็ตั้งมาได้เกือบ4 ปีแล้วล่ะมีหน้าที่ทำอะไรรู้ไหมฮะมีหน้าที่ช่วยให้เจ้าของบ้านนะหรือเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่มีประวัติอาถรรพ์หรือเข้าข่ายว่าเป็นบ้านที่เรียกว่าจิโกบุเคนนี่นะครับสามารถขายได้สามารถให้เช่าได้นะทีนี้มันจะทำยังไงอ่ะถ้าท่านผู้ชมรู้ว่าโอ้บ้านหลังนี้มีประวัตินะผิดปกติธรรมชาติมาเนี่ยนะฮะหรือมีข้อสูญเสียหรือมีอาชญากรรมมีคนเสียชีวิตกันเนี่ยนะท่านผู้ชมท่านฟังจะกล้าซื้อไหมถูกไหมฮะมันก็กลายเป็นหนังสตอรี่หนังอะไรสร้างกันมาเนี่ยฮะแล้วเราดูไปแล้วก็อกสั่นขวัญแขวนกันไปใช่ไหมฮะปรากฏว่ามันมีวิธีของคนญี่ปุ่นในการที่จะขายบ้านประเภทนี้ออกไปได้นี่นะครับเขาก็ต้องเสนอบริการถึงให้เกิดความอุ่นใจทั้งเจ้าของบ้านที่เขาอยากจะขายที่อยากจะปล่อยเช่าแล้วก็เกิดความอุ่นใจกับคนที่กำลังจะซื้อหรือว่าที่จะเป็นคนซื้อหรือคนที่จะเช่าให้เขารู้สึกเขากล้าที่จะเช่าหรือกล้าที่จะซื้อบ้านที่มีประวัติอาถรรพ์นี่นะครับบริการเขาคืออะไรรู้ไหมฮะสำรวจสิ่งลึกลับที่ซ่อนอยู่ภายในบ้านหลังนั้นนะเป็นบริการที่พูดเข้าใจง่ายๆเนี่ยครับเขาจะตั้งทีมเนี่ยเข้าไปสำรวจเลยครับว่ามันมีวิญญาณตกค้างอยู่ไหมอยู่ในบ้านหลังนั้นห้องไหนหับไหนนะหลังไหนพื้นที่ไหนของในตัวบ้านทั้งหมดเนี่ยนะครับซึ่งถ้าไม่ใช่คนญี่ปุ่นคือคนต่างชาติที่ไปเที่ยวก็จะไม่รู้หรอกว่ามีธุรกิจนี้ถูกไหมครับแต่ปรากฏว่ารู้ไหมครับมันเป็นธุรกิจที่งานชุกมากๆงานเยอะงานล้นแถมรายได้ดีอีกต่างหากนะครับวิธีคืองี้ครับคาซุโทชิโคดามะซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่มีชื่อว่าคาชิโมเดะนี่นะครับแกก็จะตั้งทีมขึ้นมาโดยการส่งทีมเนี่ยเข้าไปตรวจเกี่ยวกับเรื่องพลังงานที่ผิดปกติภายในบ้านหลังนั้นนะครับเช่นใช้กล้อง
CCTV จับความเคลื่อนไหวตลอดทั้งคืนนะครับใช้ไมโครโฟนตรวจสอบระดับเสียงเดซิเบลที่ผิดปกติซึ่งไม่ใช่เสียงแบบเป็นธรรมชาติทั่วไปอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือตั้งเกี่ยวกับตัวเซ็นเซอร์เพื่อตรวจจับวัดกระแสไฟฟ้าภายในบ้านซึ่งมันจะเป็นพลังงานเล่นลับลี้ลับอะไรต่างๆนี่นะฮะปรากฏว่าตรงนี้เนี่ยนะโอ้โหนะครับแกก็ส่งทีมเข้าไปทีนี้ค่าใช้จ่ายนี่นะครับถามว่าทีมจะทำงานเพื่อตรวจสอบพลังงานผิดปกติภายในบ้านประเภทนี้เนี่ยเขาจะเข้าไปนอนตั้งแต่ตอน4ทุ่มจนถึง6โมงเช้านะ5ทุ่ม6ทุ่มที1ที2ที3 4ที5 6โมง8ชั่วโมงนอนไปเลยนะครับแต่8ชั่วโมงตรงนี้มันจะมีการติดตั้งกล้องวิดีโอ CCTV เครื่องบันทึกคลื่นเสียงนะครับเครื่องตรวจจับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเครื่องตรวจจับอุณหภูมิที่ผิดปกติเครื่องตรวจจับความชื้นผิดปกติเครื่องตรวจจับความกดอากาศกล้องถ่ายภาพความร้อนระบบเซ็นเซอร์วัดระดับเสียงเนี่ยเขาตั้งพวกนี้ภายในบ้านภายในห้องหมดเลยนี่นะฮะถามว่าค่าบริการแพงมั้ยคืนนึงคิด 88,000 เยนก็ต้องว่าตกคืนละประมาณ 20,000 บาทนะครับสำหรับคนที่เป็นเจ้าของเจ้าของซึ่งอยากจะขายบ้านประเภทที่มีประวัติอาถรรพ์เรียกว่าจิโกบุกเคนเนี่ยนะครับถามว่าแล้วในที่สุดทำได้ไหมรู้ทำได้นะฮะในที่สุดเนี่ยนะครับกลุ่มคนเจ้าของบ้านจิโกบุกเคนหรือบ้านอาถรรพ์เนี่ยยอมที่จะใช้บริการนี้เพราะว่าถ้ามันสร้างความมั่นใจได้มันก็ดีถูกไหมครับแต่ถ้าสมมติว่าไม่ใช้บริการนี้ก็ต้องทนลุ้นกันไปแหละครับว่าจะมีคนกล้ามั่นอกมั่นใจมาเช่ามาซื้อหรือเปล่าหนึ่งในนั้นวิธีนั้นคืออะไรรู้ไหมฮะลดค่าเช่าลงถึง 30% บางพื้นที่เนี่ยนอกจากจะเป็นบ้านอาถรรพ์เข้าขายเรียกกันว่าจิโกบุกเคนแล้วเนี่ยที่ตั้งของบ้านหลังนั้นเนี่ยยังอยู่ในบริเวณพื้นที่ที่โอ้โหยิ่งห่อเหี่ยวเข้าไปใหญ่อีกประเภทแบบอุ้ยไม่อยากจะพูดนะฮะไม่มีไฟส่องอะไรนี้ต่างๆเนี่ยยิ่งต้องลดราคาลงถึง 50% ก็ยังขายหรือเช่ากันก็ไม่ได้เนี่ยนะครับก็เลยกลายเป็นธุรกิจหนึ่งที่น่าสนใจในญี่ปุ่นอย่างมากๆเลยเนี่ยนะฮะนอกจากตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับเขาบอกว่าคุณคาซุโตชิโคดามะเนี่ยถามว่าอ้าวตั้งแต่มีบริการเนี่ยเคยเจอไหมว่าบ้านหลังไหนมันมีอาถรรพ์จริงๆเนี่ยนะครับเขาบอกว่าตั้งแต่เข้าไปตรวจสอบพลังงานลึกลับอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเขาบอกว่าบางครั้งมันก็มีนะที่เจ้าเครื่องมือพวกนี้ที่เขาตั้งกันเอาไว้เนี่ยเกิดความผิดปกติเช่นกล้องเนี่ยตั้งเอาไว้8ชั่วโมงอยู่ดีๆมันดับเองอันนี้ก็ไม่รู้เรื่องไฟตกหรือไฟดับก็ไม่ทราบเนี่ยนะฮะแล้วก็บอกว่าอยู่ดีเนี่ยไมโครโฟนมันทำงานผิดปกติขึ้นเสียงมันมาผิดปกติอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับแล้วแต่เขาก็บอกเขาว่าส่วนใหญ่เหตุการณ์ที่ผิดปกติอย่างเงี้ยมันเป็นเหตุการณ์เพียงครั้งเดียวซึ่งมันก็ไม่เกิดซ้ำอีกอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับถามว่าตรงนั้นเนี่ยนะครับมันก็เลยกลายเป็นปรากฏการณ์ที่นะเป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่บอกงานชุกเงินดีนะครับไม่ใช่แค่มีเจ้าเดียวเนี่ยนะครับอีกบริษัทหนึ่งคือบริษัทที่มีว่าอากิยามัตนะเป็นแพลตฟอร์มซื้อขายบ้านร้างในญี่ปุ่นคนนี้ชื่อโจอี้สต็อกเกอร์แมนน่าจะเป็นคนต่างประเทศเนาะมาตั้งธุรกิจชื่อว่าอากิยามะเนี่ยนะครับเขาบอกว่าปัญหาบ้านร้างนะครับในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะซึ่งเราเรียกว่าอากิยะในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยตอนนี้มันมีกระจายไปทั่วเลยละเมืองสำคัญเมืองใหญ่ๆโตๆก็มีมากเลยเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาถือเรื่องพวกนี้มากโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าจะไปเช่าหรือซื้อบ้านที่มีผู้เสียชีวิตด้วยไม่ว่าจะด้วยสาเหตุอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับคนญี่ปุ่นเขาจะไม่เอาเลยนะก็ถือว่าเขาถือมากๆเลยเนี่ยนะครับและพวกเขาเนี่ยแม้แต่บ้านปัจจุบันเขาก็พยายามต่อให้เป็นบ้านหลังใหม่นะฮะคนญี่ปุ่นก็มักจะมีบ้านหลังใหม่ที่ไม่อยู่ใกล้กับพวกประเภทสุสานซิมิทรีอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับเขาเลยเนี่ยนะครับก็เลยใช้เรื่องของเทคโนโลยีอะไรต่างๆเนี่ยเข้าไปช่วยนะครับและก็ที่สำคัญเขาบอกเลยนะครับว่าการซื้อใจคนที่จะซื้อบ้านประเภทพวกนี้คือคุณต้องเปิดเผยข้อมูลให้ครบให้ถ้วนไม่ใช่เปิดข้อมูล 50-50 หรือคุณไม่บอกเขาเลยนี่ไม่ได้นะครับจริงๆอันนี้ถือว่าเป็นกฎหมายนะในประเทศญี่ปุ่นได้มีกฎหมายอย่างนี้ด้วยนะครับว่าสำหรับธุรกิจของการขายบ้านไม่ว่าจะเป็นบ้านต่อรีเซลอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะจะต้องบอกประวัติของบ้านหรืออะไรก็แล้วแต่ในนั้นเนี่ยให้ครบถ้วนทั้งหมดห้ามบอกแบบขาดเกินๆอันนี้ก็ไม่ได้นะครับถือว่ากฎหมายเนี่ยมีส่วนที่เขาบังคับใช้ตรงนี้อยู่เพราะเราเองก็ต้องระมัดระวังเรื่องนี้สำหรับในเรื่องของญี่ปุ่นกันด้วยนะครับก็เป็นเรื่องราวที่มันแปลกแต่ก็แต่จริงแต่ก็เป็นธุรกิจหนึ่งที่น่าสนใจทีเดียวนะครับอ่ะมาตบท้ายกันนะครับ AI เนี่ยทำให้คนประเทศไหนตกงานมากที่สุดในอาเซียนตอนนี้เขามีผลสำรวจออกมาเป็นที่เรียบร้อยนี่นะครับจากทางด้านองค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILO โอ้โหดีนะไม่ใช่ประเทศไทยนะฮะเขาบอกว่าการมาถึงของ AI หรือว่าปัญญาประดิษฐ์เนี่ยทำให้คนทำงานในประเทศฟิลิปปินส์ 12.7 ล้านคนตีซะว่าประมาณ 25% ของแรงงานทั้งประเทศตกงานเพราะ AI และกลายเป็นประเทศที่มีวัยแรงงานตกงานเพราะ AI มากที่สุดในแถบอาเซียนและเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องที่ใหญ่โตนะครับเพราะประเทศฟิลิปปินส์เนี่ยได้ชื่อได้ฉายาว่าเป็นประเทศที่เน้นอุตสาหกรรมการแข่งขันก็คือเอาซอร์ส
คือบริษัทในต่างประเทศเนี่ยสมัยก่อน call center นี่ดังมากถูกไหมฮะเขาจะมาว่าจ้างบริษัท

0: ขนาดใหญ่ๆที่อยู่ในประเทศฟิลิปปินส์อย่างกรุงมะนิลาเนี่ยนะครับให้เป็นพนักงานคอลเซ็นเตอร์ทั้งๆที่บริษัทนั้นเนี่ยอาจจะอยู่อเมริกาอาจจะอยู่เอเชียอาจจะอยู่ยุโรปแต่พนักงานที่รับสายเนี่ยอยู่ที่ฟิลิปปินส์นี่เป็นธุรกิจที่เงินดีมากส่งเงินกลับมาที่ในประเทศเนี่ยนะครับในฟิลิปปินส์เนี่ยคิดเป็น 10% กว่าๆของ GDP แต่การมาถึงของ AI ตอนนี้ทำให้เรื่องนี้กลายเป็นเรื่องที่น่ากังวลสำหรับเศรษฐกิจของประเทศฟิลิปปินส์แล้วครับเพราะสามารถนำเอา AI มาใช้แทนคนนั้นต่อไปเนี่ยไอ้ธุรกิจที่เรียกว่าเอาท์ซอร์สแบบนี้ในฟิลิปปินส์เนี่ยเคยจ้างพนักงานวัยรุ่นเป็นร้อยคนต่อตึกเนี่ยต่อไปมันอาจจะไม่เหลือมันอาจจะเหลือแค่10คนเท่านั้นเองนะครับก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่แล้วก็โชคดีอย่างหนึ่งนะครับว่าประเทศไทยไม่ใช่ประเทศที่วัยแรงงานจะตกงานมากที่สุดเพราะการมาถึงของ AI นั่นเองนะครับเอาละครับวันนี้อีคอนบิสในวันหยุดวันแม่เวลาก็ลงแล้วนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับเวลาทุ่มถึง2ทุ่มโดยประมาณทาง 95.5 เมกะเฮิรตซ์วันนี้ผมบัญชาชุมชัยเวชลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: อีคอนบิสปากท้องต้องคิดช่วงอีคอนบิสบายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
2: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: คุณสามารถล้มเหลวกับการทดลองกี่ครั้งก็ได้ขอแค่คุณคิดถูกและสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เพียงแค่ครั้งเดียวทุกความพยายามที่ผ่านมาก็คุ้มค่าแล้วดรูฮิวสตันผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ Dropbox
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
5: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
6: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
7: ต้องเลิกไปเลยคร
8: ับ เฮ้ยเดี๋ยว
7: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่

0: ผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมตสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ Line @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.
3: Econ Biz ปากท้องต้องคิดช่วง Econ Biz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวชและรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์พัวพงศกร
4: สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านกันนะครับพบกับเสียงคุ้นๆอย่างนี้เนี่ยนะครับทาง 96.5 เมกะเฮิรตซ์กับรายการคลื่นความคิดนะครับของอสมทเองครับแล้ววันนี้เราเดินทางกันมาจนถึงเกือบครึ่งเดือนกันแล้วสำหรับเดือน8เวลาไปไวอะไรก็เบรกไม่ได้นะฮะอยู่ที่ว่าเราเนี่ยนะครับจะพยายามติดตามกระแสความเคลื่อนไหวข่าวสารแนวโน้มต่างๆทางด้านเศรษฐกิจการเงินการลงทุนเนี่ยนะครับกับรายการของเราเป็นประจำแล้วเราก็คุณจะเห็นโอกาสต่างๆแนวคิดมุมคิดที่น่าสนใจกันทั้งนั้นเลยนะครับทักทายทุกท่านนะครับไม่ว่าจะขับรถขับปลาตอนนี้นะฮะ อาจจะยังไม่ติดกันเท่าไหร่มั้งครับวันนี้ฝนก็ไม่ได้ตกด้วยในกรุงเทพกับปริมณฑลน่าจะกลับบ้านกันถึงเร็วกันเนี่ยนะฮะรวมถึงทุกท่านที่ฟังกันที่บ้านไม่ว่าจะผ่านทางออนไลน์ Facebook 96.5 ไม่เกิดนะครับหรือว่าอาจจะเป็นแอปพลิเคชันของ Mcord เสียงใสฟังย้อนหลังได้ตลอดเวลากันนะครับสำหรับวันนี้นะครับการซื้อขายไม่ว่าจะเป็นทั้งหุ้นหรือว่าในส่วนของทองคำก็ดีนี่นะครับถือว่าอาการไม่ค่อยจะแฮปปี้เท่าไหร่นะที่ว่าไม่แฮปปี้เท่าไหร่ก็เพราะว่าทองคำขึ้นมาหลายวันนะครับต้องยอมรับจริงๆนะครับจนในที่สุดวันนี้ปรากฏว่าปิดตลาดไปเนี่ยนะครับติดลบ300บาทนะครับทองคำแท่งรับซื้อ 68,550 บาทขายออก 68,750 บาทครับส่วนรูปพรรณเนี่ยปิดที่ 69,550 บาทนะครับ

0: ซึ่งวันนี้การปรับของราคาทองคำทั้งหมดก็ถือว่าไม่ใช่เล่นๆ นะครับ20กว่ารอบด้วยกันนะฮะส่วนตัวของหุ้นไทยนะครับเปิดตลาดมาวันนี้ก็ปรากฏว่าบวกแผ่วๆปิดตลาดไปก็ 1.74 จุด 1,614.36 จุดเป็นจุดที่ปิดนะครับและมูลค่าการซื้อขาย 77,863 ล้านบาทนะครับสำหรับวันนี้นะฮะก็เป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีที่เราจะได้พบกับท่านนั่นกูรูประจำรายการของเรานะครับซึ่งวันนี้นะฮะประเด็นก็น่าสนใจนะฮะรู้ไหมครับท่านผู้ชมครับตอนนี้นาทีนี้นะฮะมันสำปะหลังในประเทศไทยเนี่ยขาดแคลนนะฮะไม่พอกับบรรดาโรงงานที่ตอนนี้เขาจะต้องเอาไปเป็นวัตถุดิบในการผลิตอ่ะอยู่ดีๆทำไมอยู่ดีๆมันเกิดปัญหาอะไรขึ้นมากับมันสำปะหลังเนี่ยนะครับเห็นว่ามีทั้งเรื่องเกี่ยวกับโรคด้วยใช่หรือไม่มาถึงโรคระบาดนะครับและปรากฏว่าเห็นไหมฮะพอเวลาขาดแคลนแรงงานเข้าไปมันมีปัญหากันทุกหย่อมย่าไปเลยโดยเฉพาะสินค้าโภคภัณฑ์สินค้าทางการเกษตรวันนี้เราให้ความสำคัญลงไปกันแบบระดับพี่น้องเกษตรกรกันนิดหนึ่งนะครับพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์พัวพงศกรครับนักวิชาการเกียรติคุณทีเดียอาร์ไอนะครับสวัสดีครับอาจารย์นิพนธ์ครับ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังสวัสดีครับคุณบัญชาพอดีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมไปงานสัมมนาของสมาคมที่เกี่ยวกับการค้ามันมันมี4สมาคมคือสมาคมค้ามันสำปะหลังไทยสมาคมโรงงานผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทยสมาคมแป้งมันแล้วก็สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง4สมาคมนะฮะเข้าไปทำสำรวจทุกปีสำรวจภาวะการผลิตและก็การค้ามันสำปะหลังปีนี้ก็เป็นการสำรวจในฤดูการผลิตปี2569ถึง70จริงๆเนี่ยไม่ใช่เป็นสมาคมเดียวที่ทำสำรวจเพื่อพยากรณ์ว่าปีนี้เนี่ย6970เนี่ยฤดูเนี่ยผลผลิตมันจะเป็นเท่าไหร
0: ่ตอบ
1: มันก็มีสมาคมอื่นทำด้วยข้าวก็ทำมันพอหลังทำข้าวโพดก็ทำแต่ข้าวโพดเนี่ยจะทำเป็นบริษัท
0: อ๋อครับ
1: นะฮะพืชสำคัญเนี่ยเราทำกันทำไมต้องทำในต่างประเทศเนี่ยหน่วยงานสถิติของรัฐเนี่ยจะเป็นคนทำ
0: ครับ
1: นะฮะแต่ในประเทศไทยเนี่ยสมัยก่อนก็เราก็ทำกันเรามีหน่วยงานทางด้านนี้ขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อดีกว่านะเดี๋ยวไปหาประโจมตีครับเราก็มีหน่วยงานของกระทรวงเกษตรที่ทำละนะแต่ทำแล้วเนี่ยความเชื่อมั่นของภาคเอกชนเขาไม่ค่อยเชื่อ
0: เพราะเหรอ
1: ในนี้คือปัญหาเขาเลยต้องไปทำเอง
0: โอ้
1: นะฮะก็ไปทำเองนะฮะปัญหามันเป็นมันไม่ใช่เป็นพวกเป็นไม่ใช่เป็นเพราะข้าราชการขาดความสามารถจริงๆหน่วยงานของกระทรวงเนี่ยเกษตรเนี่ยเขามีข้าราชการที่มีความสามารถแต่เวลาทำแล้วเนี่ยระบบของเราไม่ดีระบบของเรามันเป็นระบบที่ปล่อยให้การเมืองเข้ามาแทรกนะฮะเข้ามาแทรกแซงในผลการสำรวจ
0: ครับ
1: นะในต่างประเทศเนี่ยเชื่อไหมฮะว่าอย่างผมยกตัวอย่างอย่างเช่นออสเตรเลียเนี่ยเขาจะมีพยากรณ์เศรษฐกิจและพยากรณ์เศรษฐกิจนี่สำคัญมากนะหน่วยงานสถิติของเขาเนี่ยจะส่งผลการพยากรณ์ให้นายกรัฐมนตรีทราบ12ชั่วโมงก่อนจะเปิดเผย
0: โ
1: อ้ทำไม12ชั่วโมงก่อนจะเปิดเผย
0: นั่นสิครับมัน
1: การเมืองแทรกแซงไม่ได
0: ้โอ้
1: ไม่มีเวลาแทรกแซงแล้วในสหรัฐอเมริกาเนี่ยราคาสินค้าเกษตรเนี่ยราคาพืชผลเนี่ยการพยากรณ์เป็นเรื่องสำคัญมากเขาจะปิดเป็นความลับสุดยอดแล้วมาเปิดนาทีสุดท้ายเพราะทุกคนต้องรู้พร้อมกันเพราะมันมีตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า
0: ใช
1: ่แล้วมันมีได้เสียกันถ้ารู้ข้อมูลรู้รั่วไอ้รับไอ้รั่วโอ้เสร็จเลยมีคนหากำไร
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันถึงต้องเป็นความลับจนกระทั่งวินาทีสุดท้ายแล้วไม่ให้ใครแทรกแซง
0: ครับ
1: มันอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากของวงการสินค้าเกษตรนะฮะวงการเศรษฐกิจสถิติต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากแต่เมืองไทยเนี่ยนักการเมืองไม่ค่อยสนใจ
0: อ
1: ันนี้ผมเกริ่นไว้ก่อนแล้วผมก็คิดว่านักการเมืองต้องเริ่มทำเรื่องนี้ให้จริงจริงจังจังนะฮะเป็นระบบที่ทำให้สถิติเราไว้ใจได้เชื่อถือได
0: ้ครับ
1: นี่เป็นเรื่องใหญ่มากทีนี้เข้าไปสำรวจแล้วผลการสำรวจปีนี้ถ้าไปสำรวจ3รอบนะ 1-3 กรกฎาคม 13-17 กรกฎาคมแล้วก็ 1-7 สิงหาคมแล้วไปสำรวจทุกภาครวม 49 จังหวัดแน่นอนเข้าไปแบบเปลี่ยนบางพื้นที่เท่านั้นเองนะฮะแล้วเขาก็ประเมินว่าไอ้พื้นที่เนี่ยที่ปีนี้เก็บเกี่ยวมันเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วมันเพิ่มขึ้นไปประมาณ 2.3% ก็คือเพิ่มจาก 6.615 ล้านไร
0: ่
1: เป็น 6.767 ล้านไร่ทำไมพื้นที่เพิ่มขึ้นราคามันแพงนะ
0: โอ
1: ้มันขาดมันเริ่มขาดมาแล้วฮะตั้งแต่ปีที่แล้วปีนี้เดี๋ยวผมจะเล่าว่ามันแพงสุดหนึ่งเพราะอะไร
0: ครับ
1: แต่ผลผลิตเฉลี่ยนะฮะต่อไร่ลดลง
0: อ้าว
1: ไปนี่แหละสำคัญนะมันลดลงจาก 2.809 ตันเอาสถิตินิดหน่อยนะฮะมันยุ่งเลยฟังเหลือ 2.772 ตันง่ายๆ 2.8 ตันเหลือ 2.77 ตัน
0: ครับ
1: นะฮะซึ่งมันลดลง 1.3% ผลผลิตรวมเนี่ยเพิ่มขึ้นนิดหน่อยนิดเดียว 18.58 ล้านตันเดิมเป็น 18.75 สมัยก่อน20กว่าล้านตัน
0: โอ
1: ้หายไปตั้งเยอะ
0: ครับ
1: นะฮะที่มันหายไปเนี่ยมันมีเหตุผลอะไรไอ้ที่พื้นที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเพราะว่าราคามันจูงใจ
0: ใช
1: ่นะแต่ทำไมผลผลิตต่อไร่มันลดนะเมื่อเทียบกับปีแล้วผลผลิตต่อไร่มันลดเนี่ยเพราะเรื่องใหญ่ก็คือว่าโอ้ทั้งที่พื้นที่เพิ่มนะพยายามเพาะปลูกกันหนึ่งเหตุผลใหญ่คือใช้ท่อนพันธุ์มันทำหลังที่ติดโรค
0: เอ้าเ
1: พราะมันไม่มีท่อนพันธุ์เพียงพอ
0: โ
1: อ้ไอ้โรคที่มันติดเนี่ยปีนี้มันมีโรคสองโรค
0: ครับ
1: แต่มันโรคใบด่าง
0: โอ
1: ้กับโรคไอ้พุ่มเตี้ยนะฮะ
0: ครับ
1: สองโรคนี้เป็นโรคที่สำคัญมากนะฮะทีนี้ไอ้โรคใบด่างเนี่ยเป็นตัวสำคัญมากโรคใบด่างระบาดมาหลายปีแล้ว
0: ครับ
1: แล้วหน่วยราชการไทยเนี่ยในตอนต้นๆเนี่ยไม่ให้ความสำคัญเท่าที่ควรเราเผอิญโชคดีเรามีสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแล้วสถาบันเนี่ยมันเป็นมูลนิธินะฮะแล้วก็เป็นอิสระสถาบันนี้ก่อตั้งมาในสมัยรัฐบาลท่านอนันต
0: ์
1: ตอนสมัยหม่อมอุ๋ยปีดียาธรหม่อมราชวงศ์ปีดียาธรเป็นรัฐมนตรีพาณิชย์ผ่านกระทรวงพาณิชย
0: ์
1: ก็มีการตอนนั้นเราส่งออกไปมันเนี่ยมันเส้นมันเม็ดเนี่ยไปสหภาพยุโรปเยอะแล้วก็มันมีโควต้ามีอะไรต่างๆกันแล้วคนส่งออกได้กำไรเยอะรัฐบาลในสมัยนั้นก็เลยเก็บไอ้เรียกว่าพรีเมียมเก็บค่าต๋องแล้วค่าต๋องเนี่ยไม่ได้เก็บมาเฉยๆเก็บมาแล้วมาตั้งกองทุนพัฒนามันสำปะหลังแล้วอยู่ที่สถาบันนี
0: ้
1: เม็ดเงินก้อนนี้สำคัญมากนะฮะตัวต้นเนี่ยเขาเอาดอกผลมาใช้แล้วตัวเงินต้นยังอยู่แล้วก็สถาบันนี้เอาเงินมาทำอะไรฮะมาตั้งสถานีวิจัยศูนย์วิจัยที่ห้วยบงแล้วก็สมัยนั้นเนี่ยมันมีปัญหาขาดแคลนท่อนพันธุ์มันสำปะหลังพอเขาตั้งศูนย์วิจัยเขาก็ปลูกต้นมันสำปะหลังแล้วก็แจกพันธุ์มันท่อนพันธุ์มันสำปะหลังจนแก้ปัญหาขาดแคลนได้แล้วทำอีกยุคนึงต่อมาก็มีโรคระบาดนะฮะแล้วโรคระบาดนั้นก็เป็นโรคที่ระบาดแรงมากเลยมาจากต่างประเทศแล้วสถาบันนี้ก็เอาความรู้เอาความช่วยเหลือจากต่างประเทศมาแก้ไขจนกระทั่งโรคระบาดนั้นคลี่คลายลงได
0: ้
1: ทีนี้ครั้งหลังเนี่ยมันมีไอ้ปัญหาเรื่องใบด่างเนี่ยก็รู้กันมาหลายปีแล้วการสำรวจมันระบาดมาจากต่างประเทศนะฮะเรารู้ละตั้งแต่มีการสำรวจก็มีส่งทีมมาไล่เกษตรกับทีมสพทช.ไปสำรวจก็ออกมาแต่ว่าหน่วยแรกการเนี่ยคือผมก็ไม่รู้ค่าการชั้นผู้ใหญ่เนี่ยกลัวว่าถ้าประกาศออกมาว่ามันติดโรคเนี่ยเขากลัวตำแหน่งหลุดหรือไงผมก็ไม่ทราบเขาก็ไม่ยอมประกาศแล้วก็ไม่เอาใจใส่มันก็เลยเริ่มระบาดพอเ พอเริ่มระบาดเนี่ยสถาบันนี้ก็ต้องหาทางที่จะแก
0: ้
1: คื อทางแก้มันก็มีสองทาง
0: ครับ
1: คือเอาท่อนพันธุ์ที่เรียกว่าพันธุ์สะอาดไม่ติดโร
0: ค
1: เอาไปให้เกษตรกรปลูกกับอีกทางหนึ่งคือเขารู้แล้วว่าไอ้โรคนี้เนี่ยมันหนักแล้วมันเกิดขึ้นมานานแล้วที่แอฟริกา
0: ครับ
1: แล้วแอฟริกาเขาก็หาทางแก้ไขจนประสบความสำเร็จได้พันธุ์ที่เขาเรียกว่าพันธุ์ต้านทานนะเขาก็ไปเอาไอ้พันธุ์ต้านทานเนี่ยมาจากสถาบันวิจัยนานาชาติในต่างประเทศเอามาแล้วเผอิญที่เราโชคดีที่เอามาได้เนี่ยโชคดีมากเพราะว่าที่สถาบันพัฒนามันสำหลังมีนักปรับปรุงพันธุ์คนสำคัญนะฮะนักปรับปรุงพันธุ์คนสำคัญคนเนี้ยชื่อดร.เจริญศักดิ
0: ์ครับ
1: อาจารย์เจริญศักดิ์เนี่ยเป็นคนที่ปรับปรุงพันธุ์มันสำหลังมาเยอะไปหมดเลยนะฮะเสร็จแล้วท่านเผอิญตอนท่านเรียนหนังสือเนี่ยก็เรียนหนังสือกับเพื่อนคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนไนจีเรียแล้วเพื่อนคนนี้เป็นนักวิจัยเหมือนกันและเป็นนักกับปรับปรุงพันธุ์เหมือนกันแล้วก็คนเนี้ยเกษียณแล้วแต่คนเนี้ยโชคดีเขามีห้องแล็บส่วนตัวแล้วเขาเก็บไอ้พันธุ์ที่ต้านทานเอาไว
0: ้
1: ได้ท่อนพันธุ์อันนี้เขาก็เปรย์ติดต่อกันก็ส่งไอ้ท่อนพันธุ์เนี้ยไอ้พันธุ์เนี้ยมาเมืองไทยแล้วก็มาปรับปรุงขยายพันธุ์ที่สถาบันพัฒนามาทำหลังด้วยบ่มแต่ทีนี้มันต้องใช้เวลาต้องใช้เงินในการขยายแล้วหน่วยราชการไม่ให้เงินเพียงพอทางมูลนิธิเขาก็มีเงินน้อยเขาก็ขยายได้ในวงจำกัดตอนนี้มันก็ทีนี้ทางออกอีกทางหนึ่งคือใช้พันธุ์สะอาดแต่ปรากฏว่างานวิจัยมันพบเลยฮะพันธุ์สะอาดมันไม่ต้านทานมันติดโรคง่ายกว่าพันต้านทานเพราะพันต้านทานชื่อก็บอกใช่ไหมมันต้านทานมันติดโรคต่ำ
0: ถูก
1: จะไอ้พันสะอาดเนี่ยมันติดโรคง่าย
0: โอ้เพราะมันสะอาด
1: เพราะมันสะอาดเธอมันไม่ใช่เพราะมันสะอาดเพราะว่ามันไม่ต้านทาน
0: มันไม่ต้านทานด้วย
1: เพราะมันไม่ต้านทานถูกไหมฮะมันก็คนไปปลูกมันก็ดีอย่างส่วนหนึ่งแต่ถ้าโรคมันมามันก็ติดกับทีนี้พอเวลามันขาดแคลนไม่มีมันก็ไปใช้ไอ้พันที่ติดโรค
0: โอ้
1: เพราะว่าเกษตรกรเวลาไม่มีก็ไม่มีพันธุ์ก็ซื้อและที่สำคัญเนี่ยเวลานี้เขาซื้อออนไลน
0: ์
1: คือเรามีระบบการเคลื่อนย้ายไอ้พันธุ์ท่อนไอ้พันธุ์พวกนี้นะเคลื่อนย้ายท่อนพันธุ์มีระบบแต่ทีนี้เขาส่งออนสั่งซื้อออนไลน์กันคุณบัญชาก็นึกออกสั่งซื้อออนไลน์มันส่งข้ามอาณาจักรข้ามจังหวัดข้ามอะไรต่างๆกันมา
0: โอ้โหทั้งนั้นเลย
1: โอ้โหแล้วมันไม่รู้หรอกฮะ
0: ครับ
1: ถูกไหมฮะโดยรถปิกอัพโดยอะไรต่างๆเนี่ยมาถูกไหมมันก็เข้าจังหวัดทีนี้มันก็มีไอ้คนมักง่ายอ่ะขายพวกมักง่ายนี่ก็เอาอะไรฮะไอ้ท่อนพันธุ์ที่ติดโรคเนี่ยมาขายระบาดทั่วเลยครับ
0: โตมีหน้าอะไรนี
1: ่ผลผลิตมาถึงรถเนี่ยฮะมาจากไอ้20กว่าล้านตันเนี่ยมาเหลือ18ล้านตันนี่ปัญหาใหญ่มากมากเลยนะฮะอันนี้คือผมคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่มากแต่โชคดีในบางจังหวัดนะมันมีไม่กี่จังหวัด
0: ครับ
1: 3 4จังหวัดที่ผลผลิตต่อไร่เพิ่มแล้วเป็นไอ้จังหวัดที่เพิ่มอย่างชัยภูมิเนี่ยมันมีจังหวัดที่ผลผลิตต่อไร่เพิ่
0: ม
1: นะฮะโดยที่พื้นที่เพิ่มนิดเดียวแต่ผลผลิตรวมเพิ่มเพราะผลผลิตต่อไร่เพิ่มสาเหตุก็เพราะว่ามันมีบริษัทเอกชนบางบริษัทที่เป็นบริษัทที่ดีมากขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อไม่อยากไม่ได้รับเงินโฆษณาจากครับแต่รายการนี้ก็ไม่โฆษณาอยู่แล้ว
0: ถูกต้อง
1: เขาก็เอาใจใส่เขาเอาท่อนพันธุ์ที่มันต้านทานแล้วเขาก็ส่งเสริมเกษตรกรให้ปลูกท่อนพันธุ์พวกนี้รวมทั้งเขาหาเทคโนโลยีหาน้ำบาดาลหาอะไรแหล่งน้ำอะไรต่างๆเนี่ยให้เกษตรกรผลผลิตต่อไร่ก็เพิ่มและเพิ่มค่อนข้างเยอะมีอยู่ 3-4 จังหวัดเท่านั้นเองที่เป็นแบบนี
0: ้
1: น้อยมากนะฮะไอ้ 3-4 จังหวัดเนี่ยก็มีจังหวัดที่ผลผลิตต่อไร่เพิ่มเนี่ยมีเพชรบูรณ์มีนครพนมที่เห็นนะเพิ่มเยอะเนี่ยนะฮะแล้วก็ไอ้ชัยภูมิที่ว่ารวมทั้งสระบุรีเนี่ยแค่นั้นละนอกนั้นลดทั้งนั้นเหร
0: อ
1: นะฮะเพราะฉะนั้นไอ้ค่าผลผลิตต่อไร่เนี่ยเวลานี้มันเฉลี่ยเพียง 3.2 ตันมันควรจะได้มากกว่านี้เยอะ สี่ห้าตันแต่มันไม่ได้โอเคฟาร์มเก่งๆมีหกเจ็ดตันแปดตันมีแต่มันมีน้อยมากแล้วเวลานี้ท่อนมันขาดแคลนท่อนพันอันเนี้ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่เราจะต้องเอาใจใส
0: ่
1: นะฮะทีนี้สาเหตุอีกอันหนึ่งที่มันไม่พอเนี่ย18ล้านเนี่ยไม่พอเราเนี่ยเป็นผู้ส่งออกสมัยก่อนนะเราเป็นผู้ส่งออกมันสำปะหลังอันดับหนึ่งในโลกไม่มีสองหนึ่งไม่มีสอง
0: ครับ
1: นะฮะเราส่งไป EU แล้วตอนหลังเนี่ย EU ก็คือมันมีเหตุผลใดผมจะไม่อธิบายแล้วตอนหลังเราก็ส่งไปจีนเยอะมากจีนเนี่ยเอามันสำปะหลังเราไปใช้ผลิตแอลกอฮอล์ผลิตอะไรต่างๆเยอะไปหมดเลยนะฮะเพราะแอลมันสำปะหลังนี่ข้อดีคือนอกจากผลิตแอลกอฮอล์แล้วเนี่ยมันก็ผลิตไอ้น้ำมันใช่ไหมฮะได้ใช่ไหมฮะแล้วไปผลิตเป็นพวกแล้ว modified starch modified starch นี่ไปทำอาหารทารกอะไรต่างๆได้ดีมากเลยนะฮะอันนี้มันมีคุณค่ามีคุณสมบัติที่ดีเยอะเนี่ยเอาไปทำแล้วต้นทุนมันต่ำนะฮะอันนี้คือข้อดีแล้วก็ส่งออกไปเป็นกอบเป็นกำตอนหลังเนี่ยเริ่มมีประเทศเพื่อนบ้านเราปลูกเวียดนามลาวเขมรแล้วเราเนี่ยนำเข้าเราก็ปลูกไม่พออยู่แล้วเดิมเรานำเข้าจากเขมรแล้วก็ลาวแต่ลาวตอนนี้เขาห้ามส่งออกแล้วเพราะว่าจีนเนี่ยมันมาตั้งโรงงานมันแป้งมันอยู่ในลาวรัฐบาลลาวก็เลยประกาศห้ามส่งหัวมันออกแต่ลาวมันไม่เยอะหรอกไอ้ที่เยอะคือเขมร
0: บ
1: ัญชาก็รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมฮะเราทะเลาะกับเขมร
0: ถูกปีนึงละ
1: มันก็ไม่มีมันมาจากเขมรสิครับ
0: ใช่ครับ
1: ทีนี้เขมรมาเอามันไปขายใครอ่ะเวียดนาม
0: โอ้ขายเพื่อนบ้าน
1: ขายเพื่อนบ้านดิเวียดนามก็ไปส่งออกไปจีน
0: ครับ
1: วันหลังเราก็จะเสียตลาดพวกนี
0: ้โ
1: อ้แล้วเวลาเนี้ยที่มันขาดแคลนเนี่ยโรงงานไม่พอนะฮะเพราะว่าเนี่ยมาจากเขมรก็ไม่มีมาจากลาวก็มีผลผลิตในประเทศมันก็เตี้ยน้อยมากไม่เพียงพอมันเป็นวิกฤตนะ
0: โอ้ครับ
1: ขาดแคลนระดับเนี้ยคือเข้าขั้นวิกฤตแล้ววิกฤตเนี่ยมันกระทบใครฮะมันกระทบโรงงานพนักงานในโรงงานคนงานในโรงงานระบบขนส่งรายได้จากการส่งออกก็ลดลง
0: ใช
1: ่ถูกไหมฮะ
0: ครับ
1: อันนี้เป็นวิกฤตย่อยๆแต่ในแง่ของคนที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมมันเป็นวิกฤตที่สำคัญมากสำหรับเขาแล้วเรามองไม่เห็นเพราะว่าเราคนที่ไม่เกี่ยวข้องอ่ะมองไม่เห็นถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราต้องแก้ไขโดยเร่งด่วนแล้วผมบอกแล้วหน่วยราชการไทยไม่ให้งบประมาณเพียงพอที่ผ่านมาเขาขอเงินนะชุบสมาคมต่างๆไม่ได้เงินเท่าที่ควรเพิ่งมาตอนหลังกำลังจะได้นะฮะแต่ก็ยังไม่เพียงพอวิกฤตคราวนี้มันรุนแรงมากแล้วคราวนี้สมาคมเขาขึ้นมาแล้วเขาแถลงกันเลยว่ามันเป็นวิกฤตหนักจริง
0: ๆ
1: ทีนี้ข้อเสนอต้องแก้ละต้องทำอย่างไรผมก็เลยเสนออย่างนี้ผมเสนอในที่ประชุมว่า
0: ต้อง
1: ขออนุญาตว่าที่ประชุมเนี่ยไปทำเรื่องถึงรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย
0: ์
1: ขออนุญาตเก็บค่าธรรมเนีย
0: ม
1: ผลผลิตและการส่งออกต้องเสียสละกันละผู้ประกอบการมันเพราะไปเรียกร้องรัฐบาลเนี่ยรัฐบาลก็ปีนี้ก็รัฐบาลไม่มีเงินหรอกคุณก็เห็นแล้วเรื่องงบประมาณหน้าดำหน้าแดงเลย
0: ครับ
1: แล้วมันจะเกิดวิกฤตงบประมาณรู้ใช่ไหมฮะว่าอีก2ปี3ปีข้างหน้าเนี่ยไอ้เงินภาษีเนี่ยมันจะไม่เพียงพอแค่รายจ่ายประจำมันก็จะปูดละนะฮะวันนี้ท่านรองนายกต้องออกมาบอกว่าอะไรฮะบอกว่าจะต้องตัดไอ้ฟรีสค่ะจัดการลดจำนวนค่ะจัดการอะไรไอ้เงินบำนาญอะไรต่างๆต้องมาจัดการละถูกไหมฮะ
0: ใช่คร
1: ับ เพราะมันเงินไม่พอเอกชนก็ต้องช่วยเหลือตัวเองพอดีโชคดี นะทางผู้อำนวยการสถาบันมันตำหลังเขาบอกว่าไอ้เงินที่เราเก็บมาเนี่ยเป็นไอ้โควต้าเงินค่าธรรมเนียมตอนนั้นนะเก็บภาษีเอาไว้เนี่ยแล้วเก็บเอาไว้เนี่ยเงินต้นยังอยู
0: ่ครับ
1: ล่ะ5-600ล้านผมจำไม่ได้ตัวเลขเท่าไหร
0: ่
1: ผมก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราก็ทำสองอย่างพร้อมกันไปขออนุญาตกระทรวงพาณิชย์ว่าจะเก็บธรรมเนียมส่งออกค่าธรรมเนียมจากการผลิตและการส่งออกแล้วก็ทำเรื่องแก้ไขกฎระเบียบของมูลนิธิเอาเงินก้อนนี้มาใช้บางส่วน
0: ครับ
1: เพื่อที่อะไรฮะขยายท่อนพันธุ์ฮะ
0: โอ
1: เราต้องเร่งขยายท่อนพันธุ์ที่เป็นพันธุ์ต่อต้านให้เร็วที่สุดนั่นส่วนที่หนึ่งก่อนแต่อันนี้คือปัญหาเฉพาะหน้าเพราะฉะนั้นถ้าเราขยายท่อนพันธุ์ได้ผลผลิตต่อไร่ก็จะเพิ่มมันก็จะช่วยแก้ปัญหาขาดแคลนได้แล้วเราไม่รู้อีกกี่ปีเราจะดีกับดีกับเขมรดิ
0: ใช่ครับ
1: ถูกไหมฮะเราไม่รู้รัฐบาลชุดนี้รัฐบาลนี้ผมคิดว่าเขาคงไม่อยากจะดีกับเขมรหรอกผมไม่แน่ใจนะหรือถึงอยากจะดีเขมรก็ไม่อยากจะดีกับเรานะไม่รู้ใครจะแน่อันนี้เป็นเรื่องการเมืองอะไรปล่อยไปแต่ว่าเราต้องช่วยตัวเองก่อนตรงนี้แล้วก็เอาไอ้เงินที่เก็บเนี่ยเข้าไปเติมให้คืนต้องคืนก็คืนมูลนิธิเขาถูกไหมฮะแต่เอามาใช้เสร็จแล้วก็ไปแหละที่ห้วยบงเขาก็มีพื้นที่แต่ไม่พอเอาอาจจะไปเอาพื้นที่คือมันต้องไปทดลองปลูกมันต้องขยายพันธุ์ในหลายพื้นที
0: ่
1: เพราะฉะนั้นมหาลัยบางมหาลัยหรือหน่วยราชการมีพื้นที่ก็ไปขยายในพื้นที่ของมหาลัยและหน่วยราชการซึ่งอันเนี้ยหน่วยราชการต้องช่วยละถูกไหมทำให้ฟรีจะได้มีท่อนพันมาแจกให้กับเกษตรกรได้เพียงพอและเป็นท่อนพันที่ต้านทานโลก
0: ครับ
1: อันนี้สเต็ปที่หนึ่งร่วมเป็นเรื่องเร่งด่วนต้องรีบทำผมก็พูดในรายการเลยเรียกร้องท่านสุปชีเลยว่าเนี่ยถ้าทางสมาคมสี่สมาคมเขาทำเรื่องหนังสือไปขอให้ท่านพิจารณาเนี่ยอนุญาตให้เก็บค่าธรรมเนียมเนี่ยกรุณาเถอะครับแล้วก็จะได้มีเงินเพราะว่าเขาไม่สามารถเขาไปรวมเอาเงินกองทุนมาใช้แล้วมันหมดมันก็เจ๊งเลยถูกไหมฮะ
0: ใช
1: ่มันต้องทำควบคู่กันไปนะฮะอันนี้แล้ววันหลังเนี่ยพอสถานการณ์เรียบร้อยจบได้เงินคืนไปเรียบร้อยก็ไม่ต้องเก็บก่อต่อก็ได้แต่ผมเสนอว่าเก็บต่อเพราะอะไรครับท่อนพันธุ์มันวันหลังที่มาจากไนจีเรียนี่ที่พันธุ์ต้านทานเนี่ยผลผลิตต่อไร่เนี่ยมันต่ำกว่าท่อนมันสำปะหลังพันธุ์ที่อยู่ในประเทศไทยเกษตรกรไปแล้วเพราะฉะนั้นต่อไปก็คือจะต้องปรับปรุงเอาไอ้ท่อนพันธุ์มันสำปะหลังที่มาจากต่างประเทศแล้วมันต้านทานโรคเนี่ยนะฮะโรคใบด่างเนี่ยนะเอามาปรับปรุงพันธุ์ให้มันได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นซึ่งต้องใช้เวลาและต้องใช้เงินแต่เรามีนักวิชาการที่เก่งๆอย่างอาจารย์เจริญศักดิ์เนี่ยถึงแม้ว่าท่านจะเกษียณแต่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อะไรต่างๆผมมีเพราะฉะนั้นอันนี้คือก้าวต่อไปที่ต้องเร่งทำครับถ้าทำได้มันก็จะแก้วิกฤตนี้ได้ถ้าทำไม่ได้วันหลังอุตสาหกรรมนี้ก็จะเตี้ยลงซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีประโยชน์มากเพราะว่ามันผลิตได้นั่นด้วยใช่ไหมฮะไอเอทานอลใช่เราเนี่ยเอาอ้อยเอาน้ำอ้อยมาผลิตเอทานอลไม่ได้เพราะมันมีปัญหาในเรื่อง 70-30 อะไรต่างๆนะแต่ว่าเราเลยใช้มันสำปะหลังมาผลิตเอทานอลและต้นทุนมันต่ำแล้วพวกเหล้าพวกอะไรต่างๆเนี่ยแอลกอฮอล์มันก็มาจากอันนี้อ่ะ
0: จริง
1: ใช่ไหมฮะอันเนี้ยแล้ววันหลังเนี่ยแล้วเวลาเนี้ยไอ้พวกเนี้ยเอทานอลพวกเนี้ยมันจะเป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูงค่อนข้างมากนะฮะมันจะทดแทนน้ำมันทดแทนอะไรต่างๆได้หลายอย่างฮะผลิตอาหารทารกผลิตอะไรต่างๆได้พวกโมดิฟายสตาร์มันมีมูลค่าสูงมากเราควรจะพัฒนาอุตสาหกรรมไอ้ปลายน้ำพวกนี้ให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มันมีค่าก็มีโรงงานหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานีเนี่ยเขาเอาไอ้แป้งมันสำปะหลังมาทำอะไรฮะทดแทนไอ้แป้งข้าวสาลีทำขนมปังทำอะไรแข่งกับไอ้ขนมปังที่มาจากข้าวสาลีแป้งข้าวสาลีเลยครับ
0: โอ้เหรอฮะ
1: เก่งมาก เก่งมากก็ทำได้แล้ว
0: นะรสชาติมันใช้ได้ไหมอาจารย์
1: ใช้ได้ฮะใช้ได้ผมลองแล้วใช้ได้ครับแต่ยังไม่เป็นที่นิยมแต่ว่าเนี่ยคือเราเห็นอนาคตอ่ะแล้วข้าวสาลีเราปลูกไม่ได้เราต้องนำข้าว
0: โอ้100%เลยฮะอาจารย์ต้องนำเข้าเปอร์เซ็นต
1: ์ถูกต้อง
0: ครับครับแต่ที่เนี่ยสงสัยอย่างอาจารย์ว่าเนี่ยพออะไรมันราคาดีเนี่ยเกษตรกรก็จะไปหาที่เพิ่ม
1: อันนี้เรื่องปกติของเกษตรกรไทย
0: แต่ทั้งที่ได้ที่เพิ่มมันก็ควรจะผลผลิตเพิ่มกับผลผลิต
1: คืออย่างนี้ฮะคือได้ที่เพิ่มมันควรจะน่าหน่อยถ้ามันควรจะได้ผลผลิตเพิ่มแต่พอเอิญได้ที่เพิ่มแล้วท่อนพันธุ์มันไม่สะอาดอ่ะ
0: โอ
1: ้มันก็เสร็จเต็ม
0: โอ้ครับ
1: สั่งจะออนไลน์แล้วขาดแคลนอ่ะ
0: โอ้
1: แล้วคุณก็สั่งออนไลน์อ่ะ
0: อ
1: ะไรก็แล้วแต่มันติดโรคแล้วอ่ะ
0: โอ้
1: แล้วมันมีคนมักง่ายอ่ะ
0: โอ้
1: แล้วถึงแม่ไม่มีคนมากง่ายมันก็ระบาดเพราะมันระบาดมาจากแอฟริกาข้ามมาถึงประเทศไทยก่อนข้ามมาของประเทศไทยมันติดที่เขมรก่อนแล้วรู้แล้วตอนที่มันติดที่เขมรแต่เราไม่ทำอะไรในการป้องกันเท่าที่ควร
0: เอ้า
1: เนี่ยหลายปีที่แล้วอ่ะนั่นแหละเกิดเรื่อง
0: โอ้นี่น่าล่ะปัญหาก็เลยแก้กันไม่ตกจนตอนนี้เป็น
1: ใช่มันแก้ยากแก้ยากมากปล่อยมาถึงขั้นนี้แล้วมันแก้ยากมากผลผลิตร่วงมาเยอะมาก
0: ก็วันนี้ก็ถือว่าชัดเจนในประเด็นนี้ขอบพระคุณมากครับอาจารย์
1: ขอบพระคุณครับครับ
0: ครับสวัสดีครับนะโอ้นี่ก็ได้ฟังอีกมุมมองหนึ่งนะฮะเรื่องของมันสำปะหลังจนกระทั่งถึงคำว่าเป็นวิกฤตกันแล้วเนี่ยแหละครับมันก็เป็นเรื่องราวที่แปลกอย่างที่ผมตั้งคำถามไปเมื่อสักครู่ว่าเวลาราคายางพาราดีอันนี้แบบเอาไปโค่นป่าแล้วก็แห่ปลูกยางพารา7ปีถึงจะได้กรีดยางกันอย่างนี้เป็นต้นนะครับเวลาทุเรียนดีไปโค่นกันหมดเนี่ยครับผู้เรียนไปปลูกทุเรียนกันเนี่ยนะครับสุดท้ายไปมาทุเรียนก็เป็นไงฮะราคาตกต่ำนะลงเริ่มจริงแล้วก็มาโกยไปเสียบเรียบร้อยนะต่อไปอะไรนะครับเนี่ยมาเจอเรื่องของนี้อีกมันสำปะหลังน่าจะไม่ได้แบบผลผลิตดีกับผลผลิตตกต่ำอีกเพราะต้นทางติดโรคติดอะไรกันมาอีกแถมมีปัญหาในการตรวจสอบตรงแนวชายแดนกันอีกแล้วไร้คนเก็บอีกคนงานเก็บอีกเนี่ยนะครับมันถึงได้เป็นเรื่องเป็นราวที่น่ากังวลใจกับสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะลองดูว่าวิกฤตที่จะสามารถแก้กันได้มากน้อยแค่ไหนกันอย่างไรนะครับเวลาในขณะนี้เดี๋ยวพักสักครู่แล้วกลับมาช่วงต่อไปอีคอนบิสกันนะครับ
2: อีคอนบิสปากท้องต้องคิดช่วงอีคอนบิสบายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวชและรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์พัวพงศกร
3: 96.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การคิดบวกคือการยินดีกับก้าวเล็กๆในทุกวันเพราะการเดินช้ายังดีกว่าการหยุดอยู่กับที่และไม่ยอมพัฒนาอะไรเลยเหลยจุนผู้ก่อตั้งเซี่ยวมี
5: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusiveชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่ลาวสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
7: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: บิสปากท้องต้องคิดช่วงอีคอนบิสบายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวชและรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์พัวพงศกร
1: ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอยู่ที่คลื่น 96.5 เมกะเฮิรตซ์คลื่นความคิดของอสมทนะครับไม่ว่าจะติดตามฟังทางระบบไหนก็แล้วแต่นี่นะครับเราทักทายกันจำและเรื่องราวที่น่าสนใจพบกับผมได้เป็นประจำนะครับวันนี้ดูกันนะครับก็จะมีความน่าสนใจทางด้านพลังงานเยอะพอนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคาลงกันดีเซลนะครับราคาดีเซลหน้าลงกันนะก็มีการปรับราคาเพื่อที่จะพยายามพยุงช่วงของราคาเนี่ยให้มันสามารถรองรับแรงกระแทกในต่างประเทศกันเนี่ยนะครับมีเรื่องนึงที่น่าสนใจก็คือเรื่องของค่าไฟฟ้านะครับค่าไฟฟ้าแล้วก็ปรากฏว่าวันนี้ฮะกปนี่นะครับเคาะบินค่าไฟฟ้างวดสุดท้ายของปีนะคือ4เดือนสุดท้ายเนี่ยเหลือไม่ถึง 3.90 บาทนะฮะคือแค่หน่วยละ 3.86 บาทลดลงไปอีก9สตางค์ครับคุณภูมิพัฒน์ลีสมบัติไพบูลย์เลขาธิการสำนักงานกรรมการกำกับกิจการพลังงานและเรกูเลเตอร์และก็ยังเป็นโฆษกของคณะกรรมการชุดดังกล่าวเนี่ยนะครับบอกว่าวันนี้ที่ประชุมของกกพ.เนี่ยก็พิจารณาเกี่ยวกับเรื่องของปรับปรุงอัตราค่าไฟฟ้าแบบก้าวหน้านะครับสำหรับคนใช้ไฟฟ้าแบบบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเพื่อที่จะใช้เก็บในงวด4เดือนสุดท้ายก็กันยาตุลาพฤศจิกาธันวาปี69นะครับทีนี้ที่เขาเสนอปรับปรุงตรงนี้มาก็ปรากฏว่ามันยังลดได้นะฮะลดลงจากหน่วยละ 3.95 บาทลงมาเหลือ 3.86 บาทต่อหน่วยอันนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับเท่ากับว่าลดลงไปหน่วยละ9สตางค์ถามว่ายังไงนะฮะก็เป็นผลมาจากการปรับค่าไฟฐานเฉลี่ยใหม่9สตางค์มันก็เลยไปลดไอ้ตรงนั้นลงมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นค่าไฟสำหรับตรงนี้ที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยนะครับจะอยู่ที่3.69 บาทนะครับจากปัจจุบันนี้อยู่ที่หน่วยละ 3.78 บาทก็เรียกว่าลงได้เท่าไหร่ก็ลงกันเต็มที่กันเลยนะครับอันนี้ส่วนนี้ก็จะมีผลช่วยสำหรับค่าไฟของบรรดาพี่น้องประชาชนคนทั่วไปที่อยู่ตามบ้านเรือนต่างๆนะครับอันนี้เป็นค่าไฟสำหรับครัวเรือนกันก็ถือว่าเป็นข่าวดีส่งท้ายในช่วงประมาณ4เดือนข้างหน้าสำหรับค่าไฟประเทศไทยกันนะครับแต่ที่นี่เนี่ยนะฮะเศรษฐกิจมันจะดีหรือไม่ดีเนี่ยมันก็จะมีตัวชี้วัดของสารพัดสำนักที่ออกมาสะท้อนกันให้เห็นนะครับซึ่งวันนี้ก็ปรากฏว่าไปเจอตัวชี้วัดของทางหอการค้าเขานะฮะความเชื่อมั่นหอการค้าปรากฏว่าโอ้อะไรเนี่ยต่ำสุด35 เดือนตีกันก็36เนี่ยก็ต่ำสุดในรอบ3ปีไปเจอเรื่องอะไรที่ทำให้คนรู้สึกมันแย่ครับเรื่องนี้นี่นะครับท่านได้มาในหอการค้าไทยเนี่ยเขาก็เปิดบทสรุปผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นของการค้าไทยนะปรากฏว่าสำรวจไปสำรวจมาเปิดออกมาเนี่ยค่าดัชนีนี่มันต่ำในรอบ35 เดือนนี่เขาคงเกรงใจอีกเดือนนึงจะได้ครบ3ปีเนี่ยนะครับกลายเป็นว่าไอ้ค่าที่มันต่ำสุดใน35เดือนเนี่ยนะฮะยกเว้นภาคเหนือและภาคใต้ที่ปรับตัวดีขึ้นแบบกระเจ๋งหนึ่งเนี่ยผมใช้คำนี้เลยนะฮะคือมันขึ้นแค่0.1จุดเท่านั้นเองนะครับทำให้ดัชนีความเชื่อมั่นภาคธุรกิจอ๋อนี่ไงปกติเนี่ยมันจะเป็นดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคซึ่งเขาก็มีแถลงเขานี่นะครับแต่นี่กลายเป็นว่าดัชนีความเชื่อมั่นภาคธุรกิจในประเทศไทยตอนนี้อยู่ในช่วงต่ำสุดในรอบ3ปีนะเกือบ3ปีแล้วครับ35เดือนเข้าไปแล้วถามว่าทำไมเอกชนเจ้าของกิจการเจ้าของร้านค้าคนทำมาค้าขายธุรกิจเนี่ยเขาถึงไม่มีความเชื่อมั่นหลงเหลืออยู่เลยเนี่ยแล้วมันต่ำสุดในรอบ3ปีเนี่ยนะครับก็โยงไปถึงเรื่องของหนี้ครัวเรือนครับลูกค้านั่นเองใช่ไหมนี่ครัวเรือนตอนนี้ประชาชนเนี่ยยังแบกไว้เยอะมากเลยนะฮะเนื่องจากว่าพอนี่เยอะเนี่ยมันก็ตัดกำลังซื้อไงครับรายได้เข้ามาก็ไปจ่ายนี่ก่อนสุดท้ายเหลือนี่นะครับก็จ่ายแบบใช้จ่ายแต่จำเป็นไงฮะนั้นกำลังซื้อก็ไปเพิ่มไปงอกถูกไหมครับทำให้ไม่สามารถซื้อข้าวของได้มากนักนะฮะรายได้นี่เองเนี่ยก็ปรากฏว่าก็ไม่สูงถูกไหมครับพอรายได้ไม่สูงเกิดจากการที่ว่าเป็นไงปริมาณงานน้อยลงตอนนี้เราเห็นชัดเลยนะฮะพวกโรงงานอุตสาหกรรมสายพันธุ์การผลิตอะไรต่างๆนี่นะครับลดจำนวนชั่วโมงยังไม่พอลดอัดกะกะก็คือชิฟต์นะครับในการทำงานอาจจะเคยเปิด3ชิฟต์ก็เหลือ2ชิฟต์พอมาลดเสร็จปั๊บทีนี้ทำไงอ่ะ OT ก็ถูกตัดเป็นเรื่องธรรมดาเพราะมันไม่มีการขยายกำลังการผลิตเห็นไหมฮะรายได้ก็ไม่ได้กลับเข้ามาก็อย่างเงี้ยอย่างที่เขาบอกกันเนี่ยนะครับว่าคือเราจะเห็นว่าไอ้นี่ครัวเรือนต่อ GDP เนี่ยอุ้ยแต่ละสำนักวิจัยนะแบงค์ชาติอย่างนี้ก็บอกว่ามันลดลงก็เพราะแบงค์เขาก็ไม่ได้ปล่อยไงฮะถูกไหมฮะแล้วนี่เอ็มก็จะไม่ได้แก้ให้แบบเป็นเรื่องอะไรนักเศรษฐศาสตร์ชอบใช้คำว่าอะไรนะในยะสำคัญอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะฮะคือนี่มันไม่ได้ถูกแก้ไปอย่างเห็นเด่นชัดแต่เพียงแต่ว่าต้นทางเขาไม่ปล่อยเนี่ยแล้วตอนนี้เราก็ทราบกันดีเข้ามาธุรกิจเอสพีนี่นะครับเข ข้าก็ไม่ถึงหนี้เข้าก็ไม่ถึงเงินกู้ละแถมมองว่าทั้งขนาดและประเภทธุรกิจเนี่ยนะครับเป็นเสี่ยงไปสมุดอย่างนี้เป็นต้นนะครับนั่นแหละก็เลยทำให้ดัชนีความเชื่อมั่นภาคธุรกิจของคนไทยในขณะนี้เนี่ยนะครับตกต่ำลงมาเกือบในช่วงเฉียด3ปีกว่าได้นะฮะลูกค้าไม่มีกำลังซื้อแบบนี้อยู่นี่นะครับซื้อของเองก็ไม่ได้มากรายได้เองก็ไม่ได้ฟื้นเลยนี่นะครับทำให้ภาวะเศรษฐกิจในพื้นที่ในแต่ละภูมิภาคตอนนี้ก็ไม่ดีเลยนะแถมอีกดอกหนึ่งด้วยการท่องเที่ยวก็ไม่ได้โดดเด่นเขาก็บอกว่าไม่ได้แย่แต่มันก็ไม่ได้โดดเด่นนะครับยิ่งภาคเกษตรกรเองตอนนี้ก็ไม่ได้ดีมากเลยนะครับเพราะอะไรฮะสินค้าเกษตรกรเองก็ขึ้นๆดำๆลงๆนะครับตามไตรมาสแต่ปีนี้รู้สึกว่าในภาพรวมเนี่ยจะไม่ได้ดีขึ้นเลยนะครับแต่ตรงนี้เองเนี่ยนะครับก็เลยทำให้ในที่สุดเนี่ยพอไปสัมภาษณ์เสร็จปั๊บคนเป็นเจ้าของธุรกิจก็สะท้อนออกมาแนวนี้นี่แหละครับว่าความมั่นอกมั่นใจมีแต่สุดลงสารวันเตี้ยลงเย็นอยู่เรื่อยๆนะครับนี่ยังไม่รวมราคาพลังงานด้วยนะฮะที่ขึ้นแล้วตอนนี้ก็ไม่ได้ลงเลยนี่นะครับตอนนี้ท่านผู้ชมรู้ไหมครับว่าราคาดีเซลในประเทศไทยครั้งที่ขึ้นล่าสุดเมื่อประมาณวัน2วันที่ผ่านมาเนี่ยดีเซลประเทศไทยแพงสุดในรอบ2เดือนเท่านั้นนะฮะเบนซินกลุ่มแก๊สโซฮอลที่แพงสุดในรอบ1เดือนนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าไปเทียบกับราคาก่อนเกิดสงครามอิหร่านเนี่ยก็โอ้ยยังแพงกว่าประมาณ 20% บวกๆทั้งนั้นเลยนะครับทีนี้พอเขาทำผลสำรวจตรงนี้โดยทางด้านของหอการค้าไทยเนี่ยนะครับที่ก็มองต่อไปโดยเฉพาะเป็นปัจจัยของต่างประเทศกับคนทำมาค้าขายในเจ้าของกิจการธุรกิจเนี่ยก็คือสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอิสราเอลแล้วก็อิหร่านนะครับดูแล้วเนี่ยนะครับไม่มีท่าทีว่ามันจะสงบหรือว่าหาทางออกที่สมบูรณ์แบบได้เลยนี่นะครับนอกจากนี้เราเรื่องอะไรต่างฝ่ายต่างก็นะไปเอาช่องแคบ2ช่องแคบเนี่ยนะครับเป็นตัวประกันในการที่จะทำให้มีปัญหาเรื่องของราคาพลังงานซึ่งตรงนี้เราเองก็ไม่สามารถทำอะไรได้เพราะว่าปัจจัยเหนือความควบคุมถูกไหมครับทีนี้ต่อมาเนี่ยสถานการณ์ความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทยกัมพูชานี่ก็มาปีเศษแล้วเนี่ยนะครับก็เลยทำให้เรื่องนี้ก็มีปัญหาในเรื่องของการค้าการขายไปด้วยนะครับสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจและปัญหาค่าครองชีพนี่ก็ขึ้นก็ไม่ลงนะยังสูงอยู่เหมือนเดิมเนี่ยนะครับซึ่งก็ไม่ได้สอดคล้องกับรายได้ปัจจุบันเพราะมันไม่ได้ขึ้นตามเงินเฟ้อนี่เป็นต้นนะครับนอกจากนี้ถามว่ามีปัจจัยบวกไหมเนี่ยพูดมาทั้งหมดนี่จะกลายเป็นปัจจัยลบหมดเนี่ยนะครับผลสำรวจนี้ก็บอกว่ามันก็มีปัจจัยบวกอยู่ก็คือโครงการที่เรียกว่าหุ้มก็เรียกว่าอะไรครับเป็นโครงการหิ้วปีกเศรษฐกิจเฉพาะหน้าเนี่ยนะครับว่าโครงการไทยช่วยไทยเนี่ยนะฮะกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐเนี่ยนะครับถามว่าการส่งออกไม่มันก็ยังสองหลักนะ 20.75% เนี่ยนะครับถามว่าหุ้นไทยบวกไหมมันก็บวกอยู่นะตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงขนาดนี้หุ้นไทยก็ถือว่าจำอยู่เนี่ยนะครับแต่นั่นแหละครับดูจากทั้งหมดแล้วเนี่ยเขาก็ชั่งน้ำหนักกันลบมีมากกว่าบวกนะครับทีนี้การสำรวจความเชื่อมั่นในปัจจุบันและมองไปอีก6เดือนข้างหน้าถ้า6เดือนข้างหน้าตอนนี้ก็แสดงว่าต้องมองข้ามปีกันแล้วครับเพราะว่าตอนนี้เราเข้ามาถึงที่8กันแล้วเนี่ยมองว่าจะแย่ลงในทุกรายการโอ้โหอันนี้ผมไม่ได้พูดเองนะครับผลสำรวจชี้ออกมาอย่างนี้เลยนะว่าความเชื่อมั่นในปัจจุบันและในอนาคตอีก6เดือนข้างหน้าแย่ทุกรายการนะครับมีอยู่รายการที่มันจะไม่แย่คือภาคบริการเท่านั้นแต่ทุกเซกเตอร์นะฮะไม่ว่าจะเป็นทางการบริโภคการลงทุนการท่องเที่ยวการเกษตรการอุตสาหกรรมการค้าชายแดนค้าข้ามแดนมองว่าแย่ลงทั้งหมดใน6เดือนข้างหน้าโอ้โหถ้าเจ้าของธุรกิจเขามองอย่างนี้นี่นะครับอันตรายแล้วนะครับจะบอกให้รู้นะฮะทีนี้สถานการณ์มุมมองของผู้ประกอบการเนี่ยเขาบอกว่าถามว่าในเศรษฐกิจปัจจุบันถึงอนาคตเนี่ยยังไม่ได้ดีขึ้นแน่ๆนะฮะจนกระทั่งปลายปี2069ก็ยังไม่แน่ใจว่าจะพื้นหรือเปล่านะครับแต่ก็เอานะอย่ามองโลกสวยไปครึ่งๆนิดนึงหวังว่ามันน่าจะดีขึ้นเพราะว่าพอมันเข้าช่วงปลายปีไอ้สิ่งที่มันจะมาคืออะไรทราบนะฮะไฮซีซั่นการท่องเที่ยวเนี่ยนะเพราะตอนนี้เข้าเดือน8 4เดือนข้างหน้านี้จริงๆเนี่ยนะครับสามารถจะเช็คได้แล้วนะว่าสัญญาณของการท่องเที่ยวในช่วงไฮซีซั่นของเราเนี่ยดีหรือไม่ดีและอีก4เดือนข้างหน้าก็จะเป็นตัววัดดวงกันแล้วนะครับว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจะเดินทางเข้าเมืองไทยเนี่ยเป็นไปตามเป้าปีนี้ได้ไหมหรือต่ำกว่าเป้าในปีที่แล้วส่วนในการที่จะฟื้นไปเหมือนตอนโควิด19เนี่ยรอพอก็ได้คุยกับทางด้านหลายฝ่ายใช่ไหมครับก็ยังสะท้อนอยู่นะครับว่าอันนี้ต้องรออย่างน้อยก็มี 2-3 ปีบวกขึ้นนะครับนี่แหละเป็นดัชนีความเชื่อมั่นภาคธุรกิจที่ดูแล้วก็อาการหนักเหมือนกันนะครับทีนี้เรื่องราวของ EEC ที่มีแนวคิดว่าตอนนี้ก็มี3จังหวัดถูกไหมฮะชลบุรีฉะเชิงเทราระยองถูกไหมฮะฉะนั้นมีแนวคิดจะไปผนวกอีก1จังหวัดเนี่ยคือปราจีนบุรีให้กลายไปเป็น4จังหวัดเลยนะฮะการที่ว่าเรื่องนี้เนี่ยถูกต่อต้านออกมาจนต้องมีการบุกทำเนียบไปยื่นหนังสือเนี่ยล่ารายชื่อมาตั้ง 11,000 คนเลยเนี่ยนะครับคุณสุนทรคมคายนะประธานอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อมอำเภอกบิลบุรีนะครับแล้วก็เป็นแกนนำเครือข่ายปราจีนบุรีปราจีนแข็งนะครับพร้อมด้วยตัวแทนชาวบ้านกว่า30คนเนี่ยนะฮะก็เดินทางไปยื่นหนังสือคัดค้าน ไอ้การที่จะขยายพื้นที่ EEC

ป็นตัวแทนรับมอบไปนะฮะทีนี้ทางเครือข่ายนี่เขาก็ชี้แจงอยู่นะครับว่ามันก็ต้องมีเหตุผลนะว่าทำไมเขาไม่อยากเอาปราจีนบุรีเนี่ยในมุมมองของภาคประชาชนโดยแกนนำทางเนี่ยเข้าไปรวมด้วยนี่แหละครับเป็นจังหวัดที่4เขาประกอบด้วยอย่างนี้ครับข้อแรกเลยนะรายงานการศึกษาที่ขาดความโปร่งใสไม่มีความชัดเจนนะครับรายงานของสถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยเร่งรีบเขาบอกงี้นะฮะแล้วก็ไม่เปิดเผยข้อมูลให้ครบให้ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่เนี่ยตรวจสอบก่อนที่อยู่ดีๆเข้าที่ประชุมกพอ.แล้วก็ตรวจสอบข้อมูลบนเนี่ยคาดเคลื่อนหลายจุดอันนี้ข้อที่1 นะครับข้อที่2เขาบอกว่าไอ้บทเรียนหลังบ้าน EEC เนี่ยนะตั้งแต่ปี2560มาเนี่ยปราจีนบุรีเนี่ยกลายเป็นแหล่งรองรับและกำจัดขยะมลพิษการอุตสาหกรรมโรงหลอมเถื่อนโรงทุนข้ามชาติก็เข้ามาโดยได้รับการเยียวยาและเป็นธรรมกับความเสียหายและความสูญเสียที่เกิดขึ้นอันนี้ข้อ2นะครับข้อ3เนี่ยนะฮะความล้มเหลวในการจัดการมลพิษพื้นที่ EEC เดิมเนี่ยก็3จังหวัดเนี่ยฉะเชิงเทราชลบุรีระยองเนี่ยนะฮะก็ประสบปัญหาขยะพิษโรงงานศูนย์เหรียญนอมินีที่แพงนะแล้วก็แรงงานผิดกฎหมายซึ่งเรื่องนี้ก็แก้ปัญหากันไม่ได้นะครับข้อที่4กฎหมายเอื้อทุนสีเทาอย่างเงี้ยกฎหมาย EEC ทำลายวิถีชีวิตคนท้องถิ่นทำให้ชาวบ้านชาวช่องกลายเป็นพลเมืองชั้น2นะครับข้อที่5ชาวบ้านสูญเสียที่ดินฮะเกิดการกว้านซื้อที่ดินแปลงใหญ่โดยกลุ่มนายทุนนะเป็น politician แปลว่านักการเมืองแล้วก็มีนายหน้าทำลายราคาที่ดินแล้วก็ที่ดินหลุดมือจากพี่น้องเกษตรกรไปอย่างง่ายดายนะครับข้อที่6เนี่ยนะฮะกระทบพื้นที่ป่าและมรดกโลกด้วยเขาบอกว่าจะมีแผนการสร้างเขื่อนเพิ่มตั้ง7แห่งนะฮะในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่กระทับลานซึ่งป่าต้นน้ำก็หายไปถึง 20,000 ไร่แล้วก็เสียจะถูกถอดออกจากการเป็นมรดกโลกด้วยถ้าโครงการเหล่านี้เกิดขึ้นนะครับส่วนข้อสุดท้ายเนี่ยข้อที่7เขาบอกว่าทำลายจุดแข็งเกษตรอินทรีย์ครับคือจังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเชิงเกษตรอินทรีย์นะฮะแล้วก็เน้นอุตสาหกรรมเนี่ยมันจะไปทำลายฐานทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นเพื่อเป็นประโยชน์ของทุนต่างชาติเท่านั้นเลยนะครับผล7ข้อที่รวมมาหมดเลยนี่นะครับนั้นตรงนี้เองเขาก็ยื่นหนังสือนี้ไปนะทีนี้นายสุนทรคมคายเนี่ยแล้วก็ตัวแทนกลุ่มผู้ชุมนุมที่วันนี้ไปยื่นหนังสือเนี่ยนะครับบอกว่าอันนี้ก้าวแรกนะเป็นความเคลื่อนไหวก้าวแรกของกลุ่มต่อสู้เพื่อปกป้องบ้านเกิดนะครับก็จะมีการนัดรวมตัวชุมนุมครั้งใหญ่วันที่17สิงหาคมนะครับเวลา 9:00 น.เป็นต้นไปวันที่17สิงหาคมก็วันจันทร์หน้าเนี่ยนะที่สารการจังหวัดปราจีนบุรีตำบลไม้เด็ดอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยนะครับเพื่อปักหลักรอคำตอบเพราะว่าบริยื่นหนังสือไปแล้วไงใช่ไหมครับก็เดี๋ยววันจันทร์ก็ชุมนุมใหญ่รอคำตอบอันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวของทางด้านในพื้นที่ที่เขาจะไม่อยากเอาปราจีนบุรีเนี่ยเข้าไปเป็นจังหวัดที่4โดยปริยายในพื้นที่ของ EEC กันนะครับเนี่ยเห็นไหมเรื่องการลงทุนเรื่องการตรวจสอบสิ่งแวดล้อมเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างนี่นะครับก็ถือว่ามีมาแต่ไหนแต่ไรแต่ความโปร่งใสและชี้แจงให้ชัดเจนครบถ้วนที่สุดเนี่ยจะเป็นทางออกของทุกฝ่ายกันได้นะครับพอพูดถึงเรื่องการลงทุนเนาะจำได้ใช่ไหมครับเมื่อวานผมก็เล่าให้ฟังใช่ไหมครับจริงๆก่อนหน้านี้ก็คือฮากันในวงการรถยนต์เนี่ยที่ว่าผู้บริหารระดับคนไทยเบอร์หนึ่งเป็นรองจากญี่ปุ่นในโตโยต้าเนี่ยออกมาโพสต์ข้อมูลถูกไหมครับในเฟซบุ๊กส่วนตัวเกี่ยวกับเรื่องของอินโดนีเซียเนี่ยมาเสนอเชิญชวนให้โตโยต้าเนี่ยย้ายไปเลยย้ายฐานไปอยู่อินโดนีเซียเลยนะครับจะประเคนเรียกว่าสิ่งจูงใจให้มากกว่าที่ได้อีกอะไรนี่ต่างหากเนี่ยนะครับปรากฏว่าวันนี้ครับผู้บริหารท่านนี้เนี่ยก็คือคุณสุภกรรัตนวราหะรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดเนี่ยนะครับวันนี้ไม่ได้โพสต์หรอกแต่ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเลยต่อเนื่องจากเรื่องนี้ด้วยนะครับคุณสุภกรเนี่ยแกบอกอย่างนี้ครับว่าคือหลังจากที่โตโยต้าก็มีการหารือกับทางภาครัฐถึงสถานการณ์อุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยในปัจจุบันนี่นะครับเพื่ออะไรฮะเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นจริงความแท้จริงว่ามันเกิดความเหลื่อมล้ำลักลั่นในการแข่งขันระหว่างรถยนต์ที่ผลิตในประเทศกับรถยนต์ที่ไปนำเข้ามาจากต่างประเทศโดยเฉพาะจีนโอ้โหนี่แกระบุเลยนะครับทีนี้สิ่งที่โตโยต้าได้มีการพูดคุยกับรัฐบาลเนี่ยนะครับก็คือว่าอย่างนี้ไปพิจารณาปรับเกณฑ์โครงสร้างภาษีสรรพสิทธิ์สรรพสามิตใหม่ให้มันเท่าเทียมกันในการแข่งขันนะถ้าเป็นภาษาทางชกมวยเรียกว่าแฟร์เพลย์อย่างนี้เป็นต้นนี่นะฮะเอาผลประโยชน์ของประเทศไทยเนี่ยเป็นหลักสำคัญนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยรถยนต์ EV จากจีนเนี่ยที่เข้ามาขายในไทยเนี่ยเสียภาษีสัมปทานมิตรต่างจากรถยนต์ที่ผลิตในประเทศไทยโดยคนไทยโดยโรงงานที่อยู่บนแผ่นดินไทยมากพอสมควรนะครับเพราะมันทำให้การแข่งขันเนี่ยยากคือถ้าอัตราภาษีสูงเป็นคนละเรื่องเนี่ยนะครับเหมือนมวยชกคนละน้ำหนักแต่บนเวทีเดียวกันเนี่ยมันจะไปรอดกันหรือครับนะเพราะจากตรงนี้พอเขาคุยกันเสร็จเนี่ยก็หารือกันไปส่งข้อมูลกันไปชี้แจงกันไปเนี่ยนะครับเรื่องนี้เนี่ยถามว่า
การปกป้องอุตสาหกรรมรถยนต์ภายในประเทศมันก็เป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญถูกไหมครับเพราะว่ากว่า60ปี

0: ที่อุตสาหกรรมยานยนต์ในไทยเนี่ยก่อตั้งขึ้นมานะซึ่งเรื่องนั้นเนี่ยทางด้านของคุณสมกรรัตนวราหะก็ได้ชี้แจงในโพสต์ของส่วนตัวไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นในตรงนี้เนี่ยนะครับแกมองอย่างนี้ครับว่าการที่มีทุนมาลงทุนตั้งโรงงานผลิตรถยนต์ในประเทศเนี่ยนะครับมันก็เป็นสิ่งที่ดีแหละนะครับแต่ว่าช่องโหว่ทางภาษีเนี่ยมันกลายเป็นโอกาสในการไปนำเข้ารถยนต์ทั้งแท่งเนี่ยมาจำหน่ายนะครับทำให้ประเทศไทยสูญเสียภาษีที่ควรจะจัดเก็บมาใช้ในการพัฒนาประเทศในอนาคตต่อไปนะคุณสมกรยกตัวอย่างนี้ครับอ่ะเอาลองถอยกลับไปดูสิ 4-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับรัฐบาลก็พยายามส่งเสริมเนาะรถยนต์ EV นะครับสนับสนุนเงินนะครับ 100,000 บ้าง 50,000 บ้างนะฮะให้ซึ่งเป็นการใช้เงินจากภาษีนะครับขณะที่รถบางรายอาศัยช่องโหว่ดังกล่าวเนี่ยนะครับก็นำเข้ารถเนี่ยมาขายในไทยโดยไม่มีแผนงานชัดเจนในการลงทุนประเทศไทยแบบเป็นชิ้นเป็นอันนะฮะซึ่งตรงเนี้ยปรากฏว่าทำไงฮะทำให้คนที่ตั้งใจจะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเนี่ยเขาก็เสียเปรียบถูกไหมครับทุกวันนี้เนี่ยอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยเนี่ยประสบปัญหาเรื่องภาษีสรรพสามิตแกก็ยกตัวอย่างเลยนะรถยนต์ที่เข้ามาขายในเมืองไทยเนี่ยยกตัวอย่างเช่นรถไฟฟ้านำเข้าเนี่ยเสียภาษีนำเข้าในอัตรา 8% ยังไม่พอแถมยังได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลอีก 50,000 บาทต่อคันภายใต้นโยบาย EV 3.5 ที่ตอนนี้กำลังใช้กันอยู่เนี่ยนะฮะต้นกลายเป็นว่าอะไรครับส่งผลให้รถยนต์ไฟฟ้าที่นำเข้าจากต่างประเทศเนี่ยเอาว่ากันตรงๆเลยไม่ต้องเสียภาษีฮะตรงกันข้ามกับรถยนต์เนี่ยที่ผลิตออกจากสายพานโรงงานตั้งอยู่ในประเทศไทยเนี่ยนะครับกับต้องเสียภาษีแบบเต็มสตรีมเต็มเม็ดเต็มหน่วยอย่างนี้เป็นต้นนะครับคุณสุภกรรัตนวราหะรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ของโตโยต้าแกก็บอกว่าคือแกก็มองว่าไอ้โครงสร้างภาษีที่มันบิดเบี้ยวเนี่ยมันส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้ผลิตในประเทศทั้งนั้นเลยนะคือต้องเสียภาษีอย่างเต็มเต็มเต็มเม็ดเต็มหน่วยในทุกขั้นตอนเลยนะไม่ใช่แค่บางส่วนนะทุกขั้นตอนเนี่ยนะขณะเดียวกันเนี่ยนะครับถามว่ารัฐเสียรายได้ไหมก็เสียดิรัฐบาลก็เสียรายได้จากภาษีเป็นจำนวนมากด้วยซึ่งภาษีเหล่านี้เนี่ยแทนที่จะได้เป็นกอบเป็นกำเอาไปพัฒนาประเทศไม่ว่าจะเป็นสร้างถนนสร้างสะพานสร้างโรงพยาบาลสร้างโรงเรียนและถ้าวันนโยบายยังขยิ่งขยิ่งกันนี้กันต่อไปเนี่ยนะครับโอ้ยรัฐบาลต้องปรับโครงสร้างภาษีในอนาคตเนี่ยเพื่อไปชดเชยรายได้ที่มันขาดหายตอนนี้ที่สุดมันก็ส่งผลกระทบกับทุกคนถูกไหมฮะเพราะใครจ่ายภาษีก็คนที่เขาขายที่ต้องเสียภาษีก็คือประชาชนคนที่เขาขายต้องเสียภาษีครับอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับถามว่าอ่ะถ้าไปมองในฝั่งผู้บริโภคโอนแน่นอนฮะรถยิ่งถูกก็ได้ใจยิ่งซื้อถูกไหมครับเนี่ยอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่แบบว่าชัดเจนในฝั่งผู้บริโภคแต่อันนี้ก็ชัดเจนในฝั่งของคนที่เขาผลิตนะครับเพราะมันมีลักษณะภาษีของการแข่งกันแบบเรียกว่าอยู่บนเวทีมันเองเนี่ยมาชกยังไงมันก็ไม่เท่ากันเนี่ยนะครับเรื่องนี้เองเนี่ยนะครับทางด้านผู้บริหารโตโยต้าเขาก็มองเนี่ยนะครับว่าสิ่งที่จำเป็นเร่งด่วนที่สุดที่ประเทศไทยตอนนี้ต้องมีนโยบายอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ชัดเจนโปร่งใสปกป้องผู้ผลิตในประเทศสร้างความเชื่อมั่นให้กับทุนต่างประเทศที่จะเข้ามาในอนาคตและก็ที่สำคัญด้วยนะฮะอุตสาหกรรมมันต้องมีการเติบโตรักษาสปีดการเติบโตเนี่ยให้ในระยะยาวด้วยอันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่นะทุนเวลาไปลงทุนประเทศที่ไหนเขาก็ต้องนึกถึงเรื่องนี้เป็นหลักสำคัญนะครับไม่อย่างนั้นแล้วนี่นะครับมันก็จะยากขึ้นไปเรื่อยโดยเฉพาะยิ่งอุตสาหกรรมที่อยู่ในประเทศมานานแล้วก็สร้างทุกสิ่งขึ้นอย่างเนี่ยขึ้นมาจนถึงขณะนี้เนี่ยนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่นะหน้าเป็นห่วงเป็นใหญ่ซึ่งวันนี้ผู้บริหารทางโตโยต้าท่านนี้เนี่ยก็ออกมาพูดเรื่องนี้ต่อเนื่องซึ่งทำให้หลายคนก็กำลังคิดอยู่เหมือนกันนะครับว่าเป็นเรื่องที่น่าจับตามองเป็นอย่างมากนะครับถัดจากตรงนี้เนี่ยนะครับเราก็มาดูเกี่ยวกับเรื่องราวที่น่าสนใจอีกเรื่องนึงซึ่งปรากฏว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าตามมาต่อด้วยโดยเฉพาะเกี่ยวกับเพื่อภาคอุตสาหกรรมการบินนะครับภาคอุตสาหกรรมการบินตอนนี้มีสิ่งที่น่าเล่ากันตรงนี้ครับคือในช่วงประมาณ6เดือนใช่ไหมอันนี้เข้าเดือนที่6แล้วนะสงครามอิหร่านเนี่ยนะฮะกลายเป็นว่ามันมีผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องศูนย์กลางทางการบินของตะวันออกกลางซึ่งคือดูไบที่บอกว่าเครื่องเขาไม่มาต่อซึ่งปกติเป็นศูนย์กลางต่อเครื่องถูกไหมครับเพราะมันเกิดสงครามสายการบินก็หลีกเลี่ยงนะราคาน้ำมันก็แพงก็เลยตัดไม่มีการเปลี่ยนต่อเครื่องที่ดูไบก็กลายเป็นว่าปริมาณการจราจรของเครื่องบินจากภาคตะวันออกกลางจะมาทางแถบเอเชียเนี่ยมันก็น้อยลงถูกไหมฮะการเขาก็มีบินตรงบ้างรถไฟบินกันบ้างตรงนี้ที่พูดถึงเรื่องนี้เพราะอะไรทราบไหมฮะสนามบินนานาชาติอินชอนเนี่ยนะครับได้รับการจัดอันดับให้การเป็นสนามบินที่มีผู้โดยสารใช้แอร์อัดจอแจนะหรือว่าคับคั่งเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งของโลกไปแล้วเพียงแค่6เดือนแรกของปีนี้เหลือเชื่อเลยนะสนามบินอินชอนเนี่ยนะฮะถ้าไม่มีเหตุการณ์ของตะวันออกกลางนี้เกิดขึ้นเนี่ยนะครับ เขาอยู่ในอันดับที่12ในแง่สนามบินที่มีการจราจรแออัดคับข้างจอแจนะครับหมายถึงว่าจำนวนของผู้โดยสารต่างประเทศนี่นะครับใช้สนามบินตรงนี้เยอะมากปรากฏว่าตรงนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เลยทำให้สนามบินอินชอนเนี่ยขึ้นไปอยู่เป็นอันดับหนึ่งของโลกตอนนี้แหละเดี๋ยวเชื่อนะฮะว่าสนามอินชอนสามารถที่จะแซงสนามบินนานาชาติฮีทโธรของกรุงลอนดอนในประเทศอังกฤษไปได้อย่างสบายๆเลยนะครับเรื่องนี้ก็กลายเป็นเรื่องที่เป็นแบบว่าเห็นไหมฮะคือจริงๆเนี่ยสงครามไม่เป็นเรื่องที่ดีอันนี้ทุกคนทราบดีนี่นะครับแต่ถามว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยมันทำให้การเปลี่ยนแปลงของทางด้านอุตสาหกรรมการบินนี่นะครับเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบมากมายจนทำให้ตอนนี้สิ่งที่ทำให้สนามบินอินชอนได้รับการจัดอันดับขึ้นมาตรงนี้มันก็เลยเป็นที่ถูกจับตามองถูกไหมครับขนาดสนามบินนานาชาติชางงีของสิงคโปร์เนี่ยนะฮะยังหล่นจากอันดับ2ไปอยู่อันดับ3นะครับด้วยการที่ว่าเนี่ยการต่อเครื่องบินตอนนี้เขามาต่อที่ทางด้านของอินชอนกันเยอะแยะมากมายนี่นะครับนอกจากนี้แล้วนี่นะครับไม่ว่าจะขึ้นมาเป็นอันดับ1เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าปริมาณการจราจรที่มีผู้โดยสารต่างชาติไปใช้ตั้งกว่า38ล้านคนในช่วง6เดือนแรกของปีนี้เนี่ยมันทำให้สนามบินของเขาเนี่ยก็ได้รับรายได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดด้วยไม่ว่าจะเป็นค่าจอดค่าลงจอดภาษีสนามบินถูกไหมฮะหรือแม้แต่เครื่องบินจอดอยู่เฉยๆก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจอดนะหรือแม้แต่การเปลี่ยนสับเปลี่ยนความถี่เที่ยวบินยิ่งขึ้นยิ่งลงอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับสนามบินเองก็มีรายได้ตรงนี้เพิ่มสูงขึ้นอย่างมากมายเนี่ยฮะก็เป็นอีกเรื่องนึงที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมการบินที่อยู่ในแถบเอเชียด้วยกันเนี่ยนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้อีคอนบิสของเราก็เวลาหมดลงไปที่เรียบร้อยเนี่ยนะครับติดตามกับผมได้ใหม่นะครับทาง 90.5 เมกะเฮิรตซ์สำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ
1: อีคอนบิสปากท้องต้องคิดช่วงอีคอนบิสบายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวชและรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์พัวพงศกร

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศณที่ทำการบริษัทอสมทจำกัดมหาชนถนนพระราม9เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครจากนี้ไปสถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ขอมอบสาระความรู้และความบันเทิงตลอดจนข่าวสารที่น่าสนใจจากทางสถานีให้กับคุณผู้ฟังและขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการจากทางสถานีได้แล้วค่ะ

0: 96.5 FM The Game Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: การคิดบวกคือการยินดีกับก้าวเล็กๆในทุกวันเพราะการเดินช้ายังดีกว่าการหยุดอยู่กับที่และไม่ยอมพัฒนาอะไรเลยเหลยจุนผู้ก่อตั้งเซี่ยวมี
3: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
4: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
5: ใกล้60ใครว่าต้องหมดไฟปลุกพลังชีวิตให้ฟิตและฟินกว่าเดิมในรายการ CEO Cozy สัปดาห์นี้พบกับอาจารย์เสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลผู้ก่อตั้งคลับไทเกอร์และอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่จะมาแจกสูตรลับสุขภาพดีแบบ 100% พร้อมวิธีเปลี่ยนมุมมองชีวิตด้วยพลังคิดบวกและเคล็ดลับการดูแลตัวเองแบบง่ายๆที่ทำได้จริงทุกวันมาร่วมเปลี่ยนตัวเลขให้เป็นแค่เรื่องชิลๆใน CEO Cozy ตอนใหม่บน YouTube ช่อง Thinking Radio หรือพิมพ์ค้นหา CEO Cozyก็เจอแล้ว
6: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
1: ๆรายการท่องพุทโธโดยชาญเดชบัวหันและดร.บรรจบ บรรพรุจิ

0: 5:08 นะครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการท่องพุทโธนะฮะเช้าวันนี้ก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่16 สิงหาคม 2569นะครับผมชาเน็ตบัวหันมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะครับในช่วง1 ชั่วโมงนับจากนี้นะครับช่องทางการติดตามนะครับเช่นเดิมนะฮะ YouTube Thinking Radio FM 96.5 แฟนเพจนะครับคุณผู้ฟังสะดวกติดตามผ่านช่องทางไหนก็สามารถที่จะสื่อสารเข้ามาพูดคุยนะครับหรือว่าแจ้งสัญญาณการรับฟังก็ได้นะครับนะฮะโดยเฉพาะในเช้าวันนี้เนี่ยนะครับนะฮะเป็นเช้าวันอาทิตย์นะครับแม้ว่าจะดูว่าตอนนี้เราจะเข้าสู่กลางปีแล้วนะครับคงมีหลายเรื่องราวนะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีประเด็นที่ติดตามอาทิตย์ประเด็นของป้าดาในเรื่องของสิทธิการถือครองที่ดินนะครับก็ยังเป็นอะไรที่จริงๆคำตอบก็รู้อยู่แล้วนะครับแต่ว่ายังเป็นอะไรที่ยังถกเถียงกันอยู่นะครับในสื่อเองเนี่ยก็พยายามที่จะทำให้เรื่องนี้กระจ่างนะครับโดยรายการดังๆนะก็เชิญทั้งฝั่งประดาเชิญทั้งฝั่งทนายความนะครับมันก็ถ้ามองในแง่ได้ความรู้มันก็ทำให้เราเข้าใจในเรื่องของข้อกฎหมายมากยิ่งขึ้นนะครับที่มีความซับซ้อนอยู่ในตัวนะฮะก็ได้ความรู้ดีนะครับในส่วนของรายการท่องพุทโธสัปดาห์นี้นะครับผมก็ได้รับเกียรติจากอาจารย์สานุมาธนาดุลนะครับซึ่งครั้งที่แล้วเนี่ยอาจารย์ได้มาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของมุมมองใหม่วันแห่งการหมุนกงร้อธรรมธรรมจักรกัปปวัฒนสูตรนะครับว่าในทางพุทธศาสนามีความสำคัญยังไงมีข้ออัดข้อธรรมอะไรนะฮะที่ทำให้เราเนี่ยเกิดความเข้าใจได้มากยิ่งขึ้นลึกซึ้งขึ้นเกี่ยวกับวันแห่งการหมุนกงร้อธรรมนะครับแต่ว่ามันยังมีประเด็นที่มันยังต่อเนื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งอะไรที่มันมากไปกว่านั้นแล้วอะไรคือมุมมองใหม่นะครับที่เพิ่มเติมนะครับวันนี้เนี่ยมาคุยกันต่อใน EP ที่2นะครับซึ่งอาจารย์สานุเนี่ยโอ้โหกว่าจะได้คิวไม่ง่ายนะฮะอาจารย์งานค่อนข้างยุ่งนะครับแต่อาจารย์ก็สลับเวลามาให้ข้อมูลกันนะครับตอนนี้อาจารย์ก็อยู่ในซูมแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับอรุณสวัสดิ์คุณชาญเดชบัวหันครับ
0: ครับแทบไม่ต้องแนะนําอาจารย์มากนะครับเหมือนอย่างที่ผ่านมานะครับเพราะว่าคุณผู้ฟังก็เริ่มที่จะคุ้นเคยกับอาจารย์แล้วนะครับคลื่นเองเนี่ยก็มีแฟนที่ติดตามอาจารย์แล้วเหมือนกันตอนนี้นะครับนะฮะหลายท่านที่ทักทายเข้ามายังไม่ทันที่จะเปิดรายการเลยครับก็สวัสดีกันมาแล้วครับอาจารย์นะ
1: ครับผม
0: ก็ต่อเนื่องจากครั้งก่อนนะครับอาจารย์นะวันแห่งการหมุนกงร้อธรรมนะครับสืบเนื่องจากวันสำคัญทางพุทธศาสนาก็คือวันอาสาฬหบูชานะครับที่เพิ่งผ่านพ้นไปนะครับซึ่งในอีพีแรกก็ทำให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้เห็นนะครับว่าพุทธประวัตินะในครั้งพุทธกาลเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นในวันนี้นะครับในอีพีนี้เนี่ยก็จะเป็นตอนที่2ต่อยอดนะครับซึ่งอาจารย์จะมาเล่าให้ฟังถึงมุมมองใหม่ของวันอาสาฬหบูชานะครับนะเกี่ยวกับเรื่องของวันแห่งการหมุนกงล้อธรรมนะครับอาจารย์ครับ
1: ครับ
0: ครับมุมมองใหม่ที่เราจะมาต่อเนื่องกันในสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับขออนุญาตสรุปอยากให้อาจารย์ช่วยสรุปเป็นภาพรวมสักนิดหนึ่งนะครับเผื่อว่าคุณผู้ฟังที่พลาดโอกาสในครั้งที่แล้วไม่ได้ติดตาม จะได้เข้าใจไปด้วยกันด้วยแล้วก็จะได้มีเนื้อหาที่ต่อเนื่องกันด้วยกับในสัปดาห์นี้อยากให้อาจารย์สรุปให้ฟังสักนิดหนึ่งว่าวันแห่งการหมุนกงร้อธรรมหรือว่าธรรมจักรกัปปวัฒนสูตรเนี่ยถ้าสรุปโดยรวมเนี่ยคือวันอะไรยังไงบ้างครับอาจารย์ครับ
1: ครับผมก็ ที่เราคุยกันเมื่อคราวที่แล้วนะครับ EP 1เนี่ยนะครับเราพูดถึงเรื่องของวันสำคัญหนึ่งนะครับที่เป็นเหตุการณ์เกี่ยวกับพระพุทธเจ้านะครับพระพุทธศาสนาของเรานะครับก็คือวันอาสาฬหบูชานะครับนะครับซึ่งเป็นวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญนะครับเป็นวันที่พระพุทธศาสนาเนี่ยได้ถูกวางรากฐานทั้งหมดเอาไว้นะครับก็คือหลังจากที่พระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสรู้ประมาณ2 เดือนนะครับพระพุทธองค์ก็เสด็จไปนะครับแสดงพระปฐมเทศนาหรือว่าพระเทศนากันแรกนะครับที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันเมืองพาราณสี นะครับก็เหตุการณ์นั้นเองก็เป็นเหตุการณ์สำคัญก็คือเป็นวันประกาศนะครับแล้วก็เป็นวันที่มีการหมุนนะครับมีการทำให้กงล้อแห่งพระธรรมเนี่ยมันเคลื่อนไปก็คือเราได้เราไม่ได้แค่มีพระโสดาบันนะที่เป็นพระโสดาบันบุคคลแรกเลยเนี่ยปรากฏขึ้นในโลกนะครับแต่เรายังมีทั้งนะครับพระรัตนตรัยครบเลยแก้ว3ประการนะครับวันสำคัญเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะครับ
0: ครับทีนี้เนี่ยในวันสำคัญเช่นนี้เนี่ยแล้วก็มีปรากฏชัดเจนในพระไตรปิฎกนะครับจากพุทธประวัติที่เล่าแล้วก็ถูกส่งต่อกันมาทีนี้เนี่ยพอในช่วงระยะเวลาหนึ่งเนี่ยการถูกจารึกลงไปในพระไตรปิฎกนะครับเพราะว่าพุทธศาสนาเนี่ยทุกคนต่างก็เข้าใจว่าการแยกกันไปเผยแผ่เนี่ยมันเริ่มคำสอนก็ดีนะครับหลักปฏิบัติของพระวินัยของพระสาวกก็ดีเนี่ยเขาต้องปรับไปตามบริบทของสังคมโลกนะมันอาจจะทำให้มีมุมมองบางมุมมองที่แตกต่างกันได้อย่างเช่นความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของมุมมองของแต่ละนิกายที่เกิดขึ้นเนี่ยมันแตกต่างกันไหมในเรื่องของธรรมจักรกัปปวัตถนสูตรหรือว่าวันแห่งการหมุนกงล้อธรรมครับอาจารย์ครับ
1: ครับวันนี้สำคัญเลยแหละนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าศาสนาพุทธของเราเนี่ยนะครับเราไม่ได้มีแค่นิกายเดียวนะครับแต่ว่าด้วยความหลากหลายของคำสอนนะครับด้วยความหลากหลายของวิธีการของคัมภีร์หลักนะครับก็ดีเนี่ยนะครับเราจึงมีทั้งหมด3นิกายนะครับมีนิกายแรกก็คือเถรวาทนะครับหรือวาทะของพระเถระนะครับนิกายที่2เนี่ยก็มีมหายานนะครับเป็นยานนะครับที่จะพานะที่จะพาหมู่สัตว์นะครับไปได้มากขึ้นนะมากกว่ามากที่สุดเนี่ยเราเรียกว่ามหายานนะครับซึ่งก็เป็นพี่คนกลางเรามีน้องคนเล็กด้วยก็คือวัชรยานนะครับผมซึ่งทีนี้เนี่ยที่เราได้คุยกันนะครับในฐานะที่เราเป็นเถรวาทเมืองไทยนะครับเป็นหลักนะครับคัมภีร์ที่เราใช้ก็คือคัมภีร์พระไตรปิฎกซึ่งรจนาโดยภาษาบาลีเป็นหลักนะครับในขณะที่มหายานนะครับวัชรยานเนี่ยเขาไม่ได้ใช้บาลีเขาไม่ได้ใช้ภาษาบาลีเป็นภาษาหลักในการสื่อสารนะครับแล้วก็ในการเขียนคัมภีร์ด้วยซ้ำนะครับเขาใช้สันสกฤตนะครับทีนี้เนี่ยถ้าว่ากันถึงคัมภีร์บาลีเนี่ยนะครับในคราวที่แล้วที่เราบอกไปแล้วว่าจะมีทั้งวินัยก็ดีนะครับหรือว่าพระสุตตันตปิฎกก็ดีที่ผู้ฟังสามารถไปหาอ่านได้นะครับถ้าเป็นวินัยเนี่ยก็เป็นวินัยปิฎกมหาวรรคนะครับเล่มที่4นะครับฉบับมหาจุฬาก็จะเป็นข้อ13หน้า20นะครับหรือว่าถ้าเป็นสังยุตตนิกายนะครับฉบับที่19หน้าฉบับที่19ข้อ1081หน้า592นะครับก็จะปรากฏเป็นอยู่ในสัจจสังยุตนะครับเป็นหมวดที่รวบรวมนะครับข้อสัจจะหรือความจริงนั่นเองอันนี้เป็นพระไตรปิฎกที่เถรวาทเราสืบค้นเราใช้กันเป็นหลักนะครับทีนี้กลับเข้ามาสู่คำถามที่คุณชันเดชถามเนี่ยนะครับว่าเอ๊ะแล้วมุมมองของแต่ละนิกาย3นิกายเนี่ยเรามองวันสำคัญก็ดีเรามองการหมุนการเคลื่อนไปแห่งกงล้อแห่งธรรมก็ดีเนี่ยต่างกันไหมตอบเลยนะครับว่ามีส่วนเหมือนและส่วนต่างนะครับและส่วนต่างเนี่ยน่าสนใจด้วยนะครับคือในแง่ของอริยสัจ4ประการเนี่ยนะครับหรือว่าความเป็นจริงของพระอริยะความเป็นจริงที่ทำให้ถึงความเป็นอริยะก็ดีเนี่ยนะครับเราถือเป็นคำสอนที่เป็นพื้นฐานของพระพุทธศาสนาทุกนิกายหมายความว่าทั้ง3นิกายเนี่ยเรามองอริยสัจเหมือนกันเลยนะครับเป็นสิ่งเดียวกันเลยนะครับอริยสัจ4เนี่ยนะครับว่าเป็นทุกข์นะครับก็ดีนะครับเป็นสาเหตุแห่งการเกิดทุกข์นะครับหรือว่าเป็นข้อที่3ก็คือเป็นแนวเป็นการดับทุกข์แล้วก็สุดท้ายก็เป็นหนทางที่นำไปสู่การดับซึ่งทุกข์นั้นนะครับในแง่นี้เนี่ยเราเห็นเหมือนกันเรามองเหมือนกันนะครับแต่ประเด็นที่น่าสนใจก็คือในแง่ของการเคลื่อนไปของวงล้อแห่งธรรมนะครับทางมหายานกับเถรวาทเรานับครั้งต่างกันเถรวาทเนี่ย
0: ต่างกัน
1: เรานับต่างกันใช่ครับเถรวาทเราถือเอาวันอาสาฬหบูชาเนี่ยเป็นการหมุนครั้งแรกและครั้งเดียว
0: ครับ
1: นั่นหมายความว่าหลักธรรมที่บรรจุอยู่บักหลักธรรมที่พระพุทธองค์ทรงแสดงในธรรมจักรกัปปวัตถนสูตรพระเทศนาธรรมกันแรกเนี่ยมีแค่หนึ่งเดียว มีเหตุการณ์การหมุนไปแค่1นะครับในขณะที่มหายานเนี่ยเขาตีความนะครับกรอบเนี้ยกรอบการหมุนไปแห่งธรรมเนี่ยทั้งหมดมี3ครั้งนะครับ
0: 3ครั้งมหายานนี่3ครั้ง
1: ถูกครับหมายความว่าเหตุการณ์การเคลื่อนไปของวงล้อแห่งธรรมเนี่ยมีการเคลื่อนไป3ครั้งด้วยกันเขาเรียกว่า three turnings of the wheel of the Dhamma นะครับภาษาอังกฤษนะครับก็คือการหมุนครั้งแรกเหมือนเราเหมือนมหายานเหมือนเถรวาทของเรานะครับเขาถือเอาหลักอริยสัจจะนะครับเป็นหลักแล้วเขาก็เพิ่มความเป็นอนัตตาเข้ามาด้วยไปนะครับอย่างที่บอกว่าการตีความมุมมองเนี่ยอาจจะต่างกันแต่เป้าหมายนะครับเป้าหมายเรามีเป้าหมายเดียวกันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมหายานมองตรงกับพระปฐมเทศนาของเรานะครับของเถรวาทการหมุนไปแห่งกรุงร้อยแห่งธรรมครั้งที่สองที่มหายานเขามองเนี่ยเขามองว่าเป็นการแสดงเขาแสดงเรื่องสุญญตาคือความว่างเปล่านะครับคุณชันเดชความว่างเปล่าภาษาอังกฤษก็คือ emptiness สุญญตานะครับเลขศูนย์เนี่ยนะครับมีหลักฐานอยู่ในปรัชญาปารมิตาสูตรนะครับก็จะว่าด้วยเรื่องของความว่าง
0: ครับ
1: อันนี้คือครั้งที่สองนะครับครั้งสุดท้ายของทางมหายานเนี่ยนะเขาบอกว่าเป็นการแสดงพุทธภาวะหรือจิตเดิมนะจิตเดิมแท้เนี่ยนะคร
0: ับ
1: ที่ในพระสูตรบางกลุ่มนะครับซึ่งมีหลายพระสูตรนะครับยกตัวอย่างพระสูตรหนึ่งก็คือพระสูตรที่ชื่อว่าสังทินิระมะจนะสูตรสังทินิระมะจนะสูตรนะครับก็จะเป็นพระสูตรที่แสดงเรื่องนี้นะครับ
0: เรื่องจิตเดิมแท้
1: เรื่องจิตเดิมแท้ใช่เขาถือว่าจิตนี้เนี่ยจิตของมนุษย์เนี่ยนะครับในสภาวะที่แท้จริงจิตที่มันเป็นเดิมเนี่ยนะครับมันไม่มีกิเลสที่จรมามันไม่มีอาคันตุกะกิเลสนะครับอาคันตุกะก็แปลว่าเพื่อนแปลว่าผู้เขาเรียกว่าอะไรผู้เยี่ยมเยือนอ่ะว่างั้นเถอะ
0: ผู้เยี่ยมเยือน
1: นะครับเพราะฉะนั้นจิตเดิมแท้ของเขาเนี่ยตามทางมหายานเนี่ยเขาจะมีสภาวะที่ว่างเปล่าเขาจะมีสภาวะที่ไม่เจือไปด้วยกิเลส
0: ครับ
1: นะครับดังนั้นกล่าวโดยสรุปเนี่ยนะครับทางมหายานเขาไม่ได้ปฏิเสธนะครับธรรมจักรกัปปวัตนสูตรนะครับแต่เขาถือว่าเป็นการหมุนกงล้อแห่งธรรมครั้งที่1ซึ่งก็เป็นพื้นฐานสำหรับคำสอนของมหายานเขาเช่นเดียวกันนะครับในชั้นต่อไปนะครับ
0: ครับมหายาน3ครั้งเถรวาท1ครั้งแล้ววัชรยานนะครับอาจารย์นะ
1: ของวัชรยานเนี่ยนะครับเขาเป็นน้องคนสุดท้องนะครับเคยสัมภาษณ์ทางวัชรยานเนี่ยนะครับลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยหรือว่าครูบาอาจารย์ที่อยู่ในนิกายวัชรยานเนี่ยเขาบอกว่าคำสอนของเขาเนี่ยมาจากมหายานนะครับโดยหลักการเนี่ยเขาพัฒนามาจากการสอนแบบมหายาน
0: ครับผม
1: เพราะฉะนั้นแนวคิดเขาก็จะเป็นอาทิตย์ทางเดียวกันนะครับ
0: ครับเข้าใจแล้วครับอาจารย์
1: เราอาจจะจัดหมวดแบบกว้างๆว่าเป็น3ได้3นิกายได้นะครับหรือในแง่นี้เนี่ยนะครับในแง่ของลักษณะของคำสอนที่เป็นมีการจัดหมวดหมู่คล้ายกันเนี่ยเราอาจจะจัดแค่2ก็ได้ก็คือพระพุทธศาสนาแบบเถรวาทแบบของเราแล้วก็พระศาสนาแบบที่มาทีหลังก็คือมหายานอยู่ในกลุ่มเดียวกับวัชรยานก็ได้นะครับ
0: ครับครับคือพอเราเห็นมุมที่แตกต่างของวันแห่งการหมุนกงล้อธรรมของแต่ละนิกายแล้วเนี่ยแน่นอนว่าคำถามต่อมาเนี่ยนะฮะเหตุการณ์ลำดับการเทศนาหรือว่าตัวบุคคลที่อยู่ในห้วงเวลาเนี่ยลำดับขั้นตอนเหล่านี้เหตุการณ์เหล่านี้มันทำให้แตกต่างกันด้วยไหมครับอาจารย์ครับ
1: ครับก็ในเรื่องของ
0: เหตุการณ์ลำดับเทศนา
1: ครับอย่างที่ว่าแล้วนะครับว่าทั้ง3นิกายพระพุทธศาสนาเนี่ยเราถือเอาการหมุนกงล้อแห่งธรรมครั้งแรกเนี่ยนะครับเป็นปฐมแล้วก็
0: เป็นปฐมใช่ครับ
1: เป็นปฐมนะครับแล้วก็เหมือนกันนะครับไม่ได้มีการมองว่าเอ๊ะครั้งแรกของเราไปเป็นครั้งอื่นของเขาไม่ใช่นะครับคือทั้ง3นิกายมองเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับที่ปรากฏอยู่เป็นหลักฐานในพระสูตรก็ดีลำดับการเทศนาของพระพุทธเจ้าก็ดีนะครับหรือแม้กระทั่งว่าใครฟังบ้างก็ดีเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันก็ปรากฏอยู่ในเนื้อหาของพระสูตรอยู่แล้วซึ่งถ้าเราทำความเข้าใจนะถ้าผู้ฟังผู้ชมทำความเข้าใจเนี่ยก็จะประหลาดใจมากเพราะว่าพิสดารมากแล้วก็สนุกมากเลยจริงๆแล้วเนี่ยนะครับพระสูตรเนี้ยสนุกมากแล้วก็ เราควรจะศึกษาด้วยนะครับคราวนี้ลองมาดูเหตุการณ์เนาะเหตุการณ์เอาใครฟังบ้างแล้วกันเอาใครฟังก่อนแล้วกันอย่างที่เกริ่นไปแล้วคราวที่แล้วเนี่ยก็คือว่าณหลังจากภายหลังจากที่พระพุทธองค์ท่านทรงตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณภายใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์เนี่ยนะครับท่านก็ดำริที่ว่าจะประกาศศาสนานะครับ
0: แล้ว
1: ก็ครับสุดท้ายแหละบุคคลผู้โชคดีนะก็เป็นกลุ่มบุคคลก็คือปัญจวัคคีย์ทั้ง5เพราะฉะนั้นใครผู้ฟังนะครับผู้ฟังพระสูตรนี้นะครับปฐมเทศนาก็คืออาจจะแบ่งเป็น2กลุ่มนะครับ1คือมนุษย์2คือเทวดาคุณชันเลศ
0: ครับมนุษย์เทวดาม
1: นุษย์ก็ชัดเจนได้แก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5นะครับมีอัญญากุณฑัญญะวัปปะภัททิยะมหานามะและพระอัสสชินะครับส่วนกลุ่มผู้ฟังที่เป็นทิพย์เนี่ยนะครับเทพยาดาทั้งหลายที่มาจากสวรรค์ชั้นจะที่เสพกามนะครับฉะกามะวรจรเนี่ยนะครับก็คือสวรรค์ชั้นที่เสพกามอยู่ทั้ง6ชั้นก็ดีหรือว่าพรหมโลกทั้งอรูปพรหมแล้วก็รูปพรหมทั้งหมดเนี่ยมาร่วมฟังเป็นสักขีพยานเพราะว่ามันมีปรากฏอยู่ในท้ายพระสูตรด้วยนะครับว่าพอนะครับพระอัญญากนัญญะได้ตัดได้รู้ธรรมเนาะพระพุทธเจ้าก็เปล่งอุทานขึ้นมาซึ่งเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังต่อไปหลังจากนั้นก็จะมีเหตุการณ์ซึ่งอุบไว้ก่อนเดี๋ยวจะเล่าโดยละเอียดนะคร
0: ับ
1: ก
0: ็ได้ครับ
1: เทวดาก็ดีพรหมก็ดีจำนวนนับไม่ถ้วนนะครับคุณชันเดชเรานับยากเพราะว่าเยอะมากเหลือเกินไม่เหมือนบุคคลเนาะเราพอจะนับหัวได้นะครับทั้งหมดเลยเนี่ยมาจากหมื่นโลกธาตุมาเข้าร่วมฟังแล้วก็ส่งเสียงสาธุการอื้ออึงไปหมดเลยนะครับตั้งแต่สวรรค์ชั้นแรกไปจนถึงพรหมโลกนะอันนี้คือไฟใครฟังบ้าง
0: ครับ
1: นะครับคราวนี้เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะครับมันจะมีอยู่เหตุการณ์ทั้งหมด3เหตุการณ์คุณชาติที่เกิดขึ้นหลังจากที่พระโกอัญญากนัญญะท่านได้บรรลุธรรมแล้วได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วนะครับลำดับการเทศนามีเทศนาอยู่ทั้งหมด4หลักธรรมนะครับที่พระองค์ท่านทรงเลือกนำมาสอนนะครับเกิดผลลัพธ์ทั้งหมด3ครั้ง3ผลลัพธ์
0: ครับ
1: ครับเรียงได้ว่าเทศนา4ประการเกิดผลลัพธ์3ผลลัพธ์แล้วก็เกิดเหตุการณ์สำคัญอยู่3เหตุการณ์ในพระสูตรนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยยึดถือเอาจากพระสูตรเลยมีปรากฏอยู่ชัดเจนในพระสูตรนะครับเทศนาลำดับแรกนะก็คือส่วนสุด
0: ครับส่วนสุด
1: คืออันตาภาษาบาลีคืออันตานะครับภาษาอังกฤษก็คือ extremes
0: ครับ
1: extremes นะครับที่เราเรียกว่าสุดโต่งนี่แหละนะครับเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์ในมุมมองใหม่กันนะครับส่วนสุดมันคืออะไรกันแน่เข้าใจผิดกันเยอะเลยนะครับเทศนาระดับที่2ก็คือทางสายกลางหลังจากที่ทรงตัดส่วนสุด2ส่วนสุดแล้วเนี่ยท่านทรงนะครับทันทีเลยท่านก็ได้กล่าวถึงมัชฌิมาปฏิปทาหรือทางสายกลางนะ
0: ครับ
1: ลำดับที่3ที่พระองค์ทรงตรัสทันทีก็คืออริยสัจ
0: 4
1: นะครับหลักธรรมนี้ชาวพุทธทุกคนนะครับหรือชาวไม่พุทธด้วยรู้จักกันอย่างดีเลยนะครับเดี๋ยวเราจะว่ากันต่อนะครับวิเคราะห์กันต่อมีมุมมองที่เรามองผิดไปก็เยอะอริยสัจ4นี่แหละ
0: ดู
1: เ
0: หมือนง่ายนะครับ
1: อะไรนะครับ
0: โอ้อริยสัจ4เนี่ยคือมีมุมที่เราเข้าใจคาดเคลื่อนกันอยู่ด้วย
1: อริยสัจ4ซึ่งเป็นหัวใจหลักของปฐมเทศนากันนี้แหละนะครับเราเข้าใจกันผิดลึกซึ่งก็เป็นมุมมองใหม่ด้วย1ในมุมมอง
0: ใหม่ถ้าผมเอาผมก่อนนะที่ผมเข้าใจนะผมเข้าใจคืออริยสัจ4เนี่ยประกอบไปด้วยทุกข
1: ์
0: สมุทัยนิโรธแล้วก็มรร
1: ค
0: คือโดยหลักเนี่ยคือ4ข้อนี้ก่อนถูกไหมครับอันนี้
1: แค่นั้นแหละถูกต้องครับดูเหมือนง่ายเน
0: า
1: ะแต่จริงแท้จริงแล้วจะว่าง่ายมันก็ง่ายครับในเชิงทฤษฎีเราพอทำความเข้าใจได้คุณชันเดชแต่ในเชิงรายละเอียดเดี๋ยววันนี้เรามาถกกันเนาะในรายละเอียดว่าอะไรเป็นทุกข์กันแน่นะครับอย่าลืมนะครับว่าคำว่าทุกขะหรือทุกขังเนี่ยในพระพุทธศาสนาเราไม่ได้ง่ายนะครับมันลุ่มลึกทุกคำว่าทุกข์ที่อยู่ในอริยสัจจะก็บริบทหนึ่งคำว่าทุกข์ที่เป็นสภาวะก็บริบทหนึ่งคำว่าทุกข์ที่อยู่ในลักษณะ3ประการที่เป็นสามัญลักษณะ the common characteristics ที่ว่าเนี่ยนะครับที่
0: ม
1: ีทุกขตานะครับทุกขังที่ว่าเนี่ยนะครับ
0: อ
1: นิจจังอนิจจังทุกขังอนัตตา
0: อนิจจัง
1: ก็อีกแบบนึงก็อีกแบบนึงซึ่งไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันเดี๋ยวขอถกทีหลัง นะอันนี
0: ้อันนี้เวลาจะพอไหมอาจารย
1: ์ก็ลองดูนะเดี๋ยวลองดูเพราะว่าอริยสัจเป็นเรื่องยาวเป็นเรื่องสำคัญด้วยเนาะนะครับอันนี้ลำดับที่3ท่านทรงตรัสอริยสัจหลังจากอริยสัจทันทีเลยท่านตรัสในเรื่องของยถาภูตญาณทัศนะ
0: โอ้ครับ
1: เป็นญาณก็คือความรู้ทัศนะก็คือไอ้ตัววิชั่นไอ้ตัวความเห็นนะ
0: ความ
1: ก็คือความรู้และความเห็นนะครับยถาภูตะภูตะก็คือis mr คือความเป็นความจริงความมีที่มันมีอยู่ยถาก็คือตามที่มันเป็นจริงไม่ใช่ไปมองแบบที่เราเห็นอยากที่มันอยากให้มันเป็นอันนี้เรียกว่ายถาภูตะญาณทัศนะซึ่งมีอาการ12มีครับมีความรู้3เดี๋ยวค่อยว่ากัน
0: ครับ
1: อันนี้เป็นลำดับทั้งหมดที่พระพุทธองค์ทรงสอนทรงตรัสแก่ปัญจวัคคีย์นะครับคราวนี้ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นมีอยู่3ผลลัพธ์1คือมีบางคนนะเกิดธรรมจักขุก็คือท่านพระอัญญาโกณฑัญญะนะครับไม่ใช่อรหันต์นะไม่ใช่อรหัตผลนะครับท่านได้โสดาบันเกิดธรรมจักขุนะคือดวงตาเห็นธรรมว่างั้นเถอะนะครับผลลัพธ์2ก็คือเกิดพระอริยสาวกองค์แรกของโลกนะครับในสมัยนะครับพระพุทธเจ้าของเราในสมัยนี้ในพัทธลกัปซึ่งนะครับท่านโคตมะพุทธะเนี่ยท่านเป็นพระพุทธเจ้าลำดับที่4ในพัทธลกัปใน5ใน5นะครับผลที่3ที่เกิดขึ้นในวันนั้นนะในวันนั้นนะครับก็คือเกิดพระรัตนตรัยมีผลแค่3เท่านั้นที่เกิดขึ้นในวันนั้นโอเคมั้ยครับคราวนี้มาดูเหตุการณ์มีเหตุการณ์3เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น1เกิดธรรมะไวรัลคุณชันเดช
0: ธรรมะไวรัล
1: ธรรมะไวรัลน่ะไอไวรัลที่มาจากไวรัสที่แปลว่าการแพร่เชื้อเนี่ยแต่ว่าอันนี้เป็นการแพร่เชื้อของพระธรรมนะครับอย่าเรียกว่าการแพร่เชื้อเลยเป็นการเผยแผ
0: ่ครับการเผยแผ่
1: ถูกไหมครับภาษาอังกฤษเนี่ยเราบอกว่า setting up the wheel of the dhamma in motion ก็คือการเคลื่อนกงล้อแห่งธรร
0: ม
1: ไปตรงนี้แหละครับเราเรียกมันว่าอาจารย์เรียกมันว่าธรรมะไวรัลไงคือถ้าคำว่าไวรัลหมายความว่าเป็นการเผยแผ่ข้อความหนึ่งต่อโลกแบ
0: บ
1: พร้อมกันทีเดียวเยอะจำนวนเยอะวันนี้แหละครับเหตุการณ์นี้แหละเป็นจุดเริ่มต้นนะครับเห็นไหมเหตุการณ์ที่สองก็คือผู้ที่มาสดับตับฟังผู้ที่มาเป็นสักขีพยานไม่ใช่มีแค่คนเท่านั้นนะครับมีเทวดาพรหมต่างก็มาสรรเสริญแล้วก็แซ่สอง
0: ครับเราอาจจะไม่เห็นนะคนทั่วไปอาจจะไม่เห็นด้วยตาเนื้อ
1: ครับก็ถ้าอย่างเราท่านเนี่ยไม่เห็นหรอกนะครับ
0: ไม่เห็นด้วยตาเนื้อ
1: ครับผมก็จะมีคนที่บรรลุธรรมก็ดีนะครับหรือคนที่มีผู้ที่มีอภิญญาผู้ที่เจริญฌานนะนะครับฌานอภิญญาเนี่ยก็อาจจะเห็นนะครับนะครับเนาะเพราะว่าอย่าลืมว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อครั้งที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนนะครับไอ้ตัวธรรมะลึกเนี่ยท่านไม่ได้สอนแค่มนุษย์อย่างเดียวนะในคัมภีร์ท่านบอกว่าสะเกวะสะเทวะเกโลเกสะมาระเกสะพรหมะเกสอน3โลกเลยคุณชาเดชท
0: ั้
1: งเทวโลกนะทั้งเทวโลกทั้งมารโลกและพรหมโลกอันนี้ไม่ได้พูดถึงมนุษย์โลกนะครับถ้านับจริงๆก็ได้หลายโลกแล้ว4โลกเลยนะ
0: ครับ
1: เหตุการณ์สุดท้ายก็คือหมื่นโลกธาตุสนั่นหวั่นไหวนะครับเกิดเหตุการณ์อะไรอ่ะพระสุธากัมปนาทอ่ะคือเราเรียกว่าอะไรฮะแผ่นดินไหว
0: ครับ
1: แผ่นดินไหวใหญ
0: ่ครับ
1: ครับสุดท้ายเลยนะครับที่เกิดขึ้นก็คือว่าพระสูตรนี้เป็นที่มาของชื่อของพระอัญญาโกณฑัญญะไงพระพุทธองค์ท่านทรงอุทานออกมาว่าอัญญาสิวัตโพโกณฑัญโยอัญญาสิวัตโพโกณฑัญโย2ครั้งเลยผู้เจริญทั้งหลายโกณฑัญญะได้รู้แล้วหนอผู้เจริญทั้งหลายโกณฑัญญะได้รู้แล้วหนอลึกซึ้งมากเลยนะครับ
0: โอ้นะโอ้นี่ฟังในมุมที่ลึกซึ้งเหมือนถ้าผมอ่านเองนะฮะก็จะเห็นแค่ภาพเหตุการณ์ที่พระพุทธองค์เนี่ยทรงตรัสสอนปัญจวัคคีย์ทั้ง5
1: ครับ
0: แม้ว่าจะเกิดเป็นองค์ธรรมวันแห่งการหมุนกงร้อธรรมครั้งแรกธรรมจักรกับปวัตตนสูตรนะแต่พออาจารย์ได้ถอดรหัสจากบาลีก็ดีนะครับแล้วก็ฉายภาพให้เห็นถึงว่าในวันนั้นเนี่ยในมุมอื่นๆที่มีทั้งเทวโลกแล้วก็พรหมโลกที่เขาได้รับรู้รับฟังด้วยเนี่ยนะครับยิ่งทำใ วันแห่งการหมุนกงร้อธรรมเนี่ยชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วก็พอได้ทราบว่าอย่างมหายานเนี่ยเขาจะมีการเคลื่อนของการหมุนกงล้อธรรมเนี่ย3 ครั้งนะฮะทั้งธรรมจักรทั้งสุญญตาแล้วก็จิตเดิมแท้
1: ค
0: น
1: ระ ับ
0: ฮะแล้วก็วัชรยานเนี่ยซึ่งเป็นยานที่รับลูกต่อจากมหายานคือพัฒนากันต่อนะฮะใช่ไหมครับ
1: ครับเป็นพ
0: เ
1: ั
0: ขา
1: ฒนาการของคำสอน
0: พัฒนาการของคําสอนต่อเนี่ย
1: ครับ
0: นะฮะมันก็ทําให้เกิดการหมุนไปต่อนะฮะในแบบวัชรยานนะ
1: ค
0: คร รั
1: ับ บ
0: ก็
1: ใช่
0: ทําให
1: ใช
0: ้ร
1: ู่
0: ้สึกว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันที่ยิ่งใหญ่ไม่แพ้อีก2 วันนะไม่แพ้อีก2 วันคือวันวิสาขะและวันมาฆะเลยนะครับ
1: ครับ
0: นะ
1: จ
0: ครับ
1: ริงๆทุกวันสําคัญก็สําคัญเท่ากันหมดเนา
0: เ
1: ะ
0: ออใช
1: แต่
0: ่
1: วันนี้มันสําคัญในแง่ของสถานที่เลยนะคุณชันเดชก็จําได้
0: แล้วก็
1: ใน
0: ต
1: ข
0: ั
1: ้
0: ว
1: อ
0: บ
1: ท
0: ุ
1: ี
0: ค
1: ่
0: ค
1: แล
0: ล
1: ้ว
0: ด้วยนะฮะตัวบุคคล
1: ตัวบุคคลด้วยใช
0: ตัว
1: ่
0: บุคค
1: แล้
0: ล
1: วก็
0: ด้วย
1: ภพภูมิด้วยนะ
0: ใช
1: ภ
0: ่
1: พภู
0: ค
1: ม
0: ื
1: ิ
0: อ
1: ด้วยถูกไหมค
0: ต
1: ร
0: ัว
1: ับ
0: ุคคลในความหมายของผมเนี่ยอย่างที่อาจารย์บอกไม่ใช่เพียงแค่5 ท่านตรงนั้น
1: คร
0: ยัง
1: ับ
0: มีเทวโลกพรหมโลกเพราะว่าพออาจารย์เอ่ยถึงยถาภูตญาณทัศนะเนี่ยนะฮะมันทําให้เข้าใจได้เลยว่าสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนเนี่ยไม่ใช่แค่ทั้ง5 ท่านที่อยู่ตรงหน้าท่านนะ
1: ครับ
0: มีคนอื่นๆด้วยที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเนื้อนะครับซึ่งเดี๋ยวอาจารย์จะขยายความต่อมานะขออนุญาตกลับมาที่อริยสัจ4ก่อนครับที
1: ค
0: ่
1: รับ
0: คําว่าทุกขังทุกขังก็ดีนิโรธก็ดีสมุทัยก็ดีนะฮะแล้วก็มรรคก็ดีนะครับซึ่งในความลึกซึ้งของคําสอนเนี่ยอาจารย์บอกว่ามันยิ่งใหญ่มากแล้ว
1: ค
0: ก
1: ร
0: ็
1: ับ
0: อาจจะต้องใช้เวลาคุยนานอยากให้อาจารย์ช่วยขมวดได้เลยได้ไหมครับอาจารย์
1: ได้ได้แต่
0: ขมวดเลยไหม
1: ขอแวะที่ทางสายกลางก่อนได้ไหมสักเล็ก
0: ม
1: น้
0: า
1: อยได้
0: ใช
1: ไหม
0: ่ไห
1: ค
0: ม
1: รับ
0: ครับ
1: ครับมัชฌิมาปฏิปทา
0: คร
1: ไ
0: ั
1: ด้
0: บ
1: ไหมครับ
0: ครับได้เลยครับ
1: ตามลําดับเนาะตามลําดับนะ
0: ครับ
1: นะครับคือมันต้องบอกเพราะว่าพ
0: ส
1: ู
0: ุด
1: ด
0: โต่งใช่ไหมครับ
1: สุดโต
0: ส่
1: ่
0: วน
1: ง
0: สุดส่วนสุดส่วน
1: ส่
0: ส
1: วน
0: ุด
1: สุดนะครับส่วนสุดซึ่งมีสองนะครับจะไม่กล่าวถึงแล้วนะครับหลังจากส่วนสุดเนี่ยพระพุทธองค์ตรัสทางสายกลางก่อนที่
0: ม
1: จ
0: ัช
1: ะ
0: ฌิมาปฏิป
1: เล
0: ท
1: ื่
0: า
1: อนไปที่อริยสัจสี่หรือเปล่าฮะนะคร
0: ค
1: ั
0: ร
1: บ
0: ับ
1: ไอ้ทางสายกลางสําคัญเพราะมันเป็นทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังมันคือมรรคนั่นเอง
0: ครับ
1: นะครับแต่ก่อนที่ท่านจะเริ่มอริยสัจเนี่ยท่านเอามรรคหรือทางเนี่ยนะครับสายกลางในที่นี้เนี่ยเอามาแสดงก่อนท่านทรงตรัสว่าเอเตเตภิกขเวอุโภอันเตอนุปคัมมะมัชฌิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาม ัชฌิมานะครับซึ่งเป็นปฏิปทาที่ไม่เอียงเข้าไปสู่ส่วนสุดทั้งสองเนี่ยตถาคตได้ตรัสรู้นะครับอันเป็นปฏิปทาคุณชันเดชมันก่อให้เกิด6 อย่างก็คือ1จักขุกรณีก่อให้เกิดจักษุนะดวงตาเห็นธรรมว่างั้นญาณกรณีก่อให้เกิดความรู้ถูกไหมครับ
0: อ
1: ุปสัมมายะก็คือเพื่อความสงบระงับอุปสมโมนะครับอภิญญายะคือรู้ยิ่งสัมโพธยะคือเพื่อตัดสรู้สุดท้ายคือนิพพานายะสังวัตติมันเป็นไปเพื่อนิพพานตรงนี้แหละแค่ทางสายกลางเท่านั้นแล้วท่านก็สรุปต่อไปว่าเอเตเตภิกขุอุโภอันเตอนุปคัมมะมัชฌิมาปฏิปทาตถาคตเอาไปสัมพุทธาว่าไปแล้วนะครับก็คือสัมมาทิฏฐิเป็นต้นไปจนถึงสัมมาสมาธินั่นเองนะนะครับคราวนี้คุณชันเดชถามว่าอริยสัจสี่ถูกไหมครับ
0: ครับ
1: ประเด็นเลยนะครับที่มุมมองใหม่ที่จะมองอริยสัจสี่อีกครั้งหนึ่งที่เรามองกันละเรามองกันทั้งหมดละ
0: ขออีกนิดอาจารย์ขออีกนิดขอโทษก่อนที่จะเข้าสู่อริยสัจสี่เต็มๆเมื่อกี้อาจารย์เนี่ยได้เล่าถึงเรื่องของมรรคนะฮะมัชฌิมาปฏิปทานะฮะขอถามอาจารย์หน่อยทําไมพระพุทธองค์เนี่ยไม่ทําไมพระพุทธองค์หรือพระสาวกหรือว่านักวิชาการที่มีความรู้แตกฉานในเรื่องพุทธศาสนาเนี่ยเขาไม่เอามรรคขึ้นมาก่อนทุกข์ฮะทำไมเอาทุกข์ขึ้นมาก่อนหรือว่าทำไมไม่เอาตัว
1: สาเหตุ
0: สาเหตุแห่งทุกข์ขึ้นก่อนทำไมเอาตัวทุกข์ขึ้นก่อน
1: โอ้อันนี้ถามดีมากเลยนะนะครับแล้วก็ไม่เคยมีคนถามอย่างนี้มาก่อนค
0: ื
1: ออย่างนี้นะครับว่าเวลาสาวกของพระพุทธองค์เราก็ดีอุบาสกอุบาสิกานะครับภิกษุภิกษุณีก็ดีเราแสดงธรรมวัตถุประสงค์เจตนาผู้ฟังเราต่างกันถูกไหมคุณชันเดช
0: ครับ
1: พระพุทธองค์ในพระสูตรนี้เนี่ยนะครับท่านเลือกเอาไอ้ตัวทางสายกลางมาตรัสก่อนนะครับมันเปรียบเสมือนแซมเปิลอะเวลาเราขายของเซลแมนเนี่ยเราขายของเรายังไม่ขายของเขาไม่ต้องเสียตังค์เราเอาตัวอย่างสินค้ามาให้ดูมาให้ชมมาให้ชิมก่อนนึกออกไหมครับ
0: อาจารย์
1: เหมือนกันเลย
0: ครับ
1: อย่าลืมว่าณตอนนั้นเนี่ยปัญจวัคคีย์ทั้ง5กำลังเงี่ยโสดฟังอยู่อย่างตั้งใจแล้วลำดับเหตุการณ์อย่างที่บอกไปแล้วท่านทรงแสดงส่วนสุดทั้งสองว่าอย่าไปเอ็นเอียงตามใดอันหนึ่งนะหลังจากนั้นท่านก็ทรงแสดงอะไรฮะทรงแสดงไอ้ตัวมัชฌิมาปฏิปทาตรงนี้ก่อนที่จะอริยสัจเพราะฉะนั้นมัชฌิมาปฏิปทามันเป็นทางสายกลางจะต้องแสดงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแสดงหลังจากที่แสดงส่วนสุดทันทีอย่าลืมนะครับว่าเวลาเราไปฟังธรรมพระคุณเจ้าต่างๆท่านถ้าท่านแสดงตามพระสูตรนี้ก็จะต้องเรียงลำดับตามพระพุทธเจ้าอย่างนี
0: ้ครับ
1: แต่เหมือนกับเป็นช็อตคัทนะครับเหมือนกับเป็นcompact version นะเป็นเขาเรียกอะไรสูตรสำเร็จก็คือว่าเราก็ละไว้ในฐานที่เข้าใจอ้าวโอเคเราไม่ต้องพูดถึงส่วนสุดแล้วล่ะเราไม่ต้องพูดถึงมัชฌิมาปฏิปทาแล้วเราก็พูดถึงทุกสมุทัยนิโรธมรรคไปเลยก็คือตัวเนื้อแท้ของหลักธรรมที่เรียกว่าอริยสัจ4นั่นเองอันนี้เป็นเป็นเหตุผลนะว่าทำไมเวลาเราไปเทศนาเวลาพระเทศนาไม่ได้เชี้ยเห็นส่วนสุดทุกองค์ทุกรูปนึกออกไหมครับเพราะว่าคนฟังไม่ใช่ปัญจวัคคีย์ไงคนฟังต่างกันแล้วไง
0: อยู่ที่ว่าสอนใคร
1: ถูกใช่ครับถูก
0: ครับ
1: คือในบริบทที่พระพุทธองค์ทรงเรียงลำดับคำสอนอย่างนี้เลือกหลักธรรมอย่างนี้เพื่อที่จะให้อัญญากนัญญะผู้บรรลุโสดาบันและปัญจวัคคีย์ที่เหลืออีก4ฟังไงครับธรรมะชุดนี้เป็นธรรมะพิเศษเลือกคัดสรรมาแล้วอย่างดีจากพระพุทธองค์ไม่ได้เลือกแบบแรนดอม
0: ครับ
1: โอเคไหม
0: โอเคครับต่อเลยครับอาจารย์ครับ
1: ซึ่งในตัวมรรคเองเนี่ยหรืออริยมรรคมีองค์8อัตถังคีฆมรรคก็ดีหรือว่ามัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางก็ดีเนี่ยมันชัดอยู่นะครับเวลาพระพุทธองค์ตัดข้อที่4นะครับทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังค่อนข้างยาวท่านตัดว่าอะยะเมวะอริโยอัตถังคิโกมัคโคเสยถีถังคืออริยสัจมีองค์8อริยมรรคมีองค์8นี้แหละได้แก่สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปโปความดำริชอบสัมมาวาจาวาจาชอบสัมมากัมมันโตการงานชอบสัมมาอาชีโวเลี้ยงชีพชอบสัมมาวายาโมความเพียรชอบสัมมาสติความระลึกชอบและสัมมาสมาธิความตั้งมั่นชอบอันนี้คือข้อที่4มาก่อนแล้วนะครับอันนี้เรามาดูทุกขังอริยสัจจังได้ยังครับ
0: ได้แล้วครับอาจารย์นะ
1: ที่ชี้ว่าทำไมเรามองเราไม่ได้มองผิดนะครับคุณชาเดชแต่เรามองไม่ได้ถี่ถ้วนตามบริบทของพระสูตรนี
0: ้ครับ
1: ทุกเนี่ยตามที่พระองค์ตรัสเอาไว้ในนี้แล้วก็ปัญจวัคคีย์ได้รับทราบเนี่ยมีอยู่ประมาณนับได้12แต่พระองค์ไม่ได้ระบุเป็นซีเควนซ์หรือว่านัมเบอร
0: ์
1: มีอะไรบ้างครับท่านบอกว่าอิทังโขปันภิกขเวทุกขังอริยสัจจังภิกษุทั้งหลายข้อนี้เป็นทุกขอริยสัจคือชาติปีทุกขาหนึ่งแล้วนะแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ชราติชราปีทุกขาแม้ความอะไรชราความแก่ก็เป็นทุกข์พยาธิปีทุกขาแม้ความเจ็บพยาธินะครับก็เป็นทุกข์มรณะปีทุกขังแม้ความอะไรตายก็เป็นทุกข์คราวนี้เซต4เสร็จละเซต5 6 7 8 9 5เนี่ยก็คือโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสสุปายาสความเศร้าโศกร่ำไรรำพันทุกกายทุกใจและคับข้องใจนั่นก็เป็นทุกข์9แล้วนะคุณชาเดชลำดับที่10อปิเยหิสัมปโยโกดุโกความอะไรครับสัมปโยกอ่ะความประสบกับสิ่งที่เราไม่เป็นที่รักอ่ะมันก็เป็นทุกข์ถูกไห
0: ม
1: นึกตามนะครับข้อที่11แล้วนะครับปิเยหิวิปโยโกดุโกวิปโยคไงครับความพลัดพรากจากสิ่งอันที่เป็นที่รักมันก็ทุกข์ถูกไหม
0: ครับ
1: ไม่ต้องยกตัวอย่างเลยนะครับรู้ดีพวกเรารู้ดีข้อนี้เราเจอบ่อยข้อสุดท้ายยำปิดช่างนรพติตำปิดทุกขังปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์ถูกไหม
0: ครับ
1: เหล่านี้คือ12หมวด12ข้อของทุกขังอริยสัจจังตามบริบทที่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5และเทวดาพรหมรับทราบในวันนั้น
0: อ
1: ย่างนั้นยังไม่จบนะพระพุทธองค์ท่านสรุปเอาไว้ดีมากสังคิเตนะปัญจุปาดานขันธาดุขฆาสังคิเตนะคือโดยย่ออุปาทานขันธ์5เป็นทุกข์ไงครับ
0: ครับ
1: แค่นั้นเองนับจริงๆก็อูได้เท่าไหร่แล้วอ่ะ12จะนับเป็นแบบพิสดารการยึดติดการมีอุปาทานในขันธ์5อีก5ก็เป็น17หรือจะนับแบบเร็วก็13นะ
0: ครับ
1: ครับ
0: ครับ
1: ไอ้พวกนี้เป็นทุกข์คราวนี้พอเรา identify หรือพอเราชี้ชัดตัวทุกข์แล้วเนี่ย ที่สองที่สามที่สี่นี่ง่ายแล้วนะครับแต่มุมมองใหม่ที่อยากจะแสดงในวันนี้ก็คือว่าระวังนะครับถ้าทุกตามอริยสัจจริงๆแล้วเนี่ยนะครับทุกที่เราควรกำหนดรู้นะครับมันควรจะเป็นทุกในบริบทเหล่านี
0: ้ครับ
1: มันไม่ควรจะเป็นทุกแบบสภาวะหรือทุกแบบคาแรคเตอร์ลักษณะนึกออกไหมครับ
0: คาแรคเตอร์ลักษณะก็คือทุกแบบทางโลกกันเหรอครับ
1: คือลักษณะสามัญลักษณะไงครับ
0: ครับ
1: อนิจจังทุกขังอนัตตาไอ้ตรงนั้นเนี่ยเป็นทุกข์ในสภาวะที่อาจจะเป็นโต๊ะไม้ป่าไม้มันเสื่อมทรามเสื่อมสลายไปก็ได้ถูกไหมแต่คนละบทคนละบริบทกับทุกข์จะสังเกตได้ว่าทุกข์ในอริยสัจเนี่ยเป็นทุกข์ที่เกี่ยวเนื่องกับขันห้าไงครับ
0: อ๋อ
1: ชีวิต
0: เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วทุกข์ทุกข์ไม่ใช่ทุกข์ในลักษณะแบบที่ว่า
1: ครับ
0: การเสื่อมไปของไตรลักษณ์ใช่ไหมครับอันนี้จังทุกขังอนัตตาแต่ว่าต้องเป็นทุกข์ในอริยสัจก็คือในรูปนาม
1: ถูก
0: ในรูปนามขันเข้าใจนะ
1: รูปนามขันห้าที่เป็นไปในชีวิตของเรา
0: ครับ
1: เข้า
0: ใจแล้วครับ
1: คีย์เวิร์ดคือชีวิตครับชีวิตความทุกข์เนี่ยมันเป็นสภาวะก็ได้ด้วยเวลาที่มันเป็นสภาวะเนี่ยนะครับสัพเพสังขาราทุกข่าเนี่ยใช่ไหมความอะไรความสัพเพสังขาราคือความอะไรนะสังขาร
0: อ
1: ่ะความ
0: ไม่เที่ยงของสังขาร
1: แหมติดตรงปากนะอะไรอ่ะความแปรเปลี่ยนเหรออ่ะนะครับอย่างนั้นอ่ะมันทั้งที่มันไม่ใช่ชีวิตมันก็เปลี่ยนได้ถูกไหมครับเหมือนมือถือเราเสียอย่างเงี้ยอ้าวอันนี้เป็นทุกข์นะแต่ว่าไม่ใช่ทุกข์ในอริยสัจมันกลายเป็นทุกข์เป็นสภาวะไง
0: ครับ
1: ทุกข์เป็นลักษณะนะครับคราวนี้สาเหตุก็สำคัญรองลงมาอิทธิ
0: โรจน์
1: สาเหตุเป็น
0: สมุทัย
1: สมุทัยอริยสัจจะชื่อเต็มนะไม่ใช่สมุทัยนะคือ
0: สมุทัย
1: สมุทัยอริยสัจจะความจริงอันประเสริฐว่าด้วยเรื่องของสาเหตุแห่งทุกข์มันมา4

0: ความกำหนัด
1: เพลินใช
0: ่เพลิดเพลินและกำหนัดเนี่ยคือลักษณะของตัวตัณหาเลยแหละโอ้มันเพลินมากเลยตัตราพินันทินีมันมีปกติให้เพลิดเพลินในอารมณ์นั้นๆสรุปอีกแล้วพระพุทธองค์สรุปให้เราโชคดีมากเสยทีทังนะครับกล่าวโดยสรุปคือกามตัณหาความทยานอยากในกามนะภาวะตัณหาความทยานอยากในความอยากมีอยากเป็นภาวะไงวิภาวะตัณหาคือความไม่อยากมีไม่อยากเป็นความอยากตายอยากออกไปจากโลกสภาวะนี้ไม่อยากเป็นอาจารย์ละไม่อยากเป็นดีเจเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าวิภาวะตัณหาเหล่านี้คือสาเหตุคุณชันเดชตัณหาครับสรุปนะผู้ฟังจะได้จำง่ายๆสาเหตุคือตัณหาสาม
1: ตัณหาสาม
0: ตัณหาสาม
1: คร
0: ับ โอเคคราวนี้มาดูนิโรธนิโรธา นิโรธาคือนิพพานนิโรธาคือความหลุดพ้นนะครับอีทังโคปนภิกขเวทุกขนิโรธอริยสัจจังภิกษุทั้งหลายข้อนี้เป็นทุกขนิโรธอริยสัจความเป็นจริงความเป็นจริงว่าเรื่องของการดับไปแห่งทุกนั้นนะ
1: ครับ
0: ก็คือโยตัสสาเยวะตัณหายะอาเสสวิราคะนิโรโธนะครับคือความดับไปโดยไม่เหลือเลยแห่งตัณหาจาโคการสลัดคืนไงคือเราได้ตัณหามาถูกไหมจำได้ไหมทางมหายานเขาบอกว่าจิตเดิมแท้ใช่ไหม
1: ครับจิตเดิมแท้
0: จิตเดิมแท้มันไม่มีตัณหาไงตัณหามันเป็นอาคันตุกะกิเลสมันจรมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสละตัณหามันออกจาโคปฏินิสโคคือการสละคืนสละตัณหาคืนไปคืนสิ่งที่มันมาจากที่ไหนก็ไปที่นั่นว่างั้นเข้าประตูไหนออกประตูนั้นนะครับมุตติคือความหลุดพ้นมุตตินะครับคือความหลุดพ้นในตัณหานะสุดท้ายคืออนาลโยความอะไรอ่ะไม่อะไรไม่อาวรอนาลโยอารยะไงอนาลโยอนาลยะก็คือความไม่อะไรในตัณหาอันนี้คือความดับไปนะคือนิพพานเนี่ยนะครับพระพุทธเจ้าตรัสสอนนิพพานผ่านอริยสัจข้อที่3คือนิโรธะ
1: นิโรธะ
0: อริยสัจทุกขนิโรธะอริยสัจจะสุดท้ายก็เมื่อกี้ได้เกริ่นไปแล้วล่ะนะครับอิทังโคปัฏภิกขเวทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภิกษุทั้งหลายข้อนี้เป็นความเป็นจริงของพระอริยะว่าด้วยเรื่องของหนทางที่นำไปสู่ความดับไปแห่งทุกนั้นๆเห็นความเชื่อมโยงไหมครับคุณชันเดชเริ่มด้วยทุกแล้วก็มาความดับมาสาเหตุแล้วก็มาความดับแล้วก็หนทางแห่งความดับของทุกนั้นทุกนั้นมีกี่อย่างที่บอกไปแล้ว12ก็ดี
1: 12
0: ก็ดีหรือ17ก็ดี
1: ครับ
0: เห็นไหมถ้าทุกอื่นดับไม่เกี่ยวไม่ได้เป็นบริบทของธรรมจักรกัปปวัตตนสูตร
1: ครับทำให้เห็นลักษณะภาวะชี้ถึงความแตกต่างได้ชัดมากเลยครับอาจารย์แต่ในที่นี้เนี่ยเราพูดถึง
0: สำหรับอริยสัจ4เนี่ยครับ
1: เราพูดถึงชีวิตเนาะครับผมครับนะ
0: ใช่เราพูดถึงชีวิต
1: สนุกมากเลยครับอาจารย์นะคุยไปคุยมา
0: อันนี้มุมมองใหม่นะ
1: อะไรนะ
0: จริงๆบางคนอาจจะบอกว่ามันไม่ได้มุมมองใหม่มุมมองใหม่ครับเรามองเราอ่านเราทำความเข้าใจบริบทของพระสูตรนี้ใหม่หมดเลยจะได้แค่นี้อันนี้ยังไม่ได้พูดถึงอรรถกถานะครับเดี๋ยวมีเวลาค่อยว่ากันอันนี้คือพูดถึงพระสูตรเท่านั้นพระสูตรตันตปิฎกเท่านั้น
1: ครับนะตอนนี้5:50แล้วครับอาจารย์ฮะ
0: ครับ
1: คือเพลินมากเลยครับเดี๋ยวขออนุญาตไปพักกันก่อนสักครู่แล้วมาดูความคิดเห็นของคุณผู้ฟังกันนะครับอาจารย์นะ
0: ครับครับ
1: ครับ
2: รายการท่องพุทโธโดยชาญเดชบัวหันและดร.บรรจบบรรพฤจิตร
3: 95 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 จินนี่นัทนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2 กันยายน 2569
5: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก

0: เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1 ทุ่มตรงจนถึง 2 ทุ่มนะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
1: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
2: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
4: ๆรายการท่องพุทโธโดยชาญเดชบัวหันและดร.บรรจบบรรพรุจิต
5: มาคุยกันต่อในเบรกที่2นะครับอาจารย์สานุครับ
6: ครับ
5: ครับอาจารย์นะฮะก็พอมาดูความคิดเห็นของคุณผู้ฟังเนี่ยก็ส่งเข้ามาส่วนใหญ่จะส่งเข้ามาทักทายพูดคุยกันนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นคุณอัชราปิ่นทองนะครับแล้วก็มีคุณทัศยะนะฮะสวัสดีจากญี่ปุ่นนะครับมีคุณทัชชัยนะบอกว่าฟังอยู่ที่แพร่นะฮะ26องศาคุณพันิพาบอกว่าสวัสดีค่ะทั้ง2ท่านนะแล้วก็ยังมีคุณสัสสิมานะครับนะอันนี้คือทาง Facebook นะครับเนื่องจาก 96.5 เนี่ยเรามีการนอกเหนือจากฟังผ่านทางวิทยุปกตินะครับนะผ่านทาง MCOT Connect เนี่ยก็ยังสตรีมนะสตรีมไลฟ์บนออนไลน์ด้วยก็คือทั้งทาง Facebook แล้วก็ YouTube นะมันขึ้นอยู่ทีนี้ก็อยู่ที่คุณผู้ฟังนะครับว่าจะสะดวกติดตามผ่านช่องทางไหนนะครับซึ่งทาง YouTube เนี่ยก็มีมา 2-3 ข้อความนะครับนะแต่ก็มีคนติดตามฟังติดตามชมติดตามฟังอยู่พอสมควรเลยเหมือนกันนะครับมีคุณ My Story ครับบอกว่าอรุณสวัสดิ์อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ดร.สานุแล้วก็คุณบอสคุณโซโลบอสนะครับบอกว่าอาจารย์แปลได้หล่อมากเลยครับ
7: หล่อเอ๊ะแปลหล่อเป็นยังไงนะครับอาจจะต้องให้อธิบายหน่อย
5: นะครับนะเหลือเวลาอีกสักประมาณ5นาทีครับอาจารย์นะ
7: ครับ
5: นะครับคือเราก็จะจริงๆมันยังมีประเด็นต่อเนื่องนะก็คือเรื่องที่อาจารย์ได้เกริ่นไว้ก็คือยถาภูตญาณทัศนะนะครับแต่พอมองดูเวลาเนี่ยไม่น่าจะพอให้อาจารย์เกริ่นนะฮะเกริ่นไว้เป็นน้ำจิ้มก่อนก็ได้นะครับเพื่อที่จะได้ตามต่อใน EP ต่อไปผมคิดว่ายังต้องมีให้คุณผู้ฟังได้เห็นภาพทั้งหมดนะครับนะครับเพราะว่าสิ่งที่เล็กเป็นบูเลตนะฮะไว้ก็คือมีเรื่องของยถาภูตญาณทัศนะพอเทศนาแล้วเนี่ยนะครับมันเกิดอะไรขึ้นต่อมานะครับทั้งหมื่นแดนโลกธาตุทั้ง3แดนนะสั่นไหวนะก็แล้วก็มันก็ทำให้รู้ว่าเทวโลกแล้วก็พรหมโลกเนี่ยนะครับมีกี่ชั้นกันนะครับนี่คือสิ่งที่จะต้องขยายความต่อนะในเวลาที่เหลือเนี่ยให้อาจารย์ช่วยเรียกว่าเกริ่นไว้สักหน่อยนะปูพื้นฐานไว้สักนิดเกี่ยวกับยถาภูตญาณทัศนะครับอาจารย์นะ
7: แหมเราก็ไปกันไม่ถึงเทวโลกพรหมโลกสักทีนะคุณท่านเน
5: ี่
7: ย
5: ครับ
7: โอ้ยจริงๆแล้วไอ้เทวโลกพรหมโลกนี่สนุกมากเลยนะมีรายละเอียดแล้วโอ้โหฟังแล้วแบบโอ้ Amazing อ่ะโอเคเอาเป็นว่าใน EP นี้เราก็อาจจะจบลงตรงที่ยถาภูตญาณทัศนะก็ก่อนแล้วกันเนาะซึ่งเป็นวิสุทธิหรือความบริสุทธิ์1ใน7ยถาภูตญาณทัศนะเนี่ยวิสุทธินะครับอันเนี้ยคือพยายามจะพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือว่ามันเป็นญาณ ยานแปลว่าความรู้ยาน3ครับมีความรู้อยู่3แบบที่เกิดขึ้นแล้วกับพระพุทธองค์แล้วเราสามารถ adapt หรือน้อมนำหลักธรรมนี้มาพิจารณาได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ปฏิบัตินักปฏิบัติโยคีต่างๆที่ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานก็ดีหรือว่าสมถกรรมฐานก็ดีเนี่ยการรับรู้ตรงนี้เนี่ยมีประโยชน์มากนะครับยาน3นะครับซึ่งเกิดจากการพิจารณาอริยสัจแต่ละข้
5: อ
7: ยาน3ประเภทคูณกับอริยสัจ4ทุกสมุทัยนิโรธมรรคโดยย่อเนี่ยได้12คุณชันเดชพระพุทธองค์จึงทรงตัดว่ามันคืออาการ12
5: ครับ
7: นะครับบาลีท่านว่าไว้งี้ว่ายะโตจะโคเมภิกขเวอิเมสุจตูสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวตังทวาทสากาลังยถาภูตังญาณทัสสนังสุวิสุทังอโหสิสุวิสุทังอโหสิคือได้เกิดขึ้นแล้วภิกษุทั้งหลายเมื่อใดญาณทัศนะตามความจริงของเราในอริยสัจ4ประการนะครับมีวน3รอบมีวน3รอบแล้วก็มี12อาการ12อย่างนี้หมดจดแล้วนะครับเราก็ประกาศได้ในสัทเทวเกในเทวโลกสัพพรหมเกสมาลเกใน3โลกว่าเราเนี่ยบรรลุแล้วนะครับโดยสรุปนะ1ความรู้คือสัจจญาณสัจจะแปลว่าความจริงเป็นญาณอย่างรู้ตัวสัจจะนั่นแหละทุกสิ่งนี้คือทุกสิ่งนี้คือเหตุสิ่งนี้คือความดับและสิ่งนี้คือทางดับทุกอันนี้สำคัญมาก่อนสองคือกิจญาณกิจแปลว่าการกระทำหน้าที่ญาณอย่างรู้ว่าหน้าที่ของมันแต่ละข้อมันควรทำอย่างไรกิจญาณใช้คำว่าควรกำหนดรู้ทุกควรกำหนดรู้สมุทัยควรละไม่ใช่ทุกควรละนะครับเพราะทุกมันไม่ละไม่ได้ทุกเนี่ยเราจะต้องรู้ทุกควรกำหนดรู้สมุทัยควรละนิโรธหรือนิโรธความดับควรทำให้แจ้งและสุดท้ายมรรคนะครับควรเจริญหรือควรทำให้เกิดมีภาเวตับพังนะมรรคควรเจริญปริญเยยังควรกำหนดรู้ทุกปหาตับพังสมุทัยควรละใช่ไหมสัจฉิกาตับพังนิโรธควรทำให้แจ้งและภาเวตับพังคือมรรคควรเจริญอันนี้กิจญาณ นะสุดท้ายของสุดท้ายในวันนี้ก็คือกะตะญาณกะตะญาณมัน past tenseคุณชาญเดชมันเป็นอดีตการคือมันเป็นความรู้ชนิดหนึ่งที่อย่างรู้การกระทำว่าการกระทำนั้นๆใน4ข้ออริยสัจเนี่ยมันเสร็จสิ้นแล้วมันเสร็จสิ้นแล้วพระพุทธองค์ทรงทำสำเร็จแล้วปริญญาตังข้อแรกเรากำหนดรู้ทุกแล้วนะครับฉันรู้เธอแล้วนะฉันรู้เธอแล้วข้อนี้ปหีนังคือเราได้ละสมุทัยแล้ว I have totally eradicatedสมุทัยโย or the cause leading to the cessation of suffering the cause of suffering เราได้ละสมุทัยแล้ว3คือสัจฉิกตังเราทำนิโรธให้แจ้งแล้วสุดท้ายภาวิตังเราเจริญมรรคหรือมรรคนี้เราเจริญเสร็จสิ้นแล้วจบยถาภูตญาณทัศนะครับ
5: ครับนะฮะเหลือเวลาอีกสักประมาณ1นาทีนะครับอาจารย์นะครับ
7: ครับ
5: อยากให้อาจารย์ช่วยแนะนำนะฮะตำราที่นำมาอ้างอิงที่คุยกันตลอดใน1ชั่วโมงนี้อีกสักครั้งได้ไหมครับเผื่อว่าคุณผู้ฟังเนี่ยเขาอยากจะไปเปิดตามต่อครับอาจารย์ฮะ
7: หมายถึงตัวพระสูตรเองใช่ไหมครับ
5: พระสูตรจากตำราครับอาจารย์ฮะที่อาจารย์ได้แนะนำไว้ช่วงต้นเนี่ยอยากให้อาจารย์ย้ำอีกสักครั้งครับอาจารย์ฮะ
7: ครับครับเราตัดคัมภีร์ชั้นหลังออกไปเลยนะเราเอาคัมภีร์ปฐมภูมิหรือว่าคัมภีร์ที่เป็นต้นฉบับก็คือพระสูตรตันตปิฎกนะครับพระวินัยปิฎกนะครับเรื่องนี้ธรรมจักกัปปวัตนสูตรนี้นะครับเราหาอ่านได้จากพระปิฎกตะกร้าแรกนะครับตะกร้าที่บรรจุคำสอนของพระพุทธเจ้าเราเรียกว่าไตรปิฎกอยู่3นะครับ1ก็คือวินัยปิฎกเกี่ยวกับเรื่องของวินัยภิกษุวินัยภิกษุณีนะครับหมวดทั่วไปประมาณนี้นะครับเข้าไปหาอ่านในวินัยปิฎกมหาวรรคนะครับถ้าเป็นฉบับมหาจุฬาก็เล่มที่4ข้อที่13หน้า20
5: ครับ
7: ฉบับมหาจุฬานะครับเพราะว่าเรามีหลายเวอร์ชั่นถ้าไม่ได้เลือกเวอร์ชั่นนี้ข้อและหน้าอาจจะไม่ตรง
5: ครับ
7: นะครับแล้วก็ที่ปรากฏเป็นพระสูตรใหญ่เช่นกันนะครับเนื้อหาใกล้เคียงกันก็คือพระสุตตันตปิฎกสังยุตตนิกายมหาวรรคเล่มที่19นะครับข้อ1081หน้า592เจอแน่นอนเสิร์ชเข้าไปใน Google ก็ได้นะครับไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยยูนิเวอร์ซิตี้นะครับ
5: ครับ
7: ถ้ามองไปข้างหลังแบ็คกราวด์ในตู้หนังสือนั้นก็นั่นแหละครับเล่มสีฟ้า
5: ครับ
7: เล่มสีฟ้าครับผม
5: ครับโอเคนะครบถ้วนนะฮะเดี๋ยวครั้งต่อไปนะฮะเดี๋ยวขอเวลานัดหมายกับอาจารย์อีกครั้งนึงนะครับว่าได้เมื่อไหร่อย่างไรนะแต่ว่า แต่ว่าจะให้จบแน่นอนครับเกี่ยวกับเรื่องของเทวโลกแล้วก็พรหมโลกนะครับเช้าวันนี้กราบขอบพระคุณอาจารย์มากครับ
7: ครับขอบพระคุณมากครับคุณชาเดชวหันครับ
5: ครับรองศาสตราจารย์ดร.สานุมหัทนาดุลนะครับผู้อำนวยการหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาพระพุทธศาสนาหลักสูตรนานาชาติวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะครับนอกเหนือจากที่อาจารย์เนี่ยสอนพุทธศาสนาแล้วเนี่ยอาจารย์ยังสอนนักศึกษาชาวต่างชาติด้วยถูกไหมครับอาจารย์นะ
7: เพราะมีทั้ง
5: วัชรยานมหายาน
7: ครบเลย
5: แล้วก็มีนักบวชจากประเทศต่างๆในอาเซียนก็มาเรียนกับอาจารย์ด้วยใช่ไหมครับ
7: เกือบ30ประเทศครับ
5: ครับนะฮะเอาละครับวันนี้กราบขอบพระคุณคุณผู้ฟังเป็นอย่างสูงนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่ส่งเข้ามานะครับแล้วมาคุยกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้รายการท่องพุทโธลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ
4: รายการท่องพุทโธโดยชาญเดชบัวหันและดร.บรรจบบรรพฤจิต
6: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
8: ความคิดเจ๋งๆใครก็คิดได้แต่สิ่งที่จะเปลี่ยนโลกธุรกิจได้จริงคือการลงมือทำอย่างมุ่งมั่นและมองโลกในแง่ดีว่าจะผ่านอุปสรรคไปได้กายคาวาซากิอดีตหัวหน้านักการตลาดของ Apple
9: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
10: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
11: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
12: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
13: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
14: งานใหญ่แห่งปี Thailand Electronic Circuit Asia 2026กับโซนพิเศษ Power to Motion รวมเทคโนโลยี AI PCB Advanced Packaging EV Data Center และเวทีสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกกว่า50หัวข้อพร้อม Workforce Pavilion มหกรรมการศึกษาหาทุนหางานกว่า 80,000 ตำแหน่งงาน 26-28 สิงหาคมนี้ที่ Bytech บางนาลงทะเบียนล่วงหน้าฟรีทางเว็บไซต์ Thailand Electronic Circuit Asia.com
2: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
15: Human Talk ดำเนินรายการโดยดร.ดนัยจันเจ้าฉายดร.บวรนันท์ทองกัลยาและวิชัยวรธานีวงศ์
16: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ Human Talk ครับวันนี้เราผ่านเวลามาครึ่งเดือนเลยนะครับเริ่มต้นวันอาทิตย์16สิงหาคม2569ครับอยู่กับผมวิชัยวรธานีวงศ์วันนี้ประเด็นที่อยากจะมาฝากคุณผู้ฟังทุกท่านร่วมกันคิดร่วมกันให้มุมมองให้ความเห็นนะครับคือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนไทยนะฮะไม่ว่าจะเป็นช่วงอายุเวลาใดก็ตามแต่แล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งที่พวกเราเองก็พยายามที่จะทั้งให้กำลังใจให้คำแนะนำคาดหวังแล้วก็อยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงและถ้าหากว่าวันใดวันหนึ่งในอนาคตอันใกล้จะต้องมีการรีเซ็ตข้าราชการไทยนะครับในลักษณะที่ว่าต้องเป็น workforce transformation เลยเนี่ยเรื่องนี้คุณผู้ฟังคิดเห็นอย่างไรครับมาขอความรู้กันครับกับอาจารย์ดร.บวรนันทองกัลยารองประธานคณะกรรมการแรงงานสภาของการค้าแห่งประเทศไทยและอดีตนายกสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทยนะครับที่สำคัญท่านก็เป็นกำลังหลักของมูลนิธิ Talent Thailand ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
17: สวัสดีครับคุณวิชัยครับผู้ฟังรายการ Human Talk ครับหัวข้อวันนี้เนี่ยผมว่าเป็นเรื่องของพวกเราทุกคนนะฮะเป็นเรื่องคนของพวกเราทุกคนเพราะว่าพวกเราทุกคนจ่ายภาษีใช่ไหมครับ
16: ใช่ครับ
17: จ่ายภาษีเราเป็นเจ้าของภาษีนะฮะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเราก็เหมือนอะไรฮะเราก็เหมือนผู้ถือหุ้นใหญ่เลยล่ะจริงไหมครับนะฮะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยการขับเคลื่อนเรื่องของตัวการบริหารงานภาครัฐซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราใช้กำลังพลภาครัฐหรือที่เราเรียกคุ้นๆเนี่ยนะฮะว่าราชการเนี่ยแหละนะซึ่งความท้าทายตอนนี้เราก็เห็นใช่ไหมครับคุณวิชัยที่เรารับรู้กันในสื่อเนี่ยว่างบประมาณประจำปีเนี่ย 73% เนี่ยหนึ่งใช้ไปกับรายจ่ายประจำนะฮะรายจ่ายประจำส่วนใหญ่ก็เป็นรายจ่ายเรื่องของตัวบริหารบุคคลเนี่ยครับเรื่องของเงินเดือนเรื่องสวัสดิการเนี่ยแหละนะฮะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญครับคุณวิชัยว่าการที่จะปฏิรูปนะฮะเรื่องของตัวระบบราชการเนี่ยนะซึ่งตอนนี้ทางรัฐบาลมติครม.เองก็บอกมาชัดเจนนะครับว่าส่งสัญญาณแล้วว่าต้องลดกำลังคนให้ได้
16: คร
17: ับ ภายใน2575ต้องลดกำลังคนให้ได้ 15% ตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นสัญญาณที่สำคัญครับที่ทำให้เห็นว่าตอนนี้เนี่ยรัฐบาลเองเนี่ยก็มีความมุ่งหวังนะว่าจะทำเรื่องของการพลิกโฉมในเรื่องของการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐครับคุณวิชัยครับ
16: ครับอาจจะไม่ทันใจใครต่อใครหลายๆคนที่รอกันมานับ10 20ปีหรือหลาย10ปีนะครับผมก็เลยอยากจะรบกวนอาจารย์ช่วยทวนภาพราชการไทยในอดีตกับปัจจุบันนะครับผมเชื่อว่าความเชื่อเก่าๆความคิดภาพจำเนี่ยโดยเฉพาะที่เขามองครับอาจารย์อาจจะมีข้าราชการบางท่านบางคนบางหน่วยงานเนี่ยมีปัญหาเรื่องของขาดสารอาหารคือเช้ากว่าชามเย็นกว่าชามผลงานก็ไม่ปรากฏนะครับเข้างานก็หลังประชาชนคือประชาชนมาก่อนเป็นอื่นใดๆเนี่ยภาพจำเหล่านี้มันควรที่จะหายไปได้แล้วหรือยังครับอาจารย์ครับ
17: คือโลกมันเปลี่ยนไปเยอะคุณวิชัยนะฮะโลกเปลี่ยนไปเนี่ยเป็นโลกที่ความคาดหวังสูงครับเป็นโลกที่ตอนนี้เนี่ยถ้าเช้าชามเย็นชามเนี่ยตอนนี้โดนโซเชียลมีเดียจับนี่ก็เห็นเลยฮะไว้ของคนเนี่ยผมว่าเสียงดังมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยแต่เดิมเนี่ยวิธีคิดแบบเดิมๆแต่ก่อนต้องเป็นอะไรฮะเจ้าขุนมุนนายเจ้าขุนนายพลรับราชการตอนเนี้ยวิธีคิดก็เปลี่ยนไปนะแต่ก็แอบแซวนะถึงวิธีคิดเปลี่ยนตอนนี้คนแย่งสอบเยอะขึ้นนะคุณวิชัยใช่ไหมนะสอบท้องถิ่นอย่างเงี้ยนะเรื่องพวกนี้เองมันเป็นเรื่องที่ทำให้เห็นว่าพอวิธีคิดแบบนี้เองเนี่ยแล้วใช้วิธีการในการผมไม่แน่ใจนะว่าไอ้คำว่าปฏิรูประบบราชการสมัย20ปีที่แล้วเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือมันกลายเป็นระบบราชการของเราเนี่ยมันมีขนาดใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆคุณวิชัย
16: นั่นสิครับ
17: กลายเป็นมีคนแซวประเทศไทยว่าเรากลายเป็นรัฐราชการใช่ไหมคุณวิชัย
16: ครับผม
17: คือตอนนี้เนี่ยถ้าดูเฉพาะกำลังพลของภาครัฐเองเนี่ยนะข้าราชการฝ่ายพลเรือนนะประมาณ2.1 ล้านอ่ะคุณวิชัยคำว่าข้าราชการฝ่ายพลเรือนเนี่ยมันหมายถึงอะไรครับที่เราคุ้นๆใช่ไหมครับข้าราชการลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราวพนักงานราชการแต่อย่าลืมนะครับไอ้ตัวเลข2.1 ล้านเนี่ยยังไม่รวมทหารนะคุณวิชัย
16: จริงครับ
17: ไม่รวมทหารไม่รวมคนที่ทำงานในภาครัฐวิสาหกิจนะบุคลากรมหาวิทยาลัยอย่างเงี้ยก็ยังไม่ได้รวมองค์กรไหนชนก็ยังไม่ได้รวมเคยมีคนคาดการณ์เอาไว้ครับว่าโดยประมาณการเนี่ยถ้ารวมตัวเลขทั้งหมดเนี่ยภาพรวมของกำลังพลภาครัฐไทยเนี่ยใหญ่นะครับคุณวิชัยอยู่ที่ประมาณ 3.2 ล้านคนนะ
16: คร
17: ับ แล้วก็ใหญ่มากคุณวิชัย
16: มีอิทธิพลด้วยใช่ไหมครับอาจารย์นี่ถึงขนาดที่เรียกว่านักการเมืองพรรคการเมืองยังขยาดยังไม่ค่อยกล้า พอไปเจอผู้มีอำนาจสูงสุดในระบบราชการก็คือปลัดกระทรวงถ้าไม่อะไรด้วยเนี่ยจะย้ายเขาย้ายใครอะไรนี่โอ้โหนี่เป็นปัญหาที่เขาเมาส์กันทั่ววงการเลยครับอาจารย
17: ์คือก็ถ้าจะเรียนเนี่ยมันโดนล็อกหมดนะมันโดนล็อกนะฮะคือสิทธิการจัดการเรื่องของ management right เนี่ยการบริหารจัดการที่สำคัญอย่างนึงนะก็คือเรื่องของการแต่งตั้งโยกย้ายนะคุณวิชัยคือจะบอกว่าจริงๆเนี่ยอันนี้ผมก็มองแบบเป็นกลางนะคือการแต่งตั้งโยกย้ายเนี่ยมันเป็นสิทธิในการที่ทำให้ฝ่ายบริหารเนี่ยฝ่ายการเมืองเนี่ยเขาเข้ามาบริหารจัดการได้นะแต่ส่วนหนึ่งคือถ้าล้ำเส้นเกินไปเลยเนี่ยมันก็จะกลายเป็นอะไรครับใช้ตัวนี้เป็นเครื่องมือในเรื่องของการสร้างผลประโยชน์หรือทำในสิ่งที่มันไม่ควรทำได้นะเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่มันสำคัญก็คือเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่มันต้องสมดุลด้วยนะคุณวิชัยแต่สิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นมาตอนนี้เนี่ยมันโดนระบบมันล็อกไงคุณวิชัยระบบบริหารคนภาครัฐเนี่ยมันเป็นระบบที่มันผมว่ามันนิ่งมากอ่ะนะฮะมันนิ่งมากจะเรียกว่าล็อกไปในตัวจะแต่งตั้งอธิบดีเนี่ยนะแต่งตั้งปลัดกระทรวงแต่งตั้งอธิบดีเนี่ยภาครัฐปลัดกระทรวงเองก็ต้องเป็นคนเสนอชื่ออย่างเงี้ยอย่างที่เกิดเคสเกิดเรื่องเกิดราวกันขึ้นมาเนี่ยนะถ้าฝั่งข้าราชการก็ไม่เสนอมาเนี่ยนะทางพรรคการเมืองทางการเมืองก็เอาเข้าครม.อะไรไม่ได้ไอ้นี่มันก็เกิดเรื่องกันแล้วหรือแม้แต่เรื่องที่มันพื้นที่สุดนะคุณวิชัยอินไซต์ลึกๆคุณวิชัยรู้ไหมครับว่าถ้าเป็นภาคเอกชนเนี่ยการเลิกจ้างเนี่ยการเลิกจ้างคนเนี่ยมันสามารถทำได้คล่องตัวนะการเลิกจ้างโดยจ่ายเงินค่าชดเชยแล้วมันก็เป็นถือว่าเป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรมอ่ะถ้ามีเหตุอันสมควรนะครับการเลิกจ้างโดยจ่ายเงินค่าชดเชยก็สามารถเลิกได้เลิกจ้างคนได้การเรื่องของการบริหารกำลังพลเนี่ยทำได้คล่องตัวมากขึ้นแต่ในแง่ของตัวภาครัฐครับคุณวิชัย
16: ครับ
17: สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับการเลิกจ้างยากมากนะการเลิกจ้างยากมากๆคุณพิชัยมาเลิกจ้างเนี่ยสามารถฟ้องศาลปกครองได้เลยฮะแล้วก็ซ้อฟ้องกันปี2ปีอ่ะแล้วอยู่ๆก็รับกลับขึ้นมาอะไรแบบเนี้ยครับมันเลิกจ้างได้อ่ะแต่คราวนี้สิ่งนึงที่มันจะเกิดขึ้นคือพอภาครัฐเลิกจ้างได้ยากเนี่ยเพราะว่ามันเป็นเรื่องหลักความมั่นคงในงานหลักความมั่นคงในงานอยู่กันยาวนะฮะพอมีหลักความมั่นคงในงานเนี่ยถ้าไม่บาลานซ์ไม่สมดุลไปเรื่อยๆการเลิกจ้างยากเนี่ยเดดวูดก็เต็มอ่ะคนที่เป็นโอทามเมอร์คนที่ไม่ทำอะไรปล่อยเกียร์ว่างก็อยู่ได้แบบเนี้ยนะอันนี้คือมันเป็นเส้นบางๆไงระหว่างการบริหารคนที่มันผมว่าต้องสร้างความสมดุลตลอดเวลาว่าการเลิกจ้างที่ยากมีหลักความมั่นคงต้องเป็นหลักความมั่นคงสำหรับคนที่มีขีดความสามารถสูงมีความเป็นมืออาชีพเป็นข้าราชการมืออาชีพที่ตั้งใจทำงานจริงๆครับคุณวิชัย
16: ซึ่งด้วยความที่ข้าราชการนี่เป็นบุคคลสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติดังนั้นกฎหมายกฎระเบียบต่างๆถึงออกแบบมาคุ้มครองพวกเขากรอกเขาหลายชั้นมากเลยนะครับเขาอยู่ในคอมฟอร์ตโซนแต่ว่าก็มันก็เป็นดาบสองคมจริงไหมครับอาจารย์คือถ้าเกิดว่าได้คนที่มีศักยภาพทำเพื่อประชาชนจริงๆโอ้ยนี้บ้านเมืองเจริญยิ่งขึ้นเลยแต่ว่าที่มันผ่านมาที่เราคันต้มเตี้ยมต้มเตี้ยมช้ากว่าประเทศอื่นเนี่ยปฏิเสธไม่ได้ครับว่าบางทีมีอย่างพวกนั้นที่อาจารย์เล่าอะฮะมันก็ยังมีอยู่ค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วก็ฉุดลากขาชาวบ้านชาวช่องที่เขาจะเดินหน้าไปด้วยมันก็มีเพราะฉะนั้นพวกนี้เป็นสาเหตุหนึ่งนะครับที่จะต้องมีการปฏิรูปราชการนะครับอาจารย์
17: ใช่ครับคุณวิชัยซึ่งผมว่าหัวข้อวันนี้ที่อยากจะชวนคุยเนี่ยคงไม่ใช่เป็นแค่การปฏิรูปราชการโดยใช้คำว่าลดกำลังพลภาครัฐหรอกนะคือถ้าเราเทียบกำลังพลภาครัฐนะครับถ้าเทียบกับประเทศอื่นเนี่ยเราก็อยู่ถือว่าจริงๆไม่ได้แบบสูงสุดโด่งนะคุณวิชัยไม่เหมือนเป็นแบบอะไรอ่ะเหมือนฟินแลนด์เนี่ยกำลังคนภาครัฐ 25% สวิตเซอร์แลนด์เกือบ 12% เงี้ยของไทยอยู่ที่ประมาณ 8.2 อ่ะถ้าเทียบกับกำลังคนทั้งหมดนะแหละ workforce ทั้งหมดประมาณเกือบ40ล้านคนของเราเนี่ยข้าราชการเรา 3.2 ล้านเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณสัก 8% กว่าคุณวิชัยนะถ้าเทียบกับญี่ปุ่นเนี่ยเราก็เหนือกว่าเขาอ่ะเราก็เยอะกว่าญี่ปุ่นนี่มีอยู่แค่ 5 นะคุณวิชัยนะไม่ถึง 5% น่ะคุณวิชัยกำลังพลรวมเนี่ยกำลังพลภาครัฐต่อกำลังพลแรงงานรวมเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่มันเป็นตัวสะท้อนเนี่ยว่ามันมีประเทศที่เขาทำได้นะคือจะเรียนอย่างนี้ครับว่าจริงๆญี่ปุ่นก็เป็นต้นแบบที่น่าสนใจนะผมว่าคือเวลาพูดถึงเรื่องของตัวภาครัฐเนี่ยเขาบอกว่าจิ๋วแต่จ๋าวอ่ะจิ๋วแต่จ๋าวคือไม่ใช่แบบมีคนเยอะๆแล้วคนไม่เก่งไม่ดีด้วยนะคือของภาครัฐญี่ปุ่นเนี่ยเป็นที่ยอมรับกันในโลกนี้ครับว่า ใครที่มารับราชการในกระทรวงต่างๆนะฮะโดยเฉพาะกระทรวงมิตินี่ถือว่าเป็นกลุ่มคนที่เป็นทาเลนต์ของประเทศอ่ะคุณชัยเก่งด้วยดีด้วยอ่ะนะฮะมาขับเคลื่อนเลยต่อให้การเมืองไม่นิ่งขนาดไหนพรรคนู้นพรรคนี้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนี่ยแต่ระบบราชการเนี่ยเขามีประสิทธิภาพสูงครับเขาทำให้ประเทศเนี่ยเดินไปข้างหน้าได้นี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะแล้วก็ผมว่าเรียนคุณชัยนะครับว่าจริงๆเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้เป็นสัญญาณที่ผมว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นคือจะบอกว่ามันก็ดีกว่าไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะจริงไหมคือมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ผมว่าน่าชื่นชมรองท่านรองนายกก่อนนะครับว่ามีความกล้าหาญสูงมากครับคือการที่จะพาบ้านเมืองออกจากคอมฟอร์ทโซนตอนเนี้ยนะโซนที่มันคุ้นเคยแล้วก็มีผมจะกรอบกำบังสูงๆแบบนี้นะฮะกล้าประกาศลงมาเลยว่าเนี่ยนะฮะจะฟรีดและกำลังพลเนี่ยนะฟรีดกำลังพลภาครัฐแล้วนะครับเพราะนั้นจะให้กำลังพลภาครัฐเนี่ยหน่วยงานไหนก็ตามใช้กำลังพลที่มีอยู่แล้วครับนะกรอบตากำลังพลในภาพรวมต้องไม่เพิ่มเนี่ยแล้วภายในปี2575ต้องลดไป 15% เนี่ยไอ้ตำแหน่งนี้มันไม่มีการใช้งานจริงไม่มีการเบิกจ่ายงบกำลังพลเนี่ยก็ไม่เอาแล้วยกเลิกยุบมันทิ้งไปหมดเลยหรือแม้แต่เกษียณก็ไม่มีการทดแทนอย่างเงี้ยทยอยที่มันคือฮานะคุณวิชัย
18: ค
17: ือฮามากก็ไอ้ทยอยยุบไอ้ตำแหน่งยุบสายงานสนับสนุน11สายงานในตำแหน่งต่างๆนี่มันไม่จำเป็นในเรื่องพวกนี้ไอ้เรื่องธุรการนะเรื่องช่างภาพนะเรื่องโสดเรื่องช่างพิมพ์เรื่องผู้ประกาศอ้าวเว้ยมันอิมแพคแล้ววะเนี่ย
18: กระทบเต็ม
17: ๆนะฮะคือเรื่องพวกนี้มันก็จะเป็นเรื่องของผมว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะแล้วก็ส่งสัญญาณให้หน่วยงานแต่ละหน่วยงานเนี่ยต้องทบทวนเรื่องของตัวบทบาทภารกิจนะฮะปรับปรุงเรื่องของตัวกระบวนการทำงานแต่ความที่ผมว่าท้าทายมากกว่านั้นคืออะไรคุณวิชัยที่เราคุ้นๆกับระบบราชการที่ผ่านมาก็คือเ
18: ร
17: า execute ว่าทำจริงๆอ่ะทำได้ยังไงบ้างอ่ะค
18: ุ
17: ณจะทำยังไงให้ราชการเองเนี่ยนะครับเขาสามารถเดินตาม policy แบบนี้ครับนโยบายแบบนี้ก็เป็นความท้าทายนะคุณวิชัย
18: ใช่ครับแล้วมันเป็นปัญหาอย่างนึงที่หลายคนคงเจอกันมาครับคือโดยตัวโครงสร้างของระบบราชการไทยที่ปรับไม่ค่อยทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกแล้วก็มองเอาผู้มาใช้บริการนะครับก็คือมองประชาชนในความแตกต่างของแต่ละบุคคลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยเอาง่ายๆระบบเนี่ยมันถูกออกแบบมาให้สกัดหลายหลายอย่างโดยเฉพาะเรื่องของปัญหาการคอร์รัปชันหรือว่าอะไรก็ตามแต่ที่มีความเสี่ยงดังนั้นอาจารย์ฮะเอกสาร1ชิ้นนะครับมันจะขึ้นไปลงมาไปนู่นไปนี่ตลอดแล้วก็เป็นชาติเลยครับกว่าประชาชนจะได้รับสิ่งที่ควรจะต้องได้ครับอาจารย
17: ์มันก็คุณวิชัยพูดมาก็เป็นสิ่งที่น่าคิดนะด้วยระบบราชการด้วยนะระเบียบนะกติกาที่วางไว้นะวางไว้เพื่อป้องกันปัญหาเรื่องทุจริตคอร์รัปชันจริงมั้ย
18: ใช่ฮะ
17: แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นมันเกิดอะไรอ่ะครับคุณวิชัยเกิดอะไรขึ้นตอนเนี้ยนะฮะสิ่งที่มันเป็นเราเห็นภาพปรากฏออกมาใช่ไหมที่ท่านผู้ว่าแบงค์ชาติบอกว่าตอนนี้เงิน 140,000 ล้านนะที่พิมพ์แบงค์ไปหายไปไหนไม่รู้ออกจากระบบเนี่ยคำถามคือไปกองอยู่ตรงนี้เท่าไหร่มันก็เป็นตัวสิ่งที่มันปรากฏชัดไงครับคุณวิชัยนะเป็นความสะเทือนใจได้ไหมแล้วบางทีเนี่ยเราก็เห็นอยู่ว่าระบบขนาดที่ออกนะกติการะเบียบเนี่ยนะฮะภายใต้กฎหมายควบคุมเนี่ยนะครับโอ้ยุบยิบไปหมดเนี่ยเราก็ยังเห็นปรากฏการณ์ในเรื่องของคอร์รัปชันของภาครัฐเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะเราก็เห็นที่มาที่ไปของระดับสูงๆที่มีรายได้มีทรัพย์สินมหาศาลเนี่ยบางทีที่มาที่ไปเนี่ยกับเงินเดือนข้าราชการซึ่งเราก็รู้อยู่ไม่ได้เยอะใช่ไหมนะฮะทั้งชีวิตไม่ถึง28ล้านเนี่ยจ่ายไปเนี่ยนะครับต่อคนเนี่ยแต่ทำไมมันบางทีมันก็ตอมเอ๊ะเต็มไปหมดเลยแบบนี้ครับไอ้ระบบนี้ที่มันถูกออกแบบมาแบบนี้มันก็สะท้อนให้เห็นไงว่ามันขาดประสิทธิภาพในการคุมคอร์รัปชัน
18: จริงอาจารย์นะเวลาที่ขออภัยครับเวลาที่เราเห็นเขาแจงตัวเลขทรัพย์สินนะครับโดยเฉพาะข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ออกมาปุ๊บเฮ้ยผมประชาชนอย่างพวกเรานี่เซอร์ไพรส์นะครับร้อยกว่าล้าน200กว่าล้านบางคนมีพันล้านพอไปถามถ่ายบอกอ๋อเมียรวยผัวรวยนะครับอะไรอย่างเงี้ยก็ว่ากันไป
17: มันเอ๊ะไงคุณวิชัยคือเราก็เห็นว่าสิ่งที่มันอธิบายไม่ได้อ่ะมันอธิบายไม่ได้มันส่งให้เราคิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะฮะนี่คือสิ่งตัวสะท้อนอย่างหนึ่งของปัญหาระบบราชการเนี่ยว่าออกกฎกติกามากมายสุดท้ายในเรื่องสิ่งที่คาดหวังว่า เรื่องของตัวกฎกติกาออกมาเพื่อป้องกันปัญหาคอร์รัปชันเนี่ยเราก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้นะแล้วคำถามที่ท้าทายแล้วเรายังจะใช้ระบบตรงนี้อยู่เหรอใช้รูปแบบของการบริหารจัดการแบบนี้อยู่ภายใต้ผมว่าสังคมที่มันเปลี่ยนเราก็เห็นเนี้ยตอนนี้เราเห็นโลก AI โลกเทคโนโลยีครับเมื่อวานเนี่ยผมนั่งดูไอ้ Terminator เวอร์ชันแรกอะสมัยอันโดออกมาเข้ามาวงการใหม่ๆเนี่ยมันบอกว่า AI จะเข้ามาทำลายล้างโลกและเป็นปริปักษ์กับมนุษย์นะครับเป็นศัตรูกับมนุษย์เนี่ยตอนปี2027ครับ
18: ปีหน้า
17: 2027มันคิดเป็นตรงเลยแน่คุณพิชัยนะฮะแต่ปีนี้ใช่ไหมครับเดียวอะคือจะเรียนนี้ครับว่าในโลกของ AI โลกของตัวเทคโนโลยีที่มันเปลี่ยนขนาดนี้สังคมมันโปร่งใสครับคุณวิชัยสังคมมันโปร่งใสแล้วก็มันสามารถใช้เทคโนโลยีเข้ามาเนี่ยในการรีนโปรเซสทำให้การใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจเนี่ยนะครับตามระเบียบข้อบังคับแล้วก็ใช้มนุษย์เนี่ยที่เป็นข้าราชการในการตัดสินใจในแต่ละจุดแบบนี้มันนะครับมันไม่ต้องใช้วิธีการแบบเดิมๆได้แล้วครับอันนี้เป็นตัวสำคัญนะเพราะว่าจริงๆเนี่ยท่านรองนายกประกรณ์ก็ส่งสัญญาณมาครับว่าทุกหน่วยงานเนี่ยต้องรีนโปรเซสอะนะต้องปรับเรื่องของตัวกระบวนการในเรื่องของการทำงานเนี่ยนะเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่ผมจะเรียนว่าเราอยู่ในโลกอีกโลกหนึ่งนะโลกที่เปลี่ยนไปจากเดิมคำถามที่สำคัญครับว่าตัวภาครัฐเนี่ยพอส่งสัญญาณออกมาแบบนี้ตามมติครม.เองเนี่ยนี่คืออะไรครับนี่คือฉลามแหละที่ต้องว่ายน้ำให้เร็วอ่ะคุณวิชัยนะ
18: ครับอาจารย์ครับถ้าหากว่าอาจารย์เป็นบุคคลที่มีอำนาจเต็มมือเลยนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปสนหน้าอินหน้าพรมเนี่ยแล้วจะรบกวนอาจารย์ช่วยวางแนวในการปฏิรูประบบราชการที่เหมาะสมกับปัจจุบันและอนาคตขอให้แบบป้องกันแล้วก็แก้ปัญหาได้ด้วยนะครับโอ้โจทย์ยากครับอาจารย์เชิญครับ
17: โอ้ไม่ยาก
18: ไม่ยากเลยครับ
17: ผมว่าไม่ยากเลยคุณนิชัยคือโหให้มาเป็นเนี่ยผมชอบเลยล่ะ
18: ได้
17: แล้วก็ต้องฟังรายการเรานะถ้าเขาฟังรายการเราคุณนิชัยอย่างแรกก่อนเลยอ่ะนะฮะก่อนที่จะพูดถึงเรื่องของตัวการพลิกโฉมในเรื่องของการบริหารคนภาครัฐเนี่ยคุณวิชัยผมพูดมาตลอดเวลาว่านะข้าราชการตอนนี้ที่มีอยู่ทั้งหมดเนี่ย2.1 ล้านเนี่ยนะฮะ3.2 ล้านเนี่ยทั้งระบบเนี่ยคำถามครับว่ามีโอไทเมอร์กี่เปอร์เซ็นต์มีคนที่ผลงานแบบโหแย่ๆนะเป็นตัวถ่วงอ่ะกี่เปอร์เซ็นต์ที่ผ่านมาเนี่ยไอ้ตัวถ่วงผมว่ามันก็มีเห็นเยอะนะแล้วยิ่งมีแบบพวกตัวถ่วงพวกท็อกซิกเท่าไหร่อ่ะนะครับไอ้คนเก่งๆก็ไม่อยากอยู่หรอกคุณวิชัยจริงไหมนะเพราะฉะนั้นหัวใจสำคัญอย่างยิ่งเลยครับนะหัวใจสำคัญอย่างยิ่งเลยเนี่ยก็คือเรื่องระบบการประเมินผลการบริหารผลงานต้องเอาจริงเอาจังอ่ะเอาเบื้องต้นก่อนคุณไม่ต้องวางเรื่องของวิเคราะห์งานหรอกรีดีไซน์งานใหม่อย่าเพิ่งเอาเบื้องต้นก่อนที่เป็นแบบเฟิร์สดราฟเลยอ่ะเอาคนไม่ดีให้อยู่ไม่ได้ก่อน
18: ต้องได้อย่างนั้นก่อน
17: ต้องเอาตรงนั้นก่อนเลยในควิกวินนะครับนะฮะท่านภาคการเมืองมาฟังอ่ะควิกวินก่อนทำให้ระบบการประเมินมันมีความเที่ยงตรงน่าเชื่อถือครับนะองค์กรที่ดีอ่ะคนไม่ดีต้องอยู่ไม่ได้
18: จริ ง
17: ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือไอ้คนไม่ดีอ่ะนะอยู่ได้ดีแล้วอยู่ได้โตด้วยนะวิ่งปั๊บมีคอนเน็กชันไปนั่นทำโน่นทำนี่ปุ๊บนะขึ้นมาเลยอ่ะนะสามารถเป็นฟาสต์แทร็กได้เลยคุณวิชัยนะฮะอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นมานะครับต้องระบบการประเมินผลการบริหารผลงานเนี่ยต้องทำให้มีความเที่ยงตรงน่าเชื่อถือนะย้อนกลับมาต่อมันก็เป็นเรื่องระบบบริหารคนภาพรวมอ่ะนะปรับนะฮะทำยังไงให้ระบบเรื่องของการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเรื่องแคเรียแอดวานซ์เมนต์เรื่องความก้าวหน้าในสายอาชีพมันเป็นระบบเมอริทจริงๆเนี่ยสมตามฟิโลโซฟีที่วางไว้ตั้งแต่แรกใช้ความรู้ความสามารถเป็นหลักอ่ะนะไม่ใช่อยู่แล้วก็อยู่ยาวแล้วก็อยู่แบบให้มายังไงก็ได้วะอย่างเงี้ยพวกเนี้ยเรื่องสำคัญนะครับแล้วที่เหลือเนี่ยคืออะไรที่เหลือตอนนี้ครับระบบราชการของเราเนี่ยมันนิ่งมากในยุคที่บริบทมันเปลี่ยนขนาดนี้คุณวิชัยเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไอ้คำว่า transformation การพลิกโฉมเนี่ยผมว่าจริงๆแล้วถ้าเราสามารถควบรวมนะฮะเราสามารถยุบหน่วยงานจัดนะฮะภารกิจใหม่เนี่ยผมว่าเผลอๆนะคือถ้าเปรียบเอกชนเนี่ยประเทศไทยก็คือองค์กรนึงขนาดใหญ่อ่ะ
18: ใช่ครับ
17: เราไม่ได้มีการปรับโครงสร้างเลยนะครับคุณวิชัย
18: ใช่เลย
17: นะไอ้คำว่าปรับโครงสร้างของเขาคืออะไรฮะเพิ่มหน่วยงานมาเรื่อยๆเพิ่มหน่วยงานไปเรื่อย
18: ๆมันอ้วนนะฮะตอนเนี้ย
17: ใช่ไหมฮะมันอ้วนบางหน่วยงานขององค์กรมหาชนนะครับนะครับผมฟังผู้ใหญ่เนี่ยผู้ใหญ่เขานั่งวิเคราะห์กันเนี่ย นะฮะจากเดิมนะมีตอนตั้งมี50กองเดี๋ยวนี้ขึ้นมาเป็น100กองแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย
18: ก็ป่าเลยครับทำไมมันเยอะขนาดนั้นนะครับอาจารย
17: ์นั่นแหละดิฮะเนี่ยนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นไงเพราะนั้นไอการรีดีไซน์เวิร์กอ่ะนะแล้วยิ่งณปัจจุบันทำไม่ยากครับเพราะมันใช้เทคโนโลยีถ้าทำจริงๆเนี่ยlean process ใช้เทคโนโลยีเข้ามาจับปรับกระบวนการให้มันคล่องให้มันโปร่งใสเนี่ยใช้ AI เข้ามามันทำได้ในทุกหน่วยงานเลยครับผมบอกได้เลยอ่ะผมอยู่ในภาคเอกชนนะคุณวิชัยอยู่ในสถานการณ์ที่ว่าแต่ละหน่วยงานเฮดของแต่ละหน่วยงานน่ะคุณวิชัยมาพรีเซนต์ให้เลยว่าแนวโน้มในเรื่องของการปรับกระบวนการทำงานของตัวเองการใช้กำลังคนที่จะต้องลีนต้องลดลงเป็นยังไงบ้างนะบอร์ดเขาก็แบบนะเหมือนไดแอกโนสทีละหน่วยงานเลยครับนะจะปรับตรงไหนนะงานตรงไหนที่จะไม่จำเป็นแล้วงานตรงไหนที่ต้องเพิ่มมาเนี่ยจะโยกย้ายคนนะมูฟคนยังไงบ้างเรื่องนี้สำคัญครับเรื่องที่3ครับคุณวิชัยที่ผมอยากเสนอนะถ้าสามารถทำงานตรงนี้ได้เนี่ยนะคือจะบอกไอ้ถามว่าไอ้ตัวรีสกิลอัพสกิลนิวสกิลเนี่ยไอ้เรื่องการพัฒนาทักษะเนี่ยที่พูดกันมาเป็นฉากเนี่ยนะต้องพัฒนาทักษะข้าราชการให้แบบมีทักษะใหม่ๆเนี่ยทำไปเพื่ออะไรครับทำไปเพื่ออะไรครับทำไปเพื่อถ้าภารกิจมันยุบรวมมันควบรวมเนี่ยคนพวกนี้จะได้สามารถมีสกิลไปเรียนรู้งานใหม่ๆได้ไง
18: นั่นแหละ
17: ไปทำงานใหม่ๆได้ไม่ใช่แบบทำงานเดิมๆคอมฟอร์ทโซนเดิมๆอ่ะนะเปลี่ยนตัวเองให้เป็นข้าราชการที่เป็น talent mobility อ่ะมีความคล่องตัวได้อ่ะจริงไหมนะฮะไอ้เรื่องงานไอ้งานรูทีนตอนนี้ผมว่ามันใช้ AI ได้หมดนั่นแหละเราเห็นเนี่ยคือเผลอๆนะคุณวิชัยมันก็เหมือนอะไรโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยนะลายผลิตเงี้ยเดี๋ยวนี้มันใช้อะไรฮะมันใช้โรบอท
18: เน
17: ี่ย
18: นั้นเลย
17: การทำงานมันเป็นแบบนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่สำคัญเนี่ยผมคิดว่าการปฏิรูปภาครัฐครั้งนี้ครับมันเป็นโอกาสนะคุณวิชัย
18: ใช่ครับ
17: มันเป็นโอกาสที่ใช้คำว่าข้าราชการเนี่ยคืออะไรฮะคือผู้รับใช้ประชาชนเนี่ย
18: ค
17: ือการทำงานต้องใช้ภารกิจเป็นศูนย์กลางครับไม่ใช่ใช้เรื่องของตัวไซโลหน่วยงานของที่แยกกันทำอ่ะนะครับมาเป็นตัวในเรื่องของการขับเคลื่อนระบบภาครัฐนะครับตรงนี
18: ้
17: ซึ่งผมเชื่อว่าวิธีการแบบนี้ครับถ้าเราทำจริงๆเนี่ยถ้าทำจริงจังเนี่ยนะผมว่าใช้เวลาเนี่ยภายในเวลาปีหนึ่งปีครึ่งเนี่ยมันจะเห็นผลนะครับไม่ต้องรอถึง5ปีอ่ะบางที5ปีมันสายอ่ะมันสายไปแล้วนะ
18: มันยุคนี้มันไม่ได้แล้วคร
17: ับ 5ปีที่จะลด 15% ในขณะที่ตัวค่าใช้จ่ายภาครัฐเนี่ยตัวงบประมาณรายจ่ายประจำปีด้านบุคลากรเนี่ยปีหน้ามันก็ยังจะอยู่ที่ 70% น่ะนะ 70-73% แบบนี้ไปเรื่อยแล้วคำถามคือพอเรางบลงทุนมันน้อยเนี่ยเราต้องการเครื่องยนต์ตัวใหม่ในการสร้างรายได้ครับเคลื่อนประเทศนี้ครับแล้วมันจะไปต่อกันยังไงเราก็จะวงจรอยู่เงี้ยคือผมว่าตอนนี้มันเป็นจุดที่ผมเรียนว่ามันเป็นช่วงที่ยากลำบากฝีมันแตกอ่ะคุณวิชัยเราต้องกล้าผ่าตัดเย็บแผลตอนเนี้ยอะไรที่มันต้องทำก็ต้องทำแล้วถ้ามันจะลามมันจะต้องตัดแขนก็ต้องตัดแขนนั่นแหละ
18: จำเป็นก็ต้องทำนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องเรื่องนี้อาจารย์นะผมอยากจะฝากไปถึงท่านประกรณ์นะครับคืออยากจะให้ประชาชนเนี่ยมีส่วนร่วมในเรื่องของความโปร่งใสตรวจสอบได้การประเมินผลข้าราชการเนี่ยถ้าว่าประชาชนนะครับที่เป็นผู้รับบริการนะครับอาจารย์โอ้โหมีโหวตเบิร์ดอะไรนี่ผมว่าดีนะครับอาจารย์คิดว่าไงฮะ
17: โอ้เอาเลยคุณวิชัย คือตอนนี้ประเด็นสำคัญที่ท้าทายที่สุดในช่วงท้ายนี้นะคุณวิชัย
18: ครับ
17: คือเราต้องการ productivity จากภาครัฐนะครับแต่ระบบราชการเองไม่ได้ถูกกดดันเรื่องของ productivity อะไรเลยคุณวิชัย
18: จริ
17: งเวลาไปดูดิแต่ละหน่วยงานตั้ง KPI อะไรอ่ะเบิกจ่ายงบครบไหมคำถามคือประชาชนต้องการอะไรว่าไอ้งบที่มันจ่ายไปเนี่ยภาครัฐที่คุณทำงานไปเนี่ยนะมันสร้างคุณค่าสร้าง impact ได้ยังไงบ้างเพราะฉะนั้นฝากไว้นะครับคือถ้าจะให้ประชาชนเนี่ยผมเห็นด้วยอย่างล้านเปอร์เซ็นต์เนี่ยประชาชนต้องเข้ามามีบทบาทครับในการที่จะดูว่าหน่วยงานไหนฟังก์ชันไม่ฟังก์ชันเนี่ยเวิร์กไม่เวิร์กอ่ะจริงไหมนะฮะคือเผลองบประมาณเนี่ยภาษีที่พวกเราจ่ายไปอ่ะเราสามารถเลือกได้ด้วยครับว่าจะจ่ายให้กระทรวงไหนอ่ะต้องแบบนั้นเลยครับแล้วเวลาการเลือกจ่ายเนี่ยเราจะดูจากอะไรครับจากเรื่องของตัว performance ของเขาไงดูจาก productivity ของเขานะครับอันนี้ก็คงเป็นตัวสำคัญครับคุณวิชัยครับอยากให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากครับ
18: ใช่ครับแล้วประชาชนที่เป็นผู้บริการตนคุณต้องมีส่วนร่วมมากๆ27กันยายนนี้เพราะว่าถ้าหากว่าคุณไม่มีส่วนร่วมหรือว่าคุณไปหลงเชื่ออะไรใครเข้าปุ๊บเนี่ยกองทุนจำนวนเงินมหาศาลนะครับอาจารย์ อาจจะถูกเล่นแร่แปรธาตุทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอันนี้อันตราย27กันยายนเลือกเบอร์15 16 17 18 19 20และ21ผมทวนถูกเลขไหม
17: ขอบคุณครับคุณวิชัยครับนะฮะ
18: ต้องการให้คนดีคน
17: ล่าสุดผม17 18 19 20 21ผมเบอร์16
18: เพราะฉะนั้นเราต้องเอาคนดีคนมีความสามารถเข้าไปดูแลกองทุนนี้ครับคุณฟังฮะฝากแล้วบอกต่อกันด้วยนะครับแชร์กันเยอะๆอย่าให้พวกพรรคการเมืองเข้ามาเก็บเกี่ยวอะไรที่บางคนอาจจะตามพวกนี้ไม่ทันนะครับเพราะฉะนั้นฝากเอาไว้ด้วยครับแล้วเดี๋ยวติดตามอาจารย์ต่อเพิ่มเติมในบริหารคนเรื่องง่ายกับอาจารย์บอยทุกวันอาทิตย์ 8:00 นในเพจ Facebookขอบคุณครับอาจารย์เดี๋ยวคุยกันใหม่อาทิตย์หน้าครับอาจารย์ฮะ
17: ขอบคุณครับแล้วพบกันครับคุณวิชัยครับผู้ฟังรายการแม่ทองทุกท่านครับสวัสดีครับ
18: ทีเบรกนี้ได้คำถามว่าในองค์กรคุณมีพวกดื้อพวกรั้นหรือเปล่าครับก็ในสังคมทุกวันนี้เห็นพวกดื้อพวกรั้นเยอะมากเพราะฉะนั้นจัดการอย่างไรเดี๋ยวมาฟังดร.ดนัยจันเจ้าชายครับ
15: Human Talk ดำเนินรายการโดยดร.ดนัยจันเจ้าชายดร.บวรนันท์ทองกัลยาและวิชัยวรธานีวงศ์
19: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
20: อย่าปล่อยให้โอกาสทางธุรกิจผ่านไปพบทุกคำตอบของโลกโลจิสติกในงานไทยล็อกโลจิสติกส์งานแสดงสินค้าและบริการโลจิสติกนานาชาติรวมเทคโนโลยีโลจิสติกส์คลังสินค้าการลำเลียงการบรรจุสินค้าโลจิสติกไอทีและผู้ให้บริการชั้นนำรวมจับคู่ธุรกิจกับพันธมิตรจากทั่วโลก 19-21 สิงหาคมนี้ไบเทคฮอลล์98โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ RX ไบเทค02-686-7222
21: เมื่อปัจจัยรอบตัวกลายเป็น3สูงที่น่ากลัวหนี้สูงต้นทุนสูงความเสี่ยงสูงสวนทางกับ3ต่ำที่กำลังฉุดรั้ง GDP ต่ำกำลังซื้อต่ำและศักยภาพการแข่งขันต่ำเศรษฐกิจไทยต่อจากนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของตัวเลขแต่คือเรื่องการอยู่รอดของคุณมองผ่านวิกฤตค้นหาทางรอดและโอกาสพลิกฟื้นใหม่ในรายการ CEO Vision Plus ช่วงพาโลกเศรษฐกิจ3สูง3ต่ำสแกนจุดดับปรับจุดรอดพบการวิเคราะห์เจาะลึกแบบไม่กักเผยกลยุทธ์ตั้งรับและรุกข้ามทุกความท้าทายโดยกูรูเศรษฐกิจชั้นนำเริ่ม17สิงหาคมนี้ 8:30 นที่ Thinking Radio บนทุกช่องทาง
22: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่ลาวสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
23: ทุกวันเสาร์และอาทิตย์นะครับช่วง 7:00 นถึง 7:30 นนะครับพบกับข่าวเข้มสุดสัปดาห์ผมประจักษ์มุ่งศานะครับรับหน้าที่ในการที่จะสรรหาเรื่องราวข่าวคราวที่เป็นประเด็นร้อนเป็นประเด็นต่อเนื่องนะครับจากวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็มาต่อกันวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับรวมไปจนกระทั่งถึงบทวิเคราะห์และก็จะจับเรื่องที่เป็นประเด็นสำคัญเด่นๆนะครับมาพูดถึงเรื่องที่มาที่ไปรวมทั้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่าลืมติดตามนะครับ
24: ข่าวเข้มสุดสัปดาห์เสาร์และอาทิตย์7โมงเช้าที่คลื่นความคิด 96.5 FM
25: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
15: Human Talk ดำเนินรายการโดยดร.ดนัยจันทร์เจ้าฉายดร.บวรนันท์ทองกัลยาและวิชัยวรธานีวงศ์
18: เราก็มาสู่ซิกเราก็มาสู่ Human Talk กันต่อนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่16สิงหาคม2569อยู่กับผมวิชาวรธานีวงศ์นะฮะเบรกที่2ก็เดี๋ยวจะได้พบกับดร.ดนัยจันทร์เจ้าฉายประธานมูลนิธิทำดีเมื่อสักครู่นี้เอ่ยว่า CEO Vision ก็อีก1รายการนะครับแล้วก็ทางรายการเขาก็จะมีกิจกรรมสุดว้าวนะครับคลื่นความคิดจัดกิจกรรมสุดว้าว CEO Vision Business Tripเจาะนวัตกรรมสัมพันธ์วัฒนธรรมชิงเต่าครับระหว่างวันที่20ถึง26กันยายนนี้หากคุณผู้ฟังที่สนใจต้องการอนาคตที่ดีที่มีความก้าวหน้าพาไปดูงานและสร้างคอนเนคชั่นในชิงเต่าเมืองแห่งนวัตกรรมประตูสู่โลก AI ของจีนให้คุณเห็นอนาคตก่อนใครครับทุกท่านจะได้ประสบการณ์สุด Exclusive สุดล้ำนะฮะก็คือการเข้าเยี่ยมชมโรงงานอัจฉริยะ Hisense นะครับซึ่งเป็นแบรนด์เทคโนโลยีระดับโลกไปสัมผัสกันครับกับ Smart Factory ของจริงว่าเป็นยังไงนะครับเรียนรู้แนวคิดที่สามารถนำกลับมาพัฒนาธุรกิจและองค์กรของคุณได้และได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมหุ่นยนต์นะฮะไปชมหุ่นยนต์ที่สุดของจีนที่ศูนย์พัฒนาหุ่นยนต์ฮิวมานอยที่เพิ่งเปิดแห่งแรกของจีนตอนนี้กำลังเป็นไวรัลเลยนะครับหุ่นยนต์ที่เดินได้พูดได้โต้ตอบได้เรียนรู้ว่ามนุษย์เขาใช้ชีวิตกันยังไงเพื่อนำไปใช้ในบริการต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการบริการและในชีวิตประจำวันนะครับนอกจากนี้ยังมี Exclusive Talk เข้าคารวะท่านกงสุลใหญ่และกงสุลพาณิชย์ของเมืองชิงเต่านะครับ Dinner Talk กับผู้ประกอบการท้องถิ่นฟังข้อมูลการค้าแบบเจาะลึกเลยไม่พลาดที่จะไปชมสถาปัตยกรรมยุโรปกับเสน่ห์แห่งทะเลนะครับชมวิวชายฝั่งที่สวยงามชิมอาหารทะเลสดๆโอ้โหงั้นซีฟู้ดมาจัดเต็มเลยนะครับพร้อม Lobster เป่าฮื้อและอาหารอร่อยอร่อยเยอะแยะไปหมดเลยนะครับสัมผัสวัฒนธรรมโบราณนะครับกว่า 1,400 ปีไปสัมผัสว่าทำไมเคยเป็นเมืองน่าอยู่อันดับหนึ่งของจีนด้วยนะครับคลื่นความคิดจะพาคุณไปมองเห็นอนาคตและอดีตอันน่าหลงใหลรับเพียง30ท่านเท่านั้นนะครับเดินทางเข้าช่อง Fast Track อะไรอาหารอร่อยดีอยู่หรูนะฮะสบายๆเลยครับครบทุกมื้อจองได้เลยครับที่ LINE @assignthinkingradio หรือเบอร์นี้ฮะ0944803066นะครับ0944803066ด่วนนะครับเอาละฮะตอนนี้ได้มาแล้วสวัสดีครับคุณนายครับ
0: สวัสดีครับคุณวิชัยและท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านนะครับโอ้น่าสนใจฮะกิจกรรม
18: โอ้ต้องไปสักครั้งนึงครับชิงเต่าเนี่ยฮะตอนนี้หลายๆคนก็กำลังสนใจเรื่องของหุ่นยนต์เพราะว่ามีหลากหลายมุมมองประเด็นที่สักวันนึงหรือเปล่าที่เราต้องใช้ชีวิตร่วมกับหุ่นยนต์นะครับนะฮะแต่ขณะเดียวกันเรื่องของการที่ต้องทำความดีก็ไม่มีวันหยุดตอนนี้ที่ไหนก็อยู่ที่โคราชนะใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับก็มากราบครูบาอาจารย์นะฮะช่วงเข้าพรรษาครับคุณชัยแล้วก็เดี๋ยวกิจกรรมเช้านี้เลยก็อันนี้บอกเพื่อให้ได้อนุโมทนาร่วมกันนะครับคุณชัยก็จะมีการสร้างมหาทานบารมีครั้งที่451นะฮะปล่อยพันปลาน้ำจืดรวมปลาบึกด้วยนะครับปล่อย 12,093 ตัวนะครับ12,000เนี่ย12ก็คือวันที่12สิงหานะครับ93ก็คือ93พรรษาของสมเด็จพระพันปีหลวงนะครับแล้วเราก็เดี๋ยวจะปล่อยกันที่เขื่อนลำตะคองชลภาวัฒนาจังหวัดนครราชสีมานะครับ
18: ชื่อนี้เพราะมากเลยเพราะว่าพวกเราได้ยินคำว่าเขื่อนลำตะคองเขื่อนลำตะคองแต่จริงๆชื่อเต็มก็คือเขื่อนลำตะคองชลภาวัฒนา
0: ใช่ครับก็เป็นโรงไฟฟ้านะฮะที่ดูแลเรื่องไฟฟ้าให้กับพี่น้องในภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับ
18: ยอดวันอาทิตย์นี้นะฮะ8โมงครึ่งวันเนี้ย
0: วันนี้แหละครับวันนี้นะครับวันนี้ก็เลยหลายท่านคงมาไม่ทันคุณวิชัยก็ให้อนุโมทนาบุญร่วมกันนะฮะหรือว่าจะร่วมบุญเข้ามากับทางวิทยาลัยก็ได้นะครับยินดีนะครับ
18: ได้เลยครับก็อย่างที่บอกเราต้องมีเพื่อนคือแอสไซน์นะครับดีฟาวเดชั่นเอาไว้นะฮะและอีกหนึ่งงานนะครับมีป่ะฮะ
0: ครับแล้วก็จะเชิญชวนนะครับคุณนิชัยสำหรับพี่น้องที่อยู่ในกรุงเทพนะครับวันจันทร์วันพรุ่งนี้นะครับวันที่17สิงหาคมนะครับมูลนิธิที่ทำดีเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมหลวงปู่ทิวาอาภากโรนะซึ่งท่านละสังขารนะครับแล้วก็จะมีการแสดงธรรมโดยหลวงตาสิริอินทสิริ นะฮะประธานสงฆ์วัดถ้ำผาแดงนิมิตจังหวัดขอนแก่นนะครับวันพรุ่งนี้ที่ศาลาพระราชศรัทธานะครับก็ไปได้นะครับตั้งแต่6โมงเย็นเป็นต้นไปที่วัดปทุมตรง BTS ไปลงที่ BTS พารากอนนะครับฮะแล้วก็อีกงานนึงติดกันเลยนะครับก็คือวันพุธที่19สิงหานะฮะเราก็จะกราบนิมนต์หลวงตาสิริอินทสิรินะครับเมตตารับบาตรฉันเช้าและแสดงธรรมที่สำนักงานมูลนิธิธรรมดีนะครับก็ไปตั้งแต่8โมงเช้าถึงเที่ยงนะครับที่มูลนิธิธรรมดีครับคุณชัยครับ
18: ครับย้ำอีกครั้งนะฮะในไลน์กลุ่มเนี่ยคุณจะต้องมี SID Foundation นะครับชีวิตคุณจะดียิ่งขึ้นเลยนะครับกับกิจกรรมหลายๆอย่างนะครับการเป็นคนดีอาจจะไม่ง่ายสำหรับบางคนนะครับแต่ว่าการที่เราเห็นคนในสังคมเราเห็นหน่วยงานองค์กรต่างๆใครที่เป็นคนมีความประพฤติดีวิสัยทัศน์ดีหลายๆอย่างผมว่าเราน่าจะส่งเสริมขณะเดียวกันวันนี้ที่เป็นประเด็นก็คืออยากจะฟังมุมมองคุณนายในฐานะผู้บริหารว่าถ้าองค์กรใดๆก็ตามแต่เราจะเรียกเขาว่ามนุษย์ท็อกซิกหรือเปล่าครับคือไอ้ความดื้อความรั้นความที่ไม่ฟังใครนะฮะเอะอะไรก็จะเอาท่านพุทธทาสบอกตัวกูของกูเนี่ยครับมาเป็นตัวตั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้กระทั่งที่เป็นข่าวในโซเชียลครับศาลนะตัดสินมาไม่รู้เรื่องเท่าไหร่แล้วคุณก็ไม่ยอมรับเนี่ยครับอันนี้นิสัยเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าว่าคนแบบนี้อยู่ในองค์กรเนี่ยก็เลยจะเรียนถามคุณนายว่าบริหารยากไหมครับ
0: ก็คือต้องบอกว่าเราจะเรียกว่าเขาเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นนะในตัวเองและในความคิดของตัวเองสูงครับคุณวิชัยทีนี้เนี่ยถ้าเราเจอคนแบบนี้นะฮะก็เรียกว่าเป็นโจทย์ที่ท้าทายมากนะว่าเราจะเปลี่ยนพลังความคิดของเขาเนี่ยให้ไปในทิศทางเดียวกันกับองค์กรได้อย่างไรครับคุณวิชัยต้องถามก่อนว่าคุณวิชัยเคยเจอหรือเปล่า
18: ผมเคยเจอแต่ที่ผมเจอไม่ได้สูงเท่าต้นตาลอย่างที่หลายๆคนเขาบอกขนาดนั้นอะไรแค่ต้นมะพร้าวนี่ก็นะก็ถือว่าเยอะนะประเด็นอยู่อย่างนี้ครับเดี๋ยวไหนครับผมเชื่อว่าแต่ละคนเนี่ยจะมีความภาคภูมิใจในตัวเองนะครับจะมีความยึดมั่นถือมั่นเช่นเรียนหนังสือก่อสูงฐานะก่อดีนะครับแล้วมีหลายอย่างแล้วก็ทำให้เขาหรือเธอเหล่านั้นมีความรู้สึกว่าคนอื่นที่เห็นต่างคนอื่นที่ทำอะไรไม่เหมือนกับที่ตนเองต้องการเนี่ยเป็นคนละพวกแล้วบางทีก็เกิดการปะทะเกิดการที่เหยียดหยามดูหมิ่นดูแคลนเยอะแยะไปหมดคนพวกนี้เนี่ยถ้าผมเจอผมจะพยายามหลีกเลี่ยงไม่อยากจะไปวิสาสะกับเขา
0: ครับถูกแล้วคุณใช่
18: เถียงสู้ไม่ได้
0: เพราะจะเสียเวลามากและใช้พลังงานและเราจะต้องใช้พลังงานเยอะมากนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้คุณใช่เราก็ต้องมีกลวิธีในการดิวนะฮะในการแฮนเดิลกับคนกลุ่มนี้เพราะว่าเขาจะมีชุดความคิดของตัวเองนะฮะเขาจะมีกระดุมเม็ดแรกซึ่งเกิดจากการตีความกระดุมเม็ดแรก
18: ใช่ไหมครับ
0: ตัวครับเพราะฉะนั้นจะทำยังไงนะฮะเราลองมาดูนะครับว่ามันอาจจะมีวิธีการบางอย่างหรือว่ามีอุบายบางอย่างนะครับในการที่เราจะพยายามให้ชุดความคิดนะฮะของเขาเนี่ยนะฮะมันกลายเป็นชุดความคิดที่เป็นข้อเท็จจริงเดียวกันก็ได้นะครับคุณวิชัยข้อแรกเลยนะฮะถ้าเราเจอสมมติคุณวิชัยไปเจอหรือผู้ฟังรายการของเราไปเจออย่างงี้เราอาจจะเรียกว่าป้าสักคนหนึ่ง
18: สมมติว่าเป็นป้าม
0: ีคุณป้าสักคนหนึ่งนะครับก็คืออันดับแรกฮะจะต้องฟังก่อนฮะฟังพยายามฟังเขาก่อนพยายามเปิดใจเขาให้ได้นะฮะอย่าเพิ่งรีบไปเปลี่ยนเขาเลยเพราะว่าคนที่เขามีความเชื่อมั่นแบบเนี้ยนะฮะในชุดความคิดของเขาเนี่ยเขาจะต้องมีความกังวลอะไรบางอย่างอยู่เบื้องหลังคือเขาจะมาพร้อมกับ agenda เขาเรียกว่า hidden agenda นะฮะหรือจะต้องอาจจะเป็นทั้งความกังวลด้วยอาจจะเป็นเพราะความมีเหตุผลบางอย่างของเขาอยู่เนี่ยเพราะนั้นเราตั้งใจฟังอย่างจริงใจก่อนตรงนี้มันจะเป็นการช่วยลดกำแพงเขาลดกำแพงเขาว่าอย่าเพิ่งไปบอกเขาว่าคุณกำลังคิดผิดคุณวิชัยคิดว่ายังไงครับ
18: ผมเห็นด้วยครับคือเราพูดแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเขาก็บอกไม่ต้องพูดหยุดไปเลยฉันจะฟังเฉพาะคนที่พูดภาษาเดียวกันกับฉัน
0: คุณทนาย
18: ไม่ไหวเราต้องเปิดใจฟังก่อน
0: ครับ นะครับแล้วก็ข้อที่สองครับเมื่อฟังแล้วเนี่ยนะต้องพยายามค้นหาให้เจอครับคุณชัยว่าเขาเนี่ยต้องการอะไรกันแน่สิ่งที่เขาต้องการเนี่ยคืออะไรสิ่งที่เขาปกป้องเนี่ยคืออะไรเพราะว่าบางครั้งเนี่ยคุณชัยมันอาจจะไม่ได้มาจากนิสัยของเขานะครับแต่ไม่อาจจะไม่ใช่นิสัยแต่อาจจะเป็นอะไรบางสิ่งบางอย่างเนี่ยนะฮะหรือเป็นสิ่งที่เราในวงเล็บเนี่ยเรียกว่าความยุติธรรมนะฮะที่เขาเชื่อเขามีความเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องครับ
18: ครับเฮ้ยผมว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องวิเคราะห์จริงนะครับคุณนายฮะว่าเขาเชื่อว่าความยุติธรรมของเขาต้องเป็นแบบนี้ใช่ไหมฮะถึงขนาดที่เรียกว่ากรณีสมมุตินะฮะว่าถกเถียงกันหรือมีข้อขัดแย้งถึงขนาดฟ้องศาลเนี่ยจะไปหาท่านเปาบุญจิ้นนะครับจะไปหา

0: แต่ต้องมีแนวคำถามประมาณว่าอะไรคือสิ่งที่เรากังวลที่สุด
1: ครับ
0: อะไรคือเราต้องพยายามเข้าไปค้นหาตรงนั้นเพื่อที่ว่าเราจะได้ไปคลี่คลายในประเด็นจริงๆของเขาตรงนั้นนะฮะ
1: ครับ
0: นะครับ
1: เพราะฉะนั้นวิธีการแบบนี้มันจะทำให้เขาน่าจะเปิดโอกาสรับฟังเราซึ่งเราก็เปลี่ยนสถานการณ์ด้วยคำถามที่เปิดโอกาสให้เขาได้อธิบายเพิ่มเติมใช่ไหมครับ
0: ถูกต้อง
1: ซึ่งผมคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็อาจจะไม่ผิดในมิติของความเชื่อของเขานะครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าในแง่ของการอยู่ร่วมกันในสังคมกฎระเบียบแล้วก็กฎหมายซึ่งจะได้ให้ความคุ้มครองให้ความยุติธรรมกับทุกคนด้วยคือหน้าว่าคนลักษณะแบบนี้เอาสิ่งที่ตัวเองยึดมั่นถือมั่นมาแล้วดันชนะเนี่ยนะครับผมว่าสังคมปวดนะครับนะฮะแล้วก็มันก็มีตัวอย่างแบบเนี้ยทำให้บางคนทำตามแล้วผมว่าอะไรคนจ้องอยู่เราว่าจะเป็นยังไงคุณนี่อยู่ในองค์กรนี่ปวดมากเลยนะครับท็อกซิกมากเลยนะครับเนี่ย
0: ครับคือสิ่งที่เราได้เจอณขณะนี้ครับคุณวิชัยมันจะมี2เรื่องที่มันมีความแตกต่างกันนะครับคือ1มันเป็นเรื่องของข้อเท็จจริงข้อเท็จจริงนะฮะข้อที่1ข้อที่2เนี่ยที่กำลังเป็นปัญหาเนี่ยมันคือการตีความการตีความนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อไม่ยอมรับในข้อเท็จจริงเนี่ยแล้วก็ไปตีความนะฮะในบริบทของตัวเองนะฮะตามการผลักดันจากชุดความคิดของตัวเองเนี่ยมันเลยเป็นปัญหาที่ไม่ลงเลยไม่ลงเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยแทนที่เราจะพยายามไปให้เขาบอกว่าจะต้องเชื่อฟังตรงนี้ตรงนี้นะก็คือให้ลองให้เขาได้กลับไปชวนเขาคิดดูคุณชัยชวนคิดว่าเอ๊ะถ้าเราลองวิธีการแบบนี้จะเกิดอะไรขึ้นคือหมายถึงว่ามีแนวทางร่วมกันในการที่จะเดินกันต่อไปนะฮะหรือว่าให้ดูว่าถ้าทั้งสองฝั่งเนี่ยจะเกิดประโยชน์ร่วมกันเราจะมีวิธีการตรงไหนบ้างอ่ะนะในเมื่อคุณมีการตีความแบบนี้คุณตีความแบบนี้นะฮะอีกคู่กรณีเนี่ยเขาก็มีการตีความแบบนี้ถ้าเราจะทำให้เกิดประโยชน์ร่วมกันเนี่ยมันจะมีแนวทางการเดินอย่างไร
1: ใช่ใช่
0: นะฮะ
1: ผมคิดว่าถ้าเกิดว่าเป็นประโยชน์ร่วมกันแล้วเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรหน่วยงานก็คุยกันได้ครับไม่มีอะไรที่คุยกันไม่ได้หรอกครับประเด็นที่อยากจะขอความรู้คือว่าคนพวกนี้เนี่ยบางครั้งบางทีเขาประเภทหัวชนฝาบางทีมีกำแพงหนาๆไอ้พวกนี้ก็เอาหัวชนเข้าไปแล้วก็คิดว่ากำแพงมันจะพังถ้าเป็นกำแพงแห่งศรัทธากำแพงแห่งความถูกต้องชนให้หัวปูดหัวแตกมันก็ไม่พังหรอกครับนะครับมันดื้อนะมันรั้นนะจะจัดการยังไงดีถ้าเกิดในองค์กรเจอความขัดแย้งจากคนดื้อคนรั้นไม่ฟังอะไรโอกาสที่เขาจะกลับตัวกลับใจหรือว่าเปิดกว้างในการที่จะพิจารณาบ้างมันจะมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน
0: ถูกต้องครับคือคนแบบนี้คุณวิชัยเราต้องยอมรับว่าอัตราตัวตนนะฮะของเขาเนี่ยคือสูงปี๊ดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องพยายามที่จะเข้าใจในการมีอัตราตัวตนของเขาอย่างนั้นเนี่ยแล้วทีนี้เนี่ยเขาจะยอมไม่ได้เด็ดขาดว่าเขาจะเป็นผู้แพ้อันนั้นคือเขายอมนะอย่างที่คุณวิชัยว่าจะเจ็บแค่ไหนนะหัวชนฝาแค่ไหนเนี่ยเขาก็จะมุ่งไปตรงนั้นเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยกลวิธีข้อหนึ่งก็คือว่าจะต้องให้เขามีความรู้สึกว่ามันเป็นการตัดสินใจของเขาเองนะแล้วเขาเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมตรงนั้นนะฮะจะให้เขายอมใดๆเขาจะไม่ยอมใดๆนะไปถึงสุดท้ายแล้วก็จะไม่ยอมนะเพราะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งคุณวิชัยคือว่าการตัดสินใจของเขาเนี่ยจะต้องไม่เป็นการบังคับครับแม้กระทั่งว่ากฎหมายมาบังคับนี่เขาก็ยอมไม่ได้นะเพราะว่าอัตราของเขาแรงมากนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยกลวิธีตรงนี้คือว่าให้เขามีส่วนร่วมในการแสวงหาคำตอบตรงนี้แหละครับนะฮะแทนที่จะว่ามีฝ่ายใดถูกฝ่ายใดผิดอย่างนี้ไม่ได้เลยแต่ว่ามันกลายเป็นเป้าหมายร่วมกันนะฮะที่ทำให้มีผลลัพธ์ร่วมกันบางอย่างแล้วรู้สึกว่าทางออกตรงนั้นเนี่ยมันเป็นการตัดสินใจของเขาไม่ใช่อย่างนี้คือมันเป็นทางลงอ่ะคุณวิชัยทางลงที่สวยงามเมื่อก่อนนะฮะ
1: มันท้าทายนะครับผู้บริหารหลายๆท่านที่ต้องมาแก้ปัญหาคนแบบนี้นะฮะว่าจะจัดการยังไงดีเพราะว่าบางครั้งบางทีเนี่ยถ้าแก้ผิดเนี่ยปวดเลยนะครับนะฮะอาจจะมีไอ้ตัวนั้นตัวนี้ไปปล่อยในองค์กรเนี่ยแล้วก็วิ่งเงินวุ่นเลยนะครับมันก็ไม่ไหวเหมือนกันนะคือสิ่งหนึ่งที่เราสังเกตคนลักษณะแบบนี้ครับคุณนายผู้ฟังนั่นก็คือว่าไอ้ความเลือกความรั้นของมนุษย์เนี่ยถ้าหากว่าเป็นพวกที่ไม่รู้จักคิดหรือว่าคิดไม่เป็นเนี่ยนะครับมันก็จะนำไปสู่เรื่องของการสร้างปัญหามากขึ้น แล้วมันก็

0: ็จะนำไปสู่วิธีการที่แปลกประหลาดหรือว่าเชื่อว่าในเมื่อตัวเองเดือดร้อนคนอื่นก็ต้องเดือดร้อนไปด้วยผมว่าสังคมมันจะไม่สงบสุของค์กรนี้จะลุกเป็นไฟแล้วก็จะมีปัญหาอะไรต่อไปในพวกนี้ยาวอีกเอาไงดีครับ
1: คุณวิชัยครับถ้าเราลองย้อนดูเนี่ยอย่างในกรณีของท่านนี้นะฮะคุณป้าท่านนี้เนี่ยนะฮะ คือวีรกรรมเนี่ยไม่ใช่เพิ่งเกิดคือคนทุกคนเนี่ยมันจะมีร่องรอยมันจะมีแพทเทิร์นบางอย่างนะครับว่าจากหลายๆจุดที่เกิดขึ้นแต่ว่าที่เรามารู้จักคุณป้าก็เพราะว่าไอ้กรณีนี้มันเป็นเรื่องที่แบบโอ้เราทุกคนฟังแล้วเราก็ตกใจเนาะว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นมา 30-40 ปีแล้ว
0: คุณ
1: ยังจะมาย้อนกลับทำไมอย่างไรแต่ว่าต้องบอกว่ามันคือวีรกรรมของคนคนหนึ่งเลยต้องพยายามเข้าใจเธอด้วยนะครับแล้วเธออยู่ตรงไหนกับใครแม้กระทั่งบ้านเธอเองอ่ะบ้านเธอเองยังโดนเลยครับผมจะได้ติดตามข่าวใช่ไหม
0: ก็ดูครับดูขณะนี้เขาเริ่มจะมีอัตชีวประวัติโผล่ออกมาแล้วครับไปทำอะไรยังไงบ้างนะฮะไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองบ้างไหมนะฮะไปยุ่งเกี่ยวกับอะไรบ้างหรือเปล่าเนี่ยนะครับโอ้โหเป็นนี่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวแทนของนักเคลื่อนไหวได้เนี่ยนะครับผมว่าเหนื่อยนะครับคือคนรอบข้างนี่หูชาเลยนะครับมันไม่ควรเป็นตัวอย่างที่ดีเหตุและผลในลักษณะแบบนี้ที่เราหยิบมาเพื่อที่จะมาช่วยกันวิเคราะห์ครับคุณนายเพราะผมเชื่อว่าอันนี้คือในสังคมที่เห็นกับตาได้ยินกับหูแต่ว่าในองค์กรต้องมีมนุษย์พวกนี้อยู่บ้างแหละไม่มากก็น้อยเพราะฉะนั้นผมก็เลยชื่นชมผู้บริหารที่สามารถจัดการกับคนลักษณะแบบนี้ได้ออกมาสวยงามครับ
1: ครับแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นทุกครั้งคุณชัย
0: คือ
1: องค์กรเนี่ยผมเชื่อว่าไม่สามารถที่จะดีลกับมนุษย์แบบนี้ได้อย่างสวยงามทุกครั้งครับเพราะว่าบางครั้งมันก็จะมีความเรียกว่ามันมีแรงสั่นสะเทือน
0: อย่าง
1: มากเลยในองค์กรเพราะว่าพอเธอเข้ามาทีนึงหรือว่าลงมาทีนึงปั๊บเนี่ยมันกระเจิดกระเจิงไปหมดนะไอความที่แบบไม่ฟังใครความคิดของฉันถูกต้องแน่นอนแล้วก็เราใช้ภาษาที่เรียกว่าไม่รู้สี่รู้แปดนะคือในบางจังหวะต่างๆเหล่านี้คือไม่ได้รู้ว่าdirection หรือว่าความเคลื่อนที่ขององค์กรเป้าหมายขององค์กรไปทางไหนนะครับหนึ่งคนแบบนี้หนึ่งเขาจะไม่ค่อยได้ศึกษาว่า direction ขององค์กรไปทางไหนและโมเมนตัมก็คือว่าสิ่งที่องค์กรกำลังเคลื่อนเนี่ยมันจะมีจังหวะอะไรยังไงแล้วจังหวะที่เธอหยอดตรงนี้เข้ามาเนี่ยมันจะเรียกว่าไม่ค่อยถูกกาลเทศะสักเท่าไหร่มันจะเป็นอย่างนั้นแล้วในท้ายที่สุดเนี่ยถ้าองค์กรไม่สามารถที่จัดการได้คุณชัยมันก็ต้องปล่อยให้ต่างคนต่างแยกกันไปวิธีการแยกกันไปเนี่ยคืออาจจะเป็นการจัดการดีที่สุดนะฮะเป็นการเซฟองค์กรเอาไว้ด้วยนะแล้วก็ปล่อยให้คนคนนั้นเนี่ยเขาก็ต้องไปตามวิถีของเขาครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้าว่าในองค์กรเนี่ยแล้วก็สรุปจบได้ว่าแยกย้ายนะครับผมว่าก็สงบสุขคืนความสงบสุขให้กับองค์กรแต่ว่าสำหรับในสังคมเนี่ยมันก็จะมีพักหลังๆนี่มีพวกตัวอย่างที่ไม่ดีเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับนะฮะในมุมของเรื่องคนลักษณะแบบนี้เนี่ยอันนี้ขอในมุมของธรรมะนิดนึงนะครับพวกเราเองควรจะต้องเข้าใจเขาใช่ไหมครับคนทั่วไปควรจะต้องสงสารเขาหรือเปล่าครับคุณดนัย
1: คือมันก็เป็นการให้โอกาสนะฮะซึ่งกันและกันในการอยู่ร่วมกันในสังคมเนี่ยคำที่เราจะต้องนึกขึ้นมาบ่อยๆคุณวิชัยคือคำว่ากัลยาณมิตรนะครับการเป็นเพื่อนที่มีความจริงใจต่อกันนะฮะก็ต้องแบบว่าคอยเตือนต้องคอยเตือนบ้างคอยแนะนำบ้างนะครับด้วยความปรารถนาดีด้วยความจริงใจแต่คุณวิชัยผมจะพูดกันอย่างตรงไปตรงมาเลยว่าคนที่มีลักษณะแบบเนี้ยเตือนอย่างไรก็จะไม่ฟังก็จะไม่ค่อยฟังอีกนะฮะเพราะว่าด้วยความที่ว่าประตูของเขาเนี่ยมันปิดด้วยอีโก
0: ้
1: นะอย่างแรงมากเพราะบางครั้งเนี่ยไม่สามารถทำได้ครับนะครับมันก็ต้องอย่างที่บอกว่าเขาต้องต่างคนต่างไปน่าจะเป็นการดีที่สุดนะฮะแล้วก็จริงๆแล้วคนคนนั้นนะเมื่อถึงเวลาครับเมื่อเขามีพื้นที่และมีเวลาของตัวเองในการที่ทำให้จิตใจของเขาเนี่ยมีความสงบแล้วครับเขาจะรู้เองว่าสิ่งใดควรแล้วก็สิ่งใดไม่ควรแต่ว่าณขณะที่เกิดเหตุการณ์นั้นๆเนี่ยนะหรือว่าอยู่ในสถานการณ์นั้นๆเนี่ยความคิดที่ตกผลึกแบบเนี้ยเขาจะยังทำไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่องค์กรอาจจะต้องให้นะครับก็คือให้เวลา นะครับแล้วก็ให้พื้นที่ในการที่จะให้คนเนี้ยคนต่างๆเหล่านี้นะฮะเขาได้ตกผลึกความคิดของตัวเองนะครับคือแล้วก็จะรู้ได้เองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นอย่างไรนะฮะอย่างกรณีที่เรากำลังเจอกันในสังคมปัจจุบันเนี่ยผมคิดว่าถ้าเกิดถึงเวลาหนึ่งเนี่ยคุณป้าท่านนี้อาจารย์จะให้เวลานานสักหน่อยหนึ่งนะครับจะรู้เองว่าอะไรเป็นอะไรครับ
0: กว่าจะตกผลึกเนี่ยตกนรกหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยนะครับมันก็เลยเป็นเรื่องนี้น่าสงสารจริงๆนะครับคือไอ้เรื่อง common sense เนี่ยรู้ว่าทำอะไรต่อไม่อะไรพวกนี้แล้วก็ไปเดือดร้อนพระสงฆ์องค์เจ้าเนี่ยบาปมันหนามากเลยหนาประมาณกี่เมตรนะครับ
1: คือคุณชัยครับสิ่งใดที่เราไปล่วงเกินต่อสงฆ์ต่อพระรัตนตรัยแล้วก็ตรงนี้เป็นสมบัติแผ่นดินนะฮะเป็นธรณีสงฆ์นะครับแค่ว่าปวารณาที่จะยกให้แล้วเนี่ยแล้วก็มีผลบังคับทางกฎหมายเลยคุณชัยนะจะมาอ้างกฎหมายที่ดินหรือใดๆเนี่ยไม่ได้เลยนะฮะคือผมจะบอกโอ้โหฟังดูแล้วเราก็ตกใจว่าจะไปเอาคืนมาได้ยังไงนะครับคุณวิชัยครับแม้กระทั่งเราเหยียบย่ำเข้าไปในที่เป็นที่ของสงฆ์เนี่ยในสมัยโบราณนะฮะยังต้องมีประเพณีในการก่อกองทรายคือขนทรายเข้าวัดเพราะว่าเราเดินเข้าไปในที่ธรณีสงฆ์แล้วเนี่ยแล้วรองเท้าเราหรือแม้กระทั่งเท้าเราเนี่ยนะฮะมีเศษดินเศษทรายติดเท้าเราออกมานิดเดียวตรงนั้นมันยังเป็นบาปกรรมติดตามไปเลยยังต้องมีประเพณีก่อกองทรายนะฮะโอ้โหแต่นี่คือจะเอาพื้นที่ทั้งหมดคือกรรมจะเป็นยังไงนะ
0: ฮะเอาเป็นว่าเราก็อยากจะให้เขาได้คิดนะครับแล้วคิดได้คิดดีคิดเร็วก็จะได้กลับตัวกลับใจนะครับผมว่าสังคมจะสงบสุขก็คือคนเราไม่ต้องติดอีโก้นะจริงไหมครับมันก็ต้องเป็นเรื่องที่ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนองค์กรเล็กองค์กรใหญ่หรือว่าในสังคมพวกคุณจะต้องทำตัวอย่างเป็นแบบอย่างที่ดีให้เด็กๆครับตอนนี้ถ้าว่าเด็กๆเห็นแบบนี้ปุ๊บโอ้โหหวานหนูเลยคราวนี้ยุ่งเลยครับเอาเป็นว่าขอให้เขาได้นึกแล้วก็ได้คิดในสิ่งที่ดีหลังจากนี้ไปนะครับ
1: ครับก็สิ่งที่อยากจะสรุปวันนี้คุณวิชัยครับความแตกต่างกันทางความคิดใดๆอ่ะมันไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าเราอยู่ด้วยกัน2คนมันก็2ความคิดเพราะนั้นเนี่ยมีความคิดต่างกันไม่เป็นไรนะฮะแต่การไม่ฟังกันน่ะนะการไม่ฟังกันการจะต้องเอาชนะขาดกันให้ได้ตรงนั้นคือปัญหาและเมื่อเกิดการไม่ฟังกันตรงนั้นเมื่อไหร่ปั๊บน่ะปัญหาเกิดขึ้นแล้วทั้งระหว่าง2คนแล้วก็ทั้งในองค์กรด้วยครับ
0: ครับหวังว่าเราก็จะได้เห็นการแก้ไขปัญหาที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวอย่างไหนดีก็มายกย่องตัวอย่างไหนที่มีปัญหาก็จะมาเสนอแนะว่าคุณจะต้องแก้ไขปัญหานี้อย่างไรครับเดี๋ยวเรื่องราวดีๆยังมีอยู่ครับทุกๆวันอาทิตย์ตอนเช้ากับ Human Talk วันนี้ขอบคุณคุณดนัยครับแล้วเราสองคนลากันไปเลยพบกันใหม่วันอาทิตย์หน้านะครับขอบคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพบกันครับ
2: Human Talk ดำเนินรายการโดยดร.ดนัยจันทร์เจ้าฉายดร.บวรนันท์ทองกัลยาและวิชัยวรธานีวงศ์
3: ดิฉันเป็นคนหนึ่งที่รักผ้าไทยมากๆค่ะผ้าไทยของเราสวยมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นสวยงามแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่นเราคนไทยมาร่วมอนุรักษ์ความเป็นไทยสวยงามแบบไทยแต่งผ้าไทยกันนะคะ MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยหัตถศิลป์ไ
4: ทย 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: อย่าให้ข้อจำกัดเรื่องทุนหรือขนาดของธุรกิจมาหยุดคุณเพราะทัศนคติและความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่สามารถเปลี่ยนโลกได้แลรี่เพจผู้ร่วมก่อตั้ง Google
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณ Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่ง คือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจ